0: เดโดมุสเนล่าครับประตูวัย40ปีของอุรุกวัยและอุรุกวัยก็วางยาขึ้นมาในที่สุดท้ายแล้วครับโมเซนยาดึงจังหวะแล้วก็รับครับนูนเยสไปบีมานิดนึงกระแทกไหล่นิดหน่อยทักทายกันหน่อยฮะโมเซนยาจุดพลุขึ้นไปหัวยาวขึ้นหน้าไปเลยติดหัวของกาเซเลสบอลตรงกลางอ้าวได้ด้วยครับของเคเบิร์ตคือหลังกลับมาให้ดีเน่บอเกสบอลยาวโอ้โหจะให้เมนเดสทางขวาลูกนี้แรงออกหลังไปเลยครับ
1: เปิดโล่งพุ่งๆแล้วก็ออกหลังไปครับ
0: โอ้โหลุ้นไม่ติดเลยครับโปรเฟสเซอร์ครับมาซิโลเบลซ่า
1: แต่ว่าแกก็อายุ70แล้วนะครับสภาพตอนนี้ก็ดีโกโกดิน
0: ดีโกโกดินครับอดีตกองหลังจอมแกร่งของอุรุกวัย
1: ก็เป็นนักเตะที่ติดทีมชาติมากที่สุดนะครับของอุรุกวัย
0: ใส่สูตรลอยนะดีโกโกดินอ้าวแล้ววางยาวขึ้นหน้ามาวางยาวขึ้นหน้ามาเคปเบิร์ตได้บอลที่นูโน่ดาคอสตาชิงจังหวะอยู่โอ้โหได้ฟาวล์ได้ฟาวล์ครับได้ฟาวล์เคปเบิร์ตทางขวา
1: โอ้ก็กาเซเรสแกก็ดึงมาตลอดทางนะครับสุดท้ายแย่งบอลไปได้ก็จริงแต่ว่าผู้ช่วยผู้สินครับต่อหน้าต่อตาเลยก็สวัสดิ์ธงครับให้เป็นฟรีคิกของเคปเบิร์ตอ้าวแล้ว
0: จบเลย
1: ไม่ได้เตะครับฟรีคิกโอ้เตะเลยครับแต่ว่ามันทดครบไปแล้วครับ
0: ครับ
1: โอ้สุดท้ายก็จบที่ 2-2 ครับ
0: โอ้ภาพแต่ไปที่มาเดสโอลิเวร่าครับคนที่ผิดพลาดครับ
1: โอ้ก็ไปจ่ายแจกให้เขาครับส่วนวอร์ซินย่าวันนี้ก็แจกทั้งวันเหมือนกันครับ
0: มีแจกรอยยิ้มนะให้กับแฟนๆด้วยนะแกเป็นไง
1: ส่วนคนนี้หน้าเครียดเลยครับมาเซโลเบียซ่าโอกาสตกรอบนี่เจอจรัสเหลือเกินครับอุรุกวัยนัดหน้าเจอสเปนตอนนี้มีอยู่2แต้มเองครับ
0: วันที่26มิถุนายนนะเจอสเปนครับที่โหเตะที่ไหนเนี่ยคุณโดนะเตะที่ซาโปปานะเม็กซิโกฮะ
1: เม็กซิโก
0: ครับ
1: ก็โหแบบนี้เคปเวิร์ดนี่มีลุ้นนะครับเนี่ย
0: เจอซาอู
1: เจอซาอูครับเผลอๆเนี่ยจะเข้าไปที่2นะครับเนี่ยถ้าชนะซาอูได้นี่ก็จะมี5คะแนนนะครับ
0: 5คะแนนเข้าแน่ๆฮะ
1: เข้าแน่แล้วก็น่าจะเข้าไปที่2ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: สำหรับเคปเวิร์ดโอ้โหมาครั้งแรกนี่จะเข้ารอบเอาแล้วครับเคปเวิร์ด
0: ประวัติศาสตร์จริงเนาะ
1: ใช่
0: แต้มแรกในประวัติศาสตร์นะครับประตูแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโอ้ขีดเขียนประวัติศาสตร์เยอะเลยนะบวกกับเคปเวิร์ดครับเราต้องไปเที่ยวแล้วนะ
1: แล้วก็นัดสุดท้ายนี่เคปเวิร์ดจะเล่นที่ฮิวสตันนะ
0: ครับ
1: Energy Stadium นะครับที่ฮิวสตันส่วนของอุรุกวัยเจอสเปนที่ซาโปปานนะครับในประเทศเม็กซิโก
0: โอ้โหครั้งนี้น่าจะทำให้หลายๆชาติเนี่ยรู้จักเขาเยอะเนาะเออนะครับอ้าวก็จบอยู่ที่2-2นะครับในเกมนี้แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะคุณโดนะ
1: ก็มี2แต้มด้วยกันทั้งคู่นะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปครับว่า2แต้มแบบนี้คือเคปเวิร์ดถือว่าโอกาสเข้ารอบสดใสนะนัดสุดท้ายเจอซาอุส่วนอุรุกวัยก็นัดสุดท้ายเจอสเปนครับแพ้ก็ตกรอบครับ
0: เ
1: พราะ2คะแนนดูแล้วไม่น่าจะพอนะต่อให้ได้อันดับ3ของกลุ่มก็ตามนะครับ
0: ครับก็เกมนี้แคปเวิร์ดนำก่อนเนาะ
1: ครับ
0: ประตูฟรีคิกสุดสวยยิงไกลนะครับของเควินปีน่าครับที่ลงมาเป็นตัวจริงในวันนี้ยิงไกลฟรีคิกครับผมกำแพงอุรุกวัยตั้งการแค่2คนยิงไกลเข้าไปเลยครับมูสเตล่าก็ไม่ทันครับ40ปีแล้วเนาะแล้วอุรุกวัยก็เร่งเครื่องครับมายิงตีเสมอ1-1ครับจากมาร์กซี่อราโฮที่หม่งซ้ำเข้าไปครับจ่อๆแล้วเป็นกอนาบิโอนะครับที่ยิงประตูนำในนาทีที่45+6เนาะ
1: ครับ
0: ครับนำ 2-1 แต่ว่าเคปเวิร์ดไม่ยอมครับผมพวกเขาก็มาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่61นะครับจากตัวสำรองนะฮะเฮเลโอวาเลล่าครับที่ยิงประตูแรกในนามทีมชาติและเป็นประตูสำคัญให้กับทีมเก็บ1คะแนนในเกมวันนี้ครับผมเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปเก็บตก SMS หน่อยแล้วก็รีวิวคู่ต่อไปได้ไหมหรือว่าให้ป๋ามารีวิวดีกว่าฮะกับพี่สุเทพนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocolista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจากับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569ห้อง101-102 Bytech บางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.netสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่

0: ักสตอรี
1: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026มาริโซ โปเชตติโน เฮดโค้ชทีมชาติสหรัฐอเมริกา โปเชตติโน ได้รับภารกิจสำคัญในการนำทัพพยาอินซีในฐานะเจ้าภาพร่วมเวิลด์คัพหนนี้ซึ่งอดีตผู้จัดการทีมสเปอร์สและเชลซีรายนี้ต้องแบกรับความหวังของแฟนบอลชาวอเมริกันในการยกระดับทีมชาติให้ก้าวไปสู่รอบลึกๆของทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนี้ให้ได้สำหรับผลงานเด่นของโปเชตติโนคือการพาท็อตแนมฮอตสเปอร์เข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเมื่อปี2019และคว้าแชมป์ลีกฝรั่งเศสกับปารีสแซงต์แชร์แมง
2: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

0: 4ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: มาแล้วจ้าในประเด็นสุดท้ายเป็นไงคนรถถามมาว่าเคปปวดเด็ดเข้ารอบหรือยัง
2: ยัง
1: นะ
2: ก็มี2แต้มไงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสุดท้ายเจอซาอูไง
1: เอ้ย
2: ถ้าชนะซาอูก็เข้ารอบชัวร
1: ์ครับแล้วมีโอกาสชนะด้วยนะ
2: มีโอกาสชนะแล้วก็เข้ารอบอาจจะเผลอๆจะเป็นที่2ด้วย
1: เออ
2: เพราะว่าเกิดอุรุกวัยไม่ไปชนะสเปนอะไรเงี้ยนะครับก็เข้ารอบแล้วก็อันดับดีๆด้วยก็ถ้าเข้ารอบสมมุติเป็นที่2ของกลุ่มนี่จะไปตัดกับอาร์เจนตินานะ
1: จะไป
2: คว้าเจออาร์เจนตินาอาร์เจนตินาน่าจะเป็นแชมป์กลุ่มเจ
1: ครับแต่อุรุกวัยโอ้โห
2: แต่อุรุกวัยก็คือตัวเลือกในเกมรุกมันก็ไม่ค่อยมีอ่ะนะครับคือช่วงหลังก็อาจจะเป็นช่วงที่ตัวรุกอย่างดาวินก็ฟอร์มตกใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
2: ตัวกองหน้าที่เรียกมาก็มีโรดิโกอากิเล่อย่างเงี้ยชื่อก็แบบโอ้โหโนเนมเหลือเกินแล้วมาแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เฟเดริโกวิญาสซึ่งลงมาก็อย่างที่เห็นกันอยู่อ่ะก็ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไร
1: ก็คนหายอ่ะตำรวจตามตัวอยู่นะตัวนี้ฮะ
2: ใช่
1: ครับ
2: คือยังดีว่าได้ไอ้แม็กซี่ราโฮที่โชว์ฟอร์มดีใช่ไหม
1: ว่าเอาดูเย็นลงมาตั้งแต่ต้นก็ดีแล้วนะ
2: ก็
1: ดูเย็นลงมาสิ
2: ก็วันแรกแกลงมาแกหายเหมือนกันไง
1: เอา
2: แกก็หายเหมือนกันเนื้อแทบไม่โดนบอลเลยอ่ะแต่ว่าอันนี้มันจังหวะแบบเกมมันแลกกันด้วยอ่ะคือไม่ต้องยอมรับว่าเกมมันแลกกันเคปเวิร์ดก็เปิดพื้นที่หลังบ้านเยอะดาวินก็มีพื้นที่ให้ได้ใช้สปีดความเร็วอะไรเงี้ยที่ก็เป็นจุดแข็งของแกไง
1: ก็จะสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบเป็นครั้งแรกนะหลังจากที่มารอบสุดท้ายครั้งแรกจะเข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งแรกครับเคปเวิร์ดแต่ดูโอ้โหวันนี้เกือบมีหมัดน็อกหลายครั้งนะครับกับยิงประตูชัยได้หลายลูกเหมือนกัน
2: แต่ในทางกับการซาอูเองก็มีโอกาสนะคือเจอเคปเวิร์ดมันก็นะพอได้ลุ้น
1: อ
2: ่ะพอได้วัดนะครับก็เลยว่าลุ้นนะสุดท้ายอ่ะทั้งคู่เลยนะครับใครชนะก็เข้ารอบ
1: เดี๋ยวคู่ต่อไปครับก็เดี๋ยวตามต่อเนี่ยเดี๋ยวป๋ากับพี่เทพนะครับจะเข้ามาจัดรายการก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมง
2: ครับ
1: รายงานผลวอลเลย์เมื่อวันวอลเลย์แล้วก็โ
2: ด
1: นเนเธอร์แลนด์ไปสูสีเนาะขาดลอยเลยครับ
2: 3เซตรวดนะ
1: 3เซตเลยครับ
2: ส่วนวอลเลย์ชายก็มีแข่งด้วยก็แพ้กาตาร์ไป
1: แ
2: ต่ว่าอย่างน้อยสนามนี้เราชนะมา2แมตช์นะสำหรับวอลเลย์บอลวีเอ็นหญิงนะชนะมา2แมตช์แต่ว่าก็ยังต้องลุ้นนะยังต้องลุ้นว่าจะตกชั้นหรือเปล่าเพราะว่าโดมินิกันก็ดันชนะด้วยไงโดมินิกันก็ชนะด้วยตอนนี้ของเราจบ8นัดเราอยู่อันดับที่14ชนะ2แพ้6นะครับชนะ2เนี่ยมีหลายทีมนะมีเซอร์เบียอูเซอร์เบียหลังๆก็มาอยู่ตรงนี้นะยูเครนแล้วก็บัลแกเรียนี่ชนะ2หมดแล้วก็โดมินิกันกับฝรั่งเศสชนะทีมละ1แมตช์นะครับ
1: ครับ
2: สนามสุดท้ายอ่ะพูดตรงๆของเรายากทุกแมตช์เลยนะครับยากทุกแมตช์เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นอย่าให้โดมินิกันกับฝรั่งเศสเขาทำผลงานดีเกินไปอ่ะ
1: เ
2: ฮ้ยพิจกี้ฮะ
1: โอ้แม่ตั้งแต่ไปทำผมมาเนี่ยรอนะ
2: ร
1: อนะรอนะเราอะ
2: ครับ
1: พี่เนี่ยฮะนะครับเดี๋ยวดูคู่ต่อไปเอ้ยแบบนี้นะถ่ายได้สดฟรีทีวีไหมอะนิวซีแลนด์กับอียิปต์
2: ใช่
1: ถ้าขึ้นจอแบบนี้ถ้าขึ้นพิธีกรแบบนี้อะ
2: ก็น่าม
1: ีไหมคุณดอสลองเช็คดูนะ
2: ต้องไปเช็คโปรแกรมดู
1: แต่ว่าร
2: อบแรกมันถ่ายทั้งหมด17แมตช์นะ
1: 17แมตช์อะแต่ว่าหากว่าไม่ได้ดูทีวีก็ฟังทางวิทยุของเราได้นะ
2: ครับ
1: FM 99ดูทาง YouTubeนะครับแล้วก็ Facebook ไลฟ์สดของเราทางแอป Mcard Connect ก็ได้หรือ TikTok ของเราก็ได้นะครับ
2: ฟังป๋า
1: บรรยายป๋าเนี่ยคือโอ้โหเป็นไงยังภาคมันอยู่นะ
2: อันนี้ไงใช
1: ่มีนะ
2: มี
1: อ๋อทางฟรีทีวี
2: ทาง Monomax Sport นะครับ
1: ครับ
2: คู่นิวซีแลนด์กับอียิปต์นะ
1: ก็ไปดูรายชื่อวันนี้ทีมเพนก็ยังลงแบ็คขวานะครับแบ็คขวาที่ดังในช่วงข้ามคืนเนาะ
2: ครับ
1: ของนิวซีแลนด์นะครับคริสวูดเป็นที่ก็ลงกับตันทีมาเดิมคุณดอสแล้วจัสก็ลงนะ
2: อ
1: ีเอลายจาจัสที่ยิง2ประตูใช่ไหมคนนี้อ่ะ
2: ที่ยิง2ประตูในนัดแรก
1: นัดแรกยิง2ประตูนะก็ลงด้วยโจเบลลงนะครับส่วนอียิปต์วันนี้โอมามามูดโมซาล่าลงนะคุณดอส
2: ครับ
1: ที่ดังๆกันเน
2: า
1: ะ
2: ใช
1: ่มามูดลงนะครับซาล่าก็ลง
2: ก็มามูดยืนเป็นหน้าเป้า
1: ครับ
2: ซาร่าก็ยืนหน้าต่ำนิดนึง
1: มีใครดังๆอีกล่ะ
2: ไม่มีแล้วฮะ
1: ไม่มีแล้วเนาะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวให้ป๋ามาจัดการต่อดีกว่าเนาะ
2: เพราะว่าตัวที่อีกตัวหนึ่งอย่างไอเตเซเก้ก็เป็นสำรองไง
1: สำรองเตเซเก้เนาะวันนี้สำรองนะครับ
2: ครับ
1: ก็ลุ้นกันนะครับการแข่งขันในกลุ่มจีนะกลุ่มนี้นะ
2: ครับ
1: ก็คู่แรกก็เสมอแล้ว0-0นะครับโอ้จะไม่มีทีมไหนชนะเลยนะตอนนี้ฮะ
2: กลุ่มนี้เสมอกันมาหมดอะ
1: เสมอหมดนะ
2: เผลอๆจะถ้าคู่นี้ก็มีโอกาสเสมอเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: นิวซีแลนด์อียิปต์ถ้าเสมอก็ไปวัดกันนัดสุดท้ายเลย
1: นิวซีแลนด์กับอียิปต์จะเตะตอนเวลา8 นาฬิกาครับเดี๋ยวพี่แป๊ะกับพี่เทพนะครับจะเข้ามาคุยข่าวกันก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงแล้ว

0: 8นาฬิกานะครับรู้แล้วก็ติดตามกันในช่วงของนิตยนายไลฟ์บอลโลกนะครับบรรยายไทยโดยป๋านะ
1: ครับ
0: แล้วก็พี่เทศนะครับเตะที่ BC Place นะครับที่แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาครับผู้สินวันนี้มาจาก UAE ครับโอมาเอาอาลีครับผมส่วนโมโนวันนี้ก็ยิงสดผ่านฟีทีวีนะ
1: ใช่
0: ช่อง29นะครับก็ติดตามกันได้ครับวันนี้เขาถามมาทำไมคนไทยไปโจเกตจงชางชาติในอเมริกาใต้เยอะจังเลยฮะเอกวาดอร์แล้วก็อุรุกวัยฮะ
1: อ๋อพอป่าคว่ำมาฮะ
0: อ้าวนั่งรถเขานั่งรถเขาไปเหรอขึ้นรถเขาไปเหรอ
1: ขึ้นรถไปแล้วก็พอป่ารถพอป่ามันคว่ำฮะ
0: อ้าว
1: อ
0: ุรุกวัยก็เสมอเนาะ
1: ครับ
0: เอกวาดอร์ก็เสมอครับเสมอคือลาเ
1: ซาใช
0: ่เสมอทีมน้องใหม่หมดเลยอ่ะ
1: ก็บางทีมันก็ไม่ง่ายนะตรงๆอ่ะเวลาเจอทีมที่แบบชื่อชั้นอาจจะเป็นรองก็จริงแต่ว่ามารับแน่นๆเนี่ยอย่างสเปนนี่คือโชคดีได้เร็วไง
0: ใช่
1: จะมาได้เร็วแล้วก็อย่างซาอุนี่ก็เป็นทีมที่เก็บรับอาจจะไม่ได้เหนียวแน่นมากอ่ะนี่แล้วมินยามาวนะครับ
0: ต้องเหนื่อยถึงยามาวนะเฮ้ยกระทำสถิตินี่ใช่ไหมครับรถไอ้เลยมินยามาวอ่ะสถิติในฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยเนาะโอ้แต่จังหวะชาร์จของแกเนี่ยคือไม่รู้สภาพร่างกายแกเป็นไงบ้างเนาะ
1: ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะนัดแรกคือลงมาประมาณ20กว่านาทีเองคือสภาพร่างกายไม่ค่อยโอเคแต่ว่าก็ต้องลงอ่ะเพราะว่าเจาะไม่เข้าไงแกลงมาแล้วก็วูบวาบเลยนัดแรกอ่ะดีขึ้นแบบทันตาเห็นน่ะแล้วก็เกมนี้โอยาซาบาวนี่ก็โดดเด่นมากเกือบแฮตทริกด้วยครับโอยาซาบาวอ่ะ
0: เ
1: พราะว่าได้ของแจกมาลูกนึงแต่ว่าแกยิงไปชนคานครับลูกจะแฮตทริก
0: ครับก็เป็นตั้งแต่อายุน้อยสุดอันดับ7การยิงประตูในฟุตบอลโลกครับ18ปี343วันครับอันดับ1คือเปเล่นะ17ปี239วันครับนักเตะอายุน้อยสุดอันดับ2ของสเปนที่ยิงประตูได้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอันดับ1คือกาบี้ฮะ18ปี110วันครับ
1: คือมันก็ต้องเรียกว่าจังหวะแบบฟุตบอลโลกพอดีด้วย
0: เนาะ
1: เรื่องของสถิติอะไรพวกนี้นะครับเพราะละมินยามาวก็ฟอร์มโดดเด่นมากตอนบอลยูโรนะ
0: ใช่
1: ช่วยให้สเป
0: น
1: เป็นแชมป์นะครับนี่
0: โอยา
1: ซาบา
0: ลด้วยนะ
1: 2ลูกไปแล้วนะครับเนี่ย 3-0 นั่นน่ะเนี่ยแล้วลูกนี้เกือบแฮตทริกครับโอ้โหได้ของแถมมาแต่ว่าแก
0: ชนคาน
1: ยิงด้วยซ้ายลงที่ชนคานครับโอยาซาบาลจากคนหายในนัดแรกครับ
0: ตัวนี้เป็นไงฮะ
1: กลับมาแล้วครับ
0: กลับมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะ
1: ก็นัดแรกมันมีคนไปตั้งคำถามไงบอกว่าโอยาซาบาลนี่ถ้าไม่ยิงจุดโทษแล้วแกจะยิงประตูได้บ้างหรือเปล่า
0: เอาน
1: ี่แกโชว์เลยครับ
0: นี่แกโชว์ยิงสองแล้วโอ้โหคุกุริยะก็ยิงยัดไส้นะ
1: แต่ว่าก็เขาให้เป็นทำเข้าประตูตัวเองนะครับประตูที่4ของสเปน
0: ที่ยิงได้จะมี5ด้วยใช่ไหม
1: ก็ล้ำหน้าไปก่อนครับเฟรัน
0: โตเรสโดนจับล้ำหน้าไปก่อนแค่บวชกับคูราซาวยังไงจากคุณผีแดงยังไงเขาบอกมานะ
1: ก็เคเบิร์ตมีโอกาสเข้ารอบนะเคเบิร์ตดูดีกว่านะผมว่าถ้าเทียบกับกุลาซาวนะ
0: ว่าไห
1: ม
0: แค่บอกว่ายังมีตัวที่เด็ดก่อนเกมลูกเขาดีอ
1: ่ะแล้วยังดูแบบโอ้โหเกือบน็อกลูกไวได้เหมือนกันนะ
0: ใช่
1: ช่วงท้ายอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ดาคอต้าใช่ไห
1: ม
0: ที่พิชยิงไงพอเจ๋งครับพรากบอลมันมากครับตอนจัดรายการทำไมง่วงมากครับจากทีมกลุ่มเพื่อนยุทธชัยครับ
1: อ้าว
0: ก็ดีดหน่อยครับพอดีดีดครับอุลุกไวทำแบบนี้เช้านี้อยากลาป่วยเลยครับไม่อยากทำงานวันจันทร์ไงแกบอก
1: อ๋อเหรอ
0: หมดพลังใจ
1: ไม่มีเงินค่ารถแล้วเหรอ
0: ก็นี่ไงไทยพัดไงไทยช่วยไทยพัดอะไรนี่ไง
1: นั่งรถไฟฟ้าไป
0: รถไฟฟ้าไงเขามีหก
1: ได
0: ้รัฐบาลจ่ายให้60บาทนะ
1: เออ
0: บอกชอบหัวใจนักเตะของนักเตะแคบเวิร์ดครับจริงๆตอนจบเกมนักเตะแคบเวิร์ดตะโกนคำว่าอ้าวจะกลุ่นเพื่อนเจียงครับผมไม่เอาเซ่การเมืองการเมืองแล้วไม่เอานะข้อความทาง YouTube ก็เข้ามาเลยครับบอกว่าพาแฟนรายการไปเที่ยวหมู่เกาะแคบเวิร์ดได้ไหมครับตั๋วละวัน10ที่นั่งฮะที่พักอาหารฟรี
1: โอ้ครับเราสองคนยังไม่เคยไปเลยฮะไม่รู้จะมีทัวร์มีอะไรไปหรือเปล่าไม่น่ามีมั้ง
0: ครับ
1: ก็ไปเที่ยวประเทศที่มันนั่นกว่านี้ดีกว่าฮะ
0: ใช่ฮะ
1: นี่มันไปยาก
0: ซาอุชนะก็เข้านะคุณรถ
1: ก็เข้าใช่
0: สุดท้ายก็สนุกแน่นอนเน
1: า
0: ะ
1: ก็แล้วว่าวัดกันเลยอ่ะมีโอกาสเข้ารอบทั้งคู
0: ่
1: ส่วนอูรุกวัยเนี่ยเผยจะตกรอบเอา
0: ครับ
1: เจอสเปนเนี่ย
0: อูรุกวัยไม่ชินสภาพอากาศหรือเปล่าฮะโอ้มันก็น่าจะมันก็เขาเคเบิร์ตก็เล่นแบบนี้นะก็สนามเดียวกันไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ก็อูรุกวัยสภาพอากาศก็น่าจะคล้ายประเทศเขาแหละแล้วก็ดูรุกวัยก็มีจริงๆก็มีหลายๆตัวที่เล่นในเม็กซิโกนะใช่ป่ะอย่างไอ

0: เซบาสเตียนกาเซเลสนี่ก็เล่นอยู่กับคลับอเมริกาใช่ไหม
1: ใช่
0: ไอตัวสำรองไอบาโรดิเกก็เล่นอยู่คลับอเมริกาก็เมื่อกี้มันเตะที่ไมอามี่ไงไมอามี่มันก็เป็นอเมริกาตอนใต้อะอากาศก็อุ่นๆหน่อย
1: ครับ
0: อ๋อ
1: ตอนนี้ก็วิเคราะห์กันนะพี่แจ็คกี้พูดว่าอะไรคุณโดนะ
0: ไม่ทราบอะ
1: อ้าว
0: รู้แต่ว่าเจ๊ดำมองหน้า
1: อ้าวเออนะครับอ้าวคำว่าแคปเวิร์ดมีของครับผมนี่จะได้ไปรอบสุดรอบสองนะ
0: อ
1: เออมีโอกาสนะเขารอบน้องเอาครั้งแรกฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็เล่นใช้ได้นะคือนัดแรกก็โชว์เกมรับเหนียวแน่นใช่ไหมสเปนจ่อไม่ได้มานัดนี้ก็ถือว่ากล้าเล่นนะครับมีจังหวะได้สวนได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนโค้ชก็แบบดูชิวๆดี
1: อ
0: ่ะคือไม่ได้แบบแท็กติกจ๋าขนาดนั้นอ่ะแล้วก็ปล่อยนักเตะเขาเล่นไปอะไรเงี้ยแล้วนักเตะก็แบบกล้าที่จะเล่นมีลวดลายมีอะไรงี้ด้วย
1: ครับ
0: เ
1: อออุรุกวัยแบบนี้ตกรอบแน่เลยครับ
0: ก็มีสิทธิ์แล้ว
1: ตกรอบแน่เลยครับ
0: นัดหน้าโดนสเปนก็เรียบร้อยครับช้อยเก็บฉาก
1: โอ้โห
0: เออเพราะว่าคือ2แต้มมันถึงเป็นที่3มันก็ไม่เข้าอ่ะ
1: เออ
0: มันก็น่าจะไม่พอใช่ไหมล่ะนะครับต่อให้คู่นู้นอู้แต่ก็ไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ายังไงสมมุติถ้าแพ้สเปนเนี่ยยังไงพวกเขาก็น่าจะมี2แต้มใช่ไหมสองแต้มยังไงมันก็ตกอยู่ดีอ่ะ
1: ตกไหม
0: ตกยังไงก็ตกอยู่ดีอ่ะเพราะว่าคู่นู้นสมมุติเสมอเคปเวิร์ดก็จะมี3ไง
1: ครับ
0: อุรุกวัยก็จะมี2แต้มเท่ากับซาอุใช่ไหมไม่ว่าจะจบที่3ที่4ยังไงดูแล้วก็ไม่น่าได้
1: ครับแต่อีกทีมหนึ่งที่น่าสนใจอิหร่านนะคุณรถ
0: อิหร่านก็มีลุ้นนะ
1: มีลุ้นนะ
0: แต่ว่ามันไม่ได้เจอกันแล้วนะเพราะอเมริกามันเข้าเป็นที่หนึ่งไปแล้วไง
1: ใช่
0: คู่หยุดโลกก็เลยไม่เกิดขึ้นนะ
1: อย่าให้เกิดเพราะถ้าเป็นที่สองทั้งสองทีมเป็นที่สองของกลุ่มเนี่ยเจอกันนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอเมริกาหนีไปแล้วใช่ไหมอ
0: เมริกาหนีไปแล้ว
1: ไปแชมป์กลุ่มไปแล้วครับ
0: ใช่
1: แล้ววันนี้ดูอิหร่านเล่นโคเกือบยิงประตูใช้ได้นะ
0: มาดีใช้ได้เหมือนกัน
1: แล้วเบลเยียมเหลือ10คนด้วยไง
0: ใช่เนี่ยมีสูตรนะอิหร่านเนี่ยแล้วก็เข้าไปแล้วด้วยครับ
1: ลำหน้าเหรอ
0: ไม่ได้ครับ
1: อาริมีใช่ไหม
0: ล
1: ำ
0: หน
1: ้
0: าไปก่อนครับ
1: เพราะเหลือ10คนได้ไงใครทางไอ้เบลเยียมอะ
0: เบลเยียมมันเหลือ10คนนาที60กว่าวะเนี่ยกลายเป็นอิหร่านนะมีโอกาสเยอะแยะมากมายแล้วงงกับเบลเยียมเงี้ยนะ
1: คือเราดูไฮไลท์นะตัวนี้นะทางโมโนครับ
0: ใช่ใครที่เมื่อคืนไม่ได้ดูนะ
1: สูงสุดต้องเป็นส่วนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์นะครับ
0: คืออย่างว่าอะไรก็เบลเยียมขนาดเป็นยุคทองก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเลยอ่ะแล้วนี่ก็พวกตัวดีๆหลายๆคนก็เลิกไปแล้วไง
1: โอ้ก็เกือบได้เหมือนกันนะทางเบลเยียมมันยิงจ่อๆไม่เข้าครับโอ้โหเซฟได้ครับโอ้โหเซฟมือซ้ายประตูอ่ะจังหวะนี้ใช่ไหมโอ้ใบแดงครับ
0: แดงเลยเนี่ยนาที67ครับเบลเยียมเหลือ10คน
1: จ่ายสั้นเกินไปครับไปดึงเขานะแล้วก็โดนใบแดงทันทีเป็นตัวสุดท้ายด้วยไงสุดท้ายก็เสมอกัน0-0นะครับ
0: ก็เลยทำให้กลุ่มนี้ก็เสมอกันทุกคู่เลยครับกลุ่มเบลเยียมก็เดี๋ยวดูคู่ตอนเช้านะนิวซีแลนด์เจอกับอียิปต
1: ์ครับผม
0: โอ้ถ้าเสมอกันอีกก็ต้องไปลุ้นกันนะสุดท้ายเลยครับใครจะได้เข้ารอบ
1: อันดับ3ที่สุดหน่อยครับตอนนี้ใครมีโอกาสมากสุดคุณรถมีเวลาเดี๋ยวทิ้งท้ายหน่อยไหม
0: ก็
1: อ
0: ัน
1: ดับ3ที่สุดนะ
0: ตอนนี้มันยังมันบางกลุ่มมันก็เพิ่งแข่งไปแค่นัดเดียวไงมันยังดูเลยไม่ค่อยได้อ่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็มีสวีเดนมี3แต้มสกอตแลนด์มี3แต้มแล้วก็ปารากวัยมี3แต้ม
1: ครับ
0: แต่ว่าเคยก่อนหน้านี้ออปต้าเนี่ยมันเคยทำสถิติเอาไว้นะครับว่าถ้ามี3แต้มเนี่ยโอกาสเข้ารอบอยู่ที่ประมาณสัก 60%นะครับแต่ถ้ามี4แต้มเนี่ยเข้ารอบเกือบจะ 100% เลย 99. จุดเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเป้าหมายว่าต้องมี4แต้มไม่ได้นะถ้ามี4แต้มนะโอกาสเข้ารอบชัวร์แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้มันเตะแบบ2นัดให้มันครบก่อนไงมันน่าจะเห็นภาพที่ชัดกว่านี้เพราะตอนนี้บางทีมันยังเตะนัดเดียวอยู่เลย
1: ครับ
0: ก
1: ็น่าจะผ่านนัก2เกมไปก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวค่อยมาสรุปแล้วก็ขมวดปมกันอีกครั้งนึงนะครับมารีแคปกันอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้ดูพี่แจ็คกี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปนัดกามาเจอป่านะ
0: ก็เจ็ดโมงครึ่งเนี่ยเนี่ย
1: เจ็ดโมงครึ่งเดี๋ยวป๋ากับพี่เทพมาคุยข่าวกันแป๊บนึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตอนแปดโมงก็มาบรรยายกันต่ออย่าลืมนะนี่เป็นงานบอลโลกถ้าไปเตะที่บรรยากาศป๋าไม่มาบรรยายให้นะ
0: ใช
1: ่ป๋ากับพี่เทพเนี่ยเป็นไงไม่ได้บรรยายนานแล้วนะ20 ปีแล้วคุณรถ
0: ครับ
1: นี่ต้องฟังกันนะวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับป๋าแล้วก็พี่เทพนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอกแอร์เวยส์สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
0: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: บอลโลกสตอรี
3: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026ฮาจิเมะโมริยาสึเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นยอดโค้ชชาวเอเชียที่สร้างรากฐานระบบทีมเวิร์คให้กับทัพซามูไรบลูมาอย่างยาวนานปัจจุบันญี่ปุ่นเต็มไปด้วยนักเตะที่ขาแข้งในลีกยุโรปชั้นนำโมริยาสึขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยเกมรับและเกมสวนกลับที่เฉียบคมการกลับมาสานต่อภารกิจฟุตบอลโลกครั้งนี้ญี่ปุ่นถูกมองว่าจะไม่ใช่แค่ทีมแจกแต้มแต่พร้อมจะล้มยักษ์ใหญ่ได้ทุกทีมผลงานเด่นของโมริยาสึคือการพาทัพซามูไรบลูสร้างประวัติศาสตร์ช็อกโลกล้มทั้งเยอรมนีและสเปนในฟุตบอลโลก2022และพาทีมรั้งอันดับหนึ่งของเอเชียในปัจจุบันส่วนในการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาญี่ปุ่นสามารถเอาชนะได้ทั้งทีมชาติอังกฤษและทีมชาติบราซิลมาแล้วอีกด้วย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลยเอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: กับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Coach ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Coach Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

0: เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
1: It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. We'll go on getting back.

0: 7:38:12 สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยในเวอร์ชั่นพิเศษนะครับ99 Live บอลโลก2026นะครับกับพี่แป๊ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมสวัสดีพี่แป๊ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรกันบ้าง
0: ครับ
1: ฟุตบอลโลกคราวนี้ถือว่ายังมีความยิ่งใหญ่อยู่นะ
0: ครับ
1: หยุดสงครามได้
0: อ่
1: ะพอฟุตบอลโลกเริ่มนะครับ

0: อิหร่านกับอเมริกา
1: ก็ช่องแคบฮอร์มุซก็กลับมาปิดเหมือนเดิมนะฮะเพราะไม่มีการลงนาม MOU ที่บอกจะวันศุกร์นะฮะไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: การลงนามแต่อย่างใดนะฮะ
0: ที่สวิตนะฮะแต่มีไอ้น้องเกเร
1: อ
0: ิสราเอลเนี่ยยังไปถล่มนะฮะเลบานอนทางใต้อยู่ก็การเจรจาหยุดชะงักไปชั่วคราวแต่ MOU ก็เซ็นกันไปแล้วนะเดี๋ยวก็ต้องเดินหน้าละครับนะฮะต้องไปปราบไอ้หนูเกเรก่อนเอาละครับแม่ผมว่าบุกเกาะแคบเบิร์ดมันทำให้คนไทยหายไปเยอะนะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยฟุตบอลโลกในครั้งที่23เนี่ยนะครับสิ่งที่แนะนำสำหรับคนที่ไม่ต้องการทำสถิติในการดูฟุตบอลโลกทุกนัดนะก็เริ่มดูได้ตั้งแต่รอบ32ทีมสุดท้ายเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยทั้งสิ้นทั้งทัวร์นาเมนต์เนี้ย104นัดเกมที่เราบรรยายเนี่ยจะเป็นเกมนัดที่40นะครับท่านผู้ฟังก็จะเหลืออีก64นัดจากนี้ต่อไปเนี่ยโฟกัสไปที่รอบ32ทีมสุดท้ายแล้วก็เน้นดูเอาได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าคู่ไหนที่แบบเบาๆนะครับก็พักผ่อนบ้างต้องบอกว่างั้นเลยนะฮะ
0: ต้องเซฟสภาพร่างกาย
1: ใช่ครับ
0: ให้จนถึงนัดชิงนะฮะซึ่งจะเป็นใครตอนนี้ก็ยังดูไม่ออกจริง
1: ๆครับ
0: แต่ทีมใหญ่ๆโดยเฉพาะทีมเจ้าภาพนี่นะ
1: ฮะ
0: เข้ารอบแล้วนะฮะแคนาดา4แต้มก็น่าจะเข้าเม็กซิโกก็เข้าสหรัฐอเมริกาก็เข้านะฮะใครที่อยากดูเมสซี่ก็ต้องรอพรุ่งนี
1: ้ฮะ
0: แต่คู่8นาฬิกาตรงนี่อาจจะเป็นคู่ที่หลายท่านบอกว่าไม่ค่อยน่าดูสักเท่าไหร่แต่มาดูสักหน่อยก็ดีมาฟังเราสักหน่อยก็ได้มีซาร่าลงไง
1: ครับ
0: เจ้าซาร่านะฮะนะฮะเป็นกองหน้าของทางอียิปต์จะลงสนามนะครับ8โมงตรงวันนี
1: ้
0: แล้วก็โอมามามุดไงเจ้าโอมามามุดนี่ก็ตัวเก่งของแมนซีนะฮะก่อนที่จะไปพูดถึงนะครับฟุตบอลคู่ที่เราจะบรรยายนิวซีแลนด์กับอียิปต์ซึ่งเสมอกันมานัดแรกทั้งคู่มี1แต้มนะครับโอกาสเข้ารอบยังมีสูงอยู่แต่เกมนี้จะชี้เลยนะถ้าชนะเข้ารอบแน่นอนถ้าเสมอก็ยังมีโอกาสเตะนัดที่3อีกนะฮะ2แต้มรอดยากนะครับนะ3แต้มพอได้นะท่านผู้ฟังเพราะว่าเข้าที่3เอา3ทีมนะฮะเอาละนะฮะก่อนจะไปเรื่องของฟุตบอลโลกผลสรุปก่อนไหมเมื่อคืนเป็นอย่างไรกันบ้าง
1: ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกในรอบคัดเลือกนะครับนัดที่2นะครับตั้งแต่คู่เมื่อคืนนี้จนกระทั่งมาถึงคู่นิวซีแลนด์กับอียิปต์นี่จะเป็นคู่สุดท้ายนะครับท่านผู้ฟังก็ปรากฏว่าในกลุ่ม H นั้นนะฮะทางด้านของซาอุดิอาระเบียนะครับพบกับสเปนสเปนนี่เป็นหนึ่งในทีมเต็งหนึ่งนะครับที่จะมีโอกาสครองแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้ครับ
1: สเปนก็กลับมาฟอร์มดีนะครับเอาชนะซาอุดิอาระเบียไปได้4ประตูต่อ0
0: ถล่มเลยนะ
1: ก็ได้ประตูนาทีที่10นะครับจากลามินยาเมานะครับและหลังจากนั้นนะครับมิเกลโอลาซาบาลนะครับนาทีที่24แล้วก็เป็นมิเกลโอลาซาบาลคนเดิมนาทีที่21กับ24นะครับ2ประตูเลยแล้วก็ลูกที่4นั้นได้จากฮัสซัมอันดัมบาดีนะครับทำเข้าประตูตัวเองไปจบเกมการแข่งขันนะครับสเปนชนะซาอุดิอาระเบียนะครับ4ประตูต่อ0นะครับ
0: 4-0ภูลสวัสดิ์หลังจากเกมแรกนี่บอบูนะ
1: ฮะ
0: ไปเสมอหมู่เกาะแคบเวิร์ดมา 0-0 ส่วนซาอุเกมแรกเสมออุรุกวัยมา 1-1 คู่ที่2
1: แล้วก็ในคู่ต่อมานะครับเบลเยียมเสมอกับอิหร่าน0ประตูต่อ0นี่เป็นการแข่งขันในกลุ่ม G นะครับ0ประตูต่อ0
0: อิหร่านเสมอมา2เกมแล้วนะฮะ
1: เก
0: มแรกก็เสมอนิวซีแลนด์นี่แหละ 2-2 เมื่อคืนก็เสมออีก
1: สถานการณ์ในกลุ่มนี้เนี่ยเบลเยียมไม่เป็นผลดีนะครับเพราะว่าเบลเยียมก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะส่วนในกลุ่ม H นะครับอุรุกวัยนะครับก็เสมอกับแกบิวาร์ดีนะครับ2ประตูต่อ2นะครับก็เป็นเกมที่สนุกนะครับในกลุ่มนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแล้วก
0: ็ไฟนี้โอกาสตกรอบสูงมากเพราะว่าเกมที่3เจอกับสเปน
1: ครับ
0: นัดตัดสินเข้ารอบนะฮะ
1: อ่ะแล้วก็คู่นี้นะครับเป็นนิวซีแลนด์พบกับอียิปต์นะครับสำหรับสวัสดีแฟนรายการที่ติดตามรับฟังในทุกช่องทางณขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube นะครับจะ SMS มาพูดคุยกับเราก็ได้เช่นเคยนะครับ4689899นะครับ4689899
0: เดี๋ยวรายชื่อผู้เล่น11คนแรกลงสนามเราจะเข้าสู่เกมนะครับ
1: ม
0: ีผลการแข่งขันกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจทั้งโลกนะฮะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีกอล์ฟหญิง
1: ครับ
0: กอล์ฟชายก็ US Open มีวอลเลย์บอลเมื่อคืนนะฮะเราฟาดกับสาวเนเธอร์แลนด์โดนไป3

0: เซตเลยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ฟอร์มเด่นมากก็ตอนที่ชนะแคนาดามา3-1เซตสนามบ้านเรานี่ก็ชนะ2เก
1: ม
0: ตามเป้า
1: ก็ผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับไทยแพ้ต่อเนเธอร์แลนด์ไป0-3เซตนะครับด้วยสกอร์23-25 22-25แล้วก็15-25บทสรุปนะครับในสนามบ้านเราเนี่ยเราแพ้ยูเครนนะครับ2-3เซตนะครับแล้วก็มาชนะบัลกาเรีย3-0เซตมาชนะแคนาดานะครับ3-1เซตแล้วก็มาแพ้ต่อเนเธอร์แลนด์ไป0-3เซตนะครับในขณะที่แคนาดาชนะโปแลนด์3-2เซตแล้วก็บัลกาเรียนะฮะชนะยูเครนที่เราแพ้เนี่ยนะฮะไป3-2เซตนะครับ
0: พลิกไปพลิกมาสนามที่กรุงเทพ
1: อันดับคะแนนณขณะนี้นะครับผมอยากเน้นอันดับคะแนนเสมอเพราะว่าทีมอันดับสุดท้ายจะตกลงไปเล่นในอีกลีกหนึ่งตอนนี้ไทยอยู่อันดับ14นะครับแข่งไป8นัดชนะ2แพ้6นะครับ อยู่อันดับ14เลื่อนขึ้นมาจากอันดับ17มาอยู่อันดับ14นะครับบวยเนี่ยเป็นฝรั่งเศสนะครับแข่ง8ชนะ1แพ้7นะครับโดมินิกันก็แข่ง8ชนะ1แพ้7แต่ชัยชนะ1นัดของโดมินิกันนั้นชนะญี่ปุ่นเลยนะฮะซึ่งถือว่าเยี่ยมมากแล้วก็ญี่ปุ่นโดนวิจารณ์อย่างหนักนะครับแพ้ทุกทีมชนะทุกทีมแต่มาแพ้อย่างโดมินิกันได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็ว่ากันไป
0: เล่นตอนที่ฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นลงสนามหรือเปล่า
1: แต่ว่าญี่ปุ่นไม่ได้แพ้ไปทุกชนิดกีฬานะครับมิยูยามาชิตะนะครับได้แชมป์กอล์ฟในรายการเมเยอร์ LPGA Classic นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับทำสกอร์วันสุดท้ายมาเท่ากับโรจี่วอร์ซนะครับ17อันเดอร์พาร์271
0: ต้องไป
1: ต้องเพย์ออฟนะครับแล้วก็เป็นมิยูยามาชิตะนะครับเพย์ออฟชนะไปนะครับ
0: ชนะสาวอังกฤษนะเจ้าวอร์ดนะได้แชมป์นะครับสาวญี่ปุ่น
1: ครับของไทยดีสุดนะครับก็ต้องเป็นอันดับที่32ร่วมนะครับ ชนิตีวรรณแสนนะครับ6อันเดอร์282
0: โอ้โหกลับมาแล้วโปรพราวหลังจากก่อนหน้านี้หลายรายการนะไม
1: ่
0: ค่อยสู้ดีไม่ผ่านตัดตัวด้วย
1: แล้วก็ลงไปลึกอีกนะครับอีก2ท่านที่ผ่านการตัดตัวมาคืออันดับ48ร่วมธิดาภาสวนปุระนะครับกับปาจารีนันทฤกาลทั้ง2ท่านทำได้เท่ากัน4อันเดอร์พา284นะครับส่วนอัธยาธิติกุลนั้นไม่ผ่านการตัดตัวนะครับ
0: อ๋อโลจิโน่ไม่ผ่านตัดตัว
1: ครับ
0: หรือเธอมุ่งหมายในปลายสัปดาห์นี้
1: อันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับ
0: เพราะว่าจะมีเมเจอร์นะ
1: ครับ
0: นะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้เมเจอร์ที่3นะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหไม่ผ่านตัดตัวเลย
1: ฮะ
0: ก็อย่ากังวลกันมากนะกับฟอร์มของจิโน่นะครับอื่นก็ไม่มีอะไรนะฝ่ายชายสักหน่อยไม่เคยได้แชมป์อยู่ไว้สูเปน
1: เดี๋ยวผมเช็คให้นะฮะ
0: ดูหน่อย
1: อ่ะเดี๋ยวผมในระหว่างนี้เนี่ยบอก11ผู้เล่นคนแรกสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีใครลงสนามบ้างนะครับสำหรับนิวซีแลนด์แม็กโคครอมนะครับของมิลส์วอร์นะครับลงเป็นผู้รักษาประตูในกองหลังใช้ระบบ 4-2-3-1 นะครับกองหลังก็มีแบ็กขวาอย่างทีมเพนนะครับจากเวลลิงตันฟินิกส์นะครับแบ็กซ้ายก็คือทางด้านของลิเบราโต้คาคาเซ่นะครับจากเล็กแฮมนะครับแล้วก็เซเดอร์แบ็คคู่นะครับเป็นหมายเลข5ไมเคิลบล็อกเซลนะครับจากมินนิโซตายูไนเต็ด FC กับทางด้านของฟินเซอร์แมนนะครับจากพอสตันทิมเบอร์นะครับนี่ทั้ง2ท่านนี่เล่นอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ในส่วนของกองกลางครับกองกลางก็มี6กับ8หมายเลข6นะครับเป็นทางด้านของโจเบลจากไวกิ้งนะครับแล้วก็หมายเลข8มาโก้สตาร์มินิชนะครับนี่เป็นตัวสำคัญเลยตัวแบกในเกมนัดแรกเลยนะครับแล้วก็มีหมายเลข20นะครับคัลลัมแมคโคเวิร์สนะครับจากซิลเคบอกนะครับมีหมายเลข10หมายเลข10ก็คือซาริสซิงนะครับจากเวลลิงตันฟีนิกซ์แล้วก็หมายเลข11นะครับคนที่ทำ2ประตูในเกมแรกนะครับอีไลจาจัสนะครับจากมาทิเวลแล้วก็หน้าเดียวนะครับเป็นหมายเลข9ที่คุ้นกันดีจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับคิดวูดตัวที่เป็นอะไรชั้นดีแล้วก็เป็นตัวพักบอลชั้นดีแต่ยังไม่สามารถทำประตูได้ในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้
1: ในขณะที่อียิปต์นั้นเล่นในระบบ 4-2-3-1 เช่นเดียวกันนะครับผู้รักษาประตูเป็นมุสตาฟาโซเบียนะครับจากอันอาลีกองหลังเป็นทางด้านของยาเซอร์อิบราฮิมนะครับจากอันอาลีโมฮัมเหม็ดฮานี่จากอันอาลีนะครับแล้วก็อาเมดฟาทูนะครับจากซามาเร็กนะครับแล้วก็หมายเลข14นั่นก็คือทางด้านของฮัมฟรีย์ฟราชีนะครับจากอันวากล้านะครับแล้วก็กองกลางนะครับมีหมายเลข17นะครับโมฮัมหมัด

0: ลาซีนนะครับมีมาวานอันเทียนะครับแล้วก็มีทางด้านของหมายเลข8นะครับเอมินอาซูนะครับจากอันอาลีคนนี้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนัดแรกนะครับมีมัสตาฟาซิโก้นะครับแล้วก็มีหมายเลข10นะครับก็คือโมเมซาร่าของลิเวอร์พูลนะครับเป็นกัปตันทีมชุดนี้นะครับใส่เบอร์10อยู่ลิเวอร์พูลใส่เบอร์11นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งกองหน้าคนสำคัญนะครับโอมาบามูสนะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ
1: วันนี้ใส่หมายเลข22นะครับภาพในสนามตัดกลับมาแล้วนะครับกำลังจะลงสนามฮะวันนี้นิวซีแลนด์มาในชุดขาวนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนอียิปต์นี่ออกไปทางสีแสดหรือสีส้มอะไรผู้ชมในสนามที่แคนาดาวันนี้ดูเหมือนจะเต็มนะครับ
0: ครับ
1: นี่ฮะนี่เป็นเกมที่2ของทั้ง2ทีมและกลุ่มนี้นะครับย้ายอยู่ทางเหนือบ้านเรายังไงครับคุณเทพ
0: ฮะ
1: เจ้ากันหมดเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: เตะกันมานะฮะเบลเยียมก็เจ้านะฮะนิวซีแลนด์กับอิหร่านเกมแรกก็เสมอกันมานี่วันนี้นิวซีแลนด์ลงเกม2นะฮะก่อนหน้านี้เบลเยียมกับอิหร่านก็เสมอกัน
0: นิวซีแลนด์เป็นทีมอันดับ85ของโลกนะครับในขณะที่อียิปต์เป็นทีมอันดับที่29ของโลกนะครับลุ้นกัน
1: วันนี้นิวซีแลนด์ก็เป็นรองแข่งกับใครก็ดูเป็นรองแต่เกมแรกก็พลิกสถานการณ์เสมออิหร่านมาได้แล้วนะครับรอดูกันครับนะฮะว่าโฮชิเนียทีมเดียวที่มาสู่ฟุตบอลโลกคราวนี้จะเข้ารอบลึกมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ต้องชื่นชมนะฮะที่ไปครั้งแรกแล้วก็สร้างปาฏิหาริย์เรียกพ่อเลยนะก
0: ็
1: แค่เปิดนะเสมอสเปน 0-0 เสมออุรุกวัยแบบเกือบชนะนะฮะ 2-2 นะ2แต้มแล้วยิงประตูได้ด้วยนะโอ้ยต้องไปดูงานเขาหน่อยไหมครับประชากรนี่ถึงล้านคนไหม
0: ไม่ถึง
1: มุกก็แค่เวิร์ดเลยนะ
0: ไม่ถึงไม่ถึง
1: เขาสร้างทีมได้ยังไงนะไม่มีปัญหาเรื่องสโมสรใช
0: ่ไหมไม่มีฮะไม่มี
1: เรียกตัวติดทีมชาติก็มาเน
0: า
1: ะ
0: มากันครบนะฮะแล้วก็มีสปิริตที่ดีมากนะฮะแต่วันนี้เนี่ยสมาคมฟุตบอลเขาจะแถลงข่าวนะในเวลา 14:30 นไม่รู้เป็นข่าวใหญ่หรือข่าวไม่ใหญ่ยังไงแต่คุณแป้งเขาแจ้งฮะ
1: โอ้ก็จะแข่งจริงแชมป์อาเซียนเลยเนี่ย
0: อันนี้ไม่แน่ใจ
1: เดือนหน้านี
0: ่เหรอเขาแถลงข่าว
1: จะเปลี่ยนโค้ดอีกนะคุณ
0: เหรอเขาบอกแถลงข่าวว
1: ันนี้เหร
0: อ
1: ก็น่าจะเรื่องของอาเซียนละประกาศอะไรนักตุ่นนักเตะอะไรอย่างงี้มั้งโอ้จะก็เร็วไปนะ
0: ก็เป็นการเตรียมงานที่ดีไง
1: อ๋อคือลีกยังไม่เริ่มลีกยังไม่เริ่มเขาเริ่มสิงหาในลีกในประเทศ
0: ตอนนี้เนี่ยดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์นะครับตอนนี้มี3คนเท่ากันก็คือลิโอเนลเมสซี่นะครับจากอาร์เจนตินานะครับกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาโจนาธานเดวิสนะครับจากแคนาดาแล้วก็เดนิสอุนดาฟนะครับจากเยอรมนีนะครับ3ท่านเนี่ยทำได้เท่ากัน3ประตูนะฮะคือตอนนี้เนี่ยสถิติไอ้ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมันจะโดนทำลายขึ้นเยอะหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำประตูครบ100ประตูเร็วที่สุดนะครับก็นัดที่เนเธอร์แลนด์นะครับถล่มเอาชนะสวีเดนไป 5-1 นัดนั้นเนี่ย
1: มีเป็นสกอร์ที่เหลือเชื่อคู่หนึ่งนะฮะ
0: ลูกยิงของโคดิกักโปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการทำประตูลูกที่100นะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้เร็วมากนะฮะเพราะว่าจำนวนนัดมันเยอะกว่าทุกครั้งไงในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาแข่งกันจะได้แชมป์โลกเนี่ย4บ้าง5บ้าง6บ้างแล้วก่อนที่จะมาเป็นครั้งนี้เนี่ยก็คือแข่ง7นัดนะครับถึงได้แชมป์โลกแต่ครั้งนี้เนี่ยใครที่จะได้แชมป์โลกเนี่ยต้องแข่ง8นัดนะครับผมไล่เรียงตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับท่านผู้ฟังไล่เรียงในแต่ละกลุ่มให้ฟังนิดนึงว่าสถานการณ์แต่ละกลุ่มเป็นยังไงนะครับในกลุ่ม A เม็กซิโกเกาหลีใต้สาธารณรัฐเช็กและก็แอฟริกาใต้เม็กซิโกเข้ารอบต่อไปแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่1ในกลุ่มแน่นอนแล้ว
1: ส่วนที่เอาชนะเกาหลีมา 1-0 นั่นแหละฮะ6แต้ม
0: ฮะเม็กซิโกชนะเกาหลี 1-0 แล้วก็ชนะแอฟริกาใต้ 2-0 นะครับส่วนสาธารณรัฐเช็กกับแอฟริกาใต้แล้วก็เกาหลีใต้นะครับยังมีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนั่นคือกลุ่ม A นะครับตอนนี้ในสนามสัญญาณภาพที่มาเนี่ยเป็นการครบธงชาติของแต่ละชาตินะครับในกลุ่ม B แคนาดาแข่ง2นัดมี4คะแนนสวิตเซอร์แลนด์นะครับ2นัดมี4คะแนนบอสเนียนะครับ2นัดมี1คะแนนและกาตาร์นะครับ2นัดมี1คะแนนแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็บอสเนียทั้ง3ทีมมีโอกาสเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มแล้วก็อันดับ3นะครับทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเข้ารอบแต่ยังไม่การันตีการเข้ารอบ 100% นะครับบราซิลแข่ง2นัดมี4คะแนนนะครับโมร็อกโก2นัดมี4คะแนนสกอตแลนด์นะครับ2นัดมี3คะแนนแล้วก็เฮตินะครับ2นัดไม่มีคะแนนบราซิลโมร็อกโกแล้วก็สกอตแลนด์นั้น มีโอกาสที่จะเป็นที่1ที่2ที่3ในกลุ่มเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปถ้ากลุ่มนี้บราซิลเป็นที่1ในกลุ่มนะครับเดี๋ยวจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่บิ๊กแบดอาจจะเกิดขึ้นในรอบ2ก็ได้นะครับสหรัฐอเมริกาแข่ง2นัดชนะรวด2นัดการันตีการเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนแล้วนะครับออสเตรเลีย2นัดมี3คะแนนแล้วก็ทางด้านของปารากวัย2นัดมี3คะแนนลุ้นกันว่าออสเตรเลียกับปารากวัยจะเป็นอีก2ทีมที่เข้ารอบตามสหรัฐไปหรือไม่ตุรกีฟอร์มน่าผิดหวังมากนะครับ
1: โอ้โห2นัดรอบรวด
0: ตกรอบแล้วนะครับ 100% แล้วนะครับ
1: ทีมจากยุโรปด้วยอันดับ FIFA ก็ไม่ขี้ไก่ขี้กา
0: ใช่ครับ
1: กลุ่มอี
0: แล้วก็กลุ่มอีนะครับเยอรมนี2นัดมี6คะแนนนะครับการันตีการเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนแล้ว 100% นะครับโกติวัวนะครับ2นัดมี3คะแนนแล้วก็เอลกวาดอร์นะครับ2นัดมี1คะแนนกูราเซานะครับที่มีอยู่ประมาณ 150,000 คนนะครับประชากรนะฮะ2นัดมี1คะแนนกูราเซาเอลกวาดอร์แล้วก็โกติวัวหรือว่าไอวอรี่โคสต์มีโอกาสที่จะเข้ารอบเป็นที่2และที่3ในกลุ่มนะครับในกลุ่ม Fกลุ่มนี้จะไปใกล้กลุ่มของบราซิลนะครับเนเธอร์แลนด์2นัดมี4คะแนนญี่ปุ่น2นัดมี4คะแนนสวีเดน2นัดมี3คะแนนตูนิเซีย2นัดไม่มีคะแนนตูนิเซียตกรอบแน่นอนแล้ว
1: แจกแต้มหน้าดูเลยนะ
0: แต่ประเด็นมันอยู่ที่นัดสุดท้ายของกลุ่มนี
1: ้
0: ญี่ปุ่นพบกับสวิตเซอร์แลนด์โทษญี่ปุ่นพบกับสวีเดนแล้วก็ตูนิเซียพบกับเนเธอร์แลนด์ถามว่าประเด็นทำไมถึงอยู่ที่นัดสุดท้ายในกลุ่มนี้ถ้าใครที่2ในกลุ่มนี้ไปเจอกับบราซิลนะ
1: โอ้นั่นไงนะฮะ
0: เนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นสวีเดนถ้าใครเป็นที่2ในกลุ่มนี้ไปเจอกับบราซิลในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับ
1: ญี่ปุ่นเตะกับเนเธอร์แลนด์มาแล้วเสมอกัน 2-2
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ถล่มตูนิเซียไป 4-0 เกมที่3ต้องเตะกับสวีเดน
0: สวีเดนนะฮะ
1: สวีเดนซึ่งเกมแรกนะฮะชนะตูนิเซียมาอย่างหล่อเกม2โดนเนเธอร์แลนด์ถล่ม 5-1 ฮะผิดฟอร์มเลยครับ
0: นัดที่3ของคู่นี้ซึ่งแข่งเวลาตรงกันนั้นจึงมีความหมายอย่างยิ่งนะครับ ในกลุ่ม G ตอนนี้อิหร่าน2นัดมี2คะแนนเบลเยียม2นัดมี2คะแนนนิวซีแลนด์1นัดมี1คะแนนแล้วก็อียิปต์1นัดมี1คะแนนกลุ่มที่เราบรรยายเนี่ยนี่เป็นกลุ่มที่คุมเครือที่สุดนะฮะ
1: โอ้เสมออย่างเดียว
0: ฮะแล้วก็ทุกทั้ง4ทีมมีสิทธิ์เข้ารอบนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยจะได้เห็นเกมดีๆกันละนะครับ
1: ในคู่นี้วันนี้จะเห็นทีมที่จะเข้ารอบแล้ว
0: ใช่
1: ถ้าทีมใดชนะ
0: ถ้าวันนี้เนี่ยเสมอกันอีกนะฮะกลุ่มนี้จะสร้างปัญหามากแล้วเวลาที่เขาดูทีมที่คะแนนเท่ากันนะที่1ที่2เนี่ยเขาดู head to head นะพี่แบ๊ะครั้งนี้แปลกไปไม่ใช่เป็น
1: เหมือนเม็กซิโกกับเกาหลีใต้ไงถ้าแต้มเท่ากันนะฮะเม็กซิโกก็ดีกว่าเพราะชนะเกาหลีมาไปกลุ่ม S ครับ
0: กลุ่ม S ครับสเปน2นัดมี4คะแนนอุรุกวัย2นัดมี2คะแนนกูเบเวอร์ดี้นะครับ2นัดมี2คะแนนแล้วก็
1: okay, นะครับ
0: แล้วก็ซาอุดีอาระเบีย2นัดมี1คะแนนทั้ง4ทีมมีโอกาสที่จะเข้าสู่รอบต่อไปทั้งสิ้นนะครับแล้วก็กลุ่ม I นะครับนอร์เวย์ฝรั่งเศสมี3คะแนนเท่ากันนะครับแต่ว่านอร์เวย์นั้นประตูได้ดีกว่าอยู่อันดับ1เนาะฝรั่งเศสอันดับ2เซเนกัลอันดับ3นะครับ1นัดไม่มีคะแนนเช่นเดียวกับอิรัก1นัดไม่มีคะแนนวันนี้จะรู้ผลเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีโปรแกรมการแข่งขันของในกลุ่มนี้ในช่วงดึกๆนะครับ
1: แล้วพรุ่งนี้เราจะบรรยาย 7:00 ตรงนอร์เวย์เซเนกัล
0: ครับแล้วก็ในกลุ่มต่อไปนะครับที่มีอาร์เจนตินามีออสเตรียมีจอร์แดนแล้วก็มีแอลจีเรียนะครับก็ปรากฏว่ามีอาร์เจนตินากับออสเตรียนะครับที่มี3คะแนนเท่ากันนะครับส่วนจอร์แดนกับแอลจีเรียยังมีโอกาสเข้ารอบนะครับถ้าผลงานในนัดที่2ทำได้ดีส่วนกลุ่ม K มีโคลัมเบียมีดิอาคองโกหรือว่าซาอีเดิมนะครับมีโปรตุเกสแล้วก็มีอุซเบกิสถานโคลัมเบีย3คะแนนนะครับดิอาคองโก1คะแนนโปรตุเกส1คะแนนแล้วก็อุซเบกิสถาน0คะแนนนะครับยังมีโอกาสเข้ารอบทั้งหมดในกลุ่ม L นะครับอังกฤษนะครับมี3คะแนนกาน่ามี3คะแนนปานามายังไม่มีคะแนนแล้วก็โครเอเชียยังไม่มีคะแนนแต่ทั้ง4ทีมยังมีโอกาสเข้ารอบทั้งหมดนะครับ
1: ครับอ่ะตอนนี้จับมือกันเรียบร้อยกรรมการในชุดหล่อเลยนะ
0: ครับ
1: ผมไปดูเสื้ออียิปต์มันออกทางแดงๆนะแดงๆส้มๆอ่ะครับ
0: ครับ
1: กางเกงดำนะเดี๋ยวดูซิว่าใครจะได้เล่นบอลก่อนกรรมการวันนี้ชุดเสื้อสีฟ้าดูหล่อกางเกงดำครับทั้งชุดนี้ชาติไหนครับ
0: เป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับก็เป็นทางด้านของโอมาอาอารีนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นผลิตกรรมการระดับโลกมาเสมอนะครับแล้วเข้าครั้งนี้ไม่พลาดนะครับ
1: มีกาตาร์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ผสมกันนะครับกรรมการในห้อง
0: VAR ก็เป็น UAE นะครับVAR เรฟรีเป็น UAE แล้วก็มีทางด้านของออสเตรเลียผสมมาด้วยนะฮะ
1: UAE นี่ตะวันออกกลางนะ
0: ฮะ
1: นะส่วนอียิปต์นี่หลายคนสับสนว่าอยู่ทวีปไหนน
0: ะ
1: ไม่ได้อยู่ตะวันออกกลางเขาแอฟริกานะ
0: ใช่ครับแล้วนี่เป็น
1: แอฟริกาครับ
0: เป็นเจ้าของฟุตบอล แอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะอดีตแชมป์7สมัย
1: ซึ่ง

0: ครั้งนี้ในฟุตบอลโลกทีมจากแอฟริกามีเด่นอยู่2ทีมเองคือโมร็อกโกกับอียิปต
1: ์
0: วันนี้จะเด่นต่อไหม
1: ครับ
0: นะฮะโมร็อกโกนี่เด่นไปแล้วนะเกม2ชนะแล้วนะคร
1: ับ
0: แต่เกมนี้อียิปต์ต้องหล่อนะ
1: ฮะ
0: ถ้าไม่หล่อนี่ไม่ได้เลยนะครับเจ้าซาร่ากับอุมามามุดต้องยิงนะฮะวันนี้แต่นิวซีแลนด์เกมแรกที่เล่นกับอิหร่านโอ้โห
1: เล่นได้ดี
0: ก็เล่นได้ดีนะครับ
1: ใช่ครับ
0: นี่เป็นทีมที่ไม่ได้เป็นรองบ่อนอะไรมากมายแต่อันดับอาจจะไม่สู้ดีถ้าเราจะคิดไปอยู่ตรงโอชิเนียนี่ผมว่าเราก็สู้นิวซีแลนด์ไม่ได้ครับยังไงไม่ได้มาอยู่ดี
1: อย่างที่บอกไปนะครับว่า48ทีมที่เข้ามาฟุตบอลโลกนะอันดับดีกว่าไทยทั้งสิ้นนะฮะอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะฮะ
0: ครับตอนนี้ก็มีการประกาศ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะครบทรงชาติแล้วก็กลับมาติดตามเกมบรรยายสดคู่ระหว่างนิวซีแลนด์กับอียิปต์ครับ

0: 8นาฬิกา1นาที7วินาทีนะครับกลับเข้าสู่เกมที่แคนาดานะครับเป็นการพบกันระหว่างอียิปต์กับนิวซีแลนด์ครับพี่ไปครับ
1: ครับนะเกมเริ่มแล้วนะครับนะทางนิวซีแลนด์วันนี้ขาวทั้งชุดนะครับจากซ้ายไปขวาส่วนอียิปต์นะฮะเสื้อแดงอมส้มเนี่ยฮะกางเกงดำเกมกลายเป็นว่านิวซีแลนด์ตอนนี้บุกอยู่นะครับเอาละฮะวันนี้เดี๋ยวดูหน้าเป้าหมายเลข9คริสูดนี่หน้าอกแกจะเป็นกำแพงเมืองจีนหรือเปล่านะคุณเทพ
0: ครับ
1: โอ้ยเปิดไปที่แกอกแกรับนุ่มๆสบายสบายนะฮะรับได้แตะแตะแล้วก็นะฮะส่องฮะโอ้โหคราวที่แล้วนี่เสมออิหร่านมาได้เดี๋ยวดูวันนี้ครับ
0: อ
1: ียิปต์เปิดไปทางด้านหน้านะครับซาร่าเอาเป็น
0: มามูซาม
1: ามูซามามูซามูซไม่ไหวครับเจอนะฟินเซอร์แมนนะสกัดออกหลังครับแล้วก็เป็นลูกตั้งเตะมาจากฝั่งประตูของนิวซีแลนด์ด้วยนะครับมีกันฝั่งละ1คะแนนนะเปิดยาวมาคิดบูดโอ้ยวิ่งเร็วไปหน่อยวอนมาโดนก้นนะเสียจังหวะเลยครับเอ้ยเสียบอลง่ายๆครับประตูของทางนิวซีแลนด์นี่แกเท้าดีมากนะเท้าช่างทองได้เลยแม็กโดดัมนี่นะเปิดบอลมาแต่ละทีโอ้สุดยอดมากเอาละครับตอนนี้แฟนๆนี่เท่าที่ดูในสนามเสื้อแดงมากกว่าเสื้อขาวนะครับ
0: ครับ
1: ฝั่งอียิปต์มามากกว่าแคนาดาถ้าอียิปต์เดินทางไปก็ไม่ง่ายนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้
0: ก็นี่เป็นแบบตรงตัวที่สุดนะเพราะออลไวท์คือนิวซีแลนด
1: ์
0: แล้วก็อียิปต์ก็คือthe pharaoh นะครับฉายานิคเนมของเขาก็ในเสื้อทีมเหย้าเลยนะครับก็คือเสื้อแดงนะฮะ
1: เอมานาซูฮะหมายเลข8ของอียิปต์ฮะโดนทำฟาวครับกรรมการก็นะฮะเปล่าวันนี้เนี่ยประตูโอ้กำลังวิ่งเพื่อจะไปรับบอลนะแกคำนวณพลาดไปนิดเดียวก็ภาพกลับมารีเพย์คริสวูดนะบอลไปโดนก้นแกนะครับแม่ถ้ารอรับบอลสักหน่อยนะเอาละครับนะเกมยังไม่มีอะไรมากหมายเลข1ผู้รักษาประตูฮะแม็กโรคอมเนี่ยแกเท้าดีมากนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอดูว่าจะแม็กโรคอมนี่จะเปิดบอลยาวสวยๆนิวซีแลนด์ได้มีโอกาสทำประตูอีกหรือเปล่า
0: 54,000 สนามแห่งนี้นะครับก็คือ BC Press นะครับที่แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาเนี่ย 54,000 ความจุนะครับแล้วก็เวลาท้องถิ่นที่นั่นก็คือ 18:00 น.นะครับบ้านเราก็คือ 20:00 น.

0: นั่นเองนะคร
1: ับ โค้ชของอียิปต์เป็นฮอสซัมฮัสซันโค้ชของทางนิวซีแลนด์เป็นดาเรนบาเซรี่เป็นอังกฤษนะฮะ
0: อียิปต์เป็นอียิปต
1: ์ผม
0: ไปดูนิวซีแลนด์เป็นอังกฤษ
1: ครับแมคโครดอมนี่อยู่ทีมไหนอยู่มิวโวนะเล่นอยู่ที่อังกฤษเหมือนกันนะครับผู้เล่นที่เราน่าจะรู้จักดีที่สุดก็หมายเลข9คนเดียวคริสฟูดแต่คราวที่แล้ว2ประตูมาจากนะฮะอิรจาจัสหมายเลข11นะฮะก็ซาลาได้บอลแล้วครับวันนี้สวมเสื้อหมายเลข10นะฮะก็ไม่ได้ยืนเป็นหน้าเป้านะฮะเป็นกลางลุกคอยรับบอลปั้นบอลได้ไปไหนไม่ได้ก็คืนหลังฮะนะตอนนี้บอลอยู่ที่อัมดีฟาตี้อัมดีฟาตี้วันนี้ยืนเซ็นเตอร์คู่กับบัสเซอร์อิบราฮิมฮะหมายเลข14หมายเลข2เปิดสาดยาวมาจะให้ไปถึงอุมามามุดนะฮะไม่ได้ครับเจ้าโครดอมมาตะครุบไว้ซะก่อนวันนี้ทิมเพนฟินเซอร์แมนไมเคิลนะฮะวันนี้ต้องช่วยกันแล้วครับนะฮะในการที่จะสกัดเจ้าซาร่า
0: เกมยังดำเนินไปแบบเรื่อยๆอยู่นะครับยังไม่มีอะไรที่จะโดดเด่นเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยวางบอลยาวขึ้นมานะครับในส่วนของอียิปต์นะครับนิวซีแลนด์ก็ยังเล่นแบบสบายๆนะพี่ปานะ
1: ใช่คือไม่กลัวแล้วก็เล่นบอลตามนะเขาเรียกว่าตามช่องเปิดกันไปมาสั้นๆ3หลา5หลาแกก็ทำบอลชิงกันได้นะครับโอ้เขาเรียกว่าเป็นทีมเวิร์คที่เหมือนกับว่านักเตะของเขาอ่ะคุ้นเคยกันดีนะเพราะชาติเขามีไม่กี่คนนักเตะนะครับซ้อมกันดูดีมากนะครับแล้วก็รู้จังหวะจากโคนกันซาลาห์แทงบอลไปตรงกลางให้เจ้ามามุดจับจังหวะแรกไม่ดีฮะเอ๊จับอย่างนี้เหมือนกองหน้าไทยเลยนะจับแล้วหลุดจับแล้วหลุดเนี่ยฮะเดี๋ยวรอดูครับนะฮะวันนี้อัสซัมฮัสซันเริ่มลุกขึ้นยืนแล้วครับเล่นอย่างนี้ไม่ไหวฮะเป็นรองอยู่เล็กน้อยฮะดูท่าทางจะเป็นต่อก่อนแข่งแต่พอแข่งไป5นาทีตอนนี้นิวซีแลนด์ดูดีกว่าครับท่านผู้ฟังครับ
0: ก็ชวนร่วมสนุกนะครับแฟนๆรายการส่งSMS นะครับตอบคำถามประเทศไหนอเมริกาเหนือประเทศนี้นะครับไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6ครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปนะครับเมื่อปี2014เนี่ยเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับถามว่าประเทศนั้นคือประเทศอะไรนะฮะ
1: ซาร่าควบมาเป็นม้าในด้านขวาครับหลอกล่อ2คนเข้าซ้ายแล้วยิงไม่ได้นะครับเพราะว่าเซ็นเตอร์นะฮะเจ้าฟินเซอร์แมนนี่ใช้หัวสกัดออกยังได้บอลด้วยครับเปิดยาวมาบ้างนิวซีแลนด์นะฮะเมื่อกี้แม่ซาร่านะครับทดสอบไปแล้วแล้วก็จังหวะนี้พยายามจะต่อบอลสั้นๆกับนิวซีแลนด์เสียบอลไปโอ้เอาคืนมาได้ครับนี่แกใจถึงมากนะครับนิวซีแลนด์นะฮะ3คน4คนลุมแกก็ไม่หวั่นเลยครับวันนี้โอ้โหใจนี้ได้เลยครับเอาละครับทางนิวซีแลนด์ยังได้บอลอยู่มาแล้วครับเจ้าอีไรจ้าจัดหมายเลข11ควบลากยาวมาแทงบอลตรงๆออกด้านข้างไปทันไม่วิ่งทันไม่ทันครับเปิดดายาวมาตรงกลางยิงตูบโอ้โหเกือบไปฮะเจ้าซาปริซิงครับหมายเลข10นะซัดด้วยซ้ายฮะหลุดเสา2ไปโอ้รอดตายควายขีดครับอียิปต์ฮะนี่ฮะแต่ได้บอลหน้ากรอบเขตโทษประมาณสัก19หลาซัดด้วยขวาครับไซโป้งไม่พอฮะเสียดเสา2ไว้ฮะเนี่ยเป็นภาพกลับไปครั้งตอนที
0: ่ซาร่ายิงฮะโมเมนต์ซาร่าลากเข้ามาแล้วก็ยิงฮะไปติดบล็อกของกองหลังของนิวซีแลนด์นะครับ
1: ครับทดสอบกันไปทีมละ1ครั้งแล้วครับซาร่ายังได้บอลอยู่ต้องเข้าหลุม2ครับวันนี้ซาร่านะฮะ
0: ลงมาเป็นตัวทำเกมนะครับเป็นกลางรุกเลยนะครับตอนนั้น
1: แม่พี่กรรมการเอ้ยทางนิวซีแลนด์กำลังทำบอลโต้กลับเร็วนะกรรมการวิ่งหันหลังอยู่ส่งบอลไปถูกเท้าแกบอกขอโทษนะเป่าหยุดเกมให้นิวซีแลนด์เล่นลูกนี้นะฮะน่าจะพลาดเหมือนกันด้วยกรรมการเนี่ยวันนี้ภาพกลับอีกครั้งว่าโดนแขนกองหลังของทางฟินเซอร์แมนนิวซีแลนด์หรือเปล่าไม่โดนเป็นหน้าอกนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าที่ซาร่ายิงลูกนั้นนะครับภาพกลับมาแล้วครับไม่แฮนด์บอลแน่นอนหายแข็งใจกันไปเรียบร้อยแฟนบอลอียิปต์บอลมาที่มาโกสซาเดมิดหมายเลข8นะฮะมาแล้วนะครับซาฟิสซิงนะฮะได้ส่งไปแล้ว1ครั้งเปิดยาวโด่งไปให้คริสบูดเป้าหมายนั่นแหละครับไม่ถึงฮะโดนโขกออกมาได้ยังได้บอลอยู่ครับนะฮะซาฟิสซิงวันนี้โอ้ยดูเด่นขึ้นนะเล่นเบอร์10เหมือนกันนะฮะตำแหน่งเดียวกับซาร่าครับหลังของนิวซีแลนด์นี่โอ้โห ผมว่าน่าจะเป็นที่นะต้องตาต้องใจหลายสโมสรเลยนะเล่นกันสบายสบายฮะนิ่มๆแล้วก็ครองบอลค่อนข้างจะแน่นอนอียิปต์ไม่ไล่เขาก็ไม่ละเขาก็ไม่ไหลยังไงเสมอก็ยังดูดี
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเสมอนี่เกมสุดท้ายของนิวซีแลนด์ต้องไปเจอกับเบลเยียม
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งเบลเยียม2นัดมาก็เจ้ามาตลอดปีนี้ไม่เด่นนะนักเตะเบลเยียมยุโรปทีมนี
0: ้ก็ค่อนข้างจะสูงวัยกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูหรือว่ากองหลังเควินเดอบอยก็มานะ
1: มาวันนั้นเห็นแล้วฮะ
0: เรียนดอทัสซาก็มานะฮะมากันครบฮะ
1: มาแล้วเป็นไงครับ
0: มาแล้วก็เสมอฮะมาเสมอฮะมาเสมอกับอียิปต์ 1-1 แล้วก็มาเสมอกับอิหร่าน 0-0 นะฮะ
1: โอ้อย่างงี้ไม่ไหวครับเบลเยียมฮะไม่เยี่ยมเหมือนคราวที่แล้ว
0: เลยยุคทองไปแล้วกอลเด้นเจเนเรชันเนี่ยผ่านไปแล้ว
1: ไทยเรากำลังจะเรียนแบบนะฮะเอายุค40กลับมาอีกรอบหนึ่ง
0: ได้แรงบันดาลใจจากโปรตุเกสแล้วก็อาร์เจนตินา
1: โปรตุเกสก็เจ้านะครับผมทีมผู้สูงวัยเนี่ยไม่สู้ดีเลยนะพวก40เมื่อเช้าประตูลูกไวก็40นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหโดนไป2ลูกอ่ะเปิดยาวมานะครับอัมดีฟาที่แกเป็นกองหลังแต่ใส่หมายเลขเยอะนะ14ฮะก็เป้าหมายอยู่ที่ซาร่านั่นแหละครับถูกแย่งบอลได้อีกแล้วครับ
0: จัดน้องจัด
1: จัดหมายเลข11คล่องมากหน้าตาเหมือนคนไทยอ่ะละเปิดยาวมาพ่อคิดบูดโอ้โหพ่อไอ้น้องข้ายืนตรงกลางเปิดข้างวิ่งไม่ทันเว้ยอายุเท่าไหร่แล้วฮะคิดบูด
0: โอ้โห33
1: 33นะฮะ
0: กับทีมด้วยนะ
1: ต้องไล่มาที่หน้าออกหรือเท้าข้าเท่านั้นอย่าให้ไล่ไล่ไม่ไหวฮะเล่นหน้าเดียวครับนิวซีแลนด์แผนนี้นะครับนะฮะ4-2-3-1นะฮะโอ้ทั้ง2ทีมใช้นะฮะแผนแมนยูเหมือนกันหมดเลย4-2-3-1นี่นะครับ
0: เห็นแมนยูขนาดเล่นขนาดนั้นยังประสบความสำเร็จฮะ
1: ยังเข้าที่3
0: ก็เลยเอามาเล่นกันบ้าง
1: ต้องชายต้องชายเอมันอาซูหมายเลข8ส่งให้พี่ซาร่าซาร่าคืนมาที่มาวันอัตเทียนะตอนนี้สองแถวเข้าไปนะครับยืนกดดันผู้เล่นของนิวซีแลนด์แล้วครับบุกอยู่ด้านหน้ากรอบเขตโทษเปิดโด่งเข้าไปให้ใครให้ใครพ่อโอ้โหเปิดอย่างนี้มอเตอร์ไซค์สองเครื่องยังไม่ทันเลยนะครับไม่ไหวครับพลาดไปนะครับนะทางมูฮัมหมัดฮานี่เปิดยาวไปด้านขวาไอตัววิงแบ็กวิงไม่ทันครับออกหลังขอโทษเพื่อนแล้วครับก็ยัง 0-0 นะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว11นาทีนิวซีแลนด์นะฮะประตูคนนี้นอกจากรูปร่างดีเท้าก็ดีด้วยนะ
0: วางบอลยาวได้แม่นมากไม่ดีมาก
1: นี่ก็สั่งได้เลยนะจะไปตรงไหนยังไงฮะกรรมการบอกว่าเฮ้ยจัดแฮนด์บอลนะตอนนี้ไปยืนอยู่ริมเส้นฝั่งซ้ายยีเรียจัดหมายเลข11ยิง2ประตูเกมที่แล้วนะฮะยิงอิหร่านเลยนะครับโอ้นี่แขนรับบอลฮะชัดเจนฮะบอลมาที่อาเมกฟาทูนะฮะแบ็กซ้ายของอียิปต์ฟาทูไปไหนดีไปไหนไม่ได้นะฮะก็คืนเลยครับคืนให้กับอัมดีฟาที่อัมดีฟาที่ไปไหนไม่ได้อีกครับก็มาที่เจ้าฟาทูฮะแล้วก็นะฮะตอนนี้อัมดีฟาที่เปิดยาไปด้านขวา
0: คร
1: ับไปให้พี่โนมัสลาสันคืนหลังมา
0: ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยนิวซีแลนด์ครองบอลได้มากกว่านะครับ 44% แล้วก็อียิปต์เนี่ย 36% ส่วนใหญ่บอลอยู่กลางสนามประมาณ 20% นะครับแล้วก็โอกาสจริงฝ่ายละครั้งนะครับยังไม่มีอะไรที่หวาดเสียวมากนะฮะของอียิปต์เนี่ยก็ขึ้นเกมทาง
1: ซาร่าอย่างเดียวนะครับอยู่ด้านกราบขวาครับตอนนี้ไล่มาแล้วครับเอาละเรามอตฟาซิโก้โอ้โหเปิดเข้ามาจังหวะสุดท้ายเพื่อน2นี่สั้นไปอีกครับเซนเตอร์ของนิวซีแลนด์ชัดยาวออกไปเลยครับเจ้าให้จ่าจัดไม่ได้ครับถูกแย่งบอลไปแล้วบอลมาอยู่ที่เท้าของทางนะฮะเจ้าบาเซอร์อิบราฮิมก็มาที่อัมดีฟาที่นะฮะตัวเปิดเกมด้านหลังนะฮะนี่เป็นเซนเตอร์แล้วก็มาทางนะฮะหมายเลข8เอ็มมันอาซู
0: คนนี้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมแรกนะครับมีบทบาทอย่างสูง
1: ชิปยาวไปตรงกรอบเขตโทษก็ไม่ผ่านศีรษะของหลังครับนิวซีแลนด์ครับเจ้าจัดสาดยามาให้พี่คิดบูดได้ด้วยครับหน้าอกทำงานแล้วครับกระดกกระดกกระดกเฮ้ยโอ้หน้าอกแกนี่นิ่มมากเลยนะเดี๋ยวต้องไปนะฮะถอดเสื้อดูแกสักหน่อยสิแกซับฟองน้ำไว้หรือเปล่าเนี่ย
0: คือถ้าปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ลากไปแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในวัย33ย่างเข้า34เนี่ยการเคลื่อนไหวค่อนข้างจะไม่เร็วแล้ว
1: แกพักอกอย่างเดียวเลย
0: พักอกอย่างเดียว
1: บอลมาตรงหน้าอกแกนะแกซับลงนิ่มๆเลยฮะเอาละครับลากมาด้านซ้ายนะฮะก็โดนเกี่ยวล้มไป ดิราเบโต้เป็นแบ็กซ้ายมีชื่อซิโก้ด้วยนะ
0: ใช่
1: ของอียิปต์เนี่ย
0: ใช่ครับทางด้านของมอสตาฟาซิโก้
1: หมายเลข11นะฮะ
0: จากสโมสรพีระมิดนะฮะ
1: เอาละครับอย่างได้บอลแทงเข้าไปตรงกลางนี่เจ้าจัดยิงโอ้ยเรียบร้อยไม่ได้โอ้โหได้โอ้ยนี่เผลอจังหวะเดียววิลาญาจักเติมเข้ามาซัดด้วยซ้ายเต็มข้อครับประตูนะฮะมอสตาฟาโซเบียของอียิปต์ต้องปัดนะฮะออกข้างไปเนี่ยเห็นไหมเจ้านะครับโอ
0: ้คนนี้เนี่ย
1: ไวมากครับ
0: ยิง2ประตูในนัดแรกนะครับ
1: นี่ครับเป็นนะฮะเจ้าอิลยาจัดหมายเลข11นะฮะมาโกสตาเดมิดเห็นนะฮะวิ่งสอดมาจากทางซ้ายนะฮะยัดใส่ไปกดเต็มนะฮะโอ้โหเอาเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกของทางนิวซีแลนด์ฮะ
0: เล่นอยู่กับสกอตแลนด์นะครับ
1: ครับ
0: สโมสรมาทิเวลไม่แน่นะครับโชว์ฟอร์มขนาดนี้ยิงแล้ว2ประตูเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่มาทิเวลเหมือนเดิมก็ได้นะครับหลังจากฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้มอตาฟาโซเบียนะฮะเซฟ1ไปแล้วครับเมื่อจังหวะสักครู่นี่โอ้เกือบเข้าโคนเสาแรกนะครับปัดออกได้บุดบิดตอนนี้กำลังประกบจับคู่เลยครับรักกันมากครับอียิปต์กับทางนิวซีแลนด์ลูกตั้งเตะเปิดโด่งมากคริสฟูดเรียบร้อย
0: โอ้โห
1: โอ้โหเปิดเข้ามาใส่หัวเลยนะครับหมายเลข16ครับเป็นตัวเซ็นเตอร์ฟินสแมนนิวซีแลนด์1-0เอาละครับเตะมุมครั้งแรกนะครับแม่มัวแต่ประกบคู่เผลอๆกันหน่อยเดียวนะครับเปิดเข้ามาโด่งๆกับฟินสแมนกระโดดคนเดียวเลยครับหลังอียิปต์มัวแต่ดูคนอื่นนะฮะมัวแต่ไปเฝ้าพี่คริสวูดนะฮะเรียบร้อยเติมมาจากเซ็นเตอร์ครับ
0: นี่เป็นดาวรุ่งนะครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งนะครับทางด้านของฟินเซอร์แมนนะครับวัย22ปีพี่แป
1: ๊ครับ
0: เล่นอยู่กับพอร์ตแลนด์ทริมเบอร์สนะครับก็ถือว่าเป็นเต็มกระบาลเลยนะ
1: โอ้โหโดดคนเดียวไม่มีตัวประกบเลยนะครับมัวแต่ไปห่วงพี่คริสวูดนะฮะโอ้โหดึงไป2คนประกบแกเป็นเซ็นเตอร์นะครับรูปร่างสูงมากครับไม่สามารถจะถึงบอลกับมอตาฟาโซเฟียครับลูกนี้ฮะ1-0นาทีที่เดี๋ยวเวลายังไม่ขึ้นไหมเราดูเป็นภาพรีเพย์อีกครั้งที่ดีใจกระโดดกอดกันกลมเลยนะฮะนี่ฮะ1-0แล้วครับเริ่ม
0: นาทีที่15
1: นาที15นะครับ
0: เอาละครับ
1: เอาละเว้ยบอลน่าจะสนุกขึ้นแล้วครับท่านผู้ฟัง
0: ฟินเซอร์แมนนะครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งนะครับแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติมาเพียงแค่20ครั้งเท่านั้นเองแต่ว่าเล่นอยู่ในสหรัฐนะครับกับพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์สนะครับ
1: ครับนักเตะที่คุ้นเคยสนามเป็นอย่างดีโอ้โหถึงจะแคนาดาเนาะ
0: ใช่
1: แคนาดานี่ก็อยู่เหนือ
0: สหรัฐ
1: ไปอีกนะเวลาหนาวเนี่ยพอคุณเอ้ยญาติผมไปอยู่ครอบครัวนึง
0: มีปัญหา
1: อะไรบอกห้ามอธิบายเวลาหนาวเลยครับอธิบายไม่ได้
0: อาจจะต้อง
1: แล้วหนาวนานด้วยสิ
0: ก็ความสูงไม่ได้เยอะมากนะครับ190เซนติเมตร
1: ครับคนที่มงยิง1ประตูนี่นะ
0: ใช่
1: เอาละครับเปิดยาวๆอีกแล้วเจ้าแมคโครดอมนะฮะเป้าหมายคริสบูธนั่นแหละครับแต่ไม่ถึงนะฮะ
0: ครับ
1: เจ้าซาฟริสซิงนะฮะได้บอลแล้วก็โดนเตะค่อนข้างจะอันตรายเพราะเท้าแกสูงไปหน่อยครับเจ้าโมมัดดาราซันฮะเจอเหลืองแล้วครับเหลืองแรกของเกมนี้ครับโมมัดลาซันหมายเลข17ของอียิปต์ฮะไปสกัดบอลเท้าสูงไปหน่อยครับเหลืองครับ
0: คือถ้ามองมันผ่านได้เหมือนโมเมซาร่านะแต่ซาร่าจะใส่ผมเกรียนๆหน่อยคุณลาซันอันนี้ครับก็เบอร์17นะครับรับใบเหลืองไปเรียบร้อยโมฮัมเหม็ดลาซันจากสโมสรพีระมิดนะฮะตอนนี้ต้องดูแล้วครับ
1: โอ้โหตอนนี้สามารถสั่นหน้าตาแกโอ้มูมุยมากนะโอ้กองเชียร์นิวซีแลนด์ซึ่งไม่เยอะนะตอนนี้กระโดดตุ้มตั้มตุ้มตั้มนะเหลือเชื่อครับขึ้นนำก่อนแล้วครับเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะฮะเนี่ย
0: ก็เป็นลูกแบบตั้งเตะนะครับ
1: ไม่มีอะไรเลย
0: ครับ
1: ยืนอยู่คนเดียวแล้วก็โมงฮะ
0: แต่มุมเปิดมาแล้วก็ทางด้านของฟินเซอร์แมนนะครับโมงเข้าไป
1: ประกอบตัวไม่ดีเองครับบอลตั้งเตะจากกลางสนามนะฮะจากลูกใบเหลืองเมื่อสักครู่เปิดมาไม่สู้ดีครับนะฮะเพื่อนรับไม่ได้ออกข้างอียิปต์ทุ่มเข้ามา
0: เจตนาของนิวซีแลนด์เป็นอย่างนั้นเลยนะครับใช้บอลยาวนะครับแล้วก็ไปพักบอลที่คริสวูดนะฮะ
1: โมเวตฮันนี่ครับนะทางด้านแบ็คขวาสาดยามาให้ซาร่าแต่ไม่ถึงโดนสกัดออกข้างอีกแล้วเน้นย้ำนะตอนนี้ผ่าน18นาทีครับนิวซีแลนด์1อียิปต์0ครับ เอาละครับมาอีกแล้วยิงแล้วอาจารย์หมายเลข11ลากเข้ามาในกรอบเขตจะยิงโอ้ยโดนสกัดออกข้างฮะเกือบจะเป็นลูกเตะมุมเลยนะนะเป็นจังหวะที่ลากเลื้อยคล่องมากจริงๆหมายเลข11ดีรยาจัสน่าจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของหลายสโมสรแล้วครับแล้วลูกนี้ออกหลังไม่เอ่ยนะเป็นจังหวะที่นะฮะซาฟิสซิงของนิวซีแลนด์ยิงเข้ามาสกัดบอลนะครับออกหลังออกกรรมการบอกข้างนะครับเอาละยังได้บอลอยู่ครับนิวซีแลนด์ทำบอลกันอยู่เอาแล้วลูกนี่โอ้โหอียิปต์คืนหลังไม่ดีนะซาฟิสซิงลักไก่ยิงนะฮะแหมใกล้ๆแต่มุมมันแคบฮะต้องเซฟอีกแล้วครับมอตตาฟาครับยังได้อยู่ครับนิวซีแลนด์เปิดโดนเข้ามาลากเข้ามาแล้วครับเจ้าลิเบบาโดโอ้โหเสียบอลไปแล้ว
0: เสียจังหวะล้มในเขตโทษนะครับแต่ไม่มีอะไรมากนะครับ
1: เอาละมอตตาฟาซิโก้นะครับครองบอลแล้วก็ถูกซาฟิสซิงหมายเลข10ของนิวซีแลนด์สกัดล้อมกรรมการให้ลูกฟรีคิกเริ่มเล่นเร็วแล้วครับต้องทำเกมหน่อยอิมานอาซูนะฮะไปให้ทางอาเมดฟาทูตอนนี้แบ็กซ้ายก็เติมขึ้นมาแล้วครับไปทางด้านขวาครับโมฮัมเหม็ดฮานี่เอาไงดีแทงบอลเข้าไปตรงกลางให้มามุดแล้วก็คืนหลังมาโอ้โหจะยิงก็โดนสกัดนะเป็นลูกเตะมุมหรือเปล่าลูกนี้กรรมการไลแมนชีฟเตะมุมแรกของอียิปต์ฮะจะเอาคืนได้หรือไม่เมื่อกี้นะฮะเจ้าซิงไปสกัดลูกนี้เสียลูกเตะมุมฮะซิงของนิวซีแลนด์นะซาปริสซิงนะก็หลายเชื้อชาติผสมผสานกันอยู่นะนิวซีแลนด์อ้าวไม่เตะฮะคืนมาด้านหลังเอาเป็นลูกสูตรแล้วฮะแล้วก็แทงบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษให้ซาร่าซาร่าซาร่าขยับขยับคืนเพื่อนมาเปิดโด่งมาขึ้นโมงลูกนี้แม่กลายเป็นนะครับเอ้ยโมงพลาดไม่เข้ากรอบนะฮะเจ้าซิโก้ครับก็เป็นลูกกรรมการบอกก็โดนศีรษะหลังของนิวซีแลนด์ฮะให้เตะมุมฮะอ้าวอียิปต์แก้ตัวใหม่อียิปต์นะครับหมายเลข22เอาไม่เตะนะครับให้กับทางเอมันอาซูฮะ
0: เป็นเตะจากประตูฮะ
1: ซาร่าโวยแล้วครับ
0: เฮ้ย VR เช็คได้ฮะ VR เช็คได้เรื่องของเตะมุม
1: โอ้ไปเช็คมาแล้วก็บอกว่าไม่โดนศีรษะของนิวซีแลนด์กลายเป็นเปลี่ยนเป็นใหเตะมาจากประตูนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: เอออ้าวก็ไม่ได้เตะมุมนะครับตอนนี้ภาพกลับจับมาที่ผู้รักษาประตูของอีบมัตตาฟาโซเบียโอ้โดนไปแล้ว1ลูกนะคริสฟูดนะครับตัวหมายหลักของผู้รักษาประตูโครดอมเมื่อกี้เกือบได้บอลนะออกแกพลาดไปนิดเดียวฮะเอาละเล่นกันต่อเอมันอาซูฮะอยู่กราบซ้ายพยายามจะลากบอลเข้าไปแต่ก็โดนแย่นะฮะบอลเสียไปแล้วไปถึงนะครับโครดอมโครดอมนะครับวันนี้แกดูหล่อมากเลยนะสู้เสื้อแขนสั้นนะสีเขียวกางเกงเขียวนะผู้รักษาประตูนิวซีแลนด์เปิดยาวให้กับคริสวูดเป้าหมายหลักเลยครับเบียดกันอยู่หน้า2คนกับ1คนโอ้คริสวูดสู้ไม่ได้เสียบอลไปโมเมดฮานี่สาดยาวมาบ้างแล้วก็ออกข้างครับไม่ได้ประโยชน์ฮะเพื่อนบอกเฮ้ยไม่ต้องใจร้อนยังมีเวลาฮัสซัมมัสซันนี่ตอนนี้ยืนอย่างเดียวแล้วครับออกมาตีมือเรียกนะครับผู้เล่นตามแผนตามแผนแผนอะไรก็พี
0: ่คือนิวซีแลนด์เนี่ยแกมาฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งที่3 2ครั้งที่ผ่านมาแกมาเนี่ยตกรอบแรกทั้งคู่
1: อ้าวเหรอ
0: ฮะทั้ง2ครั้ง
1: โอ้แต่ครั้งนี้กำลังจะเข้ารอบ
0: ครั้งนี้ดูดี
1: นี่ถ้าชนะเกมนี้เข้ารอบเลยนะการันตี4แต้มนะ
0: ใช่ครับ
1: สี่แต้มยังไงก็ได้เข้ารอบครั้งที่3
0: เดชันเบรกนะครับหรือว่าคูลิ่งเบรกนะครับ3นาทีนะฮะก็ดื่มน้ำอาจจะไม่ถึงปัสสาวะ
1: ปัสสาวะไม่ได
0: ้สามนาที
1: จะบอกดื่มน้ำปัสสาวะตามอัธยาศัยนี่ไม่ได้ขอเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้ครับ
0: ก็เทรนกันเล็กน้อยนะครับ
1: แสดงว่าการพัก3นาทีต่อครึ่งนี้จะต้องคงอยู่ถึงนัดชิง
0: ใช่
1: เพราะเป็นกติกาของสาร
0: คดีใช่ใช่แล้วนัดชิงเนี่ยตอนนี้ที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยก็คือ half time show ที่มีคุณมีเพื่อนพี่แป๊ะไปเล่นด้วยอ
1: ่
0: ะค
1: ุ
0: ณมาโดน่าคุณมาโดน่ากับ
1: ในวัย50ปลายๆเนี่ยนะ
0: ใช่ฮะคุณมาโดน่ากับคุณชากิล่าเนี่ยไปแสดงในช่วง half time show เนี่ยคือกลายเป็นฟุตบอลโลกของสหรัฐอย่างแท้จริง
1: อ่
0: ะตอนนี้มัน4ควอเตอร์เลยเนี่ย
1: ผสมผสานอเมริกันฟุตบอลเข้าไปหน่อยการโชว
0: ์
2: ภาพก็จับมาที่ฟินเซอร์แมนนะฮะมงตอนนี
0: ้โอกาสการยิงเนี่ยนิวซีแลนด์5อียิปต์3นะครับแล้วก็เข้ากรอบเนี่ยนิวซีแลนด์3ได้1ประตูในขณะที่อียิปต์ยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับใบเหลืองเนี่ยฝ่ายละ1ใบนะครับโอกาสในการครองบอลอียิปต์มากกว่านะครับที่ 48% แล้วก็นิวซีแลนด์ 34% นะครับการทำฟาวล์เนี่ยนิวซีแลนด์มากกว่านะครับ4ครั้งอียิปต์2ครั้งเตะมุมฝั่งละครั้งนะครับก็ถือว่าคือถ้าฟินเซอร์แมนเนี่ยแกเลือกตามสถานที่เกิดเนี่ยแกเลือกทีมชาติเวลเนี่ยแกก็คงไม่ได้มาบอลโลกนะใช่แกเพราะแกเกิดที่เวลไง
2: เวลมายากครับเวลยุโรปมายากมาก
0: ใช่
2: กดเล่นกว่าจะได้มานี่ก็เหนื่อยนะ
0: ใช่คือแกก็เลยมาเลือกนิวซีแลนด
2: ์โอ้โหนี่
0: แล้วก็มามงวันนี้แหละฮะ
2: สบาย
0: คุณฟินเซอร์แมนเนี่ย
2: เดี๋ยวรอก่อนเนี่ยรอไทยย้ายไปอยู่นะจะเป็นคู่แข่งสำคัญของนิวซีแลนด
0: ์
2: ตอนนี้เขียนแผนอยู่ฮะน่าจะเสร็จใน
0: แสดงว่าบ่ายนี้แถลงเรื่องนี้ฮะแถลงเรื่องย้ายโซน
2: น่าจะเสร็จชาติหน้าต้องไปคุยกับทางออสเตรเลียก็เขียนยังไงมาเอเชียเราแล้วก็จากนั้นก็มาตลอดเลยนะ
0: เ
2: ออก่อนหน้านี้นี่ถ้าเขาอยู่กับนิวซีแลนด์อยู่ตรงโน้นนะเขาต้องไปเพย์ออฟ
0: ใช
2: ่อุรุกวัยมั่งโคลอมเบียมั่งก็ไม่ได้มา
0: ตักกะแพ้นะครับผลงานส่วนของอียิปต์เนี่ยฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่4ของแกแล้วนะของอียิปต์นะฮะ
2: อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของซาร่าด้วยก็ได
0: ้ใช่แล้วดีที่สุดเนี่ยของอียิปต์คือเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อนานมากแล้วฮะเมื่อ96ปีที่แล้วอ่ะ
2: นี่เป็นแชมป์แอฟริกาใช่ไหม
0: นี่เป็นเจ้าของแอฟริกันคัพฟอร์มเนชั่น
2: ซึ่งนัดชิงมีปัญหาเล็กน้อยนะ
0: อันนั้นไม่ใช่ครั้งล่าสุดเพราะครั้งล่าสุดก็คือเซเนกัลกับโมร็อกโก
2: โมร็อกโกมีปัญหากัน
0: แต่ถ้าเป็นจำนวนเนี่ยนี่คือทีมที่ได้แชมป์
2: แอฟริ
0: กันคัพฟอร์มเนชั่น
2: มากที่สุด
0: เจ็ดสมัย
2: ถ้าไปอียิปต์ก็ต้องไปดู
0: ใช
2: ่ต้องไปดูอะไรรู้ไหม
0: ฟาโรห
2: ์
0: พีระมิดเพราะว่าชื่อนิคเนมเขาคือเดอะฟาโรห์นะครับ
2: ซึ่งเป็นเรื่องของสิ่งมหัศจรรย์ระดับโลกนะ
0: ใช่ครับหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับเปิดยาวมาเลยฮะพยายามจะเล่นบอลยาวสู้นะฮะแต่ตอนนี้นิวซีแลนด์มาดี
2: โอ้โห
0: คุณจัดนี่โดดเด่นมากนะ
2: มีระยะจัดทั้งหลอกทั้งล่อนะหน้าตาก็หล่อด้วยนะหลอกล่อหล่อโอ
0: ้
2: โหเมื่อกี้หลอกผู้เล่นอียิปต์ในหัวหมุนไปเลยอยู่ดังด้านซ้ายแล้วก็แกก็เติมขึ้นไปด้วยนะครับสาดยาวมายังอยู่ที่แกเอาแล้วครับคิดวุฒิเป็นตัวตั้งตัวชงแปลคืนหลังมาให้ยิงโอ้โหอียิปต์ต้องขวาง2คนเลยนะครับแล้วก็บอลกลับไปซาร่าซาร่าสาดยาวมาจะเกือบจะถึงมามุดแม่ติดเซ็นเตอร์ตัวสุดท้ายของนิวซีแลนด์บอลยังไม่จบกรรมการบอกอ้าวไม่เป็นไรไม่เป่าฟาวให้อียิปต์ต่อแล้วก็มาถึงเจ้าไอบันอาซูหลอกล่อคืนหลังมามุดยิงโอ้โหโดนเซฟไม่ได้นะครับมีช่องอยู่นิดเดียวมามุดยิงลอดช่องไปนะเข้ากรอบเป็นครั้งแรกของอียิปต์ครับผมแต่ไม่ผ่านเข้าโจโครดอมนะประกบลูกไม่อยู่ด้วยนะต้องวิ่งมาไล่ตะคุบเลยครับแล้วก็เปิดยาวมาให้กับคริสวูดคริสวูดคือหลังให้เจ้าซิงนะครับหมายเลข10นะฮะเดี๋ยวต้องดูนู่นเจ้าอิริยาจัดอยู่ฝั่งซ้ายตัวอันตรายที่สุดอยู่นู่นนะฮะเติมมาแล้วครับลิเวราโดแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็เจ้าซิงมาที่เจ้าจัสก็เปิดยาวมากินหุดหมกได้อีกโอ้โหเฉียดเสาสองบางๆฮะผมแกน้อยไปหน่อยครับเฉียดบางครับไม่เข้ากรอบฮะนี่ก็ได้เสียวอีกแล้วครับเปิดลูกโด่งมาแต่ละครั้งของนิวซีแลนด์นะ
0: ก็เล่นง่ายๆนะวางบอลยาวมาให้กับคริสวูดแล้วก็พักบอล
2: ไม่ต้อง
0: ค
2: ิดเยอะ
0: หลังแล้วก็ยิง
2: ครับ
0: นะฮะ
2: แล้วก็ท่าเติมบอลเข้ามาจากฝั่งซ้ายนะฮะอีรยาจัสเป็นตัวลากเลื้อยเข้ามาเอาละครับลูกตั้งเตะมอตาฟาโซเบียผู้รักษาประตูอียิปต์บอกเฮ้ยเอากันหน่อยเว้ยเฮ้ยข้าเหนื่อยแล้วเว้ยเฮ้ยเปิดสาดยาวต้องเล่นถาดยาวมาบ้างแล้วครับต่อบอลสั้นมันไม่ถึงแดนหน้าครับโอมามามุดในหาวเลยแล้วครับก็ยังไม่ได้ครับเจอหลังของนิวซีแลนด์โมงสกัดออกมาเอาเอ็มอาร์อาซูมโอ้โหนี่เป็นกลางลุกด้านเกมด้านซ้ายนะครับลากเข้าไปโดนสอยฮะตอนนี้เจ็บจับหน้าแข้งอยู่ไม่น่าจะเป็นอะไรมากโดนนิดเดียวนะฮะแต่ต้องเจ็บไว้ต้องเจ็บกรรมการบอกลุกขึ้นเถอะผมเห็น
1: ก็ลุกขึ้นเลยนะฮะนี่ฮะไม่ได้โดนอะไรเท่าไหร่นะภาพกลับมานี่อายมากครับเจ้าเอมัดอาซูเองไม่ต้องโอ้โหโอดโอยขนาดนั้นฮะ
0: อันนี้ออสการ์หรืออะไรไปได้รางวัลออสการ์
1: มั้ยไม่ได้ครับไม่เนียน
0: ไม่เนียนใช่มั้ยไม่เนียนใช่ม
1: ั้ยไม่เนียนโดนสะกิดปลายเท้าหน่อยเดี๋ยวไปจับหน้าแข้งเอาละครับเกมเริ่มกันต่อแล้วก็คริสวูดได้บอลคืนหลังมาตำแหน่งแกนี่แค่เป็นตัวพักบอล

0: ใช่ครับ
1: ได้บอลก็คือหลังป้ายออกข้างบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาถึงผู้รักษาประตูของแมคโครดอมเปิดยาวมาเท้านี่แม่นไหมโอ้ครั้งนี้ไม่แม่นนะฮะเปิดมาให้จากปีระยะชัดแรงเกินไปวิ่งไม่ทันออกข้างนะครับแฟนบอลอียิปต์ต้องส่งเสียงกันมากกว่านี้นะเราแทบจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะ
0: ใช่ครับ
1: ใส่หูฟังอยู่ใช่ไหมคุณเทพได้ยินเสียงไหมฮะ
2: เงียบ
1: กริบเลยซาวไปไหนครับผมเอาละนิวซีแลนด์ตอนนี้แกเล่นนะครับโอ้โหยังลิงชิงบอลเลยนะครับอยู่ระยะห่างกัน 2-3 หลาแกส่งกันไปส่งมานะครับครองบอลให้แน่นไว้ก่อนนะฮะได้เวลาไปด้วยแล้วเจ้าโครดอมประตูก็เปิดยาวมาเป้าหมายคิดวูดหม่งตั้งได้ด้วยครับแล้วก็นะฮะโมไม่อีกทีหนึ่งนะครับไม่ได้ครับเจ้าซาฟีซิงบอลเสียไปแล้วแล้วก็มาถึงซาร่าโดนสกัดหลังล้มใช้ไปโวยผู้สาประตูเหลืองนี่ไม่ได้เหลืองนะฮะเอาลูกแค่ตั้งเตะธรรมดายังแค่ข้างละ1ใบครับ
3: เกมมาถึงนาทีที่30แล้วนะครับนิวซีแลนด์นำอียิปต์อยู่1ประตูต่อ0ครับ
1: ครับนะฮะเหลือเวลาอีกเยอะนะครับอียิปต์นะฮะตอนนี้ครองบอลในแดนตัวเองนะฮะนัสเซอร์อิบราฮิมก็ส่งได้โมเมตอานี่นะฮะเอายังไงดีเบอร์บอพยายามจะเปิดไปมามุดนะครับพอไม่ถึงสกัดออกข้างไปแล้วครับเป็นลูกทุ่มมากินแดนมาได้เยอะเลยครับตอนนี้อียิปต์จะยังไงจะทุ่มไกลไหมจะทุ่มไกลไหมนะฮะอยู่ในแดนของทางนิวซีแลนด์ครับแกทุ่มกันใกล้ๆนะให้ซาร่าก็คืนมาอ่ะมาที่นะฮะโมนัดลาซันลากเข้ามาตรงกลางนะก็คืนให้กับมาวานอัตเทียนะฮะนี่แกเป็นกลางรับแล้วก็คืนมาที่แบ็กซ้ายไอมานาซูขอวันอีกทีนึงนะฮะนี่เป็นตัวทำเกมนะฮะไอมานาซูนะวันนี้เป็นกลางลุกอยู่ด้านกราบซ้ายมาวานอัตเทียก็คืนมาที่นะฮะไอมานาซูอาซูไปไหนไม่ได้ไปมูมัดราซันบอลยังไม่เดินหน้าเลยครับขวางกันไปขวางกันมานี่แหละครับถึงซาร่าแล้วซาร่าก็พยายามจะต่อบอลกับมามุดไม่ได้ออกข้างเป็นลูกทุ่มของกรรมการให้นิวซีแลนด์อีกนะเสียบอลเฉยๆทำเกมลูกคราวนี้ไม่ได้อะไรเลยครับถ้าเป็นบาสคือยังไม่ได้ชูตนะฮะ เป็นบอลไม่ได้ยิงนี่จบฮะเสียเวลาครับเอาละได้บอลมาคืนหลังเอารีบกันหน่อยมาแล้วนะครับอาเมดฟาทูแบ็กซ้ายเติมมาแล้วครับต่อไปที่เอมานาซูนะฮะตัวทำเกมริมเส้นซ้ายไปไหนไม่ได้ครับคืนหลังไปไหนอีกเปิดยาไปด้านขวาจะแรงไปไหมยังได้อยู่ครับอุมัดฮานี่แบ็กขวาเติมขึ้นไปคือหลังมาเซนเตอร์ขวาไปตรงกลางเจ้าไอ้มันอาซูให้ซาร่าลากเข้าไปแล้วก็โดนเกี่ยวออกโอ้โหเรียบร้อยแก
3: คือซาร่านี่จะเป็นคนพิเศษไงเวลาได้บอลเนี่ยอย่างน้อย 2-3 คนของนิวซีแลนด์ต้องเข้ามาบล็อกไว
1: ้นะฮะแกก็พยายามจะลากเรือให้ผ่านก็ยังไม่ผ่านนะครับพอแทงบอลไปตรงกลางมาหมุดลาก3ลาก4โอ้โหไปเจอคนสุดท้ายนะครับสกัดบอลยาวออกมาครับเอ้ยเจ้ามามุดก็พยายามอยู่นะครับโอ้มามุดผู้เล่นของแมนซีหมายเลข22วันนี้ยืน6เดียว
3: ก็จะแผงลุกของอียิปต์เนี่ยก็จะมีซิโก้นะครับมีซาร่าแล้วก็มี
1: เอ
3: มานาซูนะครับส่วนหน้าเดี่ยวก็คือเป็นโอมามามุสนะครับของแมนซียืนคำไว
1: ้ยังเชื่อมต่อกันยังไม่ค่อยจะดูดีไม่ลื่นไหลสักเท่าไหร่นะฮะโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวนะอียิปต์นะฮะ
3: ใช่ครับ
1: แต่ต่อบอลตอนนี้ได้เยอะขึ้นมาอีกแล้วนะครับเจ้าเอมานาซูฮะพยายามจะเกี่ยวบอลจังหวะนี้ในกรอบเขตโทษพลาดไปนิดเดียวอะนิวซีแลนด์ได้บอลก็ต่อทำสามเหลี่ยมกันสั้นๆมาถึงเจ้าซิงหมายเลข10ลากอยู่ด้านซ้ายคืนหลังกรรมการยังไงเป็นลูกจังหวะบอกเฮ้ยเมื่อกี้น่าจะออกข้างเป็นลูกทุ่มมาอียิปต์ครับอาเมดฟาทูแบ็กซ้ายทุ่มเข้าไปเปิดยาวออกด้านขวาให้ตังโมเมดฮานี่แบ็กขวาครับแล้วก็ตรงนี้แหละพอคุณจะทำบอลต่อกับซาร่า2คนอยู่ด้านขวานั่นแหละครับแล้วก็เล่นกันสั้นๆนะฮะเอาไงดีครับแบ็กขวานะฮะอัตเทียไปไหนไม่ได้ครับคืนเซ็นเตอร์ครับเอามาวินอัตเทียหมายเลข19นะครับนี่เป็นกลางรับแล้วก็เปิดออกไปทางแบ็คขวาบอลยังไม่เดินหน้าครับนิวซีแลนด์ตอนนี้ไปยืนขวางกัน2

0: ครับสไลด์ครับไม่โดนบอลไปโดนเท้านะครับก็เสียฟรีคิกแล้วครับอันตรายครับตรงกลางเลยนะนี่ฮะห่างจากเส้น18หลาประมาณสัก3หลาอยู่กลางประตูเลยครับต้องมีแผงสัก7คนนะฮะยิงซ้ายได้ขวาได้ครับถ้าโด่งนี่ต้องโอ้โหต้องแบบใบไม้ร่วง
1: ใช่ อันนี้ปรึกษาหารือกันนะ
0: ปรึกษาหรือต้องอย่าให้ยิงอ้อมกำแพงนะยืนนัก7คนนะครับนี่ฮะแม็กโดนัมสั่งเพื่อแล้วครับอย่าให้มีที่ว่างด้วย
1: เดี๋ยวต้องมีคนนอนด้วยคนหนึ่งนะต้องมีคนนอนอยู่หลังกำแพงคนหนึ่ง
0: ศาลา
1: ศาลาอ๋อไม่มีฮะลิขกำแพง5คนนะฮะ
0: 5คนแล้วก็ซ้ายขวานี่6กับ7ยืนด้านข้างนะฮะแต่ไม่ยืนชิดนะครับเอาละสิ
1: โอมามามุสก็ไปยืนอยู่ที่ลูกเหมือนกันนะฮะ
0: มันอาซูก็พยายามจะไปเบียดกำแพงครับกรรมการบอกว่าไม่ได้ต้องยืนนะฮะแล้วก็ไปฉีดสเปย์ฮะห้ามไปเบียดกำแพงของทางนิวซีแลนด์แล้วก็มามุดเขี่ยให้ซาร่ายิงโอ้ย
1: ไม่ตรงฮะ
0: ซ้ายแกพยายามเบียดเสาแรกครับผ่านกำแพงไปแล้วนะโอ้ยไม่ได้ครับห่างไปสักหนึ่งคืบนะครับ
1: คือน้องมุดเขี่ยให้พี่ล่ายิง
0: ครับเปิดเขี่ยมาทางด้านซ้ายให้มีช่องมากขึ้นนะ
1: คงไม่พอพี่แป๊ะปั่นด้วยซ้าย
0: ปั่นด้วยซ้าย
1: คงไม่พอฮะ
0: เพื่อจะให้หลุดกำแพงไง
1: ใช่
0: โอ้ยอ้าวอ้าวอ้าวก็เป็นลูกเข้าทำที่น่าศึกษาอีกจังหวะหนึ่งนะฮะยืนนะฮะไปยืนที่ลูกแล้วเอาส้นเท้าเขี่ยออกมาด้านข้างซาร่าวิ่งนะเข้าไปด้วยเท้าซ้ายปั่นไม่พออ่ะสู้กันใหม่ครับนิวซีแลนด์ยังนำอียิปต์อยู่ 1-0 ครับนิวซีแลนด์นำ 1-0 นะครับนะโอชิเนียของเรามาคราวนี้ดูดีมากทีมเวิร์คสุดๆไปเลยทำอะไรไม่ได้ก็คืนไปยังแม็กโครดอมโครดอมก็เท้าซ้ายถนัดของเขาเปิดยาวมาให้คริสบูแต่คราวนี้ไม่แม่นนะฮะแต่ยังได้บอลอยู่นะครับอียิปต์เตะคืนมาเข้าเท้าของนิวซีแลนด์ครับนี่มาอีกแล้วเลยจัดลากอีกแล้วครับลากฝังเข้ามาแทงมาตรงๆให้คริสบูที่วุ้กแทงเข้ากับกรอบโอ้โหเจ้าซิงวิ่งไปไม่ได้ครับโดนเซนเตอร์เบียดล้มฮะนี่ดีนะ
1: คุณซิง
0: โอ้คุณซิงผมฮะ
1: ถ้าใส่เสื้อแดงนี่คืออียิปต์ได้เลยนะฮะ
0: ก็เป็นซาร่าเลยครับตัวกันเล็กหน่อยเจอนะฮะเจ้าอิบราฮิมเบียดล้มในกรอบเขตโทษกำลังจะวิ่งเบียวบอลนะอย่าง 1-0 อยู่ต่อบอลกันมาขวางกันไปขวางกันมาครับอียิปต์ฮะบาสเซอร์อิบราฮิมหมายเลข2แล้วก็อัมดีฟาที่หมายเลข14นี่เป็นคู่เซนเตอร์ตอนนี้ถือว่าครองบอลมากที่สุดของอียิปต์ฮะไปไหนไม่ได้ก็คว้างกันไปคว้างกันมาแล้วออกแบ็คขวาแล้วก็ออกแบ็คซ้ายเอาละครับมาถึงแดนกลางครับโอมันลาซันแทงไปตรงกลางก็พลาดอีกแล้วมาถึงเจ้าสิงของนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เปิดให้กับวูดคืนไปเจ้าจัดคืนเซนเตอร์เรียบร้อยครองบอลนิ่งไว้ก่อนนิวซีแลนด์บอลอยู่หน้าประตูของตัวเองนะครับผู้ที่ยิงประตูได้นะฮะต่อบอลสั้นบอกให้เพื่อนโยนยาวไปน่ากลัวแล้วน่ากลัวแล้วแล้วก็เบียดกันอยู่ครับโอ้โหอิริยาจัดยืนตรงนี้ไปแย่งบอลกลับมาให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็คิดวูดทำไงดีคืนหลังมาจัดไปสิงกรรมการเป่าว่าน่าจะลำหน้า
1: ครับคุณวูดไปรออยู่แล้ว
0: โอ้นะทิมเพนเมื่อกี้แบ็คขวาเติมไปเลยฮะส่งให้ครูดนะฮะคิดวูดหลังให้ประตูนะ
1: การบุกมาแต่ละครั้งของนิวซีแลนด์เนี่ยดูมีความหมายและดูหวาดเสียวมากกว่าอียิปต
0: ์อียิปต์ครับ
1: อียิปต์จะเน้นครองบอลผมไม่แน่ใจว่าจบเกมเนี่ยจะได้ลูกบอลกลับบ้านไหม
0: ไม่ได้
1: เพราะถ้าครองบอลขนาดนี้นะฮะ
0: เอาละครับมามูดบอกไม่ไหวแล้วครับลงมาล้วงลูกกลางสนามนะครับไม่ได้บอลเลยครับตะคิวอยากกินขาฮะวิ่งอย่างเดียวบอลก็อยู่ที่เอมานาซูครับเข้ามาล้วงบอลในแดนของอียิปต์นะกำลังคืบคานไปอย่างช้าๆเหมือนกับเรือแบบว่าเรือขนทรายครับผมอยู่กลางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาลากไปช้าๆการเคลื่อนบอลของอียิปต์แล้วก็มาอีกแล้วครับเจ้าจัดด้านซ้ายโอ้โหลากผ่านมาต่อให้เจ้าสิงก็โดนล้อมอยู่3คนต้องคืนหลัง
1: ตอนน
0: ี้โยนยาวไหมโยนยาวไหมเดี๋ยวนะฮะอย่าเจ้าจัดส่งให้สิงด้านซ้ายอีกแล้วเปิดให้คิดวูดยืนอยู่คนเดียวแล้วได้หมดโอ้โห
1: ตัดทันนะ
0: ไป
1: ผู้รักษาประตูออกมาตัดทันนะครับมุสตาฟาโซเบียนะครับออกมาตัดบอลทันแล้วก็เล่นเร็วนะครับที่จะมาโอมามามุสแต่ว่าคุณ
0: ฟินเซอร์แมนนะ
1: ครับผู้ทำประตู สามารถบล็อกโอมามามุสไว้ได้นะครับ
0: เป็นบอลโต้กลับของอียิปต์ก็คือวิดไปเหมือนกัน
1: ใช่ครับตอนนี้เนี่ยโอกาสยิงของนิวซีแลนด์เนี่ย

0: 1นะครับอียิปต์5นิวซีแลนด์ยิงเข้ากรอบ3นะครับเป็น1ประตูในขณะที่อียิปต์เข้ากรอบ1นะครับใบเหลืองตอนนี้นิวซีแลนด์รับไปแล้ว2ใบอียิปต์1นะครับครองบอลเนี่ยตอนนี้อียิปต์เหนือกว่าเลยนะครับ 49% ขณะที่นิวซีแลนด์เนี่ย37% นะครับฟาวตอนนี้นิวซีแลนด์เริ่มตัดฟาวเยอะแล้วนะครับพี่แป๊ะ6ครั้งแล้วก็อียิปต์ฟาวแค่2ครั้งเตะมุมยังอยู่ที่ฝั่งละ1นะฮะ
1: ก็ต้องหยุดเอมานาซูให้ได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: มีความคล่องตัวมากแต่หลังของนิวซีแลนด์วันนี้ต้องบอกเลยว่าวินัยเลือกพ่อนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ละตำแหน่งไม่มีหลุดเลยนะครับทั้งดูบอลทั้งประกบผู้เล่นนะฮะเมื่อสักครู่คริสวูดนะครับเกือบได้โขกอีกนะฮะมาตาฟาออกมาตัดบอลได้ทันก่อนเอาละ
0: คือไมเคิลบร็อกเซลนะครับกับทางด้านของฟินเซอร์แมนเนี่ยคู่กันแล้วเนี่ยโอ้โหคือกำแพงเหล็กดีๆนี่เองนะฮะเพราะทั้งคู่แกสูงไงแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยเหมือนกันอยู่อย่างคือเล่นอยู่กับลีกในสหรัฐทั้งคู่นะครับไมเคิลบ็อกเซลเนี่ยเล่นอยู่กับมินเนโซตายูไนเต็ดในขณะที่ฟินเซอร์แมนเนี่ยอยู่กับพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์สนะฮะ
1: ตอนนี้ผู้เล่นของทางอียิปต์นะฮะตะคิวรับประทานครับตัวที่ครองบอลมากที่สุดนะฮะหมายเลข14ฮะอัมดีฟาตี้ฮะเอาเซนเตอร์ครับคุณหมอต้องมาดูอาการครับเอาไงดีจะไหวไหมบอลยังไม่มีอะไรครับตอนนี้หมอออกไปได้แล้วครับลงต่อได้ไหมอัมดีฟาที่ครับเดินชโยกเพกออกมาต้องเปลี่ยนตัวเลยนะครับดีฟาที่ตัวเซนเตอร์ตัวสำคัญด้วยนะเดินขยโยกเพกออกไปแล้วเล่นอยู่กับอันวากร
0: เปลี่ยนไหมฮะเดี๋ยวเช
1: งน่าจะเปลี่ยนแล้วเดินขยโยกเพกมาแล้วครับแล้วไงครับบอกโค้ชครับเบียนครับ
0: หมายเลข5ลงไปนะ
1: ฮะอันดีฟาตี้หมายเลข14ออกแล้วใส่หมายเลข5เข้ามาครับลามีลาเบียเบียนหลังนะครับนะตัวเซ็นเตอร์ตัวแรกนะครับอาการเจ็บนะ
0: ผ่านไปเพียงแค่41นาทีนะครับอียิปต์เปลี่ยนตัวแล้วนะครับเอาเซนเตอร์แบ็กสำคัญนะครับเจ็บออกไปแล้วก็เปลี่ยนหมายเลข5ลงมา
1: ครับคนนี้นะครับก็เป็นเซนเตอร์นะครับรามีราเบียเล่นอยู่อันอายบอลเปิดยาวมาก็โดนนิวซีแลนด์เก็บสบายๆแล้วก็สาดยาวมาให้กับคริสวูดคริสวูดนะฮะเก็บบอลได้ด้วยนะครับกรรมการที่ยังไงฮะจะล้ำหน้าอีกแล้วครับคิดบวกเฮ้ยล้ำได้ไงเฮ้ยเล่นกันต่อครับโมเมตฮานี่แบ็คขวาครับได้บอลอียิปต์คืนมานะฮะมาสเตอร์อิบราฮิมหมายเลข2แล้วก็สัมผัสบอลแรกครับลานีลาเบียหมายเลข5วัดอันเทียครับต่อบอลอยู่กับทางเอมันอาซูแล้วก็โดนสกัดล้มกรรมการเป่าฮะ
0: คือในกลุ่มนี้ถ้าใครเผลอเข้าที่2ในกลุ่มนะพี่แป๊ะ
1: ยังไงครับ
0: จะไปเจอกับที่2ในกลุ่มดี
1: ครับ
0: ที่มีสหรัฐอเมริกาอยู่ด้วย
1: โอ้สหรัฐเขาเจ้าเป็นจ่าฝูงอยู่แล้ว
0: แต่ถ้าในกลุ่มนี้นะอิหร่านเข้าที่2นะและในกลุ่มดีสหรัฐเข้าที่2นะจะเยี่ยมมาก
1: โอ้ทำไมครับ
0: อิหร่านเจอสหรัฐในรอบ32แต่ไม่ใช่แล้วเพราะว่าตอนนี้สหรัฐเข้าการันตีเป็นที่1ในกลุ่มแล้ว
1: อย่างนั้นเยี่ยมเช้าประกันบ่ายนะสหรัฐเจอหินเนี่ยหนักทั้งคู่ฮะสหรัฐดูอาจจะไม่มีอะไรนะแต่เยี่ยมมากเลยนะสองเกมนี้โชว์ให้เห็นเลยนะฮะ
0: โชว์ให้เห็น
1: อย่ามองข้ามเขานะโว้ย
0: แล้วถ้านิวซีแลนด์เกิดเก็บแต้มได้ในเกมนี้และเข้าที่2ของกลุ่
1: ม
0: ก็มีโอกาสจะเจอกับเพื่อนบ้านอย่างออสเตรเลียในรอบ32ทีมสุดท้าย
1: โอ้ยไม่ได้เจอกับเพื่อนบ้านคนนี้นานมากนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ก็มาเตะอยู่เอเชียครับ
0: แกมาฝันอยู่กับเอเชียมากินกัวใต้เอเชียนานมากนะฮะ
1: อ่ะอาเมดฟาทูแบ็กซ้ายไปไม่ได้ก็กลับมาที่ลานีลาเบียเซ็นเตอร์นะก็ยังอยู่ในนะครับแผงกองหลัง4คนซึ่งยืนเป็นแนวกันอยู่นะของอียิปต์ยังขึ้นหน้าไม่ได้ครับพยายามต่อบอลกันขึ้นมาเอาละครับเจ้าอาเมดฟาทูแทงไปด้านซ้ายให้กับทางโอมามามุดแล้วก็โดนเสียบแกเจ็บปวดรวดร้าวอีกแล้วครับผมเจ็บปวดรวดร้าวอีกแล้วครับแต่กรรมการบอกยังไงฮะให้เป็นฟรีคิกอ๋อน่ากลัวอีกนะครับ โอมามามุดถูกเสียบด้านหลังฮะโอไปเหยียบเท้าแกเหยียบเท้าแกนิดเดียวแกเจ็บถึงนู่นนะครับถึงศีรษะเลยนะฮะก็เป็นลูกเรียกฟาวได้นะครับจริงๆไม่มีอะไรนะจังหวะนะฮะเจ้าอาซูแทงไปแพ้แกกำลังจะเข้าหาบอลโดนเสียบหลังเป็นลูกฟรีคิกจากด้านซ้ายเล่นสั้นๆกันนะครับไม่ยอมยิงนะฮะแล้วก็พลาดครับบอลถูกสาดยาวมาถึงประตูของอียิปต์เลยเอาต่อบอลกันขึ้นไปเร็วหน่อยพ่อลานีลาเบียครับเซนเตอร์ตัวใหม่นะแทงมาให้ทางเอมันอาซูกลับซ้ายกลับซ้ายลากเข้าไปจะผ่าน2คนได้เปิดบอลโด่งๆมาหน้ากรอบประตูออกหลังปั่นซ้ายไม่พอฮะ
0: แกบอกว่าผมลากมาแล้วเนี่ยเอมันอาซูบอกว่าลากมาแล้วเนี่ยไม่มีใครขึ้นมาเลยผมได้เตะออกหลังเลยจะได้หมดเรื่องหมดราวไปฮะ
1: แต่มันโดนประกบด้วยผู้เล่นนิวซีแลนด์2คนนะฮะปิดมุมทางนะฮะฟุตบอลหมดเลยเอาล่ะตอนนี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งฮะนิวซีแลนด์แมคโครดอมฮะเนี่ยทางวัตสันมัสันก็ไปเร่งกรรมการบูตันที่4บอกเฮ้ยช่วยเร่งเวลาหน่อยด้วยดึงเวลากันมากไปหรือเปล่าน
0: ี่เข้าสู่นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วนะครับทดผมว่าน่าจะมีประมาณ5นาที
1: ก็ต้องบวก3นาทีพักให้น้ำไปแล้วอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ประตูของอียิปต์นะฮะเพื่อนคืนมาให
0: ้โอ้ทด4นาที
1: กดแค่4นะไม่ก็หยุดเกมสักเท่าไหร่บอลอยู่ตรงกลางสนามอียิปต์นะฮะแทงออกไปด้านขวาโมเมทฮานี่แบ็คขวาเติมเข้ามาลากเข้ามาเลยครับซาลามีมามามุดอยู่ถึงบอลไทย
0: นิวซีแลนด์
1: แทงมาตรงกลางเรียบร้อย
0: นิวซีแลนด์7ฮะซาร่าอยู่ฮะแต่นิวซีแลนด์7ตอนนี้ฮะ
1: รีบเล่นรีบทุ่มจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับเอามาวาเทียนะครับเปิดบอลออกไปด้านขวาให้พี่ซาร่าได้บอลอยู่คืนออกด้านข้างเปิดยาวขึ้นมาตรงกลางแล้วมีเรียบโหยมามุดซ้ายซ้ายไอ้ยาลูกหลุดกรอบฮะเกือบจะตีเสมอได้ครับอียิปต์ฮะเปิดมาจากด้านขวาครับโอ้โหอะยังทำไม่ได้นะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงทดของครึ่งแรกนะครับผมไม่ใช่ชมมามุดนี่นะครับมันมีอีกคนเจ้ามาวาเทียววิ่งแซงมามุดไปหัวเท้าซ้ายนะครับแต่มันโดนหน้าแข้งนะครับ
0: ไม่เต็มไม่เต็ม
1: ฮะหลุดต่อไปอย่างหน้าหวาดเสียวครับเกือบโดนแล้วครับนิวซีแลนด์ครับจังหวะเข้าทำของอียิปต์ลูกนี้ใช้ได้เลยครับเอาละบอลตอนนี้คิดวูดมองคืนมาให้กับทางเจ้าจัดก็พยายามจะลากเข้าไปโดนสกัดออกข้างครับไม่ต้องรีบจัดบอกไม่ต้องรีบมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังไม่ทุ่มมีอะไรไหมพี่กรรมการยังไม่ได้นะฮะชูนิ้วนะครับพยายามจะส่งมาให้กับพี่คริสวูดก็โดนสกัดออกมายังได้บอลอยู่ครับนิวซีแลนด์ฮะแล้วก็พยายามจะเปิดมาให้กับเจ้าสิงไม่ถึงครับได้บอลลุกขึ้นมาแล้วครับอียิปต์ครับนี่ฮะ
0: ซิโก้
1: เอาซิโก้ครับมาถึงนี่หมายเลข19มาวีอัตเทียอัตเทียขึ้นมาอุ้ยเกือบโดนครับเจ้ามามุดต้องรีบเคาะออกเลยครับนิวซีแลนด์พุ่งเข้ามาฮะแล้วก็เสียบอลไปนะครับสะดุ้งตกใจลูกเมื่อสักครู
0: ่มีความพยายามอย่างดียิ่งในการสร้างเกมบุกขึ้นมานะครับแต่ว่ายังไม่ถึงพื้นที่สุดท้ายของอียิปต์นะ
1: กลยุทธ์อื่นต้องทำบ้างจะต่อบอลสั้นๆอย่างเดียวไม่ได้นะอียิปต์นะ
0: ใช่ฮะ
1: ต้องมีครอสซ้ายครอสขวาบ้างนะครับแต่ตัวมงไม่มีของหน้าของอียิปต์มีแต่เล่นเท้าเป็นหัวไม่ดีเรียนหมอไม่ได้ต้องมาเล่นบอล
0: ส่วนใหญ่มาจากสโมสรอันอาลีนะสโมสรดังของอียิปต์เขาแล้วก็มีประมาณ 4-5 คนนะฮะที่ลงตัวจริง
1: ทุ่มเข้าไปฮะทิมเพนนะฮะโอ้ยแล้วก็เบียดกันกับทางเจ้าสิงนะฮะเสียบอลไปซาร่าเบียดอยู่กับทางกองหลังเซนเตอร์ไม่ได้ครับโอ้ตอนนี้พยายามจะเล่นเกมนะครับอียิปต์นะครับเอาไงดีพ่อมาวิอัตเทียเตะคืนมาให้เซนเตอร์จะสาดยาวไหมโมเมตฮานี่เอาไงครับมวนลาซันคืนหลังมาเซนเตอร์พ่อตามอยู่นะครับพี่มาวิอัตเทียนี่เซนเตอร์อยู่นะครับยังไม่ไปไหนเลยนะครับเข้าไปตรงกลางแล้วนะฮะหมายเลข13อามัดฟาทูไปไหนไม่ได้นะครับคืนหลังออกขวาไปยังแบ็คขวาครับโมเมนต์ฮานี่หลอกล่ออยู่นะยังได้บอลแล้วออกข้างไปแล้วกรรมการเป่าให้นิวซีแลนด์เจ้าจัดได้ก็ทำท่าว่าจะเร็วแล้วก็ไม่เร็วก็วางบอลให้เพื่อนทุ่มดึงเวลาได้อีกนะฮะ3นาที29วิครับเหลืออีกนะครับ20วินาทีหมดเวลาแล้วครับอียิปต์ยังตามอยู่นะครับ 1-0ฮะเจ้าจัดได้บอลอยู่พยายามจะครองบอลกรรมการเป่าว่าออกไปแล้วเล็กน้อยลูกทุ่มเข้ามาอียิ

0: Bruce looking to make the
1: เปิดยาวไหมนะฮะมาที่เจ้ามาเวียอัตเทียแทงบอลมาทางซ้ายเอมันอาซูโอกาสสุดท้ายของครึ่งแรกยังไงดีครับ
2: เคาะบอลอยู
1: ่อาเมนฟาตูครึ่งหลังมาถึงเซ็นเตอร์พ่อโอ้กรรมการลำคาญนะเป่าครับผมโอ้เปิดไปเล่นกันสักหน่อยก็ยังมีโอกาสลุ้นนะคืนหลังไม่ได้อะไรครับ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหหมดเวลาครับครึ่งแรกครับนิวซีแลนด์1อียิปต์0ครับ
2: ก็ได้ประตูจากการมงของเซนเตอร์แบ็กนะครับขึ้นมามงเป็นนักเตะที่ค้าแข้งอยู่กับสหรัฐอเมริกาในสโมสรในสหรัฐอเมริกานะครับคือพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์สนะครับฟินเซอร์แมนนะครับนักเตะที่เกิดในเวลส์นะครับแล้วก็เลือกเล่นให้กับนิวซีแลนด์นาทีที่15ของการแข่งขันนะครับนิวซีแลนด์1อียิปต์0ครับหมดครึ่งแรกไปเรียบร้อยแล้วโอกาสยิงในครึ่งเวลาแรกนะครับนิวซีแลนด์7อียิปต์6นะครับแล้วก็เข้ากรอบเนี่ยนิวซีแลนด์3อียิปต์1โอกาสในการครองบอลเนี่ยอียิปต์ถึง51นะครับนิวซีแลนด์37แล้วก็พื้นที่กลางสนาม 12% ฟาวล์เนี่ยนิวซีแลนด์ตัดฟาวล์ถึง8ครั้งนะครับอียิปต์เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเตะมุมอย่างละครั้งนะครับแล้วก็ใบเหลืองเนี่ยนิวซีแลนด์รับไปแล้ว2อียิปต์1นะครับก็นี่เป็นภาพรวมนะครับของเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนิวซีแลนด์ได้เปรียบนะครับการบุกของนิวซีแลนด์เนี่ยมีดูมีความหวังมากกว่านะครับอียิปต์มีจังหวะยิงชัดๆก็ประมาณสักครั้ง2ครั้งเองนะฮะนั่นคือภาพรวมเกมที่เกิดขึ้นนะฮะ
1: ครับโอ้โหถ้าผลอย่างนี้จริงๆนะ
2: เป็นไง
1: กลุ่มนี้สนุกเลยนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหเบลเยีย
2: ม
1: อียิปต
2: ์
1: อิหร่านนิวซีแลนด์ซึ่งเสมอกันมา
2: ครับ
1: เบลเยียม2แต้
2: ม
1: อียิปต์ตอนนี้1แต้มอิหร่านก็2แต้มเสมอมา2เกมนะฮะเบลเยียมกับอิหร่านนิวซีแลนด์ถ้าชนะ4แต้มเลยนะรอเลยอ่ะ
2: คือตอนนี้เนี่ยมันมีทีมบางทีมที่เราไม่คาดว่ามันจะแบบว่าหลุดไปก็หลายทีมนะอย่างสายอื่นเนี่ยเราก็ไม่คาดว่าตูนิเซียจะไปเร็วขนาดนี
1: ้ ห
2: รือเราไม่คาดว่าตุ
1: รก
2: ีตุร
1: กี
2: จะไปเร็วขนาดนี
1: ้ต่อเต่านี่ไม่ไหวเลยนะครับ
2: ไม่ไหวเลย
1: ทั้งตูทั้งตุนะฮะ
2: แต่สายนี้ไม่มีต่อเต่านะ
1: ไม่มี
2: ไม่มีไม่มีไม่มีก็ดูกันต่อไปเพราะว่า4เกม3เกมที่เกิดขึ้นในกลุ่มนี้ไม่มีไม่มี3คะแนนเลยนะครับเบลเยียมเสมอกับอียิปต์ 1-1 จากนั้นมาอิหร่านเสมอกับนิวซีแลนด์ 2-2 แล้วก็คู่ดึกเมื่อคืนนะครับเบลเยียมเสมอกับอิหร่านนะฮะกล้าเสมอกับอิหร่าน
1: 0-0
2: เดี๋ยวเราพักกันตอนนี้เนี่ยลืมพูดถึงเกมนะครับพี่แป๊ะเกมที่เราจะชวนร่วมสนุกกันนะครับผมย้ำเรื่องของคำถามอีกครั้งนะครับ4689899นะครับ4689899นะครับเราถามว่าประเทศไหนอเมริกาเหนือนะครับหรือว่าโซนคอนคาเคฟที่ได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6ครั้งแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้ไปนะครับโดยสร้างประวัติศาสตร์ในปี2014นะครับเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายชาตินั้นคือประเทศอะไรนะครับก็ตอบกันเข้ามาได้ที่4689899นะครับเรามีบอลวิเศษให้นะครับเป็น2รางวัลรางวัลละ3ลูกนะครับลูกบอลสวยงามมากกระทัดรัดนะครับเล่นได้ทุกที่นะครับส่งเข้ามาได้4689899นะครับ4689899
1: ทุกคู่ของฟุตบอลโลกคราวนี้ FM 99สมทจะบรรยายสดให้ผู้ฟังได้รับฟังกันนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างสนุกสนานทุกคู่เลยนะครับติดตามกันได้นะฮะ
2: ครับ
1: โปรแกรมของวันนี้คู่นิวซีแลนด์กับอียิปต์เป็นคู่สุดท้ายแล้วนะคร
2: ับ
1: นะเมื่อคืนเบลเยียมกับอิหร่านก็เสมอ 0-0 ตอน 2:00 น. 5:00 ก็อุรุกวัยก็เสมอกับเคปเวิร์ดมา 1-1
2: ฮ
1: ะนะตอนนี้นิวซีแลนด์พักครึ่งแรกครับนำอียิปต์อยู่ 1-0 วันพรุ่งนี้นะครับอังคารที่23มิถุนาคู่ที่น่าสนใจใครอยากดูเมสซี่นะฮะเที่ยงคืนนะฮะ
2: ครับ
1: เที่ยงคืนเป๊ะเลยนะครับอาร์เจนตินาเจอออสเตรียแล้วก็ 4:00 ครับฝรั่งเศสนะฮะใครที่เชียร์ฝรั่งเศสเจออิรักเอเชียของเรา
2: ครับ
1: แล้วก็7โมงนะครับ7โมงครับหายากมากครับปกติไม่ค่อยมีครับ7โมง นอร์เวย์ใครอยากดูฮารอนนะฮะ
2: เจอกับเซเนกัล
1: ฮะ
2: พรุ่งนี
1: ้เราจะบรรยายคู่นี้
2: พรุ่งนี้เราบรรยายคู่นอร์เวย์กับเซเนกัลนะครับ
1: แล้วก็10โมงตรงฮะ
2: ครับ
1: จอแดนซึ่งมาฟุตบอลโลกครั้งแรกเล่นเกม2กับอัลจีเรียถ้าชนะยังมีโอกาสนะ
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเสมอนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับจอแดนนะครับก็ฟุตบอลคราวนี้อาจจะไม่คุ้นเคยเรื่องของเวลาแล้วก็หลายชาติที่เข้ามาแข่งขัน
2: ใช่ครับ
1: ไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่นะครับ

0: มันเตะกันหลายวันนะครับถ้าอยากจะดูกันยาวๆก็ดูแลสุขภาพวางแผนนะฮะดูโปรแกรมก็เลือกคู่เอานะเพราะว่าเวลาเนี่ยมันเป็นเวลานอนของพวกเราซะส่วนใหญ
1: ่
0: อาจจะทำให้สุขภาพอาจจะไม่ได้ถึงนัดชิงเข้าโรงพยาบาลซะก่อนนะ
1: คือตอนนี้เนี่ยทีมที่ชัดเจนแล้วเนี่ยแล้วก็ผ่านเข้าไปในรอบ32ทีมสุดท้ายชัดเจนคืออันดับไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็คือเยอรมนีเนี่ยอันนี้คือเป็นที่1ของกลุ่มแน่นอนสหรัฐอเมริกาเป็นที่1ของกลุ่มแน่นอนนะครับแล้วก็อีกชาติหนึ่งก็คือเม็กซิโกเป็นที่1ของกลุ่มแน่นอนดังนั้นเนี่ยอย่างเยอรมนีเนี่ยไปรอพบกับทีมอันดับ3ในกลุ่ม A B C D หรือ F นะครับก็ดูว่าสายไหนจะเข้ารอบต่อไปนะครับ
0: ครับใครเชียร์เอเชียของเราตอนนี้ก็ต้องลุ้นญี่ปุ่นของเราฮะโชว์ฟอร์มดีสุดยอดทั้ง2เกมนะ
1: ใช่
0: เกมแรกเสมอเนเธอร์แลนด์มา 2-2 เกม2ถล่มตูนิเซียไป 4-0 เลยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เกมที่3เล่นกับสวีเดนนะครับซึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นเข้ารอบแล้วล่ะแต่ถ้าให้ดีนะให้ดีน
1: ะ
0: ไม่แพ้สวีเดนนี่ก็มี5แต้มเนี่ยอาจจะเข้าที่1หรือที่2ก็ไม่รู้นะ
1: ใช่
0: ต้องรอลุ้นกันนะครับว่ายังไงฮะ
1: ใจผมอยากให้ญี่ปุ่นเป็นแชมป์กลุ่
0: ม
1: เพราะว่าถ้าญี่ปุ่นเป็นอันดับ2นะเขาจะต้องไปเจอกับบราซิล
0: ครับ
1: ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะเคยชนะบราซิลมาแล้วในกระชับมิตรนะแต่ว่านี่มันเป็นฟุตบอลโลกฮะ
0: ซึ่งถ้าดูจากนะฮะเกม3ที่จะเล่นกันเนี่ยเนเธอร์แลนด์เจอตูนิเซียเขาก็น่าจะถล่มนะแล้วก็เนเธอร์แลนด์ตอนนี้ซึ่งมี4คะแนนก็จะเป็น7คะแนน
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นต้องชนะสวีเดนถึงจะมี7คะแนนเท่ากับเนเธอร์แลนด์แล้วประตูได้เสียเพราะเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นเสมอกันเฮดทูเฮดเท่ากันนะฮะ
1: ถ้าเฮดทูเฮดเท่ากันมาดูที่ประตูได้เสีย
0: แล้วก็สวีเดนถ้าแพ้ญี่ปุ่นเขามี3แต้มนี่ก็ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบนะ
1: ใช่ครับ
0: สวีเดนซึ่งสร้างเซอร์ไพรส์เกมแรกที่โอ้โหทุลักทุเลกว่าจะมาถึงฟุตบอลโลกนี่ถล่มตูนิเซียไป 5-1 นะ
1: แต่ว่าเกมที่2แกก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะ
0: ก็กลับไปที่เดิมฮะ
1: ไม่มีใครคิดว่าแกจะโดนเนเธอร์แลนด์ล่อไป1ประตูต่อ5นะฮะ
0: โอ้ดิสกอร์ที่เขายิงตูนิเซียโดนเนเธอร์แลนด์ล่อกลับเลยนะเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นทีมที่ผมมองว่าเป็นทีมที่มามืดร่วมกับโปรตุเกสส่วนญี่ปุ่นนี่ผมมองว่าเป็นทีมเทพนิยาย
1: นี
0: ่เทพนิยาย
1: ไม่ใช่มามืดใช่ไหม
0: ไม่ใช่เป็นเทพนิยาย
1: คือญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยไม่เคยผ่านเกินรอบ16ทีมสุดท้ายนะในขณะที่เกาหลีใต้เนี่ยเคยถึงอันดับ4ของฟุตบอลโลกมาแล้วนะแต่เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่หลายคนก็เข้าใจอยู่นะฮะอย่างอายุสะอุเอดะเนี่ยที่ยิง2ประตูให้กับญี่ปุ่นเนี่ยคนนี้ไม่ธรรมดานะครั
2: รบ
1: เขาเป็นดาวซันโวของฟุตบอลลีกฮอลแลนด์นะครับ
0: โอ้โห
1: อินดูซีลีกอ่ะคนนี้เป็นดาวซันโวนะ
0: ยาเสดอุเอดะนี่นะ
1: ใช่เป็นดาวซันโวของลีกฮอลแลนด์นะครับแล้วก็เล่นอยู่กับเฟยโนรอสเตดัม
0: หมายเลข18 2ลูกเลยนะ
1: 2ลูกเลยและคนที่ซื้อไปเป็นใครมั้ยฮะ
0: ใครฮะ
1: อันเดอร์สล็อต
0: ฮะโอ้อันนี้ไงนี่ไง
1: ตอนนั้นที่คุมทีมอยู่แกซื้อคนนี้เข้าไป
0: โอ้คร
1: ับ ตอนแรกก็ไปเล่นที่เบลเยียมแล้วก็โชว์ฟอร์มดีแล้วตอนหลังเนี่ยอันเดอร์สล็อตซื้อมาเล่นที่เฟยโนรแล้วก็เป็นดาวซันโวคิดดู
0: ไปดูทีมเอเชียทีมอื่นๆที่เราพอจะนะฮะพูดถึงได้มีโอกาสเข้ารอบอย่างเกาหลีใต
1: ้ครับ
0: นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังลุ้นเข้ารอบได้สบายๆวันนั้นแพ้เม็กซิโกแบบไม่น่าแพ้นะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าประตูไม่เสียจังหวะออกมาเฟื้อฟ้าตรงนั้นน่าจะเสมอกันไปแล้ว
1: คือเกาหลีใต้เนี่ยถ้าใครชนะเกาหลีใต้ได้เนี่ยต้องยิงลูกง่ายๆนะครับคืออย่ายิงลูกยากเพราะถ้ายิงลูกยากเนี่ยผู้สาประตูเกาหลีใต้ก็เซฟได้หมด
0: เล่นดีเกาหลีใต้ดีพอๆกับญี่ปุ่นเลยนะฮะฉะนั้นเกมแรกชนะเช็คมา 2-1 เกม2แพ้เม็กซิโกเกม3น่าจะผ่านแอฟริกาใต้ได
1: ้
0: ทีมแอฟริกาไม่ค่อยสู้ดีนะม
1: ี
0: ปัญหาเรื่องการเงินหรือเป็นโรคระบาดอะไรหรือเปล่าครับคุณเทพ
1: ก็รู้สึกว่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยอย่างที่พี่แป๊ะบอกไปเนี่ยก็จะมีโกติวัว
0: ไอวอริโคสกับอียิปต์นี่แหละซึ่งอียิปต์ถ้าวันนี้ถ้าแพ้ก็ไม่สู้ดีเหมือนกันนะยังเหลือไอวอริโคสทีมเดียวนะฮะโอ้ยังตูนิเซียนี่หายไปแล้วนะ
1: ใช่ครับตูนิเซียนี่หมองเลยละตกรอบแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ผมดูเกาหลีใต้ก็เอเชียเราก็น่าจะเข้านะฮะน่าจะเข้าเป็นที่2
1: คืออันดับ4ปีแล้วไงโมร็อกโกอ่ะ
0: โมร็อกโก
1: ที่รักษามาตรฐานดีมากนะฮะ
0: ไปดูเอเชียซึ่งจำแรงมาอย่างออสเตรเลียโอ้เกม2นั่นไปแพ้อเมริกา
1: ใช่ครับ
0: นะเกมแรกก็ชนะตุรกีมา 2-0 ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่เพราะเหลืออีกเกมหนึ่งเล่นกับปารากวัยซึ่งปารากวัยก็นะชนะตุรกีมา 1-0 แต่แพ้อเมริกาหายเลยนะนั้นโดนเท่าไหร่ 4-1 มั้งนั่นก็อีก1ทีมเป็น3ทีมส่วนทีมเอเชียที่เหลือโอกาสเข้ารอบ
1: ยากแล้ว
0: ลิบลี
1: ครับไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนไม่ว่าจะเป็นอุ
0: ซเบกิสถานอะไรพวกนี้ครับ
1: ก็เอเชียของเราเนี่ย
0: 9ทีม
1: 9ทีมเนี่ยถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยที่ยังมีความหวังอยู่
0: ซาอุกาตาร์ก็เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: พอลงเกม2นี่จบเลยนะ
1: จบเลย
0: โดนถล่มกันเลยนะฮะซาอุนี่เกมแรกยังดูดีเสมออุรุกวัยนะโอ้ยแต่เมื่อวานนี่โดนถล่มไป4ลูกนะครับนั่นก็เรื่องของฟุตบอลนะครับนะฮะช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: บอลโลกสตอรี
4: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม K ทีมชาติโปรตุเกสถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มอย่างไม่มีข้อสงสัยหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบคัดเลือกโซนยุโรปขุมกำลังของทัพฝอยทองอัดแน่นไปด้วยซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่ค้าแข่งกับสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปมีจุดเด่นที่เกมรุกอันหลากหลายและแท็กติกการเล่นที่มีความยืดหยุ่นสูงมาตรฐานทีมที่อยู่เหนือกว่าคู่แข่งในสายนี้อย่างเห็นได้ชัดทำให้พวกเขาถูกคาดหมายว่าจะสามารถผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มได้อย่างไร้แรงกดดันโคลอมเบียถูกยกให้เป็นแต่ง2ที่จะได้ตามโปรตุเกสเข้ารอบต่อไปในรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้พวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจุดเด่นของโคลอมเบียคือสไตล์การเล่นที่ดุดันความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นแนวรุกและแนวกลางที่แข็งแกร่งคอยไล่บทขยี้คู่แข่งศักยภาพโดยรวมของพวกเขาเหนือกว่าอุซเบกิสถานและดิยาคองโกหากพวกเขารักษามาตรฐานในระดับสูงเอาไว้ได้โอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายก็ไม่น่าจะหลุดมือส่วนอุซเบกิสถานสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกจุดแข็งของทีมคือระบบทีมเวิร์คและระเบียบวินัยทางแทคติกความกระหายชัยชนะที่ไม่มีอะไรจะเสียพวกเขาน่าจะตั้งเป้าแชร์แต้มจากทีมใหญ่อย่างโปรตุเกสหรือโคลอมเบียและหักด่านเดียของโกเพื่อลุ้นจบอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ในการผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาท์ขณะที่เดียของโกตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยเนื่องจากนักเตะขาดประสบการณ์ในเวทีระดับโลกเมื่อเทียบกับโปรตุเกสและโคลอมเบีย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: 9นาฬิกา2นาที44วินาทีนะครับเข้าสู่ในครึ่งเวลาหลังนะครับของเกมระหว่างนิวซีแลนด์นะครับกับอียิปต์นะฮะเมื่อสักครู่พูดถึงโซนเอเชีย9ทีมเนี่ยดูแล้วเนี่ยที่ยังมีโอกาสอยู่ก็คืออิหร่านนะครับออสเตรเลียญี่ปุ่นค่อนข้างจะใสนะฮะ
0: ซาอุก็ยังมีโอกาส
1: ซาอุก็ยังมีโอกาส
0: เกม3เจอกับหมูกอกเทพเวิร์ดแล้วแผงลิดมาหน่อยแต่ดูแล้วแหมเห็นหมูกอกเทพเวิร์ดเล่นกับสเปนเล่นกับลูกควายแล้ว
1: เทพเวิร์ด

0: แผงฤทธิ์อ่ะดิ
1: โอ้ยเล่นสุดยอดจริงๆนะ
0: แล้วก็ทางด้านของอุซเบกิสถานก็โอกาสไม่เยอะนะฮะส
1: ่
0: วนเกาหลีใต้ยังมีความหวังอยู่ดีไม่ดีเนี่ย3คะแนนอาจจะเข้ารอบนะครับสำหรับทีมอันดับ3ที่ดีที่สุด8จาก12กลุ่มนะครับเพราะ1 2ได้เข้ารอบโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ
1: ที่ลักก็ยากเนาะ
0: ใช่ครับช่วงนี้ขอขอบคุณด้วยนะครับดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกนะครับกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD และรางวัลอื่นรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24มิถุนายนนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้ไม่ควรพลาดนะครับนั่นก็คือ ESDA นะครับเปิดเวที AI Governance Week นะครับ2026นะครับแล้วก็เป็นเวทีที่เรื่องราวของเวทีนโยบายสู่สนามปฏิบัติจริงพร้อมดันไทยเป็นศูนย์กลาง AI Governance ภูมิภาคนะครับสำนักงานพัฒนาธุรกิจสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือ ESDA ประกาศเดินหน้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง AI Governance นะครับของภูมิภาคอย่างต่อเนื่องโดยคุณรจนาล้ำเลิศนะครับที่ปรึกษา ESDA และหัวหน้าศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์หรือ AIGC นะครับบอกว่าเตรียมยกระดับ AIGC สู่ AI Governance นะครับเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์นะครับที่สนับสนุนให้องค์กรสามารถนำ AI ไปใช้ได้อย่างปลอดภัยโปร่งใสและมีความรับผิดชอบนะครับพร้อมพัฒนาเครื่องมือแนวปฏิบัติการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาเพื่อรองรับการใช้งาน AI ในทุกภาคส่วนนะครับนอกจากนี้ยังมุ่งผลักดันประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ AI Governance นะครับของภูมิภาค ESDA เตรียมจัดงาน AI Governance Week 2026หรือ AI GW 2026ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนะครับที่ห้องพญาไท3ถึง4ชั้น6นะครับโรงแรมอิสตินแกรนด์พญาไทนะครับรวบรวมผู้เชี่ยวชาญภาครัฐภาคธุรกิจและก็ภาคการศึกษารวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการกำกับดูแล AI อย่างมีธรรมาภิบาลผู้สนใจนะครับสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ฟรีนะครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดผ่านช่องทาง ESDA Thailand นะครับ ESDA เตรียมจัดงาน AI Governance Week 2026หรือAIGW 2026นะครับระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนะครับที่ห้องพญาไท3ถึง4ชั้น6โรงแรมอิสตินแกรนด์พญาไทนี่เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดนะครับนำมาบอกกล่าวท่านผู้ฟังนะครับตอนนี้ครึ่งหลังผ่านมาได้แล้วนะครับ2นาทีนิวซีแลนด์นำอยู่1ประตูต่อ0ครับ
1: ก็อียิปต์เล่นก่อนนะครับครึ่งหลังนะครับเมื่อกี้ได้จังหวะฟรีคิกประมาณ25หลานะครับก็ไม่เข้ากรอบให้ยิงเข้าไปลานีลาเบียฮะเมื่อต้นเกมนะครับซาลาเปิดยาวมานะฮะแล้วก็มีโอกาสที่ได้ยิงด้วยนะครับแต่ว่าเบาไปหน่อยฮะ
0: ต้องใช้บอลยาวบ้างนะ
1: ครับตอนนี้กลยุทธ์ของทางอียิปต์ดูเหมือนกับว่านะครับเสริมพวกเกมรุกขึ้นมาอีกนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะทำได้หรือไม่ยังตามอยู่ 1-0 ครับซาลาเริ่มต้องบอกว่าเฮ้ยรวดเร็วกว่านี้ก็หน่อยเว้ยน้อง
0: ๆผู้เล่นเนี่ยนอกจากว่าที่เจ็บออกไปเบอร์14ออกไปแล้วเบอร์5เซ็นเตอร์แบ็คลงมาแล้วยังไม่มีเปลี่ยนตัวนะครับทั้ง2ทีมไปคนเดียวเท่านั้นเอง
1: สนามนี้สวยมากนะครับของแคนาดาอยู่ติดทะเลเลยนะ
0: 54,000ความจุ54,000
1: ก็เป็นประมาณ3ชั้นนะ
0: ใช่ครับ
1: สร้างขึ้นเป็นโดมมีหลังคาด้วยนะครับหยิบได้บอลครองบอลขึ้นมานะครับทางนะฮะลานีลาเบียนัสเซอร์อิบราฮิมตอนนี้ต่อบอลขึ้นไปด้านหน้าไม่รู้กันกับซาร่าครับอยู่ห่างกันคนละโยชน์เลยส่งเข้าไปได้ยังไงแต่ยังได้บอลอยู่นะครับแบ็คขวาเจ้าเมดานี่เปิดยาไปตรงกลางกรรมการเป่าโอ้ช้าไปนิดครับกรรมการฮะใช้ดุลพินิจนานเกินไปเอาไงดีเอ้ยซาร่าคอนเลยนะนี่ฮะโอ้เป็นจังหวะที่มอสตาฟาซิโก้ครับไปเตะแล้วมันแหมไม่โดนบอลไปโดนนักแข่งของผู้เล่นนิวซีแลนด์ครับภาพตัดกลับมาเห็นนะฮะ ฟรีคิกตั้งแต่คืนหลังไปที่นะฮะแมคโครดอมแมคโครดอมวันนี้ยังโชว์ฟอร์มได้ดีมากนะครับรูปร่างดีมากสูงจริงๆเกือบผมว่าเกือบ2เมตร
0: ใช่ครับ
1: แทงออนกลับมาได้อียิปต์ต่อให้สั้นๆครับให้ซาร่าซาร่าเข้ามาตรงกลางให้มามูดยิงลูกมาทางด้านขวาแบ็คขวาเข้าไปเติมโอ้โหไม่ทันนะหลังของนิวซีแลนด์มงออกไปนะริเบราโดฮะแบ็คซ้ายครับมงออกไปรีบทุ่มเข้ามาลากกลับเข้าไปตรงกลางนะครับเจ้าทางนะฮะอามันอาสู้มาสู้โอ้โหยิงเองยิงหรือส่งอะยิงก็เบาอะ
0: แล้วส่งไง
1: ส่งก็พลาดครับโอ้ยไม่ไปไหนแล้วครับออกหลังไปเลยฮะ
0: เป็นแบบแนวกั๊กสไตล์ฮะ
1: โอ้ยจังหวะนี้แกเอายังไงดีใจพี่ซาร่าหรือจะยิงเองนะครับในที่สุดแกก็ยิงเองแต่ไม่ได้ครับจังหวะจะโคนเรื่องน้ำหนักนี่ยังไม่ลงตัวกันสักทีเดียวโมงออกมาได้เข้าถึงซาร่าโดยก็โมงลูกนี่ดีมากแล้วก็ออกซ้ายไปให้เจ้ามามุดมามุดลากเข้ามาจังหวะยิงติดหน้าแข้งนิวซีแลนด์อีกแล้วยังไม่ได้ครับเอาละเอามาโจมตีกันมาใหม่อีกระลอกหนึ่งนะฮะลามีลาเบียเปิดยามาทางด้านซ้ายนะครับอิมานอาซูมานาซูอ้อฮะถูกสกัดออกยังได้เป็นลูกทุ่มนะครับ
0: แกบอกว่าไอตอนนัดแรกเนี่ยเอมานาซูแกบอกว่าที่ผมโยกอย่างนี้แล้วยิงเนี่ยนัดแรกผมยิงได้เจอกับเบลเยียมแต่ผมยิงได้ทำไมนัดนี้ผมยังยิงไม่ได
1: ้ก็มีหลังของนิวซีแลนด์ตัวใหญ่ๆยืนนะเหมือนนักรักบี้อะยืนอยู่เอาละด้านซ้ายเปิดประตูกลางให้มามูตแต่ไม่ถึงเอาหน้าอีเลจาจัดนะยังทำหน้าที่ได้ดีอยู่ครับนี่ฮะอีไลจัดได้อีกแล้วลากโอ้โหลาก 2-3 นะฮะแล้วคือหลังให้เพื่อนเปิดยาวไปด้านขวาต่อกันสั้นๆคล่องมากจริงๆผู้เล่นนิวซีแลนด์นะนี่เหลือเชื่อบ้านเขานะฮะต้องดิ้นรนมานะฮะฟุตบอลโลกถ้าออสเตรเลียไม่หนีเขาไม่ได้มาเลยนะหนีมายังเอเชียเขาเลยโดดเด่นตรงนั้นเลยครับ
0: คือถ้านึกถึงภาพของนิวซีแลนด์นะครับท่านผู้ฟังกองหน้าเนี่ยตัวใหญ
1: ่
0: แล้วก็กองหลังตัวใหญ
1: ่
0: กองกลางตัวเล็กเอาโดนไปแล้ว
1: ได้บอลคนเดียวนะโอ้โหพยายามจะหลอกล่อแล้วก็โดนขวางโดนสะกิดขาล้มไปด้วยกรรมการไม่เป่าเอามาใหม่นะฮะอียิปต์โอ้โหต้องสกัดกันพลวันเลยครับแล้วก็สาดยาวมาอียิปต์เพื่อจะให้ซาร่าแต่ไม่ได้ครับตัดบอลได้อีกแล้วนะฮะแล้วก็ไปแล้วครับลิบาเลโดด้านซ้ายนิวซีแลนด์ทำเกมลุกใหม่อีกแล้ววันนี้เหนื่อยแล้วฮะหลังของทางอียิปต์นะครับไม่ว่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดฮานี่แบ็คขวาแบ็คซ้ายนะฮะอาเหม็ดฟาทูนะฮะทั้งรับทั้งลุกนะ
0: โอ้โหลูกนี้
1: จังหวะนี้เกือบอีกแล้วครับพี่นี่ฮะหมายเลข20คอลัมแมคโดวัตนะฮะมีโอกาสเข้าไปประตูของอีบต้องปัดอีกแล้วมอตฟาโซเบีย
0: สตาวินิส
1: นี่
0: โยนเข้าไปนะครับแล้วก็คอลัมแมคโดวัตนั้นมุ่งนะฮะ
1: แกหันหลังให้ประตูนะฮะเจ้าแมคโดวัตแต่แกสะบัดนะฮะสะบัดศีรษะมาเข้ากรอบด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ดีมอตฟาไม่เผลอนะปัดออกหลังครับแต่มุมอีกแล้วครับลูกเตะมุมนี่อันตรายฮะของนิวซีแลนด์เพราะผู้เล่นเขาสูงใหญ
0: ่คือแผงกองหน้ากับแผงหลังของนิวซีแลนด์เนี่ยคัดมาเลยนะฮะ190ขึ้นนะฮะกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจัสทางด้านของซามินิสเนี่ยนะครับหรือว่าโจเบลเนี่ยเอาเน้นตัวคล่องฮะ
1: อันนี้ตัวพึ่งงานนะ
0: ใช่พึ่งงานแล้วความคล่องนะ
1: เปิดโด่งไปตรงกลางเป้าหมาเกือบโดนอีกแล้วนะดีนะโอ้ยทาย
0: พี่ฟินพี่ฟินขึ้นมานะ
1: นะแกโมงออกไปได้แล้วก็ลูกนี้คุกเคี้ยวไปโอ้ยถึงมือของทางมอตฟาโซเบียพยายามจะทำเกมลุกเปิดมาเร็วแต่ไม่ได้ครับเรียบร้อยเจ้าซิงฮะของนิวซีแลนด์สกัดบอลได้กรรมการเป่าว่าไปขวางผู้รักษาประตูฮะกองหน้าของนิวซีแลนด์ครับเนี่ยคริสวูดนั่นแหละครับไม่อยากให้เปิดเกมเร็วฮะเป่าฮะเป็นลูกตั้งเตะครับเนี่ยจังหวะนี้เกือบไปนะฮะเจ้าแมคโดวัตสะบัดหลังเนี่ยเข้าไปเติมในกรอบเขตโทษนะภาพรีเพย์ออกมาเกือบ 2-0 ฮะอ่ะหยิบได้มาทางด้านซ้ายเปิดขวางเข้ามาให้กับซาร่าซาร่าเกี่ยวบอลได้อยู่ไหมได้อยู่ครับแล้วก็เปิดมาเรียดๆนะโอ้แต่ไม่ถึงมามุด
0: เจอพี่เซอร์แมนนะฮะลงมาทำหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับรับไม่ได้นะครับ
1: ตอนนี้ซาร่าสกัดลงมาคู่แล้วนะสุดเทพ
0: ใช่ครับดันขึ้นไป
1: คู่กับครับ
0: โอมามามุสนะครับ
1: แล้วก็ให้เอมานอูอาซูมาเล่นตำแหน่งของทางนะฮะเจ้าซาร่าครับ หมายเลข8แม่นุ่มหนุ่มเอ็ดนะคราวที่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: เอาละครับตอนนี้สลับกันนิดหน่อยครับเสริมเกมลุกเป็น

0: ฮะกองหน้าคู่แล้วครับแบ็คขวาเปิดยาวมาตรงกลางให้ซาร่าซาร่าดูแล้วคืนหลังก่อนขวางกันไปอยู่ในหน้ากรอบเขตโทษของนิวซีแลนด์นะฮะเอ็นมานาซูลากเข้าไปเจ้ามามุดมามุดมามุดออกข้างไปก่อนนะฮะแล้วก็คืนมาที่มามุดอีกรอบแทงมาสั้นๆเอ็มานูซาแล้วก็ไปทางด้านซ้ายจะเปิดไหมทำชิงกับมามุดแล้วก็เข้ามาในกรอบเขตโทษลูกนี้ยิงโอ้โหอีไลจ้าจัดไม่ได้นะฮะสกัดออกมาครับนี่เมื่อกี้เป็นซิโก้นะฮะ
1: ซิโก้ใช่
0: ซ
1: ิ
0: โก้ของอียิปต์หมายเลข11นะแต่มันเบาไปนะยิงลูกนี้จากการผ่านเข้ามาเลียดๆของเจ้ามามุดฮะ
1: คริสวูดได้บอลนะครับอ่ะขึ้นมาทำเกมใหม่คือนิวซีแลนด์โต้กลับเร็วมากใช้บอลยาวนะฮะ
0: แล้วก็ไปที่พักนะฮะพักพิงได้ในแดนหน้าคือเจ้าคริสซูไม่ต้องยิงฮะค่อยพักบอลอย่างเดียวครับ
1: มีประโยชน์มีประโยชน์เป็นที่พักพิงฮะ
0: ให้เจ้าซิงกับอิรยาจัดมาเอาบอลในจังหวะ2นะเอาละอียิปต์นะระรอกนี้ดูแล้วดูแล้วเอายังไงดีบอลอยู่ทางด้านซ้ายขวางกันไปขวางกันมามาที่ลานีลาเบียลาเบียเปิดยาวมาให้ด้านขวาครับเติมมาแล้วโมฮัมเหม็ดฮานี่ทันไหมไม่ทันนะออกหลังไปก่อนฮะ
1: คะแนนความพยายามเป็น10คะแนนความสำเร็จเป็น5ฮะ
0: โอ้ฮานี่บ่นเลยนะครับโอ้จะส่งหรือยังไงผมเนี่ยจังหวะนี้ไม่ได้ครับตั้งเตะเข้ามาของนิวซีแลนด์ยัง 1-0 อยู่นะครับนิวซีแลนด์นำอยู่ครับจังหวะนี้เปิดบอลสาดยาวมาโอ้โหดีว่ามอตตาฟาโซเบียไม่ยืนเฝ้าเสานะออกมาหวดนอกกรอบแล้วครับเตะยาวมาถึงซาร่าซาร่าโดนแย่งแล้วก็สกัดออกข้างไปวุดวิดลูกนะฮะโอ้เร็วมากเมื่อกี้อยู่หน้าประตูนิวซีแลนด์ตอนนี้มาอยู่หน้าประตูอียิปต์แล้วครับไอ้โทษครับมาอยู่หน้าประตูของนิวซีแลนด์แล้วครับเมื่อกี้หน้าประตูอียิปต์ลูกทุ่มเข้ามาโมเมนต์ฮานี่ทุ่มมานะครับลาเบียฮัตเทียฮัตเทียไปไม่ได้คืนหลังคืนหลังมาที่ลาเบียนะอยู่ที่คู่เซ็นเตอร์ลาเบียลากเข้ามาเลยลากเข้ามานะมาเป็นกองกลางตัวลุกแทนแล้วนะครับส่งให้ทางเอมันฮาซูอาซูส่งคืนมาเซ็นเตอร์ออกมาด้านขวาเมื่อทานี่แบ็คขวาเติมไปต่อสั้นๆนะครับเอาละเจ้าฮัตเทียฮัตเทียโอ้โหจะผ่านเข้ากลางโดนสกัดออกหลังได้เตะมุมบ้าง
1: ก็เป็นทางด้านของลิโบโตคาคาเซนะครับจากเล็กแชมสกัดบอลออกไปนะครับเป็นเล่นสั้นนะครับ
0: เล่นสั้นอีกแล้วนะครับแล้วก็มาถึงเจ้านะฮะเอมานาซูเปิดไปทางนะครับเจ้าอัตเทียเปิดเข้าไปสู่สกัดออกข้างลูกทุ่มนะฮะโอมัดซาร่าขอบอลแล้วไปที่เอมานาซูอาซูอาซูแทงบอลคืนไปเซ็นเตอร์ตอนนี้มาเป็นตัวปั้นเกมแล้วนะครับเจ้าเอมานาซูหมายเลข8ออกไปทางแบ็คซ้ายอเมดฟาทูฟาทูเอาดีเจ้าผมมามามุดตอนนี
1: ้ลงมา
0: โอ้ลงมาล้วงลูกเอง
1: ใช่ครับลงมาล้วงลูกเอง
0: เปลี่ยนตำแหน่งยืนกันแล้วครับมาที่ลานีลาเบียเซ็นเตอร์ตอนนี้มาเป็นกองกลางเปิดยาวตักโด่งมาก็ไม่ได้ครับเอาเท้าซาลาดปั่นซ้ายลูกนี่โอ้โหถึงมือแม็กโดดอมนะฮะไม่ถึงหัวเพื่อนครับผม
1: คือยิงก็ไม่ดี
0: เ
1: ปิดก็ยังไม่ดีนะ
0: เปิดก็ยัง
1: รออีกนิดนึงใครที่เป็นแฟนของซาร่ารอเป็นกำลังใจเขาต่อไป
0: ซาร่าถือว่าเป็น
1: ตำนานอะ
0: ตอนนี้ยังไร้สโมสร
1: ยังไร้สโมสรใช่เพราะเขายุติสัญญากับลิเวอร์พูลไปเรียบร้อยแล้ว
0: ตัดกลับมาที่สาวๆของอียิปต์ก็ยังมีคนสวยอยู่บ้างกว่าภาพจะหาเจอนะฮะเอาละครับมาที่กลางสนามต่อบอลทางด้านซ้ายเมดฟาทูนะฮะแล้วก็ไปที่นะครับทางมาเมดของไงมามุดมามุดต่อกลับมาตรงกลางโอ้โหนี่เอมานาซูได้บอลอยู่คืนหลังมาคืนหลังมาให้ทางมาวินัทเทียอาเทียเปิดมาด้านขวาครับแบ็คขวาเติมยาวกับไปตรงกลางขึ้นหมอกลูกนี
1: ้โอ้โหเรียบร้อย
0: เรียบร้อยครับโอ้ยหมายเลข
1: เรียบร้อยแล้ว
0: มอตตาฟาซิโก้อะแถว2ขึ้นมาโขกลูกนี้จากการเปิดของแบ็คขวาโมเมนต์ฮานี่ฮะ
1: ซิโก้ที่ไม่ใช่เบอร์13นะฮะ
0: ครับมอตตาฟาซิโก้ตีเสมอให้หยิบกับด้วยลูกโมงเช่นกัน
1: โอ้เต็มกระบาเลยลูกนี้นะครับปัดไม่ออกนะครับผู้รักษาประตูของนิวซีแลนด์
0: พยายามปัดแล้วนะครับแต่ลูกก็ยังเข้าไปนะฮะ
1: แบ็คโคคอมนะครับจากมิวอนะฮะผมพยายามปัดลูกนี้แล้วแต่ไม่ออกกระโมงแล้วโถมมาทั้งตัวนะครับมอตตาฟา ซิโก้นะฮะ
0: สบาย
1: ตอนนี้โค้ชนิวซีแลนด์ก็มองฟ้านิดนึงฟ้าส่งให้เขามาเกิดทำไมต้องมีซิโก้มาด้วย
0: แกอยู่สโมสรที่ศักดิ์สิทธิ์เลยนะอยู่พีระมิด
1: ใช่สโมสรพีระมิดนะนี่เต็มกระบาลเลยพี่แป๊ะ
0: ดูสิหมายเลข11หมู่นี
1: ่ปัดด้วยมือซ้ายไม่อยู่ฮะแกปัดมือเดียวฮะมือซ้ายไม่อยู
0: ่โอ้โหมันเร็วมากครับ
1: เร็วแรง
0: นี่ยังเห็นลูกนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: แต่มันปัดไม่ออกครับเสียเชิงชายแล้วครับผู้เล่นหมายเลขหนึ่งซึ่งโชว์ฟอร์มดีมาตลอดครับแม็กโดดอม
1: 58นะครับเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับมุสตาฟาซิโก้นะครับหมายเลข11นะครับ
0: เอาละครับเสมอกันแล้วหรือว่าจะเสมอกันทุกคู่ในสายนี้ฮะ
1: ถ้าอย่างนั้นลำบากเลยฮะเจ้าหน้าที่คิดคะแนนลำบากนะฮะ
0: คิดกันถึงเกมสุดท้ายครับ
1: ใช่ครับ
0: เสมอกันอยู่ 1-1 นิวซีแลนด์อียิปต์นาที60ครับตอนนี้
1: แกเพิ่งเล่นให้ทีมชาติ3นัดเองนะฮะอายุนามปาเข้าไป29ปีแล้ว
0: โอ
1: ้แล้วก็นี่เป็นประตูที่3ในนามทีมชาตินะครับจากสโมสรพีระมิดนะฮะ
0: ครับเอาเราได้อีกแล้วครับเอมันอาซูลักเข้ามาในกรอบเขตโทษแทงมาด้านขวาคนเดิมว่าคนเปิดเมื่อสักครู่นะครับเอาไม่ทันนี่เปิดให้พิซาร่าไม่ได้ยิงอ่ะแหมหันหลังให้ประตูไปก่อนแล้วก็ต่อบอลกลับมาเอาละครับพี่ต้องวิ่งแล้วครับเอาทาง
1: คารัมแมคโควัสนะครับพายบอลขึ้นมาแต่ว่าโดนสกัดออกไปได
0: ้นี่เป็นกองกลางซึ่งอยู่ทางด้านกราบซ้ายของนิวซีแลนด์เป็นกลางรุกนะครับเมื่อกี้โมงสะบัดหลังไปเกือบ 2-0 เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ลูกทุ่มนะต้องหนึ่งช้าแล้วครับตอนนี้นิวซีแลนด์นี่เกมดูจะเป็นรองเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับ
1: ตอนนี้เหมือนพายุเลยนะเหมือนพายุทะเลทรายแล้วนะครับ
0: เมลาโดแบ็กซ้ายทุ่มยาวเข้าไปแล้วก็โมงออกมาครับยังได้บอลอยู่โมงสกัดเข้าไปในกรอบเขตโทษนะฮะนิวซีแลนด์ยังได้บอลคุกคิกกันอยู่แล้วก็ถูกเตะล้มไปกรรมการบอกว่าไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับไม่ต้องฟ้องครับไม่ต้องฟ้องครับกรรมการไม่ให้ครับ
1: กรรมการเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะ
0: ครับเป็นลูกเล่นนะฮะตั้งเตะของทางอียิปต์เข้ามาอียิปต์ก็ไปทางด้านซ้ายนะครับทางนั้นมีอาเมดพาทูเป็นแบ็คซ้ายนะฮะแล้วก็เอมานาซูจะคอยประคองบอลตอนนี้หลบมาอยู่ด้านขวาครับ
1: ก็เป็นตัวฟรีนะครับเอมานาซูนั้นตอนนี้เนี่ยไปทุกที
0: ่
1: ที่มีบอลของอียิปต์นะฮะ
0: ครับตัวเล็กๆนะครับย้อมผมทองเล็กน้อยเป็นลูกฟรีคิกนะครับทางด้านกราบขวาของทางอียิปต์ครับห่างจากประตูสัก35หลาครับโอกาสเปิดทางงามๆนะเข้าศีรษะหนึ่งๆเอาก็แล้วลูกสั้นอีกแล้วนะครับแล้วก็ชิปขึ้นไปตรงกรอบหน้าประตูล้มลุกคุกคานกันไปนะครับผู้เล่นของอียิปต์แล้วก็นิวซีแลนด์หน้ากรอบเขตโทษกรรมการเข้ามาดูเอาไงดีจะให้ใครดีนะฮะก็คือเจ้าลานีลาเบียหมายเลข5เซนเตอร์ซึ่งเข้ามาเติมล้มอยู่ในกรอบเขตโทษของนิวซีแลนด์ฮะล้มตั้งแต่บอลยังไม่ได้ออกจากเท้าเลยนะฮะ
1: ตอนนี้นี่อียิปต์ยิงเป็นว่าเล่นแล้วฮะยิงไป14ครั้งและได้1ประตูในขณะที่นิวซีแลนด์เนี่ยยิงไป8นะครับได้1ครับเข้ากรอบในอียิปต์3นิวซีแลนด์4ครองบอลอียิปต์มากกว่านะครับ 54% นิวซีแลนด์นี่ 35% แล้วฟาวล์ตอนนี้นิวซีแลนด์ตัดฟาวล์อย่างต่อเนื่องนะครับ12ครั้งและอียิปต์3ครั้งนะครับ
0: ครับสักครู่นี้เป็นลานีลาเบียไปเบียดนะฮะเซ็นเตอร์ของนิวซีแลนด์ล้อมก่อน
1: ฟาวล์ก่อน
0: นะฮะก็เลยให้เป็นลูกตั้งเตะของทางอียิปต์ฮะไม่ใช่ของทางนิวซีแลนด์โทษครับ
1: เดฟาโลพบกับออลไวส์นะคร
0: ับ เมื่อกี้เห็นนกตวงนกกีวีแฟนบอลออกเข้ามา
1: ใช่ใช่
0: แต่ไม่ใช่ของจริงนะแต่เหมือนมาก
1: มากเลยใช
0: ่ไหมก็ครองบอลบ้างครับตอนนี้เกมเป็นรองแล้วครับอียิปต์ได้บอลมากกว่านิวซีแลนด์ครองบอลมานะเจ้าคอลัมแม็กโดมัตแม็กโดวัตนะฮะเลข20คือหลังมาที่มาโกสตาร์เมนิดหมายเลข8นะฮะหนุ่มรอหน้าตาดีไปไหนไม่ได้ก็คือหลังให้ไมเคิลไมเคิลทำไงให้ฟินเซอร์แมนฟินเซอร์แมนมาที่ไมเคิลพยายามจะดึงเกมช้าครับแล้วก็ไปยังมาโกสตาร์เมนิดสามิตไปให้ที่ไมเคิลก็ยังอยู่ในแดนของทางนิวซีแลนด์ครับต่อบอลขึ้นมาอ่ะถึงกลางสนามแล้วครับอียิปต์ไม่ไล่ครับอียิปต์ไม่ไล่ให้ไมเคิลนะฮะหนุนสูงขึ้นมานะฮะเหนือกลางสนามไปเยอะแล้วนะครับนี่เป็นเซ็นเตอร์นะฮะก็อียิปต์ไม่ไล่ครับไป เขาเรียกว่าครอบครองพื้นที่ช่องแคบฮามุดไว้ไม่ยอมไล่บอลอยู่ในแดนตัวเองอยากจะเสมอหรืออียิปต
1: ์
0: แฟนบอลไทยบอกไม่อยากให้เสมอนะครับพี่
1: คือถ้าคู่นี้เสมอเนี่ย

0: แฟนบอลไทยแพ้เหรอฮะ
1: ไม่รู้สิ เอาต่อบอลสั้นๆมาให้กินบุญยึดคืนหลังมา โอ้เจ้าโยเปลโจเบลก็มาทำอะไรก็คืนหลังมาอีกเอาอียิปต์ตัดบอลได้แล้วเสียบอลอีกครับกลางสนามแล้วก็ลากเข้ามาครับเจ้าแม็กโดวัตเปิดให้ตรงกลางเข้าไปพัวพันกัน5คนหลังอียิปต์ดีกว่าครับนี่ฮะออกมาแล้วเอมันอาซูยังไม่ได้ครับสกัดออกมาเข้าเท้านิวซีแลนด์เปิดไบออน
0: สตาร์มินิสนะครับสตาร์มินิสยิงไกลนะครับอ่ะกลับมาแล้วโอมามามุสนะครับลากบอลยาวขึ้นมาแล้วให้พี่ซาร่าเป็นไงพี่ซาร่าทำยังไงฮะพี่ซาร่าพยายามม้วนก่อนฮะกลับมาเหมือนเดิม
1: เอาแถว2เปิดบอลยาวมาแล้วก็แทงบอลไปตรงกลางครับไม่มีใครเลยครับพี่ไม่ดูก่อนเลยครับ
0: คุณพิซิโก้นะแทงบอลเข้ามากลางนะครับ
1: กลางก็เรียบร้อย
0: กินสบายสบายเซนเตอร์แบ็กคู่ของนิวซีแลนด์นะฮะ
1: ไปถึงเท้าของแม็กโดดอมแม็กโดล่อมก็ช้าครับตอนนี้ไม่รีบร้อนฮะ
0: นี่ถ้าเสมอกันนะนัดสุดท้ายอียิปต์เจอกับอิหร่านแล้วก็นิวซีแลนด์เจอกับเบลเยียมฮะ
1: ครับ
0: นี่จะเสมอกันทุกคู่ในกลุ่มนี้นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องนะ
1: ของกลางของทางนิวซีแลนด์มาโกสตาร์เมนิสกับโจเบลก็ส่งบอลกันไปมาสั้นๆอียิปต์ก็ไม่ไล่ซาร่าก็ยืนดูเอาไงพี่ซาร่าไม่ไล่ครับก็บอลก็ไม่มีอะไรฮะเข้ามาแย่งบอลกันก็ฟาวไปฮะลานีลาเบียจะมาแย่งบอลก็ทำฟาวเปลี่ยนผู้เล่นออกแล้วนะครับหมายเลข20คัลลัมแม็กโดวัตของนิวซีแลนด์ออกส่งผู้เล่นหมายเลข19เข้ามานะครับ
0: คนนี้ก็เบนโอนะครับจากแซงเอเตียนนะครับในฝรั่งเศสนะครับลงมาเล่นแทนนะครับ
1: เป็นกลางรุกนะ
0: ครับ
1: ถอดกองกลางก็ใส่กองกลางตั้งตำแหน่งครับ
0: ซาร่ามาแล้วนะครับซาร่าลากขึ้นมาแล้วนะครับเปิดออกไปซ้ายลูกนี้ซิโก้ซิโก้โอ้โห
1: นะก็คือซิโก้ครับแต่ยิงไปแล้วนะฮะ1ลูกนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เอาละครับเปลี่ยนผู้เล่นกันไปฝั่งละ1คนแล้วเบนโอเข้ามาแล้วเจ้าจัดพยายามจะต่อบอลให้คริสฟูสนะครับไม่ถึงครับเสียบอลไปสกัดออกมายังได้อยู่ครับนะทิมเพลทิมเพลแบ็คขวาเปิดขึ้นมาตรงกลางโอ้โหแต่ว่ามือมันยาวกว่าหัวครับนะดีฮะเจ้าโซเบียผู้รักษาประตูกระโดดสูงปรี๊ดเป็นต้นตาลคว้าบอลได้เกือบถึงหัวคริสวูดครับตอนนี้อยู่ในแดนของอียิปต์นะผู้เล่นของอียิปต์ก็ครองบอลให้มันแน่นอนนะไม่ได้ก็ไม่เสียนะครับอย่าคืนหลังนะครับพี่นิวซีแลนด์แล่มา2คนแล้วเจ้าลาเบลเจ้าลาเบียต้องไปแล้วครับต้องเตะยาวแล้วครับเตะมาด้านหน้าครับเรียบร้อยนิวซีแลนด์สกัดยาวออกมาวัดกันเลยครับตอนนี้โอ้โหแล้วหลังของทางอียิปต์ไปขวางผู้เล่นของนิวซีแลนด์ล้มไปกรรมการบอกไม่มีอะไรลุกขึ้น เป็นลูกทุ่มเข้ามานะครับเอมันอาซูแทงบอลไปนะครับให้กับทางเจ้าซิโก้ซิโก้ออกขวามาซาร่าคนเดียวลากไปในกรอบเขตโทษลากแกต่อบอลลูกนี้แล้วคืนมาซาร่าซาร่ายิง
0: โอ้ยเข้าไปแล้วครับ
1: ซา
0: ร่ายิงเข้าไปแล้วนะครับนาทีที่
1: 67
0: นะครับ
1: ทำชิงนะฮะกับมามุดนะครับแกลากเข้าไปลากเข้าไปแล้วก็ต่อบอลสั้นๆมามุดลังมุดคืนมาให้แกซ้ายถนัดพอดียิงเข้าเสา2แบบเบาๆอ่ะเล่นเชิงครับแต่ได้ผลนะ 2-1 ครับอียิปต์ครับ
0: นี่อย่าประมาทคนอายุ34นะจ๊ะ
1: พิษส่งรอบตัวฮะทำสำเร็จ
0: กัปตันซาร่านะครับโมเมตซาร่า
1: โอ้โหแฟนบอลตอนนี้พอซาร่ายิงนี่นะครับแสดงตนกันทั้งสนามเลยครับอียิปต์เสื้อแดงแรงฤทธิ์นะฮะวันนี้2-1ครับเข้ารอบนะฮะสว่างโล่เลยแต่ยังไม่จบเกมฮะ
0: ซิโก้มาให้ซาร่า
1: ครับซาร่าแทงให้มามุด
0: ซาร่าไปให้
1: ซิโก้
0: กลับให้ซาร่าซาร่ายิงเข้าไปเลย
1: มามุดอยู่ด้านซ้ายคนนึงโอ้ถ้าหลุดมาแกยิงนะ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ซิโก้ทั้งยิงทั้งถ่าย
0: ใช่ครับ
1: โอ้มอตตาฟาซิโก้ลูกแรกโมงตีเสมอลูกนี้นะฮะรับลูกจากซาร่าแล้วแทงคืนให้ซาร่านะฮะปั่นด้วยซ้ายเบาๆเสียดเสา2
0: อย่าไปยุ่งกับคนอายุ34นะคือลิเวอร์พูลจะงงเหมือนกันนะโคดี้กักโปเนี่ยเล่นให้กับสโมสรเนี่ย
1: ไม่ค่อยสู้ดี
0: ไม่ดีเรื่องพอเล่นให้กับทีมชาติยิงไป2
1: แล้วยิงสวีเดน
0: แล้วซาร่าช่วงหลังก็โดนวิจารณ์อย่างหนักเล่นให้กับลิเวอร์พูล
1: ก็เลยกด
0: พอเล่นให้กับทีมชาติ
1: พูดดูดี
0: ฮะ
1: 2ประตูต่อ1ครับตอนนี้นาที68นะฮะ เหลืออีก22นาทียังไม่รวมทดเจ็บ
0: นี่เป็นเกมที่118ของซาร่านะครับและเป็นประตูที่68นะครับของซาร่านะครับนักเตะวัย34ปีตอนนี้หน้าเสือมาทางอียิปต์แล้วนะครับผ่านไปแล้ว68นาที
1: โอ้ยปล่อยให้ซาร่าได้เล่นลูกนั้นบอลยาวมาแล้วก็ยืนอยู่คนเดียวฮะ
0: คือน้ำหนักเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าทิศทางเยี่ยมมากนะฮะ
1: ลากจี้เข้าไปที่เซ็นเตอร์ฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็เจ้าซิโก้มานะครับประกบข้างแกก็แทงบอลให้สั้นๆนะแทงคืนมาเข้าแก่ซ้ายพอดีเอาละครับตอนนี้อียิปต์ครองบอลอยู่ในแดนของตัวเองไม่ต้องรีบร้อนแล้วโอ้กลับไปลวงลูกเลยมาวีอัตเทียมาเลข19นะฮะตอนนี้คอยรับอยู่ตรงกลางสนามต้องสับนะฮะสับเปลี่ยนผู้เล่นแล้วครับทางนิวซีแลนด์ครับกำลังจะเปลี่ยนตัวเอมานอาซูได้บอลออกไปด้านซ้ายขวางไปก่อนแล้วก็ยาวยังแบ็กซ้ายอาเมดฟาทูคืนมาที่เอมานอาซูครองบอลไปเรื่อยนะฮะแล้วก็มาที่มาวานอัชเชียมาถึงที่ซาร่านะครับนี่ฮะลงมาตรงกลางล่วงลูกเลยโมเมตฮานี่แบ็คขวาคืนซาร่าซาร่าหลังจากยิงได้ไปยืนน้ำมันแล้วครับตรงกลางสนามแล้วครับ
0: ซาร่า
1: ล
0: ่
1: ออยู่หลอกล่ออยู่
0: ใช้พลังไปเยี่ยมของมวลนะฮะตอนนี้ขอดึงตัวเองลงมาตรงกลางสนามบ้าง
1: นาเซอร์อิบราฮิมหมายเลข2นะฮะไม่รีบแล้วครับตอนนี้สบายสบายนะฮะมาวานัทเทียหมายเลข19ก็ไปช่วยแดนหลังครองบอลด้วยนะครับเลงว่าจะมีผู้ส่งน้อยเกินไปเติมมาทางด้านแบ็คขวายังได้บอลอยู่แทงไปตรงกลางซาร่าเก็บบอลได้เปิดซ้ายเข้าไปตรงกลางลูกนี้แม่ไม่ทันครับโอ้มามุดออกสเต็ปช้าไป19ฮะบอลไปถึงผู้รักษาประตูโครดอมเสียก่อนฮะยังแย่งบอลได้อยู่ครับเอาละครับมาที่ซาร่าอีกแล้วครับทำบอลสั้นมากับมามุดมาที่เอมานาซูอาซูแทงขวาแน่นอนไม่แทงคืนกลางนะฮะมาทางมาวิอัตเทียออกมาด้านขวาสุดตรงนี้อีกแล้วโมเมตอานี่เปิดไหมหลอกล่ออยู่แล้วเปิดเข้าไปตรงนี้โอ้โหแต่ไม่ใช่ที่ที่กองหน้าอียิปต์อยู่ฮะตัดบอลได้จากกลางสนามอียิปต์บุกอีกแล้วละลอกนี้ชิปโด่งเข้ามาในกรอบเขตโทษมองออกมาได้ครับรอดแล้วนิวซีแลนด์ทำไงดีพยายามจะเปิดบอลออกมาโดนครับโจเมตอานี่ตัดบอลได้ยังอยู่นะครับเปิดให้ซาร่าแทงมาตรงกลางแล้วก็โดนตะปบลูกนี้ล้มลงไปในกรอบเขตโทษกรรมการไม่เป่าให้นิวซีแลนด์เล่นต่อนะครับลุกขึ้นกรรมการบอกแทงบอลมาเอาละครับผู้เล่นสำรองที่ลงมาเมื่อสักครู่เบลโอนพยายามต่อให้ซิงโดนโอ้โห2คนเรียบร้อยถูกแย่งบอลไปได้ซิงไปไม่ไหวพี่
0: ตอนนี้พายุทะเลทรายเนี่ยเล่นงานนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องนะฮะ
1: โอ้ยบอลเริ่มจะไม่ถึงแดนหน้าของนิวซีแลนด์แล้วครับ
0: ในช่วง10นาทีที่เกิดขึ้นเนี่ยอียิปต์บี้นิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งมาได้ประตูขึ้นนำจากโมเมตซาร่านาทีที่67นะครับ
1: ครับตอนนี้ซาร่าหายใจแทบไม่ทันแล้วนะครับโอ้ได้เวลาพักดื่มน้ำปัสสาวะพอดีก็บอกโอ้ยซาร่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วหายใจทางปากเลยนะฮะน่าจะเปลี่ยนด้วยนะผมดูอาการแกนะเดี๋ยวดูโค้ชก่อนแกต้องคุยกับโค้ชก่อนว่าเอาไงพี่ซาร่าไหวไหม
0: ตอนนี้เนี่ยโอกาสยิงนะครับอียิปต์เข้ามา15นะครับไป15แล้วแล้วได้2ประตูในขณะที่นิวซีแลนด์ยังอยู่ที่9นะครับได้1ประตูเข้ากรอบนี้อียิปต์4นิวซีแลนด์4นะครับโอกาสในการครองบอลตอนนี้อียิปต์ 52% นิวซีแลนด์ 37% แล้วนิวซีแลนด์เริ่มตัดฟาวเยอะขึ้นนะครับ12ครั้งอียิปต์5ครั้งนะครับใบเหลืองตอนนี้นิวซีแลนด์รับไป2อียิปต์1นะครับก็ถือว่าเกมส่วนใหญ่เนี่ยมาทางอียิปต์นะโมเมนตัมมาทางอียิปต์แล้วตอนนี้แต่มุมฝั่งละ2ครั้งนะครับคุณดาเลนบาซิลีบอกว่าทำยังไงก็ได้ขอให้คุณทำให้ไม่แพ้โค้ชอังกฤษของนิวซีแลนด์นะ
1: ถ้าชนะนะจะเป็นคู่แรกนะฮะ
0: ครับ
1: ที่ไม่ได้จบด้วยเสมอนะในกลุ่มนี้นะครับ
0: ในกล
1: ุ่มนี้นี่เป็นจังหวะที่ตีเสมอของอียิปต์มามอสตาฟาซิโก้ขึ้นโขกคนเดียวเลยลูกพุ่งนี่มือปัดยังไม่ออกเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นแมนออฟเดอะแมตช์แน่นอนเพราะว่า ยิงเสมอแล้วก็เป็นตัวจ่ายให้กับซาร่าเนี่ยซาร่าได้บอลส่งให้พี่แกซิโก้ตอกส้นเท้าคืนมาให้ซาร่า

0: เวียดนามสร้างไม่เท่าไหร่แต่ว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกนี่ส
1: ิใช่ครับ
0: ความจุเป็นอันดับหนึ่งของโลก
1: 100,000นิดๆ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหปี70จะเสร็จแล้วนะ
0: คอมเพล็กซ์ของเขานะฮะและเขาไม่ยืดยาวแบบพระราม2ของเรานะ
1: โอ้ ของเรานี่นะครับถ้าจะสร้างโครงการใหญ่ๆกว่าสัญญาจะเซ็นได
0: ้แฟนรายการที่จะร่วมสนุกนะครับ4689899ยังมีเวลานะครับยาวไปจนถึงจบฟุตบอลคู่นี้นะครับท่านผู้ฟังประเทศในอเมริกาเหนือประเทศที่ได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6ครั้งครั้งนี้ไม่ได้ไปแต่เมื่อ4ปีแต่เมื่อปี2014เนี่ยสร้างประวัติศาสตร์โดยการเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับชาตินั้นคือประเทศอะไรนะครับ
1: ไม่บอกไปเลยครับพี่ถามง่ายขนาดนี
0: ้แต่มีคนตอบถูก
1: เหรอ
0: คนตอบถูกเยอะมาก
1: ถามง่ายขนาดนี้ก็ต้องตอบถูกนะครับไม่บอกไปเลยครับเอาละครับอียิปต์เปลี่ยนผู้เล่นนะครับเอาหมายเลข7นะเข้าไปนะครับหมายเลข7นี่เป็นกองหน้าเทสิกจากอันอารีฮะแต่จะแทนใครครับมายืนรออยู่แล้วนะครับแล้วก็ของนิวซีแลนด์นะครับหมายเลข23ครับหมายเลข23เข้าไปแทนครับไปดูหน่อยแทนใครนี่อ่ะหมายเลข7ลงมาแล้วแล้วก็หมายเลข9ลงอีกคนนึงนะครับ
0: ครับซิโก้ออกแล้วฮะ
1: อัมซาอับเดรากการิมนะฮะ7กับ9ลงไปครับแล้วก็ถอดนะฮะทั้งยิงทั้งจ่ายหมายเลข11ออกมาเรียบร้อย
0: นิวซีแลนด์นะครับหมายเลข13ออกหมายเลข20ออกแล้วก็หมายเลข10ออกนะฮะโอ้โหออก3คนเลย
1: Egyptian on the Catalan club's books. He was picked ahead of Mustafa. เริ่มกันใหม่ครับนะฮะหลังจากพักนะฮะสดชื่อกันแล้วนิวซีแลนด์นะครับฟินสแมนนะฮะนี่เป็นเซนเตอร์ซึ่งหนักครึ่งหลังพลาดบ่อยนะโดนไปแล้ว2นะครับได้บอลมาแล้วลานีลาเบียเซนเตอร์ของทางอียิปต์นะครับเปิดบอลไปทางด้านซ้ายนี่ฮะตอนนี้กองหน้าของอียิปต์นะเป็นเทเซเก้แล้วก็ฮัสซัมอับเดลการิมนะฮะถอดหมายเลข11นะฮะตัวยิงตัวจ่ายออกไปครับมอสตาฟาซิโก้สาดบอลยาวมานะครับเอมันอาซูได้บอลอยู่แล้วผู้เล่นของโอ้ไปทำนะฮะฟาวครับฟาวผู้เล่นนะฮะเบนโอของนิวซีแลนด์ก่อนนะครับกรรมการเป่าปี๊ดเลยเป็นลูกตั้งเตะจากหน้าประตูของนิวซีแลนด์ไมเคิลยังลากมาอยู่ว่าตัวเซนเตอร์ลากบอลขึ้นมาเองเลยนะครับยังไม่ส่งให้ใครนะครับแล้วก็คืนหลังให้กับฟินเซอร์แมนบอลออกไปทางด้านขวามาแล้วเจ้าจัดนะหายไปนานอิรยาจัดผมนะหมายเลข11นะฮะบอลมาที่โจเบลโจเบลนี่เป็นกองกลางพยายามจะต่อบอลเข้าไปนะครับแต่ยังขึ้นเกมไม่ได้นะฮะ
0: โอมามามุสนะครับของอียิปต์โดนเปลี่ยนตัวออกแล้วนะครับบทบาทค่อนข้างไม่เยอะในวันนี้
1: ครับ
0: ก็เอาทั้งด้านของ
1: หมายเลข10ฮะไม่ใช่โทษทีคร
0: ับ ฮัมซ่า
1: หมายเลข9ฮะ
0: ลงมาเล่นแทนนะครับจากบาร์เซโลนาบีนะครับฮัมซ่าอเดลการิมนะครับจากบาร์เซโลนาบีมาเล่นแทนนะฮะ
1: ครับตอนนี้ยัง2ประตูต่อ1 78นาทีอียิปต์2นิวซีแลนด์1ครับ
0: นี่จะเป็นทีมจากแอฟริกาที่สดใสพอๆกับโมร็อกโกเลยนะถ
1: ้
0: าเก็บแต้มนัดนี้ได้3คะแนนเต็มเนี่ย4คะแนนเนี่ยเข้ารอบแน่นอน
1: ฟรีคิกนะฮะขึ้นจากกลางสนามมาสักหน่อยเดียวครับนิวซีแลนด์นะเปิดโด่งลูกถนัดเข้าไปลูกนี้คิดพูดมองโอ้โหเกือบได้ด้วยนะโอ้ยวิ่งเข้าไปมองแล้วหัวชนกับผู้เล่นของอียิปต์หรือเปล่าแกออกโอ้ไปกุมศีรษะเลยนะครับ
0: จะมองหัว
1: นี่โอ้ยมองโดนเต็มหลังหัวเลยฮะโอ้ยโดนไปเต็มหลังหัวนะเซอร์อิบราฮิมฮะเจอหัวของคริสวูดมองนะฮะ สรุปว่าคิดวุฒิหมู่ไม่โดนบอลเลยนะครับโดนหัว
0: โดนหัวของนัสเซอร์อิบราฮิมฮะ
1: โอ้ยกรรมการต้องหยุดเกมถ้าเป็นศีรษะไม่เป็นไร

0: โอ้โหหน้าคิ้วขมวดแล้วครับเจ็บฮะลูกนี้ตอนเล่นกองหน้านักเรียนไทยเคยโดนเพื่อนโม่งอย่างนี้เหมือนกัน
1: อย่างนี้แล้วเข้าไหม
0: เพื่อนโม่งหาหัวเราครับผมเป็นลูกนะฮะเตะสาดยาวมานะฮะเจ้าโซเบียผู้รักษาประตูของอียิปต์เปิดมาแล้วก็ได้บอลด้วยนะครับเอาละแหมซาร่าเมื่อสักครู่นะฮะเกือบได้บอลครับฮัสซัมอับเดลลาฮิมส่งมาซาร่าเกี่ยวบอลไม่ได้ยังได้บอลอยู่ที่ซาร่าด้านขวานะฮะซ้ายแก่โอ้โหต่อบอลสั้นๆนะฮะให้กระทั่งอาซูชิปบอลไปตรงกลางแหมโด่งเกินไปนะครับสกโคกสกัดมายังเข้าเท้าของอียิปต์ยิงลูกนี
1: ้มีจังหวะยิงนะครับสวยงามลูกนี้แต่ว่าไปตรงตัวลูกเสาประตูนะครับ
0: ครับเป็นอาเมนฟาทูแบ็กซ้ายยิงเข้ามาแต่เบาไปฮะแม็กโครดอมรับสบายแล้วก็สาดบอลยาวมาโอ้ยทางนิวซีแลนด์เสียบอลอีกแล้วเข้าลานีลาเบียเปิดยาวไม้ซาร่าตรงกลางครับเตะสกัดออกมาตอนนี้เตะออกข้างเดียวแล้วครับเอมานาซูได้บอลนะต่อบอลสั้นๆมาให้กับทางมูเมทฮานี่คืนไปที่ทางอาซูไปที่ซาร่าด้านขวาลากคำประกอบเขตโทษทำบอลทิ้งกันอยู่ให้ซาร่าอีกแล้วซ้ายอีกแล้วครับพี
1: ่โอ้โหอาซูคืนลูกนี้แล้วซาร่ายิงครับบอลมันใกล้ตัวไปนิดนึงนะฮะลูกนี้เลยแบบว่าปรับหางเสือไม่ได้
0: เป็นลูกซ้อมเลยนะฮะ
1: โอ้ตอนที่ถ้าใครดูลิเวอร์พูลเนี่ยลูกนี้ซาร่ายิงบ่อย
0: ครับซาร่าได้บอลครับแปะที่อาเมนอาซูห่างๆตัว3หลาอาซูก็แตะบอลมาให้แกแล้วก็ปั่นโด่งไปหน่อยข้ามขา
1: อ๋อสามารถสันเนี่ยเกาหัวเลยฮะ
0: ยัง 2-1 อยู่ครับนาที81แล้วครับลูกทุ่มฮะ
1: ตอนนี้เนี่ย
0: อียิปต์ฮะ
1: จังหวะบอลมันอยู่กับอียิปต์ทั้งหมดแล้วนะฮะ
0: ไม่ทุ่มฮะเป็นลูกเตะมุมด้วยนะครับเมื่อสักครู่นะฮะซาร่าเตะเองเลยเตะปั่นด้วยเท้าซ้ายส่งสัญญาณมือแล้วครับเข้ามาที่เสาแรกแล้วมองลูกนี้เข้าด้วย
1: ไปเลยครับโอ้โห
0: หมายเลขเจ็ด
1: นะคร
0: ับ
1: หมายเลขเจ็ดนะคร
0: ับ
1: เทเซเก้จากอันอาลีนะครับทำประตูที่3ให้กับอียิปต์ได้สำเร็จนะครับมงเข้าไปนาทีที่82นะครับ
0: เทเซเก้จากอันอาลีสำรองลงมาได้จังหวะแรกคือลูกมงจากการเตะมุมของซาร่าไปยืนอยู่ตรงเสาแรกนะครับแล้วก็มงขวิดมาโอ้โหเบียดเสาเข้าแบบประตูนี่ดูแทบไม่ทันนะแมคโครดอมพลาดครับลูกนี้ฮะ
1: นี่เป็นกองหน้าวัย31ปีนะครับจากอานาลีนะครับเป็นประตูที่24
0: 3ประตูต่อ1ฮะ
1: โอ้โหลูกนี
0: ้โอ้ซาร่ายิงหนึ่งจ่ายหนึ่งอีกแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: เอาละเปลี่ยนแล้วแมนต้องเปลี่ยนแล้วครับ
1: นี่จะก็ลูกง่ายๆนะเปิดมาแล้วก็จุดนัดพบฮะ
0: โอ้แล้วเหลือเชื่อไปยืนอยู่คนเดียวด้วยนะครับเทเซเก้ไม่มีใครประกบฮะ
1: การประกบตัวของนิวซีแลนด์มีปัญหาอย่างยิ่งนะครับ
0: คือไปยืนอยู่ตรงหน้ากรอบประตูหมดเสาแรกปล่อยให้กับเทเซเก้ยืนโดดอยู่คนเดียวฮะแล้วซาร่าซ้ายแกก็แม่นชัดโอ้มันเท้าช่างทองอยู่แล้วนะเปิดเข้าหัวเลย
1: อันนี้เป็นลูกปกติเลยนะ
0: เปิดเข้าหัวแล้วก็มองเลยไม่มีอะไรเลยฮะ
1: ไม่มีอะไรเลยฮะคือนี่ประมาทเทเซเก้นะฮะ
0: โอ้ยนี่มาแล้วครับนะฮะอียิปต์ครับก็เรียกว่าสาดแสงส่องประกายแล้ว
1: 3ประตูต่อ1นะครับ3ประตูต่อ1ตอนนี้อียิปต์นำนิวซีแลนด์3ประตูต่อ1นะครับ
0: ครับสู่เกมยากแล้วครับตอนนี้นิวซีแลนด์อ่ะสู้ต่อไปครับมาโกซาเดมิดนะฮะแดนกลางไปไม่ได้ก็คือหลังไมเคิลกับฟินเซอร์แมนออกกาบขวาบอลหลุดออกข้างนะหยิบสกัดออกไปเป็นลูกทุ่มเข้ามาแล้วก็นะอีกสักฮึดดิแล้วก็โมงตั้งออกนะครับแล้วก็เสียบอลง่ายๆไปทางด้านซ้ายซาร่าครับไปอยู่ตรงโน้นอีกแล้วกวักมือเรียกเพื่อนครับมาทำชิ่งกับพี่หน่อยสิน้องแล้วก็เปิดบอลลูกนี้ได้มงด้วยโอ้โหเกือบเป็นประตูนะฮะ
1: เป็นฟาวไปก่อน
0: โอ้ฟาวนิดนึงครับของหน้าตัวใหม่ฮัสซัมไหม
1: อ๋อฮัสซัมอับดุลการิมนะครับ
0: เป็นพี่ซาร่าเปิดเข้ามาได้โขกแต่กรรมการบอกล้ำหน้า
1: สองนักเตะตัวสำรองลงมานี่ใช้ได้เลยนะฮะยกระดับเกมของอียิปต์ขึ้นมาได
0: ้ปิดเกมแล้วตอนนี้เปลี่ยนผู้เล่นอีก2คนครับอียิปต์เอาหมายเลข25หมายเลข4ถอดพี่ซาร่าออกแล้วไปพักครับ 3-1 ครับไปเล่นเกมหน้าดีกว่า
1: เอาซิโซ่นะครับเบอร์25ลงมาจากอันอาลีนะฮะโอ้โหทำผลงานได้เยี่ยมมากพี่ล่าฮะออกไปเลยนะฮะ
0: อีกคนเป็นใครฮะโอ้โหนี่กอดกันใหญ่นะโอ้ยโค้ชสตาฟโค้ชนี่ต้องขอบคุณพี่ซาร่ากันหมดเลยนะฮะ
1: ครับแล้วก็เบอร์8นะครับอัสมันอัสซูออกนะครับเอาเบอร์4ลงเล่นแทน
0: ตัวทำเกมขับเคลื่อนในแดนกลางก็ออกด้วย
1: ใช่ครับอันนี้ปิดเกมนะครับ
0: เกมครับเพราะว่าที่ใส่เข้ามาหมายเลข4นี่เป็นกองหลังนะ
1: ฮะใช่ครับ
0: พัสซัมฮับเดนมาร์ควิท
1: จากสโมสรซามาเล็กนะครับอินเข้ามา
0: ถอดหน้าใส่หลังปิดเกมเรียบร้อย
1: ก็ถ้ากลุ่ม A นะครับมีเข้ารอบอันดับ3เข้ารอบนะครับซึ่งมีเม็กซิโกนี่เข้ารอบไปแล้วเกาหลีใต้หรือเช็กหรือว่าแอฟริกาใต้เนี่ยเข้ามาเป็นที่3ในสาย A นะฮะเขาจะเจอกับอียิปต์ค่อนข้างสูงเลยนะฮะเพราะถ้าเป็นอียิปต์เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยมีโอกาสเจอกับที่3ในกลุ่ม A สูงมากนะครับ
0: แล้วก็ใส่กองหน้ามาอีกคนด้วยนะแกซิโซ่อ
1: ันนี้ซิโซ่
0: ไม่ใช่ซิโก้นะ
1: ซิโก้ออกไปแล้วเอาซิโซ่ลงมา
0: สรุปแล้ววันนี้กองหน้าของอียิปต์ได้ลงทดสอบสนามเกือบครบเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ส่งมาใหม่เป็นตัวที่3นะฮะซิโซ่มาแทนโมเมซาร่าครับ
1: ใน5นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันนะครับอียิปต์3นิวซีแลนด์1ฮะก็แต่ถ้าดูตามบรรยัติยางของแรงกิ้ง FIFA เนี่ยก็ถือว่าปกตินะ
0: โอ้ย
1: นี่เป็นทีมอันดับ29ของ FIFA
0: ใครแตกได้หรือไม่ครับนิวซีแลนด์เปิดบอลเข้ามาทางด้านขวาล่าเข้ามาในกรอบเขตโทษพยายามจะแทงคืนมา45องศาเจ้านะครับลานีลาเบียสกัดนะฮะได้ครับออกหลังไปฮะนี่นี่เล่นกับแฟนบอลด้วยนะครับผู้เล่นของอียิปต์ตอนนี้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดแล้วฮะขึ้นนำ 3-1 แล้วครับสาดยาวมาแย่งบอลกันกลางสนามนิวซีแลนด์ก็ตอนนี้ต้องสกัดอย่างเดียวแล้วครับเอาละครับเปิดยังไงฮะต่อบอลกันพยายามจะต่อบอลมาแต่ว่าเสียบอล
1: คือตอนนี้ไม่เป็นกระบวนแล้วนะครับไม่เป็นกระบวนแล้วสำหรับนิวซีแลนด์นะครับโอกาสตอนนี้เป็นอียิปต์นะครับครองบอล 52% นิวซีแลนด์ 37% จังหวะยิงอียิปต์18นะฮะนิวซีแลนด์9ครึ่งต่อครึ่งเลยแล้วก็เข้ากรอบเนี่ยอียิปต์6ได้ไป3นิวซีแลนด์4ได้ไป1นะครับแล้วก็ตอนนี้ฟาวเนี่ยนิวซีแลนด์ตัดฟาวอียิปต์เยอะมากนะครับ13ครั้งในขณะที่อียิปต์ฟาว8ครั้งเตะมุมอียิปต์ไป3นะครับนิวซีแลนด์2ใบเหลืองยังเหมือนเดิมนะครับนิวซีแลนด์2อียิปต์1นะครับเกมส่วนใหญ่เป็นของอียิปต์ตอนนี้นะฮะ
0: ครับบอลออกข้างไปนะครับหมายเลข5ไมเคิลเซ็นเตอร์มาทุ่มยาวเองเลยนะครับทุ่มเข้าไปในกรอบเขตโทษโด่งๆแล้วได้โมงไหมเป็นเซ็นเตอร์ของอียิปต์โมงตั้งออกมาโจเบลก็สาดเข้าไปตรงกลางในกรอบเขตโทษคลิกวูดคือหลังมาแม่สั้นไปนิดเดียวครับอียิปต์สกัดบอลออกมาได้ยังไม่ผ่านนะครับเติมเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ลากสั้นๆเงาไหมโจมตีได้ไหมคือหลังมาเปิดโด่งไปด้านขวาคืนโมงได้ไหมโมงไม่ได้นะครับบอลออกข้างเป็นลูกทุ่มอีกนะฮะของนิวซีแลนด์นะครับโดนผู้เล่นของอียิปต์ออกข้างไปครับจังหวะนี้ก็อยู่ในแดนหน้าประตูของอียิปต์ลูกทุ่มไกลนะฮะของเจ้าไมเคิลอีกแล้วครับหมายเลข5เซ็นเตอร์ครับตัวใหญ่มากทุ่มเข้ามาโด่งๆเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วได้โมงไม่โมงไม่ถึงนะครับหลังของอียิปต์เตะออกหลังลูกเตะมุมของนิวซีแลนด
1: ์โมฮัมหมัดลาซินนะครับสกัดบอลจังหวะเดียวออกหลังไปเลย
0: ลูกเตะมุมนะครับลูกนี้จะทำอย่างไรฟานซิสเดเซฟีนะฮะจะเป็นผู้เตะ
1: 3-2 มั้ยจะ 3-2 มั้ยจะ 3-2 มั้ย
0: คริสวูดนี่ถูกคุมโดยผู้เล่นอียิปต์นะฮะไม่ให้ไปไหนแล้วครับแกพยายามจะเอาวิ่งออกมาให้เป็นตัวฟรีแล้วก็เปิดมาให้แกแล้วแกขึ้นหมกได้ด้วยโอ้โหแต่โดนศีรษะของผู้เล่นอียิปต์สกัดออกมาได้บอลสาดยาวต่อบอลเร็วขึ้นนะครับแต่ไม่แม่นนะฮะจังหวะสุดท้ายเป็นนิวซีแลนด์ได้บอลนะครับเอาละเบนโอเปิดบอลมาตอนนี้นิวซีแลนด์เหลืออีก3นาทีครับเอายังไงครับตามอยู่1-3ครับนะฮะโจเบลคืนมาที่ไมเคิลยังอยู่ในแดนของนิวซีแลนด์ครับลากเข้าไปเองนะครับแทงบอลยังสั้นๆอยู่ยังหาจังหวะหาจุดที่จะมาหาเพื่อนว่างๆไม่ได้ครับออกมาด้านซ้ายนะฮะเจ้าฟานซิสเปิดเข้าไปตรงกลางแล้วก็โดนสกัดออกกรรมการเป่าให้เป็นลูกตั้งเตะ ตั้งเตะไม่ได้เตะมุมฮะจังหวะทำเกมครั้งนี้ของนิวซีแลนด์ยังไม่ได้ผลเดินช้าแล้วครับอียิปต์ฮะวันนี้นาที89นะครับอียิปต์3นิวซีแลนด์1ครับสดใสรุ่งโพธิ์ทองครับเข้ารอบแน่นอนอียิปต์
1: จะเครียดทำไมฮะแฟนบอลอียิปต์บางท่านจะเครียดก็เพื่ออะไรฮะจะเครียดเพื่ออะไรฮะ
0: เครียดฮะกรรมการบอกเมื่อไหร่จะเป่าครับผมปวดฉี่ครับผมเอาล่ะเปิดบอลยาวๆมานะครับนิวซีแลนด์ตัดกลับได้แล้วก็ลากบอลเข้ามาคนเดียวพ่อแมนโชลากมาคนเดียวก็โดนกองกลางของอียิปต์ตัดบอลไว้นะครับแล้วก็ยากยาวเปิดบอลมาด้านขวาทันไหมเอ่ยนะครับไม่ทันนะทางซิโซ่ฮะเนี่ยกองหน้าตัวสำรองนะช้าไปนิดเดียวครับ
1: ทด7นาที
0: 7นาทีครับ
1: 7นาทีจากนี้ไปจะมีอะไรเกิดขึ้นลองดูนะครับตอนนี้เนี่ยวางบอลยาวสวนกลับเร็วนะครับนี่คือกลยุทธ์ของอียิปต์แล้วก็รับลึกนะฮะในขณะที่นิวซีแลนด์เนี่ยพยายามจะใช้ทุกวิถีทางในการบุกเข้าไปเพื่อให้ได้ประตูมาแล้วก็ใกล้เคียงกับการตีเสมอให้ได้นะครับตอนนี้ตามอยู่1ประตูต่อ3ครับ
0: ในสนามของอียิปต์ไม่มีโอมามามุดไม่มีมูฮัมเหม็ดซาลาห์ไม่มีแอมมันมาสู่ผมป้าใครครับพี
1: ่ไม่มีซิโก้ด้วยนะ
0: ออกหมดแล้วครับมอตฟาซิโก้ตัวทั้งหญิงทั้งชายก็ออกแล้วนะ
1: มีซิโซ่มีซิโซ่
0: ซิโซ่เทเซเก
1: ้เทเซเก้
0: ฮัมซ่าอัปเดกริม
1: นี
0: ่สามประสานตัวใหม
1: ่ครับ
0: ซึ่งยังไม่ค่อยได้บอล
1: อันนี้ทิ้งยาวอย่างเดียวนะอียิปต
0: ์โอ้ยบอลพยายามจะแทงออกด้านขวาของนิวซีแลนด์แต่โดนสกัดเสียบอลไปอียิปต์ก็ไม่มีอะไรครับสาดยาวมาแล้วครับตอนนี้รอกรรมการเป่าแล้วฮะเป่าแล้วครับนิวซีแลนด์พยายามจะลากเข้าไปแล้วก็เอาสักหน่อยพ่อนะฮะเอาไปที่จัดเจ้าจัดอยู่ไหนเปิดไปตรงนั้นเจ้าคิดบูทนะเป็นเป้าหมายไม่ถึงฮะ
1: ผู้สับประตูออกมา
0: โซเบียมาปัดไว้ได้ก่อน
1: หลายรอบมากแล้วนะครับมอสตาฟาโซเบียนะครับ
0: ตอนนี้เป้าหมายคือพี่ใหญ่ของนะฮะทีมแล้วครับนิวซีแลนด์คริสวูดล่ะครับสตาร์มานิชเจ้าสตาร์มิดเปิดครับตรงกลางให้โบกอีกแล้วแล้วก็ชนกับลูกทาประตูกรรมการเป่าฮะโดนชนฟาวครับ
1: ไปชนลูกสาประตูฮะ
0: โอ้ผู้เล่นนิวซีแลนด์กระโดดขึ้นนะครับชนกันกับเจ้าโซเฟียฮะกรรมการเป่าครับผมจะนอนยาวครับดึงเวลาไปด้วยครับเมื่อกี้ผู้เล่นสำรองฮะไทเลอร์บินตันนะฮะเล่นอยู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดของนิวซีแลนด์ครับกระโดดนะฮะขึ้นไปชนกับผู้สาประตูของอียิปต์ฮะนี่ฮะจริงๆก็เขาเล่นบอลนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าผู้สาประตูวิ่งมาชนแกเองครับกรรมการลุกขึ้นมาได้แล้วก็ยิ้มเลยโอ้ผมดึงเวลาได้กี่นาทีครับพี่ตอนนี้โอ้แฟนบอลอียิปต์นี่เริงร่าไม่รู้จักกันแต่กอดกันได้นะครับเนี่ยฟุตบอลทำได้ครับ
1: ใช่ครับ
0: มองตั้งเข้ามาแล้วจังหวะนี้ครับเอาละสิกองหน้าสำรองเจ้าซิโซได้บอลอยู่คนเดียวแล้วลากเข้ามายิงลูกนี
1: ่โอ้โห
0: โอ้ยโอ้ยเจ้าโคดอมวิ่งกลับไปเอาขาดักไว้ทันนะเกือบ 4-1 ฮะ
1: แกจะช้าไปไหนฮะซิโซนี่จะช้าไปเพื่ออะไรฮะ
0: แกต้องหาจังหวะหนึ่งๆก่อนกลับตัวด้วยไงต้องม้วน180องศาโอ้ยนั้นถ้าเร็วกว่านี้นะฮะประตูไม่มีใครอยู่แล้วนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ดีว่าเจ้าโคดอมวิ่งกลับไปสกัดด้วยขาทันนะได้บอลมาอีกครั้งครับนิวซีแลนด์จังหวะนี้แทงบอลเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็พยายามจะเลี้ยงบอลหลบครับไม่ได้ครับโดนสกัดออกครับน่าจะได้เตะมุมฮะนิวซีแลนด์ครับลูกเตะมุมของนิวซีแลนด์นี่น่ากลัวทุกครั้งฮะความสูงของเขาได้เปรียบผู้เล่นอียิปต์ฮะภาพตัดกลับมาที่แฟนบอลครับแฟนบอลอียิปต์บอกเมื่อไหร่จะหมด
1: สำหรับแฟนบอลที่เลือกดูนะครับก็ต้องลุ้นกันไปในสัปดาห์นี้เพราะว่ารอบแรกเนี่ยจะไปจบวันที่27มิถุนายน
0: ครับ
1: แล้วก็28มิถุนายนก็รอบ32ทีมสุดท้ายเลยนะฮะ
0: เปิดโด่งโบงโด่งมาเลยก็โมงตั้งได้ด้วยนะครับแหมแต่ว่าคริสวูดไม่ได้บอลแล้วโมงลูกนี้อีกทีโอ้โหไม่ได้แล้วครับอียิปต์สาดยาวมาโต้กลับนะฮะแต่ไม่แม่นนะฮะเจ้าซิโซ่ไม่ได้บอลผู้เล่นของนิวซีแลนด์นะครับอะไรดีฮะ
1: ฟาว
0: ฟาวเจ็บอยู่
1: มีกระแทกกระทันกันในขอบเขตโทษนะครับ
0: ผู้เล่นอียิปต์เจ็บนี่จังหวะนี้คือนอนยาวมาตั้งนานแล้วนะฮะกรรมการเพิ่งเห็นว่าโดนศีรษะก็ต้องมาดูอาการนิดนึงแสดงบ่าวนายแสดงบ่าวเจ็บจริงไหม โอ้จังหวะนี
1: ้โอ้
0: โหคือกระโดดโขกแล้วก็โดนนิดเดียวเองครับโดนนิดเดียวแต่แกเจ็บนานมาก90นาทีแล้วก็ต่อเวลาตอนนี้ผ่านไปแล้ว4นาทีครับต้องหยุดเวลาครับมาดูอาการบาดเจ็บของผู้เล่นอียิปต์ฮะอยู่หน้ากรอบประตูของอียิปต์เองนะฮะนี่จังหวะนี้เจ้าซิโซช้าไปครึ่งก้าวกว่าจะได้ยิงนะแม็กโครดอมกลับมาสกัดออกได้ทันเกมยังพักอยู่นะครับท่าทางแกจะเจ็บยาวไปเลยเหรอฮะถ้ายาวๆอย่างนี้กรรมการบอกไปหามออกนอกสนามการที่จะหามออกนอกสนามได้นี่ได้นะฮะแต่ห้ามผู้รักษาประตูนะผู้รักษาประตูห้ามหามออกนะครับผม นี่เป็นผู้เล่นกองหลังของอียิปต์นะเดี๋ยวต้องดูว่าเอาไงดีฮะมันเสียเวลาไปเยอะเลยนะครับน่าจะเจ็บจริงหรือเปล่าคุณเดช
1: ตอนนี้นะครับช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยทดเวลาเจ็บเนี่ย7นาทีผ่านไปแล้ว5นาทีกว่าๆนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของอียิปต์นะครับนำนิวซีแลนด์อยู่3ประตูต่อ1นะครับ
0: จะเป็นลานีลาเบียหรือเปล่านอนอยู่นะยังมองไม่เห็นนะถูกลุมมาตุ้มมองไม่เห็นหน้าเห็นตัวเลยนะฮะยังอยู่คือจุดที่เกิดเหตุอยู่ในกรอบประตูของอียิปต์นะครับ
1: ใช่ครับอย่างนี้ก็ต้องทดเวลาเพิ่มเข้าไปนะฮะ
0: โอ้ยอีกอย่างน้อยนาทีกว่าแล้วตัวนี้ฮะ
1: แต่ดูสภาพแล้วเนี่ยสถานการณ์ที่นิวซีแลนด์จะตีตื้นขึ้นมาเนี่ยยังไม่ค่อยดีเลยนะฮะยังไม่ค่อยมีโอกาสต้องบอกว่านั้นเลย
0: ลุกขึ้นมาเรียบร้อยฮะเป็นฮอตซัมเป็นฮอตโอ้โหบวมขนาดนั้นนะครับใต้ตาซ้ายนะครับ
1: นี่แกโดนศอกไปเมื่อกี้ไงจังหวะนั้นโอ้ย
0: บวมปูดมาเป็นลูกมะนาวเลยนะ
1: ฮะ
0: ฮอตซัมอัสริมาร์ควิกนะฮะฮอตซัมจากซามาเร็กนะครับหลังผมต้องมาดูมวยที่ร่ำเดินนะครับลูกศอกมาแรงขนาดนี้เลยฮะก็ขึ้นโคกันนะครับหน้ากรอบประตูแล้วอาจจะโดนศอกแบบเฉียดๆอ่ะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ดีต้องไม่แตกนะครับอ่ะต้องออกด้านข้างแล้วก็เข้ามาใหม่ครับเริ่มเล่นกันต่อครับเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วนะครับนะฮะทดเวลา7นะฮะ
1: แล้วเปลี่ยนประตูไม่แล้วเปลี่ยนตัวไม่ได้ด้วยนะครับเพราะเปลี่ยนกันครบหมดแล้วฮะ
0: ครับ
1: ยังไงก็ต้องประคองสนามให้ได้นะ
0: ฮะอยู่กลางสนามครับผู้เล่นหมายเลข4ฮอตซัมฮะต้องกรรมการก็มาดูกันอีกเล็กน้อยว่าเอาไงดีเล่นได้นะไม่ต้องทันอะไรนะฮะฮอตซัมบอกให้ผมลงนะครับกรรมการบอกยังลงไม่ได้ครับตอนนี้เหลือ10คนนะของอียิปต์นะฮะก็ได้บอลอยู่แล้วก็ตักยาวๆไปในกรอบเขตโทษแต่ก็ไม่แม่นพอครับนิวซีแลนด์นะฮะอียิปต์ก็เตะออกข้างไปเลยให้เจ้านะฮะฮอตซัมเข้าไปแล้วไปยืนประจำการในแดนหลังเรียบร้อยตอนนี้หลังอียิปต์นี่เซนเตอร์3คนนะไม่ยังไม่รวมแบ็คนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เหนียวแน่นเลยตอนนี้ครับ
1: รวมกำลังตั้งมั่นนะฮะ
0: ครับต้องทุ่มยาวเข้าไปนะครับเจ้าดีรูยูเรียนะฮะทุ่มเข้าไปครับนิวซีแลนด์ทุ่มเข้าไปในกรอบเขตโทษของอียิปต์แล้วก็โมงไม่ได้ครับผู้รักษาประตูสาดยาวออกมาแล้วก็ยิงลูกนี้เข้าไป
1: จ่อยังไม่เข้าเลยลูกนี
0: ้สกัดออกมาได้หวุดหวิดหน้าเส้นประตูเลยอียิปต์แล้วก็ต่อบอลเร็วครับต่อ 3-2 แทงบอลมาให้ทางเจ้าซิโซ่ลากกระชาก2คนก็ดึงบอลช้าแล้วก็แหมแล้วก็แทงบอลเข้าไปให้เพื่อนนะครับถึงมือเจ้าโครดอมก่อนนะครับช้าไป9เดียวนะครับเจ้าเทซิเก้กองหน้าอีกคนนะฮะแต่ที่ช้ากว่าคือซิโซ่ได้บอลจังหวะแรกกว่าจะแทงให้เพื่อนหรือจะยิงนะแกคิดช้าทำช้านะฮะเสียดายแล้วครับหมายเลข7เทซิเก้ไม่ได้ยิงลูกนี้ครับเกือบไปอีกแล้วนะครับนะฮะทางนิวซีแลนด์สุดท้ายแล้วครับ8นาทีครึ่งแล้วครับนะช่วงทดเวลานิวซีแลนด์ได้บอลก็ยังต่อบอลกันมานะฮะเปิดบอลขึ้นไปตรงกลางครับเพื่อจะให้เจ้าคริสวูดโดนมงสกัดมาได้เจ้ามาวานอัตเทียหมายเลข19เปิดบอลมาแม่นซะด้วยนะครับไปทางด้านซ้ายเทสเก้ส่งให้ทางซิโซ่ไม่ทันครับของหน้าคู่ตอนนี้ นิวซีแลนด์ตัดบอลได้เอาไงดีพี่ผมไปไม่ถูกแล้วครับลากบอลไปตรงๆแล้วก็จะส่งบอลถูกตัดออกไปที่เท้าเลยครับมัวแต่มองว่าจะส่งใครฮะแล้วอียิปต์ก็คืนหลังไปเลยมอสตาฟา

0: มาน่าจะเป่าไหมครับกรรมการยังไม่เป่านะครับแต่ผมจะหมดเสียงแล้วครับอ้าวไม่เป่าเอาเล่นอีกรอบหนึ่งจังหวะสุดท้ายนิวซีแลนด
1: ์ตอนนี้
0: สามยาวไม่เปิดยาวมา
1: ให้คิดบูดในสนามเนี่ย
0: คิดบูดมงตั้งกลับมาให้เพื่อนแต่ไม่ทันได้ยิงครับเจอศาสตร์ยาวมาแล้วก็ได้บอลด้วยครับเทสเก้เทสเก้ได้บอลก็นะฮะลากมาให้ทางเจ้านะฮะอัตเทียแทงมาทางด้านขวาให้ซิโซลากเข้าไปตรงกลางลากเข้าไปคนเดียวแล้วก็พ่อเก่งมากเลยครับแล้วก็คืนนะฮะมาที่อียิปต์นะตอนนี้นะฮะเขาเรียกว่าโอ้โห
1: เลยช่วงทดเวลาไปแล้วประมาณ3นาทีนะฮะ
0: ยึดพื้นที่แล้วก็เปิดบอลซ้ายทีขวาทีแล้วก็ไปให้ซิโซ
1: ่
0: ซิโซ่เปิดเข้าไปเจ้าซิโซ่พ่อเอ้ยติดแข้งออกหลังฮะพยายามจะนะฮะเปิดเข้าไปตรงหน้ากรอบ
1: หมดเวลาการแข่งขันนะครับอียิปต์ชนะนิวซีแลนด์3ประตูต่อ1นะครับนิวซีแลนด์ได้ประตูนำไปก่อนจากฟิลเซอร์เมนส์นะครับจากกันหม่งนาทีที่15จากนั้นนะครับอียิปต์ตีเสมอได้สำเร็จนะครับจากทางด้านของซิโก้นะครับนาทีที่58แล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำ2ประตูต่อ1นาทีที่67นะครับจากทางด้านของโมเมดซาร่านะครับกัปตันทีมแล้วก็ประตูที่3จากเทรเซเก้นาทีที่82นะครับอียิปต์ชนะนิวซีแลนด์3ประตูต่อ1โอกาสยิงนะครับในเกมนี้อียิปต์19ยิงได้3นิวซีแลนด์9ยิงได้1นะครับเข้ากรอบอียิปต์7ได้ประตู3นะครับนิวซีแลนด์4ได้ประตู1แล้วก็การครองบอลนะครับอียิปต์ 48% นิวซีแลนด์ 42% นะครับพื้นที่ส่วนกลางแย่งกันใน 10% ใบเหลืองนิวซีแลนด์2อียิปต์1นะครับจังหวะฟาวล์นั้นนิวซีแลนด์14อียิปต์8นะครับแล้วก็เตะมุมนิวซีแลนด์ได้มากกว่า4นะครับแล้วก็อียิปต์3นะครับนี่คือบทสรุปของการแข่งขันนะครับอียิปต์ชนะนิวซีแลนด์3ประตูต่อ1นะครับ
0: คู่สุดท้ายของโปรแกรมฟุตบอลโลกวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้คู่แรกนะครับอังคารที่23มิถุนาเที่ยงคืนนะ
1: ฮะ
0: อาร์เจนตินาเจอกับออสเตรียนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงนี้เวลานี้ก็ต้องลาแล้วครับนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับยามาลยอมรับฝันเป็นจริงแล้วหลังยิงได้ในบอลโลกลามินยามาลเปิดใจหลังยิงประตูแรกในฟุตบอลโลกครั้งแรกในชีวิตโดยระบุว่าเคยฝันมาตลอดว่าจะได้มาเล่นฟุตบอลโลกและการทำประตูได้ในแมตช์แรกที่เป็นตัวจริงก็คือฝันที่เป็นจริงที่ผ่านมาฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วดูในห้องเรียนดังนั้นการที่ยิงประตูได้ในบอลโลกครั้งนี้โดยมีคุณแม่กับครอบครัวอยู่ในสนามด้วยก็คือฝันที่เป็นจริงประตูนี้ขอมอบให้กับคุณแม่แฟนครอบครัวเพื่อนๆและแฟนบอลรวมถึงทุกคนที่อยู่ที่มาตาโร่เมืองที่เขาเติบโตมาด้วยสำหรับยามาลทำหนึ่งประตูในเกมนี้เป็นลูกที่ส่งผลให้ทัพกระทิงดุขึ้นนำ 1-0 ก่อนที่สเปนจะถล่มซาอุดีอาระเบียไปอย่างขาดลอย4ประตูต่อ0ในเกมนัดที่2ของกลุ่ม H คุณแม่ของวัวซินย่าได้ชมลูกชายลงสนามในเกมฟุตบอลโลกแล้วอานาคันดิดาเอโวราคุณแม่ของวัวซินย่าผู้รักษาประตูทีมชาติกาบูเวดีได้เข้าชมลูกชายลงเฝ้าสาวในฟุตบอลโลกติดขอบสนามเกมเสมอกับอุรุกวัย2ประตูต่อ2โดยผู้รักษาประตูวัย40ปีรายนี้กลายเป็นหนึ่งในดาวเด่นของทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2026หลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมจนได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำแมตช์นัดที่ช่วยให้กาบูเวดีเสมอกับสเปนแชมป์ยุโรป0ประตูต่อ0อย่างไรก็ตามวัวซินย่าถึงกับหลั่งน้ำตาหลังจบเกมเพราะคุณแม่ของเขาไม่สามารถมาชมถึงขอบสนามได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าทำให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยเหลือจนเอโวราได้เข้ามาชมเกมที่โวซินย่าลงเฝ้าสาวให้กาบูวาดีเกมพบกับอุรุกวัยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Warity Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเมงพิพาแล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธนงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนะฮะไปกันที่ข่าวสัมพันธ์กันก่อนครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-Cord Superfan ในช่วงรายการฟุตแข่งขันฟุตบอลระดับโลกและดับโลกประทานโทษนะฮะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ขั้นตอนเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร M-Cord Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร M-Cord Superfan เริ่มต้นง่ายๆที่ M-Cord Superfan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตสุดคุ้มกับบัตร M-Cord Superfan Diamond ราคาที่500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตของรางวัลสำหรับภารกิจหลักสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Superfanมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลบัตรตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัล4 Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cord Superfan ที่จะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheermcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาฬิกาของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะกิจกรรมดีๆที่พลาดไม่ได้โอ้โหมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan โหตั้งล้าน6นะทอน 10,000 นะฮะ1รางวัลเนี่ยอยากได้นี้แหละแล้วก็จากรถจักรยานไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับ5รางวัลนี่โหผมก็อยากได้ต้องไปซื้อซะแล้วสินะฮะอ่ะเช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้าร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลค์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ส่งกันเข้ามากันนะฮะแล้วก็อ่ะอาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
4: เป็นหวัด
3: ครับ
4: ดีใจไหมครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับก็วันนี้เสียงอุ้ยนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเป็นหวัด
3: ฮะไปดูบุญบั้งไฟกันไหมฮะอาจารย์ฮะยังมี
4: ตกบุญอะไร
3: ตกท้ายตกท้ายอยู่นิดหน่อยนะฮะงานบุญบั้งไฟเทศกาลเมืองหนองบัวลำพูนั่งชิงช้าสวรรค์ยักษ์อันนี้นั่งชิงช้าดูบุญบั้งเดี๋ยวเขายิงบั้งไฟกันนะครับจัดแล้วตั้งแต่วันที่19ที่ผ่านมาแต่ว่าจะจัดยาวต่อเนื่องไปถึง28มิถุนายน2569นี้ณบริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูครับ
4: บุญฟรี
3: ฟรี
4: ไม่ใช่หมายถึงชิงช้ายักษ์
3: อ๋อไม่ฟรีดิครับ
4: เอาเลย
3: ครับอ่ะแต่ว่าวันนี้ก็ผีตะโขนมาสุดท้ายนะฮะใครที่อยู่ไปอยู่แถวนั้นแล้วก็อย่าเพิ่งกลับไปเที่ยวกันก่อนครับตอนนี้เขาเลิกยกเลิกอะไรของผมเนี่ยwork from home work from anywhere แล้วหรือยังครับอาจารย์ฮะ
4: ไม่เห็นเขาประกาศอะไรเลย ก็คิดว่าอาจจะแล้วแต่องค์กรนะครับตอนนี้เขาก็ให้สีเสรีแล้วก็น้ำมันมันก็ยังก็ลดลงอยู่กว่าเดิมอ่ะอย่างเห็นได้ชัดแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันถูกมันเท่าเดิมก่อนตั้งแต่ก่อนสงครามเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูสถานการณ์กันไปก่อนอีกแป๊บหนึ่งนะ
3: ผมว่าเขามีอาการแปลกๆกันนะเหมือนจะตกลงยุติสงครามแต่ว่าอิสราเอลเขาก็ยังยิง
4: ผมเลิกรายงานไปแล้วอ่ะ
3: ฮะ
4: คือผมไม่รู้จะเอาไงดีขี้เกียจตามนะเพราะว่ามันไม่มีตัวแปรมันเยอะเลยก็เพราะงั้นก็เลยเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ไม่รู้มันปิดหรือมันเปิดช่องแคบเนี่ยหรือออกมาได้กี่ลำผ่านเท่าไหร่ก็มุนไปหมดนะฮะ เพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าน้ำมันก็คงจะอยู่แถวๆเนี้ยก็ยังน้ำมันบ้านเราก็คงจะอยู่ประมาณ30กว่าบาท
3: เมื่อเช้านี้ผมเติมมาฮะก็ประมาณ30นิดๆ
4: ก็คงยอมรับราคานี้ต่อไปแล้วกันฮะคงอีกนาน
3: ไหนอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแล้วฮะ แล้วทำไมเติมแล้วน้ำมันมันลงเร็วจังเลยครับอาจารย์ฮะหมายถึงว่าเติมเต็มถังผมเติมเต็มถังนะครับน้ำมันมันหายวูบ
4: เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะเกี่ยวกับข้อผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานก็บอกให้ใช้รถไฟฟ้าอะไรก็จะกลัวระเบิดจริงๆรถสมัยใหม่ก็ไม่ได้ลงเร็วขนาดนั้นนะ
3: ฮะ
4: รุ่นใหม่ๆเนี่ยผมว่าประหยัดน้ำมันได้ก็เยอะขึ้นเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือยังไงมันก็ต้องลงนะมันขึ้นอยู่กับขับรถมันก็ต้องใช้น้ำมันนะว่าง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยเราคอนโทรลได้ส่วนไอ้ที่ต้องมีปัญหาก็อาจจะต้องไปดูเรื่องของราคาสินค้าพวกไอ้พวกนั้นเนี่ยเราลำบากนะฮะส่วนน้ำมันเนี่ยก็ถ้าเกิดวันไหนมันรู้สึกใช้ก็พยายามผ่อนคันเร่งอะไรเงี้ยหาทางกันนะ
3: ก็นั่งรถเมย์บ้างรถเมย์ไฟฟ้านะ
4: ก็น่าจะได้นะก็ลองดู
3: ครับ
4: เราต้องหาทางคือเราพรุ่งนี้เนี่ยเรารู้กันมา3เดือนนะนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็คงจะเริ่มหาทางปรับตัวมีวิธีการต่างๆที่จะรับมือมันมากขึ้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็เหลือแต่ว่ายืนระยะให้ได
3: ้ครับ
4: ส่วนระยะก็ใช้60 40นี่ใช้หมดยังอ่ะ
3: ยังเลยใช้ทีละใช้ทีละ100 200
4: ผมก็หมดแล้ว
3: ยังเยอะเลยนะบางทีก็ใช้50 60ผมประหยัดเนี่ย
4: เพราะตอนนี้มันใช้ไอ้นั่นได้นี
3: ่ครับ
4: มันใช้ delivery ได
3: ้
4: กดจึ๊กๆแป๊บเดียวหมดเลย
3: ปัญหามันคือว่าคือจะสั่ง delivery มันต้องอยู่ที่หนึ่งเนี่ยนานระยะเวลาหนึ่งเลยฮะแต่บางผมอยู่ข้างนอกตลอดเลยไม่รู้จะสั่งมา
4: สั่งไปบ้านเดี๋ย
3: โถแล้วใครจะรับล่ะครับอาจารย์ฮะ
4: ก็กลับบ้านก่อนแล้วค่อยสั่งก็ได
3: ้เอา
4: จะได้ง่ายดี
3: ก็ตัวอยู่ข้างนอกสั่งไปแล้วจะให้ใครกินล่ะครับ
4: ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดเรื่องมากก็คนถามไม่ยากคือจริงๆนะฮะ
3: คน
4: หรือคนประหยัดเนี่ยเราห้ามเรื่องมากครับจะเอาทุกอย่างพร้อมๆกันคงยากหน่อยนะครับเพราะงั้นผมก็อย่างเสาร์อาทิตย์ผมก็สั่งไป2จอกวันละ200หมดเคี้ยนตอนนี้ก็เหลืออยู่20กว่าบาท
3: เร็วจริงๆเดี๋ยวผมไปสั่งบ้างแล้วกันนะฮะมาเรื่องดินฟ้าอากาศกันบ้างครับนี่พายุโซนร้อนเมฆลาไม่ได้เฉียวไม่ได้เอี่ยวเข้าประเทศไทยเลยนะไปแถวๆไต้หวันทำไมชื่อเมฆลาอาจารย์นะทำไม
4: เขาเรื่องตั้งเนี่ยเขาไม่เกี่ยวว่าพายุเข้าที่ไหนแล้วคนนั้นต้องเป็นคนตั้ง
3: อ๋อก็อีดนตรีมาเวียนๆกันตามคิว
4: เพราะงั้นไม่ได้หมายความว่าพายุเข้าที่นั่นในประเทศนั้นมีสิทธิ์ตั้งชื่อนะครับไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นเขาวีดรีเวนตามคิวชื่อเมฆลาของเราอาจจะมุ่งหน้าไปไต้หวันนี่อะไรเพราะมันเป็นคิวเราที่เราจะเอาชื่อซึ่งเราตั้งชื่อไว้ล่วงหน้าหมดแล้วครับพายุมันก็จะใช้ชื่อตามลำดับที่ตั้งเรียบร้อยแล้วไล่เป็นเรื่อยๆแล้วแต่ว่าลูกไหนมาตอนไหนก็ใช้ชื่อเรียงกันไปเรื่อย
3: ๆ
4: อันนั้นเข้าใจไม่ยาก
3: ขออนุญาตไปที่ข้อความหน่อยนะฮะส่งกันเข้าทักทายกันเข้ามาได้นะครับมาร่วมพูดคุยร่วมจัดรายการกับเราคุณตีใหญ่นะฮะส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube บอกสวัสดีครับ
4: บอกว่าอะไรนะ
3: ทักมาว่าสวัสดีครับ
4: อ๋อสวัสดีครับคุณตีใหญ่ครับผมงงนี่อะไรได้ยิน
3: คุณนรศรก็ทักมาเช่นกันสวัสดีครับดร.ธรพี่เหม่ง
4: สวัสดีเช่นกันครับคุณนรศรครับ
3: ครับคุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาผมยังไม่อยากให้สงครามเลยสงบมั้งสงบเลยครับเพราะถ้ายังมีสงครามอยู่จะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถไฟฟ้ารถยนต์มั้งให้เติบโตเร็วยิ่งขึ้นรถที่มีกลิ่นเหม็นไหม้ไปได้หมดไป
4: ก็อันนั้นก็แต่มันชีวิตคนนะคนเดือดร้อนก็มีเยอะเอาเป็นว่าเราส่งเสริมในด้านอื่นแล้วกันแต่ก็เข้าใจนะครับว่ามันก็ช่วยกระตุ้นอย่างรวดเร็ว
3: ครับก็มันทำให้เกิดการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะเหมือนอารมณ์คล้ายโควิดนี่แหละมั้งผมว่านะ
4: ก็คืออะไรที่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมันรวดเร็วทั้งนั้นนะครับ
3: ถ้าภาครัฐส่งเสริมให้พวกรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ในเมืองใหญ่ผมว่าพวกรถเล็กๆอะไรเงี้ยมันมีรถหน้าตาน่ารักวิ่งอยู่ด้วยวิ่งอยู่แป๊บนึงตำรวจก็โบกเลยครับอาจารย์ฮะ
4: จริงๆมันเมืองนอกเขาใช้กันเยอะเลยนะครับ
3: ฮะ
4: พวกรถคันเล็กๆหรือแม้กระทั่งรถน้ำมันคันเล็กๆซึ่งกินน้ำเครื่องขนาด800ซีซีในญี่ปุ่นก็ใช้กันเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็แล้วแต่รอเลือกผู้ว่าก่อน
3: เมื่อไหร่นะครับอาจารย์อาทิตย์นี้หรือเปล่า28
4: รู้สึกใกล้ๆเนี่ยถ้าจำไม่ผิดแต่คนนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราเริ่มกรีนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะป้ายต่างๆก็เหลือน้อยมาก
3: ผมยังไม่เห็นป้ายท่านผู้ว่าชัดชาติเลย
4: อ๋อ
3: ไม่ได้เป็นท่านผู้ว่าแล้วเนี่ยอดีตท่านผู้ว่า
4: เขาไม่ใช่ป้าย
3: อ๋อครับ
4: เขาบอกแล้วเขาไม่ใช่เขาใช้สื่ออื่นเขาบอกว่าป้ายไม่จำเป็นลบแล้วก็เป็นขยะ
3: อ๋อครับนี่เขาก็ไม่ต้องเขาก็ไม่ได้แข่งกับใครอยู่แล้วนี่ฮะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงกทมรอบนี้เนี่ยแข่งกับตัวเองหรือเปล
4: ่
3: า
4: ก็คือก็ต้องแข่งกับคนอื่นด้วยคนอื่นเขาก็มีดีเหมือนกันนะฮะก็แข่งกันไปแล้วกันนะฮะแต่ก็มันก็ฐานเสียงมันก็ยังมีอยู่อ่ะแล้วก็มันตัวเลือกก็มันยังไม่ก็แล้วแต่แล้วกันนะ
3: ครับ
4: ไม่ชี้นำ
3: ก็พูดถึงเรื่องทะเลกันนิดนึงช่วงนี้นี่ดูแล้วเนี่ยผมว่านะทะเลเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีพวกแมงกะพรุนพวกหอยพวกเต่า
4: เพียบเลย
3: เป็นข่าวเยอะเป็นพิเศษเลยครับอาจารย์ฮะ
4: พิ่งลงประโยคยกนะฮะที่ระแมเพื่อนของส่งมานะฮะว่ามีหอยตายแล้วก็มีแมงกะพรุนเพียบเลยแมงกะพรุนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายนะฮะเพราะว่าแพลงต้อนบลูมปลาตายน้ำแดงที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นข่าวนะฮะเพราะงั้นพวกพอแพลงต้อนบลูมแพลงต้อนมีเยอะเนี่ยตัวอ่อนแมงกะพรุนเนี่ยกินแพลงต้อนพืชไอ้พวกที่มันมีบลูมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแพลงต้อนมันมีเยอะอาหารมีเยอะตัวอ่อนก็รอดเยอะแมงกะพรุนมันก็เยอะมันก็ตรงไปตรงมาแล้วช่วงหน้าฝนเนี่ยคลื่นลมมันพัดเข้ามาเนี่ยแมงกะพรุนมันก็เข้ามาใกล้ฝั่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากส่วนหอยตายหรือสัตว์น้ำตายเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากแพลงก์ตอนบลูมหรือบางทีก็อาจจะเกิดจากน้ำเบียดด้วยก็คือน้ำจืดไหลลงทะเลเยอะๆอุณหภูมิความเค็มเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเนี่ยบางครั้งอาจจะเกิดหอยตายเพราะว่าปลาเปลือมันยังหนีทันหรือมันอาจจะยังไม่ตายแต่หอยตายก่
3: อ
4: นพวกนั้นเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะมีสัตว์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างที่เกิดที่ละแมที่ชุมพรตอนนี้ฮะก็เข้าใจว่าจะมีน้ำเบียดปนด้วยแล้วมันมีหลายปัจจัยมากเลยมันบอกกันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับฮะ
3: ครับแต่ว่าพวกกันไปเก็บพวกอาหารทะเลพวกสัตว์ทะเลที่น็อกน้ำตายอย่างเงี้ยเราต้องดูมีทักษะอะไรไหมฮะดูว่ามันไม่เน่าดูยัง
4: ไอ้นั่นทักษะอย่างเดียวคือดูว่ามันยังสดอยู่เพราะว่าพวกนี้มันไม่ตายเพราะพิษครับมันตายเพราะขาดอากาศหายใจหรือตายเพราะน้ำเบียดพวกปัจจัยสิ่งแวดล้อมมันไม่ตายเพราะว่าเป็นพิษแต่ถ้าเกิดมันตายมาสองวันแล้วมันอาจจะมีแบคทีเรียเน่าหรืออะไรกินเสร็จแล้วเป็นพิษเพราะแบคทีเรียหรืออะไรนะมันก็เหมือนกับอาหารทั่วไปอ่ะไก่ตายถ้าเกิดมันไม่ขนส่งไม่ดีหรือค้างเขียงนานมันก็มีแบคทีเรียมีอาหารมีพิษได้ทั้งนั้นก็ต้องระวังกันเองครับแต่น้ำเบียดเนี่ยบางทีเขาชาวบ้านเขาไปเก็บกันนะพวกปลานอกน้ำ ก็แล้วแต่อันนั้นบอกไม่ได้ต้องดูแลดูกันเองให้มันสดส่วนหอยนี่ไม่แนะนำครับเพราะว่าหอยมันเน่าเร็วมากโดนแดดแป๊บเดียวก็ไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นหอยนี่ผมไม่ค่อยอยากแนะนำ
3: มีท่านฟังส่งเข้ามาครับเที่ยวทะเลทำไมแพงจังครับ
4: เดินทาง
3: เที่ยวทะเลทำไมราคาแพงจังครับเดินทางก็แพงที่พักก็แพงกิจกรรมไม่ถึงดำน้ำอะไรพวกนี้ป่ะอาหารทะเลก็แพงมันสมราคามาหรือเปล่าที่ถูกก็มี
4: ก็มันเดี๋ยวอย่างแรกเดินทางเนี่ยไปภูเขาหรือไปทะเลก็ต้องเดินทางเหมือนกันเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นปัจจัยข้อนี้ตัดไปไม่เกี่ยวถ้าเกิดขับไปดอยอินทนนท์จากกรุงเทพกับขับไปบางแสนบางแสนก็ต้องถูกกว่าไปดอยอินทนนท์อยู่แล้วค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่นับข้อที่สองก็คือที่พักก็แพงก็คือถ้าเกิดไปเลือกพักที่แพงก็แพงยกตัวอย่างถ้าเกิดไปหัวหินแล้วนอนติดหาดโรงแรม5ดาวมันก็ต้องว่ากันใส่ 4-5,000 3-4,000 4-5,000 แต่ถ้าเกิดไปติดหาดแต่ห้องพักก็โอเคอย่างที่ผมไปนอนมาเนี่ย 1,500 ผมก็มันก็ไม่ได้แพงมากถ้าเกิดเทียบกับที่พักในป่ามันขึ้นอยู่กับสถานที
3: ่ครับ
4: นะครับถ้าเกิดเราไปพื้นที่ที่คนนิยมไปแล้วก็เป็นต้องการแบบติดหาดอะไรเงี้ยไอ้พวกนั้นก็แพงหน่อยแต่ถ้าเกิดไปที่จริงๆทะเลผมว่าตัวเลือกเยอะกว่าพวกป่าเขาด้วยซ้ำเพราะว่าทะเลมีเครือหาดหลายต่อหลายแห่งที่คนไม่ค่อยไป
3: อย่างเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยติดทะเลที่หัวหินก็มันก็ต้องแพงแต่ถ้าติดทะเลที่บางสะพานจังหวัดประจวบเหมือนกันมันคนละมิติกันเลยนะราคาเนี่ย
4: โอ้ราคาต่างกันเยอะครับ
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นหาดประจวบเองก็ไม่ได้แพงมากนะครับมันมีคลองวานอย่างเงี้ยก็ราคาก็คนละแบบกันเพราะฉะนั้นต้องเลือกครับการเที่ยวทะเลที่คุ้มค่าและประหยัดก็ลองเช็คดูนะฮะไปแถวเมืองจันทร์ก็ไม่ได้แพงนะฮะ
3: ถูกฮะ
4: แล้วยองของน้องผมก็ไม่ได้แพงมากนะผมก็ว่ามันพันกว่าวันธรรมดาเนี่ยถ้าเที่ยววันธรรมดาพันกว่าไม่ถึง 2,000
3: ครับแต่ถ้าลงไปแถวๆพวกตัวอำเภอภูเก็ตอำเภอหรือเปล่าเมืองภูเก็ตแล้วกันเมืองภูเก็ตแล้วก็หัวหินอย่างเงี้ยราคามันก็ต้องแพงตามสภาพของโลเคชั่นของเขาหรือเปล
4: ่
3: า
4: ก็เป็นปกตินะฮะส่วนภูเก็ตเนี่ยเพิ่งเป็นประเด็นเนี่ยมีคนแชร์กันเยอะ ปกติภูเก็ตโลซีซั่นก็จะมีการแชร์ในลักษณะนี้เป็นประจำครับ
3: ครับ
4: หายซีซั่นก็จะเงียบเพราะว่านักท่องเที่ยวมีเยอะ พอโลซีซั่นก็อาจจะมีประเด็นโผล่ขึ้นมาเป็นระยะ
3: ก็ลำลองกันหน่อยก็ทั้งจังหวัดเขาไม่พึ่งพาแต่เรื่องของท่องเที่ยวพอนักท่องเที่ยวหายเขาก็บ่นนิดนึงแต่ว่าพอช่วงหายซีซั่นเนี่ยของที่เขาขายกันอยู่เนี่ยราคาก็จะคูณ3ไปด้วยนะบางทีก็5ด้วย
4: เขาก็ต้องเก็บไว้สำหรับไฮซีซั่นไอ้โลซีซั่น
3: อ๋อครับเก็บอันนี้มันลักษณะเหมือนตีหัวครั้งเดียวหรือเปล่าอาจารย์ฮะ
4: ไม่ตีหัวครั้งเดียวเป็นปกตินะคร
3: ับ อ๋อนักท่องเที่ยวชิน
4: โรงแรมเขาใหญ่เนี่ยไปดูก็ได
3: ้
4: หรือโรงแรมแถวระยองแถวอะไรก็เหมือนกันครับสุขสาวก็ต้องราคานึงวันธรรมดาก็อีกราคานึงมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเหมือนหน้าหนาวไปภาคเหนือโรงแรมก็ราคาเต็มก็เขาไม่ได้เพิ่มราคานะครับ
3: จันถึงพฤหัสราคาชาวบ้าน
4: ก็คือ
3: สุดเสาร์นิดราคานักท่องเที่ยวคนไทยคนฝรั่งชาร์จเหมือนกันหมด
4: ก็เรื่องปกติสมมติถ้าเกิดตั้งไว้ 5,000
3: ครับ
4: ห้องราคาเต็มคือ 5,000 ถ้าเกิดมาสุดเสาร์อาทิตย์ก็ 5,000 อาจจะมีเขียนว่าบวกบวก 1,000 นึงอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปแต่บางโรงแรมก็ตั้งไว้ก็ขายราคาเต็มแต่พอสุกเสาพอวันธรรมดาก็ลดลง 30% 50% เพราะฉะนั้นราคาก็เหลือ 2,500 ก็คือก็อันนี้เป็นกันทั่วโลกนะครับ
3: ครับอ่ะก็ไปเรื่องเต่าบ้างดีกว่าฮะอาจารย์เต่าวางไข่อีกแล้วเต่า1ตัวนี่ปีนึงเนี่ยสมมติซีซั่นหนึ่งเนี่ยเขาวางได้กี่เขาออกคลอดฟักไข่ได้กี่

0: กินรังฮะ
1: แม่นโมแม่นโมนี่คือชื่อเต่ามะเฟืองที่วางไข่หลงฤดูนะฮะเพราะว่าฤดูนี้ไม่ใช่ฤดูวางไข่เต่าเนี่ยปรากฏว่าวางมา6รังแล้วสถิติครับสถิติของเต่ามะเฟืองเมืองไทยที่วางไข่มากที่สุดคือ7รัง
0: ครับ
1: 7รังนั่นก็คือแม่อัลฟาแต่นั้นวางในฤดูปี65 65 66นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่นโมวางนอกฤดูเนี่ยว่ามา6รังละซึ่งก็อีกรังนึงก็เท่าทำสี่เท่าแม่อัลฟาละแต่สิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือจะออกไหมเพราะว่ามันวางนอกฤดูหลายคนเป็นห่วงว่ามันไม่เจอตัวผู้ก็เลยไม่มีการผสมพันธ
0: ุ์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะตอบได้ก็อีกสัก7-8วันก็ตอบได้แล้วเพราะรังแรกจะเป็นตัวตอบได้หมดถ้าเกิดรังแรกฟักหมดก็ฟักไม่ต้องหมดก็ได้ฟักก็แปลว่ามีน้ำเชื้อแต่ถ้าเกิดรังแรกไม่ฟักเลยก็จะวางร้อยรังก็ไม่มีค่าครับเพราะว่าไม่เป็นไข่ลมหมด
0: ครับมีท่านผู้ฟังส่งเข้ามาบอกว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทมกับสกวันที่28มิถุนายนครับขอบคุณครับไม่บอก
1: อย่าลืมไม่ใช้สิทธิ์กัน
0: ไม่บอกนี่ผมลืมนะไม่รู้เหมือนกัน
1: เอาไปใช้สิทธิ์กันนะครับ28
0: ฮะแล้วก็ท่านฟังส่งเข้ามาที่ SMS ครับสงสารลูกหลานพวกเราครับอาจารย์ผมว่าโลกของเราจะร้อนขึ้นเรื่อยๆและจะอยู่ยากขึ้นเรื่อย
1: ๆก็จริงๆผมพอดีทำไม่นั่นไปแต่ตอนนี้ทำรีวิวด้วยตัวเอง
0: ฮะ
1: ง่ายกว่าเยอะนะฮะคุณเมย์เคยทำ YouTube เคยชวนผมทำ YouTube ผมบอกว่าช้าๆเสียเวลา ปรากฏว่ารีวิวผมมาอันนี้คนวอชยอดวิวล่อไป 700,000
0: ผมชวนตั้งแต่10ปีที่แล้วแต่รีวิวเนี่ยช็อต
1: ไม่ทำไงเสียเวลามานั่งทำรีวิว Facebook
0: มันเป็นเทรนด์ปีนี้ฮะอาจารย์
1: ฮะ
0: มันเป็นเทรนด์ปีนี้ฮะ
1: ถ้าเทรนด์ก็ทำรีวิวได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: ต่างกันตรงไหนใช้ฐานลูกค้าเดิมไปเปลี่ยนไปตั้งช่องใหม่หาฐานลูกค้าใหม่เหนื่อยตายสู้ลูกค้าเดิมๆ เพื่อนทอนเดิมๆ 300,000 กว่าคนนี่แหละนะฮะเพราะงั้นก็ใช่ครับถูกครับคือจริงๆผมก็เคยคิดอย่างคุณผู้ฟังนะครับก็คือสงสารลูกหลานแต่ตอนนี้เนี่ยพอข้อมูลล่าสุดเริ่มออกมาเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มสงสารตัวเองแล้วครับ
0: ทำไมฮะ
1: เพราะมันเดือดร้อนตั้งแต่ตอนนี้นะครับที่แรกกล่าวไว้ดีสัก20ปีสงสารลูกหลานแต่ตัวเองตายแล้วก็ยังโอเคแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าตัวเองยังไม่ตายแล้วโดนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าสงสารแค่ลูกหลานครับสงสารตัวเองด้วยครับ
0: ผมเริ่มสงสารตัวเองด้วยแล้วเพราะว่าอายุเริ่มมากมาเจอภาวะโลกร้อนอะไรแบบนี้ภัยพิบงภัยพิบัติแล้วมันไม่ใช่ช่วงหนุ่มๆ นะที่10นิดๆหรือวัยชะกันสัก30เนี่ยก็มันยังมีเรี่ยวมีแรงยังมีอะไรอยู่นะช่วงนี้ตื่นมาก็มึนๆนะอาจารย์ฮะรู้สึกเหมือนแก่ยังไงไม่รู
1: ้มึนๆนะก็อากาศมันอย่างเงี้ยฮะมันแปรปรวนมันไม่ค่อยดีมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างไอ้ที่มึนมากก็คือจะไปหาตังค์ที่ไหนไอ้เนี่ยใช่ตรงนั้นน่าจะมึนมากกว่า
0: แต่เรื่องหาตังค์นี่เมื่อวันก่อนผมไปเดินห้างนะมีเจอบูธนึงเขาทำพวกครีมลดริ้วรอยลดริ้วรอยทั้งที่มือแล้วก็ที่หน้าเขามีตัวเทสติ้งอ่ะผมเดินผ่านปุ๊บก็มีพนักงานเขาควักมือเรียกล็อกตัวไม่ให้ไปไหนเลยแล้วก็เอาครีมมาทาหน้าผมทามือผมสักพักก็มีฝรั่งหน้าตาเป็นฝรั่งเลยนะเดินเข้ามาคุยกัน Where are you come from บอกเป็นอิสราเอลมาทำมาหากินที่ประเทศไทยประเทศไทยนี่คือผมมองว่าถ้าคนที่เขามีมุมมองมีลู่ทางเนี่ยเรื่องของการหาเงินอยู่ในประเทศไทยมันก็ไม่ได้แย่นะอาจารย์ฮะ
1: จริงๆพวกคนต่างชาติที่มาหากินในประเทศไทยเนี่ยเขามองไกลกว่ามองดีกว่าเรานะครับด้วยเหตุผลง่ายๆคือเขาสามารถเอาอะไรของเขาในบ้านเมืองเขาเนี่ยที่เขาเห็นว่ามันขายได้เนี่ยเอามาลองขายในบ้านเราเออมันจะเป็นหลักการอย่างเงี้ยก็เหมือนคนไทยสมัยก่อนที่ไปตั้งตัวในอเมริกาแล้วรวยกันเละเทะเลยเพราะว่าไปเปิดร้านอาหารไทยไปอะไรเนี่ยคือมันมีช่องทางไงฮะก็คือเอาของที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเรามันขายได้เฮ้ยมุกนี้ใช้กับบ้านเราได้ก็ลองกลับมาใช้กับที่นี่บ้างอย่างเงี้ยเข้าใจนะพวกนั้นแล้วก็พูดให้พวกนั้นเวลาเขามาทำมาหากินในประเทศอื่นเนี่ยเขาจะกระตือรือร้นเป็นพิเศษเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาจากบ้านจากเมืองมาแล้วมาทำมาหากินที่นี่เขาต้องทำให้ดีเข้าใจนะฮะ
0: ครับ เขามีเขามีความพยายามนะคุยกับผมสักพักตอนแรกไปคุยกันเป็นภาษาอังกฤษคุยไปคุยมาพูดไทยกันเฉยเลย
1: มึงเหม่งว่างมากเหรอ
0: คือผ่าผมแค่เดินผ่านเองเขาล็อกตัวไม่ไป
1: ล็อกเลยบ้าเลยเดินผ่านใครทาผมยื่นในทาเสร็จแล้วพอทาเสร็จผมก็บอกขอบคุณครับคนเขาคนอื่นก็จะพูดว่าอะไรผมก็เดินไปด้วยความว่องไวไม่เคยเดือดร้อนอะไรเลยกับการมีการล็อกตัวอยู่ในโลกนี่เหรอ
0: ก็ตอนแรกจะ move แล้วแล้วก็เห็นว่ามีต่างชาติมาคุยด้วยก็คุยกับเขาสักหน่อยปกติห้างเนี่ยถ้าให้ไปเดินเล่นๆสัมผัสอากาศเย็นผมไม่เดินหรอกไออารมณ์ประมาณเที่ยวห้างแช่ตากแอร์ประหยัดไฟอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องมีธุระถึงจะยอมไปครับแต่ดูเวลาแล้วครับ10นาฬิกา30นาทีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงานอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ลูก้าโมดริชจอมทัพผู้ไม่ยอมแพ้ต่ออายุไขในวัย37ปีหลายคนอาจคิดถึงการแขวนสตั๊ดแต่ไม่ใช่กับลูก้าโมดริชในฟุตบอลโลก2022เขาแสดงสถิติการเป็นมิดฟิลด์ที่ลงสนามมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์โดยลงเล่นไปถึง7นัดเต็มเกือบทุกนาทีและพาทีมชาติโครเอเชียคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จโมดริชทำสถิติเป็นนักเตะอายุเกิน35ปีคนแรกที่เล่นในฟุตบอลโลกนัดเดียวมากกว่า100นาทีคือในช่วงต่อเวลาพิเศษถึง3ครั้งในทัวร์นาเมนต์เดียวนอกจากความฟิตเขายังมีสถิติการจ่ายบอลสำเร็จสูงถึง 88% และสร้างโอกาสทำประตูให้ทีมอย่างต่อเนื่องความมหัศจรรย์ของเขาคือการเป็นฟันเฟืองสำคัญที่พาทีมเล็กๆอย่างโครเอเชียเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายได้ถึง2สมัยติดต่อกัน
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับอยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเม่งพิพัฒน์ฮะมาเรื่องประเด็นร้อนแรงกันหน่อยฮะอาจารย์ฮะทำไมเขาถึงติดแฮชแท็กกันเซฟทับลาน
1: ก็
0: ที่
1: กรรมการอุทยานเขาอนุมัติให้มีการเพิกถอนเขตอุทยานทับลาน
0: ก็
1: มีหลายกระแสที่ออกมาคัดค้านบอกว่าอย่างนั้นมันก็เดี๋ยวก็เพิกถอนไปเรื่อย
0: ๆ
1: อุทยานต่างๆก็ลดลงเรื่อยๆทั้งจริงๆแล้วต้องการจะรักษาป่ามากขึ้นอะไรประมาณนั้น
0: จริงๆแล้วมันทำได้ไหมฮะ
1: ทำอะไรได้
0: เพิกถอนเนี่ยครับอาจารย
1: ์ได้ก็ถ้าเกิดกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติเพิกถอนแล้วก็ส่งเข้าครม.ครม.เขาก็เพิกถอนตามกรรมการเพราะฉะนั้นก็หลักๆก็อยู่ที่กรรมการอุทยานแห่งชาติ
0: คร
1: ับ เป็นเพิกถอนบางทีก็มีเพิกถอนน้ำทำอ่างเก็บน้ำพวกนี้แต่ของทัพอะไรพวกนี้ฮะมันก็มีเป็นระยะอยู่แล้วแต่เพิกถอนของทัพลานี่มันใหญ่พื้นที่มันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นกระแสว่าเลิกเพิกถอนให้นายทุนหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวคนก็ลุกป่าเข้าไปแล้วก็อ้างว่าเสื่อมโทรมหรืออะไรต่างๆแล้วก็เพิกถอนตรงนั้นก็เป็นประเด็นฮะซึ่งในความเป็นจริงหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันก็มีชาวบ้านมาอยู่ก่อนตั้งแต่เป็นกรรมการประกาศอุทยาน
0: ครับ
1: อันนั้นก็มีส่วนหนึ่งแต่มันก็มีไอ้ที่ลุกมาหลังประกาศเขตอุทยานแล้วก็ขายที่กลายเป็นรีสอร์ทในทุน
0: อ
1: ันนั้นก็มีเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าจะแยกไอ้สองกลุ่มนี้ออกจากกันได้ยังไง มันก็เป็นประเด็นอีกเช่นกัน
0: ย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS ความร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลค์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fan Page Quality Travel ครับ คุณฮาเวียส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube นะฮะอันนี้ผมเติมให้นะ

0: พราะฉะนั้นก็จริงๆเมื่อคืนที่มีโอกาสดูคู่ห้าทุ่มเนี่ยก็ขาดกระจุยนะฮะพวกทีมที่เคยอ่อนแอป้อแป้ในรอบแรกนัดแรกไม่ใช่รอบแรกนัดแรกอย่างสเปนอย่างอะไรวะ
1: สเปนนี่ก็เพิ่งชนะมา 4-0
0: ก็นั่นแหละก็นั่นแหละนัดแรกป้อแป้ไงเสมอเดี๋ยวโดนด่าเลยนัดที่2ก็เลยเอาจริงซึ่งผมดูตัวที่ลงมาเนี่ยผมก็งงว่านัดแรกมันเสมอไปได้ไงวะ
1: เออตัวถ้าดูไลน์อัพตอนที่สเปนเตะนัดแรกนะอันนี้ผมก็ดูด้วยผมยังว่าแบบฟูลทีมของสเปนเลยแล้วเสมอออกมานี่คือนึกถึงฉายาสเปนสมัยก่อนๆไอ้หมูสนามจริงสิงสนามซ้อมสงสัยจะกลับมาอีหลอบเดิมปรากฏว่าซัดซาอุซะ 4-0
0: คือพูดตามตรงเนี่ยสเปนเนี่ยนะฮะเรียบของนักเตะเนี่ยหมายความว่าการเปลี่ยนตัวเนี่ยลึกมากทีมันไม่ดีที่สุดในฟุตบอลหนนี้ด้วยซ้ำเพราะนักเตะเปลี่ยนมาเนี่ยนะเรียกว่าไม่มีผลกระทบเลย
1: ครับ
0: คือนักเตะแต่ละคนเนี่ยมันเล่นด้วยเกรดเดียวกันเลยอ่ะ
1: โอ
0: ้หมายความว่าตัวสำรองตัวจริงเนี่ยจะใช้ใครก็ได้ค่าเท่ากันมันคืนนี้เราที่เปลี่ยนมา4ตัวเนี่ยเขาบอกไอ้จริงๆไอ้4ตัวเนี่ยคงจะเป็นตัวจริงนัดแรกเลยซ้ำนะแล้วก็เปลี่ยนทยอยเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือสเปนเนี่ยเป็นทีมที่ตอนนี้เริ่มติดเครื่องแล้วเริ่มน่ากลัวมากแล้วเพราะว่าเขาสามารถใช้ตัวจริงตัวสำรองแล้วก็เปลี่ยนแผนการเล่นได้เยอะแยะมากมาย
1: ครับผมว่าเจอกับซาอุซาอุมันช้าเล่นบอลเร็วก
0: ็แต่ซาอุเล่นเมื่อคืนนี้เล่นได้ห่วยครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าไลน์อัพกองหลังเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจซาอุลงทุนนึกเยอะแยะซึ่งตัวนักเตะจากอังกฤษไปทั้งหลายคนนักเตะอังกฤษหลายคนก็ย้ายในยุโรปในอังกฤษก็ย้ายไปเล่นซาอุก็ต้องเพียบเงินก็เยอะแล้วทำไมมันวางแผนมันไม่ได้เรียนแบบการรับมือตอนโดนทีมบุกมาบ้างเหร
1: อ
0: ลองดูก็ได้คุณผู้ฟังไลฟ์ฮับไอ้กองหลังเนี่ยปกติถ้าอังกฤษเนี่ยสิบพรีเมียร์ลีกเนี่ยต่อให้เป็นทีมยิ่งจริงนะเกิดเป็นทีมที่อันดับต่ำกว่าเนี่ยชั้นต่ำกว่าเนี่ยโอ้โหไลน์ไม่เป๊ะเลยนะ4-4นะ4 เป็นหน้ากระดานขึ้นหมดลงหมดเพราะว่าขณะที่ซาอูเนี่ยเล่นกองหลังเล่นเป็นกลุ่มผมก็ไม่เข้าใจไอ้ลูกสองสามลูกที่สเปนยิงได้ถ้าเกิดมายิงในพรีเมียร์เนี่ยแทบจะเรียกว่าออฟไซด์เกือบทุกลูกอ่ะแต่นี่คือกองหลังซาอูไม่มีลายเลยอ่ะวิ่งกันมั่วรู้คล้ายๆกับว่าอยู่ตรงไหนก็ได้ไอ้แล้วก็มีไอ้ตัวที่ชอบไปยืนหน้าโกเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจมันจะไปยืนทำไมวะพอยืนปุ๊บมันก็สเปนก็ยิงจอดทุกลูกเนื่องจากมันไม่ออฟไซด์นะฮะเพราะงั้นผมว่าซาอูมีปัญหาในเรื่องของการเกมรับเป็นอย่างมากนะมันไม่ได้วางแผนเกมรับเลยหรือไงก็ไม่รู
1: ้อ่ะเปลี่ยนใจไหมฮะยังคงเชียร์อังกฤษอยู่เหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนไปเชียร์ทีมใหม่แล้วฮะ
0: คือจริงๆผมเชียร์ตามทีมสเปอร์ครับ
1: โอ้ครับเอา
0: สเปนผมก็เชียร์ได้นะครับผมมีปอร์โต
1: ้
0: ปอร์โต้อยู่นะครับก็เล่นเมื่อคืนก็ลงตลอดนะครับเล่นดีด้วย
1: ครับ
0: ขวาโยนขวาเล่นกับยามเอานะฮะโยนกันปุ๊บปั๊บส่งกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะฮะเพราะงั้นเนี่ยสเปนก็เป็นทีมที่ผมเชียร์ได
1: ้
0: ทีมใดก็ตามที่มีนักเตะสเปอร์อยู่ผมก็เชียร์ได้แต่ตอนนี้ถ้าเกิดเทใจอังกฤษก็มีสเปนอย่างน้อยก็ยังมีขณะที่ทีมที่เทใจให้หน่อยตอนนี้เยอะหน่อยเนี่ยก็คือฮอลแลนด์เพราะว่ากองหลังแบ็กซ้ายแบ็กขวาโดนสเปอร์ยึดไปเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นเราก็เลยต้องทุ่มเทให้กับฮอลแลนด์เป็นพิเศษ
1: ครับแล้วก็มีตัวลิเวอร์พูลผมเนี่ยตั้ง3ตัวมีฟันไดมีกักโป้นี่โอ้โหแล้วมีใครคนนะลืมไปแล้วออนละก็เป็นแบก
0: ก็นั่นแหละแต่กักโป้เห็นเขาบอกว่าไม่ค่อยชอบใจแล้วเนี่ยอยากย้าย
1: จะไปสเปอร์ซะด้วยหรือเปล่าอยากได้ไหม
0: ไม่รู้
1: ยกให
0: ้ตังค์ซื้อได้ก็ลองดู
1: อาจารย์เคยกินมะม่วงกะทิไหมฮะมีขายที่สปป.ลาวครับข้าวเหนียวมะม่วงพวกอินฟูลาเขาเอาไปเคลมว่าเป็นมะม่วงกะทิ
0: แล้วทำไมผมต้องไปกินที่ลาว แม่วารีอยู่ปากซอยทองหล่อเขากินกันทั้งโลกไม่ใช่กินทั้งประเทศนะกินทั้งโลกโ
1: อ
0: เคคนจีนมันต่อคิวกินกันอุตลุดข้าวเหนียวมะม่วงถ้าเกิดพูดตามตรงถ้าเกิดผมกินแบบรู้จักจริงจังเนี่ยผมกินที่หัวหินครับตั้งแต่เด็กเลยเพราะตอนเด็กๆเนี่ยหน้าร้อนผมไปอยู่หัวหินเกือบตลอดก ก็อย่างที่ถา

0: เหมือนว่าทำไมอาจารย์ทอนเกิดเอกมัยถึงอยู่เอกมัยทั้งชีวิตทำไมถึงมีความรู้เรื่องทะเลผูกพันกับทะเลก็คำตอบก็คือตอนสมัยเด็กๆผมอยู่หัวหินตลอดหน้าร้อนครับแล้วก็โตมาอย่างนั้นจนถึงตั้งแต่4-5ขวบจนมาถึงอายุ12-13ผมอยู่หัวหินปี2เดือน
1: มากันที่ข้อความครับคุณบ้านกุ้ยช่ายนี่เขาแนะนำร้านมาใครอยากจะไปกินกุ้ยช่ายที่กาญจนบุรีก็เข้าไปดูข้อมูลได้ที่ไลฟ์ YouTube Variety Travel นะครับเขามีบอกไส้ด้วยไส้กุ้ยช่ายไส้ผักไส้เผือกมันม่วงพิกัดอยู่ตรงไหนก็เข้าไปดูกันเองแล้วกันนะฮะคุณธีรวัฒน์สเปย์เป็นหมูสนามจริงสระอุมุอะไรเนี่ยเลยแพ้ไงครับเพราะสระอุไม่ชอบหมูสะอุไม่ชอบหมูคืออะไรคุณธีรวัฒน์ผมงง
0: อย่าไปคิดว่าหมูสนามจริงบ่อยนะครับสเปนก็เคยคว้าแชมป์จบไอ้นั่นมันเป็นศัพท์สมัยก่อนเนี่ยสมัยนี้มันจะใช้ไม่ค่อยได
1: ้ไปกันที่เชียงใหม่บ้างนี่เขามีรวมพลนักศึกษานับร้อยครับอาจารย์ฮะไปลบกราฟฟิตี้ที่ตามขวงเมืองเขตเมืองที่มีคนมือบอลหรือเปล่าไปพ่นเป็นกราฟฟิตี้เป็นลวดลายอาร์ตไว้หรือเขาไปส่งเสริมให้เขาทำหรือเปล่าก็เตรียมปรับภูมิทัศน์นะฮะเตรียมรับการประเมินเป็นมรดกโลกครับ
0: กราฟฟิตี้ก็ควรจะไปทำตามบ้านล้างส่วนสถานที่ประวัติศาสตร์เนี่ยเขาไม่ทำกันนะครับในยุโรปผมก็ยืนที่เป็นจุดกำเนิดของกราฟฟิตี้ทั้งหลายผมก็ยืนยันว่าถ้าเกิดเป็นพวกมันคือบ้านล้างๆหรือตามตอกมืดๆอะไรเงี้ยเขาทำแต่ผมก็ไม่เคยเห็นชาวอิตาลีซึ่งเป็นต้นกำเนิดของกราฟฟิตี้ที่ไหนไปทำที่แถว
1: อ
0: าคารมรดกโลกแต่โคลอสเซียมหรืออะไรพวกนี้ไม่มีครับเบอร์เงินมันก็ต้องแยกกันนะครับ
1: แต่นี่ก็พ่นกันบ้านเรือนได้ไหมฮะด้วยนะฮะเป็นประตูเหล็กบานพับเหล็กม้วนเนี่ยเขาไปพ่นด้วยนะ
0: ก็จะเป็นของคนอื่นเขาไม่ควรนะ
1: ครับ
0: ก็ลองคิดกันเองแล้วกัน
1: นี่เขาก็ระดมพลกันนะฮะไปลบลวดลายกราฟฟิตี้แล้วก็ยังมีข่าวดีต่อเนื่องสำหรับทางภาคเหนือที่ไม่ถึงที่เชียงใหม่นะคือรถไฟฟ้านี่ก็มาแน
0: ่ไม่จริงเ
1: หรอนี่เขามีข่าวมา
0: โอ้โถข่าว
1: ที่รถไฟฟ้าที่เชียงใหม่อ่ะที่เราเห็นวิ่งสายสีเขียวสีน้ำเงินเนี่ยที่เชียงใหม่เขาว่าจะสร้างและกับเทียบกับโมโนเรลพัทยาที่มาพร้อมกับ E4 อะไรจะเกิดก่อนกัน
0: ไม่เกิดเลย
1: เอาเป็นงั้นไปทำไมล่ะ
0: เดี๋ยวได้แต่ที่เชียงใหม่นี่ผมได้ยินมา20กว่าปีแล้วนะ
1: ครับ
0: ตอกเสาเมื่อไหร่จะเชื่อประมาณสัก 30% ว่าประเทศไทยตอกเสาไม่เกิดก็
1: ม
0: ีเพราะฉะนั้นซื้อรถไฟฟ้ามาวิ่งก่อนอย่างนั้นจะเชื่อสัก 80-90% ต้องซื้อสั่งรถไฟฟ้ามาจอดเตรียมซ้อมวิ่งอย่างนั้นคือจะเชื่อส่วนแถลงข่าวไม่มีการเชื่อถือใดๆครับเพราะว่าทั้งไม่ว่าจะโอ้โหมันไม่ใช่ที่เดียวครับพัทยาเนี่ยพัทยานี่ก็รอไป10 ปีแล้วภูเก็ตนี่น่าจะนานกว่าพัทยาเชียงใหม่นี่ก่อนหน้านะแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นตราบใดเป็นการแถลงข่าวไม่สร้างความเชื่อถืออะไรกับผมเลยแม้แต่น้อย
1: แต่ว่ามันก็น่าจะสร้างสักทีไหม
0: โซนแต่นั้นไม่รู้แต่ว่าเชื่อไม่เชื่ออ
1: ๋อครับแต่นี้มาเกิดขึ้นจริงๆครับอาจารย์ครับที่รถไฟอันนี้เป็นรถไฟปกตินะเส้นเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยเขามีนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยเขาฮิตกันราคาถูกครับนั่งรถไฟชั้น3ประเภท Open Air นะลมเป่าหน้าพริ้วๆราคาค่าตั๋วสนุกราคาถูกมาก5บาทตอนนี้ไปแห่เที่ยวกันเติมเลยทั้งนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยฮะแล้วก็จัดพร็อพเต็มด้วยนะ
0: ถ้าเกิด5 บาทมัน1หยวนนะ
1: เขาเหมาขบวนกันแล้วก็ไปถ่ายภาพอ
0: ยู่แล้ว1หยวนน
1: ะ
0: ถ้าไม่จะเหมาไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเอาเลยฮะถ้าเกิดมีเยอะๆก็เปิดเพิ่มถ้าเกิดหารถไฟได้ไปวิ่งเพิ่มก็ได้เพื่อให้มันอย่างนั้นคนที่ใช้จริงแล้วเขาก็เดือดร้อน
1: แล้วมันเป็นเทรนด์แฟชั่นเลยนะต้องใส่ชุดเดรสยาวปล่อยผมแล้วก็เอาขาตั้งแล้วก็ไปถ่ายรูปตัวเองกับที่อยู่ในตู้โดยสารรถไฟชั้นประหยัดนี่ฮะ
0: ก็อันนั้นก็เป็นเทรนด์นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันเยอะจริงๆการรถไฟก็อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มขบวนคนที่ใช้จริงก็ไม่มีที่นั่ง
1: นึกถึงเมื่อสัก10กว่าปีก่อนนะมันเป็นเทรนด์เหมือนกันนักท่องเที่ยวชาวจีนสุภาพสตรีเนี่ยใส่ชุดเดรสปล่อยยาวแล้วก็สวมหมวกฟางปั่นจักรยานอยู่ในบริเวณในคูเมืองอ่ะเขาจะมีเส้นทางด้านในเป็นปูตัวหนอนก็ขี่จักรยานกันแถววัดพระสิงห์บ้างอะไรบ้างขี่กันเป็นทิ้วแถวเลยอากาศก็ร้อนร้อนแต่ก็ยังปั่นกันได้อาจารย์เคยปั่นไหมฮะ
0: ไม
1: ่ครับเนี่ยผมขออนุญาตถามนะอาจารย์ปั่นจักรยานเป็นไหมฮะ
0: เป็นฮะเก่งด้วย
1: โอ้ครับ
0: คือปั่นมาพอแล้วตอนสมัยเด็กก็เลยพอโตขึ้นมาก็เลยเลิกใช้รู้สึกว่าทั้งชีวิตปั่นเพียงพอแล้ว
1: ครับคุณยูกิฮูส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube ครับข้าวเหนียวมะม่วงปากซอยทองหล่อมีมาตั้งแต่สมัยผมเรียนปทุมคงคา20กว่าปีที่แล้วลูกสาวเขาอยู่สายน้ำผึ้งเคยมีลูกกับรุ่นพี่ผมลูกสาวแกเลิกกับรุ่นพี่ผมไปแล้วปัจจุบันนี้โอ้โห
0: รุ่นพี่คิดผิดมากคนจะอยู่กับลูกสาวเขาต่อไปเพราะว่าจุดนั้นมันจุดมหารวย
1: ผมจำได้ว่าปากซอยทองหล่อมีร้านข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ร้านหนึ่งนี่นะ
0: ก็นั่นน่ะมันมีอยู่ร้านเดียวมีอยู่ร้านเดียวแล้วลูกค้าหลักๆแต่ก่อนเป็นคนไทยเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนจีนหมดแล้ว
1: แล้วก็มีผัดไทยที่เขาเอากุ้งแม่น้ำตัวโตๆมาวางอยู่ค่อนข้างในจาน
0: ให้นั่นก็มีอยู่แต่ถ้าเกิดพูดถึงไอ้ที่ดังจริงของปากซอยทองหล่อนี่คือข้าวเหนียวมะม่วงร้านนั้นนะฮะอยู่มานานมากแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ขายดีตลอดด้วย
1: ยังอยู่ไหมฮะปัจจุบัน
0: อยู่นะทำไมไม่อยู่อ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ไป
0: อยู่แต่ตอนหลังๆนี่ผมไม่ได้วนไปทางปากซอยผมเข้าซอยเล็กฮะเพราะปากซอยทองหล่อมันติดมันจะมีซอยข้างๆผมจะเข้าซอยข้างๆแล้วก็ทะลุออกทองหล่อผมจะไม่เลี้ยวตรงไฟแยกไฟแดงทองหล่อ
1: ครับSMS ครับต้องเอาแผนที่ป่าเก่ามากลางครับตรงไหนเป็นรีสอร์ทให้เอาไปทำสปกรผมเปลี่ยนเรื่องเลยไวจัง
0: ท่าบาน
1: ครับ
0: ก็มันก็ลองดูแต่มันยากนะฮะเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราเคยพยายามทำกันอยู่คือวันแมปวันแมปก็คือใช้มันที่เดียวไม่งั้นแต่ละหน่วยองค์กรหน่วยงานใช้แผนที่คนละแผนที่กัน
1: ฮะ
0: พอใช้คนละแผนที่มันทับกันไม่ได้แต่ก่อนก็เคยคิดกันเอออย่างนี้ดิแล้วเสร็จแล้วมันทับแต่ปรากฏว่าแผนที่มันไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เคยมีโครงการที่เรียกกันว่าวันแมปก็หมายความว่าทุกคนต้องมาใช้แผนที่นี้แล้วห้ามไปใช้แผนที่ของหน่วยงานตัวเองนะแล้วก็เหตุการณ์นั้นก็ไอ้อันใหม่ๆก็ได้แต่ไอ้อันเก่าๆมันก็เลยมีปัญหากัน
1: ครับถ้าโรงแรมรวมกับโรงพยาบาลจะกลายเป็นอะไรครับก็เป็น medical center hotel หรือเปล่า
0: ปกติ
1: เขามีแล้วเขามีแล้ว
0: สร้างพอโรงพยาบาลสร้างเสร็จเนี่ยโรงแรมจะไปอยู่รอบๆนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่รับลูกค้าต่างชาติเป็นหลัก
1: ครับ
0: ผมเห็นภาพอย่างชัดเจนเลยจะไปส่วนใหญ่จะไม่ใช่โรงแรมด้วยจะเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต
1: ์
0: นะเพราะว่าผมใช้อยู่ประจำโรงพยาบาลแถวบ้านผมแล้วรอบๆก็จะมีเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ทั้งที่มันเป็นเข้าไปในตรอกเนี่ยจะมีเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์โผล่มาฟุบฟับฟุบฟับเต็มไปหมดเลย
1: ครับ
0: แต่เพื่อว่าญาติพี่น้องโดยเฉพาะตะวันออกกลางเนี่ยเขาจะได้มาพักแล้วพักแล้วรอขณะที่คนไข้ก็ตรวจไปซึ่งมันใช้เวลานานเนี่ยบางทีสองสามอาทิตย์โรงแรมมันไม่คุ้ม
1: ผมเพิ่งไปงานแถลงข่าวมานะมันมีตรงแถวปาร์คไนเลอร์นะฮะมีของโรงพยาบาลกรุงเทพเขาไปทำเป็นไอ้นี่แหละเป็นศูนย์การแพทย์แล้วก็รวมกับโรงพยาบาลกลายเป็นโรงแรมอะไรปะแล้วกลายเป็นโรงแรมที่ให้บริการทางการแพทย์นี่แหละอย่างนี้เลย
0: ตอนนั้นกรุงเทพเหรออ
1: ยู่กรุงเทพนี่เลยฮะติดกับ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่โรงพยาบาลกรุงเทพเหรอไม่ใช่ไหมน่าจะบำรุงราษฎร์มากกว่าแต่ก็แถวๆนั้นก็เดี๋ยวนี้มีเยอะครับไม่ต้องห่วงหรอกนะฮะ
1: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสมุทรปราการเช้านี้แดดจัดเริ่มร้อนแรงฝนไม่ตกเหตุเกิดจากอีบเขารอบชนะ 3-1 อุ๊ยเสือพูดออกไปขอโทษนะครับอาจารย์นะ
0: คำพูดตามตรงนะฮะก็คือว่าตอนนี้เนี่ย
1: ครับ
0: แดดไม่ต้องสมุทรปราการก็ได้กรุงเทพแรงครับ
1: นะฮะยังต่อด้วยชอบสลากครับขำๆฮะ ขอประทานโทษอาจารย์ด้วยพูดไปแล้ว
0: ครับผมไม่ได้ยินฮะ
1: เอ้าเป็นงั้นไปเห็นอาจารย์โพสต์เรื่องโลกร้อนเกิน 1.5 องศาแต่ก็พูดไปแล้วนะ
0: ก็มันก็บอกแล้วอ่ะตอนเดิมทีเคยคิดกันตกลงกันว่าสปารีสกรีเมนต
1: ์
0: 1.5 องศาภายในปี 2100
1: ครับ
0: ปรากฏว่ากลายเป็น 2030นักวิทยาศาสตร์บอกเกินแน่นอน
1: เบบี
0: ้เพราะฉะนั้นแทนที่จะเร็วขึ้นมา70ปีเอง
1: เบบี้บูมเมอร์อย่างอาจารย์ยังโอ๊กร้องอาร์คตอนแรกก็ปล่อยวางว่าไม่โดนแน่แล้วพวกเจน Y เจน C รุ่นนี้จะอยู่กันยังไงฮะอาจารย์ฮะไม่น่ารอดนะ
0: มีเงินไงรอดมีเงินแม่ฝุ่นเยอะก็ย้ายดิย้ายหนีไปรอบ
1: ๆไปไหนแล้วครับ
0: คนมีเงินอ้าวบินไปดิฝุ่นเยอะเมืองไทยก็บินไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่มีฝุ่นแล้วก็ถ้าเกิดเมืองไทยร้อนมากญี่ปุ่นก็ร้อนด้วยก็บินไปนิวซีแลนด
1: ์ฮะ
0: เพราะงั้นโลกเรามี2ซีกถ้าเกิดหน้าร้อนซีกโลกเหนือหน้าข้างล่างก็จะเป็นหน้าหนาวดังนั้นถ้าเกิดมีเงินนะมีเงินโลกร้อนก็หนีไปรอบ
1: ๆ
0: แต่ถ้าเกิดคนจนก็ลำบากหน่อยแล้วก็ลำบากหนักขึ้น
1: น้องอาร์มบอกเขาบอกว่านี่ไม่ใช่แม่นาคแต่ทำไมคิดถึงมากก็ไปรู้คิดถึงนะครับอีนี่ส่งเข้ามาเป็น Messenger ที่เพจไม่ใช่เพจสิที่เฟซผมนะถึงตัวเลยอ้าวคิดถึงน้องอาร์มไปไหนมา
0: จะพยายาม
1: ถ้ากระทรวงวัฒนธรรมรวมกับท่องเที่ยวภารกิจแรกภารกิจหลักภารกิจสำคัญควรจะทำอะไรก่อนครับก็เอาความเป็นไทยไปขายไหม
0: อันนั้นใครก็ตอบได
1: ้
0: ถ้าเป็นผมจะไปขอองค์การสวนสัตว
1: ์ทำไมนะฮะขายหมูเด้งหมูตุ๋น
0: หมูเด้งหมูเด้งหมูตุ๋นหมูแดงตอนนี้ตกอันดับแล้วเพราะว่าตอนนี้ที่มาแรงคือเสือไรนี
1: ่
0: น้องงูหลาม
1: ครับ
0: หน้าตาเหมือนงูหลามผมชอบกับหมูเด้งอีกมันอ้วนดีหน้าตามันแบ๊วดีด้วยนะครับตอนนี้สัตว์อย่างเหมือนญี่ปุ่นเขาก็มีลิงอะไรเงี้ยตอนนี้สัตว์ตามสวนสัตว์เอามาครับโปรโมทดีๆมันดังเร็วเดี๋ยวไม่เรียกค่าตัวอีกแล้วครับ
1: ฮะคนไทยเกิดน้อยเป็นเพราะอะไรครับก็มันแพงค่าเทอมก็แพงอุ้ยถามเลยผมอินมากเลยนะผมตอบได้รวดเร็วเลย
0: อย่างที่คุณเหม่งพูดถูกครับก็ว่าพ่อแม่ก็รู้สึกว่าจะมีลูกมันใช้ค่าใช้จ่ายเยอะเหลือเกิน
1: ทำไมกัมพูชาเรียนที่ไทยแล้วฟรีอ่ะ
0: ค่าใช้จ่ายเรื่องลูกมันไม่ใช่มีลูกแล้วเรียนฟรีอย่างเดียวมันจะพอ
1: ครับก็เพิ่งรับเข้ามาใหม่ตั้ง 81 คนไม่ใช่เหรอไม่เกี่ยวนะอันนี้ขำๆแต่ว่าอาจารย์มองว่าไงฮะคือประชากรลดลงเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆเลยนะมันน่าจะทำอะไรสักอย่างกระตุ้นให้เกิด
0: ทำคืออย่างแรกสุดเนี่ยคือผมเป็นเด็กรุ่นนี้เนี่ยอายุ25 26 28อะไรเงี้ยผมก็ต้องเริ่มคิดก่อนแต่งงานทำไม
1: โอ้ฮะ
0: บางทีการแต่งงานมันไม่จำเป็นแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นแฟนกันก็อยู่ด้วยกัน
1: เดี๋ยว
0: กันง่ายดี
1: ไอ้ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันจะทำให้คนยิ่งไม่เกิดกิจกรรมที่ผลิตประชากรทั้งหมดฮะ
0: ผมพูดความจริงครับผมพูดเพราะงั้นอย่างแรกสุดเนี่ยเราก็ต้องไปหาทางที่ทำให้คนรู้สึกว่าแต่งงานเรียนแล้วดีซึ่งปัญหาหลักก็คือแต่งงานทำไมอะไรเงี้ยเดี๋ยวผัวก็ยืมเงินเพราะงั้นตรงนี้เราก็ต้องพยายามที่จะเริ่มกระตุ้นตรงนั้นก่อนว่าทำยังไงให้คนแต่งงานยกตัวอย่างเช่นแต่งงานทุกคู
1: ่
0: รัฐบาลจะมอบของขวัญเป็นเช็คเงินสดแต่ต้องมีข้อแม้ว่าภายใน2ปีต้องมีลูกอะไรเงี้ยว่ากันไปแล้วพอมีลูกคนแรกก็จะมอบเงินให้ก็ทำอย่างจีนเนี่ยจีนก็จะมีรูปแบบในการควบคุมประชากรแบบเคร่งครัด
1: จำได้ว่าเมื่อ10ปีก่อนมันก็จีนก็เคยมีกรณีนี้ด้วยเหมือนกันฮะ
0: มีจีนก็ปรับ
1: สั่งห้ามเกิด
0: ห้ามเกิดบ้างเร่งให้เกิดบ้างแล้วแต่จังหวะของเราก็ทำได้แต่เป็นแบบว่าระบบเราง่ายสุดก็คือเอาแบบว่าไม่ใช่มั่วซั่วเริ่มจากลดหย่อนภาษี
1: อ๋ออืม
0: เราลูกไปลดหย่อนภาษีที่เพิ่มขึ้น
1: นะหรือเราจะทำฟาร์มก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได
0: ้พูดอย่างนั้นหน่อยคุยกับพี่เต้แล้วกัน
1: ครับ
0: คิดอย่างนั้นไม่เป็นมาเราก็เริ่มจะใช้ระบบที่เรามีอยู่ก่อนให้คนรู้สึกว่ามีลูกแล้วเราได้ประโยชน์ต่อตัวเองคือเราใช้ความคิดแบบเดิมๆว่าเกิดมามันเป็นพ่อเป็นแม่มันก็ต้องเกิดมาโตมาก็ต้องเป็นพ่อเป็นแม่มีลูกนั่นมันความคิดเก่าความคิดยุคใหม่มันก็ต้องเกิดมาตัวเองก็เอารอดก่อน
1: ม
0: ันงั้นตัวเองเอารอดก่อนแล้วก็มีลูกแล้วตัวเองได้ประโยชน์บ้างอะไรเงี้ยมันจะช่วยกระตุ้นในการอยากมีลูก
1: ก็สร้างประเทศไทยให้เป็นฮับออฟอาเซียนซะนะฮะก็รับ
0: ทำอะไรกันทำชอบฮับอย่างนี้นะคุณเม่งฟังแถลงข่าวเยอะไปผมรู้แล้วพยายามลดการไปแถลงงานร่วมงานแถลงข่าว
1: ตอนบ่ายก็มีนะผมว่าจะ
0: เออาร์เขาฮับเออาร์ก็นู่นนี่นั่น
1: ครับ
0: เพราะงั้นผมว่าลดลงหน่อยฮะจะได้เลิกฝันมาก
1: คุณนกคอปบอกว่าใช่กรีนวูดของแมนยูไหมครับที่ยิงอียิปต์ให้นิวซีแลนด์นำก่อนใครวะ
0: ไม่รู้
1: ผมเตรียมจัดรายการอยู่ไม่ได้ดูเลยน้องอาร์มส่งเข้ามาบอกว่าไปทำงานวิทยุแล้วครับอยู่อีกคลื่นครับจะดีแล้วไปทำงานวิทยุอ่ะแล้วก็ทำข่าวในช่องออนไลน์ส่วนตัวด้วยส่วนตัวอยู่ไปทำรีวิวสิไปทำรีวิวเห็นอาจารย์ก็บอกอยู่เนี่ย
0: สู้ๆแล้วกันน้องอาร์มงานวิทยุตอนนี้ไม่ใช่งานที่จะแต่ก็ต้องเก่งจริงอ่ะ
1: ผมว่าวิทยุไปได้ทีวีแหละ
0: ทีวีด้วยวิทยุด้วย
1: ที่ออกสัญญาณตรงไอ้เนี่ยถ้าดูผ่านโทรทัศน์อาจจะลำบากหน่อยแต่ถ้าไปดูคอนเทนต์ทีวีในมือถือเนี่ยผมว่ายังไปได้นะเติบโต
0: ก็คือก็คงได้ในระดับคือเขาต้องลดขนาดเนี่ยฮะวิธีการของเขาเนี่ยคือไอ้ไปได้เนี่ยเขาก็ไปได้
1: ครับ
0: แต่มันไปได้สัมพันธ์กับจำนวนคนที่เขามีอยู่หรือเปล่าคือบางอย่างคอนเทนต์บางอย่างยุคนี้เนี่ยมันไม่ยากถึงจะต้องใช้คนจำนวนมากเอาว่าแต่เพราะงั้นคนทีวีมันก็ไปต่อได้แต่คนทีวีจะได้ไปต่อหรือเปล่า
1: ไม่รู้
0: หลายคนอาจจะไม่ได้ไปต่อด้วยเหตุผลง่ายๆตรงไปตรงมาเช่นนั้น
1: ผมเคยทำฟิลแมกกาซีนก็พอเทนโลกลงก็เจ๊งเคยไปทำหนังสือพิมพ์พอเทนโลกลงก็เจ๊ง
0: มัน
1: แต่ผมว่าวิทยุไม่ลงเพราะวิทยุเนี่ยลงตั้งแต่รุ่นแมกกาซีนแล้วแต่ตามเมืองใหญ่ๆที่คนใช้ชีวิตอยู่บนรถเนี่ยมันยังไงก็ไปได้เรื่อยๆ
0: เขาถึงเขายังได้ฮะไอ้นี่พูดเอาใจสปอนเซอร์ให้มาสปอนเซอร์รายการเรานะฮะ
1: ค
0: ือเหนือว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ของมันได้ในระดับหนึ่งก็ต้องใช้คนน้อยๆทำเงินรายการเราดิไ
1: ม
0: ่มีใครเลยมีคุณเม่งอยู่คนนึง
1: ค่าแรงก็ไม่ต้องจ่าย
0: เขาบอกว่าไม่ได้ทำงานวิทยุเป็นอดีเลก
1: ครับขอบพระคุณนะ
0: เพราะงั้นถ้าเกิดเราลดค่าใช้จ่ายจนเหลือศูนย์ถ้าใหญ่แต่ที่ยังไงมันก็ไปต่อได้เลยเมื่อมันไม่มีค่าใช้จ่ายของอย่างนี้ต้องต่อยอดนะผมก็อย่างผมทำรีวิวนะหลังๆเนี่ยผมก็นั่งดูคือเดิมทีเนี่ยสมัยผมทำงานเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมาก็คือทำงานเสร็จแล้วพยายามทำเขียนหนังสือพิมพ์ผมเขียนพอดีผมเขียนคอลัมน์อยู่ด้วยพอเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็มีคนมาสัมภาษณ์ทีวีพอสัมภาษณ์เสร็จก็จัดวิทยุสัมภาษณ์ก็อัพมาเป็นทีวีสัมภาษณ์แล้วก็จบตรงนั้นเข้าใจนะฮะแต่หน้าตอนนี้เนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยครับในฐานะที่คนอยู่ในวงการมานานนะฮะเขาบอกได้เลยว่าหน้าตอนนี้ผมตัดทุกขั้นตอนทิ้งไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: ผมเขียนเองเกิดนำเรื่องเองปล่อยเรื่องเองในเฟซจากนั้นผมก็ทำรีวิวเองแล้วก็ตบตามด้วยตัวเอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงอยู่กับผมเลย
1: เวลาหมดแล้วฮะ
0: โอเคแย่จังจะสอนวิธีหาตังค์ในยุคใหม
1: ่มีท่านผู้ฟังส่งเข้ามาพูดหน่อยละกันอาจารย์กินกาแฟไหมครับไม่รู
0: ้กินถ้าเกิดมีคนเลี้ยง
1: แ
0: ต่ปกติไม่ได้ติดกาแฟ
1: สเปอร์ของอาจารย์ฤดูกาลหน้าจะได้ลุ้นแชมเปี้ยนชิพอีกไหมครับ
0: ก็กล้าซื้ออีก3ตัวที่บอกว่าจะซื้อตัวละ80ล้านก็มีไม่ต้องรุ้นหรอกแชมเปี้ยนชิพ
1: แต่เวลาหมดแล้วครับเรา2คนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: เวลา 11:00 น.

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอนัดแรกถก OKR ประเทศตั้งสี่อนุกรรมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอครั้งที่1ทับ2569โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ทุกคนได้ร่วมประชุมกรอซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงยั่งยืนวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพลัสคือมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือเป็นกำลังสำคัญอีกแรงของรัฐบาลซึ่งประเด็นในวันนี้คือการสร้างขีดความสามารถของประเทศหากสามารถประชุมได้เดือนละครั้งจะเป็นเรื่องดีสำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาคือการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์การกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์หรือ OKR และการจัดกลุ่มดำเนินงานภายใต้กรอนอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ4คณะเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานในประเด็นสำคัญตามภารกิจของกรอและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสุภจีแจ้งข่าวดีสถานการณ์ปุ๋ยคลี่คลายหลังเรือขนส่งเริ่มเดินทางได้ตามปกตินางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงถึงการบริหารจัดการปุ๋ยว่ารัฐบาลในฐานะทีมประเทศไทยได้ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดแม้จะมีความไม่แน่นอนเรื่องการยุติสงครามแต่ยืนยันว่าจะควบคุมทั้งปริมาณไม่ให้ขาดแคลนและดูแลราคาให้เหมาะสมล่าสุดได้รับข่าวดีว่าเรือขนส่งปุ๋ย5ลำที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซสามารถประสานจนหลุดออกมาได้แล้ว2ลำและอีก1ลำมีการปรับเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อลงเรือที่ทะเลแดงมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยทำให้สถานการณ์ซัพพลายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวเพื่อลดภาระต้นทุนให้เกษตรกรโดยตั้งเป้ากระจายไป40จังหวัดปัจจุบันทำแล้ว6จังหวัดและจะทำต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนายเทพวิทย์เตียวสุรัตกุลอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยกล่าวว่าสถานการณ์ขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่เคยขาดหายไปในช่วง3เดือนก่อนหน้านี้เริ่มมีการนำเข้าจากแถบตะวันออกกลางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วขณะเดียวกันผู้ผลิตในซาอุดิอาระเบียก็ได้ปรับแผนขนส่งทางรถบรรทุกจากฝั่งตะวันออกไปยังทะเลท่าเรือทะเลแดงเพื่อส่งมายังไทยอย่างต่อเนื่องสุริยะเผยรอรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซียนัดหารือเคลียร์ปมระงับกุ้งไทย5สายพันธุ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียเพื่อปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ว่าขณะนี้ยังรอหนังสือตอบรับกำหนดการเข้านัดหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียกรณีที่สมาคมกุ้งไทยเสนอให้ใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบปลากระพงของประเทศมาเลเซียเพื่อนำไปหารือนั้นนายสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อนสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศยังเป็นอย่างไรภายหลังมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนายสุริยะกล่าวว่าปุ๋ยตอนนี้ยังคงไม่มีปัญหาและยืนยันว่าสถานการณ์ปุ๋ยยังคงมีเพียงพอจนหมดฤดูกาลปลูก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุ

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับยามาลยอมรับฝันเป็นจริงแล้วหลังยิงได้ในบอลโลกลามินยามาลเปิดใจหลังยิงประตูแรกในฟุตบอลโลกครั้งแรกในชีวิตโดยระบุว่าเคยฝันมาตลอดว่าจะได้มาเล่นฟุตบอลโลกและการทำประตูได้ในแมตช์แรกที่เป็นตัวจริงก็คือฝันที่เป็นจริงที่ผ่านมาฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วอยู่ในห้องเรียนดังนั้นการที่ยิงประตูได้ในบอลโลกครั้งนี้โดยมีคุณแม่กับครอบครัวอยู่ในสนามด้วยก็คือฝันที่เป็นจริงประตูนี้ขอมอบให้กับคุณแม่แฟนครอบครัวเพื่อนๆและแฟนบอลรวมถึงทุกคนที่อยู่ที่มาตาโร่เมืองที่เขาเติบโตมาด้วยสำหรับยามาลทำ1ประตูในเกมนี้เป็นลูกที่ส่งผลให้ทัพกระทิงดุขึ้นนำ 1-0 ก่อนที่สเปนจะถล่มซาอุดีอาระเบียไปอย่างขาดลอย4ประตูต่อ0ในเกมนัดที่2ของกลุ่ม H คุณแม่ของวัวซินย่าได้ชมลูกชายลงสนามในเกมฟุตบอลโลกแล้วอานาคันดิดาเอโวราคุณแม่ของวัวซินย่าผู้รักษาประตูทีมชาติกาบูเวดีได้เข้าชมลูกชายลงเฝ้าสาวในฟุตบอลโลกติดขอบสนามเกมเสมอกับอุรุกวัย2ประตูต่อ2โดยผู้รักษาประตูวัย40ปีรายนี้กลายเป็นหนึ่งในดาวเด่นของทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2026หลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมจนได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำแมตช์นัดที่ช่วยให้กาบูเวดีเสมอกับสเปนแชมป์ยุโรป0ประตูต่อ0อย่างไรก็ตามโวซินย่าถึงกับหลั่งน้ำตาหลังจบเกมเพราะคุณแม่ของเขาไม่สามารถมาชมถึงขอบสนามได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าทำให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยเหลือจนเอโวราได้เข้ามาชมเกมที่โวซินย่าลงเฝ้าสาวให้กาบูวาดีเกมพบกับอุรุกวัยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
5: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: Yes, I'm gone.

0: Eagles.
1: มาแล้วนะครับบอลโลกอัปเดตครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะนะครับของวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ครับวันนี้อยู่กับน้องนนท์และผมเจ๋งทรงศักดิ์นะครับ
2: สวัสดีพี่เจ๋งครับสวัสดีแฟนๆรายการทุกท่านด้วยนะ
1: เป็นยังไงนนท์ฟุตบอลโลกที่ผ่านมาโอ้โหเตะกันได้ว่าดูเดือดมากนะแต่แบบนอนสต็อปเลยฮะไม่มีวันหยุดเลยอ่ะ
2: ตอนนี้ปรับตัวได้หรือยังฮะแฟนบอลชาวไทยของเรา
1: โอ้โห
2: วางแผนการดูถูกหรือยัง
1: ครับ
2: ต้องนอนตอนไหนต้องตื่นตอนไหนต้องมาดูตอนไหน
1: ก็บอกตรงๆนะหลายๆเกมก็ต้องดูไฮไลท์เพราะว่าโอ้โหถ้าลากยาวไม่ไหวเพราะว่าเตะ4คู่รวดเดียวแล้วก็ไม่มีวันหยุดเลยอ่ะ
2: ครับ
1: ใช่ไหมโอ้โหตอนนี้ก็เกมในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่สองครับก็ยังไม่จบเนาะเตะไปแล้วทั้งหมด40นัดนะนน
2: ครับผม
1: 121ประตูนะครับเฉลี่ยแล้ว1นัดมี 3.03 ประตูครับ
2: เยอะนะ
1: เยอะนะเยอะไหม
2: เออ00นี่น้อยมากอย่างเมื่อคืนก็คู่เดียว
1: ครับ
2: เบลเยียมกับอิหร่านที่ยิงกันไม่ได้
1: ใช่อ่ะก็เข้ามาคุยกันก่อนนะ4689899แล้วก็ทางและจะขอเราทุกช่องทางนะครับบ้านแดงบ้านดำหรือบ้านฟ้าครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนกลัวกลัวครับ
2: อย่าเผลอหลุดไปนะ
1: เออ
2: โดนเก็บโดนยิงตกเลยนะ
1: นั่นน่ะสิบอกเพลงเพราะกับพี่เมื่อกี้นนเลือกเพลงอะไรไป
2: เราปั้นเพลงของน้องลิซ่า
1: ครับ
2: โกสครับ
1: เออ
2: ตอนนี้ยอดวิว22ล้านแล้ว
1: โอเคใช้ได้
2: เออแต่ว่าใดๆของพี่ชากิล่าซัดไป200กว่าล้านวิวแล
1: ้
2: ว
1: โอ้ใดๆดูดีกว่านะ
2: ใดๆทะลุ210ล้านวิวไปแล้ว
1: ครับ
2: ต้องเลยต้องช่วยเปิดเพลงน้องลิซ่าปั้นยอดวิวหน่อย
1: เออปั้นยอดหน่อยนะ
2: สู้กับพี่ชากิล่าหน่อย
1: ครับแต่ว่าก็เดินนะครับเรามีกิจกรรมอะไรเหนือไม้นิดนึงหรือว่าไง
2: ใช่เลยครับผมเอากิจกรรมแรกก่อนนะฮะเชื่อว่าหลายคนคงจะพอทราบอยู่แล้วนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนของเรานะฮะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
1: เ
2: ปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer cheer.mcot.net นะฮะก็ขั้นตอนเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆครับที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทได้รับ10ใบในการร่วมโหวตสุดคุ้มกับบัตร Mcot Super Fan Diamond นะครับราคาที่500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลสำหรับภารกิจหลักสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้แก่ของรางวัลแรกนะครับของรางวัลใหญ่ของเรารถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van ครับ
1: ครับ
2: มูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัล
1: โอ้โหนี่เป็นไง
2: 1,600,000อ่ะ
1: ครับ
2: รถยนต์ไฟฟ้า

0: นะฮะรถตู้ไฟฟ้าส่วนรางวัลอื่นๆนะครับรางวัลที่2ก็จะมีของ Honda นะครับเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับรางวัลที่3นี่ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็รางวัลที่4เป็น Go Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan นะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะก็สามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
1: ครับ
0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะไปจนถึงก่อนรอบชิงเตะ15นาทีก็คือ1:45ของวันที่20กรกฎาคมนะครับฝากไว้ด้วยกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะ
1: โอ้โหก็กิจกรรมของเราเนี่ยมีจนถึงก่อนนัดชิง15นาทีก็เราจะปิดนะครับรับกิจกรรมของเรานะ
0: ครับ
1: ก็นัดชิงเนี่ยเตะ2:00ของคืนวันที่19เข้าสู่วันที่20กรกฎาคมนะครับก็ก่อนนัดชิงเตะ15นาทีต้องรีบละครับ
0: ก็อีกยาวๆ
1: ใช่ฮะอยู่กันยาวๆตอนนี้ฮะ
0: ยาวๆเข้าไปเลยเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะใครที่สงสัยอะไรเข้าไปเลยไปอ่านวิธีการร่วมสนุกกับเราได้นะฮะส่วนอีกกิจกรรมนึงนะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังรออยู่นี่เป็นกิจกรรมประจำวันนะฮะก็ชวนคุณผู้ฟังร่วมตอบคำถามประจำวันผ่าน SMS นะฮะคำถามเกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลก2026ก็จะเกี่ยวข้องกับทีมชาติเกี่ยวข้องกับนักกีฬาหรือว่าเหตุการณ์สำคัญประจำวันนะครับช่วงของเรา99 Live บอลโลกคำถามมาแล้วครับ
1: เป็นยังไง
0: คำถามถามแว่
1: ถามว่าสิ
0: ถามว่าครับผม
1: เป็นยังไง
0: ประเทศใดในแอฟริกาไปเล่นฟุตบอลโลกจำนวนครั้งมากที่สุดตึกตึกตึกตึกตึกตึก
1: ก็เสื้อสีเหลืองไหม
0: เหลืองไ
1: หม
0: ไม่เหลืองนะ
1: เฮ้ยเหรอไม่ใช่เหลืองเหรอ
0: ไม่เหลืองนะแต่ในเสื้อก็มีเหลืองแต่ว่าส่วนใหญ่นี
1: ่มีเขียว
0: น่าจะเขียวบอกแค่นี้ดีกว่า
1: ครับ
0: อย่าบอกเยอะ
1: อย่าบอกเยอะนะ
0: ประเทศใดในแอฟริกาไปเล่นฟุตบอลโลกจำนวนครั้งมากที่สุดครับ
1: ครับ
0: คนที่ตอบถูกนะฮะส่ง SMS มาเลย4689899นะฮะผู้โชคดีที่ถูกต้องตามลำดับที่เราวางเอาไว้นี่จะได้รับลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลรางวัลละ3ลูกรวม9ลูกต่อครั้ง
1: ครับ
0: นี่ลูกฟุตบอล
1: ชูหน่อยชูหน่อยเป็นยังไง
0: นี่
1: ถามว่าดูตอนนี้ครับนี่เป็นไง
0: น่ารักทีเดียวนะ
1: ถูกต้อง
0: เตะได้จริงนะ
1: เออ
0: เตะอยู่ในบ้านได้นะ
1: สะดวกสะดวกนะให้ลูกให้หลานให
0: ้
1: ลูกเด็กเล็กอะไรของเราได้เตะเล่นๆอ่ะครับผม
0: ผู้ใหญ่ก็เตะได
1: ้
0: ออกกำลังกายในบ้านแบบไม่ต้องใช้พื้นที่อะไรมาก
1: ใช่
0: เดาะฝึกเบสิก
1: ครับ
0: ดูฟุตบอลไปด้วยเดาะไปด้วยบางคนดูบอลโลกแล้วแบบคันเท้าไงอยากจะออกแอคชั่นตามนักเตะที่เราดูนี่เอาไปเดาะเล่นได้ในบ้าน
1: ครับ
0: อุ๊ยมีคนตอบเหมือนถูกอ่ะแต่ก็พิมพ์ผิดแบบผิดคนละเรื่องเลยอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: SMS ล่าสุดเนี่ยคุณ220เนี่ยอย่างนี้ได้ไหมเนี่ย
1: เออ
0: มันใกล้เคียงนะ
1: ใกล้เคียงใกล้เคียงนะ
0: ใกล้เคียงมากเลยนะแต่พิมพ์แบบมันพิมพ์ผิดอ่ะอย่างนี้แปลว่าไงได้ไหมนะพี่เจ๋งคือมันสื่อความหมายใช่เลยแหละ
1: เขาอาจจะไอ้
0: สปี
1: กกดแล้วก็พูดแล้วก็มันแปลจากคำพูดไงมาเป็นข้อความด้วยกระส่งมาอาจจะนั่นหน่อยไหม
0: ต้องเอาสักอีกสักทีไหม
1: จอดรถก่อนจอดรถก่อนเขาอาจจะขับรถนะแล้วก็จอดรถก่อนได้ไหมจอดข้างทางนะครับจอดแล้วก็อย่าไปจอดตรงทางด่วนนะระวังนะ
0: เออ
1: หรือว่าให้คนข้างพิมพ์ให้ก็ได้นะ
0: เอาให้มันตรงๆหน่อย
1: ครับ
0: พี่เจ๋งจะมีใบ้อะไรเพิ่มต่อไหมฮะมันก็มีถูกบางมาบ้างแล้วมีผิดด้วยอ่ะ
1: ทีม
0: เขียวๆอ่ะเสื้อมันเขียวๆอ่ะ
1: เขียวๆแล้วก็เคยใส่เสื้อแขนกุดด้วย
0: เออ
1: เคยมีใครมี
0: มันดังมากในบอลโลกครั้งหนึ่งที่เขาแบบอยู่ดีแหวกแนวอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ไปใส่เสื้อแขนกุดปกติก็ต้องใส่เสื้อมีแขนแต่ตอนนั้นเหมือนกดยังไม่ค่อยเอี๊ยบนะ
1: ใช่
0: แต่จริงๆหลังจากนั้นเขาก็ไม่ให้ใส่แล้วนะคือมันผิดกฎอ่ะ
1: เออ
0: แต่มันเคยเด่นมารอบนึงอ่ะแหลมมารอบนึงอ่ะไปใส่เสื้อแขนกุดตอนนั้นเหมือน น่าจะเป็นช่องโหว่ของกดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลุดใส่แขนกุดไปเล่นรอบหนึ่ง
1: ใช่
0: ธนาชาตินั่นแหละอืมอ่ะรีบตอบมันเข้ามานะ4689899
1: ได้เลยนะครับก็อย่าลืมติดตามของเรานะมีทุกวันนะครับผมฝากไว้ด้วยท
0: าง
1: ของการสปอร์ตของเราและของอสมทของเราด้วย
0: ใช่ถ้ารอบนี้ไม่ทันเดี๋ยวมีรอบ5ทุ่ม อีกรอบหนึ่ง
1: ได้เลย
0: ลูกฟุตบอลมินิ
1: ถูกต้องนี่สวยงามนะครับเอาก็เป็นไงฮะแมตช์ที่2นะครับของแต่ละกลุ่มเมื่อวานนี้น้องนนท์เริ่มมาตั้งแต่ในช่วงเวลา5ทุ่มครับของเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเข้าสู่เช้าของวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะครับสเปนก็กลับมาคืนฟอร์มครับหลังจากที่นัดที่แล้วพวกเขาเนี่ยไปเสียรางวัดนิดหนึ่งครับเสมอเคปเวิร์ด 0-0 ครับนัดนี้เปิดฉากถล่มซาอุดิอาระเบียไปอย่างขาดลอยนะครับที่สนามเอเลต้าสเตเดียมนะหรือว่า Mercedes-Benz Stadium ครับสนามเหย้าของเอเลต้าฟอลคอนในศึกอเมริกันฟุตบอลNFL ของสหรัฐก็ชนะไป4ประตูต่อ0นัดนี้ลามินยาเมายิงประตูได้เลยออกสตาร์ตตัวจริงแล้วก็มิเกลยาซาบาลนะอีก2ครับและปิดท้ายเป็นการสกัดเพลี่ยมเข้าประตูตัวเองนะของเอาทำบัคตี้นะฮะก
0: ็
1: ทำให้สเปนชนะไป4ประตูต่อ0ครับ
0: จริงๆช่วงทดเจ็บ90+2นี่เฟรันตอเรสมีส่งบอลเข้าสู่ก้น
1: แต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนครับผม
0: แต่ว่าโดนจับลำหน้านะก็เลยทำให้สเปนนี่2นัดก็ชนะ1เสมอ1
1: ครับ
0: เริ่มเห็นราศีเริ่มจ
1: ับก็เกมนี้คือออกสตาร์ทดีโดยเฉพาะประตูที่คะแนนเดือดสูงนะครับโอยาซาบาลที่นัดที่แล้วลงสนาม30นาทีแรกเป็นเหมือนกองหลังของฝั่งมูกอเคปวดฮะ
0: เ
1: พราะว่าไม่ได้สัมผัสบอลเลยฮะเพื่อนก็ยิ้มอัดด้วยฮะแต่ว่าจังหวะนี้เขาเปิดคือได้บอลทางฝั่งซ้ายเนาะนะครับแล้วก็เปิดเรียกเข้ามาข้างในครับให้ลามินยาเมาชาร์จเข้าไปที่2-2ชาร์จด้วยขวาเนี่ยไม่ใช่ขั้นถัดเลยนะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่เซตที่แรกใช่ไหมนน
0: ท์ใช่ครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็มาได้ประตูนำ2-0เนาะของโอยาซาบา
0: ใช่
1: โอยาซาบาเนี่ยมายิงได้นาทีที่21เนาะนน
0: ท์ใช่ครับ
1: ครับผม
0: แล้วอีกแป๊บเดียวนาทีที่24โอยาซาบาก็มาซัดลูก3-0ลูก2ลูก3นี่แบบ
1: ห่างกันไม่กี่นาที
0: เหมือนลูก2อ่ะ
1: ก็ลูก2น่ะดีนะเอลยาโอยาซาบาลดีเข้าไปอ่ะ
0: แต่จังหวะต่อบอลเนี่ยมันแบบว่า
1: เ
0: หมือนซ้อมอ่ะ
1: ครับ
0: เข้าไปจบแบบเหน่งๆเลยอ่ะ
1: ห
0: น้าโกครึ่งแรกก็นำห่างไป3-0สถิติออกมาในครึ่งแรกก็เหนือกว่าเยอะ
1: ครับ
0: สเปนครองบอล 70% ได้อ่ะโอกาสยิง17ครั้งอ่ะซาอุครองบอลแค่29อ่ะ
1: ครับ
0: โอกาสยิงแค่2ครั้งเองนะครับแล้วพอครึ่งหลังนี่ก็มาทำเข้าประตูตัวเองอีกลูกหนึ่งนาทีที่49มันก็แทบจะจบจริงๆมันจะจบตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วล่ะ
1: ใช
0: ่ก็สู้ยากอ่ะ
1: ก็สเปนก็ชนะไป4-0นะครับก็เก็บ3แต้มมีเพิ่มเป็น4คะแนนโอ้ไม่น่าพลาดนะสเปนนะวันนี้นะ
0: ครับ
1: นัดต่อไปเจออุรุกวัยที่ต้องชนะเพื่อโอกาสเข้าสู่รอบต่อไปครับนั่นคือคู่5ทุ่มนะ
0: ครับ
1: ในการแข่งขันของกลุ่ม F เดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกครั้งนึงด้วยกันและในคู่ที่2ล่ะนนท์เป็นยังไงคู่ที่2ก็เป็นคู่ของเบลเยียมเจอกับอิหร่าน
0: ใช่
1: มีเรื่องเล่าเยอะนะโดยเฉพาะประตูของอิหร่านนนท์เลยครับ
0: คือในแมตช์นี้มีเรื่องเล่าเยอะแต่ว่าเรื่องของสกอร์นี่ไม่เยอะนะ0-0
1: ครับ
0: ก็อย่างที่เกริ่นไปเป็นคู่เดียวของเกมเมื่อคืนที่ยิงกันไม่ได
1: ้
0: แต่มันก็มีทั้งจังหวะที่แบบยิงเข้าแล้วโดนจับล้ำหน้า
1: ครับ
0: มีใบแดงด้วย
1: มีใบแดงด้วยเพราะว่าเป็นจังหวะที่ทาเดมี่ไงเมดี้ทาเดมี่นะครับจะหลุดเดี่ยวไปและโดนกองหลังนะของตัวสุดท้ายคือจะจ่ายบอลสั้นกันไปนน
0: ครับ
1: จ่ายบอลสั้นกันไปแล้วก็ทาเดมี่เนี่ยกระแกะชากไปและหลุดเดี่ยวนะฮะไปกดรับไปดึงครับคนที่ไปทำฟาวเป็นตัวสุดท้ายก็คือนาธานเอ็นกอยครับไปดึงคือเอ็นกอยจ่ายบอลสั้นอยู่กลางสนามเลยพอจ่ายสั้นปุ๊บเนี่ยทาเดมี่ฮะแกก็เลยได้บอลกระชากไปไปดึงเลยครับเรียบร้อยผู้เสียก็เลยให้ใบแดงครับกับทางนาธานเอ็นกอยครับก็เรียบร้อยฮะ
0: แต่จริงๆรูปเกมเนี่ยเบลเยียมบุกเยอะกว่านะช่วงแรกนะ ก็บุกแบบแทบจะฝั่งเดียวเลยอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าก็ยิงไม่ได้แล้วก็มาโชคร้ายเหลือผู้เล่น10คนนะฮะเอ็นกอยไปโดนใบแดงจังหวะดึงเมดิตาริมี่อย่างที่พี่เจ๋งบอกไปกำลังจะหลุดเดี่ยวก็เลยต้องเล่นตัวน้อยกว่าตั้งแต่นาทีที่68
1: ครับหลังจากนั้นก็พยายามบุกแล้วนะแต่ว่าต้องชมว่าเมื่อวานนี้ครับตำแหน่งผู้สตูนะของอิหร่านนะครับโอ้โหสุดยอดนะ
0: อ
1: าเลเลซ่าใบรานวานครับเมื่อวานที่เป็นฮีโร่โ
0: อ
1: ้เมื่อวานนี้เซฟแบบเซฟกระจายนะ
0: ครับ
1: ครับผมคือเซฟแบบโอกาสยิงของเบลเยียมนะโอกาสยิงทั้งหมด23ครั้งตรงกรอบ7ครับค่า XG นะหรือว่าคาดการณ์ที่จะเป็นประตูนะครับ 1.79 อ่ะศูนย์ศูนย์มันต้องเป็นอย่างน้อยต้องมี2ลูกโดน
0: ครับ
1: แต่ว่าเมื่อวานนี้ต้องชมครับผู้รักษาประตูนะครับที่ชื่อว่าอาริเลซ่าโอ้ชื่ออาจารย์นี่หนึ่งอาริเลซ่าไบรานวานคนนี้เขาเคยเกือบจะได้เล่นฟุตบอลนะคุณพ่อครับบอกว่าให้ดับฝันเลยบอกว่าไม่ต้องไปเล่นแล้วนะครับก็หาสโมสรมาตลอดนะเด็กอายุ19ปีต้องบางครั้งเนี่ยเล่นฟุตบอลต้องไปนอนในห้องละหมาดนะชีวิตของเขาครับคุณพ่อบอกว่ามันเป็นแค่เกมไม่ใช่งานหยุดดีกว่าแต่สุดท้ายเจ้าตัวไม่เชื
0: ่อ
1: ทำตามความฝันตัวเองแล้วก็เป็นไงเป็นผู้สตูเลยครับโอ้โหสุดยอดนะ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้เซฟอุดๆเลยนะฮะ
0: คือแต่ละคนชีวิตเนี่ยถ้าจะไปขุดประวัติขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: มันมีเรื่องเล่ามีดราม่าทุกคนอ่ะกว่าจะมายืนถึงจุดนี้ได้เนี่ย
1: ใช่
0: มันต้องผ่านอะไรมาเยอะ
1: ครับ
0: นะครับอย่างอาเลเรซ่าเบรันวอนนี่ถ้าจะทำเป็นหนังได้เลยนะมีซีนแบบว่าตอนเด็กถูกพ่อห้ามไม่ให้เล่นฟุตบอลถึงขั้นฉีกถุงมือทิ้งเขาก็ตัดสินใจหนีความฝันขึ้นรถบัส
1: ครับ
0: เข้าสู่กรุงเตหะราน
1: มือ
0: ม
1: ี
0: เงินด้วยไปทำงานล้างรถ
1: ครับ
0: ไปทำงานร้านพิซซ่าน อนข้างถนน
1: ข้
0: างสนามซ้อมโอกาสเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
1: โอ้นอนในห้องละหมาดนอนแบบลำบากอ่ะ
0: ครับ
1: เออเนี่ยเมื่อวานนี้แมตเซตอุตุเลยนะมีจังหวะนี้ที่เซตแบบล้มตัวไปแล้วแล้วก็มือยังแปะเอาไว้ได้อ่ะโอ้โหสุดยอดนะ
0: ก็จริงๆแจ้งเกิดตั้งแต่บอลโลกปี2018แล้วนะตอนนั้นเซฟลูกจุดโทษของคริสเตียโนโรนัลโด
1: ครับ
0: แต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็แจ้งเกิดอีกรอบนึงเดี๋ยวไอจีน่าจะพุ่ง
1: นะต้องมีเหมือนโรซินยาประตูของมงกอดแค่เปิดฮะก็ส่วนไปอิหร่านแบบนี้ยังมีโอกาสนะที่จะได้เข้าสู่รอบสารสุดท้ายนะครับเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกเพราะว่าอิหร่านเนี่ยตกรอบแรกมาตลอดนะครับและดูชีวิตพวกเขาเนาะฝ่าฟันกว่าจะมารอบสุดท้ายนะครับแล้วก็เดินทางด้วยความยากลำบากเจอกับสถานการณ์การสู้รบกันด้วยนะ
0: รอบนี้ก็ดราม่าด้วย
1: ดราม่าเยอะแยะหมดเลยนะครับแฟนบอลเจ้าหน้าที่ทีมบางคนก็ไม่ได้เข้าแล้วแต่ว่าถ้าเข้ารอบ2ของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะเป็นอันดับ2ของกลุ่ม G เนี่ยจะไม่ได้เจอกับอเมริกานะนนเพราะอเมริกากลุ่ม D ใช่ไหมเป็นแชมป์กลุ่มเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเป็นแชมป์กลุ่มก็เป็นแชมป์ของกลุ่ม D คือตามสายที่ไขว้กันนะครับรองแชมป์ของกลุ่ม D จะเจอรองแชมป์ของกลุ่ม G ครับก็ไม่มีสิทธิ์ละ
0: คือถ้าจบอันดับ2เหมือนกันจะมาปะกัน
1: อิหร่านเจออเมริกาครับรอบ2ครับ
0: น่าจะเดือดเลย
1: เดือดสิ
0: โชคดีไม่เจอกัน
1: ดีแล้วฮะอเมริกาก็ได้แชมป์กลุ่มไปที่เรียบร้อยครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าไม่ว่าจะแพ้ตุรกีก็ตกรอบไปแล้วไงเพราะคณับเฮดทูเฮดฮะ
0: อ
1: เมริกาชนะทางออสเตรเลียและชนะทางปารากวัยมา
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็หลังจบเกมทางกุนซือของอิหร่านอย่างอาเมียกาเลโนอีเขาบอกเลยว่าเรื่องเล่าในฟุตบอลโลกหนนี้ของอิหร่านเนี่ยมันจะต้องกลายเป็นตำนาน
1: โอ้เน
0: า
1: ะ
0: จะต้องถูกเล่าขาน
1: ครับ
0: ไปอีกหลายปีเจอปัญหาเยอะแยะมากมายคือล้างไม่ดีมาตั้งแต่เกิดสงครามกับเจ้าภาพร่วม
1: เกิดจะไม่มาแล้ว
0: กาแล้วการเตรียมความพร้อมก็เจอปัญหาคู่แข่งก็ยกเลิกเกมกระชับมิตร
1: ครับ
0: จนถึงการแข่งเนี่ยอิหร่านก็ถูกสั่งให้พักที่เม็กซิโกแต่วันที่จะต้องแข่งจริงก็ต้องเดินทางมาที่สหรัฐต้องมาแบบ1วันก่อนแข่ง
1: ครับ
0: แล้วเล่นเสร็จก็ต้องกลับเลยตามเงื่อนไขของวีซ่าก็ไม่ได้ปรับตัวไม่ได้พักฟื้นร่างกายอะไรเลยเขาบอกว่าอยู่ในสภาพที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
1: ้
0: แต่ตอนนี้ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์อยู
1: ่ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วเขาบอกแบบนี
1: ้
0: ภายใต้เงื่อนไขที่เขาเจอ
1: ครับ
0: มีเวลาฝึกซ้อมก่อนเกมไม่ถึง16ชั่วโมงอ่ะเขาบอกเรื่องนี้จะต้องถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลของ
1: อิหร่านเนาะยกย่องเลยอิหร่านเจอปัญหา คือไปเจอไม่ได้เจอคือ

0: เนทีฟเขาสปิริตดีอยู่แล้วแต่ว่าเจอเรื่องของการเดินทางเจอเรื่องอุปสรรคต่างๆนะแล้วก็การสู้รบกันด้วยนะ
1: ไปทำหนังได้อีกเรื่องนึง
0: นะครับเอาแล้วก็มาคู่โอ้คู่ที่ปอดสายเหมือนกัน
1: ครับ
0: เคปเวิร์ดเจอกับอุรุกวัยครับ
1: โวซินย่าไง
0: โอ้โหนี่เป็นเรียกว่าก็อีกหนึ่งแมตช์นะที่สนุกในกลุ่ม H นะนะครับอุรุกวัยกับเคปเวิร์ดเสมอกัน2ต่อ2ครับก็เกมแรกเคปเวิร์ดเสมอกับสเปนมา 0-0 นะส่วนอุรุกวัยนะครับเสมอกับซาอุมา 1-1 ครับนัดนี้เคปเวิร์ดสร้างประวัติศาสตร์นะครับยิงประตูแรกได้แล้วในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเควินปีน่าครับที่ยิงฟรีคิกกับแพงของลูกไวแต่ครับยิงฟรีคิกไกลด้วยยิงเอาเขาแรงเอาแรงเขาว่าฮะซัดตุ่มเดียวแล้วเฟเดโดมุสเตล่าครับไปไม่ทันครับ
1: ครับ
0: เควิร์ดยิงประตูประวัติศาสตร์ได้นำก่อน 1-0 ครับตั้งแต่นาทีที่21ครับลูกไวครับมาตีเสมอได้จากการซ้ำจ่อๆนะของเบ็กซี่อาราโฮครับนาที44ก่อนที่ในช่วงท้ายครึ่งแรกครับทดเวลาครับจะเป็นออกุสตินนะกานอปปิโอครับที่มายิงประตูให้ทางอุรุกวัยนะครับนำ 2-1 ก่อนที่จะจบครึ่งแรกครับนนก็แต่ว่าหลังจากนั้นเคปเวิร์ดก็เอาใจเรียกว่าคือเล่นดีเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อมดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก่อนที่กุตโตสำรองนะเฮเลโอวาเลล่าครับจะฉกบอลจากคนผิดพลาดจากการเปิดบอลเข้ามาของเจ้ากองหลังนะครับส่งขึ้นหลังพลาดนนเร
1: ีย
0: บร้อย
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่นะครับก็เรียบร้อย
1: ครับ
0: ครับผม
1: โดนจกตัดหน้า
0: โดนจกตัดหน้าแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับประตูโล่งๆนะครับก็ทำให้แคบเวิร์ดตีเสมอ 2-2 แล้วจุดนั้นอุรุกวัยพยายามบุกแล้วแต่ว่าแคบเวิร์ดก็ต้านทานไม่ได้แล้วแคบเวิร์ดที่จริงจะมีโอกาสที่จะยิงประตูชัยด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับแต่ว่ายิงนกตกปลานะครับเจ้ามันจะอัดโอลิเวราปกติเป็นแบ็กซ้ายกว่าเออนอน
1: ครับ
0: แต่วันนี้มุ่งช่องช้าที่ผ่านมาไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กเพื่อนทุ่มมาให้และแกจ่ายบอลเข้ามาตรงกลางจ่ายสั้นเกินไปครับโดนฉกเลยครับเรียบร้อย
1: ครับ
0: ก่อนที่บาเลล่านะสำรองของเคปเวิร์ดจะตัดบอลได้และยิงผ่านตัวของมุสลาเข้าไปครับ
1: สมาธิไม่อยู่ในก็ตัวเท่าไหร่
0: ประตูแรกของบาเลล่านะครับผม
1: ก็เลยทำให้ได
0: ้เสมอ 2-2
1: แต้มประวัติศาสตร์ไป
0: แต้มแรกในประวัติศาสตร์นะเอ้ยไม่ใช่ดิคือประตูแรกในประวัติศาสตร
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณแม่ใช่ไหมของโมซ
1: ินย่า
0: ก็ใส่เสื้อสีกระสีออกม่วงๆอ่ะม่วงอ่อนมาชมเกมของลูกชายด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาชมเกมแรกเนื่องจากถูกปฏิเสธวีซ่าครับ
1: ใช่คือโมซินย่าให้สัมภาษณ์หลังจบเกมแรกเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องเงินก็คือหาเงินมาจ่ายค่าวีซ่าไม่ได
0: ้ครับ
1: น้ำตาแตกเลย
0: ช
1: ่วงหลังจากดังขึ้นมาปุ๊บกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็เลยไปดำเนินการให
0: ้
1: คุณแม่ก็เลยได้เข้ามาดูลูกชายเล่นนะใส่เสื้อสีม่วง
0: ม่วงเลย
1: แล้วก็มีธงของทีมชาติมาด้วย
0: ครับ
1: ก็โดนจับภาพตั้งแต่ก่อนเข้าสนามแล้วนะฮะจริงๆเป็นข่าวใหญ่ตั้งแต่มาถึงแล้ว
0: ใช่ตั้งแต่มีคนไปทำข่าวที่สนามบินเลยนะ
1: ใช่ก็ทำให้คุณแม่ได้เห็นลูกเล่นแบบด้วยตาตัวเองสักที
0: ครับ
1: แต่ว่าเกมนี้ไม่ได้เซฟเลย
0: โอ้ไม่เหมือนเกมเจอสเปนเจอสเปนในแกกินการอาช้ามาหรือเปล่าวะแต่ว่าเกมนี้แกหลุดนะ
1: ครับ
0: ตื่นเต้นหรือเปล่าคุณแม่มาดู
1: แต่ยังโชคดีนะที่เสมอได
0: ้ครับ
1: ก็อาจจะไม่ค่อยประทับใจคุณแม่เท่าไหร่ลูกก็อาจจะเขินๆคุณแม่นิดนึงแม่มันดูโดนยิงไปสองเลย
0: ใช่
1: ทีเกมเจอสเปนคุณแม่ไม่ได้มานี่โอ้โหเป็นฮีโร่เลย
0: ถูกต้อง
1: ก็เท่ากับว่าบอลโลกคราวนี้นี่โกดังไป3คนแล้ว
0: ครับ
1: โอซินย่าคนแรกแล้วก็มีเอลอยโรมโกกูราซาว
0: กูราซาวนี่ไงเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
1: ทำสถิติกลายเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟต่อเกมมากที่สุดในฟุตบอลโลกแล้วก็เมื่อเช้าโกอิรัน
0: ครับ
1: อาริเรซ่าไบรันวานมีโกดัง3คนแล้วนะพวกชาติเล็กๆเนี่ย
0: โอ้ดังนะแจ้งเกิดนะมาแจ้งเกิดตอนบอลโลกตอนยุ่งๆแล้วนะฮะครับ
1: ก็ส่วนใหญ่อ่ะผมว่าที่เป็นรองอ่ะเล่นเน้นตั้งรับแต่เดี๋ยวนี้พอเกมรับมันเหนียวเนี่ยคู่ต่อสู้ที่เป็นทีมใหญ่เนี่ยก็มักจะใช้การยิงไกลอะไรแบบน
0: ี
1: ้ซึ่งพอยิงไกลเนี่ยโกเขาเห็นไงส่วนใหญ่แล้ววันไหนที่แบบองลงอ่ะ
0: ครับ
1: พอรับได้มันเริ่มมั่นใจ

0: โอซินย่ายอดฟอลโล่ล่าสุด
1: 10ล้านนะ14ป่ะ
0: เดี๋ยวดูตัวเลขหน่อย14แล้ว
1: นั่นไง
0: เกิน14ล้านฟอลโลเวอร์แล้ว
1: ครับ
0: เป็นไวรัลเลย
1: ทำไมเราไม่เป็นนักบอลแล้วนะโอ้โหครับ
0: เนี่ย40แล้วจบบอลโลกรอบนี้ก็คือเลิกเลย
1: เลิกแล
0: ้
1: ว
0: เราก็ไปเป็นยูทูบเบอร์ไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรก็ว่ากันไป
1: เลิกแล้ว
0: ขายของขายของไป
1: พอแล้วนะ ส่วนเจ้าทีมเพนแบ็คขวา6ล้านซับตอนนี้ฮะแบ็คขวาของนิวซีแลนด์นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เขาเป็นยุคโซเชียลอย่างแท้จริง
1: ใช่โอ้ยแล้วเหลืออีกหนึ่งคู่ไหมนนท์เอาใบหน้าไหมหรือว่าไง
0: เหลือสองด้วยนี่หนึ่งคู่
1: เหลือคู่หนึ่ง
0: พักก่อน
1: คู่ช่วงเช้าที่ป่าแล้วก็พี่เทพให้บรรยายให้เสียงภาษาไทยนะเดี๋ยวช่วงหน้าหน่อยไหม
0: ได้คร
1: ับ นะพอช่วงนี้เลยเวลามาแล้วนะครับพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมี
3: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocolista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569พ101-102 By Tech บางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026คาร์ลอันเชลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลุกยักษ์หลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอันเชลอตติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียอาบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: บนโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมี
1: อ่ะนะครับกลับมาครับในเบรก2ของบอลโลกอัปเดตครับวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569เดี๋ยวค่อยมาปีวกันละกันเพราะว่าเดี๋ยวก็เตะกันเนาะนะครับโอ้โหเตะกันต่อเนื่องเลยแล้วมาสรุปรีแคปกันอีกคู่หนึ่งไหมเมื่อเช้าที่ผ่านมาคู่ของป่านะครับเป็นการแข่งในกลุ่ม G ครับนิวซีแลนด์เจอกับอียิปต
0: ์
1: เกมแรกนิวซีแลนด์ก็เสมออิหร่าน 2-2 นะอียิปต์ก็เสมอกับเบลเยียม 1-1 ครับเป็นไงเกมนี้นิวซีแลนด์นำก่อนด้วย
0: ใช่เตะมุม
1: เตะมุม
0: เปิดมาแล้วมงเข้าไปเลยนาทีที่15จริงๆก่อนเกมเนี่ยต้องบอกว่าอียิปต์ดูดีกว่านะ
1: อ
0: ันดับโลกของอียิปต์เนี่ยอยู่อันดับที่29เลยนะ
1: ครับ
0: นิวซีแลนด์นี่ไปไกลถึง85เลยนะแต่ว่ามากระตุกหนวดเสือครับยิงขึ้นนำก่อนเลยนาทีที่15
1: ทีมเพย์ไงแบ็คขวาของนิวซีแลนด์เนี่ยหย่อนมาแล้วฟินเซอร์แมนครับที่หม่งเข้าไปหม่งที่เสาแรกเลย
0: ก็ถือว่าช็อกเหมือนกัน
1: นาทีที่16นะ
0: ช็อกแฟนอียิปต์เหมือนกัน
1: ครับ
0: ทั้งๆที่แบบดูดีกว่าตัวก็ดังกว่า
1: ใช่แต่ว่าในครึ่งหลังครับอียิปต์เดี๋ยวเร่งเครื่องยิงคนเดียวยิงประตูรวดเดียว3ประตูเลยครับก็เป็นจังหวะที่มูฮัมเหม็ดฮานี่ครับหย่อนมาทางขวาให้มอสตาฟาซิโก้ครับหม่งเข้าไปเต็มๆเลยก็พยายามที่จะควักมาแล้วนะนะครับผู้สประตูของนิวซีแลนด์นะครับก็คือแม็กซ์โคครอมนะครับพยายามได้ปัดแล้วปัดได้ผลบอลมันแรงอ่ะก็ตีเสมอนะครับ1-1ครับผม
0: ใช่ครับเกือบต้องรอจนถึงเกือบ1ชั่วโมงอ่ะ
1: เฮ้ยซิโก้เนี่ยยิงเข้าเนี่ยตีลังกาหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ครับ
1: อ่ะคนละคนเหรอ
0: ไม่ใช่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาหอยครับ
1: อ่ะเสนาเมืองฮะ
0: อันนี้ซิโก้อียิปต์
1: ครับผม
0: เขายิงเข้าเขาก็แค่วิ่งดีใจเฉย
1: ดีใจเฉยไม่มีจินการนะ
0: ใช่
1: มองไม่มีนะฮะ
0: ครับผมมงไปตรงตัวผู้รักษาประตูนะที่จริงลูกเนี้ย
1: เ
0: ห็นแล้วด้วยแต่ปัดไม่ออก
1: คือ
0: มัน
1: คือบอลมันแรงไงคือเจ้าไอ้โคครอมก็กลัวเสียโฉมเปล่าวะ
0: ครับ
1: กลัวบอลมันโดนหน้าไงแกปัดไปก่อนนะแกปัดมือเดียวด้วยนะ
0: ใช่
1: ไม่พ้นครับเรียบร้อย
0: แล้วหลังจากนั้นอียิปต์ก็มาเป็นชุดจริงๆก็เร่งสปีดตั้งแต่

0: สตาร์ทครึ่งหลังมาแล้วแหละ
1: แต่ว่าลูกนี้ต้องโชว์มันชิ่ง1-2สวยนะของซาร่าไง
0: ลูก2-1ใช่ไหม
1: 2-1อ่ะก็เจ้าซิโก้อีกแล้วคือซาร่าได้บอลสไตล์แกซาร่าก็จะอยู่หน้ากรอบเขตโทษใช่ไหมแล้วก็จ่ายตรงๆไปข้างหน้าครับในกรอบเขตโทษให้ซิโก้ซิโก้ก็ดีไงดีส้นให้คืนเคลียร์กับหลังให้ฮะให้ซาร่าวิ่งเข้ามาแปะไปที่เสา2สวยงามมากนาที67ลูกเก่งของซาร่าเลยอียิปต์แซงนํา2-1ครับแล้วหลังจากนั้นครับซาร่าก็เปิดให้กับเทสเก้เนาะสำรองเนี่ยเทสเก้วันนี้
0: ใช่ครับ
1: ลงมาแทนโอมามามูชครับก็เป็นจังหวะของซิโก้เนาะครับที่หม่งเข้าไปจังหวะที่หยอดเข้ามาครับแล้วเหมือนหยอดเข้าที่เสาแรกอะเนาะเทสเก้ก็หม่งเข้าไปครับเป็นซาร่าเปิดเข้ามานะฝั่งซ้ายครับผมเรียบร้อยอียิปต์ก็ชนะไป3-1ครับ
0: ก็หม่งยากเหมือนกันนะลูกนี
1: ้
0: โฉบมาหม่งที่เสาแรกเบียดเสาเข้าไป
1: ใช่
0: ก็ถือว่าเป็นฮีโร่นะครับเทรเซเก้ลงมาแทนมามูชนาทีที่76
1: คือมามูชเป็นตัวจริง
0: 2ก็
1: ผู้โชคชัยที่ผ่านมาม
0: าเป็นคนยิงประตูชัย
1: ครับผมนะฮะอ่ะก็ทำให้อียิปต์นะครับคว้า3แต้มไปครองครับในเกมนี้แน่นอนนะ
0: ครับผมนัดนี้แมนออฟเดอะแมตช์เป็นโมฮัมเหม็ดซาร่า
1: อ๋อเหรออ
0: ่าก็ยิง1จ่าย1นี
1: ่ครับก็ชัยชนะแมตช์นี้นะนะครับเป็นชัยชนะแมตช์แรกในประวัติศาสตร์ของอียิปต์เลยในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเพราะว่าก่อนหน้านี้ปี90กันที่ไปบอลโลกครั้งแรกครั้งนั้นเสมอ2และแพ้ไป1ครับบอลโลกปี2018ก็แพ้รวดทั้ง3เกมและปี2026นะครับชนะเป็นครั้งแรกเลยนักประวัติศาสตร์นะอียิปต์ชนะเป็นครั้งแรกครับในฟุตบอลโลกประวัติศาสตร์เยอะนะ
0: ครับคือแน่นอนแหละพอเพิ่มทีมด้วยแหละ
1: ใช่
0: มันก็ทำให้ประวัติศาสตร์มันถูกทำลายง่ายขึ้นนะตอนนี้อียิปต์มี4แต้ม
1: ครับ
0: จาก2นัดยังไม่แพ้นะครับชนะ1เสมอ1
1: ใช่
0: เป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับอิหร่านกับเบลเยียมมี2แต้มเท่ากันแต่ว่าลูกได้เสียนี่อู้ลูกได้เสียเท่ากันด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็นิวซีแลนด์มีแต้มเดียวอันดับ4
1: อ
0: ู้อียิปต์นี่จ่าฝูงแล้วนะ
1: ครับผม
0: นัดสุดท้ายอียิปต์เจออิหร่านส่วนเบลเยียมเจอนิวซีแลนด
1: ์
0: คือถ้าอียิปต์ชนะได้ก็เข้ารอบนะ
1: ไม่น่ายากนะเจออิหร่านด้วยไงเสมอก็เข้ารอบแล้วอียิปต์อ่ะจะเข้ารอบครั้งแรกเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้แต่ว่านิวซีแลนด์กับเบลเยียมเนี่ยต้องไปตัดกันนะฮะเบลเยียมตอนนี้มีแค่2แต้มนิวซีแลนด์แค่1แต้มที่ไหนชนะมีโอกาสเข้าเลย
0: ใช
1: ่
0: นิวซีแลนด์ก็ยังมีความหวังอยู่นะถึงแม้ว่าอันดับโลกจะเป็นรองเยอะแต่ก็ยังลุ้นได
1: ้
0: คือก็ไม่สนอ่ะ
1: ขอให
0: ้เจอทีมเก่งก็ไม่เป็นไรอ่ะ
1: ใช
0: ่ยังมีโอกาสอยู่ก็ต้องทำให้เต็มที
1: ่ครับผม
0: เพราะว่าก็เบลเยียมก็เสมอมา2เกมอ่ะเขาก็คงมองว่าเฮ้ยนิวซีแลนด์สู้ได
1: ้
0: วัดกันไปเลย
1: ใช่ส่วนโปรแกรมของวันนี้หน่อยไหม
0: ครับ
1: ก็เริ่มเที่ยงคืนครับอาร์เจนตินาเจอออสเตรียครับเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับตามเวลาในบ้านเราครับเป็นการแข่งขันในกลุ่มเจอาร์เจนตินานะครับเพิ่งชนะอาร์เจนตินามา3-0ครับส่วนออสเตรียก็ผลงานยอดเยี่ยมนะชนะจอร์แดนมา3-1ครับก็นัดนี้เหมือนแย่งแชมป์กลุ่มกันเลยอาร์เจนตินาก็เมสซี่ครับยิงแฮตทริกคนเดียว3ประตูนะครับเมสซี่ก็พยายามที่จะบอกนะครับเขาจะเล่าว่าตอนนี้คุณพ่อไม่สบายก็อยากจะให้เป็นเรื่องส่วนตัวเนาะ
0: ใช
1: ่ก่อนจะตัวร้องไห้ยิงประตูแรกแล้วร้องไห้ไง
0: คือเจ้าตัวก็เครียดอ่ะ
1: เครียดด้วย
0: ได้เถอะแล้วพอยิงเข้าแล้วมันเหมือนแบบปลดปล่อยอ่ะ
1: ถูก
0: ก
1: ็น่าจะเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มกันนะวันนี้เที่ยงคืนนะครับเตะที่เท็กซัสนะในอาร์ลิงตันนะครับ
0: ออสเตรียนัดแรกชนะจอร์แดนมา 3-1 มาเจออาร์เจนตินานัดนี้คนก็มองว่าอาร์เจนตินาดูดีกว่าแหละ
1: ครับ
0: ตอนนี้เมสซี่ก็เป็นไฮไลท์เลยคนจับจ้องมาที่เมสซี่เพราะว่าคืนนี้ถ้าเกิดยิงได้สักลูกหนึ่งนี่จะทำลายสถิติดาวซันโวของโคลเซ่ที่ทำไว้16ลูกก็จะขึ้นมาเป็นดาวซันโวสูงสุดแต่เพียงผู้เดียว
1: ครับ
0: ตอนนี้16ลูกเท่ากันก็ดูแล้วไม่น่าพลาดไหม
1: เนาะ
0: ถ้ามีจุดโทษนี่เมสซี่ยิงแน่นอนอ่ะ
1: ก็ต้องมีอ่ะ
0: ต่อให้ไม่ได้จุดโทษนี่ก็น่าจะ
1: เมสซี่เท่าไหร่เมสซี่16ลูกเนาะ เท่ากับโคเซ่ใช่ไหม
0: เท่ากันคือตอนนี้เป็นดาวสันโวร่วมไง
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่ายิงได้ลูกหนึ่งก็ดาวสันโวร์เดียว
1: ประวัติศาสตร์เลย
0: ส่วนออสเตรียของอาจารย์รับลังนิกก็ใช้ได้นะก็คงจะเน้นรับไว้ก่อนอ่ะ
1: ครับ
0: คงจะหวังสักหนึ่งแต้มเจอกับแชมป์เก่าก็อยู่ที่ว่าอาร์เจนตินาจะจ่อได้ไหมแต่ดูแล้วเมสซี่ท็อปฟอร์มตั้งแต่เกมแรกแบบนี
1: ้
0: นัดนี้น่าจะแผลงลิตอ่ะ
1: ครับ
0: จริงๆถ้าไม่มีเมสซี่ก็ยังมีฮูเลียนอัลวาเรส
1: ที่พร้อมที่จะลงสนาม
0: อัลวาเรสโรมาติเนส
1: นัดที่แล้วก็ไม่ได้ลงตัวจริงนะ
0: คือแบบตัวดีๆเยอะต่อให้ออสเตรียอุดขนาดไหนก็ตามเนี่ยผมว่าอาร์เจนตินาด้วยความที่ผู้เล่นเขาแบบมีเยอะน่าจะลงมาสร้างความแตกต่างได
1: ้
0: จริงๆต่อให้ชุดแรกก็น่าจะเจาะได้แล้วแหละแต่ถ้ามันไม่ได้อีกเนี่ยตัวสำรองก็น่าจะลงมาพลิกเกมได
1: ้แกนี่พี่ว่าออสเตรียออสเตรียไม่น่ารอด
0: ไม่รอดนะ
1: ไม่รอด
0: อุดยังไงก็ไม่ไหวนะ
1: เพราะว่าอย่างน้อยถ้าเจตนาชนะก็จบเลยคว้าแชมป์กลุ่มเลยคว้าแชมป์กลุ่มเลยก็
0: เอาให้มันจบเลย
1: ให้จบเลยจะได้เกมสุดท้ายจะได้แบบสบายๆไง
0: เกมสุดท้ายพักตัวได
1: ้เพราะว่าแชมป์ของกลุ่ม J นะครับจะเจอรองแชมป์ของกลุ่ม H ซึ่งกลุ่ม H นะครับก็นี่ไงก็จะมีนี่ไง
0: สเปน
1: อุรุกวัยโอ้ใครเข้าไปเจอจิตนาหนักเลยนะ
0: ก็ยังไงเข้าที่1ก็ดีกว่าแหละมันไปเจอที่2อะไรอย่างเงี้ยก็เอาเข้าที่1แล้วกันนะดูแล้วอาร์เจนตินาก็ยังเน้นอยู่
1: ก็หลังจากนั้นก็เตะกันจบที่2ใช่มั้ยล่ะก็พักกันประมาณ2ชั่วโมงครับแล้วมาเตะอีกทีตอนตี4ครับฝรั่งเศสเจออิรักครับผมฝรั่งเศสก็โชว์ฟอร์มสมกับทีมเต็งนะหลังจากเกมแรกชนะเซเนกัลไป3-1ครับ
0: ใช่คือก่อนแข่งเนี่ยเป็นเต็ง2สเปนเป็นเต็ง1แต่พอนัดแรกสเปนเสมอฝรั่งเศสถล่มเซเนกัล 3-1 นี่ขยับขึ้นเต็ง1เลย
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวโอ้โหเจออิรัก
1: อิรักที่แพ้นอร์เวย์มา 1-4 ไง
0: อิรักก็โดนยิงไส้แตกมาแล้ว
1: โอ้โดนคาร์ลันนะฮะ
0: โ
1: อ้แล้วรับก็ไม่ดีด้วย
0: นัดนี้น่าจะเป็นอีกนัดนึงที
1: ่ไม่น่ารอดวันนี้อิรัก
0: ฝรั่งเศสน่าจะซ้อมเกมบุก
1: ใช
0: ่น่าจะต้องมีสัก3ลูกเหมือนเกมของเซเนกัลว่าดีๆยังโดน3อ่ะ
1: โดน3นี่แชมป์แอฟริกาครับวันเดชั่นนะแชมป์ในภาคปฏิบัตินะ
0: แต่ทางทฤษฎีโดนลิฟแชมป์คืนไปแล้ว
1: เอ้าก็เตะกันที่ฟิลาเดลเฟียนะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: น่าจะยิงกันสนุกอ่ะฝ่ายเดียวเลยฝรั่งเศส
1: เนาะเกมบุกของเขาเนาะแล้วยาแชคี้ไมเคิลโอลิเซ่แบรี่บาโคล่าโอ้โหประธานเต้อีกประธานเต้ที่ยิงคนเดียว2ประตูเนาะก็ฝรั่งเศสจัดไปตีสี่นะ
0: ครับ
1: ครับหลังจากนั้น7โมงเช้าครับผมนอร์เวย์เจอเซเนกัลอันนี้ก็โยกไปในกลุ่มกลุ่มเดียวกันนะเนาะนะครับก็เตะตอน7โมงเช้าเดี๋ยวคู่นี้จะให้เสียงภาษาไทยโดยป๋าแล้วก็พี่เทพเหมือนเดิมนะตอน7โมงเช้าครับ
0: ครับ
1: เตะกันที่เมดไลฟ์สเตเดียมนะนะครับหรือที่นิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กสเตเดียมครับผมนอร์เวย์ก็ถล่มอิรักมา 4-1 ไง
0: ครับ
1: ขณะที่เซเนกัลก็แพ้มาโอ้โหสูสีแล้วพี่ว่าแบบนี้เซเนกัลแพ้มาได้ดูออดายนะหากว่าแพ้เนี่ยกลับบ้านเลยครับ
0: วันนี้คือต้องใส่สุดชีวิต
1: ต้องชนะอ่ะ
0: แต่ว่าคือนัดแรกแพ้มานัดที่2ถ้าไม่มีแต้มเนี่ยโอกาสจะไปลุ้นเข้าอันดับ3ที่ดีที่สุดมันก็จะยากหน่อยคือถ้าวันนี้ได้สักแต้มนึงอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วนัดสุดท้ายไปเก็บอิรัก
1: ม
0: ี4แต้มเนี่ย
1: ถูก
0: ยังไงก็ไม่น่าพลาดอันดับ3ที่ดีที่สุดอ่ะ
1: เสมอก็แพ้ไม่แพ้ไปก่อนแล้วก็ไปเก็บอิรักในนัดสุดท้าย
0: ใช
1: ่
0: นะครับตอน 1-2 ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: อาจจะยกให้ฝรั่งเศสให้นอร์เวย์ไป
1: ให้เขาไปนะ
0: เอาที่3
1: นัดนี้ขอไม่แพ้หรือถ้าเป็นไม่ได้ก็คือชนะไว้ก่อนแล้วบีบให้นอร์เวย์ต้องไปวัดกับฝรั่งเศสต่อไป
0: ก็คงจะหวังสักแต้มนึงอ่ะ
1: ครับ
0: เซเนกัลสำหรับเกมคืนนี้เพราะว่าดูแล้วนัดแรกฮาแลนด์นี่ก็มั่นใจทีเดียวทีมของนอร์เวย์นี่แข็งแกร่งทีเดียวจริงดีมาตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้ว
1: ครับ
0: จะยันอยู่ไหมอ่ะเซเนกัลอ่ะ
1: โอ้ไม่น่าอยู่นะพี่ว่านะ
0: ถ้าไม่อยู่ก็แพ้เลยนะ
1: ผม
0: ก็คิดเหมือนกันนะผมว่านอร์เวย์กำลังสนุกเลยปีนี้
1: ใช
0: ่ผมก็ว่าไม่อยู่นะ
1: ครับ
0: น่าจะเสร็จนอร์เวย์
1: ่ะ
0: คู่สุดท้ายจอร์แดนแอลจีเรียสิบโมง
1: เตะเสร็จ9โมงเลยไหมก็มีคนถามมาว่ากอล์ฟพิกมีหรือเปล่าพรุ่งนี้เดี๋ยวกอล์ฟพิกกลับมานะครับกลับมา1ชั่วโมงนะ

0: 9โมงถึง10นาฬิกาแล้วก็10นาฬิกาครับเราตามบอลโลกกันต่อนะจอร์แดนเจอแอลจีเรียครับโอ้โหเป็นไงฮะคู่นี้ฮะ
1: จอร์แดนนัดแรกโดนออสเตรียถล่มไป
0: 1-3 อันนี้กลุ่ม J นะ
1: ใช่ครับแอลจีเรียก็โดนอาร์เจนตินาถล่มไป3เม็ดเหมือนกัน
0: ครับ
1: จอร์แดนกับแอลจีเรียผมมองว่าภาพรวมเนี่ยแอลจีเรียดีกว่านะแอลจีเรียนี่อันดับโลกล่าสุดอันดับที่28เลยนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนจอร์แดนนี่63นะห่างกันเยอะนะผมว่าแอลจีเรียดูดีกว่านัดนี้นะยังไงก็ต้องเอา3แต้มให้ได้
0: ตก3แต้มถ้าไม่3แต้มโอกาสตกรอบมีสูงเลยต้องชนะไปก่
1: อ
0: นแล้วก็ไปวัดกับออสเตรียในสุดท้าย
1: จ้า
0: หมายถึงแอลจีเรียนะส่วนจอร์แดนโอ้โหก็ต้องเอาถ้าแพ้อีกก็เรียบร้อยกลับบ้านครับจอร์แดนที่มาฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรก
1: ใช่แต่มาครั้งแรกก็เก็บประสบการณ์ไปก่อนนัดนี้ก็ดูแล้วกลับบ้านมือเปล่าไปก่อน
0: ครับ
1: ทัวร์นาเมนต์นี้คงไม่มีแต้มละดูแล้ว
0: ก็แต่พี่ว่าแอลจีเรียน่าจะยิงยับอ่ะวันนี
1: ้นัดนี้ต้องเอาให้ได้แล้ว
0: ที่เลวายสเตเดียมวันนี้นะ
1: แล้ว
0: ครับ
1: ความหวังของชาติ
0: ใช่
1: ต้องชนะให้ได้
0: ต้องชนะนะซานฟรานซิสโกเบอาดินาสเตเดียมนะสนามแห่งนี้นะครับ
1: ครับ
0: สนามของซานฟรานเนี่ย
1: ความมุ่งมั่นน่าจะสูงทีเดียวสำหรับเกมนี
0: ้ครับผม
1: นี่ก็คือ
0: 4คู
1: ่4คู่วันพรุ่งนี
0: ้วันพรุ่งนี้นะ
1: แฟนอาร์เจนแฟนฝรั่งเศสแฟนนอร์เวย
0: ์ครับ
1: รอดูกันได้เลย
0: ก่อนคืนนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวก็เตะแล้วคืนนี้แล้วนะครับผมก็ดูกันได้นะ
1: ครับแล้วก็ติดตามฟังภาคสดจากทาง99ได
0: ้ครับ
1: ทุกคู่เหมือนเดิม
0: ก็นอร์เวย์เนี่ยมีเรื่องราวน่าสนใจครับก็คือเรื่องของจำลิโอออสติกาได้ไหม
1: ใครฮะ
0: ไอกองหลังไงที่มองประตูได้ในเกมที่แล้วอ่ะเอ้ยที่ลงมาเป็นสำรองไงนะครับที่ลงมาเป็นสำรองแล้วก็ทำประตูได้ครับในนาทีที่76ให้นอร์เวย์ครับขึ้นนำ3ประตูต่อ1ครับเป็นกองหลังฮะก็มีเรื่องราวของเจ้าตัวนะภรรยานะครับกำลังจะมีน้องฮะกำลังจะคลอดบุตรครับแต่ก็วิดีโอคอลนะนะครับกับภรรยาครับตอนเห็นลูกครั้งแรกนี่ตะลึงไปเลยนะเหลือเชื่อเมกุสุกอย่างมากใครบอกมานะแล้วก็ได้เล่นบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยนะแถมทำประตูได้ด้วยครับผมภรรยาต้องคลอดนะเนาะแล้วก็ภรรยาชื่อโอโรราอิทแมนนะครับเนี่ยสุดยอดนะเป็นเรื่องราวเยอะเนาะ
1: ปีนี้ก็เล่นดีนะ
0: ครับ
1: เล่นอยู่กับเจนัวล่าสุดนี่มีข่าวว่าอินเตอร์มิลานสนใจจะดึงตัวไปร่วมทัพด้วยคือภรรยาคลอดลูกแล้วแต่เจ้าตัวติดภารกิจ
0: ครับ
1: ต้องเล่นฟุตบอลโลกแล้วก็วิดีโอคอลไปก็เห็นหน้าลูกปุ๊บน้ำตาร่วงเลย
0: ใช่
1: ซึ้ง
0: ครับ
1: ส่วนเชอร์มี่โดกูก็ไปเฝ้าภรรยาก็ลูกเหมือนกันแต่ว่าโดนตำหนิหาว่าไม่ช่วยรับชายชาติก่อน
0: ครับ
1: ก็เลยไม่ได้เล่นในเกมล่าสุดแล้วก็ยังมีโกเกาหลีใต้คนหนึ่งที่แฟนก็คลอดลูกเหมือนกันนี่ก็มารับชายชาติเหมือนกัน
0: เมื่อคืนที่ผ่านโดกูลงหรือเปล่าโดกูอ่ะ
1: ไม่ได้ลงส
0: ิเจเรมี่โดกูเห็นว่าไป
1: เฝ้า
0: เป็นเฝ้าภรรยา
1: คลอดลูกไง
0: คลอดลูกไง
1: ก็มันเป็นเรื่องที่มันก็มีเหตุผลอ่ะนะ
0: ม
1: ันก็เป็นเรื่องสำคัญอ่ะนะ
0: ใช่เรื่องครอบครัวด้วยชาติก็ต้องรับใช้เนาะครอบครัวก็เป็นเรื่องก็อยู่ที่การจัดการบริหารกันแต่ว่าพี่ชอบโค้ชของทางมงกอดเคปเวิร์ดนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้นักเตะเขาจะเปลี่ยนตัวออกแล้วเขาไม่ออกไงซึ่งโค้ชก็บอกไม่เป็นไรนะโบบิต้าโค้ชของเคปเวิร์ดอะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโค้ชไม่เป็นไรเองอยากเล่นต่อใช่ไหมโอเคให้เล่นไปเลยฮะมันเหมือนแบบเขาปรับเปลี่ยนทีมตามสถานการณ
1: ์
0: ว่าไห
1: ม
0: ก
1: ็คือใช้ใจสู้อะ
0: เออจริงๆนักเตะใช้ใจสู้แล้วสู้สุดกำลังแล้วก็นักประตูก็ไว้ใจได้โค้ชก็วางหมากตามสถานการณ์ของทีมไงแล้วเจอซาอุอะไรอะไรก็คือได้แล้วเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: จะเข้ารอบเอานะตามไปเล่นไปแค่ปวดฮะเล่นเกมเล่นดีด้วยนะพวกเขาฮะ
1: ก็มีหลายข่าวเหมือนกันที่เป็นเรื่องนอกสนาม
0: ที่แบบเนาะฟังแล้วก็โอ้โหมันตรา

0: ตื่นแล้วมันแบบประทับใจอ่ะแม้กระทั่งของญี่ปุ่นเนี่ยมูริยาเสือจะโดนปลดอยู่แล้วช่วงแรกมาก็ไม่ค่อยดีก็เคยมาคุมยู23แพ้ไทยด้วยนะ
1: ใช่
0: ในรายการ M110 ครับเมื่อปี2017ไงตกรอบ8ทีมสุดท้ายยู23ด้วยนะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเริ่มปรับมาเรื่อยๆนะฮะแม้ว่าจะพาทีมยู23ตกรอบแรกในรายการยู23ชิงแชมป์เอเชียปี2020แต่หลังจากนั้นก็เป็นไงพัฒนาทีมมาได้อย่างต่อเนื่องโอ้แล้วก็เมื่อช่วงเช้าวานนี้วันอาทิตย์นะ
1: ครับ
0: ชนะขาดเราเลยล่ะชนะตุรกีไง
1: ใช่
0: 4-0 อ่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นชาติที่ประสบความสำเร็จแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกสำหรับญี่ปุ่นสู้ได้ทุกทีมอ่ะไม่ต้องกลัวใครแล้วนาทีนี้หลายคนก็ชมว่าญี่ปุ่นเขาวางแผนดี
0: ครับ
1: ให้โอกาสโมริยาสุคุมทีมตั้งแต่ปี2017อ่ะจนตอนนี้นี่2026แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: เขาคุมตั้งแต่ยู23ไล่ขึ้นมาปัจจุบัน9ปีแล้วว่า มันก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยพอมีความอดทนมันก็ทำให้ทีมพัฒนาต่อเนื่อง
0: ครับ
1: แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างที่เห็นในฟุตบอลโลกรอบนี้ก็เล่นได้ดี
0: ใช่ก็4แต้มเท่ากับเนเธอร์แลนด์ครับต้องไปวัดกันนะสุดท้ายญี่ปุ่นเจอสวีเดนและเนเธอร์แลนด์เจอตุรกีเนเธอร์แลนด์ชนะแน่นอนตุรกีโอ้โหไม่ไหวอ่ะท
1: ี
0: มแตกแล้วตกรอบไปแล้วด้วยนะครับแพ้สวีเดน1-5แล้วมาแพ้ญี่ปุ่น0-4ด้วยตกรอบเรียบร้อยเอเวเรนาเนี่ยเข้ามาคุมทีมก็ไม่ไหวเนาะทีมปลดโค้ชตั้งแต่เกมแรกเลยฮะ
1: ครับ
0: ก
1: ็ดูแล้วนี่ไม่ค่อยมีความอดทนไหม
0: โอ้
1: ไม่อดทนเหมือนญี่ปุ่นไหมผลงานไม่ดี
0: ก็ครั้งแรกเลยที่โดนปลดในโค้ชที่คุมทีมแค่เกมแรกแล้วโดนปลดทันทีครับไปถึงทีมชาติที่มาเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะเอเวเรนาแกเข้ามาแกก็รู้เลยนะว่าโอ้โหภายในทีมนี่คือมันแบบมีปัญหาเยอะมากอะ
1: ใช
0: ่ซาบี้ลาโมชี่มาทำทีมอะอดีตนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสตำแหน่งกองกลางไงก็เรียบร้อยครับตุรกี
1: ทำให้ยังไม่เคยเข้ารอบ2ได้เสียทีนะก่อนหน้านี้มาเล่นบอลโลกแล้วหลายครั้งเหมือนกัน4ครั้งครั้งนี้ครั้ง5สิครั้งที่6ครั้งนี้ครั้งที่7แล้วตุนิเซียนี่มาบ่อยนะแต่ว่ายังไม่สามารถไปได้ไกลกว่ารอบแบ่งกลุ่มนะ
0: ใช่อ่ะวันนี้ก็ติดตามกันนะครับโอ้ข้อความส่งเข้ามาเยอะมากครับโดยเฉพาะที่ตอบคำถามกับเรานะครับแม่พอบอกว่าเสื้อกุดเนี่ยรู้เลยฮะว่าเสื้อทีมชาติอะไรครับเป็นไงผมบอกใบแล้วนะเสื้อกุดนะเสื้อกุดนะ
1: เสื้อแขนกุดนะ
0: เอาสวัสดีทักทายเข้ามาพี่น้องอัมซ่านะครับมีคุณปลั๊กสวัสดีเข้ามานะครับขอบคุณมากนะครับไนจีเรียถ้าดีใจอ๋อถ้าดีใจในตำนานใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ประเทศวากันดาหรือเปล่าครับไม่ใช่นะฮะเคปเวอร์ดถ้าเสมอชนะซาอุจะได้เข้ารอบเลยใช่ครับผมแต่เคปเวอร์ดถ้าเสมอ3แต้มต้องลุ้นเนาะแต่ชนะเข้าเลย5แต้มไง
1: ใช่
0: บอกคนหนึ่งใส่สูทคนหนึ่งใส่เสื้อบอลวันนี้ใส่เสื้อสเปนมาครับนิดหน่อยนิดหน่อย
1: ครับผม
0: อ้าวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไม่ได้เจอกันเพราะว่า
1: ติดภาค
0: ติดบรรยายไงคู่10นาฬิกาจะถึง12นาฬิกาหน้าจอแดนเจอแอลจีเรียนะครับก็ไม่ได้เจอกันแล้วเจอกันอีกทีวันพุธเนาะ
1: วันพุธครับ
0: วันพุธมาเจอกันครับเอาวันนี้รายการบอลโลกอัปเดตต้องลาไปก่อนนะครับช่วงหน้าก็ติดตามกันต่อนะอย่าลืมนะครับเดี๋ยวไลฟ์สดต่อเนื่องเลยนะครับฟุตบอลโลกของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: นายกรัฐมนตรีประชุมกรอ.นัดแรกแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่งเสริมบทบาทเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจรัฐบาลเดินหน้าปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026เผย18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 รายการพาณิชย์เผยผลปราบนอมินีบริษัทเสี่ยงลด 65% ลุยสอบผู้ทำบัญชีสีเทาและแอปจีนสหรัฐอิหร่านตกลงกรอบเจรจา60วันหลังถกวุ่นทั้งคืนเกือบสะดุดหลังอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของผู้นำสหรัฐจนถึงขั้นเดินออกจากสถานที่จัดเจรจาทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่22มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอ.นัดแรกแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอ.โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมประชุมกรอ.ซึ่งทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงยั่งยืนวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ครับในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus ก็มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือเป็นกำลังสำคัญอีกแรงของรัฐบาลส่วนนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้ถแถลงวันนี้ถึงสถานการณ์การบริหารจัดการปุ๋ยว่าแม้จะยังมีความไม่แน่นอนเรื่องการยุติสงครามแต่ยืนยันว่าจะควบคุมทั้งปริมาณไม่ให้ขาดแคลนและดูแลราคาให้เหมาะสมล่าสุดได้รับข่าวดีว่าเรือขนส่งปุ๋ย5ลำครับซึ่งเคยติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซสามารถประสานออกมาได้แล้ว2ลำและอีก1ลำมีการปรับเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อลงเรือทำให้สถานการณ์ซัพพลายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกับอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยบอกว่าสถานการณ์ขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายและแนวโน้มราคาเริ่มอ่อนตัวลงโดยเฉพาะในกลุ่มไนโตรเจนแล้วก็ยูเรียสูตร NP แล้วก็ NPK นะครับเริ่มหยุดนิ่งแล้วก็มีโอกาสปรับลดลงในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
0: ขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไตรมาส4ภาวะเศรษฐกิจอาจจะชะงักว่าไม่น่าจะชะงักแล้วค่ะส่วนราชการจะต้องเพิ่มเติมมาตรการอะไรหรือไม่นั้นต้องรอดูผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งแรกซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะว่ามองกรอบการเจรจาสหรัฐอิหร่านน่าจะดีขึ้นซึ่งรัฐบาลมีแผนหลายอย่างรวมถึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็กล่าวสั้นๆถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐอิหร่านว่าขอรอผลการประชุมกรอส่วนความคืบหน้าการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการแกล่นกรองโครงการใช้งบจากพ.ร.ก.กู้เงินปลัดคลังระบุนะคะว่าเพิ่งจะปิดไปเมื่อตอน17:00นและเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดจะมีการเรียกประชุมเพื่อเริ่มกระบวนการแกล่นกรองค่ะ
1: รัฐบาลเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกครับนำเทคโนโลยีใหม่บริหารจราจรทางอากาศพร้อมดันเที่ยวบินซีเพลนกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้ครับนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลครับเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและก็การบินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนาคตโดยจะมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเวิลด์คลาสนะครับเอวิเอชั่นครับหรือว่าศูนย์กลางการบินระดับโลกของภูมิภาคเร่งนำเทคโนโลยีและก็ระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการซีเพลนอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยตั้งเป้าหลักผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานานาชาติกระบี่ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569นี้ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงการเดินทางบกทางอากาศแล้วก็ทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต้ครับโดยรัฐบาลมุ่งยกระดับระบบคมนาคมของประเทศในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้ก้าวทันสมัยเทคโนโลยีโลกแล้วก็นำระบบบริหารน่านฟ้าสมัยใหม่แล้วก็การพัฒนาซีเพลนมาช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวการลงทุนแล้วก็การเชื่อมโยงการเดินทางของประเทศสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่และก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกอย่างยั่งยืนครับ
0: มากันที่เรื่องของไฟฟ้าค่ะหลังจากที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะถึงสิ่งที่เพิ่งจะรู้กันว่าค่าไฟฟ้าสำหรับไฟสองทางไฟทางหลวงไฟถนนนั้นที่แท้แล้วประชาชนนั้นเป็นคนจ่ายโดยการรวมกับไฟบ้านค่ะล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเหตุผลที่ต้องออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาการเก็บค่าไฟฟ้าทางสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟของบ้านเรือนประชาชนได้เสนอแนวทางในการลดค่าไฟฟ้าของประชาชน3เรื่องด้วยกันก็คือสัญญาแอดเดอร์ชั่วนิรันดร์การเรียกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรกตั้งแต่ปี2550ถึง2551ที่รัฐนั้นให้มีการอุดหนุนบวกเพิ่มแอดเดอร์ในราคาสูงเพื่อจูงใจเอกชนซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาระประชาชนเพราะไม่มีวันหมดอายุทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วก็ยังคงขายไฟฟ้าในราคาที่สูงค่ะส่วนเรื่องที่2คือค่าไฟเกี่ยวกับเรื่องของไฟทางที่หลบตาประชาชนใส่อยู่ในบิลค่าไฟและเรื่องอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าและอัตราขายไฟให้กับเอกชนอย่างการทำ data center ไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกดังนั้นเรื่องค่าไฟทางหลวงชนบทก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะว่าการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนของทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่ามีการเก็บแบบนี้มาเป็นระยะกว่า10ปีแล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดเจนว่าตกลงค่าไฟของทางไฟทางนั้นเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการที่รับผิดชอบก็จะสามารถไปของงบประมาณจ่ายค่าไฟได้เหมือนกับหน่วยราชการทั่วไปหากว่าแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงไปด้วยจากการที่จะต้องจ่ายกันโดยที่ไม่รู้ปีหนึ่งนับ 10,000 ล้านบาทก็ต้องรีบแก้ไขจัดการค่ะนายเอกนัทยืนยันด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ตั้งใจที่จะพูดให้กับประชาชนได้ทราบเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้ขณะนี้กำลังจัดการเพื่อให้มีการแยกบัญชีค่าไฟส่วนนี้ออกไปโดยให้หน่วยงานที่ใช้ไฟเป็นผู้รับผิดชอบจะได้เห็นว่าชัดเจนแล้วตกลงว่าเป็นเงินเท่าไหร่ไม่ใช่มาหลบหูหลบตาประชาชนแล้วก็ย้ำด้วยว่าจะเร่งดำเนินการโดยทันทีค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของรัฐบาลครับสั่งเร่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มจนมีผู้เสียชีวิต2คนช่วงหน้ามาติดตามครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลครับสั่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มพัทรพงษ์ลงพื้นที่ด่วนเลยนะครับแสดงความเสียใจผู้สูญเสียเร่งสอบทุกสาเหตุครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงและก็ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้บริหารจังหวัดหน่วยงานด้านคมนาคมและก็ทีมวิศวกรโครงการร่วมรายงานข้อมูลทางเทคนิคและก็สภาพพื้นที่เกิดเหตุนายพัทรพงษ์ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งในด้านของการรักษาพยาบาลการเยียวยาและก็สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องขณะนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดโดยจะพิจารณาทั้งด้านวิศวกรรมการก่อสร้างสภาพธรณีวิทยารวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องโปร่งใสและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับให้ทุกโครงการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการประเมินสภาพชั้นหินและก็สภาพพื้นที่ก่อนดำเนินงานเจาะอุโมงค์หรือว่าฉีดคอนกรีตเสริมความมั่นคงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานครับ
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยมาตรการปรับนอมินีเข้มข้นตลอด8เดือนทำบริษัทกลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า 65% ค่ะนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าในช่วง8เดือนที่ผ่านมาได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีอย่างจริงจังตรวจสอบธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มหลักได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซขนส่งโรงแรมและรีสอร์ทการเกษตรและการก่อสร้างโดยมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นไทยที่ร่วมลงทุนกับต่างชาติต้องแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง3เดือนเพื่อพิสูจน์ศักยภาพการลงทุนที่แท้จริงส่งผลให้บริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงกว่า 65% ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมและเตรียมออกมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติมคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้1สิงหาคมนี้ค่ะผลการดำเนินงานระหว่าง1ตุลาคม2568ถึง22มิถุนายน2569ตรวจสอบเชิงลึก34พื้นที่11จังหวัดทั้งในกรุงเทพมหานครชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีเชียงใหม่และตากตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงกว่า 3,200 รายและส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆค่ะทั้งสรรพากร DSI ปปง.และตำรวจดำเนินการตามกฎหมายหลายหมื่นรายการและยังขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดพบมีผู้กระทำบัญชี140คนเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนถึง 2,040 บริษัทมูลค่าหุ้นรวม 2,500 ล้านส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อแล้วค่ะส่วนกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยถึงแอปพลิเคชันจีนที่วิ่งรับส่งอาหารเจาะกลุ่มคนจีนในไทยมีการตรวจสอบแอปพลิเคชันธุรกิจนอมินีชาวต่างชาติในประเทศไทยที่อาจดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นมีทั้งหมด3แอปพลิเคชันที่เปิดบริษัทในไทยอย่างไรก็ตามค่ะขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทต่างๆเพื่อคัดกรองธุรกิจที่มีคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติเพื่อเลี่ยงการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าวหากพบการกระทำความผิดจะมีบทลงโทษทั้งจำและปรับนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังกลุ่มชาวต่างชาติที่รับสัญชาติไทยแล้วนำมาใช้เป็นช่องว่างทางกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทร่วมกับคนต่างชาติค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026ครับ18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 รายการแนะชมบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับ

0: การพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับกระทรวงดีอีได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ก็คือตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการครับช่วงเทศกาลบอลโลกรัฐบาลเชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลและผู้ประกอบการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อร่วมส่งเสริมการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาสื่อและก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือว่าเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่ซ้ำผ่านช่องทางออนไลน์การถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับโดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ 12:17 น.เดี๋ยวพักครู่นะครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดพิธีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดให้มีพิธีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีดร.ยาดากาศยปนันกรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธีค่ะและกล่าวน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานผู้ประกาศข่าวและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชนรวมทั้งร่วมยืนสงบนิ่งและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปิ่มด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงมีบทบาทที่สำคัญในองค์กรสหประชาชาติจนทำให้เกิดข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มีใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดที่เป็นหญิงหรือที่เรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
0: พักสั้นๆครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีช่วยปิยรัตน์เปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี69ครับชูระบบสหกรณ์หัวใจการขับเคลื่อนพัฒนาภาคเกษตรแดนอีสานนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในงานมีนายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายจเดชจันทราเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายสำรายนินกิ่งประธานชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะกรรมการฝ่ายจัดการผู้ตรวจสอบกิจการและผู้แทนสหกรณ์การเกษตรจาก20จังหวัดกว่า600คนเข้าร่วมงานครับโดยนางสาวปิยรัตน์ได้มอบนโยบายและก็แนวทางการยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าสหกรณ์พร้อมเป็นผู้แทนชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาในพื้นที่5แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านคางหุ่งโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองวิทยามั่นโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่นวิทยาโรงเรียนคำนางตุ้มนนสวรรค์โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็โรงเรียนวัดมิ่งเมืองครับนอกจากนี้เยี่ยมชมนิทรรศการและก็บูธจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นข้าวทุ่งสำลิดเป็นข้าวหอมมะลิแท้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นข้าว GI ของจังหวัดนครราชสีมาจากสหกรณ์การเกษตรพี่ไม้จำกัดรวมทั้งผลิตภัณฑ์นมสดแปรรูปเป็นไอศกรีมแล้วก็ขนมตังเมไต้หวันจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคก่อจำกัดจังหวัดมหาสารคามตลอดจนสินค้าแปรรูปทางการเกษตรอีกมากมายหลายสหกรณ์นะครับซึ่งจากกรณีพื้นที่หลายครั้งนางสาวปิยรัตน์บอกว่าได้พบว่ายังมีความต้องการด้านอุปกรณ์ทางการตลาดขณะที่สินค้าหลายผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์สวยงามสามารถเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดได้แต่ว่าบางส่วนยังขาดการรับรองคุณภาพครับทางนี้ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่กำลังจัดตั้งขึ้นจะเป็นอีกช่องทางสำคัญในการแลกเปลี่ยนและก็กระจายสินค้าระหว่างภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนในแต่ละภูมิภาคได้เข้าถึงสินค้าของกันและกันได้ง่ายขึ้นครับ
1: รัฐบาลเดินหน้าโรงพยาบาลสีเขียวผนึกกฟผ.ติดตั้งโซล่าลูฟท็อปนำร่อง25โรงพยาบาลลดค่าไฟ55ล้านบาทต่อปีค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขของประชาชนโดยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงานค่ะและสนับสนุนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศกระทรวงสาธารณสุขการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันลงนามสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำร่อง25แห่งทั่วประเทศค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลสีเขียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับทิศทางพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคงและมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2593ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เดินหน้านโยบายยกระดับสถานพยาบาลในสังกัดให้เป็นองค์กรสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนและบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยปีที่ผ่านมาค่ะโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีค่าไฟฟ้ารวม 5,610 ล้านบาทการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปจึงเป็นมาตรการสำคัญในการช่วยลดภาระรายจ่ายได้ในระยะยาวค่ะซึ่งโครงการนี้คาดว่าช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวมถึง 7,211 ตันคาร์บอนต่อปีเฉลี่ย288ตันคาร์บอนต่อปีต่อแห่งลดประหยัดค่าไฟฟ้าได้รวมกว่า55ล้านบาทต่อปีเฉลี่ยแห่งละ 2,200,000 บาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดก็จะได้นำกลับไปใช้พัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์และการดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านวันแรกผ่านพ้นไปด้วยดีครับมีความคืบหน้าอย่างมากในประเด็นการยุติความขัดแย้งในเลบานอนแม้การเจรจาเกือบสะดุดหลังอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของผู้นำสหรัฐจนถึงขั้นเดินออกจากสถานที่จัดเจรจาในสวิตเซอร์แลนด์ครับการเจรจาระดับสูงรอบแรกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เมืองเบิร์นเกินสต็อกนะครับที่เป็นเมืองรีสอร์ทในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ข้อสรุปแล้วหลังใช้เวลาพูดคุยตลอดทั้งคืนการหาเรือร่วมต้นอย่างตึงเครียดหลังผ่านพ้นไปเพียง80นาทีเนื่องจากคณะผู้แทนอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าพร้อมจะกลับมาโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งหากยังไม่ยุติสนับสนุนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่กำลังปะทะกับอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนเป็นเหตุให้คณะผู้แทนอิหร่านเดินออกจากสถานที่จัดการเจรจาในเวลาต่อมาขณะที่โมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านและหัวหน้าคณะผู้เจรจาของอิหร่านในครั้งนี้ยืนยันไม่สนคำขู่พร้อมกับเตือนว่าสหรัฐควรระมัดระวังคำพูดของตนเองและก็ย้ำนะครับว่าการเจรจาในประเด็นอื่นจะไม่คืบหน้าหากการสู้รบในเลบานอนไม่ยุติลงอย่างถาวรครับต่อมาตัวแทนปากีสถานและกาตาร์ชาติตัวกลางผู้ไกล่เกลี่ยแถลงบอกว่ามีความคืบหน้าที่น่ายินดีในการเจรจาวันแรกโดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในแผนการเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายร่วมกันภายในกรอบเวลา60วันเห็นชอบให้จัดตั้งกลไกและคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เกิดการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและก็กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอย่างยั่งยืนพร้อมเปิดช่องทางสื่อสารสายตรงระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางทหารและรับรองความปลอดภัยให้กับเรือพาณิชย์ที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหนึ่งในคณะเจรจาของอิหร่านบอกด้วยนะครับว่าอิหร่านจะได้รับการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันและปิโตรเคมีชั่วคราวยกเลิกการปิดกั้นทางทะเลและท่าเรืออิหร่านจะได้รับทยอยคืนสินทรัพย์ที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศและบรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อกำกับดูแลการเมืองและขับเคลื่อนคณะทำงานเฉพาะกิจด้านนิวเคลียร์และมาตรการคว่ำบาตรยืนยันนะครับว่าภารกิจของคณะผู้แทนทีมเจรจาของอิหร่านในสวิตเซอร์แลนด์เสร็จสิ้นลงแล้วหลังจากนี้ครับทีมงานด้านเทคนิคจะดำเนินการต่อซึ่งจะเป็นการหาหรือลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านการเจรจาทางเทคนิคจะดำเนินต่อไปในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ครับแม้การหารือทางเทคนิคที่สวิตเซอร์แลนด์จะมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการยุติสงครามในเลบานอนแต่ว่าอิสราเอลโดยเฉพาะนะครับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนยันล่าสุดว่ากองทัพอิสราเอลจะยังคงอยู่ในเลบานอนตอนใต้ต่อไปตราบเท่าที่จำเป็นขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็แถลงโต้ว่าพร้อมจะเผชิญหน้าและโต้กลับต่อการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงใดๆที่เกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลแถลงยืนยันล่าสุดด้วยว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ตราบใดที่เขายังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลครับ
1: โคลอมเบียมีแนวโน้มที่จะได้ผู้นำฝ่ายเป็นนักการเมืองด้านฝ่ายขวาที่มีคะแนนนำจากการเลือกตั้งวันนี้ค่ะผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียวันนี้ซึ่งนำคะแนนไปเกือบมีการนับคะแนนไปเกือบครบแล้วปรากฏว่านายอาเบลาโดเดเลเอสปริยามีคะแนนนำทิ้งห่างคู่แข่งไปไม่ถึง 1% หรือประมาณ 250,000 คะแนนเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามได้มีการออกตระเวนฉลองพร้อมประกาศว่าเขาเป็นผู้นำของชาวโคลอมเบียทุกหมู่เหล่าในเอสปริยาเป็นเศรษฐีที่เพิ่งเข้าสู่การเมืองด้วยแนวคิดขวาจัดเช่นการกำจัดกลุ่มติดอาวุธและปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดอาชญากรรมอย่างเข้มข้นรวมไปถึงสัญญาที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจซึ่งทำให้เขาถูกเปรียบเทียบว่าคล้ายคลึงกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่เป็นศัตรูกับรัฐบาลฝ่ายซ้ายของนายกุสตาโวเปโตรประธานาธิบดีคนปัจจุบันโดยนายทรัมป์ได้ให้การสนับสนุนและประกาศด้วยว่านายเอสปริยาได้รับชัยชนะค่ะขณะที่นายอีวานเซเปด้าผู้สมัครคู่แข่งของนายเอสปริยาประกาศว่าเขายังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้จนกว่าจะมีการรับรองผลการเลือกตั้งเพราะคะแนนตามอยู่เพียง 1% และได้เกิดปัญหาร้องเรียนระหว่างการนับคะแนนค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับน้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: บอลโลกสตอรี
5: ่ปฐมบท3เจ้าภาพและความยิ่งใหญ่ระดับทวีปฟุตบอลโลก2026กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกการจับมือกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่คือการเชื่อมโยงภูมิภาคอเมริกาเหนือเข้าด้วยกันผ่านจิตวิญญาณแห่งกีฬาความท้าทายหลักอยู่ที่ระยะทางและเขตเวลาที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจากแวนคูเวอร์ถึงเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโกจะกลายเป็นชาติแรกที่จัดฟุตบอลโลกถึง3ครั้งขณะที่สหรัฐเตรียมใช้สนามระดับ NFL ที่มีความจุและความล้ำสมัยสูงสุดมาต้อนรับแฟนบอลทั่วโลกทั้ง16เมืองเจ้าภาพเริ่มตกแต่งเมืองเพื่อรองรับแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
6: 12นาฬิกา31นาทีครับสวัสดีแฟนรายการ FM 99 Active Radio ทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเกาะกระแสกีฬาไทยประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ครับวันนี้อยู่กับผมเบนซ์พิรพัฒน์ครับแล้วก็พี่เปรมโสพลสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: ก็เป็นการเปิดหัวสัปดาห์นะครับเปิดเป็นเที่ยงวันจันทร์เนาะก็ถือว่าต้องบอกข่าวกีฬาไทยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าครบถ้วนจริงๆมีหลายชนิดกีฬาเลยเนาะพี่เปรมที่ต้องบอกว่าน่าจับตามองรวมถึงไม่ว่าจะเป็นทั้งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเนาะที่สัปดาห์ที่2ที่เพิ่งแข่งจบไปที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากรวมไปถึงทัพนักกีฬาไทยเราไงที่ไปแข่งที่ประเทศจีนเนาะรวมไปถึงการประกาศรายชื่อของเทควันโดครับสำหรับลุยศึกเอเชียนเกมนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้ข่าวไทยเราน่าจะจัดเต็มนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ก่อนจะไปข่าวไทยเราเนี่ยส่ง SMS มาพูดคุยกันได้เนาะ SMS 4689899ครับรวมถึง YouTube FM 99 Active Radio นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปไล่ผลฟุตบอลโลกกันก่อนเลยดีกว่าครับ
7: ไปกันเลยนะครับคู่แรกสเปนเจอกับซาอุดีอาระเบียที่แอตแลนตานะครับนาทีที่10โรดรีจ่ายบอลไปให้ที่ปีกซ้ายให้มิเคลโอยาซาบาลเขาจ่ายบอลเรียดผ่านผู้เล่นซาอุ3คนและนายประตูโมฮัมหมัดเอาโอไวส์ไปด้วยกันนะครับไปถึงลามินยามาลแตะบอลเข้าประตูคนเดียวนะครับสเปนนำก่อน 1-0 ครับนาทีที่21สเปนได้เตะมุมทางซ้ายดานิโอโมรออยู่ที่เสาไกลนะครับในกรอบเขตโทษไม่มีตัวประกบครับเขาเตะแต่ลูกออกไปทางซ้ายนะครับถูกสกัดไปถึงกองหลังสเปนอเมริกาบอสแตะผ่านนักเตะซาอุ2คนไปถึงโอยาซาบาลยิงคนเดียวในกรอบ6หลาเข้าไปสเปนนำ 2-0 นะครับแล้วต่อเลยนะครับนาทีที่24เปโดรปอโรอยู่นอกกรอบเขตโทษทางขวาเปิดไปถึงมาคุคูเรย่าที่มุมในกรอบเขตโทษทางซ้ายเตะต่อให้โอโม่มงไปที่เสาไกลโอยาซาบาลแตะบอลเข้าไปเป็น 3-0 นะครับเกมที่แล้วไม่ได้พูดชื่อเขานะครับเกมนี้พูดเต็มที่เลยนะครับนักเตะซาอุเนี่ยจังหวะลูก 3-0 ไปดูอีกทีได้นะครับนักเตะซาอุอยู่กันในกรอบเขตโทษถึง10คนไม่ได้สัมผัสบอล นะครับก็คือจ่ายไปเรื่อยๆจนถึงนะครับนาทีที่49เข้าครึ่งหลังนะครับอเล็กซ์บายาน่าเตะมุมให้สเปนจากทางซ้ายไปที่เสาไกลลูกมงไปที่เสาไกลมีมาร์คุคูเรย่าเตะเท้าซ้ายคนเดียวชนเอาโอไวส์แล้วไปชนกองหลังซาอุฮัสซันเอาทำปกติเข้าประตูไปเลยเป็น4-0 นะครับเฟอร์รานตอเรสเกือบจะทำประตูได้ช่วงทดเจ็บนะครับแต่เขารับหน้าไปก่อนสเปนชนะ 4-0 ครับโอกาสยิงสเปน22-3เข้ากรอบ8-2ครับ
6: ก็ถือว่าเป็นชัยชนะนัดแรกของสเปนเนาะเหนือทางด้านของซาอุดีอาระเบียแล้วก็ถือว่าเป็นการประเดิมได้สวยสำหรับลามินยามาลนะครับคู่ต่อมาเป็นคู่ระหว่างอะไรครับพี่เปม
7: เบลเยียมกับอิหร่านที่อิงกมูดนะครับนาทีที่25อิหร่านเกือบได้ประตูนำไปก่อนกัปตันทีมเอซานฮัตซาฟีเตะฟรีคิกเรียกเข้าไปถึงเมดิทาเรมีกองหน้าอิหร่านยิงเข้าไปทางขวาแต่เขาออกตัวไปก่อนเลยล้ำหน้าไม่งั้นก็ได้ประตูนะครับแล้วไปที่ครึ่งหลังเลยดีกว่านะครับนาทีที่59เบลเยียมบุกขึ้นมาทอสซาเปิดจากทางซ้ายไปถึงเควินเดบรอย ดูบอลลงที่กรอบ6หลาจ่ายกลับไปที่กลางประตูที่มีนักเตะอิหร่านบอลไปโดนอาลีเนมาติกองหลังอิหร่านมาเข้าทางเดอะคาวเปอร์ยิงคนเดียวในกรอบ6หลาติดนายประตูอิหร่านอาลีเรซาเบรานวันนะครับนาทีที่66นาธานกอยของเบลเยียมรับลูกพลาดแล้วไปดึงเสื้อเมดิทาเรมีของอิหร่านล้มก็โดนไล่ออกไปเบลเยียมสู้โดยเหลือ10คนนะครับก็เลยเสมอกัน0ประตูต่อ0นะครับโอกาสยิงของเบลเยียม23ต่อ7เข้ากรอบ7ต่อ3แต่เบลเยียม2นัด2แต้มนะครับ
6: ก็ถือว่าผิดฟอร์มเนาะกลายเป็นว่าเป็นทางด้านของอียิปต์ที่ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้แล้วก็เบลเยียมเนี่ยต้องมาลุ้นกับทางด้านของอิหร่านเนาะครับแล้วคู่ถัดมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคู่ระหว่างอะไรครับพี่เปม
7: ต่อเลยก็ได้ครับอุรุกวัยกับเคปเวิร์ดนะครับคู่คุณภาพนะครับเมื่อเช้านี้ที่ไมอามีการ์เดนส์นะครับในนาทีที่21เคปเวิร์ดได้ฟรีคิกที่นอกกรอบเขตโทษด้านขวาระยะ35หลาเควินพีน่ายิงเรียดกำแพง2คนกระโดดแต่ลูกมันไม่ได้กระโดดตามนะครับลูกไปทางเสาใกล้เป็นประตูขึ้นนำของเคปเวิร์ด1ประตูต่อ0นะครับเรียดเข้าไปนะครับนาทีที่43อุรุกวัยบุกนะครับลูกเปิดจากปีกซ้ายมาถึงนักเตะเคปเวิร์ด2คนกับโรดิโก้เบนทันคูร์

0: แล้วก็ผ่านในประตูของอุรุกวัยเฟร์นันโดมูสเลราออกมาจากนอกกรอบเขตโทษครับแล้วก็ทางเฮลิโอนะครับได้จังหวะตรงนั้นเลยแล้วยิงเข้าไปเป็น2ประตูต่อ2นะครับก็นาทีที่90+3มาได้ลุ้นนะครับหลังจากไรอันเมนเดสกัปตันกองหน้าเคปเวิร์ดยิงจากนอกเขตโทษไปติดล็อกอุรุกวัยเริ่มสวนกลับจากเป็นทันคูยานิกเซเบโดของเคปเวิร์ดสกัดลูกเปิดย้อนกลับไปประตูฝั่งตัวเองดาวินยูนเยสครับที่กำลังโดนประกบอยู่เนี่ยจะโดนประกบขอญาตจ่ายไปทันทีให้คาร์ลอบิโอวิ่งจากกลางเขตบุกไปถึงในเขตโทษก่อนที่พิโคกองหลังเคเวิร์ดจะมาถึงคาร์ลอบิโอยิงไปก่อนแล้วข้ามคานครับเลยเป็น2ประตูต่อ2นะครับโอกาสยิงอุรุกวัย17-12เข้ากรอบเคเวิร์ด4-2นะครับมันก็ไม่ได้เข้ากรอบเยอะขนาดนั้นนะ
1: ใช่
0: แต่เข้มข้นเข้มข้นครับเป็น
1: ครับแต่ว่าก็เป็นความผิดพลาดของแข้งอุรุกวัย
0: อ่ะลูก2ไง
1: ก็นำมาซึ่งประตูไล่ตีเสมอของเคเวิร์ดแต่ว่าก็ต้องยกเครดิตก็ต้องชื่นชมทางด้านของเคเวิร์ดเนาะที่มาครั้งแรกของเขาเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะโดยเฉพาะกับการเสมอกับทางด้านของสเปนแล้วก็อุรุกวัยที่ต้องบอกว่าถูกมองเป็น2ทีมที่น่าจะการันตีเข้ารอบแต่สุดท้ายเนี่ยเคเวิร์ดสามารถยันเสมอได้ทั้ง2ทีมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ของทั้ง2กลุ่มที่เพิ่งแข่งขันกันไปเมื่อคืนเนาะ
0: เหลือคู่1ครับ
1: ครับ
0: นิวซีแลนด์กับอียิปต์ที่แวนคูเวอร์นะครับนาทีที่15นิวซีแลนด์เตะมุมจากด้านซ้ายนะครับทีมเพนเตะขึ้นมาให้ฟินเชอร์แมนกระโดดมุมคนเดียวในกลางเขตโทษนิวซีแลนด์นำก่อน1-0นะครับแล้วมีฟรีคิกก็จริงอียิปต์นะครับโอมามามูสเขี่ยไปให้ทางซ้ายนะครับแล้วมูฮัมเหม็ดซาลายิงหลุดกรอบทางซ้ายออกไปนาที35ก็เลยนิวซีแลนด์นำ1-0นะครับแต่ครึ่งหลังเป็นของอียิปต์นะครับนาทีที่58มูฮัมเหม็ดฮานีของอียิปต์เปิดบอลจากปีกขวาเข้าไปที่หัวมอสตาฟาซิโก้บ่งคนเดียวเลยเป็น1-1นะครับแม็กซ์โครคอมนายประตูของนิวซีแลนด์เกือบจะปัดได้พ้นแต่ไม่นะครับนาทีที่67อียิปต์แซงนำครับซิโก้ส่งให้ซาลาเล่นกัน2คนนะครับที่กรอบเขตโทษด้านขวาสุดท้ายเป็นซาลายิงจากด้านขวาเข้าเสาไกลไปผ่านนักเตะนิวซีแลนด์ในจังหวะ 1-2 เนี่ยนักเตะแซน3คนเนี่ยสกัดไม่ได้นะครับก็เลยเป็น 2-1 อย่างว่านาทีที่82ซาลาเตะมุมจากด้านซ้ายเตะมาที่เสาใกล้ถึงเทรเซเก้ยิงคนเดียวมุ่งเข้าประตูที่เสาใกล้นั้นนะครับอียิปต์นำ3-1แล้วก็เกือบได้ประตูเพิ่มนะครับก็ซิโซแหละที่ไปยิงช้าไปหน่อยในนาที90+3พยายามจะหันตัวใช้เท้าขวายิงเพื่อเป็น 4-1 แต่มันช้าไปแล้วแม็กซ์โคคอมปัดไปก่อนนะครับอียิปต์เลยชนะแค่3-1นะครับแต่ก็ยินดีกับอียิปต์ด้วยนะชนะเกมแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกครับโอกาสยิงอียิปต์19-11เข้ากรอบ7-5ครับครบครับ4คู่ครับ
1: ก็อียิปต์ทะยานขึ้นสู่จ่าฝูงนะครับสำหรับทางด้านของกลุ่ม H นะฮะแล้วกลุ่ม G นะครับแล้วก็อันดับ2เป็นทางด้านของอิหร่านอันดับ3เป็นเบลเยียมนะอย่างที่เรียนไปทราบก็ถือว่าผิดฟอร์มเนาะจากเกมที่นัดแรกเจออียิปต์แต่ว่ายันเสมอมาได้แล้วก็นัดที่2เนี่ยก็เสมอไปอีกก็ทำให้ถือว่าลุ้นกันสนุกแล้วสำหรับกลุ่ม G ก็อียิปต์เนี่ยสามารถการันตีท็อป3ไปแล้วนะครับแต่ว่าต้องมาลุ้นกันว่าจะจบอันดับที่เท่าไหร่ในนัดสุดท้ายเนาะเบลเยียมกับอิหร่านก็ยังมีโอกาสรวมถึงนิวซีแลนด์นะครับกลุ่ม H เมื่อคืนสเปนเอาชนะซาอุดิอาระเบียก็ทำให้พวกเขาเนี่ยนำจากฝูงด้วย4คะแนนการันตีท็อป3ไปที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องมาลุ้นกันนัดสุดท้ายว่าจบอันดับที่เท่าไหร่ในขณะที่อุรุกวัยกับเคปเวิร์ดก็มีแต้มเท่ากันที่2คะแนนครับหลังเสมอกันไป2นัดเนาะส่วนซาอุดิอาระเบียก็ถือว่ายังมีลุ้นสำหรับการเข้ารอบนะซึ่งจำเป็นต้องชนะเคปเวิร์ดในนัดสุดท้ายนะครับอ่ะสถานการณ์ที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีทั้งทีมที่เข้ารอบไปแล้วด้วยแล้วก็ทีมที่ตกรอบนะทีมที่เข้ารอบเนี่ยก็จะมีเม็กซิโกนะครับแล้วก็ทางด้านของสหรัฐอเมริกาเยอรมนีครับแล้วก็ทีมที่ตกรอบแล้วเนี่ยจะมีตูนิเซียตุรกีแล้วก็เฮติก็ถือว่าเข้มข้นแล้วนัดสุดท้ายในสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวต้องมาจับตาดูกันว่าทีมไหนจะตกรอบบ้างแล้วก็ทีมไหนเนี่ยจะเข้ารอบกันบ้างนะครับฟุตบอลโลกก็ประมาณนี้ครับผมในส่วนของกีฬาไทยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เนาะพี่เปรมทางด้านของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างน่าประทับใจนะฮะโดยเฉพาะกับวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เอาชนะทางด้านของแคนาดาเนาะไปได้3-1เซตครับ25-21 22-25 25-18และ25-20ก็เป็นการประเดิมชนะในอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนัดแรกเนาะครับโดยที่นัดที่เจอกับแคนาดาเนี่ยคนที่ทำแต้มสูงสุดเป็นศศิมาพรครับที่เอาทำแต้มไป22คะแนนแล้วก็รองลงมาเป็นอัชราพรคงยศครับ

0: ที่ทำไป16คะแนนนะฮะก็ถือว่าวันเสาร์เนี่ยเปิดหัวได้สวยนะครับแล้ววันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยเจอของหนักเลยเจอเนเธอร์แลนด์นะครับก็ต้องบอกว่าเราแพ้ขาดลอยเลยนะ0-3เซตครับ23-25 22-25และ15-25ก็ถือว่าแพ้ขาดลอยไป0-3เซตแล้วกันโดยที่ผู้นำไทยเราเป็นพิมพิชยาก๊กลำที่ทำไป16คะแนนนะครับก็เมื่อวานมีบทสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมครับพี่เปรมต้องบอกว่าทัพไทยเราเนี่ยถือว่าแข่งขันยังต่อเนื่องเนาะโดยเฉพาะกับเกมที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากต้องบอกว่าอาจจะมีความล้าเหมือนกันมีความล้าพอสมควรเนาะแต่ว่าสุดท้ายไทยเราก็ยังสามารถเก็บชัยชนะในที่อินดอร์ได้นัดหนึ่งนะครับก็ถือว่าต้องน่าชื่นชมเหมือนกันนะสำหรับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเรานะครับก็เมื่อวานเนี่ยมีสัมภาษณ์หลังเกมครับสำหรับเพียร์อัชราพรคงยศครับก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมเนเธอร์แลนด์นะเขาบอกเป็นเกมที่ยากลำบากนะครับเหมือนเขารู้เหมือนทางด้านของเนเธอร์แลนด์อ่ะรู้ว่าเราจะเล่นในรูปแบบไหนนะฮะเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างเล่นเร็วจ่อเราได้หมดเข้าสูงแล้วก็สามารถเลือกที่จะตีได้สภาพร่างกายเราก็มีส่วนเนื่องจากความล้าอย่างที่ผมเรียนไปทราบว่าแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องเนาะก็ทำให้เกิดความล้าทั้งตัวนักกีฬาที่ต้องบอกว่าแข่งขันกันยังตั้งแต่วันโหรู้สึกจะเป็นวันพฤหัสไหมนัดที่เจอบัลแกเรียนัดแรกนะครับส่วนบีมพิมพ์เพชรยาก๊กลำครับเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆเราเล่นได้ดีกว่านี้แต่เราไม่สามารถเล่นได้เหมือน2วันที่ผ่านมาด้วยความล้านะครับหากเราพุชมากกว่านี้เชื่อว่าเราสามารถเล่นกับเขาได้สนุกกว่านี้ครับในขณะที่โค้ชออสครับเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรก็บอกว่าสัปดาห์นี้ได้มา2แมตช์ถือเป็นเกมที่มีคุณค่าเรากำลังไต่ระดับให้อยู่ในฟอร์มที่มั่นคงวันที่เราแพ้เหมือนเราเล่นหลุดฟอร์มทำเกมผสมไม่ได้ตรงนี้ต้องปรับแก้ส่วนสิ่งที่ดีก็ต้องรักษากันไว้ครับก็ทำให้สถานการณ์ไทยเราณเวลานี้เนี่ยในศึก VNL นะครับตอนนี้รั้งอันดับ14ชนะไป2ครั้งครับมี9คะแนนนะครับในขณะที่จ่าฝูงเป็นสหรัฐอเมริกาเนาะเอาชนะไป7ครั้งแล้วก็20คะแนนครับถือว่าทำเต็มที่แล้วนะสำหรับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็ยังดีที่สามารถเก็บชัยชนะในบ้านเราได้ครับอ่ะเดี๋ยวโปรแกรมถัดไปเนี่ยไทยเราจะไปที่ไหนครับพี่เปรม
1: เดี๋ยวไทยเรานะครับจะไปแข่งกันต่อนะครับที่สนามที่3นะครับอย่างว่าก็เป็นสนามที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันในเรื่องของตารางนัดแรกนะครับวันที่8กรกฎาคมค่อยเป็นตอนนั้นดีกว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ผู้ชายลงไปก่อนนะครับในช่วงต่อไปก็แน่นอนชนะ2นัดนะทีมชาติไทยมีเซอร์เบียยูเครนบัลแกเรียที่ชนะ2นัดเท่ากันนะครับส่วน1นัดมีสาธารณรัฐโดมินิกันกับฝรั่งเศสนะครับก็ปลอดภัยขึ้นนะสำหรับทางทีมชาติไทยเดี๋ยวรอดูเรื่องของสนามหน้าก็ได้นะครับแต่อีกนานแหละนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้คือสั้นๆวอลเลย์บอลเพราะมีกีฬาอื่นด้วยไม่ใช่อะไรนะครับเดี๋ยวค่อยขยายกันตอนเย็นเนาะพูดถึงนะครับ
0: ครับก็สำหรับวอลเลย์บอลหญิงก็ประมาณนี้รวมถึงวอลเลย์บอลชายเราที่ลงแข่งขันใน AVC นะฮะในส่วนผลการแข่งขันทัพกีทาไทยเราก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยนะครับโดยเฉพาะทีมผัดผสม4คูณ100เมตรนะสามารถคว้าเหรียญทองในศึก Asian Relay Athletic Championship 2026ได้ครับก็หมายที่1เนี่ยเป็นตาต้าชุติทัศน์พึกศรนันท์ครับแล้วก็หมายที่2เป็นสุการดาเพชรรักษาหมายที่3เป็นเจ้าบิวครับภูริพลบุญสอนและหมายที่4เป็นเบลจิราภัทรขานอ่อนตาก็คว้าเหรียญทองไปนะโดยทำเวลาไปต้องบอกว่าถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองจริงๆคว้าเหรียญทองหลายประเภทนะโดยเฉพาะทั้งผัดผสมบ้างแล้วก็มีทั้งรู้สึกจะเป็นชายไหมมีผัดหญิงด้วยนะครับผัดหญิงเป็นทองแดงครับส่วนผัดผสมเนี่ยต้องบอกว่าไทยเราคว้าเหรียญทองครับผัดผสม4คูณ100เข้าสถิตินี้เป็น 41.99 ขออภัยครับเป็นสถิติ 41.14 วินาทีครับซึ่งทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ได้ในการแข่งขันซีเกมปี2562ที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยสถิติครั้งนั้นเป็น 41.99 วินาทีซึ่งครั้งนี้ก็สามารถทำลายได้โหเดี๋ยวต้องยอมรับว่าทำลายได้ค่อนข้างหนีห่างเยอะพอสมควรนะเพราะครั้งนี้เนี่ยทำไว้ที่ 41.14 วินาทีครับในขณะที่ทีมผัดหญิงเนี่ยผัดหญิงคว้าเหรียญทองแดงนะครับผัดหญิงคว้าเหรียญทองแดงเป็น4คูณ100เมตรนะครับหมายที่1จะเป็นมนัสดาสารมโนนะฮะในหมายที่2จะเป็นสุกันดาเพชรรักษาหมายที่3เป็นสุภานิชพูลเกิดแล้วก็หมายที่4เป็นจิรพัฒน์ขานอ่อนตาจบด้วยเหรียญทองแดงครับในขณะที่เหรียญเงินทีมผัด4คูณ100เมตรชายครับหมายที่1จะเป็นตาต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ครับแล้วก็หมายที่2จะเป็นภูริพลบุญสอนหมายที่3เป็นเฉาโกเฉากล้วยชยุทธคงประสิทธิ์แล้วก็หมายที่4เป็นต้าสอละอัดดาบบังครับก็เอาจริงมีเหรียญทั้ง3ประเภทนะทั้งผัด4คูณ100ผสมแล้วก็มีผัด4คูณ100ชายนะฮะแล้วก็ผัด4คูณ100เมตรหญิงนะครับก็ทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องสำหรับทัพกีฬาไทยเราก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนศึกเอเชียนเกมที่จะเริ่มในเดือนกันยายนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็น่าชื่นชมสำหรับทัพกีฬาไทยเรานะฮะส่วนทัพกีฬาไทยก็จบไปแล้วถัดมากันที่ฟุตบอลไทยกันดีกว่าฟุตบอลไทยเนี่ยเมื่อวันเสาร์แล้วกันครับเมื่อวันเสาร์เนี่ยทาง AFF นะฮะได้ส่งหนังสือแจ้งโปรแกรมการแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นะครับเป็นต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยเคยแข่งกันปี2024นะตอนนั้นเนี่ยเวียดนามเป็นแชมป์นะโดยสามารถคว้าแชมป์ที่ราชมังคลากีฬาสถานไปได้นะณตอนนั้นต้องบอกว่าไทยเราแพ้เวียดนามที่บ้านเขาเนี่ย2-1แล้วก็มาแพ้ที่บ้านเรา3-2ณตอนนั้นเนี่ยมาซาทะดะอิชิอิยังคุมอยู่นะครับตอนนั้นเป็นปี2024เนาะส่วนปีนี้2026ครับก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะครับก็จะแข่งกันช่วงเดือนรู้สึกว่าเป็นช่วงกันยาเนาะพี่เปรม
1: ไม่ใช่ครับกรกฎาคมและสิงหาคมนะฮะ
0: ครับ
1: อย่าสับสนนะฮะเพราะว่าเรามีชิงแชมป์อาเซียนปกติเนี่ยในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้แล้วก็เดี๋ยวฟีฟ่าเขามาช่วยจัดชิงแชมป์อาเซียนให้อีกอันนึงในช่วงพักทีมชาติกันยายนตุลาคมนะครับซึ่งแจ้งเรื่องนี้ไปก่อนนะฮะว่าตั้งแต่หยุดทีมชาติในเดือนกันยายนและตุลาคมนี้จะควบรวมกันเป็นรอบเดียวแต่จะยาว2สัปดาห์นะครับดังนั้นก็จะได้เล่นทีมชาติกัน4นัดนะครับก็บางคนก็จะบ่นเรื่องทีมชาติกันนะฮะว่าเอ๊ะหยุดทีมชาติอะไรกันอีกแล้วคราวนี้ก็ควบกันยาตุลาเข้าด้วยกันนะครับแต่ช่วงนั้นก็พยายามอย่าเบื่อกันไปก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าช่วงสโมสรจะเข้มข้นแต่ว่าเรากำลังพูดถึงกรกฎาคมและสิงหาอยู่ครับเบนครับ
0: ครับแล้วทีมชาติไทยจะลงทำการแข่งขันในชิงแชมป์อาเซียน2026ซึ่งเมื่อวานเนี่ยมีโปรแกรมการแข่งขันที่ทาง AFF ส่งมาเนาะนัดแรกเนี่ยจะเจอกับทางด้านของประเทศลาวก่อนเลยเพื่อนบ้านเรานะฮะวันที่25เนาะกรกฎาคมเวลา20:00นะครับที่สนามประเทศลาวครับแล้ววันที่1สิงหาคมเนี่ยจะแข่งกันเวลา20:00ที่ราชมังนะครับเจอทางด้านของมาเลเซียแล้วก็จะบุกไปเยือนที่ฟิลิปปินส์ครับวันที่4สิงหาคมครับเป็นนัดที่3ของกลุ่ม B นะแล้วก็นัดสุดท้ายของกลุ่ม B ไทยเราจะเจอทางด้านของเมียนมาครับวันที่8เวลา20:00ที่ราชมังคลากีฬาสถานก็เอาใจช่วยสำหรับทัพนักกีฬาไทยเรานะครับก็ต้องบอกว่าโปรแกรมแข่งขันของทัพช้างศึกไทยเราเนี่ยมีอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเกือบปลายปีเนี่ยก็จะมีทั้งที่ทาง FIFA เขาจะจัดเป็นชิงแชมป์อาเซียนรวมไปถึง King Cup แล้วก็ต้นปีหน้าจะเป็น Asian Cup รอบสุดท้ายไงพี่เปมต้องบอกว่าก็เหลือเวลาไม่มากแล้วสำหรับการเตรียมความพร้อม ก่อนสู่การแข่งขันเอเชียนคัพรอบสุดท้ายในปีหน้าที่ซาอุดิอาระเบียนะ

0: ครับเห็นว่ามีข่าวฟุตซอลด้วยใช่ไหมพี่เปม
1: ไล่เก็บฟุตซอลกันนะครับจะได้ไม่ต้องรอต่อสนามบอลไทยเนาะนะครับผลฟุตซอลในสัปดาห์ที่9มีดังนี้ครับธรรมศาสตร์ชนะราชนาวี4-2แบงคอกชนะการท่าเรือ5-3ชลบุรีชนะนนทบุรี3-2เกษมบัณฑิตเสมอภูเก็ต4-4นครปฐมแพ้นครราชสีมา2-6ราชภัฏเพชรบุรีเสมอแบล็คเพิร์ล2-2สุราษฎร์ธานีแพ้ท่าข้าม2-5ตารางคะแนนทุกทีมเล่น9นัดนะครับ9 จาก 26นัดท่าข้าม27แต้มเต็มชลบุรี21ราชภัฏเพชรบุรี19แบล็คเพิร์ล16แบงคอก13นั่นคือ5อันดับแรกนะครับก็แจ้งผลฟุตซอลในช่วงนี้ให้ครับเบนครับ
0: ครับก็ข่าวของวงการลูกหนังไทยเราก็จะประมาณนี้เนาะรวมถึงข่าวเมื่อสุดสัปดาห์แข่งกันจบแล้วไงสำหรับแบดมินตันไทยเราในศึกมาเก๊าโอเพ่น2026ก็มีเข้ารอบชิง1ประเภทแล้วกันครับเป็นประเภทชายเดี่ยวนะฮะเป็นกันตะพลหวังเจริญครับแต่ว่าก็ถือว่าสู้สุดใจและคว้าเป็นรองแชมป์ชายเดี่ยวแบดมินตันมาเก๊าโอเพ่นไปครองครับก็แมตช์แรกเกมแรกเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้ดีเลยถือว่าปิดเกมแรกไปก่อนที่21-11นะครับในขณะที่เกม2เนี่ยคู่ต่อสู้จากจีนเขาแก้เกมมาดีเนาะก็ชิงปิดเกมไปได้21-10ก็เสมอกันที่1-1เกมและเกมตัดสินเนี่ยโหเจออันเล่นด้วยความมั่นใจแล้วก็บีบให้กันตะพลเนี่ยเสียเองหลายครั้งช่วงท้ายเนี่ยกันก็พยายามเร่งเครื่องแล้วแต่ว่าไล่ไม่ทันครับทำให้โหเจออันเนี่ยปิดแมตช์ไปได้ที่21-13เท่ากับว่าชายเดี่ยวไทยเราเนี่ยกันตะพลหวังเจริญแพ้ไปด้วย1-2เกมเนาะนะครับเป็น21-1110-21แล้วก็13-21คว้ารองแชมป์มาครองครับพร้อมรับเงินรางวัลปลอบใจประมาณ 460,000 บาทก็เป็นการคว้าตำแหน่งรองแชมป์ระดับ World Tour รายการที่2ต่อจากรายการ Princess สิริวัณวลี Thailand Master เมื่อปี2017ครับ
1: ก็ควรให้คำชมกันตะพลครับพุ่งขึ้นมาได้ในรายการ300แต้มรายการนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันในรายการต่อๆไปนะฮะแบดมินตันก็ช่วงนี้เป็นสัปดาห์ของไม่ใช่ขออนุญาตหาเป็นเดือนของรายการที่คะแนนไม่สูงมากนะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้ไปที่ US Open นะครับแข่งกันที่ Titan Gym นะครับของมหาวิทยาลัย California State ที่ Fullerton California นะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะตามมานะครับสำหรับรายการในสัปดาห์นี้ครับ
0: นะครับก็เห็นว่าล่าสุดเนี่ยมีประกาศทัพเทควันโดไทยเรานะครับก็ได้ครบทั้ง10นักกีฬาแล้วนะครับสำหรับก็จะมีแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนครับนำโดยหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงครับแชมป์รุ่น63กิโลกรัมชายเอเชียนเกมครั้งที่แล้วแล้วก็ใบเตยสสิการทองจันทร์ครับก็เมื่อวานเนี่ยเป็นการประกาศรายชื่อเนาะโดยจะแบ่งเป็น2ประเภทครับเป็นทั้งประเภทต่อสู้นะฮะมีโค้ชเชครับชัดชัยเชเป็นหัวหน้าผู้สอนเนี่ยแล้วก็ประเภททุมเซ่หรือท่ารำมีโค้ชลีนายอนเป็นผู้ควบคุมครับก็รายชื่อเนี่ยเหมือนว่านำทัพโดยอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงที่เราได้เรียนให้ทราบเป็นเจ้าของเหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมศึกเอเชียนเกม2024ที่จีนนะฮะแล้วก็มีฟาอีสศิลวิทย์มหมัดครับในรุ่น58กิโลกรัมครับในประเภทต่อสู้นะแล้วก็รุ่น80กิโลกรัมครับไอออนกิจชยศพร้อมปัจจุรุ่นมากกว่า87กิโลกรัมครับแล้วก็นักกีฬาหญิงเนี่ยมีทั้งรุ่น49กิโลกรัมเป็นอิมพัชรการพูนเกิดครับรุ่น57กิโลกรัมเป็นขนมจีบครับณัฐกมลวาสนาครับแล้วก็รุ่น67กิโลกรัมใบเตยสาติการทองจันทร์รุ่นมากกว่า67กิโลกรัมครับแล้วก็ลูกแก้วกันจนะกันนากันนารักษ์ชื่นชูกลิ่นครับก็ถือว่าเป็นการใกล้เตรียมความพร้อมแล้วก็ได้ข้อสรุปแล้วสำหรับสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยก็ได้รายชื่อนักกีฬาที่จะเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปไล่โปรแกรมฟุตบอลโลกในคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมแวะอ่าน SMS กันก่อนเนาะนะครับมีทั้ง YouTube ด้วยนะฮะ
1: สวัสดีคุณรัฐศร นิวส์รู

0: นะครับเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ใน YouTube นะครับแล้วก็มีคนถามนักเตะเบอร์2คลิปเวิร์ดนะสโตปิล่านะครับซึ่งไม่รู้ก็ทำซึ่งโอเคนักเตะคนนั้นนะครับประมาณนี้ครับของ YouTube ครับ
1: ที่ SMS เนี่ยคุณอาร์มซ่าขาประจำเราเลยสวัสดีครับน้องเปรมน้องเบนซ์ครับเดี๋ยวเย็นนี้พี่เอาขนมมาฝาก DJ แล้วก็ทีมงาน FM 99
0: ขอบคุณขอบคุณแทนทีมงานครับขอบคุณนะครับ
1: ครับก็ขอบคุณคุณอามซ่าด้วยต้องบอกว่าคุณอามซ่าเนี่ยเป็นขาประจำรายการเราเนาะทั้งโอ้จริงๆทุกรายการเลยทั้งก่อกระแสกีฬาไทยสปอร์ตไกด์เนาะเขาดูแทบทุกรายการนะครับ
0: ครับมีประชาสัมพันธ์ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยว
1: ครับ
0: โปรแกรมตามมาครับ
1: เดี๋ยวก่อนจะไปโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยเดี๋ยวแวะประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟุตบอลโลกกับทางอสมทจำกัดนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยได้ร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทรวมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับขั้นตอนเนี่ยง่ายมากพี่เปรมโดยเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcord Super Fan ครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบส่วนแพ็กเกจหรือบัตรที่แพ็คเป็นบัตรเริ่มต้นเนี่ยคือบัตร Mcord Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่Mcord Super Fan Starter ครับราคา20บาทจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตครับถ้าเอาแบบสุดคุ้มเลยเนี่ยกับบัตร Mcord Super Fan Diamond ครับราคาที่500บาทก็จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตของรางวัลเนี่ยจัดเต็มมากนะครับโดยเฉพาะรางวัลใหญ่สุดจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Super Van นะฮะมูลค่ารวมกว่า 1.6 ล้านบาทจำนวน1รางวัล นะครับแล้วก็ลองลงมาเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda ครับรุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลฮะแล้วก็ลองมาเป็นตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลครับแล้วก็เป็นโกลกิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัลจริงๆยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิกMcord Superfan จะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 14:45 ของวันที่20กรกฎาคมครับ
0: โอเคครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับมี4คู่ก็เดี๋ยวฟังพี่เจ๋งพี่แป๊กพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตป้าแป๊ะพี่เทพนะครับแล้วก็พี่โจอี้พี่บีมาคู่สุดท้ายนะครับนั่นคือบอลโลก4คู่นะครับวันนี้ครับ
1: ก็กระแสกีฬาไทยวันนี้ก็ครบถ้วนวันนี้ผมเบนซ์พีรพัฒน์ชมนวงแล้วก็พี่เปรมโสพลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลสั่งจำคุกปูมันธนา2ปีไม่รอลงอาญาคดีแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งลูกหมีรัศมีศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีแจ้งความเท็จซึ่งรัศมีทองสิริไพรศรีหรือลูกหมีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องปูมันธนาหิมะทองคำเป็นจำเลยศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้จำคุกปูมันธนาเป็นเวลา2ปีในความผิดฐานแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทโดยไม่รอลงอาญาโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าทั้งสองฝ่ายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีประชาชนติดตามเป็นจำนวนมากโดยศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานรวมถึงแชทสนทนาในแอปพลิเคชันไลน์ของทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยพบว่ามีการพูดคุยในลักษณะการลงทุนทางธุรกิจอาทิเรื่องลูกค้าซึ่งแตกต่างจากการกู้ยืมเงินศาลเห็นว่าการที่จำเลยไปแจ้งความกล่าวหาโจทก์นั้นเป็นความเท็จโดยจำเลยทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังคงแจ้งความเพื่อให้โจทก์ได้รับโทษจึงเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาท สำหรับคดีที่ปูมัณฑนาถูกฟ้องร้องและมีคำพิพากษาแล้วประกอบด้วยคดีช่อโกงอ้อมศาลสั่งจำคุก2ปีคดีช่อโกงลูกหมีศาลสั่งจำคุก2ปีคดีหมิ่นประมาทลูกหมีศาลสั่งจำคุก2ปีรอลงอาญาคดีหมิ่นประมาททนายกุ้งศาลสั่งจำคุก2ปีรอลงอาญาคดีแจ้งความเท็จเอาผิดลูกหมีศาลพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาภายหลังฟังคำพิพากษาลูกหมีรัศมีเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลย2ปีทำให้ตนพ้นมนทินจากข้อกล่าวหาว่าเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้ทั้งที่ประกอบอาชีพครูสอนเดินแบบอย่างไรก็ตามเชื่อว่าคู่กรณีน่าจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อไปนายฤชาส่งสองนายอำเภอกลับภูเก็ตแล้วส่วนปลัดจังหวัดไม่ให้ความร่วมมือสอบปากคำให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแทนนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าผลสอบข้อเท็จจริงที่ได้สั่งให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอและป้องกันจังหวัดเข้ามาประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะครบ30วันในวันที่24มิถุนายนนี้ในส่วนของนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอกระทู้ได้ให้ปากคำหมดแล้วพบว่ายังไม่มีความผิดถึงขั้นจะต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรงจึงได้ส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เดิมที่ภูเก็ตแล้วส่วนอีก3รายปลัดจังหวัดมีปัญหาในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำเนื่องจากเมื่อมาถึงก็ใช้สิทธิ์การลาไปครั้งละ10วัน2ครั้งจึงต้องใช้วิธีให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาส่วนมีการพบหลักฐานอื่นเช่นเส้นทางการเงินหรือไม่นายนฤชากล่าวว่ายังอยู่ในส่วนของการรวบรวมของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและเรื่องยังอยู่ในส่วนของการทำคดีอยู่จึงไม่อยากให้มีการเปิดเผยในเรื่องนี้หากครบเวลาแล้วจะมีการขยายอีกหรือไม่นายนฤชากล่าวว่าถ้าสรุปเรียบร้อยเมื่อมีประเด็นพอที่จะดำเนินการในด้านอื่นด้านใดต่อได้ก็จะหาทางสรุปหรือการหาการสรุปแล้วไม่พบความผิดก็ต้องให้สิทธิ์ในการกลับสู่ตำแหน่งเดิมผบ.ตร.เผยคุยกับผู้กำกับการสภ.ไซน้อยหลังจากปิดเพจยันเจ้าตัวงานล้นพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่ Facebook เพจที่นี่ไซน้อยและจากจราจรไซน้อยซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรไซน้อยจังหวัดนนทบุรีปิดเพจพร้อมกันจนเกิดกระแสวิจารณ์อาจถูกบีบจากผู้มีอิทธิพลว่าอย่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องนี้ตนได้พูดคุยกับผู้กำกับสภ.ไซน้อยต้องยอมรับว่าจากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของตำรวจและโรงพักทำงานดีเป็นคนขยันขันแข็งแต่ข้อที่จริงคือจากได้พูดกับสื่อมวลชนไปเมื่อวานว่าข้อมูลที่ร้องเรียนผ่านจากมาเยอะมากจนทำให้ไม่มีเวลาดูแลหรือแก้ปัญหาได้ครอบคลุมจึงมีความประสงค์จะปิดเพจด้วยตนเองแต่ได้ทราบว่าจากได้เปิดเพจใหม่แล้วจึงได้ให้แนวคิดแก่ผู้กำกับไปว่าขอให้หนักแน่นในเรื่องการทำงานหาข้อมูลที่จากได้มาแล้วบริหารด้วยการแจกจ่ายงานกันไปจะเป็นประโยชน์ไม่ต้องหวั่นไหวยืนยันไม่มีอิทธิพลใดมาบีบคั้น
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
6: ติดตามบอลโลก News อัปเดตในช่วงนี้ครับซาร่าได้รับรางวัล Man of the Match ในเกมที่อียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์โมเมซาร่าสตาร์ทีมชาติอียิปต์ได้รับรางวัล Man of the Match ในเกมที่อียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์3ประตูต่อ1โดยซาร่ามีผลงาน1ประตู1แอสซิสต์ในเกมนัดนี้สำหรับฟุตบอลโลก2026รอบแรกนัดที่2กลุ่ม G ทับมัมมี่โชฮึดแซงเอาชนะนิวซีแลนด์ไปแบบสุดมัน3ประตูต่อ1โดยฟินเชแมนทำประตูให้ทับกีวีนำก่อนตั้งแต่นาทีที่15แต่มอสตาฟาซิโกตีเสมอให้อียิปต์นาทีที่58ก่อนที่โมเมซาร่าจะยิงด้วยซ้ายข้างถนัดส่งให้ทีมแซงนำ 2-1 ในนาทีที่67และเทรเซเก้มาปิดท้ายในนาทีที่82ทำให้อียิปต์เก็บชัยชนะครั้งแรกในฟุตบอลโลกได้สำเร็จบูบิสต้ามองว่าเคปเวิร์ดได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถเอาชนะข้อจำกัดทางการเงินได้ บูบิสตาเฮดโค้ชของเคปเวิร์ดเชื่อว่าผลงานของทีมในศึกเวิลด์ครับผลนี้ได้พิสูจน์แล้วถึงความเท่าเทียมกันเป็นการเอาชนะข้อจำกัดทางการเงินหลังจากทีมน้องใหม่บนโลกยังคงสร้างเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องด้วยการเสมอกับอุรุกวัย2ประตูต่อ2ต่อจากนัดแรกที่เสมอสเปน0ประตูต่อ0ทำให้พวกเขายังมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์จากผลที่เกิดขึ้นทำให้เคปเวิร์ดมี2คะแนนจาก2นัดอยู่อันดับ3ส่วนอุรุกวัยมี2คะแนนเช่นกันแต่รั้งอันดับที่2เนื่องจากประตูได้มากกว่าและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: เมืองไทยแข็งแรงอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
1: เก่งบางทีมันจะคิวมันจะขึ้นเว้ย
2: อืม
1: อ่ะสวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่90เรดิโอคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับนะสวัสดีครับพี่นัทครับผม
2: ครับผม
1: นะฮะอ่ะมาคุยกันเหมือนเดิมนะฮะกับเรื่องรถยนต์ของเรานะฮะอยู่ในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของเทศกาลบอลโลกนะฮะก็ดูกันให้แบบอิ่มหนำไปเลยนะฮะ1เดือนกว่าๆกับเทศกาลบอลโลกนะฮะซึ่งปีนี้เป็นปีแรกนะที่มีทั้งหมด48ทีมใช่ไหมนัด
2: อืม
1: ว่าเยอะมากเลยนะครับผม
2: จำนวนนัดเพียบ
1: ครับนะฮะอ่ะก่อนอื่นเลยนะฮะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Superfan ในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมกิจกรรมส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนคือ1เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือก Mcot Superfan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับแล้วก็ร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็คเกจเริ่มต้นที่ Mcot Superfan Starter ไปจนถึง Mcot Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกและจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะอ่ะก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกับทาง FM 99กันด้วยนะฮะสำหรับช่วงของเทศกาลบอลโลกนะครับผมอ่ะวันนี้เรื่องรถของเรากันดีกว่านะฮะวันนี้ก็ใครที่มีปัญหาเรื่องรถอยากจะสอบถามพูดคุยก็ส่งข้อความมาได้4689899นะครับผมอ่ะเป็นไงฮะวันนี้ก็ข่าวๆกับเรื่องรถไฟฟ้าของเราเป็นยังไงฮะตอนนี
2: ้เปิดแบรนด์ใหม่เมื่อวีคแล้วมั้งใช่ไหมตัวเรื่อง
1: วันโว่เป็นไงบ้างฮะเนี่ยนะ
2: ณวันนี้ยังไม่อัปเดต
1: หรอ
2: ยังผมยังไม่เห็นนะเออ
1: ช้าจังอะ
2: ใช่ด
1: ิแต่เห็นได้ข่าวว่าเมืองจีนนี่เขาเรียกคืนหมดเลยนะใช่ป่ะ
2: เห็น
1: ได้ข่าวแวบๆนะผมได้ข่าวอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วเป็นผมนั้นมันก็ตอบยากกันนะบริษัทก็คงไปเขาเรียกอะไรไม่รู้จะไปในทิศทางไหนเหมือนกันนะกำลังแบบเขาเรียกกำลังมึนอะ

0: อนเนี้ยคือถามว่าสุ่มเสี่ยงไหมมันก็ตอบยากนะว่าถ้าให้เจ้าของรถไปใช้แล้วเกิดปัญหาอีกอ่ะนี่40นี่คันแรกนะถ้ามีคันที่2คันที่3นี่ผมว่าคนนี่น่าจะจอดกันหมดเลยอ่ะนะฮะ
1: คืออ่ะอย่างที่การบอกในจีนมีเรียกคืนแล้วไหมคือต้องอัปเดตก่อนว่าเมื่อประมาณ 3-4 วันก่อนเนี่ยหน่วยงานดูแลการตลาดของจีน
0: อืม
1: รู้จะแปลว่าอะไรนะ State Administration of Market Regulation หน่วยงานที่ดูแลกฎระเบียบในการขายของจีนก็มีการประกาศเรียกคืนรถที่มีปัญหาผู้ผลิตวอลโว่เนี่ยแหละให้เรียกคืน EX30 2,501 คันเนาะรถผลิตเมื่อไหร่วะ12เมษาปี24ถึง27ธันวาปี24น่าจะมีเหตุผลแหละว่าทำไมถึงเรียกแค่ล็อตนี
0: ้
1: เขาน่าจะผมก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นล็อตที่มีความเสี่ยงจากเซลล์แบตเตอรี
0: ่อือฮึค่ะ
1: วอลโว่ที่นู่น มีข่าวนะเขาบอกว่าเขาตรวจพบความผิดพลาดในกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ลิเธียมโกรหรือลิเธียมโกรนี่แหละการโตของลิเธียมภายในเซลล
0: ์ครับ
1: ทำให้เกิดผลึกแล้วผลึกมันดันแหลมแล้วมันไปทะลุแผ่นกั้นขั้วบวกขั้วลบทำให้เกิดขั้วบวกลบเจอกันแล้วเกิดยังไงช็อต
0: รัดวงจรเนี่ยเขาเรียกรัดวงจรเนี่ยฮะครับผม
1: ก็จะเกิดอาการเขาเรียกว่า thermal runaway อันนี้ก็ต้องแปลกันไปด้วยก็คือภาวะเสียการรักษาอุณหภูม
0: ิ
1: มันอาจจะความร้อนต้องการที่ออกอ่ะมันก็อาจจะมีความเสี่ยงเกิดควันหรือเพลิง
0: ครับ
1: คือผมเองอ่ะล่าสุดที่ดูคลิป40เนี่ยที่ไหม้หน้าบ้านเนี่ยอันนั้นประมาณ 7-10 วินะ
0: โหเร็วมากนะแบบ
1: ใช่อย่าว่าแต่5นาทีเลยหลักนาทีไม่ต้องคุยกันหรอก
0: เพราะถ้าใครเห็นในคลิปเนี่ยก็ต้องบอกว่าจากเริ่มจากควันพวยพุ่งเนี่ยใช้ระยะเวลาไม่ถึงนาทีมันลุกแล้วอ่ะเร็วมากอ่ะใช่นะฮะ
1: นะครับคือตอนนี
0: ้
1: ถ้าผู้ใช้งานวอลโว่นะหรือใครที่รู้จักว่ามีคนใช้คือผมก็โดนถามเยอะเหมือนกันคือถ้าใครที่เป็นผู้ใช้วอลโว่มีไฟหน้าจอนะสมมติไฟหน้าจอขึ้นหรือมีโคดิ้งเตือนนะ High voltage battery overheating แปลเป็นไทยก็คือแบตกำลังไฟฟ้าสูงมีความร้อนเกิดความร้อน
0: ครับ
1: อันเนี้ยจอดได้จอดก่อน
0: จอดแบบไม่ต้องเติมไฟด้วยนะ
1: อย่าไปเติมนะ
0: จอดแบบไม่ต้องเติมไฟนะแล้วรอบริษัทเรียกกลับไปอย่างเดียวในการที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่หรืออะไรก็ว่ากันอีกทีน
1: ึงสมมติเราไปจอดเสร็จปุ๊บจะไปเติมไฟเนี่ยตู้ดีซีอ่ะตู้นึงสตาร์ทประมาณ1.5 ล้านนะแพงกว่าราคาขายต่อรถในชั่วโมงนี้อีกนะ
0: ครับครับ
1: คือวอลโว่เนี่ยจะเปลี่ยนโมดูลแบตให้ฟรีซึ่งก็ควรอยู่แล้วอันนี้ในจีน
0: คร
1: ับแล้วก็วอลโว่จะให้ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเนี่ยดำเนินการตรวจสอบเปลี่ยนโมดูลแบตที่มีความเสี่ยงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ระหว่างที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชาร์จอย่าให้เกิน70ก่อน
0: ครับ
1: และนะวันนี้เรียกคืนหลายประเทศทั่วโลกก่อนหน้านี้ช่วงต้นปีวอลโว่เรียกคืน EX30 ที่อเมริกาแคนาดาออสเตรเลีย
0: อ
1: าหารราชอาณาจักรสะสมทั่วโลกตอนนี้40,000คันแล้ว
0: ครับโหก็เยอะอยู่นะ40,000คันทั่วโลกนะฮะครับผม
1: ใช่ไหมก็กดตอบวินนัมเบอร์นะใครใช้อยู่อ่ะติดต่อศูนย์บริการวอลโว่เพื่อเข้ารับการตรวจสอบแก้ไขด้วย
0: คือเอาง่ายว่าก็คือถ้าในวินนัมเบอร์ที่เขาระบุไว้อะถ้าเราอยู่ในเครือข่ายอะเราก็ต้องเฝ้าระวังหน่อยละกันนะฮะถ้าใครจะใช้ต่อนะหมายถึงว่าจะใช้ก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เขาบอกไว้ซึ่งมันอาจจะมีความปลอดภัยมากกว่าค่ะมีความสุ่มเสี่ยงน้อยกว่าละกันเอางี้ดีกว่าถึงจะบอกว่าให้จอดรถเลยไม่ใช้เลยบางทีมันทำไม่ได้นะบางคนมีรถคันเดียวไงใช่ป่ะแล้วค่าเสียเวลาค่าที่จะต้องเช่ารถค่าอะไรเงี้ยใครจะเป็นคนจะซัพพอร์ตให้ตรงเนี้ย

0: แต่จริงๆนะถ้าเรื่องกระบวนการตรงนี้ถ้ามันเกิดความผิดพลาดจากทางบริษัทจริงๆนะผู้บริโภคก็เรียกร้องได้นะ
1: ถูก
0: เราสามารถที่จะเรียกร้องได้นะครับ
1: แต่จริงๆถ้าถามในมุมมองนะวันนี
0: ้ครับ
1: คุณใช้วอลโว่ราคารถใจหายใจคว่ำเลยนะ
0: โอ้โหไม่มีข่าวอย่างนี้ถ้าไม่ลดก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วใช่ปะ
1: อันนี้เรื่องนึงแต่สิ่งที่ผมกำลังที่พูดถึงเนี่ยก็คือมันกลายเป็นราคามูลค่าของรถที่โอนเนอร์นะวันนี้อยากจะขายต่อมันพังหมด
0: มันขายไม่ได
1: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่วอลโว่ควรจะต้องคิดตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องนึงนะเพราะว่าผู้ใช้สมมติว่าจากเดิมที่อ่ะผมพูดตรงนะมันหายไป 50% นี่ก็ใจหายแล้วนะหรือทุกวันนี้มันหายเกินอ่ะมันไม่เหลือมูลค่าถึงแม้ว่าราคามือสองในตลาดจะถูกตีกันขึ้นมาจากผู้รับซื้อก็ตามแต่ถ้าวันนี้เอาวอลโว่วิ่งเข้าไปหัวแตกเลยนะ
0: ครับ
1: คือผมก็กล้าพูดว่าเต็นท์ก็ยังไม่เฟิร์มว่าจะจอดไว้แล้วจะไม่ไหม้คันอื่นหรือเปล่าวะ
0: โอ้โหน่าจะแยกจอดแล้วล่ะ
1: สมมติเฮ้ยเอามุดเข้าเต็นท์ไปเว้ยเฮ้ยกลัวไฟเข้าบ้าน
0: เอาเป็นใครผมว่าก็แยกจอดนะถ้าอย่างนี้เพราะเราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะมาหรือไม่มาหรือว่ายังไงอะไรยังไงใช่ป่ะล่ะ
1: สมมุติคนมาดูรถอ้าวทำไมคันนั้นแยกจอดกันอ่ะอ๋อเดี๋ยวไฟไหม้ครับลูกค้าแต่รับไหมฮะไม่แพง
0: ครับผม
1: จะพูดยังไงคนขายจะพูดยังไงให้มันปลอดภัยวะ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเหล่านี้เฮ้ยวอลโว่คุณอย่าช้าได้ไหมผมขอเหอะใช่ไหมไม่งั้นโอ้โหตายแล้วไอ้คนที่ถืออยู่ตอนนี้มูลค่าวิ่งลงกระโดดลงเหวเลยตอนนี
0: ้โอ้มันแล้วมันไม่ได้ผ่านเป็นยี่ห้อเดียวนะหมายถึงว่าม
1: ันพา
0: ไปกับรถระบบ EV ทั้งหมดเลยนะว่าราคาน่าจะร่วงกันหมดแหละต่อให้ไม่มีปัญหาผมว่ามันก็คือส่วนหนึ่งที่คนเขามองกันว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงเยอะขึ้นกว่าเดิมไงมันก็เลยผมว่ามันยี่ห้ออื่นก็น่าจะโดนผลกระทบด้วยแหละนะครับแต่หลักๆอ่ะวอลโว่ก็อาจจะหนักหน่อยนะฮะ
1: เรื่อง40น่ะวอลโว่บอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ
0: ช้าไป
1: ใช่ไหมแล้วก็มีการดำเนินการเร่งด่วนเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าความปลอดภัยคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดเสมอมาขอให้ท่านมั่นใจว่าหากปัญหาในระบบของรุ่นใดถูกตรวจพบจะดำเนินการแก้ไขทันที XC40 Recharge Pure Electric ที่เกิดเหตุการณ์มีการจำหน่ายเป็นจำนวนมากทั่วโลกมาตั้งแต่ปี64ขอยืนยันว่ายังไม่พบหลักฐานของปัญหาในเชิงระบบในลักษณะดังกล่าวกับรถรุ่นนี้มันไหม้คาตาเห็นคลิปตั้งแต่มันยังไม่ไหม้ยังไม่พบปัญหาคืออย่างว่า
0: คือจริงๆนะ
1: คอมเมนต์คนนึงบอกว่านั่งอ่านไปอ่านมาทำไมลำเก่งเหลือเกินอันนี้แถลงการหรือโพสต์อิดแปะไว้วะ
0: ไม่หรอกคือก็ถ้าเป็นผมนะก็ต้องเอาไอ้อะไรเขาเรียกหลอดนัมเบอร์ของแบตเตอรี่อ่ะที่มันอยู่ในรุ่นนี้แหละที่มันอยู่ในคันที่ไหม้เนี่ยเฮียนัทคุณต้องไปแรนดอมหาไอ้แบตเตอรี่ที่มันอยู่ใกล้เคียงกับรุ่นนี้แล้วมาผ่าดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้มันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาคันเดียวก็ได้นะครับ
1: ที่ต้องไปดูหลายเรื่องนี้นะแปลกจัง
0: เขาอาจจะขี้เกียจตามแล้วอ่ะ
1: ตามไปก็เงียบเนี่ย
0: ตามไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอะไรอย่างงี้ป่ะก็ไม่รู้จะตามไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเล่นไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็คือหรือว่ารอให้บริษัทออกแถลงนโยบายแถลงออกมาก่อนว่าเราเจอแล้วนะมันเกิดอะไรขึ้นกับรถคันที่เกิดเหตุตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: นะใน40ก็มีรีพอร์ตตอนช่วง30มกราคมปี2024นะ440
0: ครับ
1: นี่จากคาเดโคทำไมตอนซื้อไม่เช็คข่าวนี้ก่อนวะ
0: ต้อง24ใช่ป่ะซื้อประมาณ25
1: ทำไมตอนนั้นไม่ดูวอลโว่อินเดียสเตทเมนต์นะวอลโว่ที่อินเดียนั่นแหละ
0: ครับ
1: แต่ตามนั้นล่ะเวอร์ชันแทบจะเหมือนบ้านเราเลยแค่ต่างพวงอะไรแค่นั้นเอง
0: ฮะ

0: นะครับ
1: ซึ่งบริษัทที่ผลิตให้ EC 40เนี่ยใน Volvo เองก็บอกว่าเป็น CATL นะ
2: อือฮึ
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็ยังไม่มีข่าวไหม้ในรุ่นอื่นนะ
2: อือฮึ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนแรกก็วางใจว่าไม่ใช่ Sunboda เว้ยรุ่นเรา
2: อือ
1: ปรากฏอ่ะไม่เหมือนกันนี่หว่า
2: ไม่เหมือนกันเนี่ยไม่รอดด้วยไม่ใช่อะไรนะไม่ก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่รอดด้วยนะฮะครับผม
1: ใช่ไหมเปลี่ยนสีเป็น CATL ซึ่งณปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะน่าไม่น่าเชื่อเลย CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่กำไรไตรมาสแรกของปี2026สูงกว่าควายสูงกำไรเนี่ยสูงกว่าค่ายรถจีน7รายรวมกันผู้ผลิตแอบนะ
2: รวยเลยนะครับผม
1: 7รายเนี่ยรวมใครบ้าง
2: ม
1: ัดรวม7ค่ายของจีนเนี่ยยังกำไรไม่เท่า CATL ที่ผลิตแบตเลย
2: ครับ
1: 7รายเนี่ยมัดรวมเชอร์รี
2: ่ครับ
1: จีลี
2: ่ครับ
1: SAICเทสวอลมอเตอร์เซเลสแล้วก็ฉางอันแล้วก็ที่สำคัญคือมัดรวม BYD ไปด้วยว่ะเจ็ดค่ายรวมกันเนี่ยกำไรยังไม่เท่าบริษัทผลิตแบตเลยโอ้ย
2: ครับ
1: อันนี้มันทัดเดียวในสมุดธนาคารมันพอเปล่าวะเนี่ย
2: ครับผมโอ้ครับ
1: SAIC มีอะไรบ้าง MGโลเว่ปู่หลิงก่อนหน้านี้ก็มีพันธมิตรร่วมทุนอย่างเช่นโฟล์กซ์วาเก้นก็
2: ม
1: ีTM ก็ไปร่วมกับเขาของแซกเองยังมัดรวมมายังไม่ได้เท่า CATL เลย
2: ครับ
1: กำไรอ่ะไตรมาสนะไตรมาสแรกนะผมย้ำนะเวลาที่บอกว่ากำไรสุทธิเนี่ยมันหักต้นทุนแล้วนะ90,000 มีศูนย์กี่เลขอะไรวะเนี่ย9
2: เยอะจนนับไม่ถูกเลยครับ
1: 94,200 ล้านบาท
2: อ่าฮะครับ
1: อาจจะรวม 95,000 ล้านบาทแล้วกันเฉพาะเนี่ยไตรมาสแรกคือไตรมาสคืออะไร3เดือนแรกแต่ไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ไตรมาสที่4เนี่ยไตรมาสที่2เนี่ยตอนนี้เราอยู่ในไตรมาสที่2
2: อ่าฮะครับ
1: อาจจะลดลงก็ได้เพราะว่าแบตไฟไหม
2: ้ครับ
1: หรือกำไรตรงนั้นก็ต้องเอามาเคลมให้กับแบตเหล่านี้ที่มันไหม้อยู
2: ่อือ
1: หรือเปล
2: ่
1: า
2: คร
1: ับอันนี้ไม่รู้
2: ครับแหมก็ต้องบอกว่าผู้ผลิตแบตเนี่ยก็ต้องรวยแหละนะฮะเพราะว่ามันผลิตให้กับไม่ได้แบรนด์เดียวไงเฮนัท มันอาจจะหลายแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ตาไม่แปลกใจที่ทำไมว่ากำไรมันถึงได้ดีนะฮะเพราะมันไม่ได้ผลิตแบรนด์เดียวไงครับนะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามดูความคืบหน้าของทางค่าย Volvo อีกทีแล้วกันว่าจะมีอะไรคืบหน้าไปในทางบวกตัวใหญ่ก็ต้องทางบวกแหละทางลบคงไม่มีหรอกนะฮะ
1: ถ้ายังช้ากว่านี้ออกมาบวกเท่าไหร่ก็แก้ลบลำบากพี่เพราะมันถอยหลังไกล
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าคนคงอาจจะไม่มอง Volvo ไปสักระยะหนึ่งเลยแหละตราบใดที่ยังไม่มีการแก้ไขการป้องกันหรืออะไรพวกนี้นะที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนะผมว่าโชว์รูมไม่ต้องเปิดแล้วช่วงนี้เปิดไปก็ยังอยู่นะมันยากแล้วล่ะนะครับผมนะ
1: แล้วอยากคิดจะกลับไปเล่นรถอย่างอื่นนะตอนนี้มันจะกลายเป็นคุณทิ้งไลน์อัพอันนี้ไปเลยนะ
2: ครับผม
1: ต้องแก้ไขเอาให้จบแล้วก็พอแก้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนแบตมาเสร็จไปเทสโหดๆเลยเอาให้มันไม่มีปัญหาน
2: ะครับผม
1: รถมันต้องอยู่บนไดโน่24ชั่วโมงให้มันวิ่งตลอดวิ่งเสร็จเอาจะหมดออกมาชาร์จเสร็จกลับไปวิ่งอีก
2: อย่าง
1: มาตรฐานใหม่ของจีนเนี่ยก็คือคุณต้องเทสเนี่ย300ชาร์
2: จ
1: ใช้เต็มพิกัดเหยียบทุกอย่างแล้วก็ชาร์จใหม่ทำอย่างเงี้ยแล้วอุณหภูมิไม่เปลี่ยน
2: คือเขาเรียกว่าใช้แบบให้มันโอเวอร์โหลดไปเลยอะแบบเต็มที่อะให้มันแบบคือใช้แบบเต็มที่ไปเลยอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันทนได้ไม่ได้อะไรเงี้ย อยู่ได้นานไหมอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นการทดสอบที่ถูกต้องนะคือไม่ใช่ทดสอบแบบเอาตามลิมิตอ่ะนึกออกป่ะมันไม่ควรอ่ะมันต้องเกินลิมิตครับนะฮะแล้วถ้ารถอยู่ได้ถึงจะจบอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะผมว่าชั่วโมงนี้รถไฟฟ้าก็นิ่งๆแล้วกันนะฮะส่วนมือสองใครอยากจะช้อนซื้อแล้วถ้ามั่นใจก็ซื้อได้เลยนะ
1: ใช
2: ่ชั่วโมงนี้น่าจะถูกลงแหละนะครับ
1: ก็คือผมพูดนะสมมติว่าตอนนี้คุณมีโอกาสเฮ้ยสมมติเล็งแล้วแล้วเราเองยังไม่หวั่นไหวแต่คนขายแบบร้อนอ่ะ
2: ครับ
1: ซื้อมาเสร็จปุ๊บซื้อได้ถูกอ่ะสมมติคุณจับ EC จับ EX 4030เนี่ยราคาไม่คาดล้านนะสมมุติคุณได้แล้วคุณเอาไปจอดทิ้งศูนย์เลย
2: รอเคมแบตอย่างเดียวใช่
1: รอเคมพอเคมแบตปุ๊บมันกลับมาเลยนะถ้ามันพุฟแล้วมันผ่านแล้วนะมันจบเลยนะ
2: ก็เหมือนไม่มีจะไม่มีปัญหาตัวนี้อีกอ่ะนึกออกปะ
1: ปุ๊บแล้วได้ลดในราคาถูกด้วย
2: นะปรากฏว่าเดี๋ยวพอฟังรายการเราเสร็จปุ๊บหากันซื้อกันตอนนี้ราคาตึงเลยเอ๊ะทำไมคนหา3040เยอะจังวะทั้งที่มีข่าวเพราะเฮียนัทให้ไอเดียมาแล
1: ้
2: วไม่เป็นไรซื้อแบบไม่ต้องขับกันหรือเปล่าซื้อเสร็จแล้วก็ไปจอดโชว์รูมรอเคมเลยไม่เป็นไรไม่รีบเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวรอเคมแบตมาก่อน
1: ถ้าที่โชว์รูมนั่นแหละ
2: เท่ากับได้แบตใหม่ด้วยนะ
1: เอาถูกไงพี่
2: ใช่ป่ะรถใช้มาสัก 50,000 โลสมมุตินะความเสื่อมแบตอาจจะอยู่ไปนะ 5% ไปแล้วนี่ถ้าเอาได้แบตกลับมา 100% เลยนะ
1: ถูก
2: เฮ้ยเวิร์กเว้ยเวิร์กๆโอ้ท่านี้ดี
1: ก็คือถ้ามองดีเลยบางคนมองกันวิกฤต
2: เขาเรียกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสฮะแล้วได้รถราคาถูกด้วยได้แบตใหม่ด้วยโอ้ได้ทุกอย่างเลยนะ
1: ในวิกฤตมีโอกาส
2: คือรถอะมันยังไปต่อได้เพียงแต่ว่าโอเคปัญหามันอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าบริษัทมันรู้ปัญหาแล้วเนี่ยโอเคมันก็คือรอวันแก้ไขอย่างเดียวเพียงแต่ว่าตอนนี้แบตเตอรี่มันอาจจะมาไม่ทันไงซึ่งมันก็ต้องรอตามคิวรันตามคิวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ
1: ล่าสุดมีได้เปลี่ยนไปแล้วในกลุ่มวอลโว่เนี่ย
2: ใช่ไหม
1: สมมติ30เนี่ยตอนนี้รอข่าว40ก่อนบอกให้มันเรียกให้ได้ก่อน
2: ผม
1: ก็ชมนะ40เนี่ยถามว่าเป็นรถใช้ดีไหมใช้ดีทุกวันนี้ผมก็รอสเตทเมนต์ของมันออกมาว่าเองจะแก้ปัญหานี้ยังไงวะวอลโว
2: ่ครับ
1: ของผมซื้อเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ได้ลดราคาสักบาทด้วย
2: ครับ
1: เพราะว่าแบ็คเอดิชันมันออกมาจำนวนจำกัดเราก็ซื้อตัวนั้นใช่ไหมแต่ประเด็นก็ถัดไปก็คือแต่เองช่วยแถลงหน่อยสิว่าเองจะเปลี่ยนแบบข้าจะได้อุ่นใจเพราะก็ตั้งใจใช้เนี่ยแหละกดก็ลอยเลยก็เลยชอบคำถามว่าชอบไหมคาแรคเตอร์ชอบทรงชอบความดำของมัน
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครดูเฮ้ยโอ้โหสมมติอยากได้รถไฟฟ้าไม่มีนะครับวอลโว่เข้าศูนย์ทีนึงอ่ะทีละ30,000โลเข้าศูนย์ทีนะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงอ่ะคุณเข้าศูนย์ทีนึงก็เข้าไปก็โดนประมาณ 3,000-4,000 แล้วแต่หรือว่าถ้าเราไม่ได้บอกว่าเป็น full service ก็ได้เลือกตามที่เราคิดว่ามีปัญหาก็ได้เหมือนกัน
2: ครับ
1: นอกนั้นก็ไม่มีอะไรรถไฟฟ้าจริงมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าถามผมอะจะให้วิ่งเข้าทุกหมื่นโลก็เกินไหม
2: มันไม่มีอะไรต้อง maintenance ไง
1: ส่วนใหญ่ก็ดูเรื่องที่เข้าศูนย์เมื่อไหร่นะล่าสุด
2: ไอ้ล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วไปดูไอ้เซ็นเซอร์ที่มันบอกว่าที่มันชอบมีสัญญาณกวนอะแค่นั้นเองไม่ได้ทำอย่างอื่นเลย
1: ใช่ไหม
2: อันน่ะมันเอางี้รถน้องชายที่สุรินทร์น่ะแสนนึงอ่ะยังไม่เคยเข้าเลย
1: ใส่แล้วเหรอ
2: โอ้โหมันวิ่งไปกลับวันละ100 200โลนู่น
1: ร
2: อเอางี้แหละไอ้คันเนี้ยถ้าไปเห็นมันนะพออยู่บ้านนะเสียบที่ชาร์จแล้วอ่ะรอแสนแล้ว
1: โอ้โ
2: หยางน่าจะ2ชุดแล้วมั้งนั่นน่ะ
1: นะครับก็ตอนนี้เป็นโอกาสของคนที่โอเคถ้าสมมติเลงแล้ว
2: ครับ
1: ช้อนซะช้อนเสร็จเอาไปจอดศูนย์เลย
2: นะซื้อเงินสดไปเลยแล้วเอาไปทิ้งไว้ที่ศูนย์นะรอให้ศูนย์เคมแบตเตอรี่ให้ใหม่นะฮะนะใครอยากจะขายก็ประกาศผ่านรายการได้นะ
1: ปล่อยเลยนะ
2: ภาพอีกหนึ่งข่าวที่นัด
3: MG ก็หลายคนตั้งตาตารอของตัว Urban ใช่ป่ะตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยนะฮะฮะ
1: EX 30800,000
3: ตอนนี้ใช่ป่ะ
1: ไม่22,000
3: โอ้โหถูกเลยอ่ะ
1: อีกคันนึง
3: นะ
1: อีกคันนึง EX 30ปี24นะใบ 28,500 โกยเธอโยม
3: คนเขาก็คงไม่อยากนะเขาว่าคนเจ้าของก็คงไม่อยากมีอะไรตัดความเสี่ยงออกจากตัวเองไงไม่บอกว่าแล้วไม่อยากรอแล้วอะไรเงี้ยนั่นนะครับอื
1: ออ่ะ
3: ก็ถ้าอยากได้อย่างถ้าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแบบที่เฮียนัทพูดนะก็ลองทำอย่างที่เราบอกดูนะครับ
1: คือ
3: จริงๆเรื่องการเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนเจ้าของรถอ่ะมันไม่ได้อยู่เงื่อนไขในการรับประกันอยู่แล้วไงต่อให้คุณเปลี่ยนไปกี่คนก็แล้วแต่ถ้ามันมีปัญหาตรงนี้บริษัทยังไงต้องรับผิดชอบอยู่ดีนะครับทั้งที่เคสอย่างเงี้ยถ้าหมดวารันตีอ่ะต่อให้หมดวารันตีก็ต้องรับผิดชอบอยู่นะ
1: เ
3: พราะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอ่ะเอางี้ดีกว่านะฮะต้องลองดูนะครับผม
1: 75-80เนี่ยอยู่แต่ตอนนี้EX 30ครับ
3: เผลอๆอาจจะถ้าเป็นเต็นท์น่าอาจจะกดเหลือ5เลยวะ
1: หรือใช่พี่มันคนรับมาซื้อ5นะเขาก็โพสต์กันเนี่ยเขาตกใจราคาขายเต็นท์อ่ะ
3: เต็นท์เต็นท์ก็คงทำแบบที่เฮนัททูนนั่นแหละ
1: ซื้อมาเสร็จก็รอไป
3: รถไม่รีบขายรอเขาเรียกรอปะแป้งให้เรียบร้อยก่อนพอแต่งองค์ทรงขึ้นเรียบร้อยเสร็จปุ๊บทุกอย่างก็โพสเข้าไปในระบบเลยว่าคันนี้แบตเตอรี่เปลี่ยนเรียบร้อย
1: ล้านของ
3: อัพราคาได้อีกเป็นไงนะครับ
1: ตอนนี้ราคารถล้านห้าล้านเจ็ดล้านแปดล้านแปดเก้าเงี้ยรับซื้อกันเจ็ดแปดแสนอันนี
3: ้ครับผม
1: หายเป็นล้าน
3: ฮะนะต้องลองดูนะครับสำหรับ MG Urban นะตอนนี้มี3รุ่นก็คือ Standard Max แล้วก็ Ultra นะฮะรุ่น Standard 529,900 บาทส่วนรุ่น Max 599,000 บาท59,900นะฮะส่วนรุ่น Ultra ก็คือ 709,900 บาทนะฮะระยะทางสูงสุดต่อการชาร์จในรุ่น Standard 435กิโลรุ่น Max และ Ultra 530กิโลมาตรฐาน NEDC นะครับส่วนรุ่นท็อปถ้าเป็น Ultra ก็จะมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะ Smart Parking Assist นะครับส่วนเรื่องการรับประกันก็รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดานะครับแต่ถ้าใช้ผิดประเภทไปในกรณีที่ไปรับจ้างนู่นนี่นั่นก็เรื่องวารันตีก็หมดไปนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะเขาจะไม่ให้นะครับตรงนี
1: ้แล้วเขารู้ไหม
3: ถ้าเขารู้อะถ้าเขาไม่รู้ก็ไม่รู
1: ้ก็ผมพี่นะผมว่าเอาเราเปิดแอปอะรับผู้โดยสารเขาจะรู้แต่ไม่เป็นไรเขาถามไปอย่างนั้นแหละถามไปอย่างน
3: ั้
1: น
3: ไม่ได้ก็เป็นเงื่อนไขแล้วกันที่ไม่อยากให้ใช้ผิดประเภทแต่ถ้าในเมื่อถ้าเราใช้อย่างนั้นจริงแล้วถ้าเขาไม่รู้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนี่ออกว่า
1: ก็ไม่ผิดไม่รู้
3: ก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดใช่ถูกต้องนะครับอ่ะต้องลองดูนะครับผมมาที่ข้อความกันนะฮะ4689899นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องรถก็ลองส่งกันเข้ามานะครับไมค์ Toyota Wheelock ที่ 299,999 มีวิธีแก้ไหมครับ
1: ล็อกจริงหรือพี
3: ่ไม่มันเสียคือมันไม่ได้ล็อกที่9หรือว่าเขาพิมพ์ผิดน่าจะพิมพ์ผิดมั้งถ้าอย่างเงี้ยน่าจะเป็น999,999นะฮะถามว่ามีวิธีแก้ไหมก็ไปให้เขากลับไมค์ดิก็ไปบอกเขาเลยอยากไม่ได้ไมค์เท่าอยากให้กลับไมค์หน่อยอะไรเงี้ยคือมันก็มีคนทำแหละถ้าไม่กลับคุณก็ต้องเปลี่ยนไมค์ใหม่อ่ะมีสองวิธีให้เลือกอ่ะจริงๆอ่ะเคสอย่างเงี้ยโอเคถามว่ามันถูกต้องไหมกับการกอไมค์ถ้าเอาตรงๆเลยคือไม่ถูกต้องแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเราจะโดนด่าไงเฮนัทโอ้ยสองเฮียไปสั่งอะไรนะสนับสนุนให้เจ้าของรถไปกอไมค์อะไรเงี้ยคืออันนี้อาจจะเป็นรถใช้เองซึ่งไมค์ไม่ขึ้นแล้วเขาจะไม่รู้ตัวเลขไงนึกออกป่ะกับการที่เขาต้องไปเบิกไมค์ใหม่ในราคาหลักหมื่นอย่างเงี้ยกับการที่ไป จิ้มให้มันอยู่ในเลขกิโลที่แบบเขาเริ่มต้นใหม่

0: ถ้าคนที่เลือก15,000นี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะนะอ๋อพิมพ์ไม่ผิดเหรออ่ะถ้าพิมพ์ไม่ผิดก็แดงไม่เสียเขาบอกพิมพ์ไม่ผิดไอเราก็นึกว่าล็อกที่99,999,999
1: เอ้ยพี่มันเป็นคำถามในกลุ่ม Toyota Wiz ว่ะ
0: เหรอมันชอบล็อกเหรอ
1: ไม่รู้อ่ะตอนนี้มีคนถามด้วยตัวเลขเดียวกันเลย
0: 299,999
1: ตัวเลขเดียวกันเลยมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างครับ
0: เออ
1: ว่ะเนี่ยก็บอกต้องกรอเลขครับผมเพิ่งทำไป
0: อ๋อเหรอหรือว่ามันสุดแค่นั้นเหรอ
1: เออ
0: ไม่ปกติมันน่าจะเยอะกว่านี้นะส่วนใหญ่ที่เจอมัน900,000นะใช่ป่ะแล้วมันจะอยู่กับตรงนั้นเลย
1: มาทำได้ด้วยอะ
0: ฮะ
1: สั่งจากแอปส้มมาเนี่ยเอามาทำได
0: ้ละ
1: เออ
0: โอ้ยไม่ธรรมดาเนี่ย
1: มีคนตอบคนนี้เขาอยู่ในกลุ่มนี้มานานเขาบอกว่ารุ่นนี้ไม่มีเลข3ครับ
0: อ้าวชิบหายแล้ว
1: เออว่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นก็เป็นทุกคันนะถ้าอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างนี้แสดงว่ามันน่าจะเป็นทุกคันเห็นไหมไม่มีเลข3ก็คือมันก็สุดที
1: ่สองแต่ถ้าเป็นโฟร์ไมเนอร์เชนปี06ไม่เป็นนะ
0: เอาแสดงว่าปี06ให้มันถึงเลข9แล้วมั้ง
1: พอค่อยพอปี06เนี่ยเปิดรายการผลิตในบ้านเราไง
0: อ๋อคือเหมือนกับว่าไอ้รถตัวเนี้ยอาจจะเป็นไมค์ที่ผลิตที่ญี่ปุ่นก็คงคิดว่าเอ้ยมันคงใช้ไม่ถึงหรอกมั้งอะไรเงี้ยแต่หารู้ไหมคนไทยนี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะฮะไม่เจอนะไอ้พวกไมค์ที่วิ่งเกือบล้านกิโลอ่ะแต่พักหลังก็เห็นบ่อยนะนี่พวกซิตี้แจ๊สนี่เห็น600,000-700,000โลเยอะมากเลยนะเฮียนัท
1: วิ่งสบาย
0: เออมันถือว่าโอเคแหละนะครับนะอ่ะก็ต้องลองดูนะครับก็มี
1: ต้องแก้ด้วยต้องแก้ที่ซอฟต์แวร์ไม่ได้เกิดจากการชำรุดด้วยนะแล้วก็เอาเครื่องมือเนี่ยเสียบเข้า OBD2 เนี่ยรีเซ็ตให้เป็นศูนย์ตั้งตัวเลขใหม่ได้
0: ว่ะน่าสนใจนะครับ
1: อ
0: ่ะลองหาดูในกลุ่มก็ได้นะฮะว่ามีเขาแนะนำยังไงบ้างนะครับผม
1: ขอโทษนะครับคำถามนี้มีตั้งแต่ปี62อ่ะ
0: โอ้มี69
1: ขอโทษราคาที่ใช้ถ้าซื้อมือสองมันอาจจะครบ2999ไปแล้วรอบนึงก็ได้นะ
0: ถ้
1: าเป็นรุ่นปี04-05เลขไมค์จะหยุดแค่นั้นต้องกรอเลขกลับมาไฟโชว์3จุดจะมี2แบบ VSC แล้วก็ TRC off ABS หรือลูกเครื่องยนต์ก็จะมีอาการประจำตัวเขา
0: ครับผม
1: อ่าโอเคเกต
0: นี่เขาบอกว่าอะไรนะเรื่อง MG อ่ะที่ว่าเรื่องรับประกันแบตเตอรี่อ่ะเขาบอกเขามีกำหนดปีหนึ่งห้ามเกิน 50,000 โลครับกรณีเอาไปทำรถสาธารณะ MG พัดขอข้อดีข้อเสียหน่อยกำลังจะออกนะฮะ
1: ผมยกมือถามนะสมมติผมประกอบอาชีพเซลปีหนึ่งยังไงก็เกินนะผมพูดถูกไหม
0: ใช่เอาง่ายเซลปีหนึ่งก็เดือนละประมาณ10,000แล้วอะบางทีอ่ะปีนึงอาจจะวิ่งแสนกว่าโลนะมันก็ตอบยากนะตรงนี้นะฮะ
1: ใช่อ่ะอย่างรุ่นพี่ที่ผมรู้จักอ่ะบ้านอยู่อีกนิดนึงมหาชัย
0: ครับ
1: แต่ทำงานอยู่ธุรกิจบัณฑิต
0: 40-50โลอ่ะ
1: ผมก็คิดนะทำไมไม่เช่าคอนโดพี
0: ่เออนะ
1: คือแกมีค่าน้ำมันไง
0: อ๋อคือเปลี่ยนค่าน้ำมันเป็นค่าคอนโดได้ไหม
1: ไม่
0: เหนื่อยด้วยนะ
1: ไม่เคยถาม
0: ไม่จริงพวกนี้น่าจะต่อรองน่าจะคุยกันได้นะเฮียนัท
1: เออ
0: มันคือมันเป็นอะไรที่แบบมันน่าจะแบบเขาเรียกอารมณ์อร่อยหรือว่าการแบบมีแบบเขาเรียกอะไรมีความยืดหยุ่นกันได้อ่ะนึกออกป่ะ
1: อ
0: ่ะ
1: บริษัทน้องเซลล์ที่ทำงานให้ผมอยู่เนี่ย
0: บ
1: างบริษัทนะพอจะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ซื้อรถไฟฟ้านะเพราะให้เป็นฟลีทการ์ดมาแทน
0: พาเติมน้ำมันเอา
1: เออก็เลยอาจจะซื้อรถก็จะยังไงแล้วก็ซื้อให้มันเป็นไฮบริดกันแทนตอนนี้

0: อือฮึ
1: ครับ
0: อื
1: ก็เลยแบบโอเค
0: ม
1: บริษัทจะอาจจะยังคิดนโยบายคิดโพลิซีด้านนี้ไม่ทันมั้ง
0: ไม่เป็นผมนะผมก็ถามพนักงานเลยว่าเฮ้ยคุณมาเช่าอยู่ไหมตรงเนี้ยแล้วก็คือมันในเรื่องของเขาเรียกเวลาในการที่เราจะต้องเสียในการเดินทางมันจะหายไปเลยไงนึกออกปะมันไม่หงุดหงิดด้วยนะทำล้อเล่นไปผมถึงว่าเป็นเรื่องที่ดีนะบริษัทไหนที่เป็นอย่างนี้ลองเรียกพนักงานมาถามดีกว่าเชื่อผมดิให้ทำงานแล้วแบบอยู่ไม่ได้ไกลมากอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาในการพักผ่อนเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องมีเวลาไปติดอยู่บนถนน 2-3 ชั่วโมงเอาสมมติอย่างที่เฮนัทบอกใช่ไหมอยู่ที่ไหนนะสมุทร
1: อีกนิดนึงมหาชัยแล้ว
0: มหาชัยแล้วตีเข้าธุรกิจบัณฑิต
1: อ่ะ
0: ผมว่าอย่างน้อยๆการเดินทางนะถ้ารถไม่ติดต้องมีชั่วโมงครึ่งตีไว้ชั่วโมงครึ่งนี้ถ้ารถไม่ติดถ้ารถติดอาจจะ2ชั่วโมงหรือบวกๆไปเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ยากอยู่นะครับผม
1: อีกข้อความส่งมาเงื่อนไข1ปี 50,000 โลไม่มีครับผมไปถามกับเซลล์เลย
0: อ๋อ
1: ลงทําไม่เป็นไรแต่ละคนอาจจะได้ข้อมูลมันไม่เหมือนกัน
0: ก็จริงๆถ้าจะซื้อรถเนี่ยก็ให้เขาให้ทางเขาเรียกอะไรอ่ะให้เขายืนยันเป็นรายลักษณ์เป็นรายลักษณ์อักษรได้มั้ยล่ะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าพอไอ้นี่บอกไม่มีปุ๊บปรากฏว่ามีเว้ยอ้าวซวยเลยทีนี้ซื้อไปแล้วด้วยนึกออกป่ะเอาเป็นรายลักษณ์เป็นรายลักษณ์อักษรเลยดีกว่าจะได้ชัวร์นะสวัสดีครับพี่ทั้งสองยังฟังทั้งสองอยู่นะครับสดบ้างแห้งบ้างยังติดตามฟังนะครับผีเท่าพระราม3ขอบคุณนะครับรถจอดตากแดดนานๆจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับรถไหมก็คงมีในระยะยาวแหละแต่ระยะสั้นเราไม่รู้หรอกครับนะฮะ
1: สีมีวัสดุ
0: คอนโทนข้างในอะไรเงี้ยใช่คือจะบอกว่าไม่มีมันเป็นไม่ได้หรอกถูกปะล่ะยังไงก็ต้องมีนะครับคือรถอะถูกออกแบบมาในระดับหนึ่งแต่ว่าโอเคถ้ามันโดนอย่างนี้บ่อยๆมันก็คงมีเอฟเฟกต์แหละครับนะฮะนะต้องลองดูนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็ส่งมาได้นะครับ4689899พักสักครู่ครับ

0: Rock Story
1: Group of Death และนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็น Group of Death ที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแฟนบอลทั่วโลกเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อติดตามทีมรักไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร
0: ์ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ผมว่ามันไม่ได้
1: อาจจะต้องวิ่งเยอะกว่านี้นะ
0: ใช่ใช่
1: อ
0: ่
1: ะไป
0: นะฮะอ่ะกำลังเมาส์มอยกับเรื่องบอลโลกนะฮะผมก็ที่แรกกำลังคุยอยู่ว่าเนี่ยแมสซี่เนี่ยตอนนี้3ประตูเนี่ยผมเชื่อว่าในทัวร์นาเมนต์เนี้ยแกน่าจะทำได้อีกเยอะเพราะว่าแมสซี่เนี่ยอาจจะแบบเอ้ยหลายคนอาจจะเอ้ยแกเอาไปแล้วเนี่ยดูที่ไปอยู่อเมริกาบอลไม่ได้เร็วสปีดไม่ได้เร็วนั่นคือการฝึกวิธีการทำประตูอยู่รูปแบบนึงนะ
1: ไม่เจองานไม่เจอแข็งแข็งเลยเว้ยอะไรอย่างงี
0: ้แต่ว่าโอเคก็ใช้เขาเรียกอะไรไม่ต้องวิ่งสู้ฟัดอ่ะนึกออกป่ะใช้วิธีการดูเลย์เอาท์ดูพื้นที่แล้วก็หาวิธีการสอดแทรกเข้าไปทำประตูอะไรอย่างเงี้ยนะคือเขายังมีความน่ากลัวอยู่

0: ตลอดเวลาแหละนะฮะเลโน่เมสซี่นะครับอือฮึ
1: เพิ่งเตะไปนัดเดียวนะเนี่ยวันนี้เตะนัดที่2แล้วคืนนี้นะเจอกับออสเตรีย
0: ครับผมอือฮึอ่ะมาข้อความกันต่อนะฮะเฮียครับมีคนถามว่าเชฟออปติว่าแคปติว่านะไม่ใช่ออปติว่าปี13ยังน่าเล่นอยู่ไหมจะซื้อในจะซื้อในราคา 103,000 ผมว่านะผ่านๆไปเถอะอย่าเลยอะไรมันเอาที่ไหนแล้วตอนนี้นะฮะนี่ล่าสุดเฮียนัทผมเจอคันหนึ่ง CLV Gen 2นะเครื่อง 2.4 คือ Gen 2อ่ะตัว 2.4 มันจะเป็นตัวสุดท้ายไงน่าจะประมาณปี2005-2006หรือ2007นี่แหละประมาณเนี้ยลูกค้าซื้อมาในราคาเท่าไหร่รู้ป่ะ28,000 บาท
1: โห
0: ขอโทษนะฮะวิ่งโคตรดีเลยอ่ะลื่นปื๊ดเลยอ่ะแล้วถามว่าคันเนี้ยต่อให้เก็บรายละเอียดอีกแสนนึงนะก็ยังคุ้มเลยอ่ะขับดีคือเขาบอกเนี่ยหลังจากที่เขาซื้อมาเนี่ยมีคนให้เขาแล้ว 90,000 นะเองไงล่ะ
1: กำไรละ
0: กำไรเห็นเลยอ่ะกี่เท่าไหร่แล้วอ่ะนะฮะผมยังตกใจเลยฮะ 28,000 เองเหร
1: อ
0: ไอตัวนี้จะมีไอที่ไอนี่นะไอที่เก็บความเย็นอ่ะไอเก็บความเย็นตรงคอนโซลกลางด้วยนะเออไม่ธรรมดาถือว่าดีเลยแหละและถูกด้วยคันนี้อือฮึนะครับสวัสดีครับเพียนัทเฮียกรรมช่วยตามข่าวบิ๊กไบค์ชนคุณลุงแล้วบอกชาวบ้านที่มาช่วยว่าลุงเมาเอาลุงไปไว้ที่ตึกร้างข้างทางจนเช้าลูกถึงมาหาเจอคุณลุงอาการสมองบวมต้องผ่าตัดส่วนบิ๊กไบค์ก็หนีไปเลยเห็นข่าวมันเงียบสงสารลูกลุงเลยครับจากเคนมเปรี้ยวคือหนีไม่พ้นหรอกถ้ารู้ว่าเป็นบิ๊กไบค์อ่ะเดี๋ยวเขาก็ตามจากกล้องวงจรปิดได้แหละไม่ต้องห่วงนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะโดนข้อหาเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ยอมช่วยเหลือด้วยนะ
1: อ
0: ันนี้เออโดนหลายข้อหาเลยนะจะบอกให้ผมใช้นิสสัน NV ติดแก๊สช่วงหลังไม่ได้ใช้แก๊สเพราะความร้อนขึ้นไวมากแต่พอใช้น้ำมันความร้อนขึ้นแต่ไม่ถึงเฮดพอจอดรถมีเสียงเหมือนน้ำเดือดปุดๆทุกเช้าผมวิ่งไปทำงานตอนเช้าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแต่พอตอนเย็นขากลับถ้าเจอรถติดความร้อนเกือบถึงเฮดอีกแต่บางวันฝนตกก็ปกติสาเหตุเกิดจากอะไรควรไปเช็คอะไรอู่ทั่วไปหรืออู่ซ่อมรถแก๊สบางคนว่าหม้อต้มยังทำงานอยู่ไม่ต้องไปสนใจเรื่องแก๊สเลยแก๊สกับน้ำมันเนี่ยไม่ได้มีผลต่อเรื่องความร้อนถ้าความร้อนเราปกตินะแต่ตอนนี้คือความร้อนเราไม่ปกติเพราะฉะนั้นต้องไปหาสาเหตุที่ความร้อนขึ้นก่อนว่าเป็นเพราะอะไรน้ำหายไหมถ้าน้ำหายทุกวันเราต้องดูว่าเฮ้ยน้ำหายเกิดจากอะไรนะฮะมีอะไรรั่วมีอะไรซึมมีอะไรหายหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่หลักๆมาเนี่ยพัดลมไม่ถ้าไม่พัดลมถ้าพัดลมเสียก็น้ำหายมี2อย่างกับเรื่องความร้อนนะเป็นแต่ว่าเราต้องหาจุดให้มันเจอก่อนว่าไอ้ที่มันหายเพราะอะไรซึ่งบางคันอาจจะแค่ซึมอันเนี้ยกว่าจะหายมันจะใช้เวลานานเนี่ยเห็นนะแต่ถ้าคันไหนที่มันรั่วเยอะมันก็จะใช้เวลาไม่นานในการที่น้ำมันจะหายดูแค่น้ำหายไม่หายก่อนแล้วก็เช็คพัดลมว่าทำงานปกติไหม มีอยู่แค่2จุดนี้แหละที่คุณจะต้องดูคือเคสเนี้ยแก้ได้ครับแต่ไอ้ถามว่าเกี่ยวแก๊สไหมไม่เกี่ยวครับผมบอกให้เลยว่าไม่เกี่ยวนะฮะ มีคนถามว่าเห็นข้อความไหมครับเห็นนะครับเห็นตลอดเลยนะครับที่ลงท้ายด้วย182นะฮะUrban เปิดตัวจะไปเอาถึงโชว์รูมดูไปดูมาได้ X5X บวกมาแทงครับเฮียเมียด่าแต่ผมว่ามันดูดีกว่า Urban นะครับก็แล้วแต่ชอบนะตัวนี้นะครับรถ Toyota Wish มีอาการเร่งไม่ขึ้นเป็นบางครั้งนำรถเข้าศูนย์ช่างตรวจพบรหัสไฟโชว์เกี่ยวกับออกซิเจนเซนเซอร์ตัวที่1ช่างบอกที่ศูนย์ไม่มีโปรแกรมรบโค้ดรุ่นนี้แล้วต้องไปหาที่อู่นอกถามว่ามันตรงกับอาการที่เร่งไม่ขึ้นไหมจากเด็กผีสุพรรณคือตอบไม่ได้ 100% แต่ถ้ามีโค้ดเราควรจะแก้โค้ดก่อนคือถามว่าลบได้ไหมคือมันไม่ได้เกี่ยวกับการลบโค้ดครับมันอยู่ที่ว่าตัวเซ็นเซอร์มันน่าจะเสื่อมหรือเสียครับผมนะฮะซึ่งตัวนี้ผมว่าลองไปหาตามเชียงกงตามอะไรก็ได้น่าจะมีอยู่แหละครับนะฮะ O2 ตัวที่1นะครับแล้วลองเปลี่ยนแล้วก็ดูว่าลบดูว่ามันขึ้นอีกเปล่าถ้าไม่ขึ้นตอนนี้ก็ลองดูซิว่าอาการเร่งไม่ขึ้นหายไหมถ้าไม่หายมันน่าจะมาจากปัจจัยอื่นด้วยแต่ว่าหลักๆอ่ะถ้า ถ้าเราไม่แก้เรื่องโค้ดเนี่ยเราก็จะไม่รู้ไงนะครับเราต้องเคลียร์เรื่องโค้ดให้จบก่อนนะครับซึ่งตอนถ้าเราเคลียร์โค้ดจบแล้วมันยังเป็นอยู่มากมันก็จะเป็นเรื่องของปั๊มติ๊กกองเบนซินอะไรพวกนี้มันก็มองได้หลายอย่างนะครับลองดูนะครับเกียร์วีออสพังช่างตีมา 17,000 แพงไหมครับถือว่าไม่แพงแต่อะไรที่ได้มาเป็นอะไรแบบไหนต้องดูตรงนั้นนะฮะคือถ้าหมื่นกว่าบาทเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอะไรเทียบทั้งนั้นแหละครับไม่น่าใช่อะไรแท้อะไรแท้ทำไม่ได้หรอกราคานี้นะครับนะMG Urban น่าสนใจไหมครับถ้าเทียบกับ EX2 กับ Cherry Q3 ผมว่าน่าสนใจ
1: ว่านะวันนี้ MG น่าสนใจอย่างที่พี่บอกคือผมว่าในเรื่องของการรับประกันแบตแหละ
0: คือผมวันนี้ผมนั่งขับรถใช่ไหมผมก็เห็นรถ MG เยอะแยะเลยใช่ไหมว่านึกในใจนะว่าทำไม MG มันเก่งจังวะเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยคือจริงๆอ่ะต้องบอกงี้เอาด้วยความที่เรียกว่าอยู่ในวงการรถมานานแล้วกันรถจากค่ายที่เราไม่ค่อยคุ้นชื่ออย่างเงี้ยเรายังคิดเลยว่าอะไรมันจะของแก่งเปล่าวะนึกออกปะแล้วมันจะทำได้ดีขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกนะทั้งที่ยังไม่ได้สัมผัสกับมันแบบเป็นจริงเป็นจังหรือว่าแบบอยู่กับมันนานๆอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีโอกาสแล้วกันแต่พอมาเห็นใน MG4 ที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยเฮ้ยรถมันผ่านเว้ยแล้วไม่ใช่แบบ MG4 เนี่ยมีการไปเทสในสนามแข่งรถมาด้วยนะมันดีกว่าในรถเขาเรียกในระบะบางอย่างเนี่ยมันถือว่าผ่านเลยแหละพูดง่ายๆนะครับแล้วถามว่า IM6 เงี้ยมาอย่างเงี้ย IM5 เงี้ยมาอย่างเงี้ยเฮ้ยรถมัน
1: ดี
0: เขาเรียกมันไม่มีเสียงบ่นอ่ะนึกออกป่ะมันถือว่าโอเคนะ
1: คือเราไม่มีใจมันเป็นลูกของแซกมอเตอร์นะ
0: โ
1: นฮาวหลายอย่างของบริษัทแม่ที่เขาบุกเบิกด้านพวกนี้มันก็คงมีมาแหละจริงแต่ว่า
0: อ
1: ย่างตัวผมเนี่ยผมจะสัมผัส MG ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปส่วนใหญ่ซึ่งมันจะมีปัญหาอย่างเช่นไม่รู้ทำไมคนใช้ MG ไม่ค่อยดูแลรถเท่าไหร่นักนะถ้ามองในเรื่องดูแลก็เรื่องนึงเรื่องอาการเฉพาะตัวคือผ้าหลังคาต้องห้อยถ้าผ้าหลังคาไม่ห้อยก็จะแพ้อะไรเงี้ยนี่ก็จะมีปัญหาแต่ไฟฟ้าผมจะเจอแค่MG4 เท่านั้นแหละนอกนั้นก็ไม่เจออ
0: ือฮึครับอ่ะต้องลองดูนะครับอือฮึ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ2เฮียผมอยากทราบชื่อเต็มของแบรนด์รถยนต์ดังนี้ BYD
1: Build Your Dream
0: MG Morris Galat
1: Morris Galat
0: Great Wall อ่ะนะ GM GWM ก็คือ Great Wall Motor นะฮะส่วน GMC ก็ Generation Motor
1: General
0: Motor Truck Company นะฮะ
1: General Motor Company คือ GMC ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ GMW ก็คือBayeris Motor and Work ครับ
0: ครับผมนะฮะอ่ะอันนี้คือชื่อย่อของเขานะชื่อตัวย่อของเขาแต่ว่าชื่อเต็มก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสวัสดีครับสองเฮีย
1: เจ้านาย
0: สวัสดีครับสองเฮียเจ้านายผมเพิ่งรับ ES 90มาไม่ทราบว่ารุ่นนี้มีปัญหาด้วยหรือเปล่าจอดติดรถผมทุกวันเลย
1: วันนี้ยังไม่มี
0: แต่ข้างหน้าไม่รู้
1: ไม
0: ่
1: ร
0: ู้
1: ครับ
0: ไม่มีใครตอบได้นะแต่ตอนนี้ไม่มีนะฮะ
1: ใช่
0: อ่ะเขาบอกว่า J คู่6 EV 4WD ขับ4นะพอได้ไหมเฮียราคา9,900ก็ได้นะพูดถึงแล้ว
1: ไอ้ไฟตั้งไหมไอ้ไฟตั้ง
0: ใช
1: ่ไหมตัวท็อปก็ล้านกว่าบาท
0: ครับแต่ต้องดูระยะในการวิ่งว่าเท่าไหร่หมายถึงว่าระยะทางที่ใช้อะไรเงี้ยนะฮะ
1: คือโดยปกติอ่ะมันมา NEDC มันลบ20กว่าลบ80กว่าแต่300กว่า
0: อือฮึครับ
1: วิ่งได้น้อยหน่อย
0: อือฮึครับอันนี้น่าจะเป็นรถใหม่นะเฮียนัทน่าจะเป็นรถใหม่ J ก็เล่นได้แหละครับเพราะรถใหม่จริงๆมันมีลองเล

0: น่ะ849แล้วก็ตัว All Wheel Drive เนี่ย1,490,000แต่ตอนนี้อาจจะลดราคาลงมาก็ได้นะอือฮึครับผมคือ J คู่เนี่ยถ้าเราเห็นเยอะที่สุดเนี่ยน่าจะเป็น J คู่5นะเพราะราคามันไม่ได้แบบไม่เกินครึ่งล้านเอางี้ดีกว่านะฮะอืม
1: 900,000ก็คือตัว Long Range ขับ2
0: อ่าฮะครับอืมแต่นี่เขาบอกว่าในตัวไอ้ 4WD เลยนะแสดงว่าน่าจะลดราคาลงมามั้งเฮียนัทน่าจะได้ราคาที่ถูกลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเล่นได้เล่นได้ครับเจคู่ก็ผมว่ารถก็เห็นในตาท้องตลาดค่อนข้างเยอะนะ
1: ไปดูนนออโต้แกรมเข้าไปลุยสิ
0: เออ
1: ไอ้กลับมาถามว่าเออมันได้มั้ยนะ
0: มันก็เล่นได้แหละพูดถึงแล้วจริงๆนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวมีข่าวคราวอะไรคืบหน้ากับรถยนต์เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงนะฮะวันนี้ก
1: ็
0: ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกับเรา2คนด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกับเรา2คนใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการ Motor Intent นะครับวันนี้ผมวิชนัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook fm99activeradio SMS 4689899
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลนายกรัฐมนตรีผบ.ตร.นำแถลงผลปราบสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และองค์กรเครือข่ายนอมินีต่างๆล้วนเป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับให้การปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินการตลอดจนกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในส่วนของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มเครือไทยนอมินีต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายและใช้คนไทยเป็นนอมินีเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลกำลังเร่งรัดแก้ไขโดยยกระดับป้องกันปราบปรามการใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นรวมไปถึงธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งนายอนุทินระบุว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านป้องกันปราบปรามสิ่งเหล่านี้เพราะเรื่องสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากทำให้ชื่อเสียงของประเทศเสียหายความมั่นใจไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มาประเทศจะประสบความลำบากรัฐบาลจึงได้ดำเนินการถึงระดับที่เริ่มเรียกความเชื่อมั่นจากต่างประเทศทำให้ประเทศขยับขึ้นมาในลำดับต้นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งผลงานของรัฐบาลภูมิใจไทยในระยะเวลา1ปีทั้งส.ส.และกรรมาธิการโดยเฉพาะล่าสุดนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในทำนองเรียกร้องให้ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยออกมาปกป้องโครงการของพรรคตนเองโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งส่วนกรณีที่การโพสต์ข้อความดังกล่าวเสมือนเป็นการเสียดสีนายกรัฐมนตรีว่าคนที่ไม่มีตำแหน่งให้รีบออกมาทำผลงานปกป้องนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเอาที่สบายใจจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดทางนี้ยืนยันว่าประเมินการทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องและขณะเดียวกันต้องดูความทุ่มเทและความมุ่งมั่นด้วยแต่ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาหลักหากเห็นว่าตรงไหนน่าจะทำได้ดีกว่าก็แนะนำส่วนหนึ่งปีจะนานไปหรือไม่กับการวัด KPI รัฐมนตรีนายอนุทินเปิดเผยว่าวันหนึ่งก็นานไปแล้วกกร.และเครือข่ายเพื่อนไม่ทนซีโร่คอร์รัปชันเสนอแนวทาง5เปิดถึงผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก. นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารเมืองหลวงโดยผู้บริหารกทม.ต้องสามารถผลักดันนโยบายที่ประกาศไว้ให้เกิดผลจริงพร้อมเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนติดตามตรวจสอบได้ภายใต้หลักการสำคัญผู้ว่าพูดแล้วต้องทำโดยปัญหาหลายด้านของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมการจราจรขยะหรือฝุ่น PM2.5 ไม่ได้เกิดจากการขาดงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลและการตรวจสอบที่ประชาชนเข้าถึงได้หากข้อมูลไม่เปิดเผยประชาชนก็ไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการใช้งบประมาณและการดำเนินโครงการต่างๆได้อย่างเต็มที่ทางนี้คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนได้จัดทำข้อเสนอ5เปิดประกอบด้วยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารเมืองการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสการเปิดกระบวนการอนุมัติอนุญาตเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่จำเป็นและการเปิดเผยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
8: บอลโลก News Update
9: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเอ็มบัปเป้ยกย่องเมสซี่ว่าอยู่เหนือกว่าตัวเองคิลิยานเอ็มบัปเป้ดาวรุกทีมชาติฝรั่งเศสยกย่องเลเนลเมสซี่ดาวเตะซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาว่าอยู่เหนือกว่าตัวเองพร้อมยืนยันว่าจะไม่ค้าแข่งจนอายุ40ปีอย่างแน่นอนสำหรับเอ็มบัปเป้เริ่มต้นการแข่งขันเวิลด์คัพผลนี้ได้น่าพอใจหลังเหมาคนเดียว2ประตูพาฝรั่งเศสเอาชนะเซเนกัล3ประตูต่อ1ในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกล่าสุดมีผู้สื่อข่าวถามเอ็มบัปเป้ว่าระหว่างเขาเลเนลเมสซี่เออร์ลิงฮาลันและแฮร์รี่เคนใครเก่งกว่ากันซึ่งเจ้าตัวได้ตอบว่าเมสซี่อยู่เคียงข้างกับคริสเตียโน่โรนัลโดนอกจากนั้นเอ็มบัปเป้ยังยืนยันด้วยว่าเขาจะไม่เล่นฟุตบอลอาชีพไปจนถึงอายุ40ปีเหมือนเมสซี่อย่างแน่นอนเกาหลีเหนือไม่รายงานข่าวฟุตบอลโลกที่เกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นลงเตะสื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือไม่รายงานข่าวฟุตบอลโลก2026ที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นหลังมีประเด็นพิพาทกันก่อนหน้านี้โดยสถานีโทรทัศน์กลางของเกาหลีเหนือหรือ KCTV ออกอากาศผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มความยาว 4-6 นาทีในช่วงท้ายของข่าวภาคค่ำทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีแต่ไม่รวมผลการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับ3ประเทศดังกล่าวและทั้งหมดคือบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
8: บอลโลก News Update
7: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Color of Life ดำเนินรายการโดย
10: สมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
11: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo

0: โอแอนสปอร์ตเทคไทยแลนด์2026งานสุขภาพเวลเนสฟิตเนสและกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขันไทยแลนด์ช็อกโกลิสต้าแชมเปี้ยนชิพ2026และการแข่งขันฟิตเนสเวิร์กช็อปมวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพเวลเนสฟิตเนสและกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569พ101-102ไบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99ที่บริโภคขึ้นไปแข็งแรงวันนี้วันจันทร์นะอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และพี่กิ่งแก้วเพชรราครับพี่กิ่งแก้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสมเกียรติสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะบ่ายๆแบบนี้วันนี้ทำไมลมแรงมาก
0: เหรอ
1: ลมแรงแล้วก็แดดเปรี้ยงมาก
0: สงสัยว่าในรถอากาศข้างนอกประมาณ39องศา
1: คือเย็นนี้อาจจะมีฝนไม่รู้นะคะเราไม่ได้ดูพยากรณ์
0: กรมอุตุบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าภายในวันนี้ถึงวันที่25เนี่ย

0: ฝนจะน้อยแต่หลังจาก25ไปแล้วเนี่ยฝนจะหนักหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือจะหนักแต่กรุงเทพมหานครก็มีแต่ว่าไม่ได้หนักเท่ากับภาคเหนือเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่เนี่ยไม่ค่อยอยากขานวันเลยเพราะเป็นคนจำวันไม่ได้
1: 22ค่ะ
0: 22 23 24เนี่ย
1: 3วันเนี้ย
0: ไม่ต้องพกร่มก็ได้
1: เดี๋ยวจะซักผ้าเป็นช่วงเวลาที่ควรจะซักผ้าอะไรที่มันหนาๆแล้วต้องการความหอมของกลิ่นแดดต้องรีบทำ
0: รีบเลย
1: โอ้งั้นเดี๋ยวต้องรีบทำ
0: นี่39องศาดูสิ
1: หูร้อนมากแต่ลมแรงเมื่อกี้นี่ร้านน้ำอ่ะตรงองค์การโทรศัพท์ทีโอทีอ่ะถามว่าเอ้าน้องวันนี้ทำไมไม่กางร่มให้โต๊ะนี้เลยบอกพี่หนูกลางตั้งแต่เช้าแล้วมันกระจุยกระจายปลิวเลยร่มที่เขาตั้งเอาไว้อ่ะก็เลยบอกว่าก็ต้องปิดแหละต้องเก็บร่มแล้วก็อยู่กลางแดดอะไรแบบนี้เขาบอกวันนี้แต่ลมแรงจริงขับรถมาก็จะรู้สึกเลย
0: แก้วมาแล้วก็อากาศก็ร้อนด้วย
1: ใช่นะคะ
0: เพราะพอไปแบบนี้คนก็จะนึกว่าต้องมีฝนแน
1: ่กลัวไงกลัว
0: แต่นี่กรมอุตุเมื่อกี้ดูมาฟังมาเขาบอกจะตก25 26 27จะหนักจากหนักทางภาคเหนือ
1: จ้ะ4689899คุณผู้ฟังมาร่วมดำเนินรายการด้วยการมาพูดคุยกันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเอาจริงๆนะถ้าสมมุติว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยงานโอท็อปใช่ป่ะที่ท่านนายกไปเปิดงานไปโชว์ฝีมืออะไรต่ออะไรนะที่ Impact อันนี้นะเมืองทองธานีถ้าโพพยามาดิฉันคงไปแล้วไม่มาจ้ะคือด้วยความไม่ประมาท
0: ร้านประจำร้านประจำ
1: ก็เลยโทรศัพท์ไปถามบอก
0: ว่าทำไมไม่มาน
1: ี่6กิโลที่รอบที่แล้วเพิ่งซื้อหมดไปแล้วค่ะ
0: ทำไมไม่มา
1: ทำไมไม่มาแล้วเพื่อน
0: เขาตอบว่า
1: เขาบอกว่าเขาเรียนจับฉลากอ
0: ่
1: ะ
0: เขา
1: จับฉลากของจังหวัดนะแล้วเขาไม่ได้แต่จริงๆเขาไม่ต้องมาเขาก็ขายดีอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเขามาเราไม่ต้องขับรถไปถึงสุพรรณไงแล้วเพื่อนสาวที่ท่านคุณสายชนเกียรติกังวานไกล
0: พอ
1: คนหนึ่งส่งเข้ามาในไลน์บอกว่าโอ้ย20ถึง28งานโอท็อป
0: ครับ
1: สายชนมาเลยจ้ะพี่เข้าไปเปล่าฝากซื้อน้ำยาด้วยงั้นก็เลยตอบกลับไปในไลน์เสียใจด้วยคุณสายชนเขาไม่มาจ้ะน้ำยาโพพยาไม่มานะจ๊ะงั้นก็ต้องอดไปไม่รู้ปลายปีจะมาอีกหรือเปล่าแต่ไม่แน่เดี๋ยวไปสุพรรณก็ได
0: ้
1: นิดเดียวเองขับรถไปนะคะ
0: เรื่องกินอะ
1: ไม่มี
0: อุปสรรคกัน
1: ไม่มีอุปสรรคในเรื่องการกินคุณผู้ฟังอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อกี้เพิ่งบอกกับคุณสมเกียรตินะบอกน้องเขาไปบอกน้องไปว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพุธที่แล้วเนี่ยนั้นได้รับเชิญทาง PR ของโรงแรมกลางราชประสงค์ก็คือ The Moxie Hotel เขาเชิญไป
0: ตัวเองไม่ค่อยได้ยินอ่ะชื่อโรงแรมนี้ไม่ค่อยได้ยิน
1: ใช่มันเป็นมาใหม่มาเพิ่งเปิดได้ไม่นานแล้วก็เป็นเชนของ Marriott เขาเปิดเมนูใหม่จริงๆเนี่ยเขาเชิญไปก่อนหน้านี้แล้วน้องๆเขาไปกันแล้วแต่ดิฉันไม่ได้ไปเพราะส่วนใหญ่เวลาเขาบอกมาเนี่ยถ้าไม่อยากไปก็ไม่ไปนะ
0: เออ
1: แล้วยิ่งถ้าเป็นกลางค่ำกลางคืนนี่ไม่ต้องมาเชิญป้านะป
0: ้
1: าไม่ไปป้านอนโรง
0: พยาบาลตกเขาต้องกลับบ้านเพราะงั้นเดี๋ยวเขาจะแปลงร่าง
1: อย่ามาเรียกป้านะไปงานอะไรที่มันเกินจากสองทุ่มไปแล้วเนี่ยป้าไม่ไปมีสิทธิ์เลือก
0: จะแปลงร่าง
1: แต่คราวนี้เนี่ยน้องซันเดย์พีอาร์ของแล้วว่าพี่แก้วคะงานเนี้ย16:00 PM นะ
0: โอ้เวลาดีเลย
1: พี่แก้วไม่มาไม่ได้นะต้องไปแล้วก็พอไปแล้วมันก็เหมือนอย่างในเพลงเมื่อสักครู่เนี้ย Green Glass of Home ของ Tom Jones คุณผู้ฟังเพราะว่าจุดที่โรงแรม The Moxie ตั้งเนี่ยมันเป็นที่ทำงานเก่าของดิฉันนั่นก็คือห้างไทยไดมารูไปพูดให้เด็กๆฟังห้างอะไรนะ
0: เด็ก
1: รุ่นใหม่ไม่รู้จักและรู้จักว่าไดมารูนี่คือห้างที่มีบันไดเลื่อนแห่งแรกของประเทศนะจ๊ะโอ้โหนั่นทำงานที่นั่นอยู่หลายปีมากเริ่มตั้งแต่เป็นผู้ประกาศพิเศษก่อนยังไม่ได้บรรจุที่อสมทนะคุณผู้ฟังอยู่ยังอยู่วิทยุรักษาดินแดนแต่มาข้ามห้วยมาเป็นผู้ประกาศพิเศษอยู่ที่วิทยุอสมทหรือวิทยุททท.เก่านั่นเองนะคะอยู่ชั้น5อาคารจอดรถของราชดำริ
0: ครับ
1: ทำจนมาสอบแล้วก็ได้ติดเข้ามาแล้วก็มาทำงานกับอสมท30กว่าปีจนเกษียณ
0: ไม่ทำที่ทำของที่ราชดำริกี่ปีครับก่อนที่จะมาสอบเข้าเนี่ย
1: อ๋อทำเป็นผู้ประกาศพิเศษอยู่ไม่กี่ปีมั้ง 2-3 ปีมั้ง
0: จริงๆพี่แก้วจบมรามคำแหงจบคณะอะไร
1: ใช่คณะรัฐประศาสนศาสตร
0: ์คณะเดียวกัน
1: ใช่
0: แล้วทำไมถึงชอบเรื่อง
1: เปล่าเขาดูดวงมาแล้ว

0: เอาใครดูให้อ่ะ
1: หัวหน้าฐานี่เก่า
0: ดูว่าคุณต้องเป็นผู้ประกาศเนี่ยหรอ
1: ไม่คือดิฉันเนี่ยอันนี้นี่เล่าเลยนะไม่รู้ว่าเคยเล่าหรือยัง
0: ยังไม่เคยในรายการผม
1: รายการนี้ยังไม่เคยเล่าดิฉันเนี่ยเดียนะก็ทำงานอยู่ที่วิทยุรักษาดินแดน
0: อ๋อรอดอรอด
1: อคุณอย่าพูดชื่อนี้นะ
0: บอกรักษา
1: ดินแดน
0: รอดอไม่ได้หรอ
1: 96ชื่อสุดแล้วเสร็จแล้วเขาบอกมาเดี๋ยวจะพาไปสมัครงานสำนักงานทนายความแล้วก็เลยไปเจอกับเขาเขาอยู่วิทยุรักษาดินแดนฉันก็ไปหาเขานัดเจอกันเสร็จแล้วก็ไปแล้วดิฉันก็เจอกับพันเอกสำนักนาทีนายสถานีวิทยุรักษาดินแดนแล้วก็สวัสดีก็แนะนำอาสะใภ้แล้วก็แนะนำนี่หัวหน้าก็สวัสดีค่ะหัวหน้าจิ้มเลยเกิดเป็นอะไรเกิดเดือนอะไรเกิดปีไหนจับเราจับยามสามตาผูกดวงซะทันดิฉันเลยไม่ต้องไปสำนักงานทนายความเลยก็บอกให้ทำที่นี่แหละก็บอกอยู่วิทยุนี่แหละ
0: ให้ทำงานที่นี
1: ่เริ่มตั้งแต่ทำข่าวเมื่อก่อนเขาจะมีสำนักข่าวไทยก็จะส่งหนังสือข่าวอ่ะคุณมันเป็นชีฟข่าว
0: อันนี้เล่าเรื่องอดีตหน่อยนะครับ
1: อดีตนะคุณผู้ฟังเมื่อก่อนนี่เป็นอย่างนั้นที่คุณผู้ฟังบอกได้มารู้ก็นึกถึงเกี๊ยวซ่าเลยจริ งเมื่อก่อนเนี่ยเกี๊ยวซ่ากับอะไรยากิโซบะ
0: ต้องไปกินที่
1: แล้วก็ยามาซากิมันต้องไดมารูเท่านั้นร้านอาหารสวยก็อยู่ที่นั่นก่อน
0: ใช่สวยก็กินประจำ
1: เขาก็บอกว่าให้ดิฉันทำที่รักษาดินแดนก็ทำทั้งข่าวเขียนข่าวเนี่ยรับชีตข่าวมาก็ตัดต่ออะไรที่มันไม่ได้เป็นทางการไอ้ที่จะออกอากาศแล้วก็ทำทั้งเรื่องของเพลงก็คือลงทะเบียนแผ่นเสียงเวลามาใหม่มาจาก
0: คือพันวันละเพลงเหรอ
1: ไม่ใช่เพลงสากลค่ะคุณ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: โอ้ยแล้วมีหน้าที
0: ่ลงทะเบียนชอบอยู่แล้วถูกไหม
1: ถูกแล้วก็ให้ดิฉันนั่งฟังแล้วก็เลือกว่าเพลงมีจังหวะอะไรช้าเร็วหรือว่าจังหวะอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นคนทำระเบียนลงทะเบียนอยู่ในห้องสมุดแล้วก็มีเทิร์นเทเบิลให้ดิฉันเปิดฟังตลอดเวลาแล้วหมดเวลาทั้งนั้นดิฉันก็มานั่งทำข่าวหลังๆพี่ๆเขาก็มานั่งอ่านข่าวก็ฝึกให้อ่านข่าว
0: ต้องฝึกไหม
1: ฝึกสิจ้าแล้วก็ต้องไปสอบด้วย
0: ที่เพราะว่าเราไปเรียนด้านนี้มาเนาะ
1: ถูกนะคะก็ทำมันทุกอย่างครบวงจรคืองานวิทยุในอดีตคุณผู้ฟังเนี่ยทำได้หมดนะ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นการเปิดสปอตโฆษณาเป
0: ิ
1: ดเพลงจัดรายการอ่านเองเปิดไมโครโฟน
0: เมื่อก่อนต้องเป็นอย่างนั้นนะ
1: เมื่อก่อนนี้ทำทุกอย่างสนุกมากๆด้วยนะคะแล้วก็มาสอบที่นี่ก็ติดที่นี่แล้วไม่ไปไหนเลยติดหนึบ
0: ติดเดิมอยู่นี่เลย
1: ติดอยู่ที่นี่3ปี
0: กว่าไม่เจอชายหนุ่มด้วย
1: อันนั้นของขวัญอันนั้นเป็นของขวัญ
0: ไม่ได้ก็ทำไม่ติดอยู่เลยไม่เป็นไร
1: ได้เรื่องไปที่ม็อกซี่ก็นั่ง
0: ถึงม็อกซี่อ่ะคือเกียรติเป็นคนชำนาญเรื่องโรงแรมมากพี่แก้วอันนี้ยอมรับความจริงเพราะตัวเองเนี่ยทำงานโรงแรมมาก่อนเพราะฉะนั้นจะรู้จักโรงแรมนู้นแต่ตอนหลังโรงแรมมันเยอะมากเลย
1: ตอนนี้เปิดใหม่แล้วมันเป็นสไตล์เหมือนเขาจัดแต่ตอนที่พี่เข้าไปพี่ต้องถามน้องซันเดย์บอกซันเดย์นี่เขาเรียกสไตล์อะไรน้องเขาบอกเป็นสไตล์ลอฟต์แล้วห้องตรงแล้วพี่คือต้องขึ้นลิฟต์มานะไปชั้นเก้า
0: อันนี้ติดถนนเลย
1: ใช่มันเข้ามาข้างในหน่อยมันอยู่ในอาคารเดอะมาร์เก็ตแล้วก็ขึ้นไปชั้นเก้าคุณบรรยากาศมันกิ๊งมากเลยคือในเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแบบสไตล์แบบนั่งกันแบบ
0: โรงแรมใหญ่โรงแรม 4-500 ห้อง
1: 500กว่าห้อง
0: โอเค
1: นะคะก็เป็นเชนของ Marriott
0: อ๋อเหรอ
1: เข้าไปใช่แล้วเขาก็
0: เราชื่อว่า Marriott Moxie มั้ยหรือไม่ใช่
1: ไม่ๆเขาใช้ Moxie Bangkok
0: โอเค
1: Moxie Bangkok Hotel คุณเป็นสไตล์ล็อบบี้ไอ้เนี่ยอะไรนะโกใช่มั้ยเตะโกให้คนเล่นอ่ะตรงนั้นแล้วก็มีบาร์อยู่ตรงกลางบาร์น้ำดิฉันก็สั่งม็อกเทลเขามีม็อกเทลทั้ง
0: ม็อกเทลไม่มีแอลกอฮอล์
1: ถูกต้องดิฉันก็ซัดม็อกเทลไปหลายแก้วมากเลยจนถึงเวลาที่เขาให้ลองชิมเมนูจนเขาเริ่มประมาณ5โมงเย็น
0: ครับ
1: ก็โอเพ่นอะไรต่างๆเรียบร้อยก็แนะนำไอเดียเขาเก๋มากนะคุณผู้ฟังม็อกซี่เนี่ยเขาใช้คำว่า sustainability ก็คือความยั่งยืนอาหารวัตถุดิบเนี่ยส่วนใหญ่นะคำว่าส่วนใหญ่นะสั่งมาจากในประเทศไทย
0: คือหมายถึงว่าอินกรีเดียนทั้งหมดอ่ะ 90% อิน
1: กรีเดียนเนี่ยนอกจาก
0: มันจำเป็นจริงๆว่าไทยไม่มี
1: เช่นแซลมอนนอร์เวย์หรือว่าแลมเนี่ยนำเข้าจากฝรั่งเศสเขาเรียกแลมอินอัพคุณรู้ไหมเมนูนี้นะดิฉันเนี่ยเห็นแล้วล่ะตอนก็ทำอ่ะซี่โครงแกะนะ
0: เขาทำไหม
1: ตอนแรกจะไม่กินเพราะว่า first impression เคยกินแล้วคำหนึ่งแล้วดิฉันเลิกเลยเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะหนูไม่กินอีกเลย
0: ไม่ได้เลิกกับพี่ต่อแล้วเลิกกับแกะ
1: เลิกกับแกะแล้วเสร็จวันนั้นน่ะ ขามีแกะมาแล้วมันน่ากินมาก

0: ทุกคนกินแล้วบอกอุ้ยแกอร่อยแกอร่อยคุณสามีก็นั่งอยู่ฮะเขานั่งกินบอกเป็นไงเธอไม่มีกลิ่นเลยตายแล้วนี่ฉันต้องกินแกจากฝรั่งเศสเท่านั้นใช่ไหมออสเตรเลียนี่ไม่ได้ใช่ไหมมีกลิ่นเพราะเคยกินออสเตรเลียคำเดียวแล้ว
1: เพราะส่วนใหญ่แล้วแกจากเมืองไทยที่ร้านอาหารก็จะมาจากออสเตรเลียเยอะมากเนื่องจากว่าไม่ราคาไม่สูงมาก
0: ใช่และอันเนี้ยเขามานำเข้าจากฝรั่งเศส
1: ครับ
0: เนี่ยนี่คุยกับเชฟเลยนะเชฟพีพัชระ
1: คนไทย
0: เป็นคนไทยโอ้โหอย่างกับล็อกเกอร์เลยอะเชฟที่เหมือนล็อกเกอร์หน้าตาดีคุณโอ้โหพอคุยกันไปอะเชฟบอกว่าเดี๋ยวคุณพี่ลองชิมอุ้ยเรียกพี่ด้วยนะเชฟนี่โอเค
1: เชฟนี่จะ
0: นี่คุณดูหน้าเชฟ
1: เชฟนี่เท่าไหร่
0: นี่เนี่ยเนี่ยเชฟ
1: เท่าไหร่ล่ะ
0: ไม่เท่าไหร่นะ
1: 40เนาะ
0: ถึงหรอไม่แน่ใจไม่น่าถึง
1: พี่แก้วเห็นตัวจริงผม
0: สักสีด้วยเชฟเนี่ยตัวจริง
1: น่าจะ30กว่า40
0: 30นิดๆน่ะแต่ว่าประสบการณ์ในการทำงานมา20กว่าปีนะเชฟก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ลองกินนะเนื้อแกะที่เนี่ยเป็นแกะจากฝรั่งเศสเฮ้ยพอเขากินกันรอบตัวเนี่ยเขากินกันทุกคนแล้วเขากินแกะกันหมดมีดิฉันไม่กินอยู่คนเดียวนั้นบอกขอสักคำหนึ่งแล้วกันนิดเดียวขอคำเดียวจริงๆเฮ้ยมันเปลี่ยนความคิดที่ฉันไปเลยนะจากที่เคยกินแล้วแบบถ้าขายทิ้งนี
1: ่ขอขายคุณนะ
0: ขายทิ้งจริงๆนะข่าวก่อนนั้นนะคือแบบพอกลิ่นมันข
1: ึ้น
0: มาเรารับไม่ได้เลยแต่อันนี้มันไม่มีกลิ่นจริงๆนี่
1: น้องสาวพยายามจะให้กินบอกว่าไม่เป็นไร
0: หุยแต่คุณถ้ามันไม่มีกลิ่นคุณกินได้นะ
1: ไม่เอา
0: คือโอเคแล้วมันนุ่มด้วยนะแต่ว่าก็ลองชิมแต่ที่อร่อยจริงๆเลยนะที่เชฟ
1: นี่ชิมไปกี่คำ
0: คำเดียวคำเดียวแต่ชิ้นอย่างนี้เลยนะ
1: เข้าใจก็คือว่าต่อไปคงไม่ได้กินหรอก
0: ไม่แต่ถ้ามันมีกลิ่นเนี่ยไม่กินจริงๆนะ
1: เข้าใจเข้าใจแล้วก็ขายออกแหละถ้ามีกลิ่นเพราะเราไม่ไหว
0: แล้ว
1: เขาเราไม่เคยกินแค่นั้นเอง
0: แล้วเขามีนอกจากแลมนอกจากแกะแล้วเนี่ยเขามีเนื้อปิคันย่าใช่ไหมที่เขาดังๆ
1: น
0: ะมาทำสเต็กแล้วที่ที่ฉันชอบมากเลยแล้วฉันจัดเลยนั่งกินในโต๊ะเลยบอกอันไหนอันดับหนึ่งกุ้งแม่น้ำราดข้าวคุณ
1: ครับ
0: กุ้งแม่น้ำที่เขาบอกว่าเขา
1: สั่งอะไรอ่ะ
0: เขามาทำอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่ากุ้งเนี่ยเขาเอาตัวเนื้อเนี่ยเขาเอาเปลือกออกเอาก้ามมันออกเนี่ยเอาไปต้มแล้วก็เอาน้ำมันมาเนี่ยแล้วมาผัดแล้วใส่เนยลงไปแล้วมันก็จะได้แบบ
1: ผัดแบบฝรั่งผัดแบบฝรั่งไม่ใช่
0: แบบไทยนี่แหละ
1: เป็นกุ้งแม่น้ำ
0: ฮะ
1: รสชาติจัดจ้านหรือเปล่าม
0: ากจัดจ้านด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ย
1: อ๋อ
0: เพราะว่าเขามันกุ้งที่ราดมากับข้าวกุ้งแม่น้ำที่ราดข้าวเนี่ยคุณตัวมันนะเอามาคลุกข้าวแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่พูดแล้วน้ำลายสอเลย
1: อยากอีก
0: มันอร่อยจริงแล้วก็ข้าวหน้าแซลมอนข้าวหน้าเนื้อยากินิคุอะไรพวกน
1: ี
0: ้โอ้คืออร่อยเลยคุณนี่เป็นเมนูใหม่ที่เขาเปิดขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ม็อกซี่เนี่ยที่ที่ท่านนั่งเนี่ยมันอยู่ข้างในมันเป็นข
1: ้างใน
0: ในห้องแอร์แต่พอโอเพนแอร์เปิดประตูออกไปเนี่ยทุกมุมถ่ายรูปสวยหมดถ่ายรูปสวยหมดเห็นเซ็นทรัลเวิลด์เห็นตึกนั้นตึกน
1: ี้แบบ
0: อลังการมากมันอยู่ชั้น9อ่ะแล้วเขาจัดสวนเอาไว้สวยงามแล้วให้คนไปนั่งแบบเป็นมุมถ่ายรูปก็มี
1: ครับผม
0: เขาทำดีก็ทำสวยเลยอ่ะแล้วก็ม็อกเทลก็ดีนะคะอาหารเนี่ยใช้ได้คุณลองไปอยู่ชั้น9นะคะ walk in เข้าไปนั่งกินแต่อาหารบรรยากาศก็เลิศแล้วอร่อยอร่อยหลายอย่างของหวานนี่ถ้าไม่ได้กินมานานมากนะคุณผู้ฟังเพราะว่ากลัวน้ำตาลขึ้นแต่วันนั้นนะเขาเสิร์ฟชื่อขนมอะไรรู้ไหม snow white คุณสงเก
1: ตโอ้ยต้องกินสิเพราะเราเป็น snow white
0: ม
1: ัน
0: ใช่แ
1: อปเปิ้ลสวยมาก
0: แอปเปิ้ลอาบยาพิษมาก็ต้องก
1: ิน
0: เขาทำเป็นลูกๆอ่ะเหมือนแอปเปิ้ลจริงๆสีสวยมากกินเข้าไปแล้วข้างในมันเป็นมูสน่ะมันเป็นมูสที่ทำจากน้ำผึ้งอ่ะแล้วก็เคลือบข้างนอกเป็นช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็ทาแบบสีแดงข้างนอกมันกรอบๆแล้วก็หวานน้อยๆไม่ได้หวานมากอร่อยลงตัวกินกับม็อกเทลล้างปากคือกินคาวแล้วไม่กินหวานมันก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได
0: ้นะคือเลิศหลายอย่างและที่สำคัญได้รู้จากทางเชฟบอกว่านอกจากอาหารที่วัตถุดิบเพื่อความยั่งยืนแหล่งผลิตอะไรต่างๆที่เขาได้มาเขาจะลดจำนวนขยะด้วยนะเชนของแมริออทเนี่ยตอนนี้ก็คือโจทย์ก็คือการลดขยะเขาทำไงรู้ป่ะ อย่างเปลือกมันสำปะหลังเนี่ยเขาเอาไปทอดกรอบ
1: ครับ
0: กากกาแฟเอาไปทำคุกกี้ได้หรือว่าคือหลายๆอย่างที่เขาทำเนี่ยก็เพื่อลดปริมาณขยะแต่ว่ามันยังสามารถต่อยอดทำอย่างอื่นได
1: ้
0: คือมันดีอะคุณนะคะแล้วเดินทางสะดวกมากดิฉันวันนั้นอะเอามอเตอร์ไซค์ไป
1: ครับผม
0: นั้นให้วินดิฉันขี่นำไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถไฟฟ้
1: า
0: สะดวกสุดเพราะตอนนี้ตรงประตูน้ำเนี่ยเส้นนั้นน่ะกำลังทำทางจาก 3-4 เลนเหลือเลนเดียว
1: คุณพระช่วยเลย
0: คุณลองคิดดูแล้วกันวันนั้นกลับมอเตอร์ไซค์ฝนมามาคุเลยลุ้นแทบตายเลยนะจะทันไหมเนี่ยจะถึงบ้านทันไหมนะคะ
1: ตกไหม
0: ไม่ตกถึงบ้านปลอดภัยน้องๆไลน์มาถามพี่แก้วปลอดภัยไหมพี่แก้วถึงบ้านหรือเปล่าไม่โดนฝนคือโชคดีไปแต่มอเตอร์ไซค์ยังผ่านยากเลยรถติดมากนะคะรถไฟฟ้าสะดวกสุดนะคะอย่างที่บอกว่ามักเซนอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์คุณ บรรยากาศเนี่ยแบบสบายๆเข้าไปแล้วโต๊ะที่จัดให้นั่งเนี่ยนั่งอยากนอนมากอะนอนกินแล้วก็นอน
1: ที่นั่งสบาย
0: ที่นั่งสบายสบายจริงๆทั้ง
1: โรงแรมแล้วก็โรงแรม5ดาวเนี่ยที่นั่งพวกที่นั่งอะพวกล็อบบี้เองหรือไม่ที่นั่งในร้านเขาจะนั่งแบบโ
0: อ้อุ้ยในฉันตกไปเมนูหนึ่ง
1: อะไรล่ะ
0: จริงๆได้กินน่ะมากกว่านั้นมากกว่าที่พูดคือกุ้งแม่น้ำชอบแล้ว
1: ครับ
0: แซลมอนข้าวหน้าแซลมอนนะคะซอสมิโซะแล้วก็มีอะไรที่ที่ฉันตกไปอ่ะพาสต้าทรัฟเฟิล
1: รู้ไหมพาสต้
0: าคุณเอาทรัฟเฟิลเนี่ยขูดแบบนั้นเลยสไลด์แบบนี้เลยสดๆเลยอร่อย
1: เพราะฉะนั้นอาหารร้านของม็อกซี่อ่ะเป็นคอฟฟี่ช็อปใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่เป็นห้องอิตาเลียนไม่ใช่เป็นห้องอะไร
0: ไม่ใช่
1: เป็นรวมอินเตอร์เนชั่นแนล
0: เขามีอาหารไทยด้วยนะ
1: ใช่ใช่อินเตอร์เนชั่นแนล
0: อินเตอร์เนชั่นแนลเลยแล้วมีอาหารอินเดียใช่มันต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะคะแต่งแล้วแบบพื้นเขาอะเพดานเขาสูงมันโปร่งและเป็นห้องกระจกที่มองเห็นวิวทั้งหมด อยู่ชั้น9
1: ชั้น9เป็นชั้นเดียวกับล็อบบี้ไหมหรือไม่ใช่
0: ไม่แน่ใจไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไม่คิดอย่างเดียวไม่แน่ใจถามว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหน
0: ยังบอกกับน้องซันเดย์ไว้เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาพี่สมเกียรติมานั่งก
1: ิน
0: เขาบอกว่าโอเคเลยเชิญเลยแล
1: ้
0: วเขาอยากจะไปโชว์เนี่ยเขาอยากจะให้ขึ้นไปดูห้องพักว่าเขาตกแต่งแบบไหนบอกเดี๋ยวรอบหน้า
1: เรามีลูกค้ามาจะเพื่อนมันจะให้ไปพัก
0: พี่คะพี่มานอนพักได้นะน้องอยากให้ดูว่าห้องพักมันเป็นยังไงบอกเดี๋ยวพี่จะพาคุณสมเกียรติมาได้มา
1: บอกโอเค
0: เขายินดีเลยน้องซันเดย์บอก
1: ขอบคุณครับน้องซันเดย
0: ์เอ้นะคะบอกไว้ล่วงหน้าเลย
1: เนี่ยมันก็น่าจะอยู่ใกล้ๆตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด
0: ์
1: ฝั่งที่เป็นราชดำริที่พี่แก้วอดีตไดมารูมันก็จะมีบิ๊กซีนี่เป็นบิ๊กซีเนาะใหญ่แล้วก็มีโรงแรมมโนวาสวิสแล้วก็เนี่ย
0: มันเลยไปหน่อย
1: เลย
0: มาอยู
1: ่ก่อนจะถึงเกสรนะก่อนที่จะออกสี่แยกพระพรหม
0: คล่องนะเรื่อง
1: โรงแรมเรื่องโรงแรมคล่องเพราะสมัยก่อนเป็นผู้จัดการโรงแรมไงพี่แก้วเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของโรงแรมหนึ่งเพราะนั้นเราก็จะไปชมรู
0: ้
1: สมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ละเพราะโรงแรมใหม่ๆเยอะมาก
0: มันเปิดกันเยอะมากเยอะมาก
1: การท่องเที่ยวตอนที่มันบูมพี่แก้วเนาะโอ้โรงแรมแบบบอกชื่อมาที่ตรงไหนอ่ะใกล้โรงแรมอะไร
0: แต่รู้สึกว่าเท่าที่สังเกตนะเพราะพี่ไปก่อนเวลาใช่ไหมประมาณสี่โมงพี่ไปถึง3:30ดูจากบรรยากาศแล้วก็คนที่เข้าพักกับต่างชาตินะลงลิฟต์มาแล้วก็เข้าห้องอาหารเน
1: ี
0: ่ยทุกคนหูพนักงานเขาน่ารักมากเลยแล้วดูเป็นกันเองกับนักท่องเที่ยวที่มาพักกันนะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าโรงแรมใหญ่ๆแล้วอาหารอร่อยเนี่ยก็จบคือนักท่องเที่ยวก็ไม่ต้องออกไปหากินไง
0: แต่เขาก็ออกไปเดินเล่นนะไป
1: เขาก็ชอบก็อยากกินสตรีทฟู้ดบ้างอยากอะไรบ้างก็ว่าไปเพราะข้ามตรงข้ามก็เป็นเซ็นทรัลเวิลด
0: ์
1: เพราะฉะนั้นโอ้เดินแถบนั้นแหละทั้งพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์พาอะไรอะเอ็มคอร์ทีอะไรยาวชิดลมแอมบาสซี่ฮะเยอะกว่าคนผมไม่รู
0: ้ใช
1: ่โอ
0: ้เยอะกว่า
1: เวลานัดตรงนั้นให้ดีๆเลยนะว่าจะไปห้างไหนเพราะว่าจริงๆอะมันมีสกายวอล์กที่เดินถึงกันหมดนะพี่แก้วนะ
0: แล้วเดินไม่ต้องกลัวด้วยนะแบบสกายวอล์กเนี่ยไม่ต้องมาลงผจญภัยก
1: ัน
0: พี่ชอบมากเลยอ่ะตอนช่วงหน้าหนาวนะเฉพาะหน้าหนาวคุณเฉพาะหน้าหนาวนั้นจะไปรถไฟฟ้าจากหน้าบ้านเนี่ยจะไปกันเลยทั้งครอบครัวแล้วก็ไปลงที่สีลมใช่ไหมเอ๊ะหรือลง
1: ช
0: ิ
1: ดลมชิดลม
0: แล้วก็เดินย้อนจะไป
1: ชิดลมเนี่ยจะไปสยามก็เดินขึ้นไปเคยจะกลับมาทางเมโทรเทียเอ็มโพเรียมก็มาทางนี
0: ้มันจะมีทางเข้าไปในห้างแล้วออกมาแล้วไปเนี่ย
1: ไปเดินไปได้ถึงนู่นเลยอะถึงอะไรอะถ้าคนเดินเก่งๆนะเทอร์มินอลเทอร์มินอลวัน
0: ถ้า ท่านเดินนะ

0: เดินไหว
1: ก็เดินไหวเธอทุกวันไปโบเลียไปผอมโผ
0: แต่เราก็เจริญใจ
1: เนาะแต่ถ้าไม่ไหวก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปสองป้ายบ้างป้ายหนึ่งบ้าง
0: แต่มันเดินถ้า
1: อากาศเยอะจริงๆอ่ะ
0: เยอะ
1: เยอะเยอะจริงๆ
2: เปิดใหม่อีกนะ
1: ใช่บางห้างเนี่ยเดินแบบโทษนะไม่บอกชื่อไม่มีคน
2: ค่ะ
1: น้อยมากส่วนใหญ่ที่จะขายสินค้าแบรนด์เนมหน่อยก็จะไปคือต้องแบบคนต้องซื้อจริงๆอ่
2: ะ
1: ส่วนที่วินโดว์ช้อปปิ้งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละ
2: เ
1: พราะว่าไปซ
2: ื
1: ้อในนี้หมดไปซื้อในมือสองอ่ะใช่ไหม
2: มือสองอ่ะ
1: โอ้ก็เห็นเพื่อนช้อปปิ้งมือสองกันนะถ้ามือหนึ่งมันแสนหนึ่งมือสองก็หกหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยนะ
2: เอออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่น้องอาร์มทักมาน้องอาร์มบอกว่าหนูมาแล้วพี่แก้วพี่เกียรติไม่ทักงอนนะเดี๋ยวหลังจบรายการหนูจะเอาขนมไปฝากดีเจและทีมงานไว้เติมพลังช่วงพักบ่ไม่เกี่ยวกับเรา
1: อ๋อไม่เกี่ยวเรา
2: ไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเรา
1: เขาจะให้เขาทำกับคุ้งกับข้าว
2: คุณเห็นเมนูเขาไหมมีคั่วกลิ้งด้วย
1: มีคั่วกลิ้ง
2: มีคั่วกลิ้ง
1: พวกผักบ่อ
2: นี่เอาใจหนุ่มๆน่าดูนะผอ.เต่าน้อย
1: เออ
2: คุณเอาใจแต่หนุ่มๆทั้งนั้นเลย
1: กลางวันก็หากินกันเอง
2: เองก็ทำอาหารกล่องมาให้เต่าทำอร่อยทุกคำเต่าทำเอง
1: อ
2: ันนี้สโลแกนนี้ประจำตัวเขา
1: ใช่
2: นะคะก็ทำมาให้เขาเรียกอะไรกองทัพเดินด้วยท้อง
1: ครับผม
2: เพราะจะต้องอยู่นั่งพากบอลกันยาวๆนะคะอาหารการกินพร้อมจริง
1: ๆเยอะด้วยแม็กเยอะมากเลย
2: อย่ากินเยอะนะเดี๋ยวตัวขยายใหญ่ช่วงบอล
1: ยังบอกใครบอกคนพากบอลหรือบอกเจ้าของหรือบอกเจ้าของคนทำ
2: คนทำน่ะไม่ทันแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าไดมารูนี่อันนี้อ่านแล้วนะเขาบอกห้างไดมารูอยู่ราชประสงค์มีร้านอาหารเสวยใกล้กับโรงแรมโรงเรียนสมทวินราชดำริครับถูกต้อง
1: สมทวินแล้วก็มีสถาบันสอนภาษา AI
2: ใช่
1: AUA
2: เ
1: นี่ยไปเรียน AUA แล้วไปฝึกเล่นละครไปฝึกละครคุณบ๊อบเป็นผู้อำนวยการเรื่องละครแล้วเราก็ไปเล่นละครแล้วก็ไปฝึกอยู่ที่นั่น
2: บ๊อบไหนบ๊อบไหน
1: คุณบ๊อบเป็นฝรั่ง
2: อ๋อเพราะว่า AUA เนี่ยดิฉันมีน้องดีเจที่สนิทกันคุณโกมุตคงเทพอ่ะเขาก็จะไปเล่นอยู่ที่ AUA นั่นน่ะดีเจด้วยนะโกมุตคงเทพนะ
1: ใช่เราก็จะเล่นละครของ AUA หลายเรื่อง
2: ค่ะ
1: เล่นกับพี่ตุ่มชลิดมั่งเล่นกับใครต่อใครลงละครไม่ใหญ่แล้วก
2: ็แต่คนดังที่สุดนะ
1: ได้เรียนรู้วิชาการละคร
2: AUA เนี่ยจัดละครตอนหัวค่ำอ่ะบ่อยมากเลยแล้วก็คนที่ได้พื้นฐานละครเวทีเนี่ยมาจาก AUA
1: เดี๋ยวนี้มีไหม
2: ไม่แน่ใจอ่ะยังอยู่ไหมดีกว่า
1: ใครยังเรียน AUA
2: ใครยังอยู่ช่วยบอกมาหน่อยเพราะไม่ได้ไปแถวนั้นนานมากแล้วค่ะ
1: เสวยนี่กินประจำแต่ว่าเสวยที่อยู่ตรงสังฮีอันเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้
2: ไม่แน่ใจแต่เสวยใต้ดินนั้นอ่ะคลาสสิกมาก
1: ใช
2: ่ที่ได้มาลุ้นคลาสสิกจริง
1: ๆยำแหนมสด
2: เมื่อก่อนนี้เสวยอร่อยอร่อยรู้ป่ะคุณเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวนะ
1: อร่อยเสร็จก็อร่อย
2: แล้วก็ผัดไทยผัดไทยเสวยนี่ขึ้นชื่อเลยนะ
1: ก็เลยไม่รู้ว่าเสวยที่อยู่ตรงสังฮีกับเสวยเนี้ยคือเจ้าของเดียวกันหรือว่าสูตรเดียวกันไหมถ้าคุณฟังทราบไปเซเว่นมาบอก
2: สี่หกแปดเก้าแปดเก้าเก้ามาบอกกันนะคะหนังสือข่าวในอดีตใช่เพลสลีลิสในปัจจุบันนี้ไหมหนูอยากรู้ไม่ใช่ค่ะPress release ก็คือ Press release มันจะเป็นแบบพับๆนะที่แจกกันแต่หนังสือข่าวเนี่ยมันจะเป็นเขาจะเรียกว่าอะไรเขาเย็บมาเป็นเล่มอ่ะแล้วมันก็จะมีเซกชันข่าวราชสำนักข่าวในประเทศข่าวภูมิภาคข่าวต่างประเทศข่าวเกี่ยวมันจะแบ่งเป็นเซกชันเลยนะในหนึ่งปึ้งเนี่ยแล้วมันจะเป็นรอบๆเมื่อก่อนนี้อยู่ที่นู่นก็จะรับมีทั้งข่าวเช้าข่าวบ่ายข่าวค่ำข่าวค่ำเนี่ยถ้ามาเลยดึกเราก็จะไปใช้ในช่วงเช้าแทนอันนี้จะเป็นการทำข่าวในหน้าปัดวิทยุจะเป็นแบบนั้นยุคนั้นมันจะมาเป็นรอบ
1: ๆแต่พวกหนังสือพิมพ์ทั่วไปยังไม่มา
2: หนังสือพิมพ์
1: ยุคที่พี่แก้วจัดใหม่ๆพวกไทยรัฐเดลินิว
2: ส์มันก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้ทำเป็นข่าวที่ส่งให้แบบตาม
1: เพื่อจะอ่าน
2: เราใช้ข่าวจากสำนักข่าวไทยนะตอนนั้นนะที่เรารับนะวิทยุรักษาดินแดนรับจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: คร
2: ับ ฝากไปด้วยนะเดี๋ยวม็อกซี่นะคุณผู้ฟังถ้า
1: Moxie.
2: อยากจะไปกินตอนแรกเอาจริง
1: ๆ
2: ตอนที่เขาชวนอ่ะเขาชวนฉันไปเนี่ยเป็นโรงแรมหรออาหารมันจะอร่อยเหรอเราก็เข็ดกับอาหารโรงแรมมาตั้งกี่ครั้งแล้วอะแล้วจะแต่งตัวยังไงเข้าไปเฮ้ยแต่พอเข้าไปแล้วมันรีแลกซ์มาก
1: ครับ
2: บรรยากาศของเดอะม็อกซี่มันเป็นโรงแรมที่รีแลกซ์ในสไตล์ที่วัยรุ่น
1: ไป
2: ได
1: ้สไตล์ลอฟที่เขาบอก
2: ใช่ครอบครัวก็ไปได้คือแล้วน่ารักไปนั่งกินแบบ

0: วันศุกร
1: ์
0: เพราะว่าเราได้ไปเดินตลาดนัดที่จริงๆไปโรงพยาบาลภูมิพลมาเนี่ยไม่รู้กี่รอบแล้วนะตั้งแต่ตอนที่แม่ยังอยู่และแม่จะต้องไปรักษาที่นั่นไปตอนนี้มาเป็นการพาพี่สาวไปนะคะก็จะไปจอดรถอยู่ทางด้านหลังที่ใกล้กับเบาะน้ำเขาว่าก็เพิ่งรู้ว่าเขามีตลาดนัดที่โรงพยาบาลภูมิพลเนี่ยเขาจะมีทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคุณผู้ฟังวันนั้นน้องสาวก็ชวนบอกไปเธอไปเพราะว่าเขาเคยไปซื้อบอกว่าวันนี้เราจะไม่ทำกับข้าวเย็นนะเดี๋ยวจะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนัดนี้แหละ
1: ครับผม
0: คุณเชื่อไหมไปกัน3คนเนี่ยหิ้วกันมาเนี่ยท้ายรถนี่เต็มเลยนะ
1: โอ
0: ้สองมือเนี่ยพอซื้อ
1: ไม่เอาแบบรถเข็นไปลืม
0: คือมัน
1: ไม่ได้ตั้งใจ
0: มันเป็นเราก็ไม่คิดว่าจะได้ซื้ออะไ
1: ร
0: แล้วที่สำคัญคือทุกร้านไทยช่วยไทยหมดคุณหมดแล้วตอนนี้เหลืออยู่บาทเดียวไม่ใช่บาทถ้วนด้วยนะบาทก็สตางค์อ่ะเพราะว่าคือมันเป็นตัวเลขที่เราเห็นแล้วล่ะคือรัฐออกให้200เราออกไปอีกเป็น 333.33 หรือ30นะไม่มีทางที่เราจะใช้หมดเต็
1: ม
0: มันต้องติดติ่งแน่นอนดิฉันให้น้องสาวสแกนเลยเนี่ยไปตลาดนัดที่ภูมิพลเนี่ยสแกนมันทุกเจ้าเลยผลไม้นี่3 4ถุงได้ซื้อแอปเปิ้ลแจ๊สสาลี่ได้ซื้อมังคุดได้ซื้อฝรั่งได้ซื้ออะไรอีกโอ้โหเฉพาะผลไม้อ๋อพี่สาวจะซื้อถั่วต้มไอ้ดิฉันก็จะไปซื้อนี่มื้อเย็นไปซื้อกุ้งฝอยอ่ะที่เขาเดี๋ยวนี้คุณนิยมอ่ะ
1: เป็นแพ
0: เป็นแพคุณดิฉันไปซื้อที่ตลาดนางเลิ้งอ่ะแพนึงอ่ะเท่าไหร่อ่ะ50อ่ะมีอยู่แค่นี้แต่อันนี้ต้องยอมรับนะว่าของเขาเนี่ยแบบเขาทำแน่นนะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยแพละ50บาท2แพ90มาอย่างนี้เลยแล้วฉันก็เลยถามบอกเอ้าพี่จะไปกินเย็นแต่พี่มาตั้งแต่เช้าเนี่ยมันจะเก็บไปได้มากกว่าคุณพี่เอาเข้าหม้ออบที่หม้อทอดไร้น้ำมันคุณพี่อบไปสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวมากินเฮ้ยมันกรอบจริงคุณสมเกียรติ
1: ใช่ใ
0: ช่แล้วกรอบอร่อยมากเสียอย่างเดียวเท่านั้นเองอ่ะคือฉันชอบกุ้งแพทอดเนี่ยกินกับน้ำจิ้มเหมือนอาจารย
1: ์
0: แต่เนี่ยเขาให้เป็นน้ำจิ้มแบบหวาน
1: ๆ
0: เหมือนน้ำจิ้มไก
1: ่
0: ซึ่งมันไม่เข้ากัน
1: ใช
0: ่จริงๆมันจะต้องออกแบบมีเปรี้ยวหน่อยแล้วก็มีแตงกวาด้วยมันจะตัดเลี่ยนกับกุ้งทอดแต่กุ้งทอดอร่
1: อ
0: ยแพ50บาท2แพ90มีลดอีกสแกนได้ด้วยนะคะแล้วก็ไปซื้อเนื้อแดดเดียวมันมี2เจ้าก็เจ้ามุสลิมกับเจ้าแต่ที่เขามุสลิมหมดอ่ะเนื้อแบบเนื้อทอดใหม่ๆอ่ะติดมันซื้อไก่มีทั้งไก่ย่างเขาสวนกวางมีทั้งไก่ย่างบางตาลซื้ออะไรอีกเดินก็อย่างที่บอกอ่ะซื้อเยอะมากซื้อเยอะจนจำไม่ได้แล้วว่าซื้ออะไรบ้าง
1: หมดไปยัง
0: ฮะ
1: ทานหมดหรือยังฮะ
0: ที่ว่าเนี้ยเหรอเหลือแอปเปิ้ลอยู่3ลูก นอกนั้นไม่เหลือ
1: แล้วเขาก็พอใหญ่เพราะนั้นเขาจะกินได้เต็มที่เลยอยากกินอะไรก็กิน
0: และขากลับนะนอกจากจะไปตลาดนัดภูมิพลคุณผู้ฟังยังมาแวะตลาดยิ่งเจริญไปซื้อขาหมูที่เคยบอกคุณผู้ฟังขาหมูระพีพัฒน์เนี่ย
1: ครับ
0: ซื้อมาตั้งแต่เจ้าของร้านยังไม่ใส่ทองอ่ะตอนเนี้ยทองเจ้าของร้านเส้นระดับนี้ละคออีกว่าเธอใส่ทองเธอไม่กลัวเลยเหรอเนี่ยแล้วเธออยู่ในที่โอเพ่นมาก
1: มีบางตอ
0: โอ้โหใส่ทองเส้น
1: ตัวใหญ่มาก
0: เส้นอย่างนี้แสดงว่าเขาขายดีแล้วก็เลยถามบอกขาหมูและพีพัฒน์เนี่ยมีสาขาไหมเพราะแค่นี้เขาก็ขายไม่ทันแล้วแล้วขายถูกด้วยเขาสับเนื้อขาหมูเนี่ยเนื้อเอ็นหนังอะไรเนี่ยถุงละ60บาท
1: ครับ
0: คากิ60เนี่ยนะก็เป็นขาเราสั่งวันนั้นซื้อคากิไป3กิแล้วก็เนื้อหนังอีก2ถุง300บาทอ่ะคุณผู้ฟัง
1: ได้แบบ
0: เอามารวมกันแล้วเนี่ย
1: เต็มที
0: ่หม้อใหญ่ๆเลยคุณผู้ฟังมันใหญ่มากตอนที่เราไปเนี่ยเขายังไม่ได้ตั้งร้านเลยนะเขาจะออกร้านประมาณสักบ่ายสองคุณเชื่อไหมตอนบ่ายโมงยังไม่บ่ายสองเลยคนล้อมร้านเขาเนี่ยแล้วตอนนี้เขาย้ายแล้วด้วยจากเดิมที่เขาอยู่ตรงพระพรหมตรงทางเข้าตลาดยิ่งเจริญเขาย้ายไปอยู่ด้านในเต็นท์ใหญ่ค่ะเขาเรียกเต็นท์ใหญ่แล้วมีโต๊ะให้นั่งกินด้วยขายจนคนขายสับไม่ทันน่ะคุณสมเกียรติทั้งสั่งกลับบ้านทั้งสั่งกินที่นี่ซื้อคนหนึ่งสั่งกินแล้วซื้อกลับด้วยสนนราคาที่มันถูกจับต้องได้ไทยช่วยไทยก็ใช้ได้ถ้าคุณยังเงินเหลือนะ แต่สำหรับดิฉันรอเดือนหน้าแล้ว

0: รอให้เดือนหน้ามาก่อน
1: ผมเองก็ไปงานเลี้ยงศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรนะครับที่สมาคมที่ตรงข้ามกับโรงเรียนสังฆเวียนเขาก็อาหารอร่อยอร่อยแบบมาออกร้านเยอะมาก
0: ใช
1: ่มันมีทั้งผัดไทยแม่ประยูแม่ประยูที่ราชวัตร
0: ค่ะ
1: แล้วก็เจ้าที่เราซึ้งตึงใจมากคือก๋วยเตี๋ยวเรือแม่สมจิตเพราะว่ากินมาตั้งแต่สมัยตัวเอง2516อ่ะเขาขายอยู่ที่คลองพดุงกรุงเกษมคือหมายถึงว่าก๋วยเตี๋ยวเรือของบ้านแพรที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาขายอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยแต่ของแม่สมจิตเนี่ยสามีเขาเป็นคนลอกคลองอ่ะเขาก็เลยเอาเรือมาจอดอยู่ตรงหน้าวัดเบญเลยอยู่ข้างล่างแล้วก็กินมาตลอดกินมาหลายปีมากจนวันนึงเนี่ยเขาปรับภูมิทัศน์ใหม่เพราะนั้นยายสมจิตก็ต้องขึ้นบกแล้วอยู่ในน้ำไม่ได้แล้วเพราะว่าตรงนั้นมันล่างไปจากทำเนียบด้วยใช่ไหมพี่แก้วเขาก็ไปขายอยู่ตรงวัดราชาแต่เราก็ไม่ได้ตามไปกินแล้วเพราะฉะนั้นเราวัยรุ่นเราก็กินแค่ตรงนั้นแล้วเสร็จตอนนี้ถ้าใครอยากจะกินเขาอร่อยอยู่ที่สโมสรวัฒนธรรมหญิงเขาได้เป็นแผงใหญ่ๆอยู่ในนั้น
0: ได้บูธเหรอเขาได้บูธเหรอ
1: เขาได้ไม่มีร้านเดียวอยู่ในนั้นทางคุณหญิงอะไรให้มาไม่รู้แกก็ขายแกบอกว่า
0: ที่ไหนนะเดี๋ยวขอเซิร์ชหน่อยดิแล้วจะไปทางไหนจะไปยังไง
1: ก็คือตรงข้ามโรงเรียนสังฆเวียนเลย
0: ค่ะ
1: นะชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือแม่สมจิต
0: ก๋วยเตี๋ยวเรือแม่สมจิต
1: ขายมา80ปีแล้วนะครับแล้วก็แม่สมจิตตอนนี้ไม่อยู่แล้วลูกสาวคือน้องแม่มเนี่ยขายกันลองเซิร์ชดูพี่แก้วอร่อยสะอาดนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือแม่สมจิตซึ่งเราตามจริงๆพวกอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือบ้านแพนเนี่ยทั้งนชูอนุณชูเนี่ยที่อยู่ตรงหลังกระทรวงการคลัง
0: อ๋อแขวงดุสิต
1: แขวงดุสิต
0: สโมสรวัฒนธรรมหญิงนะคะก็อยู่สามเสนแขวงดุสิตอยู่ข้างในนะคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: นะคะ
1: แล้วขายตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วก็ไปปิดที่สี่โมงครึ่งเย็น
0: หกโมงครึ่งขายหกโมงครึ่ง
1: ตอนนี้ขายหกแล้วแกบอก
0: อ๋อเหรอแต่ตอนนี้ปิดนะคุณตอนนี้ถ้าจะหมดแล้วล่ะแกปิดแล้ว
1: สี่โมงครึ่ง
0: สี่โมงครึ่งนี่เขาปิดแล้วอะ
1: วันนี้ล่ะ
0: วันนี้ปิดแล้วว
1: ันนี้อาจจะมีคนเหมา
0: น่ะ
1: เอามีแกบอกมีคนเหมาเยอะเหมาบางทีเหมาออกงานมั่งเหมาหลังเที่ยงอะไรแกก็แต่ว่าที่ขายหกโมงเช้าเพราะว่านักเรียนเซนคาเบียนเซนฟรังวัดราชทุกอย่างเนี่ยผู้ปกครองจะมาส่งตอนเช้าไงเพราะฉะนั้นก็เป็นเบรคฟาสต์เช้าให้กับเด็ก
0: ๆดีกินก๋วยเตี๋ยวเรือละเบา
1: ๆก๋วยเตี๋ยวเรือเขาเนี่ยมีทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมีก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งต้มยำหมูเนื้อมีครบแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นซึ่งไม่ใส่น้ำตกซึ่งไม่ใส่เลือดบางคนกลัวเลือดพี่แก้วกินเลือดปะ
0: กิน
1: เราไม่กินเราก็เอาก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นเขาก็จะเป็นแบบใส่ผงพะโล้ที่ผงพะโล้เขาก็เอามาจากบ้านแพนบ้านแพนพระนครศรีอ
0: ันนี้เขาสูตรอยุธยาใช่ไหมอ
1: ยุธยาเลย
0: สูตรอยุธยาเนี่ยต้องใส่อันนี้ต้องใส่กะทิ
1: แต่ไม่ใช่
0: เนี่ยเขาบอกว่าถ้าสังเกตนะก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยถ้าอยุธยาเนี่ยจะใส่กะทิด้วยมีความเข้มข้นแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองปทุมเนี่ยจะเป็นแบบน้ำเขาเรียกอะไรนะสมุนไพรอันนี้มันจะมีความต่างกัน
1: เพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะตัวแม่สมจิตเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพวกนชูพวกนช่วยทั้งหลายเนี่ยเขามาจากวิทยาเนี่ยเขาจะไปที่อนุสาวรีย์ชัยกันแต่แม่สมจิตเขามาที่คลองพดุงกรุงเกษ
0: ม
1: เพราะนั้นเป็นเจ้าเดียวที่อยู่คลองพดุงกรุงเกษมแล้วก็อย่างที่บอกไว้แล้วถ้าใครอยากกินอย่างของนช่วยเนี่ยเขาก็คือยายแจ๋วไงยายแจ๋วที่โชคชัยร่วมมิตรนะฮะส่วนของนชูเนี่ยก็คือที่หลักกระทรวงการคลังก็รสชาติไม่เหมือนกันของพี่สมจิตของแม่สมจิตของน้องแหม่มที่เขาทำให้ต่อจากแม่เขาเนี่ยก็ต้องลองไปชิมดูแต่ก็อร่อยดีนะฮะใครที่จะไปเพราะนั้นไปงานเลี้ยงศิษย์เก่าอ่ะฟรีหมดพี่แก้ว
0: ค
1: ือพลอากาศเอกวีรพงษ์อดีตผู้รองผู้บัญชาการทหารอากาศอ่ะกับนายกสมาคมพลเรือนเขาจัดเขาอยากให้มาเจอกัน500คน
0: โอ
1: ้โหทั้งเมนูแม่ครัวที่เคยอยู่ที่อะไรล่ะที่โรงเรียนเขาก็ทำแกงทำเกลือคือเขาช่วยกันมา
0: คือกินแล้วก็จะได้ย้อนวัยไงคุณผู้ฟัง
1: ใช่
0: เพราะมีความรู้สึกว่าเอ้ยอ่ะเป็นไหมดิฉันเนี่ยยังนึกถึงก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เกี๊ยวหมูที่โรงอาหารโรงเรียนเซนจอนอย
1: ู่ใช่
0: คือมันก็ยังคิดอยู่เมื่อก่อนนี่ก็จะมีทั้งที่มันคืออะไรก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยเขาก็ทำเขาลวกเส้นเขาใส่เนื้อรอไว้พอกดปุ่มติ้งพักกำลังลงมาตักน้ำลาเฮ้ยแล้วทำไมมันอร่อยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วเด็กๆเราชอบ
0: อร่อยแล้วยิ่งที่เซนจอนเนี่ยตอนเช้าเนี่ยฉันจะมีนัดกับเพื่อนแหละตอนเช้าต้องไปกินเกี๊ยวน้ำที่โรงอาหารเกี๊ยวน้ำหมูแดง นะคะจะชอบมากแล้วยิ่งตอนหน้าหนาวเมื่อก่อนต้องใส่เสื้อหนาวอะแล้วกินเกี๊ยวน้ำร้อนๆที่โรงอาหารเนี่ยเฮ้ยทำไมมันอร่อย amazing ขนาดนี้
1: amazing มากเพราะนั้นอย่างที่ร้านเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถ้าเราไปกินโรงอาหารโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมาพิตรเราจะกินป้าหลวยป้าหลายยายนวยอะไรเงี้ยมันก็จะมีเจ้าที่
0: ใช่ใช่
1: โอ้อร่อยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์เจตนากับอาจารย์ลำภาษี80กว่าแล้วเป็นอาจารย์ที่เคยสอนอยู่แล้วมาเจอกันหลายอาจารย์จากที่รู้จักเนี่ยเหลือ2ท่านล่ะเราก็เป็นอาจารย์รุ่นใหม่
0: เราก็เท่าไหร่แล้วล่ะ
1: นั่นแหละสิเราก็อาจารย์ลำภาษี80กว่าอาจารย์เจ80
0: ก็ถือว่าท่านยังแข็งแรงก็แล้วความจำท่านยังดีอยู
1: ่ใช่แล้วก็ร่วมรุ่นกันเยอะ
0: สุดยอด
1: นะครับ
0: เมื่อกี้นี่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ไหมเพื่อนดิฉันส่งข้อความเข้ามาทางไลน์บอกนี่บ้านก็อยู่ถึงนี่นะอยู่เสนานะถอไปซื้อขาหมูถึงตลาดยิ่งเจริญเลยหรอเพื่อนฟังอยู่ทำให้อยากกินคืออันนี้ต้องบอกก่อนนะมันเป็นรสชาติที่บ้านชอบ
1: ที่อาหาร
0: ขาหมูและพีพัทเนี่ยเป็นขาหมูรสชาติที่บ้านชอบแล้วก็กินประจำแล้วก็ซื้อนอกจากเรื่องของความถูกแล้วเนี่ยมันไม่หวานนำมันไม่หวานนำคุณผู้ฟังมันกินได้แล้วเขาเคี่ยวมาเนี่ยแบบมันเปื่อยแบบตอนที่เขาหยิบคากิเนี่ยเขาหั่นฟืดเบาๆแล้วก็ตัดแบบเอามีดกรีดไปบนขาหมูอ่ะเอาเนื้อกับหนังมาแล้วก็มาสับๆมันแทบจะหลุดแล้วอ่ะจากมันล่อนแล้วอ่ะคือแล้วราคามันโอเคนะคะ
1: บอกแล้วไงเพราะไปโรงพยาบาลภูมิพลด้วยมันนั้นเป็นทางผ่านที่จะแวะได้
0: แล้วต้องแวะกลับมาน
1: ะครับต้องขอบคุณน้ำปลาหวานแม่อาลีนะครับอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆนะครับวันนี้บอกเลยว่ารสชาติเข้มข้นมากหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเซเว่นเป็นท็อปโลตัสกูเมเยอะไปหมดเลยฟูดโรดฟูดแลนด์ซื้อได้เลยครับอร่อย 14:49 พักสักครู่นะพี่แก้วนะเดี๋ยวกลับมาช่วง2กับ Color Life ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี
4: ่ปฏิวัติระบบ48ทีมและกติการอบ32ทีมจากเดิมที่คุ้นเคยกับ32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและกินเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราก
1: ลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับทาง FM 99 Active Radio ครึ่งเบรกแข็งแรงวันนี้วันจันทร์นะครับคุณผู้ฟัง SMS จัดรายการร่วมกันที
0: ่4689899ครับคุณผู้ฟัง
1: ที่จะ SMS ที่เราจะอ่านนะครับพี่แก้วก็มีข่าวดีมาบอก
0: พูดถึงเรื่องบอลไงคุณผู้ฟังตอนนี้กำลังทีมญี่ปุ่นใช่ไหมถึงไม่ชอบดูบอลแต่ก็ตามข่าวนะจ๊ะแล้วเข้าไปในเฟซอ่ะชอบมากเลยอ่ะมันมีโมเมนต์ที่น่ารักอ่ะเอริกกองโตน่าเข้ามาเมืองไทยแล้วเขาไปเจออะไรบอบูแล้วไปขอเสื้อบอบูขอเสื้อที่เป็นอะไรนะกังฟูคิดเหรอใช่ป่ะเสื้อบอบูใส่อยู่แล้วก็เป็นชื่อเอริกกองโตน่าแล้วเธอบอกอยากได้อย่างนั้นบ้างบอบูถอดให้อ่ะมันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะเขาเป็นเดอะคิงน่ารักมากเอริกกองโตน่า แล้วก็พูดถึงใครที่เป็นคอบอลเน้นว่าช่วงนี้ดีด้ามากเลยถ้ามันเป็นไปอย่างที่เขาคาดการณ์กันขนาดที่ว่าทีมญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะทะลุทะลวงเข้าไปถึงใครจะรู้
1: เราเอเชียอยู่แล้วเราก็เชียร์
0: เราก็ต้องเชียร์ใช่ไหมคุณผู้ฟังและถ้าคุณเป็นซูเปอร์แฟนจริงๆของบอลโลกนะคะมาร่วมสร้างสีสันความสนุกเฟ้นหา M-Cod Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะโดยเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบเพื่อลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทภารกิจนี้นะคะคุณเข้าร่วมได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcod.net
1: ครับ
0: ขั้นตอนก็คือลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบไปซื้อบัตร Mcod Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบบัตร Mcod Superfan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆนะคะที่ Mcod Superfan Starter ราคา20บาทเท่านั้นเองจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตและถ้าสุดคุ้มมากขึ้นไปอีกน้อย20ใบโหเวลาเชียร์ไปไปรษณีย์บัตรอ่ะเขาซื้อกันเท่าไหร่ไปรษณีย์บัตรคุณ
1: เขียนจนมึงอีกอ่ะ
0: ปั๊มค่ะ
1: ปั๊มง่าย
0: เขาไม่เขียนแล้วเขาทำเป็นที่ปั๊มแล้วชื่อที่อยู่อ่ะปั๊มเลยแล้วก็เหมาไปรษณีย์บัตรใช่ไหมแต่เนี้ยบัตร Mcod Superfan Diamond นะคะราคา500บาทจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตคุณนะคะของรางวัลนี่น่าลุ้นมากรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ Verizon MPV EV Supervan มูลค่า 1,599,000 บาท
1: เคยใช
0: ้โอเคใช
1: ้ใช้เยอะคุณไม้พัทรเดชคุณธัญญาคุณโอ้คือหลายคนไปใช้รถแล้วบอกโอเคดีเลย
0: นะคะอันนี้1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 อีก5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะคะบินในประเทศจำนวน24รางวัลGo Give Voucher จำนวน5รางวัลค่ะและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcod Superfan นะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcod.net รุ่นร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 14:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันจ้า
1: จ้าเลยบอกคุณไม้ขับแล้วก็คุณปุ๊กลุกนั่งเขาสามีภรรยา
0: อ๋อแน่นอน
1: เขาบอกดีจังเลยจะมาจองรถมาน
0: ั่งสบาย
1: นั่งสบายรถไฟฟ้าด้วยนะ
0: จ้า
1: เซฟเซฟเซฟ
0: จ
1: ้
0: าน
1: ะครับ
0: คุณหมดแล้วหรอ
1: หมดแล้วฮะ
0: อ
1: ้
0: าคุณ
1: อ๋อวันนี้วันอะไรเนี่ยวันจันทร์อ๋อตายแล้ววันจันทร์ก็ต้องบอกว่าดูสิวันเดือนปีว่า
0: วันที่ยังไม่อยากขานเลย
1: วันที่วันที่พศไม่อยากขานนั่นเลยอ่ะเป็นคนแบบคือแบบ
0: ไม่จำเลย
1: ไม่ค่อยจำพี่แก้วรู้แบบวันนู้นวันนี้วันนั้นคนนี้โอ้นะฮะน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยนะของดีจากทะเลใต้บอกเลยแม่อารีเนี่ยใส่ใจทุกหยดนะฮะโดยคัดสรรกุ้งแห้งคุณภาพโอ้ยเนื้อแน่นหอมหวานผสมกับน้ำตาลมะพร้าวนะครับอันนี้บอกเลยมาทำมะพร้าวแท้นะจ๊
0: ะ
1: แล้ววัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนพิธีพิถันเหมือนงานคราฟเลยนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็เพื่อรสชาติที่ไม่เหมือนใครสูตรต้นตำรับกลมกล่อมละมุนลิ้นสูตรเผ็ดแซ่บพอดีแบบมีระดับนะครับบอกได้เลยว่าสำหรับคนที่อยากจะทานนะครับคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวก็อร่อยจนลืมไม่ลงหรือนะใช้ทำอาหารก็ดีรสชาติก็ลงตัวบอกเลยว่าน้ำปลาหวานแม่อารีไม่ใช่แค่น้ำจิ้มนะจ๊ะแต่คือรสชาติแห่งความใส่ใจหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเว่นท็อปส์กูเม่มาร์เก็ตโลตัสวินล่ามาร์เก็ตฟู้ดแลนด์แล้วก็ร้านค้าชั้นทั่วประเทศครับพี่แก้ว
0: จ้าแล้วก็เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจเวลาที่คุณไม่อยู่บ้านหรือแม้แต่อยู่บ้านแต่นอนกลางคืน
1: ครับ
0: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราต้องมีกล้องบันทึกเอาไว้มันสำคัญจริงๆนะ CCTV ค่ะปลอดภัยทุกที่ทุกเวลานะคะมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ค่ะจะดูภาพสดคุยโต้ตอบเห็นทั้งหน้าได้ยินทั้งเสียงทำผ่านมือถือได้ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะคะซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและก็นอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card นะคะสูงถึง128 GB มันถือต่อเนื่องได้30วันจะตั้ง ตรวจจับความเคลื่อนไหวการแจ้งเตือนได้เพราะว่ากล้องเนี้ยหมุนได้355องศาขึ้นลงได้75องศานะคะควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือได้ดูภาพกลางคืนก็ได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีเต็มนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ค่ะซื้อ1แถม1 1,290 บาทโทรเลยนะคะ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่
1: Shopmania นะคะครับก็เป็นเรื่องราวคุณผู้ฟังอีสเวนมีอีกไหมฮะ
0: หมดแล้วนะ
1: หมดไหม
0: นะหมดแล้วหมดแล้ว
1: คือจบข่าว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เน้นจะเล่าอีกตลาดหนึ่งที่อยู่ไม่ได้ไกลจากบ้าน
1: ตลาดนัดเหมือนกัน
0: ตลาดนัดแต่อันนี้เฮลตี้มากเลยคุณผู้ชม
1: นี่คนนิยมเนาะตลาดนัดคนนิยมมากเพราะว่าด้วยราคาสินค้าที่ไม่สูงไม่แพงแล้วก็รับคนละ60 40ด้วยแล้วก็เยอะมาก
0: ถ้าใจพูดนะรับ60 40
1: ทำไมอ่ะ
0: ไทยช่วยไทย
1: เออไทยช่วยไทยอ่ะเราก็เซฟมันนี่ไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวแต่คุณแก้วเขาหมดแล้วก็เหลือบาท50
0: เหลือบาทกับกี่สตางค์เนี่ย
1: ก็ซื้ออะไรได้อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เดี๋ยวรอเดือนหน้าไง
1: ไม่ก็ไปซื้อนี่สิมะนาวสักลูก
0: มาไงเดี๋ยวรอเดือนหน้าเลย
1: เสียดายตังค์
0: เสียดายทำไมไม่รู้อ่ะนิดเดียวเองบาทกว่าๆจะซื้ออะไร
1: บาทก็ต้องเอา
0: บาทก็ต้อง
1: เราก็ซื้อ2บาทก็คนละซื้อบาท250
0: อ๋อ250ใช่
1: ไห
0: ม
1: เออมะนาวลูกได้แล้วแหละ250
0: ได้ๆๆเดี๋ยวให้พี่
1: หรือไม่ซื้อต้นหอมซื้อผักชีอะไรก็ได้
0: ไม่ได
1: ้แพงมากเลยก็เลือกผักที่ถูกๆอ่ะเยอะไปหมดนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลานะครับพี่แก้วเรามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
0: ไม่มีจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่
1: า
0: อีกตลาดนึง
1: นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และกิ่งแก้วเพตราฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลอนุทินลั่นชาร์จปมกัมพูชาขอคืนพื้นที่ชายแดนไทยไม่หลงเกมยั่วยุนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงพูดคุยกันเรื่องอะไรนั้นนายอนุทินย้อนถามกลับว่ารู้ได้อย่างไรส่วนมีการพูดคุยถึงประเด็นชายแดนด้วยหรือไม่เนื่องจากกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนายอนุทินยืนยันว่าไม่มีตนพยายามเชิญหน่วยงานความมั่นคงมาอัปเดตสถานการณ์ทุกสัปดาห์เพราะช่วงนี้มีหลายประเด็นแม้มีข้อเสนอมาตนก็ถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างบางครั้งมีเสียงระเบิดอยู่ฝั่งกัมพูชาแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนไทยแม้จะมีการยั่วยุแต่เราก็ต้องใช้ความอดทนไม่ทำผิดเองเท่งณัฐพงศ์ป้องภาวุฒพร้อมแจง DSI ปมเอี่ยวคดี Forex ยืนยันพรรคมีมาตรฐานวินัยไม่ปกป้องคนผิดนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีหาก DSI ทำหนังสือเชิญนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้ไปชี้แจงว่าเป็นความสมัครใจของนายภาวุฒิซึ่งพร้อมเข้าไปชี้แจงต่อทุกหน่วยงานแต่รอความชัดเจนจาก DSI ก่อนว่ามีข้อกล่าวหาว่าอย่างไรเพราะนายภาวุฒิยังอยู่ในสถานะผู้ต้องสงสัยส่วนเรื่องกระบวนการภายในพรรคประชาชนมีมาตรฐานกำกับดูแลเช่นเดียวกันด้านนายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนกล่าวว่าหากพิจารณาสิ่งที่ DSI ตั้งโต๊ะแถลงสังคมคงตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่รู้สึกเห็นใจการทำงานของข้าราชการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการถูกกดดันโดยฝ่ายการเมืองที่สอดคล้องกับการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport โดยสองกรรมาธิการของพรรคประชาชนมีการพยายามสร้างกระแสสร้างเรื่องราวเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบหรือไม่ยืนยันว่าพรรคไม่นิ่งนอนใจมีคณะกรรมการวินัยตรวจสอบยืนยันไม่ปกป้องคนผิดแต่ปัจจุบัน DSI ยังไม่ตั้งข้อกล่าวหาใดๆกับนายภาวุฒิ นฤชาฟันผิดสถานบันเทิงดังนครปฐม5ปีหลังพบยาเสพติดและเยาวชนใช้บริการนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเมื่อ20มิถุนายนที่ผ่านมาภายใต้ชื่อปฏิบัติการเช็คอิน The Airport พบว่ามีการปล่อยให้มั่วสุมใช้ยาเสพติดและปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการว่ามีคำสั่งให้นายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางเพื่อให้ง่ายต่อการสืบสวนสอบสวนจากการเข้าตรวจค้นพบสิ่งผิดกฎหมายหลายรายการเช่นยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและเยาวชนที่อายุไม่ถึงซึ่งผิดตามกฎหมายสถานบันเทิงส่วนมาตรการการปิดสถานบันเทิงเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมทางนี้การพิจารณาเบื้องต้นจะสั่งปิดสถานบริการนี้เป็นระยะเวลา5ปีส่วนการปล่อยปละละเลยให้เยาวชนเข้าไปในสถานบันเทิงและการใช้ยาเสพติดได้มีการประชุมประเมินการกระทำความผิดเหล่านี้รวมถึงความผิดฐานฟอกเงินสถานบันเทิงดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตสถานประกอบการส่วนจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนโดยย้ำว่าหลังจากนี้ต้องตรวจสอบสถานบริการทั้งประเทศ
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาบอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับไดจิคามาดะตั้งเป้าพาทีมชาติญี่ปุ่นคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกให้ได้ไดจิคามาดะกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นออกมาย้ำว่าทัพซามูไรบลูส์ต้องการจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกคนนี้ให้ได้และหวังว่าตัวเองจะสามารถช่วยทีมได้มากขึ้นโดยคามาดะเพิ่งทำไป1ประตูในเกมที่ทีมชาติญี่ปุ่นไล่ถล่มตุนิเซียขาดลอย4ประตูต่อ0ในเกมฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2และทำให้ตอนนี้พวกเขาเก็บไปแล้ว4แต้มจาก2เกมแจ็คเฮนรี่ไม่กังวลที่จะต้องดวลกับเนย์มาร์แจ็คเฮนรี่ประกันหลังทีมชาติสกอตแลนด์เปิดเผยว่าตัวเขาไม่มีความกังวลที่จะต้องเผชิญหน้ากับเนย์มาร์ของหน้าทีมชาติบราซิลในแมตช์ฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่ม4ที่ทั้ง2ชาติมีคิวปะทะแข่งกันในวันพฤหัสบดีนี้สำหรับเนย์มาร์มีปัญหาบาดเจ็บน่องจนพลาด2แมตช์แรกในฟุตบอลโลกคนนี้แต่กุนซืออย่างคาร์ลอนเชลติบอกว่าดาวรุกวัย34ปีน่าจะพร้อมลงเล่นแมตช์ที่จะพบกับสกอตแลนด์สำหรับสถานการณ์ของทั้งคู่หลังผ่านไป2นัดบราซิลเก็บได้4คะแนนนำจ่าฝูงทำให้เกมสุดท้ายกับสกอตแลนด์แค่เสมอก็จะเข้ารอบทันทีส่วนสกอตแลนด์ที่มี3คะแนนรั้งอยู่อันดับ3ต้องการชัยชนะเพื่อรับประกันการเข้ารอบต่อไปและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
6: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
9: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
10: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
11: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
12: Acer
10: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
12: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2020

0: มืองไทยแข็งแรง
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะฮะประจำวันจันทร์22มิถุนายน2569นะครับอยู่กับในวาพิสารห้ามประจำการในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศบ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นนะครับในวาประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธเนาะออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99รวมถึงทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect มีทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับอีกช่องทางที่ออกอากาศคู่ขนานกันไปก็คือทาง YouTube ที่ FM 99ที่บริเวณ Radio นะครับก็ไปกดติดตามกด Subscribe ไว้ได้นะครับดูสดอยู่ย้อนหลังดูบน YouTube ก็สะดวกดีเหมือนกันใครที่ฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายถามคำถามพูดคุยก็SMS 4689899นะครับส่วนใครที่รับชมรับฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้ถ้าฟังนอกเวลารายการแล้วมีคำถามแนะนำให้ไปที่ Facebook Fanpage ในบอสนะครับทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ไหนโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับผมมาวันนี้วันจันทร์อัปเดตข่าวสารทั่วๆไปนะครับแต่หลักๆจะเน้นเรื่องการตอบคำถามขอโทษเมื่อวันพุธที่แล้วก่อนนะครับพอดีมันมีคำถามช่วงท้ายอยู่ 2-3 อันที่แบบตอบยาวมากๆมันก็เลยทำให้คำถามใน YouTube เมื่อวันพุธที่แล้วประมาณน่าจะเหลือประมาณ9 ถึง 10คำถามละมั้งไม่ได้ตอบไว้นะครับขออภัยไว้ด้วยแล้วก็เลือกที่จะไม่ได้แคปเจอร์ไว้เพราะว่าโอ้มันทิ้งช่วงนานเนาะก็ถ้าเกิดใครยังมีคำถามแบบนั้นอยู่ก็ส่งมาที่ YouTube ได้จะเร่งตอบให้นะครับตามนี้อ่ะแต่ก่อนจะไปลุยกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่า2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์เชียร์.mcot.net นะครับขั้นตอนก็คือเข้าเว็บไซต์ cheer.mcot.net ไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับซื้อบัตร Mcot Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับโดยที่บัตร Mcot Superfan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Superfan Starter ราคา20 บาทซึ่งจะได้รับ10 ใบในการร่วมโหวตนะครับแล้วก็สุดคุ้มกับตัวบัตร Mcot Superfan Diamond ราคา500 บาทที่จะรับถึง300 ใบในการร่วมโหวตนะครับโดยที่ของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะครับสำหรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะครับก็จะได้แก่1เลยรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลนะครับมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Honda UC 3จำนวน5 รางวัลนะครับมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์นะครับเดินทางภายในประเทศจำนวน24 รางวัลแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น Go Gift Voucher นะครับจำนวน5 รางวัลนะฮะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของเช้าวันที่20 กรกฎาคม 2569นี้กับกิจกรรมเชียร์ที่โปรดยิ่งโหวตยิ่งมันฝากไว้ด้วยนะฮะมา ลุยกันไปที่ SMS ก่อนมาอย่างรวดเร็วลงท้ายด้วย4808อยากวางจอ32 นิ้วที่มุมรับแขกเปิด YouTube MPEG 4ทั้งวันไม่ให้เหงาช่วยเทียบระหว่าง1สมาร์ททีวีกับ2สมาร์ทมอนิเตอร์แง่ทนทานภาพเสียง OS ได้ยาวๆคือถ้าสมาร์ทมอนิเตอร์คือลำโพงของสมาร์ทมอนิเตอร์มันจะโอเคกว่าตัวมอนิเตอร์ปกติแต่ถามว่าถ้าเทียบกับตัวทีวีจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันยังสู้ทีวีไม่ได้เนาะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ต่อลำโพงอะไรเพิ่มเลยอาศัยเสียงจากลำโพงจากภายในตัวทีวีล้วนๆนะครับก็คงแนะนำเป็นสมาร์ททีวีเพียงแต่ว่ากรณีนี้มันได้เสียได้ดีได้เสียคนละด้านนะครับตัวสมาร์ททีวีใน32 นิ้วข้อเสียก็คือความละเอียดหน้าจอมันต่ำเพราะความละเอียดหน้าจอมันจะแค่ระดับ HD 720p เท่านั้นนะครับขณะที่สมาร์ทมอนิเตอร์ มันจะเริ่มต้นที่ระดับความละเอียด Full HD เป็นพื้นฐานเบื้องต้นมันจะมีบางรุ่นที่ท็อปๆหน่อยอาจจะขึ้นไปที่ 4K ได้แต่ว่ามันจะไม่มีต่ำกว่านั้นมันจะเริ่มต้นที่ประมาณระดับความละเอียด Full HD ประมาณนี้แต่ว่าเพราะนั้นเรื่องของภาพความคมชัดอะไรทั้งหลายสมาร์ทมอนิเตอร์ได้เปรียบแต่ถ้าเอาเรื่องเสียงโดยที่อย่างที่บอกไปไม่ได้ต่อลำโพงเพิ่มเอาอาศัยลำโพงที่มากับตัวทีวีหรือตัวมอนิเตอร์อันเนี้ยทีวีก็คือสมาร์ททีวีเนาะได้เปรียบนะครับเรื่อง OS ทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่าที่บอกทิ้งไม่ได้เลยตัวเรื่องมันมีไม่เยอะสมาร์ทมอนิเตอร์ปัจจุบันที่ขายในบ้านเราหลักๆมันก็จะมีของ Samsung กับ LG จริงๆมันมีแบรนด์อื่นด้วยที่มันเป็นตัว Google TV แต่ยังหาได้ยากถ้ามาหาซื้อง่ายๆราคาจับต้องได้มันก็จะเป็น Samsung กับ LG ซึ่งถ้าเป็น Samsung ก็จะใช้เป็น Tizen OS ถ้าเป็น LG ก็จะใช้เป็น Web OS ซึ่งโอเคมันได้ทั้งคู่แหละมันก็ใช้ไปเรื่อยๆเหมือนทีวีปกติส่วนสมาร์ททีวีถ้าตัวมันจะมีทั้งหมูถ้าเกิดเป็นแบรนด์ที่แบบไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยนะครับยิ่งถ้าเป็น 3-2 นิ้วตัวเลือกมันโคตรน้อยมากๆอยู่แล้วเนาะมันก็จะใช้คำว่าอะไรดีมันจะมีทั้งกลุ่มที่เป็น Android TV Google TV แต่พวกนั้นก็จะเป็นแบบแพงขึ้นมาหน่อยอย่างของ Xiaomi ก็จะราคาก็อยู่ประมาณคืออันนี้เรื่องราคาด้วยนะสมาร์ททีวีจะถูกกว่าสมาร์ทมอนิเตอร์เพราะสมาร์ทมอนิเตอร์มันจะเริ่มประมาณ10,000บวกลบถูกมั้ยแต่ถ้าเป็นสมาร์ททีวี 3-2 นิ้วต่อให้เป็น Google TV Android TV อย่างของ Xiaomi อะไรเงี้ยมันจะเริ่มต้นอยู่ราคาประมาณสัก 7,000 บวกลบซึ่งถูกกว่ากันพอสมควรแต่อย่างที่บอกความละเอียดหน้าจอมันได้น้อยกว่าก็ถือว่าไปได้ทั้งคู่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องส่วนเรื่องความทนทานส่วนตัวผมให้พอกันนะอาจจะไม่ได้หนีกันขนาดนั้นนะนะพอกันแล้วกันประมาณนี้ลองเทียบดูเน้นภาพไปสมาร์ทมอนิเตอร์จ่ายแพงกว่าหน่อยได้ภาพดีกว่าแต่ถ้าเน้นเสียงก็สมาร์ททีวีประหยัดกว่าด้วยก็ประมาณนี้ลองเลือกดูนะครับสวัสดีคุณวิฟิตแมนด้วยนะครับวอลเล่บอลโลกมอเตอร์จีพีไปกี่คู่แล้วไม่ได้ดูบอลโลกอ่ะดูทุกคู่มอเตอร์จีพีไม่ได้ดูผมไม่ค่อยได้ตามมอเตอร์สปอร์ตเป็นตัวปกติผมไม่ค่อยได้ดูมอเตอร์สปอร์ตเท่าไหร่ส่วนวอลเล่ดูแค่แมตช์ที่ไทยลงตบซะมากกว่าส่วนใหญ่นะประมาณนี้สวัสดีคุณนัทสอนด้วยนะครับคุณวิฟิตแมนถามว่าอินเอียร์เปิดกับปิด ANC นั่นจะหมายถึงตัวหูฟังทรูไวเลสใช่ไหมเบสต่างกันแค่ไหนมันต่างแต่ผมไม่สามารถพูดได้ว่าต่างกันแค่ไหนนะครับคือหูฟังทุกรุ่นไม่เฉพาะที่เป็นอินเอียร์เสียงที่เอาง่ายๆคือกราฟเสียงแล้วกันfrequency response graph นะครับระหว่างตอนที่ปิด ANC กับเปิด ANC กราฟจะไม่เหมือนกันหมายความว่าโทนเสียงจะมีความต่างกันอยู่แต่ว่ามันไม่สามารถพูดได้ว่าเมื่อคุณเปิด ANC แล้วจะได้เบสเยอะกว่าเสมอไปไม่เพราะบางแบรนด์ไม่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นว่ากันเป็นแบรนด์ว่ากันเป็นรุ่นๆแล้วกันแต่ว่าเสียงที่เปิด ANC กับปิด ANC จะได้โทนเสียงที่ไม่เหมือนกันแน่ๆก็ถ้าอยากรู้ลองไปหากราฟดูก็ได้นะครับเพราะว่ากราฟมันจะไม่เหมือนกันเลยระหว่างตอนที่เปิด ANC กับปิด ANC นะครับมันจะไม่เหมือนกันแน่ๆแต่ว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับการจูนของแบรนด์หูฟังด้วยนะว่าเขาจูนมาแบบไหนอย่างไรนะครับคุณเซนต์มิเตอร์เสด็จคุณบอสเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวกี่เปอร์เซ็นต์ครับผม60โดยอิงจากการสร้างพีระมิด50 50ได้ไหม50 50แล้วกันใช้คำว่าไม่เคยคำถามนี้ไม่ได้อยู่ในหัวเลยอ่ะไม่เคยเดากับมันเลยอ่ะผมไม่เคยตั้งคำถามตัวเองว่าเฮ้ยบอสเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวไหมครับไม่เคยคำถามเนี้ยเพราะฉะนั้นผมก็ขอเป็น50-50แล้วกันครับก็คือไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ก็ไม่ใช่เชื่อก็คือ50-50 ไม่งงเนาะอ่ะคุณบิ๊กบิ๊กสวัสดีด้วยนะครับผมนะฮะอ่ะมาดูอัปเดตข่าวสารหน่อย SMS ยังส่งมาได้นะครับ4689899รุ่นทาง YouTube อยากจะทักทายพูดคุยอยากจะโยนประเด็นไหนมาพูดคุยได้เลยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมันมีข่าวหนึ่งออกมาน่าสนใจก็คือทิมคุกนะครับ CEO ของ Apple ณปัจจุบันเขายังนับเป็น CEO อยู่ไหมวะ นั่นแหละ CEO ของ Apple ที่ทุกคนคุ้นเคยแล้วกันนะทิมคุกนะครับได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางด้านของ The Wall Street Journal นะครับก็ผู้ยิงเขาพูดคุยหลายประเด็นมากๆแต่ว่าประเด็นที่ถูกหยิบยกถูกพูดถึง

0: ถึงแล้วก็ให้ความสนใจมากๆนะครับก็คือเรื่องของราคา iPhone นะครับคือทีมคุกออกมายอมรับตรงๆว่าตอนนี้ราคาชิ้นส่วนต้นทุนโดยเฉพาะ RAM กับตัวสตอร์เรจนะครับมีความผันผวนมากๆตัวเขาพูดเลยว่าเขาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มา18ปี20ปีเขาไม่เคยเจอครั้งไหนสถานการณ์ไหนที่ราคาต้นทุนมันผันผวนมากขนาดนี้นะครับเพราะนั้นเขาก็ยอมรับกับทางด้านของ The Wall Street Journal ตรงๆนะครับว่ามันเป็นการยากมากๆเลยที่จะเลี่ยงการขึ้นราคา iPhoneที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคตในวงเล็บก็คือ iPhone 18 Pro 18 Pro Max ที่จะเตรียมเปิดตัวกันยายนนี้เนี่ยคงเป็นการเลี่ยงได้ยากมากๆที่จะขึ้นแต่เขาก็ให้สัญญาเล็กๆไว้ว่าจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ลูกค้าของเราก็คือลูกค้าของ Apple นะครับได้รับผลกระทบน้อยที่สุดอันนั้นคือประมาณนี้ที่เขาพูดไว้นะครับทีนี้ถ้าเกิดอยากรู้ว่าแล้วต้นทุนจริงๆตอนนี้มันต่างกันแค่ไหนทางด้านของTech Insight นะครับเขามีการสำรวจเขาอ้างอิงราคาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นฝั่งของผู้ผลิตเนาะ เขาบอกว่าไอตัวเอาเฉพาะหน่วยความจำหรือว่า RAM ก่อนนะครับ RAM 12 GB ที่อยู่ใน iPhone 17 Pro 17 Pro Maxที่เราเห็นนะปัจจุบันเนี่ยปีที่แล้วตอนที่ Apple ทำเซ็นสัญญาซื้อขาย RAM 12 GB ที่อยู่ใน iPhone 17 Pro 17 Pro Max มันมีต้นทุนอยู่ราวๆประมาณสัก39เหรียญก็ตีกลมๆว่า40เหรียญก็ได้นะครับก็ประมาณสักพันกว่าบาท 1,200 1,300 1,400 ประมาณนี้นะครับ Tech Insight บอกว่าเม็ด RAM ตัวเดียวกันโมดูลเดียวกันวันนี้ถ้าไปทำสัญญาซื้อขายอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่เป็นฝั่งเซมิคอนดักเตอร์ Tech Insight บอกว่าเม็ดแรม12 GB ที่เคยที่ใช้ใน iPhone 17 Pro 17 Pro Max ที่ Apple เคยทำสัญญาซื้อมาในราคาประมาณ 39-40 เหรียญเมื่อกลางปีที่แล้วตอนนี้มันราคาขึ้นไปอยู่ที่ราวๆประมาณ145ถึง150เหรียญนี่คือต้นทุนนะก็ขึ้นมาเกือบ4เท่าเนาะ 3.5 เท่าโดยประมาณนะครับอันนี้คือราคาแรมราคาตัวสตอร์เรจนะครับ256 GB ที่อยู่ในที่เป็นรุ่นเริ่มต้นของ iPhone 17 Pro 17 Pro Max ปีที่แล้ว Tech Insight บอกว่าณกลางปีที่แล้วที่ Apple ทำสัญญาซื้อขายซื้อมาเพื่อมาสต็อกเป็นซัพพลายในการประกอบ iPhone 17 Pro 17 Pro Max เนี่ยขนาดความจุ256 GB ณเวลานั้นเมื่อกลางปีที่แล้วมันมีต้นทุนอยู่แค่ประมาณ 13-15 เหรียญเท่านั้นแต่ตอนนี้ราคาขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 50-55 เหรียญขึ้นไปเท่าไหร่อ่ะก็เกือบ4เท่าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคงเลี่ยงได้ยากในการที่ iPhone 18 Pro 18 Pro Max จะไม่ขึ้นราคานะครับก็อาจจะต้องทำใจรอไว้นิดหนึ่งแล้วก็จริงๆมันมีข่าวลือตามมาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ iPhone Air รุ่นที่2นะครับก็คือให้อิงตามข่าวลือก่อนหน้านี้ของ Apple เนี่ยเขาบอกว่าตอนเดือนกันยายนนี้ที่จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ทางด้านของ Apple จะโดยรอบที่ผ่านๆมาในทุกๆปีก็คือเวลาเขาเปิดอย่างเปิด iPhone 16 iPhone 17เขาจะเปิดก็คือมีทั้งรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นโปรใช่ไหมแต่ว่าในเดือนกันยายนนี้ที่จะถึงเนี่ยที่Apple จะเปิดตัว iPhone 18เขาจะเปิดเฉพาะรุ่นโปรตามข่าวก่อนหน้านี้เนาะก็คือเปิดตัวแค่ iPhone 18 Pro 18 Pro Max แล้วก็ว่ากันว่านะครับจะมีการเปิดตัว iPhone ที่เป็นจอพับครั้งแรกนะครับจะเป็น iPhone 4หรืออะไรก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันละกันส่วน iPhone 18ธรรมดารวมถึง iPhone Airนะครับจะถูกเลื่อนไปเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าต้นปี2027แทนนะครับล่าสุดมาร์คเกอร์แมนนะครับเจ้าพ่อกรมข่าวลือของ Apple อยู่แล้วนะครับออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone Air รุ่นถัดไปหลุมเรียกสั้นๆว่า iPhone Air 2ละกันเนาะเขาบอกว่าจะมีการอัปเกรดสเปคแน่นอนเรื่องของชิปต้องอัปเกรดขึ้นมาอยู่แล้วนะครับก็อัปเกรดจาก A19 มาเป็น A20อันนั้นเป็นเรื่องเข้าใจได้แต่ว่าอีกเรื่องนึงที่จะมีการอัปเกรดคือเรื่องของกล้องนะครับใน iPhone Air รุ่นปัจจุบันทำตลาดอยู่มันจะมีกล้องตัวเดียวถูกไหมแต่ใน iPhone Air 2 Mark Gurman บอกว่า Apple จะมีการเพิ่มเลนส์ตัวที่2เข้าไปซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับก็รอลุ้นแต่ว่าจะมาต้นปีหน้านะ ประมาณนี้นะฮะตามนั้นเลยนะครับเช่นเดียวกันอีกเจ้าหนึ่งก็คือทางด้านของ Notting นะครับต้องอ้างอิงกับคาวเปิดที่เป็นผู้ก่อตั้งและเป็น CEO ของ Notting ปัจจุบันทางด้านของคาวเปิดเขาบอกเขาก็เคยออกมาเราเคยเล่าข่าวเรื่องนี้ไปแล้วแหละว่าออกมาทวีตข้อความใน X ว่าแบบบ่นว่าต้นทุนแรมสตอเรจมันแพงมากเลยนะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งล่าสุดหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Notting นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหัวหน้าทีมพัฒนาของแบรนด์ลูกของ Notting อย่าง CMF Phone นะครับคุณ Agis นะครับออกมายอมรับตรงๆว่าด้วยต้นทุนราคาแรมคือหน่วยความจำนะกับสตอเรจณปัจจุบันมันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วนะครับในการที่จะทำสมาร์ทโฟนราคาประหยัดแบบคุ้มค่ามาและนั่นก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแบรนด์อย่าง CMF Phone ตรงๆเพราะ CMF Phone ถูกแตกออกมาจาก Notting เพื่อมาจับตลาดกลุ่มที่เป็นบัดเจ็ตมากๆเน้นความคุ้มค่ามากๆตัว entry ตัวระดับที่เป็น lower mid range อะไรประมาณนั้นนะครับด้วยสถานการณ์แบบนี้คุณ Agis บอกว่าก็ปีนี้น่าจะไม่มีปีนี้น่าจะทำการcancel นะครับแผนในการออก CMF Phone รุ่นใหม่ทั้งหมดนะครับประมาณนี้เขาบอกว่าต่อให้วันนี้ CMF อยากจะออกโทรศัพท์สักรุ่นหนึ่งเช่นสเปคเหมือนเดิมกับตัว CMF Phone 2 Pro เลยก็ตามแต่ว่าต้นทุนที่เขาจะต้องจ่ายเพิ่มเมื่อเทียบกับตอนทำ CMF Phone 2 Pro เมื่อปีที่แล้วมันจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 50% เพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มค่าหรือมันแทบเป็นไปไม่ได้อีกแล้วในการที่จะทำสมาร์ทโฟนในรุ่นราคาประหยัดมาขายประมาณนี้เลยนะเราจะเห็นภาพรวมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับลงท้ายด้วย3559นะครับจอมอนิเตอร์ของ Asopa ใช้งานต่อกับมือถือที่เป็น USB 2.0 ไม่ได้แก้ยังไงซื้อโทรศัพท์ใหม่ที่เป็นพอร์ต USB 3.1 ไม่ได้พูดเล่นอันนี้พูดจริงเหตุผลปัญหามันไม่ได้เกิดจากตัว Asopa มันเกิดจากตัวโทรศัพท์มือถือคุณนะครับเพราะตัวโทรศัพท์มือถือที่เป็นพอร์ต USB 2.0 จะเป็นพอร์ตอะไรก็ตามแต่เป็นมาตรฐาน USB 2.0 มันจะโดยอันนี้เอาเฉพาะของฝั่ง Android นะมันจะไม่ได้มีตัวโปรโตคอลสำหรับการส่งรับส่งภาพไปด้วยก็คือไม่มีส่วนของตัวที่เป็น DisplayPort โปรโตคอลไปด้วยมันก็เลยรับส่งภาพไม่ได้ด้วยสายเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้ครับวิธีทำได้ก็คือเปลี่ยนโทรศัพท์เป็นรุ่นที่สูงขึ้นที่มันมีพอร์ต USB Type C เป็นมาตรฐาน USB 3.1 3.2อะไรประมาณนั้นแล้วพวกนั้นจะสามารถใช้ได้ยังไงก็ทำไม่ได้ครับไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อใดๆมาช่วยให้มันทำได้เพราะด้วยโปรโตคอลด้วยตัวพอร์ตของมาตรฐาน USB 2.0 มันไม่สามารถรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออกคือมันไม่มีตัวโปรโตคอลของ DisplayPort อยู่ในนั้นก็ทำอะไรไม่ได้นะครับตามนี้เลยเพราะนั้นไม่ต้องพยายามไปหาทางอะไรเปลี่ยนมือถือสถานเดียวในกรณีถ้าเกิดว่ายังต้องการจะเอามือถือต่อกับตัวจอมอนิเตอร์ Asopa หรือแม้ทั้งจอมอนิเตอร์อื่นๆก็ตามนะครับไม่ทำอะไรไม่ได้ไม่มีตัวแป้งไม่มีสายสัญญาณอะไรมาช่วยได้ทั้งนั้นนะครับตามนี้คุณยี่เป็ดซุปเปอร์ฮีโร่ทำไมนายบอสถึงไม่ถนัด iPhone อาจจะไม่ถึงกับไม่ถนัดแต่ใช้คำว่าไม่ได้คลุกคลีมากละกันใช้บ้างเพราะว่าอย่างคนรอบข้างก็ใช้อย่างน้ำหวานคือภรรยาก็ใช้มาตลอดก็ได้จับได้แก้ไขปัญหาอยู่เรื่อยๆเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปคลุกคลีมากนักiPhone ที่ซื้อใช้เองผ่านตัวเองมีแค่2รุ่นซึ่งรุ่นล่าสุดย้อนไปนู่นเลย iPhone 13 Pro ผมแค่ชอบ Android มากกว่าผมไม่ได้พูดว่า Android ดีกว่า iPhone หรือ iPhone ดีกว่า Android ไม่ได้พูดแบบนั้นนะผมใช้คำว่าผมชอบ Android ผมชอบคอนเซ็ปต์ของ Android มากกว่าเท่านั้นเลยนะครับคุณคำเคพี่บอสดูหนังเรื่อง Disclosure Day หรือยังไม่ได้ดูแล้วยังเชื่ออีกเหรอครับว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในกระพบนี้ก็ยังไม่ได้ดูไงก็ อันนี้ก่อนมันแยกกว่านะระหว่างเชื่อในมนุษย์ต่างดาวไหมกับเชื่อว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่ในเอกภพนี้ไหมมันแยกกันนะผมไม่ได้เชื่อผมอย่างที่บอกผมไม่ได้คิดคือผมไม่เคยถามตัวเองแล้วกันว่าผมเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวไหมแต่ถ้าเกิดถามว่าเชื่อไหมว่าในจักรวาลอันไกลโพ้นนี้มันจะมีสิ่งมีชีวิตในวงเล็บไม่ว่าจะรูปแบบฟอร์มไหนก็ตามอยู่ไหม คำตอบคือผมเชื่อว่ามีผมไม่คิดว่าโลกใบนี้มันจะสเปเชียลคือพิเศษขนาดนั้นที่มันจะแบบเป็นดาวเคราะห์เป็นดวงดาวใบเดียวบนกี่แสนล้านดวงในจักรวาลนี้ที่แบบมันจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่อ่ะมันคงมีในที่อื่นมันคงมีสิ่งมีชีวิตแต่มันจะอยู่ในฟอร์มไหนอีกเรื่องนึงแต่ผมไม่ได้บอกว่ามนุษย์ต่างดาวที่แบบเวลาเราพูดถึงมนุษย์ต่างดาวเราจะนึกถึงที่แบบพูดคุยกันได้สื่อสารกันได้ฟอร์มลักษณะเราอันนี้ผมไม่เคยถามตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดถามว่ามีสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตมันเป็นได้ทั้งแบบโปรโตซัวทั้งนึกออกไหมสัตว์เซลล์เดียวอะไรเงี้ยผมเชื่อว่ามีสักแห่งในจักรวาลผมเชื่อว่ามีถ้าแบบนั้นเพราะผมไม่คิดว่าโลกใบนี้มันพิเศษขนาดนั้นนะครับคุณเฉลิมพลไทยโฟน18ขึ้นราคาแน่ๆแบบนี้พอ18ประกาศราคาแล้วแพงเกินหนีไปซื้อ iPhone 17จะโอเคกว่าไหมโอเคกว่าแง่ไหนอะในแง่สเปคมันไม่โอเคกว่าอยู่แล้วครับเพราะไงสเปค iPhone 18ก็ต้องดีกว่า iPhone 17เป็นเรื่องปกติและ iPhone 17ราคาจะลงไหมคนจะได้ซื้อเยอะแล้วไม่ลดราคาถ้าเอาตามปกติในทุกปีที่ผ่านมาเมื่อถ้าอิงช่องทางการขายของ Apple โดยตรงนะครับไม่นับตัวที่เป็นดีลเลอร์นะช่องขายทางขายช่องการขายของ Apple โดยตรงหมายถึงบนหน้าร้าน Apple Store ทั้ง2สาขาทั้งที่ Central World ทั้งที่ Icon สยามหรือบนหน้าเว็บ Apple เองนะครับเมื่อApple ประกาศขาย iPhone รุ่นใหม่โดยเฉพาะรุ่น Pro Apple มักจะเลิกขาย iPhone รุ่น Pro ในโมเดลก่อนหน้าไปเลยนะครับอันนั้นคือช่องทาง Apple โดยตรงแต่ช่องทางที่เป็นดีลเลอร์ทั้งหลายก็คือผ่านที่เป็นดีลเลอร์ของ Cinex ทั้งหลายเนาะจะเป็นแบบ iStudio Banana Studio 7อะไรประมาณนี้JB อะไรเงี้ยเขายังมีขายอยู่ซึ่งก็คงมีการลดราคาบ้างแต่มากน้อยมันด้วยความที่มันไม่ใช่การประกาศคือ Apple ไม่เคยประกาศลดราคา iPhone รุ่นเก่าที่เป็นรุ่น Pro นะไม่เคยเขาจะลดเฉพาะรุ่นธรรมดาถ้าอันนี้ถ้าเกิดคำถามนี้มาถึงรุ่น Pro นะครับเพราะนั้น17 Pro 17 Pro Max จะไม่มีการประกาศราคาปรับราคาลงมาตามสไตล์ Apple จะไม่เคยประกาศเพราะนั้นในหน้าของดีลเลอร์ก็คือกรณีที่แบบเป็นของ Cinex ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย Cinex ทั้งหลายอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการปรับลดราคาลงบ้างแต่เป็นการปรับลดราคาตามสัดส่วนที่ตัวแทนจำหน่ายอย่างCinexเขาเป็นคนกำหนดไว้ซึ่งมันไม่ได้มีอะไรให้อ้างอิงได้ขนาดว่าจะลดมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับตามนั้นส่วนใหญ่ถ้าคิดจะซื้อ iPhone 17 Pro 17 Pro Max โดยที่คิดว่าโอเคยึดราคาตอน iPhone 17 Pro 17 Pro Max ปีที่แล้วในไทยเปิดตัวแล้วคิดว่ายังไง iPhone 18 Pro 18 Pro Max มันแพงขึ้นกว่านั้นแน่ๆจะแพงขึ้น 2,000 3,000 4,000 ไม่รู้แต่มันแพงขึ้นแน่ๆแล้วคิดว่าโอ้โหแค่ตอน17 Pro 17 Pro Max เอาราคาเปิดตัวเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่อยากซื้อมาเลยเพราะมันแพงเกินไปรอซื้อวันที่มันลดเท่ากับว่าคุณจะไม่อยากซื้อตัว iPhone 18 Pro 18 Pro Max ที่จะเปิดแน่ๆเพราะราคามันจะแพงขึ้นแน่ๆไม่ว่าจะมากน้อยกี่มากน้อยกี่บาทก็ตามเนาะถ้าคุณอยากซื้อ iPhone 17 Pro 17 Pro Max ด้วยเหตุผลที่ว่ายังไงไม่ซื้อไอ้ราคา iPhone 18 Pro 18 Pro Max ในวันเปิดตัวเพราะมันแพงแน่ๆคำแนะนำผมคือซื้อก่อนโดยที่ไม่ต้องรอ iPhone 18 Pro 18 Pro Max เปิดตัวได้เลยซื้อเมื่อพร้อมได้เลยเพราะอย่างที่บอกพอส่วนใหญ่พอเขาเปิดประกาศเปิดตัวปุ๊บถ้าช่องทาง Apple หยุดขายทันทีนะครับสำหรับตัว Pro รุ่นเก่าแต่ว่าช่องทางดีลเลอร์ยังมีอยู่แต่ของก็จะน้อยลงเรื่อยๆประมาณนี้นะครับคุณตีใหญ่ไม่เห็นหน้าพี่บอสดีแล้วครับผมดูรูปไปนี่ไงเนี่ยรูปก็มีหน้าผมอยู่นะฮะคุณไอชิคุณไม่7,200ตอนนี้ iPhone 13 Pro Max ยังใช้ได้อีกกี่ปีก็อย่างที่บอกครับ iPhone 1รุ่นมันจะได้อัปเดตเอาเฉพาะจริงๆถ้าถามคำถามนี้มันต้องแยกย่อยนิดนึงเอา iPhone 13ก่อน iPhone 13เปิดตัวเมื่อปี2021 iPhone 1รุ่นปกติจะอัปเดต iOS ได้ประมาณ 5-6 เวอร์ชันก็คือ 5-6 ปีนะครับเอาเฉพาะอัปเดต iOS ได้ก่อนนะ5ปีกลมๆว่า6ปีเท่ากับมันจะอัปเดตได้ถึงปี2027ก็หมายถึง iOS ในเวอร์ชันปีหน้า iOS 27ที่จะเปิดตัวที่เปิดตัวไปแล้วที่ announce ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ปล่อยให้อัปเดตที่เตรียมอัปเดตปลายปีนี้ iPhone 13ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ iPhone 28 ไม่ใช่ iPhone 28โทษ iOS 28ที่จะเปิดตัวกลางปีหน้าแล้วก็ได้อัปเดตไปปีหน้า iPhone 13ก็น่าจะยังได้อยู่ที่จะต้องไปเริ่มรุ้นแล้วมีโอกาสที่จะไม่ได้ไปต่อคือในปีใน iOS เวอร์ชั่น iOS 29ที่จะเปิดตัวในปี2028อันนั้นก็ไปรอลุ้นแต่สมมุติถ้าไม่ได้ตามรอบปกติไม่ได้หมายความว่า iPhone 13 Pro Max จะแบบโอ้ใช้ไม่ได้แล้วเจ๊งกระบงโยนทิ้งโนไม่แบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าแอปต่อให้เป็นรุ่นเก่าที่เป็น iPhone รุ่นเก่าที่ไม่สามารถอัปเดต iOS เวอร์ชันใหม่ต่อไปได้ Apple จะยังออกอัปเดต Security Patch ให้เรื่อยๆแต่ว่าเขาจะออกเฉพาะตัวที่เป็น Security Patch สำคัญเท่านั้นแต่มันนั่นหมายความว่ามือถือคุณยังได้อัปเดตความปลอดภัยอยู่เรื่อยๆก็ยังใช้ต่อไปได้เพราะนั้นถ้าคำถามนี้หมายความว่าจะใช้ได้กี่ปีโดยที่ไม่ได้อิงกับการอัปเดต iOS คำตอบผมคือใช้ได้จนกว่ามันจะพังคามือคุณแล้วคุณไม่อยากจะซ่อมมันแล้วคุณไม่อยากจะใช้มันแล้วแค่นี้เลยครับถ้าไม่ได้อิงกับการอัปเดต iOS นะแต่ถ้าอิงกับการอัปเดต อย่างน้อยได้อีก2ปีแล้วไปลุ้นในปีที่3คือปี2000ปีนี้2026 2027ไปลุ้นในปี2028กับ iOS 29ว่าจะมีรายชื่อของ iPhone 13 series อยู่ในการอัปเดตของ iOS 29หรือเปล่าประมาณนี้นะครับอ่ะ15:35พักเบรกแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามต่อ SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
7: ่พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
8: Acer อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
9: บนโลกสตอรี
10: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว

0: เทคโนโลยีไลฟ
1: ์ดำเนินรายการโดย
2: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟ

หางกันต่อ SMS 468ก็แบบ99รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio 4808นะครับสมาร์ทมอนิเตอร์เมื่อไม่ได้ไปต่อหมายถึงอัป OS ไม่ได้แล้วนะครับอาการคือเปิด YouTube แล้วหน่วงใช่ไหมไม่จำเป็นเหมาะใช้งานเป็นจอธรรมดาใช่ไหมก็ไม่จำเป็นมันก็ยังคือไอแอปมันยังใช้ได้แหละยกเว้นอย่างสมมุติถ้าเกิดยกตัวอย่างเป็น YouTube ละกันเนาะถ้าเกิดว่ามันไปถึงจุดที่สมมุติว่ามันไม่ได้อัปเดต iOS แล้วนะครับหมายความว่า YouTube ไม่รองรับหมายว่า YouTube เวอร์ชั่นใหม่ๆอ่ะเนาะไม่รองรับ OS ของ Smart Monitor ในเวอร์ชั่นนั้นอีกแล้วก็คือตัว YouTube จะอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่ไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้เอา YouTube จะดูไม่ได้ยังดูได้อยู่เพียงแต่ว่าหลายฟีเจอร์ก็จะใช้งานไม่ได้แต่พอผ่านไปสักระยะเวลานึงซึ่งนานพอสมควรนะครับเมื่อGoogle ประกาศว่าYouTube เราจะหยุดซัพพอร์ตจริงๆแล้วอันนั้นจะคือ YouTube จะเล่นไม่ได้แล้วกับโซติมันจะนานมากๆครับมันจะแบบไม่ใช่แบบหมดปุ๊บแล้วดูไม่ได้เลยอะไรเงี้ยไม่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะนั้นใช้ไม่ได้เลยครับไม่มีปัญหาใดๆนะฮะลงท้ายด้วย6664นะครับ iPhone แต่ละเจนจะได้อัปเดต iOS เกินระยะเวลา5ปีไหม5ถึง6ปีมันเป็นผมจะเข้าอะไรดีวะมันเป็นพื้นฐานคร่าวๆแล้วกันนะแต่ว่ามันก็มีเหมือนกันที่มันไปต่อกันแบบเกินกว่านั้นอ่ะผมยกตัวอย่างล่าสุดเลยก็ได้ก็คือiPhone 11นะครับใน iOS 27ที่ประกาศออกมานะครับ iOS 27ก็คือประกาศในงาน WWDC ที่ผ่านมาเนาะยังคงมีชื่อของ iPhone 11 อยู่ใน listที่ได้อัปเดตเป็น iOS 27อยู่เอาง่ายๆว่าใน iOS 27เนี่ยสมาร์ทโฟน iPhone รุ่นไหนก็ตามที่อัปเดตเป็น iOS 26ได้จะอัปเดตเป็น iOS 27ได้ทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วถ้าอิงตามเวลาเป๊ะๆของ Apple ที่ปกติจะอัปเดตได้ประมาณ6ปีนะหมายถึงเวอร์ชันของ iOS อย่างเดียวนะiPhone 11มันน่าจะหยุดแล้วนะครับเพราะว่าiPhone 11มันออกมาตั้งแต่ปี2019ถ้าบวก6เข้าไปจริงๆคือมันต้องหยุดตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือ2025มาถึงปี2026นี้มันไม่ควรจะได้ต่อแต่มันได้ต่อนะครับมันยังไปต่อแต่แน่นอนไอ้ฟีเจอร์ใหม่ๆที่เขาประกาศออกมาใช้ไม่ได้เลยนะไอ้ตัวที่เป็น Apple Intelligent อะไรทั้งหลาย Siri AI อะไรทั้งหลาย iPhone 11ใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละมันยังได้ชื่อว่าได้อัปเดตเป็น iOS 27อยู่ถามว่ามีโอกาสไหมมีแต่มันไม่ได้มันใช้คำว่ามันไม่ได้แน่ไม่ได้นอนถ้าเอาแบบที่เป็นค่าเฉลี่ยแล้วกันมันจะประมาณ 5-6 ปีอ่ะส่วนในเรื่องของถามมาต่อว่าอย่างเช่น iPhone 17อยู่ระอย่างเช่นใช้ iPhone 17อยู่สามารถใช้ไปได้อย่างน้อยยาว5ปีได้ไหมได้อยู่แล้วถ้า5ปีสบายๆอยู่แล้วถ้ารวมระยะเวลาเกี่ยวความปลอดภัยด้วยแยกกันก่อนนะครับการอัปเดต iOS มันแยกเป็น2ส่วนนะครับการอัปเดตของ Apple ใน iPhone มันแยกเป็น2อย่างก็คืออัปเดต iOSกับอัปเดตความปลอดภัยนะครับอย่าง iPhone รุ่นที่เก่ากว่านั้นเก่ากว่า iPhone 11ที่มันอัปเดตเป็น iOS 26ไม่ได้แล้วอย่างเช่น iPhone X iPhone XS นึกออกไหมรุ่นเก่ากว่านั้นอะไรเงี้ย Apple ยังออกตัวอัปเดตที่เป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่แต่ว่าเลขเวอร์ชัน iOS จะยังเป็นเลขเวอร์ชันเก่าอยู่แต่มีการอัปเดตความปลอดภัยให้แต่การอัปเดตความปลอดภัยหลังจากสำหรับสำหรับ iPhone รุ่นเก่าเนี่ยเขาจะไม่ได้อัปเดตความปลอดภัยสม่ำเสมอเทียบเท่ากับรุ่นที่ยังได้อัปเดตเป็น iOS เวอร์ชันใหม่อยู่นะครับแต่คือต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละเดือนที่เขาอัปเดตความปลอดภัยเนี่ยมันมีความปลอดภัยสูงความปลอดภัยกลางความปลอดภัยต่ำหรือช่องโหว่นะส่วนใหญ่แล้ว Apple จะออกอัปเดตแพทความปลอดภัยให้กับ iPhone รุ่นเก่าที่ไม่สามารถอัปเดตเป็น iOS เวอร์ชันใหม่ได้อีกแล้วเนี่ยเมื่อมีช่องโหว่ระดับกลางหรือระดับสูงออกมาเขาถึงจะออกให้แต่ถ้าเกิดเป็นช่องโหว่ทั่วไปมากๆเขาอาจจะแบบไม่ได้ออกหรือเขาจะรวบรวมแล้วก็ไปออกทีเดียวอาจจะ2เดือนหน3เดือนหนก็มีแบบนั้นนะครับเพราะนั้นมันใช้ต่อไปได้เรื่อยๆเพราะนั้นเวลาคำถามที่ว่า iPhone ใช้ได้กี่ปีต้องถามกลับว่าอิงกับอะไรถ้าอิงกับเวอร์ชันของ iOS ก็โดยเฉลี่ยประมาณ 5-6 ปีแต่ก็ไม่ได้แต่ตัวใหญ่ iPhone 11ก็บอกอย่าง iPhone 11ก็อย่างที่

็คือได้ไปตอบในปีที่7นะครับถ้าอ้างอิงกับแผนความปลอดภัยโอ้โหอันนี้ยิ่งตอบไม่ได้เลยไม่มีระยะเวลาตายตัวเลยอาจจะเป็น10ปีเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปอ้างอิงกับเรื่องของสภาพเครื่องอันนั้นก็อยู่ที่การดูแลอยู่ที่หลายๆอย่างแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณรู้สึกพึงพอใจกับมันต่อไปแค่ไหนเพราะนั้นมันถือไปได้ยาวๆแน่ๆอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ลงท้ายด้วย6445 iPad Gen 11น่าซื้อไหมรอ12ไม่ไหวแล้วราคาเท่าไหร่ควรซื้อคือถ้างบไปถึง Air M4 ได้แล้วคิดว่าซื้อมาแล้วใช้ยาวถือยาวๆไม่เปลี่ยนบ่อยผมเชียร์ให้ขยับขึ้นไป Air M4เพราะว่าได้ชิปที่ดีกว่าปากกงปากกาก็มีทางเลือกที่หลากหลายกว่ามากๆนะครับถ้าจะถือยาวนะก็ถ้าลังงบได้ส่วนตัวผมก็เชียร์ไป Air M4 คือต่อให้ iPad Gen 12ออกแต่งบคุณได้ถึง Air M4 ผมก็เชียร์ให้ขึ้นไป Air M4 อยู่ดีต่อให้ iPad Gen 12ออกมาก็ตามนะครับประมาณนี้แต่ว่าถ้าโอเคงบไม่ถึงจริงๆด้วยผลอะไรแล้วใช้งานทั่วไปมากๆไม่ได้คาดหวังเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรสูงมากนักไม่ได้คาดหวังเรื่องของตัวปากกา Apple Pencil มากนัก iPad Gen 11ก็ได้แต่ว่าถ้าถามว่า Gen 12มีข่าวไหมก็มีข่าวว่าจะมาช่วงปลายปีนี้ถ้ารอไม่ไหวจริงๆก็ได้หรือถ้าเกิดงบไปถึง Air M4 ก็ไม่ต้องไปสนใจ iPad Gen 12แล้วครับซื้อ Air M4 ไปได้เลยไม่มีเหตุผลอะไรต้องไปเสียดายอะไรกับ iPad Gen 12อีกต่อไปนะครับประมาณนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยกลับมาที่ SMS ก่อนคุณชินลินสวัสดีครับทำไมราคาปรับตัว Honor 600ถึงได้กระโดดก็อย่างที่บอกราคาแรมราคาสโตรเรจพี่บอสคิดว่าเทียบสเปคนี่แพงไหมคือแพงแต่ว่าถามว่าปกติไหมปกติคุณไปดูได้ทุกแบรนด์ที่ออกหลังจากนี้ทุกแบรนด์นะทุกแบรนด์และทุกรุ่นแพงหมดราคายังน้อยต้องบวกกันไปแบบทุกอันอ่ะคุณไปดูย้อนกลับไปฟังก็ได้นะคุณชินลินย้อนกลับไปฟังช่วงประมาณตลอดเดือนที่ผ่านมาเลยก็ได้นะครับทุกวันพุธผมจะอัปเดตมือถือเปิดตัวใหม่ซึ่งคุณไปดูมือถือเปิดตัวมาดิดูไปดูสเปคมือถือเปิดตัวในราคาประมาณ 5-6,000 7,000 ในตอนนี้ดิแรม4เป็นพื้นฐานเลยนะเต็มที่คือแรม6ไม่มีใครใส่แรม8มาให้อีกแล้วนะครับและพวกชิปดีๆก็ไม่มีนะครับใส่ Unisoc ใส่อะไรมาให้ก็ไม่รู้เพราะราคาต้นทุนมันแพงไปหมดแล้วดังที่บอกหลังจากนี้ไอ้คำว่ามือถือถูกไม่มีแล้วครับเพราะนั้นถามว่า Honor 600แพงไหมแพงแต่ถามว่าเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้ก็อยู่ที่ว่าคุณจะเข้าใจแล้วคุณยอมรับมันไหมถ้าคุณยอมรับเข้าใจก็ซื้อไปทำไมกลับไปซื้อตัวเก่าแต่คุณจะหวยหามันเหมือนเดิมมันก็ไม่มีแล้วไงก็เท่านั้นเลย Honor 4Honor 400 series น่าจะยังคุ้มกว่าไหมคำถามคือหาได้ไหมสเปค Honor 600ถ้า Honorเอาเนื้อ600ก่อนกล้องประมาณเดิมกล้องประมาณเดิมแต่ว่าอัปเกรดชิปอัปเกรดแบตหลักๆนะอัปเกรดจอหลักๆ3อย่างการอัปเดตแน่นอนระยะเวลาเท่ากันแต่ว่าเอาเนื้อ400ออกมาก่อน1ปีก็เท่ากับว่าเอาเนื้อ600จะอัปเดตได้ไกลกว่า1จะอัปเดตได้นาน1ปีนานกว่า1ปีเพราะว่ามันออกมาก่อนมันออกมาที่หลัง1ปีเนาะประมาณนี้นะครับคุณพิกถ้าเราเอาโทรศัพท์ไปชาร์จด้วย power bank ในตู้เย็นจะยืดอายุแบตไหมมันก็ไม่ควรปะ เพื่ออะไรวะ จะเสี่ยงความชื้นแล้วก็ตัว power bank ตัวเซลล์แบตเตอรี่มันจะลดพวบอ่ะนะเพราะว่าปกติมันเคยได้ยินใช่ไหมในการใช้พวกแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์เวลาคุณไปเมืองหนาวอ่ะไปเที่ยวแบบหิมะไปเที่ยวฮอกไกโดไปเที่ยวยุโรปที่มีหิมะตกอะไรเงี้ยแบตเตอรี่มือถือจะหมดเร็วเป็นปกติซึ่งแบบเดียวกันเพราะว่าแบงก์ก็เป็นแบบนั้นแล้วคุณไปชาร์จในตู้เย็นทำไมไม่ต้องชาร์จเลยปกตินี่แหละนะครับไม่ต้องหาทำนะฮะคุณครับเคสพี่บอสครับขอการ์ดจอรุ่นต่ำสุดที่คุ้มอีกแล้วและต่ำสุดมันคือเท่าไหร่แล้วฮะคุ้มค่าคุณคุ้มค่าผมไม่เท่ากันอ่ะคุณครับเคสเอางบมาเลยเราจะได้บอกตัวนั้นแล้วก็ยอมรับกับงบกับ performance กับงบประมาณที่เรามีเนาะเอางบเป็นตัวตั้งดีกว่าแต่การ์ดจอประเด็นคือการ์ดจอมันถามว่าการ์ดจอจะราคาขึ้นไหมขึ้นนะแต่ว่ามันจะขึ้นกับตัวท็อปท็อปก่อนพวกที่มีแรมพวกกลุ่มการ์ดจอที่มี VRAM มากกว่า 8GB อันนั้นจะขึ้นแต่กลุ่มที่เป็น VRAM 8GB จะยังประมาณเดิมอยู่เพราะนั้นคุณท้องเค้กบอกงบมาเลยว่ามีงบการ์ดจอเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ต่ำสุดที่คุ้มค่าที่สุดของคุณของผมไม่เหมือนกันเลยแน่ๆถ้าถามผม9060 XT
5060แต่ละพวกโอ้โหพี่มันแพงอยู่เลยอ่ะเห็นป่ะก็เพราะนั้นมันแล้วแต่คนแล้วมันแล้วแต่คนแล้วครับว่าคุณมีงบเท่าไหร่นะครับคุณนายเชดินพี่บอสพูดถึงอโซปาเพื่อนผมเพื่อนเคยได้รุ่น A1 มาพี่บอสบอกพี่วัดว่าใช้ดีใช้ทนไหมก็ดีครับก็ทนดีครับคืออโซปากับตัวที่เป็น portable monitor มันมีชื่อเสียงมานานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมีชื่อมันมีชื่อเสียงมานานแล้วนะครับยอดขายจริงๆดีกว่าพวก Wilsonic MSI ซะอีกนะถ้าว่ากันตรงๆนะครับได้มาราคา 2,000 ไม่เล่นเกมเป็นราคาที่ได้ลดแล้วพอมีโอกาสเข้าไปดูในออนไลน์ราคา 2,000 กว่าหมดเลยช่วงนี้จอแพงเหมือนแรงไม่ครับจอราคาประมาณคือจอมันขยับขึ้นแต่มันขึ้นเพราะราคาค่าขนส่งราคาโลจิสติกซึ่งเนื่องมาจากราคาน้ำมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องต้นทุนฮาร์ดแวร์ใดๆนะครับมันขึ้นโดยเรื่องของโลจิสติกแต่มันขึ้นนิดเดียวมันไม่ได้ขึ้นแบบโอ้3 4เท่า5เท่าเหมือนแรมกับสตอเรจแบบนั้นนะครับคุณวรัญญูทำไม Windows 11ค้างที่เวอร์ชั่น11นานแล้วอันนี้อาจจะต้องไปถาม Microsoftว่าทำไมนะแต่ถามว่ามีข่าวของ Windows 12มั้ยก็เอาจริงก็คือมันมีแต่ข่าวลือว่าแบบเออมันตัวนั้นแหละโค้ดเนมนั้นแหละ Windows 12แน่ๆเลยแต่ Microsoft ไม่เคยพูดถึง Windows 12เลยนะครับต้องใช้คำว่า Microsoft ไม่เคยพูดถึง Windows 12เลยอย่างเป็นทางการนะยังไม่เคยพูดเลยนะครับยังไม่เคยพูดเลยทีนี้ถามว่านานมั้ยอ่ะ Windows 11ออกมาตอนปี2021เวอร์ชันก่อน Windows 11คือ Windows 10ออกมาตอน2015 6ปีตอนนี้อ่ะ2021 6ปีเพราะนั้นมีความตอนนี้ก็ถามว่าอายุของ Windows 11เทียบเท่าอยู่มานานเท่ากับ Windows 10แล้วหรือยังคำตอบคือยังอีก1ปีถึงจะเทียบเท่าเพราะฉะนั้นก็อาจจะปีหน้าก็ได้ครับปีหน้าจะเซอร์ไพรส์Microsoft ออกมาพูดว่าเดี๋ยวเราทำเตรียมทำ Windows 12แล้วนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวนะครับถ้าถามว่าตอนนี้อายุอนาม Windows 11นานแล้วหรือยังก็ใช้คำว่าถ้าเทียบกับมาตรฐานของเวอร์ชัน Windows มันยังน้อยมันยังอายุขวบปีน้อยกว่า Windows 10อยู่1ปีท้วนๆณเวลานี้ถ้านับแบบเมื่อมีออกตัวใหม่มานะนั่นแหละว่านั้นก็ยังครับตามนั้นแต่ถ้าถามว่าทำไมมันยังมีข่าวไหมต้องไปถาม Microsoft ซึ่ง Microsoft ยังไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับ Windows 12นะฮะคุณเฉลิมพลเห็นที่บอกชิปขึ้นราคา4เท่าสตอเรจขึ้น2เท่าเป็นเงินไทยมันเกิน 5,000 ยังไม่รวมส่วนอื่นกลัวราคาขึ้น 7-8,000 จาก Apple 17ก็เป็นไปได้คือแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะกระโดดขึ้นขนาดนั้นนะแต่ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าอย่างพวก Honor Xiaomi ก็ขึ้นกันกว่าเดิมประมาณ 3-4,000 ผมคิดว่าทุกแบรนด์เขาคงพยายามไม่ให้ขึ้นโดยคือยังไงต้องขึ้นแต่มันคงไม่ได้ขึ้นตกใจขนาดนั้นเขาเมื่อขึ้นตกใจขนาดคือเขามีวิธีเล่นแร่ประทาประมาณหนึ่งเช่นพยายามลดสัดส่วนเรื่องของกำไรลงลดสัดส่วนหรือว่าไปลดต้นทุนบีบต้นทุนอย่างอื่นลงผมยกตัวอย่างซัมซุงนะครับสิ่งที่ซัมซุงเตรียมทำดีนทำแล้วกับตัวซัมซุง A37 กับ A57 ก็คือแทนที่เขาจะใช้จอของซัมซุงเองซึ่งต้นทุนสูงกว่าเขาเลือกไปใช้จอของ BOE ก็คือจอของผู้ผลิตจากจีนซึ่งสเปคมันได้ตามมาตรฐานเขาแต่ต้นทุนถูกกว่าที่ตัวเองทำเองก็ลดต้นทุนลงก็คือได้จอสเปคเท่าเดิมแต่ต้นทุนจอถูกลงก็จะทำให้ราคาเครื่องก็ไม่ต้องไปบวกเพิ่มหมายความว่าที่มันต้องบวกเพิ่มก็ไม่ต้องแบบก็คือไปลดต้นทุนส่วนอื่นลงได้ซึ่งผมคิดว่า Apple ก็น่าจะทำแบบนั้นเหมือนกันถ้าให้อันนี้ย้ำอีกทีว่าดาวไม่มีข้อมูลใดๆมาเกี่ยวข้องนะครับถ้าให้คิดผมมีความเป็นไปได้ว่า Apple หรือว่า iPhone 17iPhone 18 Pro อาจจะแพงขึ้นประมาณ 3-4,000 ในรุ่นเริ่มต้นนะแต่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นคือรุ่นความจุ256 กิกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่ความจุสูงกว่านั้น512อาจจะพอๆกันแต่ถ้าเป็นเมื่อไหร่เป็น1เทราไบต์ผมว่าอาจจะกระโดดเยอะกว่านั้นอาจจะกระโดดแบบ 8,000 10,000 คือต้องเข้าไปอย่างนี้ก่อนราคาสตอร์เรจที่เพิ่มขึ้นในแต่ละความจุมันเพิ่มขึ้นไม่เท่ากันยิ่งความจุสูงราคาปัจจุบันยิ่งดีดตัวกว่าปีที่แล้วเยอะกว่ารุ่นที่ความจุต่ำกว่านะครับประมาณนี้
คุณพิกซ่าสวัสดีครับจะเปลี่ยนจาก iPhone 13 Pro Max เป็น iPhone Air กับค่าตัว 20,000 กลางๆในร้าน Official บน Lazada น่าสนใจไหมไม่เน้นถ่ายรูปไม่เน้นเกม

มไหนมือถือไปประมาณถ้าเกิดชอบมือถือบางๆแบตอึดกลางๆเน้นความสะดวกในการพกพาบางๆก็ผมว่าน่าสนใจนะหลายคนรอบข้างหลายคนมากเลยที่ใช้ iPhone Air แล้วก็เขารู้สึกว่าแฮปปี้ดีเขารู้สึกว่าแฮปปี้ดีเขาไม่รู้สึกว่าขาดอะไรนะครับคุณหนอมจอมซ่าทำไมช่องโมโนทำไมช่อง29 Monomax Sport ตอนถ่ายวอลเลย์บอลภาพ HD แต่ถ่ายฟุตบอลโลกภาพ HD อันนี้ไม่ทราบจริงไม่ได้ดูทางนั้นเลยอ่ะดูผ่านทางแอป Monomax อย่างเดียวเลยขออภัยด้วยคุณไฮชิดลินพอดี iPad Gen 9เห็นจะมีอัปเดต iPad OS 26.5 ไม่ทราบว่าเป็นเวอร์ชันที่เสถียรไม่มีบั๊กแล้วหรือยังไม่มี OS เวอร์ชันไหนไม่มีบั๊กเพราะถ้าทำไมไม่มีบั๊กมันคงไม่ออกอัปเดตอีกมันมีบั๊กอยู่แล้วครับแต่ถามว่าเป็นเวอร์ชันเสถียรไหมเสถียรแน่ๆแต่ว่ามันยังมีบั๊กอยู่ไหมมีแต่มีบั๊กอะไรบ้างตอบไม่ได้นะครับก็ต้องรอรีพอร์ตไปเรื่อยๆนะครับแล้วตรงนี้จะได้ไปต่อใน iPad OS 27หรือเปล่า iPad อัปเดตใกล้เคียงเหมือน iPhone ด้วยไหมจริงๆเขาประกาศออกมาแล้วนะ iPad OS เดี๋ยวขอหากันหน่อยมั้ยอันนี้เขาติดไว้ก่อนผมจำไม่ได้ว่าแต่จะไม่แน่ใจว่ะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆ iPad OS 27แป๊บหนึ่งขอหาก่อนอันนี้จำไม่ได้อ่ะยังไปได้อยู่ครับiPad OS 27สำหรับ iPad Gen 9ยังไปได้อยู่นะครับยังได้อัปเดตอยู่ยังได้อัปเดตอยู่นะครับของ iPad ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ5ปีเป๊ะๆนะไม่ค่อยเกินไปกว่านั้นประมาณ 5-6 ปีเหมือนกันนะครับน่าจะพอๆกันแต่ว่า iPad Gen 9ยังได้ไปต่อกับ iOS 27อยู่นะคุณครับเคพี่บอสคิดว่าหนังโรงจะหายไปในไม่ช้านี้ไหมเพราะสตรีมมิ่งแต่ละเจ้าเอาไปหมดแล้วถ้าแบบหายไปเกลี้ยงเลยธุรกิจคอลับเลยแบบเจ๊งเลยผมว่าอาจจะไม่แต่คงลดความสำคัญลงไปแล้วก็ธุรกิจโรงภาพยนตร์คงต้องปรับตัวพอสมควรเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแต่ว่ามันยังมีผมแค่รู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ธุรกิจโรงหนังหรือการไปดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในอนาคตอาจจะเป็นเรื่องนิชมากขึ้นเรื่อยๆคือแบบเรื่องเฉพาะทางเฉพาะกลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นแบบเป็นความบันเทิงสำหรับบุคคลหมู่มากแต่ว่าในอนาคตอันอาจจะไม่ไกลนะก็เป็นมันยังมีอยู่แต่มันจะเป็นความบันเทิงเฉพาะกลุ่มมากขึ้นประมาณนี้แล้วกันนะฮะคุณ21 Super Hero Mode Alert Only บน Google Map มันทำงานยังไงถ้าผมจำไม่ผิดเท่าที่เคยใช้คือมันจะแจ้งเตือนเฉพาะเมื่อถึงเขาเรียกอะไรนะเมื่อถึงจุดสำคัญอะเช่นต้องเลี้ยวคือถ้านึกถึง Google Map เวลาคุณนำทางเนาะท่านนำทางตามปกติเลยเวลาขับไปเส้นตรงสมมติว่าถ้ามันเจอสะพานเจออะไรมันก็จะแค่บอกว่าอยู่เลนขวาไว้นะอะไรเงี้ยนึกออกใช่ป่ะมันพยายามบอกแบบคลิปอัปเดตคุณเรื่อยๆแต่พอเป็นโหมด alert only เท่าที่เคยใช้มันจะเตือนเฉพาะมันจะบอกแล้วก็เตือนเฉพาะในตอนที่แบบจะต้องเลี้ยวจะต้องกลับรถจะเปลี่ยนเลนไม่นับอะไรนึกออกป่ะอะไรเงี้ยคือมันใช้คำว่าเป็นโหมดที่ลดความถี่ในการแจ้งเตือนของการเดินทางนั้นให้มันอยู่ในเฉพาะจุดที่มันสำคัญสำคัญเท่านั้นเท่าที่เคยลองใช้นะแต่ปกติไม่ค่อยใช้ไม่ชอบเหงามันเหงาไปนิดนึงนะครับประมาณนี้ลงท้ายด้วย3768ถ้างบถึง iPhone 17 Pro Max มีคู่เทียบตัวอื่นตัวไหนบ้างคำถามคือเทียบอะไรอ่ะมันเทียบได้หมดเหรอครับคุณจะเทียบกับ Oppo Find X9 Ultra Vivo X300 Ultra Samsung S26 Ultra เทียบได้หมดอยู่ที่ว่าคุณชื่นชอบและเน้นด้านไหนเป็นสำคัญมันไม่มีตัวไหนที่มันเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ไปทุกอย่างชนะทุกตัวในทุกด้านไม่มีแน่ๆนะครับลงท้ายด้วย2936แล็ปท็อปสามารถอัปเกรดหรือโมดิฟายเพิ่มสเปคเพื่อให้เล่นเกมมีเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นได้ไหมในกรณีถ้าคำถามนี้หมายถึงเปลี่ยนการ์ดจอส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยน CPU ได้ก็จริงแต่ว่ามันจะส่วนใหญ่จะเปลี่ยนได้ในรุ่นประมาณเดิมไม่ค่อยได้อัปเกรดไปสูงกว่านั้นเท่าไหร่วิธีถ้าจะอยากให้เพิ่ม performance ด้านการเล่นเกมได้เห็นผลที่สุดแต่เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างจะแพงนะแต่มันลงทุนยิงใช้ได้ยาวๆนะก็คือไปซื้อสิ่งที่เรียกว่า external GPU เรียกกันสั้นๆว่า eGPU มันจะเป็นเหมือนกล่องใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับแต่ว่าเอาไว้ใส่การ์ดจอต่อเสียบปลั๊กแยกได้เอาการ์ดจอจริงๆมาใส่ได้เลยการ์ดจอที่ใช้ใน PC นี่แหละแล้วก็เอาไปต่อเข้ากับ

0: โน้ตบุ๊กในข้อแม้ว่าไอ้พอร์ตที่เชื่อมต่ออ่ะส่วนใหญ่ต้องเป็นพวกพอร์ต Thunderbolt หรือไม่ก็พอร์ต USB ที่เป็นมาตรฐานสูงๆเช่น USB 4.0 อะไรเงี้ยมันก็จะสามารถเรียกใช้ตัวการ์ดจอที่ต่อ External ตัวเนี้ยหรือ eGPU ตัวเนี้ยมาใช้แทนตัวการ์ดจอตัวเดิมที่อยู่ในเครื่องได้ก็จะได้ performance ที่สูงขึ้นประมาณนี้แต่ว่าลงทุนสูงเฉพาะตัว encoder หรือตัวบล็อกอย่างเดียวก็ขั้นต่ำก็ต้องมีแบบ8-9,000เฉพาะตัวกล่องเปล่าๆนะยังไม่รวมตัวการ์ดจอนะครับประมาณนี้15:59 ไม่ทันแล้วหมดเวลาแล้วขออภัยด้วยวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่แบบ3ไป4เทคโนโลยีวันนี้นายบอสลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอั

0: 0661
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรัฐบาลผนึกเอกชนกลางรถแมพตันไทยสู่ประเทศรายได้สูงเน้น7อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.นัดแรกและหลังการประชุมนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกันแถลงข่าวโดยนายเอกนิติแถลงว่าที่ประชุมเห็นชอบเป้าหมายที่เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเป้าหมายยกระดับประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายใน12ปีเป้าหมายนี้มาจากการที่ประเทศไทยทำงานร่วมกับธนาคารโลกที่ระบุว่าหากประเทศไทยสามารถขับเคลื่อน7สาขาเศรษฐกิจหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายประเทศรายได้สูงได้นอกจากนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน20ของโลกที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดตามการจัดอันดับของ IMD รวมทั้งการตั้งเป้าหมายเพิ่มศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจให้มากกว่า 3% ภายในปี2573ซึ่งเพิ่มจากระดับปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 2.7% โดยในการขับเคลื่อนการดำเนินการในการขับเคลื่อนประกอบด้วย4เสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใน4ปีนี้ด้านการลงทุนตั้งเป้าใกล้เคียง 30% ของ GDP ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ 22% ซึ่งหากเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวได้จะทำให้ศักยภาพของเศรษฐกิจขยายตัวอย่างชัดเจนระเบิดดังสนั่นห้วยตามาเรีย3ครั้งกองทัพภาคที่2แจ้งไม่พบหลักฐานกำลังพลไทยใช้อาวุธกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีมีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเหตุเสียงระเบิดพื้นที่ห้วยตามารีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษในช่วงประมาณ 5:50 นวันนี้โดยมีการระบุว่าเสียงดังกล่าวอาจเกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยจากการตรวจสอบข้อที่จริงร่วมกับหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พบว่ากำลังพลได้ยินเสียงระเบิด3ครั้งในช่วงเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามจากลักษณะและทิศทางของเสียงเชื่อได้ว่าแหล่งกำเนิดเสียงมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาและไม่ปรากฏหลักฐานหรือรายงานว่าหน่วยทหารไทยมีการใช้อาวุธหรือดำเนินการใดที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวทางนี้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเคยมีรายงานได้ยินเสียงระเบิดเป็นครั้งคราวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยอาทิการใช้อาวุธระเบิดเพื่อกิจกรรมด้านการก่อสร้างหรือการทำเหมืองหินรวมถึงกรณีสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดที่ยังตกค้างในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้จนกว่าจะมีการตรวจสอบอย่างรอบด้านกราดยิงในโรงเรียนที่ฟิลิปปินส์เสียชีวิต3เจ็บ7รวบมือปืน2คนเป็นเยาวชนไว้ได้สื่อท้องถิ่นฟิลิปปินส์รายงานว่าเหตุกราดยิงเกิดขึ้นภายในโรง

0: เรียนมัธยมแห่งชาติซานโฮเซในเมืองตักโลปันจังหวัดเลเตทางตอนกลางของประเทศช่วงเวลาประมาณ 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่นักเรียนกว่า 1,500 คนกำลังเรียนหนังสือตามปกติผู้ต้องสงสัยเป็นชาย2คนพร้อมอาวุธปืนเข้ามาก่อเหตุกราดยิงผู้คนในโรงเรียนอย่างไม่เลือกหน้าภายในห้องเรียนตำรวจท้องที่ยืนยันว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนบาดเจ็บอีก7คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วมือปืนทั้ง2คนซึ่งเป็นเยาวชนถูกควบคุมตัวไว้ได้รายแรกเป็นนักเรียนชั้นเกรด9หรือมัธยมศึกษาปีที่3อายุ15ปีถูกรวบตัวในโรงเรียนทันทีหลังเกิดเหตุส่วนรายที่2อยู่เกรด9เช่นกันอายุ14ปีพยายามหลบหนีแต่ถูกตำรวจไล่ล่าจับกุมตัวในเวลาต่อมาพร้อมตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกที่ใช้ก่อเหตุคือปืนสั้นแบบกล็อกและปืนพกขนาดจุด38สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์สั่งระดมกำลังเข้าตรึงพื้นที่รอบโรงเรียนและชุมชนเพื่อรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดส่วนตำรวจเมืองตักโลบันกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจเบื้องต้นของการกราดยิงในครั้งนี้พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนให้งดแชร์คลิปเหตุการณ์หรือข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบเพื่อป้องกันความแตกตื่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับวิลเลียมซาลิบายอมรับว่าต้องฝืนอาการบาดเจ็บลงเล่นมาหลายเดือนแล้ววิลเลียมซาลิบาประกันหลังทีมชาติฝรั่งเศสเปิดเผยว่าตนเองต้องฝืนอาการบาดเจ็บลงสนามมานานหลายเดือนแล้วรวมถึงในช่วงฟุตบอลโลก2026นี้ตัวเองก็ยังไม่ได้หายดีสำหรับก่อนหน้าจะถึงฟุตบอลโลกซาลิบาถือเป็นกำลังสำคัญช่วยให้ต้นสังกัดอย่างอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีรวมถึงยังได้ตำแหน่งรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกด้วยส่วนฟุตบอลโลกหนนี้ซาลิบาวัย25ปีอยู่ในสนามตลอด90นาทีในเกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มไอที่ฝรั่งเศสชนะเซเนกัล3ประตูต่อ1และคาดว่านักเตะน่าจะเป็นตัวหลักของทีมตลอดทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยฟรานซิสโกคอนเซซาวยืนยันว่านักเตะโปรตุเกสไม่มีพันธะต้องจ่ายบอลให้กับโรนัลโดฟรานซิสโกคอนเซซาวนักรุกทีมชาติโปรตุเกสยืนยันว่าแข้งฝอยทองไม่มีพันธะต้องจ่ายบอลให้กับคริสเตียโนโรนัลโดดาวเตะซูเปอร์สตาร์เพื่อช่วยอีกฝ่ายทำประตูสำหรับโรนัลโดถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงผลงานของตัวเองในเกมเวิลด์คัพนัดแรกที่โปรตุเกสเสมอกับดีอาคองโก1ประตูต่อ1ซึ่งคำวิจารณ์บางส่วนที่เกิดขึ้นมองว่าCR7ทำตัวเป็นศูนย์กลางของทีมและบรรดาผู้เล่นคนอื่นๆต้องจ่ายบอลให้เขาทำประตูก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งบางทีก็ทำให้เกมติดขัดแต่ว่าล่าสุดคอนเซซาวยืนยันว่านักเตะทัพฝอยทองไม่มีพันธะในเรื่องดังกล่าวอย่างแน่นอนและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
6: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99

0: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: 16นาฬิกา8นาทีครับสวัสดีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Sport Guide ครับวันนี้เราเจอกันวันแรกของสัปดาห์จันทร์ที่22มิถุนายน2569นะครับก็ต้องเปิดตัวแบบคึกคักหน่อยเพราะว่าฟุตบอลโลกเข้มข้นจริงๆคือตอนนี้เนี่ยเผลอแป๊บเดียวนะก็ผ่านมานี่โอ้หลายสิบแมตช์แล้วไม่แน่ใจว่าแฟนรายการยังไหวกันหรือเปล่าแต่ว่าทางคลื่น FM 99ยังไหวนะฮะนี่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวเขาจัดห้องภาคข้างหน้านี่แล้วที่สำคัญเนี่ยภาคทุกเกมนะดังนั้นใครเป็นแฟน FM 99นี่ก็ให้กำลังใจบรรดา DJ ที่มาภาคแม่ผมนี่จะมี FC อยู่คู่หนึ่งตอนเช้าพอสุเทพกับป๋าแปะนี่ผมเปิดฟังตลอดนะฮะแม่เก๋าเกมมากอ้าววันนี้เวอร์ชั่นลดอายุนะครับพี่หมอเมาทนายแพทย์พิชัยปิตุวงศ์และผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่หมอเมาครับ
2: สวัสดีน้องเจตแล้วก็ท่านผู้ฟังในการสปอร์ตไกด์ทุกท่านนะครับก็พบกันเป็นประจำนะครับช่วงฟุตบอลโลกก็ต้องบอกว่าการบรรยายเสียงของคลื่นเมืองไทยแข็งแรงผมใช้คำว่าช่วยนี่เยอะมากสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีเวลานั่งดูการถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กก็ต้องอาศัยฟังวิทยุนะครับแล้วก็ฟังแอปพลิเคชันก็คือฟังได้หลายรูปแบบมากแล้วก็ใครที่ฟังผู้บรรยายของคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะต้องเจ็บผมใช้คำว่าหลากหลาย
1: ครับ
2: แต่ละคู่เนี่ย ก็ต้องบอกว่ามีลีลาไม่เหมือนกัน
1: ครับ
2: นะครับผมเนี่ยนะครับเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้บรรยายนะแต่ก็ฟังนะครับผมว่าถ้าใครดูภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งนะเปรียบเหมือนผู้บรรยายของคลื่นเมืองไทยก็ได้คุณจะได้ดูทุกรสชาติเลย
1: ครับ
2: อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ต้องปรบมือให้นะครับเพราะว่าน้องๆทุกคนหรือว่าพี่ๆนะจะบอกพี่ๆก็ไม่น่าจะมีใครเป็นพี่ผมนะครับก็ทำหน้าที่ตัวเองดีที่สุดครับ
1: ก็หลายคนเขารออยู่คนหนึ่งพี่หมอเขารอคนเดียวเลยเอาจริงนะเนี่ยเวลาที่เราโพสต์ในเพจไปว่าใครภาคคู่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเขารออยู่คนเดียวเนี่ยคนที่นั่งข้างผมเนี่ยเนี่ยวันนั้นเดินออกไปที่เราจัดด้วยกันเนี่ยน้องๆยังถามเนี่ยเอ๊พี่หมอสักแมตช์ไหมอะไรทั้งน
2: ั้น
1: เ
2: นี่ยผมเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ต้องบอกว่าตั้งแต่ฟุตบอลโลกเปิดสนามมานะผมเป็นคนที่ดูฟุตบอลโลกเยอะมากนะ
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นคนที่ตื่นเช้าไงแล้วก็ไปนั่งประจำการอยู่ที่สปอตครับ
1: ครับ
2: นะครับตอนนี้มีคนเขาเห็นผมนั่งหลับแล้วเริ่มมีคนเห็นผมนั่งหลับแล้วนะครับผมก็พูดแบบว่าตรงๆอ่ะว่าก็พอดูเยอะแล้วเนี่ยมันก็แน่นอนสภาพร่างกายมันก็เราอายุเยอะด้วยมันก็ไม่เขาเรียกว่าไม่สามารถยืนระยะได
1: ้ครับ
2: นะครับแต่ก็พยายามนะพยายามที่จะดูทุกคู่นะครับเดี๋ยวนี้มี iPad ส่วนตัวเพราะต้องไปเปิดเนื่องจากไม่ได้อยู่ที่บ้าน
1: พี่หมออันนี้ยังมีโอกาสเพราะว่าคือ2แมตช์แรกเนี่ยมันจะไม่มีชนกันเลยแต่เดี๋ยวพอถึงแมตช์ที่3ของแต่ละกลุ่มเนี่ยในแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะเตะพร้อมกันเพื่อป้องกันการได้เปรียบเสียเปรียบอะไรทำนองนี้นะครับดังนั้นก็เอาเป็นว่าบริหารจัดการก็แล้วกันใครสะดวกทางเจ้าของลิขสิทธิ์เขาก็โมโนแม็กซ์ก็ไปตามกันเขาก็จะมีแบ่งบางคู่มาในช่องโมโนแม็กซ์สปอร์ตซึ่งเป็นช่องฟรีทีวีนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็เปิด FM 99หรือจะเปิดคู่กันเลยก็ไม่ผิดนะ
2: ถูกต้อง
1: พร้อมกันไปเลยนะสองบรรยากาศ
2: คือผมเนี่ยเห็นใจ คนที่เขาเรียกว่าลงทุนนะไปซื้อลิขสิทธิ์นะครับแล้วมาถ่ายทอดสดให้คนไทยทั้งประเทศได้ดูเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าถ้าผมเนี่ยนะครับมีอำนาจแล้วก็มีสิทธิ์พอเนี่ยสำหรับใครที่เอาเปรียบคนที่ลงทุนเนี่ยผมว่าคุณอยู่ในวงการกีฬาแล้วคุณไม่รู้สึกไม่สบายใจ เอานี่ผมพูดจริงๆนะผมเองเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ผมถือว่า ถ้าผมต้องการจะดูผมต้องเสียเงินบางสิ่งบางอย่างเพื่อแลกกับสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยมันคุ้มค่านะอันนี้พูดสำหรับคนที่มักง่ายอันนี้ผมบอกคือคนใกล้ตัวผมเยอะมากเอาไงแต่ผมฟังแล้วผมไม่สบายใจ
1: นะครับจริงนะนี่เขาเคาะกันมานี่ตกเดือนละ250บาทนี่ยังจะมีคนดูเถื่อนอยู่หรอ
2: ก็ไม่เข้าใจนะไม่เจ็ดก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ลักษณะของการดูช่องทางอิสระมันสามารถทำได้อยู่แล้ว
1: แต่มันเสียลมเชื่อผมดูแบบถูกลิขสิทธิ์แบบว่าให้กำลังใจกันไปนะครับอ่ะ
2: แล้วไอ้ที่บอกว่าดูแล้วสะดุดเลยเนี่ยผมไม่เห็นสะดุดเลย
1: ครับ
2: ไม่ใช่เจ็ดอันนี้คือผมเป็นคนหนึ่งที่ดูตลอด
1: ผมว่าอย่างนี้เราต้องจัดการกับเครื่องรับของเราก่อน
2: ใช่
1: อย่างทีวีเนี่ยผมแนะนำนะครับใช้วิธีคือต้องต่อสายแลนตรงกับทีวีคือคุณต้องไปคือกลับไปย้อนดูการเขาเรียกว่าเซตอัพก่อน
2: ถูกต้อง
1: บางคนไปใช้ทีวีเรียกว่ารับสัญญาณแบบเป็นออนไลน์มันก็ไม่เสถียรเท่ากับการใช้สายแลนเนี่ยต่อตรงกับในทีวีผมว่าไม่เป็นไรครับคือมันเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านดังนั้นเนี่ยทุกคนก็จะเรียนรู้แล้วผมว่าท้ายที่สุดเนี่ยเดี๋ยวพอเราเจอวิธีการที่ถูกต้องอ่ะเราก็จะเคยชินกับวิธีการแบบนี้พี่หมอเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการดูฟุตบอลจากนี้ไปอ่ะยังไงก็ออนไลน์
2: ถูกต้อง
1: แล้วพี่หมอไปดูว่าทุกคอนเทนต์ในโลกใบนี้จากนี้ไปมันก็จะเปลี่ยนผ่าน
2: คือมีการเปลี่ยนแล้วต่อไปเนี้ยจะไม่ใช่แบบเดิมเจตไอ้เรื่องอย่างเงี้ยทำไมไม่ลงทุนกับการจ้างมืออาชีพผมเองเนี่ยนะผมไม่มีความรู้เรื่องนี
1: ้
2: เวลาผมจะทำอะไรเกี่ยวกับความสุขของผมเนี่ยผมจะใช้มืออาชีพมาทำนะครับจะได้ไม่ต้องมาเขาเรียกว่าอารมณ์เสีย
1: ครับ
2: นะอ่ะก็แล้วแต่ละกันก็พูดในฐานะเป็นคนกีฬาเป็นคนฟุตบอลนะครับเวลามีการถ่ายทอดสดเนี่ยผมมีความสุขอ่ะได้ดูภาพการถ่ายทอดสดโอ้โหเมื่อวานได้เจ็ดดูตั้งแต่เย็นนะดูบอลเล่บอลเสร็จแล้วพักสักพักหนึ่งได้ดูฟุตบอลโลกต่ออะไรเง
1: ี้
2: ยมันหาที่ไหนได
1: ้มันฟินนะมันฟินโดยเฉพาะคนดูกีฬาดังนั้น SMS มาคุยกันนะ4689899ช่องทางหลักแล้วก็มีออนไลน์นะครับเพจแล้วก็ YouTube ผมอาจจะมีหัวข้อง่ายๆเลยเอางี้ดีกว่าแฟน FM 99เนี่ยมีใครบ้างที่ดูครบทุกคู่มีไหมอ่ะเอาแบบว่าไม่ต้องงานหินถึงขนาดที่ว่าดูครบ90นาทีก็ได้นะเอาเป็นว่าคุณมีโอกาสเปิดไปดูอะช่วงใดช่วงหนึ่งของเกมครบทุกคู่อะที่ผ่านมาเนี่ยไหนลองส่งมาบอกว่าคุณมีการวางแผนอย่างไง มันจะวางแผนได้ไงพี่หมอ
2: ถูกต้อง
1: แสดงว่าคุณก็ต้องว่างงานในระดับนึงนะ
2: ถูก
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทำงานไปด้วยดูไปด้วยเนี่ยมันก็พอได้แต่ว่าสมาธิอาจจะลำบากนิดนึงลองส่งมาบอกนะครับ4689899ฮะ
2: ครับขอประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องราวของคลื่นก่อนนะครับเพราะว่าทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเนี่ยก็ร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-COT Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่คุณโปรดทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมแล้วมูลค่าประมาณ 2.6 ล้านแสนบาทนะครับร่วมกิจกรรมนะครับทำภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ขั้นตอนนะครับเริ่มต้นอันแรกต้องลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบอันที่2ต้องซื้อบัตร mcot superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบข้อที่3เอาบัตร mcot superfan เริ่มต้นง่ายๆที่ mcot superfan starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตสุดคุ้มนะครับถ้าท่านเพิ่มเงินนะครับซื้อบัตร mcot superfan diamond ราคา500บาทก็จะได้รับโหวตถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลสำหรับภารกิจหลักที่เราเชิญทุกท่านร่วมสนุกเนี่ยก็รางวัลที่1 นะครับรถตู้รถไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Superfan มูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลอันดับ2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลแล้วก็รางวัลที่3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็โกลด์กิฟต์วอลเชอร์จำนวน5รางวัลและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-COT Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงตี 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: ครับ
2: ครับส่วนเรื่องราวของผู้ให้การสนับสนุนรายการสปอร์ตไกด์ในคลื่นเมืองไทยแข็งแรงเนี่ยต้องบอกว่าเหนียวแน่นและแน่นอนถึงแม้จะเป็นช่วงฟุตบอลโลกนะครับยางรถยนต์ดันหลบก็ยังให้การสนับสนุนเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับมีความรู้ง่ายๆมาบอกกล่าวนะครับการตรวจสอบแรงดันลมยางถือเป็นสิ่งสำคัญและควรทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการขับขี่รวมถึงเรื่องของการประหยัดน้ำมันและยืดอายุการใช้งานของยางรถยนต์ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราควรตรวจสอบแรงดันลมยางอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งแต่อาจจะต้องทำบ่อยขึ้นในสภาวะที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงเช่น

0: ในช่วงฤดูร้อนหรือในกรณีที่เราขับขี่ไปในระยะทางยาวๆและสำหรับการตรวจเช็คนี้ควรทำในระยะว่างเวลาที่ยางไม่ร้อนจากการขับขี่คือไม่ใช่ว่าขับขี่มาแล้วช่วงพักแล้วมาเช็คลมยางอันนี้ไม่ได้ผลนะครับต้องปล่อยให้ยางรถยนต์เนี่ยมีเวลาพักนะครับแล้วค่อยมาตรวจเช็คลมยางนะครับเพื่อให้ผลในการตรวจสอบแม่นยำที่สุดและช่วงนี้นะครับต้องบอกว่ายางรถยนต์ตลอดมีโปรโมชั่นเปลี่ยนยางนะครับต้องบอกว่าดีกว่าที่เคยเพราะว่ายางรถยนต์ตลอดอัปเกรดนะครับความนุ่มระดับพรีเมียมกับยางดันลอบสปอร์ตแม็กลักนะครับพร้อมให้ความคุ้มค่ากับทุกท่านที่เปลี่ยนมาใช้ยางรถยนต์นะครับสัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort กับยาง Dunlop Sport Lag Max นะครับที่ยางที่ออกแบบมาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้า EV Sedan Compact SUV และ MPV และพิเศษนะครับสำหรับ 1,000 ท่านแรกนะครับที่ซื้อและเปลี่ยนยางรถยนต์ Dunlop มาเป็นรุ่น Sport Max Lag นะครับครบ4เส้นนะครับรับฟรีไปเลยนะครับอิเล็กทริกคูปองเติมน้ำมันบางจากมูลค่า500บาทเมื่อซื้อและลงทะเบียนรับประกันยาง120วันสามารถเลือกผ่อน 0% นาน6เดือนกับธนาคารที่ร่วมรายการโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึงหรือว่าจนกว่าคูปองจะหมดนะครับที่ร้านตัวแทนจำหน่ายดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับยางรถยนต์นะครับท่านสามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับเขียนคำว่าในดันล็อปทรายไทยแลนด์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับหรือเข้าไปที่ www.dunlopthai.co.th นะครับแล้วก็ในช่วงฟุตบอลโลกนะครับเฉพาะทีมชาติอังกฤษลงสนามนะครับสนุกขำๆกับยางรถยนต์ดันล็อปนะครับถ้าทีมชาติอังกฤษลงสนามเนี่ยท่านสามารถร่วมสนุกได้โดยเขียนคำว่ายางรถยนต์ดันล็อปทีมชาติอังกฤษจะชนะเสมอหรือแพ้คู่แข่งขันด้วยสกอร์เท่าไหร่ถ้าถูกนะครับท่านจะได้พัดลมสูไลท์นะครับฟรีเลยนะครับแล้วก็1ครั้ง1นัดนะครับมีรางวัลให้ท่าน5รางวัลนะครับผ่านไปแล้ว1นัดนะครับที่อังกฤษชนะนะครับแล้วก็มีผู้โชคดีนะครับสำหรับใครที่ถูกรางวัลนะครับโดยที่ท่านสามารถส่งมาร่วมสนุกได้ที่0860353000นะครับไม่ใช่4000นะครับ0860353000เขียนคำว่ายางรถยนต์ดันล็อปอังกฤษจะชนะเสมอแพ้ด้วยสกอร์เท่าไหร่แล้วส่งมาที่0860353000ครับ
1: ก็ใครเชียร์อังกฤษก็เดี๋ยวลุ้นกันเดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ยอังกฤษก็จะลงคืนวันพรุ่งนี้พี่หมอเจอกาหน้านะตีสามในเช้ามืดของต้องใช้คำว่าคืนอังคารต่อเช้าวันพุธก็ไปถ่ายผลกันนะเอาก่อนจะไปเรื่องราวของกีฬาต้องขอบคุณน้องอัมซ่านิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้มันดักรออยู่หน้าตึกเลยที่อาคารปฏิบัติการของสมทนะครับเอาโดนัท2กล่องใหญ
0: ่
1: ๆมาฝากดีเจและทีมงาน FM 99แม่ดังนั้นเดี๋ยวจะวางไว้ด้านนอกนะนี่ดังนั้นนี่เข้าฟ่างทานได้เลยแล้วก็ช่วงนี้พี่ๆน้องๆดีเจเนี่ยเขาพากบอลเยอะด้วยดังนั้นก็จะมีเสบียงตุนไว
0: ้ขอบคุณน้ำใจของน้ำอามซ่าด้วยแล้วกัน
1: โอ้นี่จอมซัพพอร์เตอร์99จริงๆแล้วก็จริงๆถ้าไปดูห้องฝั่งนู้นเนี่ยพี่หมอเขามีกาฟงกาแฟบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดูแลทีมงานนะฝั่งนู้นนะเพราะว่าช่วงนี้นี่ FM 99ตามฟุตบอลโลกทั้งวันทั้งคืนนะครับ
0: เจด
1: ครับ
0: ฟุตบอลโลกผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเจดว่า
1: โอ้โห
0: ทีมที่ได้รับการคาดหมายว่าจะชนะกับทีมที่ไม่ได้รับการคาดหมายว่าจะชนะตอนนี้เปอร์เซ็นเทจเป็นยังไงร
1: ู้ไหมโอ้ยผมเคยตามอยู่ประมาณสัก 4-5 วันแรกๆมันใกล้เคียงกันมากเลยนะ
0: ครับ
1: หมายถึงว่าบอลที่เหนือกว่าอย่างช่วงแรกก็มาแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยที่บอลที่เป็นรองมาหมดเลยแล้ววันถัดมาบอลเหนือกว่ามาหมดเลยถึงตรงเนี้ยผมยังไม่ได้นับแสดงว่าพี่หมอประเมินมาแล้ว
0: คือผมดูรายละเอียด
1: เป็นไงเป็นไง
0: ตอนเนี้ยนะครับทีมที่ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นผู้ชนะ
1: ครับ
0: เปอร์เซ็นเทจดีกว่าเล็กน้อย
1: ไม่เยอะเห็นไหม
0: ถือว่าครั้งเนี้ยสูสีมาก
1: สูสี
0: เพราะฉะนั้นในนัดที่เหลืออยู่เนี่ยนะผมบอกได้เลยอย่ามั่นใจนะว่าไอ้คนที่คิดว่าดูชื่อนะครับประเทศแล้วจะแบบว่าคาดเดาง่ายๆฟุตบอลโลกไม่ใช่ของง่าย
1: ก็พี่หมอเอาง่ายๆนะสเปนไม่ชนะเคปเวิร์ด
0: ใช่
1: เอกวาดอร์ไม่ชนะกีราเซาอ
0: ่
1: ะเอาถูกไหมเอาอย่างเมื่อเช้าอ่ะอิหร่านอ่ะเกือบจะตบเบลเยียมอยู่แล้วอ่ะ
0: เห็นไหมทั้งเกมนะ
1: ใช่
0: เปอร์เซ็นเทจในการครองบอลเบลเยียมทำได้ดีกว่าทุกอย่างโอกาสยิงแต
1: ่
0: ไม่สามารถทำสกอร์ได้เดี๋ยววันนี้เราคุยกัน
1: แล้วพี่หมอดูเคปเวิร์ดก็ไม่แพ้อุรุกวัยเห็นไหมคือโอ้โหมันคุณภาพมันไม่ห่างจริงน
0: ะ
1: ผมว่าอันนี้เนี่ยเป็นการที่ทำให้ฟีฟ่าเขา ก็ผลการแข่งขันครั้งนี้มันเป็นคำตอบให้กับแฟนบอลเหมือนกันนะว่าที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ฟีฟ่าพี่หมอว่าพอเพิ่มเป็น48ชาติเนี่ยเขากลัวมาตรฐานมันจะห่างปรากฏว่าพอไปดูจริงๆเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่เกมที่ขาดลอยใช่ไหมมันจะมีเกมที่แคนาดาถล่มกาตาร์เพราะกาตาร์ก็เหลือ9คนแล้วก็อาจจะมีเกมเยอรมันถล่มกีราเซาแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะของเกมแต่ที่เหลือเนี่ยพี่หมอมันก็ไม่ได้ขาดขนาดนั้นนะ
0: ถูกต้อง
1: ดังนั้นเนี่ยก็อ่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวคืนวันนี้ต่อเช้าวันพรุ่งนี้มี4คู
0: ่
1: เดี๋ยวเราว่ากันในเบรกสุดท้ายอ่ะพี่หมอคิดว่าเราเริ่มอะไรดีฮะวันนี
0: ้ก็ต้องให้แบดมินตันน่ะถ
1: ึ
0: งแม้จะเป็นรายการเล็กๆนะแต่ถ้าคุณไม่พูดถึงเขาผมถือว่าคุณใจร้าย
1: อ้าวได้เลยก็รายการ300นะครับมาเก๊าโอเพ่นก็จริงๆเอาใจช่วยกันตะพลหวังเจริญ
0: ใช
1: ่แต่ว่าสุดท้ายกันของเราก็ไปได้เพียงแค่รองแชมป์นะพี่หมอนะ
0: คือออกสตาร์ทดีนะเกมแรกเนี่ยต้องถือว่าออกสตาร์ทดีแต่โอ้โหพอยิ่งดูก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหกันตะพลยังมีจุดอ่อนเยอะมากนะครับอันนี้ก็พูดตามสิ่งที่ได้เห็นนะก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับสำหรับน้องกันนะครับมืออันดับ66ของโลกเข้าชิงรายการนี้อันดับน่าจะดีขึ้น
1: คือกันนี่ต้องใช้คำว่าไม่ได้เป็นดาวรุ่งนะอายุอนามนี่ก็20น่าจะ27ดังนั้นเนี่ยก็อ่ะก็ถือว่าจะมีโอกาสกับรายการแบบนี้นะครับส่วนคนอื่นๆของเราก็อาจจะมีคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดก็น่าเสียดายนะพี่หมอนะคือตกไวไปนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวแบดมินตันเนี่ยผมไปดูโปรแกรมเนี่ยมันจะมีไปที่สหรัฐและแคนาดาเป็นรายการ300แต่ว่าไม่ได้เป็นรายการใหญ
0: ่
1: แต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาเข้มข้นอีกทีเนี่ยช่วงกลางเดือนกรกฎาคมมันจะเหวี่ยงกลับมาเป็นพวกรายการ 1,000 นะพี่หมอนะเจแปนโอเพ่นเป็นรายการในเอเชียก็เดี๋ยวรอตามลุ้นตามเชียร์เพราะว่าถ้าเป็น US Open ในกลางสัปดาห์นี้เนี่ยผมไปดูก็มีนักแบดไทยไม่เยอะนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าโอ้โหด้วยความที่แข่งที่อเมริกาม
0: ันไกลมันไกล
1: ค่าเดินทางแล้วก็คือจะว่าไปเดินทางไกลด้วยเรื่องของขนาดของรายการด้วยนะพี่หมอนะ
0: ใช่
1: เท่าที่ไปดูเนี่ยมีคู่พี่น้องอ่ะต้นคิดกับต้นรักแซ่เฮงอ่ะที่ไปแข่ง
0: คือต้องลงทุนเนี่ย
1: ใช่
0: คือต้องบอกเลยไปถ้าได้เงินรางวัลมาน้อยมันก็ไม่คุ้มเขาเรียกว่าค่าเดินทางนะครับมาถึงเรื่องกอล์ฟเลยสรุปเร็วๆนะครับเพราะว่านักกอล์ฟไทยก็ทั้ง LPGA ไม่ประสบความสำเร็จแต
1: ่
0: ประเภทชายเนี่ย PGA เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรายการเมเจอร
1: ์ครับ
0: US Open นะครับก็ต้องบอกว่าสนุกแต่ม้วนเดียวจบ
1: โอ้โหวินแฮมคลาร์กนะโปรอเมริกันคว้าแชมป์เมเจอร์นะครับสกอร์รวม4อันเดอร์เฉือนชนะอันดับ2อย่างแซมเบิร์นเพียงแค่สโตรกเดียวเกือบถูกโชว์กับUS Open มากนะพี่หม
0: อ
1: สำหรับวินแฮมคลาร์กเนี่ยก็ผมคุยกับพี่โอ๊ตเมื่อวานเนี่ยรายการเมเจอร์ที่ผ่าน3วันแล้วนำ6สโตรกน้อยมากนะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยนำข่างขนาดนี
0: ้ก็ต้องบอกว่าทั้ง3วันเนี่ยโอ้โหสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยอ่ะคือ7แต่ละวันเนี่ยต
1: ้
0: องบอกว่าสภาพอากาศไม่ดีนะครับมันก็ทำให้นักกอล์ฟเนี่ยทุกคนต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
1: คือแล้วแต่จังหวะด้วยสมมุติว่าวันนั้นฟ้าฝนรอบบ่ายไม่ดีใครโชคร้ายไปออกบ่ายก็นึกออกมั้ยพี่หมอมันก็มีผลเหมือนกันอ่ะแต่เอาเป็นว่าวินแฮมคลาร์กนะครับคว้าแชมป์โอ้เงินรางวัลนี่ผมกลับไปตีกอล์ฟทันมั้ยเนี่ย 4,500,000 เหรียญหรือว่า147ล้านบาทนะครับกับการได้แชมป์ US Open แล้วไม่ได้เป็นสมัยแรกนะก่อนหน้านี้เนี่ยวินแฮมคลาร์กเคยได้แชมป์ US Open มาแล้วนะครับเมื่อปี2023แต่ว่าไม่ได้เป็นสนามนี้นะเท่ากับว่าเฉพาะเมเจอร์รายการนี้รายการเดียวนี่วินแฮมคลาร์กได้มา2สมัยอันนี้ต้องถือว่ายอดเยี่ยมส่วนสกอตตี้เชฟเฟอร์มือ1ของโลกเนี่ยไปจบอันดับ4ร่วมนะครับสกอร์รวมอีเวนพาก็ยากไม่ยากก็ตีอันเดอร์สนามอยู่ไม่กี่คนนะเอางี้ดีกว่ารายการนี้
0: คร
1: ับ
0: มาที่ LPGA เลย
1: ได้เลย
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นรายการที่เราตามเชียร์โดยเฉพาะโปรจีแล้วเราผิดหวัง
1: ครับ
0: นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะสัปดาห์นี้เมเจอร์ที่3มาแล้ว
1: ก็ถือว่าจีโน่เนี่ยใน11รายการที่ลงแข่งในปีนี้นะครับเป็นรายการที่2เท่านั้นนะที่จีโน่ไม่ผ่านการตัดตัวพี่หมอ
0: ครับ
1: เอาแชมป์ก่อนนะครับเป็นมิยุยามาชิตะนะครับโปรญี่ปุ่นที่คว้าแชมป์ไปนะครับก็ต้องเพลย์ออฟด้วยนะเอาชนะลอตตี้โวตแล้วก็เธอคว้าแชมป์ไปส่วนของเราเนี่ยดีสุดคือโปรพราวชเนตตีนะครับไปจบอันดับ32ร่วม แล้วก็จะมีโปรเมียวปาจารีแล้วก็น้องจัสมินธิดาภาสุนทรบุระเนี่ยไปจบ48ร่วมคือรายการนี้เราผ่านตัดตัวแค่3คน
0: ใช่นะครับก็สัปดาห์นี้นะครับ KPMG อ่ะนะคร
1: ับ
0: เป็นรายการเมเจอร์ก็เรียกว่าท็อป10เนี่ยมากันครบแล้วก็ต้องบอกมี10นักกอล์ฟไทยลงแข่งขันเดี๋ยวค่อยว่ากันรายการเนี้ยเราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่รายการ Lady European Tour นะครับ The Dutch Lady Open ที่เมืองอูเทดประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยปรากฏว่านักกอล์ฟไทยโปรแจน
1: อ
0: ัญชิสาอุตมะนะครับในวัย35ปีเทิร์นโปรมาตั้งแต่ปี2012นะครับก็ต้องบอกว่าคือเป็นอะไรเป็นการเป็นนักกอล์ฟที่อาจจะไม่ดังเท่าไหร่นะครับแต่ลงแข่งขันรายการเนี้ยนะครับก็ปรากฏว่าทำผลงานยอดเยี่ยมตี3วันสกอร์9อันเดอร์พาร์207เท่ากับดอเทียฟอร์บิดจากนอร์เวย์ก่อนไปเพลย์ออฟและอัญชิสาทำเบอร์ดี้เอาชนะได้ตั้งแต่หลุมแรกคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกตั้งแต่เทิร์นโปมา3ฤดูกาล
1: โอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมนะเทิร์นโป2024นะครับแล้วก็อัญชิสามาได้แชมป์แรกตอนที่จบ2วันเนี่ยคือรายการนี้พี่หมอแข่ง3วันตอนจบ2วันเนี่ยแจนตาม5สโตรกนะโอ้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมาตีรอบสุดท้าย6อันเดอร
0: ์
1: ก็เลยมาเพลย์ออฟได้แชมป์ก็ยินดีกับอัญชิสาอุตมะ
0: ครับก็เรียกว่าคว้าตั๋วลุยเลดี้ยูโรเปียนทัวร์2024ตอนอายุ31ปีหล
1: ัง
0: จบอันดับ3ในการแข่งขัน Q School Stage Start ที่สนาม Royal Golf The Marrakech and Armaden Golf Marrakech ที่ประเทศโมร็อกโกเมื่อปี2566
1: คือผมคุ้นรายการนี้มากนะถ้าผมจำไม่ผิดนักกอล์ฟไทยเคยได้แชมป์ที่นี่นะหมายถึงว่าในรายการนี้แหละที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยอ่ะก็ถือว่าคนไทยเราก็ถูกโชคกับรายการนี้นะครับ
0: มาวอลเลย์บอลหน่อย
1: อุ้ย
0: ถึงจะพ่ายแพ้เมื่อคืนนี้ให้กับเนเธอร์แลนด์นะแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจเลยเพราะ4นัดเราชนะ2นัดต้องถือว่าเกินความคาดหมายนะครับ
1: พี่หมอพูดถึงภาพรวมหน่อยได้ไหมถ้าเทียบกับสนามแรกที่เราเอาง่ายๆว่าได้คะแนนมาน้อยมากถูกไหมอาจคือแพ้มาแต่ว่ามีแพ้2 3อะไรอย่างเงี้ย
0: 2คะแนนจากการพ่ายแพ้2ต่อ3เซต
1: แต่พอมาในสนามบ้านเราโอ้โหถือว่าเราอาจจะสตาร์ทไม่ดีในการแพ้ยูเครนนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรามาเก็บชัยชนะเต็มๆ2แมตช์พี่หมอมองภาพรวมยังไง
0: ก็ต้องปรบมือให้นะผมว่าน้องๆทุกคนที่ทำหน้าที่เนี่ยคือเล่นให้เห็นเล่นแบบสบายๆแล้วก็จุดเด่นของไทยที่ชัดเจนที่สุดก็คือลูกเหนียว
1: ครับ
0: เราเหนียวอ่ะแล้วเราก็ต้องบอกว่าเกมลุกของเราเนี่ยผมว่าโค้ดออสหลายคนอาจจะไม่ชอบคุณเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรนะแต่ผมว่าครั้งนี้เขาพิสูจน์ได้เห็นนะคือการเล่นนะครับในลักษณะหลากหลายแล้วก็คู่ต่อสู้จับทางยากเนี่ยมันก็ทำให้เราชนะถึง2นัดใน4นัดเลยผมมองอย่างนั้นนะผมดูทุกนัดนะแล้วผมก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในเมื่อในวันที่ผู้เล่นตัวหลักอย่างชัดชุกออนนัทยาเจ็บเราไม่มีทางเลือกเราก็ต้องเล่นเท่าที่เรามีแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยการใช้เขาเรียกว่าวิธีโจมตีคู่ต่อสู้ทั้งที่สรีระของเราเนี่ยเป
1: ็
0: นรองแต่ก็สามารถเล่นกับคู่ต่อสู้ได้อย่างสนุก
1: คือวันเจอในเทสแลนด์ต้องยอมรับว่าเราสู้ไม่ได้จริงๆนะแต่ว่าเรายอดเยี่ยมมากๆในวันแคนาดาแล้วก็รวมไปถึงเบลแกเรียอาจจะมีเสียดายเล็กๆวันกับยูเครนเนาะตอนที่ประเดิมทีเนี้ยถ้าเอาสถานการณ์ล่าสุดแม่ผมคุยกับพี่โอลิทิกรเมื่อวานเนี่ยต้องถือว่ายังไม่ปลอดภัยนะพี่หมอเหตุผลเพราะอะไรครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีคือตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเวียนเอาหลังผ่านมา2สนามนะครับ
0: 8นัด
1: ของเรา8นัดชนะ2แพ้6มีอยู่9คะแนนอยู่อันดับ14คืออันดับเนี่ยอาจจะเหนือกว่ายูเครนบัลแกเรียโดมินิกันและฝรั่งเศสแต่พอไปดูโปรแกรมสัปดาห์สุดท้ายพี่หมอ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: คืออยากจะตีมือยังไงใครจับว่ามาอย่างเงี้ยมันโหดร้ายเกินไป
0: ไม่แต่7คิดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะผมบอกให้
1: ครับ
0: เราเจอสหรัฐเจอบราซิลเจอญี่ปุ่นเจอตุรกี
1: ครับ
0: 7
1: ถ้าเขาเข้าไปแล้วใช่ไหม
0: ญี่ปุ่นยังแพ้โดมินิกัน
1: ถูกต้องมันก็เป็นไปได
0: ้7ต้องคิดมุมนี้ด้วย
1: ญี่ปุ่นแพ้โดมินิกันไป1ต่อ3เซตซึ่งไม่เป็นผลดีกับไทยอ่ะ
0: ไม่เป็น
1: เพราะมันทำให้โดมินิกันมีแต้ม
0: ถ้าแล้วขอโทษนะไปดูโปรแกรมของโดมินิกันนะโอ้เขามีโอกาสเลยนะ
1: ยังดีว่าฝรั่งเศสเนี่ยในสนาม2เขาแพ้รวดเลยนะตอนนี้ฝรั่งเศสเนี่ยจมบ๊วยก็อย่างที่พี่หมอบอกนะครับอยากจะตีมือคนประกบคู่เลยอ่ะ เราสนามสุดท้ายอ่ะมันพี่หมอสนามสุดท้ายไทยเจอสหรัฐประเดิมเลย
0: ครับ
1: 8กรกฎาคมจากนั้น9กรกฎาคมเจอญี่ปุ่น11กรกฎาคมเจอบราซิลและ12กรกฎาคมเจอตุรกีครับคือมันอ่ะพี่หมอเรามีโอกาสจะโค่นใครได้สักทีมั้ยใน4ชาติอ่ะญี่ปุ่นแล้วกัน
0: ญี่ปุ่นกับตุรกีเนี่ย
1: โอ้โหตุรกีด้วยใช่มั้ยเข้าชุดไหนมาเดี๋ยวมาดูด้วยนะเพราะว่าบางทีเพราะว่าย้ำว่าวินเอลปีนี้เนี่ยเหมือนจะ6ทีมเพลย์ออฟนะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูสถานการณ์ของบรรดาเอาขออภัย8ทีมเลยพี่หมอข้อ8ทีมเพลย์ออฟดังนั้นต้องไปดูสถานการณ์ว่าคือตอนนี้มันกลายเป็นว่า4ชาติที่จะเจอกับเราเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟหมดแล้ว
0: ใช
1: ่ก็หวังว่าเราจะอาศัยจุดนี้นะ
0: ความได้เปรียบจากคู่ต่อสู้ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวหลักทั้งหมดลงแข่งขัน
1: อ่ะก็ประมาณนี้นะครับเข้มข้นแล้วก็แม่ได้ข่าวว่าเรตติ้งนี่กระจายนะพี่หมอ
0: กระจายไม่ต้องพูดถึงเลยอ่ะมาเรื่องความเร็วนิดนึง
1: เชิญครับ
0: มาร์คมาเกส
1: โอ้โหยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมาร์คมาเกสก็เอาง่ายๆว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ศึกโมโต GP มาร์คมาเกสนี่คว้าแชมป์เรสไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาการบาดเจ็บนะแต่ว่ามันมีประเด็นที่โลกความเร็วก็พูดกันก็คือประเด็นของมาโก้เบสเซคี
0: ้
1: ผู้นำพี่หม
0: ออ
1: ันนี้ฮือฮามาก
0: ครับ
1: คือมันเป็นจังหวะที่รถของเขาเนี่ยมีปัญหาพี่หมอทีนี้เนี่ยมันมีมาเชลอ่ะก็เหมือนกับว่าผู้ควบคุมที่จะต้องไปเหมือนแบบเวลาล้มอ่ะก็ต้องไปดึงรถขึ้นอะไรประมาณนี้พี่หมอแล้วไม่รู้ไปสื่อสารกันยังไงอ่ะปรากฏว่าเบสเซคี้เนี่ยข่าวก็ใช้คำว่าเหมือนไปตบหน้าเจ้าหน้าที่อ่ะพี่หมอโอ้นี่เรื่องใหญ่นะ
0: ถ้าถูกแบนน่ะ
1: ใช่
0: คือเป็นเรื่องที่เขาคือเรื่องเนี้ยผมว่าต้องให้ความเป็นธรรม
1: ครับ
0: ต่อเบสเซกี้ด้วย
1: ครับ
0: ผมมองว่าเป็นเรื่องของการสื่อสาร
1: คืออ่ะผมคุยพี่โอ๊ตเมื่อวานเนี่ยเหมือนกับประมาณว่าอันนี้ต้องย้ำว่ามันเป็นรอบสปินเรสนะครับทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่ารถมีปัญหาแล้วก็เหมือนมาเชลเนี่ยเจ้าที่มาเชลเนี่ยพยายามเข้าไปเหมือนกับจะดึงรถขึ้นมาเหมือนทั่วไปอ่ะพี่หมอ
0: จะช่วยอ
1: ่ะทีนี้เหมือนกับว่าเอาตามที่ข้อมูลพี่วัดบอกเมื่อวานนะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าทีนี้ตอนดึงมาเหมือนไปบิดคันเร่ง
0: คันเร่ง
1: แล้วทีนี้ตัวเบสเซกี้เนี่ยเขากลัวว่ารถเขาจะพังเพราะว่าถ้าพังมาเนี่ยพี่หมอมันไม่มีรถขับนะ
0: ใช่
1: เขาก็เลยโมโหแต่ทีนี้ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนครับลักษณะเอาเป็นว่าข้อหาคือการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตบหน้าเอางี้ดีกว่า
0: แต่เนี่ยคือผมถึงบอกเลยมันคือเรื่องของการสื่อสาร
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เหตุที่เกิดในสปินเลสเนี่ย มันเร็วมาก
1: ใช่
0: แล้วเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาจะมีการเขาเรียกว่าการให้ความรู
1: ้ครับ
0: กับเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปช่วยเหลือ
1: ดังนั้นเนี่ยมันก็น่าเห็นใจแต่ว่าแม่ก็มันพฤติกรรมมันชัดเจนล่าสุดเจ้าตัวออกมาขอโทษแล้วนะก็บอกว่าผมออกมาขอโทษนะครับแล้วก็ยอมรับว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็รู้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานและเสียสละเพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างปลอดภัย
0: คร
1: ับ ก็ไม่น่าเคยเกิดขึ้นนะประเด็นนี้เนี่ย
0: ครับก็จบลงด้วยดีอ่ะผมมองว่าไปขอโทษไม่ได้หรอกถึงจะอะไรก็ตามนะ
1: ครับตอนนี้ก็มาร์คมาเกสก็แชมป์เก่าขึ้นมารั้งอันดับ4นะครับตามหลังเบสเซคี้40แต้ม
0: ปิดท้าย
1: ครับ
0: ด้วยเจ้าบิลภูริพลนิดนึง
1: เป็นยังไงพี่หมอเชิญ
0: ก็ได้เหรียญเงิน4คูร้อยนะครับอันเนี้ยที่ผมอยากพูดก็คือว่าอย่ามั่นใจในเอเชียนเกมนะว่าทีมกรีธาไทยเนี่ยโดยเฉพาะภูริพลเนี่ยจะได้เหรียญทั้ง100เมตร200เมตรและ4คูร้อย
1: ใช่
0: เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าความสามารถส่วนตัวเนี่ยไม่มีใครแบบว่ามองว่าบิลภูริพลไม่ดีแต่โอ้โหผมไปดูสถิติในเอเชียนะ
1: ครับ
0: ต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายแล้วกันคือสถิติเนี่ยบิลไม่ได้เหนือกว่าผมว่าญี่ปุ่นกาตาร์เนี่ยไม่เหนือกว่า
1: ใช่
0: สูสีนะแล้วก็ถ้าเป็นทีมผลัดเนี่ยโอ้โหองค์ประกอบสำคัญนะครับเท่าที่เรามีเนี่ยเราไปครั้งเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับเราแพ้จีนนะครับด้วยสถิติที่แบบห่างพอสมควร
1: พี่หมอและอินเดียไม่ธรรมดานะ
0: ก็ใช
1: ่คือเท่ากับว่าบทสรุปในการแข่งที่จีนนะครับเราได้มา1ทอง1เงิน1ทองแดงนะเราได้ทองจากผัดผสมนะพี่หมอนะผัดผสมนี่หมายความว่าชาย2หญิง2อยู่ที่คุณจะวางแผนเลยอย่างของเราเนี่ยใช้เบลจิรพัฒน์เป็นไม้สุดท้ายอะแล้วเอาเทพบิลเนี่ยไปวิ่งไม้3พี่หมอวิ่งทางโค้งเราได้ทองจาก4คูณ100เมตรผสมนะครับแล้วก็เงินจาก 4 คูณ 100เมตรชายแล้วก็ทองแดงจาก4คูณ

0: ค่ำคืนจากอาร์มซ่านะฮะ
1: น้องอาร์มซ่านี่เป็นแฟนพันธุ์แท้ตัวจริงของคลื่น
0: ซัพพอร์ตเตอร์จริงแล้วเท่าที่ผมรู้นี่ไม่ได้เฉพาะคลื่น99นะพี่หมอเหมือนจะฝากอีกหลายๆคลื่นเหมือนกันนะแกหอบมานี่โอ้ชุดใหญ่นะฮะบอกว่าพี่หมอฟุตบอลโลกคราวนี้มีการใช้สนามหญ้าเทียมในการแข่งขันแล้วก็พูดถึงระบบ48ทีมต่อไปหาเจ้าภาพเดี๋ยวๆน่าจะยากโอ้โหแน่นอนสิ
1: อันเนี้ยประเด็นไม่ต้องไปคิดแทนฟีฟ่าหรอกคือเขาคิดอยู่แล้วนะครับการที่ใช้สามประเทศเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาเรียกว่ามันลงตัวในเรื่องทุกอย่างแล้วกันเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องอะไรสนามแข่งขันเรื่องการโปรโมทเรื่องระยะเวลาแล้วกัน
0: แต่คุณหงเขาตั้งข้อสังเกตว่าพอมันเป็น104แมตช์กับ48ทีมเนี่ยเอาง่ายๆว่ามันจะหาเจ้าภาพประเทศเดียวอาจจะลำบากยังไงพี่หมอ
1: ไม่ใช่ประเด็นฟีฟ่าเป็นคนกำหนดไม่อันนี้ไม่ใช่ว่านั้นแล้วเดี๋ยวดูคราวหน้าด้วยโอ้โหไกลกันด้วยเจ้าภาพ
0: อย่างคนเนี้ยเขาใช้16สนามนะครับเดี๋ยวรอติดตามไม่ต้องมีคิดแทนกันนะได้ข่าวว่ารอบนี้ก็ไทยอินเยอะมากโดยเฉพาะช่วงไฮเดรชั่นเบรกที่เราเห็นไหมกลายเป็นช่วงแบบที่เขาสาวว่าเป็นคอมเมอร์เชียลเบรกกับประมาณนี้นะครับก็แต่ว่ามันก็ต้องอยู่ได้เนาะธุรกิจก็ต้องอยู่ได้ด้วยกลุ่มไอมีโอกาสยันที่2ของกลุ่มสูงมากเลยครับฝรั่งเศสน่าจะชนะไม่เกิน2ลูกไหมครับเป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมด
1: ครับ
0: เดี๋ยวตี4นะครับฝรั่งเศสเจออิรักนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับบอกว่าฟังป่าแป๊กกับพอสุเทพตอนเช้าแล้วมันมากอารมณ์เหมือนหนังกลางแปลงภาคสดเลยครับ
1: คือเจตที่ผมพูดเนี่ยมันหลากหลายลีลา
0: ครับ
1: บางคนไม่เข้าใจอย่างผมไม่เข้าใจป๊อปแป๊ะ
0: ครับ
1: นะครับป๊อปแป๊ะเนี่ยบอกว่าบางทีอาจจะจำชื่อนักฟุตบอลไม่ได้หมดแต่ลีลาการบรรยายแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของป๊อปแป๊ะเนี่ยอันเนี้ยน่าเรียนรู
0: ้ครับ
1: อันนี้ผมฟังแล้วเฮ้ยผมไม่ติดนะผมไม่ติด
0: พี่หมอมันจะเหมือนกันทุกคนไม่ได้
1: ถูก
0: สไตล์แต่แล้วผมว่าไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือทีวีอ่ะคือคนมันจะเหมือนกันไม่ได้ครับ
1: อย่าคิดว่าผมมาแก้ตัวให้ป๊
0: า
1: แป๊ะนะอันนี้ผมเข้าใจนะคือบางครั้งเนี่ยคุณดูตลกอ
0: ่
1: ะคุณก็ต้องดูล้อต๊อกบ้
0: าง
1: คุณก็ต้องดูเชิญยิ้มบ้าง
0: พี่หมอแต่นี่เขาชมนะ
1: ไม่
0: เนี่ยเขาบอกมันมากเนี่ยอันนี้ต้องถือว่าชม
1: คือเราบางครั้งเรียกว่าเราเป็นคนเขาเรียกว่ารับฟังเนี่ยเราต้องมีใจยุติธรรมต่อคนที่ทำหน้าที่ด้วย
0: เนี่ยข้อความออนไลน์เขาบอกว่าอยากให้อาหมอมาภาคบอลโลกที่99สักคู่หนึ่งรอบกลางวันก็ได้นี่ไงนี่มีข้อความคุณอะไรเนี่ยพิธีพรเนี่ยเขาบอกว่าเอารอบกลางวันก็ได้รอบกลางวันมาถึง11โมงใช่ไหมนี่มีคนร้องขอมานะ
1: เอ็มบัปเป้ได้บอลแล้วครับเดี๋ยวผมว่าจะมีผู้เล่นกองกลางเข้ามาซัพพอร์ตนะครับผมชวนพี่ยีมาภาค
0: ได้บางยีปะทะหมอเมาสักแมตช์นึงที่99
1: โอ้โหนะฮะบางยีเจออาร์เซนเวนเกอร์ไหม
0: อ่ะได้เลย
1: หลับเลยผมบอก
0: อาร์เซนเวนเกอร์นี่ล่าเกมแรกฝรั่งเศสเขามานั่งดูนะ
1: นั่งดู
0: ไอ้วันอาร์เซนเวนเกอร์อ่ะกามานะบอกว่าสวัสดีครับไปบวชมา1ปีที่บัวใหญ่โคราชกลับมาเชียร์เยอรมันจากพี่สู้ทุกมุมเยอรมันเกมแรกพี่บอก
1: โอ้โห
0: ไอ้เกม2ดิเป็นไงเกือบไม่รอด
1: ถูก
0: ในเจ้าอุนดาฟนี่แหละ2ลูกนะครับบอกพี่เทียนท่าฉลอมนะครับวันจันทร์นั้นแน่นอนในตอนเย็นดูเด่นเช่นนี้ชี้ใช่เจตคู่หมอเมาเขาดีมีทีเด็ดสูตรสำเร็จกีฬาพาสดใสสปอร์ตไกด์ใกล้ไกลไปทุกแดนสุขใจแสนสนุกทุกห่างไกลข่าวมากมีชี้ชวนล้วนว่องไวอยู่ตรงไหนก็ดีมีความสุขจากพี่เทียนท่าฉลอมนะคร
1: ับ
0: พี่เทียนนี่เขามีหายไปวันเสาร์วันหนึ่งนะ
1: ใช่
0: ผมนี่เอาจริงนะแฟนรายการคนไหนที่ส่งมาทุกวันอย่างเงี้ยถ้าวันไหนเนี่ยคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณไม่ส่งมาสักวันหนึ่งเนี่ยพวกเรามันไม่ใช่แค่คิดถึงนะพี่หมอ
1: ใช่
0: เป็นห่วง
1: เนี่ย
0: ไม่ชินนะ
1: ประโยคต่อไปคุณนิพนธ์ปืนโตแหละ
0: จะ
1: ต้องอ่านตอนนี
0: ้ครับบอกว่าสวัสดีครับอมรน้องเจไม่ได้ทักมานานแล้วแต่ก็ฟังอยู่ตลอดนะครับช่วงนี้เชียร์ใครไม่ได้เลยผิดหวังไปหมดจากคุณนิพนธ์ปืนโต
1: ต้องฟังรายการสปอร์ตไกด์นะครับคุณนิพนธ
0: ์ครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนช่วงหน้าฟุตบอลไทยก็อาจยอมรับว่าช่วงนี้อาจจะเงียบเหงาหน่อยแต่ว่าก็มีประเด็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทีมจากพรีเมียร์ลีกมาเตะกับสโมสรในเมืองไทยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: สปอร์ตไกด์ ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์

0: ปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: บอลโลกสตอรี
3: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหกรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได
4: ้ FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
0: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: 16นาฬิกา46นาทีครับช่วงที่2 Sport Guide ฟุตบอลไทย
7: ในช่วงเวลาฟุตบอลโลกเนี่ยในเรื่องฟุตบอลไทยเนี่ยดีๆก็มีนะยังข่าวใหญ่วันเนี้ยเราก็ต้องยอมรับนะว่าการเคลื่อนของสมาคมโดยเฉพาะท่านนายกคุณนนท์พันธ์ล่ำซ้ำนะครับในเรื่องราวที่บรรลุข้อตกลงร่วมกัน3ฝ่ายไอ้เรื่องแนวทางชำระหนี้360ล้านต่อสยามสปอร์ตเนี่ยนะครับวันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นการเขาเรียกว่าแถลงข่าวร่วมกันที่เป็นข่าวดีนะครับในวงการฟุตบอลผมใช้คำว่าในวงการฟุตบอลคือไอ้ประเด็นไอ้เรื่องราวของสมาคมฟุตบอลที่เป็นหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนก็ตามจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี้ยก็ต้องบอกว่าทางสมาคมเนี่ยเราได้ยินข่าวว่าทางสมาคมเนี่ยชำระหนี้ไปแล้วให้กับบริษัทสยามสปอร์ตเนี่ย120ล้านบาทนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยก็ต้องบอกว่าวงเงินทั้งหมดเนี่ยมัน360ล้านบาทแล้วก็มีการพูดคุยมีการฟ้องร้องมีอะไรเนี่ยผมจะไม่ลงรายละเอียดแล้วกัน
6: ครับ
7: แต่การออกมาแถลงข่าวครั้งเนี้ยนะครับการบรรลุข้อตกลงเนี่ยผมไม่ลงรายละเอียดนะแต่สมาคมเนี่ยจะเป็นผู้ชำระหนี้นะครับแทนสยามสปอร์ตให้แก่บริษัทจำกัดซิติเพ็กจำนวน240ล้านบาทโดยกำหนดแนวทางชำระหนี้ออกเป็น2งวด อันเนี้ยผมจะไม่อ่านแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภาษากฎหมายแล้วกันนะครับในเรื่องจะชำระยังไงอะไรก็ตามแต่ผมว่าครั้งเนี้ยการบรรลุข้อตกลงเนี้ยมันวินวินทั้งหมดทั้งสยามสปอร์ตทั้งซีนีเฟกแล้วก็ทั้งทางสมาคม
6: ครับ
7: นะครับผมปรบมือให้นะผมถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผมเนี้ยผมเป็นคนที่อยู่ในวงการฟุตบอลแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับไอ้เรื่องบางเรื่องเนี่ยอันอาจจะอย่าไปมองที่ถูกที่ผิดเอาเป็นว่าเราช่วยกันทำสิ่งดีๆแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องราวของฟุตบอลเมืองไทยเนี่ยให้เรียกว่ามีการพัฒนาไปทิศทางที่ถูกต้องแล้วกันนะครับฟุตบอลเนี่ยสมาคมฟุตบอลไม่ได้ยุ่งเฉพาะเรื่องของทีมชาติเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลลีกมันมีเรื่องของการตลาดมันมีอะไรมากมายเลยนะครับเอาเป็นว่าครั้งเนี้ยจบลงแล้วกันรายละเอียดเนี่ยผมว่ามันลึกซึ้งแล้วผมเองเนี่ยผมอ่านแล้วผมยังไม่เข้าใจทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะให้ผมอธิบายเนี่ยผมไม่กล้าอธิบาย
6: ก็ว่าไปตามเนื้อข่าวแล้วก็ผมว่ามันเป็นการที่มาดามเนี่ยประกาศถึงความชัดเจนว่าจะทำยังไงก ับการโดยเฉพาะเรื่องของหนี้เนาะพี่หมอเนาะอันนี้ก็ชัดเจนเนาะกับการที่เอาง่ายๆว่าขอรับโอนหนี้นั่นแหละจำนวน240ล้านเนี่ยแทนสยามสปอร์ตกับทูวิชั่นก็ตามนั้นไปส่วนเรื่องกับสมาคมชุดเข่านี่ผมว่าก็อ่ะก็ตามที่มาดามให้ข่าวแล้วกันเออ
7: คือตั้งแต่มารับตำแหน่งเนี่ยผมว่าเรื่องที่โดดเด่นที่สุดของคุณเดือนพันล่ำซำก็คือเรื่องของการตลาดเรื่องการจัดการเรื่องหนี้สินนะครับเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกเรื่องอะไรเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมว่าคุณเดือนพันทำได้ดีเพียงแต่ว่าในเรื่องของทีมชาติเราก็ต้องเข้าใจแล้วในเรื่องของการจัดการการบริหารจัดการในสมาคมเนี่ยเนื่องจากสมาคมฟุตบอลเนี่ยโอ้โหเม็ดงานนะครับที่จะต้องดูแลมันเยอะมากอ่ะมันคงคนเดียวคุณนวลพันธ์คงไม่สามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้แบบว่าไปสู่เป้าหมายได้เลยกัน
6: ส่วนประเด็นที่มีการคุยกันก่อนหน้านี้ว่าอาจจะมีการฟ้องไล่เบี้ยสมาคมชุดเก่านะพี่หมอนะมาดามก็พูดชัดเจนว่าจะไม่มีการฟ้องเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคนในวงการก็เหมือนพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่แหละเหตุการณ์มันแล้วไปแล้วอะไรประมาณนี้นะ
7: ผมปรบมือให้นะขอถือว่าเป็นการจบเรื่องราวแบบเขาเรียกว่าทำให้ทุกฝ่ายแฮปปี้เอนดิ้งเลยกันนะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกก็กำหนดมาแล้วต้นกันยานะครับวันพิธีไอกำหนดการเปิดก็หลังจากจบอาเซียนครับ
6: ถูกต้อง
7: นะครับวันศุกร์ก็ได้พูดคุยกันเรื่องนี้ว่าสมาคมจะดำเนินการอย่างไรเพราะว่าอาเซียนครับ1เดือนเนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงการเตรียมทีมของสโมส
6: ร
7: นะครับเราก็คุยกันว่าอ่ะแล้วถ้าสโมสรไม่ยอมสมาคมจะทำยังไง
6: ใช่มันก็นั่นแหละคาบเกี่ยวไปหมดแล้วอย่าลืมว่าไม่ได้เป็นฟีฟ่าได้ไงไม่ได้เป็นฟีฟ่าได้พูดถึงทีมชาติแล้วก็ล่าสุดนะครับฟุตบอลคิงส์ครับก็ได้ทีมนี้เข้าร่วมการแข่งขันครบ4ทีมนะพี่หมอนะก็เป็นครั้งที่52นะครับก็มีไทยของเราแล้วก็มีโอมาน
7: ครับ
6: บาเรน
7: โอ้โห
6: และทาจิกิสถานถ้าดูจากอันดับโลกนะครับโอมานจะเป็นทีมอันดับโลกสูงสุดนะโอมานเนี่ยอันดับ79ของโลกถัดมาเป็นบาเรนนะครับ92ของโลกแล้วก็มาไทย94ของโลกและทาจิกิสถานอันดับ101ของโลกนะครับการแข่งขันเนี่ยจะแข่ง 9-17 พฤศจิกายนส่วนเจ้าภาพจะเป็นจังหวัดไหนนี่รอการประกาศวันที่7กรกฎาคมในงาน FA Thailand Award
7: คือที่รีจิสเตอร์เนี่ย4จังหวัด
6: ครับ
7: นะครับอันนี้พูดอยุธยานะครับศรีสะเกษสงขลา
6: ครับ
7: แล้วก็อีกจังหวัดหนึ่งศรีสะเกษสงขลา
6: แต่ว่าอยุธยาเหมือนจะ
7: ไม่เขาถอนแต่รีจิสเตอร์เนี่ยรู้สึกจะเชียงใหม่ป่ะ
6: ฉันน่าจะน่าจะ
7: ขอนแก่นขอนแก่น
6: ขอนแก่นถูกๆขอนแก่นขอนแก่น
7: ขอนแก่นสงขลาศรีสะเกษแล้วก็
6: อยุธยา
7: อยุธยา
6: แต่ว่าก็เหมือนกับตัดอยุธยาออกใช่ไหมพี่หมอ
7: เดี๋ยวจะมีการจัดงานแจกรางวัลของสมาคมแล้วก็จะประกาศจังหวัดเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับในงานด้วย
6: ครับ
7: นะอันนี้ชัดเจนเดี๋ยวสมาคมกำลังจะจัดงานเน
6: ี่
7: ยคือมอบรางวัลเนี่ยจัดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วสมาคม
6: อีกอันหนึ่งน่าจะระยองไหมพี่หมอจะให้ผมเช็คนิดนึงนะ
7: อยุธยาใช่
6: ไม่มีเชียงใหม่พี่หมอ
7: ไม่เชียงใหม่ตัดทิ้งไปแล้ว
6: ก็จะมีศรีสะเกษขอนแก่นอยุธยาแล้วก็ระยอง
7: อ๋อระยองไม่ใช่ไม่ใช่สงขลานะ
6: ถูกต้องเป็นระยองนะครับ
7: โอเคครับ
6: ก็เดี๋ยวรอการประกาศว่าชาติไหนจังหวัดไหนจะเป็นเจ้าภาพกันแล้วกัน
7: ครับแต่กำหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว
6: เรียบร้อยก็คือพฤศจิกายนแล้วก็เดี๋ยวเจ็ดกรกฎาคมประกาศในงาน FA Thailand Award
7: ครับ
6: ตามนี้มาดามก็วันนี้ปรากฏตัวก็เอาซะให้หมดเลยสรุปทั้งเรื่องของการชำระหนี้ถูกไหมการประเด็นของ Kings Cup อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับส่วนที่ฮือฮาโอ้โหก็คือประเด็นของแอสตันวิลล่าจะเดินทางมาประเทศไทยนะครับก็มีการคอนเฟิร์มว่าแอสตันวิลล่าครับทีมที่คุมทัพโดยอูไนเอเมรี่นี่แหละก็จะอุ่นเครื่องกับ BG ปทุมครับ4สิงหาคม
7: จำได้ไหมมีนักเตะคนหนึ่งของแอสตันวิลล่าที่เคยมาเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมชาติไทย
6: ใครอ่ะพี่หมอเดี๋ยวนะ
7: โอ้ยคุณ
6: อ๋อคุณที่หม่งประตูพาทีมเป็นแชมป์ยูโรเปียนคัพใช่ไหมปีเตอร์วิท
7: ถูกต้องเขามีความคุ้นเคย
6: สายสัมพันธ์
7: ใกล้ชิดแล้วลูกชายเขาเจสันวิท
6: ครับ
7: ก็เคยมาคุมทีม BC เทโลผมเคยทำงานร่วมกับเขา2ปีนะครับ
6: ก็จะเตะกันอังคารที่4สิงหาคมนะครับในเวลาทุ่มครึ่งที่สนาม True BG เนี่ยแหละที่สนามก็ถ่ายทอดสดทาง BG Sport รอติดตาม
7: ต้องบอกว่าทีมสโมสรในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขากำหนดออกมาแล้วโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกก็ปรากฏออกมาแล
6: ้
7: วเรียกว่ารู้สึกจะ20กว่าสิงหาเนี่ยผมจำไม่ได้นะ
6: ครับ
7: อ่ะก็แน่นอนเนี่ยพอจบฟุตบอลโลกเนี่ยก็เข้าแคมป์นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นทีมชาติแต่สำหรับพวกนักเตะทีมชาติเนี่ยจะได้พักต่อ
6: คือแอสตันวิลล่าเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมอยู่แล้วพี่หมอก็คือเจอบาเยิร์นมิวนิก7สิงหาคมที่ฮ่องกงดังนั้นเนี่ยก็เขาก็คงมองในมุมว่าไหนๆก็เดินทางมาเอเชียอยู่แล้วก็หาสักแมตช์นึงอะไรประมาณนี้นะครับตอนแรกก็ตามข่าวก็บอกว่าไม่อินโดนีเซียก็ไทยปรากฏว่ามาจบที่ไทยโดยการเจอ BG ปทุมถ้าเกิดว่าเขาจะเจอ BG ปทุมมา4สิงหาจากนั้นไปฮ่องกงไปเจอบาเยิร์นมิวนิก
7: คร
6: ับ ประมาณนี้คนไทยก็จะแม่ได้ดูช่วงปรีซีซั่นนะครับ
7: ต้องปรบมือให้ BG ปทุ
6: ม
7: นะคร
6: ับ ตอนนั้นดอทมุนใช่ไหมหมอ
7: ใช่มา
6: แล้วตอนนั้นผมจำได้ว่าถ่ายทอดสดออกมาดีมากได้รับคำชมไปทั่วเลย
7: ทีมชนะโอ้โหแบบถล่มทลาย
6: ครับอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีจะมีอีกไหมพี่หมอจะมีมาอีกไหมม
7: ัน
6: จะจบแค่วิลล่าเปล่าหรือมีอีกเปล่า
7: ต้องรอดูข่าวเพราะไม่แน่หรอกไอ้เรื่องนี
6: ้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนล่าสุดนี้ก็มีการพูดถึงลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียน4รายการนะครับก็ล่าสุดก็เป็น True Vision Now นะที่เขาคว้าลิขสิทธิ์ไปแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือรายการอาเซียนฮุนไดครับที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย
7: อันเนี้ยคือที่ผมบอกเลยคือการลงตัวนะความลงตัวที่วันนี้คุณแป้งมาพูดถึงในไอ้หนี้สินของสยามสปอร์ตที่โอนไปยังซินดิเพ็กก็คือทูวิชั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ทางสมาคมก็มอบลิขสิทธ
6: ิ์อ
7: ะไรอย่างเงี้ยอันนี
6: ้ครับพี่หมอทีนี้อีกประมาณ3นาทีเนี่ยประเด็นนี้ไม่คุยไม่ได้เลยคนพูดถึงเทโลเยอะมาก
7: ก็วันนี้เขาออกมาประกาศแล้ว
6: ในฐานะที่หมอเคยทำงานอ่ะ
7: ต่อแมนวันนี้ออกมาพูดคุณธัญญาวงศ์มากบอกว่าเทโลไม่ยุบทีม
6: ยังอยู่นะ
7: ยังอยู
6: ่โอเค
7: ผู้หลักผู้ใหญ่ยืนยันแล้วว่ากำลังเพียงแต่ว่าไม่มีการออกข่าวเพราะฉะนั้นใครคนที่ออกข่าวว่าทางโพลิเทโลจะยุติแล้วไม่ส่งแข่งขันอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะอันนี้คือข่าวจากป้าแมนนะครับคุณธัญญะวงหน้าที่เคยเป็นผู้จัดการทีมอย่างยาวนานเลยเป็นคนวงในอ่ะนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องคุยกันจบ
6: ก็อาจจะมีการลดงบประมาณเลยเนาะคุณธัญญาวงหน้าก็โพสต์ในประมาณว่าอาจจะมีการปรับเรื่องงบประมาณบ้างแต่ยังไงก็ไปต่อช่วงนี้ทีมเงียบๆมีข่าวไหมคนหายคิดถึงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าคนก็เป็นห่วงไงว่าเอ๊ะตกลงจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะยังทำทีมต่อไหม
7: คือประเด็นไอ้ทีสองเนี่ยนะเจ็ดนะทีมตลาดเนี่ยเขาขับไลเซนซิ่งเขาไม่พราน
6: อ
7: ันเนี้ยเขาก็ต้องอยู่ทีสามต่อแล้วก็ทีมที่จะเล่นในทีสองต่อเนี่ยก็คือเกษตรศาสตร
6: ์
7: อันเนี้ยสมาคมประกาศออกมาแล้ว
6: ครับ
7: นะครับ
6: อ่ะน่าจะประมาณนี้แม่เป็นไงบอลไทยช่วงนี้ก็ไปเรื่อยๆนะพี่หมอนะ
7: ก็แต่นิด
6: ๆก็จะมีเสริมทุ่มเสริมทับว่ากันไปแต่ช่วงนี้ก็จะโดนฟุตบอลโลกนี่แย่งซีนไปหน่อย
7: คร
6: ับ อ่ะประมาณนี้นะครับก็แม่เนี่ยมีคนก็พูดถึงญี่ปุ่นเลยนะเขาบอกว่าเห็นญี่ปุ่นโอ้ถล่มขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวอยู่กลุ่มเดียวกับไทย
7: ก็ต้องยอมรับว่ามีมาตรฐานมันห่างกันเยอะมากคือดูการทำงานเขาต้องบอกว่าเม็ดงานความสำเร็จเนี่ยคือเครื่องพิสูจน์ที่เห็น
6: ตั้งแต่เกมที่ไล่ตามตีเสมอเนเธอร์แลนด์สองรอบแล้วไม่ธรรมดาอย่างนี้ญี่ปุ่นเนี่ยธรรมดาจริ
7: งๆดูญี่ปุ่นเขาเล่นเดี๋ยวนี้จินตนาการในการเล่นบอลของเขาเนี่ยเขาไปไกลกว่าเรามากเพราะเราตามใดที่เราจะมานักบอลคนไหนถนัดเท้าซ้ายเท้าขวาเดี๋ยวนี้ของเขาเนี่ยถ้าใครถนัดเท้าเดียวไม่ต้องมาคุยกันแล้ว
6: ใช่มันต้องเล่นได้สองเท้าเอาง่ายๆว่าคารุมิโตมะเนี่ยที่เด่นมากๆกับญี่ปุ่นคือเล่นวิงซ้ายนะในระบบเซ็นเตอร์แบ็ก3ตัวแล้วเล่นเป็นวิงซ้ายอ่ะนี่ขนาดว่าไม่มีมิโตมะวาตารุเอ็นโดทาคุมิมินามิโนะนะพี่หมอนะ
7: ใช่
6: แต่ว่าญี่ปุ่นอยู่ได้ด้วยระบบจริงๆอ่ะ
7: ก็ผมบอกคือเลิกขอโทษนะนักฟุตบอลของญี่ปุ่นทุกคนเนี่ยมาตรฐานแข่งขันกัน
6: ใช่
7: นะครับผมชอบน้องหนุ่ยเขาพูดเมื่อวันที่เขาจัดกับผมเขาบอกว่านัดแรกที่เมสซี่แฮตทริกเจ็ดรู้ไหม แฮตทริกด้วยเท้าขวาไม่ใช่เท้าถนัดทั้งสาม
6: เนี่ยสำคัญใช่
7: ถูกต้องไหม
6: ครับ
7: อันนี้ผมบอกแล้วนี่คือนักเตะระดับโลกเขาจะไม่ใช่บอกว่า
6: เขาทำได้หมด
7: เขาทำได้หมด
6: มันมีผลมากนะครับ

0: ในหลายจังหวะที่อย่างล่าสุดที่ผมมีโอกาสได้บรรยายเองคือเซเนกัลเนี่ยมันมีจังหวะที่จะยิงถ้ายิงซ้ายเข้าแต่ปรากฏดันไปรอยิงขวาอย่างเงี้ยมันก็พลาดโอกาส
1: ถูกต้อง
0: คือไปรอยเข้าขวาข้างถนัดอย่างเงี้ยแต่ถ้าระดับโลกเขาจะตัดสินเกมได้
1: ใช่
0: อ่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องเบรกแล้วครับพี่หมอ17นาฬิกานะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาครึ่งชั่วโมงสุดท้ายมาสปอร์ตไกด์วันจันทร์ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

ลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีเปิดงานโอท็อปมิเดีย2026ขออย่ามองโอท็อปแค่สินค้าของฝากชุมชนซื้อเพราะสงสารคนทำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาเป็นประธานพิธีเปิดงานโอท็อปมิเดีย2026นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกครั้งที่มีงานโอท็อปจะเห็นถึงความดีใจปลื้มใจของคนไทยที่ได้มาร่วมกันเห็นพัฒนาการของสินค้าไทยจากฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยที่ไม่เคยหยุดนิ่งการได้กลับมาสัมผัสผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มาจากวิถีชุมชนและวัฒนธรรมไทยทำให้ไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองและมีชีวิตชีวากับสิ่งที่ใกล้ตัวจับต้องได้นายอนุทินกล่าวว่าช่วงนี้ประเทศไทยคำว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเริ่มติดปากคนไทยแล้วถือว่ามีกระแสนิยมผ้าไทยเกิดขึ้นในส่วนของราชการได้มีการช่วยกันส่งเสริมการผลิตเพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่โครงการโอท็อปนี้อยากให้มองโอท็อปไม่ใช่เพียงโครงการส่งเสริมอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เท่านั้นแต่เป็นการสร้างผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่จากทุกตำบลทุกอำเภอและทุกจังหวัดของประเทศเชื่อว่าสินค้าโอท็อปไทยไม่ใช่เพียงสินค้าของฝากชุมชนอีกต่อไปและไม่ใช่สินค้าที่ซื้อเพราะคนซื้อรู้สึกสงสารคนทำแต่จะเป็นตัวแทนของเรื่องราววัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในสายตาชาวโลกหน่วยเฉพาะกิจพระพิรุณส่วนที่กำลังสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบขนเนื้อสัตว์แช่แข็งจากต่างประเทศบริเวณชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ร่วมกันกับกรมศุลกากรพร้อมด่านศุลกากรตากใบออกลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากรในพื้นที่ชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างการลาดตระเวนเจ้าหน้าที่พบรถบรรทุกห้องเย็นมีลักษณะต้องสงสัยจึงเข้าตรวจสอบพบเนื้อสัตว์แช่แข็งลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 13-15 ตันโดยผู้ครอบครองไม่สามารถแสดงเอกสารการนำเข้าหรือหลักฐานการผ่านพิธีศุลกากรได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยึดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติศุลกากรก่อนนำตัวส่งศุลกากรตากใบและด่านกักกันสัตว์ตากใบเพื่อสืบสวนขยายผลดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายทางนี้สินค้าผิดกฎหมายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกิดระเบิดโรงงานก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมในกาตาร์เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงที่โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมลาสลับฟานอินดัสเทรียลซิตี้ในประเทศกาตาร์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย54คนและสูญหายอีก18คนรัฐบาลกาตาร์ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุทางเทคนิคเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่โรงงานทัดที่โรงงานก๊าซธรรมชาติป่าซานซึ่งเป็นศูนย์กลางการประมวลผลก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของประเทศห่างจากกรุงโดฮาไปทางเหนือประมาณ80กิโลเมตรแรงระเบิดส่งผลให้เกิดลูกไฟขนาดใหญ่และส่งแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทกาตาร์เอเนอร์จียืนยันว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยและไม่พบการรั่วไหลของก๊าซหรือสารเคมีอันตรายที่ส่งผลกระทบหรือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชนในวงกว้างส่วนสาเหตุของการระเบิด

0: ยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุขัดข้องทางเทคนิคในระหว่างที่พนักงานกำลังเริ่มเดินเครื่องระบบภายในโรงงานก๊าซธรรมชาติแห่งนี้ในอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าบริษัทกาตาเอเนอร์จีได้เริ่มส่งเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวเปล่าจำนวน4ลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุดเป็นครั้งแรกในวันนี้ถือเป็นปริมาณเรือ LPG เปล่าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุดพร้อมกันมากที่สุดใน1วันนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านกับอิสราเอลเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
3: บอลโลกนิวส์อัปเดต
4: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับราฟินญาจะไม่ได้ลงเล่นในเกมกับสกอตแลนด์แน่นอนแล้วฟาบริโซโรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าราฟินญาเพลย์เมคเกอร์ทีมชาติบราซิลจะพลาดเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่จะเจอกับสกอตแลนด์แน่นอนแล้วโดยทัพแซมบ้าคว้าชัยชนะเกมแรกเหนือเฮติ3-0หลังจากที่นัดแรกทำได้แค่เสมอกับโมร็อกโก1-1ทำให้พวกเขามี4คะแนนในตอนนี้และยังต้องลุ้นเข้ารอบในเกมสุดท้ายอย่างไรก็ตามคาร์ลอนเชลอตติเฮดโค้ชได้รับข่าวร้ายจากเกมล่าสุดเมื่อสตาร์จากบาร์เซโลนาได้รับบาดเจ็บซึ่งล่าสุดมีการเปิดเผยว่าราฟินญามีอาการตึงที่กล้ามเนื้อและเขาจะพลาดการลงสนามในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกับสกอตแลนด์วันพฤหัสบดีนี้แน่นอนแล้ว
3: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: มันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: 17:07 ครับช่วงสุดท้ายของสปอตไลท์
3: ดูเดือดมากนะครับช่วงพักนี่โอ้โหมันมีประเด็นนะครับที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องราวของกีฬาพูดคุยกัน
2: เหมือนเราได้อัปเดตเรื่องของชีวิตกันนะพี่หมอนะว่าในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาที่เราไม่ได้เจอกันนี่มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
3: ก็มีความสุขดีคือผมว่าทำงานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะ
2: ครับ
3: คือต้องมีประเด็นต้องมาพูดคุยกันต้องนู่นนี่นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดา
2: พี่หมอได้ติดตามผลงานของน้องบ้างไหมล่ะ
3: ครับผมก็ฟัง คือเจ็ดผมจะบอกให้นะผมเองเนี่ยนะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสคุยกับนัทติงนัทติงเนี่ยเป็นคนที่พาผมเข้าไปบรรยายฟุตบอลโลกเป็นคนแรกนะครับแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ยุติไม่ทำสิ่งหนึ่งเนี่ยนัทติงคุยกับผมว่าคือไม่เคยเห็นผมเนี่ยคอมเมนต์ไอ้เรื่องของการบรรยายฟุตบอลของคนอื่นเลยผมบอกว่าอาชีพเดียวกันแล้วก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างเนี้ยผมฟังทั้งการบรรยายทางโมโนแม็กแล้วก็ฟังทางคลื่นเมืองไทยแข็งแรงคือบางคนเนี่ยคนสมัยใหม่เนี่ยพอฟังปรับ

0: ปะฟังคุณสุเทพพอบรรยายเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เข้าใจแต่สำหรับผมเนี่ยผมเข้าใจนะผมดูตลกได้ผมดูคนบรรยายเนี่ยได้สมัยก่อนนะผมดูได้แล้วผมก็ดูคนรุ่นใหม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็จะมีความสุขแต่สำหรับคนที่แบบว่าดูแล้วบางทีไอ้ความผิดพลาดเนี่ยคุณทำงานนะครับ2ชั่วโมงเต็ม
1: เล็กๆน้อยๆเนาะ
0: มันจะไม่มีความผิดพลาดเลยมันเป็นไปไม่ได้แล้วผมเนี่ยเข้าใจด้วยเวลาเราบรรยายเนี่ยมันเราดูจอมอนิเตอร์เนี่ยนะครับแล้วเราก็ฟังเสียงบรรยายนะครับสมาธิต้องดูทั้งภาพการเล่นต้องฟังทั้งการบรรยายมันบางทีมันก็หลุดได
1: ้ก็เอาง่ายๆว่าคุณเลตเซว่าฟุตบอลโลกสมมุติแมตช์นึง100นาทีเพราะว่าส่วนใหญ่มันมีไฮเดรชั่นเบรกใช่มั้ยพี่หมอมันก็จะทดไม่ต่ำกว่า5นาทีคุณตีไปว่าบอลโลกเกมหนึ่งประมาณ100นาทีเนี่ยถ้าคุณพลาด2-3 ครั้งเนี่ยคุณลองตีเป็นเปอร์เซ็นต์ดิคือมันน้อยมากนะ
0: เจ็ดในช่วงเบรกช่วงที่ภาพมันแพลนไปที่คนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอดีตทั้งหลายเนี่ยแล้วถ้าคุณไม่รู้จักเนี่ยนะอันเนี้ยผมบอกให้เป็นสมัยก่อนเนี่ยเขายังให้อภัยนะเป็นสมัยใหม่นี่ไม่ได้นะคือคุณแบบว่าคุณเอาอะไม่ได้เลยอะผมเข้าใจแล้วกันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในการบรรยายทั้งทางทีวีแล้วก็
1: มันจะมีดราม่าทุกเกมเนี่ยก็ไม่ได้นะรู้ฟังนะอันล่าสุดก่อนจะไปเรื่องของบอลโลกพี่หมอมีคนส่งมาบอกว่าเมสซี่แฮตทริกอะพี่หมอเป็นซ้ายขวาซ้ายนะ
0: เอาเหรอ
1: หมายถึงว่าเป็นซ้ายสองขวาหนึ่ง
0: อันนี้น้องหนุ่ยเขาพูดว่าเป็นซ้ายสามแล้วผมเองเนี่ยก็อย่างเนี้ยอย่างเราไม่ได้เช็คไม่อะไรอันนี้ก็เนี่ยถ้าเป็นประเด็นนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้น้องหนุ่ยมา
1: เอาเป็นว่าก็มีขวาข้างไม่ถนัดลูกนึง
0: เดี๋ยว
1: ถ้าเอาแบบนี
0: ้เดี๋ยวดูเมสซี่ถนัดซ้ายนะ
1: ก็ถูกแต่หมายถึงว่าม
0: ีขวาไม่ถนัด
1: แ
0: ต่ผมว่าน้องหนุ่ยไม่ยอมเพราะน้องหนุ่ยเป็นคนหนึ่งที่ผมเชื่อว่
1: า
0: ข้อมูลเขาแน่นมาก
1: เ
0: ดี๋ยวไม่ว่ากัน
1: อันนี้มีคนส่งมาบอกว่าซ้าย2ขวา1เยอะมากเลย
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
1: ไม่ยากอันนี้เช็คจากไฮไลท์ได้เลย
0: มันผิดจะได้นะแหมอันนี้เรื่องผมว่าไม่ใช่ผมก็ใครที่ฟังวันศุกร์ที่แล้ววันพฤหัสที่แล้วก็จะได้ยิน
1: เอาฟุตบอลโลกยังไงดีพี่หมอเอาเป็นว่าภาพรวมกันมั้ยภาพรวมกันมั้ยก่อนจะไปเจาะเมื่อคืนแล้วก็เมื่อเช้านะครับถ้าว่าผ่านมาตรงนี้นี่ตกรอบไปกี่ทีมแล้วนะ3ที
0: ม
1: ใช่ไหมก็คือเฮติตุรกีและตูนิเซียตุรกีนี่เหลือเชื่อมาก
0: ใช
1: ่หลายคนมองว่าเป็นม้ามืดนะพี่หมอ
0: ครับคือฟุตบอลโลกผ่านมาถึงตรงนี
1: ้
0: ถามว่าผมได้เห็นอะไรใหม่ๆไห
1: ม
0: กับฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยผมว่าเราได้เห็นนะ
1: ครับ
0: เราได้เห็นผมได้เห็นภาพการเล่นของเยอรมันได้ภาพได้เห็นการเล่นของอาร์เจนตินาได้เห็นฝรั่งเศสได้เห็นการเล่นเกมรับที่แบบว่าโอ้โหแบบมารับอย่างเดียวอย่างเมื่อเช้าอิหร่านโอ้โหมารับแบบโอ้โหเหลือเชื่อ
1: ครับ
0: แล้วต้านทานเบลเยียมได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นศาสตร์ของฟุตบอลนะครับถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มาจากเขาเรียกว่าจังหวะผีบอกมาจากการฝึกซ้อมอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวพอจบการแข่งขันแล้วค่อยว่ากันอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวผมนะเอามาถึงฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาดีกว่าว่าผลฟุตบอลแต่ละคู่เป็นยังไงแล้วเรามานั่งพูดคุยกันในมุมมองแล้วกันว่าคิดยังไง
1: เอาสเปนกันไหมพี่หม
0: อ
1: หลังจากที่เกมแรกนี่โอ้โหต้องถือว่าน่าผิดหวังเนา
0: ะ
1: เมื่อคืนที่ผ่านมาก็จัดการถล่มซาอุดิอาระเบียไป4-0
0: คือได้ประตูเร็วแล้วก็ต้องบอกว่ารูปแบบการโจมตีจากด้านข้างเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าการใช้พื้นที่ที่ว่างหลังแนวรับเนี่ยแล้วก็การใช้ความเร็วแล้วก็เขาเรียกว่าการคัตแบ็กเข้ามาเนี่ยมันอันตรายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำได้ก็เลยทำให้ชนะแบบถล่มทลาย
1: แน่ตอนแรกนี่ผมก็ยังคุยกับพี่โอ๊ตอยู่เลยว่าปัญหาสเปนคือไม่มีหน้าเป้าเบอร์9เนาะแต่ว่าต้องยอมรับว่าเมื่อคืนนี่โอยาซาบาล2ลูกลามินยาเมายิงได้คือสเปนเนี่ยต้องรอสภาพร่างกายของนิโก้วิลเลียมส์นะครับเท่ากับว่า4-0โอ้แล้วครึ่งแรกเนี่ย3ประตูนะพี่หมอนะ
0: ก็อย่างที่บอกนะเป็นลูกเขาเรียกว่าความสามารถเฉพาะตัวโอยาซาบาลลูกที่2แล้วก็การเข้าฮอตลูกแรกของ
1: ลามินยาเม
0: านะครับ
1: ก็สเปนก็กลับมาได้3คะแนนนะครับส่วนถัดมาเนี่ยเอาเบลเยียมอิหร่านเลย
0: ก็คือดูเกมลุกของเบลเยียมคุณไม่เด็ดขาดเดอบรอยก็ออกมาแล้วว่าเขาเรา เรามีความสามารถในการโอเพนเพลย์แค่นี้เราไม่สามารถเจาะแนวรับของอิหร่านได้ก็ต้องชมอิหร่านว่าวางแผนการเล่นเกมรับมาดี
1: คือโอ้โหครึ่งแรกเบลเยียมครองบอล 81% นะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญคือใบแดงเนาะ
0: ใช่
1: ของเอ็นกอยในครึ่งหลังเบลเยียมเหลือ10คนนาที66ก็แหมน่าสนใจนะเบลเยียมนะ2นัดเสมอทั้ง2เกม
0: ถูกต้อง
1: ส่วนอิหร่านก็เสมอทั้ง2เกม
0: ใช่ใช่ยังมีลุ้นยังมีลุ้นอยู่ยังมีลุ้นอยู
1: ่ดังนั้นก็เอากลุ่มนี้ไปเลยก็ไปอียิปต์กันก็ได้พี่หมอจะได้สถานการณ์หรือเอาไล่ตามเวลาแล้วกันเอาอุรุกวัยเคปเวิร์ดก่อนเป็นไง
0: เคปเวิร์ดเนี่ยใครบอกว่าของปลอมอ่ะไปดูเถอะโอ้โหผมบอกให้ไม่ได้ว่าสู้ไม่ได้แบบว่าแล้วโชคดีที่เสมอนะผมว่าสู้ได้เลย
1: ครับ
0: อุรุกวัยไม่เด็ดขาดคือปีนี้ผมว่าอุรุกวัยไม่คือมาตรฐานไม่ดีเหมือนเดิ
1: ม
0: นะแล้วก็ผมไม่ชอบกองหน้า
1: เจ้าวีนัสก็ไม่ทำเอาเงี้ยมันเหมือนขาดกองหน้านะพี่หมอ
0: ใช่กองหน้ามันมีแค่นี้แหละ
1: ก่อนหน้านี้เรายังเห็นหลุยส์ซัวเรสเอดิสันคาร์บานี่เนาะแต่ว่ายุคนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นโดดเด่นที่ตรงกลางอ
0: ่
1: ะเบนตันกูเฟดเดริโกวาเวเดย์เนี่ย
0: วาเวเดย์โดดเด่น
1: แต่ว่ากองหน้าเนี่ยต้องใช้เจ้าวีนัสซึ่งโอ้โหต้องถือว่ากองหน้าลิโอโอเบโดอ่ะพี่หมอคิดดูแล้วกันมันอาจจะขาดตรงนี้ไปนะครับส่วนแคปเวิร์ดนี่พวกเขาไม่ธรรมดานะ
0: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
1: โอ้นัดแรกยันสเปนนัด2ไม่แพ้อุรุกวัยนะโอ้ถ้านัดสุดท้ายชนะซาอุนี่เข้ารอบนะครับ
0: เข้ารอบ
1: ทำเป็นเล่นไหมนะแคปเวิร์ดเนี่ยส่วนมื้อเช้าโมซาล่าทำประตูได้แล้วพี่หมอ
0: คือคู่นี้มีคนมาถามผมพูดนะผมจำคำพูดผมได้ผมพูดบ่อยมากเลยผมไม่เชื่อนิวซีแลนด
1: ์
0: ผมบอกเจนผมไม่เชื่อคือนัดแรกเนี่ยผมเห็นนะผมเชื่อว่าโอเคมาตรฐานก็ถือว่าดีขึ้นแต่ถ้าฟุตบอลอย่างอียิปต์เนี่ยเอาชนะนิวซีแลนด์ไม่ได้ผมไม่เชื
1: ่
0: อนะครับแล้วโดนยิงนำก่อนด้วยจากลูกกลางอากาศลูกโอ้โหหม่งสวยมากแต่อียิปต์ก็มาเอาคืนโอ้โหต้องบอกว่ามีจังหวะเยอะมากนะแต่กว่าจะได้คืนเนี้ยกว่าจะตีเสมอได้นี่เหนื่อย
1: ครับ
0: นะครับ
1: อ่ะก็สรุปสถานการณ์ในกลุ่ม G นี่อียิปต์ก็เป็นการเก็บชนะนัดแรกในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะพี่หมอนะแล้วก็ทำให้พวกเขานี่มี4คะแนนนะครับส่วนอิหร่านเบลเยียม2แต้มเท่ากันแล้วก็บวยของกลุ่มเป็นนิวซีแลนด์เกมสุดท้ายอียิปต์เจออิหร่านแล้วก็เบลเยียมเจอนิวซีแลนด์ยังไม่มีใครเข้าหรือตกรอบนะ
0: ใช่
1: ส่วนในกลุ่ม H สเปนนี่ก็4แต้มนะครับอุรุกวัยเคปเวิร์ดแต้มเท่ากันเพียงแต่ว่าซาอุนี่บวยแต่เคปเวิร์ดนะสุดท้ายเจอซาอุดิอาระเบียนะครับอู้ถ้าชนะนี่พวกเขาเข้ารอบนะครับ
0: เข้ารอบ
1: โอ้โหไม่ธรรมดาคืนนี้ครับพี่หมอ
0: ครับ
1: เอาคู่ไหนก่อนดีถ้าไล่เป็นกลุ่มก็ต้องเอากลุ่มไอก่อนไหม
0: นะ
1: ฝรั่งเศสกับอิรักตี4ตรง
0: ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องบอกว่านู่นนี่นั่นนะบอลลองจะสามารถทำผลงานได้ดียังไงก็ไม่มีทางต้านทานเกมรุกของฝรั่งเศสนะอาวุธเยอะเหลือเกิน
1: แม้ว่าเกมแรกเซเนกัลจะดูยังฝืดอยู่นะยังดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางอ่ะแต่ว่าเอ็มบัปเป้ก็สองลูกนะ
0: อาวุธเยอะฝรั่งเศสแล้วกองกลางนี่โอ้โหแต่ละคน
1: ครับ
0: นะผมไม่คิดเยอะละผมมองว่าอิรักต้านทานได้นานแค่ไหนแต่สุดท้ายออกจากสนามเนี่ยผมมองว่ายังไงฝรั่งเศสก็ชนะ
1: อันนี้ก็คือพี่หมอมองฝรั่งเศสมาแน
0: ่
1: เอาเป็นกลุ่มๆไปไหม
0: ได้ครับ
1: นอร์เวย์กับเซเนกัลโอ้โหนี่น่าสนใจ
0: อ
1: ัน
0: เนี้ยผมบอกให้อย่าไปคิดว่านอร์เวย์ที่ชนะมาแล้วโอ้ทุกอย่างจะดูผมบอกให้นั้นมาตรฐานนอร์เวย์กับเซเนกัลไม่ได้มีความเหนือกันเลย
1: ถ้าใครดูเกมฝรั่งเศสเซเนกัลเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยเซเนกัลเหนือไปด้วยนะ
0: ถูกต้องคือความเป็นทีมของเซเนกัลเนี่ยดีมากนะครับแต่นอร์เวย์เนี่ยเล่นด้วยจังหวะฉาบฉวยเพราะฉะนั้นคู่เนี้ยถ้าถามผมนะผมมองว่าเซเนกัลไม่แพ
1: ้พี่หมอมองเซเนกัลไม่แพ้
0: ไม่แพ้
1: ก็สูสีนะ
0: สูสีสูสีมาก
1: เกมแรกของรัสเซเนกัลนี่พวกอิสมาอิลาซาร์นิโคลัสแจ็กสันซาดิโอมาเน่เนาะ
0: โอ้ยคุณภาพนักเตะเขาเล่นในสโมสรใหญ่ๆในยุโรปทั้งนั้น
1: คือมันวัดกันระหว่างฮาลันเนี่ยแหละอันโตนิโอนูซา
0: โอเดกา
1: อเล็กซานเดอร์โซลอตโอเดกาอย่างเงี้ยสูสีนะครับ
0: สูสี
1: ส่วนแชมป์เก่าอาร์เจนตินาดีกว่าจะเล่นกับออสเตรียคืนนี้เที่ยงคืนพี่หมอ
0: ไม่เห็นจะต้องคิดอะไรเยอะเลย
1: อุ้ย
0: ผมมองคือออสเตรียไม่ดีพอที่จะต้านทาน อาร์เจนตินา
1: ชนะมาด้วยกันทั้งคู่
0: ใช่แต่ผมดูคืออาร์เจนตินาวันเนี้ยยัง

0: ไงไม่เสมอผมว่าชนะ
1: เมสซี่นี่ไม่มีอะไรต้องจากนี้ไปนะพี่หมอนะเมสซี่เหมือนแบบเล่นเพื่อเป็นโบนัสเป็นรางวัลในชีวิตอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วคุณไปดูสายตาภาษากายนักเตะอาร์เจนตินานะครับไม่มีความกังวลเลยพี่หมอมันเหมือนกับว่ามันแชมป์โลกมาแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องเขาปลดล็อกแล้ว
1: ถ้าคุณไปเทียบกับ4ปีก่อนที่กาตาร์นะคุณไปดูอากัปกิริยานักเตะอาร์เจนตายได้เลยนะครับเล่นไปคิ้วขมวดคือเหมือนกับว่ามันยังไม่ได้ไงแต่พอมารอบนี้พี่หมอสังเกตเกมแรกเนาะเล่นแบบคือแบบผ่อนคลายมาก
0: สนุกอะ
1: แล้วนักเตะที่เป็นดาวรุ่งเมื่อ4ปีก่อนอะมันเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเป็นแชมป์โลกมาเป็นปีนี้มันยิ่งมั่นใจยิ่งขึ้น
0: ถูกต้องบัวพ้นน้ำอะผมบอกคือดูเขาเล่นดิเขาเล่นมีความสุขอะผมบอกให้แล้วถามว่าอาศัยเมสซี่ไม่ใช่อาศัยอย่างเดียวเกมเขาดีด้วย
1: แล้วเมสซี่ในวัย39นี่แบบอาศัยแค่ไม่กี่จังหวะนะที่บอกเนาะสปีดต้นนี่เปลี่ยนโอ้โหการเปลี่ยนสปีดนี่แบบโคตรเท้านี่แบบโอ้โหสุดๆจริงๆนะ
0: ฮะ
1: พี่หมอมองว่าน่าจะผ่านออสเตรียของรับแล้วส่วนอีกคู่นึงนะครับก็คือต้องบอกว่าอาเจนกับออสเตรียชนะมาทั้งคู่ใครชนะเข้ารอบแชมป์กลุ่มนะครับแต่ว่าจอร์แดนกับแอลจีเรียเนี่ยสำคัญเพราะว่าแพ้เกมแรกไม่ได้ทั้งคู่จะเตะกัน10โมงเช้าวันพรุ่งนี
0: ้ถามผมเนี่ยผมดูจอร์แดนเล่นนัดแรกแล้วผมเฉย
1: ๆ
0: ดูเหมือนจะดีแต่โดนไม่ได้นะโดนแล้วถอนเลยเพราะฉะนั้นผมจะมองว่าแอลจีเรียไม่แพ
1: ้แอลจีเรียก็ยังดูมีชื่อชั้นเนาะ
0: มีชื่อชั้นแต่ถามว่าดีไหมผมว่าปีนี้ไม่ดี
1: นัดแรกไปโดนอาเจนมานายูเบนทาเลบริยัตมาเลสอามีนกุยรีโมเมตอามูร่าเงี้ยนะครับจอแดนดังสุดเนี่ยน่าจะเป็นมูซาอัลทามารีแนวรุกจากรันสโมสรในลีกเอิงนะครับพี่หมอมองว่าแอลจีเรียน่าจะผ่าน
0: คือไม่แพ้เอาว่าไม่แพ้แล้วกัน
1: ประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมด4คู
0: ่
1: คืนวันนี้นะครับต่อเช้าวันพรุ่งนี
0: ้มีคนถามผมว่าทำไมฟุตบอลโลกครั้งนี้เวลาในการแข่งขันรอบแรกเนี่ยมันไม่นอกจากสองนัดแรกที่ไม่ตรงเขาถามทำไมฟีฟ่าบอกผมก็บอกเขาว่าเนี่ยธุรกิจล้วน
1: ๆ
0: เพื่อให้การถ่ายทอดทุกคู่เนี่ย
1: ใช่
0: นะ
1: แล้วก็มันเป็นเวลาแต่ละประเทศด้วยเอาง่ายๆอย่างเกมล่าสุดที่เยอรมันที่ผมพากย์เองเนี่ยเยอรมันที่ชนะโคดิวัวมาเนี่ยอันนั้นก็เป็นการไปเล่นที่แคนาดาครั้งแรกนะพี่หมอก่อนนั้นเยอรมันกับโกดีวัวเนี่ยหรือว่าไอวอรี่โคสเนี่ยเขาจะเล่นที่สหรัฐเกมแรกแล้วต้องบินไปเล่นแคนาดาเกม2และกลับมาเล่นสหรัฐเกม3ดังนั้นเนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องการขอวีซ่าเรื่องเวลาที่มันต่างกันอยู่นะครับไทม์โซนเนี่ยพี่หมอนิดนึงก่อนจะไปข้อความผมขอโปรโมทผู้บรรยายของ99หน่อยได้ไหม
0: ได้
1: 4คู่เพราะว่าแม่พี่เต่าน้อยที่กำชับมาเลยก็อาร์เจนตินาออสเตรียครับคืนนี้เที่ยงคืนจะบรรยายโดยคุณเจ๋งทรงศักดิ์และพี่แป๊กพูนพัดนี่โอ้ยพี่เจ๋งนะ
0: อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการบรรยายที่มีมุกในระหว่างการฟังเล็กๆน้อยๆจากน้องเจ๋ง
1: แนะนำนะถ้าเกิดว่าพี่แป๊กพูนพัดมาบรรยายนี่คุณถามเรื่องเกมก็ได้พี่แป๊กนี่ก็จะชอบเกมกับหนังถ้าระหว่างบอลไม่มีอะไรนะส่วนฝรั่งเศสอิรักทาง FM 99จะเป็นคุณโอ๊คการพึ่งกันและคุณโอ๊ตสินพลสินพงโอ๊ตสินพง
0: ค่อนข้างวิชาการเยอะ
1: ครับ
0: ทั้งคู่เนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้มีมุมตลก
1: นี่มากนี่ไงส่วน 7:00 นครับช่วงเวลานี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนอร์เวย์เจอเซเนกัลนะครับป๋าแปะยุทธพงษ์และผอ.สุเทพคงเปี่ยม
0: ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะคือคุณจะได้ดูแบบว่าผู้บรรยายที่มีอายุแล้วก็มีความเก่
1: า
0: ในการบรรยายที่พูดแล้วทำให้คุณเข้าใจอ่ะ
1: ครับ
0: คือฟังฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลทางวิทยุแล้วคุณเข้าใจ
1: และ10โมงเช้าวันพรุ่งนี้ครับจอร์แดนแอลจีเรียโจอี้พลชาติกับบีแหลมสิงห
0: ์อันนี้ไม่ต้องพูดถึงอันนี้ครบเครื่องนะครับครบเครื่องเพราะว่าโจอี้ก็อันนี้เรื่องของ
1: เฮ้ยพี่โจอี้ก็แผ่วๆนะ
0: ก็ผมบอก
1: โจอี้พี่โจอี้นี่แผ่วๆนะ
0: แล้วมาเจอมุกของพี่น้องบีก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา
1: ก็ฝากไปด้วยนะกับ FM 99นี่คือ4คู่ในการบรรยายทางคลื่น FM 99ตามนี้นะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้เราไปข้อความไหม

0: ช่ใช่เลยครับ
1: เพราะว่าเราน่าจะได้ตอบด้วยช่วงข้อความนะครับส่วนประเด็นเมสซี่เดี๋ยวก็ตามนั้นนะ
2: ไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องหนุ่ยมา
1: เ
2: ล่
1: ากัน
2: ไม่อาจจะผิดก็ได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอาจจะเข้าใจถูกเข้าใจผิด
1: ไปไม่เอาเป็นว่าบทสรุปรวมความคือจะสื่อว่าได้ทั้งขวาทั้งซ้าย
2: ใช
1: ่แค่นั้นเลยเอาแค่นั้นเลยประมาณนั้นนะครับบอกว่าป้าหนูสารภาพบาปเลยหนูไม่ได้ดูบอลทางทีวีหนูฟัง99แทนเพราะต้องทำงานไปด้วยจากอัมซ่าได้เลย
2: ดีแล้วถ้ามีอย่าไปแบบหนีงานหรือไม่ทำงานอันนี้ฟัง99ได้เลย
1: อย่าเหมือนพี่เจตเพราะสมัยพี่เจตนี่1994ที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพอ่ะพี่เจตโดดเรียนไปดูบอลโลกนะครับอันนี้สารภาพออกอากาศเลยก็ขออาจารย์แล้วอาจารย์ไม่ให้ดูพี่หม
2: อ
1: ปีนรั้วเลยอ่ะอันนี้ไม่ดีนะไม่ดีนะเมื่อเท่าไหร่30กว่าปีก่อนนะเขาบอกว่าโอ้ช่วยพูดถึงบุญปลีกหนูน้อยหน่อยครับเคยติดทีมชาติไหมครับ
2: เคยติดทีมชาติแล้วก็เป็นนักเตะของทีมตำรวจ
1: ครับ
2: นะครับผมไม่แน่ใจน่าจะรับราชการนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเกษียณหรือยังนะครับ
1: ประมาณนี้นะครับแล้วก็เห็นญี่ปุ่นแล้วเล่นแล้วเสียดายเราน่าจะเดินตามเพราะสไตล์เหมาะกับเราที่สุดอ๋อเป็นเจแปนเวย์หรอ
2: คือญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาลงทุนเยอะแล้วก็เวลาเขาตั้งนโยบายนะแล้วเขาเดินตามเขาอดทนแต่ของเราเนี่ยเรามันไม่อดทน
1: แล้วก็คุณจอยบางจ่าบอกว่าเป็นกำลังใจสวัสดีพี่หมอคุณเจเป็นกำลังใจให้เรื่องดราม่าโอ้ไม่มีปัญหาเลยครับพี
2: ่
1: อันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องปกติมากนะครับไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเขาก็มีการพูดคุยกันอยู่ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับคือถ้าคนตามเรื่องจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็มีประเด็นก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าไปเป็นในงานเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับตามนั้นนะครับบอกว่าทำไมนักเมียไงเห็นไหมคุณเด็กนวลบอกว่าทำไมนักภาพบอลโลกอวยญี่ปุ่นจังเลยชนะ 4-0 แล้วทำไมวิเคราะห์ในแบบเปรียบเทียบกับฟุตบอลไทยจังเป็นบางคนเท่านั้นจากเด็กนวลอ่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองเนาะ
2: ใช่
1: แล้วผมเห็นน้องเขาก็ออกมาชี้แจงมาแล้วนะอันนี้ก็เป็นน้องต้องซุยแหละน้องที่บรรยายคู่ญี่ปุ่นคือน้องเขาก็อาจจะด้วยความที่มีโอกาสบรรยายเจลีกไปทำข่าวที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมว่ามันก็เป็นเขาเรียกอะไรความเห็นเนาะที่คุณเด็กนวลมองว่าอาจจะเยอะไปแล้วก็หว่ากันไปนะครับตามนี้แต่ว่าผมว่าให้มันอยู่ในกรอบของการวิพากษ์วิจารณ์กันเท่านั้นเองนะครับบอกว่าป้าท่องส่งเสบียงไม่พอบอกหนูได้นะเผื่อหนูจะสมทบเสบียงเพิ่มจากอามซ่า
2: โอ้ยแค่นี้ก็ขอบคุณแล้วน้องอาม
1: ครับบอกว่าเจอเจมกับโอ๊ตทุกวันเบื่อแล้ว6โมงถึง7โมงครึ่งอันนี้คืออะไรอ๋อหมายถึงช่วงเช้าใช่ไหม
2: ช่วงเช้ารายการของน้องเจ๋งเขาไง
1: อ๋อรายการตอนเช้ารอบโลกกีฬาใช่ไหม
2: ใช่
1: เอ๊ะตอนเช้าเลยชื่อรายการอะไรอันนี้เจ๋งอ้าวลืมอะไรนะเข้าฟ่างรายการที่เจ๋งตอนเช้าชื่ออะไรนะรอบโลกกีฬาโอเคเดี๋ยวจะผิดไปป้า1994หนูยังไม่เกิดเลยป้าจากอัมซ่าไม่น่าเปิดเผยความลับเลยก็คือบอลโลกที่อเมริกาครับเมื่อ32ปีก่อนสวัสดีครับพี่หมอมาคุณเจตคุณธีรบูรณ์คุณมุไพโรธโอ้น้องเป้งไม่ได้จัดนานแล้วนะครับแล้วก
2: ็ตอนนี้ไม่ว่างเลย
1: เออใช่น้องเป้งก็จะไปประจำที่ BG นะครับรอติดตามคุณนิพนธ์บอกว่าสวัสดีครับพี่หมอน้องเจตอยากให้อหมอมาภาคบอลโลกอุ้ยนี่ไงสักคู่หนึ่งเขาบอกมาคุณสมหมายทักทายมาบอกครับคุณลือชาสวัสดีครับคุณชัยชนะบอกว่าพี่เจตภาคเยอรมันสนุกมากมันมากภาคอีกทีวันไหนครับก็เดี๋ยวตีสี่นี้เลยนะครับฝรั่งเศสอิรักนะเจอกันทางโมโนแม็กได้คุณสกายแมนทักทายมาคุณสกอร์เปียนอาจารย์โกะพัทยาเสียโกะนี่ทักทายมานะครับผมเองก็แฟนพันธุ์แท้99นะครับอหมอแต่ไม่ได้ส่ง SMS เท่านั้นเอง
2: โอ้ขอบคุณมากครับ
1: แล้วก็น้องจีนเป็นไงบ้างครับตั้งแต่ได้แชมป์นี่ไม่ผ่านการตัดตัวเลย
2: ส่งกำลังใจไปช่วยการแข่งขันสัปดาห์นี้ KPMG
1: แต่ว่าไม่ผ่านนี่เพิ่งเป็นรายการที่2เองนะ
2: ใช่
1: จาก11รายการนะคุณสุธรรมยังไงกอล์ฟมันเกิดขึ้นได้นะ
2: ครับ
1: บอกว่าคุณอภิชาติบอกว่าเมื่อวานพี่เจตกับคุณโอ๊ตเจาะลึกเรื่องวงการเทนนิสเรื่องนอสโคว่าที่ตีเหมือนแทมมี่ตีแรงลูกแฟลตชอบมากครับขอบคุณมากนะครับ
2: อย่าไปยุ่งกับคุณฤทธิกรนะ เขาเป็นนักเทนนิสด้วยนะ เขาเป็นคนที่เล่นด้วย
1: แล้วก็มีเรื่องหนึ่งเซอร์ไพรส์สำหรับผมนะพี่โอ๊ตนี่อาจจะดูเหมือนทำงานเยอะภาคหลายชนิดกีฬานะพี่หมอแต่เวลาซีรีส์ดังๆในบ้านเราพี่โอ๊ตทันควันเลยนะล่าสุดทนายปีศาจนี
2: ่โอ้โห
1: แกบอกแกดูจบ8 EP แล้วนะ

0: ผมยัง
1: เรื่องนี้ดังมาก
0: ผมยังงงเลยว่าพี่พศเอาเวลาไหนไปดูเนี่ยผมยังไม่ได้ดูเลยเนี่ย
1: ทนายปีศาจโอ้ดังมาก
0: คือพี่โอ๊ตนี่แกจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ผมตลอดนะคือมันแบบจะดูกีฬาอะไรเยอะมากนะทำงานเยอะมากแต่ถ้าซีรีส์พวกนี้พี่หม
1: อ
0: พี่ว่าจะดูจบก่อนตลอดอ่ะอันนี้คือเซอร์ไพรส์นะส่วนใน YouTube ก็บอกว่าผมชอบแนวทางที่ป๋าแป๊ะบรรยายก็ชอบก็ว่ากันไปคุณสุเมฆก็คอยพอสุเทพก็ตบมุกไประยะนะครับแล้วก็ดีไม่ดีเบลเยียมจะลำบากนะครับชอบพี่เจ็ดภาคบอลมากขอบคุณมากนะครับคุณบิวทักทายมาสวัสดีคุณเจ็ดพี่หมอเมาคุณเฮียกวงบอกว่าญี่ปุ่นเขาดีมากๆส่งนักเตะไปทั่วยุโรปอืมก็คุณไปดูตัวเขาแต่ละคนเนะฮะคือผมสังเกตสิ่งที่ญี่ปุ่นมีพี่หมอไปอยู่ทั่วยุโรปจริงแล้วเป็นตัวหลักด้วยนะ
1: ถูกต้อง
0: เป็นตัวหลักด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นแค่แบบตัวซัพพอร์ต
1: คือเขาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขามีความมานะอดทนที่จะพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าเขาของแท้อ
0: าจจะไม่ได้เป็นอยู่ทีมบิ๊กเนม
1: ใช่อ
0: ย่างไดจิคามาดะก็ตัวจริงพาเลสอาโอทานากะก็ตัวจริงลีสอาเยเซอูเอดะอย่างเงี้ยไดเซนไมดะก็เซลติกอย่างเงี้ยพี่หมอมันเป็นตัวจริงหมดเลยไง
1: ใช่
0: ใช่วันนี้ครบถ้วนเดี๋ยวช่วงหน้านายที่นายกูรูนะครับวันนี้เวลาหมดครับพี่หมอมาผมเจรจาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocolista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27 มิถุนายน 2569ข้อ101-102ไบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: บนโลกสตอรี
6: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
7: ้ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
8: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
9: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
10: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
9: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบ

0: คูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: นับสนุนโดย
1: บางกอกแอร์เวยส์พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของ99 Guru นะครับวันนี้อยู่ผมท่านอู๋อุดมศักดิ์แล้วก็ท่านเอกนพดลนะฮะสวัสดีคุณเอกแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับผม
5: สวัสดีครับพี่อู๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับต้นสัปดาห์ดีนะที่ช่วงที่เรามาฝนยังไม่ลงแต่คึมคึมมืดๆมาแล้ว
4: ใช่ใช่ใช่โอ้โหนี่ช่วงนี้ต้องบอกว่ารักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะวันนี้นี่ผมนี่แทบจะเป็นลมแล้วเนี่ย
5: ทำไมอาจารย
4: ์ไปดูคู่ล่าสุดไงไอ้คู่หลังสุดโอ้โหก็จะจบ
5: เฮ้ย
4: โอ้โหจะเป็นลม
5: อย่าไปฝืนตัวเองคุณอ่ะเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลมามันจะลำบาก
4: ไม่ตอนนี้ดูได้แล้วไม่มีใครมีคิวพาก
5: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ระดับนักพากตัวท็อป
4: ครับ
5: ไม่มีคิวแล้ว
4: ว่างเยอะว่างเยอะ
5: ฟุตบอลรอบแรกยังไม่จบเลย
4: ครับ
5: มาอยู่วันไหนเนี
4: ่
5: ย
4: ไม่มีแล้วเดี๋ยวผมไปที่ประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับก็ขอบคุณโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับแล้วก็ช่วงนี้นี่ฟุตบอลโลกอย่าลืมนะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและก็ความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan ครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวชยิ่งมันนะครับ
5: ครับ
4: เปิดโอกาสให้กับแฟนบอลร่วมภารกิจนะครับส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมที่ชื่นชอบครับลุ้นรับของรางวัลนะครับมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็ขั้นตอนเพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้10ใบในการร่วมโบสถ์นะครับ
5: ครับผม
4: แล้วก็สุดคุ้มกับบัตร Mcot Super Fan Diamond นะครับราคาที่500บาทจะได้รับถึง300ใบนะครับในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะครับก็ได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาร์ซอน MPV EV Super Van นะครับมูลค่ากว่า 1,600,000 บาทนะครับจำนวน1รางวัลนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับจำนวน5รางวัล นะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ครับภายในประเทศจำนวน24รางวัล นะครับแล้วก็โกลกิฟต์วอเชอร์จำนวนอีก5รางวัล นะครับยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan นะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับผม
5: ครับ
4: ก็ไปร่วมสนุกกันนะสำหรับใครที่ชอบนะนอกจากได้เชียร์บอลได้ทายอะไรกันด้วยแล้วนะแล้วก็ขอบคุณนะครับดูโฮมครับแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกนะครับกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียม

0: ครับ
1: ครับ
0: เข้าไปกดเข้ามาดูกันได้คอมเมนต์กันได
1: ้ครับ
0: ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: เริ่มต้นที่ผลบอลเมื่อคืนก่อนเนาะพี่อู๋เนาะเด
1: ี๋
0: ยวรายละเอียดแต่เดี๋ยวคู่ค่อยมาว่ากันเพราะว่าเมื่อวานนี่จันอู๋ก็ภาคเกมของทางด้านสเปนด้วย
1: อยู่นะ
0: ก็เริ่มกันตั้งแต่ช่วงเมื่อวานกี่ทุ่มมาห้าทุ่มนะ
1: ห้าทุ่มห้าทุ่ม
0: สเปนก็ปลดล็อกครับชนะซาอุดิอาระเบีย4-0
1: กลับมาเรียกฟอร์มก๊อฟก่อนนั้นเขาเป็นเต็งหนึ่ง
0: เต็งหนึ่งเลย
1: แล้วก็พอเล่นกับเคปเวิร์ดเกมแรกปุ๊บล่วงไปอยู่เต็งสองเลยแล้วก็เป็นฝรั่งเศสขึ้นเป็นเต็งหนึ่งตอนนี้กลับมาเรียกว่าสมราคาทีมเต็งนะ
0: ไอ้สกอร์4-0เนี่ยมันควรเกิดขึ้นตั้งแต่เกมแรก
1: แล้วนี่คือ4-0แบบต้องบอกว่าปราณีนะ
0: ต้อง
1: ปราณีนะ
0: ต้องมากกว่าครึ่งโหลอ่ะ
1: เพราะว่าครึ่งหลังนี่คือชัดเจนสเปนไม่เอา
0: ครับ
1: นะครับอ่ะเดี๋ยวรายละเอียดค่อยมาว่ากันเนาะ
0: ส่วนคู่ที่2เมื่อคืนนะครับเบลเยียมกับอิหร่านโอ้เบลเยียมเสมออีกแล้วอาจารย์0-0
1: บู๋มาก
0: โดนใบแดงด้วย
1: เหลือ10คนอีกต่างหาก
0: แล้วก็ช่วงเช้ามืดนะครับอุรุกวัยกับเคเวิร์ดนี่ก็โคตรมัน
1: ใช่
0: เสมอ2-2
1: ถือว่านี่ปันใจไปรักเคปเบิร์ด
0: อือ
1: เออเห็นตั้งแต่เกมแรกผมว่าบอลมีทรงเนอะ
0: โกรธเบลซ่ามากเลย
1: บอลมีทรงนะ
0: เกลียดเบลซ่ามาก
1: เออทำไมฮะ
0: เกลียดสมุดเลยล่ะ สองสองเฉยเลย
1: ครับ
0: แล้วเคปเบิร์ดนี่เป็นแต้มแรกของเขาในบอลโลกแล้วก็ประตูแรกเกิดขึ้นแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วงสายๆอันนี้ก็มันพี่อู๋นิวซีแลนด์แพ้อียิปต์1-3
1: เคปเบิร์ดเป็นแต้มสองดิใช่ปะ
0: แต้ม2
1: แต้ม2แต้ม2
0: แบบเป็นสกอร์แรกของเขาใน
1: เป็นประตูแรก
0: ส่วนอียิปต์เนี่ยเป็นการเก็บ3แต้มครั้งแรกของเขาในฟุตบอลโลก
1: จริงๆอียิปต์ก็น่าเสียดายตั้งแต่เกมแรกที่เจอกับเบลเยียมแล้วเนาะ
0: วันนั้นเล่น
1: คู่ดีนะวันนั้นวันนั้นบรรยายจากจานเอกอยู่เนี่ยน่าชนะด้วยซ้ำนะ
0: ถ้าอียิปต์แข่งอีกเมื่อไหร่เนี่ยเอาอู๋เอกไปพากได้นะเพราะว่าอันนี้เราก็ตามอียิปต์มานักเตะใหม่ๆที่เห็นบอกว่าเห็นบอกว่าไม่เก่งเฮ้ยหลายตัวน่าจะตามองมากนะ
1: ใช่ครับก็ถ้าอียิปต์เนี่ยตามจันเอกได้แต่ถ้าทีมอื่นตามผมได้หมด
0: ให้ใครให้อาจารย์ให้จันอู๋ตามกลุ่มอันนี้เลย
1: ทุกกลุ่ม
0: ไม่เอากลุ่มเดียวผมล็อกให้เลย2ตัวตุรกีกับตุนิเซีย
1: ตูเซง
0: ตกรอบทั้งคู่
1: ตูเซงโอ
0: ตกรอบทั้งคู
1: ่ถือเป็น2ทีมที่น่าผิดหวังทั้งคู่เนาะ
0: ใช่
1: น่าผิดหวังอย่างมากด้วยนะเพราะว่าหลายคนมองว่าอย่างน้อยทีมเคี้ยวๆอย่างตุรกีอ่ะมันรอบแรกมันสบายอยู่แล้ว
0: แล้วบอลโลกครั้งแน่พี่หู48ทีมเข้ารอบน็อกเอาท์32อ่ะ
1: ใช่อ่ะ
0: ตุรกีตกรอบแรกแบบโอ้โหใช่คำว่า
1: จริงๆโอกาส
0: แตกมาก
1: โอกาสตกมันน้อยมากเลยนะ
0: จ
1: ะว่าอันดับ3ที่ดีสุดอะไรอีกโอ้โห
0: อย่างพวกตุนิเซียยังโอเคไงถ้าเทียบกับทางด้านตุรกีเนาะดูชื่อชั้นนักเตะอะไรอย่างเงี้ย
1: คือตุนิเซียเนี่ยจากที่ไอ้เจ้าไอ้เลนาไอ้เวเลนาที่เขาไปคุมแทนซาบิโรมูชีเขายังบอกเลยว่าคือภายในมันมีมากกว่านั้น
0: เคยคุมซาอุมั้ยของฝรั่งเศสมั้ยโค้ดอ่ะของตุนิเซียเหรอดัน
1: ที่เขาไปคุมล่าสุด
0: นะหมายถึงว่า
1: ใช่ๆเขาดังอยู่เขาดังอยู่เขาเคยคุมทีมว่าออกกลางอยู่นะผมจำไม่ได้อย
0: ู่ผมไม่แน่ว่าเป็นซาอุหรือเปล
1: ่
0: า
1: เขาให้สัมภาษณ์เลยบอกข้างในอ่ะตุนิเซียมีปัญหาเยอะมากมีปัญหาเยอะมากนะครับโอ้ทีมเหมือนมันทีมมันห้องแต่งตัวมันแตกอ่ะก็ดูดิครับซาบิโรมูชีตั้งแต่เกมแรกก็ไปเลยอ่ะ
0: สโมสรก็เคยคุมแซมเบียแองโกลาแซมเบียโซโชไอรีโคส
1: ลิวขนาดผู้เชี่ยวชาญทางฝั่งแอฟริกา
0: เออโมร็อกโก
1: ยังไม่เอาต่อเลย
0: คุมผู้หญิงคุมทีมชาติฝรั่งเศสผู้หญิง
1: ครับ
0: มาซาอุแล้วก็เนี่ยตุนิเซียเป็น10อ่ะ
1: ข้างในดิบอกเข้าไปคุมแกบวยเลยบอกโอ้โหไม่ไหวอ่ะไม่เอาแล้ว
0: แปลว่าทีมดิมเละ
1: ใช่เขาบอกข้างในมีปัญหาเยอะมากนะครับเขาบอกมันมีเรื่องของไอ้มีกลุ่มการเมืองอะไรอย่างเงี้ยมีกลุ่มนู่นกลุ่มนี่โอ้ยหลายกลุ่มเกินแล้วก็มันยากจะจัดการ
0: อ
1: ่ะเขาก็บอกเขาก็ไม่เอาแล้วอ่ะก็ขอแค่รับงานตรงนี้รับตังค์พอแล้วก็เดี๋ยวก็พอเลิกครับ
0: พอไปเห็นแล้วมันก็ทิศทางมันไปไม่ได้มันก็คนคงรู้นะ
1: ตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือนตูนิเซียมีแต่ชื่อเน
0: า
1: ะถ้าตูนิเซียถ้าเราตามพวกเนชั่นคัพเนี่ยนี่คือแบบพวกเต็งระดับลุ้นแชมป์เลยนะต
0: ู
1: นิเซียแกเป็นเต้ยๆเลยนะครับ
0: ทีมใหญ่ในโซนแอฟริกาเลยตูนิเซีย
1: คือตูนิเซียชุดนี้ดูชื่อมานี่แบบก๊อกแก๊กมากนะ
0: ใช่
1: รายชื่อก่อนนั้นนี้ทีมชาติตูนิเซียที่แต่ละคนก็จะมีพวกเบอร์ใหญ่ๆอยู่นะแต่นี่ไม่มีเลยนะครับก็ถือว่าน่าผิดหวังนะส่วนตุรกีนี่หนักมากชื่อผู้เล่นเพียบเลย
0: วินเทนโซมอนเตล่าทำ
1: โอ้ก็ยังคิดอยู่เนี่ยไม่รู้แกจะได้ยินต่อ
0: ไหมเราก็คาดหวังนะอาจารย์ว่าโค้ชเจนใหม่

0: อิตาลีอาจจะเหมือนคอนเต้จะเหมือนมันชินี่แบบเยอะๆแต่ว่ามอนเตล่าก็เฉยๆ
1: แต่ก่อนมาดีนะ
0: จริงๆ
1: แต่ก่อนมาดีนะโอ้โหมอนเตล่าไอ้เจ้าเครื่องบินน้อยนะที่ไหนได้ยังไม่ออกจากยานลานบินเลย
0: ล่อนแล้วขึ้นไปปุ๊บล่อนลงเลยอ่ะ
1: โอ้ยังไม่ขึ้นเลยนะครับตกรอบ
0: อาจารย์ช่วงแรกเอาสักหนึ่งคู่ก่อนเนาะ
1: กับ
0: สเปนกับซาอุดิอาระเบียซึ่งเมื่อวานพี่อูก็พากับทางด้านอู
1: เล็กอยู่
0: ไลน์อัพเนี่ยถือว่าไม่มีเซอร์ไพรส์เนาะก็อาจจะตามสม
1: ใ
0: จเพราะว่าเจ้าหนูลามีนก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง
1: ก็มีบางสำนักก็จะมองว่าอาจจะโอโมไปเล่นแทนบาเอน่าอะไรอย่างนี้บางสำนักก็มองว่าบาเอน่าลงแต่ก็ตัวอื่นๆก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับ
0: ใช
1: ่ก็มีเมื่อวานก็มีเปลี่ยนคือแบ็คขวาอย่างปอโลก่อนหน้านี้ใช้ยอร์เรนเต้ครับก็มาเป็นปอโร่แล้วก็ทางซ้ายเนี่ยก็เป็นอเล็กซิไบน่านะครับลงมาเล่นแทนทางขวาเป็นยามาลนะครับโอยาซาบาลเหมือนเดิมนะ
0: ตามคาดเพราะว่าช่วงหลังเดลาฟุนเต้เขาก็ใช้ทางด้านโอยาซาบาลอยู่แล้ว
1: นั้นนี้ก็กาบี้ก็โดนดรอปไปนะครับก็มาเป็นเปดี้โรดี้โอโม
0: ่
1: ส่วนแนวรับก็เอริกลาปอสคูบาซี่แล้วก็ซ้ายเป็นคูคูลยาประตูนี้แน่นอนจองเลย
0: โอ้ถ้าไม่เจ็บไม่แบนมีไม่เจ็บนะเวลาพูนเต้นี่ให้ซีมอนแน่นอนส่วนซาอุผมว่าก็เต็มที่กับชุดนี้นะอาจารย์ซาเลมอัลดอซารีนาเซอร์อัลดอซารีอะไรพวกเนี้ยพวกบุรีการก็เป็นหน้าเก่าๆที่เราคุ้นกันอยู่ว่าเป็นช่วงที่
1: คือเมื่อวาน
0: กำลังจะเปลี่ยนถ่ายสายเลือดอยู่เหมือนกัน
1: ว่าเมื่อวานนะเขาวางมาจากที่เราได้บรรยายเกมคู่ AFC บ่อยๆเนี่ยเอาพวกอัลจูเวซาเลมาดอซาลีอาบูเรคานมาเนี่ยเพื่อจะมาสวนกลับนะเพราะว่าพวกนี้จะเป็นพวกตัวที่มีความคล่องอัลจูเวมันได้เร็วใช่ไหมไอ้ซาเลมนี่ก็ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานมันไม่ได้สวนนะครับแล้วแนวรับเนี่ยยัดไอ้เจ้าไรยามี่ลงมาเป็นเซนเตอร์อีกคน
0: จริงแบ็คผมแปลกใจนะว่าทำไมซาอูไม่ใช่ไอ้แบ็คของอัลนาเซอร์ไอ้แบ็คจอมลุยตัวเล็กๆไอ้บูชานอะไร
1: ใช่ครับ
0: ผมว่าเล่นกับสโมสรดีนะแต่ว่าแกนหลักชุดนี้ของซาอุดิอาระเบียก็นั่นแหละจากทางด้านเอาฮิลาลเนาะ
1: ครับ
0: เป็นส่วนใหญ่
1: คือยืนตัวเอาฮิลาลเป็นหลักนะครับเมื่อวานก็ไม่ได้เลือกใช้ไอ้โมเมดคาโนนะดันไม่เลือกใช้ไอ้เจ้านัสเซอร์อาร์ดอซารี
0: แต่ว่าถ้าต่อให้จัดเต็มมาเจอสถานการณ์ของสเปนที่แบบโหต้องเอาอ่ะก็ต้านยากนะอยู่นะ
1: แต่ว่าดูแล้วเนี่ยโหต้องยอมรับว่าตัวผู้เล่นมันห่างกันมากจริงจะเปลี่ยนแผนอะไรยังไงมันก็ไม่ดีขึ้นเนาะขนาดช่วงที่สเปนไม่เอาชัดเจนเลยนะว่าสเปนไม่เอาเนี่ยยังบุกกันไม่ได้เลยอ่ะจ่ายบอลกันเสียเองถ้าเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับสำหรับซาอุนะครับ
0: สเปนถ้ามันเล่นไม่ใช่แบบตัวยูเหมือนเกมแรกอ่ะถ้าจะไล่บีทไล่บีบไล่เพรสไล่บีบสเปนเนี่ยมันหูจานเร็วอยู่แล้วอ่ะ
1: โอ้แล้วเมื่อวานชัดเจนเลยนะ
0: ทีมถ้ามันห่างชั้นมากถ้าเจอสเปนไล่บีบแบบคุณจะเก็บบอลได้สักกี่นาทีเองสักกี่วิ
1: แล้ววันผมชมเดลาฟูเอนเต้อย่างนะเล่นเกมเร็วมากคือต่อบอลเป็นแป๊บๆปุ๊บ
0: เอาเลย
1: แทงเลยแทงทะลุแทงทะลุปุ๊บ
0: ก็ขับรถกลับบ้านฟังพี่อู๋กับอู๋เล็กอยู่ขึ้นมามันจบทุกจังหวะ
1: แล้ว
0: มันต้องแบบ
1: ติดเลยติด
0: ดีนะดี
1: น่าไปอีกนะ
0: ดีแต่อู๋อาจจะแบบดรอปๆถ้าเอาผมมาคู่พี่อาจจะดู
1: ดีกว่าใช่น้องยังประหม่าอย
0: ู่มันอาจจะแบบอันเดอร์ผมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถามว่าโดยรวมโอเคไหมโอเค
1: ครับแค่การสามก็ได้
0: ให้เป็นคอมเมนต์คนหนึ่งเหรอ
1: ผม
0: ว่าอย่างว่าอย่างสเปนเขาปรับเทคนิคตรงที่เอาบุกยิง
1: ผมว่าสเปนนะผมว่าสเปนนะเขาแก้จากนัดแรกว่าเพราะว่าผมว่าไอเนี้ยมันมาแบบรถบัสเหมือนไอ้ดิเคปเบิร์ดเกมแรกเลยอ่ะกะจะมาบัสแล้วถ้าเหมือนสเปนก็รู้ทันเลยว่าคือถ้าต่อบอลเคาะกันไปเรื่อยๆอ่ะมันเจาะไม่เข้าไงพอใช้เกมเร็วแทงทะลุแล้วโอ้โหไอ้แบ็คสองฝั่งนี่ไอ้เจ้าอับดุลฮามิดกับอัลฮาบี้นี่ร้องเลยร้องขอชีวิตเลย
0: ที่ก็ไปดูเนี่ยไอ้หลุยส์ดาฟูนเต้ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนซีกับไอ้สล็อตเปล่าม าทรงเดียวกันเกมแรก
1: เคาะอยู่นั่นน่ะ
0: เคาะอยู่นั่นน่ะ
1: เกมนี้เล่นเกมเร็วแล้วแทง
0: อยู่นั่นน่ะแต่เกมเมื่อคืนนี่มันต้องเป็นสเปนแบบของแท้นะเมื่อคืนมันน่ะ
1: แล้วเมื่อวานผมว่าสเปนน่ะน่ากลัวตรงที่อย่างฝั่งขวายามาลกับไอ้เจ้าเปโดรปอโลนะเวลามันขึ้นปุ๊บมันจะตีคู่กันมาเลยสลับมาส่วนฝั่งซ้ายก็จะมีคูคูเลย่ากับไบเอน่าแล้วสเปนเมื่อวานจู่โจมทั้งซ้ายทั้งขวาจน จนมันไปไม่เป็นเลยอ่ะนะครับแล้วก็สุดท้ายพอโดนเร็วปุ๊บก็ตามที่เราคาดนะ
0: มันต้องเนี่ยมันต้องสมกับการเป็นแชมป์ยูโรครั้งล่าสุดหน่อย
1: โอ้ยาซาบาวก็เลยสบายเลยเมื่อวานแต่น่าเสียดายตรงที่ไอ้ลูกก่อนจบครึ่งแรกที่เขาดีดไปชนคาน
0: อ่
1: ะไม่งั้นก็จะเป็นแฮตทริกนะครับ
0: ก็เกมนี้นะครับสเปนนี่ก็ได้ประตูเร็วเลยก็ได้ประตูจากยามาลนาทีที่10เป็นการเค้าเรียกแท็บอินเข้าไปนะจากจังหวะเปิดออกมาของโอยาซาบาว10นาที1-0 20นาทีนะฮะ2-0จากโอยาซาบาวแล้วก็ผ่านมาอีก3นาทีนาที24นำ 3-0 จากโอยาซาบาวจบแล้วแบบนี้
1: ใช่ครับจบแล้วนะครับ
0: ยิงถ้าลูกยิงชนคานท้ายเกมครั้งแรกโอ้โหถ้านั้นแฮตทริกมันเลยนะ
1: คือครึ่งแรกอ่ะสเปนชัดเจนเลยว่าจะเอาให้ยับอ่ะแล้วก็ไปจบที่3ลูกพอจบครึ่งแรกปุ๊บพอครึ่งหลังมานี่ชัดเจนเลยว่าจะเพลาแล้วนะครับ
0: ก็มาได้ประตูเร็วนะช่วงต้นเกมครึ่งหลังเสียดายลูกนั้นอ่ะคือถ้ามันเป็นลูกยิงเข้าเลยของมาร์โกคูเรย่าจะสวยมากนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ไปยิงติดบล็อกฉลับไอ้เจ้าตัมบัติเข้าไป
1: เป็นโชคร้ายมากก็ไอ้เจ้าออเวอร์อิสก็พยายามจะเซฟแล้วนะเซฟลูกยิงแล้วบอลมันดันกระดอนมาโดนไอ้ตัมบัติแล้วก็เข้าประตูไปเลยเหมือนกลายเป็นโอนโกนะครับ
0: ใช่
1: พอ4ปุ๊บจากนั้นอ่ะเพลาเกมแล้วก็ผมว่าปัญหามันก็มีให้เห็นเหมือนกันเนอะพอเปลี่ยนเอาเยเรมี่ปีโน่เอาเฟรานโตเลสลงมาแล้วถอดยามากับอุชาซาบาวอ่ะเกมสเปนต่อไม่ติดเลย
0: ใช่ๆๆ
1: แล้ว2คนนี้ก็แทบไม่มีบทบาทเลยเนอะอย่างปีโน่นี่เงียบไปเลยเหมือนมันต่างคนต่างเล่นเลยอ่ะ
0: สเปนพวกริมเส้นพวกตรงกลางไม่มีใครดีกว่าเจเรมี่ปีโน่ไม่ใช่ว่าปีโน่ไม่เก่งนะแต่ผมรู้สึกว่าเจเรมี่ปีโน่คุณมาเล่นในพรีเมียร์คุณก็ยังไม่ใช่ตัวหลักแบบจ๋าๆนะ
1: มันได้ลงช่วงหลังนี่เอง
0: มันไม่ได้เป็นตัวสลับอะไร
1: ครึ่งฤดูกาลหลังอ่ะถึงไม่ได้ลงคือตอนครึ่งแรกแทบไม่ได้ลงเหมือนก
0: ันบางคนคิดว่าทูเคิลเรียกตัวแปลกๆอ่ะเดลาฟูนเต้ก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็มาด้วยระบบเนาะสเปนแต่จริงๆเมื่อวานอ่ะโห4ลูกโคตรน้อยนะพี่หู
1: น้อยๆแต่น้อยมากนะ
0: แต่ก็ต้องชมสเปนเขาก็พยายามจะยิงเรื่อยๆแต่ว่ามันได้แค่4ไง
1: ไม่ผมว่าเขาพลาวเกมด้วยพอเปลี่ยนเอาพวกเมลิโน่อีกคนหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะผมว่ายังไม่ได้ร่างกายอ่ะนิโก้วิลเลีย
0: ม
1: ได้บอลเนี่ยพอดวลตัวไม่เอาเลยนะคือหลังเลย
0: นี่มันไม่เหมือนกับ
1: ผมว่าเขาสภาพร่างกายยังไม่ได
0: ้
1: เพราะเขาเจ็บมาเกือบทั้งปี
0: ถ้าซูบี้ไม่ลงเหรอเนี่ย
1: ไม่ได้ลง
0: ทำไมซูบี้ไม่ลง
1: ก็เขาเลือกเอเมริโน่ไงเอเมริโน่ลงแล้วก็ถอดโอโม่ออกนะครับ
0: เมริโน่เนี่ยเหมือนแมวก้าวชีวิต
1: แล้วพอไอ้ตัวสำรองอีกคนหนึ่งมาเป็นฟาเบนลุยไงใช่ไหมเอาเปดี้ออกก็ส่งฟาเบนลุยไปก็เรียบร้อยจบครบแล้วห้าคนครบนะครับ
0: ครับผมก็ทำให้คะแนนของสเปนขึ้นมาเป็นจ่าฝูงนะ
1: ครับ
0: มีอยู่4แต้มจากการลงสนาม2เกมซาอุดิอาระเบียมีแค่แต้มเดียวนะครับก็คือการที่เสมอกับอุรุกวัย1-1อ่ะในเสมอ1-1เนาะเกมแรกนะครับ
1: ใช่ๆก็นำก่อนแล้วก็เป็นต้องมาโดนตีช่วงท้ายนะนะครับ
0: ครับเดี๋ยวที่เหลืออยู่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันช่วงหน้านะพี่
1: ครับผม
0: ช่วงนี้เดี๋ยวไปดูข้อความหน่อยไหมจาน
1: ครับได้เลยจ้
0: าทาง489899ทำไมเด็กหงไปเล่นทีมชาติฟอร์มดีกันจังครับจากพี่สมทวย
1: โอ้อันนี้ผมงงมากเลยนะคือตอนแรกอ่ะก็กะว่ามันกลายเป็นทุกคนเลยนะ
0: ทุกคน
1: ขนาดไอ้คนที่ว่าแย่สุดเลยนะคือคนหนึ่งเนี่ยแม็กก้าแม็กอลิสเตอร์โอ้โหไปเล่นเกมแรกวิ่งยิงกระมาก
0: าเฟนแบกก
1: ็กาเฟนแบกก็ดี
0: มีไอซิดด้วย
1: กาโปนี่โอ้โหร่างทองเลย
0: ใช่
1: เวียดก็ดี
0: ฟานไดก็ดี
1: ฟานไดนี่ก็ไม่มีหลุดเลยอี
0: ซักจริงจริง
1: ใช่อีซักถึงแพ้นะแต่ก็ยังมีจังหวะจ่ายสวยๆให้เพื่อน
0: อลิสันเบเกอร์ก็มาตรฐานเขา
1: ใช่นะครับ
0: บังโมก็มาวางกันยิง
1: โมนี่ดีดีกว่าเยอะเลยอ่ะ2เกมเนี้ย
0: ใช่คือพอเราเห็นนั้นโดยเฉพาะอย่างโมซาร่าคนที่บอกว่าเขาหมดแล้วจริงๆผมว่าเขาก็หมดในเรื่องของสปีด
1: แต่
0: เร
1: ื่อง
0: วิธีการเล่นมันยังได้อยู่
1: กับอียิปต์มาจ่ายคุ้มนะสวยนะ
0: บอลสโลไลฟ์ของสล็อตอ่ะเอาใครมาก็ตายพี่
1: คุณ
0: จำกัดความสามารถของนักเตะด้วยการเล่นช้าอย่างเงี้ย
1: เขาก็สมชื่อเขานะไอตัวสล็อตอ่ะ
0: จะพี่ดูพี่ผ้าบุนเดสมาพี่ดูเดวิสเล่นตอนเลเวอร์บอลม
1: ัน
0: ต้องคัดมาเครื่องมันต้องทะลุช่องมันต้องเคาะ1-2ออกบอลเร็วพอมาอยู่กับสล็อตมัน
1: ใช่ใช่
0: มันออกบอลเร็วไม่ได้มันก็ตายเลยพี
1: ่แล้ว แล้วพอนักเตะเร็วๆในลิเวอร์พูลเยอะๆนะแล้วมาเจอสูตรบอลสล็อตอ่ะตีตั๋วฟรีกันว่าเป็นบ้าวืดกันเป็นแถบเลยอ่ะเพราะว่าบอลมันไปข้างหน้ามันเล่นข้างหลัง
0: คุณเอาโควิช่า

0: คุณเอาดูเอมาก็ไม่รอดหรอกถ้าเล่นตามระบบที่สล็อตทำเมื่อปีที่แล้วนะแต่กับการว่ามันผมว่ามันอยู่ที่คนใช้มากกว่าพี่หมูมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะพอเปลี่ยนจากลิเวอร์พูลมาเป็นทีมชาติมันดีทุกตัวเป็น
1: ใช่ๆแล้วมันดีทุกตัว
0: เตะมันห่วยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันกลายเป็นดีทุกตัวอันนี้มันน่าแปลกนะ
0: เดี๋ยวดูว่าพอเปลี่ยนโค้ชมันจะทำให้นักเตะพวกนี้มันมีความมั่นใจมากขึ้น
1: ใช่รอดูอีลาวล่าทีนะแต่นี่เห็นด้วยครับ
0: อาเซียนจะมีโอกาสเสนอตัวเป็นเจ้าภาพบอลโลกไหมครับเพราะคัดเลือกในแบบปกติยังไม่ได้ไปสักที
1: โอ้ถ้าระบบคัดเลือกโอ้ตีจบไปเลยครับ
0: เอาเฉพาะอาเซียนถ้าขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพทีนี้ใครจะเป็นเจ้าภาพล่ะจะ3เจ้าภาพร่วมอะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้
0: ย
1: อาเซียน
0: ศักยภาพอาเซียนมันจัดได้เหรอถามหน่อย
1: แต่ละทีมนะ
0: เอา
1: ไม่ได้เลยอะ
0: ถ้าอาเซียนถ้าจัดอะคุณต้องทำสนามใหม่กี่สนาม
1: แล้ว
0: ที่หมูที่หมาที่อเมริกาที่เม็กซิโกแล้วอย่างต่ำกว่า 50,000 อัพนะ
1: ใช่สนามใหญ่มากนะครับ
0: มันเราไม่ได้มีสนามเพียงพอขนาดนั้นอะถ้าชาตินึงโอเคผมว่าอินโดได้เพราะอินโดสนามเขาใหญ่สนามเขาเยอะนะครับ
1: อินโดมาเลได้ไหม
0: มันต้องไปดูด้วยว่ามันเจ้าภาพกี่ชาติ48ทีมันต้องใช้สนามเยอะมากนะ
1: ครับ
0: บอลโลกคึกคักมากอย่างเพจยุทธโต้ตอบกับแฟนบอลใหญ่เลยมีประเด็นอะไรอ่ะคุณยุทธอ่ะ
1: ก็ประเด็นบางทีก็ฟุตบอลใช่ไม่ตรงบ้างอะไรต้องบ้างอะไร
0: อ
1: ันนี้ก็เลอะเทอะไอ้นี่แบบ
0: เลยเอาง่ายๆว่าพอคุณไปถามทัศนะเขาอะถ้าเขาให้ผิดอะอันนี้ไปด่าก็มันใช่เรื่องอะ
1: ไม่ก็การให้ทัศนะมันก็ให้ทั่วไปไง
0: จริง
1: ใช่ป่ะคุณก็เข้าไปดูเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอ
0: ย่างเราจัดเราปรีวิวฟุตบอลอะให้ถูกมันก็แค่เสมอตัวนะแต่ถ้าให้พลาดมาด่ากันนี้มันไม่ใช
1: ่คุณไม่ดูเพจอื่นถูกป่ะไม่ใช่คุณเข้าไปด่าเขาอันนี้มันก็ไม่ใช่ไงอันนี้มันก็เกินไป
0: ไม่ว่าคุณจะโกรธใครเกลียดใครก็แล้วแต่ก็ส่งมาด่าอูคนเดียวเนี่ยได้พอ
1: ได้แต่ผมไม่มีปัญหานะครับผมอ่านให้หมดเพราะว่าแต่หยาบๆอย่างเดียวเพราะไม่ผมถือว่าการส่งมามันถือเป็นการให้เกียรตินะเออนะครับเพราะว่าส่งมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเรานักจัดรายการ
0: อ
1: ่ะคนส่ง SMS ส่งข้อความมามันคือลูกค้าไง
0: ถูก
1: ใช่ป่ะถ้าไม่หยาบอ่ะโอเคแต่บางทีด่าผมยังออกมาเลยแต่ว่าเอาไม่หยาบนะเพราะบางทีหยาบเนี่ยมัน
0: ติดชมกันได้ปกติ
1: มันจะน่าเกลียดเกินไป
0: ดีครับจานอู๋พี่เอกจากอาร์มซ่าเองส่งเสบียงให้ดีเจแล้วนะครับอี
1: เกรงใจอาร์มจังเลยเข้าไปติ๊กต็อกก็ไปส่งของขวัญไปได้นู่นนี่อะไรเงี้ย
0: ไม่วันนี้ถ้าพี่เจดไม่มาอาร์มจะมาส่งให้เปล่า
1: ไม่ปกติอาร์มเขามาอยู่แล้ว
0: คือถ้าพี่เอกพี่อู๋มาจัดเนี่ยอาร์มจะมาส่งหรือเปล่าแต่มีป้าเจดเข้ามาไง
1: อย่าเลย
0: เจอแล้วผมเจอน้องอาร์มที่หน้าตึกละ
1: ส่วนใหญ่น้องอาร์มก็ถ้ามา99เนี่ยก็น่าจะอยู่ตรงไอ้นี่ไอ้
0: ยาหมอ
1: กาแฟอา
0: ร์มไม่ซ่อนหรออ
1: าร์มส่ง
0: อ๋อ
1: ไม่ทรงนะครับก็ได้อยู่เท่านั้นแหละร้านกาแฟ
0: เอาเขาเอาขนมมาให้ขอบคุณน้องอามมาก
1: เปลี่ยนเป็นเงินสดดีกว่าอามแต่เดี๋ยวพี่ไปซื้อกินเอง
0: คุณพันอย่างนี
1: ้สะดวกกว่า
0: เออฮะทักทายคุณสกายแมนเข้ามานะครับจากทางเพจคุณซอยจริตจริตรำเหรอในแอปฟังไม่ได้ครับแอปแนะนำนะให้ไปโหลดแอป Mcord Connect นะครับฟังได้ทุกคืนเลย
1: อันนี้เราต้องบอกกันก่อนนะเพราะผมเมื่อวานผมว่าภาคบอลยังมีหลายท่านอยู่คือยังใช้ไอ้ตัวอันเก่าอ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับไอ้แอป99อันเก่าอ่ะ
0: ลบทิ้งเลย
1: ลบทิ้งไปเลยนะครับ
0: แนะนำให้โหลดแอป Mcord Connect อันนี้ฟังได้
1: ต
0: ้
1: องเป็
0: น
1: Mcord Connect นะถึงว่าเดี๋ยวจะให้ไอ้น้องๆที่ทำเพจให้มันลงข่าวในนั้นหน่อยปักเป็นหมุดไปเลยก็ได้มาเพราะหลายท่านมาแล้วพอถามลุกเนี่ยยังใช้ตัวเก่าอยู่ซึ่งมันฟังไม่ได้แล้วนะครับต้องเป็นตัวใหม่นะ
0: อาจารย์เบรกก่อนไหม
1: ครับผม
0: ตอนนี
1: ้
0: 17:58 พักกันก่อนสักครู่ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: บางกอกแอร์เวยส์พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ fm99 activeradio.m

0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
4: จริง
5: ว้าว
3: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
6: ทำทีมรถสร้างรายเพื่อคุณ
7: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
10: บอลโลกสตอรี
11: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026มาเซโลบิเอลซ่าเฮดโค้ชทีมชาติอุรุกวัยเอโลโคเจ้าพ่อแท็กติกผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลสมัยใหม่เบียซ่าเน้นสไตล์การเล่นที่ดุดันวิ่งบีบกดดันสูงหรือไฮเพรสซิ่งและโจมตีอย่างบ้าคลั่งซึ่งสะท้อนออกมาในฟอร์มของอุรุกวัยในรอบคัดเลือกได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เขายังเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกมาอย่างโชคชนผลงานเด่นของมาเซโลเบียซ่าคือการปฏิวัติระบบการเล่นของอุรุกวัยจนสามารถล้มทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาได้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนอกจากนั้นอุรุกวัยภายใต้การคุมทีมของเบียซ่ายังมีสถิติวิ่งระยะทางรวมเฉลี่ยต่อแมตช์เพิ่มขึ้นจากยุคก่อนหน้าถึง 11.5% และเป็นทีมที่ตัดบอลในแดนคู่แข่งได้บ่อยที่สุดในโซนอเมริกาใต้
12: นาจินาออนทัวร
13: ์น้ำตกทีลอซูในอำเภออุ้มผางจังหวัดตากถือเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยค่ะท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางความงดงามของสายน้ำที่ไหลลดหลั่นลงมาจากหน้าผาสูงสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศค่ะการเดินทางสู่ทีลอซูเต็มไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสทั้งการล่องแพเดินป่าและชมวิวสองข้างทางที่เขียวขจีเมื่อมาถึงน้ำตกนะคะจะได้พบกับสายน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลกระทบโขดหินอย่างงดงามท่ามกลางเสียงธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์นอกจากนี้บริเวณรอบๆยังเหมาะสำหรับการพักผ่อนและถ่ายภาพเก็บความทรงจำด้วยค่ะน้ำตกทีลอซูจึงไม่ใช่เพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแต่ยังเป็นสถานที่ที่ช่วยเติมพลังและสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนด้วยความงดงามที่หาได้ยากทำให้ทีลอซูเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญที่ควรมาสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งในชีวิตค่ะ
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
14: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
15: เอาละครับกลับเข้าสู่ FM99 กันต่อนะครับเรดิโอคืนเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของนายกูรูอยู่กับนี้อยู่กับจันอุกับจันเอกนะครับก็ขอบคุณโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟบริเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับผมก็กลับมาว่ากันต่อนะหลังจากที่บรรดาทีมใหญ่เนี่ยพอเกม2เนี่ยเริ่มออกไลน์แล้ว
16: ใช่
15: นะเริ่มมาแล
16: ้
15: ว
16: ยกเว้นเบลเยียม
15: เ
16: บลเยียมเมื่อคืนก็เสมออิหร่าน 0-0
15: ครับแล้วก็ไปลุยกันต่อนะชาเด็กเนาะ
16: คือเบลเยียมจะบอกว่าขาดเชอร์มี่โดกูมันก็ไม่ใช่เหตุผลทั้งหมด
15: คนเดียวนะ
16: เพราะจริงๆเบลเยียมอ่ะตั้งแต่ฟอร์มเกมแรกกับอียิปต์ละก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
15: ใช่ใช่เกมแรกอ่ะเป็นลองอียิปต์ด้วย
16: ถามว่าจะมาคาดหวังกับเบลเยียมชุดเนี้ยชื่อชั้นนักเตะอาจจะได้แต่ว่าบางคนมันโรยไง
15: ใช่
16: เดอบรอยลูกากูเงี้ย
15: ลูกากูมาในสภาพที่ร่างกายก็ไม่เต็ม
16: ใช่
15: มั้ยเพราะว่าเขาในฤดูกาลเขาก็แทบไม่ได้ลงเหมือนกัน
16: ขนาดว่าช่วงนักเตะพีคๆมีแดงอาซามีเดอะบอยเบอร์หนึ่งของโลกอ่ะมันยังไม่ได้แชมป์อะไรเลยอาจารย
15: ์ครับ
16: แล้วตอนนี้ถามว่าชื่อชั้นของเบลเยียมผมว่ามันเหลือแต่ชื่อไหมในความรู้สึกผมนะแฟนเบลเยียมจะโกรธกันนะ
15: ใช่ใช่
16: ผมรู้สึกว่าเบลเยียมตอนนี
15: ้ผมว่ามันเลยจุดนั้นไปแล้วอ่ะ
16: มันเป็นแค่เสือแทบจะทิ้งลายไปแล้วอ่ะ
15: ครับ
16: เควินเดอะบอยก็เริ่มปลายแล้วลูกากูถ้าจะมาคาดหวังว่ายืนเป็นหน้าเป้าเล่นตลอด90นาที
15: ก็ไม่ไหว
16: ก็คงไม่ไหว
15: อย่างมากก็ยืนครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังมาเปลี่ยนนะหร
16: ือ
15: ไม่ก็อาจจะใช้นานเงินเป็นฐานะตัวสำรองครึ่งหลังอะไรแบบนี้นะครับ
16: อย่างทอสซาอย่างเชอร์มี่โดกูถามว่าเล่นพรีเมียร์ดีไหมดีระดับท็
15: อ
16: ปแต่วันไหนที่ไปไม่เป็นนี่ก็เหมือนกับไม่มีตัวตนเลยนะจ๊ะ
15: ใช่ใช่
16: เหมือนเกมแรกเจอกับอียิปต์อ่ะ
15: ทำอะไรไม่ได้เลย
16: ต้องชมโค้ชคู่แข่งว่าเวลาจับทางโดกูอย่าตัวต้องซ้อน2ต้องซ้อน3
15: จับ
16: แล้วต้องวิ่งให้หมดไอ้เครื่องว่าต้องเอาให้อยู่อ่ะการว่าเมื่อคืน
15: ก็เลยซ้อน2แล้วไปไม่ได้เลยแล้วผมว่าเหมือนอาวุธของลูดิกาเซียไม่เยอะนะเบลเยียมคือพอปีกทำอะไรไม่ได้นะพังเลยนะทั้งระบบพอปีกจบเลย
16: ใช่
15: ส่วนเดอบรอยก็เข้าใจได้ว่าก็ลงได้ในระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนออกอ่ะเมื่อวานก็เดอะบอยก่อนจะออกก็นู่นนะเกือบจบแล้วเหมือนกันนะนาที87
16: นี่ขนาดว่ากาเซียก็มีเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะว่าก่อนหน้านี้ใช้โอนาน่าเล่นกับเชอร์มันใช่ไหม
15: ครับ
16: ก็วันเนี้ย
15: เอาลัสกินลงนะ
16: แต่อย่างตัวของอันเดเรตป่ะไอ้เฟ

0: ฟาเดเกนอะไรพวกนี้มันก็ดีกับสโมสรก็ไม่ใช้นะ
1: ใช่แล้วซ้ายก็เลือกใช้เดคูเปอร์แทนคาตันเย่นะ
2: ใช่
1: ก็มีสลับเหมือนกันแล้วก็หน้าเป้าก็ไม่ได้ใช้งานเลยนะไอ้เจ้าเดคเคเลอร์นะครับก็ฟอร์มไม่ดีนะเดคเคเลอร์
0: แต่ก็พอเสมอ 0-0 เนี่ยเป็นการเสมอเกมที่2ของเบลเยียมว่าเกมแรกเสมออียิปต์ 1-1 เท่ากับว่าในกลุ่มเนี้ยพอผลเสมอคู่ระหว่างทางด้านเบลเยียมกับอิหร่านเนี่ยอียิปต์แบบนำเป็นจ่าฝูง4แต้ม อิหร่าน2เบลเยียม2แล้วก็นิวซีแลนด์1ทีเนี้ยนัดสุดท้ายยังไม่มีทีมไหนตกรอบยังไม่มีทีมไหนแบบเข้ารอบแบบ 100% ทั้งหมด
1: ครับ
0: แต่ผมว่าอียิปต์4แต้มไม่น่าหลุดอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อให้แพ้นัดสุดท้ายนะ
1: ครับ
0: กับการมี4แต้มผมว่ายังไง
1: สบาย
0: คุณจะคุณเลือกเอาอ่ะจะเข้า1 2หรือ3
1: ไอ้ที่น่าห่วงเนี่ยเบลเยียมมากกว่า
0: ใช่
1: เพราะดูทรงแล้วโหเหมือนครองบอลได
0: ้แม่อาจารย์น
1: ะเจาะคู่ต่อสู้ไม่ได้นะครับ
0: ท่านนั้นสุดท้ายเจอนิวซีแลนด์ผมว่าเสมออีกก็เดือดร้อน
1: อืมมันเล่นไปนะดูนิวซีแลนด์นี่เพราะว่าดูถ้าไปดูสถิติแคปทุกเกมอ่ะครองบอลเยอะยิงเยอะแต่ถามว่าไอ้จำนวนที่เข้าเป้าน้อยมาก
0: ใช
1: ่มีปัญหาเรื่องเกมรุกโดยอย่างแท้จริงเลยครับสำหรับเบลเยียมนะครับ
0: ก็ลุ้นต่อนะครับว่านัดสุดท้ายเบลเยียมก็จะเจอกับทางด้านนิวซีแลนด
1: ์
0: เกมที่5ครับอุรุกวัยกับทางด้านหมู่เกาะเคปเวิร์ดเกมนี้เสมอกันไป2ประตูต่อ2
1: สเปนบอกเป็นไงรู้จักหรือยังครับอูเวดี
0: ้เดี๋ยวผม
1: เจอเข้าไปเป็นยังไง
0: ไปดู IG ของไอ้เจ้าวอร์ซินยากอ่ะนะเมื่อวานน่ะเช็คดู 14.9 ล้านผู้ติดตามอยู
1: ่ขึ้นมาอีกแล้ว
0: ตอนนี้ 15.4 ล้าน
1: เป็นไงอ่ะ
0: คือชื่อใน IG เขาเนี่ยไม่ใช่โวซินย่านะเขาจะเป็นโจซิมาดิยาจารย
1: ์
0: เนี่ยจาก 50,000 ผู้ติดตามอ
1: ่
0: ะเป็น15ล้านเนี่ย15ล้าน4
1: แล้วก็บอกว่าเฉพาะแมตช์แรกแมตช์เดียวอ่ะเขาขึ้นมาเป็นเท่าไหร่10ล้านเลยอ
0: ่
1: ะ
0: เป็น
1: 10ล้านเลยอ
0: ่ะเมื่อวานอุรุกวัยเกมรุกเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ใช้ดาวินนะ
1: ใช้เจ้าบินาร์ด
0: ก็บิโอซ่าก็มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเหมือนกันนะ
1: แต่กองหน้าไม่ไหวนะแม้กระทั่งนูนเยสเองผมว่าก็ไม่ดีอ่ะ
0: เอาจริงๆชื่อชั้นของอุรุกวัยอ่ะถ้าเทียบกับเคปเวิร์ดอ่ะผมชื่อชั้นพวกซุปเปอร์สตาร์ยังมีอยู่เยอะนะ
1: บอกว่าเมื่อวานเนี่ย
0: เบเบนทันคูเนี่ย
1: คือไอ้ที่ดีของอุรุกวัยอ่ะคือพวกกองกลางนะ
0: อ
1: าราโคเบเบเดเบนทันคูคานาบิโอพวกเนี้ยพวกเนี้ยบูบาบแต่ว่าพอหน้าเป้ามันทำอะไรเขาไม่ได้นะมันก็มีปัญหาจริงในเรื่องของกองหน้านะครับ
0: ครับแต่ทำไปทำมามาเสียฟรีคิกระยะเกือบ40หลาลูกนี้เหมือนไม่มีอะไรนะ
1: แต่ว่า
0: ไอ้เจ้าเควินเลนินี่ก็ยิงดื้อเลยนะ
1: แต่มันดูจากมุมไกลมันมุมดิกเลยนะมันพุ่งไปไม่ถึงอ่ะ
0: คือผมว่ามูสเตล่าที่กะจังหวะพลาดอ่ะผมว่าจังหวะยิงของไอ้เจ้าเควินเลนินี
1: ่
0: ตกพื้นก่อน
1: ว่าประมาณ
0: เออพอมันตกพื้นปุ๊บแล้วก็มันเหมือนกันจะมันเลี้ยวหนีไปนิดนึงอ่ะ
1: อ่านว่าไม่ได้ยิงใช่ไห
0: ม
1: เพราะว่ามันไกลมาก
0: ไกลมาก
1: ก็อ่านว่าไม่ได้ยิงแหละแล้วก็อยู่ในจุดที่แบบพุ่งไปไม่ถึงอ่ะ
0: แล้วก็ไม่ได้มุมดิกอะไรด้วยนะ
1: ใช
0: ่พอตกพื้นมันก็จังหวะจะโค้นก็เปลี่ยนก็เรียบร้อย
1: แต่ก็ต้องชมอุรุกวัยอย่างหนึ่งผมว่าที่เป็นทีเด็ดของเขานะสองอย่างนะคือลูกยิงไกลอ่ะโอ้ขยันยิงไกลกันแล้วแต่ละลูกเสียวทุกลูกเลยแล้วไอ้ลูกที่เขาครอสเข้าไปแล้วตั้งเตะอะไรพวกเนี้ยโมงโมงได้ทุกลูกจริง
0: ครับ
1: โมงเข้าไม่เข้าแต่ว่าได้โมงอ่ะนะครับ
0: นี่พอเคเวิร์ดนำ 1-0 นี่คือประตูแรกของเคเวิร์ดในฟุตบอลโลกเลยนะ
1: โอ้โหเฮกัน
0: เลย
1: โอ้โหเฮกันจัดเลยอ่ะ
0: ท่านลมของทีมที่ขอแค่ไปเข้าร่วมแล้วมีแต้มมีประตูนี่มันน่าจะนะคือมันเป็นวาระแห่งชาตินะเว้ยพี่
1: เขาไม่ได้โฟกัสแบบว่าเพื่อจะเอาเข้ารอบแต่อะไรจะยังไงเนอะ
0: ใช่ใช่
1: ขอแค่มาเนี่ยแพ้มันน้อยที่สุดเพราะผมเชื่อว่านั้นมาแบบเนี้ยทั้งโค้ชทั้งนักเตะรู้อ่ะ
0: ใช่
1: ขอให้แพ้อย่าโดนยำแล้วกันแพ้แล้วสองศูนย์ทั้งสามเกมติดเลยก็ได้ก็ไม่อายใครแล้ว
0: เกมครึ่งแรกเหมือนทุกอย่างเหมือนโมเมนตัมมันจะเทมาฝั่งอุรุกวัยนะ
1: ครับ
0: คือถ้าอุรุกวัยครึ่งแรกจบ
1: ผมว่าไปได้สอง
0: ศูนย์หนึ่งอ
1: ่
0: ะ
1: ไปได้สองลูกที่มันติดกันนั่นแหละไอ้ค
0: าน
1: าบิโอมาโมงทุกคนนะ
0: 4-4กับ4-5บวก6เราโค้กับทางด้านคานาบิโอจบครึ่งแรกอ่ะอุรุกวัยนำอยู่สอง
1: ตอนนั้นผมยังนึกในใจนะ
0: ไหล
1: นึกในใจว่าผมยังโอ้โหมันพลิกกลับมาได้แบบนี้นี
0: ่
1: เสร็จแน่
0: เพราะเมื่อคืนไอ้เจ้าวิซินโยเองก็ไม่ได้ถึงขนาดหนึบมาก
1: ไม่ได้เซฟอะไรเยอะมาก
0: ไม่ได้เซฟ
1: อะไรเยอะมาก
0: แล้วก็ครึ่งหลังนี่แหละโอ้โหช็อตนี้ก็ ไม่รู้ว่ามันมีเกิดความกดดันหรืออะไร
1: เหลือ
0: จ
1: ัง
0: หวะคืนหลังพลาดเราเห็นบ่อยมากนะ
1: ประตูประตูเก่าๆอย่างไอ
0: ้
1: ม
0: ู
1: เซล่ามันเล่นมานานแล้วนะ
0: ม
1: ันไม่น่าจะพลาดแบบง่ายๆอ่ะ
0: จังหวะนั้นอาจารย์ออกทำไมหรือว่าคิดว่าสปีดตัวเองจะทัน
1: หรือว่าตอนนั้นพวง
0: เ
1: ออผมว่าเฮ้ยผมใส่เพื่อนไม่ทัน
0: เออนั่นแหละ
1: คุณฟวบออกไปโดนยิงสวนแบบไม่มีประตูนะครับ
0: คือฟุตบอลสมัยใหม่มันอันตรายนะคือไอ้เรื่องเขาเรียกว่าอะไรพี่หูจะพยายามเก็บบอลคลองบอลเพื่อบิ้วเกมต่อไม่ยอมสาดไปข้างหน้าไม่ยอมเตะทิ้งไม่ยอมเคลียร์อย่างเงี้ยมันอันตรายมาก
1: ใช่เดี๋ยวนี้อ
0: ันตรายมาก
1: ว่าต้องเปลี่ยนแนวคิดนะ
0: คือนักฟุตบอลมันต้องประเมินหน้างานนะพี่หูว
1: ่
0: าช็อตเนี้ยเราม
1: ันจะเป๊ะอย่างเดียวไม่ได้ไงใช่ป่ะบางจังหวะมันก็ต้องมีเคลียร์ก็คือเคลียร์ใช่ป่ะนะ
0: เพราะบางทีเราซ้อมอ่ะมันก็ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมไง
1: ใช่
0: ใช่ป่ะ
1: มันไม่ได้เล่นกับคู่ต่อสู้แบบนี้ไงใช่ไหม
0: ก็สุดท้ายก็มาโดนเอาจริงๆตีเสมอ 2-2 นาที 6-1 อ่ะผมก็ยังคิดว่าอุรุกวัยจะกลับมาได้นะ
1: ยังมีโอกาสเฉือนได้นะ
0: ยังมีโอกาส
1: เพราะว่าเวลามันอีกเยอะแต่ก็ต้องชมอย่างหนึ่งนะผมว่าเนี่ยปัญหาคือถ้าเรามาดูสถิตินะยิง17ครั้งตรงกรอบ2เองก็คุณยิงเนี่ย2ครั้งที่ได้เนี่ยเรานั้นยิง15ครั้งถึงยิงไปไหนอ่ะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นลูกยิงไกลเห็นไหมที่เราเห็นน่ะแล้วก็สถิติกลายเป็นเคปเวิร์ดยิงตรงกรอบมากกว่านะยิง4ครั้งด้วยนะครับจากทั้งหมด12นะ
0: ครับ
1: ถึงจะครองบอล น้อยกว่าจริงแต่ก็ต้องไปปรับเลยผมว่าปัญหาคือตัวรุกข้างหน้าตอนเนี้ยผมว่าแฟนลิเวอร์พูลเปลี่ยนเป้าจากนุนเยสเป็นตัวอื่นดีมั้ยเห็นเล่นละไปตัวอื่นดีกว่ามั้ย
0: ก็เห็นมาว่าข่าวที่นุนเยสจะกลับมามันก็ไม่ใช่เรื่องจริง
1: อ๋อ
0: ไว้เสร็จแล้ว
1: แต่มันก็มีโอกาสเพราะว่ามันเป็นตัวฟรีอยู่นะครับ
0: พี่อย่าประมาทริชาร์ดฮิลกับเอ็ดเวิร์ดนะตรงไหนรู้ป่ะมันได้ฟรีมาแล้วอายุเด็กมันยังไม่เยอะเดี๋ยวพวกนี้มันหัวการค้านะ
1: แล้วถ้าเอาค่าเหนื่อยไม่แพ
0: ้เล่นสัก2ปีเผื่อมันสไตล์ของดาร์วินน่ะหลายทีมมันชอบ
1: บางทีก็เอามาขาย
0: ไปแล้วก็
1: มาขายไหม
0: เซ็นฟรี2ปีข้างหน้าขาย15ล้านมันก็คุ้มไง
1: เกิดเอาค่าเหนื่อยไม่แรงนะ
0: แสน
1: เหน
0: ื่อ
1: ย
0: จะมา
1: สักแสนนิดๆอย่างเงี้ย
0: แล้วถามว่า
1: เล่นจนสำรองไป
0: นักเตะมันก็เหมือนหมาล่าเนื้อที่เขาอยากได้เงินเฮ้ยอย่าลืมนะว่าดาร์วินไปอยู่กับเอาฮิลาปี2ปีมันโกยไปเยอะแล้วนะพี
1: ่โอ้เอาปีเดียวก็อิ
0: ่มผมไม่แน่ใจว่าระดับ 2-3 แสนนะไปอยู่ที่นู่น
1: อ
0: ่ะ
1: ผมว่าน่าจะเกิน
0: เยอะ
1: น่าจะเกิน
0: ผมไม่แน่ใจว่า 3 แสน
1: ชื่อดาร์วินไปเล่นที่ซาอุผมว่าอย่างน้อยพรุ่งนี้ต้องมี 3 แสน
0: แล้วอย่าลืมนะครับว่าดาร์วินเนี่ยเขาต้องการสืบทอดในตำแหน่งศูนย์หน้าทีมชาติอุรุกวัยไม่มีโซเลสแล้วนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ครั้งเนี้ยเขาก็พร้อมที่จะเป็นเบอร์9ของทีมต่อไม่มีหมดจากฟอร์ลันหมดจากหลุยโซเลสมันก็ต้องเป็นเจนเขานี่แหละ
1: ใช่ๆ
0: แต่ทีเนี้ยพอไปอยู่ซาอุพี่อูในลีกมึงเล่นไม่ได้อ่ะเพราะว่าเอาฮิลาไม่ส่งชื่อเล่นในล
1: ีกไม่ส่งชื่อ
0: คุณจะมารอเล่นแค่ FC แชมเปี้ยนลีกมันกี่เกมเอง
1: ไปแล้ว FC ก็ไม่ได้เป็นตัวหลัก
0: ใช่
1: ก็จะไม่ได้ลงเลยนะคร
0: ับ แล้วตกรอบก็จบเลยนะ
1: ใช่
0: ก็ผมว่ากลุ่มเนี้ยพี่อูเคปเบิร์ดจะมีโอกาสเข้ารอบนะ
1: ก็ทำไปเล่นไป
0: มีแต้มอยู่นะ
1: เ
0: พราะกลุ่มเนี้ยอุรุกวัยนัดสุดท้ายเจอสเปนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วเคปเบิร์ดเจอกับทางด้านซาอุดิอาระเบียอาจจะทรงเนี้ยผมว่าก็จะลุ้นได้อะ
1: แล้วสเปนก็ยังประมาทไม่ได้ไง
0: ใช
1: ่ไหมเขายังสเปนยังเอาอยู่ด้วยผมว่าเผื่ออุรุกวัยจะโดนย้ำมาว่า
0: ไม่ตกรอบแรกหรอกแต่จะสถานการณ์เหมือนอียิปต์อะตอนนี้มี4แต้มนะ4แต้มยังไงไม่หลุด1ใน3แน่แต่ถ้าแพ้อุรุกวัยอุรุกวัยจะขึ้นไปเป็นแชมป์กลุ่มทันทีนะ
1: แต่ถ้าจำเป็นนะควรจบแชมป์กลุ่ม
0: ถูก
1: ไม่ควรจบที่2นะจบที่2นี่ไปเจอของแข็งนะ
0: ต้องชนะต้องจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มก่อน
1: ครับ
0: ก็ถูเสียทรงอยู่เหมือนกันนะ
1: แต่ปัญหาเรื่องกองหน้ามีจริงไม
0: ่
1: มีอะไรเลยอ่ะ
0: ผมรู้สึกว่าผิดหวังกับทางด้านเบลซ่าแล้วก็ลูกทีมมากนะครับส่วนคู่สุดท้ายจานนิวซีแลนด์กับทางด้านอียิปต
1: ์
0: คือคู่นี้โดยมุมมองส่วนตัวผมคิดว่าอียิปต์น่าจะผ่านได้อยู่แล้วเพราะว่าเกมแรกเห็นฟอร์มมาเต็มเต็ม
1: ใช่เพราะเกมแรกเนี่ยได้บรรยายผู้อียิปต์เองด้วย
0: ใช่
1: นะแล้วก็ไอ้เกมนิวซีแลนด์ก็ดังดูอยู่ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลย
0: เราเห็นการแก้เกมเห็นการทำทีมของไอ้เจ้าฮัสซันอ่ะผมว่าเขากล้า
1: โอ้เก่ง
0: ผมว่าดีกว่าไอ้โรเบโตมาร์ติเนสอีก
1: แก้เกมในเกมที่เจอกับเบลเยียมดีมากเลย
0: กล้าถอดโมซาร่า
1: ใช่ใช่
0: คือเกมแรกถอดโมซาร่าไม่ใช่5นาทีสุดท้ายนะ15นาทีสุดท้ายนะ
1: ใช่เหลือเยอะนะ
0: ถอดออกเลยส่วนนิวซีแลนด์ชุดเนี้ย เอาจริงถ้าดังสุดก็น่าจะเป็นคริสฟูดอ่ะ
1: ใช
0: ่ใครกับไอ้ซาบิซิงเด็กเก่าของบาเยนอาจารย
1: ์ซาบิซิงจะเรียกว่าดังก็ไม่ได้เพราะมันก็ไม่ประสบความสำเร็จ
0: ตอนเด็กๆมันเหมือนจะเก่งนะ
1: โอ้ยนั่นคือโกลเด้นบอยเลย
0: โคตรดี
1: โกลเด้นบอยเลยครับ
0: ซาบิซิงอ่ะ
1: กลมหูอยู่ได้ทั้งล็อตบุญบาเยนนึกคิดเอาดิมันต้องมีของอ่ะแต่ว่าเขาไม่ดีเนาะ
0: ครับผม
1: แต่ก็ต้องยอมรับนะผมว่าตัวรุกของอียิปต์อ่ะน่ากลัวนะไอ้เจ้าอาชูซิโก
0: ้
1: ซาร่าแล้วก็มามูดอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็ยังมีไอ้ตัวที่ลงมาอย่างตัวเก่าๆอย่างพวกไอ้เจ้าเตเซเก้อย่างเงี้ย
0: อย่างเกมเมื่อวานเนี่ยอียิปต์เหมือนจะใช้โมซาร่าไปเป็นตัวเพเมเกอร
1: ์
0: แต่ก็ทรงเดิมนะพี่อู๋แต่ผมว่าแนวรับเขาเด่นนะชุดเนี้ยเด็กๆไอ้เจ้าไอ้ฟาตี้ฟาตูไอ้
1: ใช่ใช่แนวรับ
0: พวกเนี้ย
1: ดีมากเลย
0: ดี
1: เซนเตอร์อย่างอิบราฮิมก็ดีไอ้ประตูโชเบอร์นี่ก็ได้อยู่นะครับ
0: ครับก็เกมนี้นิวซีแลนด์ขึ้นนำก่อนนะครับจากทางด้านไอ้ซูแมนเนี่ยเป็นลูกคอร์เนอร์มั้ยคอร์เนอร์หรือฟรีคิกนะแต่เซตพีซนี่แหละ
1: โอ้แต่ต้องบอกว่าช็อกเลย
0: เปิดมาเนี่ยผมว่าแนวรับของอียิปต์ไปโฟกัสกับไอ้เจ้าคริสฟูดมาก
1: ใช่ใช่เพราะคริสฟูดเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องลูกโมงใช่ไหม
0: ก็ได้ประตูนำตั้งแต่นาทีที่15จบครึ่งแรกนิวซีแลนด์นำ 1-0
1: จบครึ่งแรกมานี่ผมนึกในใจนะเอาละ เอาละงานเข้าละดูทรงละอันตรายละสงสัยอาจจะไม่ชนะ อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องชมฮัตซัมนะโ
0: อ
1: ้ฮัตซัมแกเกมดีมากก็ปรับเปลี่ยนตัวมาแล้วกลายเป็นไอ้ทุกตัวสำรองเขาก็ทำได้ดีนะครับ
0: ก็มาได้ประตูตีเสมอนาทีที่58จากการคอสทางด้านขวาของเจ้าแบ็คฮานี่ให้
1: ไอ้ตัวนี้ดีมากเลยนะโมเมตฮานี่อ
0: ่
1: ะเกมแรกก็โหจับไอ้โดกูอยู่เลยไงใช่ไหมเกมนี้นี่ก็ขึ้นมาครอสบอลให้กับซิโก้ลูกนี้ก็ถือว่าก็ทำได้ดีด้วยนะผมว่าน่าสนใจนะไอ้เจ้าฮานี่
0: คืออียิปต์ชุดเนี้ยถ้าไม่ใช่พวกที่เล่นต่างแดนน่ะเขาแกนหลักของเขาจะมาจากทีมเอาอาลี
1: ทีมดาวของเขา
0: เอาอาลีกับทีมพีระมิดอ่ะ
1: ครึ่งทีมอ่ะ
0: ครึ่งทีม
1: ครึ่งทีมเอาอาลี
0: แล้วความต้องแปลกใจนะชื่อเอาอาลีเนี่ยใน
1: ใจ
0: แถบตะวันออกกลางแถบ
1: มีเอาอาลีดูไบมีเอาอาลีอย่างอื่นอีกมันมีหลายทีมนะครับ
0: มีหลายทีมก็พอมาตีเสมอเหมือนอียิปต์จะคึกเลยเนาะอาจารย
1: ์ใช่ๆรูปเกมมันกลับมาแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ประตูที่2ก็ผมถึงบอกว่าโมซาร่าเล่นกับอียิปต์มันไม่ได้เล่นเหมือนลิเวอร์พูลนะ มันก็ทำชิ่งกับทางด้านซีโก้แล้วก็ยิงได้ซ้าย
1: จริงๆผมว่าด้วยอายุของซาร่าควรมาเล่นแบบนี้นะ
0: ใช่
1: ผมว่าอันเนี้ยฮอตซัมเนี่ยน่าจะทำให้เห็นได้เลยถ้าเกิดสมมติอยู่ลิเวอร์พูลต่อนะ
0: จับเขามาเล่นเป็น
1: เบอร์สิบ
0: เป็นเบอร์สิบ
1: แล้วซาร่าจ่ายบอลดีนะพอปกติที่เราเคยเห็นซาร่าไม่ค่อยจ่ายใครใช่ไหม
0: คือ
1: พอมาจ่ายผมว่าเขาจ่ายบอลดีนะ
0: เด็กชุดนี้ของทางด้านอียิปต์เราจะเห็นนะเด็กมันเติมให้โมซาร่าเปิดพอวิงพอวิงบอลแบ็คขวาได้มันเติมสุดริมเส้นตรงกลางขยับซาร่ามันสามารถออกซ้ายขวาได้ล่างตัดในเองได
1: ้
0: แต่อยู่กับลิเวอร์พูลพี่บางทีแบ็คมันไม่เติมอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่มันก็ต้องวนมามันก็เป็นบอลหน้าเบื่อ
1: แล้วไอ้เจ้าฮานี่กับฟาตูแบ็คซ้ายแบ็คขวานะเติมอย่างมันเลยนะครับคือโอเวอร์แลปตลอดอ่ะต้องชมความฟิตมันนะ
0: แล้วก็เป็นโมซาร่าที่ยิงเข้าไป2-1 นาที67
1: อีกตัวที่ผมว่าน่าสนใจนะถ้าทีมกำลังเล็งๆอยู่ไอ้เจ้าซิโก้นะซิโก้เล่นดีนะตั้งแต่เกมแรกแล้วว่าเกมนี้ก็ดีด้วยนะทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับลูก2เขาก็เป็นคนจ่ายให้กับซาร่า
0: ใช่ก็มาปิดกล่องนาที82จากเทรเซเก
1: ้พอกลับมานำ 2-1 นะนึกไอ้ใจผมเรียบร้อยรอโดนแล้วคราวนี้มันเข้าอยู่ในมืออียิปต์แล้ว
0: ก็เป็นโอ้3สักชัยชนะครั้งแรกของอียิปต์ในฟุตบอลโลกอ่ะ
1: ครับ
0: การไม่เคยชนะอย่างครั้งที่แล้วเจอซาอุอียิปต์ก็แพ้นะ
1: ครับ
0: มาสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มอ่ะนี่กับการเป็นว่าพออียิปต์ชนะนี่ขึ้นมาเป็นจ่าฝูง4แต้มสถานการณ์ก็เหมือนกับสเปนอุรุกวัยนั่นแหละ
1: ครับ
0: ต้องชนะคือไม่ตกรอบหรอก4แต้มอ่ะอยู่ที่ว่าจะ1 2หรือ3แค่นั้นเอง
1: เพราะว่าไอ้ทีมที่ลองมามันดันไปเสมอเยอะนะอ
0: ิ
1: หร่านเสมอ2เกมเบลเยียมมี2แต้มนิวซีแลนด์มีแต้มหนึ่งนะครับผมว่าอียิปต์สบาย
0: ๆครับ
1: รอบนี้เผื่อจะเข้าเป็นจ่าฝูงของกลุ่มด้วยนะ
0: ใช่ทีนี้นะครับผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับวันที่22มิถุนายนนะครับก็ลงเล่นไปแล้ว40แมตช์ผิว
1: ครับ
0: ประตูที่เกิดขึ้นนะครับ40แมตช์เนี่ย121ประตูนี่เท่ากับว่าค่าเฉลี่ยต่อ1เกม 3.03
1: ขยับเพิ่มขึ้นนะตอนแรก
0: เกมนึงมี
1: อยู่ที่3อยู่
0: เกมนึงมี3ลูกอ่ะเกมนึงมี3ลูกแล้วก็คนดูนะครับจนถึงตอนนี้

0: 2,500,000 ไอ้2,500,000อัตีไว้สัก2,500,000
1: ครับ
0: ค่าเฉลี่ยในแต่ละเกม 64,000 ก็ถือว่าสูงอยู่นะ
1: สูง
0: ต่อแมตช์อะสูงมาก
1: คือสนามใหญ่ๆในระดับยุโรปแล้วอะ
0: ใช่
1: 50,000 อัพนี่ก็ถือว่าสูงแล้วนะครับ
0: ท็อปสกอร์นะครับ3ประตูเนี่ยมี3คนนะครับเมสซี่แฮตทริกไปเกมแรกและรัน2ยังไม่ได้เล่นนะโจธานเดวิดก็เกมแรกไม่ยิงมาแฮตทริกเกม2
1: อันนี้อาจจะตัดไปหน่อยอันนี้อาจจะตัดไป
0: เฮ้ยดูเหมือนคุณมีความแค้นแคนาดา
1: อันนี้ผมยังมองว่าตีเกอยู
0: ่กลุ่มแคนาดาคุณก็ตาม
1: ครับ
0: คุณก็ตาม
1: แต่นี้ตีเกก่อนเจอกาตา
0: อีกคนนึงน่าสนใจมากพี่อู๋
1: อุนดับ
0: ผมตั้งใจจะมาคุยกับพี่อู๋ว่าอุนดับยิงไป3เขาเหมาะกับการเล่นตัวจริงไหมพี
1: ่ผมเชียร์
0: หรือจะเป็นซูเปอร์ซับแบบนี้
1: จริงๆผมเชียร์เขาเป็นตัวจริงอยู่แล้วนะผมไม่ค่อยชอบในระบบไอ้ฟอลนายอะระบบฟอลนายพอเจอทีมแข็งๆด้วยกันมันเจาะไม่ค่อยเข้าอ่ะเออผมยิ่งชอบไอ้การเป็นกองหน้าเพชรฆาตเขามากกว่า
0: ผมว่าฟุตบอลมันต้องมีสถานการณ์แบบนี้ผมยังชอบฮาวแบบตัวจริงอยู่นะการ
1: ก็อาจจะใช้แบบนี้ก็ได
0: ้เอออุนดาฟมาเป็นตัว
1: พิกเกมเล่นเป็นฟอลนายก่อนแล้วเดี๋ยวก็รอครึ่งหลังเป็นอุนดาฟมาทีนึง
0: ก็ตอนนี้ดาวซุนโร3ลูกมีอยู่3คนอย่างที่บอกนะเมสซี่โจธานเดวิดแล้วก็อุนดาฟส่วนพวกซุปเปอร์สตาร์เนี่ยพี่อู๋ยังลุ้นได้อยู่นะ
1: ครับ
0: สองประตูนะครับเยอะเลย
1: เพียบเลย
0: มาติอุสคุนย่าวินิซุสจูเนีย
1: ฮาลัน
0: คายลาลินยังยิง2
1: ครับ
0: แฮร์รี่เคน2
1: บาโลกันวินิซิอุสพวกนี้นะที่เป็นเบอร์ ใหญ่ๆหน่อยโอยาซาบาลกักโปรนะครับ
0: เอ็มบัปเป้2ฮาแวด2จานอุยดาก็ยิง2แล้ว
1: กันใช่อุยดา
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เล่นในพรีเมียร์
1: เคนก็2
0: บอมบี้ก็2
1: เอ็มบัปเป้2
0: ไอ้บาโลกันนี่ก็2
1: ใช่ครับ
0: ยาซินอาญารีโอยาซาบาลเมื่อวานก็ยิง2ก็ผมว่าก็น่าจะลุ้นสนุกอ่ะ
1: ครับ
0: ครั้งที่แล้วดาวซันโวน8ลูกผมว่าปีนี้ก็น่าจะแตะว่ามันมีแมตช์เพิ่มขึ้นนะ
1: อาจจะเลยก็ได้นะตอนนี้ก็สตาร์ทกัน3แล้วนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวรอ
0: เล่นมันนัดสองนัดกันเองรอดูคืนนี้เนี่ยอย่างฝรั่งเศสมีโปรแกรมลงเล่น
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสเจออิรักอาเจนเจอกับออสเตรียมีทั้งเอ็มบัปเป้มีทั้งไอ้เจ้าเมสซี
1: ่
0: นอร์เวย์ฮาลันยังลุ้นอยู่นะคร
1: ับ ใช่แล้วก็
0: เจอกับเซเนกัล
1: อีกวันนึงก็เป็นอังกฤษแฮร์รี่เคนก็ยังมีลุ้นอีก
0: ครับส่วนโปรแกรมคืนนี้เดี๋ยวพรีวิวเอาไว้ช่วงท้ายนะครับวันนี้จะออกสตาร์ทกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนนะครับอาร์เจนตินากับออสเตรีย4:00ผมไม่แน่ใจผมเห็นแวบในโซเชียลฝรั่งเศสกับอิรักมันจะมีเลื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับเรื่องฟ้าฝนเนี่ยอาจจะไม่เป็นใจจะเล่นกัน4:007:00มีนอร์เวย์กับเซเนกัลนะครับแล้วก็10:00เช้าจอร์แดนกับแอลจีเรีย
1: จริงๆน่าสลับโปรแกรมหน่อยนะโอ้10โปงเป็นจอร์แดนแอลจีเรีย
0: เอานอร์เวย์มาก็ได
1: ้
0: หรือฝรั่งเศส
1: ใช่
0: ทีมไหนทีมนึงก็ได้วันนี้ทางฟรีทีวีโมโนแม็กจะถ่ายทอดช่องโมโนสปอร์ตนะโมโนแม็ก29เก่าอ่ะนอร์เวย์กับทางด้านเซเนกัล
1: ครับ
0: เฮ้ยก็ถือว่าโอเค
1: อุ้ยนอร์เวย์ผมว่าปีนี้เป็นม้ามืดได้เลยนะเพราะเกมรุกดีนะ
0: ซูเปอร์สตาร์ล้นทีม
1: ใช่แล้ว
0: ส่วนท่านไหนที
1: ่อยู่ในยุโรปทั้งนั้นด้วย
0: ไม่ได้เป็นสมาชิกของทางโมโนแม็กนะอยู
1: ่
0: ก็มาชมการภาคของเราได้เช่นเคย
1: ใครอาจจะบางทีไม่สะดวกแล้วทำงานอยู่เงี้ยบางทีมันดู
0: รถ
1: ดูไม่ได้อะไรเงี้ยขับรถแบบเนี้ยพวกของเราก็บรรยายทุกคู่อยู่แล้วนะครับ
0: หรือจะไปพี่รปภ.พี่ๆวินพี่ๆมอไซค์ขับวินหรือจะเป็นแท็กซี
1: ่
0: ก็เปิด FM 99ฟังไปด้วยนะครับ
1: ขโมยอย่างเงี้ยใช่ป่ะต้องซุ่มมันมีเวลาดูโทรทัศน
0: ์ขโมยมันไม่คงมาโฟกัสกับการมันลุ้นเชียร์ฟุตบอลหรอกมั้ง
1: ไม่ครับตาดูเหยื่อหูฟังบอลไปดิ
0: ลุ้นนะ
1: ลุ้น
0: ประธานเป้เงี้ย
1: ครับ
0: แล้วมือกำลังแงะประตูอยู่หูก็ฟัง
1: ไม่เป็นไรมันแยกภาษากันได
0: ้อ่ะอีกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของท่านผู้ฟังนะ
1: ครับ
0: หรือใครที่เป็นแฟน99ประจำก็น่าจะทราบเราก็บรรยายสดทุกคู่นะ
1: แต่ก็อย่าลืมนะเรื่องของแอปนะเพราะหลายท่านหูยังมีหลายท่านไม่เข้าใจอยู่นะเรื่องของแอปอ่ะ
0: ครับผม
1: คือไอแอป99ตัวเก่าที่เป็นสีฟ้า
0: ลบทิ้งเลย
1: นะครับแล้วก็เป็น Mcot Connect นะครับ
0: ครับ
1: ง่ายๆเพราะหลายท่านบางทีส่งมาผมบอกเนี่ยพี่ไอตัวสีเก่าอ๋อเป็นตัวเก่าทั้งนั้นเลยเมื่อคืนนะยังหลายท่านยังไม่รู้จักไอ้ Mcot Connect อ่ะ
0: แล้วก็ช่วงที่เราบรรยายอยู่มันก็จะมีเล่นเกมจริงของรางวัล
1: ครับผม
0: ว่าจะเป็นรางวัลใหญ่รถไฟฟ้าหรือของ FM 99เองจะมีแจกโล่ฟุตบอล
1: ครับ
0: คำถามเดี๋ยวคู่พาเขาคงจะถามกันนั่นแหละ
1: เดี๋ยวคำถามเดี๋ยวผมเอาใบนี้ไปทิ้งเดี๋ยวผมคิดให้ใหม
0: ่ทีมงานก้าวคำถามยากมาก
1: โอ้
0: เอาง่ายนะคือ
1: ผม
0: นะถ้าครั้งเก่าที่เราประตูรวมกี่ประตูใบเหลืองกี่ใบคอนเนอร์กี่รูปแบบนี้

0: ดีสมมติว่าพี่ขับแท็กซี่อยู่คนกรีดยางอยู่มันจะไปค้นหาไงนะ
1: เอามาร่วมสนุกกัน
0: เออมาร่วมสนุก
1: อันนี้แบบ
0: เขาตั้งใจแจกอยู่แล้ว
1: คำถามเนี่ยคำถามกับวินชี่
0: คือถามให้ถาม
1: โห
0: ถามเพื่อให้เขาตอบมาง่าย
1: ๆครับ
0: ครั้งก่อนอ่ะโอ้โหทีมในเอเชียที่เข้ารอบโอ้โหคือคนถามเนี่ยงงอ่ะพี
1: ่ครับ
0: เอออ่ะผมแนะนำทีมงานเอาเก้านะเอาแบบคำถามง่ายๆหน่อยนะ
1: ครับครับ
0: คนฟังก็จะได้ส่งมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับอ่ะเก็บข้อความหน่อยไหมอาจารย
1: ์อือหืออ่ะได้ครับเดี๋ยวผมลองไล่เรียงกันดูนะเขาบอกว่าโมโนทำไมไม่ขายแพ็กเกจเฉพาะบอลโลกครับ
0: อันนี้ไม่ทราบว
1: ่
0: า
1: อันนี้ก็ไม่ทราบเพราะเหมือนกัน
0: ขายเป็นแบบแต่แพ็กเกจรายปี
1: แต่บางทีก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะบางทีในมุมคนที่เขาซื้อไม่ไหวอ่ะนะครับเพราะว่าเข้าใจครับอีกฝั่งนึงก็ต้องการค้าขายนะบางคนมันไม่ไหวจริงๆนะก
0: ็
1: ไม่เป็นไรในเมื่อถ้าเกิดเราซื้อไม่ไหวจริง
0: ๆ
1: มันก็มาทาง FM 99เราก็ได้เนาะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะบางทีก็ต้องเข้าใจนะบางคนบอกเนี่ยเฉลี่ยต่อคู่คุณได้ดูกี่คู่ใช่แต่บางคนเขาซื้อไม่ไหวมันมีไงใช่ป่ะ
0: บางคน 6,000 นี่มันอยู่ได้เดือนนึงไง
1: ใช่ๆถือว่ามันเยอะอยู่นะครับเราก็ต้องเข้าใจในมุมคนไม่มีมันก็มีนะแต่อย่าไปด่าเขานะเพราะเขาทำการค้าขายใช่ไหมเราก็อ่านในเมื่อมันไม่มีก็มาทางนี
0: ้
1: ใช่
0: แต่จริงๆโมโนแม็กอะปล่อยชมฟรีเยอะมากนะเราไม่ได้คัดคู่ที่แบบเล็กๆนะหูพี่คู่ใหญ่ทั้งนั้น
1: ใช่ใช่ใช่ได้คู่บราซิลใช่ไหมได้ดูญี่ปุ่นใช่ป่ะ
0: ทัวร์นาเมนต์เนี่ยได้ดู40กว่าเกมเยอะมาก
1: ใช่ๆถือว่าเยอะแล้วครับเขาบอกพี่เฟ้งไอ้9นิ้วขอโทษที่ไม่สุภาพขึ้นเลยขึ้นเลยขาดเยอะเลยจ้ะเนกมัน12เหลือ9โอ้โห
0: 9หรือ7อะไรดี
1: ผมเครียดเลยอ่ะ
0: ได้ข่าวรถล้มนี่ขาดไปอีก3
1: โอ้โหไปทับจันอูครับเวลาพอเจ๋งภาคบอลมันมากเลยครับแต่ตอนจัดรายการง่วงมากเช่นกันจากทีมกลุ่มเพื่อนยุทธชัยนะครับจัดรายการส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยได้สนใจไงดูแต่ TikTok อ่ะ
0: แล้วก็จะมาแล้วก็มี
1: แล้วก็อ้าวเดียวแล้วก็กินแรงเด็กด้วยให้เด็กมันทำงาน
0: นี่แหละไม่มีคิวก็แบบนี้แหละ
1: พี่หูอย่านั่งเก๊กหล่อเหมือนกับคนที่ต่อจากช่วงพี่เมื่อคืนที่ครับแถมกินแรงพี่บอมอีกหลายกลุ่มเริ่มชัดเจนว่าใครเข้ารอบเต็ง1ผมยังให้กระทิงดุจนกว่าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายค่อยมาดูกันคุณตั้มหงแดงใจผมนะผมก็ยังมองชั่วโมงนี้นะผมก็ยังมองฝรั่งเศสอยู
0: ่
1: จะเด็กอ่ะจะเด็กว่าไง
0: ผมให้นี่แหละเต็ง1 2 3นี่แหละผมว่าเข้าตาสุดคือสเปนต้องเมื่อคืนนะสเปนฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษแต่อีก2ทีมที่ผมเริ่มชอบหลังจากที่ได้เห็นเล่น2เกมคือเยอรมันกับทางด้านฮอลแลนด์
1: ผมชอบตุรกีกับตุรกี
0: เดี๋ยวพี่ตกรอบแล้วพี่ตกรอบแล้วพี
1: ่โอ้ประทับใจมากโอ้อยากด่า
0: เรียบร้อย
1: แต่ก็มีบอกหวัดดีค่ะถ้าอูแชมป์พรีเมียร์ล่าสุดนะเอกจบที่5ล่าสุดแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะเดินทางไปตั้งลูกกันนะอูนะเอกครับตอนนี้ทีมในโซนเอเชียเรามีตกรอบหรือยังคะมีเข้ารอบชัวร์กี่ทีมคะขอบคุณค่ะคุณเทยลงจุนพนัน
0: ตกรอบยังไม่มีแต่เข้ารอบแบบญี่ปุ่นน่าจะเข้า
1: ญี่ปุ่นนะไม่น่ามีปัญหาญี่ปุ่นเกาหลีมีลุ้นกว่าเน
0: า
1: ะ
0: จะเข้าเป็นอันดับ1 2หรือ3แล้วก็รวมไปถึงที่ตกรอบชัวร์ก็ยังไม่มีเดี๋ยวดูจอแดนคืนเนี้ยจอแดนวันนี้ถ้าแพ้ก็ไม่น่ารอดอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะจอแดนเจอแอลจีเรียโอ้โหจานงานหินอยู่นะ
1: ใช่ๆแอลจีเรียก็ดูตัวโคตรอยู่นะแต่ว่านัดแรกมันไปโดนอาเจนนะเนาะ
0: เคยลงทุนดูบอลโลกเปล่าครั้งเนี้ยเห็นนักเตะหงพี่เปล่า
1: ปีนี้ฟอร์มดีมากนะ
0: ปืนใหญ่ระวังนะเดี๋ยวหงแดงจะมาทวงบัลลังก์คืน
1: แล้วเทียบกับฟอร์มนักเตะไทนอนตอนนี้ปวดหัวเลยนะซูบีเบนดี้ไม่ได้ลงเลย
0: พี
1: ่โอ้ยโยเคเลส
0: น
1: ี่หนัก
0: ซูบีเบนดี้นี่เล่นมิดฟิลด์คู่กับเดคเคนไนท์ตลอด
1: ครับ
0: มิเกลเบเรโน่นี่เจ็บแทบจะทั้ง
1: ใช้งานต่อหลัง
0: เลยโอ้โห
1: ใช้งานต่อหลัง
0: เวลาคูนเต้
1: ครับ
0: ใช้งานเฉยเลย
1: มีเครื่องมั้งอะมั้งนะพระเอกก็บอกนักเอกยอมรับมาซะโดยดีค่ะว่าเมื่อคืนนักเอกชี้ชัดฟันธงให้เบลเยียมใช่ไหมคะยอมรับมาตรงๆโดยลงทุน
0: เมื่อวานของพี่นี่เป็นสเปนอุรุกวัยเบลเยียมแล้วก็อียิปต
1: ์แต่ผมเชื่อว่า
0: 50%
1: ผมเชื่อว่าเบลเยียมอ่ะทั้งนั้นแหละ เบลเยียมไม่น่ารอดนะครับ
0: เขาเรียกว่าเข้า2 เข้าวินไป2ตายไป2นะฮะ
1: อันนี้บอกว่าทำไมถึงบอกว่าอุรุกวัยชนะแล้วจะได้แชมป์

0: ชมป์อะไรแชมป์กลุ่มแล้วครับถ้าเคเบิร์ตชนะก็เป็นแชมป์กลุ่มได้นะครับในกลุ่มสาย
1: มันจะกลุ่มไม่ไม่ไอ้ที่เราคุยเนี่ยเรามองถึงว่าถ้าวัดกับสเปนวัดกับสเปนก็แต้มมันก็จะเท่ากันทีนี้มันก็ต้องมาดูเฮดทูเฮดไงเฮดทูเฮดเท่ากันระหว่างอุรุกวัยกับเคปเวิร์ตอ่ะมันก็ต้องอาจจะต้องมาดูวัดลูกได้เสียนะ
0: ครับผม
1: เคปเวิร์ตต้องชนะด้วยนัดสุดท้าย
0: บอกจ่ายไป 6,000 กว่าบาทเพิ่งดูจบเกม2คู่คือคู่11โมงที่ดูจบไปเพราะว่าดูไปวิ่งไปบนลู่วิ่งเสาร์อาทิตย์คุ้มจริงๆคือถ้าเราซื้อไหวก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะ
1: เฮ้ยถ้าดูจอไปด้วยวิ่งไปด้วยจะเสียสมาธินะผมแนะนำให้มาเปิดก้าวฟังนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปดูไฮไลท์ย้อนหลังเอา
0: บอกตกลงทีมไวกิ้งคือทีมประเทศอะไรกันแน่ครับบางเพจบางสำนักข่าวนอร์เวย์บ้างสวีเดนบ้าง
1: ไวกิ้งนอร์เวย์ป่ะอาจารย
0: ์ไวกิ้งมันต้องนอร์เวย์ดิน
1: อร์เวย์หรือสวีเดน
0: นอร์เวย์ป่ะ
1: เออผมเข้าใจมาว่าฉายาทีมไวกิ้งอ่ะ
0: ครับ
1: มันจะเป็นนอร์เวย์เปล่า
0: เดี๋ยวจะ
1: ได้แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะโอ้แต่ไม่รู้พูดได้ป่ะนะอาจารย์จะเป็นคำหยาบไอ้ทีมเมื่อก่อนที่เขาชอบพูดกันทีมฟรีเซ็กอ่ะมันสวีเดนป่ะ
0: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
1: มัน
0: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วเพราะเขาบอกว่ามันเป็น
1: คำ
0: ที
1: ่
0: ไม่ดีเท่าไหร่เ
1: ลยไวกิ้งอะผมเข้าใจว่าเป็นนอร์เวย์นะ
0: หรือผมว่าน่าจะเป็นนอร์เวย์
1: หรือใครฟังอยู่แล้วมีข้อมูลส่งมาบอกกันได้นะ
0: บอกนิวแพ้ครั้งแรกอ๋อนิวแพ้ครั้งแรกในบอลโลกหรือเปล่าครับ
1: อ๋อ
0: ชอบช่วงเวลาบอลโลกแบบแฟนบอลชาติอื่นไปดูกีฬาอื่นๆที่อเมริกาแล้วร้องเพลงก็ยังโอเคเนาะ
1: ไวกิ้งนอร์เวย์หรือสวีเดนเดี๋ยวลองดูก่อน
0: บอกชอบช่วงเวลาบอลโลกอ๋อเนี่ยอ่านไปแล้วบอกอยากให้ป๋าภาคก็เยอะครับขนาดภาคอียิปต์กับนิวซีแลนด์ยังทำสนุกได้ก็สไตล์ป๋าเขาอยู่แล้วเนาะ
1: การผมไปดูเนี่ยเขาบอกว่าไวกิ้งไม่จำเป็นจำกัดอยู่แค่ประเทศเดียวแต่เป็นคำเรียกรวมของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองมาจากภูมิภาคแถบสแกนดิเนเวีย
0: มันก็อยู่ติดกันเนี่ย
1: ประเทศนอร์เวย
0: ์มันก็อยู่ติดกัน
1: นอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์ก
0: มันก็อยู่ติดกัน
1: แต่เดนมาร์กเราคุ้นกับทีมโคนม
0: ไงครับ
1: ใช่ไห
0: ม
1: มันแต่ผมมาคุ้นกับนอร์เวย์มากกว่านะไวกิ้ง
0: อาจจะเป็นชื่อเรียกที่เราเรียกกันเองเมื่อก่อนนะสายยาอะไรแบบนี้
1: มีทั้งไวกิ้งนอร์เวย์ไวกิ้งสวีเดน
0: ครับ
1: อ่ะหรือใครมีข้อมูลชัดเจนกว่านี้ส่งมาบอกเราได้นะ
0: ครับ
1: มาบอกเราได
0: ้อันนี้บอกแฟนบอลสกอตยึดบอสตันไปแล้วดูเลดซ็อกแบบเชียร์บอลเขาบอกแล้วแฟนอังกฤษยึดเท็กซัสไปดูแข่งคาร์บอย
1: คือใครที่เป็นคอบอลในยุคเก่าสกอตแลนด์คือหนึ่งในทีมที่กองเชียร์สร้างสีสันมากๆแบบฟุตบอลนะ
0: รู้สึกสกอตนี่ก็จะดุพอๆกับไปฮูลิแกนเลยป่ะนะแฟนสกอตอ่ะนะอ๋อนี่ก็บอกทั้งสองประเทศเลยครับที่ผมกับพี่โจอี้อธิบายไว
1: ้คุณสิทธินัทก็ส่งมาทางเพจการชาวไวกิ้งเนี่ยถิ่นกำเนิดมาจากแถบสแกนดิเนเวียใช้ได้ทั้งประเทศนอร์เวย์แล้วก็สวีเดนขอบคุณมากๆนะครับอัน
0: นี้ก็บอกเมื่อก่อนนอร์เวย์ไม่ค่อยเข้าเลยเรียกสวีเดนว่าไวกิ้ง
1: อันนี้เอาฮาเหลือของ
0: จริงไม่เพราะมันเรียกได้ทั้งคู่ไง
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่าไอ้สวีเดนมันเข้ามาเยอะกว่าไงมันก็เลยว่าเป็นภาพจำเป็นสวีเดนเนี่ยจริงมันเรียกได้ทั้งคู่เนาะเดี๋ยวผมมาทางไอ้นี้มั่งทางเพจมั่งเนาะคุณปักสวัสดีนะคุณดาร์กไนท์บอกสวัสดีครับสวัสดีเช่นเดียวกันนะ
1: ครับ
0: คุณการ์ดชินบอกสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ดูบอลโลกแล้วเรื่องการตัดสินมีปัญหาน้อยมากพี่ว่าเปิดฤดูกาลบอลอังกฤษภาคไอ้พวกโปเกมอนจะทำได้แบบเดียวกันไหมผมว่าไม
1: ่กลับมาเหมือนเดิม
0: ผมว่ามันเหมือนเดิม
1: กลับมาเหมือนเดิมฮะ
0: เพราะว่าส่วนใหญ่ผมเห็นที่อื่นเขาก็ดูไม่ได้ผิดพลาดอะไรเยอะนะมีที่อังกฤษที่เดียวอ่ะที่กรรมการจะเยอะอ่ะ
1: ใช่
0: พอในที่สุดก็ได้ดูพี่เฟ้งภาคโมโนแม้จะที่อะไรอ่ะ99ก็ยังดีอีกเดี๋ยวก็เป็นพรีเมียร์ได้ดูพี่เฟ้งโมโนก็99ครับพี่เฟ้งยังไม่ได้เข้าไปนะยังอยู่นี่อันนี้เป็นสเตอริโออยู
1: ่
0: ยังไม่เป็นโมโนฮะก็บอกคุณณัฐสรบอกสวัสดีครับพี่เอกโดนพี่หูใหญ่สวัสดีเช่นเดียวกันนะครับคุณอันนี้คุณณัฐพงษ์บอกสวัสดีครับพี่เอกฮี้กับพี่อู๋ใหญ่ครับสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับคุณยานภัทรบอกใช่ครับเคยคุมซาอุจะน่าจะเป็นไอ้เจ้าเลนา
1: ใช่ใช่
0: เวเลนาเนาะคุณกาวนพรัตน์บอกสวัสดีครับพี่เอกโจเหยินฟะพี่เฟรงค์หลิวเต้าหัวนะครับ
1: โอ้ยส่งในที่บัญชีมาเลย
0: แต่คาแรคเตอร์จะเอกได้นะโจเหยินฟะนะ

0: ดีครับพี่เอกพี่อู๋ใหญ่นะครับคุณอาคมโคสมบัติบอกสวัสดีครับพี่อู๋พี่เอกมีคนบอกว่าพี่อู๋เขาอ๋อขาที่3จริงๆเหรอครับอยากเห็นจังเลยครับมันไม่ได้เลยครับก็เมื่อก่อนฉายาผมอู๋อู๋คองโกอ่ะครับ
1: ไม่ขาที่3หรือว่าไอ้เชือกลูกเสือห้อยมาคุณเคยเข้าใครเข้าใครลูกเสือลูกเสือสามัน
0: ป่ะไม่แต่มันก็เป็นเมตรอยู่แต่มันก็เป็นเมตร
1: แต่มันเล็กไง
0: แต่มันเป็นเมตรอยู่
1: แต่เนี่ยนะมั้ง
0: ไม่แต่มันได้ยาวไงเองเอาเถียงอ่ะแล้วก็คุณก้องทวีบอกนอร์เวย์คุณ N2PD บอกเคปเวิร์ดถ้าชนะซาอุจะเต็งแชมป์ไหมครับขนาดเลเตอร์ยังทำได้เลยไอ้เรื่องแบบนี้จริงๆ
1: มันยังคงไม่ถูกกล่าวหาหรอก
0: ผมว่าแต่ผมว่ามันยาก
1: ยาก
0: นะมันก็จะมีโอกาสแหละแต่มันก็ยากอ่ะนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นแฟรี่เทลที่เคยเกิดขึ้นอย่างกรีซเคยทำมาแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่แล้วก็เดี๋ยวบอกคุณตั้มธนาบอกวิเคราะห์กลุ่มไอหน่อยครับกลุ่มนี้น่าจะแย่งกันเป็นที่2ของกลุ่มไหมครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเนาะคุณ VTK บอกได้ทั้ง2ครับก็ขอบคุณด้วยคุณพิชิบอกไวกิ้งเรียกกลุ่ม3ประเทศโอเคครับขอบคุณมากนะ
1: แม้แต่เดนมาร์กเขามีฉายาชัดเจนทีมโคนมไงเราก็เลยไม่ได้นึกถึงว่าจะเป็นไวกิ้งไงใช่ป่ะ
0: คุณ AA บอกทำไมตูนิเซียถึงเปลี่ยนไม่ทับกลางศึกครับท้ายกระโดด
1: เหมือนที่พี่อู๋บอกแล้วผมว่าคงมีปัญหาหนักในทีมแหละไม่ได้ไม่เปลี่ยน
0: อย่างที่โค้ชใหม่เขาบอกแหละครับเลนาเขายังบอกเลยครับพอเขาเข้าไปว่าโอ้โหถึงรู้ว่าปัญหามันมีเยอะมากนะครับมีปัญหาภายในทีมครับก็เลยกลายเป็นซาบีลามูชีก็ซวยด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเกมนัดแรกก็ไม่ดีด้วยนะเปิดมาก็โดนไป5เม็ดอ่ะคุณฟอปน็อปจานอู๋มากับครูสลาเลยครับนะครับเดี๋ยวจะไปเข้ารายการแล้วนะ
1: เดี๋ยววันนี้ครูสลาจะฟันธงให้หน่อย
0: อันนี้ครูสลวยนะครับน้องชายครับคุณแม่อ้วนบอกพรุ่งนี้เดือดเซเดียมเดือดแน่ๆเมื่อจานใช้เจอวาวโดยมีแจ็คเล็กเป็นคนกลางจานอู๋สนใจไปเดือดเซเดียมเขาไม่เรียกอะไรครับ เขาไม่ได้เรียกครับถ้าเขาเรียกก็โอเคอยู่นะ
1: ครับ
0: เอาว่ากันไปเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาเราไปวิเคราะห์กันแล้วเดี๋ยวกลับมาเก็บเอเซเบตกันต่อนะครับ พักกันก่อนสักครู่นึงครับ

0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชฌฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูตาหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูตายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุคของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: นายที่ไหนกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
7: สนับสนุนโดย
8: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง

0: ชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: กลับเข้าสู่ FM99 ของเรากันต่อนะในช่วงเบรกสุดท้ายนะของในที่นายกูรูนะครับ
2: วันนี้ขอบคุณแฟนๆก็กล้ามาก
1: ใช่ใช่นะครับ
2: SMS คอมเมนต์ทางเพจ Facebook เรื่องฉายาไวกิ้งทั้งนอร์เวย์ทั้งสวีเดนขอบคุณมากๆ
1: หลายคนก็เข้ามาให้โอ้มาแล้วไม่ซ้ำท่านเลยนะหลายๆท่านนะผมว่าขอบคุณด้วยนะครับก็ถือว่าตามสไตล์ FM99 ของเราเนอะ
2: ของเราแฟนบอลเราแฟนบอลเรานี่รอบรู้ตลอด
1: ใช่ๆมาแบ่งปันกันมาแบ่งปันกันเราเหมือนเรา
2: จัดรายการด้วยกันแหละ
1: จัดรายการด้วยกันนะครับสนุกดีอย่าง
2: น
1: ี้นะครับ
2: โปรแกรมคืนนี้ครับอาจารย์เราไล่กันตามเวลาเลยเนาะต
1: ั้
2: งแต่เที่ยงคืนวันนี้ครับใครอยากดูบอลให้ครบนะออกสตาร์ทเที่ยงคืนนะฮะจบเที่ยงวันเริ่มกันที
1: ่
2: อาร์เจนตินากับออสเตรียครับพี่
1: ว
2: ุฒิเที่ยงคืนตรงฮะ
1: อาร์เจนก็น่าจะจัดตัวเดิมแน่ๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับในขณะที่ออสเตรียเองผมว่าตัวเก่าเยอะนะแต่ก็ตัวแก่ก็เยอะผมว่าน่าจะหยุดอาร์เจนยากชั่วโมงนี้ผมว่าน
2: ารักเอาไม่อยู่อ
1: ่ะโหตัวเทียบตัวลบหูแต่ละคนอาร์เจนปีนี้ดูดิมาดีหลายคนขนาดแม็กก้าดูฟอร์มใช่ไหมฝืดมานัดแรกยังเล่นดีเลย
2: แม็กก้ามันต้อง
1: เมสซี่เดอพอแม็กก้าเอนโซแล้วก็คู่หน้ามีทั้งอัลวาเรซกับลาวตาโร่เลือดสบายเลย
2: พี่เอกครับ10ลาฟก็ไม่เท่า1เมสซี่ชั่วโมงเนี่ย
1: เราไม่อยู่อ่ะนะแล้วก็ผมว่าน่าจะเสร็จอ่ะอาเจนน่ะแล้วก็เผลอๆนะน่าจะมีโดนแล้วไหลอ่ะผมว่าต้านไม่อยู่อ่ะชั่วโมงนี้อาเจนดูดีกว่าน
2: ัดนี้เป็นนัดชิงจ่าฝูงกันด้วยนะครับเพราะว่าออสเตรียเกมแรกก็ชนะมา
1: แล้วก็มาดันไม่มีไอ้เจ้าบาร์กันเนอร์ด้วยเพราะบางก็ปีที่แล้วโอ้ทั้งยิงทั้งจ่ายแล้วไอ้ชูกูเมก้าเธอดอนบุญเห็นปะก็ไม่ได้ลงตัวจริงเล่นก็ไม่ดีอีกต่างหาก
2: คือวันนี้อาเจนถ้าชนะนี่เผลอๆจะจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มด้วยซ้ำ
1: วันนี้ผมว่า
2: เกมแรกชนะออสเตรียมา
1: ผมว่า2ลูกต้องมีอ
2: ่
1: ะ
2: ผมก็ชอบอาเจนนะว่าอาเจนตีซะว่า2ลูกถึงครับ
1: ผมว่ามีอ่ะ
2: ผมว่าอาเจนเค้าก็อ
1: าจจะไปมากกว่านั้นก็ได้
2: ขอจะต่ำกว่า2ลูกกว่า
1: ครับ
2: มองทางเดียวกันครับอาเจนน่าจะชนะออสเตรียไปได้เกมที่2ครับตี4ตรงนะครับฝรั่งเศสครับเจอกับอิรัก
1: ครับฝรั่งเศสกับอิรักเนี่ยผมว่านะน่าจะมาภาพจำของเมื่อวาน
2: อ
1: ่ะนะครับ
2: เหมือนผมว่าเหมือนสเปนซาอู
1: ใช่ผมว่าไม่ต่างกันนะเพราะเกรดบอลก็ผูซาอูเผลอจะเหนืออิรักหน่อยๆด้วย
2: ครับ
1: ผมว่าฝรั่งเศสดาหน้าแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นฝรั่งเศสก็โหดเกินแล้วที่สักพักเวลามันเกิดมันแป๊กๆขึ้นมาเอาเดมเบเล่ออกเอาอะไรออกมันมีแบดลี่คาบาโคล่ามันมีสำรองอย่างแชกี้อย่างเงี้ย
2: สำรอง
1: ผมว่าสำรองมันโหดเกิน
2: ไอ้คำว่าสำรองของฝรั่งเศสไม่ใช่ว่าสำรองจะไม่เก่งเท่าตัวจริง
1: ใช่แ
2: ต่เดชองต้องเลือกตัวจริง
1: คือมันต้องเลือกสักหน่อยนะครับ
2: เกมแรกฝรั่งเศสชนะเซเนกัลมา 3-1 ส่วนอิรักโดนนอร์เวย์ไป 1-4
1: เกมนี้ก็มองว่าน่าจะ
2: ขาดไหมงาน
1: เอาบาโคล่าสตาร์ทแทนดูเอก่อนผมเชื่อว่าเละ
2: คือมาตรฐานฝรั่งเศสถ้าพี่อู๋บอกว่าต้องเหมือนสเปนเมื่อคืนต้อง4นะ
1: ใช่ใช่ผมบอกว่าวันนี
2: ้3ลูกผมว่าต้องมีอ่ะ
1: ว่าเอ็มเป้เผื่อแฮตทริกเอาโอริโซโอริเซ่เดมเบเล่พวกนี้มีแน
2: ่ผมว่าวันนี
1: ้
2: ยับอิรักอ่ะ3ลูก4ลูกผมว่าน่าจะยิงถึง
1: เพราะว่าโอ้โหถ้าเทียบตัวกันจริงๆอ่ะตัวซาอุดีกว่านะแต่ละตัวมีทีมใหญ่นะไอ้นี่มีแค่ไอ้เจ้าดอสกี้เองที่ดูดีหน่อยนะอยู่ทีมใหญ่ใช่โอ้โหซูลาก้าไม่ได้ลงอะเดี๋ยวมันสนใจมันสำรองอะไร
2: ครับชื่อชั้นห่างกันเยอะครับผมว่าน่าจะขาดลอยอ่ะทีนี้ข้ามไปเช้าวันอังคารเลย7โมงครับนอร์เวย์กับเซเนกัลนะครับ
1: นอร์เวย์กับเซเนกัลผมว่าคู่นี้อาจจะดูสูสีหน่อยนะแต่ว่าถ้าเทียบตัวกันผมว่าตัวนอร์เวย์ดูโหดกว่าฮาลันซอลอสเนี่ย
2: ใช่
1: ไหมฤดูกาลที่แล้ว2คนนี้ดูดีหน้าคู่แล้วโหพอกลับมาทางฝั่งของเซเนกัลหน้าเป็นแจ็คสันหวังเนี่ยใช่ไหมที่นิกลัสแจ็คสัน
2: อ
1: ่ะโหว่าดูแล้วมานี่เกมแรกเราก็เห็นแล้วโหตกไปเยอะเลยมานี่ไม่ได้เลย
2: เล่นกับพี่ดัวคือจะไปคือเซเนกัลตอนนี้ต้องไปหวังพึ่งอิสมาเอลซา
1: ผมว่าไปพึ่งสองซาเนอะ
2: ใช่อย่าไปหวัง
1: บาร์ซาบาร์ซากับไอ้กานาเกอ่ะ
2: คือมาเน
1: ่เอ้ยไม่บาร์ซาขอไปอิสมาเอลซาแล้วก็ปาร์เกกับไอ้กานาเกคู่กลางอ่ะ
2: คือมาเน่เขาก็ต้องปรับบทบาทเหมือนโมซาร่าเล่นกับอียิปต์
1: อ
2: ่ะริมเส้นเนี่ยเขาเล่นไม่ไหวแล้วเผลอจะมาอยู่ตรงกลาง
1: แล้วไอ้เจ้าไดอาซอนเนี่ยมันเป็นตัวครอสบอลใช่ไหมปีแล้วตั้ง15แอสซิสต์อ่ะ

0: ซอลอสได้โมงนะฮาลันและ2คนนี่สูงเท่ากันด้วยนะ
1: ใช่
0: ใช่เหรอ194มั้ง193หรือ194เนี่ยแหละ
1: อ
0: ือโอ้โหคือพร้อมโมงเลยอะ
1: นอร์เวย์ขอแค่ชนะฮะ
0: แต่ผมว่าชนะได้นะ
1: อือแล้วก็ไปลุ้น
0: เม็ด2
1: ไปลุ้นเม็ด2อ่ะแล้วก็ในสุดท้ายเนี่ยนอร์เวย์กับฝรั่งเศสค่อยไปวัดกันด้วยการใครชนะใครแพ้เป็นแชมป์กลุ่ม
0: เพราะนอร์เวย์ชั่วโมงนี้ผมว่าเขากำลังมั่นน่ะใช่มั้ยไอ้รอบไอ้คัดเลือกก็เป็นตบอิตาลีไปกลับใช่มั้ย
1: อ่ะ
0: ไอ้เกมอุ่นเครื่องก็ไปโบกไอ้สวีเดนซะเละเลยนะ
1: ผมก็มองเหมือนกันผมว่านอร์เวย์ชนะได
0: ้ครับ
1: ชนะนี่ก็ได้เฮแล้วนะครับนอร์เวย์อ่ะคู่สุดท้ายครับ 10:00 นจอร์แดนกับทางด้านแอลจีเรีย
0: จอร์แดนแอลจีเรียผมมองว่าตัวผู้เล่นแอลจีเรียจริงๆหลายคนดีเลยนะครับเป็นตัวที่ฟอร์มดีในยุโรปแต่ว่าเกมแรกมันเจอของแข็งไม่หน่อยเนอะอย่างไอ้เจ้ากุยลี่กับมาร์เซย์ก็ยิงกระจายเลยนะอิบราฮิมมาซ่าของเลเวอร์ก็ฟอร์มดีเกมเนี้ยน่าจะสตาร์ทใช้มาเลสผมก็ยังงงว่าทำไมเกมแรกไม่ใช้มาเลสเนอะตัวเก่าอย่างมาเลสวันนี้น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงนะมีพวกไอเนลลี่อย่างเงี้ยเบนเซเบดี้ของดอร์ทมุนด์นะ
1: ตัวดีๆทั้งนั้นนะแอลจีเรียผมว่าแอลจีเรียส่ง
0: แอลจีเรียคืนฟอร์มได้นะ
1: เป็นแอฟริกาที่มีความเป็นยุโรปบ้างมีความเป็นลาตินด้วยอ
0: ารมณ์เหมือนบ้านเราที่เขาเรียกกันแขกขาวด้วยใช่ไหมนะ
1: ก็หนึ่งลูกมีครับลุ้นเม็ดสองอ่ะ
0: ใช่ใช่ผมมองว่าสุดท้ายแล้วน่าจะทำได้อ่ะ
1: แล้วอย่างที่น้องเธอลงทุนถามมาเอเชียถ้าจะมีทีมที่แบบมีโอกาสตกรอบอีกวันนี
0: ้
1: ก็อาจจะเป็นอิรักกับจอร์แดนนี่แหละ
0: ใช่ใช่ใช่ดูส่งแล้วผมว่าน่าจะรอดยากเนอะแล้วยิ่งด้วยความที่แพ้มาทั้งคู่นะมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องลุยสู้กันแหละ
1: ปกติเราไม่เคยมองตรงกันเลยนะมันต้องมีสักคู่ได้แบบมองแย้งกันนะแต่วันนี้เทมาฝั่งเดียวกันหมดเลย
0: มันก็ต้องมีบ้าง
1: ต้องมีบ้างก็รับชมได้ทางโมโนแม็กก็ย้ำนะครับเกมที่จะถ่ายทางทางทีวีนอร์เวย์
0: จับ
1: ส่วนใครไม่สะดวกทางการรับชมทางโมโนแม็กหรือไม่ได้ซื้อแพ็กเกจก็มาฟัง99นะครับ
0: ที่หลายท่านอาจจะโอเคดูฟรีได้คู่หนึ่งส่วนคู่ที่เหลือเนี่ยยังอยากดูแล้วมันทุนทรัพย์ไม่ถึง
1: ครับผม
0: ก็ FM 99หรือใครที่ไม่สะดวกของเราก็บรรยายกันทุกคู่ก็จะสลับกันไปมานะครับทุกคู่กันเข้ามาพากันไปเรื่อยๆนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตามกันได้เนาะ
1: พอดีผมเห็นคอมเมนต์ของคุณจิมอภิวัตร
0: ครับ
1: ผมว่าอิจฉาพี่เอกได้ไปดูวอลเลย์บอลเกมแคนาดาสนุกไหมครับผมดูทางบ้านลุ้นแทบตายเป็นการดูทีมชาติไทยที่ดีที่สุดในรอบหลายปีสำหรับผมนะพี่อู๋
0: ครับจันเอกพาลูกๆไปดูใช่
1: ไ
0: หม
1: เจอไทยเจอกับแคนาดาวันนั้นเนี่ย
0: จะชนะด้วยดิ
1: แทบไม่มีจุดอ่อนเลยวันน
0: ั้นชนะด้วยอ่ะ
1: ใช่
0: อาจารย์เอกเอาไอ้นี่ได้เลยเอาเครดิตได้เลยนะ
1: ก็บารมีผม
0: อาจารย์เอกไม่ก็แพ้เลย
1: เมื่อวานแพ้3-0
0: เออดูดิโอ้สุดยอดนะ
1: จริงจริงไทยควรชนะแคนาดา3-0ด้วยซ้ำแต่ว่าเซตที่2ไปปลายเซตอ่ะเรามาเสียจากลูกเสิร์ฟกลางจังหวะพลาดเห็นลงเส้นน่ะ2ลูกเลยบอลแรกดีบอลเหนียวขึ้นบล็อกก็บล็อกได้ตลอดบล็อกแล้วฉลับไม่ตายแล้วเราก็ขุดขึ้นมาได้แล้วก็น้องออมตีหนักมาก
0: ครับ
1: เพียวก็กลับมาล่างทอง
0: แต่วันนั้นเข้าล็อกเราทุกอย่างนะ
1: ถูก
0: ไม่มีพลาดไม่มีอะไรแต่ไอ้เมื่อวานไม่ไหว
1: ทั้งออมสินทั้งออมทรัพย์ขนาดควีนบีมที่แบบดอมๆนะวันนั้นน่ะ
0: จริงๆผมว่า
1: ดีวันนั้นผมชอบอัชราพรที่สุด
0: ผมว่าโค้ดน่าดึงจันเอกไปเป็นผู้ช่วยนะแค่เข้าก็ไปเกมเดียวเองชนะเลย
1: ใช่ไงเอาเป็นที่ปรึกษาเลยดู
0: เขาเป็นนั่งเฉยเกียรติธรรมชาติ มันน
1: าน นี้จะเห็นว่าเขาไปเอาโค้ดชินเป็นแฟนของบีมมาเป็นทีมสเกลมาเป็นทีมงานเนี่ยเขาก็ดีขึ้นแต่สนาม3เนี่ยโอ้โหผมว่าไม่น่าจะชนะแต่อาจจะได้แต้มแต่การขอแพ้สัก 2-3 พี่มีเจออเมริกาเจอญี่ปุ่นเจอบราซิลเจอตุรกีแล้วสนาม3ไปเล่นที่ญี่ปุ่นด้วยนะ
0: ครับ
1: อาจจะขอแต้มอ่ะแต่ว่าขอชนะผมว่าคงยากแล้วก็เป็นลุ้นในพวกบัลแกเรียโดมินิกันเลยพวกฝรั่งเศสอ่ะขอจะให้พวกนั้นชนะเราถึงจะอยู่รอดนะ
0: ครับผมอันนี้คุณ BL ทรายหรือเปล่าหรือ BL สิงห์นี่บอกสวัสดีครับพี่อู๋พี่เอกฟังแล้วได้ความรู้ทางด้านกีฬามากๆครับว่าแต่คืนนี้อาเจนฝรั่งเศสผ่านไหมทัศนะเมื่อสักครู่ไปแล้ว
1: ไปแล้ว
0: จริงๆของผมว่าจันเอกนะก็ไม่ได้อะไรมากมายนะ
1: คือ
0: ที
1: ่
0: เราส่วนใหญ่เนี่ย
1: เอางี้คือ
0: เราจัดรายการแบบสบายๆไอ้ส่วนใหญ่ความรู้เนี่ยมาจากผู้ฟังทางบ้านนะไอ้ที่ส่งมาให้เนี่ยผู้ฟังทางบ้านทั้งนั้นเลยก็ขอบคุณด้วยนะครับ
1: คือใครที่ดูเราเนี่ยวันนี้เรามาทางสายหล่อนะ เรามาเป็นแนวพี่ชาคริตนะ

0: ครับพี่อู๋วันนี้เน้นหน้าตา
1: อ่ะ
0: มาเป็นพี่เป็นต่อหมดเลยวันนี
1: ้อันนี้ชาคิดย้ำเกินนะครับเฮ้ยอันนี้ผมก็เพิ่งมีความรู้เนี่ยคุณ N2PD บอกในแอปโมโนดูฟรีได้ครั้งเดียวครับถ้าจะดูฟรีอีกมันจะเด้งให้สมัครแพ็กเกจเท่านั้นอันนี้ผมไม่ทราบ
0: อันนี้ไม่ทราบจริง
1: ไม่ทราบเหมือนกัน
0: ใช่เหรอถ้าดูฟรีมันก็ต้องดูฟรีได้ตลอดนะ
1: เหรอ
0: ทาง
1: อาจจะเพราะในแอป
0: ทางแอปพลิเคชันของโมโน29อ่ะ
1: หรือว่าเป็นเฉพาะในแอปอ่ะ
0: อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะว่าเราเองก็ดู
1: เพราะบางทีผมไม่ได้สะดวกดูในโทรศัพท์อ่ะ
0: แ
1: ล้วบางทีดูโทรทัศน์ที่บ้านเงี้ยบางทีเปิดมามันยังดูไม่ได้เลยนะบางคู่มันก็ไม่มันถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องใครมีความรู้ก็ลองดูหน่อยเพราะผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะไอ้ที่เด้งเนี่ย
0: คุณเคียฟถามมาว่า F99 มีตัดฟังไฮไลท์บรรยายหลังไหมครับจะพี่เคียฟขอนแก่น
1: ไฮไลท์ไม่น่าได้
0: ไฮไลท์เฉพาะช็อตที่มีประตูอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยไม่น่าจะมีนะ
1: ถ้าเป็นตอนเราภาคอ่ะ
0: ได้อยู่
1: ไ
0: ลฟ์หมด
1: แล้วไม่มีภาพอ่ะได้แต่ถ้ามีภาพไม่ได้นะครับมีภาพนี่มันจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับผมจะโดนครับ
0: ครับผม
1: โอ้ส่วนเรื่องของไวกิ้งเนี่ยโอ้โหหลายๆท่านขอบคุณมากนะมากันเพียบเลยนะครับ
0: นุกัสก็ส่งมาได้หมดนอร์เวย์
1: สวีเดนจะเป็นหมาเพียบเหมือนกันนะครับ
0: พี่ตีบางไปอินบอกว่าคุณอู๋เนี่ยภาคมันสุดใน99แล้วครับฟังทุกวัน
1: ขอบคุณมากครับผม
0: อู๋เล็กครับก็ส่งมาเป็นอู๋เล็ก
1: ขึ้นอีกนะ
0: ขึ้นอู๋ใหญ่ดิ
1: ตะกี้ยังสดใสอยู่เลย
0: นะครับภาคมันทั้งอู๋ใหญ่แต่คุณไม่มีสิทธิ์มาภาคอีกแล้วนะ
1: ไม่มีคิว
0: คิวคุณไม่มีแล้วนะ
1: คิวไม่มีแล้วเขาบอกชอบนอร์เวย์ที่ตัวยักษ์ทั้งทีม
0: อ
1: ืมแต่มันก็ใหญ่จริงนะเอาเฉพาะคู่นะคือ2เมตร2คน
0: อ
1: ่ะ
0: คือปีนี้ดีทั้งคู่ทั้งโซลอนแล้วก็ฮาลันเลย
1: แล้วโซลอนก็ดีในทีมต้นสังกัดด้วยฮาลันกับดาวซันโบเหมือนเดิมเนาะ
0: เนี่ยพี่เจริญบอกว่าดูได้ครับทุกคู่ดูฟรีเขาก็ดูฟรี
1: เหรออ
0: าจจะเป็นบางท่านถ้าดูผ่านโทรศัพท์ลองไปอัปเดตโทรศัพท์ดู
1: คุณ N2PD ลองอัปเดตดูแอปบางทีโทรศัพท์เราไม่ได้อัพเนาะหรือบางทีแอปถ้ามันมีปัญหาลองลบแล้วลงใหม่ได้ไหม
0: เนี่ยมดแดงในการรุ่นน้องผมเนี่ยบอกดีครับพี่อู๋พี่เอกผมไม่ได้ซื้อแพ็กเกจดูบอลครับรอฟัง99อย่างเดียวอันนี้ก็อย่างน้อย
1: ๆอันนี้ก็
0: เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะ
1: ก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับ
0: คุณเริ่มต้นใหม่ทักทายมาคุณพี่เชษทักทายมาสวัสดีครับพี่อู๋ถามเรื่องโค้ชจุนหน่อยครับถ้า PP ไม่ถ่ายบุนเดสแกจะไปช่องใหม่หรือเปล่าเสียดายความรู้แกมาก
1: อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่บอลโลกยุ่งๆอยู่ไม่งั้นจะถามแกอยู่เหมือนกัน
0: ครับ
1: เดี๋ยวด้วยว่าผมไลน์ถามแกอยู่
0: เสี่ยโก้พัทยาทักทายมานะครับสวัสดียันเย็นครับพี่อู๋พี่เอก
1: ครับ
0: คุณเฮียกล้วยสวัสดีครับคุณพี่ทั้งสองมันแดดหน้าฝนหรือว่าหน้าร้อนครับจะ6โมงนี่แดดจะไม่ตกเลยครับ
1: โอ้แปลกจังผมก็ยังงงว่าพอไม่มีฝนนะแดดก็ร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์เดี๋ยวให้จันเอกเต้น
0: ทักทายพี่ประพิษพี่ตีบางบะอินแล้วก็พี่คุณณพงศ์บอกว่าชอบฟังบิ๊กจุนชอบรามปานพี่เอกคิมครับ
1: นี่เอกคิมวันนั้นผมคุยอยู่เอกคิมวันนั้นจัดกับอูเล็กเมื่อวานโอ้โหพังครู
0: นะพังคร
1: ูผมนี่อยากโบกอยากตบมันมากแต่ผมไม่กล้
0: าไม่ถามว่าจะคุณเอกครับกองหน้านอร์เวย์ชื่อสล็อตหรือชื่อโซล็อตครับอ้าว
1: อเล็กซานเดอร์สล็อตนะอเล็กซานเดอร์สล็อตนะเขาพ่อเขารู้สึกจะเป็นมิดฟิลด์พ่อเขาเป็นมิดฟิลด
0: ์พี่อันนี้จริงอ
1: ันนี้เป็นตระกูลฟุตบอลพ่อก็ดังสล็อต
0: บางทีดูหน้าพี่อู๋ใหญ่ที่บางทีไม่รู้ว่า
1: หน้าผมไม่มีเครดิตเลยจะได้โอ้ตายแล้ว
0: ดูเหมือนพี่จะเล่นตอนไหนพี่แบบผมยังจับทางไม่ได
1: ้แต่ต้องเกตตันเอกละพวกทีมชาติฟุตบอลสวีเดนจะมีชื่อหนึ่งว่าบรัวกรูคือน้ำเงินเหลืองตามสีธงชาติแต่แถบสแกนดิเนเวียจะใช้ฉายาไวกิ้งได้เกือบทั้งหมดแต่สวีเดนมาบ่อยกว่าตามหงแดงอ่ะเขาบอกเจ๋งพยายามตลกแต่ไม่ตลกให้ไปแนวซีเรียสแบบชิดครับเผื่อจะลุ่งแนวซีเรียสก็ไม่ได้
0: อ
1: ีกไม่ได้อีกเขาก็ไม่ตั้งใจครับเขาบอกเดิมทีฉายาไวกิ้งเรียกสวีเดนนอร์เวย
0: ์
1: บอกนอร์เวย์เรียกไวกิ้งนอร์สครับจากคุณปาปัว
0: ครับ
1: ก็ขอบคุณนะโอ้โหหลายท่านมานี่เพียบเลยเขาบอกยุค90ถึง2000อาเจียนไม่เคยขาดสตาร์ถ้าเมสซี่รีไทร์ไปจะมีใครน่าติดตามบ้างครับ
0: ก็ถ้าดังสุดตอนนี้ก็ฮูเลียนแหละ
1: ก็ต้องฮูเลียนกับลาวตาโร่แหละผมว่าสองคนนะ
0: ตัวหนึ่งก็น่าจับตามองอ่ะ
1: อ่ะอันนี้ก็ต้องโอ้ขออภัยนะครับหลายช่องทางไม่ทันแล้วนะครับเวลาหมดแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นนะคุณยักษ์ป่ะ
0: พี่ยักษ์พี่ยักษ
1: ์เออวันนี้น่าจะเป็นน้องยักษ์นะยักษ์ลายแดงนะเข้ามารับหน้าที่วันนี้ผมกับจันเอกในช่วงนั้นจะให้กูรูลาไปก่อนแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่ไหนกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
3: ฟุตบอลลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลคอลมานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อตแห่งฟุตบอลลิสต้า

0: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
1: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
1: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกๆคนนะครับมาติดตามรายการฟุตบอลลิสต้า XFM 99คนบ้าบอลคอมานะนะครับต่างๆคลื่นวิทยุ FM 99ครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ครับ Facebook และ YouTube Live ของ Mainstand Thailand และ FM 99 Active Radio นะครับเช่นเดิมนะครับโทรมาพูดคุยกันได้ครับหมายเลข022485936และ022485937นะครับส่วน SMS หมายเลข4689899นะครับก็ยังอยู่ในบรรยากาศของฟุตบอลโลกนะครับวันนี้อยู่กับพี่ยักษ์เมสแตนพี่โตซันเดย์และผมกัดกุนเนอร์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับเริ่มปรับตัวกันได้บ้างหรือยังนะฮะแฟนๆเพราะดูจากโปรแกรมดูจากเวลานี่ก็นักหน่วงอยู่ว่าสมควรนะ
1: เอาเรื่อง
0: เอาเรื่องครับ
2: เอาเรื่องครับยิงรอบแรกนี้ยิงแบบโอ้โห 11:00 นยังได้ดูอ่ะตอนเนี้ยเมื่อเช้ายังเพิ่งดูโอ้โหนิวซีแลนด์กับอียิปต์เอ้ยจบบ่ายโมงอ่ะ
1: ครับตื่นมาทันได้ดูโมซาร่า
2: ใช่ไหมน้องอาร์มซ่าบอกว่าสวัสดีครับพี่ยักษ์พี่ก๊อตพี่โตนะส่งเสบียงไปให้แล้วนะครับหวังว่าจะอิ่มอร่อย
1: ขอบคุณครับน้องอาร์ม
0: ขอบคุณครับน้องอาร์ม
2: โอเคโอเคโอเคตอนนี้เสร็จจานอู๋ไปหมดแล้ว
0: ครับผม
2: พี่อู๋ยังอยู่นะครับก็ฟังจัดรายการภาคบอลเนี่ยนะครับก็เนี่ยอยู่กับอาจารย์อู๋ตลอดนะครับวันนี้เป็นยังไงครับหลายคู่น่าสนใจนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาก๊อตมีภาค
0: เบลเยียมครับ
2: โอ้โหมันสุดเลย
0: โอ้โหสกอร์เยอะสุดเลยสกอร์0-1หนึ่งใบแดง
2: แต่เบลเยียมอิหร่าน
0: แต่เอาจริงโอกาสเยอะทั้งคู่นะครับ
2: ใช่ไหม
0: เมื่อวานนี้ถ้าใช้บารันวานประตูของอิหร่านเนี่ยได้แมนออฟเดอะแมตช์ด้วยครับเพราะว่าเซฟหลายครั้งกุ๊กตัวก็เซฟหลายครั้งแล้วก็จริงๆอิหร่านเนี่ยเมื่อวานนี้เขาเล่นเกมรับเลยครับแต่ว่าเป็นทีมที่เขาเรียกว่าลูกนิ่งมีทีเด็ดเตะมุมทุ่มไกลฟรีคิกลูกเล่นสั้นเนี่ยโอ้โหหลอกเนียนมากคือฮัสซาฟี่กับแบ็คขวาเขาเรซาเซียนถ้าผมจำไม่ผิดนะคือเดินเหมือนเถียงกันครับ
2: เดิน
0: เถียงกันเฮ้ยใครยิงดีเท้าซ้ายเท้าขวาแล้วก็ไล่คนนึงออกไปเสร็จแล้วอยู่กัน2คนไอ้คนเท้าขวาก็ทำท่าจะยิงแล้วไอ้ฮัสซาฟี่เนี่ยที่เขาเลกนัดเดียวจะทำสถิติเท่าในคุณนามครับ149นัดไอ้ติดทีมเยอะสุดเลยครับเขาก็หลอกไม่ยิงแล้วก็จ่ายให้เตเรมี่พลิกแล้วก็ยิงคล้ายๆวอลเวฮอร์สแต่ว่าไกลกว่าหน่อย
2: ยัดเข้าไปตรงกำแพง
0: แล้วก็พลิกยิงแต่แบบ
2: ผม
0: ชอบตรง acting มากเลยอ่ะเดินเข้ามาแบบแล้วมีคนกลางเหมือนมาคุยว่าเฮ้ย
2: ใจเย็น
0: เดี๋ยวเพิ่งคุยเดี๋ยวมันคุยยังไงดีเสร็จแล้วแต่เตเรมี่ดันไปล้ำหน้าแล้วก็โอกาส3ครั้งของอิหร่านครึ่งแรกเนี่ยทุ่มไกลลูกนึงแนวรับขึ้นมายิงกุ๊กตัวเซฟเตะมุมลูกนึงได้มงแต่ว่าเบลเยียมเนี่ยพยายามจะเจาะหลายทิศทางครับมีเดอบรอยทรอสซาติลมันเนี่ยแหละที่อันตรายแต่ว่าไม่ผ่านไบรันวานแล้วพอเครื่องหลังเนี่ยเจอจุดเปลี่ยนคือนาธานเอ็นกอยเนี่ยจังหวะขึ้นเกมจากแดนหลังครับไปจ่ายสั้นแล้วก
1: ็ตามไปปั๊ม
0: เตะตาเรมี่จะหลุดเดี่ยวแล้วเขาก็เลยไปดึงหลุดเดี่ยวก็เลยโดนใบแดงแล้วจากสนามตอนนั้นก็คือเกมเปลี่ยนเลยครับแต่ว่าพออิหร่านตัวมากกว่าเขาก็เหมือนไม่ได้คุ้นเคยกับการที่จะเดินหน้าเกมบุกหลังจากนั้นก็เลยตื้อๆกันแล้วก็จบด้วยสกอร์0-0แต่จริงๆเบลเยียมโอกาสเยอะกว่ามากครับเพียงแต่ว่าผู้สาประตูเขาเซฟดีอย่างลูกยิงของเดอไคเปอร์ก็เด่งๆเลยในกรอบ6หลาแล้วไบรันวานก็เซฟได
2: ้ช็อตนั้นนี่แบบตอนแรกดีไม่เข้ายังตกใจนะไม่เข้าได้ไง
0: ใช่ครับ
2: ถ้ากับว่าโอ้โหในทัวร์นาเมนต์นี้เราเห็นตำแหน่งของผู้สาประตูเป็นแมนออฟซูแมทเยอะมากนะ
0: เยอะมากครับ
2: นัดนี้ก็ได้ใช่ไหมของอิหร่านก็ได
0: ้ครับ
2: ของเคปเวิร์ดที่ได้ใช่ไหมโบซินยาใช่ไหมจากผู้ติดตาม IG หลักหมื่นใช่ไหม40,000-50,000กลายเป็น10 ล้านอ่ะ10 กว่าล้านอะไรเงี้ยแบบดังภายในข้ามคืนเลยแล้วก็มีผู้สาวตูกูราซาวอีกคนหนึ่งที่ได
0: ้
2: ก็มีแต้มประวัติศาสตร์
0: ใช่ครับ
2: ส่วนคู่อื่นผมว่าอาจอย่างเช่นสเปนก็ถือว่าเป็นตามเป้าหมายนะครับดูแต่ต่างจากเกมนัดแรกอย่างสิ้นเชิง
0: ถูกต้องครับ
2: ก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันบางทีมันมากจังหวะเกินไปมันก็ดูคาดหวังกันลำบากนะในเกมระดับประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็อาจจะทางซาอุก็อาจจะไม่ได้เข้มข้นในเรื่องของเกมรับเท่ากับเคเวิร์ดในคำแรกนะครับบวกกับตัวผู้เล่นพิเศษแล้วกันที่สเปนส่งมามีการเปลี่ยนแปลงในเกมนัดที่2ลามินยามาลโอโมใช่ไหม บาเอน่าปอโร่เนี่ยขึ้นแบบกราบขวานี่คนละเรื่องจากนั้นแรกเลยนะโอ้โหทะลุทะลวงมากแล้วเหมือนเล่นครึ่งเดียวจบครึ่งแรก 3-0 พอละโอเค
1: ครับ
2: เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนยามาออกใครอีกล่ะส่งพวกปีโน่พวกฟรานตอเรสนะลงมาใช่ไหมครับผมว่ามันเหมือนเป็นแค่เก็บผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วก็ผ่อนคันเร่งลงนะครับเพราะรู้ว่ามันยังมีโปรแกรมที่มันยากกว่านี้อีกเรื่อยๆครับแม้กระทั่งในนัดสุดท้ายที่ต้องเจอกับอุรุกวัยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหรือไล่เลี้ยงไปถึงในรอบน็อกเอาต์ต่างๆนะซึ่งกลุ่มนี้นี่สนุกนะทำเป็นเล่นไปนะเพราะว่าอีกคู่เคปเวิร์ดแต่อีเสมออุรุกวัย 2-2 นะนี่คือแบบเปิดเขาเรียกอะไรเปิดประตูเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ได้มาเข้าร่วมแล้วอ่ะ
0: ใช่ครับ
2: มีหวังจะเข้าสู่รอบน็อกเอาต์แล้วอ่ะแคปเวิร์ดอ่ะ
1: ครับ
2: เออ
1: นัดสุดท้ายแคปเวิร์ดเจอซาอุดิอาระเบียถ้าขอแค่สมมติเสมอนะครับและคู่หนึ่งสเปนชนะอุรุกวัยได้อ่ะ
2: แคปเวิร์ดเข้า
1: แคปเวิร์ดที่2
2: แคปเวิร์ดเข้า
1: ครับ
2: แคปเวิร์ดเข้า
1: คลาสสิกอ่ะ
0: คลาสสิก
2: คลาสสิกมาก
1: หรือถ้าพวกเขาชนะซาอุดิอาระเบียได้ก็จะมีเป็น
2: 5
1: แต้มอีกคู่นึงยังไงไม่รู้แล้วล่ะเขาไปแล้ว
2: ยังไงก
0: ็สบาย
2: จองเลย32ที่นั่งสุดท้ายยังไงต้องมีจะเข้าเป็นไม่รู้ล่ะที่2ที่3แล้วแต
1: ่
2: ยังไงได้เข้าแน่การมีถึง5ถึง5คะแนนกับระบบแบ่งกลุ่มแบบนี้แล้วยิ่งเป็นระบบทัวร์นาเมนต์ที่อันดับ3ที่ดีสุดถึง8ทีมอ่ะ
0: ใช่ครับ
2: ที่ได้ตีตั๋วเข้าสู่รอบน็อกเอาท์
0: ถูกต้อง
2: เพียงพอครับกับการได้5แต้ม
1: ถ้าชนะนี่คือมันการันตีเลยเพราะว่าสเปนเนี่ยตอนนี้มี4ถ้าชนะสเปนจะมี7แล้วก็อุรุกวัยจะต้องค้างอยู่ที่2ถูกมั้ยฮะแต่ถ้าอุรุกวัยชนะอุรุกวัยจะมี5เท่ากันแล้วสเปนจะมีอยู่ที่4แต้
0: ม
1: เพราะนั้นพวกเขาก็เข้าอยู่ดีเพราะเขาจะมี5สเปนมีแค่4อะไรเงี้ยคือพูดง่ายว่าไม่ว่าอีก
2: ก็ยังอยู่ในกำมือตัวเองนะ
1: อยู่ที่1ไม่ที่1ก็2ครับแค่นั้นเอง
2: ขอแค่ถ้ามันแบบยังแย่สุดคือเสมออ่ะยังไงก็
1: ถ้าเสมอเนี่ยก็ลุ้นให้สเปนชนะอุรุกวัยพวกเขาเข้าที่2
2: ต่อให้3คะแนนนะอีกคู่จะเป็นยังไงก็สุดแท้แล้วแต่3คะแนนกับระบบ
1: แบบนี้
2: 8ทีมที่ได้เข้ารอบจากอันดับ3อ่ะ
1: ครับ
2: มันก็พอวัดได้นะ
1: เออ
2: มันก็พอวัดได้มันพอวัดได้แต่ถ้าให้ชัวร์ชนะเลย
1: ครับ
0: ครับ
2: ชนะเลยนะครับซึ่งสเปนกับอุรุกวัยมันก็ห้ามแพ้เหมือนกันนะทั้งคู่นะเออมันมากนะครับหรือแม้กระทั่งทางซาอุเองก็ตาม
1: กลุ่มนี้ยังมีลุ้นทุก
2: เออมี1คะแนนนะครับแล้วตอนนี้ทุกคนเหมือนแบบมันเอียงไปทางแคปเวิร์ดเนาะ
1: ครับ
2: โอ้โหแหมสร้างสตอรี่เดี๋ยวแบบชนะซาอุเข้ารอบสบายๆซาอุก็คงคิดแบบ
1: เฮ้ยเนี่ยตาเราเนี่ย
2: ผมชนะผมก็เข้ารอบนะพี
1: ่ใช่
2: ทำไมเล่น

0: ไปละถูกป่ะ
1: ใช่ใช
0: ่มี1คะแนนชนะแคเบิร์ตมี4ผมว่าก็
2: เข้าย
0: ังไงก็เข้า
2: 4พอครับ
0: เออเพียงพอเพียงพอเพราะฉะนั้นมันมากครับในนัดสุดท้ายเนี่ยเออเฉพาะกลุ่มนี้นี่ก็หรืออาจอีกหลายๆกลุ่มอ่ะมันจะมีแบบแมตช์แบบนี้แหละที่น่าสนใจมากๆนะโอ้แคเบิร์ตนี่ตอนนี้กลายเป็นแบบว่าบิ๊กสตอรี่ไปแล้วอ่ะมาแค่มาเอาเนี้ยเปิดหัวมาเนี่ยเจอสเปนเจอรุกไว
3: คนก็มองสุดแต้มไปสุดแต้มไป
2: กี่ลูกเท่านั้นใช่ไหม
0: แค่คุณได้สักแต้มนี่ก็ถือว่าแปลกประหลาดใจแล้วนี่ยันในทั้งสองนัดอ่ะเก็บได้สองแต้มจากสองทีมยักษ์ใหญ่แบบเนี้ยมันใจพองโตอ่ะนะ
3: ครับอย่างเกมแรกอ่ะเรายังนึกได้เออมันอาจจะแบบลูกอุดอ่ะสมมติเราตีอย่างไ
2: งจริง
3: แต่ว่าเจมส์เจอรุกวัยเนี่ยโดนยิงสองลูกโดนนำก่อนด้วยนะยังไม่แพ
0: ้กลับมาได้
2: ยิงได้สองลูกเกิดกับอุรุกวัยใช่ครับ
0: แล้วมีทีเด็ดนะมีทีเด็ดมีเด็ดเพราะฉะนั้นก็ทุกทัวร์แหละผมว่านะมันก็จะมีแบบ
1: ทีมเซอร์ไพรส์ท
0: ีมประมาณเนี้ย
2: ส
0: ร้างความแปลกประหลาดใจเป็นม้ามืดเข้าไปถึงลึกๆอะไรก็ว่านไปแต่จะไปถึงไหนเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะถือว่าเป็นหนึ่งในสีสันที่เราได้เห็นกันโดยตลอดนะครับในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนะครับฟุตบอลโลกรอบนี้ที่คิดว่าจะไม่สนุกแต่เอาข้อจริงก็สนุกเนี่ยนะฮะนี่แอบเชียร์แคเบิร์ตให้ชนะซาอุนี่นะคุณโอ้บอนดิสเวย์
1: สาซิซาชาค
0: ุ
1: ณซาชา
0: ซาชา
2: ซาชา
0: ซาชา
2: อิสบอนดิสเวย์โอเค
0: ผมมีปัญหากับเรื่องนี้มากนะไอแบบไอเว้นวรรคอะไรพวกเนี้ย
1: มันจะคัดวรรคตรงไหน
0: เคยดูไอ้นี่ไอที่มันมีน้องผู้หญิงคนนึงแบบว่าเป็นถุงขนม
1: อ๋อรูปวงรูป
0: รูปวง
1: อะผมเห็นแล้วผมโคตรฮาเลยอันนั้นผมไม่รู้เขาแกล้งหรือเขาจริง
0: คือถ้าแกล้งก็ถือว่าเนียนมากเพราะหน้าตาเขาออก
1: เลยว่าเฮ้ยงงจริงอะ
0: เป็นรูปวง
1: รูปวง
0: คืออะไรอะแล้วก็ติดอยู่ตั้งนานนะรูปวงติดตรงนี้มากเลยรูปวงจนมาเจอแล้วบอกอ๋อรูปวง รูปวงประมาณนั้นเออไอ้เหี้ยไอ้แบบพวกการเว้นวรรคแบกวรรคนี่อาจจะเป็นปัญหานะครับตุรกีที่เคยดีทำไมฟอร์มดรอป
1: โอ้โหก็พูดยากนะผมว่าจริงๆก็ต้องชมคู่แข่งมากกว่านะ
0: อ
1: ย่างเกมแรกที่ไปเจออะไรนะ
2: ออสเตรเลีย
1: ผมว่าถ้าวัดกันที่คุณภาพนักเตะมันไม่ได้เป็นรองนะเผื่อจะดีอยู่ด้วยแต่ว่าออสเตรเลียเขามาแบบแผนการเขาทำแล้วทำได้อะฟ
2: ี
1: ดวิ่งอะไรเงี้ยสวนกลับอะไรแบบเนี้ย
0: คือมันก็ไม่ใช่ว่าคือพอมาถึงในรอบสุดท้ายอะมันไม่มีหรอกครับที่แบบว่าเฮ้ยชัวร์แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มี
1: ครับ
0: ต่อให้คุณเจอเนี่ยอย่างเราได้เห็นกันว่ามันมีทีมเซอร์ไพรส์ทีมแปลกประหลาดใจมันจะเป็นฟีลประมาณนี้แหละครับถ้ามันจะในระดับแบบพอคาดหวังก็ได้ในรอบแบ่งกลุ่มนะมันก็คือเป็นพวกที่อยู่ในระดับแบบต
1: ั
0: วท
1: ็
0: อปอ่ะ
1: เ
0: ออ
1: มัน
0: เป็นตัวท็อปไปแล้ว
1: มัน
0: อย่างนั้นน่ะจะให้กระเสือกกระสนยังไงมันจะมีวิธีการในการเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เอง
1: ครับ
0: แต่ถ้าทีมที่ลดระดับลงมาผมว่ามันมีโอกาสที่จะ
1: มีหลุดมีอะไร
0: มีหลุด
2: จริง
0: มีแบบพลิกผันได้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตุรกีก็อยู่ประมาณนี
2: ้
1: ครับ
0: อยู่ประมาณแบบถ้ามีทั้ง48ทีมผมว่าตุรกีก็จะสัก
1: กลางๆอ
0: ่ะกลางๆ10ต้นๆ10กลางๆอะไรประมาณนี้
1: ใช่มีโอกาส
0: ซึ่งมันมีโอกาส
1: ถู
0: กไหมมันมีโอกาสที่มันจะเจอผลลัพธ์ที่มันพลิกผันได
2: ้ครับ
0: เพราะก็ไม่ได้ว่าเหนือกว่า
2: ใช่
0: ใครอย่างชัดเจนขนาดนั้น
1: เพราะว่าเกมนี้ก็พลาดอยู่ใช่ไหมผมจำได้
2: เจอปารากวัยใช่พี่คือพลาดตั้งแต่ไม่ถึง2นาทีครับไปขึ้นเกมพลาดแล้วก็โดนยิงไกลเสียบมุมเข้าไปเลยแล้วหลังจากนั้นปารากวัยก็แพ็คเกมรับเลยครับ
1: เสียบตัวก็โดนบุกยับ
2: แต่ว่าแต่สุดท้ายพื้นที่สุดท้ายไม่ได้คือ2นัดเนี่ยเขานับโอกาสยิงมาเกิน50ครั้งครับแต่มันไม่มีตัวจบสกอร์มันไม่ตัวจบสกอร์ครับมันสร้างสรรค์ได้แต่พื้นที่สุดท้ายมันไม่ได้ครับ
0: พี่ยักษ์ก็ทำไมกัตโปกับเวียสเซนทีมชาติเก่งจังนะซาร่าเข้ามาเนี่ยใช่ไหมเห็นมีประเด็นของกัตโปเขาได้รับโอกาสเล่นสลับมากกว่า
1: ผมว่าจริงๆมันไม่แปลกนะ
0: เล่นอยู่ในโซซอนประมาณนั้น
1: เพื่อนร่วมทีมรูปแบบการเล่นแท็กติกโค้ช
0: ความคุ้นชิน
1: สิ่งว่าเออมันหลายอย่างครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าถ้าคุณแยกออกมามองแค่ว่าไอ้นักเตะคนนี้ที่ชื่อกัตโปเนี่ยก็คือเป็นนักเตะฝีเท้าดีคน

0: ถึงนั่นแหละ
1: ระดับนี
0: ้เพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไปอยู่กับทีมใดทีมหนึ่งบางสถานการณ์อาจจะด้วยปัญหาหลายอย่างอาจจะโชว์ฟอร์มไม่ได้แล้วที่ต้องไม่เลี้ยวก็คือเรื่องของความมั่นใจนะครับเพราะว่ากาโปเวลาที่ทีมชาติเล่นดีเสมอตั้งแต่บอลโลกคราวที่แล้วอ่ะเขาเป็นเหมือนตัวหล่อเลยนะของฮอลแลนด์
1: ตัวหลักเลย
0: เป็นตัวโอ้เป็นตัวยิงประตูเป็นตัวนั่นเลย
1: จำได้ไหมก่อนมีเผยเป็นรายชื่อออกมามันมีข่าวลวงอยู่อันที่บอกว่ากาโปหลุดทีมชาติอ่ะ
0: หมายถึงหลุด26คน
1: อ่
0: ะ
1: เออหลุด26คน
0: ผมไม่แน่ใจ
1: โอ้โหแบบ
0: หมายถึงว่าบอลโลกคราวนี้ใช่ม
1: ั้ยใช่พี่แบบเห็นแล้วยังตกใจว่ามัน
0: เป็นไปไม่ได้
1: เป็นไปไม่ได
0: ้ตีเก๊ได้เลยอ่ะ
1: ตีเก๊ได้เลยใช่
0: ตีเก๊ได้เลย
1: ยกเว้นว่าเออแบบเจ็บหนักอะไรเงี้ยอีกเรื่องนะซึ่งมันก็ไม่ได้เจ็บหนักอะไรไง
0: ครับ
1: เออแล้วพอสุดท้ายก็ประกาศชื่อมันก็โอ้โหเขาแทบจะแบบเป็นเทียร์หนึ่งอ่ะ
0: อารมณ์เหมือนคุณบอกว่ามูบายโยซาก้าหรือทีมชาติอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีทาง
2: ตัวหลัก
1: ตีเก๊ได้เลย
2: ตีเก๊ได้เลย
1: ซึ่งก็นั่นแหละครับอาจจะเป็นเรื่องผมว่าหนึ่งอย่างนะความผ่อนคลายความสบายใจ
0: ครับ
1: คือไม่ได้บอกว่าอยู่ในสโมสรมันไม่ดีนะแต่ว่าด้วยบรรยากาศในแม้กระทั่งในช่วงไพรซ์ที่ผ่านมาผมว่าแฟนๆลิเวอร์พูลก็น่าจะเห็นคล้ายๆว่ามันดูอึดอัดมันดูเครียดมันดูแบบอะไรก็ไม่ดีไปหมดอ่ะแล้วไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งนะคือมันเป็นกันทั้งทีมอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหคิ้วขมวดแววตาคือไม่เอนจอยอ่ะมันไม่สนุกอ่ะมันไม่สนุกซึ่งมันก็นั่นแหละจะสุดท้ายจะเหตุผลสาเหตุอะไรก็อาจจะสุดท้ายคนที่เป็นเฮดโค้ชมันก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละนะครับก็อย่างนี้แล้วถ้าเราว่าตามตรงมันไม่ใช่แค่กัปโปคนเดียวนะถ้าเอาเฉพาะของลิเวอร์พูลเอนจอยหมดทุกคนเนี่ยกลับมาเป็นบอลโลก
0: เหมือนที่ปอป็อกบาเคยบอกว่าตอนแบบตอนที่อยู่แมนยูแล้วมันคิดเครียดอะผลงานเอ่ยอะไรคือเขาโดนด่าโดนอะไรเนี้ยพอเขาไปอยู่ทีมชาติเขาบอกว่ามันเหมือนแบบ fresh air
1: เหมือนได้กลับมาอยู่ในเซฟโซนในห้องของคนที่คุ้นเคย
0: อะไรเงี้ย
1: ใช่ไหมใช่มันเป็นฟิลนั้นนะมันเหมือนได้กลับบ้านอ่ะได้กลับมาเจอเพื่อนเพื่อนหรืออะไรเงี้ยดู
0: ดิแฟนผีบอก fresh air บ้านตอนนั้นนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริง
1: บ้านใครอ่ะ
2: บ
1: ้
2: านใคร
1: โอ้แม็กเลสเตอร์ดูดิพิ้วไหวโอ้ยทำไมมันบวมปั๊กกาฟินแบก2แอซิดฟันไดหมงได้เวียสล่องลอยแบบโอ้โห
2: อะไรที่โอ้โหดีเอาจริงๆเนี่ยแทบทุกคนเลยนะครับเนี่ย
1: จับโผล่ยิงไม่พอมีแอซิดอีก
0: ดูสิดูสินั่นแหละครับ
1: ก็ความคุ้นเคยแหละผมมันเหมือนถ้าเราแบบสมมติเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยเหมือนกันเราเข้ามาทำงานกรุงเทพกลับบ้านมันก็อีกฟิลนึงนะแบบ
0: เมาอย่างเดียว
1: ใช้เวลาให้คุ้มค่า
2: ใช้เวลาคุ้มค่า
1: ต้องว่ามันบางทีมันเหมือนตั้งแต่ตื่นซ่าปีนึงจะได้อ่ะ 5-6 ครั้ง
0: ว่าได้เจอกัน
1: ได้เจอกันใช่มั้ยมันก็กลับไปก็เหมือนเซฟโซนจริงๆนะเหม
0: ือ
1: นเซฟจริงมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับอืมเคปเวิร์ดยังมีแต้มตุรกีเน้นเข้าร่วมอุตส่าห์รอดูฟอร์มเคนันเยลดิสนะครับเป็นหนึ่งคนที่ถูกจับตามองนะ
2: ใช่ครับ
1: ทั้งยูดิสทั้ง
2: มาดักคือแล
1: คือแลของมาดริดเนี่ย
0: ตอบไปไงครับก๊อตสองคนนี
2: ้ผมว่าก็เป็นตัวแบกในแนวรุกทั้งคู่นะครับแต่ว่าปัญหาคือเวลาสร้างสรรค์ให้ตัวจบสกอร์มันไม่มีตัวจบสกอร์กองหน้าตัวเป้าอย่างเงี้ยมันไม่มีใช้อักตือคือเรือครับเป็นตัวที่เล่นด้านข้างด้วยซ้ำตอนที่อยู่กับเฟเดเบเช่เงี้ยมันเลยขาดตัวจบในพื้นที่สุดท้ายคือสร้างสรรค์ได้ยูดิสไปสุดเส้นหักเข้าในหาพื้นที่ได้คือแลสร้างสรรค์ได้แต่ว่าพอไปถึงจังหวะสุดท้ายปัญหาตัวรุกีคือจังหวะสุดท้ายครับเพราะว่าดูเรื่องโอกาสเนี่ยเขาสร้างได้ตลอดซึ่งสองคนนี้ก็ทำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีแต่ว่ายูดิสเนี่ยเกมแรกเขาไม่เต็มถังก็เลยเป็นสำรองครับแต่ว่านัดที่สองเนี่ยผมก็มองว่าเขายังไม่เต็มร้อยนะแต่ว่าก็ดูอันตรายที่สุดในนารุกแล้วล่ะคร
1: ับญี่ปุ่นอีกทีมนี่โอ้โห
0: แต่ญี่ปุ่นมันนั่นจริงนะโ
1: อ้วันนี้คุยอาจารย์เรื่องของญี่ปุ่นนิดนึงเขาบอกว่าไอ้เรื่องพื้นฐานเนี่ยเราเห็นกันมาทุกยุคทุกสมัยแล้วใช่ไหมครับระบบโครงสร้างระเบียบวินัยหัวจิตหัวใจทัศนคติสปิริตทุกสิ่งอย่างสิ่งหนึ่งที่ดูเพิ่มขึ้นในทัวร์นี้นะก็คือความอะไรอะความกล้าเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียมากขึ้นมันเหมือนเป็น
0: ไม่เกรงใจใครแล้ว
1: เราคุยว่าเฮ้ยอันนี้มันคือหนึ่งในคุณสมบัติของทีมใหญ่นะเว้ยไอ้ทีมที่มันจะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศอ่ะมันต้องมีจังหวะแบบพิเศษอ่ะก้าววัด กล้าเสี่ยงเฮ้ยกล้าลองดูอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แค่ฟุตบอลระบบโครงสร้างชวนๆเนี้ยบๆอะไรแบบเนี้ยมันต้องมีความแตกต่างซึ่งจากสอนแรกผมว่ามันเริ่มมีสัญญาณมีกลิ่นแล้วกันว่าญี่ปุ่นมันดูใจใหญ่ขึ้นม
2: ัน
1: ดูแบบมากูก็พร้อมวัดเว้ยอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งตอนนี้ก็โอเคแหละยังไม่ได้ตีตัวเข้ารอบนะแต่ว่าก็มีโอกาส
2: สูงใส
1: ่สี่แต้มแล้วนี่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: สี่แต้มแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ผมว่าคนไทยหลายคนเชียร์แอบเชียร์ทางญี่ปุ่นอยู
2: ่ครับ
1: แล้วแต่ด้วยความใกล้ชิดความสัมพันธ์อะไรนี้เนาะเห็นกันอยู่
0: คุ้นเคยมานาน
1: คุ้นเคยคุ้นเคย
0: บุคลากรฟุตบอลก็มีความแบบแลกเปลี่ยนอะไรกัน
1: ไม่ว่าคุณจะคุ้นเคยในแง่มุมไหนก็ตามแต่นะ
0: ครับ
1: กับญี่ปุ่นอ่ะมันก็เหมือนแบบเป็นพี่ๆน้องๆกันอะไรประมาณนั้นนะครับก๊อตกุนเนอร์เป็นกำลังใจให้เพจกลับมาไวๆครับคุณเห็ดเทวดาจรัญทำไมก๊อตเกิดอะไรขึ้น
2: เป็ดปลิวครับ
1: เอาเหรอเอาจริงไหมเนี่ย
2: กูอยู่เกือบอาทิตย์แล้ว
1: ครับ
2: คุยพูดคุยกับทาง Facebook อยู่ครับพูดคุยกับพี่ตกกันเขา
1: พี่ก็ว่าทำไมไม่เห็นบนหน้าฟีด
2: ใช
1: ่
2: โดนลบอยู่
0: ฮะ
1: อ
0: าการ
2: คล้ายๆพี่โตเลยครับ
0: ปีก่อน
1: อ่ะแล้วเรื่องของตัวทำไง
0: ผมมันก็หายไปเลย
1: แต่ว่าก็เลยต้องสร้างไอ้ซันเดย์คลับกิมซันเดย์คลับนั่นเหรอ
0: ใช่คือใช่
1: เหรอ
0: ครับเป็นอันใหม่แต่ว่าแบบของผมมันตอนนั้นมันก็ยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่มันเริ่มไม่ได้ประมาณสักแค่ปีเดียวอะไรเงี้ยแต่ของก็มันระดับแบบท็อปแล้วอ่ะมันก็ต้องพยายามเต็มที่
2: พยายามอยู่ครับกำลังอีเมลคุยอยู่ฮะครับ
1: เฟซบุ๊กเขามีทีมงานในเมืองไทยไหม
2: คิดว่ามีนะคร
0: ับมี
2: คิดว่ามีติดต่อมาหน่อยนะครับตอนนี
1: ้ฝาก
2: ขออนุญาตนะครับ
1: ฟังอยู่นะฮะหรือใครที่แบบอยู่ใน
0: สารระบบของ
1: สารระบบของของ Facebook นะครับก็ฝากเพจคอร์กุนเนอร์ด้วยนะครับ
2: ครับผม
1: ตอนนี้กำลังพยายามเจรจากู้กันอยู่ซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าด้วยสาเหตุอะไร
2: บอกครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ตรงกับที่เขาบอกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช้คำ
0: ว่า
1: เหตุผลเพราะว่าเป็นเพราะว่าการใช้ AI จับ
2: ถูกต้องครับ
1: หลุดไปบ้าง
2: ข้อหาที่โดนกับสิ่งที่เราทำมันไม่เหมือนกันตอนนี
1: ้
2: ก็เลยไป
0: เหมือนเกี่ยวกับเรื่องอ้างว่าเหมือนใช้อะไรไปละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอะไร
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งก็จะไปละเมิดอะไรเพราะว่าไม่ได้ไปเอาของใครมาเพลงอะไรมันก็ไม่มี
2: เพลงด้วย
0: ผมก็คล้ายๆกันครับแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละผมยังเคยโดนครั้งนึงเลยเหมือนเขาจับว่าเหมือนแบบเสียงที่ผมพูดอ่ะในท่อนนาทีเนี้ยไปเหมือนแบบ
1: ไปก๊อปมาจากนั้น
0: ไปเป็นเมดิเทชันอะไรของ YouTube ผมบอกผมนิจัยอะไรวะ เสียงผม
2: เสียงเอง
1: ยังไงต้องให้ดัดเสียงอีกหรือยังไง
0: ยังไง
1: ฝากไปทาง Facebook
2: ครับ
1: ของไทยด้วยก็ได้นะครับ เผื่อพี่ๆยังน้องฟังอยู่นะครับหรือใครที่อยู่ในวงโคจรของ Facebook ฝากเพจก๊อปคุณเนอร์ด้วยครับ ว่าช่วยเช็คหน่อยว่าเออมันยังไง
0: ตรงไหน
1: หรือติดต่อไปทางก๊อตได้เลยนะคร
2: ับผมด้วยความยินดีครับ
1: นะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับ
2: ฝากได้ครับผม
1: นะฮะอาร์เซนอลมีดีลใหญ่รออยู่เกี่ยวกับโรเจอร
2: ์
1: ส่วนลิเวอร์กำลังเจรจากับดิโอมองเด้ให้เสร็จไว้ที่สุดการทีมอื่นมาปาดครับขอบคุณมากนะครับคุณโมโนยูอะไรอย่าง752นั่นแหละจะได้จริงเหรอ
2: โรเจอร์ครับเอาจริงมากครับตอนนี้คือเงื่อนไขส่วนตัวนักเตะเลือกแล้วเหลือเรื่องค่าตัวเนี่ยครับว่าจะเกินกว่าที่อาร์เซนอลคาดการณ์ไว้หรือเปล่าแต่ว่าเห็น BBC คุณซามี่ม็อกเบลก็บอกว่านี่จะเป็นตำแหน่งที่อาร์เซนอลพร้อมจ่ายเกินกว่าที่ประเมินเอาไว้ในเฉพาะตำแหน่งนี
0: ้
2: บวกได้หน่อย
1: เป็นจานใหญ
2: ่เป็นจานใหญ
1: ่พร้อมซื้อ
2: พร้อมทุ่มที่สุด
1: ร้อย
2: คือเขาตามข่าวบอกว่า80ขึ้นไปถึงจะคุยวิลล่าถึงจะคุยนะครับแถวๆนั้นแหละ80ถึง100ครับ
0: ก็เข้าใจได้นะ
1: เข้าใจได้คร
0: ับ
1: พอเข้าใจได้
2: ครับ
0: พอเข้าไป
1: ล
0: ัง
1: ขาข
0: ึ้
1: นจริงกําลังขาขึ้นจริงแล้วแต่ต้องถิ่นด้วย
2: ใช่ครับอายุน้อยด้วย
1: อืม
2: ติดคร
1: ับ ติ
2: ดครับ
1: ส่วนลิเวอร์พูลกับดิโอมองเด้ก็เหมือนดีลแรกทางออฟเฟอร์แรกอ่ะยื่นไปอ่ะในแพ็คเกจรวมอ่ะ100ล้านยูโรก็โดนบอกปัดเรียบร้อย
0: ครับทีนี้ราคานักเตะ
1: 100ล้านยูโร
2: โหดมาก
1: มันเป็นแพ็คเกจนะไม่แน่ใจว่ามันสัดส่วนยังไง
0: บาง
1: สื่อบอก90บวก10บางสื่อบอก80บวก20อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ก็โดนปัดไปแล้วเพราะว่าทาง ทางไลฟ์ซิกเหมือนอยากได้แบบอ
0: ยากเอาอีก
1: อยากได้สัก120แบบแล้วสัดส่วนแบบ100
0: ต้นเยอะ
1: ๆอะไรเงี้ยเป็นเงินคงที่เยอะหน่อยก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาแต่ที่คุยกันได้ก็คืออันนี้แหละคือเป็นเป้าหมายหลักแล้วล่ะ
2: ครับ
1: หลังจากที่ได้บิ๊กเกอร์มุนยอสมาคนแรกนะครับก็ดีลต่อไปก็คงจะเน้นที่คนนี้แหละยานโยมองเด้นี่แหละนะครับแต่จะได้ไหมอย่างไรนะฮะก็รอลุ้นอ๋อยังพอมีเวลายังพอมีเวลานะครับหรือจบจากเดียวมองเด้แล้วจะไปต่ออีกไหม
0: ครับ
1: เพราะมันก็ยังมีอีกหลายจุดที่น่าสนใจเช่นแบ็คขวาเอายังไง
2: ครับ
1: เซ็นเตอร์อีบูไปแล้วที่มีอยู่พอไหมคาดหวังได้ไหมกับเด็กอย่างเลโอนี่ชักเค้เงี้ยได้ไหมหรือกองกลางต้องการแบบความสดใหม่มากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่าสถานการณ์ของโจนส์ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เอนโดก็ยังไม่รู้ยังไงนะสัญญาก็ใกล้จะหมดแล้วก็ไม่รู้ยังไงต่อนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับยังมีงานให้ทำอีกเยอะครับสำหรับซัมเมอร์นี้ของลิเวอร์พูลนะครับแมนยูมั้งไหม
0: ก็
1: มาติอุส
0: กับมาติอุสแฟนนันเหรอครับ
1: มาติอุสของเวสต์แฮมเหรอ
0: ครับ
1: อ๋อเห็นบอกว่าจะไปสเปอร์ป่ะ
0: หรือเข้ามาสนใจสเปอร์เข้ามาสนใจ
1: โอเคก็อาจจะเป็นเป้าหมายนี้เป้าหมาย
0: ต่อไปเหมือนแบบก็เซ็นตกลงเอเดอร์ซอนไว้ก่อนแล้วอะไรเงี้ยอีกคน
1: อ๋อโอเค
0: ครับ
1: เอเดอร์ซอนของ
0: อาตาลันตา
1: ตอนนี้ก็ติดทีมชาติบราซิล
0: ครับ
1: อยู่ในฟุตบอลโลกนะครับมีทีมพรีเมียร์ลีกแชมป์ยูโรป้ามาเตะพรีซันที่ปทุมธานีครับใช่ครับทางสโมสรแอสตันวิลล่ายืนยันแล้วนะครับก็ประกาศออกมาแล้ว4สิงหาคมนี้ครับที่BG Stadium นะครับเจอกับ BG ปทุมนะก็น่าสนใจนะใครสนใจก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราพักก่อนครับในเบรกแรกครับทุกคนครับแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเหมือนเดิมนะครับเปิดสายร่วมพูดคุยกันครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ฟุตบอลลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลคอลมานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อตแห่งฟุตบอลลิสต้าบอลโลกสตอรี
4: ่ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงเวลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถอ้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ฟุตบอลลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลคอลมานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อตแห่งฟุตบอลลิสต้า
2: กลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของฟุตบอลลิสต้า XFM 99คนบ้าบอลคอมานะนะครับทางคลื่นวิทยุ FM 99ครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของ Mainstand Thailand แล้วก็ FM 99 Active Radio นะครับทั้ง YouTube และ Facebook เลยนะครับอย่าลืมโทรเข้ามาคุยกันนะครับตั้งแต่เบรกนี้ไปเราก็จะเปิดสายนะครับ02 248 5936และ02 248 5937นะครับ

0: วน SMS ก็468-9899นะครับก็อยู่กับพี่ยักษ์เมสแตนพี่โตซันเดย์และผมก๊อตกุนเนอร์ครับ
1: แจ้งข่าวก่อนแล้วกันเพราะว่าทางเพิ่งมาล่าสุดใช่ไหมพี่โต
2: ใช่ครับ
1: นิโก้ชอตเตอร์แบ็ก
2: เอาเรียบร้อยแล้ว
1: เอาถูกเอา
2: ตกร้ายมาก
1: ก็เกมล่าสุดคือเจ็บข้อเท้าใช่ไหมเจ็บข้อเท้าแล้วก็มีการผลสแกนก็คือเอ็นฉีกขาดครับเอ็นฉีกขาดเอ็นข้อเท้าซ้ายฉีกขาดนะครับยังไม่ระบุว่าต้องพักกี่เดือน
2: ครับ
1: แต่ว่าใช้ว่าหลายเดือน
2: หลายเดือน
1: หลายเดือนครับนะครับแต่ว่าอย่างนี้ก็คือเรียกแทนไม่ได้แล้ว
2: ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้แล้วต้องใช้เท่าที่มีไปแล้วนะครับสำหรับยูเครนนักเกอร์สมัน
2: ตอนนี้มันไม่มีทีมไหนเรียกใครได้แล้วเพราะว่านักเตะออฟฟิลจะเรียกได้ก็ต่อเมื่อก่อนเกมแรกของทีมนั้น24ชั่วโมงและต้องอยู่ใน provisional squad ที่55คนที่ส่งให้ฟีฟ่าตอนก่อนน่ะ
1: โอเคเข้าใจ
2: ครับ
1: เข้าใจ
2: แต่ในระหว่างทัวร์นาเมนต์สามารถเรียกอะไรมาได้ไม่ได้กรณีที่เป็นผู้รักษาประตูเพราะว่าฟีฟ่าก็ยืนยันว่าคือผู้รักษาประตูมันจะไปเนี่ยต้องมีครบ3คนแล้วครับแต่ว่าถ้าคนใดคนนึงเจ็บระดับที่แบบไม่สามารถมีส่วนร่วมในเกมได้อะไรเงี้ยก็สามารถเรียกมาได้เลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้นะไม่ว่าจะเกิดนักเตะเจ็บหรืออะไรเงี้ยคือต้องให้หมอของฟีฟ่าเขาดูนะไม่ใช่ว่าคุณแบบว่าลักไก่อะไอ้นี่มันไม่ดีหาเรื่องให้เจ็บ
1: เฮ้ยถอนเลยเดี๋ยวเรียกคนใหม่ไม่ได้
2: ไม่ได้นะไม่ได
1: ้ต้องมีการให้พูดจากทางอีกข้อว่าอ๋อเจ็บจริงต้องถอนจริง
2: ใช่
1: เจ็บสามารถเรียกได้
2: แต่ถ้าเจ็บแบบ 3-4 วันนี่ก็ไม่ได้นะเพราะว่าคุณแป๊บเดียวคุณก็ได
1: ้เข้าใจ
2: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นหนึ่งข่าวร้ายแล้วกันครับของอินซีเล็กนะครับดูว่านักกอล์ฟมันจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรนะครับก็ดูเหมือนเป็นทีมแรกที่เข้ารอบเรียบร้อยแล้วชนะ2นัดรวดเรียบร้อย
3: ครับผม
1: ครับอันที่2ก็พลิกกับชนะโคดิบัวได้นะครับมาสายแรกของเรานะครับมาแล้วครับพี่นกครับพี่นกปีศาจแดงนะครับสวัสดีครับพี่นกครับ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีพี่นกครับ
4: พี่โตครับ
1: สวัสดีครับโทษทีครับปล่อยให้รอนานไปหน่อยพอดีอัปเดตข่าวเรื่องชาร์ตเบกนิดนึงครับพี่
4: ออกมาไม่เป็นไรครับวันนี้ข่าวเกี่ยวกับบอลโลกเยอะอยู่ก็จะต้องนั่นแหละ
1: ครับ
4: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วลืมเรื่องนึงว่าจะขอบคุณพี่ก๊อตที่ว่าพอดีผมกดเข้าไปใน Facebook ไปของเป็นเพื่อนพี่ก๊อตไว้แล้วพี่ก๊อตกดรับได้แบบทันใจมากเลยก็เลยอยากจะขอบคุณมากๆเลย
0: โอ้ด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีมากๆครับพี่นกครับ
4: พอดีนั่นแหละหาเพจไม่เจอไงเพราะว่าผมตามเพจของพี่โตอยู
2: ่ครับ
4: แล้วก
2: ็
4: มันมีของพี่ยักษ์อ่ะเป็นเฟซส่วนตัวแต่นี้ว่าเห็นเกี่ยวกับเป็นเรื่องครอบครัวก็เลย
1: เฟซส่วนตัวไม่ค่อยมีเกี่ยวกับเรื่องบอลใช่ไหมพี่น้อง
2: ครับ
4: ใช่ก็เลยอาศัยแอบดูดีกว่าก็เลยไม่ได้อยากเป็นรบกวน
1: โอ้ขอบคุณมาก
0: ครับ
1: แต่จริงๆทักมาได้นะครับไม่มีอะไรครับถ้าอัปเดตเรื่องบอลก็น่าจะเป็นเพจแหละครับไปดูที่เพจซึ่งเพจก็ไม่ค่อยได้อัปเดตครับ
4: ผมก็ดูอยู่ว่าพี่ลงคลิปที่ว่าพี่คุยกับพี่กุ๋ยเยอะมากเลยก็ตามดูทุกคลิปอยู่
1: เพจก็ไม่ค่อย
4: อะไรช่วงนี้เหมือนพี่กุ้ยแกฮอตมากเลยเพราะว่า
1: พี่เม้งเหรอครับ
4: ใช่
1: จันเม้งจ่าเม้งจ่าเม้ง
4: เพราะว่าแกไปออกทั้งพีพีทีวีทั้งเพจที่สัมภาษณ์เขาเยอะมากตอนนี้ก็แต่ผมก็ชอบฟังพี่นะคือก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าพี่เขาพูดแบบอะไรอะตับ
1: วิเคราะห์มันสนุกชัดเจนย่อยง่าย
4: ฟังแบบออกแนวแบบเฮ้ยไม่ต้องแบบอะไรอะพิธีรีตอง
1: อะไรแบบว่าแบบคนรุ่นเก่าเขาจะฟิลประมาณนี้เนี่ยรุ่นใหญ่ก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเข้าประเด็นเลยหมัดฮุกหมัดน็อกอย่างเดียวประมาณนี
4: ้และพาให้ผมนึกย้อนไปเมื่อสมัยก่อนนู้นที่ว่าผมดูหนังสือพิมพ์อะไรของเดลี่นิวสปอร์ตทูอะไรสยามกีฬาอะไรเงี้ยซึ่งจะมีชื่อของพี่ยักษ์ทางคุย
1: ครับ
4: พี่อะไรอ่ะพี่แมวตาเพชรอะไรเงี้ย
1: พี่แมวเพชร
4: อะไรเงี้ย
1: จะมีกลุ่มเนี้ยครับมาเฟียรี่ซัมเมอร์ฮิล
4: ใช่ชื่อนี้จะติดหูก็คือว่าจะแบบอะไรให้แนวทางวิเคราะห์ฟุตบอลไว้อะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบผมยังไม่คิดเลยว่ามายุคนี้มันจะการว่านักสืบจริงพวกนั้นมันจะหายไปจากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบยุคนั้นแบบต้องแบบว่าอะไรเด็กพวกเด็กวัยรุ่นพวกเด็กวัยรุ่นอะไรผู้ชายจะต้องมีหนังสือพิมพ์พวกเนี้ยม้วนอยู่ที่ตูด
1: ครับถูกเป็นภาพจำเนาะของเด็กรุ่นเราต้องเหน็บตูดรองเท้าต้องเหยียบส้นอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยใช่ไหม
0: ต้องเหยียบส้น
1: แล้วมีหนังสือพิมพ์ซ็อกเกอร์เหน็บตูดหน่อยอะไรอย่างเง
4: ี้
1: ย
4: ใช่แล้วแหละแล้ว

0: จะทำยังไงวะเนี่ยจะแปลไปไหนเยอะจัดอะไรเงี้ยแล้วบอกมันเป็นความชอบของเราเราก็ซื้อตั้งแต่มาตอนน้ำท่วมปี54อ่ะซื้อแบบอ่านไม่หมดเลยอ่ะ
1: เสียดาย
0: ก็ได้จะเป็นความทรงจำในอดีตไป
1: มาคุยเรื่องนี้กับลูกหลานสมัยเนี้ยเขายังงงนะอย่างลูกผมเนี่ยเขาก็จะถามแบบว่าแล้วไปแปะทำไมอ่ะไปแปะในห้องนอนทำไมอะไรประมาณนี้คือ
2: เขาไม่อินเขาไม่อิน
1: ใช่ๆหรือด้วยวิถีชีวิตเขาอ่ะมันไม่จำเป็นต้อง
2: อยู่ในห้อง
1: ไปแปะ
2: เขาดู
1: อะไรอย่าง
2: เงี้ยอะไรได้นะ
1: คิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นนะก็จะดูก็ดูได้ไงนี
2: ่
1: ไงมันติดตัวไปอะไรอย่างเงี้ยฟีลมันคนละอย่าง
2: ใช่ใช
1: ่ความอะไรล่ะความ
2: ยุคสมัยนะ
1: ยุคสมัยเงื่อนไขหรือข้อจำกัดมันก็แตกต่างกัน
2: ครับใช่ใ
0: ช่พอดีปวยหัวกับน้องโคประแกว่าจะมาคุยเรื่องวันโลกกับบอลพรีเมียร์ลีกกลายมาเป็นเรื่องนั้น
1: ไม่เป็นไรครับสบายมากครับสบายมาก
0: ก็คืออยากจะบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมไม่อินเลยอ่ะ
1: เหรอทำไมอ่ะ
0: ทุกทีอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นบอลทุกทีถ้าเกิดว่าเป็นหน้าของฟุตบอลยูโรกับฟุตบอลโลกอ่ะผมจะตื่นเต้นและรอคอยมากเวลาที่มีการแข่งขันนะครับแต่เที่ยวเนี้ยตั้งแต่ฟอง98มาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมไม่อินเลยแต่กลายว่าผมกลับไปรอคอยการเปิดฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกมากกว่า
1: อยาก
0: ที่จะแบบให้พรีเมียร์ลีกเปิดสักวันนี้พรุ่งนี้เลยอยากดูพรีเมียร์ลีก
1: เพราะว่าอะไรครับพี่โต๊ะหรือมันไม่สนุกแล้วหรือยังไงหรือมันไม่อินงี้ใช่ไหมไม่รู้จะเชียร์ใครอย่างนี้เหรอ
0: ไอทีมเชียร์นี่อันนี้ผมคุยเมื่อที่แล้วว่าผมแอบเชียร์ทีมญี่ปุ่นทีมหลักก็เป็นทีมชาติอังกฤษแต่ครั้งนี้มันยังไงไม่รู้อะเที่ยวนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่อินคือแบบไม่ได้ตื่นเต้นกับการมีฟุตบอลโลกครั้งนี้เลยอะไรเงี้ยแบบดูไปมันก็แบบมันก็สนุกเป็นบางคู่แบบยิ่งเจอแบบคู่อะไรอะไอคู่ไอสเปนกับกุลาเซาครับยิงเฮ้ยเข้าออกายมันได้มันเป็นไปได้ยังไงว่าเนี่ยสเปนเสมอกับกุลาเซา0-0ดีว่าเมื่อคืนมาชนะก็4-0ก็นั่นหน่อยแต่พอยิงแค่ครึ่งแรก4-0ในครึ่งหลังก็เล่นแบบไม่เอาไอ้นั่นเราก็เข้าใจอยู่ว่าด้วยการที่แข่งขันมันแมตช์การแข่งขันมันเพิ่มขึ้น
1: มันต้องเซฟเน
0: า
1: ะ
0: เซฟกับตัวนิดนึงอะไรเงี้ยมันเลยกลายทำมันว่าพร้อมแมตช์การแข่งขันมันเยอะขึ้นอ่ะมันเลยทำให้แบบเกมการแข่งขันมันลดความเข้มข้นลงไป
1: ผมว่าอาจจะเป็นไปได้คือในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยบางทีความเข้มข้นอ่ะนะมันอาจจะพอคาดเดาได้หรือสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ไปเจอกันในรอบน็อกเอาท์อะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้ความมันนะความลุ้นระทึกเนี่ยมันจะเริ่มจากรอบน็อกเอาท์นี่แหละแบบรอบ16ทีมไปอะไรเงี้ยมันต้องดูละมันต้องดูแล้วว่าเพราะถึงตรงนั้นเนี่ยต่อให้จะมีทีมเป็นม้ามืดหรือจอมพิกล็อกมันก็จะเป็นจอมพิกล็อกที่แอปพรูฟแล้วอ่ะว่าเฮ้ยคุณอย่าประมาทแล้วนะ
2: ครับ
1: น
2: ึ
1: กออกป่ะคุณอย่าประมาทแล้วนะเพราะผมพร้อมความคุณได้ทุกเมื่ออะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นอีกฟีลนึงก็จะได้แบบความสนุกอีกแบบนึง
0: มันอาจจะเป็นว่าผมไปเบ่งความสนใจให้กับพรีเมียร์ลีกมากไปเปล่าไม่รู้เพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันว่าคือพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าเนี่ยคือทุกทีมโดยเฉพาะทีมใหญ่เปลี่ยนแปลงโค้ชเกือบทั้งหมดเลยม
1: ัน
0: เลยกลายว่าเราอยากเห็นผลงานของเชลซีที่มีซาบีอลองโซอยากเห็นผลงานของแมนซีที่มีมาเลสก้าอยากเห็นผลงานของลิเวอร์พูลที่ได้โค้ชใหม่มาแบบมันเลยแบบแล้วก็มันยังมีทีมอย่างโคเวนที่ที่ว่ามีแป้งเลมผักขึ้นมาอีกมันเลยแบบการว่าอย่างที่เราคุยเมื่อเที่ยงก่อนก็คือโค้ชในวัย42-43ขึ้นมาคุมทีมในพรีเมียร์ลีกชุดเนี้ยเยอะมากมันเลยเหมือนกับว่าม ันเป็นการถัดไปเปลี่ยนเป็นจากยุคของป๊อปจากยุคของ
1: เป๊ปกับครอป
0: นะเป๊ปใช่กับเป๊ปกับครอปที่ว่าครองความยิ่งใหญ่มาเป็น10ปีมันทำให้การว่าฤดูกาลหน้าเราอยากเห็นทีมพวกเนี้ยคืออยากเห็นโค้ชรุ่นใหม่มาฟาดฟันกันอยากเห็นวิธีการเล่นใหม่ๆมันแบบมันทำให้แบบแต่อย่างนึงที่ผมอยากเห็นคือผมอยากเห็นโค้ชของลิเวอร์พูลคนใหม่อะที่ว่าแบบเขาเก่งในการแบบเอาพวกอะไรนักเตะโนเนมบอกปั้นเนี่ยนี่เมื่อเขามาอยู่ทางลิเวอร์พูลแล้วอะอยากเห็นว่าถ้าเขามาแล้วนักเตะที่แบบคุณซื้อคนก่อนของลิเวอร์พูลมองข้ามอะไรเงี้ยอาจจะกลับมาเปี้ยงป้างโด่งดังอีกก็ได้อะไรเงี้ยมันแบบมันทำแบบเราอยากดูอะ
1: ผมก็อยากเห็นครับผมก็อยากเห็น
0: การว่าผมไม่ได้

0: คือการว่าอะไรฤดูกาลหน้าผมไม่ได้อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของทีมผมนะเพราะว่า อย่างน้อยก็อะไรอะไมเคิลแอลิสเขาก็มาคุมทีมก่อนหน้านั้นแล้วอาจจะไปรอดูทีว่าเขาจะได้ใครมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไปรอรุ่นว่าเขาจะปรับเปลี่ยนเชฟทีมยังไงต่อแต่ว่าอันที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงจริงๆอ่ะคือมันเป็นแมนทีมอย่างแมนซีทีมอย่างเชลซีทีมอย่างลิเวอร์พูลที่แบบน่าจับตามองอย่างทีมอย่างอาร์เซนอลเองผมก็มองว่าเขาก็คือผมนั่นแหละอย่างที่เราเคยคุยก่อนหน้าว่าคือถ้าเขาได้แชมป์แล้วอ่ะเขาก็จะข้ามอะไรกำแพงของความกดดันที่มีก่อนหน้านั้นว่าไม่ได้สักทีนึงอะไรเงี้ย
1: เออ
0: มันก็จะการมองว่าฤดูกาลหน้าทีมอย่างลิเวอร์พูลทีมอย่างอาร์เซนอลเนี่ยจะมาป้องกันแชมป์ในรูปแบบไหนจะมาสู้กับทีมที่เปลี่ยนโค้ชมาแบบเปลี่ยนแบบอะไรเป็นไมเนอร์เชนมาแบบไหนอะไรเงี้ยมันอะไรที่มันน่าสนใจอ่ะมันเลยการว่าเอ้ยผมไม่ค่อยยินกับบอลโลกแบบการว่าผมจะจดจะจ่อกับบอลพรีเมียร์ลีก
1: มีหลายคนก็คอมเมนต์คล้ายกับพี่นกนะเนี่ยอยากได้เอ้ยอยากให้ลีกเปิดแล้วครับความรู้สึกเดียวกันเลยครับรอพรีเมียร์ลีกเลยครับเนี่ยประมาณนี้เนี่ย
0: นั่นแหละมันก็คือเนี่ยอย่างผมบอกคือผมก็มีความรู้สึกว่าหลายคนนักเขียนผมก็คือบอลโลกครั้งนี้รู้สึกก็ไม่ค่อยอินนะรู้สึกไม่ตื่นเต้นรู้สึกไม่อะไรแบบไม่ได้แบบอยากดูก็ได้ไม่ดูก็ได้อะไรเงี้ยแ
1: บบ
0: แต่นี่ว่าแต่นี่ก็ยังดีหน่อยว่าเนี่ยพอมาคือผมไม่ได้ดูการถ่ายทอดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนเล่นก็คือดึกจัดไอ้คู่ดึกก็ดึกจัดคือเราก็ต้องพักผ่อนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งคู่เช้าก็เป็นช่วงที่เวลาเราทำงานแล้วแล้วก็ผมก็อาศัยฟังจากการภาคของทีม99
1: ได้เลยครับพี่ได้เลย
0: มันก็ได้แบบสนุกสนานยิงมุกหมดปากบอลนิดหน่อยแต่ก็แซวกันเองบ้างแซวกันเองบ้างยิงมุกสนุกสนานมันก็กลายเป็นอาจจะลดอีกอย่างนึงมันก็ช่วยทำให้ใครอะไรช่วยทำให้บอลโลกมันแบบดูน่าสนใจขึ้นมาหน่อย
1: นิดหน่อย
0: ถ้าเกิดว่าไม่มีทีมภาค99เนี่ยผมก็ว่าบอลโลกมันจะก่อยลงไปอีก
1: โอเคโอเคเดี๋ยวรอรู้นี่นะครับพี่นกครับ
0: โอเคก็ไม่มีอะไรครับก็ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวมันล่วงเลยเวลา
1: ได้เลยได้เลยครับเดี๋ยววิ่งหน้าค่อยคุยอีกรอบหนึ่ง
0: ช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็ฝากพี่ทั้ง3คน
1: โอ้ขอบคุณมากครับพี่นกขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่นก
1: เหมือนแบบเล่นเกมมาถึงด่านที่ต้องกดเซตกันใหม่นะทุกอย่างใหม่หมดเลยไม่มีแล้วตัวบอสไม่มีแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมมาสายต่อไปอย่างรวดเร็วนะครับคุณแก้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณแก้วสวัสดี
2: ครับสวัสดีครับคุณแก้วสวัสดีครับ
3: ก็จะพอพูดถึงเรื่องบอลโลกจริงๆก็มีเรื่องอยากจะมาเล่าให้ฟังนิดนึง
1: คร
3: ับ
1: ได้เลย
3: การแก้วเคยดูฟุตบอลกับชาวต่างชาติหลายๆชาติเลยค่ะแล้วก็ปีที่รอบฟุตบอลโลกปีที่แล้วเป็นแมตช์บราซิลกับโครเอเชีย
1: ครับ
3: แล้วเราก็ไปแบบก็ดูบอลอ่ะมันวันนั้นตอนนั้นมันทุ่มหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้วันนั้นมันสองทุ่มก็ไม่ได้คิดมากเราดูบราซิลเราก็เฉยๆแล้วแต่งตัวไปอุ้ยก็ไปถึงบ้านเขาเขาแต่งตัวเหมือนแบบวันชาติอ่ะบ้านอยู่สุขุมวิทแต่กูเหมือนต้องข้ามประเทศมาเลย
1: จัดเต็ม
3: รู้สึกเด๋อๆนิดหน่อยแล้วแกเขาแบบอีแฟนมึงก็ไม่บอกกูหน่อยกูใส่อะไรเรื่อง
1: เดียวคือหมายถึงว่าไปพูดง่ายคือไปดูบอลที่บ้านเพื่อนแฟนอ่ะฟีลประมาณนี้
3: ใช่
1: จะคุณไม่เขาก็แบบว่าจัดเต็มแบบซัมบ้ามาเลยใช่ไหมพร็อพเพลิบทุกสิ่งอย่าง
3: บาร์บีคิว
1: โอ้ใช่เลย
3: เที่ยงแล
1: ้
3: ว
1: ใช่โอ้โห
3: บาร์บีคิวเริ่มมาตั้งแต่เที่ยงแล้ว
1: โอ้แล้วถึงตอนบอลมาไม่เมาหลับกันแล้วหรอตอนนั้น
3: ไม่เขาอยู่ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนไอ้นี่แก้วเคยมีประสบการณ์แล้วเดี๋ยววันไหนเขาเล่าเรื่องบาร์บีคิวคือเหนื่อยกับบาร์บีคิวมาก
1: ต่อเรื่องดูบอลต่อ
3: บ้านเขาประดับธงชาติแล้วทุกคนก็แบบแต่งคือที่เราเห็นในทีวีที่เขาแต่งตัวไปสนามแล้วนึกว่าเฉพาะคนที่เขาไปสนามแล้วแต่งตัวงั้นใช่ป่ะคือทุกคนเขาแต่งอยู่บ้านเหมือนแบบเอาก็ดูบอลก็ต้องแต่งตัวแบบนี้ดิ
1: ถูกในมุมมองเขานะว่าเฮ้ยแมตช์เดย์มันต้องเต็มที่อะไรอย่างเง
3: ี้ยคือเราก็แบบแต่นี่สุขุมวิทนะนี่ยังไม่ใช่เซาเปาโลทุกคนใจเย็น
2: ๆเขาใส่รองเท้าสตาร์ทไหมครับ
3: ทีวีบ้านเขาอ่ะมันเป็นภาษาโปรตุเกส
1: โอเค
3: อ่านแล้วกูทำไงล่ะทีเนี้ยฟังยังไงรู้เรื่องอ่ะไม่เป็นไรเรามีโทรศัพท์มันฟังทางโทรศัพท์ได้เราก็ใส่แอปพอร์ตแล้วก็ฟังภาษาไทยบ้านเรา
1: ครับ
3: ฟังแต่ท ทีนี้บอร์ดแคสในโทรศัพท์มันเร็วกว่า
4: โอเคเข้าใจ
3: แล้ววันนั้นถ้าจำได้บราซิลไม่ชนะจังหวะที่โคเอเชียยิงเข้าคือแก้วขาดแก้วนั่งอยู่ที่พื้นขึ้นมันอยู่คนเยอะตัวแก้วกระเด้งแล้วเราคานไปอยู่ถึงอีกมุมห้องนึงแล้วอ่ะคือแบบเหมือนเราแบบ
4: เราสปอยแล้วเราสปอยแล้วอ่ะ
3: เมื่อ
4: เราสปอยแล้ว
5: คือรู้แล้วว่าโดนแล้วแต่ออกอาการไม่ได้
3: ไม่ทันแล้วเราแบบพืดไหลไปอยู่เหมือนกูออนไหลไปอยู่ห้องนึงแล้วอ่ะแล้วทุกคนก็หันมามองหน้าแก้วแล้วทุกคนก็หันไปมองทีวีแล้วทุกคนก็มองหูแก้วมึงรู้ก่อนเออแต่ก็เป็นบรรยากาศที่สนุกดีแล้วแบบหลังสปอยที่เขายิงลูกโทษอ่ะแก้วก็ต้องเหมือนต้องเอาตัวไปหลบไกลเพราะกลัวเห็นก่อนมึงแน่นอน
4: ใช่
3: แต่ก็เป็นบรรยากาศที่สนุกดีค่ะพอเราได้ฟังภาษาภาคหลายภาษาเนี่ยอย่างแฟนแก้วเนี่ยฟังปลีกบราซิลใช่ไหมตีห้าแก้วจะมาละตักตักตักตักตักตักตักตักตักตักตักตักตักโก
4: ้อันนี้คนหรือไก่อะ
3: แก้วเคยถามเขาว่าน้องว่านะมันเตะมันหรือเปล่าไม่รู้แต่พักมัน
4: ครับ
5: แต่พักมันใช่แต่พักมัน
4: คือ
3: เพราะว่าดูอยู่ด้วยกันอ่ะเราฟังไม่เข้าใจไงแก้วก็นั่งดูอยู่ตีห้าหกโมงก็เห็นอยู่น้องว่ามันไม่ขนาดนั้น
4: ครับ
5: มันก็ไม่ได้มันขนาดนั้นนะพี
3: ่น้องอ่ะฟังไม่ออกแน่ๆเลยน้องฟังเป็นคำๆได้น้องว่ามันไม่ขนาดนั้นแต่คนของพี่อ่ะแล้วแฟนแก้วเนี่ยเขาฟังเหมือนกับเขาไม่ได้ฟังทีวีด้วยเขาบอกคนที่พากในทีวีมันต้องพากแบบถ้าแบบถูกต้องอ่ะมันจะเหมือนกับฟังก้าวๆ
5: เป็นทางการหน่อย
4: ครับ
3: เออแฟนแก้วเขาจะเปิด YouTube ที่มันเป็นในที่
4: มันมันว้า
5: วมันก็จะเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งเข้าใจ
3: โอ้โหหลายคนไทยพากได้เร็วแบบนั้นอ่ะคือมึงเอาเนื้อหาอะไรมาพากที่เคยมีคนชอบคอมเมนต์ว่าแบบพูดนอกเรื่องนู่นนั่นนี่แก้วมั่นใจว่าของประเทศทางลาตินต้องน้องเลือกเยอะมากเพราะมันไม่มีจุดหายใจมันตักตักตักตักตักตักตักตักตักโก้ลลลลลลล
5: โก้ลาสู
4: คุณแก้วสนใจมาพวกออดิตแบบว่าออดิชั่นพลาดบอลอะไรไ
5: หมไม่ทางแจ๊สก็มีว่าเปิดครับแต่ว่าได้ภาคหญิงโมโนแม็กซ์อะไรเงี้ยก็มีไหมเดี๋ยวเชิญคุณแก้วไปหน่อยนะ
4: ไม่แต่ว่าสีสันของแต่ละประเทศนั้นเหมือนกันนะหมายถึงว่าอารมณ์การ
5: ท่า
4: ของพวกซาอุตะวันออกกลางก็จะแบบนึงพวก
3: โอ้โหคุณไปเลยครับ
5: นานา
4: คุณไปเลยผมว่าได้จริงวะ
2: ได้เลยครับ
3: โมฮัมเหม็ดซาลานี่อย่าได้ยิงเข้าเลยนะ
5: โ
3: มฮัมเหม็ดซาลา
4: เออจริงแล้วบางทีก็จะมีร้องเพลงใส่เข้าไปด้วยจริงสันติก็เป็นเออร้องเพลงอ่ะคนก่อนผมดูของลาตินเนี่ยเขาพาเขาดูเหมือนจะแฮร์รี่เคนคอสตาริกาที่อุ่นเครื่องก่อนวันโลกอ่ะที่อังกฤษอ่ะรู้สึกแฮร์รี่เคนใครยิงเข้าเขาจะแฮร์รี่เคนร้องเพลงอ่ะร้องเพลงเติมเข้าไปอีกอ่ะคือคุณไม่จำเป็นก็ได้ป่าวะแต่ว่าเขาร้องเพลงเติมเข้าไปอีกแล้วช่องทางการนะแต่ช่องทางการด้วยนะ
3: ไม่ต้องฟังเข้าใจก็ได้อะแต่แบบแค่ฟังแล้วก็แบบก็สนุกแล้วเพราะว่าเราจะดูแก้เคยเมนชั่นนิดหน่อยว่าเวลาดูพรีเมียร์ลีกบางทีก็ดูภาษาอังกฤษเพราะว่าก็เกรงใจที่บ้านก็เปิดสคริปต์แล้วเขาจะบอกว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยน่าเบื่
4: อ
3: แต่แก้ว่าคนภาคมันไม่เหมือนกัน
4: ใช่
5: โอเคเข้าใจ
3: แก้ว่ารอบนี้บอลโลกอ่ะเวลาแก้เปิดภาษาอังกฤษแก้เดาว่าเป็นอเมริกันไม่แน่ใจฝากเช็คหน่อยคือถ้าเกิดอันนี้จะรบกวนนะขอเปลี่ยนไปฝั่งยุโรปได้ปะถ้าเป็นภาษาอังกฤษ
4: มันผมไม่แน่ใจว่าสัญญาณมันคือมาจากช่องไหนไงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปดูพวกถ่ายทอดสดพวก ITV ที่ยิงกับประเทศอังกฤษอะครับก็จะเป็น
5: ของอังกฤษ
2: ใช่
3: และจะเป็นของทีมยุโรปทีมไอทีวีเลย
4: ครับ
3: จะมีแบบสองสามคนที่แก้วชอบอยู่แต่แก้วว่ารอบนี้เวลาแก้วฟังแต่แก้วเปลี่ยนแก้วเดาเอานะว่ามันเป็นโมโนเอ้ยของโมโนมันเป็นเสียง
5: อเมริกันฟีจะทางเจ้าภาพ
4: ฟังสำเนียงก็น่าจะรู้แล้ว
5: คิดว่าอย่างน
3: ั้
5: น
3: แก้วว่าแบบ
5: ค
3: ิ
5: ดว่าอย่างนั้น
3: บ้าปะเหมือนไม่ได้อ่ะ
5: มันแหมไม่ถึงใจ
4: มันไม่อินเหมือนคนยุโรป
3: แก้วว่าเขาทำดีแต่มันคงไม่ถูกสลิดแก้วเข้าใจแฟนแก้วละว่าทำไมเขาบอกว่าพรีเมียร์ลีกแบบน่าเบื
5: ่อ
3: แต่แก้วอยากจะแก้วรู้ว่าเวลามันใกล้หมดแต่เดี๋ยวแก้วจะให้กำลังใจทุกท่านที่ภาคเป็นภาษาไทยเลยแก้วว่าภาคดีแก้วชอบแก้ว
2: ขอบคุณมากครับ
4: เดี๋ยวผมจะเอาวิธีการของคุณแก้วไปภาคบ้างถ้าได้โอกาสภาครอบหน้า ตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กเนี่ยผมว่า
3: ฟังคุณโตภาพค
4: ุ
3: ณโตต้องทำเสียงให้เราใจกับแก้วให้
4: ได้เกมผมจะตามเข้าไป
6: มีการตามเข้าไ
4: ปแล้วก็น่าจะเป็นเกมสุดท้ายที่ผมได้พัง
3: เฮ้ยไม่ดีเดี๋ยวแก้วต
4: ามครับผมได้เลยครับ
3: ชอบนะทุกๆท่านน่ะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแก้วว่าคนเราทุกคนอ่ะก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองบางท่านอาจจะเน้นเรื่องข้อมูลเชิงลึกบางท่านเอาแนวสนุกหรืออาจจะเป็นเราเคยภาพออนไลน์มาก่อนก็จะมีสไตล์ประมาณนี้คือสนุกอ่ะแบบอยากไปคิดเยอะมันเป็นกีฬามันเป็นกีฬา
4: หลายดีเนาะ
6: ใช่ครับ
3: มันเป็นกีฬาเทนนิสทุกคนก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างที่คุณบอบูได้พูดไว้อ่ะขอโทษนะคะแก้วอาจจะพูดไม่เพราะหลายครั้งวันนี้แต่แก้วบางทีเห็นหลายๆคอมเมนต์แล้วก็บอกมึงลองท่าเอง
4: เฮ้ยช็อตนี้ตัดเป็นไฮไลท์ดีกว่า
3: ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันง่ายขนาดนั้นคือแก้วอ่ะเคารพทุกท่านเลยนะและแก้วก็ขอบคุณทุกท่านมากที่แบบมาทำคลิปสรุปให้อะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วเด็กผู้หญิงเนี่ยมันจะได้ไม่มีโอกาสดูบอลดูกีฬาเยอะอย่างนั้นหรอกแก้วก็อาศัยอ่านหนังสือพิมพ์เราอาจจะเป็นคนอ่านหนังสือเก่งเราได้อ่านหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้ก็จะได้มีคลิปได้ฟังหลายๆท่านมาสรุปให้คือทุกท่านเสียสละเวลามาทำอย่างเงี้ยรายได้มากน้อยก็ไม่รู้ทำในสิ่งที่รักอ่ะแล้วก็ให้พวกเราได้มีอะไรเอนเตอร์เทนฟังตลอดเวลาแก้วขอบคุณทุกท่านจากใจ
6: เลยขอบคุณมากเลยครับ
4: ขอบคุณมาก
6: ขอบคุณมากเลยครับ
3: ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะคะว่าขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะแล้วก็คอมเมนต์ไม่ดีคอมเมนต์บ้าๆบอๆมันก็มีอยู่บ้างไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแก้วสู้มันเอง
4: ขอบคุณมากครับผม
6: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากครับแก้วครับ
3: เดี๋ยวแก้วจะไปตามหาเฟซบุ๊กให้ว่าใครที่แก้ว
4: โอ้โห
6: สุดจริง
4: นักสู
6: ้นักสู้นักสู้นะขอบคุณ
3: แก้วจะช่วยได้ไม่น่าจะช่วยได้หรอกแก้วขี้โม้กันแหละเป็นกำล
4: ัง
3: ใจให้จริ งๆค่ะ
4: ได้เลยคร
6: ับ ขอบคุณมาก
4: ขอบคุณมากครับคุณแก้วครับขอบคุณมากๆครับ
6: ขอบคุณครับคุณแก้วครับ
4: โอ้โหแฟนคลับคุณแก้วเยอะมากเนี่ยดูดิภาษาคุณแก้วเข้าใจง่ายโอ้เข้าใจเลยครับน้องสาวผมก็มีแฟนเป็นคนสเปนเนี่ยโอ้เต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหแหมอยากให้ไปอันนี้เหมือนกันนะเทสท่าบอล
7: จริงผมว่าถ้าออกแบบพวกแบบตีมพวกละตีนเนี่ยผมว่าเวิร์กเลย
4: นี่เขาจังหวะแบบเป๊ะหมดเลยไหม
7: แล้วเวลาอย่างตอนออกกลางพวกซาอุอะไรเงี้ยเพราะว่าสมมติว่าเป็นฝรั่งใช่ไหมเขาโอ้ my god แบบอะไรเงี้ยแต่ของฝั่งนั้นเขาจะเอาแบบเอ่ยถึงพระเจ้า
4: เขาจะแบบรัวแบบเป็นตับอ่ะแล้วเสียงมันจะแบบผมในใจเฮ้ยคุณมีกี่ปอดวะเฮ้ยบ้านเราต้องยังไงคุณพระคุณเจ้า
7: เลยเราช่วยเราไม่ใช่คำนั้น
4: เฮ้ยลองดิ
6: คุณพระคุณเจ้าช่วย
4: โอ้ประตูนี้ครับโอ้โหคุณ
7: พระสององค์ข้าเจ้า
4: อะไรเงี้ย
7: ครับ
4: ไม่แน่เป็นกำลังใจดีๆนะขอบค
7: ุ
4: ณ
7: มากจริงๆ
4: แก้วอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณแก้วอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาทีไรก็ถือว่าเป็นสาย of the day ทุกครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราพักอีกครั้งครับทุกคนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับกลับมาพูดคุยกันครับ
6: ขอบคุณครับ
8: ฟุตบอลลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลคอลมานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อตแห่งฟุตบอลลิสต้า

0: ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

0: ารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ไมค์คาทินดราลพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเธ่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชาร์ลอตส์ชไลม์สไฮน์และฟาร์มโคนมชายโฮฟไบเออร์บรูนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 23:45 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:05 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนและประคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสักเกตรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระทหารเช้าและพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพและเวลา 17:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสเกตรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปัณรัตสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพ
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ฟุตบอลลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลคอลมานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อตแห่งฟุตบอลลิสต้า
3: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ

0: บอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: กลับมาติดตามกันต่อกับฟุตบอลลิสต้า XFM 99คนบ้าบอลคอมันนะนะครับทางคลื่นวิทยุแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube Live ของ Mainstand Thailand และ FM 99 Active Radio นะครับย้ำเบอร์โทรศัพท์กันนะครับสำหรับการโทรเข้ามาพูดคุยนะครับเหมือนคุณแก้วเมื่อสักครู่นะครับหลายคนชอบมากนะฮะ02-248-5936และ02-258-5937ครับ
3: นี่ครับแฟนคลับเยอะมากนะคุณแก้วเนี่ยคุณแก้วคุยสนุกมากชอบคุณแก้วได้อารมณ์ในการเล่าเลยเนี่ยใช่ไหมคุณแก้วก็เป็น CAA เปล่าครับ มาทีไรก็จะมีเรื่องราวสตอรี่เหล่านี้นะครับหน้าเฉลยหน้าเปิดช่องตัวเองเหมือนกันนะ
2: ครับ จริง
3: เอาจริงนะประสบการณ์แบบอะไรล่ะผู้หญิงดูบอลอะไรเงี้ยฟิลนั้นอ่ะผมว่าเขามีสกิลในการเล่าเรื่องอ่ะประมาณนั้นนะครับอ่ะมาไปกันต่อเลยครับพี่มงคลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
5: สว
3: ั
5: สด
3: ี
5: คร
3: ับพี่มงคลครับ
5: ครับผมสวัสดีครับ
3: โอ้โหเป็นยังไงครับพี่สัปดาห์นี
5: ้เมื่อกี้คุณแก้วสนุกมากเลยนะพี่
3: ใช่ไหมใช่ไหม
5: จริงๆอยากให้มีแบบผู้บรรยายเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะ
3: ใช่ไหม
5: เหมือน NBA ฮะ NBA เขามีผู้บรรยายผู้หญิงอ่ะสนุกมากเลย
3: ใช่ตอนนี้ทางพิบูลิตก็เหมือนจะมีนะ
4: มีครับ
3: มีอยู่เนาะ
4: บางคู
3: ่มีอยู่เป็นบางค
4: ู่หรือถ้าไม่เป็นคนบรรยายก็จะเป็นแบบนักวิเคราะห์อยู่ในสตูดิโอ
3: เป็นพันธุ์ที่อยู่ในสตูดิโอ
4: ใช่ครับใช่ไหมก็จะมีจะเป็นอดีตผู้เล่นทีมชาติ
3: ทีมชาติอังกฤษ
4: อะไรประมาณนั้น
3: ใช่ครับ
4: เดี๋ยวลองดู
5: ครับดี
3: ครับครับ
5: ถ้าน่าสนใจอะไรเงี้ยครับก็ไหนๆช่วงนี้เป็นช่วงบอลโลกอะไรเงี้ยฮะก็เข้าเรื่องของเราเลยละกัน
3: ได้เลยครับทุกคน
5: ก็คืออยากให้พี่ๆทั้ง3คนนะครับลองเล่าโมเมนต์ความทรงจำของฟุตบอลโลกของแต่ละคนนะครับสัก 2-3 โมเมนต์ก็ได้ฮะเอาที่แบบตัวเองมีความทรงจำแล้วก็เกี่ยวกับบอลโลกอะไรเงี้ยครับลองเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับแต่ละคน
2: ผมก่อนเลยกันนะครับผมภาพฟุตบอลต่างประเทศใช้คำนี้แหละครั้งแรกของผมมาคือนัดชิงปี1998ครับ
3: ครับ
2: แต่ว่าเป็นการดูไฮไลท์ผ่านช่องฟรีทีวีซ้ำๆอ่ะครับแล้วก็ได้รู้จักซีดานแล้วก็เอมมานูเอลเปอร์ตีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมถึงจะเริ่มมาติดตามสโมสรฟุตบอลอังกฤษที่ผมเคยบอกไปคุณพ่อผมลิเวอร์พูลพี่ชาวแมนยูแล้วมันก็มีหนังเรื่องโกคลับที่มันก็เกี่ยวกับบอลโลก98อีกพอดีซึ่งอันนั้นก็คือเหมือนฟุตบอลต่างประเทศครั้งแรกของผมเลยครับ
3: ครับ
2: แล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนเราก็ติดกับฝรั่งเศสครับที่แบบรู้สึกว่าได้เชียร์ตั้งใจจริงๆอ่ะก็คือ2006ที่เชียร์ฝรั่งเศสครับแบบอันนี้แหละตั้งใจเชียร์ฝรั่งเศสเพราะว่าเชียร์ทีละยองรีผิดหวังมาจากนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ได้เห็นว่าซีดานมันแบบเราได้ดูเขาผมรู้สึกว่าได้ดูเขาเต็มๆที่สุดของผมนะคือแบบปกติเราจะดูเขาบางช่วงบางตอนใช่ไหมครับเต็มๆที่สุดแม้จะเป็นปีสุดท้ายก็คือปีนั้นก็สุดยอดมากกับปี2006แล้วก็มีอันนึงที่พ่อผมพาไปเชียร์บอลโลก2002ก็คือไปดูหน้าโลตัสจำได้เลยไปกัน2คนกับพ่อเขาจัดเหมือนลานกิจกรรมด้านหน้าอังกฤษกับอาร์เจนตินาเบ็คแฮมเสื้อสีแดงจุดโทษ
4: จุดโทษ
2: พ
4: อชทำเสียจุดโทษ
2: ใช่อย่างที่บอก
3: นัดสุดท้ายของรอบแรก
2: ใช่ที่ยิงจุดโทษผู้ตัดสินคอลินาเกอร์จิคอลินาแล้วคุณพ่อผมชอบไมเคิลโอเว่นแล้วก็จะเป็นคนปลูกฝังผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบเดวิดเบ็คแฮมปี98มันมีอะไรผมไม่ทันไงมีปัญหาตรงนั้นโดนไปแล้วแล้วจุดโทษนี่มันสำคัญยังไง
4: เล่าภาคแรกมาก่อนและนี่ภาค2กำลังดูอยู่ภ
2: าค2ให้ดูข้างไปแล้วได้จุดโทษแล้วเบ็คแฮมยิงมันสำคัญยังไงคุณพ่อเล่าให้ฟังแบบนั้น
3: แล้วก็จำได้ว่าแบบเหมือนปล่อยนะเบ็คแบบว่ากระชากเสื้อตัวเองแบบคือแบบ
4: ปลดปล่อย
3: คือถ้าขาดไปแล้วจริง
4: ๆครับ
3: คือปลดปล่อยมาก
2: ครับ
3: เอาพี่ตัวเอาช็อตไหนโมเมนต์ไหน
4: ผมก็เนี่ยอันอย่างแรกก็94ที่เป็นบัตโจนะครับแม้ว่าจะผิด

0: หวังแล้วก็2000กับพอ98อาจจะไม่ได้เท่าไหร่2002ก็มา2006แหละที่อิตาลีได้แชมป์อีกครั้งนึงจําได้ว่ามันเนื้อเต้นนะมันตื่นเต้นนะมันแบบมันดีใจแต่แบบมันดึกอะตอนนั้นน่ะแล้วไม่รู้จะตะโกนใครแบบมันมีเพื่อนคนนึงที่เชียร์อิตาลีเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนผมที่เป็นคนดูบอลที่เรารู้จักตอนนั้นน่ะมันไม่ค่อยมีคนเชียร์อิตาลี
1: ครับ
0: จะเป็นเยอรมันเป็นอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเยอะแต่อิตาลีมันมีผมกับอีกคนนึงจะโทรมันไปตอนดึกเราก็แบบเราก็แบบไม่รู้มันหลับว่ามันยังไงว่าเราก็เออสมัยนั้นนะมันไม่มีไลน์ไงก็ดีใจแล้วก็แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คงจะเป็นตอนที่ได้ไปดูเองที่บราซิลนะ
1: 2014
0: ใช่ใช่
1: ไปทำงาน
0: ใช่ใช
1: ่พี่บางคนยังอยู่นะฮะ
2: อยู่ครับพี
1: ่โอเค
0: ครับ
1: เพลินเลยสุดท้ายผมสั้นๆแล้วกันผมว่าผมอ่ะมันดันเกี่ยวข้องกับคนคนเดียวก็คือเดียโก้มาราโดน่าครับปี86อ่ะเราเริ่มดูผมว่าใครที่ได้ดูในปี86ทันน่ะมันต้องติดตาตึงใจอ่ะแล้วยิ่งเกมที่เราได้ดูก็คือเกมรอบ8ทีมที่เอาชนะอังกฤษนั่นแหละที่มันแบบมีทั้งความเป็นเทพเจ้ามีทั้งความเป็นแบบ
0: ซาตาน
1: เป็นซาตานอย่างเงี้ยใช่ไหมhand of god เอามือชกบอลเข้าไปหรือการเลี้ยงเดี่ยวโซโล่จากครึ่งสนามอ่ะอันนั้นอ่ะมันเป็นภาพติดตาจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังชัดอยู่ในความทรงจำเสมอพูดถึงเมื่อไหร่แล้วมันก็แบบกลิ่นมันจะมาเลยความรู้สึกวันนั้นเราอย่างนั้นเราอยู่ตรงนี้นะเก้าอี้โซฟาเป็นแบบนี้แล้วมันโอ้กระโดดขึ้นไปเด็กแบบมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอโลกฟุตบอลมันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรออะไรประมาณนี้มันเลี้ยงแบบขึ้นสนามได้ด้วยเหรออะไรประมาณนี้จนกระทั่งปี2006ครับฟิลเดียวกันผมไปทำงานไปเป็นนักข่าวอยู่ที่รายการที่ World Cup ที่เยอรมนีมันมีเกมหนึ่งน่าจะเป็นในรอบแรกเหมือนกันอาร์เจนเจอกับเซอร์เบียครับน่าจะ5หรือ6ลูกประมาณนั้น
0: ครับครับ
1: แต่ความสำคัญคือผมดันได้ตั๋วจากท่านผู้ใหญ่แล้วกันนะให้ไปอยู่ในโซนของ VIP อ่ะ
3: อ๋อ
1: ไปกับพี่เหนออ
0: ๋อไป VIP ของ
1: ของ FIFA เลยใช่ของ FIFA เลย
0: เออ
1: ซึ่ง
0: ต้องแต่ตัวดี
1: ไหมอ่ะแน่นอนแต่แล้วมันก็จะมีแบบการรับรองนู่นนี่นั่นต่างๆนะแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายก็จะเดินเข้าในช่องทางเดียว
0: ครับ
1: สักแป๊บเดียโก้มาราโดน่ามา
3: โอ
1: ้โหมันแบบนี้เลยเสียงแบบนี้เลยมันเหมือนเราเห็นเป็นหุ่นขี้ผึ้งอ่ะที่มันแบบสตาร์ทเหมือนปี86เหรอวะแล้วมันมาอยู่ตรงหน้าแล้วผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เดินอ่ะเขาค่อยๆลอยเออเขาค่อยๆลอยมาทั้งที่ก็ตัวเล็กนะแต
0: ่ว่าออร่าออร่า
1: ใช
0: ่ออร่าออร่า
1: ข้างหลังนี่คือแบบนับสิบอ่ะแบบผู้ติดตามว่าโอ้โหเป็นกองทัพเลยเนี่ยค่อยๆขนลุกค่อยๆแบบเหมือนลอยมาแล้วเดินผ่านหน้าเราไปพอไปนั่งอยู่ข้างหน้าไอ้พอไปเข้าอยู่ในที่นั่งเนี่ยที่นั่งเราหน้าอยู่ข้างบนเนี่ย
0: ก็คือ
1: เงยขึ้นไป
0: เจอหันไปก็เจอ
1: หันไปก็เจอแล้วช่วงนั้นเขากำลังแบบก็ยังฟิตอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: ก็จะมีภาพแบบที่ถอดเสื้อที่เราเคยเห็นเนี่ยถอดเสื้อโบกเชียร
0: ์อินจัด
1: อ
0: ินจัด
1: อาเคนจิน่าอะไรเงี้ยเห็นอยู่ตรงเนี้ยแบบโอ้โห
0: สุดยอดนะ
1: สุดยอดซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในเกมนั้นเนี่ยสิ่งที่คนจดจำคืออะไรป่ะ
0: เมสซี
1: ่มันเป็นประตูแรกที่เมสซี่ยิงได้ในบอลโลกเว้ยแต่สำหรับพี่อ่ะพี่ไม่มีความทรงจำประตูนั้นเลย
0: เป็นมาโรน่า
1: เป็นภาพนี้หมดเลยอ่ะมาโรน่าแบบทุกย่างก้าวขึ้นบันไดเลื่อนเดินเขี่ยตรงนี้โอ้โหมันแบบเป็นหนึ่งในบิ๊กโมเมนต์ของการทำงานได้เลยว่ะมันไม่มีอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจขนาดนี้อีกแล้วอ่ะมาจากที่เราดูอยู่ในจอโทรทัศน์14นิ้วเล็กๆเครื่องเล็กๆมากที่ต่างจังหวัดเนี่ยแม่งเดินผ่านตรงเนี้ยไม่เกินครึ่งเมตรอ่ะเห็นอยู่ตรงเนี้ยแบบโอ้โหแล้วเหมือนเขามีพลังอะไรสักอย่างที่ทำให้เราแบบคือแทบจะแบบลงแนบกับพื้นได้เลยว่าขอ
0: คารวะหน่อย
1: ขอจับขาหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้คือเพราะว่า
0: ผมว่าตอนนั้นช่วงปีนั้นผมว่าถ้าไม่ใช่เปเล่ก็คงเป็นมาโรน่าที่แบบเราใช้คำว่า undisputed แบบว่าคือมันโคตรตำนานนะ
1: เราไม่รู้จะอธิบายยังไง
0: เออตำนานที่แบบคุณไม่ต้องเถียงกันนะมันคือตำนาน
1: มันก็อาจจะเป็นแบบเป็นสองโมเมนต์นี่แหละครับที่มันเกี่ยวโยงกันจากวันแรกเราที่เราดูบอลโลกปี86กับวัน2มัน6ที่เราได้ไปเห็นตัวเป็นของเขา
0: ครับผมสุดยอดนะ
1: ประมาณนี้ครับพี่มงคลครับ
2: ครับชอบเปียกเล่าอดีตอะ
1: ของพี่มงคลมีฟีลประมาณนี้ไหมฮะแบบไอความทรงจำในบอลโลกแบบเนี้ย
2: จริงๆของผมมันจะจากถ่ายทอดสดนี่แหละฮะที่เราดูมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆที่เป็นความทรงจำที่รู้สึกว่าไม่รู้ประทับใจไหมแต่ผมชอบก็คือโรนโดขยิบตา
1: อ๋อสองบอลโลกเหมือนกัน
3: รูนี
2: ่สองบอลโลกครับ
1: เฮ้ยมันเป็น
2: บอลโลกแรกของโรนโดเนาะ
0: ใช่
2: แล้วโรนโดขยิบตาอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นแกโดนทัวร์ถล่ม
1: โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะนะ
2: แล้วมันแฟลชแบ็กกลับมาเรื่องของเบ็คแฮมอ่ะพี่
1: ครับ
2: มันขายฟิลไว้ขายอย่างนั้นนะเขาโดนถล่มในบอลโลกเลยนะ
0: ใช
2: ่แล้วปีต่อไปโรนโดยิงกระจายใช่ไหมพี่โต
0: ใช่เปิดมานัดแรกผมจำได้เลยเจอฟูลแลมผมไปข้างนอกมากลับมาเปิดเอา 3-0 แล้ววะ
1: นัดเดียวเฮ้ยแล้วโรนโดกับเมสซี่แบบโอ้โหนี่เหรอที่ทะเลาะกันในบอลโลกใช่เหรออะไรเงี้ยสุดยอดใช่ไหม
2: ใช่ก็คือแล้วเขากลับมาแล้วแมนยูเป็นแชมป์เนาะพี่เนาะปีนั้น
0: ใช่ครับใช่ใช่ได้เชียร์มา
2: แล้วเขาก็เกิดแบบเป็นโรนโดคนใหม่อ่ะนิวโรนโดเลยอย่างเงี้ยจากขยันตา
0: เหมือนเป็นช่วงจากดักแร้ไปเป็นตัวเต็มใบอ่ะปีนั้นนะซัมเมอร์นั้นนะเนี่ยเป็นซัมเมอร์ของ
1: เด็กหนุ่มดาวรุ่งกลายเป็นแบบอะไรล่ะ
0: นักฟุตบอลที่แท้จริงอ่ะ
2: นักฟุตบอลที่แท้จริงใช่เหมือนใช่อันนี้คือแบบก็คือที่ผมชอบเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาทรานสฟอร์มของโรนโด
1: ทรานสฟอร์มจริงมันทรานสฟอร์มจริง
2: คือเอาจริงๆเลยที่ผมชอบมันโมเมนต์ขยิบตาเนี่ยมันทำให้สร้างโรนโดขึ้นคนใหม่เพราะว่าแบบเซอร์เล็กคงไปคุยอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยนะพี่นะ
0: ใช่คร
2: ับ ใช่
1: แล้วมันก็ทำให้เขามีแบบว่าอะไรล่ะแรงการรับมือกับสถานการณ์แบบเนี้ยที่มันกดดันมหาศาล
0: อ
1: ่ะมันทำให้แบบมันแข็งแกร่งขึ้นอ่ะแข็งแกร่งขึ้นดีกว่า
2: ใช่เหมือนเบ็คแฮมเลย
1: อืมครับ
2: เหมือนเบ็คแฮมเลยโมเมนต์ต่อไปก็โรบินฟานเพอร์ซี่ครับไฟท์ดัชแมน
1: ที่ลอยตัวโมงใช่ไหม
2: ใช่มันเท่มากเลยพี่นะแบบนั้นเจอใครนะ
0: เจอสเปน
2: แล้วสนุกมากนะเกมนั้นนะฮะ
1: ผมว่าเป็นอีกหนึ่งลูกที่เป็นสัญลักษณ์ของบอลโลกได้เลยนะคือ
2: ทุกๆเพลงบอลโลกจะมีไฮไลท์เขา
1: เพราะมันสวยจริงแล้วคือมันสวยไม่พอมันเหนือความคาดหมายอะ
0: ว่าคุณจะหมกอันนี
1: ้ได้ยังไง
3: แบบนั้น
1: ดิ้วขึ้นไปคือมันเรียนแบบแบบนี้ได
3: ้
1: คือบางทีไอ้ลูกสวยๆไอ้ยิงไกลปั่นโค้งเลยมันยังพอแบบ
0: เราเห็นกันบ่อย
1: ไปฝึกแล้วมันอาจจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยแต่แบบนั้นอะมันมาด้วยสัญชาตญาณอะ
0: ใช่สัญชาตญาณ
1: สัญชาตญาณจริงๆ
0: คุณต้องอินโฟรไว้ว่าคุณจะ
1: ใช่ไหม
0: ทำยังไง
1: มันเจ๋งมากนะเจ๋งมาก
0: นักบอลแบบนี้มันผมว่ามันเป็นนักบอลที่เรารู้สึกว่าเราอยากเสียเงินเข้าไปดูนะเขาจะสร้างอะไรที่เราไม่คิดว่ามันจะทำได้
3: พิเศษ
1: ความพิเศษใช
0: ่
1: ความพิเศษ
2: ใช่แล้วก็อีกโมเมนต์หนึ่งก็คือล่าสุดนะครับเซฟฟอร์เมซี่ครับก็คือเอมี่มาร์ติเนสเซฟลูกสุดท้ายของ
3: มัวนี่
2: ก็คือผมว่าทุกคนน่าจะยังจำความรู้สึกนั้นได้คืออยากให้พี่แต่ละคนช่วยแบบเล่าความรู้สึกตอนนั้นนิดนึงครับเซฟฟอร์เมซี่นะมันแบบโอ้โหมันทำเหมือนยังไงมันเหมือนเขียนบทนะเพื่อเมซี่ครับ
0: ใช
2: ่ทุกนั้นอ่ะ
1: ใช่เพราะทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเล่นเพื่อเมซี่เล่นเพื่ออาร์เจนตินามันจบเป็นใน
3: ถูกต้องครับ
1: ในไทม์ไลน์ประมาณนี้จบแล้วอะทำไมทุกคนถึงแบบพยายามทำทุกสิ่งอย่างเพื่อเมสซี่อะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่เดอปอเอมี่มาร์ติเนสหรือใครก็ตามแต่เพราะเมสซี่ทำเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้ทุกคนได้รักฟุตบอลอะในบ้านในประเทศของเขาในชาติของเขาเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนที่เติบโตขึ้นมาหลังจากทางเมสซี่ไ ได้เปิดตัวในฟุตบอลโลกผมว่าเด็กอาร์เจนก็คือแบบคือถ้าทำอะไรให้เมสซี่ได้สักครั้งหนึ่ง
4: ทำไมถึงจะไม
3: ่
1: แล้วยิ่งมาเป็นเพื่อนร่วมทีมแบบนี้โอ้โหมันสุด
2: ยิ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้แกเปิดด้วยแฮตทริกอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ใช่
2: โ
1: หดจริง
3: โหดจริง
1: แล้วมาเกิดแบบโอ้โหเป็นครั้งแรกใช่ไหมเป็นครั้งแรกของเมสซี่ที่ทำแฮตทริกใน
3: บอลโลกใช่ครับ
2: นะครับก็นะครับคือจริงๆมันประทับใจคือเราเห็นเราเห็นแล้วแบบรู้สึกว่าไอ้เซฟลูกนั้นนะครับมันเหมือนแบบมันทำให้ทุกคนสมหวังครับเซฟของเอมี่มาร์ติเนสนะครับ
1: ใช่
2: คือแบบทุกคนอยากเห็นเมสซี่เป็นแชมป์โลกอะไรเงี้ยครับแล้วเซฟลูกนั้นคือแบบโหมันหลุดไปแบบเดียวต่อเวลาอะไร
0: เข้าก็จบแล้วครับเข้าก็ฝรั่งเศส
1: ใช่ไหม
2: เข้านี่คืออีกประวัติศาสตร์นึงเลยครับเอ็มบัปเป้เป็นเทพเจ้าเลยคือตอนนั้น
3: อ
2: ่ะถ้าแบบอีกประวัติศาสตร์คือเมสซี่ก็คือแบบต้องคอตกเหมือนเดิมอ่ะ
1: ใช่
2: โอ้คือแบบแต่มันคือประวัติศาสตร์มันคือยังไงดีอ่ะเวลาเราดูฟุตบอลนะครับเหมือนเราเด็ก90เนาะเราต้องการฮีโร่ครับต้องการฮีโร่สักนิดนึงอ่ะในหนึ่งทัวร์นาเมนต์มันต้องมีฮีโร่มันต้องมีแบบตัวละครเด่นจบอะไรเงี้ยครับเราชอบแบบนี้อะไรอย่างนั้นนะครับก็เลยชวนคุยพี่ๆทั้ง3คน
1: ขอบคุณมากครับ
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: สนุกมากเลยครับพี่
1: ยินดีครับผม
2: การให้สายต่อไปดีกว่าย
1: ินดีครับขอบคุณมากครับคุณมงคลครับ
3: ขอบคุณ
1: มากครับพี่
3: สวัสดีครับ
1: พี่สวัสดีครับสวัสดีครับมาน่าจะสายสุดท้ายของเรานะครับคุณบอลครับคุณบอลยังอยู่ไหมครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีทั้ง3คนครับผมยังอยู่ครับ
1: ยังอยู่นะครับโทษทีครับปล่อยให้รอนาน
5: เดี๋ยวว่าจะไม่ได้คุยแล้ว
1: ได้เรายังพอมีเวลานิดนึงครับคุณบอลดูได้เลยครับ
5: ได้ครับงั้นขอฟุตบอลโลกละกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างซึ่งอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็ต้องบอกว่าสเปนก็ไม่น่าเชื่อว่าเอ๊ะเสมอกับทีมเชมเบิร์ดได้ไง
1: นะ
5: แต่ผมเห็นแล้วโกนี่ไม่ใช่แค่เหนียวนะครับแต่กองหลังของเคมเบิร์ดนี่โอ้โห
1: จริง
5: รถบัสเลยครับรถบัส2ชั้น
1: แล้วเข้มๆเลยวินัยแบบจัดๆเลยอ่ะ
5: ใช่แล้วเคมเบิร์ดจริงๆอ่ะผมไปดูประชากรนะประมาณราวๆ 500,000 แต่ถ้าเทียบจังหวัดบ้านเราก็ถ้ายกตัวอย่างก็อ่างทอง 400,000 กว่าคนหรือ
1: ม
5: ุกดาหาร 500,000 ซึ่งจริงๆจังหวัดเหล่านี้ที่ผมยกมาเนี่ย2จังหวัดเนี่ยประชากรก็เหมือนกับเคมเบิร์ดแต่ทำไมเขาได้ไปฟุตบอลโลกนี่แหละมันก็เลยมองต้องหันมามองที่ไทยด้วยแล้วก็มันก็ไม่น่าเชื่อว่าเกมเมื่อเช้าเนี่ยผมไม่ได้ดูแต่ผมมาดูไฮไลท์เอาปรากฏว่า 2-2 โอ้โหใช่แต่ผมว่าตู่ลูกไก่เนี่ยมันไม่ได
0: ้มี
5: เหมือนเมื่อก่อนแล้วกองหน้าเนี่ยอ่ะถ้าไล่มาฟอรันคาวานี่โซเลสตอนนี้เราที่ตอนนี้ที่เป็นกองหน้าแท้ผมว่าเป็นนูนเยสแล้วก็ส่วนทางมิดฟิลด์เนี่ยเขาจะไปทางเบทาคูวาเวเดอะไรเงี้ย
1: ครับ
5: มันไม่ได้แข่งเหมือนตะการตะก่อนแล้วต้องยอมรับแต่ถ้าในส่วนของทีมผมอาร์เจนตินาที่ผมบอกที่เขาเล่าแหละก็คือ3ลูกวันนั้นผมนั่งดูอยู่เมื่อเช้ากับผ
1: ม
5: ระหว่างทางที่จะมาทำงานเนี่ยเปิดดูโมโนไปด้วยผมก็ไม่คิดว่าแกจะยิงแฮตทริกแบบ3ลูกไงก็คืออารมณ์เหมือนแกเดินเล่นเหมือนในสวน
1: ชิลเหลือเกินเนาะ
5: ใช่ก็คือด้วยความที่ว่าแกมาเล่น MLS ประมาณ3ปีเนี่ยผมว่าแกไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะมากคือเล่นแบบชิวๆเล่นแบบสปาสบายสไตล์อเมริกันนี่แหละครับ
1: จริงๆคือผมว่ามันเป็นการยืดอายุของการใช้งานของเขานะ
0: ใช่
1: มันไม่ต้องมา
0: ไม่ช้ำมากมันไม่ช้ำมาก
1: ถ้ายังเล่นอยู่อันนี้คือเราไม่ได้บอกว่าโอ้หลีกอเมริกันมันอ่อนกว่าแบบนั้นนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือหลีกของยุโรปในระดับท็อปอ่ะมันเข้มข้นแบบจัด
0: เยอะมาก
1: ใช่ครับเมสซี่ยังอยู่อ่ะมันช้ำแน่ๆแต่การไปเล่นในอเมริกาก็อย่างที่เราคุยกันนะคุณบอลมันสบายสบายด้วยฝีเท้าของเขาอ่ะ
5: ใช่
1: รักษาเนื้อรักษาตัวยืดระยะอายุการใช้งานไปเนี่ยพอมาเล่นบอลโลกนี่เราเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันก็ยังดูเฟรชอยู่นี่กำลังจะ39แล้วนะ
3: ใช่ครับ
1: วันมะรืนนี่มั้งมันพูดว่ามันเกิดเขาเนี่ยเออ
5: ครับแล้วก็ผมว่าเราฟุตบอลของเขาไม่ได้บอกว่า อะไรขนาดนั้นด้วยซ้ำแล้วผมว่าคือแกแบบพอไม่มีบอลเตะใช่ไหมครับแกก็จะพาครอบพาลูกครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนไปดู
1: กีฬา
0: คือมันระดับนี้ผมว่ามันไม่ต้องซ้อมเยอะแล้วคือแบบว่าเอาให้ร่างกายมันเข้าที่
1: ได
0: ้เพราะว่าในเรื่องของแท็กติกเกมเกินมัน
1: ไม่ต้องมาแบบ
0: ไม่ต้องมาแล้วเยอะบอกผมว่า
5: ได้ห
0: ม
5: ด
1: วันนี้พี่อยากได้แบบไหน
5: แล้วสกอร์ของอาเจนเนี่ยท่านชุดเนี้ยผมมองว่ามีความแข็งแกร่งมากกว่าตอนที่ครั้ง2022ซึ่งบางคนยังเป็นดาวรุ่งอยู่แต่ณตอนเนี้ยที่ไม่ใช่ดาวรุ่งเป็นตัวท็อป
0: ในวัยละ
5: ใช่ครับพร้อมที่จะเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์พร้อมที่จะแบบเป็นตัวแทนหลักได้ไม่ว่าจะเป็นเอ็นซูหรือฮูเลต์ดาวเลสหรือทางลูกของซิเมโอเน่จิโรเน่ซิเมโอเน่ครับผ
1: ม
5: ใช่ครับอีกหลายคนเลยเด็กก็อามาด้าหรือแม้ทั้งตัวที่ผมชอบอย่างปาสเนี่ยสองโปรโมที่ผมชอบมาก
3: ปาส
5: ถ้าจริงๆสกอร์นี้ยังสามารถที่จะพัฒนาไปอีกได้ไกลแล้วผมชอบกุนซื้อของสกาวนี่ซึ่งแกเป็นคนที่เวลาทีมยิงได้หรือว่าทีมผ่านเข้ารอบเนี่ยแกไม่ค่อยแบบแอคชั่นเท่าไหร่แกแบบจะดูนิ่งๆมากเลยผมแบบแกไม่ค่อยได้พูดมากนะแต่ว่าพอแกแบบเวลาทำทีมแท็กติกอะไรเงี้ยของทีมชาติแกเนี่ยแกจะเนียบมาก
1: ใช่
5: แต่ถ้าผมมองว่าคืนนี้ผมว่าน่าจะผ่านออสเตรียได้ไม่ยากครับแต่อาจจะไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่าออสเตรียเขาก็มีนักเตะที่น่ากลัวอยู่บางคนไม่ว่าจะเป็นสวิสเซอร์โคลันไมเนอร์อาร์โตวิทอะไรเงี้ยก็
0: มีแข่งกว่าออสเตรียเยอะ
1: ใช่ไหม
3: ใช่ใ
5: ช่ผมมองว่าก็ไม่ควรประมาทแต่ก็อย่างน้อยก็ไม่น่าจะแพ้ครับผมไม่แพ้แน่นอน
1: โอเคเดี๋ยวรอลุ้นกัน
5: ครับผมก็ยังไงผมก็ต้องเก็บแรงไว้ไปเชียร์คืนนี้ผม
1: ได้เลยครับ
5: ไ
1: ปพักก่อนเลย
5: ผมก็รีบนอนเลยขอรีบก่อน
1: ได้เลยครับ
6: ผม
1: ได้เลยครับบอลครับ
5: คร
1: ับ ขอบคุณมากครับ
6: ขอบคุณ
1: พี่บอลครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
1: คืนนี้เนี่ยเจดีน่าคู่แรกเที่ยงคืนตรง
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วก็มีฝรั่งเศสด้วยมีฝรั่งเศสด้วยนะครับก็มีอะไรอีกล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไล่ให้อาเจนออสเตรียต่อด้วยฝรั่งเศสอิรักนะฮะแล้วก็นอร์เวย์กับเซเนกัล
0: อุ้ยคู่นี้มันว่ามัน
1: คู่เช้าตรู่บ้านเรานะ
0: ใช่
1: ได้เลยนะ
0: นอร์เวย์เซเนกัลเนี่ยบอลทันกันเลยมันนะ
1: เฮ้ย
0: มันมากผมบอกให้เลย
1: บ้านเราประมาณ7โมงเช้า
3: พ
1: อดีเวลาสวยผมชอบ
0: ครับ
1: ผมชอบล็อตนี้มาก
0: นอนหัวค่ำแล้วตื่น
1: ตี5 7โมง11โมงเนี้ยล็อตเนี้ยผมชอบ
0: แต่ตี2
1: ถ้าระหว่างทางตี2ตี3
0: ระ
1: หว่าง ทางโอ้โห
0: ทำไมใหญ่จริงขอนอนดีกว่า
1: เออไม่ใหญ่จริงขอนอนไม่ไหวจริงเพราะตี5นี่ผมต้องตื่นแล้วไงเดี๋ยวเด็กๆต้องเตรียมตัวไปโรงเรียนอะไรเงี้ยต้องเตรียมแล้วตีห้ามาแล้วว
0: ันนี้ลูกนั่งรถเมย์ไปนะเดี๋ยวป้าขอลูกบอลแล้วกันเจ็ดโมงกำลังสวยเลย
1: เหมือนกันนั้นผมก็อยู่บ้าน
0: อยู่บ้านป้าเลยแล้วกัน
1: เดี๋ยวไปส่งเสร็จว่าเจ็ดโมงกลับมาเจ็ดโมงกว่ากลับมาก็จะทันดูเนี่ยบางทีมันมีคู่แปดโมงพอดีเป๊ะ
0: ครับ
1: สวยๆเลยตามวัยครับ
3: ตามวัย
1: นะฮะก็เอาเข้าจริงนะมาถึงตรงนี้เนี่ยมันเพิ่งผ่านไปแค
0: ่ครึ่งหนึ่งครึ่งของรอบแรกครึ่งของรอบแรก
1: บางทีมเตะสองนัดไปแล้วบางทีนัดแรกนัดเดียวอยู่เลยใช่ไหมก็ประมาณสักสุดสัปดาห์นี้ก็จะได้เห็นภาพชัดๆแหละว่าจะไปยังไงกันต่อนะฮะผมว่าอย่างที่เราคุยไปเรื่อยๆไอ้รอบแบ่งกลุ่มอ่ะบางคนก็อาจจะรู้สึกแบบไม่ดูบ้างไม่ดูบ้างอะไรเงี้ยนะครับ แต่เชื่อเถอะเดี๋ยวพอมันงวดเข้าไปนะ32ทีม16รอบ8อย่างเงี้ยมันแบบไม่รู้ล่ะคุณจะชอบหรือเชียร์อย่างไรก็ตามแต่ถ้าเป็นคนรักบอลหรือคนชอบดูบอลไปถึงตรงนั้นน่ะมันไม่มีใครอยากพลาดแล้วล่ะ
0: ครับ
1: แล้วมันจะค่อยๆบูมขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนใครเป็นแชมป์ก็โอ้อีกยาวไกลนะ
0: ครับ
3: ใช่ครับ
1: ยังมีซีรีส์อีกยาวไกลมาก ไม่รู้ตอนหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะครับอ่ะโอเคขอบคุณทุกสายทุกคอมเมนต์นะครับขอประทานอภัยถ้าหากอ่านคอมเมนต์ไม่ครบหรือไม่จบนะครับเนี่ย ทางนอร์เวย์เซนเกิลดูฟรีช่อง29ด้วยเหรอพี่โต
0: ครับมันมี
1: เขาบอกเลย
0: มันเริ่มมีเป็นถ่ายทอดสดฟร
1: ีใช่ไหม
0: ใช่คร
1: ับ เจนผมโรน่าคือพระเจ้าครับแต่ก็ยังอดรักเมสซี่ไม่ได้เนี่ยอันนี้ของจริง
0: ไม่แปลก
1: ไม่แปลกไม่แปลกจริงจริงเกมนั้นเดบิวต์เมสซี่โดยใช่นั่นแหละที่เจอกับเซอร์เบียนั่นแหละเนี่ยแต่ผมจำไม่ได้เลยนะเอาจริงอะ
0: อยู่ข้างบน
1: ใช่ฟังจะมาอยู่ข้างบนหมดเลยเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อเมสซี่อยู่ในนั้นด้วยเลย
0: ครับ
1: โอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้ากับ Football Star XFM 99คนว่าบอลคอมนะเจอกันครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
6: Football Star กับ FM 99คนบ้าบอลคอมนะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อตแห่ง Football Star
7: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocolista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569พ101-102 By Tech บางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
6: บอลโลกสตอรี
8: ่จุสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจุสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
9: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
10: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สวัสดีครับแฟนๆเรียกเข้ามาเซียนครับประจำการเรียบร้อยนะฮะโกบอยอยู่กับเราครับ
1: พี่ทั้งก็อยู่ด้วยครับผม
0: นะฮะวันนี้เราสองคนเปิดรายการด้วยเพลงยับ
1: ยับ
0: เกิดกันทันไหมคราวที่แล้วนี่โกบอยไม่มาผมเอาเซียนกีตาร์มาร้องเพลงที่นี
1: ่
0: แล้
1: ว
0: มีคนขอเพลงนี้ไว้
1: เห็นเขาบอกว่าโอ้โหคนฟังกันเยอะมากคน
0: ใช่ใช่คนชอบนะเพราะว่าดึกๆอย่างนี้นะมีเพลงเพลินฟังบ้างแล้วก็ชื่อบอมสินเจริญเขาจะเก่งเรื่องกีตาร
1: ์ลบกวนนะมาเก็บลิขสิทธิ์กับพี่ทักษ์ได้เลยนะฮะใครที่อยากเก็บ
0: ครับผมอย่าเก็บแพงนะครับเก็บแบบเล่นเพลงไหน
1: เก็บเพลง
0: คิดสักร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยได้เดี๋ยวจ่ายให้คิดว่าเป็นการมอบความสุขให้ท่านผู้ฟังแล้วกัน
1: เขาเรียกคืนความสุข
0: เพราะว่าสปอนเซอร์เราก็ไม่มี
1: เออ
0: รายการเราไม่มีสปอนเซอร์
1: เราต้องพิจารณาตัวเองแล้ว
0: ใช่เราก็ต้องดู
1: ทำไมวันนี้ถึงเลือกเพลงยับ
0: ก็ข่าวที่แล้วขอกันไว
1: ้
0: มีอีกหลายเพลงที่ขอไว้นะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกัน
1: ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบอลเนี่ยไหม
0: ด้วยนะยากเหลือเกินฟุตบอลไทยไม่ถูกเลยฟุตบอลโลก
1: จริงป่ะ
0: จริงโกบอยเชียร์ทีมอะไรครับ2ทีม
1: ผมมีอังกฤษ
0: ให้3ทีมเลย
1: อังกฤษเยอรมันแล้วก็บราซิล
0: โอ้โหเอาตัวแข็งๆนะ
1: โอ้โหผมโป๊กอยู่แล้ว
0: ผมเชียร์ญี่ปุ่นอาร์เจนตินาอีกทีมยังนึกไม่ออกแต่ว่าถ้าจะมองตามรูปเกมแล้วก็เก่งเนี่ยผมว่าฝรั่งเศส
1: อืม
0: 3ทีมเนี้ย2ทีมเนี่ยรัก
1: ครับ
0: แต่ฝรั่งเศสอ่ะดูเค้าแข็งแกร่ง
1: ครับ
0: ตั้งแต่ประตูกองหลังกองกลางและกองหน้า
1: เห็นบอกว่าตัวของ
0: แล้วด้วยอายุด้วยวัยด้วยกําลังห้าวว
1: ันนี้เห็นใส่เสื้อลิเวอร์พูลมา
0: วันนี้ลิเวอร์พูล
1: เห็นบอกว่าลิเวอร์พูล
0: เด็กลิเวอร์พูลทุกคน
1: ดีหมด
0: กับทีมชาติเก่งหมดทุกคน
1: สุดยอดเน
0: า
1: ะ
0: สุดยอดครับซาร่าก็ยังยิงได้เมื่อคืน
1: เออ
0: 30กว่าแล้ว34แล้วมั้งก็ยิงได้เป็นครั้งแรกที่ทำให้อียิปต์ชนะเลิศในบอลโลกเป็นครั้งแรกในรอบสุดท้าย
1: ใช้คำว่าชนะเลิศเหรอ
0: ไม่ชนะโทษทีชนะ
1: ชนะสิ
0: เขามาแข่ง3ครั้งไม่เคยชนะเลย
1: ครับ
0: กลับบ้านเนี่ยไม่รู้เสมอหรือแพ้เนี่ยมีแค่น
1: ี
0: ้แล้วก็กลับบ้านไปตกรอบแต่คราวนี้เนี่ยนะฮะเสมอมาครั้งหนึ่งแล้วก็ชนะอีกครั้ง4คะแนน
1: ก็ถือว่ามีคะแนนกลับบ้านเอาแต้ม
0: เข้ารอบต่อไปละ
1: รอบ16คนสุดท้าย
0: ไม่ใช่ดิเพราะว่าคราวนี้มัน48ทีมโกบอย
1: โอ้เราไม่รู้เลย
0: มันเยอะมากเตะทีเป็นเดือน
1: จริงป่ะ
0: 100กว่านัดเพราะฉะนั้นดูกันเนี่ยเป็นเดือน
1: ครับ
0: โชคดีของพวกเราอย่างหนึ่งนะในมุมนี้นะที่มัน48ทีมนะดูกันเป็นเดือนโชคดีที่มันเตะดึกโกบอยนึกดูว่าถ้ามันเตะแบบทุ่ม4ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยไม่ต้องทำอะไรกันแล้ว
1: ทรมาน
0: ไม่ก็ดูบอลตาแฉะเลยคอนเทนต์บอลในเมืองไทยจะยิ่งใหญ่กว่านี้เยอะ
1: ถ้า4ปีหรือ8ปีที่แล้วมันจะเป็นแบบนี้
0: 4ปีแบบนี้ถ้ามันมาแข่งในเอเชียหรือว่าในยุโรปเนี่ยเราจะทันเขา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วยิ่งถ้ามาแข่งแบบร้อยกว่านัดเนี้ยไม่ต้องทำอะไรนั่งดูบอลกันยับ
1: เออ
0: ยับในซวงเขาลวงอกชัยรัตน์เทียบเทียม
1: จริงไหมก็บอกว่า
0: เงิน
1: สะพัดมากเลยบริเวณบ้านคุณเนี่ย
0: เรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลโลกอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่นะ
1: ไม่เท่าไหร่อ่ะ
0: ไม่เท่าไหร่
1: อะไร

0: ฟางพวกเอาเขาเรียกอะไรอ่ะข้าวไอ้พวกซากไอ้ผักอ
1: ่
0: ะพวกไอ้แกลบขี้เถ้าอะไรพวกเนี้ยเอามาเผา
1: เอามารีไซเคิล
0: ไม่เชิงรีไซเคิลก็เอามาเผาแล้วก็มาทำ
1: รู้บางทีไอ้พวกเนี้ยใช้งานไม่ได้แล้วไงไม่มีมูลค่าแล้วถูกไหม
0: ครับครับ
1: ก็เอามาแปรให้มันเป็นพลังงาน
0: อย่างพวกใบอ้อยอะไรเงี้ยปกติแล้ว
1: ทิ้ง
0: ชาวบ้านก็จะเผาทิ้ง
1: เอองั้นเอามานี่มาที่โรงงาน
0: ไฟฟ้าก็กำลัง
1: เดี๋ยวเผาให
0: ้เ
1: ออ
0: สนุกดีมันเป็นอีกโลกหนึ่งคือต้องย้อนกลับไป
1: ที่จังหวัดอะไร
0: โอ้เขามีทั่วประเทศไทย
1: ที่ไปมา
0: เออผมไปลำปางมา
1: โอ้ที่ลำปาง
0: ต้องบอกว่า
1: ลำปางนี่เขามีแม่เมาะนี
0: ่มีแม่เมาะ
1: โอ้พลังงานเขาอยู่ที่นั่นเยอะนะ
0: เออ
1: เขาจะดังเรื่องพวกชามนะ
0: คือ
1: ถ้วยชามเนี่ยชามตาไก่เนี่ยเขาผลิตที่
0: ก็คิดถึงตาไก่คิดถึงรถม้าเมืองโบราณ
1: แล้วก็มีเจดีย์มีวัดใช่ไหม
0: โอ้โหนี่ก็คือปีเกิดผมก็คือพระธาตุลำปางหลวงสำหรับคนที่เกิดปีฉลู
1: ดาราลำปางนี่ใครดังๆวะ
0: ลำปางหนาวมาก
1: พี่โน้ตพูดไว
0: ้โน้ต
1: อุดมพูดไว้ลำปางหนาวมาก
0: หนาวมาก
1: แต่ไม่หนาวเท่าลำพัง
0: โอ้โจยนี
1: ่แต่ไอ้นี่ไงไอ้น้องคนนี้ไงอยู
0: ่
1: หมากปริน
0: หมากปรินมีคนพูดถึง
1: หล่อไปเกาหลีเลยนะ
0: ห
1: มากปรินเนี่ยผมชอบหน้าหล่อมาก
0: โอ้ยสนุกพี่แท่งเขาเปิดโลกอาทิตย์คือไปบินกลับไปลำปางกลับมาบินไปเชียงใหม่ไปกาญจนบุรี
1: ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมา
0: โ
1: อ้
0: โอ้ยับเลยไปตัวนี้พึ่งลงเครื่องถึงเมื่อตอนบ่ายนี่
1: จะฝากฝังอะไรไว้ก่อนไหมเผื่อน็อกนึกอะไรไป
0: ฮิตโตกเนี่ยไม่มีชาตินี้ผมสาบานแล้วว
1: ัดไหนเรื่องมาเดี๋ยวพี่ทำพิธีให้
0: ไม่ต้องห่วงชาตินี้ผมสาบานว่า
1: บินซะขนาดนี้สาบานว่า
0: จะไม่ยอมตาย
1: โอ
0: ้สาบานไ
1: ปสาธุขอให้คำสาบานเป็นจริงให้มึงอยู่คนเดียวไงคนอื่นเขาก็ไปตามวาระมึงก็ยังแก่อยู่แล้วก็เด็กๆก็แบบใครวะ
0: นั่งเล่นอุจจาระตัวเอง
1: เอาบอลโลกเชียร์ใครกันบ้างนะฮะโกบอยนะครับเชียร์3ทีมเยอรมันบราซิลแล้วก็อังกฤษ
0: ส่งครับตอบมาที่4689
1: ดีนะ99ดีแฮร์รี่เคนดี
0: อังกฤษอ่ะ
1: ครับ
0: ดีเนาะ
1: ไ
0: ม่ได้ดูสักแมตช์เลยเชื่อป่ะไม่ได้ดูเลยทั้ง
1: แต่ไอคนที่เล่นดีแล้วพลิกล็อกนะท่านผู้ฟังคิดเห็นเหมือนพี่แท่งเปล่าคือฮอลแลนด์นะ
0: ฮอลแลนด์เน
1: ี่
0: ย
1: เออเห็นมันอย่างเงี้ยบ๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊อบมันโอ้โหเล่นเร็วเล่นมันนะฮอลแลนด์นี่ระวังเป็นม้ามืดนะ
0: เออ
1: จะเป็นแชมป์โลกนะ
0: ญี่ปุ่นกับเกาหลีผมเป็นไงบ้าง
1: ญี่ปุ่นเกาหลีเล่นญี่ปุ่นเล่นดีตามมาตรฐานนะแต่ผมว่ามันยังมีมันได้เล่นดีแบบปาเกียวอ่ะ
0: ทำไมเล่นยังไงเล่นแบบปาเกียว
1: ขยันต่อยหมัดหนัก
0: ขยัน
1: แต่ว่าไอ้ลูกแบบสวยอ่ะยังไม่สวยนึกออกไหมมวยขยัน
0: อ
1: ่ะมวยขยันนะมุดเข้าไปต่อยตื้อตื้อตื้ออันนั้นหายใจไม่ทันต่อยมันต่อยให้ไม่หายใจเลยอ่ะคือเล่นกับญี่ปุ่นเหนื่อยเพราะมันบีบไม่ให้หายใจเลย
0: แปลว่าวิ่งพลาดเลยอ่ะ
1: โอ้โหวิ่งพลาดเลยวิ่งพลาดจริงๆไม่รู้จะไปมีกำลังไปถึงรอบแบบเข้าไปถึงชนะเลิศหรือเปล่า
0: ก็ทับไปได้
1: แต่ก็เอาใจช่วยเพราะว่าเราก็เอเชียเหมือนกัน
0: ลูกพระอาทิตย
1: ์เราก็หัวดำเหมือนกันก็หวังว่าจะกดดันแบบเพสอ่ะถ้าเป็นดนตรีอ่ะheavy metal อ่ะบูมแน่นอนว้าเฮ้ยข้ามันคืออย่างนี้เลย
0: จริงอ
1: ่ะญี่ปุ่นอย่างนี้เลยคือบุกเข้าไปเปิดซ้ายเปิดขวาไปชนกองหลังเข้าประตูก็ได
0: ้
1: คือมันบุกแหลก
0: เออ
1: แต่ว่าไอ้แบบปึ้งปังปึ้งป๊อกป๊อกอะไรเงี้ย
0: ถ้าเป็นมวยเขาบอกลูกขยันเยอะอะไรประมาณ
1: ปาเกียวอ่ะโหปาเกียวนี่เดินใส่ตุบตับตุบตับตุบตับตุบตับอารมณ์แบบพี่เขาทรายเลยนะ
0: ครับ
1: หมัดหนักใส่อย่างเดียว
0: แล้วเกาหลีใต้ผมเป็นไงบ้าง
1: เกาหลีใต้นี่จะเบากว่าเขาหน่อย
0: เบา
1: เพราะว่ากองหน้าเกาหลีมันไม่มีตัวแบบที่เด็ดที่ขาด
0: ครับ
1: ซอนเขาตกไปแล้วไง
0: เออ
1: ซอนฮึมินเขาก็แบบอายุมากมันความเร็วมันเบาลง
0: ครับ
1: แต่หวังว่าจะค่อยๆชนะแล้วก็อุดไป
0: ตกในที่นี้คือเขาได้มาปะมาแข่งเยอะแต่
1: มาแข่งแต่ว่า
0: ไม่ไหวแล้วอ
1: ายุมากแล้วไง30กว่าแล้วมันก็ดรอป
0: เฮ้ยพี่แท้ถามนี่อย่างบอลเนี่ยเท่าไหร่ถึงบอกว่าอายุมาก
1: ฟุตบอลเหรอฮะ
0: เออฟุตบอล
1: เลย32
0: 32นี่ถือแล้วโอ้แล้วโรนัลโดผมอ่ะ
1: ก็เขาถึงว่าเนี่ยโปรตุเกสเนี่ยนัดต่อไปเนี่ยมันการชี้ชะตาหรือว่าจะเอาโรนัลโดหรือจะเอาโปรตุเกส
0: ทำไมอ่ะเพราะว่าเขาก็คงแบบเกรงใจอ่ะนะ
1: เกรงใจรุ่นใหญ
0: ่โ
1: รุ่นใหญ่แล้วก็สร้างงามความดีไว้เยอะน้องก็เกรงใจโค้ชก็เกรงใจแต่ว่าพอแมตช์แรก90นาทีผ่านไปมัน0-0

0: นอย่างเงี้ย
1: แต่จริงๆเขาบอกว่าม
0: ัน1-1แต่โรนโดหลายจังหวะ
1: พลาดไปเยอะ
0: ไม่วิ่ง
1: ไม่คม
0: วิ่งข้ามบอลให้บูโน่ยิงได้มีอยู่ลูกไม่ข้าม
1: อ๋อหรอ
0: วิ่งเข้าไปเล่นเองแล้วพอวิ่งเข้าไปยิงเนี่ยไปที่เสาหนึ่งแต่ว่าเขาเลยเสาหนึ่งไปอะตวัดยังไงมันก็ไม่มาถึงแต่ถ้าเขาวิ่งข้ามบอล
1: อ
0: ะแบบใจกว้างอะมีไอเดียในการเล่นบอลกว่านี้เนี่ยบูโน่จะยิงแล้วมันก็จะเข้า
1: เ
0: พราะคือมันไปดักก่อน
1: อ
0: ะวิ่งข้ามไปปุ๊บไหลมาให้ข้างหลังยิง
1: แต่ที่ดูพลังเขายังมีอยู่ไหมครับดูพลังเขายังสู้กับเด็กรุ่นใหม่ๆมาได้ไหม
0: ก็ในความเป็นศูนย์หน้าเนี่ยการเขาน่าจะใช้ประสบการณ์อย่างอื่นมากกว่าพลังจะดีกว่าแต่ใครจะคุยกับเขารู้เรื่อง
1: ถามพี่แดงนิดนึงบอลเนี่ยพลังอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้สมอง
0: พลังอย่างเดียวได้ในวันที่พลังคุณดีในเมื่อพลังคุณถดถอยคุณต้องฉลาดเล่น
1: ครับ
0: เก็บบอลออกบอลพิงพักจ่ายถอยหลัง
1: ไ
0: ม่ใช่ว่าจะทำคนเดียวหมดชงเองตบเองไม่มีทาง
1: คือคุณเป็นศูนย์
0: โรนัลโดนี่นะมันเปิดคอร์เนอร์มาเปิดมุมรู้จักไหม
1: รู้สิ
0: ไม่รู้นึกว่าจะไม่รู้อะไรเลยเตะมุมมาแม่งจะวิ่งมาโมงเองบ้าป่ะ
1: จริงป่ะเนี่ย
0: จริงไหมกูบอยว่า
1: เตะเองด้วยแล้ววิ่ง
0: ใช่ดูดิมันเป็นนักบอลขนาดนั้น
1: อ่ะพลังมันเหลือล้นเลยนะ
0: ไม่ใช่มันบ้าป่ะมันทำไม่ได้
1: อ๋อเหรอ
0: บางเรื่องเนี่ยถ้ามันไปนั่งคิดมันทำไม่ได้อย่าไปทำคราวนี้เรามีประโยชน์อะไรเฮ้ยประสบการณ์เราหนึ่งอยู่ในกรอบเขตโทษ6 หลา
1: ครับ
0: 18 หลาเก็บบอลได้ไหลให้เพื่อน
1: ครับ
0: ชงไปชงมาอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: บางบอลให้คู่ต่อสู้เนี่ยเขาเกรงบารมีเราอ
1: ่
0: ะ
1: อ่าฮะ
0: แต่คนนี้พอเขาเล่นเต็ม90
1: ครับ
0: มันยิ่งแผ่วไปเรื่อย
1: ๆ
0: เหมือนโกบอยเข้าใจไหมตีกอล์ฟ300ไม่ได้เราไปชิปแม่นๆเราไปซ้อมพันดี
1: ๆหมายถึงว่าเราตีไกลเท่าเขาไม่ได
0: ้วันนี้เราไม่ใช่ใจก็หูดก็ตีให้แม่น
1: ครับ
0: วางตัวให้ดีคราวนี้manage เขาเรียกแผนเกมให้อีกแบบนึง
1: ครับ
0: ถูกไหมกูบอก
1: เข้าใจละเข้าใจ
0: ก็ไปซ้อมลูกชิปลูกพัดอะไรให้มันไปเนี้ยบตรงนั้น
1: ครับ
0: คือไปให้มันมีประโยชน์ต่อทีมอย่างอื่น
1: ไม่ต้องไปเข็นไปเดี๋ยวมันพลาดไปแล้วมันไปทางอื่น
0: ยังจะเป็นไก่ UST หรือเข็นอย่างเงี้ย
1: นี่คุณนี่คุณพลาดเลยเนี่ยคุณพลาดพิงก็ได
0: ้เสียค่าลิสิตไปเท่าไหร่แล้วไก่ฟองนี่น่าจะหนักพี่ไก่อ่ะ
1: ยังไม่ได้ตีเขานานแล้วนะเป็นปีแล้วไม่เจอเลย
0: บรรดาดาราที่ตีกอล์ฟใครแบบโคตรเข็มที่สุด
1: เดี๋ยวบรรดาตีกอล์ฟใครเข็มที่สุดถ้าไม่ใช่ดาราคิดถึงโปลูกขาง
0: ไม่เอาดิท่านผู้ฟังจะได้รู้หน้าด้วยอ๋อไออ๋อคนนี้เล่นกอล์ฟแล้วโอ้โห
1: เล่นกอล์ฟเข็มเหรอในบรรดาเข็มก็มี
0: แหนมก็แหนมป่ะแหนมโรนัลเดนก็เอาเรื่อง
1: สวยนะแหนมโรนัลเดนนะ
0: เล่นโรนัลเดนเล่นกอล์ฟด้วยนะฮะ
1: แหนมโรนัลเดนทุกคน
0: ไอ้สเตฟานอ่ะผมไม่ได้เห็น
1: ฟานดีฟานได้ไกลฟานได้ไกล
0: เข็นป่ะ
1: เข็นไหม
0: ไม่เข็น
1: ไม่
0: จังหวะ
1: ไม่มีสเตฟานจังหวะ
0: เนี่ยโรนโดอ่ะต้องมาเล่นบอลด้วยจังหวะบ้าง
1: อ๋อ
0: คืออย่าเล่นแบบมุทะลุดุดันหรือว่าเขาอ่ะในความคิดเขาโลกอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเขา
1: ปีนี้เขาเท่าไหร่แล้วโด
0: 41
1: โอ้โห
0: 41ไม่ใช่41แล้วเขากำลังจะทำสถิติว่าเขาจะยิง1,000 ลูกอะไรของเขาอ่ะ
1: เ
0: ขาก็จะบี้ตะบันจะยิงท่าเดียวเลย
1: เออเ
0: คยดูจริงๆเขาเก็บบอลบางบอลรอให้ใครมาเตะขาแล้วเขายิงลูกโทษง่ายกว่า
1: เคยดูสกู๊ปประวัติชีวิตเขาอ่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกร่างกายโรนัลโดเนี่ย
0: เขาเนี่ยโคตรเบอร์หนึ่งเลยเรื่อง
1: นี้ในเทียบเท่ากับคนอายุ20 กว่าเองนะเขาบอกด้วยความแข็งแรงร่างกายเขาอ่ะ
0: เขา
1: ไปวัดมูล
0: เขาให้โภชนาการนักโภชนาการดูแลเขาเป็นคนแบบน่ายกย่องเขาจะไม่กินอะไรเขาจะกินแค่นี
1: ้โดนัทที่อันซ่าส่งมาให้เนี่ย
0: ใช่ไปเที่ยวไปอะไรมาเขาก็มาร่วมงานเขาก็จะกินแค่นี
1: ้
0: เขาจะไม่กินนี่เลย
1: ถ้า
0: แบบน
1: ี
0: ้นอนแบบนี้แช่น้ำแข็งอย่างนี้
1: อ
0: ยู่ในอุณหภูมิแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: วินัยสูง
0: แล้วเข้ายิมตลอดเวลา
1: ใช่ไหมเขาเรียกวินัยสูง
0: ใช
1: ่พี่ท่านเป็นแบบนั้นไหม
0: แต่เขาเนี่ยควรจะมีนักจิตวิทยาประกบเขาด้วยก็ดี เขาขาดนักจิตวิทยาประกบ
1: ทำไม
0: เอาบางเรื่องมันทัศนคติ
1: เครียดขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ไม่รู้นะผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเห็นแบบนักจิตวิทยาประกบเขามันจะดีนักกอล์ฟเนี่ยบางทีต้องไปพบนักจิตวิทยาเขาต้องมีแผนเกมของเขาว่าเอ้ยคิดยังไงณเวลานี้เราต้องคิดยังไงทัศนคติเราเป็นยังไงใช่ไหม
1: ล่าสุดมาดูสกู๊ปอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าประเทศไทยเราอ่
0: ะ
1: ผลิตนักกอล์ฟหญิงอันดับต้นๆของโลก
0: เริ่มเลยใช่ไหม
1: เออ
0: มาแล้วนะ
1: เมื่อเริ่มแล้ว

0: มาแล้วนะครับก็นำทัพโดยนะฮะ
1: น้องจีน
0: มันจะมีโปอุ๋ยก่อนวีระดา
1: คนแรกเลยพี่น้องอ่ะสองพี่น้องก็จะมี
0: แล้วก็ต่อมาโปอุ๋ยก่อนเลยโปอุ๋ยเนี่ยไปลุย PGA คนแรกเลย LPGA
1: LPGA
0: แล้วก็มาโมเม
1: โมเม
0: สร้างปรากฏการณ์ขึ้นมามือหนึ่งของโลก
1: ครับ
0: นักกอล์ฟหญิงนะครับแล้วก็มาน้องจีน
1: น้องจีน
0: โปรจีนโปรแพตตี้อะไรก็เริ่มไล่มาละท
1: ุ
0: กคนก็เข้าไปแอลละก็กลายเป็นประเทศที่ผลิตนักกอล์ฟหญิงอันดับต้นๆล่ะ
1: แต่ส่วนตัวผมนะ
0: ครับ
1: ผมว่าบางทีอ่ะจากประสบการณ์ที่ดูมานักกอล์ฟไม่ว่าจะเป็นทั้งหญิงทั้งชายอ่ะโอกาสหนึ่งในโลกหนึ่งในล้านอ่ะมันน้อยมากๆนะถ้าเกิดคุณไม่มีวินัยจริงๆอ่ะพี่แตงถูกไหมคนที่จะได้แบบไทเกอร์วูดคนที่จะเป็นแบบน้องจีนเป็นอะไรเงี้ยเขาต้องขาดอะไร
0: มันมีวินัยแล้วมันมีเรื่องแบบจินตนาการกูบอยตีกอล์ฟรู้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ระยะเท่ากันเนี่ยเวลาจินตนาการ
1: ปกติจินตนาการผมจะใช้ในห้องนอนอย่างเดียว
0: จินตนาก็มีนะยกทรงชื่อจินตนา
1: ไม่ประมาณตีกอล์ฟมันต้องจินตนาการยังไง
0: ใช่ไหมตัวเท่าไหร่ตัวละร้อยหรือเปล่าไม่รู
1: ้ตีกอล์ฟมันต้องจินตนาการยังไงเล่าฟังหน่อย
0: บางเรื่องใช่ไหมแบบคิดว่ามันเหมือนเราจับของบางอย่างแล้วเราจะโยนเสื้อลงตะกร้า
1: ครับอ๋อให้ลง
0: ใช้ความรู้สึกเองว่าโยนไปประมาณนี้
1: ในฐานะ
0: แทบไม่ต้องซ้อม
1: งั้นผมถามพี่แท่งนะผมถามนี่คือเรื่องกอล์ฟแหละในฐานะที่เป็นนักกอล์ฟ
0: โยนรุ่นแจบ้านให้เพื่อนอย่างเงี้ยมันจะเข้ามือพอด
1: ีในฐานะที่เป็นนักกอล์ฟรุ่นเก่า
0: ๆครับ
1: รู้สึกยังไงบ้างกับกอล์ฟณปัจจุบันเนี่ยเป็นกอล์ฟกลางคืนด้วยนะมีแต่เรื่องข่าวเสียหายอะไรเงี้ย
0: การกอล์ฟในสนามกอล์ฟกลางคืนบ้านเราบางทีก็เยอะไป
1: หมายถึงว่าเยอะไป
0: เกินความบันเทิงเพราะว่ามันก็สถานที่นั้นแต่ก่อนกอล์ฟมันเป็นกีฬามีเกียรตินะ
1: ครับ
0: มีกีฬามีเกียรติ
1: เรื่องการแต่งกายเรื่องความ
0: ใช่ต้องเคารพเหมือนกันหลายอย่างนะ
1: ครั้
0: งนี้ตกไปเยอะนะไม่มีใครใกล้ห้ามพอห้ามปั๊บเดี๋ยวคืออยู่นิดไอ้ seniority ไม่ค่อยมี
1: แปลว่า
0: อาวุโสไม่ค่อยมีถูกไหมเราจะไปตักเตือนบางทียุ่งอะไรมึงอะ
1: จริง
0: ทั้งที่เราอายุมากบางทีเราอยากจะเตือน
1: ครับ
0: เช่นใส่รองเท้าแตะขึ้นเครื่องบินไม่รู้ผมมองว่า
1: ก็คุณมีทางซื้อไม่ซื้อตั๋ว
0: ผมมองว่าไม่สุภาพ
1: ครับ
0: คืออยากให้เขาให้เกียรติสถานที
1: ่ครับ
0: อยากให้เกียรติตัวเองเรามองเขาคนนี้อุ้ยแต่งตัวดีเนาะไปนู่นไปนี่เรารู้สึกชื่นชมเนาะ
1: ครับ
0: เวลาเราเห็นใครมาร้านอาหารอะไรเงี้ย
1: ฮะ
0: บางคนก็ใส่ชุดนอนขึ้นเครื่องแม่งเลย
1: ครับเข้าใจได
0: ้เห็นเนาะ
1: เห็น
0: บางทีใส่เสื้อกล้ามฝรั่งเขาช่างเขาเงินชาติเขาแต่เห็นเนี่ยเป็นคนไทยเหมือนกันเวลาสนามกอล์ฟเนี่ย
1: ครับ
0: ไปเมามากเฮฮาเปิดเพลงเสียงดังจัดอะไรเงี้ยก็ไม่ควรหรอกครับเพราะมันอาจจะรบกวนคนอื่นแล้วมันอาจจะทำให้สถานที่แห่งนั้นมันเสียหายไปด้วยเราต้องเกรงใจเขา
1: ผมเคยไปตีกอล์ฟกลางคืน
0: อ
1: ่ะแล้วก็ขนลำโพงไปแล้วก็มีไมค์คาราโอเกะร้องไปด้วยอ่ะ
0: นี่ท่านผู้ฟังเป็นงั้นนะสนามกอล์ฟ
1: จริง
0: เป็นอย่างนี้ไปร้องคาราโอเกะในสนามกอล์ฟอ่ะแล้วคนอื่นที่เขาเล่นเป็นกีฬาเขาตามมาบางทีมันก็ติดมันก็ติดไปโวยก็ทะเลาะกัน
1: ครับ
0: กวนหน้ากวนหลังพอไปว่าเอาทะเลาะกันละมันลามไปขนาดนั้นเนอะ
1: แล้ว
0: ก็เมาตกน้ำตกท่าพาแคดดี้เมาแล้วก็เต้นเต้นกันโอ้ถ่ายคลิปลงกันบางทีมันเกินงาม
1: มันควรจะมีขอบเขตบ้าง
0: มันเกินงามอันนี้ก็ต้องอยู่ที่สนามกอล์ฟ
1: ก็สนามกอล์ฟกลัวไม่กล้าอะไรมากไงเดี๋ยวจะ
0: ขายไม่ได้แต่ว่าก็ต้องทำ
1: แต่มันก็มีสนามกอล์ฟแบบที่เขาไม่เอาเลยนะไอ้ประเภทแบบคุณจะมาเกินงามไม่ได้นะเขากดระเบียบเคร่งครัดมันก็มีหลายที่เหมือนกันนะ
0: เอาพอประมาณคนละกระป๋องสองกระป๋องแก้วนะผสมให้เฮติ
1: เบาๆเฮติน
0: ะครับแล้วก็ตีไปจิบไปอ่ะผมว่าโอเค
1: ม
0: ันเป็นช่วงเวลาพักผ่อนนะแต่ถ้าถึงกับตะโกนร้องลงไปนอนชักดิ้นชักงอกับพื้นสนามเนี่ยมันเสียกีฬาก็เหมือนกัน
1: นอนในฐานะนะเอาจริงๆ
0: ไม่ใช่ในฐานะที่เราก็เป็นนักกอล์ฟเก่ามาเราเห็นถึงความสวยงามของมัน
1: อ่ะพี่แท่งนี่แทบจะอาวุโสเลยนะเล่นกอล์ฟมากี่ปีละ
0: 40กว่าปีก็ไ
1: ปโอ้โหพี่แท่งเล่นก่อนผมพี่เนาะผม30กว่าเอง
0: ผมเล่น45 47ปี
1: เนาะ
0: ตีกอล์ฟ
1: เพราะฉะนั้นเห็น
0: พัฒนาการของมันมากอล์ฟแต่ก่อนเป็นแบบกีฬาของคนแบบมีเงิน
1: ครับ
0: นะครับไฮโซผู้ดีเข้าสนามกอล์ฟนี่นะฮะต้องใส่เสื้อเนี่ยคอปก
1: ครับ
0: นะฮะเขาเรียกเสื้อโปโลใช่ไหม

0: โลคอปกนะครับสอดสอดกางเกงอย่างดีกางเกงก็ต้องเป็นกางเกงผ้าสแลกไม่ใส่กางเกงยีนนะรองเท้าก็ต้องเป็นรองเท้ากอล์ฟ
1: ครับ
0: นะนั่นก็คือการไปตีกอล์ฟ
1: ยุคตะปู
0: ใช่
1: ในยุคนั้นเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปจริงเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้ก็โอเคมันก็มีการขยับเขยื้อนตามแฟชั่นบ้างโอเคยังเข้าใจแต่ว่าเนี่ยที่บอกถ้าไปเมามีเรื่องมีราวมันกลายเป็นผับเป็นบาร์เป็นร้านลาบไปแล้ว
1: ใช่
0: เนาะ
1: ใช่
0: บางทีมันเกินต้องเห็นใจข้างหน้าข้างหลังที่เขามาใช้บริการ
1: เออให้คิดซะว่าเกรงใจหน่อยคนข้างหน้าโกนข้างหน้าแล้วโกนข้างหลังนิดนึง
0: ครับ
1: ผมก็ไม่ได้ตีกอล์ฟมาปีจะ2ปีแล้วนะ
0: อืม
1: ไม่ได้จับไม้กอล์ฟเลยอ่ะ
0: มีแบบมีเมียจับได้ว่ามีเด็กเป็นแคดดี้อ่ะ
1: ใช่ครับเฮ้ยจับได้เหรอไม่ว่างไม่ว่างอยากตีพี่ทั้งอยากตีมากคิดถึงเพื่อนๆอยากตีแต่ว่าขอโฟกัสงานอีกหน่อยนึงพอตอนนี้เริ่มเข้าที่ละ
0: ครับ
1: พอเริ่มเข้าที่งานแม่งก็โหมา
0: S&S มามั่งไหมเนี่ย
1: มาเยอะครับ
0: แสดงอ่ะ
1: สวัสดีครับโกบอยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แท้งสวัสดีครับโกบอย
0: แอ
1: บเช
0: ีย
1: ร์อังกฤษอยู่ครับ
0: ใครอ่ะ
1: คนที่ลงท้ายด้วย9277แล้วอาร์มซ่าบอกว่าสวัสดีครับพี่แท่งพี่โกบอยครับผมเอาขนมไปฝากดีเจและทีมงานแล้วนะครับ
0: โอ้ขอบคุณมากอาร์มซ่า
1: ได้กิน
0: เอาซะพี่เสียเลยพี่เอาข้าวมาฝากพี่แนนโนสวิตเชอร์ของเรานะเอาข้าวอะไรรู้ป่าว
1: ข้าวอะไร
0: ข้าวพริกแกงถั่วฝักยาว
1: โอ้ตาย
0: พี่มาเห็นโอ้โหไฮโซมากเลย อาร์มซ่าเอาโดนัทจากพารากอนมา
1: โอ้โหตาย
0: พี่แทบจะแบบคว้างข้าวทิ้งเลย
1: เอาเป็นว่าเขาเรียกอะไรน้ำใจ
0: โอเค
1: พี่แท่งมีน้ำใจ
0: SMS ที่บอกว่าเชียงกฤษนะครับพี่แท่งมีของฝากนี่
1: เป็นอะไร
0: เอาพระมาฝากกูบอยอ่านนี่วัดอะไรไปได้ของดีๆมาทั้งนั้นเลยหลวงพ่อท่านให้เจ้าว่า
1: อันนี้ของ
0: อันนี้สุ่มเลยนะเอามือล้วงไปในถุงเลย
1: ครับ
0: หยิบมา
1: อันนี้คือเป็นรุ่นเฮงสมปรารถนาครับอันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรล่ะ
0: อะไรอ่ะ
1: เขาเรียกอะไรผมมา
0: หลวงพ่ออะไรนะ
1: ไม่ใช่หลวงพ่อ
0: มี
1: แปะลงสี
0: อุ๊ย
1: แปะลงสี
0: โอ้โหหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรที่เชียร์อังกฤษอ่ะ
1: ลงท้ายด้วย9277ครับ
0: รับไปเลยนะฮะแปะลงสีค้าขายเฮงร่ำรวย
1: โ
0: อ้วันทำไมยัง
1: โอ้พี่ผมมาเอาตรงเดี๋ยวผม
0: วัดอะไรนะตรงปทุมธานีอ่ะทำได้มา
1: ศาลเจ้าแปะลงสี
0: ไม่มีวัดด้วยตรงนั้นน่ะมีพระนเรศวรท่านไปนะตรงนั้นน่ะ
1: เฮ้
0: ยพระเจ้าตากสิน
1: พระเจ้าตาก
0: ท่านล่องเรือไปตรงนั้นน่ะ
1: โอ้พี่
0: เอาแปะลงสีไปเลยนะ
1: ได้แปะลงสีมา
0: วันนี้มีกล่องสุ่มด้วยใครมาร่วมจัดรายการเนี่ยถูกใจจิ้มเลย
1: เ
0: ดี๋ยวอาร์มซ่าสำหรับโดนัท2วง
1: 2วง
0: โกบอยล้วงเอาละครับหลับตาโกบอยมาถุงนึงพี่แท้งมาถุงนึง
1: หยิบมาให้ครับ
0: อาร์มซ่าได
1: ้อาร์มซ่าได้เป็นโอ้นี่ของเหรียญหลวงปู่จือทรัพนาคา
0: โอ้
1: หลวงปู่จือวัดเขาตะเงาะครับ
0: โอ้โหเกจิดังยุคนี้เลยหลวงปู่จือ
1: ไอ้นี่ไปแกะเอาเองนะไปลุ้นเอาเองผมยังไม่รู้เลยว่าเนื้ออะไรยังไง
0: ที่ผมให้นี่มีหลักพัน
1: ผมก็ให้ก็มีหลักร้อย
0: คุณก็ต้องมีร้อยนะ
1: อ
0: ย่างผมเนี่ยถ้าไปที่หน้าตู้มี300 500มี
1: ครับผม
0: โกบอยก็เหมือนกัน
1: เอาละ
0: แต่ว่าคุณค่าเป็นเรื่องของพุทธคุณ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ครับ
1: คุณค่าเป็นเรื่องของพุทธคุณ
0: ใช่คือมันไม่ใช่เรื่องเงินทองไง
1: อ๋อโอเค
0: ถูกไหม
1: เบรกพูดพี่ดัก
0: เบรกก่อนเชียงกิจเอาไปหนึ่งแล้วก็อาร์มซ่าไปหนึ่ง
1: ครับผมพักสักครู่ครับ
0: นะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดิข้าวเสียนครับ
2: เรียกข้าวว่าเสียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลกระทรวงต่างประเทศแจงประนอมอันคลอสไม่ใช่การขึ้นศาลไม่มีแพ้ชนะไร้การเมืองแทรกกระทรวงการต่างประเทศจัดแถลงข่าวเรื่องไทยตอบรับเข้ากระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982หรืออันคลอสโดยนางมรตีณลิดาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าวันที่19มิถุนายนฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการอันคลอสเนื้อหามี3ประเด็นได้แก่ฝ่ายไทยแจ้งย้ำวัตถุประสงค์ของไทยในกระบวนการนี้เป็นเพียงเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นการแจ้งแต่งตั้งตัวแทนของไทย2คนซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนไทยในกระบวนการอันคลอสได้แก่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนหลักและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตนคูเวตเป็นรองตัวแทนการแจ้งชื่อผู้ประนอมทั้งสองคนที่ไทยเป็นฝ่ายเลือกได้แก่อัลเบิร์ตเจฮอฟแมนชาวแอฟริกาใต้

0: และรูดิเกอร์วอล์ฟบลูมชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศนอกจากผู้ประนอมทั้งสองฝ่ายแล้วจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมและจะใช้เวลาประมาณ12เดือนหรือสามารถขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมในการจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้งสองประเทศรวมเป็นข้อเสนอแนะที่ทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อไปประเด็นสำคัญคือการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลไม่ใช่คำพิพากษาหรือเป็นประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้มั่นใจได้ว่าผู้ประนอมไม่สามารถเอาการเมืองเข้ามายุ่งได้สบิดาปลื้มสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยกโขนโนราระบำชุดไทยพระราชนิยมบุกยุโรปนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าภายใต้ภารกิจตามยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมพ.ศ. 2566ถึง2570ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสู่สากลและการใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศล่าสุดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญประเทศไทยในการสืบสานอนุรักษ์เผยแพร่มรดกทางวัฒนคณะธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินำคณะผู้บริหารคณาจารย์นักเรียนนักศึกษารวมเผยแพร่ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลไทยณ นครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่าง 19-21 มิถุนายนภายใต้โครงการสงกรานต์ไทยเรื่องลือไกลไปต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2569สำหรับการจัดงานปีนี้ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดการแสดงเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกได้แก่โขนโนราและประเพณีสงกรานต์ผ่านกระบวนแห่และการส่งน้ำพระถ่ายทอดสู่สายตาประชาคมโลกอย่างสง่างามพร้อมจัดแสดงระบำชุดไทยพระราชนิยมนาฏศิลป์และดนตรีไทยตลอดจนการแสดงสร้างสรรค์สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของทั้ง4ภูมิภาคซึ่งได้รับความสนใจและเสียงชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยที่อาศัยในยุโรปและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากผู้บังคับการจังหวัดนราธิวาสสั่งเร่งด่วน3ตำรวจสภ.บุเกตาเส้นปมคนร้ายลอบวางระเบิดใต้ท้องรถยนต์สายตรวจพังยับหน้ามัสยิดพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการเหตุผลสำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและการบริหารราชการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อราชการสูงสุดสั่งการให้3นายตำรวจสภ.บุเกตาไปช่วยราชการณศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสโดยให้ขาดจากการบังคับบัญชาตำแหน่งเดิมประกอบด้วยพันตำรวจเอกทวีศักดิ์สวัสดิ์รักษาผู้กำกับการพันตำรวจโทสุพลสุขสมบูรณ์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามและพันตำรวจโทศิระอับดุลเลาะสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.บุเกตามีผลตั้งแต่20มิถุนายนถึง30กันยายนหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มงวดรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่ในการก่อเหตุซ้ำซ้อนในอนาคตเนื่องจากได้เกิดเหตุความไม่สงบเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาคนร้ายลอบนำระเบิดแสวงเครื่องไปซุกซ่อนไว้ใต้ท้องรถยนต์กระบะสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบุเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสขณะจอดอยู่ที่บริเวณหน้ามัสยิดบุเกตาก่อนจะกดชนวนระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่งผลให้ยานพาหนะของทางราชการได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่โชคดีไม่มีเจ้าหน้าที่หรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: ซีรี
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ลองท่องเที่ยวทั่วไปในแดนอีสานทางกันดานกันให้เราก็มันไว้สูงแค่ไหน
1: จำเสียงได้
0: ไกลสุดไกลเราก็ไป
1: จำเสียงได้แต่เพลงนี้ไม่เคยฟัง
0: จอดผมแกะกีตาร์เพลงนี้
1: ครับ
0: วงชาตรี
1: ชาตรี
0: คาถาวุฒิอะไรยากสักอย่างเนี่ยคาถาวุฒิป่ะ
1: ชาตรี
0: ชาตรี
1: พระที่ผมรับได้คือท่านบวช
0: ท่านบวช
1: ศึกมาแล้วยัง
0: ยังนะ
1: ยังเหรอ
0: หรือเปล่าไม่แน่ใจใครทราบ
1: ข้อ
0: มูลล่าสุดอัปเดตนะฮะ
1: ใช่ไหม
0: ท่านบวชอยู
1: ่ท่านบวชแล้วก็
0: พี่อะไรนะชนาทิพย์ปะ
1: ชนาทิพย์อ
0: ะไรอย่างประมาณนี้นะ
1: ประมาณนั้น
0: ก็เป็นแฟนแค่วงชาตรีเหมือนจะมี4คนนะฮะสี่คนวงชาตรี
1: ครับ
0: นะครับชื่อเพลงว่าเที่ยวแดนอีสานหรือว่าเที่ยวอีสานเนี่ยไม่แน่ใจผมชอบมากเพลงนี
1: ้ชอบ
0: คึกคืนคึกคืนนะฮะเปิดให้ฟังเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยพยายามจะร้องเพลงนี
1: ้ครับ
0: แต่ว่าร้องได้ไม่จบก็เลยเปิดแบบออริจินอลให้ทุกคนฟังนะครับนะฮะวงชาตรีเป็นวงอยู่ในยุค80
1: เลยชาตรีจำได้เลย
0: 80กลางๆหรือจะต้นๆด้วยซ้ำ
1: ยุคนั้นจำได้เลยชาตรีกำลังผมยังเด็กๆอยู่เลย
0: รักครั้งแรกนี
1: ่ใช่ใช่
0: แล้วก็7นาฬิกา
1: ใช่กำลังดัง
0: แล้วก็อะไรไปหาดใหญ่คราวนั้นฉันยังจดจำ
1: นี่แหละ
0: คำที่เธอสัญญาให้มีคนขอเพลงมาเดี๋ยวผมต้องร้องแล้วนะกูบอยแป๊บนึง
1: จริงปะเนี่ย
0: ครับผมท้องฟ้าที่กว้าง
1: ใหญ่พี่ได้เดี๋ยวเคลียร์ก่อนใครขอเพลงผมยังไม่เห็นมีข้อความเลย
0: นี่ไงเล่าอยากให้พี่ร้องเพลงอยากอยู่ตะวันไว้ที่ปลายฟ้า ให้ความรักได้พิสูจน
1: ์เดี๋ยวๆๆ
0: แท้จริงต่อกัน
1: มี FC พิมพ์มาถามว่าตกลงวันนี้แขกรับเชิญคือใคร
0: ไม่มีแขกรับเชิญวันนี้ไม่มีนะครับนะโกบอยกับผมเนี่ยอยากคุยกัน
1: ใช่
0: คุยสัพเพเหระเรื่องราวนู่นนี่นั่นโน้นแล้วก็บอกโกบอยว่าโกบอย
1: ครับ
0: เอาของดีที่เราได้รับแจกมานะบางทีได้มาซ้ำๆน่ะ
1: ครับ
0: นะฮะได้มาหลายองค์เอามาแบ่งปันนะฮะ
1: ครับ
0: ฟังกันบ้างนะครับเราก็จะมีพูดคุยนะครับทั่วไป1อาทิตย์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะครับรวมไปถึงบอลโลกตอนนี้ด้วยแล้วก็โกบอยก็เลยเอามาถุงใหญ่ผมก็เอามาถุงใหญ่เดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะฮะวันนี้หลายคนส่ง SMS มานะครับนี่ชีอังกฤษนะครับนะฮะมีบอกชีอาร์เจนตินากับเยอรมันทีมลุ้นแชมป
1: ์ทีมลุ้นแชมป์
0: นะครับ0137แล้วก็มี1797นะฮะชีอังกฤษ
1: ครับ
0: แล้วก็อยากรบกวนพี่แท่งดูหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งให้หน่อยครับพอดีเปลี่ยนเบอร์ใหม่ตามที่เคยแนะนำมาอยากทราบว่าดีไหนเบอร์อะไรครับ
1: นี่ไง
0: เบอร
1: ์ที่2919นี่ไง
0: โอ้โหมันติด2772อ่ะนิดเดียวอ่ะอันเนี้ย
1: ทำไมความหมายมันคืออะไร
0: ฝืดเคืองเรื่องเงินทอง
1: โอ้ตายฮะ
0: แล้วก็ความรักนิดหน่อยนะครับอาจจะรู้สึกว่าลอนลี่ทั้งที่อยู่ในหมู่คนเยอะ
1: มันเลือกได้ไหมพี่จะเอาเรื่องความรักอย่างเดียวหรือไม่มันรวม
0: แต่ว่าดูเหมือนจะดีขึ้นนะมันมี919นะก็ยังชอบอยู่นะครับลองดูแต่มันติดตรงนั้น
1: แต่ถ้า191นี่คืออ
0: ย่างที่บอกนะท่านผู้ฟังนะแฟนรายการที่รักของผม0378เนี่ยไม่อยากให้มีเบอร์โทรศัพท์เลยแต่ข้างหน้า0เนี่ยมันช่วยไม่ได้ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: 0378เลี่ยงมันเลยอย่าไปมีมันยากมันเหมือนหินเหมือนเหล็กเหมือนไฟ
1: ครับ
0: มีประโยชน์ไหมมีแต่ว่าถ้ามันไปอยู่ผิดที่ผิดทางเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมกูบอย
1: แล้วพวกนี้มัน
0: ไฟอ่ะมันไปโดนว่ามันร้อน
1: ครับ
0: แล้วใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยมันอันตราย
1: แล้วพวกนี้คือถ้าเกิดว่าเลขที่พี่ทั้งบอกว่าไม่ดี
0: ครับ
1: มันถ้ามันจะจำเป็นจะต้องใช้อ่ะอาชีพการงานไหนถึงจะเหมาะกับพวกเลขศูนย์เลขอะไรประมาณลูกสาม
0: มีมันมีงานประเภทแบบงานบางงานเนี่ยก็ต้องขยันขันแข็ง
1: อย่างพี่แจ้งเคยคุยกับผมกับอาจารย์แกคุยฟังว่าเลข1กับเลข3เนี่ยเหมาะกับพวกมูลนิธิใช่ป่ะ
0: ครับ
1: พวกมูลนิธิพวกเก็บศพพวกอะไรประมาณนี้อ
0: าจารย์เล็กนะอาจารย์เล็ก
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่ครับมันเหมือนเป็นการแบบมันเหมือนเป็นการแบบอะไรดีว่าเรื่องเลขเนี่ยมันเหมือนแบบมันเหมือนอะไรดีว่าจะเทียบอะไรให้มันเห็นภาพอ่ะมันเหมือนของที่วางแล้วแบบเพลงเนี้ยมันควรจะใช้กีตาร์ว่ะมันไม่ควรจะใช้คีย์บอร์ดเว้ยอะไรอย่างเงี้ย
1: บอกว่าความพอดีอ่ะความ
0: ที่มันจะแบบเพลาะพลิ้งและทำให้ชีวิตมันดูสวยงามอ่ะหรือไม่ก็เป็นแบบของอย่างที่ผมบอกอ่ะมันมีเหล็กมีได้มีไม้อัดมีอะไรคราวนี้เราจะไปแต่งทำบ้านเนี่ยเราทำบ้านขึ้นมาสักหลังเฮ้ยตรงนี้ไม่ควรจะเป็นเหล็กว่ะมันดูแข็งไปว่ะม
1: ัน
0: ควรจะเป็น พลาสติกเว
1: ้
0: ย
1: แปลว่าความเหมาะสม
0: มันควรจะเป็นอลูมิเนียมไว้อะไรเงี้ยมันจะทำให้ชีวิตเราโอเค
1: ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที
0: ่ครับของชีวิตคุณของคุณจะทำอะไรคุณจะทำบ้านอยู่อาศัยไม่น่ามีไม้เดี๋ยวปลวกกินเว้ยหรือว่าเฮ้ยตรงเนี้ยพระอาทิตย์มันส่องแล้วคุณใกล้น้ำแดดมันจัดมันจะยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่ถ้าคุณใช้เหล็กคนจะเป็นไม้ว่ะ
1: เหมือนกับคุณอยู่บ้าน
0: มูลี่นะถ้าเป็นออฟฟิศมันต้องเป็นมูลี่พลาสติกที่เป็นเกล็ดๆอ่ะ
1: ครับ
0: แต่อยู่บ้านอยากให้มีความวอร์มความอบอุ่นต้องเป็นมูลี่ผ้าเปล่าเป็นผ้าม่านที่เป็นผ้า
1: ครับ
0: แต่ถ้าออฟฟิศคนใช้เยอะแข็งแรงมันต้องหาอะไรที่มันทนทาน
1: ครับ
0: ทนมือทนเท้าหน่อย
1: เหมือนคุณสร้างบ้านอ่ะ
0: คุณสร้างโรงงาน
1: สร้างเป็นเหล็ก
0: คุณต้องสร้างสูงโล่งถูกไห
1: ม
0: ไม่ต้องมานั่งเช็ดล้างอะไรง่ายๆให้มันโปร่งไว
1: ้ครับ
0: อย่างนั้นเป็นต้น
1: นั่นละ
0: นะครับนั่นก็คือตัวเลข
1: เขาเรียกให้มันเหมาะสม
0: ให้เหมาะสมกับชีวิตเรา
1: ครับ
0: ครับนะฮะบอกว่าเชียงอังกฤษมานะครับ1797นะฮะ2919ลองดูครับนะฮะเบอร์มันมีเรื่องดีอยู่นะครับนิดนึง
1: ครับ
0: อุตส่าห์ไปเปลี่ยนมาแล้วนะครับแล้วก็เชียงอังกฤษครับเพราะว่ามีนักเตะในดวงใจคือ Copy Mainu
1: Copy.
0: นะครับอาร์มซ่า
1: อ
0: าร์มซ่าได้ไปแล้วนะ1เหรียญโกบอย
1: ครับ
0: ขอความรู้หน่อยคุณแม่บุญเรือนนะฮะได้รับจากโกบอยแล้วขอบคุณมากเลยได้ตั้งแต่ช่วงสงกรานต์คุณโกบอยส่งไปแล้วยังไม่ได้ขอบคุณวันนี้มาขอบคุณอยากทราบว่าคุณแม่เนี่ยจะบูชาท่านวางหิ้งพระได้ไหม
1: ถ้าเป็นเหรียญ นะครับบอกว่าแนะนำพกติดตัวดีกว่าแต่ถ้าเป็นรูปหล่อลอยองค์เนี่ยวางต้องต่ำกว่าพระนี่ดูผมเนี่ย
0: เป็นเหรียญเป็นกระดาษเป็นภาพท่านติดตัวใส่กระเป๋าสตางค์อ
1: ันนี้ไม่ได้อยากโชว์นะแต่เอามาอวดแม่บุญเรือน
0: เอาไว้แก้ผ้าเลยฮะ อะไรแม่บุญเรือนทำไมท่านไปอยู่ตรงนั้น
1: อ่
0: ะ
1: ผมมาเนี่ยดู
0: อันนี้ตัวจริงเอาจริงแบบโอ้โห
1: นี่แม่บุญเรือน
0: ทั้งเส้นเลยเหรอ
1: ทั้ง

0: ช่นเลยพี่ท่าน
1: เอาโชว์กล้องหน่อยใครใครใครดูไลฟ์
0: นี่ๆๆเห็นมั้ยฮะอันนี้ติดตัวเลยนะ
1: ทุก
0: ผมติดตัวเลย
1: คุณกบทำยังไงอ่ะเอาองค์เล็กมาเหรอ
0: ผู้ใหญ่ให้มา
1: เอาองค์เล็กแล้วมาร้อยต่อกันเหรอ
0: เป็นเหรียญ
1: เรียกว่าอะไร
0: เหรียญแม่แตงของวัดสัมพันธวงศ์
1: เหรียญแม่แตงวัดสัมพันธวงศ์
0: เหรียญแม่แตงแม่บุญเรือนพี่แล้วก็
1: เขามีแบบนี้เลยหรือว่าต้องไปทำ
0: ต้องไปทำเขาทำให้ผม
1: เอาเหรียญแม่แตงกี่เหรียญ
0: โอ้นี่ผมจะไม่ได้น
1: ับเฮ้ยมีไม่นับเหรอ
0: เออว่ะพี่แจ้งแล้วเวลาผมพกติดตัวผมก็สะพายรัดอย่างนี้นะ
1: โอ้โหลึกเลยลึกเลย
0: ลึกละ
1: ลึกเลยแบบประจบอะแบบ
0: มันไม่ใช่ประจบหรอกพี่มัน
1: เลียขาแม่มากเลยอะ
0: มันดีจริงๆพี่แท้ชีวิตผมมันดี
1: แบบนี่ท่านผู้ฟังไปนะไปวัดสัมพันธวงศ์ไปหารูปท่านมาติดกระเป๋าตังค
0: ์เออชีวิตผมมันดี
1: ไปกราบท่านไปขอท่านบอกว่าลำบาก
0: คุณผู้ชม
1: ลำบาก
0: จริงๆเนี่ย
1: ช่วยหนูหน่อยช่วยผมหน่อยเนี่ยโกบอยดูดิไปใหญ่แล้วโกบอยไม่เคยรู้นะพี่แท่งแนะนำไปแล้วไปไกลเลย
0: ไกลแล้ว
1: ประจบประแจงเข้าเบียดเข้าไปนั่งตักคุณแม่เลยมั้งเนี่ย
0: จริง
1: กราบถึงตักเลยนี
0: ่อันนี้เป็นเหรียญไม่แตงพี่แล้วมันเบา
1: เลียแข้งเลียขาท่านเกินเลยวะ
0: สวยสวยสวยผมชอบแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ทำให
1: ้
0: เป็นเนื้อเงินด้วยแล้วก็มาทำ
1: เฮ้ยดีไซน์เท่มากคุณแม่บุญเรือนนะ
0: ครับ
1: วางที่หิ้งพระได้แต่ลดหลั่นลงมาเพราะว่าคุณแม่เป็นคฤหัสถ
0: ์
1: เป็นคนธรรมดา
0: ท่านเป็น
1: นะครับอย่าพระให้สูงเทพลงมาเทพลงมาแล้วก็กษัตริย
0: ์ครับ
1: นะครับนะฮะจะมีกษัตริย์นะแล้วลงมาอีกทีนึงก็จะเป็นคนธรรมดา
0: ก็เป็น
1: ที่เป็นเซียนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคนธรรมดาอย่างคุณแม่เนี่ยก็เป็นผู้ปฏิบัติ
0: ครับ
1: นะฮะผู้ไปแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลดหลั่นลงมาแต่อยู่บนหิ้งพระด้านล่างได้
0: ใช่ใช่ถ้าดีตั้งถ้าเกิดเป็นรูปหล่อก็ไปตั้งบนโต๊ะทำงานเนี่ยเวิร์ก
1: อยากฟังพี่ร้องเพลงอยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้า
0: ครับ
1: ให้ท้องฟ้าได้พิสูจน์ใจแท้จริงต่อกัน
0: เนี
1: ่ยให้คนรักเนี่ยนี่เป็นละครผม
0: ทำไมช่วงนี้อินกับเพลงยุค80 90จังเลย
1: ไปทำโชว์มา
0: โชว์อะไรอ๋อที่เราให้ฟัง
1: ละเลงเพลงละครกับบอมสินเจริญ
0: มันเล็กมาก
1: มันเล็กมาก
0: เวิร์กไหมพี
1: ่เวิร์กมากเต็มทุกนัด
0: เหรอ
1: เปิด50หมด50หมด
0: 50
1: หมด
0: 50คน
1: 50คนเป็นเท่าสตูดิโอเนี่ย
0: เออ
1: นั่นดู
0: ดูไลฟ์แล้วมันดูแบบอบอุ่น
1: อ
0: ะ
1: อบอุ่น
0: เออ
1: คือมันใกล้ชิดมากแล้วก็ศิลปินที่ไปตกใจตลอด
0: กำหนด
1: คราวที่แล้ววันนี้ที่เจ้าสัน
0: เออ
1: นางเอกไปเองยุ้ย7สี890ที่โด่งดังสุดแอนซีเรียม
0: ไปด้วยเหรอ
1: ร้องเพลงเป็นเกส
0: วันนี้ที่รอคอย
1: ไม่พอร้องเพลงละอองดาว
0: โอ้โห
1: แกเล่นละอองดาวกับพี่โอวรุษแล้วพี่บิลลี่เป็นคนแต่ง
0: ละอองดาว
1: พราวแสงอยู่บนฟ้าเมฆบางตะแกก็ร้องคือเราไม่คิดเลยว่าเราไปดูนักร้องเนี่ยคนนั้นคนนี้ไปตามร้านเนี่ยเยอะแยะ
0: เออ
1: จะไปดูแอนซิเลียมร้องเพลงที่ไหนอะ
0: ฟิลิปมันต่างกันไหมพี่กับ
1: ต่างกัน
0: เปิดดูวีโอกับเข้าไปนั่งดูสด
1: ๆโอ้ต่างกัน
0: ต่างยังไง
1: ไปก็โอ้แกเดินมาหน้าเราถึงโต๊ะมันใกล้ชิดมาก
0: แปรงฟันไหมพวกดารา
1: ถ่ายรูปเนี่ย
0: พวกนักร้อง
1: มีแจกลิสเลนก่อนบ้วนปาก
0: สนุกอ่ะสนุก
1: ไงใกล้กันทีแล้วต้องไป
0: จองแพงไหมจองโต๊ะไหมกำหนดไหมว่า
1: ไม่ได้แพงนะ
0: หนึ่งคนเสียค่าเข้าเท่าไหร่ต้องสั่งอาหารเท่าไหร่ยังไง
1: ไม่มันเป็นค่าอาหาร
0: อืม
1: เราจ่ายค่าอาหารแล้วก็จะเป็นเรื่องของไอ้ค่าเครื่องเสียงอะไรที่เขาเอามาลงอ่ะ
0: ครับ
1: เราก็แบบช่วยสนับสนุนนิดนึง
0: ประมาณแบบอย่างผมไปคนหนึ่งอ่ะ
1: 1,059บาท
0: 1,059บาทคือสามารถอยู่จนจบโชว์ได้เลย
1: ใช่
0: ก็ไม่แพงเน
1: า
0: ะ
1: ก็เป็นการเข้าไปได้เลยไม่แพง
0: แล้วผมได้อะไรกินอ่ะ
1: คุณจะมีอาหารจานหนึ่งคุณจะเลือกสปาเกตตี้หรือพิซซ่าก็ได
0: ้เออ
1: แล้วก็คุณจะมีเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มแบบเย็นเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหนึ่งเหยือกแล้วไม่พอเนี่ยคุณจะสั่งอาหารร้านเขาสนับสนุนร้านเขา
0: ครับ
1: ที่เขาเอื้อเฟื้อสถานที่ก็ได
0: ้ผมสั่งแปะซะอะไรได้หมดเลย
1: ได้หมดเลย
0: oh.
1: อาหารอร่อยเนื้อนาทีเดียว
0: ออ
1: ร้านชื่อเห็นอกเห็นใจโภชนา
0: วันนั้นไปดูในไลฟ์สด
1: มีคอหมูย่าง
0: วันนั้นก็บอกที
1: ่พิซซ่าที่ข้าวผัดเนื้ออร่อย
0: ที่พี่เขาบอกพี่แท่งบอกพี่แท่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดนะพี่แท่งบอกเปิดเดี๋ยวนี้เลยพอเปิดเดี๋ยวนี้ป้งเต็มเลย
1: เต็มเลยเพราะว่าทุกคนรออยู่ว่าเมื่อไหร่เปิดคือมันเป็นคอนเซปที่เฮ้ยมันหวยหาไม่รู้จะไปดูที่ร้านไหน
0: แล้วโชว์กำหนดไหมว่าจะมีใครวันนั้นอ่ะเปิดแล้วจะมีใครมา
1: ผมสองคนก็นั่งคิดผมเป็นครีเอทีฟก็จะคิดแล้วเนี่ยผมได้แล้วสุรศักดิ์วงไทย
0: พี่เอ็มเหรอ
1: คิดดูคุณจะไปดูพี่เอ็มร้องเพลงที่ไหน
0: โอ้โทษชอบเลยจริงไหมเนี่ยโทรถามเลยดิ
1: ถามใคร
0: ถามสุรศักดิ์มาจริงไหมเนี่ย
1: กับผมคุยแล้ว

0: ก็ถามผมสิ
1: เหรอ
0: ผมไม่โกหกใครชอบสุรศักดิ์ฉลุยซึมน้อยหน่อยก็ร่อนมากหน่อย
1: ไม่โคตรชอบเลยอ่ะ
0: รอดูพี่เอ็ม
1: คือพี่เอ็มเนี่ยชอบผมชอบตอนที่เขาเล่น
0: เอ็มชอบเอ็มสุรศักดิ์
1: ใช่
0: เออ
1: ผมชอบ MV ที่บอกไง MV ของอิทธิพลังกู
0: ทุกเพลงที่พี่เอ็มเล่น
1: จะมาร้องเพลงให้ฟัง
0: จะร้องเพลงนั้นให้ฟัง
1: ตัวหมดยัง
0: ผมให้ VIP ผมจะเอาไอ้กระถางแขวนคอกูเลยเอ้ยไม่ใช่ป้าย
1: กระถาง
0: เอาป้ายแขวนคอกูเลยคุณจะได
1: ้ร้านอยู่แถวไหน
0: แอดคาราบาว
1: อย่าบอกนะแอดมาด้วยเหรอ
0: นาแอดมา
1: เมื่อไหร
0: ่แอดเขานาแอดเขารักกับบอมสนิทบอมชวนนาแอด
1: เออ
0: ถือกีตาร์ตัวเดียวไม่มีเสียงโวยวายโคมครามเพราะเป็นอะคูสติก
1: เ
0: ล่นอะคูสติกอันละเล่นกับคุณต่อหน้าไม่ต้องไปเงยหน้าดูโรงเบียร์ใหญ่โตคุณเห็นนั่งเก้าอี้เท่าหุ่นแอดคาราบาว
1: โอ้โห
0: สามชั่วโมงคุณที่ดูอยู่กับแอดคาราบาว
1: น่าสนใจว่ะ
0: นี่เดี๋ยวจะมีป้อนมาด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ป้อนมาด้วย
0: เดินถือไมค์รอบร้าน
1: โอ้โห
0: เสกโลโซ
1: ออกไปจากคุกแล้ว
0: นี่6ออกมา
1: ออกมา
0: เดี๋ยวขอ
1: คิวก่อนเลย
0: สูงสุดในชีวิตไปถึงใครรู้อ่ะที่ผมตั้งใจไว้
1: อย่าบอกนะพี่เบิร์ด
0: ธงชัยแม่งตาย
1: พี่แทนเป็นไปได้ยังไงพี่เบิร์ด
0: เป็นไปได้คอนเซ็ปต์นี้มันเป็นไปได้พอถึงพี่เบิร์ดผมจะบอกแฟนที่รักเลยว่าทุกคนว่าบัตรใบละแสน
1: อะไรนะ
0: บัตรใบละ100,000คุณคิดว่าแฟนพี่เบิร์ดอยู่มา40ปีเนี่ยมีใครควักไหมแสนหนึ่งนั่ง
1: จะเหลือเหรอพี่แท่ง
0: นั่งมองพี่เบิร์ดอยู่แค่นี
1: ้เออ
0: ไม่มีการเต้น
1: เออ
0: ไม่มี Impact Arena
1: ครับ
0: มีพี่เบิร์ดยืนถือไมค์อยู่กลางเรา40
1: เออ
0: คุณว่าเป็นไปได้ไหม
1: ใบละแสนนะ
0: ใบละแสน
1: เฮ้ย
0: ทั้งหมดจะมี
1: พี
0: เอฟเอ็น
1: เอฟซีกันเยอะ
0: นะ
1: เอออ
0: าหารจัดโต๊ะดอกไม้แล้วเป็นคอนเสิร์ตที่แบบติดเป็นโชว์ที่ติดนั่งติดกับพี่เบิร์ด
1: เอ้ย
0: แล้วพี่เบิร์ดก็เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องพี่เบิร์ดจริงๆจะจัดเพื่อให้ทุกคนมาร้องให้พี่เบิร์ดฟังด้วยซ้ำ
1: ใน3ชั่วโมง
0: ผมว่าไม่แทบพี่เบิร์ดแทบไม่ต้องร้องเลย
1: เออผมว่ามีนะพี
0: ่ไม
1: ่เยอะมาก
0: ผมอยากทำให้พี่เบิร์ด
1: อ
0: ยากทำให้พี่เบิร์ดแล้วพี่เบิร์ดบอกพี่เบิร์ดไม่ต้องไปแล้ว
1: แบบเบิร์ด
0: มันเหนื่อย
1: มันเหนื่อย
0: มันหนัก
1: เออ
0: พี่เบิร์ดต้องเตรียมอะไรเยอะแยะผมอยากเห็นพี่เบิร์ด
1: ไอ้พี่แทงไอ้ที่ส่วนตัวนะ
0: เออใส่ผ้ากำมาหรือว่านึกออกไหมใส่ชุดอยู่บ้านแล้วว่าไงเอง
1: อ้าว
0: เองเอาอะไรโอ้ยนี่นะพี่อยากร้องเพลงนี้มากเอาร้องเลยพี่
1: จริง
0: อยากร้องเพลงนั้นร้อง
1: ตอบคำถาม
0: แล้วดนตรีไม่มีอะไรเลยกีตาร์โปร่งตัวเดียว
1: ตอบคำถาม
0: แล้วคีย์บอร์ดเบาๆตัวนึง
1: ตอบคำถามหน่อย
0: ครับ
1: จริงไหมได้ข่าวว่าพี่เบิร์ดอนาคตจะวางมือแล้วจะแขวนไมค์
0: โอ้แน่นอนทุกท่านอยู่แล้ว
1: อ๋อทุกคนอยู่แล้ว
0: พี่ป้อมก็จะไปแล้วใช่ไหมทุกท่านหมายว่า
1: จะไปไหนพี่ป้อม
0: พี่ป้อมก็เลิก
1: พี่ป้อมอัศนีนี่นะ
0: ปีนี้เลิกคอนเสิร์ตสุดท้ายนะเขาประกาศแล้วอ่ะ
1: อ้าวนาแอดประกาศมายังกลับมาได้เลย
0: ก็ไม่รู้แต่แกประกาศแล้วถ้าแกไม่กลับคำประกาศก็แสดงว่าแกเลิกจริง
1: อ๋อเหรออ่
0: านาแอดก็แบบบางทีเลิกลำบากเพราะว่าต้องดูแลหลายคนใช่ไหมทั้งวงอ่ะ
1: ครับ
0: เนอแล้วบางทีอยู่บ้านก็เหงาอ่ะออกมาร้องเพลงดีกว่า
1: ดีกว่า
0: แต่คราวนี้มาทำยังไงโชว์ยังไงให้รุ่นนี
1: ้เออ
0: ไม่ต้องข้างล่างว่าไง
1: เจ็บคอ
0: ใช่ยืนกระซิบกันอย่างเงี้ย
1: เออ
0: มีแต่เสียงกระซิบกระซิบมาจากหัวใจ
1: โอ้ย
0: ร้องเพลงไงแบบไม่ต้องใช้ไมค์แต่เราได้ยินอะ
1: แสนนึงคุ้มไหมคุ้มนะ
0: มีครับแฟนที่เบิร์ดเขาระดับไหนกันแล้ว
1: ใช่ๆ
0: ขนาดนะบริษัทคุณแม่แซยิดหร
1: ือ
0: ว่า80ปีนะลูกที่ร่ำรวยอะ
1: ครับ
0: บริษัทคอมเจ้าของโชว์รูมรถ
1: เออ
0: จ้างพี่เบิร์ดอ่ะไม่รู้กี่สิบล้านเพื่อให้คุณแม่ดู
1: เออเหรอ
0: แล้วทำไมอีแค่ผมว่าแสนหนึ่งเผลอๆจะมีคนมาบอก
1: เหมา
0: สิบที่โต๊ะนี้ขอสิบที
1: ่รอบเหมาแบบเหมาให้บริษัทอะไรประมาณเนี้ยเออเออเออน่าจะมี
0: เออไปคุยว่าพี่เราจะไปกระโดดเชียร์อัพบางทีไม่ต้องคนอย่างพี่อ่ะ
1: พี่เบิร์ดอ่ะผมมาชอบ
0: คนอย่างพี่อ่ะแค่กับแอมยังเพราะ
1: พี่แจ้งจำได้ไหมที่เขามีตอนนี้ก็เอาเพลงเก่าๆมาร้องท่าฉลอมด้วยโคชอบเลยเนาะ
0: เพลงฝรั่งก็ได
1: ้เออโคชอบ
0: เพลงลูกทุ่งก็เพาะล
1: ู
0: กกรุงก็เพาะลูกกรุงอ่ะใช่ไหม
1: เขานี่ถือว่าเป็นอมตะไปแล้วเนาะ
0: คือพี่เบิร์ดร้องเพลงเก่งมากร้องเพลงเก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดไปแบบอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อันนี้ก็คิดไปนะ
1: เออเออ
0: คราวนี้ก็อยู่ที่เขาเห็นไม่เห็นพี่เขาเห็นว่าเอ๊ะก็ไม่เลวนะ
1: เออ
0: คิดดูถ้าสี่อาทิตย์เท่าไหร่อาทิตย์ละ5 ล้าน
1: เออ
0: สี่อาทิตย์เท่าไหร
1: ่20 4อาทิตย์ที่ล้านล้าน20อืม
0: พี่เบิร์ดได้20ล้านเดือน
1: โอ้แต่เขามีเป็นพันแล้วอ่ะ
0: ไม่มันคนมันก็
1: มันเป็นความสุขแล้ว
0: ไม่ใช่คนมันต้องทำงานอย่าไปคิดอย่างนั้น
1: ครับ
0: บางคนเนี่ยทำงาน
1: อ
0: ยากทำงานทำงานทำงาน
1: เออ
0: รูปแบบมันเปลี่ยนไป
1: ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: ผมเนี่ยเหมือนอารมณ์แบบเฮ้ยผมไม่ได้สร้างห้างอ่ะ
1: ครับ
0: เออแต่ผมไปสร้างร้านสะดวกซื้ออ
1: ืม
0: เข้าไปร้านเนี่ยเล็กนิดเดียวโอ้โหไม่มีทุกอย่างเลยเว้ยอะไรวะเนี่ย
1: โชว์หวยโชว์หวย
0: ผักชีมก็มีร้านสะดวกซื้อตอนนี้เห็นไหม
1: เริ่มมีแล้วเริ่มมีถั่ว
0: ต้มยังมีเลย
1: เริ่มมีหมดแล้วอ่ะตอนนี
0: ้เพราะฉะนั้นผมก็เลยไอเดียผมก็เลยมาคิดอย่างนี
1: ้
0: แล้วต่อไปผมก็จะเชิญมาช่ามา
1: โอ้โห
0: ค
1: ุ
0: ณคิดดูดิคุณไปจองบัตรกดเท่าไหร่ก็ไม่ทันแต่คุณมาที่นี่
1: สุดยอดว่ะ
0: เอาเนี่ยมาช่าก็รักกันผมก็ใช้ความหน้าด้านผม
1: เสียงไม่โคตรดีมา
0: ไม่รู้แหละแต่ว่า
1: พี่ตู่นันทิดา
0: ไม่จะเอา
1: สารัญญาส่งเสริมสวัสดิ์
0: ที่ผมเคยคุยแล้วจับเขาคุยกันแล้วใจถึงใจกันนะที่มันคิดว่าเฮ้ยเป็นไปได
1: ้มาได
0: ้พี่เอ็มโอเคแล้ว
1: อ
0: ันนี้คือตกลงแล้วนะ
1: เมื่อไหร่มาเมื่อไหร่พี่เอ็ม
0: ผมอาจจะเลยไปถึงปามี
1: ่โอ้โหไม่ได้เจอง่ายๆนะปามี่นะ
0: ผมรักกัน
1: เออ
0: ผมรักกันเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนจัดเบอร์ให้เขา
1: เบอร์อะไร
0: เบอร์โทรศัพท
1: ์โอ้
0: ท่านผู้ฟังนะปามี่เนี่ยยังต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ผม
1: ไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดาผมให้เลขคู่ไปด้วยให้ซิมคู่เลยปามี่บอกรักพี่แท่งมากให้หลวงพ่อทองคำอะไรมาไม่รู้หรือหลวงพ่อเงินอะไรมาไม่รู้ผม
1: มีจะเอาไปทำอะไรครับพี่แท่ง
0: ใช่ผมมีครับถึงเวลาที่มีต้องตอบแทนผมแล้ว
1: พี่แท่งขอแบบนี้พี่ได้เลยเหรอ
0: เออใช่
1: เขาจะพูดแบบเสียงนุ่มๆนะ
0: มีร้องเพลงละครเพลงหนังมาก็เยอะนิดนึงนิดนึงพี่ขอ4เพลงแล้วมีไปเลยเพราะคอนเสิร์ตแรกเนี่ยโชว์แรกเป็นพี่มัมลาคอนิกแกไม่สบายไงแกไม่สบายแล้วก็ชวนแกมาโอ้โหคนบริจาคช่วย
1: เห็นแล้วเห็นดู
0: คนบริจาคช่วยฟอกไตอีกแกต้องฟอกไตทุกอาทิตย์ละ2วัน
1: โอ้ยเรื่องของสุขภาพทุกคนครับดูแลหน่อยนะ
0: ไม่แล้วสุดท้ายนะฝากงานที่ร้านด้วยชี้หน้ารุ่นน้องไอ้โต้งต้องฝากพี่มัมร้องเพลงที่ร้านหน่อยดิดูแลหน่อยนะได้ครับได้ได้อาทิตย์ละครั้ง
1: โอ้ได
0: ้ได้เงินเดือนละก็ไปดูได้ที่เห็นโอ่งใจโภชนาก็คือวันอาทิตย์ประมาณบ่ายสี่โมงครึ่งอะไรเงี้ย
1: ร้านอยู่แถวไหน
0: พี่มัมราชวัตร
1: ราชวัตร
0: ใช่แล้วเป็นร้านแบบตึกโบราณ
1: น่
0: ะสมัยรัชกาลที่6ที่7ที่5
1: แล้ว
0: มันแบบต้องเดินขึ้นบันไดเป็นไม้แถวๆคล้ายๆเยาวราชนึกออก
1: เ
0: วลามองตึกเยาวราชที่ถูกทิ้งๆล้างๆน่ะร้านเป็นอย่างนั้นข้างล่างขายหนังสือ
1: ไอ้เจ้าของร้านก็สรรหา
0: ชีวิตมันก็แนวเหมือนกัน
1: เ
0: ป็นร้านลับร้านนึงเลยแล้วเดินขึ้นบันไดห้องน้ำมีห้องเดียว
1: พี่แจ้งชวนนะครับพี่เอ็มอยากซื้อตั๋วไปมากเลยอยากไปฟัง
0: กี่ใบ
1: ผมไปเดียวคนเดียวป่ะ
0: คุณเป็นคนแรกที่รู้เรื่องนี
1: ้โอ้โหพี่คนฟัง
0: เอ้ย
1: ทั่วหมดแล้ว
0: ตายห่าแล้วเปิดไมค์ด้วย
1: คนฟังรู้หมดแล้ว
0: เอาละก็ไม่รู้แหละ
1: เออไปอยากฟัง
0: แล้วพี่เอ็มเนี่ยผมไม่บังคับแกบอกว่าไม่ได้ร้องเพลงแล้วนะไอ้นักร้องมันตายไปแล้วนี่แกพูดอย่างน
1: ี
0: ้ผมพูดกับแกว่าแต่เพลงเขาอะยังไม่ตายครับพี
1: ่นี
0: ่ผมเอาพี่เอ็มมานั่งแล้วผมร้องให้เขาฟัง
1: งั้นเดี๋ยว
0: ถ้าคุณรักเขาคุณไปร้องเพลงเขามีสิ่งเดียวของเขาให้เขาฟัง
1: เดี๋ยวเบรก3ฟังเพลงพี่เอ็มดีกว่าไอเลิฟยูไม่ฟังแล้ว
0: โอเค
1: ฟังเพลงพี่เอ็ม
0: เดี๋ยวคัทให้พี่เอ็มแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาโม้ต่อครับ
1: พักสักครู่ครับ
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชบอลโลกสตอรี่
3: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ใน World Cup ด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม
4: ่อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบ นี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช

0: ก็ไปไปเลยไปต่อไปให้ดีหน่อย
1: เพลงนี้เพลงนี้ดังมากนะ
0: กลัวไม่มีเวลาคุยกับท่านผู้ฟัง
1: เออ
0: ขออนุญาตครึ่งเพลงพอ
1: ครึ่งเพลงพอ
0: เพราะว่าถาม SNS เข้ามามากมายนะฮะเดี๋ยวจับนะฮะวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเพียบเลยนะในเนี้ยยังไม่ได้แจกเลย
1: ยังเลย
0: นะครับนะวันนี้อาเจนจะซัด2ประตูนะครับ
1: ฝรั่
0: งเศสซัด3พ
1: ร
0: ุ่งนี้อังกฤษซัด5
1: คุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อนคุยฟังข่าวที่น่าสนใจก่อนมั้ย
0: อ๋อเดี๋ยวนี่ประชาสัมพันธ์ใช่ไหม
1: ครับ
0: แหมเลยไปนะฮะบริษัทอสมทนะครับมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาท
1: โอ้โห
0: ร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะขั้นตอนนะครับลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบซื้อบัตรนะครับ Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมบวชทีมฟุตบอลทีมชาติที่เราชื่นชอบบัตร Mcot นะ Super Fan เริ่มต้นง่ายๆนะครับที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20 บาทนะฮะ20 บาทเท่านั้นซึ่งจะได้รับนะครับ10 ใบ20บาทได้รับ10ใบนะครับในการร่วมโหวตสุดคุ้มฮะกับบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคา500 บาทนะครับแต่จะได้รับคูปองนะครับนะฮะหรือว่าผลโหวตเนี่ยใบโหวตเนี่ยนะฮะ300 ใบในการร่วมโหวตก็มาร่วมสนุกสนานเฮฮากันนะครับแล้วก็ของรางวัลนะครับของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะฮะสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลได้แก่นะถ้าเรานะฮะโหวตแล้วถูกจับฉลากขึ้นมาเป็นเรารถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาลิซอนเหรอฮะขอโทษนะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาลิซอน MPV EV Super Van เฮ้ยแจกกันอย่างงี้เหรอเนี่ย
1: แจกโหดมากนะ
0: นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้อ่านนะฮะของรางวัลนะครับในการกิจกรรมนี้นะครับนะฮะแจกรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van มูลค่า1,599,900 บาทจำนวน1รางวัล
1: โอ้โห
0: 1คันโอ้โหก็บอย
1: ก็สมแล้วครับเป็นเทศกาลบอลโลกอ่ะพี่แท่ง
0: ครับโอ้โหนี่ Mcot แจกหนักแล้วก็มีนะฮะข้อ2นะครับนะรางวัลที่2ก็คือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลโอ้โหนี่ก็เยอะนะฮะตั๋วเครื่องบินอีกยังไม่หมดรางวัลที่3นะครับบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะฮะจำนวน24รางวัล
1: โอ้โห
0: บางกอกแอร์เวย์ไปสมุยนี่ก็โอ้โหเท่าไหร่แล้ว
1: คุ้มแล้วคุ้มแล้ว
0: เป็นหมื่นแล้วนะไปกลับ
1: ครับ
0: 24รางวัลแล้วก็มีโกกิฟต์นะฮะไวเชอร์จำนวน5รางวัล นะครับก็ร่วมสนุกกันได้นะฮะยังมีภารกิจพิเศษสำหรับแฟน Mcot Super Fan จะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับท่านผู้ฟังที่รักนะฮะเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ถ้าฟังผมไม่รู้เรื่องนะฮะที่นั่นจะอธิบายไว้ทุกอย่างนะครับเมื่อกี้ผมตกใจไปนิดแล้วก็รัวด้วยนะครับร่วมสนุกกันได้นะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมก็อย่าให้ไปถึงวันที่20เลย
1: ครับ
0: นะครับรีบเล่นรีบเชียร์รีบโหวตนะครับให้มันจบวันที่19กรกฎาคมแล้วกันเดี๋ยวจะพลาดโอกาสนะครับนะฮะกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: สุดยอดนี่เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที
0: ่ Mcot นะฮะก็มาร่วมกันได้นะครับนะ Mcot Super Fan
1: ในช่วงเทศกาลบอลโลก
0: ครับผมนะฮะไปต่อนะครับเมื่อกี
1: ้ครับ
0: ตรงไหนแล้วล่ะ
1: โอ้โหอันนี้เอสเอ็มมาเยอะมาก
0: มาเยอะนะ
1: ครับ
0: ก็บอยต้องแจกบ้างแล้วล่ะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวค่อยไล่แจกไปนะครับ
1: ไล่แจกดีกว่าไล่แจก
0: ขอของดีสักองค์นึงด้วยนะครับฟังอยู่นะครับคุณแจ็คแท็กซี
1: ่พี่แจ็คแท็กซี
0: ่ในสายตาพี่แท่ง3ทีมที่มีสิทธิ์เป็นแชมป์บอลโลกมีทีมถ้าเป็นแชมป์บอลโลกเลยนะ พี่เห็นฟอร์มเนเธอร์แลนด์ดีนะอ่ะนี่แหละเนเธอร์แลนด์แล้วก็พี่ไม่รู้ว่าสายไหนจะมาไขว้ไปไหนไม่รู้นะ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสนะครับ2ทีมนี
1: ้เออ
0: แล้วก็มีอะไรกันสเปนพี่ว่ายังไม่เท่าไหร่นะสเปนยังไม่เท่าไหร่นะก็จะเอาให้เก่าๆนะแบบมีวินัยเยอรมัน
1: เยอรมันเน
0: า
1: ะ
0: ฮะอาเจนอ่ะ4ทีมนี
1: ้ครับ
0: 4ทีมนี
1: ้อ่ะตัวนี้ทีพี่แท้งมีไหนมีอะไรบ้างครับ
0: อาร์เจนตินา
1: ครับ
0: เยอรมัน
1: เยอรมัน
0: ฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศส
0: เนเธอร์แลนด
1: ์เนเธอร์แลนด
0: ์4ทีมนี
1: ้เออ
0: เขาบอก3ทีมพี่แถมให้กิน
1: แถม
0: เอานี่ยังไม่พ้นการดูเลขนะฮะผู้ชายฮะเกิดวันศุกร์อาชีพใครขับรถแก๊ปครับ
1: ครับผม
0: ทะเบียนนะครับพี่
1: 7-2-2-2-6
0: อ่ะดีแล้วพี่ทะเบียนพี่ดีแล้วนะ
1: ครับแล้วเบอร์ล่ะ
0: เบอร์โทรศัพท์นะครับไม่ชอบ8283นะพี่นะในโทรศัพท์พี่เนี่ยเลข8กับเลข3เลข2เนี่ยเลข2ไม่เป็นไรแต่ทั้ง3ทั้ง8ทั้ง7เต็มไปหมดเลยนะพี่นะ
1: ครับผม
0: โยนทิ้งพี
1: ่แล้วพี่ขับแท็กซี่บอกว่าเบอร์ผมดีมั้ยลงท้ายด้วย7953
0: 7953 7953ก็ขยันขันแข็งดีนะพี่นะไม่ได้มีอันตรายอะไร
1: ครับ
0: นะครับนะใช้ชีวิตไปพี่นะครับโอเคขยันดีพี่ครับดีครับ
1: ดีนะเชียร์อิตาลีแต่พรุ่งนี้วันเกิดขอพระพี่แท่งสักองค์ได้ไหมครับ
0: พ่อเอ้ยพ่อเอ้ยอิตาลีไม่ได้มาตกรอบเชียร์ทำไมโอ้ยเชียร์อิตาลีเอาไป1องค์จับ
1: โอ้ตายละ
0: เขย่าเขย่า
1: เป็นเรื่องแล้วต้องมาดักถ่ายพอดี
0: อุ๊ยแปะกงสี
1: แปะลงสี
0: มาอีกแล้ว

0: ไปหา
1: ครับผมไม่ต้องหามาให้นะความทุกข์ทั้งนั้น
0: นะความสุขเท่ากับ
1: ความทุกข์เสมอพอดีนะดูผ่านทาง YouTube ครับเลยไม่เห็นสร้อยดูผ่านทาง YouTube เห็นสร้อยไหม
0: เห็นสิ
1: เห็นสิ
0: เออก็ทุนดู
1: โกบอยโชว์เมื่อกี้นะฮะเป็นเม็ดแตงของคุณแม่บุญเรือนเอามาร้อยกันแต่โกบอยไม่ได้นับว่ากี่องค์นะสวยมาก
0: ผู้ใหญ่ให้มา
1: คาถาคุณแม่บุญเรือนครับโกบอย
0: คาถาคุณแม่บุญเรือนนะครับ
1: อยากได
0: ้ชิมพารีจับมหาเทโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมเราไปหาดูในอินเทอร์เน็ตอะไรได้
1: โกบอยเวลาโกบอยท่องเนี่ยโกบอยจะมีอะไรน้ำโมตสะก่อนไหมหรือ
0: น้ำโมตสะก่อน
1: นะฮะ
0: ครับ
1: จะดีนะกำกับ
0: เออ
1: แฟนที่รักทุกคนเรียกเขาว่าเซียนนะจากโกบอยเลยนะชีวิตดีเปลี่ยนจริง
0: ๆเปลี่ยนจริง
1: นะครับแล้วก็อย่าไปทำอะไรร้าย
0: ๆ
1: เปลี่ยนเป็นคนดี
0: พี่แจ๊คผม
1: ให้ศีลให้ทานแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเป็นคนดีนะโมตสะนะฮะพระกวาตัวราตัวสัมมาสัมพุทธสะสามจบ
0: ไอ้นี่คือ
1: แล้วก็ท่องคาถาคุณแม
0: ่ขอพูดส่วนตัวเลย
1: ก่อนนอน
0: ตอนสมัยตอนไหนทำ YouTube เมื่อ 3-4 ปี 5 ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: พี่แท่งเคยเล่าให้ฟังพี่แท่งเคยบอกว่าทำไมเองไม่ทำเรื่องราวแบบดีๆบ้างวะผมก็ถามพี่แท่งเรื่องอะไรเนี่ยไปวัดไปโน่นไปนี่บ้างอะไรเงี้ยตอนยังไม่อินพี่แท่งเคยบอกเอาเรื่องราวดีๆใครไม่ดูไม่เป็นไรเราดูไว้ก่อนเราทำไว้เดี๋ยวมันจะส่งกับตัวเองวันนั้นไม่เชื่อนะณปัจจุบันเนี่ยเอาตรงๆเลยพี่แท่งมันดีกับตัวเองจริงๆแม่บุญเรือนผมก็เลยภาวนาตนเลยว่า
1: หลวงปู่ทวดนะท้าวเวสดีจริง
0: ๆดีหมดอ่ะสุดท้ายเราขอให้เราอยู่ในศีลในธรรมเอออย่าไปเบียดเบียนคนสำคัญที่สุดอยากจะสอนทุกคนเลยว่าอะไรที่คุณไม่ชอบ
1: ครับ
0: เรื่องของโซเชียลต่างๆอะไรที่คุณไม่ชอบก็ปัดผ่านไปไม่ชอบก็ไม่ต้องไปดูเขานู่นนี่นั่นอย่ามาทุกข์ใจอย่ามาเก็บ
1: ครับ
0: เออแล้วก็เพลงเนี่ยอย่างเงี้ยโทรศัพท์ก็ไม่ปิดเสียง รับโชว์เลย คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคุณศักดิ์สิทธิ์นะฮะลืมปิดเสียงโทรศัพท์ในห้องส่ง
1: ขอโทษครับลืมปิดเสียงครับ
0: อ
1: ัดรายการอยู่นะครับเนี่ย
0: ครับผม นี่แหละก็คือเป็นชีวิตที่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นผลเลยครับกับการที่เข้ามาในพุทธศาสนาแล้วเข้ามาสนอกสนใจแล้วก็มากราบแม่บุญเรือนมากราบองค์พ่อจตุคามรามเทพผมถึงบอกว่าพูดตรงๆเลยผมได้ดีเพราะสององค์เนี้ยเทพนะองค์พ่อจตุคามรามเทพเนี่ย
1: โอ้ฮะอันนี้ต้องไปที่ไหนยังไงฮะ
0: ผมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชผมไปกราบตรงศาลหลักเมืองพี่แท่งแล้วก็ไปที่วัด
1: ครับ
0: แล้วก็ไปที่วัดด้วย
1: น
0: ะฮะไปที่วัดด้วยแล้วก็ไปวัดพระธาตุนะครับแล้วก็ไปกราบองค์พ่อจตุคามแล้วก็รามเทพแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยผมไม่ได้เคล็ดลับในเรื่องของการกราบไหว้ให้ตรงทิศเกี่ยวกับคนพุทธกลางคืนได้รับคำแนะนำจากอเล็กพันธรักษ์ราชเดชก็คือลูกของท่านขุนพันธ์
1: เวลาไปไหว้เขามี
0: เขาจะมีทิศ
1: มีเทคนิคอยู
0: ่มีทิศว่าคุณเกิดวันไหนอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร
1: ์ครับ
0: แล้วก็เป็นพุธกลางคืนปรับทิศให้ถูกในการไหว้
1: ตอนนี้ปีนี้ทั้งปีที่ผ่านมาดีไหมคุณบอยชีวิต
0: ผมงานผมเข้าเยอะมากเลยพี่แท่งผมไม่มีเวลาตีกอล์ฟกับพี่อ่ะคิดดูแล้วกันแล้วก็ปีก่อนหน้านู้นในปี67
1: อันนี้เล่าให้ฟังจริง
0: จริง
1: ประสบการณ์นะฮะเราก็รู้จักโกบอยมากันนานเลยนะทั้งใน YouTube แล้วก็มาจัดรายการแฟนรายการ
0: ครับ
1: โกบอยก็รักทุกคนนะอยากให้ทุกคนโชคดีนะประสบ
0: ใช่ใช่ใช่ผมในส่วนตัวผมไม่ได้มา
1: และโกบอยเป็นคนที่ไม่ได้อยู่กับพระมาตั้งแต่เด็ก
0: ไม่เลย
1: ใดอะไรเลยนะ
0: ผม
1: เนี่ยมา 3-4 ปีนี้เอง
0: พูดได้ไหมพี
1: ่ได
0: ้ผมอ่ะเป็นปมเว้ยผมเป็นคนแบบเนี่ยหัวล้านหัวโล้นเนี่ยแล้วผมก็ไม่ชอบเข้าวัดบอกเข้าวัดแล้วก็เหมือนเราเหมือนพระเลยเราก็เลยไม่ค่อยชอบเข้าในวันหนึ่งที่เรามีโอกาสได้เข้าไปแล้วเราก็ไปกราบแล้วผมก็ปากหมาใช้คำว่าปากหมาผมไปท้าองค์พ่อจตุคาม
1: ละโกบอยเหมือนคนไทยเด็กไทยทุกคน
0: ใช
1: ่โอ้ยเสียเวลา
0: เสียเวลา
1: เสียเวลาไม่มีจริงหรอกมีจริงก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
0: พี่ตอนนั้นผมคิดผมจะ50แล้วผมยังมาอะไรกับเรื่องแบบนี
1: ้
0: ผมไม่คิดผมไปท้าองค์พ่อจตุคามถ้าพ่อแน่จริงอ่ะขอให้ปี68ลูกงานทั้งปีได้ไหมพอปี68สิ้นปีจะสิ้นปี68ผมมาดูเฉพาะงาน ถ่ายกับองค์พ่อโจ

0: จตุคามของผม13งานถ้าว่าผมมีทุกเดือนณตอนนั้นผมต้องบินลงไปใต้ลงไปใต
1: ้
0: ขับรถไปลงไปเป็นงาน
1: จริงด้วยว่ะมี12เดือนนะปีนึงไอ้นี่13งาน
0: 13งานผมนะครับแล้วก็
1: อื่นๆอีก
0: แล้วก็ไว้ในใจละมาแม่คุณแม่มาคุณแม่บุญเรือนในปีนี
1: ้
0: สองเรื่องที่เด่นๆเลยแล้วก็ชีวิตผมแม่งดีเฉพาะปีนี้พี่งานผมแบบทั้งปี
1: อ
0: ะหลังจากที่กราบแม่บุญเรือนลองดูผมไม่ได้บอกว่าจะต้องไปวัดสัมพันธวงศ์หรือจะอะไรจะวัดอาวุธก็ได้
1: กรุงเทพมีสอง
0: วัดท่าผาก็ได
1: ้กรุงเทพ
0: ได้หมดเลยคุณสะดวกที่ไหนแต่ผมมีหน้าที่ครับผมสาบานกับผมบอกกับท่านไว้แล้วว่าถ้าผมประสบความสำเร็จผมไปบนผมจะใช้อาชีพผมนี่แหละในการเผยแผ่แม่โอ้ไม่ครับ
1: แต่ว่าคุณ
0: ไม่ห้อยอะไรขนาดนี้
1: ครั้งแรกคุณจะไม่บนมีใช่ไหมเทคนิคคุณคือ
0: ผมถวายบุญ
1: ทำยังไงถวายบุญ
0: คือหลายๆคนนะครับผมจะถูกสอนจากหลวงเตี่ยผมเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ
1: ์ครับ
0: ท่านบอกว่าคนเราอ่ะมึงจะไปขออะไรเขาอ่ะมึงต้องให้เป็นผู้ให้ก่อนแล้วให้เนี่ยมึงไม่เอาเงินไปทำบุญ
1: ครับ
0: มึงเอาบุญที่มึงทำนี่แหละไม่ว่าจะเป็นตักบาตรทุกเช้าไปทอดกฐินไปผ้าป่าหรือไปอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ที่ทำความดี
1: อ
0: ่ะขอถวายบุญที่ลูกสะสมมาถวายให้แม่และขอให้แม่เนี่ยมาคุ้มครองลูกแล้วก็เราก็ฝากว่าเราเป็นลูกแม่อันนี้คือเคล็ดลับผมนะ
1: อันนี้ส่วนตัวก็บ่อย
0: แล้วผมก็บอกท่านว่าแม่ผมขอแม่หนึ่งเรื่องตอนแรกผมก็ขอไปไอ้ที่ผมเล่าไปหลายรายการละเรื่องเงินเรื่องอะไรที่ผมขายเรือได้และล่าสุดมาเอางี้ผมขอเรื่องลูกผมสอบเข้าจุฬา
1: ครับ
0: ก็เข้าได้พี่ท่านเป็นพันคนเลย40กว่าเขาต้องรับ40กว่าที่อ่ะ45ที
1: ่40คน40แล้วลูกก็เรียนไม่ได้เรื่องเลยนะติดดีมาตลอดเลย
0: เฮ้ย
1: สอบเขาได
0: ้ดีลูกผมมีความตั้งใจไอ้คนเล็กมีความตั้งใจพี่ไอ้น้องยาดาเนี่ยตั้งใจ
1: มากอะไรนี้คุณต้องไปถวายอะไรให้แม่
0: ผมก็ไปถวายกล้วย
1: อ๋อ
0: ตอนนั้นที่บนลูกสาว
1: คนทั่วไปก็นิยมเป็นกล้วยเน
0: า
1: ะ
0: เป็นกล้วยเอาง่ายๆพี่แต่ผมบอกเลยถ้าบางคนไม่สะดวกไปวัดสัมพันธวงศ
1: ์
0: ท่านไม่สะดวกไปวัดอาวุธวิกสิตารามท่านไม่สะดวกไปวัดท่าผาท่านโหลดจากในเน็ตเลยโหลดจากอินเทอร์เน็ตรูปคุณแม่บุญเรือนและอธิษฐานถึงท่านแค่นั้นพอ
1: ไว้หน้าจอนะ
0: แล้วก็บอกกับท่านว่าถ้าลูกขอสิ่งที่ลูกขอได้ดีจริงแล้วลูกอะไรจริงๆอ่ะบุญลูกมีลูกจะมากราบแม่ที่วัดก็เลือกเอาคุณสะดวกวัดไหนผมไม่ได้ซีเรียสว่าคุณจะต้องไปวัดสัมพันธวงศ์หรือวัดอาวุธไปได้หมดเลยทุกวัด
1: โอ้นี่เลยฮะสวัสดีฮะโกบอยฮะที่ที่แล้วนะครับผมพาลูกเมียไปไหว้นะครับแม่บุญเรือนมาแล้วนะครับคนเยอะมากแฟนผมแข็งแรงขึ้นแล้วครับขอบคุณมากๆครับโอ้โห
0: เอ้ยจริงๆเหรอผมว่า
1: เรื่องสุขภาพ
0: เอ้ยอีกเรื่องนึง
1: แข็งแรงแบบเจ๋งมาก
0: ล่าสุดผมไปถ่ายงานที่อำนาจเจริญ
1: อ่า
0: ผมโชคดีมากไปเจอยาคูจุนท่านเป็นพระ
1: ยา
0: คูจุน
1: ยาคูจุนชื่อพระเหรอ
0: ชื่อพระชื่อท่าน
1: อ๋อ
0: ท่านเป็นพระหนุ่มที่บอกว่าพี่แท่งจะไม่เคยเห็นหน้าท่านอ่ะเวลาใครจะถ่ายรูปท่านจะมีตาลปัดแล้วก็มาบังหน้าท่านท่านบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่แบบจะเจ
1: อ
0: ท่านนับถือแม่บุญเรือนมากแล้วท่านวันนั้นอ่ะปกติท่านจะไม่ค่อยคุยกับใครท่านก็เรียกผมมานั่งข้างๆท่านกำลังฉันอยู่แล้วท่านจะฉันมือเดียวในบาท
1: คุณเห็นหน้าไ
0: หมเห็นแต่ว่าเวลาถ่ายรูปท่านไม่นั้น
1: ขอ
0: แล้วท่านชอบแบบเป็นประเภทแบบมาแป๊บแล้วหายตัวแบบหายไปอ่ะท่านมาแป๊บเดียวมางานบุญอะไรก็แล้วแต่ท่านมาแป๊บเดียวแล้วท่านก็
1: ไปละ
0: รีบกลับท่านก็บอกว่าสิ่งที่ผมทำอยู่อ่ะดีวัดที่เผยแผ่แม่บุญเรือน
1: ครับ
0: ดีมากๆทำต่อไปท่านเป็นกำลังใจให
1: ้
0: ท่านบอกงี้เลยท่านบอกว่าทำไปทำไปเรื่อย
1: ๆ
0: พอหันไปทีอ้าวท่านหายไปละท่านแบบแกเร็วมากลองไปศึกษาดูนะยาคูจุนอ
1: ่
0: ะว่าท่านน่ารักดิน
1: ี่นะฮะ2685นะครับนะที่บอกว่าพาภรรยาไปหาคุณแม่บุญเรือน
0: เหรอ
1: นะครับแข็งแรงขึ้นแล้วแล้วก็เชียร์ญี่ปุ่นกับอังกฤษครับนะฟังรายการพี่แท่งเปลี่ยนเบอร์มาแล้วฮะเบอร์เก่าใช้มา20กว่าปีฮะมีทั้ง1ทั้ง3ทั้ง7ทั้ง5เบอร์ใหม่ผมดีไหมครับนะฮะ44228โอ้โหเกือบจะเฟี้ยวอยู่แล้วติด8นิดเดียวแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีเงินไม่หมุนเอาลุยกันต่อไป
0: แปลว่าเบอร์นี้หมุนเงินหมุนดีใช่ไหมพี่แท่ง
1: เงินหมุนดีแต่ว่ามันเสร็จอะมันมีก็ซื้อของอะไรให้มันเป็นหลักเป็นแหล่ง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของใจจะอ่อนนิดนึง
0: แล้วสุขภาพอ
1: ย่าไปให้เขายืมเงิน
0: สุขภาพอะ
1: สุขภาพนะฮะผมไม่ลึกขนาดนั้นนะยังไม่เก่งขนาดนั้นแต่ว่าก็ต ลัวในเรื่องของอะไรพอมันจะแบบอ่อนหวานเน
0: ี่
1: ยไม่รู้อ่อนหวานจะอ่อนแอด้วยเปล่านะเออนั่นแหละครับนะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่ามันดีกว่าเบอร์เดิมแน่นอนนะครับใช้ไป
0: ครับ
1: นะครับเชียร์ญี่ปุ่นครับ FC มิยาบิใครอ่ะมิยาบินักเตะในดวงใจดูแล้วเพลินๆครับเพลินตา
0: ไม่ใช
1: ่ใครวะ
0: มิยาบิมัน
1: มีมิโตมะ
0: มันเป็นดาราผู้ใหญ
1: ่ AV
0: เชียร์มิยาบิ
1: เหมือนชื่อร้านเลยนะชื่อร้านเลยบาร์ญี่ปุ่นหรือมิยาบิ
0: มิยาบิ
1: ไม่มีเอาพระไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะลบล้างจิตใจได้โกบอยล้วง
0: พี่เท่ง
1: โกบอยล้วงมา
0: ไปให้บรรทบายไอ้เบี้ยว
1: มาช่วยจัดรายการสร้างสีสันดี3579
0: เออแล้วผมได้หลวงปู่ทวดมาครับ
1: โอ้ได้คุณได้หลวงปู่ทวดครับ
0: เป็นรุ่นเรื่องสมณศักดิ
1: ์ฮะ
0: เออรุ่นนี้โอ้ดีนะ
1: ดีนะหลวงปู่ทวดนี่รุ่นไหนก็เด็ด
0: เออ
1: ของคอติดตัวชีวิตจะรุ่ง
0: เออ
1: แล้วก็เลิกดูซะมิยาบิอ่ะ
0: เดี๋ยวจดก่อนคนที่ได
1: ้เออเนี่ยช่วงนี้3579นะเชียร์ทีมสหรัฐครับเอ้ยสหรัฐเล่นดีครับในเชียร์ทีมสหรัฐสวัสดีครับโกบอยคุณแท่งบอลลูนะฮะเชียร์ทีมชาติเยอรมันครับพี่ไก่ครับโอ้เยี่ยมเลยพี่ไก่ทีมเดียวเลยนะพี่ไก่บอกแต่เขาปึกปักดีจริงๆเยอรมันเนี่ยหมายเลขนะฮะที่ส่งมานะครับเป็นยังไงบ้างครับก็คือ9759ก็เป็นคนที่มีความคิดยึดติดผมว่าอันนี้ผมทายแบบของผมนะไม่ใช่อาจารย์เล็ก
0: ครับ
1: เป็นคนที่มีความยึดติดนะครับยึดติดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายนะพี
0: ่ครับ
1: พี่เป็นคนใจดีใจบุญนะจริงๆแล้วที่ใช้เบอร์นี้แล้วก็ระวังอย่าให้ใครยืมเงินจะไม่ได้คืน
0: คร
1: ับอยากได้เครื่องรางของขวัญ
0: ของขวัญ
1: ที่ใช้กับเบอร์โทรศัพท์ใหม่ครับนะฮะเอาได้เมื่อกี้เปลี่ยนเบอร์ไปแล้วใช่ไหมเอาล้วงโกบอยล้วงมาถุงสุ่มจัดให้ฮะ2919ฟังเรานะแฟนรายการ
0: อันนี้ผมหยิบมาเป็น
1: ได้อะไร
0: พระอุปคุตครับ
1: ว้าว
0: พระอุปคุตวัดบ้านเหงาจังหวัดระนองนี่วัดบ้านเกิดผมเอง
1: อุปคุตเรื่องเงินป่ะเนี่ย
0: เอาอุปคุตเนี่ยเป็นพระที่เขาเรียกว่าเป็นพระทางน้ำทำอะไรเกี่ยวกับพวกน้ำพวกอะไรเงี้ยจะดีที่พี่ท่านเคยเห็นไหมครับที่ท่าน
1: ขายกาแฟขายน้ำ
0: หันหน้าเนี่ยถ้าท่าน
1: ท่านจะมอง
0: ท่านจะมองบน
1: เฉียง45องศา
0: เออนั่นแหละพระอุปคุต
1: เอาละเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มาใหม่เอาไปด้วยเอาพระไป
0: เบอร์อะไรลงท้ายด้วยเบอร์อะไร
1: 2919
0: 19
1: ใช่
0: 2919โอเคจดไว้หน่อย
1: พี่ทั้งสองครับขอคาถาแคล้วคลาดวิธีต่อรองเวลาขึ้นแท็กซี่สาธารณะวินจักรยานรับจ้างด้วยครับขอวิธีแคล้วคลาดต่อรองพุทธังบังตาธรรมังบังตาสังฆังบังตาช่วงนี้นะที่ห้วยขวางถูกลงเยอะเลยนะ
0: ผมว่าจะไม่คุยแล้ว
1: พยายามไปขึ้นแถวห้วยขวางตอนนี้พี่เขามีโปรโมชั่น
0: ไอเราว่าจะไม่คุยแล้วเรื่องนี้
1: โปรโมชั่นลดพิเศษ
0: จะเย็นกันหน่อยเนอะช่วงนี้อากาศมันก็เบาๆใจเย็นๆกันนิดนึงเอาสูตรพี่แท่งไปใช้
1: รู้เขาไม่รู้เรานะไอรู้เราไม่รู้เขานะ
0: เออ
1: ไม่รู้ใครเป็นใครนะเดิน
0: จริงนะจริง
1: เช็คให้ดีอย่าพลวดนะถ้าเป็นภาษานักบอลอย่าเข้าพลวด
0: อ
1: ย่าเข้าพลวด
0: เอาลองทุกคนลองฟังพี่แท่งดีนะ
1: ความสุขคือความ
0: ทุก
1: คือการมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: ความสุขเท่ากับทุกสุขเท่ากับทุก
1: ไม่ถ้าคุณอยากมีความสุขคุณต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกสิ่งทุกอย่าง
0: ครับ
1: บ้านคุณรถคุณที่นอนคุณ
0: เ
1: มียคุณลูกคุณเพื่อนบ้านคุณถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีหันไปทางไหนมันก็ยิ้มไปหมดความสุขก็รอบตัวเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อไหร่เรามีความสัมพันธ์นี้ไม่ดีในความคิดของเราเป็นท็อกซิกถูกไหมออกเสียงถูกป่
0: า
1: วะท็อกซิกคือพวกยาพิษเราก็จะคิดเรื่องอะไรมันเลวร้ายไปหมดอ่ะอันนี้ก็มีเรื่องติจนได้
0: อืม
1: อันนี้เดินมาเฉยๆแม่งไม่เข้าตาอ่ะอะไรวะเขาเดินมาเฉยยังไม่สบอารมณ์เลย
0: ยุคนี้ยัง
1: เดินมาเฉยใช่แม่งมันไส้ว่ะอย่างเงี้ย
0: เออยุคนี้ยังมีนะพี่แท้
1: เห็นมั้ยความสัมพันธ์มันไม่ดีเพราะฉะนั้นมันไม่มีความสุข
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นราคาค่าแท็กซี่แพงแน่นอนถึงพี่สวัสดีครับผมไปนี่ครับพี่ยังไงครับเท่าไหร่ครับเนี่ยผมมีเท่านี้พี่ช่วยผมหน่อยได้ไหม
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: เนี่ยต่อรองละง่ายๆ
0: แล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้น้องโหน้ำมันแพงเศรษฐกิจไม่ดี
1: ครับพี่ครับ
0: ไม่เป็นไรครับผมเดินไปแล้วครับ
1: เข้าใจครับเข้าใจครับไม่เป็นไรครับเงินเดี๋ยวก็ว่ากันใหม
0: ่ก็อย่าไปต่อล้อต่อเถียง
1: เดินไป
0: เออ
1: เ ไปหาที่อื่น
0: ถือว่า

0: ออกกำลังกาย
1: ครับ
0: อืมเนาะ
1: ฮะพี่แท่งครับสัปดาห์หน้าแล้วฮะที่ผมโทรติดหน้าไมค์ขอวัตถุนะฮะมงคลนะครับพี่แท่งบอกว่ารอโกบอยกลับมาก่อนจะแจกนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับหมอสุนี่อันนี้เป็นหมอไอเนี้ย
0: หมอสุเหรอ
1: ไม่ใช่หมอสุนัขอ่ะ
0: อ๋อสัตวแพทย
1: ์เออสัตวแพทย์
0: เฮ้ยได้ดิ
1: เอาให้ไปหนึ่งองค
0: ์คนไหน
1: หมอสุหมอสุนี่ไงเนี่ยเห็นยัง05เอ้ย5541อ่ะ
0: 5541
1: ผมคัดให้หมอสุ
0: 55
1: ครับ
0: 4 5541นี่ครับ
1: เจอยังได้ยัง
0: ชอบ
1: อ่ะเอา8ลงสีไปจะได้เอง
0: ได้8ลงสี
1: เอาเหลืออีก2นาทีตายแล้วสวยแล้ว
0: ครับผม
1: 6788ทิ้งเลยครับไม่ดีครับดูให้แล้วครับ6788เปลี่ยนด่วนครับไปนะฮะเบอร์โทรศัพท์นะครับพูดกับทุกคนอีกครั้งนะฮะ0378อย่าให้มีนิวเบอร์พี่แท่งไม่ชวนพี่ปังประกาศสินมานั่งคุยบ้างหรอครับอุ๊ยนัดเรือใบเอ้ยพี่ปังก็สนุกเรื่องคุยเยอะได้เดี๋ยววันไหนพี่ปังมาเล่นกีตาร์ให้ฟัง
0: เออ
1: เจ้ายักคิ้วให้พี
0: ่ว้า
1: จัดรายการแบบนี้สนุกดีครับไม่เครียดครับขอแปะลูกศีหนึ่งองค์ไอ้นี่ขอพระแต่ว่ามีลีลาในการขอเอาไปหนึ่งองค์6166106อันนี้เปลี่ยนเบอร์เลยนะไม่ดีนะ6106เนี่ย
0: 6106
1: ไปทานอาหารนะฮะไปทานร้านอาหารมีรูปหล่อคุณแม่บุญเรือนเลยอธิษฐานถ้ามีบุญขอให้ได้บูชาคุณแม่บุญเรือนสักองค์อีก2วันนะฮะคนรู้จักเอามาให้บูชา1องค์ตอนนี้ติดกระเป๋าค้าขายตลอดเลยครับค้าขายเป็นไงบ้างพี่ดีไหมต่อไม่ทีนัดเรือใบบอกลงท้ายไม่ดีพี่80ก็แย่06ก็แย่เปลี่ยนนะพี่นะไม่ดีเลยนะครับ ROE กับมิยาบิถ้าเจอกันตัวต่อตัวใครชนะครับเนี่ยเอาทุกคนกด1กด1 ROE กด2มิยาบิคุณชอบ ROE หรือมิยาบิก็บ่อย
0: ผมไม่ได้ดูเรื่องแบบนี้นะแต่ว่าผมไปผ่านๆแดงผมมาทางธรรมะธรรมโมแล้ว
1: นี่ฮะพี่แท่งครับพักธรรมะเหนือเขาจะมีคำหน้าว่ายาครูอ๋อ
0: ยาครู
1: ยาเนี่ยย่อมาจากอัญญาครับส่วนเช่นอัญญาท่านครับอะไรเงี้ยก็เหมือนครูบาเน
0: า
1: ะทางเหนือ
0: ครับเหมือนครูบาก
1: ราบขอบพระคุณสำหรับความรู้นะฮะดีมาก
0: ครับ
1: อยากได้บ้างครับโกบอยฟังทุกวันจันทร์เลยครับนัดเรือใบนัดได้ยัง
0: นัดได้แล้ว
1: นัดได้แล้ว
0: นัดได้ต้องได้เยอะมากคุณนั้นอ่ะ
1: อย่าอ้อนเยอะให้คนอื่นก็บ้างเชียร์ฮอลแลนด์ครับมีโคดี้กักโปแล้วก็ฟานไดเด็กหงครับมีอะไรนะกันเดินแบกอะไรอ่ะอยู่ตรงกลางด้วยนะ3ตัวเลยนะเล่นดีนะวัตถุมงคลด้วยครับแหมในฐานะเด็กหงด้วยกันเอาไปอีกอง
0: โอ้โหนี่คุณนั่นวะ
1: ผมบอกแล้วผมวันนี้ผมจะมาแจกแฟนรายการ
0: 095
1: ตรงนี้นิดเดี๋ยวผมคัดให้โกบอยอ่ะ
0: เฮ้ยเขาได้แล้วนะเมื่อกี้เขาได้ท้าวเวทไปแล้วนะ
1: คนนี้เหรอ
0: เบอร์ที่ลงด้วย5541เนี่ย
1: เอาได้แล้วนะอ่ะพี่ได้แล้วนะ
0: เออ
1: พี่ได้แล้วจบแล้วพี่แท่งครับเบอร์นี้นะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรควรระวังเป็นพิเศษมั้ยครับ
0: 5959
1: โอ้โหระวังใครยืมเงินใจดีไงเขาก็มาอ้อนอ้อนอ้อนอ้อนก็ให้เงินเข้าไปนะครับก็ระวังแค่เรื่องนั้นแหละ
0: พี่แท่ง
1: เรื่องใจดีไปเซ็นค้ำเซ็นอะไรไม่ดีแต่คุณเป็นคนใจดีและดีมากนะ
0: พี่แท่งครับ
1: ดีครับ
0: ครับแก๊ปครับ3956ดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: เยี่ยม
1: ลุยเลย
0: ลุงบอยลุงแท่งเชียร์โปรติเกตครับ
1: แต่ว่าเตือนตัวเองนิดนึงให้แอคทีฟหน่อยแต่ดีครับเบอร์ดี
0: เรียกลุงบอยลุงแท่ง
1: ครับ
0: ผมเชียร์โปรตุเกสครับ
1: เฮ้ยนัด2อ่ะขอให้มีแต้มก่อนเถอะขอให้ชนะสักคอปเตอร์ได้ครับคอปเตอร์เอาใจช่วยเพราะว่าเขาอยากเห็นระดับซูเปอร์สตาร์เข้าไปใกล้กัน
0: เนอะ
1: นะครับนะฮะแฟนบอลก็เยอะด้วยแล้วโปรตุเกสก็เก่ง
0: แต่สุดท้ายเนี่ยอย่างโปรตุเกสมันวัดได้ไงต่อให้คุณมีคนที่เก่งคนที่เป็นซูเปอร์สตาร์แต่ถ้าเกิดอยู่กันไม่ทำไม่เป็นทีมไม่เป็นทีมเวิร์กเนี่ย
1: เขาต้องปรับแบบซาร่า
0: เออ
1: ออกบอลบ้างจ่ายบอลเพื่อนใช้ความเก่าดึงจังหวะบอล
0: เ
1: ก็บแล้วก็ใช้เท้าที่แม่นเวลาออกบอล
0: เ
1: นี่ยวางนะครับเขาเก่งอยู่แล้ว
0: เ
1: รียกซับหนึ่งองค์ครับพี่แท่งคืออะไรอ่ะเรียกซับหนึ่งองค
0: ์เรียกซับ
1: มีไหมกบอลมีเรียก
0: ซับนางฮาไง
1: อ่ะจัดไป
0: จัดไป
1: ได้หรือยังเหมือนจะได้แล้วหรือเปล่า0137ปิดรับสมัครนะฮะเวลาหมดแล้ว
0: หมดแล้ว0827
1: เฮ้ยกบอลบุ้มข้างคุณไม่เหมือนโค้ชอียิปต์เลยว่ะใช่ป่ะเมื่อวานนี่ดีใจชู2นิ้วโค้ชอียิปต์
0: จริงป่ะ
1: ใครดู YouTube อยู่เนี่ยโคตรใช่เลยโค้ชอียิปต์ดีใจแฟนรายการวันนี้ดูให้สนุกนะครับนะฮะคู่นี้ก็คืออาร์เจนตินา
0: ครับ
1: เจอกับออสเตรียนะครับนะก็มุมมองทัศนะเซียนแท่งนะฮะชี้ไปที่อาร์เจนครับ
0: ครับ
1: กบอลแล้วครับ
0: ผมเหรอ
1: ตาม
0: ผมก็ต้องตามลูกพี่อ่ะผมคิดไม่เป็นอยู่แล้วผมทำอะไรไม่เป็น
1: เอาแค่สนุกสนานเฮฮานะครับนะวันนี้เรียกข้าวว่าเซ็นหมดเวลาแล้ว
0: ครับผมเร็วมาก
1: อืมก็บอยลาเร็ว
0: ขอบคุณแขกรับเชิญด้วยนะฮะวันนี้เสร็จทั้งทองวันนี้มีความสุขมาก
1: ครับ
0: พูดอะไรก็แบบเพ้อเจ้อเวิร์ดเวิร์ดไปก็ขอโทษด้วย
1: ดึกๆเนี่ยมันก็โม้กันนะ
0: เออ
1: วันนี้ไปเจออะไรมาบ้าง7วันเราอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: เออครั้งหน้าเดี๋ยวขอสัก3ชั่วโมงดีกว่า
1: เออได้ไม่แล้วชอบสิแฟนรายการบอกเข้ามาโอ้ไอ้คนสุดท้ายมา
0: เอออ
1: ังกฤษครับเอาไปเอาไปผม
0: พี่แท็กผมจดไม่ไหวแล้วนะเว้ย
1: สุดท้ายละ
0: ไอ้นี่ก็ขยันนะจริงๆเลย
1: สุดท้ายละเอาไ
0: ปก่อนโดนอก2
1: อุ๊ยเจ้าสัว
0: 4 4 9โอเคให้อะไร
1: เอาอ่านวิไม่เห็นตาไม่เห็นสอง
0: ห้าเฮ้ยพี่แจ๊คนี่ทองคำนะ
1: เออทองคำเลย ที่บ้านทองเยอะ
0: โอ้ที่บ้านทองเยอะอันนี้คือ25ครับพี่แจ๊คครับเป็นคุณพ่อป่องนาโนมครับ
1: ครับ
0: พ่อป่อง
1: ก็อีกสักครู่เดี๋ยวเราก็เจอกับพี่เอกมาข่าววันนี้จะมาภาคนะฮะอาร์เจนตินาเจอกับออสเตรียก็ขอให้มีความสุขกับการดูฟุตบอลค่ำคืนนี้นะครับ
0: ครับผม
1: วันนี้เรา2คนโกบอยแล้วก็พี่แท่งนะครับลาท่านผู้ชมเอ้ยท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับเรียกข้าวว่าเซียนพบกันใหม่จันหน้าครับผม
0: สวัสดีครับ
2: เรียกข้าวว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช

0: ่ Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: Yes, I am.

0: าแล้วนะครับบอลโลกอัปเดตครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะนะครับนี่อยู่กับน้องนนท์และผมเจ๋งทรงศักดิ์นะครับ
1: สวัสดีพี่เจ๋งครับสวัสดีแฟนๆรายการทุกท่านด้วยนะ
0: เป็นยังไงนนท์ฟุตบอลโลกที่ผ่านมาโอ้โหเตะกันได้ว่าดูเดือดมากนะแต่แบบนันสต็อปเลยฮะไม่มีมันหยุดเลยอ่ะ
1: ตอนนี้ปรับตัวได้หรือยังฮะแฟนบอลชาวไทยของเรา
0: โอ้โห
1: วางแผนการดูถูกหรือยัง
0: ครับ
1: ต้องนอนตอนไหน
0: ตื่
1: นตอนไหนต้องมาดูตอนไหน
0: ก็บอลตรงๆนะหลายๆเกมก็ต้องดูไฮไลท์ของเพราะว่าโอ้โหถ้าลากยาวไม่ไหวเพราะว่าเตะ4คู่รวดเดียวแล้วก็ไม่มีวันหยุดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมโอ้โหตอนนี้ก็เกมในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ครับก็ยังไม่จบเนาะเตะไปแล้วทั้งหมด40นัดนะนน
1: ครับผม
0: 121ประตูนะครับเฉลี่ยแล้ว1นัดมี 3.03 ประตูครับ
1: เยอะนะ
0: เยอะนะเยอะมั้ย
1: เออ0-0นี่น้อยมากอย่างเมื่อคืนก็คู่เดียว
0: ครับ
1: เบลเยียมกับอิหร่านที่ยิงกันไม่ได้
0: ใช่ก็เข้ามาคุยกันก่อนนะ489899แล้วก็ทางและเลนส์ของเราทุกช่องทางนะครับบ้านแดงบ้านดำหรือบ้านฟ้าครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนกลัวกลัวครับ
1: อย่าเผลอหลุดไปนะ
0: เออ
1: โดนเก็บโดนยิงตกเลยนะ
0: นั่นน่ะสิบอกเพลงเรากับพี่เมื่อกี้โดนเรื่องเพลงอะไรไป
1: เราปั้นเพลงของน้องลิซ่า
0: ครับ
1: โกสครับ
0: เออ
1: ตอนนี้ยอดวิว22ล้านแล้ว
0: โอเคใช้ได้
1: เออแต่ว่าใดๆของพี่ชากิล่าซัดไป200กว่าล้านวิวแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ใดๆดูดีกว่านะ
1: ใดๆทะลุ210ล้านวิวไปแล้ว
0: ครับ
1: ต้องเลยต้องช่วยเปิดเพลงน้องลิซ่าปั้นยอดวิวหน่อย
0: เออปั้นยอดหน่อยนะ
1: สู้กับพี่ชากิล่าหน่อย
0: ครับแต่ว่าก็เดินนะครับเรามีกิจกรรมอะไรเหนือไม้นิดนึงหรือว่าไง
1: ใช่เลยครับผมเอากิจกรรมแรกก่อนนะฮะเชื่อว่าหลายคนคงจะพอทราบอยู่แล้วนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนของเรานะฮะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-Cot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer cheer.mcot.net นะฮะก็ขั้นตอนเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับซื้อบัตร M-Cot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับบัตร M-Cot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆครับที่ M-Cot Super Fan Starter ราคา20บาทได้รับ10ใบในการร่วมโหวตสุดคุ้มกับบัตร M-Cot Super Fan Diamond นะครับราคาที่500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลสำหรับภารกิจหลัก10ลุ้นรางวัลได้แก่ของรางวัลแรกนะครับของรางวัลใหญ่ของเรารถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van ครับ
0: ครับ
1: มูลค่า 1,599,000 บาท1วัน
0: โอ้ยเป็นไง
1: 1,600,000อ่ะ
0: ครับ
1: รถยนต์ไฟฟ้านะรถตู้ไฟฟ้าส่วนรางวัลอื่นๆนะครับรางวัลที่2ก็จะมีของHonda นะครับเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับรางวัลที่3นี่ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็รางวัลที่4เป็น Go Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cot Super Fan นะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะก็สามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
0: ครับ
1: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะไปจนถึงก่อนรอบชิงเตะ15นาทีก็คือตี 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับฝากไว้ด้วยกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะ
0: โอ้โหก็กิจกรรมของเราเนี่ยมีจนถึงก่อนนัดชิง15นาทีก็เราจะปิดนะครับรับกิจกรรมของเรานะ
1: ครับ
0: แล้วก็นัดชิงเตะตี2ของคืนวันที่19เข้าสู่วันที่20กรกฎาคมนะครับก็ก่อนนัดชิงเตะ15นาทีต้องรีบละครับ
1: ก็อีกยาวๆ
0: ใช่ฮะอยู่ไปยาวๆ
1: ได้ยาวๆเข้าไปเลยเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะใครที่สงสัยอะไรเข้าไปเลย ไปอ่านวิธีการร่วมสนุกกับเราได้นะฮะส่วนอีกกิจกรรมนึงนะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังรออยู่นี่เป็นกิจกรรมประจำวันนะฮะก็ชวนคุณผู้ฟังร่วมตอบคำถามประจำวันผ่าน SMS นะฮะคำถามเกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลก2026ก็จะเกี่ยวข้องกับทีมชาติเกี่ยวข้องกับนักกีฬาหรือว่าเหตุการณ์สำคัญประจำวันนะครับช่วงของเรา99 Live บอลโลกคำถามมาแล้วครับ
0: เป็นยังไง
1: คำถามถามแว
0: ่ถามว่าสิ
1: ถามว่าครับผม
0: เป็นยังไง
1: ประเทศใดในแอฟริกาไปเล่นฟุตบอลโลกจำนวนครั้งมากที่สุด
0: ก็เสื้อสีเหลืองไหม
1: เหลืองไห
0: ม
1: ไม่เหลืองนะ
0: เฮ้ยเหรอไม่ใช่เหลืองเหรอ
1: ไม่เหลืองครับแต่ในเสื้อก็มีเหลืองแต่ว่าส่วนใหญ่นี
0: ่มีเขียว
1: น่าจะเขียวบอกแค่นี้ดีกว่า
0: ครับ
1: อย่าบอกเยอะ
0: อย่าบอกเยอะนะ
1: ประเทศใดในแอฟริกาไปเล่นฟุตบอลโลกจำนวนครั้งมากที่สุดครับ
0: ครับ
1: คนที่ตอบถูกนะฮะส่ง SMS มาเลย4689899นะฮะผู้โชคดีที่ถูกต้องตามลำดับที่เราวางเอาไว้นี่จะได้รับลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลรางวัลละ3ลูกรวม9ลูกต่อครั้ง
0: ครับ
1: นี่ลูกฟุตบอล
0: ชูหน่อยชูหน่อยเป็นยังไง
1: นี่
0: แต่ว่าดูตอนนี้ครับนี่เป็นไง
1: น่ารักทีเดียวนะ
0: ถูกต้อง
1: เตะได้จริงนะ
0: เออ
1: เตะอยู่ในบ้านได้นะ
0: สะดวกสะดวกนะให้ลูกให้หลานให
1: ้
0: ลูกเด็กได้อะไรของเราได้ได้เตะนะเตะเล่นๆนะครับผม
1: ผู้ใหญ่ก็เตะได
0: ้
1: ออกกำลังกายในบ้านแบบไม่ต้องใช้พื้นที่อะไรมาก
0: ใช่
1: เดาะฝึกเบสิก
0: ครับ
1: ดูฟุตบอลไปด้วยเดาะไปด้วยบางคนดูบอลโลกแล้วแบบคันเท้าไงอยากจะออกแอคชั่นตามนักเตะที่เราดูนี่เอาไปเดาะเล่นได้ในบ้าน
0: ครับ
1: อุ๊ยมีคนตอบเหมือนถูกอ่ะแต่ก็พิมพ์ผิดแบบผิดคนละเรื่องเลยอ่ะ
0: วิธี
1: เอสเอ็มเอสล่าสุดเนี่ยคุณ220เนี่ยอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยมันใกล้เคียงนะ
0: ใกล้เคียงนะใกล้
1: เคียงมากเลยนะแต่พิมพ์แบบมันพิมพ์ผิดอะ
0: อ
1: ย่างนี้แปลว่าไงได้ไหมนะพี่เก่งคือมันสื่อความหมายใช่เลยแหละ
0: เขาอาจจะไอ้สปีกกดแล้วก็พูดแล้วก็มันแปลจากคำพูดไงมาเป็นข้อความด้วยกระสงมาอาจจะนั่นหน่อยไหม
1: เอาสักอีกสักทีไหม
0: จอดแล้วก่อนเขาอาจจะขับรถนะแล้วก็จอดแล้วก่อนแล้วก็จอดข้างทางนะครับจอดแล้วก็อย่าไปจอดตรงทางด่วนนะระวังนะหรือว่าให้คนข้างๆพิมพ์ให้ก็ได้นะ
1: เอาให้มันตรงๆหน่อย
0: ครับ
1: พี่เจ๋งจะมีใบอะไรเพิ่มต่อไหมฮะมันก็มีถูกบ้างมาบ้างแล้วมีผิดด้วยอ่ะ
0: ทีม
1: เขียวๆอ่ะเสื้อมันเขียวๆอ่ะ
0: เขียวๆแล้วก็เคยใส่เสื้อแขนกุดด้วย
1: เคยมี
0: มัน
1: ดังมากในบอลโลกครั้งหนึ่งที่เขาแบบดีดแหวกแนวอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: ไปใส่เสื้อแขนกุดปกติต้องใส่เสื้อมีแขนแต่ตอนนั้นเหมือนกดยังไม่ก็เอี๊ยบนะแต
0: ่
1: จริงๆหลังจากนั้นเขาก็ไม่ให้ใส่แล้วนะคือมันผิดกฎอ่ะแต่มันเคยเด่นมารอบนึงอ่ะแหลมมารอบนึงอ่ะไปใส่เสื้อแขนกุดตอนนั้นเหมือนน่าจะเป็นช่องโหว่ของกฎเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลุดใส่แขนกุดไปเล่นรอบนึง
0: ใช
1: ่หลังชาตินั่นแหละรีบตอบมันเข้ามานะ4689899
0: ได้เลยนะครับก็อย่าลืมติดตามของเรานะมีทุกวันนะครับผมฝากไว้ด้วยท
1: ั
0: ้งของการสตาร์ของเราและของอสมทของเราด้วย
1: ใช่ถ้ารอบนี้ไม่ทันเดี๋ยวมีรอบ5ทุ่ม อีกรอบนึง
0: ได้เลย
1: ลูกฟุตบอลมินิ
0: ถูกต้องนี่สวยงามนะครับเอาก็เป็นไงฮะแมตช์ที่2นะครับของแต่ละกลุ่มเมื่อวานนี้น้องนนท์เริ่มมาตั้งแต่ในช่วงเวลา5ทุ่มครับของเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเข้าสู่เช้าของวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะครับสเปนก็กลับมาคืนฟอร์มครับหลังจากที่นัดแล้วพวกเขาเนี่ยไปเสียรางวัลนิดหนึ่งครับเสมอเคปเวิร์ด 0-0 ครับนัดนี้เปิดฉากถล่มซาอุดิอาระเบียไปอย่างขาดลอยนะครับที่สนามเอลตาสเตเดียมนะหรือว่า Mercedes-Benz Stadium ครับสนามเหย้าของเอลตาฟอลคอนในศึกอเมริกันฟุตบอลNFL ของสหรัฐก็ชนะไป4ประตูต่อ0นัดนี้ลามินยาเมายิงประตูได้เลยออกสตาร์ตตัวจริงแล้วก็มิเกลยาซาบาลนะอีก2ครับและปิดท้ายเป็นการสกัดเปลี่ยนเข้าประตูตัวเองนะของเอาทำบัคตี้นะฮะ ก็ทำให้สเปนชนะไป4ประตูต่อ0ครับ
1: จริงๆช่วงทดเจ็บ 90+2 นี่เฟรันตอเรสมีส่งบอลเข้าสู่ก้น
0: ขาไปล้ำหน้าไปก่อนพนาพร
1: แต่ว่าโดนจับล้ำหน้านะก็เลยทำให้สเปนนี่2นัดก็ชนะ1เสมอ1
0: ครับ
1: เริ่มเห็นราศีเริ่มจ
0: ับก็เกมนี้คือออกสตาร์ทดีโดยเฉพาะประตูที่ขึ้นนำโดยสูงนะครับโอยาซาบาลที่นัดที่แล้วลงสนาม30นาทีแรกเป็นเหมือนกองหลังของฝั่งมงกุฎเคปวดฮะ
1: เ
0: พราะว่าไม่ได้สัมผัสบอลเลยฮะเพื่อนก็ยิ้มอัดด้วยฮะแต่ว่าจังหวะนี้เขาเปิดคือได้บอลทางฝั่งซ้ายเนาะนะครับแล้วก็เปิดเรียกเข้ามาข้างในครับให้ลามินยาเมาชาร์จเข้าไปที่2-2ชาร์จด้วยขวาได้ไม่ใช่ขั้นถัดเลยนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่เซตที่แรกใช่ไหมนน
1: ท์ใช่ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็มาได้ประตูนำ2-0เนาะของโอยาซาบาล
1: ใช่
0: โอยาซาบาลเนี่ยมายิงได้นะ

0: ทีที่21นะนน
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: แล้วอีกแป๊บเดียวนาทีที่24โอยาซาบาวก็มาซัดลูก 3-0
0: อืม
1: ลูก2ลูก3นี่แบบ
0: ห่างกันไม่กี่นาที
1: เหมือนลูกซ้อมอ่ะ
0: ก็ลูกสองน่ะดีนะโอยาซาบาวดีเข้าไปอ่ะ
1: แต่จังหวะต่อบอลเนี่ยมันแบบว่า
0: เ
1: หมือนซ้อมอ่ะ
0: ครับ
1: เข้าไปจบแบบเหน่งๆเลยอ่ะหน้าโกครึ่งแรกก็นำห่างไป 3-0 สถิติออกมาในครึ่งแรกก็เหนือกว่าเยอะ
0: ครับ
1: สเปนครองบอล 70% ได้อ่ะโอกาสยิง17ครั้งอ่ะซาอุครองบอลแค่29อ่ะ
0: ครับ
1: โอกาสยิงแค่2ครั้งเอง
0: อืม
1: นะครับแล้วพอครึ่งหลังนี่ก็มาทำเข้าประตูตัวเองอีกลูกหนึ่งนาทีที่49มันก็แทบจะจบจริงๆมันจะจบตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วล่ะ
0: ใช
1: ่ก็สู้ยากอ่ะ
0: ก็สเปนก็ชนะไป4-0นะครับก็เก็บ3แต้มมีเพิ่มเป็น4คะแนนโอ้ไม่น่าพลาดนะสเปนนะวันนี้นะ
1: ครับ
0: นัดต่อไปเจออุรุกวัยที่ต้องชนะเพื่อโอกาสเข้าสู่รอบต่อไปครับนั่นคือคู่ 5:00 นะ
1: ครับ
0: ในการแข่งขันของกลุ่ม F เดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกครั้งนึงด้วยกันแล้วในคู่ที่2ล่ะนนท์เป็นยังไงคู่ที่2ก็เป็นคู่ของเบลเยียมเจอกับอิหร่าน
1: ใช่
0: มีเรื่องเล่าเยอะนะโดยเฉพาะประตูของอิหร่านนนท์เอ้ยครับ
1: คือในแมตช์นี้มีเรื่องเล่าเยอะแต่ว่าเรื่องของสกอร์นี่ไม่เยอะนะ
0: 0-0ครับ
1: ก็อย่างที่เกริ่นไปเป็นคู่เดียวของเกมเมื่อคืนที่ยิงกันไม่ได
0: ้อืม
1: แต่มันก็มีทั้งจังหวะที่แบบยิงเข้าแล้วโดนจับล้ำหน้า
0: ครับ
1: มีใบแดงด้วย
0: มีใบแดงด้วย
1: อืม
0: อืมเพราะว่าเป็นจังหวะที่ไปทาเลมี่ไง
1: ม
0: ีดิทาเลมี่นะครับจะหลุดเดี่ยวไปและโดนกองหลังนะของตัวสุดท้ายคือจะจ่ายบอลสั้นกันไปนน
1: ครับ
0: จ่ายบอลสั้นกันไปแล้วก็ทาเลมี่เนี่ยกระแกชากไปเล็ดหลุดเดี่ยวเลยฮะปรากฏว่าไปดึงครับคนที่ไปจับฟาวเป็นตัวสุดท้ายก็คือนาธานเอ็นกอยครับไปดึงคือเอ็นกอยจ่ายบอลสั้นอยู่กลางสนามเลยพอจ่ายสั้นปุ๊บเนี่ยทาเลมี่ฮะแกก็เลยได้บอลกระชากไปดึงเลยครับเรียบร้อยผู้สินก็เลยให้ใบแดงครับกับทางนาธานเอ็นกอยครับก็เรียบร้อยฮะ
1: แต่จริงๆรูปเกมเนี่ยเบลเยียมบุกเยอะกว่านะช่วงแรกนะก็บุกแบบแทบจะฝั่งเดียวเลยอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าก็ยิงไม่ได้แล้วก็มาโชคร้ายเหลือผู้เล่น10คนนะฮะเอ็นกอยไปโดนใบแดงจังหวะดึงเมดิตาริมี่อย่างที่พี่เจ๋งบอกไปกำลังจะหลุดเดี่ยวก็เลยต้องเล่นตัวน้อยกว่าตั้งแต่นาทีที่68
0: ครับ
1: ห
0: ลังจากนั้นก็พยายามบุกแล้วแต่ว่าต้องชมว่าเมื่อวานนี้ครับตำแหน่งผู้ศัตรูนะของอิหร่านนะครับโอ้โหสุดยอดนะอาเลเลซ่าใบรานวานครับเมื่อวานที่เป็นฮีโร่เมื่อวานนี้เซฟแบบเซฟกระจายนะ
1: ครับ
0: ครับผมคือเซฟแบบโอกาสยิงของเบลเยียมนะโอกาสยิงทั้งหมด23ครั้งตรงกรอบ7ครับค่า XG นะหรือว่าคาดการณ์ที่จะเป็นประตูนะครับ 1.79 อ่ะสูงสุดมันต้องเป็นอย่างน้อยต้องมี2ลูกโดน
1: ครับ
0: แต่ว่าเมื่อวานนี้ต้องชมครับผู้รักษาประตูนะครับที่ชื่อว่าอาริเลซ่าโหเชื่อจะได้อาริเลซ่าไบรันวานคนนี้เขาเคยเกือบจะได้เล่นฟุตบอลนะคุณพ่อครับบอกว่าให้ดับฝันเลยบอกว่าไม่ต้องไปเล่นแล้วนะครับก็หาสโมสรมาตลอดนะเด็กอายุ19ปีต้องบางครั้งเนี่ยเล่นฟุตบอลต้องไปนอนในห้องละหมาดนะชีวิตเขาครับคุณพ่อบอกว่ามันเป็นแค่เกมไม่ใช่งานหยุดดีกว่าแต่สุดท้ายเจ้าตัวไม่เชื
1: ่อ
0: ทำตามความฝันตัวเองแล้วก็เป็นไงเป็นผู้สับตูเลยครับโอ้โหสุดยอดนะ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้เซฟอุดตุดเลยนะฮะ
1: คือแต่ละคนชีวิตเนี่ยถ้าจะไปขุดประวัติขึ้นมาเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีเรื่องเล่ามีดราม่าทุกคนอ่ะกว่าจะมายืนถึงจุดนี้ได้เนี่ย
0: ใช่
1: มันต้องผ่านอะไรมาเยอะ
0: ครับ
1: นะครับอย่างอาเลเรซ่าเบรันวอนนี่ถ้าจะทำเป็นหนังได้เลยนะมีซีนแบบว่าตอนเด็กถูกพ่อห้ามไม่ให้เล่นฟุตบอลถึงขั้นฉีกถุงมือทิ้งเขาก็ตัดสินใจหนีความฝันขึ้นรถบัส
0: ครับ
1: เข้าสู่กรุงเตหะราน
0: ม
1: ีเงินด้วยไปทำงานล้างรถ
0: ครับ
1: ไปทำงานร้านพิซซ่านอนข้างถนน
0: ข้
1: างสนามซ้
0: อม
1: โอกาสเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
0: โอ้นอนในห้องละหมาดนอนแบบลำบากอ่ะ
1: ครับ
0: เออเนี่ยเมื่อวานนี้เซฟอุตลือนะมีจังหวะนี้เซฟแบบล้มตัวไปแล้วแล้วก็มือยังแปะเอาไม่ได้อ่ะโอ้โหสุดยอดนะ
1: ก็จริงๆแจ้งเกิดตั้งแต่บอลโลกปี2018แล้วนะตอนนั้นเซฟลูกจุดโทษของคริสเตียโน่โรนัลโด
0: ครับ
1: แต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็แจ้งเกิดอีกรอบนึงเดี๋ยว IG น่าจะพุ่ง
0: นะต้องมีมันรวบสัญญาประตูของมุกกแค่เปิดฮะก็ส่วนไปอิหร่านแบบนี้ยังมีโอกาสนะที่จะได้เข้าสู่รอบสารสนเทศคลาสนะครับเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกเพราะว่าอิหร่านเนี่ยตกรอบแรกมาตลอดนะครับและดูชีวิตพวกเขาเนาะฝ่าฟันกว่าจะมารอบสุดท้ายนะครับแล้วก็เดินทางด้วยความยากลำบากเจอกับสถานการณ์การสู้รบกันด้วยนะ
1: รอบนี้ก็ดราม่าด้วย
0: ดราม่าเยอะแยะหมดเลยนะครับแฟนบอลเจ้าหน้าที่ทีมบางคนก็ไม่ได้เข้าแล้วแต่ว่าถ้าเข้ารอบ2ของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะเป็นอันดับ2ของกลุ่ม G เนี่ยจะไม่ได้เจอกับอเมริกานะนนเพราะอเมริกากลุ่มดีใช่ไหมเป็นแชมป์กลุ่มเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเป็นแชมป์กลุ่มก็เป็นแชมป์ของกลุ่มดีคือตามสายที่ไขว้กันนะครับรองแชมป์ของกลุ่มดีจะเจอรองแชมป์ของกลุ่ม G ครับก็ไม่มีสิทธิ์ละ
1: คือถ้าจบอันดับ2เหมือนกันจะมาปะกัน
0: อิหร่านเจออเมริกาครับรอบ2ครับ
1: น่าจะเดือดเลย
0: เดือดสิ
1: โชคดีไม่เจอกัน
0: ดีแล้วฮะอเมริกาก็ได้แชมป์กลุ่มไปที่เรียบร้อยครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่ว่าจะแพ้ตุรกีก็ตกรอบไปแล้วไงเพราะคณะเฮทูเฮทฮะ
1: อ
0: เมริกาชนะทางออสเตรเลียและชนะทางปารากวัยมา
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็หลังจบเกมทางกุนซือของอิหร่านอย่างอาเมียกาเลโนอีเขาบอกเลยว่าเรื่องเล่าในฟุตบอลโลกหนนี้ของชาติอิหร่านเนี่ยมันจะต้องกลายเป็นตำนาน
0: โอ้เนาะ
1: จะต้องถูกเล่าขาน
0: ครับ
1: ไปอีกหลายปีเจอปัญหาเยอะแยะมากมายคือล้างไม่ดีมาตั้งแต่เกิดสงครามกับเจ้าภาพร่วม
0: เกิดจะไม่มาแล้ว
1: กาแล้วการเตรียมความพร้อมก็เจอปัญหาคู่แข่งก็ยกเลิกเกมกระชับมิตร
0: ครับ
1: จนถึงการแข่งเนี่ยอิหร่านก็ถูกสั่งให้พักที่เม็กซิโกแต่วันที่จะต้องแข่งจริงก็ต้องเดินทางมาที่สหรัฐต้องมาแบบ1วันก่อนแข่ง
0: ครับ
1: แล้วเล่นเสร็จก็ต้องกลับเลยตามเงื่อนไขของวีซ่าก็ไม่ได้ปรับตัวไม่ได้พักฟื้นร่างกายอะไรเลยเขาบอกว่าอยู่ในสภาพที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
0: ้
1: แต่ตอนนี้ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์อยู
0: ่ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วเขาบอกแบบนี
0: ้
1: ภายใต้เงื่อนไขที่เขาเจอ
0: ครับ
1: มีเวลาฝึกซ้อมก่อนเกมไม่ถึง16ชั่วโมงอ่ะเขาบอกเรื่องนี้จะต้องถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลของ
0: อิหร่านเนาะยกย่องเลยอิหร่านเจอปัญหาคือไปเจอไม่ได้เจอคือพันธทีเขาสปิริตดีอยู่แล้วแต่ว่าเจอเรื่องของการเดินทางเจอเรื่องอุปสรรคต่างๆนะแล้วก็การสู้รบกันด้วยนะ
1: ไปทำหนังอีกเรื่องนึง
0: นะครับเอาแล้วก็มาคู่โอ้คู่ที่ปอดสายเหมือนกัน
1: ครับ
0: เคปเปิดเจอกับอุรุกวัยครับ
1: อันนี้เป็นย่าไง
0: โอ้โหนี่เป็นเรียกว่าก็อีกหนึ่งแมตช์ที่สนุกในกลุ่ม H นะครับอุรุกวัยกับเคปเปิดเสมอกัน2ต่อ2ครับก็เกมแรกเคปเปิดเสมอกับสเปนมา 0-0 นะส่วนอุรุกวัยนะครับเสมอกับซาอุมา 1-1 ครับนัดนี้เคปเปิดทราบประวัตินะครับยิงประตูแรกได้แล้วในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเควินปีน่าครับที่ยิงฟรีคิกกับแพ้ของลูกไวแต่ครับยิงฟรีคิกไกลด้วยยิงเอาเขาแรงเอาแรงเขาว่าฮะซัดตุ่มเดียวแล้วเฟเดโดมุสเตล่าครับไปไม่ทันครับ
1: ครับ
0: เคบวดยิงประตูประวัติศาสตร์ได้นำก่อน 1-0 ครับตั้งแต่นาที21ครับรู้ไวครับมาตีเสมอได้จากการซ้ำจ่อๆนะของเบ็กซี่อาราโฮครับนาที44ก่อนที่ในช่วงท้ายครึ่งแรกครับทดเวลาครับจะเป็นออกุสตินกานอปปิโอครับที่มายิงประตูให้ทางอุรุกวัยนะครับนำ 2-1 ก่อนที่จะจบครึ่งแรกครับนนก็ตอนนั้นจากนั้นเคปเวิร์ดก็เอาใจแต่ว่าคือเรื่องดีเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก่อนที่กุตโตสำรองนะเฮเลโอวาเลล่าครับจะฉกบอลจากคนผิดพลาดจากการเปิดบอลเข้ามาของเจ้ากองหลังนะครับส่งขึ้นหลังพลาดโดนเรียบร้อย
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่นะครับก็เรียบร้อย
1: ครับ
0: ครับผม
1: โดนฉกตัดหน้า
0: โดนฉกตัดหน้าแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับประตูโล่งๆนะครับก็ทำให้แคบบดตีเสมอ 2-2 ในจุดตันอุรุกวัยพยายามบุกแล้วแต่ว่าแคบบดก็ต้านทานไม่ได้แล้วแคบบดที่จริงจะมีโอกาสที่จะยิงประตูชัยด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับแต่ว่ายิงนกตกปลานะครับเจ้ามันจะอัดโอลิเวร่าปกติเป็นแบ็คซ้ายกว่าโดยนอน
1: ครับ
0: แต่วันนี้มุ่งเช้าจะปานาไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็คเพื่อนทุ่มมาให้และแกจ่ายบอลเข้าบอลตรงกลางจ่ายสั้นเกินไปครับโดนฉกเลยครับเรียบร้อย
1: ครับ
0: ก่อนที่บาเรล่านะสำรองของเคปเวิร์ดจะตัดบอลได้และยิงผ่านตัวของ มูซิล่าเข้าไปครับ
1: สมาธิไม่อยู่ในกระตัวเท่าไหร่
0: ประตูแรกของวาเลร่านะครับผม
1: ก็เลยทำให้ได
0: ้เสมอ 2-2
1: แต้มประวัติศาสตร์ไป
0: แต้มแรกในประวัติศาสตร์นะเอ้ยไม่ใช่ดิคือประตูแรกในประวัติศาสตร
1: ์ครับ
0: เออแล้วก็เมื่อวานนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณแม่ใช่ไหมของมูซ
1: ิล่า
0: ก็ใส่เสื้อสีเกิดสีออกม่วงๆอ่ะม่วงอ่อนมาชมเกมของลูกชายด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาชมเกมแรกเนื่องจากถูกปฏิเสธวีซ่าครับ
1: ใช่คือโวจินย่าให้สัมภาษณ์หลังจบเกมแรกเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องเงินก็คือหาเงินมาจ่ายค่าวีซ่าไม่ได
0: ้ครับ
1: เออน้ำตาแตกเลยช่วงหลังจากดังขึ้นมาปุ๊บกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็เลยไปดำเนินการให
0: ้
1: คุณแม่ก็เลยได้เข้ามาดูลูกชายเล่นนะใส่เสื้อสีม่วง
0: ม่วงเลย
1: แล้วก็มีธงของทีมชาติมาด้วย
0: ครับ
1: ก็โดนจับภาพตั้งแต่ก่อนเข้าสนามแล้วนะฮะจริงๆเป็นข่าวใหญ่ตั้งแต่มาถึงแล้ว
0: ใช่ก็แต่มีคนไปทำข่าวที่สนามมีเลยนะ
1: ใช่ก็ทำให้คุณแม่ได้เห็นลูกเล่นแบบด้วยตาตัวเองซะที
0: ครับ
1: แต่ว่าเกมนี้ไม่ได้เซฟเลย
0: โอ้ไม่เหมือนเกมเจอสเปนเจอสเปนในแกกินการตาช้างมาหรือเปล่าวะแต่ว่าเกมนี้แกหลุดนะ
1: ครับ
0: ตื่นเต้นหรือเปล่าคุณแม่มาดู
1: แต่ยังโชคดีนะที่เสมอได
0: ้ครับ
1: ก็อาจจะไม่ค่อยประทับใจคุณแม่เท่าไหร่ลูกก็อาจจะเขินๆคุณแม่นิดนึงแม่มันดูโดนยิงไปสองเลย
0: ใช่
1: มีเกมเจอสเปนคุณแม่ไม่ได้มานี่โอ
0: ้
1: เป็นฮีโร่เลย
0: ถูกต้อง
1: ก็แล้วกับว่าบอลโลกคราวนี้นี่โกดังไป3คนแล้ว
0: ครับ
1: โอซินย่าคนแรกแล้วก็มีเอลอยโรมโกกิโรซาว
0: กิโรซาวันนี่ไงเมื่อเช้าวันที่ผ่านมา
1: ทำสถิติกลายเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟต่อเกมมากที่สุดในฟุตบอลโลกแล้วก็เมื่อเช้าโกอิรัน
0: ครับ
1: ฮาริเรซ่าไบรันวานมีโกดัง3คนแล้วนะพวกชาติเล็กๆเนี่ย
0: โอ้ดังนะแจ้งเกิดนะเออมันแจ้งเกิดตอนบอลโลกตอนเยอะๆแล้วนะฮะ
1: เ
0: ออครับ
1: ก็ส่วนใหญ่อ่ะผมว่าทีเป็นรองอ่ะเล่นเน้นตั้งรับแต่เดี๋ยวนี้พอเกมรับมันเหนียวเนี่ยคู่ต่อสู้ที่เป็นทีมใหญ่เนี่ยก็มักจะใช้การยิงไกลนะซึ่งพอยิงไกลเนี่ยโกเขาเห็นไงส่วนใหญ่แล้ววันไหนที่แบบองลงอ
0: ่
1: ะพอรับได้มันเริ่มมั่นใจไงมันก็เลยเนี่ยเกิดหลายคนเลยสำหรับทีมเล็กๆอ่ะ
0: เ
1: พราะเดี๋ยวพวกนี้ IG ยอดพุ่งกระจุด
0: พุ่งแน่นอนเพราะว่าเจ้าโวซินย่าพุ่งเท่าไหร่10กว่าล้าน14ล้านป่ะ
1: ไม่รู้จบยังก็ไม่รู้คนก็ยังกดฟอลมากขึ้นมากขึ้นทุกๆเกมอ่ะตอนนี้น่าจะเกิน10ล้านไปแล้วแหละ
0: ดูสิ
1: เกินไปแล้วแหละ
0: พอจะทีมเพนกองหลังแบ็คขวาของนิวซีแลนด์เมื่อวานนี้ไงลงสนามด้วยนะจาก 4,000 เป็นเท่าไหร่เป็น5-6ล้านยูอ่ะ5-6ล้านซับอ่ะครับ
1: โอซินย่ายอดฟอลโล่ล่าสุด
0: 10ล้านนะ14ป่ะ
1: แต่ดูตัวเลขหน่อย14แล้ว
0: นั่นไง
1: เกิน14ล้านฟอลโลเวอร์แล้ว
0: ครับ
1: เป็นไวรัลเลย
0: ทำไมเราไม่เป็นนักบอลแล้วนะโอ้โหครับ
1: เนี่ย40แล้วจบบอลโลกรอบนี้ก็คือเลิกเลย
0: เลิกแล
1: ้
0: ว
1: แล้วไปเป็นยูทูบเบอร์ไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรก็ว่ากันไป
0: เลิกแล้ว
1: ขายของขายของไป
0: พอแล้วนะ ส่วนเจ้าทีมเพนแบ็คขวา6ล้านซับตัวนี้ฮะแบ็คขวาของนิวซีแลนด์นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เขาเป็นยุคโซเชียลอย่างแท้จริง
0: ใช่โอ้ยแล้วเหลืออีกหนึ่งคู่ไหมนนท์เอาไปหน้าไหมหรือว่าไง
1: เหลือสองด้วยนี่หนึ่งคู่
0: เหลือคู่หนึ่ง
1: พักก่อน
0: คู่ช่วงเช้าที่ป่าแล้วก็พิเทพให้บรรยายให้เสียงภาษาไทยนะเดี๋ยวช่วงหน้าหน่อยไหม
1: ได้คร
0: ับเพราะช่วงนี้เลยเวลามาแล้วนะครับพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมีบอลโลก
1: เจาะลึก4ทีมกลุ่ม A กลุ่มนี้เม็กซิโกถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเนื่องจากมีความได้เปรียบมหาศาลจากการเป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะการเล่นที่สนามเอสตาดิโอเอสเตกาที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งเป็นอุปสรรคต่อคู่แข่งนักวิเคราะห์มองว่าเม็กซิโกมีโอกาสเข้ารอบสูงถึง 90% เลยทีเดียวเต็ง2ถูกยกให้เป็นของเกาหลีใต้ขุนพลสมขาวนำทัพโดยซวนเฮงมินยังคงรักษามาตรฐานการเข้ารอบน็อกเอาท์ได้อย่างต่อเนื่องจุดแข็งอยู่ที่ระเบียบวินัยและประสบการณ์ าในเวทีโลกส่วนสาธารณรัฐเช็กทีมแกร่งจากยุโรปที่ผ่านเข้ารอบมาได้จากการเป็นแล้วถูกมาว่าเป็นกระดูกชิ้นโตที่อาจเบียดแย่งอันดับ2หรือลุ้นเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดด้านแอฟริกาใต้แม้จะเคยสร้างเซอร์ไพรส์ในอดีตแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดสรุปฟันธงเม็กซิโกจะใช้ความเก๋าและเสียงเชียร์เบียดเข้ารอบเป็น

0: อันดับ1โดยมีเกาหลีใต้ตามเข้ารอบเป็นอันดับ2ส่วนสาธารณรัฐเช็กต้องลุ้นหนักในฐานะทีมอันดับ3
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมี
5: กลับมาครับในเบรก2ของบอลโลกอัปเดตครับเดี๋ยวค่อยมาปีบริการแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวก็เตะกันเนาะครับโอ้โหเตะกันต่อเนื่องเลยแล้วมาสรุปรีแคปกันอีกคู่หนึ่งไหมเมื่อเช้าที่ผ่านมาคู่ของป่านะครับเป็นการแข่งในกลุ่ม G ครับนิวซีแลนด์เจอกับอียิปต
6: ์
5: เกมแรกนิวซีแลนด์ก็เสมออิหร่าน 2-2 นะอียิปต์ก็เสมอกับเบลเยียม 1-1 ครับเป็นไงเกมนี้นิวซีแลนด์นำก่อนด้วย
6: ใช่เตะมุม
5: เตะมุม
6: เปิดมาแล้วมงเข้าไปเลยนาทีที่15จริงๆก่อนเกมเนี่ยต้องบอกว่าอียิปต์ดูดีกว่านะ
5: อ
6: ันดับโลกของอียิปต์เนี่ยอยู่อันดับที่29เลยนะ
5: ครับ
6: นิวซีแลนด์นี่ไปไกลถึง85เลยนะแต่ว่ามากระตุกหนวดเสือครับยิงขึ้นนำก่อนเลยนาทีที่15
5: ทีมเพย์เนี่ยแบ็คขวาของนิวซีแลนด์เนี่ยหย่อนมาแล้วฟินเซอร์แมนครับที่มงเข้าไปมงที่เสาแรกเลย
6: ก็
5: แต่ว่าช็อตแต่ในที่ที่16นะ
6: ช็อตแฟนอียิปต์เหมือนกัน
5: ครับ
6: ทั้งๆที่แบบดูดีกว่าตัวก็ดังกว่า
5: ใช่แต่ว่าในครึ่งหลังครับอียิปต์เนี่ยเร่งเครื่องยิงคนเดียวยิงประตูรวดเดียว3ประตูเลยครับก็เป็นจังหวะที่มูฮัมเหม็ดฮานี่ครับหย่อนมาทางขวาให้มอสตาฟาซิโก้ครับโป่งเข้าไปเต็มๆเลยก็พยายามที่จะควักมาแล้วนะนะครับผู้เล่นประตูของนิวซีแลนด์นะครับก็คือมัสโคคลอมนะครับพยายามได้ปัดแล้วปัดได้ผลบอลมันแรงอ่ะก็ตีเสมอเลยครับ1-1ครับผม
6: ใช่ครับเกือบต้องรอจนถึงเกือบ1ชั่วโมงอ่ะ
5: ไอซิโก้เนี่ยยิงเข้าเนี่ยตีนังกาหรือเปล่า
6: ไม่ใช่ครับ
5: อ่ะคนละคนเหรอ
6: ไม่ใช่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาหอยครับ
5: อ่ะเสนาเมืองฮะ
6: อันนี้ซิโก้อียิปต
5: ์ครับผม
6: เขายิงเข้าเขาก็แค่วิ่งดีใจเฉย
5: ดีใจเฉยไม่มีเดินกานะ
6: ใช่
5: ไม่มีนะฮะ
6: ครับผมมงไปตรงตัวผู้รักษาประตูนะที่จริงลูกเนี้ย
5: เ
6: ห็นแล้วด้วยแต่ปัดไม่ออก
5: คือ
6: มันติ้น
5: บอลมันแรงไงคือเจ้าไอ้โคครอมก็กลัวเสียโฉมเปล่าวะ
6: ครับ
5: กลัวบอลมันโดนหน้าไงแกปัดไปก่อนนะแกปัดมือเดียวด้วยนะ
6: ใช่
5: มันได้ผลครับเรียบร้อย
6: แล้วหลังจากนั้นอียิปต์ก็มาเป็นชุดจริงๆก็เร่งสปีดตั้งแต่ออกสตาร์ทครึ่งหลังมาแล้วแหละ
5: แต่ว่าลูกนี้ต้องโชว์มันที่หนึ่งสองสวยนะของซาร่าไง
6: ลูก2-1ใช่ไหม
5: 2-1อ่ะก็เจ้าซิโก้เองนะคือซาร่าได้บอลสไตล์แกซาร่าก็จะอยู่หน้ากรอบเขตโทษใช่ไหมแล้วก็จ่ายตรงๆไปข้างหน้าครับในกรอบเขตโทษให้ซิโก้ก็ดีไงดีส้นให้คืนเคลียร์กับหลังให้ฮะให้ซาร่าวิ่งเข้ามาแปรไปที่เสาสองสวยงามมากนาที67ลูกเก่งของซาร่าเลยอียิปต์แซงนำ2-1ครับแล้วหลังจากนั้นครับซาร่าก็เปิดให้กับเทสเก้เนาะสำรองเนี่ยเทสเก้วันนี้
6: ใช่ครับ
5: ลงมาแทนโอมามามูชครับก็เป็นจังหวะของซิโก้เนาะนะครับที่มองเข้าไปจังหวะที่หยอดเข้ามาครับแล้วเหมือนหยอดเข้าที่เสาแรกอะเนาะเทสเก้ก็มองเข้าไปครับเป็นซาร่าเปิดเข้ามานะฝั่งซ้ายครับผมเรียบร้อยอียิปต์ก็ชนะไป3-1ครับ
6: ก็มงยากเหมือนกันนะลูกนี
5: ้
6: โฉบมามงที่เสาแรกเบียดเสาเข้าไป
5: ใช่
6: ก็ถือว่าเป็นฮีโร่นะครับเทรเซเก้ลงมาแทนมามูชนาทีที่76
5: คือ
6: มามูชเป็นตัวจริง
5: ก็ผู้ชายที่ผ่านมาม
6: าเป็นคนยิงประตูชัย
5: ครับผม
6: อืม

0: แพ้รวดทั้ง3เกมและปี2024นะครับชนะเป็นครั้งแรกเลยนักประวัติศาสตร์และอียิปต์ชนะเป็นครั้งแรกครับในฟุตบอลโลกประวัติศาสตร์เยอะนะ
1: ครับคือแน่นอนแหละพอเพิ่มทีมด้วยแหละ
0: ใช่
1: มันก็ทำให้ประวัติศาสตร์มันถูกทำลายง่ายขึ้นนะตอนนี้อียิปต์มี4แต้ม
0: ครับ
1: จาก2นัดยังไม่แพ้นะครับชนะ1เสมอ1
0: ใช่
1: เป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับอิหร่านกับเบลเยียมมี2แต้มเท่ากันแต่ว่าลูกได้เสียนี่อุ่นลูกได้เสียเท่ากันด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็นิวซีแลนด์มีแต้มเดียวอันดับ4
0: อ
1: ืมโอ้อียิปต์นี่จ่าฝูงแล้วนะ
0: ครับ
1: ผมสุดท้ายอียิปต์เจออิหร่านส่วนเบลเยียมเจอนิวซีแลนด์คือถ้าอียิปต์ชนะได้ก็เข้ารอบนะ
0: ไม่น่ายากนะเจออิหร่านด้วยไงเสมอก็เข้ารอบแล้วอียิปต์อ่ะจะเข้ารอบครั้งแรกเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้แต่ว่านิวซีแลนด์กับเบลเยียมเนี่ยต้องไปตัดกันนะฮะเบลเยียมตอนนี้มีแค่2แต้มนิวซีแลนด์แค่1แต้มที่ไหนชนะมีโอกาสเข้าเลย
1: ใช่นิวซีแลนด์ก็ยังมีความหวังอยู่นะถึงแม้ว่าอันดับโลกจะเป็นรองเยอะแต่ก็ยังลุ้นได
0: ้
1: คือก็ไม่สนอ่ะ
0: ขอ
1: ให้เจอทีมเก่งก็ไม่เป็นไรอ่ะ
0: ใช
1: ่ยังมีโอกาสอยู่ก็ต้องทำให้เต็มที
0: ่ครับผม
1: เพราะว่าก็เบลเยียมก็เสมอมา2เกมอ่ะเขาก็คงมองว่าเฮ้ยนิวซีแลนด์สู้ได้วัดกันไปเลย
0: ใช่ส่วนโปรแกรมของวันนี้ไหนไหม
1: ครับ
0: ก็เริ่มเที่ยงคืนครับอาร์เจนตินาเจอออสเตรียครับเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับตามเวลาในบ้านเราครับเป็นการแข่งขันในกลุ่มเจอาร์เจนตินานะครับพึ่งชนะออสเตรียมา3-0ครับส่วนออสเตรียก็ผลงานก็เยี่ยมนะชนะจอร์แดนมา3-1ครับก็รัฐนี้เหมือนแย่งแชมป์กลุ่มกันเลยอาร์เจนตินาก็เมสซี่ครับยิงแฮตทริกคนเดียว3ประตูนะครับเมสซี่ก็พยายามที่จะบอกนะครับเขาจะแล้วว่าตอนนี้คุณพ่อไม่สบายก็อยากจะให้เป็นเรื่องส่วนตัวเนาะ
1: ใช
0: ่ก็จะตัวร้องไห้ยิงประตูแรกแล้วร้องไห้ไง
1: คือเจ้าตัวก็เครียดอ่ะ
0: เครียดด้วย
1: ใช่เถอะพอยิงเข้าแล้วมันเหมือนแบบปลดปล่อยอ่ะ
0: ถูก
1: เ
0: ออก็น่าจะเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มนะวันนี้เที่ยงคืนนะครับเตะที่เท็กซัสนะในอาร์ลิงตันนะครับ
1: ออสเตรียนัดแรกชนะจอร์แดนมา 3-1 เจออาร์เจนตินานัดนี้คนก็มองว่าอาร์เจนตินาดูดีกว่าแหละ
0: ครับ
1: ตอนนี้เมสซี่ก็เป็นไฮไลท์เลยทุกคนจับจ้องมาที่เมสซี่เพราะว่าคืนนี้ถ้าเกิดยิงได้สักลูกหนึ่งนี่จะทำลายสถิติดาวซันโวของโคลเซ่ที่ทำไว้16ลูกก็จะขึ้นมาเป็นดาวซันโวสูงสุดแต่เพียงผู้เดียว
0: ครับ
1: ตอนนี้16ลูกเท่ากันก็ดูแล้วไม่น่าพลาดไหม
0: เนาะ
1: ถ้ามีจุดโทษนี่เมสซี่ยิงแน่นอนอ่ะ
0: ก็ต้องมีอ่ะ
1: ต่อให้ไม่ได้จุดโทษนี่ก็น่าจะ
0: เมสซี่เท่าไหร่เมสซี่16ลูกเหรอเท่ากับโคเซ่ใช่ไหม
1: เท่ากันคือตอนนี้เป็นดาวซันโวร่วมไง
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่ายิงได้ลูกหนึ่งก็ดาวซันโวเดียว
0: ประวัติศาสตร์เลย
1: ส่วนออสเตรียของอาจารย์รัฟลังนิกก็ใช้ได้นะก็คงจะเน้นรับไว้ก่อนอ่ะ
0: ครับ
1: คงจะหวังสักหนึ่งแต้มอ่ะเจอกับแชมป์เก่าก็อยู่ที่ว่าอาร์เจนตินาจะจ่อได้ไหมแต่ดูแล้วเมสซี่ท็อปฟอร์มตั้งแต่เกมแรกแบบนี
0: ้
1: นัดนี้น่าจะแผงลิติอ่ะ
0: ครับ
1: จริงๆถ้าไม่มีเมสซี่ก็ยังมีฮูเลียนอัลวาเรส
0: ที่พร้อมที่จะลงสนาม
1: อัลวาเรสซาโรมาร์ติเนส
0: นัดที่แล้วก็ไม่ได้ลงตัวจริงนะ
1: คือแบบตัวดีๆเยอะต่อให้ออสเตรียอุดขนาดไหนก็ตามเนี่ยผมว่าอาร์เจนตินาด้วยความที่ผู้เล่นเขาแบบมีเยอะน่าจะลงมาสร้างความแตกต่างได
0: ้
1: จริงๆต่อให้ชุดแรกก็น่าจะเจาะได้แล้วแหละแต่ถ้ามันไม่ได้อีกเนี่ยตัวสำรองก็น่าจะลงมาพลิกเกมได
0: ้แต่นี่ผมคิดว่าออสเตรียออสเตรียไม่น่ารอด
1: ไม่รอดนะ
0: ไม่รอด
1: อุดยังไงก็ไม่ไหวนะ
0: เพราะว่าเอาอย่างนั้นถ้าอาร์เจนตินาชนะก็จบเลยคว้าแชมป์กลุ่มเลยคว้าแชมป์กลุ่มเลยก็
1: เอาให้มันจบเลย
0: ให้จบเลยจะได้เกมสุดท้ายจะได้แบบสบายๆไง
1: เกมสุดท้ายพักตัวได้
0: เพราะว่าแชมป์ของกลุ่ม J นะครับจะเจอรองแชมป์ของกลุ่ม H ซึ่งกลุ่ม H นะครับก็นี่ฮะก็จะมีนี่ไง
1: สเปนอุรุกวัย
0: อุรุกวัยโอ้ใครเข้าไปเจอเจตินาหนักเลยนะ
1: ก็ยังไงเข้าที่1ก็ดีกว่าแหละมันไปเจอที่2อะไรอย่างเงี้ยก็เอาเข้าที่1แล้วกันนะดูแล้วเจตินาก็ยังเน้นอยู่
0: ก็หลังจากนั้นก็เตะกันจบที่2ใช่ไหมล่ะก็พักกันประมาณ2ชั่วโมงครับแล้วมาเตะอีกทีตอนที่4ครับ

0: ังเศสเจออิรักครับผมฝรั่งเศสก็โชว์ฟอร์มสมกับทีมเต็งนะแต่จากเกมแรกชนะเซเนกัลไป3-1ครับ
1: ใช่คือก่อนแข่งเนี่ยเป็นเต็ง2สเปนเป็นเต็ง1แต่พอนัดแรกสเปนเสมอฝรั่งเศสถล่มเซเนกัล 3-1 นี่ขยับขึ้นเต็ง1เลย
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวโอ้โหเจออิรัก
0: อิรักที่แพ้นอร์เวย์มา 1-4 ไง
1: อิรักก็โดนยิงไส้แตกมาแล้ว
0: โอ้โดนพาลันนะฮะ
1: โ
0: อ้แล้วรับก็ไม่ดีด้วย
1: นัดนี้น่าจะเป็นอีกนัดนึงที
0: ่ไม่น่ารอดวันนี้อิรัก
1: ฝรั่งเศสน่าจะซ้อมเกมบุก
0: ใช
1: ่น่าจะต้องมีสัก3ลูกเหมือนเกมเซเนกัลเซเนกัลว่าดีๆยังโดน3อ่ะ
0: โดน3นี่แชมป์ยุทธแชมป์แอฟริกาครับวันนี้ชั้นนะชั้นในภาพปฏิบัตินะ
1: แต่ทางทฤษฎีโดนลิฟแชมป์คืนไปแล้ว
0: เอ้าก็เตะกันที่ฟิลาเดลเฟียนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: น่าจะยิงกันสนุกอ่ะฝ่ายเดียวเลยฝรั่งเศส
0: เนาะเกมบุกของเขาเนาะระยะแชคี้เบเกตโอลิเซ่แบลลี่บาโคล่าโอ้โหประธานเต้อีกประธานเต้ที่ยิงคนเดียว2ประตูเนาะก็ฝรั่งเศสจัดไปตีสี่นะ
1: ครับ
0: กระดับอ่ะหลังจากนั้น7โมงเช้าครับผมนอร์เวย์เจอเซเนกัลอันนี้ก็โยกไปในกลุ่มยกไปในกลุ่มอากุกุเดียวกันนะเนาะนะครับก็ตอน7โมงเช้าเดี๋ยวคู่นี้จะให้เสียงภาษาไทยโดยป่าแล้วก็พิเทพเหมือนเดิมนะตอน7โมงเช้าครับ
1: ครับ
0: เตะกันที่เมดไลฟ์สเตเดียมนะนะครับหรือที่นิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กสเตเดียมครับผมนอร์เวย์ก็ถล่มอิรักมา 4-1 ไง
1: ครับ
0: ขณะที่เซเนกัลก็แพ้มาโอ้โหสูสีแล้วพี่ว่าแมตช์นี้เซเนกัลแพ้มาได้ดูออดายนะหากว่าแพ้ในกลับบ้านเลยครับ
1: วันนี้คือต้องใส่สุดชีวิต
0: ต้องชนะอ่ะ
1: แต่ว่าคือนัดแรกแพ้มานัดที่2ถ้าไม่มีแต้มเนี่ยโอกาสจะไปลุ้นเข้าอันดับ3ที่ดีที่สุดมันก็จะยากหน่อยคือถ้าวันนี้ได้สักแต้มนึงอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วนัดสุดท้ายไปเก็บอิรัก
0: ม
1: ี4แต้มเนี่ย
0: ถูก
1: ยังไงก็ไม่น่าพลาดอันดับ3ที่ดีที่สุดอะ
0: เสมอก็ไม่แพ้ไปก่อนแล้วก็ไปเก็บอิรักในนัดสุดท้าย
1: ใช่นะครับตอน 1-2 ไม่เป็นไร
0: ครับ
1: อาจจะยกให้ฝรั่งเศสให้นอร์เวย์ไป
0: ให้เขาไปนะ
1: เอาที่3
0: ด้านนี้ขอไม่แพ้หรือถ้าเต็มไม่ได้ก็คือชนะไว้ก่อนแล้วบีบให้นอร์เวย์ต้องไปวัดกับฝรั่งเศสต่อไป
1: ก็คงจะหวังสักแต้มนึงอ่ะ
0: ครับ
1: เซเนกัลสำหรับเกมคืนนี้เพราะว่าดูแล้วนัดแรกฮาแลนด์นี่ก็มั่นใจทีเดียวทีมของนอร์เวย์นี่แข็งแกร่งทีเดียวจริงดีมาตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้ว
0: ครับ
1: จะยันอยู่ไหมอ่ะเซเนกัลอ่ะ
0: โอ้ไม่น่าอยู่นะพี่ว่านะ
1: ถ้าไม่อยู่ก็แพ้เลยนะผมก็คิดเหมือนกันนะผมว่านอร์เวย์กำลังสนุกเลยอ่ะปีนี้
0: ใช่
1: ผมก็ว่าไม่อยู่นะ
0: ครับ
1: น่าจะเสร็จนอร์เวย์
0: อ่ะ
1: คู่สุดท้ายจอร์แดนแอลจีเรียสิบโม
0: งเสร็จก้าโมงเลยมั้ยก็มีคนถามมาว่ากอล์ฟทิกมีหรือเปล่าพรุ่งนี้เดี๋ยวกอล์ฟทิกกลับมานะครับกลับมา1ชั่วโมงนะ9โมงถึง10นาฬิกาแล้วก็10นาฬิกาครับเราตามบอลโลกกันต่อนะจอร์แดนเจอแอลจีเรียครับโอ้โหเป็นไงฮะคู่นี้ฮะ
1: จอร์แดนนัดแรกโดนออสเตรียถล่มไป
0: 1-3 อันนี้กลุ่ม J นะ
1: ใช่ครับแอลจีเรียก็โดนอาร์เจนตินาถล่มไป3เม็ดเหมือนกัน
0: ครับ
1: จอร์แดนกับแอลจีเรียผมมองว่าภาพรวมเนี่ยแอลจีเรียดีกว่านะแอลจีเรียนี่อันดับโลกล่าสุดอันดับที่28เลยนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนจอร์แดนนี่63นะห่างกันเยอะนะผมว่าแอลจีเรียดูดีกว่านัดนี้ยังไงก็ต้องเอา3แต้มให้ได้
0: เอาตก3แต้มถ้าไม่3แต้มโอกาสตกรอบมีสูงเลยต้องชนะไว้ก่อนแล้วก็ไปวัดกับออสเตรียในสุดท้าย
1: จ้า
0: หมายถึงแอลจีเรียนะส่วนจอร์แดนโอ้โหก็ต้องเอาถ้าแพ้อีกก็เรียบร้อยกลับบ้านครับจอร์แดนที่มาฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรก
1: ใช่แต่มาครั้งแรกก็เก็บประสบการณ์ไปก่อนนัดนี้ก็ดูแล้วกลับบ้านมือเปล่าไปก่อน
0: ครับ
1: ทัวร์นาเมนต์นี้คงไม่มีแต้มละดูแล้ว
0: ก็แต่พี่ว่าแอลจีเรียน่าจะยิ้มยับอะวันนี้
1: วันนี้ต้องเอาให้ได้แล้ว
0: ที่เลวายสเตเดียมวันนี้นะ
1: แล้ว
0: ครับ
1: ความหวังของชาติ
0: ใช่
1: ต้องชนะให้ได
0: ้ต้องชนะนะซานฟรานซิสโกเบอาร์ดินาสเตเดียมนะสนามแห่งนี้นะครับ
1: ครับ
0: สนามของซานฟรานเนี่ย
1: ความมุ่งมั่นน่าจะสูงทีเดียวสำหรับเกมนี
0: ้ครับผม
1: นี่ก็คือ
0: 4คู่
1: 4คู่วันพรุ่งนี
0: ้วันพรุ่งนี้นะ
1: แฟนอาร์เจนแฟนฝรั่งเศสแฟนนอร์เวย
0: ์ครับ
1: รอดูกันได้เลย
0: ก่อนคืนนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเตะแล้วคืนนี้ละนะครับผมก็ดูกันได้นะ
1: ครับแล้วก็ติดตามฟังภาคสดทาง99ได
0: ้ครับ
1: ทุกคู่เหมือนเดิม
0: ก็นอร์เวย์เนี่ยมีเรื่องราวน่าสนใจครับก็คือเรื่องของจัมเรียวออสติกาได้ไหม
1: ใครฮะ
0: ไอ้กองหลังไงที่มองประตูได้ในเกมที่แล้วอ่ะที่ลงมาเป็นสำรองไงนะครับที่ลงมาเป็นสำรองแล้วก็ทำประตูได้ครับในนาทีที่76ให้นอร์เวย์ครับขึ้นนำ3-1ครับเป็นกองหลังฮะก็มีเรื่องราวของเจ้าตัวนะภรรยานะครับกำลังจะมีน้องฮะกำลังจะคลอดบุตรครับแต่ก็วิดีโอคอลนะครับกับภรรยาครับตอนเห็นลูกครั้งแรกนี่ตะลึงไปเลยนะเหลือเชื่อมีความสุขอย่างมากใครบอกมานะแล้วก็ได้เล่นบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยนะแถมทำประตูได้ด้วยครับผมภรรยาต้องคลอดนะเนาะแล้วก็ภรรยาชื่อออโรราอิทแมนนะครับเนี่ยสุดยอดนะเป็นเรื่องราวเยอะเนาะ
1: ปีนี้ก็เล่นดีนะ
0: ครับ
1: เล่นอยู่แบบเจนัวล่าสุดนี่มีข่าวว่าอินเตอร์มิลานสนใจจะดึงตัวไปร่วมทัพด้วยคือภรรยาคลอดลูกแล้วแต่เจ้าตัวติดภารกิจ
0: ครับ
1: ต้องเล่นฟุตบอลโลกแล้วก็วิดีโอคอลไปก็เห็นหน้าลูกปุ๊บน้ำตาร่วงเลย
0: ใช่
1: ซึ้ง
0: ครับ
1: ส่วนเชมิโดกูก็ไปเฝ้าภรรยาคลอดลูกเหมือนกันแต่ว่าโดนตำหนิหาว่าไม่ช่วยรับชายชาติก่อน
0: ครับ
1: ก็เลยไม่ได้เล
0: ่
1: นในเกมล่าสุดแล้วก็ยังมีโกเกาหลีใต้คนหนึ่งที่แฟนก็คลอดลูกเหมือนกันนี่ก็มารับชายชาติเหมือนกัน
0: เมื่อคืนที่ผ่านโดกูลงหรือเปล่าโดกูอ่ะ
1: ไม่ได้ลงสิ
0: มีโดกูเห็นว่าไป
1: เฝ้า
0: ไปเฝ้าภรรยา
1: คลอดลูกไง
0: คลอดลูกไง
1: ก็มันเป็นเรื่องที่มันก็มีเหตุผลอ่ะนะ
0: ม
1: ันก็เป็นเรื่องสำคัญอ่ะนะ
0: ใช่เรื่องครอบครัวด้วยชาติก็ต้องรับใช้เนาะครอบครัวก็เป็นเรื่องก็อยู่ที่การจัดการบริหารกันแต่ว่าพี่ชอบโค้ชของทางมงกอดเคปเวิร์ดนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้นักเตะเขาจะเปลี่ยนตัวออกแล้วเขาไม่ออกไงซึ่งโค้ชก็บอกไม่เป็นไรนะบูบิต้าโค้ชของเคปเวิร์ดอะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเขาไม่เป็นไรเอ๊ะอยากเล่นต่อใช่ไหมโอเคให้เล่นไปเลยฮะมันเหมือนแบบเขาปรับเปลี่ยนทีมตามสถานการณ
1: ์
0: ว่าไห
1: ม
0: ก
1: ็คือใช้ใจสู้อ่ะ
0: เออจริงๆนักเตะใช้ใจสู้แล้วสู้สุดกำลังแล้วก็นักประตูก็ไว้ใจได้โค้ชก็วางหมากตามสถานการณ์ของทีมไงและเจอซาอุอะไรอะไรก็ขึ้นได้นะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: จะเข้ารอบเอานะแต่ไปเล่นไปแค่เปิดทางเล่นเกมเล่นดีด้วยนะพวกเขาฮะ
1: ก็มีหลายข่าวเหมือนกันที่เป็นเรื่องนอกสนาม
0: ที่แบบเนาะฟังแล้วก็โอ้โหมันตราตรึงแล้วมันแบบประทับใจอ่ะแม้กระทั่งของญี่ปุ่นเนี่ยมันเรียเสือจะโดนปลดอยู่แล้วช่วงแรกมาก็ไม่ค่อยดีก็เคยมาคุมอยู่23แพ้ไทยด้วยนะ
1: ใช่
0: ในรายการเอ็ม110ครับเมื่อปี2017ไงตกรอบ8ทีมสุดท้ายอยู่23ด้วยนะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเริ่มปรับมาเรื่อยๆนะฮะแม้ว่าจะพาทีมยู23ตัวแรกในรายการยู23ทีมแชมเปี้ยนชิพปี2020แต่หลังจากนั้นก็เป็นไงพัฒนาทีมมาได้อย่างต่อเนื่องโอ้แล้วก็เมื่อช่วงเช้าวานนี้วันอาทิตย์นะ
1: ครับ
0: ชนะขาดลอยเลยนะชนะตุรกีอ่ะไง
1: ใช่
0: 4-0น่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นชาติที่ประสบความสำเร็จแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกสำหรับญี่ปุ่นสู้ได้ทุกทีมอ่ะไม่ต้องกลัวใครแล้วนาทีนี้หลายคนก็ชมว่าญี่ปุ่นเขาวางแผนดี
0: ครับ
1: ให้โอกาสโมริยาสุคุมทีมตั้งแต่ปี2017อ่ะจนตอนนี้นี่2026แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: เขาคุมตั้งแต่ยู23ไล่ขึ้นมาปัจจุบัน9ปีแล้วอ่ะมันก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยพอมีความอดทนมันก็ทำให้ทีมพัฒนาต่อเนื่อง
0: ครับ
1: แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างที่เห
0: ็
1: นในฟุตบอลโลกรอบนี้ก็เล่นได้ดี
0: ใช่ก็4แต้มเท่ากับเนเธอร์แลนด์ครับต้องไปวัดกันนัดสุดท้ายญี่ปุ่นเจอสวีเดนและเนเธอร์แลนด์เจอตุรกีเนเธอร์แลนด์ชนะแน่นอนตุรกีโอ้โหไม่ไหวอ่ะท
1: ีม
0: แตกแล้วตกรอบไปแล้วด้วยนะครับแพ้สวีเดน1-5แล้วมาแพ้ญี่ปุ่น0-4ด้วยตกรอบเรียบร้อยเอเวอเรนาเนี่ยเข้ามาคุมทีมก็ไม่ไหวเนาะทีมปลดโค้ชตั้งแต่เกมแรกเลยฮะ
1: ครับ
0: ก
1: ็ดูแล้วนี่ไม่ค่อยมีความอดทนไหม ไม่อดทนเหมือนญี่ปุ่นไหมผลงานไม่ดี
0: ก็ครั้งแรกเลยที่โดนปลดได้โค้ชที่คุมทีมแค่เกมแรกแล้วโดนปลดทันทีครับไปถึงทีมชาติที่มาเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะแต่เวลานาแกเข้ามาแกก็รู้เลยว่าโอ้โหภายในทีมนี่คือมันแบบมีปัญหาเยอะมากอะ
1: ใช่
0: ซาดี้ลามูชี่มาทำทีมอะอดีตนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสตำแหน่งกองกลางไงก็เรียบร้อยครับตุรกี
1: ทำให้ยังไม่เคยเข้ารอบ2ได้เสียทีนะก่อนหน้านี้มาเล่นบอลโลกแล้วหลายครั้งเหมือนกัน4ครั้งครั้งนี้ครั้ง5สิครั้งนี้ครั้งที่6ครั้งที่7แล้วตุรกีนี่มาบ่อยนะแต่ว่ายังไม่สามารถไปได้ไกลกว่ารอบแบ่งกลุ่มนะ
0: ใช่อ่ะวันนี้ก็ติดตามกันนะครับโอ้ข้อความส่งเข้ามาเยอะมากครับโดยเฉพาะที่ตอบคำถามกับเรานะครับแม่ผมบอกว่าเสื้อกุดเนี่ยรู้เลยฮะว่าเสื้อทีมชาติอะไรครับเป็นไงผมบอกใบแล้วนะเสื้อกุดนะเสื้อกุดนะ
1: เสื้อแขนกุดนะ
0: เออเอาสวัสดีทักทายเข้ามาพี่น้องอัมซ่านะครับมีคุณปลั๊กสวัสดีเข้ามานะครับขอบคุณมากนะครับไนจีเรียถ้าดีใจอ๋อถ้าดีใจในตำนานใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ประเทศปากันดาหรือเปล่าครับไม่ใช่นะฮะแค่เบอร์ถ้าเสมอแล้วชนะซาอุจะได้เข้ารอบเลยใช่ครับผมแต่แค่เบอร์ถ้าเสมอสามแต้มต้องลุ้นเนาะแต่ชนะเข้าเลยห้าแต้มเนี่ย
1: ใช่
0: บอกคนหนึ่งใส่สูตรคนหนึ่งใส่เสื้อบอลวันนี้ใส่เสื้อสเปนมาครับนิดหน่อยนิดหน่อย
1: ครับผม
0: อ้าวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไม่ได้เจอกันเพราะว่า
1: ติดภาค
0: ติดปัญญาไงคู่10นาฬิกาจะถึง12นาฬิกาแล้วจอร์แดนเจอแอลจีเรีย
1: คร
0: ับนะครับก็ไม่ได้เจอกันเราเจอกันอีกทีวันพุธเนาะ
1: วันพุธครับ
0: วันพุธมาเจอกันนะครับเอาวันนี้รายการบอลโลกอัปเดตต้องลาไปก่อนนะครับช่วงหน้าก็ติดตามกันต่อนะอย่าลืมนะครับเดี๋ยวไลฟ์สดต่อเนื่องเลยนะครับฟุตบอลโลกของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีฟัง Active Radio ไม่

0: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
1: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
2: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
3: M-Cord Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกัน

0: ันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899

0: 23นาฬิกา7นาทีครับกลับมากันอีกครั้งครับกับรายการ99 Live บอลโลกครับประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ครับก็กลับมากันอีกเช่นเคยครับพบกับผมเบนซ์พีรพัฒน์ครับแล้วก็พี่สแตมเนาะ
1: ครับผมสแตมทิติวัฒน์ครับ
0: ครับก็มาประจำการกันกับรายการ99 Live บอลโลกก่อนการแข่งขันคู่แรกของคืนนี้ครับ
1: ครับ
0: คู่เป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินา
1: แชมป์เก่า
0: ออสเตรีย
1: ครับ
0: นะคร
1: ับ
0: ที่จะทำการแข่งขันในเที่ยงคืนก็อีก1ชั่วโมงต่อจากนี้เนาะซ
1: ึ่
0: งไลน์อัพเนี่ยก็คาดการณ์ว่าจะออกมาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังเนี่ยเดี๋ยวเรามาพรีวิวกันนะครับส
1: ่
0: วนช่วงครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่าเราจะมาพูดถึงฟุตบอลโลกในค่ำคืน

0: เมื่อวานที่ผ่านมา
1: ครับ
0: รวมถึงยันเช้าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเหมือนกันก็ต้องบอกว่าจัดเต็
1: ม
0: ไล่ตั้งแต่คู่สเปนที่พบกับเอาชนะซาอุดเนาะจนถึงคู่ระหว่างอียิปต์กับนิวซีแลนด
1: ์
0: ก็ถือว่าจัดเต็มกันทั้ง4คู
1: ่ครับ
0: นะครับอ่ะเมื่อคืนคู่แรกเดี๋ยวก่อนจะไปคู่สเปนกับซาอุดเนี่ยก็ส่งข้อความมาทักทายคุยกับเราได้2คนเนาะพี่สแตมก็
1: ครับผม
0: SMS 4689899ครับรวมถึงช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube FM 99 Active Radio นะครับ
1: ครับ
0: ม
1: เมื่อวานข่าวนี้มันมีข่าวหนึ่งเนาะที่ทีมอิหร่านเนี่ยได้ออกมาเขียนจดหมายนะหมายถึงว่าหลังจบเกมก็ได้เขียนจดหมายไว้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยนะในข้อความที่เขาเขียนไว้ในข้อในตัวเนี่ยระบุว่าเรามาที่ลอสแอนเจลิสด้วยความภาคภูมิใจนะลงแข่งขันด้วยเกียรติยศและจากไปด้วยศักดิ์ศรีขอบคุณลอสแอนเจลิสสำหรับการต้อนรับอบอุ่นขอให้สันติภาพความเคารพและมิตรภาพเนี่ยจงมีใช้เหนือทุกชาติบนโลกอิหร่านเนี่ยเก็บได้2คะแนนจากการเสมอ2นัดแรกนะครับแล้วก็ยังมีลุ้นผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาด้วยเบนต้องบอกว่าเล่นได้ดีนะถือว่าสู้ได้ดีอ่ะไม่ได้รับฝ่ายเดียวอ่ะ
0: ก็นัดแรกที่อิหร่านเจอนิวซีแลนด์ก็ถึงแม้ว่าจะโดนนำถึง2ครั้งเนาะแต่พวกเขาเนี่ยโหต้องยกเครดิตเขารวมถึงชื่นชมในหัวจิตหัวใจเขาที่สามารถไล่กลับมาตีเสมอได
1: ้
0: แม้ว่าจะโดนนำถึง2ครั้งรวมถึงในนั้นล่าสุดเนี่ยที่พวกเขาเนี่ยก็สามารถยันเสมอได้เนาะ
1: ครับใช
0: ่ก็
1: ไม่ใช่นัดล่าสุดอ๋อใช่เสมอได้
0: แต่ล่าสุดเนี่ยเสมอเบลเยียม
1: ใช่ครับ
0: เสมอเบลเยียมมา0-0ก็ต้องบอกว่าเบลเยียมก็ถูกมองว่าเป็นเต็งแชมป์ของกลุ่มนี้นะแต่สุดท้ายเนี่ยอิหร่านก็สามารถที่จะยันเสมอได
1: ้
0: ซึ่งถามว่าอย่างที่พี่สแตมเรียนไปให้ทราบก็คือว่าเป็นการไม่แพ้2นัดรวดในการแข่งขันฟุตบอลโลกนับเป็นครั้งแรกของชาติเขา
1: ถูกต้องครับ
0: นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าอิหร่านในครั้งนี้รวมถึงผมเชื่อว่าต่อจากนี้เนี่ยฟุตบอลของอิหร่านเนี่ยน่าจะมีวิวัฒนาการรวมถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าอีประจวบกับเบลเยียมเนี่ยก็ต้องมองว่าไม่ได้อยู่ในยุคโกลเด้นเจเนเรชันเหมือนยุคปี2014หรือ2018แต่ว่าก็ยังถูกมองว่าเป็นเต็งแชมป์แต่อิหร่านสามารถยันเสมอได้กับเต็งแชมป์ของกลุ่มนี้อย่างเบลเยียมเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควร
1: โอ้โหเมื่อวานเนี่ยเบลเยียมเนี่ยโดนใบแดงไปด้วย
0: ใช่
1: ใช่ไหมจากประมาณนาทีครึ่งหลังแล้วเป็นนันทาลอยนะโดนไปนาทีที่67ก็อันนี้ก็คืออาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลเนาะที่ทำให้เบลเยียมเนี่ย
0: ไม่ชน
1: ะเสียเปรียบเพราะว่ามองจากสถิติแล้วเนี่ยมีโอกาสยิงโอ้โหค่อนข้างที่จะต่างกันแบบลิบลับเลยนะ22ครั้งนะแต่เขากรอบน้อยมากคือความคมอาจจะยังคมไม่พอครองบอลเนี่ยก็ครองบอลถึง 68% เลย
0: ครับ
1: การส่งบอลเนี่ยก็โอ้โหเกือบ600อ่ะคือต้องบอกว่ารูปเกมเนี่ยเหนือกว่าค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มาเสียเปรียบในช่วงครึ่งท้ายที่โดนใบแดงไปอีก
0: ครับ
1: ก็จบไม่คมด้วยแล้วอิหร่านก็มารับแบบดีด้วยก็เก็บผลได้ดี
0: คือครึ่งแรกเนี่ยอิหร่านเกือบได้ประตูแรกเนาะในช่วงนาทีที่25ก็เป็นลูกสุดแล้วกันจากจังหวะยิงฟรีคิกครับของเอซานฮัตซาฟีก็เหมือนเป็นลูกสุดที่เหมือนเขาจะยิงเนาะแต่ว่าไหลผ่านกำแพงมาให้ตาเลมีกองหน้าของอิหร่านนะครับแล้วก็ยิงผ่านมือติโบกูตัวเข้าไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ตัดสินเขาชี้ว่าเป็นลูกล้ำหน้าซึ่งก็น่าเสียดายเพราะว่านี่ก็ถ้าสมมติว่ามันเข้าโดยที่ไม่ล้ำหน้าเนี่ยโหอิหร่านก็ถือว่ากุมความได้เปรียบนะเพราะว่า
1: ใช่ครับ
0: มันเหมือนเป็นการชิงโมเมนตัมนำเต็งแชมป์กลุ่มอย่างเบลเยียมไปก่
1: อ
0: นเพราะว่าเบลเยียมเนี่ยสถานการณ์เขาก็ไม่ค่อยสู้ดีนะเพราะว่านัดแรกเขาเสมอกับทางด้านของอียิปต์มา
1: ครับ
0: ซึ่งนัดที่เจออิหร่านเนี่ยเขาจำเป็นต้องชนะเท่านั้นถ้าหวังจะเข้ารอบสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเขาเสมอไง
1: แล้วตอนนี้เนี่ยก็อยู่อันดับ3ของตารางคะแนนเลยนะเก็บได้แค่2แต้มเท่ากับอิหร่านเลย
0: ครับ
1: ลูกได้เสียก็เท่ากันนะครับส่วนอันดับ1ของกลุ่ม G เนี่ยก็เป็นทางด้านอียิปต
0: ์ครับ
1: มี4แต้มนะครับผมแล้วนิวซีแลนด์เนี่ยเก็บได้แค่1แต้มนะครับ
0: ซึ่งถ้านัดสุดท้ายเนี่ยอียิปต์ อียิปต์จะเจอกับทางด้านของอิหร่านเนาะ
1: ใช่
0: ซึ่งถ้าเกิดเซอร์ไพรส์เนาะอิหร่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติเขานะครับ
1: จริงๆอียิปต์ก็เป็นอีกคู่นึงนะที่มีประวัติศาสตร์จารึกบนประเทศชาติเขาเหมือนกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราข้ามคู่สเปนไปเลยเอาลงมาแล้วกลับมาคู่สเปนกับซาอุอาระเบียก่อนนะครับ
0: เ
1: ออซึ่งโอ้โหเบนได้ดูไหมคู่นี้ช่วงหัวค่ำไม่ใช่ช่วงหัวค่ำสิ
0: ช่วง5ทุ่ม
1: 5ทุ่ม
0: 5ทุ่มของเมื่อวาน
1: คู่แรกของเมื่อวานแล้วกัน
0: ใช
1: ่เออ
0: ก็เป็นการพบกับซาอุอาระเบีย
1: ครับ
0: อีกหนึ่งตัวแทนของเอเชียเรา
1: ครับ
0: นะครับก็ถือว่าเจองานหนักเจอเต็งแชมป์กลุ่มอย่างสเปนมันก็ไม่ใช่งานง่ายโอเคแหละสเปนเนี่ยนัดแรกเสมอเคปเวิร์ดเนาะ
1: ครับ
0: ซึ่งแต่ว่าก็ต้องโอ้ต้องยกเครดิตให้เคปเวิร์ดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวินัยเกมรับของเขารวมไปถึงผู้รักษาประตูอย่างโวซินยาม
1: ีจังหวะหลายเซฟเลยนะในเกมนัดแรก
0: เซฟไป7ครั้ง ดังข้ามคืนเลย
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่านัดนี้เนี่ยซาอุเจอของแข็งไงเจอสเปน
1: เขาต้องไปแก้เกมมาแล้วถ้าสเปนก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าอะไรที่ได้หรือไม่ได้แต่ว่าต้องบอกว่าผู้รักษาประตูของเคเบิร์ตใช่ไหมวัยวัย40นะ
0: 40
1: อายุเยอะนะโอ้โหแต่ว่าปฏิกิริยาเขาเนี่ยยังถือว่ายังดีอยู่นะช่วยทีมเคเบิร์ตเนี่ยเก็บ1แต้มได้แบบว่าสุดมันเลยแล้วก็เป็นอีก1รู้สึกว่าจะได้ Man of the Match ของเกมนั้นเลยนะ
0: ใช่ครับแมตช์ที่เจอกับสเปนน่ะได้ Man of the Match
1: ครับ
0: แล้ว IG โอ้โหต้องบอกอย่างที่ผมบอกดังข้ามคืน
1: จากผู้ติดตามไม่เท่าไหร่เองอ่ะ
0: หลักหมื่น
1: หลักหมื่น 50,000 มั้ยถ้าจะไม่ผิดขึ้นมาเป็นกี่ล้านอ่ะ
0: หลัก10ล้านได้แล้วนะ
1: ช่วงข้ามคืนอ่ะ
0: แซงบรูโน่เฟร์นันแล้วอ่ะ
1: ต้องนะครับแต่ว่าต้องยอมรับนะว่าฟอร์มเขาเนี่ยโดดเด่นมากๆแล้วก็ช่วยเก็บแต้มจากสเปนได้1แต้ม
0: ใช
1: ่เออ
0: ก็นั้นๆเนี่ยสเปนก็ถือว่าไม่ค่อยเฉียบคมด้วยโดยเฉพาะศูนย์หน้าอย่างเฟรนตอเลสรวมถึงมิเกลโอยาซาบาลที่นั้นๆเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้สัมผัสบอลเลยใน30นาทีแรกนะครับก็เป็นสถิติใหม่ละกันครับก็เพราะว่าในออปต้าเนี่ยไม่มีการบันทึกมาก่อนนะว่าในช่วง30นาทีแรกไม่เคยมีใครที่ศูนย์หน้าคนไหนที
1: ่ไม่ได้สัมผัสบอลได้แบบว่าไม่กี่ทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาเองไหม
0: ครับก็อาจจะมีส่วน
1: แล้วต้องบอกว่านัดที่แล้วเนี่ยยามาเป็นหน้าเป็นตัวสำรองก่อนนะ
0: ใช่
1: แล้วก็ลงมาในช่วงแบบโอ้โหครึ่งหลังแล้วอ่ะ
0: มันเป็นช่วงตื้
1: น
0: ตัน
1: ซึ่งยามาลงมาในเกมที่แล้วเนี่ยสร้างความแตกต่างได้แบบชัดเจนอยู่เหมือนกันนะแต่นัดเนี้ยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะสำหรับยามา
0: ตอนแรกผมก็เซอร์ไพรส์นะเพราะคิดว่าเอ้ยหรือจะพักไหมเพราะว่ายามาอย่างที่บอกก็เจ็บมาก่อนหน้านี้เนาะรวมถึงนิโก้วิลเลียมแต่สุดท้ายเขาหลุยเดลาฟอนเต้ก็เขียนลงตัวจริง
1: แล้วก็ทำได้ดีเลยนะ
0: ทำได้ดีครับ
1: ครับช่วยทีมได้เยอะเลย
0: ก็สุดท้ายเนี่ยประเดิมยิงก่อนคนแรกเนาะ
1: ครับ
0: จากลามินยามาลก็เป็นลูกที่มิเกลโอยาซาบาลคอสเข้ามาข้ามมาที่เสาสองไงให้ทางด้านของลามินยามาลแท็บอินเข้าไปนะ
1: ซึ่งต้องบอกว่าแผนเนี้ยจริงๆอ่ะเห็นในเกมเนี้ยเนาะมาใช้แล้วก็เหมือนกับเป็นลูกซ้อมมาเลยนะจากสี่ลูกที่ได้ประตูมาเนี่ยคล้ายๆกันแบบ
0: คือแพทเทิร์นสี่ประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคล้ายๆกับตอนที่เจอเคปเวิร์ดนะ
1: เหมือนกัน
0: คล้ายๆเลยคือลูกคอสเนี่ยคอสเข้ากรอบเขตโทษด้านข้างเนาะแล้วค่อยคัดกลับมาแต่ว่าจะอีกกี่จังหวะเนี่ยอีกเรื่องนึงแต่ว่าอย่างน้อยมีลุ้นแล้วเพราะว่ามันเหมือนเป็นการกินพื้นที่ของคู่ต่อสู้ไงสุดท้ายเนี่ยนัดที่เจอเคเวิร์ดเนี่ยโอเคไม่ได้ประตูแต่นัดนี้สำเร็จแล้ว
1: สำเร็จแล้ว
0: ลามินยามาลคนแรกเลยครับก็ส่งลามินยามาลเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นคนที่2นะ
1: ครับ
0: ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีเนาะ
1: ครับ
0: ที่สามารถทำประตูได้ในเกมประเดิมฟุตบอลโลกต่อจากตำนานอย่างเปเล่ที่เคยทำไว้ได้ในปี1958
1: ก็เป็นโอ้โหต้องบอกว่าปีนี้ก็ทำสถิติกันแค่ในรอบแบ่งกลุ่มในแค่ในรอบแบ่งกลุ่มนี้ก็มีสถิติโลกที่แบบว่าขึ้นมาแบบเยอะแล้วนะ
0: ครับ
1: เออแต่ว่านั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะสเปนเองอ่ะก็ใช้แผนการเล่นแบบนี้จะเห็นได้จากหลายจังหวะเลยนะที่ออกข้างแล้วก็ตบเข้ามาตรงกลางเหมือนกับมันเป็นแผนที่ซ้อมมาแล้วอ่ะมันจะมีจังหวะที่สู่หน้าม
0: ิเกลยาซาบาล
1: นั่นแหละมิเกลยาซาบาลเนี่ยก็คือตบมาแล้วไม่มีใครอะไรเงี้ย เหมือนกับหันไปก็แบบเซ็งๆอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: แต่ว่านั่นแหละทางนี้ทางนั้นมันมาแบบเนี้ยเหมือนกันแล้วก็ได้ผล
0: คือ
1: สุดท้ายมันได้ผล
0: อ
1: ะ
0: คือรูปแบบแพทอย่างที่ผมบอก คือรูปแบบแพทเทิร์นของสเปนค่อนข้างชัดเจนมาก
1: ครับ
0: คือกินพื้นที่ไปก่อนจากเราก็กินพื้นที่เข้ากรอบแพทเทิร์นข้างๆเนาะจะเป็นมาร์คูคูเรียไหมหรือใครก็ตามแต่เนี่ยค่อยคัดกลับมาอีกทีเนาะ
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วคือประเดิมออกสตาร์ทนำไปก่อนไงแล้วนำเร็วด้วยนะครับจากลามินยามาล
1: นาทีที่10เนาะ
0: ครับแล้วก็ลูก2เนี่ยมาได้จากมิเกลโอยาซาบาล
1: ครับ
0: ก็เป็นลูกตากุกตะกักกันอยู่หน้ากรอบเขตโทษเนาะคือเป็นลูกที่คอสเข้ามาแล้วจากรู้สึกจะเป็นลูกจากคอนเนอร์มั้ยคอสเข้ามาก่อนแล้วทีเนี้ยเหมือนทางด้านของแนวรับซาอูเขาเคลียร์ออกมาแล้วเข้าทางดานี่ออโมยิงแล้วบอลเนี่ยมันเหมือนมันตะ
1: เคียไม่ขาด
0: อะอาเคียไม่ขาดแล้วมันไปเข้าทางมิเกลโอยาซาบาลไงดีดเข้าไปสุดท้ายไม่พูดกับสินเช็คก็ไม่ได้ล้ำหน้าเนาะก็ออกนำก่อนเลย 2-0 ครับ
1: ครับ
0: แล้วมิเกลโอยาซาบาลมาเบิ้ลนะผ่านไปแค่3นาทีเท่านั้น
1: ครับ
0: ก็ยิงประตูที่2ของตัวเอง
1: ยังช็อกอยู่ซาอูยังช็อกอยู่
0: ใช่
1: ครับ
0: เหมือนตั้งหลังไม่ถูกเท่าไหร่30นาทีโดนไป3ลูกนะครับก็ทำให้มิเกลโอยาซาบาลเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูถึง3ครั้งแล้วนะ
1: แอสซิสต์1นะยิง2
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นผลงานโดดเด่นเลยแม้ว่าจะ30นาทีแรกเนี่ยเขามีส่วนร่วมไปถึง3ประตูกับสเปนที่เกิดขึ้นนะครับ
1: จริงๆเนี่ยโอยาซาบาลในก่อนจะหมดครึ่งแรกอ่ะเหมือนกับเกือบจะทำแฮตทริกได้แล้วนะที่เขาดิดสายก้อยดิดสายก้อยไงแล้วไปหล่นบนคานอ่ะบอลไปหล่นบนคานแล้วลูกนั้นก็ไม่ได้ประตู
0: ก็ไม่ได้ประตูไป
1: เกือบแฮตทริก
0: ครับก็ทำให้มิเกลโอยาซาบาลเนี่ยทำสถิติเนาะ
1: ครับ
0: เกมแรกเนี่ยสถิติไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
0: แต่ว่าเกมที่2เนี่ยเขาทำสถิติค่อนข้างดีเลยก็คือมีส่วนร่วมกับประตูถึง3ครั้งในช่วง25นาทีแรก
1: ครับ
0: นะครับก็ต่อจากลาสโลฟาเซกัสจากตำนานดาวยิงฮังการีที่เคยทำไว้ได้ในปี1982ครับตอนนั้นทำใส่เอลซาวาดอร์นะฮะก็เป็นตำนานดาวยิงฮังการีที่เคยทำไว้ได้นานแล้ว
1: ครับ
0: แล้วครั้งนี้เป็นทางด้านของมิเกลโอยาซาบาลที่ทำได้นะครับอ่ะก่อนที่สเปนจะมาได้ประตูปิดกล่องเนาะ
1: ก็เริ่มครึ่งหลังมา
0: เริ่มครึ่งหลัง
1: ไม่กี่นาทีก็มานำห่าง 4-0 นะจากจังหวะเปิดมาเสา2ของมาร์กูกูเรียนะครับซัดมุมแคบเข้าไปโดนทางด้านฮัสซันอัมตัมบักตินะครับผมเซ็นเตอร์แบ็กของทัพซาอุนะเข้าประตูตัวเองไปทำให้สเปนเนี่ยขึ้นนำ4-0ตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังครึ่งหลังนะครับ
0: ก็เป็นอย่างที่ผมบอกเป็นลูกที่ เริ่มมาจากคอนเนอร
1: ์ครับ
0: อย่างที่ผมบอกคือแพทเทิร์นการเข้าทำสเปนมันชัดมาก
1: ใช่
0: โดยแม้กระทั่งลูกเซตพีซจากคอนเนอร์คือเปิดเข้าเสาแรกแล้วคนที่อยู่เสาแรกเนี่ยค่อยมงเช็ดกลับมาเหมือนเป็นลูกเซตกลับมาอีกที
1: อ
0: ่ะแล้วทีนี้เข้าทางผู้เล่นสเปนอย่างมาร์คูคูเรียไงพอเข้าทางมาร์คูคูเรียปุ๊บก็ได้โอกาสยิง
1: คือ
0: โล่งอยู่คนเดียวได้คือต้องแนวรับซาอุเนี่ยก็ถือว่าพลาด นะเพราะว่าปล่อยพื้นที่ปล่อยสเปซให้ผู้เล่นสเปนเนี่ยได้มีโอกาสหรือแบบได้ครอบครองบอลที่มันนานเกินไปโอเคแหละตั้งใจมาตั้งเกมรับอาจจะส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าสเปนเมื่ออยู่เจอทีมสเปนเนี่ยแล้วยิ่งสเปนเป็นทีมที่ถูกมองว่าเป็นเต็งแล
1: ้
0: วก
1: ัน
0: ก็ปล่อยไว้นานไม่ได้ปล่อยบอลกับสเปนไว้นานไม่ได้นะสุดท้ายคือบอลเนี่ยเข้าทางสเปนเนี่ยกลายเป็นมาร์โกกุเรียที่ยิงเข้าไปแล้วแต่ว่าบอลเขานับเป็นทำเข้าประตูเอง
1: ใช่เพราะบอลมันเด้งออกมาโดนทางด้านเซ็นเตอร์แบ็กของซาอูเข้าไป
0: ครับก็ทำให้จบเกมนี้สเปนเนี่ยชนะด้วยสกอร์4-0
1: ครับ
0: นะครับก็
1: เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจากฝูงของกลุ่ม H นะครับผมและทางสเปนเนี่ยในนัดสุดท้ายก็จะพบกับอุรุกวัยส่วนซาอุอาระเบียเนี่ยก็จะตอนนี้มีอยู่1แต้มเน
0: า
1: ะ
0: 1แต้ม
1: แต่นัดสุดท้ายจะไปเจอเคเวิร์ด
0: ใช่
1: ก็ยังมีได้ลุ้นอยู
0: ่คือมีลุ้นทั้ง3ทีมเพราะว่า4ทีสเปนเนี่ยการันตีท็อป3แล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าเอาชนะเหนือซาอุเนี่ยจมอันดับ4นะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ตกรอบนะเพราะว่ายังมีลุ้นยังลุ้นสำหรับการเข้ารอบในอันดับที่ดีที่สุดแต่ว่าสเปนเนี่ยการันตีท็อป3แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องมาลุ้นว่านัดสุดท้ายจะจบอันดับที่ดีสุดที่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะครับ ก็สเปนก็ถือว่าทำ

0: ลงานได้ตามเป้าส่วนถัดมาอย่างที่คู่เป็นคู่ระหว่างเบลเยียมกับอิหร่านที่เราเรียนไปตอนแรกก็อิหร่านอย่างที่ผมบอกคืออิหร่านเนี่ยทำผลงานดีเลยสามารถเสมอทั้งเบลเยียมแล้วก็ไล่ตีเสมอนิวซีแลนด์ในนัดแรกได้เก็บมาได้2 แต้มแล้วตอนนี้ก็มีลุ้นสำหรับการเข้ารอบนะ
1: นะครับในกลุ่ม G นี้นี่ก็คะแนนมันก็อิหร่านกับเบลเยียมนี่ก็มี2แต้มเท่ากันเนาะส่วนนิวซีแลนด์เนี่ยมี1แต้ม
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวอิหร่านจะไปเจอกับอียิปต์ใช่ไหม
0: ใช
1: ่โอ้โหอียิปต์ก็นำจ่าฝูงอยู่ตอนนี้
0: จ่าฝูงโหเราเมื่อช่วงสายไงเพราะอียิปต์เขาผลงานดีเขาจะโดนนำก่อนแต่ว่าอิหร่านเนี่ย ก็ผลงานดีไม่แพ้กันซึ่งเจออียิปต์ก็โอเคอาจจะเป็นงานยากเนาะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในฟุตบอลระดับทัวร์นาเมนต์ระดับโลก
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าผิดหวังเลยก็คือเบลเยียมไง พี่สแตม
1: ครับ
0: คือเบลเยียมเนี่ยก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มก็ถูกมองว่าเป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มอาจจะควบไปกับทางด้านของอียิปต์เนาะ
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายเนี่ยณตอนนี้เขาเก็บได้เพียงแค่2แต้ม
1: 2แต้ม
0: โดยนัดแรกเสมออียิปต์แล้วโดนนำก่อนด้วย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วนัด2เนี่ยเสมอกับอิหร่านแล้วจะโดนด้วยซ้ำแต่ดีที่ล้ำหน้าก่อนไงต
1: า
0: เลมีนะฮะสุดท้ายแล้วเบลเยียม2นัดเก็บได้2แต้มซึ่งนัดที่เจอนัดล่าสุดที่เจออิหร่านเนี่ยจำนวนการยิง23ครั้งนะพี่แต้ม
1: ครับ
0: โหมันก็เป็นจำนวนที่เยอะนะสำหรับเบลเยียมโดยที่ไม่มีสกอร์เลยเนี่ยก็ทำให้สถิติเนี้ยเป็นครั้งแรกต่อจากในปีฟุตบอลโลกปี1994
1: อันนี้ก็เป็นสถิติเหมือนกันเหรอ
0: เป็นสถิติ
1: โอ้โหเออครับ
0: เป็นสถิติไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเบลเยียม
1: ครับ
0: คือยิงเยอะแต่ไม่ได้สกอร
1: ์ไม่ได้สกอร์
0: ใช่ก็เป็นต่อจากปี1994
1: ครับ
0: ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเบลเยียมก็เจอซาอุเจอซาอุดีอาระเบีย
1: ครับ
0: ณตอนนั้นยิงไป28ครั้งในรอบแบ่งกลุ่ม F ไม่มีสกอร
1: ์ไม่มีสกอร์
0: ก็เป็นผลงานที่ไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าเท่าไหร่สำหรับเบลเยียมนะในปีนี้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกเบลเยียมยังมีลุ้นเนาะในนัดสุดท้ายซึ่งโอเคนะตอนนี้อาจจะมี2แต้มแล้วตามหลังจากฝูงอย่างอียิปต์อียิปต์มี4แต้มนะฮะสุดท้ายคือยังมีลุ้นสำหรับในนัดสุดท้ายลุ้นจบอันดับที่ดีที่สุด
1: คือนัดต้องมาวันนัดสุดท้ายเลยเนาะสำหรับ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: เนี้ยใครชนะก็ได้เปรียบ
0: ใช่ครับแล้วถัดมาเนี่ยเป็นคู่ระหว่างอุรุกวัยเคปเวิร์ดเอาจริงคู่นี้ก็เซอร์ไพรส์ผมไม่น้อยนะเพราะว่าอุรุกวัยก็เป็นอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ต่อจากสเปนลองอาจจะเป็นรองลงมาจากสเปนไหมเพราะว่ากลุ่มนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะ
1: ก็เป็นเต็ง2ของกลุ่มนี้อ
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่สุดท้ายเนี่ย เสมอกับเคปเวิร์ดแล้วเคปเวิร์ดเนี่ยนัดแรกไปเสมอกับสเปนเนี่ยพี่แจม
1: ครับ
0: เคปเวิร์ดออกนำก่อนด้วยซ้ำในนัด นี้ที่เจออุรุกวัย
1: ใช่นาที
0: จากเควินปีน่า
1: ครับ
0: เป็นลูกยิงฟรีคิกนะครับในนาทีที่21ต้องบอกว่าเป็นความผิดจะใช้ความผิดพลาดได้ไหมเพราะว่ากำแพงแตก
1: ก่อนนี
0: ้คือระยะมันก็โอเคมันก็ไกลนิดนึงไกลในระดับนึงแต่ว่าสุดเควินปีน่าเนี่ยยิงด้วยแบบยิงเป็นลูกตรงเลยลูกอาจจะไม่ได้แบบสายขนาดนั้นแต่ว่าลูกตรงกำแพงด้วยแต่กำแพงแตก
1: แรง
0: อาจจะกลัวบอลหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: อาจจะมันเป็นจังหวะแหละ
0: คือกำแพงแตกปุ๊บกลายว่าผู้รักษาประตูของอุรุกวัยก็รับไม่ได้ไง
1: ครับ
0: ก็ทำให้บอลเนี่ยมันไปซุกตะข่ายแล้วก็บอลผ่านมือของเฟอร์นันโดมูสเซล่าไป
1: ครับ
0: มูสเซล่าไปนะครับก็ทำให้เควินปีน่ายิงฟรีคิกเป็นประตูแรกสำหรับเคปเวิร์ดในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนะครับอย่างเป็นทางการเนาะก็ยิงเข้าไปด้วยลูกฟรีคิกในนาทีที่21ครับแต่ว่าอุรุกวัยมันก็มาตั้งหลักได
1: ้
0: ก่อนที่จะมาได้
1: ก่อนจบครึ่งแรกเนาะก็ยิง2ประตูเลย
0: ในนาทีที่44
1: คร
0: ับจากแม็กซิมิเลียโนอาราโคนะครับก็มาได้เป็นลูกตีเสมอ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าหลังจากผ่านประตูไล่ตีเสมอไปไม่นานเนี่ยอุรุกวัยเหมือนแบบเร่งเครื่องเข้าใส
1: ่ก่อนหมดเวลา
0: ใช่
1: เขาเจ็บแล้ว
0: ครับ
1: ก็ได้ลูกขึ้นนำเนาะ
0: จากอากุสตินคานอบบิโอไง
1: ครับ
0: ในนาทีที่45+6นะครับ
1: ครับ
0: ก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอุรุกวัยจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นำ2-1ใช่แต่ว่าเหมือนครึ่งหลังเนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือฟอร์มครึ่งแรกโอเคอยู่นะแต่ฟอร์มครึ่งหลังเนี่ยมันสมาธิหลุดไงไม่รู้เลย
1: ครับ
0: ก็เคปเวิร์ดก็เหมือนกันเปลี่ยนจากเกมแรกที่เจอสเปนที่โอ้ตั้งรับมาอย่างเดียวเกมลุกดูเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่เกมลุกในครึ่งหลังที่เจออุรุกวัยเนี่ย
1: เปลี่ยนไปเลย
0: เปลี่ยนไปในคุณต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกัน
1: เป็นแผนไหม
0: ผมว่าเป็นแผนนะ
1: เออแบบว่าครึ่งแรกรับเอาทรงหวั่นแบบถึงว่าให้คู่ต่อสู้แบบว่าแรงหมดก่อนแล้วก็เจอพลังสวนนี้ป่ะ
0: อาจจะเป็นแผนก็ได
1: ้เออ
0: น่าสุดท้ายคือครึ่งหลังเนี่ยเคปเวิร์ดมาดี
1: ครับ
0: ลูกสวนกลับนี่ต้องบอกว่าอันตรายอยู่นะมีโอกาสที่ส่องไกลนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกรอบแต่ว่าได้ลุ้นอยู
1: ่ครับ
0: นะครับก็แต่ว่าลูกตีเสมอ2-2เนี่ยเขามาได้จากความผิดพลาดของผู้เล่นของอุรุกวัย
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นการจ่ายบอลพลาดนะจากมาเทียสโอลิเวรานะครับ
1: ครับ
0: คือต้องบอกว่าเป็นด้วย ต้องชมเคปเวิร์ดด้วยแหละด้วยการไล่เพสของเขาเนาะก็กดดันทางด้านของแนวรับอุรุกวัยได้ดีนะฮะก็ทำให้เขาจ่ายบอลพลาดน้ำหนักมันขาดก่อนที่จะเป็นเฮลิโอวาเลล่าที่ตัดบอลแล้วยิงเข้าไป
1: ครับ
0: ก็เป็นประตูที่ยันเสมอกับอุรุกวัยได้2-2
1: ครับผม
0: ก่อนที่จะจบเกมด้วย2-2นะฮะ
1: ก็มีในกลุ่มนี้กลุ่ม H นะครับผมก็สเปนมี4 คะแนนอุรุกวัยกับเคปเวิร์ดเนี่ยมี2คะแนนและซาอุดิอาระเบียมี1คะแนน
0: ครับ
1: นะครับก็ไปลุ้นกันนัดสุดท้าย
0: อี
1: กนัดหนึ่งยังไม่มีทีมไหนตกรอบเนาะ
0: ถ้าในหมายถึง2กลุ่มนี้ ใช่ไหมพี่แต้ม
1: กลุ่ม H เนี่ย
0: กลุ่ม H นี่ยัง
1: ก็ยังก็ต้องไปลุ้นนัดสุดท้าย
0: กลุ่ม H ยัง
1: ครับ
0: ใช่ครับก็ต้องลุ้นนัดสุดท้ายกันเยอะพอสมควรเพราะว่ากลุ่มหลังๆเนี่ยจะแข่งขันกันค่อนข้างเข้มข้นนะโดยเฉพาะ กลุ่มต้องบอกกลุ่มทั้งกลุ่มอิหร่านที่ต้องแข่งกับเบลเยียมแล้วก็อียิปต์รวมไปถึงกลุ่มทางด้านของสเปนเนี่ยก็ยังไม่ได้การันตีว่าจะจบแชมป์กลุ่มนะ
1: ครับ
0: เออนะครับก็ทำให้จบไปสำหรับคู่ของอุรุกวัยกับเคปเวิร์ดก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เคปเวิร์ดเซอร์ไพรส์อีกแล้วแต่ว่านัดนี้เนี่ยโอซินยาอาจจะไม่เล่นดีเท่าไหร่นะครับ
1: แต่ก็เก็บผลได
0: ้ก็ยังโอเคแหละยังรักษาทีโมเมนตัมของทีมไว้ได้อยู
1: ่นะครับ
0: ส่วนคู่สุดท้ายช่วงสาย
1: ตอนเช้าเนาะตอนสายก็นิวซีแลนด์เจออียิปต์คู่นี้เนี่ยนิวซีแลนด์นำก่อน1ลูกด้วยนะ
0: ครับ
1: แล้วอียิปต์มารัวแซง3ลูกเลย
0: ก็ก่อนหมดครึ่งแรกนิวซีแลนด์นำก่อนเลยจากฟินสเตอร์แมนไม่ใช่ฟินเซอร์แมนมายิงในนาทีที่15
1: นะใช่ครับผม
0: ครับแล้วจบครึ่งแรกด้วยสกอร์1-0โอเคพอจบครึ่งแรกนะอียิปต์อาจจะดูเป็นรองเนาะคือครึ่งแรก นิวซีแลนด์ก็เล่นดีนะเคี่ยวกับอียิปต์สูสีอยู่เลย
1: ครับ
0: แต่ว่าพอครึ่งหลังเนี่ยโหอียิปต์แก้เกมดีมาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่58จากมอสตาฟาซิโก้
1: ครับ
0: ครับลูกนี้โมฮัมเหม็ดซาลาห์เป็นคนจ่ายด้วย
1: แอสซิสต์
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็กลับมาเข้าสู่เกมอีกครั้งก็คือ1-1
1: ในนาทีที่59เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับก่อนที่บังโมเราจะเป็นคนขอยิงเองมั่งอ่ะเล่น1-1กับมอสซาฟาซิโก้นะฮะแล้วยิงด้วยตัวเองในด้วยเท้าซ้ายในนาทีที่67
1: ครับ
0: นะครับคือต้องบอกว่าเกมนี้โมเมนต์นี่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของเกมลุกเลยก็ว่าได้นะ
1: เหมือนกับพอครึ่งหลังอ่ะเขาเปลี่ยนแผนมายืน 4-4-2 นะจับคู่โมไปยืนหน้าแล้วก็เติมจากปีกมา
0: ครับ
1: ส่งเข้ากลางซึ่งมันได้ผลแบบชัดเจนเลยนะพอครึ่งหลังเปลี่ยนแผนมาอียิปต์แก้เกมได้ดีมาก
0: ใช
1: ่แล้วก็ลูกนี้ก็ในนาทีที่68เนาะซาร่าก็ยิงขึ้นนำ2-1แต่ยังไม่พอเท่านั้นเบนนาที82เนี่ยสกอร์ขยับเป็น 3-1 นะเมื่อโมซาร่าเนี่ยเปิดมุมให้ทางด้านเทเซเก้นะครับที่เปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยพุ่งหม่งเข้าไปที่เสาแรกอย่างตุงตะข่ายเลยก็ต้องบอกว่าลูกนี้ก็เป็นอีกลูกนึงที่เฉียบขาดนะครับแล้วก็เป็นประตูปิดกล่องเก็บชัยชนะเกมนี้ด้วย
0: เพราะว่านี่ถือว่าเป็นชัยชนะครั้งแรกของพวกเขาเนาะ
1: ในบอลโลกนะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือเป็นบริษัทของประเทศอียิปต์เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ชัยชนะครั้งแรกในฟุตบอลโลกได
0: ้ครับก็เขาอียิปต์เนี่ยลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมา4ครั้ง
1: ครับ
0: ในปี1934ครับ1990แล้วก็2018แล้วก็ปีล่าสุดก็คือ2026นี่คือครั้งแรกที่พวกเขาสามารถเอาชนะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได
1: ้ซึ่งโมซาลายิงบอลโลกเป็นได้เป็นครั้งแรกใช่ไหม
0: เป็นครั้งแรก
1: ครับ
0: นะครับก็ทำให้อียิปต์เนี่ยนำเป็นจ่าฝูงนะของกลุ่มแล้วก็มีโอกาสลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร
1: ์อู้ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแต้มก
0: ็โอกาสเข้ารอบสดใส
1: โอกาสเข้ารอบสดใสอยู
0: ่นะครับ
1: ครับ
0: ก็ถ้าไม่จับพัดจับผูไปตกลงไปอันดับ3อ่ะ
1: ถ้าไม่แพ้เยอะๆอ
0: ่
1: ะก็ไม่น่าหรอก
0: ไม่น่านะเพราะว่าโอกาสเข้ารอบณตอนนี้ถือว่าอยู่ในมือแล้ว
1: ครับ
0: ครับก็ถือว่ามาได้ดีสำหรับอียิปต์นะครับ
1: ครับผม
0: โดยบางโมเนี่ยโมซาล่าโมฮัมเหม็ดซาล่าเนี่ยยิง1
1: ครับ
0: แอสซิสต์อีก1นะครับซึ่งทั้ง2นัดที่ผ่านมายิงไปแล้ว1แล้วก็แอสซิสต์2นัดแรกเนี่ยแอสซิสต์ที่เกมกับเบลเยียมเนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนตำแหน่งตัวเองมาเป็นศูนย์กลางของเกมรุกได้ดีพอสมควรสำหรับโมฮัมเหม็ดซาล่านะครับก็ถือว่าเป็นฟุตบอลสำหรับช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็สำหรับ2กลุ่มนี้ก็ยังไม่มีทีมที่ตกชั้นตกรอบ
1: ตกรอบยังไม่มีใช่
0: นะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีไปอย่างเช่นตุรกีตูนิเซีย
1: มีตกรอบไปแล้ว
0: ใช
1: ่
0: ก่อนหน้านี้จะมี3ทีม
1: ครับ
0: นะครับส่วนคู่คืนนี้เนี่ยก็จะมีเป็นคู่แรก
1: คู่แรกเนี่ย
0: อาร์เจนตินา
1: อาร์เจนตินาครับ
0: เจอกับทางด้านของออสเตรียก็ไม่ง่ายนะเป็นการพบกันแข่งกันที่ดัลลัสสเตเดียมครับ
1: เป็นนัดที่2ด้วยเนาะ
0: นัดที่2ของกลุ่มเจ
1: ครับ
0: ครับก็เป็นงานเรียกว่าไม่ใช่งานหมูสำหรับอาร์เจนตินาแล้วกัน
1: ใช่
0: คู่นี้นี่บรรยายโดยพี่เจ๋งทรงศักดิ์กับพี่แป๊กพูนพัฒน์นะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็เดี๋ยวมาต่อเราเลยใช่ไหม
0: ใช่ก็เที่ยงคืนนี้เดี๋ยวมาบรรยายสดเลยซ
1: ึ่
0: งสามารถมารับฟังบรรยายสดกันได้เนาะทาง FM 99 Active Radio ครับ
1: ครับพอพูดถึงบรรยายสดแล้วเนี่ยทางอสปทมีกิจกรรมดีๆด้วยนะครับผมร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-Cord Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโปรดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับรางวัลมูลค่ากว่า2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheermcord.net นะครับผม cheer.mcord.net นะครับผมขั้นตอนก็คือเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบครับซื้อบัตร M-Cord Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมบททีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร M-Cord Superfan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆที่ M-Cord Superfan Starter ราคา20บาทนะครับซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโบทนะครับสุดคุ้มกับบัตร M-Cord Superfan Diamond นะครับราคาที่500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมการโบทนะครับผมของรางวัลสำหรับภารกิจสิทธิ์ลุ้นรางวัล นะครับได้แก่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับผมFarison MPVE นะครับผมซุปเปอร์แวนมูลค่า1,599,000 นะครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลครับผ
0: ม
1: ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัล Go Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัล นะครับและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cord Superfan นะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับผมร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันครับน้องเบน
0: ซ์ก็เป็นกิจกรรมดีๆจากทางอสมทเราเนาะในช่วงฟุตบอลโลกก็จะอยู่กันอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20กรกฎาคม
1: ครับผม
0: ก็มาร่วมสนุกกันได้ครับ
1: ครับ
0: อ่ะ ก่อนจะไปพรีวิว

0: กันเดี๋ยวผมขอไว้อ่านข้อความกันหน่อยเนาะทางโซเชียลมีเดียครับอย่าง Facebook แล้วก็ YouTube รวมถึง SMS 4689899มาร่วมพูดคุยกันได้เนาะก่อนจะคู่การแข่งขันระหว่างอาร์เจนตินากับออสเตรียจะเริ่มขึ้นนะครับ
1: ครับผม
0: ในช่องทาง Facebook เนี่ยคุณกำกุมชาญชัยศรีถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับก็แวะมาให้กำลังใจครับฟังแอปทุกๆวันก็ขอบคุณมากครับก็อยากจะฟังอยากให้ฟังบรรยายสด FM 99รวมถึงทุกรายการของ FM 99เนี่ยไปทุกวันเลย
1: ครับผม
0: นะครับส่วน YouTube FM 99มีคุณนันทพงศ์นะครับอาละครถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับสวัสดีครับพี่แซมพี่เบนซ
1: ์สวัสดีครับ
0: ส่วน SMS นะตอนนี้ยังไม่มีครับพี่แซม
1: โอเค
0: ครับผ
1: ม
0: ไลน์อัพเนี่ยผมว่าออกแล้วนะสำหรับอาร์เจนตินากับออสเตรียนะครับ
1: ครับ
0: ก็ทางด้านของอาร์เจนตินาเนี่ยมาในระบบ 4-4-2 นะ
1: ครับ
0: โดยผู้รักษาประตูจะเป็นลิสเอมิเลโนมาร์ติเนสไง
1: ครับผม
0: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นมือหนึ่งที่ยืนระยะมาตลอดแล้วกัน
1: ครับ
0: โอ้ต้องบอกว่าผลงานในฟุตบอลโลกปี2022พวกเขานี่ก็ถือว่าทำงานได้ทำผลงานได้ดีเลยสำหรับเอมิเลโนมาร์ติเนสครับ
1: ครับ
0: ส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นทางด้านของคริสเตียนโรเมโรครับแล้วก็ฟากุนโดเมดินาครับในขณะที่ฟูลแบ็กจะเป็นลิซันโดมาร์ติเนสแล้วก็นาฮูเอลโมลินาก็ถือว่าฟูลเป็นแผงแบ็กโฟร์ที่ถือว่าน่าจะกลมกล่อมนะสำหรับอาร์เจนตินา
1: ครับผม
0: ครับเกมแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีผู้เล่นบาดเจ็บด้วยเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวขอเช็คอีกทีนะครับ
0: เป็นแบ็กขวาไงกอนซาโลมอนเตียวซึ่งนัด นี้เนี่ยใช้
1: คือเจ็บนัด นี้ก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่านัด ที่แล้วเนี่ยเจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวออกเลย
1: ครับ
0: ครับซึ่งนัด นี้ใช้เป็นนาฮูเอลโมลินานะครับในขณะที่แผงมิดฟิลด์จะเป็นโรดิโกเดลปอลครับแล้วก็อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มิดฟิลด์จากลิเวอร์พูล
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: แล้วก็เอนโซเฟอร์นันนะครับ
1: ครับ
0: ในขณะที่แผงแนวลุกเนี่ยจะมีเตียโกอามาด้าครับเลอตาโรมาร์ติเนสแล้วก็ศูนย์กลางอย่างเลโอเนลเมสซี่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับ
1: ครับ
0: ส่วนออสเตรียเนี่ยก็มาในระบบ 4-2-3-1 นะครับพี่แตม
1: ครับ
0: นำทับโดยอเล็กซานเดอร์ชาลาเกอร์ครับแล้วก็เควินดันโซนะครับสเตฟานพอชแล้วก็ดาวิดอาลาบานะครับ
1: ครับ
0: ในขณะที่มิดฟิลด์เนี่ยจะเป็นเซเวอร์ชราเกอร์ครับนิโคลัสเซเวอร์นะครับแล้วก็เป็นมาเซลซาบิเซอร์โรมาโนชมิดนะครับคอลาดไลเมอร์พอลวอร์เนอร์แล้วก็ศูนย์หน้าจะเป็นไมเคิลเกโกลิชก็คุมทัพโดยลัฟลังนิกเนี่ย
1: ครับผม
0: เป็นกุนซือเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: ต้องบอกว่าอาร์เจนตินาเนี่ยแชมป์เก่าเมื่อสมัยที่แล้วเนี่ยยังทำผลงานได้แบบยอดเยี่ยมนะเอาหัวนัดแรกอย่างสวยงามเลยเมื่อเป็นฝ่ายได้ต้อนทางด้านแอลจีเรียไปแบบขาดลอยเลยเบนซ์3ประตูต่อ0และเมสซี่ระเบิดฟอร์มแบบกดแฮตทริกในเกมนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสภาพทีมตอนนี้ขวัญกำลังใจเนี่ยเต็มร้อยเขามาในฐานะแชมป์เก่าและฟอร์มการเล่นนัดแรกที่อย่างยอดเยี่ยมเชื่อว่านัดนี้น่าจะเป็นนัดหนึ่งที่เขาน่าจะเล่นกันแบบมั่นใจนะครับผมแต่ทางด้านออสเตรียเองเนี่ยก็เปิดมาได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันนะเพราะว่าทุบชนะจอร์แดน3ประตูต่อ1ในเกมแรกนะหากเกมนี้เนี่ยสามารถยังคงรักษาฟอร์มที่ดีได
0: ้ครับ
1: เชื่อว่าเกมนี้ก็น่าจะสู้กับทางด้านอาร์เจนตินาได้อย่างสุดมันเหมือนกันแต่ถ้าหากเทียบศักยภาพของนักเตะเองแล้วอะบวกกับความมั่นใจบวกกับฟอร์มการเล่นด้วยอะอาร์เจนตินาก็ยังคงเหนือกว่าทางด้านออสเตรียเนาะ
0: คือโอเคด้วยสตาร์ของอาร์เจนตินากับออสเตรีย
1: ครับ
0: ดูต่างกันนะ
1: มันต่างกันเยอะอยู่นะ

0: ครับนะครับก็มีรูปแบบชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่านัดแรกน่ะครึ่งแรกที่เขาเจอกับทางด้านจอแดนเนาะ
1: จอแดนครับ
0: ไม่คมเท่าไหร
1: ่ไม่คม
0: มาคมตอนมาแก้เกมในช่วงครึ่งหลังนะครับก็ผมยังมองว่าออสเตรียก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งที่น่าจะพอสูสีกับอาร์เจนตินา
1: เพราะออสเตรียเพสสูงอ่ะอาร์เจนตินาอย่าลืมนะว่าอาร์เจนตินาเองก็เล่นบอลกระเท้าได้เนียนเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่อาร์เจนตินาแก้เพสได
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะอันตรายของออสเตรียเลยนะเพราะว่าแนวลุกของอาร์เจนตินาเนี่ยน่ากลัวทุกฝั่ง
0: ครับ
1: มันเขาเล่นได้หลากหลายรูปแบบอ่ะบอลเท้าสุดท้ายเขาแบบค่อนข้างที่จะดีเลย เพราะฉะนั้นแล้วถ้าออสเตรียเพสไม่สุดไม่จนจริงๆอ่ะ
0: ครับ
1: อาจจะเป็นงานหนักสำหรับเขานะ
0: คืออาร์เจนตินาเนี่ยผมดูนัดแรกเนี่ยต้องบอกว่าความอันตรายของเขาเนี่ยคือลูกการจ่ายแนวลึก
1: ครับ
0: การจ่ายแนวลึกพอมีเมสซี่เป็นศูนย์กลางที่คอยเชื่อมเกมระหว่างแดนกลางสนามกับแดนหน้าประตูของฝ่ายตรงข้ามเนี่ย
1: ครับ
0: การว่าเนี่ยแหละคือ impact ของอันเจตินาแล้วก็การดึงศักยภาพสูงสุดของเมสซี่ออกมาใช
1: ้
0: โอเคแหละไม่ต้องวิ่งไม่ต้องใช้ศักยภาพไม่ต้องใช้ร่างกายเยอะมากเพียงแต่ว่าคอยเชื่อมเกมให้เพื่อนๆได
1: ้ครับ
0: นี่คืออีกหนึ่งจุดอันตรายของ อาร์เจนตินาคือการจ่ายบอลแนวลึกโดยเฉพาะลูกแรกไงที่โรดิโก้เดอปอลจ่ายต้องชื่นชมเดอปอลด้วยแหละลูกนั้นที่ยิงใส่อัลจีเรียที่เมสซี่ยิงใส่อัลจีเรียคือเดอปอลเนี่ยจ่ายผ่านแนวลึกผ่านผู้เล่นของอัลจีเรียมา2คนได้อะถือว่าเป็นต้องบอกการเข้าทำถือว่าโอเคมากๆนะสำหรับอาร์เจนตินาแต่ว่าการมาเจอออสเตรียมันก็ไม่ง่าย
1: ไม่ง่าย
0: การเจอออสเตรียไม่ง่ายเพราะว่าหนึ่งเลยคือเขาเกมรับเขาค่อนข้างโอเคค่อนข้างแข็งเลย
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอาร์เจนตินาก็ถือว่าเป็นหนึ่งทีมที่เกมลุกถือว่าโอเคมาก
1: ๆ
0: ส่วนออสเตรียเนี่ยเจออาร์เจนตินาก็ไม่ง่ายนะครับ
1: ครับ
0: พี่แต่มองเกมนี้ว่าไงมีโอกาสออกหน้าที่ใคร
1: ถ้าสำหรับพี่เองนะพี่มองว่าอาร์เจนตินาค่อนข้างที่จะเหนือกว่าเพราะระบบเขาด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็วิธีการเล่นของบุคคลด้วยบวกกับความมั่นใจของทีมด้วย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับ
0: คือผมก็มองคล้ายๆพี่แต
1: ม
0: โอเคสกอร์อาจจะไม่ขาดเนาะผมมองว่า
1: ไม่แน่นะต้องดูอะว่าถ้าอาร์เจนตินาแบบว่าได้ขึ้นนำเร็วอะรูปเกมมันอาจจะเปลี่ยนไง
0: คือโมเมนตัมอาจจะ
1: โมเมนตัมอาจจะเปลี่ยน
0: อาร์เจนตินาไหม
1: ใช่แต่ว่าสมมติถ้าออสเตรียมาแบบว่าเคเบิลรับครึ่งหลังแบบไปเวนอย่างเงี้ย
0: ไม่น่านะ
1: ไม่น่านะ
0: เพราะว่าอาร์เจนตินาไม่น่าตั้งรับนะพี่สโตรานี่เขาไม่น่ามานั่งตั้งรับเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ถ้ารับลังนิกเนี่ยลังพอ
1: จะได้
0: ใช
1: ่ครับ
0: แต่ว่าผมว่าเขาไม่น่าอยู่ในจุดที่จะมานั่งตั้งรับแหละเพราะว่าเขามี3แต้มเป็นเดิมพันรวมถึงการโควต้าการเข้ารอบแล้วกันเพราะว่า1ถ้าสมมติว่าทีมใดทีมหนึ่งชนะเนี่ยแทบจะการตีแชมป์กลุ่มเนาะ
1: ครับ
0: ครับเพราะว่าถ้าชนะนัด นี้ก็เหมือนเป็นการปูทางเข้ารอบเลยนะครับเพราะว่าแอลจีเรียนัดแรกแพ้กับอาร์เจนตินา 3-0 แล้วจอร์แดนเนี่ยก็แพ้เนาะรู้สึกว่าเป็น 3-1 นะครับ
1: งั้นเรามาพูดของอีกคู่หนึ่งของกลุ่มนี้เลยไหมพูดเร็วๆเพราะว่าในตารางเนี่ยตอนนี้อาร์เจนแข่งไปหนึ่งนัดเนาะอาร์เจนตินาอยู่อันดับหนึ่งมี3คะแนนออสเตรียก็ชนะมาเหมือนกันมีอยู่3คะแนนจอร์แดนกับแอลจีเรียเนี่ยที่จะเจอกัน10โมงของวันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: นะก็มี0แต้
0: ม
1: ซึ่งเบนมองว่าไงระหว่างจอร์แดนกับแอลจีเรีย
0: จอร์แดนกับแอลจีเรียโอ้แต่ว่าคู่นี้เนี่ยมันก็ถือว่าจำเป็นต้องชนะเนาะจำเป็นต้องมีแต้มแล้วกันสำหรับติดมือไว้ลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าคู่นี้ก็ถือว่ากินกันยากแต่ถ้าจะมองเนี่ยผมก็มองแอลจีเรีย
1: แอลจีเรียก็ค่อนข้างที่จะเรื่องนักเตะเรื่องอะไรเงี้ยเนาะ
0: ครับ
1: คือค่อนข้างที่จะ
0: ใช่แล้ว
1: มีภาษีดีกว่า
0: ใช่ครับคือจอแดนก็ถือว่าเป็นน้องใหม
1: ่ครับ
0: แล้วนัดแรกเนี่ยก็ถือว่าทำงานทำผลงานอาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นเพราะว่านัดแรกหลายๆทีมของเอเชียเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีเลยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นที่ยันเสมอเนเธอร์แลนด์เนาะแต่จอร์แดนเนี่ยครั้งนี้คือครั้งแรกของเขาผ ผลงานเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ใครคาดหวังนะแต่ว่า

0: เจอแอลจีเรียก็ดูไม่ใช่งานง่ายงานง่ายสำหรับเขาไง
1: แต่ก็เชื่อว่าทำเต็มที่แหละ
0: ใช
1: ่แอลจีเรียนี่ลูกได้เสียแบบว่าเป็นรองของจอร์แดนด้วยนะลูกหนึ่ง
0: ครับ
1: เพราะว่านัดแรกจอร์แดนโดนมา2ลูกไงติดลบอยู่2แอลจีเรียติดลบ3เนาะแพ้แอลจีเรีย 3-0 เพราะฉะนั้นนัดนี้เนี่ยก็น่าจะเปิดหน้าแรกกันเพื่อจะเก็บแต้มเหมือนกันแหละ
0: ใช่เอาคือต้องเล่นให้เหมือนนัดสุดท้าย
1: ต้องเล่นให้เหมือนนัดสุดท้ายเพราะว่าในนัดสุดท้ายของทั้งสองทีมเนี่ยจะเจองานยากอีก
0: ครับ
1: อืมเพราะฉะนั้นนัดนี้เนี่ยแหละต้องใส่เพื่อเอาแต้มแล้วล่ะหวังแต้ม
0: นัดเนาะนัดถ้านัดสุดท้ายแอลจีเรียจะเจอทางด้านของออสเตรียเนาะส่วนจอร์แดนเจออาร์เจน นัดนี้นี่โหก็เหมือนเอาจริงนัดนี้เหมือนเป็นนัดสุดนัดตัดสินแล้วกัน
1: ครับ
0: ครับซึ่งจะต้องทำให้เต็มที่เร่งฟอร์มแล้วกันงานฟอร์มเล่นให้เหมือนนัดสุดท้าย
1: ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
0: ใช่
1: เพราะว่ามาถึงได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้ว
0: ครับ
1: ครับผมอยู่ที่ว่าจะฝากผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้ยังไง
0: อืมนะฮะอ้าวเดี๋ยวไ
1: ว้อ่านครับอ่านก่อนก็ได้ครับ
0: ไว้อ่านใน SMS กันก่อนเลยดีกว่าครับ
1: ครับ
0: SMS มีบอกมาว่า21ปีเวลาผ่านไปไวจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: หมายถึงเวลาอะไรเอ่ย
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มีข้อความทาง YouTube นะครับยุคต่อน้อย DJ ดีๆหนีหมดขึ้นก็จริงๆฝากนะฝากตัวเพราะเราเป็นเหมือนคลื่นลูกใหม่ละกันสำหรับคลื่น FM 99นะครับก็ปรับปรุงกันไปเป็นประสบการณ์แล้วก็
1: เป็นประสบการณ์เป็นเวทีที่ดีสำหรับพวกเราด้วยแล้วพวกเราก็ได้ลงสนามจริงเน
0: า
1: ะ
0: ครับแล้วก็พยายามปรับปรุงในส่วนที่มันบกพร่องนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนคืนนี้มีคู่อะไรบ้างครับพี่แตมคู่แรกจะเป็นอาเจนกับออสเตรียก่อนเนาะ
1: ครับผม
0: บรรยายโดยพี่เจ๋งทรงศักดิ์ครับแล้วก็พี่แป๊กพูนพัดนะครับส่วนคู่ที่2เนี่ย
1: ตี4เป็นฝรั่งเศสจะพบกับอิรัก
0: ครับคู่ถัดมาเป็นคู่ระหว่างทางด้านของนอร์เวย์กับเซเนกัล
1: ครับ
0: ในเวลา 7:00 น.เช้าพรุ่งนี้บรรยายสดโดยป่าแปะยุทธพงศ์กับสุเทพคงเปี่ยมพี่สุเทพคงเปี่ยมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่พากได้อินเนอร์มันสุดๆละ
1: ครับ
0: ของคืน99นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายของวันพรุ่งนี้จะเป็นจอแดนพบกับแอลจีเรียนะครับเวลา 10:00 น.ครับของวันอังคารที่23วันพรุ่งนี้นะครับบรรยายสดโดยพี่โจอี้ พลชาติครับแล้วก็พี่บีแหลมสิงห์นะครับ
1: ก
0: ็สำหรับ4คู่ก็ประมาณนี้แล้วจริงๆสามารถอยู่กันได้ตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึง11 10โมงของวันพรุ่งนี้เลย
1: ครับ
0: นะครับก็อยู่กันอย่างต่อเนื่องจัดเต็มความมันสำหรับฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับอ่ะก่อนจะไปมีข่าวอะไรไหมครับพี่แตมเห็นว่ามีนิโก้ชัตเตอร์เบกไงของเยอรมนีที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวออกนะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำให้เป็นอีกหนึ่งเซ็นเตอร์ของทัพอินซิเล็กหนึ่งประการหลังคนสำคัญที่ต้องบอกว่าโหได้ลง2นัด
1: เจ็บแล้ว
0: แล้วเป็นตัวจริง
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้คือเจ็บนะครับก็ส่งน่าจะส่งผลพอสมควรสำหรับทัพอินซิเล็กเพราะว่านิโก้ชอตเตอร์เบกนี่ถือว่ายืนคู่กันมาอย่างต่อเนื่องนะ
1: ครับผม
0: ยืนในตำแหน่งเซนเตอร์มาอย่างต่อเนื่องสำหรับนิโก้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวร้ายสำหรับแฟนๆอินซีเล็กนะครับ
1: ก็กองหลังวัย26นะครับ26ปีนี้ก็เป็นเอ็นยึดด้านในหัวเข่าเนี่ยฉีกนะครับทำให้ต้องพักอย่างน้อยเนี่ย 6-8 สัปดาห์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้ของเขาเนี่ยได้จบลงแล้ว
0: ใช
1: ่
0: ก็ทำให้อินซีเล็กเนี่ยจะเหลือผู้เล่นเพียงแค่25คนเนาะ
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งประการหลังคนสำคัญ ที่ต้องบอกว่าส่งผลอย่างหนักสำหรับ
1: เยอรมนี
0: เยอรมนี
1: ครับ
0: แม้ว่าจะการันตีเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วก็ตาม
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่ารอบน็อกเอาท์เนี่ยรอบน็อกเอาท์มันแข่งกันนัดเดียวไง
1: ครับผม
0: มันวัดกันนัดต่อนัดเนาะการเสียอย่าประการหลังอย่างนิโก้ชาร์เตอร์เบกมันก็เสียหายหนักพอสมควร
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นหนึ่งข่าวร้ายสำหรับแฟนอินซิเล็กนะครับอ่ะสำหรับ99 Live บอลโลกก็ใกล้จะจบลงแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคู่บรรยายระหว่างพี่เจ๋งสงสารกับพี่แป๊ก
1: มารอแล้ว
0: มารอแล้ว
1: มารอแล้วใช่ไหม
0: ใช่ก็ณตอนนี้เนี่ยถือว่าเข้ามาร่วมฟังบรรยายสดกันก่อนได้เนาะ
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งณ แล้วตอนนี้พี่เจ๋งก็รอประจำการกันแล้ว
1: ครับ
0: นะครับอีกเพียงแค่ไม่กี่อึดใจเท่านั้น
1: ตอนนี้นักเตะก็กำลังจะลงสนามแล้วด้วย
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ลีโอเนลเมสซี่ก็นำทัพเนาะ
1: ครับผม
0: ซึ่งมีลุ้นไหมมีลุ้นทำสถิติแซงมิโลสลาฟโคเซ่ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทำ16ประตูเท่ากันแล้ว
1: ใช่ผมเชื่อว่ามีแน่นอนเพราะว่ามันยังเหลืออีกหลายเกมเชื่อว่าอาเจน่าจะผ่านเข้ารอบแรกไปได้แล
0: ้
1: วก็น่าจะลุ้นทำลายสถิติของโคเซ่ได้
0: แต่ยังมี
1: ค
0: ิลิอันเอ็มบัปเป
1: ้ที่ก็ตามมาติดๆเหมือนกัน
0: แ
1: ต่อายุก็ยังต่างกันเนาะเขาอาจจะยังเล่นได้อีกหลายสมัยนอกจากในสมัยหน้าหรือสองสมัยหน้าเขาไม่เจ็บก่อนนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เห็นว่าคิลิอันเอ็มบัปเป้นี่ยิงไป14ประตูนะ
1: ครับ
0: ส่วนลีโอนีลเมสซี่ยิงไป16ประตูเท่ามิโลสลาฟโคเซ่ตำนาน
1: ไม่แน่นะเอ็มบัปเป้อาจจะไล่ทันเนาะหรือไม่ก็ทำลายสติได้ในทัวร์นาเมนต์นี้เลยก็ได้นะ
0: เพราะนัดแรกยิงไป2ไง
1: ยิงไป2แต่มันที่3ไง ครับ
0: ครับก็ ต้องมารอรู้กันเพราะว่าก่อนเกมเห็นว่าวันนี้ก่อนเกมกับอิรักเนี่ยคิลิอันมบัปเป้เขาก็ยกย่องเมสซี่นะ
1: ครับ
0: เมสซี่กับโรนัลโดว่าเป็นแข้งที่สุดของฟุตบอลแล้วนะครับเป็น2แข้งที่ดีที่สุดของวงการฟุตบอลเนาะเหนือตนเองนะครับนะครับก็สำหรับ99 Live บอลโลกก็เพียงจบเพียงเท่านี้ก่อนเข้าสู่การบรรยายสดในคู่ระหว่างอาร์เจนตินาพบกับออสเตรียนะครับในกลุ่ม J นัดที่2เวลาเที่ยงคืนที่ใกล้จะถึงนี้บรรยายสดโดยพี่เจ๋งทรงศักดิ์ครับแล้วก็พี่แป๊กพูนพัฒน์ก็เดี๋ยวผมเป็นพี่พัฒน์แล้วก็พี่แซมเนาะ
1: ครับ
0: ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับ99 Live บอลโลกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Liveบอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmaniaฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.netบอลโลกสตอรี
5: ่จอดลึก4ทีมกลุ่ม4บราซิลเต็ง1ของกลุ่มขุนพลเซเลซาภายใต้การคุมทัพของกุนซือมากประสบการณ์คาร์ลวันชปติถูกยกให้เป็นเต็ง1ด้วยโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มถึง 86% ด้วยขุมกำลังระดับโลกที่เหนือกว่าทุกทีมในกลุ่มทำให้คาดการว่าพวกเขาจะผ่านเข้ารอบได้แบบไม่ยากเย็นโมร็อกโกเต็ง2ของกลุ่มทีมนี้เคยสร้างประวัติศาสตร์ใน World Cup 2022ด้วยการผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศและทัวร์นาเมนต์นี้ถูกวางให้เป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่ดีที่สุดของกลุ่มด้วยระบบทีมที่ลงตัวและนักเตะที่ค้าแข่งในลีกยุโรปชั้นนำทำให้พวกเขามีภาษีดีกว่าทีมอื่นในการแย่งตัวใบที่2สกอตแลนด์ตัวแทนจากยุโรปที่กลับมาสู่เวทีฟุตบอลโลกครั้งในรอบหลายทศวรรษแม้จะเป็นรองบราซิลและโมร็อกโกแต่สกอตแลนด์มีศักยภาพพอที่จะเบียดแย่งแต้มสำคัญหรือลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนเฮติมามืดจากโซนคอนคาเคฟที่ถูกมองว่าเป็นทีมที่มีศักยภาพต่ำที่สุดอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่มีความกดดันและพร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์หากคู่แข่งประมาทสรุปฟันธงบราซิลจะโชว์ความเหนือชั้นเก็บชัยชนะเข้ารอบเป็นอันดับ1โดยมีโมร็อกโกตามเข้ารอบเป็นอันดับ2ส่วนสกอตแลนด์ต้องลุ้นหนักในฐานะ1ในทีมอันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุดเพื่อเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายต่อไป
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่ง

0: วตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: ต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเดตนาไลฟ์บอลโลนะครับสวัสดีคุณฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ FM 99 Active Radio คลื่นบนไทยแข็งแรงนะครับออกอากาศที่ส่วนกลางนะครับกรุงเทพมหานครนะครับสวัสดีไปยังแฟนรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายของอสมทนะครับของวิทยุอสมททาง41สถานีครับช่วงนี้เราจะมาติดตามฟุตบอลโลกในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2หรือแมตช์เดย์ที่2ครับในช่วงเรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเราไปเจอผลงานของแชมป์เก่าบ้างนะครับแชมป์เก่าครับอาร์เจนตินาครับลงสนามแมตช์ที่2เจอกับออสเตรียครับอยู่กับพี่แพ็คผลพัดใจมีเรียนและผมทรงศักดิ์วรรณวจิตครับ
3: ครับสวัสดีครับนัด2แล้วนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราได้ดูแชมป์เก่าลงสนามเนี่ยครับลิโอเนลเมสซี่นะครับคือแค่นัดแรกนี่ก็ฟินแล้ว
2: โอ้โห
3: แฮตทริกนะครับแฮตทริกในเกมที่
2: เจอแอลจีเรีย
3: แอลจีเรีย
2: ครับ
3: นะครับเรียกว่าเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าฟอร์มของแชมป์เก่าจะเป็นยังไงบ้าง นะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ง่ายแน่นอนนะครับถ้าเทียบกับเกมแรกที่เจอกับแอลจีเรียนะครับออสเตรียของโค้ชคนนี้นะครับรับฟังนิกนะครับโค้ชก็เรียกว่าตัวประสบการณ์เลยนะครับแล้วก็ออสเตรียในเกมรับแรกกับจอแดนก็ฟอร์มดีนะครับชนะมา 3-1 นะครับเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงฮะ
2: ชนะเป็นแชมป์กลุ่มและเข้ารอบ
3: ครับ
2: 13สุดท้ายทันทีนะครับอาร์เจนตินาวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นเลยครับจาก11คนแรกที่เจอกับทีมชาติแอลจีเรียครับที่ชนะมา3ประตูต่อ0นะครับสัญญาณเกมเริ่มครับที่สนาม AT&T Stadium หรือว่าสนามดัลลัสสเตเดียม
3: ถูกต้องครับ
2: ในรัฐเท็กซัสประเทศอเมริกาครับในชุดเสื้อสีฟ้าขาวครับชุดเก่งครับอาร์เจนตินากางเกงสีดำถูกเท้าสีดำบุกจากซ้ายไปขวานะครับขณะที่ออสเตรียครับในชุดเสื้อสีแดงนะครับแล้วมีแขนเสื้อเป็นสีดำกางเกงสีขาวนะครับถุงเท้าแดงรับบุกจากขวาไปซ้ายวันนี้เราใช้ชื่อกันก่อนไหม
3: ครับผม
2: จินดาวันนี้สมัยคนแรกไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจากเกมที่แล้วครับพี่ตาครับ
3: ผู้สัมประตูนะครับก็เป็นทางเอมิเลโน่มาร์ติเนสนะครับแบ็กซ้ายเป็นเมดิน่าทางขวาเป็นโมลีน่านะครับคู่เซนเตอร์นะครับคริสเตียนโมเรโรนะครับกับโรเมโรนะครับกับลิซาโดมาร์ติเนสคู่มิดฟิลด์นะครับอเล็กซิสแบ็กลิสเตอร์กับเบโซ่เฟรนันเดสนะครับแล้วก็มีตัวผมเส้นนะครับเป็นทางอามาดากับทางโรดริโกเดปอนะครับกองหน้าก็เป็นเมสซี่ยิงคู่กับลอตาโรมาร์ติเนสส่วนฝั่งของออสเตรียนะครับออสเตรียก็มีผู้สัมประตูนะครับอเล็กซานเดอร์ชราเกอร์นะครับทางเซนเตอร์นะครับเป็นเดวิดอาร์บายิงคู่กับเควินดานโซทางซ้ายนะครับคอนราดไรเมอร์ทางขวาสเตฟานพอชมิดฟิลด์นะครับเซเวอร์ชราเกอร์ยืนคู่กับเซวาลนะครับแล้วก็ตัวรุกนะครับมีมาเซลซับบิสเซอร์พรวานเนอร์โรมาโนชมิดนะครับแล้วก็วันนี้กองหน้านะครับเป็นทางมิเชลเกโกริช
2: ก็เปลี่ยนชั้นตำแหน่งจากเกมที่แล้วนะครับวันนี้สเตฟานพอชกับแบ็คขวาจากไมล์ได้ถึง3ตัวจริงแม้ว่าจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับ
3: คร
2: ับแบ็คขวาที่เจ็บกรามเห็นว่ากรามหักนะแต่ไม่ถึงกับผ่าตัดแต่วันนี้เหมือนจะใส่หน้ากากนะครับปกป้องบริเวณกรามของตัวเองครับดูจังหวะนี้ของทางจิตเทนได้ครับไหลเข้ามาตรงกลางแล้วตบได้เข้ามาแล้วถึงเส้นหลานะครับและหักเข้ามาตรงนี้เป็นนะน่าจะเป็นเมนดิด้านะครับเป็นอัลมาด้าครับเตียโกอัลมาด้าครับแอนเมทริกนะครับที่ตบเข้ามาแล้วออกข้างนะครับเอาออกหลังนะครับเข้าคาตาข่าย
3: โอ้โหจังหวะโฉบขึ้นมาแหมกำกึ่งนะแต่อาจจะล้ำหน้าก็ได้นะครับทะลุไปสวยเลยครับตวัดเข้ามานะครับด้วยสายก็ถือว่าเปิดฉากมาก็ทักทายเลยนะครับอาร์เจนตินาแต่ก็ยังเชื่อว่าจะไม่ง่ายแต่ออสเตรียนี่ตัวประสบการณ์ก็สูงทั้งนั้นนะครับ
2: ขมานทักทายแล้วก็คุยกับเราสองคนได้

0: 89899นะครับแล้วก็ทางบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำของเรานะ
1: ครับ
0: ครับเข้ามาคุยแล้วก็ทักทายกันนะครับ
1: วันนี้นี่
0: ทั้ง YT ทั้ง FB ทั้ง TikTok นะ
1: มาได้หมดเลย
0: SMS ก็4689899นะครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านนะที่เพิ่งจะรับฟังผ่านวิทยุทั่วประเทศไทยเลย
1: ครับผม
0: ทั้ง41สถานีนะครับเราออกอากาศสดทั่วประเทศตีเที่ยงคืนถึงตี5
1: ครับ
0: นะครับ
1: เรียกว่าดูไปพร้อมๆกันนะ
0: รู้พร้อมกัน
1: ใช่นะครับวันนี้ไม่มีอนาโตวิชนะ
0: อนาโตวิชก็ลงมาเป็นสำรอง
1: สำรอง
0: มีส่วนร่วมกับทีมเลยยิงประตูได้ด้วย
1: เกมนี้ก็ยังเป็นสำรองอยู่นะครับก็จะเป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่เด็ดนะครับของทางฝั่งของออสเตรีย
0: ก็เป็นนักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดและยิงมากสุดนะ
1: ครับผม
0: ของออสเตรียนะครับ134นัดยิงมากสุด48ประตูแต่ว่าคนที่จะจารึกประวัติศาสตร์ต้องดูคนที่จ่ายบอลให้กับเลโอนาร์ดเมสซี่ครับจะยิงประตูได้หรือไม่และจังหวะนี้เราต้องระวังทีได้กลับไปโดนเสียบความโดนที่ปูซิตไม่ว่าอะไรครับจังหวะที่เสียเข้าไปเกมเร็วมากครับและเมสซี่จับพลิ้วหนีมาโดนนักดักได้ครับไลเมอร์เข้าคู่กับทางอาราบาตอนนี้ฟอร์ครับว่าตอนนี้นอนเจ็บอยู่นะครับเป็นเราจะลงมาจะเดินครับนอนบริเวณเส้นหกหลา
1: ก็เกมดำเนินไปนะครับผู้ตัดสินไม่ได้เป่าอะไรนะครับก็เดี๋ยวดูอาร์เจนตินาน่าจะเตะออกนะครับตอนนี้เตะออกไหมเดปอบอกออกได้แล้วเพื่อ
0: ผู้ตัดสินวันนี้มาจากอียิปต์ครับ
1: ครับ
0: อามินโอมาครับทีมงานผู้ตัดสินมาจากอียิปต์และวีอาร์นะครับมาจากสเปนครับ
1: ครับผมดูครับว่าเป็นยังไงครับโอ้โห
0: โหแต่เสียบนะสเตวานพอร์ตนะครับแบ็คขวาหุบเข้ามาแต่โดนนะครับโดน
1: ครับ
0: โอ้โดนครับโดนบริเวณเท้านะครับของลาตูร์มาเชเนสจังหวะที่กำลังจะเอื้อมเหมือนเสือบเท้าไปเตะบอลแล้วพอร์ตเนี่ยเหมือนแย่เข้ามาครับต้องดูว่าจุดสัมผัสเนี่ยมันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ฮะเข้ามาแบบซันวิชเลยนะครับเหมือนรู้ใจกันมากเลยครับสเตฟานพอร์ตเบอร์5นะครับมากับเบอร์4มิดฟิลด์นะครับเซเวอร์ชาร์เกอร์โอ้โหก็ถือว่าเฉียดฉิวเลยลูกนี้นะครับคือถ้าเผื่อรอดไปแล้วก็ถือว่าเข้าสกัดได้แบบว่าเหมาะเหม่งมากนะครับมาค
0: ู
1: ่เลย
0: ครับผม
1: ดูครับมาคู่เลยครับเบอร์5เบอร์4ครับไม่เหมือนใจตรงกันมุมนี้อ่ะเป็นยังไงฮะทำไมใจตรงกันได้ขนาดนี้
0: คือเข้าอัดพร้อมกันนะครับสลาเกอร
1: ์กับ
0: พอชนะครับที่เข้ามาพอชเนี่ยอยู่ข้างหลังสลาเกอร์เข้าด้านข้างมีเช็คครับ
1: ต้องเช็คแหละนะครับต้องเช็คแต่ว่าแต่ผู้ตัดสินก็เป็นคนเป่าหยุดเกมนะตั้งแต่ฝั่งของอาร์เจนตินาเนี่ยยังไม่ได้เตะบอลออกนะครับนี่ครับ possible penalty นะครับเช็คอยู่เริ่มเกมมา5นาทีเท่านั้นครับเดือดแล้ว
0: แต่ดูที่ว่าคนแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วโอกาสของลาตูโรมาเชเนสจะถึงบอลหรือไม
1: ่คือมาจากข้างหลังด้วยตรงนี้ก็ถือว่าก็เสียวเหมือนกันนะออสเตรียนะครับโดยเฉพาะฝั่งของสเตฟานพอช
0: โอ้โหมีความเป็นไปได้ที่จะได้จุดโทษในคริสต์ผมนะพี่แป๊กมองว่าไง
1: ผมว่าไม่ได
0: ้แต่มันดูที่จังหวะของลาตูโรว่าถึงบอลหรือไม่ครับ
1: เร็วไปนะนะ
0: นักเตะทั้งสองทีก็พยายามที่จะเข้าไปเลยครับแมคคาลิเตอร์เอนโซ่เฟอร์นันเดสผู้สินบอกให้เชิญฮะออกก่อนครับ
1: ลุ้นลุ้นลุ้น
0: โอ้นั่นครับมีเช็คครับแสดงว่ามีความเป็นไปได้ครับวิยาทักมาแบบนี้อาราบาพยายามจะไปฟ้องแต่ผู้ตัดสินบอกว่าให้ถอยออกไปครับ
1: ครับผมเรียบร้อย
0: ทักมาแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นจุดโทษครับ
1: ก็อย่างที่เราดูบอลมาตลอดนะพอไปเช็คแบบนี้นะคร
0: ับ ใช่ครับขาขวาก็ที่ไปแย่ขาซ้าย
1: ก็เตะฟันฟอสน่ะนะคัด
0: โอ้โหจะเข้าคู่นะพี่นะมันก็สุ่มเสี่ยงอ่ะ
1: คือชาร์เกอร์เบอร์4เนี่ยเข้าผมว่าเข้าได้บอล นะแต่ว่า
0: พอช
1: เนี่ยสิ
0: โอ้ดูแป๊บเดียวจุดโทษแล้วพี่ใบนี้เดี๋ยวฟังก่อนปีนัตตี้คิก
1: ครับปีนัตตี้ครับ
0: ผู้บรรยายผู้ตัดสินชาวอียิปต์นะครับก็พูดว่าปีนัตตี้คิกนะครับเหมือน
1: ครับผม
0: จะเป็นหมายเลขห้าเขาบอกว่าพี่เขาบอกใช่ไหมเมื่อกี้
1: เม
0: สซี่ครับกำลังจะสร้างภาษาครับพี่
1: ยิงประตูเยอะสุดในฟุตบอลโลกครับ
0: รอบสุดท้ายครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหนี่คือนาทีประวัติศาสตร์ครับคุณฝากคุณผู้ชมครับเมสซี่กำลังจะทำสถิติครับยิงประตูมากสุดครับในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่17ประตูครับใส่หน้ามิโลสลาฟโคเซ่ครับแฮตทริกแรกไปแล้วในชีวิตการเล่นฟุตบอลอาชีพในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ครับผม
0: และตอนนี้กำลังสร้างประวัติศาสตร์อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะครับโอ้โห
1: ทุกอย่างนะ
0: ทุกอย่างครับคนที
1: ่
0: จับเป็นเศษเขาก็คืออเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์ครับ
1: ครับผม
0: คนสิบประตูจากสโมสรนะซาบัวครับในลีกออสเตรีย
1: สุดลุ้นกันครับ
0: เมสซี่ครับ
1: ขนลุก
0: อยู่ที่บอโอ้ขนลุกแทนขนลุกแทนนะครับนาทีโอ้ใครมีกล้องมีอะไรดูอยู่นะครับจับภาพไว้เลยครับเมสซี่ครับจดจ้องอ่ะเจอกับทางชลาเกอร์วิ่งเข้ามาแล้วยิงดูดีโอ้โหเมสซี่ยิงออกโอ้โหครับจังหวะนี้เมสซี่ถอยไม่กี่ก้าวครับพยายามจะสืบเท้าเข้าไปแล้วยิงด้วยซ้ายเดี๋ยวนี้ถอยไม่ถึง2ก้าวยิงออกไปขวามือของตัวเองครับ
1: ดูว่าออกหรือออกไหมออกโ
0: อ้
1: โหน่า
0: สลาเกอร์ก็ดอกทางถูก
1: อ่ะถูกครับก็มีสิทธิ์ที่จะปัดได้ถ้าเราดูจากการพุ่งเมื่อสักครู่ครับของสลาเกอร์นะครับไม่ได้ครับประตูที่17ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของเมสซี่นะครับแล้วก็คู่นี้ด้วยนะครับ 0-0 อยู่ครับออสเตรียครับไม่เป็นไรครับเอาตามตรงกันใหม่ครับมาตรงนี้จ่ายพลาดนะครับ
0: คือเมสซี่ก็สไตล์แกสไตล์แบบยิงเหมือนบอลโลกครั้งที่แล้ววิ่งเข้ามาช้าๆแล้วก็ดูว่าประตูจะพุ่งไปทางไหนแล้วก็ยิงอีกทางหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ว่าจังหวะนี้เหมือนเมสซี่เห็นชลาเกอร์พุ่งไปถูกทางก็เลยพยายามที่จะยิงให้หนีมือ
1: ใช
0: ่เลยยิงออก
1: ไป
0: ได้
1: ใช่ครับนะครับก็เราอาจจะเคยเห็นเมสซี่พลาดจุดโทษมาบ้างนะแต่ว่าก็เป็นคนที่ยิงดีมากคนนึงอยู่แล้วนะเมสซี่ครับแต่ลูกนี้ครับพลาดไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันใหม่ครับเกมต้องมายิงกันเองนะเราจะโล่ลงมาได้เรียบร้อยนะครับออสเตรียเนี่ยยังไม่ได้ตั้งหลักตั้งอะไรเลยนะเกือบหุดหวิดจะโดนยิงประตูไปแล้วครับ
0: เมสซี่เนี่ยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายพลาด2ครั้งนะพี่
1: จุดโทษ
0: ในเกมบอลโลกปี2018นะครับที่เจอกับไอซ์แลนด์ครับแล้วก็ครั้งที่แล้วครับ
1: ครับ
0: เชสซี่ครับที่เซฟจุดโทษได้2022เจอกับโปแลนด
1: ์ดูครับมุมกล้องของผู้ตัดสินครับ
0: คือสไตล์ของเมสซี่อย่างที่เราเห็นอะเดินค่อยๆสืบเท้าย่างปลายเข้ามาคือถอยไม่ถึง2ก้าวเนาะ
1: คือเขานิ่งอยู่แล้วนะ
0: เหมือนเดินยิงอะเดินยังจะเดินมายิงครับชลาเกอร์ไม่พุ่งครับชลาเกอร์ไม่พุ่งก่อนเมสซี่ก็เลยต้องพยายามที่จะยิงให้หนีมือครับยิงออกขวามือตัวเองไปเลยครับ
1: ก็ต้องทำสงครามจิตวิทยากันนะประตูบางทีถ้าหากเลือกที่จะพุ่งก่อนนี่ก็ไปเสียเหลี่ยมให้กับมือเพชฌฆาตนะลูกนี้ได้ฟาวครับเกเกอริชขาหลุดเลยครับอัดกับลิซาโดเมื่อสักครู
0: ่วันนี้รับรักเน่นะครับไม่ใช้อนาตูวิชครับและไม่ใช้คาเน่ชุกบูเมก้าครับใช้มิเชลเกริชครับนักเตะที่เล่นอยู่ในเกเกอริชครับนักเตะที่เล่นอยู่ในบูเดสก้านะพี
1: ่
0: กับสโมสรออกซ์บวร์ครับ75นัดยิงไป24ประตูครับนั่นนี่เป็นนัดที่76ครับ
1: ครับผมหมายเลข11นะครับพิเชลเกกอริช
0: เสียดายไม่มีบอมการ์เนอร์โอ้โหตัวนี้ดีมากไม่คือบล็อกทูบล็อกนะครับที่เจ็บก่อน
1: ตัวขยัน
0: จะเริ่มตัวทัวร์นาเมนต์นะครับกองกลางเจ้าขยันของอาเบลาซิกครับ
1: ครับผม
0: แฟนบอลอาร์เจนตินาเสียดายครับเมสซี่ไม่สามารถจะริบอสาได้แต่ว่าเวทีนี้ยังอีกยาวไกลครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ดูออสเตรียครับจะบุกขึ้นมาครับนาทีที่12ของการแข่งขันฟรีคิกครับบริเวณกลางสนามมีกอไปแล้วครับหน้ากรอบเขตโทษของอาร์เจนตินา
1: เกียริชกับเดปองครับโอ้โหคนละไซส์เลย
0: มูรีดานโซก็ได้ยืนตำแหน่งสเตปแบ็กเป็นตัวจริงนะครับดานโซคู่กับอาราบา
1: เควินดานโซแต่ฟรีคิกเข้าไปนะครับอาราบา
0: เพราะเกโกริชเนี่ยก็ตัวสูงใหญ่นะครับมิเชลเกโกริชครับอาราบาหยอดมาจังหวะนี้ดานโซมองตั้งเข้าไปข้างในอย่างติดครับเกโกริชเนี่ยสูง193เลยนะพี่
1: ดานโซ่ครับแม่เอาตัวรอดไปได้
0: เกิดอะไรกันมาครับสายบีเซอร์ให้ดานโซ่หยอดด้วยสายเข้ามาข้างในยังติดครับติดเอนโซ่อลาบ้าจุดพุทธคณาไปติดเมดีน่าครับกองหลังจากกลองนะครับที่ซีซั่นก่อนถูกมาร์เซย์ยืมตัวไปล่าสุดก็เพิ่งต่อสัญญากับลองไปครับทีมเดียวกับกานิเย่เนี่ยใช่ไหมฮะ
1: ลองถูกต้องครับกานิเย่เอราวัน
0: เอราวันกานิเย่
1: เริ่มตั้งหลักได้นะครับออสเตรียครับตอนนี
0: ้ดึงช้าๆครับบอลย้อนกลับมาที่นิคลัสไซวาลเสาก็จะเป็นมิดฟิลด์ตัวเชื่อมเกมนะครับระหว่างหลังไปหน้าครับมิดฟิลด์จากไลซิกครับวันนี้ก็เล่นคู่กับทางชาเวอร์ชลาเกอร์ก็เป็น
1: คู่เดลิก้านะ
0: ใช่ฮะไลซิกเหมือนกันโอ้ถ้ามีบอมการ์เดอร์เนี่ยมันเลยฮะไลซิก3เลยครับตรงกลางบอลนะออกขวามาครับที่คอร์ลไลเมอร์วันนี้โยกมาเล่นเนี่ยวิงแบ็กนะครับทางฝั่งซ้ายแบ็กขวาก็ได้แบ็กซ้ายก็ได้ขึ้นหน้าก็ได้ครับไปเล่นเนี่ยข้างบนก็ได้ครับคอร์ลไลเมอร์จากไบเยอร์มินิกครับ
1: ครับแบ็กซ้ายก็ได้ได้ทุกที่แล้วตอนนี้
0: ใช่ฮะขอได้ลงครับคอร์ลไลเมอร์
1: นี่เป็นช่วงที่ออสเตรียเริ่มที่จะตั้งหลักได้แล้วก็ครองเกมได้แล้วนะครับแต่เมื่อนะครับลุ่มพุ่งเข้ามานะครับแล้วก็เป็นทางมาร์กาลิสเตอร์ที่ไปฟาวใส่พอวานเนอร์อ
0: ันนี้ก็อดีตนักเตะไลซิกนะคอร์ลาไลเมอร์อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานนะครับ6ปีนะครับ2017ถึง2023ครับก่อนจะย้ายมาอยู่กับบาเยนครับเมื่อ3ปีก่อน
1: นั่นคือมันนะ
0: เริ่มตั้งตัวได้อย่างที่พี่แป๊กเรียนไปครับผ่านมา10นาทีครับออสเตรียได้บอลทางฝั่งซ้ายนะครับฟรีคิกโอ้โหบริเวณฮาฟสเปซคล้ายๆกับโทนี่โครสเลยฮะที่ยิงใส่สวีเดนจำได้ไหมฟุตบอลยูโรฮะสองเนี่ยเลี่ยมเดียวกันเลยครับซาบิเซอร์ขอยิงไหมขวาก็ได้ครับภาพตามไปที่มาเซลซาบิเซอร์ซาบิเซอร์โอ้โหอยู่ซาปั้นคำตั้งนานยิงไม่ขึ้นสังหารนะเอ้าเมซี่โดนชน
1: โดนอัดไป
0: ไซวาอาราบ้าว่าเป็นเอ้าแล้วหลุดเข้ามาบอลกีแก้อยู่เอ้าเมซี่ได้บอลครับบอลทะลุมาหนีโอ้โดนลุม 2-3 คนแต่ว่าจะจ่ายให้ซาบิเซอร์ยังได้แต่ดูครับโอ้โหอายุนามเนาะ
1: ถูกต้อง
0: เมซี่เนี่ยจะ39ในวันที่24มิถุนายนนะครับก็คือวันพุธนี้ครับ
1: ครับผม
0: อาราบ้าจะไปไม่ผ่านนะโมดิน่าครับ
1: เอาเตียงได้ทุ่มนะครับ
0: มาเซลซาบิเซอร์ทุ่มใกล้ๆทางซ้ายให้ไลเมอร์โอ้โหเริ่มครองบอลมากกว่าครับชลาเกอร์คืนกลับมาที่ไซวาลดานโซ่เล่นใกล้ๆพื้นที่บริเวณแฟนนอเตอร์หรือว่าพื้นที่สุดท้ายครับไลเมอร์ให้มาที่พยานที่จะพลิกหนีไปครับแอบพอวานเนอร์ไม่ได้แล้วผู้ตัดสินมองว่าไปทำฝ่าครับผู้เล่นของออสเตรียฟรีคิกบริเวณหัวกะโหลกครับของอาร์เจนติน่าครับจะโรเมโรต้องบอกให้เพื่อนช้าๆหน่อยครับดูเมซี่ครั้งหนึ่งโอ้เท้าขวากับเท้าซ้ายอยู่ใกล้กันไปไหมอ่ะ
1: ก็ไม่แน่เหมือนกันคิดไปนะ
0: คือเท้าขวาจังหวะที่สืบเข้าไปเนี่ยเท้าซ้ายจะเข้ามายิงมันอยู่ใกล้กันเกินไปครับเมซี่ก็เลยเหมือนยิงไม่ถนัดยิงหลุดออกไปเลย
1: ก็ฉีกไปหน่อยนะครับเมซี่พลาดไปก็ต้องลืมไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องมาดูเกมของตัวเองแล้วครับอาร์เจนติน่าโอ้โหลูกนี้เมสซี่จ่ายมาทุกลาตาโร่ไม่หลุดนะครับสาบสกัดไปครับสเตฟานพอชสาบโด่งมาทีเดียวแหมเก็บบอลได้เลยครับเกโกริชเอาละครับวางออกมาทางซ้ายครับเป็นมาเซลซาบิเซอร์ในกรอบเขตโทษตะวัดไปเสาสองไม่มีตัว
0: ไม่ได
1: ้แต่บอลยังไม่ตายครับโรเบโร่ชมิด
0: โรมาโน่ชมิดและทีแรกก็ยิงประตูได้ด้วยแต่หลังจากนั้นหายจากเกมไปเลยครับมิดฟิลด์ริมเส้นของแวเดอร์เบรเมนครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่นี่ออกหลังมาแล้วนะครับ
0: โอ้มีป้ายของป้ายผ้านะ
1: ครับผม
0: ของเดียโกอามาโดมาโลน่าด้วยนะแฟนบอลชาวเจนตายครับบริเวณมุมธง
1: คือมุมนั้นก็เตรียมการทั้งหมดแล้วด้วยนะครับเป็นฝั่งของตัวเองไปเลยครับแหมทุกอย่างไปในดิจิทัลหมดแล้วฟ้าขาวทางนั้น
0: คือรูปทางซ้ายเป็นมาโลน่าครับฝั่งขวาเป็นเรียเดอร์เมซี่พยายามสร้างเกมจากหลังมากขึ้นมาครับอาร์เจนติน่าโรเมโรให้แม็กคาลิสเตอร์ขึ้นหลังกลับมา ทางที่เอมี่มาร์ติเนสไปออกซ้ายริชาร์โดมาร์ติเนสไม่เร่งครับหาทางขึ้นไปครับโรเมโรผู้เล่นของออสเตรียก็เกมที่อยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะพยายามที่จะกดกลุ่มกันแล้วก็อยู่กันตรงกลางนะพี่ดูการยืนนะครับตรงกลางแน่นมากจะจ่ายในลึกได้หรือไม่ครับแม็กคาลิสเตอร์จะไปครับแบกจังหวะนี้ไม่ผ่านพอวาร์เนอร
1: ์คืออัดกลางแน่นๆเต็มทีก็อาจจะทำให้เมสซี่อาจจะเล่นยากหน่อยนะคร
0: ับ แฟนบอลทีมชาติอเมริกันทีมชาติสหรัฐเข้ามาชมเกมด้วยฮะ
1: เข้ารอบแล้วนะ
0: แชมป์กลุ่มด้วย
1: เขาเข้ารอบแล้วด้วย
0: คือถ้าเป็นรองแชมป์กลุ่มดีมีโอกาสเจออิหร่านซึ่งเป็นรองแชมป์ของกลุ่มจีแต่ว่าล่าสุดไม่มีโอกาสแล้วฮะอเมริกาหนีไปแล้วครับไปแชมป์ของกลุ่มดีไปเรียบร้อยเม็กซิโกเยอรมันและ
1: อเมริกา
0: อเมริกาครับรับการเข้ารอบเรียบร้อยและเป็นแชมป์กลุ่มด้วยนะ
1: ในฟอร์มดีอเมริกาเม็กซิโกด้วยคือทั้ง3ทีมที่เข้ารอบฟอร์มดีหมด
0: เอ็นโซ่เฟรเดสจ่ายทะลุช่องจะให้ครับเอาลาตาโรด่านโซ่พลาดแล้วเมสซี่ครับจับนี้จ่อเมสซี่ยิงแล้วก็โอ้โหเมสซี่ไปแต่งตัวเยอะเกินไปครับไม่ยิงจังหวะแรกจะแต่งเข้าขวาเลยโดนสกัดทิมิกรแม่ลูกที่17ยังไม่มาครับในรอบสุดท้ายเวิลด์คัพของเลโอเนลเมสซี่โอ้โหจะเอาชัว
1: ร์น่าจะเป็นอาราบาหรือเปล่าอาราบาหรือด่านโซ่เนี่ยแหละอาราบานะที่วิ่งตามลงมาน ิดเดียวนะคือแกนนิ่งแล้วนะครับเมสซี่เลยครับแต่ว่ามันมีตัวหลังนะครับที่วิ่งมานะครับน่าจะเป็นอาราบานั่นแหละเลยอดยิงเลย
0: เมสซี่หัวขาดสองครั้งแล้วบอทางซ้ายครับเมดิน่ากลับมาที่แม็กคาริสเตอร
1: ์
0: เซนเตอร์ก็ใช้กองหลังจากพรีเมียร์ลีกนะสเปอร์คู่กับแมนยูครับ
1: ครับผมคู่ชิงยูโรปาลีก2ปีที่แล้ว
0: แต่ลูมาโรดูแล้วคงไม่น่า
1: ไม่ได้อยู่
0: ก
1: ับ
0: สเปอร์ต่อแล้วโอ้เมซี่ไม่ยิงจังหวะแรกคือจะแตะเข้าขวาไปแตะเข้าขวาแล้วโดนอาราบาครับที่วิ่งตามหลังมาและจิ้ม
1: เกือบเข้าโกตัวเอง
0: เกือบเข้าโกตัวเองครับมาโนจิโนบิลี
1: ่
0: โอ้ยไม่ใส่หมวกจำไม่ได้ครับนักบาสชื่อดังของซานโรสเปอร์ครับ
1: อดีตการสเปอร
0: ์มาโนวันนี้มาชมเกมด้วยนะครับนักบาสชื่อดังซูเปอร์สตาร์ในยุค2000เนาะ
1: ได้ไหม
0: 2000เนาะประมาณนั้นแหละ
1: แต่แกเล่นเยอะไงแกเล่นน
0: าน2000 2010ประมาณนี้เนาะมานูซานอันโตเนสเปอร
1: ์จะยุครุ่งเรืองแล้ว
0: อุ้ยสเปอร์อ๋อสเปอร์อยู่นี่ไงเอรัตเท็กซัส
1: เท็กซัส
0: ดัลลัสก็อยู่เท็กซัสไงอ๋อมีหน้าเจ้าตัวมาดูเกม
1: บางทีเซเลบเยอะนึกไม่ออก
0: โอ้ยไลเมอร์จ่ายบอลไปแล้วนะครับลาวตาโร่ก็ไปเข้าจากข้างหลังนะผู้สินะอามินโอมาครับจ่ายหยิบเป่าหยุดเกมครับแล้วอาราบาได้ก็ไปคุยกับผู้ตัดสินเลยครับไม่น่าเล่นครับจากนี้ลาวตาโร่เขาออกบอลไปแล้วครับเลยเข้าช้า
1: ขอโทษขอโพยกันครับดูอีกทีนึงฮะ
0: โอ้ไม่น่าเล่น
1: จังหวะก็ตามน้ำมานะครับลาวตาโร่นี่ครับสกาโลนี่บอกเยี่ยมไม่ใช
0: ่ข้างหลังเป็นเนื้อไอดอลของเลโอเนลเมสซี่ครับปาโบไอมา
1: ไม่ทันดูไอมานะมันอยู่ในสตาร์โค้ดด้วยนะครับยุคก่อนเมสซี่ก็คือไอมานะเอาเดอปอเจ็บโอ้โหเกโกริช
0: เกโกริชไปวางคือจังหวะที่เตะแล้วจังหวะเหมือนตามน้ำเตะทั้งบอลนะครับแล้วก็เท้ายกขึ้นมาครับไปเตะบริเวณเข่านะครับของเลตโกเดป
1: อก็น่าจะเล่นได้แหละนะครับนี่ครับไม่มีปัญหาครับ
0: เขาบอกว่าฟังจากเบอร์ลินประเทศเยอรมนีครับอุ้ยขอบคุณมากครับคุณพง
1: ครับ
0: พงอะไรโอ้พงทอมประมาณนี้เนาะคุณพงแล้วกัน
1: นะ
0: เขาสวัสดีครับ
1: เข้ารอบแล้วนะ
0: ยินดีมาเข้ารอบไปแล้วยินดีด้วยฟอร์มดีมากมาเงียบๆแต่มานะพูดถึงลูกจุดโทษนะครับประตูดาวทางถูกเพราะผู้เล่นจิตเตอร์ไปยืนด้านขวามากกว่าด้านซ้ายแสดงว่าลูกประมาณนี้เน
1: า
0: ะเขาดาวทางถูกมานี้นะฮะเขาบอกมาเอ้า พอชยอดเข้ามาข้างในแล้วก็ได้มงโอ้โหแม่จะเล็ดยิงทันทีโอ้โหแม่จะว่าขึ้นมง

0: นะครับของพอวาเนอร์มองเลยไม่เต็มศีรษะนะครับเหมือนสะบัดออกกลับมาด้านหลังครับแล้วมีซาวิเซอร์ครับวิ่งเข้ามายิงด้วยซ้ายติดบล็อกครับบอลออกหลังไป
1: นี่ครับมองมันสุดแล้วนะครับกลายเป็นว่าเช็ดหลังมาให้มาเซลซาวิเซอร์นะครับได้กดหนึ่งๆเหมือนกันนะแต่ว่าไปติดบล็อกเลยครับแนวรับของอาร์เจนตินา
0: ประเด็นโรเมโร่
1: ครับ
0: โรเมโร่แกยืนตรงนั้นพอดีครับยืนบริเวณเส้นหกหลาและเตะทิ้งออกหลังไปด้วยเท้าซ้ายแต่มุมครับทางซ้ายซาวิเซอร์จะวางเข้าไปผู้สินอียิปต์บอกให้เคลียร์ก่อนแล้วย้อนเข้ามาตรงกลางโดนหมดที่ไปก่อนแถว2เก็บไหมมีใครไหมไม่มีใครเพชรเมซี่เก็บได้แต่ว่าเล่นกับเพื่อนไม่ได้ครับไม่ได้จังหวะนี้ฝากกระโดดเมดิน่าฮะแบ็คซ้ายก็ไปกระแทกอ่ะ
1: เอาพัก
0: พักสักครู่พักสักครู่โอ้เกมมันมากครับ
1: ครับผม
0: ฟังอยู่ประเทศลำพูนครับเขาบอกมาทางต่อๆนะขอบคุณมากนะครับโอ้โหภาพแต่ประเทศเมสซี่ครับในช่วงพัก
1: ก็พลาดโอกาสไปอ่ะนะโอกาสที่จะขึ้นหนักนะ
0: ก็โอกาสเนี่ย2ครั้งเลยนะพี
1: ่แล้วสุดยอดก็ถือว่ามาดี
0: เฮ้ยบอมกัด
1: มาด้วยนะใช่ไหม
0: คือบอมก็เลยเขาติดทีมมาด้วยดิแต่ว่าเขาเหมือน
1: เ
0: จ็บก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มต้นขึ้นก็เลยเห็นบอมการ์เนอร์นี่ไง
1: ใช
0: ่ไ
1: หม
0: ใช่
1: ตรงนี้
0: พวกเราเพื่อเริ่มทีมอยู่ครับ
1: ก็หลังจากโดนบุกเข้าไปจนเสียจุดโทษก็จากนั้นก็ตั้งหลักได้นะครับออสเตรียนะครับในภาพรวมนี่ของเกมก็ไม่ได้เป็นรองเลยนะครับก็มีโอกาสลุ้นทำประตูด้วยนะครับส่วนอาร์เจนก็ประมาทไม่ได้นะครับจังหวะทำเกมของเมสซี่นะครับจังหวะทะลุทะลวงนะครับบอลไหลตามช่องต่างๆนะครับอันตรายกองหน้าอย่างดอตโร่นะครับก็อันตรายอยู่แล้วนี่นะครับเชดเดอร
0: ์ก็ได้อะไรเชดเดอร์ปอมเกิลแต่ว่าไม่เนี่ยมาเต้นที่บริเวณสนามนะเขามาเต้นในบริเวณเหมือนจะเป็นบล็อก VIP แล้วพี่เนาะห้อง VIP โอ้โหให้ดูหลายครั้งมากครับภาพช้าจังหวะจุดโทษของเมสซี่ก็สไตล์ของเมสซี่อะเนาะ
1: ครับผม
0: ถอยไม่กี่ก้าวแล้วก็มองว่าประตูเนี่ยจะพุ่งไปทางไหนครับเลือกทางหนึ่งแฟนบอลชาวเชียงรายเสียดายครับใส่ชุดเย้าชุดเยือนมาหายใจทันนะครับลูกพี่มันตื่นเต้นฮะฟังจากร้อยเอ็ดโพแก้วครับชัดเจนขอบคุณมาก
1: ประเทศร้อยเอ็ดเข้ามา
0: ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทนะครับทั้งเซซิบสตาร์ดีน
1: ะ
0: เข้ามาทักทายกันได้เด้อนี่ต้องพูดภาษาอีสานเด้อก็อยู่
1: ถ้าเหนือมาได้ไหม
0: เหนือก็มาได้ฮะ
1: มีแล้วคุ้น
0: ก็41สถานีนะนะครับวิทยุของเราครับผมเครือข่ายของเรานะ
1: รับฟังนิกนะครับเก่งฟุตบอลนะอย่าลืมนะ
0: ถ้าภาคเหนือก็สุโขทัยแพร่ตากน่านพิจิตรพิษณุโลกลำปางอุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอ่ะ
1: จะครบอยู่แล้ว
0: เจ้าไอ้พี่ครบภาคเหนือไหมพี่
1: น่าจะครบแล้วน่ะ
0: ทักทายคนเหนือเด้อเจ้าวันนี้นะฮะส่วนคนอีสานเด้อบ้านผมนี่ฮะ
1: อีสาน
0: อีสานก็
1: อีสานส่งเสียงหน่อย
0: ส่งเสียงหน่อยนะก็มีกาฬสินธุ์นครพนมนครราชสีมานะครับก็เยอะอยู่นะนะครับมีบุรีรัมย์ศรีสะเกษสกลนครหนองคายอุดรธานีอุบลราชธานีและจังหวัดเลยครับภาคกลางก็เท่
1: เจ้าตีนสิบเอ็ดเลย
0: ภาคกลางก็มีกาญจนบุรีจันทบุรีชลบุรีนี่ตราดระยองและสิงห์บุรีและภาคใต
1: ้รวมไปนะตราดระยองรวมกลาง
0: รวมภาคตะวันออกไปด้วยนะแล้วก็
1: ภาคใต้ครับ
0: ภาคใต้แหล่งใต้นะไม่เพ่มีตรังมีชุมพรกระบี่ขออภัยแล้วบางครั้งก็ทักทายคนใต้เน
1: า
0: ะ
1: แสงใต้แล้วก็จะกลายเป็นสุพรรณไประ
0: นองยะลาภูเก็ตนี่นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมแหล่งใต้ได้ไหมอุ้ย
1: คอมเมนเตอร์ตลกเลย
0: มาฟังเลยนะผู้บรรยายชาวอังกฤษ
1: แสดงว่าได้ยินเสียง
0: หัวเราะเลยฮะ
1: เก่งพูดหัวเราะ
0: นครศรีปัตตานีพัทลุงตรังชุมพรกระบี่สงขลาสตูลนะครับสุราษฎร์หลังสวนและประจวบคีรีขันธ์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
1: ครับต่อครับได้น้ำได้ท่ากันไปเรียบร้อยนะครับได้คุยแท็กติกกันด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็เป็นเกม 0-0 ที่สนุกนะ
0: สนุก
1: นะครับบอลก็ใส่กันดี
0: วันนี้ต้องชมว่าแนวรับตรงกลางของออสเตรียมาดีฮะ
1: ช่วยกันเล่นดี
0: ช่วยกันเล่นดีวิ่งเข้าหาลูกทุกคนครับดาโซ่ได้บอลทางขวาคาฟาให้ไลเมอร์เล่นยากเลยครับไลเมอร์เพื่อนให้มาแล้วโดนบีบมาแต่ว่ายังเก็บได้ครับที่เซบิเซอร์ทางซ้ายไลเมอร์ไหลเข้ามาตรงกลางไลเมอร์คือหลักกระบามีตัววิ่งทะลุขึ้นไปครับหยอดเข้ามายังติดโรเมโรแบ็คเคเดเตอร์ออกขวามาโมลีน่าแบ็คจอมบุกจากแอดบัดดิตจะวางยาคุณาไปขออภัยเรื่องของสัญญาณภาพนะครับเอาจ่ายให้เดปอแต่ว่าติดครับติดทางด้านของชายวาลแล้วไขว้มาสวยครับไลเมอร์มองข้างใครนะครับคนแรกไลเมอร
1: ์โอ้โห
0: เกี่ยวหนีไปสวยถึงสุดสนังและจ่ายขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ไปติดครับออกหลังไปเต็มมุมครับของออสเตรีย
1: โอ้โหดึงจังหวะสวยแล้วนะครับคือถ้าไม่มีตัวมาช่วยทางโรเบโร่นี่หลุดแน่ๆแต่มุมอีกแล้วครับก็ดูอันตรายอยู่นะครับลูกตั้งแต่ลูกฟรีคิกอะไรต่างๆนานาพวกเซตเพลย์นะครับของเซตพีซนะครับของออสเตรียสเปนเซอร์เหมือนเดิมครับ
0: ฟังจากสงขลาชัดเจนขอบคุณมากส่งมาทางบ้านแดงของเรานะครับหยอดเข้ามาข้างในเอาจังหวะนี้บอลชิงกันหยุดจ
1: ้
0: องจักรยานอากาศนะครับผ่านหลังแล้วเตะทิ้งออกมาก่อนครับจะว่าเตะขึ้นมาของลาตโร่โอ้โหตอนนี้อาร์เจนตินาไม่ได้บอลครับออสเตรียบุกเข้าใส่พอชไหลมาตรงกลางวานเนอร์ไหลมาที่อาราบาอาราบาทางซ้ายมีซาบิเซอร์มาแอบอยู่ทางซ้ายนะครับไหลให้วานเนอร์พอวานเนอร์จะไปจะเทิร์นวานเนอร์โอ้โหโดนดักสองไม่ไหวครับโรเจอร์เดปอวางขึ้นหน้ามาบอลออกข้างไปแล้วครับบอลทุ่มของออสเตรีย
1: โอ้โหกองจำลาตาโร่นี่ไม่ได้ยิงนะครับเป็นบอลสกัดนะครับของลาตาโร่ครับตีลังกาสกัดออกมาไหนคือถ้าอยู่หน้าประตูของออสเตรียก็น่าจะตรงกรอบนะ
0: ฟังจากพระราม9โอ้โหไม่ไกลพระราม9กรีดยางฟังอยู่ครับฟังทางแอป Mcord Connect นะก็ย้ำอีกครั้งนึงของเราต้องผ่าน Mcord Connect นะครับถ้าเป็นแอปสีฟ้าของเราตอนนี
1: ้
0: ไม่มีแล้วนะต้องไปผ่านฟัง Mcord Connect นะครับพออยู่นครพี่นครอะไรฮะนครซี่หรือว่านครพนมฮะ
1: หลายนครนะ
0: ก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาคุยกันในช่วงนี้ครับตาโจรและหลายคนเขานอนเร็วพี่เขามีวิทยุอย่างที่เป็นเพื่อนเวลากรีดยางหรือว่าออกไปตาออกขับรถต่างๆนะครับ
1: กรีดยางนี่ต้องออกแล้ว
0: ออกแล้วออกเขาออกเช้านะพี่บางครั้งเนี่ยดึกออกแล้วก็มีวิทยุนี่แหละที่คอย
1: เป็นเพื่อนนะ
0: เอาคนตาจะเวลาขับรถระหว่างทางก็ฟัง
1: วิทยุฟังวิทยุ
0: บางคนก็ไม่ได้ฟังเพลงนะพี่เขาฟังเหมือนเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนนะฮะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้เที่ยงคืน31นาทีนะครับบอลผ่านมา31นาทีครับอาร์เจนตินากับออสเตรียครับที่ดัลลัสสเตเดียมนัดที่2ครับของทั้ง2ทีมชนะมาก่อนในเกมแรกครับชนะก็ตีตัวไปเลยครับเมสซี่ได้บอลเมสซี่โดนเสียบครับเมสซี่ยังได้เข้าซ้ายบอลครูคิงยูแล้วเตะทิ้งไปก่อนครับไซวาลเมสซี่เวลาได้บอลเนี่ยหรือว่ารวมกิโต้นะครับผู้เล่นของออสเตรีย
1: ไม่งั้นไม่อยู่ค่อยๆตั้งขึ้นมาครับอาร์เจนตินาซิซันโดร
0: เอนโซ่ฟันเดเนสออกซ้ายมาครับให้อามาดาให้เลโอเนลเมสซี่แปะมาในเอ็นโซ่คนเดียวจังหวะนี้โอ้โหแล้วจังหวะนี้เมสซี่ยิงโอ้โหติดบล็อกอาราบาเมสซี่เกือบยิงได้ครับแต่ว่าติดบล็อกอาราบาที่ยืนคุมเส้นอยู่พอดีครับ
1: เดี๋ยวดูตำแหน่งของเอ็นโซ่ที่ทะลุไปนะครับว่าล้ำหน้าหรือเปล่าด้วยคือถ้าไม่ล้ำนี่จะยิงน่าจะได้นะครับดูเขาเรียกว่าเซนฟุตบอลของเมสซี่ครับได้บอลจากอาบาดานะครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับแต่จังหวะเดียวเกือบหลุดนะครับเอ็นโซ่เนี่ยแล้วก็ได้ยิงด้วยครับเมสซี่โอ้โหลูกนี้
0: คืออามาด้าเนี่ยคัตแบ็กกลับมาให้เมสซี่เมสซี่เนี่ยคือเซนบอลนะครับแปะจังหวะเดียวนะครับให้กับเอ็นโซ่ที่วิ่งไปบริเวณเสาแรกครับทางฝั่งซ้ายยิงจังหวะแรกเนี่ยไปติดก่อนนะครับเอ็นโซ่ถึงบอลก่อนไปติดขาของชลาเกอร์ครับแล้วบอลแมกนอนมาเข้าทางเมสซี่
1: ใช่
0: เมสซี่ยิงชลาเกอร์ไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะอยู่เส้นประตูครับแต่ว่ามีอาราบาม
1: าบล็อกไว้อีกแล้ว
0: มาอยู่ตรงกลางพอดีแล้วจังหวะนี้อาร์เจนตินามาที่เราจะลงมาเจเนตมองหาเลียวเนลเมสซี่ไหมมองหาเมสซี่ดักทางถูกครับอ่านทางถูกครับแล้วเอาไปไม่พ้นครับทางชาวอ ชลาเกอร์เสียบอลให้โรดริโกเดปอบอลทางขวาเดปอคือหลังกลับมา
1: เอาละครับบทแล้วครับอาเจนช่วงนี้ครับแหมผัดกันใส่กันเป็นช่วงของอาร์เจนตินาบ้าง
0: เป็นนาทีทองของอาร์เจนตินาดันขึ้นมาสู่ครับโรเมโรกับเลซานโดมาร์ติเนสขึ้นมาล้ำมาในแดนของออสเตรียแต่ว่าออสเตรียไม่ได้ฟ้องนะพี่นะไม่ได้ฟ้องศาลโลกนะไม่ได้ฟ้องนะฮะล้ำแดนในที่แดนสนามนะฮะโรเมโรครับทิปออกขวามาโรเมโรเดปอขวามีโมลิน่าวิ่งอ้อมให้แต่ว่าเลือกตัวไกลครับด้านหลังโรเมโรเมสซี่จะถอนตัวเองลงมารับบอลแต่ว่าแซมบิเซอร์ก็ตามติดตัวอยู่ครับต้องออกไปทางซ้ายก่อนครับเมดิน่าเล่นกับเอนโซ่เฟอร์นันเดสโรเมโรออกขวามาครับนาอัวโมลิน่าขณะที่โรเมโรอยู่ที่จักเข้าทำนะครับเพื่อนก็พยายามที่จะวิ่งไล่ไปเรื่อยเดี๋ยวพี่เดียโกอาบาด้าหุบมาเล่นทางด้านตรงกลางนะครับจากซ้ายเมดิน่าขณะมาที่อาบาด้าอาบาด้าเหมือนเป็นตัวฟรีนะพี
1: ่ไปทั่วเลย
0: ไม่ได้ยืนซ้ายไม่ได้ยืนแช่ฝั่งซ้ายหุบมาเล่นตรงกลางและเอนโซ่ในฉีดมาเล่นทางซ้าย
1: ก็สลับตำแหน่งกันได้
0: ใช่ฮะ
1: วิ่งอยู่
0: นี่
1: ฮะ
0: เอนโซ่ไปอยู่ซ้ายพี่เอนโซ่มาเคยแต่ยืนคู่กลางกับแม็กคริสเตอร
1: ์
0: ไหลมาทางขวาครับเดปอบอกให้เพื่อนวิ่งทะลุเข้าไปในเส้นกรอบเขตโทษแต่ว่าไม่จ่ายครับเดปอคือละกระมาก่อนโอ้โหจ่ายแนวลึกไม่ได้ครับเมดิน่าสุดท้ายต้องคือหลังกลับมาออสเตรียบีบดีมากครับ
1: ใช่ใช
0: ่ช็อตนี้ครับ
1: ครับผมนะครับคือเวลาตั้งรับเนี่ยไม่ผีผาไม่บุ่มบ่าไม่พริ้วมั่วเลยครับยืนคุมพื้นที่นะครับจนอาร์เจนตินาเนี่ยเคาะไปเคาะมาก็ยังหาทางเจาะไม่ได
0: ้
1: ก็ให้บุกไปครับเนี่ยครับอย่ากรองบอลอะไรก็แล้วแต่อะไรครับแต่ว่าจังหวะเข้าทำเนี่ยไม่มีไม่ไล่ด้วยครับ
0: อยู่ในแดนตัวเอง
1: หาทางจ่อเองครับ
0: ถ้าคุณจะเข้ามาพื้นที่สุดท้ายเชิญเข้ามาครับผมจะวิ่งไล่พวกผมจะวิ่งไล่ครับโอ้โหนี่คือระบบของรับแฟนนิ
1: ชแล้วเวลาเราบุกเลยอย่างที่เราเห็นเอามาดูตังเวนดีกว่าครับเมสซี
0: ่เมสซี่จะตบมาตรงกลางติดทางนิโคลัสไซวาลคืนกลับมาที่อเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์วางขึ้นหน้ามาครับแซวเบามาที่ซามิเซอร์มองต้ากระบะโดนผลักผู้สินให้ฟาวโมลิน่าครับไปผลักใส่ซามิเซอร์
1: คือออสเตรียนี่จะบีบเวลาที่พวกเขาบุกนะครับบุกแล้วเสียบอลปุ๊บนั่นแหละจะเพรสนะครับเพื่อเอาบอลกลับมา
0: โอ้เคมมาเรียวเคมเพรสพี่
1: จำไม่ได้แล้วครับแม่โอ้ครับ
0: อดีตดาวเตะอดีตดาวยิงชื่อดังของทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์บอลโลกครั้งแรกปี1978เคยเป็นที่ผมยาวสมัยก่อนโอ้จำไม่ได้นี่
1: จำไม่ได้อันนี้เราก็ฟัง
0: ถ้าเมดินไทเลอร์ไม่ได้บอกว่าเป็นเคมเปสผมจำไม่ได้จริงนะครับเมดินไทเลอร์คือผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะครับโอ้ดีก่อนก็ให้ผมยาวนะพี่เนาะไอเคมเปสปี78นะ
1: จำไม่ได้แล
0: ้
1: วตามการเวลานะครับ
0: ครับคือนักเตะหลายคนจะมาชมเกมในสนามอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าก็อาจจะเป็นฟีฟ่าเชิญมา
1: ครับผ
0: ม
1: จังหวะ
0: ดูจังหวะสวยครับลาวโตโรมาร์ติเนสครับทางซ้ายแต่ว่าออสเตรียเหลือ5คนลาวโตโรจะมาเองไหลเข้ามาตรงกลางให้เอนโซ่เฟอร์นันเดสและหักเข้ามาโอ้ไม่มีใครมาน้อยครับวันนี้คือจังหวะขึ้นมาทางซ้ายให้สวย
1: ครับ
0: แต่ว่าออสเตรียยังเหลือเยอะครับเพื่อนเติมมาไม่ทันครับอาร์เจนตินาโอ้ยจังหวะนี้เลมาโร่เข้าหนักใส่เกโกริตเกโกริตนอนเจ็บอยู่นะครับแต่อาร์เจนตินาไม่สนครับเดินหน้าต่อที่อามาด้าเตะทิ้งไหมเดปอเหมือนหมอยเพื่อเล่นต่อครับแมคเคเตอร์จ่ายออกขวามาให้ที่โมลิน่าเดปอเดปอจะเปิดเข้าไปไม่ได้ก็เพื่อนวิ่งจ่ายทะลุมาโอ้โหไม่พร้อมที่จะเล่นครับทางเดโกอามาด้าตอนนี้ในออสเตรียเนี่ยเขาวอยแน่นอนครับวอยแน่ครับ
1: เพราะว่าเกกอริสเนี่ยเจ็บศีรษะนะครับ
0: โอ้แต่ว่าโรเมโรก็เข้าหนักจริงพี่โอ้ยมือขวามือซ้ายครับไปกดใส่ศีรษะของเกกอริสครับโรเมโรเซ็นเตอร์แบ็กของอาร์เจนตินา
1: คือแกก็นอนกุมหัวอยู่นะครับผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่านะครับเอาอีกผัดกันครับพวกนี้เกกอริสกับโรเมโร เดินมาใส่กันนิดนึงน่าจะมันนะคู่นี
0: ้ดูบอลได้ที่ไหนครับผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ช่องยิบข้าวของฟรีทีวีหรือเปล่า

0: มีไม่น่ามีเน
1: า
0: ะมีไหมอ่ะ
1: ต้องลองเช็คดูนะ
0: เดี๋ยวให้พี่แป๊กเช็คดูเพราะ17แมตช์ครับรอบแรกส่วนใหญ่จะช่วงเช้านะใครทราบบอกนะครับน่าจะเป็นแอปของ MonoMaxตอนนี้แหละแต่ว่า
1: ส่วนใหญ่จะมาตอนเช้านะ
0: ของเราก็สมัครไปนะครับไม่แน่ใจว่าทางฟรีทีวียิงสดไหมแต่ถ้าไม่ได้ยิงสดนะครับก็รับฟังเราได้ครับผ่านแอปผ่านออนไลน์ต่างๆครับทักทายและพูดคุยกันนะ
1: ไม่ใช่เป็นโมโนแม็ก
0: โมโนแม็กเนาะ
1: ใช
0: ่บอกว่าชีวิตบางคนสมัยโบราณติดวิทยุครับพี่ใช่ฮะบางครั้งเด็ดอะไรไม่มีเอาแต่ดูจังหวะนี้ของอาร์เจนตินาครับบอลมาทางซ้ายแล้วจังหวะนี้มีเข้าแล้วเมสซี่ยิงเรียบร้อยครับผมผู้ตัดสินครับของเลโอเนลเมสซี่ประตูที่17ครับในศึกฟุตบอลโลกมีตัวข้ามหลอกดัมมี่ให้ครับแล้วเมสซี่วิ่งด้วยซ้ายเข้ามายิงบริเวณกรอบเขตโทษอาร์เจนตินาขึ้นนำ 1-0 และเป็นประตูที่17ครับประวัติศาสตร์ยิงมากสุดในศึกวอลคัพรอบสุดท้ายครับของเลโอเนลเมสซี่
1: นาที38-39ครับคนข้ามนี่คือเตียโกอัลมาดาครับคือข้าแบบรู้เลยนะครับว่ากัปตันเขามาแน่ๆครับอามาด้านี่ยิงได้นะครับยิงได้เลยแหละนะครับเข้าซ้ายเขานะครับ
0: แต่ว่าข้ามหลอก
1: ข้ามหลอกแบบ
0: รู้ว่าม
1: าแน่นอนพระเอกครับโอ้โหแล้วยิงลูกนี้เหนือชั้นมากครับ
0: โอ้โหสุดๆครับเกรเทตออทางโกดของแท้ครับ
1: ใช่ครับ
0: นักเตะเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก
1: โอ้โหก็ต้องยกให้จริง
0: โอ้โหนี่ครับจุดโทษไม่ได้ไม่เป็นไรครับขึ้นเกมมาทางซ้ายนะพี่จากขวาล้มมาซ้ายครับ
1: ครับดูครับอามาด้านะเป็นคนทำทางก่อน
0: เลยนะสารต้นนะอามาด้าอามาด้าเห็นอามาด้าเห็นเมสซี่อยู่ข้างหลังอามาด้าเป็นคนสารต้นนะครับที่ได้บอลจากขวามาซ้ายตรงกลางครับแล้วลากไปแล้วจ่ายออกซ้ายมา
1: ให้เมดีน่า
0: ตกกระบาลแล้วเมดีน่ารู้ว่านะครับทางเมสซี่จะมาเขาหันมองเมสซี่ก่อนนะครับแล้วข้ามหลอกเลยครับปล่อยบอลลอดขามาแล้วเมสซี่ครับกระทุ้งด้วยสายอยู่นี้เบียดเสาแรกเข้าไป
1: นี่ครับตีหน้าเมสซี่ไปด้วยครับกองเพอร์เฟคเลยครับประตูนี้ครับสมบูรณ์แบบแล้วยิงดีด้วยนะครับเมสซี่คือยิงแบบ
0: คือเครื่องหมายการค้าเมสซี่เลยยิงแบบนี
1: ้นะเข้ามาแปะด้วยซ้ายนะครับแล้วก็เบียดเสาเข้าไปแบบโอ้โหนี่ครับประตูที่17นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับก
0: ็
1: มากที่สุดนะครับตลอดการไปแล้วนะครับแซงมิสโลสลาฟโคเซ่ครับ
0: โอ้ต้องชมนะพี่นะคืออย่างที่เราเรียนไปว่าเตโกอามาด้านะครับเป็นคนที่จะหุบจากเขาเล่นฝั่งซ้าย
1: เป็นตัวฟรี
0: เขาจะเปลี่ยนกับเอนโซ่เฟรเดสนะครับสลับมาอยู่ตรงกลางให้เอนโซ่ไปอยู่ฝั่งซ้ายแล้วอามาด้าเป็นสารตั้งต้นนะจังหวะนี้ครับเป็นจุดเริ่มทำให้ได้ประตูรับบอลจากขวามาครับแล้วก็ออกซ้ายให้เมดิน่าเมดิน่าตบมาอามาด้าก็ข้ามหลอกเลย
1: ฮะ
0: เมสซี่ยิงเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ปัญหามีแล้วฮะปัญหาเกิดครับตอนนี้ครับบริเวณริมเส้น
1: บอลมาตุ้ม
0: ฝั่งซ้ายของอาร์เจนตินาครับยังไงฮะพอชไปทำอะไรครับ
1: อามาด้าคือคนเจ็บแล้วบอกไปดูกระแทกไปเนี่ยเจตนาครับเพราะบอลมันตายไปแล้วนะครับแล้วอามาด้านี่ยืนรอเลิกเล่นไปแล้วนะครับ
0: โอ้ยมีเช็คนะพี่แบบนี้นะเซฟานพอชไม่น่าเล่นครับ
1: รู้สึกว่าผู้ตัดสินน่าจะให้ใบเหลืองไปแล้วนะเซฟานพอชเนี่ยเนี่ยครับให้ไปแล้วนะครับแต่ว่าผู้เล่นอาร์เจนตินานี่ไม่พอใจนะครับเพราะว่าอามาด้าเนี่ยยืนนิ่งไปแล้วครับแล้วพอที่มาตามน้ำใส่แล้วก็น่าจะเป็นหัวไหล่นะ
0: ใช่ใช
1: ่กระแทกเข้าไป
0: แต่ว่าไม่ถึงกับขนาดต้องยังไงล่ะมันเหมือนเป็นการกระแทกว่า
1: เดี๋ยวมาสกิดนะ
0: ไปสกิดนิดนึงอ่ะ
1: เอาไหล่มาสกิดอ่ะ
0: ไม่ได้กระแทกแบบเต็มตัวนะพี
1: ่แล้วเอามาด้าตัวเล็กอ่ะ
0: อ่ะเช็คอยู่แล้วครับเล่นต่อครับคืออาจจะไม่รุนแรงถึงขนาดเป็นใบแดงผู้สินให้ใบเหลืองไปแล้ว
1: แต่ก็อย่าทำนะอย่าทำอีกครั้งนึงอาจจะไม่รอด
0: โดนแน่นอนฮะแล้วดูจังหวะที่สกิดมาสวยครับเมสซี่โอ้โหเมสซี่ให้เบาๆครับโอ้ดูเมสซี่เล่นคือ คนได้แชมป์ไปหมดแล้วดิบอลโลกเข้าไปรายการได้หมดแล้ว
1: ทุกอย่างเนียนไปหมด
0: ไปเล่นเจอไมมี่ก็ได้หมดแล้ว
1: ได้หมดแล้ว
0: โอ้โหเนาะชีวิตคือเล่นให้มีความสุขอะ
1: หลังจากที่เขามีผู้สับประตูชื่อเอมิเลโน่
0: ตั้งแต่ได้เอมี่แล้วก็มีสคาโลนี่เข้ามาคุมทีม
1: เผื่อครับเผื่อ23เนี่ยครับมาถูกช่วงนะมาร์ติเน
0: สอ่ะออเจียปริยานี่บีบสูงขึ้นมาครับออเจียก็ต้องเริ่มปรับโหมดขึ้นมาครับมีภาพตัดไปครั้งหนึ่งครับจังหวะยิงของเมสซี่ครับ
1: ให้ดูอีกแน่ๆจุดโทษยังให้ดูซ้ำแล้วซ้ำเล่า
0: อ๋อให้ดูครับจังหวะที่ออเจียจะดันเกมขึ้นไปครับโดนแมคเคเลเตอร์เข้าข้างหลังครับ
1: ก็คืออาจจะจังหวะเสียบอล
0: ใช่เสียบอลกลางทางครับออสเตรียนำมาสู่การได้ประตูของอาร์เจนตินาก
1: ล้องก็แฟร์ดีนะก็ให้ดูแล้วว่าอาจจะเป็นจังหวะที่

0: อัดใส่เข้าไปครับลูกนี้ครับ
1: ด่านโซ่ครับเตะเข้าบริเวณเท้าซ้ายครับของเลียวเดเมซี่ไม่มีอะไรครับเกมเหลือ2นาทีสุดท้ายโอ้โหยังตื่นเต้นเมซี่อยู่นะพี่น้องโอ้ยิงลูกนั้น
0: สุดยอดนะแล้วโดยเฉพาะหลังจากที่ยิงจุดโทษไม่เข้าด้วย
1: โอ้นักคนยิงจุดโทษไม่เข้าคือแต่ว่าสีหน้าสีตาของเมซี่ก็แค่เสียดายปล่อยมันไปครับ
0: แม่เปลี่ยนแย่งกันตรงนี้ไหมลูเซอร์อีกแล้วนะครับ
1: ต้องตัดฟาไปก่อนนะครับอลิซิสแมคคลิสเตอร์ตอนเล่นกับลิพูทำไมไม่เล่นแบบนี้ลูกการที่แล้วแมคคลิสเตอร
0: ์ไม่ได้นี่มีลูกพี่อยู่เล่นเพื่อลูกพี่โอ้โห
1: โรมาโน่ชมิด
0: เงียบเลยวันนี้ชมิดแค่ไม่ได้บอลเลยครับทางขวาน
1: าทีแล้วแกยิงได้แกก็หายเลยฮะแกบอกพอแล้วชีวิตคอมพลีทแล้ว
0: บอลออสเตรียหนักซ้ายนะครับไลเบอร์แล้วก็สปิเซอร
1: ์ไม่ได้ค่อยดอกทางขวาเนาะเกมบุกของออสเตรีย
0: รับเกมบุกฝั่งซ้ายของอาร์เจนมากกว่า
1: อ้าวมีอะไรเกิดขึ้นเดปอล้มไปแล้วครับบริเวณเส้น18หลาอาราบ้าครับจะเปิดฟรีคิกเข้าไปเปิดพวกๆมาไม่มีใครเลยครับบอลออกหลังไปเลยไม่เข้าใจกันครับจ่ายแรงเกินไปอาราบ้าจะให้เมเชลเกโกริชเกโกริชก็ไม่พร้อมเล่น
0: ก็พยายามหาตำแหน่งอยู่นะครับเกโกริชแต่ว่าเล่นไม่ได้ครับลูกเปิดของอาราบ้าก็แรงไปด้วยครับนาทีสุดท้ายนะครับก่อนจะจบครึ่งแรกครับอาจจะมีทดเวลาบ้างนะครับเพราะว่ามีเช็ค VR นะครับจุดโทษ
1: บอลนะชิงลูกกลางอากาศกันครับตกเพื่อนมาไลเมอร์วางขึ้นหน้าไปเกโกริชเก็บได้ชมิดสายบีเซอร์เอาแต่ได้ครับเกโกริชใช้มาที่รับโรชมิดชมิดดึงจังหวะรอก่อนโอ้โดนเตะคว่ำไปครับต้องระวังนะครับคู่กลางมิดฟิลด์ของอาร์เจนตินาเอนโซกับแมคคาร์ทเตอร์เล่นหนักมากออสเตรียไม่สนครับจับบอลกับลูกพื้นเล่นต่อได้ที่ซาบิเซอร์คือลังกาป้าของออสเตรียครับตอนนี้คู่เซนเตอร์ดานโซกับอาราบาได้ขึ้นมาสู่ครับเข้ามาในแดนของอาร์เจนตินาอาราบาแล้วมาใกล้ๆให้ทางซาเวอร์ชลาเกอร
0: ์ครับครึ่งแรกก็7นาทีครับจนเวลาบาดเจ็บนะครับ
1: โอ้วาเนอร์วันนี้เงียบครับวาเนอร์ไหลมาครับให้กับทางซาเวอร์ชลาเกอร์พลิกไม่ได้กลับมาที่อาราบาเข้ามาในกดในพื้นที่ด้านสุดท้ายนะครับของอาร์เจนตินาครับทีมชาติออสเตรียชมิดไหลมาให้วาเนอร์สกิดไปสวยพอดเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วจังหวะนี้เตะทิ้งไปก่อนครับโมลิน่าแบ็กขวาครับที่หกไปเล่นตรงกลางออสเตรียยังได้อีกครั้งหนึ่งได้กดครับออสเตรียทีมดังจากลุ่มน้ำดานูบไม่ได้มาบอลโลกตั้งแต่ปี98นะพี
0: ่นานมาก
1: เหมือนนอร์เวย์เลยอ่ะปี98ที่นู่นด้วยกันครับ28ปีแล้วที่ออสเตรียไม่ได้มาบอลโลก
0: ดูครับว่าจะได้มีโอกาสลุ้นในช่วงท้ายหรือเปล่านะครับออสเตรียช่วงนี้ก็ถือว่ากำลังคลองบอลกดเข้าใส่อยู่ครับ
1: พยายามที่จะไปครับชาเวอร์ชลาเกอร์ถึงเส้นหลังแล้วย้อนเข้ามาตรงกลางโรเบโร่เตะทิ้งไปก่อนครับยืนคุมที่เสาแรกบอลที่เข้ามาเหล่าตัวโลมาเล่นเกมรับโอ้ยเหล่าตัวโลในต้องระวังเหล่าตัวโลในหลายครั้งนะครับเหล่าตัวโลโอ้ยผู้ตัดสินอามินโอมาครับต้องไปเตือนมาร์ติเนสก่อนนั้นนี่ก็ไม่เข้าหนักใส่เขานี่ไลเมอร์เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเตะใส
0: ่ดุยิ่งกว่าคนทำฟาวอีกครับดุคน
1: โอ้ยเราจะเลิกไปเตะครับไปเตะเขาครับคือเขาบังแล้วคุณโอ้ยเราจะเลิกไม่น่าเล่นเช็ควีอาร์ได้นะครับพี่
0: ให้ได้นะ
1: ให้ได้นะครับให้ได้นะครับไปแถมเขาครับ
0: ไม่โดนอะไรครับเนี่ยจริงให้ไปเหลืองก็ได้นะครับ
1: ให้เหลืองได้นะครับผู้สินไม่ทันเกมครับจังหวะนี
0: ้โอ้แล้วดุไลเมอร์หนักกว่าดุลาวตาโลอีก
1: ใช่ครับ เอาเดี๋ยวฟรีคิกครับของไซบิเซอร์ไหลเข้ามาตรงกลางครับจากฝั่งซ้ายไซบิเซอร์ไลเมอร์เมซี่มาขวาไว้ก่อนคือหลังกลับมาชมิดเปิดเรือรวยเข้าไปข้างในครับหาบอลไม่เจอครับดานโซ่เอาแล้วชิงกันจังหวะนี้ชลาเกอร์ต้องมาดีเลย์เกมไว้ก่อนครับเอนโซ่ฟินเดได้บอลเอนโซให้แม็กคาริสเตอร์ขวามีเมซี่ได้บอลโอบพื้นที่เหลือเพียงให้เมซี่กระชากเข้าหาครับบริเวณกลางสนามเมซี่มองขวาจะไปเองไหลสั้นไปแล้วครับสั้นไปแล้วเกโกริชเตะอาศัยลาวตโลซะเลยครับบอลออกข้าง
0: หลุยต่อครับทดเจ็บยังเหลือเวลาอีกพอสมควรนะครับเพิ่งผ่านมา2นาทีครึ่งนะครับจาก7นาที
1: อ
0: ต้องเข้าพื้นที่สุดท้ายให้ได้นะครับออสเตรียครับ
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีมันคลองบอลได้นะครับบีบได้

0: แก้เพรสได้นะครับแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายครับนี่ครับยังทำได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับคือดูจากเอมี่ก็ได้นะครับยังไม่ได้มีงานเลยนะครับ
1: ใช่ครับโอกาสเนี่ยคือของออสเตรียเนี่ยคอมบอลเยอะกว่าจริงแต่ว่าเข้าพื้นที่สุดท้ายลำบากครับได้แค่ต่อบอลตรงกลางครับออกซ้ายมาเกมนี่หนักซ้ายกับเกมบุกของออสเตรียซามิเซอร์ทิ้งออกขวามาให้สเตฟานพอชจับบอลยาวไปแล้วครับโดนเอนโซ่เตะทิ้งมาแล้วเมซี่เก็บได้เมซี่จิ้มมาจังหวะนี้ไปติดลาโตโร่ยังได้ครับอาร์เจนติน่าโมดิน่าเล่นกับเดปอลตบในเข้ามาแมคคริเตอร์เล่นสวยครับแก้สถานการณ์ขับขันได้ดีครับเอนโซเล่นข้อ1 2กับเมสซี่เล่นกันในแดนตัวเองครับอาร์เจนติน่าเกมผ่านมาทดเวลาครับนาทีที่4ครับจากทั้งหมด7นาทีในครึ่งแรกอาร์เจนติน่านำออสเตรีย 1-0 ครับลูกยิงของเลียวเดลเมสซี่4ประตูในบอลโลกครั้งนี้นักเตะจากโรเซโลนะครับบ้านเกิดของเมสซี่ยิงคนเดียวเลยครับ
0: ยิงคนเดียวให้อาเจมสุดจริงๆนะโอกาสไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเด็ดขาดเลยครับเมสซี
1: ่เมสซี่ก็เสียบอลบ่อยนะวันนี้นะ
0: ใช่จังหวะบอลจังหวะจ่ายยังดูกระตักเกินอยู่บ้างหลายจังหวะนะครับ
1: เมสซี่เขายอมรับนะครับว่าที่เขาทำประตูแรกได้แล้วร้องไห้เพราะว่าตอนนี้คุณพ่อไม่สบายครับคุณพ่อเนี่ยเป็นทั้งเอเย่นให้กับเขาด้วยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นคุณพ่อเป็นเอเย่นด้วยครับดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับลูกชาย
0: พอเก้ไหมจำไม่ผิดนะ
1: พอเก้เมสซี่ออสเตรียไม่ลุกขึ้นเข้ามาในแดนตัวเองไม่ได้แดนของเจเนต้าก็
0: ไม่บีบนะ
1: เจเนต้าก็ต่อกันตรงนี้เลยครับต่อกันบริเวณกลางสนามบ้างต่อตรงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษบ้างครับจังหวะนี้เมสซี่เบียดดีครับเบียดจนนะอาราบาครับทำบอลลัดออกข้างไปร้องเพลงสนุกเลยครับแฟนบอลอาร์เจนติน่าครับในดัลลัสโอ้ก็ไม่ไกลเนาะถ้าจากอเมริกาใต้ขึ้นมาอยู่ทางตอนใต้ของอเมริกาครับรัฐเท็กซัสเล่นกับเวลาครับตอนนี้อาร์เจนติน่าน
0: านแล้ว7นาทีเนี่ย
1: ใช่เมสซี่เป็นตัวเชื่อมบอลครับจากฝั่งขวามาซ้ายเมสซี่ก็ยังไปรับบอลครับถ้าเมสซี่ไม่วิ่งก็มีเอนโซ่กับแมคคริเตอร์นะที่วิ่งเข้ามาช่วยครับมันเขาเป็นลูกหามไหม
0: ก็เล่นรู้หน้าที่ตัวเอง
1: ใช่ไม่เล่นกับเวลาเลยครับตอนนี้ฟาคาโดเมดิน่าครับเล่นเนี่ยกับทางเอนโซ่เฟรนเดสลิซันโดจากซ้ายมาขวาโรเมโรให้เดปอไม่วิ่งครับไม่วิ่งก็เล่นกันตรงนี้ครับอาร์เจนติน่าเผาเวลาครับตอนนี้ครับให้จบครึ่งแรกก่อนเอนโซ่เฟรนเดส
0: ครับเป่าบอลเลยครับ
1: จบเกมครับพี่ครึ่งแรกครับ
0: ครับเป็นอาร์เจนติน่านะครับที่นำออสเตรียครับ1ประตูต่อ0นะครับประตูของลีโอเนลเมสซี่นะครับนาที38นะครับก่อนหน้านั้นนี่มีโอกาสยิงจุดโทษก่อนนะครับลีโอเนลเมสซี่แต่ก็พลาดไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นคนยิงประตูให้ทีมขึ้นนำได้สำเร็จนะครับ 1-0 นะครับอาร์เจนติน่านำครับ45นาทีแรกครับ
1: เป็นไงพี่เกมนี้สนุกนะช่วงต้น
0: สนุก
1: เมสซี่แอนโคนะครับอาร์เจนติน่าเนี่ยบุกเยอะกว่าในช่วงต้นแต่พอออสเตรียตั้งลำได
0: ้ก็ได
1: ้ก็มีโอกาสที่จะลุยขึ้นมาโดยเฉพาะเกมบุกทางฝั่งซ้ายที่มี
0: ซาม
1: ิเซอร์มีไลเมอร์นะครับขึ้นเกมจุดโทษพลาดก็จริงครับอาร์เจนติน่านะครับได้จุดโทษเมสซี่ยิงจุดโทษพลาดยิงหลุดออกขวาไปแต่มาแก้ตัวได้ครับจังหวะที่ เตโกอามาดาครับได้บอลตรงกลางแล้วไหลออกซ้ายไปครับ
0: ครับ
1: ให้ฟาโกโดเมดิน่าครับเปิดมาทางซ้ายนะแล้วเตโกอามาดาเนี่ยข้ามหลอกครับม
0: ี
1: ดัมมี่ครับบอลลอดขาแล้วเมสซี่วิ่งเข้ามากระทุ้งด้วยซ้ายตัวนี้เบียดเสาแรกเข้าไปสุดปัญญาครับที่อเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์จะพุ่งรับผ่านเพราะบอลมันแรงเหลือเกินยิงเรียดด้วยนะ
0: ยิงเรียดแล้วก็เบียดเสาเข้าไปคือลูกเก่งของเมสซี่แหละอย่างที่เราคุยกันนะครับ
1: โอ้โหโอ้ตื่นเต้นแทนเน
0: า
1: ะ
0: คือออสเตรียเนี่ยสู้ได้นะครับ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าจังหวะทีเด็ดที่ขาดเนี่ยมันน้อยกว่าเยเจน่า
1: คือ
0: เยเจน่าเขามีตัวทีเด็ดเยอะ
1: ครับ
0: นะครับจังหวะเข้าทำนะครับทั้งลาวตาโรอัลมาดาครับเอนโซแล้วก็แน่นอนถึงเมสซี่คือตัวทีเด็ดเขาเยอะ
1: ครับ
0: แต่ออสเตรียเนี่ยบางทีมันคลองบอลบุกขึ้นไปนะครับบางทีมันก็ตบเรียดเข้ามาก็ไม่มีตัวเข้าทำมั่งอะไรมั่งนะครับก็จะต้องไปแก้ในจุดนี้นะครับคือคลองเกมมาสู้ได้
1: ใช่
0: นะ
1: คือเกมแพลนการวางเกมมาดีแล้วแต่ว่าวันนี้โอ้โหทีเด็ดของเยเจน่าครับพลาดครั้งเดียวเนาะโดนหลอกด้วยเพราะว่าจังหวะที่บอลลอดขามาครับมีหลอกแนวรับให้หลงให้หลงตำแหน่งครับเมสซี่ก็เลยได้โอกาสยิงด้วยซ้าย
0: นั่นแหละ
1: อ้าวก็แคมเปสเป็นไรกับแคมปีครับคุณจ่าชาทออครับสวัสดีจ่าชานะเขาบอกช่อง26ถ่ายคู่นอร์เวย์7โมงเช้า
0: อ๋อใช่ครับถูกต้องครับนี่ไง
1: นอร์เวย์ใช่ไหม
0: ใช่ครับ7โมงเช้านะครับนอร์เวย์กับเซเนกัล
1: โอเค
0: ก็เตรียมดูได้นะครับโมโนแม็กสปอร์ต
1: ใช
0: ่ช่องโมโน29
1: ก็ฟังตอนเช้าด้วยนะฟังป๋าแล้วก็พี่เทพบรรยายด้วยรุ่นใหญ่นะครับ
0: นี่
1: ต้องเอารุ่นใหญ่เนี่ยมาบรรยายตอนเช้าๆนี่ครับนี่ต้องเป็นนักพากย์รุ่นเก่านะมาบรรยายให้ฟังตอน7โมงเช้านะครับสวัสดีครับพี่เจพี่แป๊กนะครับฟังจากอำเภอบางกรวยปลอลิภูยิ่งใหญ่จ้าฟังจากร้อยเอ็ดนะครับฟังอยู่นะครับลูกพี่แป๊กพี่เจ๋งติดตามตลอด
0: ม
1: าโลกปีนี้เชียร์ทุกทีมในโซนเอเชียแล้วลูกเจงลูกแป๊กเชียร์ทีมชาติไทยกันบ้างหรือไม่ก็เชียร์ทีมชาติอยู่แล้ว
0: เชียร
1: ์ก็เชียร์อยู่แล้ว
0: แต่นั้นคุยกับเฮียโอ๊คว่าโอ้โหเราดูทีมเอเชียเล่นนะหลายทีมที่ผ่านเข้ามาเล่นอ่ะแล้วเรามาดูมองทีมชาติเราโอ้โหหนักนะหนักนะ
1: ถ้าไปแล้วก็โอ้โหไม่รู้ยังไงเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้อง
1: จอแดนยังโดนคิดดูด้วยกัน
0: ใช่จอแดนก็โดนออสเตรียนี่แหละ
1: ครับ
0: นะฮะเหนื่อยโอ้โห
1: เนาะ
0: ครับ
1: ขอบคุณนะครับไม่มีภาพเลยก็ไม่มีภาพครับเพราะว่าเราก็โอ้โหแค่นี้แล้วก็ขอความอนุเคราะห์แล้วก็ขอบคุณทางโมโนแม็กนะนะครับที่อนุญาตให้เราใช้เสียงนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็ไปติดตามได้ครับผมลองสมัครได้เนาะนะครับแพ็กเกจก็ไม่แพงดูพิมพ์ในอังกฤษได้ด้วย
0: ใช่ครับคือก็ถือว่าดูหลายอย่างเนาะนะครับแล้วก็สำคัญคือถูกลิขสิทธ
1: ิ์
0: ไม่ต้องไปมุดไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้น
1: ครับ
0: นะครับดูแบบสบายใจแล้วก็มีคอนเทนต์ก็เยอะนะช่วยกันไป
1: เขาว่าดูไม่ได้ครับเป็นเพราะอะไรอ๋ออาจจะเป็นลองติดต่อทางโมโนเขาดูเน
0: า
1: ะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเขาจะมีคอสเตอร์อยู่โชคดีครับได้ดูเมสซี่เกิดมาดีจริงครับเนาะก็เหมือนเราได้ดูมาโดน่าไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมยุคเราอะเราก็ว่ายุค
0: ก็เกือบจะไม่
1: ตอนอายุเยอะแล้วนะยุคเมสซี่ไง
0: เราก็เกือบจะไม่ทันเหมือนกันนะครับก็ไ
1: ม
0: ่ได้เราก็เหมือนกับท่านผู้ฟังนะก็มาดูเมสซี่ในช่วงรุ่งโรจน์นะครับเหมือนกันก็อีก45นาที
1: อันนี้อายาล่าบ่พี่
0: โรเบโตอายาล่าเหรอ
1: ใช่ไหม
0: ก็ไม่แน่นะ
1: คือนักเตะเวลาที่เราไม่ได้เจอนะปาบอยมากไม่ได้เห็นตั้งนานปาบอยมากก็มองไปเยอะนะ
0: ไม่เห็นหน้าเลยเป็นยังไง
1: ตำนานนักเตะไอ้นักเตะที่เมสซี่เอาเป็นไอดอลนะฮะ
0: ไอมาน่าจะเข้าชัดได้
1: เออ
0: แต่ผมยังไม่เห็นคนที่ถามว่าอายาล่าหรืออ
1: ายาล่าพี่
0: ใช่ใช่ไหมอ๋ออยู่ในทีมงาน
1: ทีมงานของสกอร์นิงจะมีปาโบไอมาอายาล่าและวอเตอร์ซามูเอลครับ
0: อายาล่าก็บาเลนเซีย
1: โอ้โห
0: นะ
1: ครับก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับผมดูทางบ้านฟ้าเหนือนักการครับมีภาพให้ดูไหมครับไม่มีนะจ๊ะโอ้โหดูฟังทางเสียงก่อนนะครับฟังทางแอปก่อนนะไม่ได้นะฮะเมสซี่ยิงลูกแรกครับผมโหส่งมาเยอะฟังจากบางพลาดนะครับทำงานไปลาตาโร่ทำไมไม่โดนอะไรเลยนี่สองครั้งแล้วนะ
0: ไม่โดนไปเหลืองใช่ไหม
1: ลาตาโร่
0: ไม่โดนจดชื่อเนาะก็ผู้ตัดสินใจดี
1: ครับ
0: นะแต่เขาจำไว้แล้วแหละนะครับก็เห็นอยู่แล้วนะ
1: รักพี่เจนะครับจากอเมริกาโหมาจากอเมริกาเลยเหรอฮะโอ้จริงๆนะพี่บางคนก็มาจากอเมริกานะอเมริกาตอนนี้ก็เท่าไหร่เที่ยงบ่าย
0: ๆเวลากำลังโอเค
1: กำลังดีเลยอะกำลังเคลิ้มเลยทำงานอยู่แล้วก็พักเที่ยงฮะกินอะไร
0: ที่อเมริกา
1: ง่วง
0: ๆคึกคักอยู่นะ
1: บรรยากาศคึกคัก
0: เขาบอกเขานะ
1: เขาบอกฟีเวอร์มากเลยพี่คนในอเมริกาฟีเวอร์มากผมดูอะไรนะมอสซาร่าพี่คุณมอสผู้หญิงอ่ะ ที่เขาชอบไปถ่ายเป็นยูทูบเบอร์ไงก็ไปดูบรรยากาศฟุตบอลโลกที่ลอสแอนเจลิสบรรยากาศดี
0: ก็คือเมืองที่เป็นเจ้าภาพก็โอเคก็คือทักนั่นแหละ
1: ก็นครลอสแอนเจลิสนะครับอิหร่านเนี่ยเขาเตะ2นัดที่ลอสแอนเจลิสเขาขอบคุณคน LA นะว่าดูแลเขาดีมากตั้งแต่อิหร่านเขาเขียนคำขอบคุณเลยบอกว่าขอบคุณที่ดูแลเขาดีมากเพราะนั้นสุดท้ายเหมือนจะไปเตะที่เซโตพี
0: ่
1: ที่รัฐวอชิงตันไง
0: ที่เหลือก็เป็นเรื่องของทางการเขานะไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวกับคนเขา
1: แล้วแต่มีคำหนึ่งที่ผมแบบสะดุดนะก็คือซึ้งนะพี่เขาบอกว่าขอให้เสถียรภาพจงเกิดโอ้โห
0: ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดสถานการณ์อย่างที่เราทราบมาดีอยู่แล้วเนาะ
1: นะครับอยู่บนครับพี่โอ้ขอบคุณมากฟังอยู่นะครับอยู่ฟังอยู่บางพลัดพี
0: ่ครับ
1: นะครับเอ้าก็บอกว่ารับฟังจากอำเภออะไรพี่สุรินทร์นะพี่อีสานใต้ครับสีขอนสีขอนอะไรนะ
0: สีขอนภูม
1: ิอ๋อเหรอ
0: ใช่ไหมอ่ะ
1: สีขอนภูมิ
0: ใช่ไหม
1: สุรินทร์นะพี
0: ่โอ้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: สีขอนภูมิใช่ไหม อีสานใต้เอ้าก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลย
0: เป็นเพื่อนกันเน
1: า
0: ะ
1: เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็เข้าใจคนโดยเฉพาะที่ขอบชายแดนนะพี่น้องปนปัญหาก็มีอยู่นะครับก็ยังตึงเครียดกันอยู่ก็รับฟังพวกเราสบายๆนะครับอ่ะตอนนี้ตีหนึ่งพักกันสักครู่ไหม
0: ครับผม
1: ไรขอพักกันแป๊บหนึ่งนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmaniaฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: บอลโลกสตอรี
4: ่จอลึก4ทีมกลุ่ม A เยอรมนีถูกยกให้เป็นเต็ง1ของกลุ่มภายใต้การทำทีมของยูเลียนนาเกลมันส์ทับอินซิเล็กกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งด้วยแกนหลักอย่างจามาลมูเซล่าและฟลอเรนเวสทำให้พวกเขามีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงถึง 74% นั่นเอลกวาดอร์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มทีมรองแชมป์จากรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะพลังหนุ่มและมีเกมรับที่เหนียวแน่นทำให้พวกเขาถูกมองว่ามีภาษีดีที่สุดในการเบียดแย่งตั๋วใบที่2 Ivory Coast อดีตแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นมีจุดเด่นเรื่องพละกำลังและความสามารถเฉพาะตัวแม้จะเป็นรองเยอรมนีและเอลกวาดอร์แต่พวกเขาคือตัวแปรสำคัญที่พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ทุกเมื่อหากทีมใหญ่เผลอส่วนกระซาวทีมมามืดจากโซนคอนคาเคฟที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย World Cup ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แม้จะเป็นทีมเต็งบ๊วยของกลุ่มแต่การได้มาโชว์ฝีเท้าในเวทีระดับโลกถือเป็นกำไรมหาศาลแล้ว
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ดูแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
1: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
0: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิชวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 น
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: กลับเข้ามาครับในตนาไลฟ์บอลโลครับที่ FM 99คลื่น Active Radio นะครับคลื่นบันไดแข็งแรงนะครับก็เราส่งสัญญาณจากกรุงเทพมหานครนะ
7: ครับผม
6: นะครับที่ห้วยขวงนะพี
7: ่ห้วยขวงนะ
6: โอ้มีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลีโอด้วยครับเพราะว่าวันเกิดของเมซี่ในวันที่24นะพี
7: ่วันพุธ
6: วันพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้แล้ว24นะครับวันพุธนี้ครับเมสซี่จะอายุครบ39ปีผมดูทางออนไลน์นะครับทางต่อๆนะพี่

0: โอ้มีคนมาจากนครสวรรค์ฟังจากบุรีรัมย์ก็เยอะนะพี่นะ
1: ทั่วทุกที
0: ่ฟังจากภูเก็ตก็มีพี่สุราษฎร์นี่พักขนมนครปฐมโอ้ขอบคุณมาก
1: จดไว้แล้วเดี๋ยวจะครบ41สถานี
0: ทักทายกันมาหน่อยนะครับฟังจากที่ไหนเนาะทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับเดี๋ยวจะอ่านให้หมดแล้วก็ Espressi 689899แล้วก
1: ็
0: อย่าลืมฟังผ่านทาง Epcot Connect นะครับอ่ะเกมในครึ่งหลังครับที่ Dallas Stadium อาร์เจนตินากับออสเตรียมาแล้วครับพี่แป๊ก
1: ครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานขึ้นมาเนาะเรื่องของการเปลี่ยนตัวเนาะนะครับก็เป็นอาร์เจนตินานะครับที่นํา 1-0 นะครับประตูเดียวนะครับของเกมในวันนี้นะครับลีโอเนลเมสซี่นะครับประตูที่17นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับสูงสุดตลอดกาลไปแล้วนะครับแม้ว่าจะพลาดจุดโทษไปก่อนหน้านั้นก็ตามนะฮะเดี๋ยวมาดูครับอย่างที่เราคุยกันเนาะช่วงที่มันจบเกมไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูออสเตรียนะครับว่าจะปรับเกมยังไงบ้างสู้ได้นะครับแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายไม่มีนะครับออสเตรีย
0: ก็ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวนะครับทางสองทีมยังใช้ผู้เล่นเนี่ย11คนแรกนะครับที่ลงมาในช่วงครึ่งแรกดูจังหวะนี้ก่อนครับของชลาเกอร์แลนได้มีข้ามหลอก
1: ไม่ยิง
0: ไม่ยิงจะข้ามหลอกเหมือนอาร์เจนตินาครับที่ข้ามหลอกให้เมสซี่ยิงโอ้ไม่ยิงจังหวะแรกครับ
1: ไซวาลเน
0: า
1: ะ
0: โอ้โหนึกว่าไซวาลครับไม่ยิงจะข้ามหลอกมาจะให้มันจะเป็นซาบิเซอร์ครับแต่ข้อ 1-2 มาสวยครับให้วานเนอร์ตบได้เข้ามายังเต็ดวานเนอร์ยังไปครับทางขวาเดี๋ยวหลังกลับมามีเพื่อนมาช่วยชมิดไหลเข้ามาตรงกลางแล้วจมิดซาบิเซอร์ยิงติดโอ้โหยิงไม่เต็มทางเลยครับโอ้โหออสเตรียเกือบตีเสมอได้ครับจะข้ามหลอกเหมือนกันครับ
1: ครับโอ้โหน่าเสียดายนะจริงๆถ้าไซวาลเลือกที่จะยิงเองไปเลยเนี่ยน่าจะมีลุ้นมากกว่านะครับเพราะว่าพอข้ามให้ซาบิเซอร์ได้ยิงก็จริงนะครับแต่ว่าโอ้มันไปทำเลมันไม่ดีแล้วนะครับมันไปติดบล็อกของเกมรับอาร์เจนตินาเรียบร้อยนะครับโอ้พลาดไปนะครับแต่ว่าบุกมานี่คือเร่งเร็วเลยนะจังหวะที่อาร์เจนตินาไม่ทันตั้งตัวเลยครับ
0: ฟังจากเยอะสุธรบ้านดำภูเก็ตครับเอาสวัสดีทักทายกันเข้ามานะราดรีครับพี่
1: อ้าวราดรีได้
0: ราดรีก็ไม่ไกลราดรีก็คนงามราดรีแล้วพ
1: ี่คนงามบ้านโป่ง
0: คนงามบ้านโป่ง
1: นะครับเพิ่งไปราดรีมา
0: เป็นไงพี่เฮ้ยพี่ไปราดรีบ่อยเนี่ยไปเที่ยว
1: บ้านแฟน
0: บ้านแฟนอยู่นั่น
1: บ้านภรรยา
0: บ้านภรรยา
1: พ่อตาแม่ยายอยู่นั่น
0: อยู่นั่น
1: โพธาราม
0: โพธารามนะฟังจากทางด่วนครับฟังจากปทุมธานีบ้านแดงมาขอบคุณมากครับผม
1: ปทุมก็บ้านผมอีกผมคุณลำลูกกา
0: ก็จะสลับดูบรรยากาศฟุตบอลภาคไปด้วยแล้วก็
1: คุยกันด้วย
0: เนาะสบายสบายแล้วกันนะฮะโอ้โห
1: ร่วมไป2คนครับผู้เล่นอาเจน
0: ซาเวอร์ชลาเกอร์ครับไปเตะใส่เมสซี่ต้องระวังโดนเตะ2ครั้งนะครับ
1: แต่คนสุดท้ายที่เป็นเมสซี่แฟนอาเจนอาจจะไม่ชอบใจเท่าไหร
0: ่เตะหนักเลยครับทางซาเวอร์ชลาเกอร
1: ์มีคนที่เจ็บไปก่อนหน้านั้นคนหนึ่งนะที่กองไม่จับเลยไปจับเมสซี่หวดเข้าไปครับเข้าไปที่น่องซาบิเซอร์ครับนี่ครับเหยียบเท้าโรเบโร่ไปก่อนครับโรเบโร่นอนไปแล้วนะครับก่อนที่เมสซี่จะโดนเลาะน่องไปแล้วแม่จับหนุนตรงกล้ามเนื้อหลังเข่าเลยครับโรเบโร่เนี่ยไหวไหมครับคริสเตียนโรเบโร
0: ่ก็ไม่ฟิตอยู่แล้วครับท้ายฤดูกาลก็ไม่ได้ลงให้สเปอร์ไง
1: ใช่โอ้โหนี่มาให้ดูมุมยิงเหรอ
0: จากเรฟเฟอรี่วิวฮะหรือว่าจากกล้องผู้ตัดสินครับต้องชมไอ้อามาด้านะพี่เนาะ
1: ครับ
0: ฉลาดมาก
1: รู
0: ้แล้วออสเตรียจะข้ามหลอกเหมือนกันไม่ได้
1: ไม่ได้ถ้าเข้าว่าเรียนแบบเลยดูต่อครับยังมีเวลาอีกเหลือเฟือเลยครับ
0: ฟังจากสนามครับพี
1: ่โอ้โหสุดยอดจริงป่ะ
0: เขาบอกฟังจากแดนเอทที่ฟังได้เลยฮะผู้คุมเขาไม่ว่าเนาะ
1: แดนเอท
0: ฟังจากแดนเอท
1: แดนเอท
0: แดนเอทแดนเอทฟังจากแอสตันครับแอสตันคืออะไรพี่ไม่แน่ใจนะ
1: ชื่อเมืองไหม
0: ชื่อเมืองเหรอวิลล่ามันอยู่บอร์มิงแฮมไม่เหรอ
1: ผมเชื่อหมดเลยนะเนี่ยเวลาพูดมาเนี่ยฟังจากที่นั่นที่นี
0: ่ฟังจากที่ไหน
1: ผมเชื่อหมดเลยนะ
0: แอสตันโพธาคนผมก็คนโพธารามพี่
1: คนงามบ้านโป่ง
0: คนงามบ้านโป่งนี่
1: หรือว่า
0: พี่แป๊กได้ภรรยาเป็นคนราดรีเด้อ
1: ราดรี
0: เอาดูเดปอหยอดเข้ามาจากสุดสนามครับฝั่งขวาติดอาราบามองทีเข้าไปอาร์เจนตินาอยากได้ครับขึ้นมากดของออสเตรียเมสซี่เข้าช้าเลยครับเมสซี่จะเข้าลูกนี้ใส่วาวเนี่ยถึงตัวเร็วเลยครับและจิ๊บเอาเมสซี่ทำบอลออกข้างครับ

0: เป็นบอลทุ่มนะครับของออสเตรียก็น่าจะบี้หนักขึ้นนะครับทีมของราฟรานิก
1: คือตอนนี้บันดิตไทเลอร์นะครับผู้บรรยายก็บอกว่าอานาโตวิชมีโอกาสที่จะได้ลงครับตอนนี
0: ้ก็อาจจำเป็นนะครับอานาโตวิชโอ้โหลูกนี้ดำหน้าแล้วแหละลูกนี
1: ้อ้าวไม่มีโทรขึ้นมาครับไม่มีดีเดฟเฟคด้วยแล้วเมซี่จะไปล้ำหน้าอยู่แล้วครับ
0: ยกธงเรียบร้อยนะครับก็ชัดเจนเลยครับลูกนี้ครับไปโดนตัดบอลนะครับลาวตาโร่เป็นคนที่ไปเอาบอลมาจากเควินดาโซ่นะครับวิ่งจากข้างหลังแต่ว่าเมซี่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าเลยครับคงไม่คิดเหมือนกันนะครับบอลเนี่ยจะกลับมาถึงตัวเองเร็วขนาดนี้ครับอานาโตวิชมีโอกาสนะครับกองหน้าเก่านะครับแล้วก็เป็นกองหน้าขนาดแท้นะครับลูกล่อลูกชนนะครับแพรวนะมีโอกาสลงสนามแน่นอน
1: ฟังจากกันทลักษ์ศรีเกตโอ้ยกันทลักษ์ก็เคยไปนะพี
0: ่ศรีสะเกต
1: ฟังจากเวกัสพี
0: ่ผมเชื่อนะ
1: ผมเชื่อนะลาสเวกัสใช่ไหม
0: อ
1: ้
0: าวนี่ชากิร่า
1: ชากิร่า
0: โอ้โหสวยนะ
1: สวยชากิร่าชากิร่า
0: โอ้โหชากิร่าชากิร่านี่โคลัมเบียใช
1: ่โคลัมเบียก็มีอยู่อเมริกาเลยเมื่อตอนนี้มันอยู่กับลูกๆไงหลังจากที่แยกทางกับเคลาปิเก้สวัสดีจากตังนะครับวันนี้ไม่โมโนมีภาคหรือเปล่าครับมีอยู่แล้วเนาะเขาภาคครบ104แมตช์อยู่แล้วนะครับโมโน
0: ถ่ายทอดแน่นอนอยู่แล้วนะครับ
1: แอปต้องถ้าแอปพลิเคชันต้องฟังผ่าน M-Cord Connect นะ
0: ชาคิล่าชาคิล่าปรากฏตัวในบอลโลกมากกว่าใครหลายๆคน4รอบแล้วใช่ไหม
1: 4รอบใช่
0: 4สมัยนะครับชาคิล่าถ้าเตะบางคนเนี่ยมันได้สมัยบางทีไม่เคยเลยนะกลายเป็นมียิ้มไป
1: อาเจนน่าก็บุกขึ้นมาครับแต่ไม่ได้เร่งเหมือนในช่วงต้นเหมือนต้นในครึ่งแรกนะครับเมซี่จะกระชากไปเมซี่จะไปโดนโชว์ร่วงไปแล้วได้ฟาวครับได้ฟาวจากซาเวอร์ชลาเกอร์
0: เมซี่นี่สุดๆจริง
1: ๆเหมือนเป็นตัวฟรีครับเมซี่เวลาได้บอลเนี่ยลูกหากว่าจะคอยแต่งให้แล้วให้เมซี่ได้ทะยานขึ้นไปข้างหน้าครับ
0: นี่ครับอามาด้านะครับเล่นกับเมซี่แล้วเนียนมากนะครับแต่นิดเดียวเองครับแล้วเมซี่ก็ใช้ความคล่องตัวครับเลี้ยงตะลุยเข้ามา
1: ฟังจากสิงห์บุรีค่ะเขาบอกมา
0: สิงห์บุรีก็บ้านมาราจัน
1: ใช่บ้านหนองอีกึ่มมีว่าผมเชื่อนะ
0: ผมเชื่อนะเพราะว่ามันมีอยู่แล้วอ่ะหมู่บ้าน
1: แปลกหมู่บ้านแปลกๆเนาะฟังจากสุราษฎร์
0: ครับผม
1: อยู่ไหนอ่ะหนองเกือบไหนเนี่ยฮะฟังจากนักกระโถมนะอ้าว
0: หาเล่นหนอง
1: หาดิซิพี่บอลไม่พลาดจะโดนด่าอยู่แล้วอ้าวเมซี่ครับฟรีคิกระยะค่อนข้างไกลครับ40หลาอยู่ที่บอลนะครับเมซี่เท้าซ้ายน่าจะหยอดเข้าไปครับเมซี่หยอดเข้ามาข้างในจะนี่ติดหัวของอาราบ้าแล้วปล่อยมาเอาบอลมาชิงจังหวะกันครับเซเลวานพอชเจอกับลาวตาโร่มาร์ติเนสพอสจิ๊บออกข้ามไปก่อนบอลทุบทางซ้ายครับของอาร์เจนติน่าฟังจากแลนไฟพี่ข้างในเขาบอกชัดเจนมาก
0: โอ้โหโอเค
1: ครับ
0: แฮปปี้แฮปปี้แหละ
1: แฮปปี้นะพี่นะ
0: โลกนะนี่มีจริงด้วยนะ
1: ออกมาก็เป็นคนดีของสังคมนะครับคนเราผิดพลาดกันได
0: ้บ้านหนองอีกึ่ม
1: ที่ไหน
0: เป็นชื่อหมู่บ้านในทุ่งสว่างอำเภอประทายโคราชครับ
1: อ๋อโคราชเส้นปทายอำเภอปทาย
0: คร
1: ับเวลาผมกลับบ้านก็จะมีกลับไปทางมหาสารคามกับปทายพี่ก็ถนนดีขึ้นปทาย
0: ครับผม
1: แต่ว่าถ้าไปก็ต้องไปตอนบ่ายนะตอนกลางวันพี่ไม่กล้าไปตอนคืน
0: จะเปรี้ยวไป
1: ก็ไปเส้นหลักฮะไปเส้นไอ้เส้นอีสานนี
0: ่เดี๋ยวถ้ากลางคืนเนี่ยต้องเส้นหลักอ่ะเนาะต่อครับ
1: ต่อออสเตรียออสเตรียก็พยายามดึงขึ้นมาครับสายบิเซอร์ทางซ้ายครับลุยขึ้นมาข้างในมีเพียบเลยครับเสื้อแดงเล่นกับชมิดจ่ายมาตัวโอ้ยพลิกมาเลยนี่โรเมโรเข้าพวกพลาดนะครับฟรีคิกครับของออสเตรีย
0: ไลเมอร์นะครับปล่อยบอลไหลนะครับแล้วก็พลิกไปเล่นแต่ว่าโดนคริสเตียนโรเมโรดักเอาไว้เรียบร้อยครับแหมเกือบเข้ากรอบเขตโทษแล้วครับลูกนี้ครับนี่ครับปล่อยบอลไหลไปครับแล้วก็จะพลิกตามไปเล่นครับไลเมอร์โรเมโรนี่มันเลาะข้อเท้าไปครับโอ้โหนี่ฟรีคิกระยะอันตรายนะ
1: ฟังจากบนที่นอนครับ
0: แต่ว่าเราระบุโลเคชั่นไม่ได
1: ้ก่อนนอนคุณทำอะไรครับเอ้ยนะก่อนตื่นขึ้นมาคุณทำอะไรครับลุกก่อนเนาะก็บอก
0: ลุกก่อน
1: ไม่ใช่ยืนก็เลยนะฮะมุกคลาสสิก ฟังจากแลนบริดจ์ครับพี่อ้าวอันนี้โครงการของรัฐบาลวะฮะ
0: ประจวบใช่ไหม
1: แมวแซ่
0: ใช่ป่ะไม่แน่ใจ
1: นี่รัฐบาลยิ่งโดนวิจารณ์อยู่ตอนนี้ฮะฟรีคิกครับของออสเตรียเกมผ่านมาครึ่งหลัง10นาที
0: ตรงแถวมุมกรอบเขตโทษนะครับระยะนี่ได้ลุ้นเลยนะครับจังหวะเดียวครับของมาเซลสปิเซอร
1: ์สปิเซอร์ขอปัดเองลูกนี้นะครับโอ้โหนี่มาเดเนสครับพุ่งปัดออกไปบอลตรงตัวครับมาเดเนสพุ่งปัดทิ้งออกหลังพุ่งปัดทิ้งออกข้างไหมครับ
0: ครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับมาเดเนสได้ยืนตำแหน่งดีอยู่แล้วนะครับก็พุ่งสวยนะครับแล้วก็ปัดออกไปได้สบายๆนะครับลูกนี้แต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันนะครับ
1: พอชทุ่มไกลเข้าไปข้างในเลยครับเอาบอลคลุกลิซาโดมาร์ติเนสต้องหัวด้วยซ้ายออกข้ามไปก่อนใช้บอลหนักบอลยาครับบอลจะเล็กไปตรงๆครับของออสเตรียไม่แน่อานาโตวิชอาจจะลงมาเลยฮะตอนนี้ฮะ
0: นี่
1: เป็นภาพเลยครับเป็นไงคนเอาถูกไหม
0: ยืนวอร์มอยู่เลยครับอานาโตวิชครับได้ลงแน่ๆครับสถานการณ์อย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: อยู่ที่นาทีเท่าไหร
0: ่ถูกต้องครับเพราะเกมกับจอแดงก็ถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนเหมือนกัน
1: ถูก
0: นะ
1: ยิงที่ยิงน่าจะยิง2ด้วย
0: จุดโทษพลาดใช่ไหมครับถือว่าเริ่มต้นมาดีนะครับ10นาทีแรกในครึ่งหลังนะครับของออสเตรีย
1: ฟังจากสุรินทร์ครับขอบคุณมากจะไปสุรินทร์ก็ต้องดื่มเครื่องดื่มเนาะไม่งั้นแสดงว่าไม่ถึงสุรินทร์นะครับ
0: เคยแล้วใช่มั้ยไม่พลาด
1: ถ้าสมัยวัยรุ่นน่ะเคยรุ่นหลังอายุเยอะแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้ดื่มน้ำเปล่าแล้วอาจจะน่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะพี่ชมิดครับโอ้ยทีมออกซ้ายไปก่อนซาบิเซอร์ได้บอลทางซ้ายไหลมาใกล้ๆใช่เปล่าขอมาจะเล่นกันใกล้ๆครับและชิงมาจังหวะนี้จะทำเร็วครับทางออสเตรียวาเนอร์ล้มไปแล้วครับอาร์เจนติน่าจะชิงกาลามาคือแล้วกาลามาโอ้โหเมดีน่าที่มาข้างในครับให้ลาตาโร่มาร์ติเนสครับโดนเสียบคว่ำบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของอาร์เจนติน่าวันนี้ลิซานโดมาร์ติเนสขยันเนา
0: ะ
1: ลงมาเล่นเกมรับบ่อยมากอาร์เจนติน่าจะมีการเปลี่ยนตัวครับโอ้เสียงเฮในสนาม
0: โอตาเมนดี้ครับโรเมโร
1: โรเมโร
0: นิโคลัสโอตาเมนดี้ครับจะลงมาโอ้ชาคิร่าส
1: วยอ๋อภาพน่าจะไปตัดที่ภาพออกจอยักษ์ในสนามแฟนๆก็เลยเฮกันลั่นเลยโอ้หน้าตาลูกชายของชาคิร่าเหมือนปีเก
0: ้มากครับอาร์เจนติน่าเปลี่ยนตัวนะครับนาที57นะครับส่งนิโคลัสโอตาเมนดี้ลงมาแทนคริสเตียนโรเมโรนะครับโอตาเมนดี้ก็สมัยที่แล้วก็เป็นตัวจริงคู่โรเบโร
1: ่
0: นะครับได้แชมป์โลกกันไปนะครับเกมนัดแรกนะครับกับแอลจีเรียก็ลงมาสำรองนะทางโกตาเมนดี้นะครับวันนี้ก็ลงมาเร็วหน่อยนะครับ
1: เขาบอกเล่าจุดโทษหน่อยครับได้จุดโทษยังไงพี่อะจุดโทษลาตาโร่จะหลุดเดี่ยวไปแล้วโดนแซนด์วิชโดนอัดสอง
0: โดนแซนด์วิช
1: เมสซี่ยิงไม่เข้าฮะเมสซี่สืบท้ามาถอยไม่ถึง2-9ครับวิ่งเข้ามาไม่ได้วิ่งเดินดีกว่าเดินมายิงแล้วหลุดออกขวาครับ
0: ผู้สัมประตูชูลาเกอร์ก็พุ่งถูกทางนะนะครับคือถ้ายิงตรงกรอบเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันจะโดนปัดได้ก็ได้นะครับแต่ว่าเมสซี่ก็อาจจะหักมากไปนะครับก็หลุดเสาไป
1: ฝากจากชิโก้ครับก่อนนอนก็นั่งครับเขาบอกมาเขาบอกเขาจ้างให้มาพากบอลนะไม่ใช่ไปพูดเอาบางคนบอกว่าพากบอลตลอดได้ไหมครับผมไม่สามารถทำได้ครับเอาดังแรกก็ภาคอยู่แล้วก็ทักทายคุยกันก่อนเซ่อาเจนนานนำอยู่1 0บอลนะตบในเข้ามาครับโอ้โหแต่ออสเตรียจิ้มบอลได้ออสเตรียเนี่ยเร่งเข้าหาบอลมากขึ้นครับ
0: บีบขึ้นชัดเจน
1: บีบบอลขึ้นสูงพอชทีมใดมาตอนนี้จ่ายบอลแนวลึกมากขึ้นนะครับฝั่งของออสเตรียลูกอ้าวล้มไปผู้ชมิดโดนเสียบตัวนี้ไม่ว่าอะไรครับผู้สินวันนี้ผู้สินอามิดโอมาร์ได้ปล่อยเกมบ่อยนะครับ
0: โอ้โห
1: ปล่อยเกมให้กับอาเจนนาพอชต้องระวังนะพอชได้เหลือไปแล้วนะจะไปเล่นหนักไปนี้ไม่ได้นะไปเข้าช้าใส่เขานะครับ
0: ครับผม
1: คิงคัพที่ไหนครับพี่คิงคัพจะเข้าประกาศยัง
0: ไม่คุ้นเลยนะไม่น่าจะยังนะน่าจะยังนะ
1: ฟังจากสุราษฎร์ครับพี่เมืองหอยใหญ่ไข่แดงแหละธรรมะใช่ไหม
0: ผู้สุราษฎร์นี่มาเยอะนะ
1: คนใต้มาเยอะนะวันนี้เนาะฟังอยู่เนินสามารถสูนครับโอ้ยให้กำลังใจพี่ๆฐานด้วยนะอากาศก็หนาวนะครับเจอกดดันด้วยเอ้าดูจังหวะนี้ของออสเตรียครับชมิดได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษ

0: หาเพื่อนไม่เจอครับต้องดึงรอช้าก่อนครับซาเวอร์ชลาเกอร์กลับมาที่ไรเมอร์ดานโซ่ตอนนี้กับอลาบาดันขึ้นมาสูงนะครับข้ามาในแดนของอาร์เจนตินาฟาร์มา18ปีขอบคุณมากนะครับเอ้าดานโซ่ออกขวามาพอชแบ็คขวาของออสเตรียจะตับในเข้ามาเสียบอลกลางต้องจังหวะสวนกลับของอาร์เจนตินาด้วยครับแต่ดูจังหวะนี้ก่อนพอชโอ้โหไม่ได้บอลนะครับกินยาเกินไปลิซโดมาเตเนสก็หัวยาเข้าหน้ามาตอนนี้อาร์เจนตินาปล่อยให้ออสเตรียบุกเข้าใส่ครับ
1: ครับก็ขึ้นอยู่ว่าออสเตรียจะหาช่องเจอหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ยังไม่มีโอกาสในการได้ยิงประตูเหน่งๆเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นฟรีคิกนะครับของสวิตเซอร์นะครับ
0: เขาบอกว่าเอาก็หน้าตาเหมือนปีเก้ก็ใช่ก็ปีเก้ก็เป็นพ่อเขาเหมือนเนาะก็ผมว่าเหมือนปีเก้ไง
1: พูดถูกแล้ว
0: ก็ใช่เนาะ
1: ครับผ
0: ม
1: ถูกต้องแล้ว
0: ฟังจากเปิร์พลขอนแก่นโอ้ยพลเนี่ยผมไปบ่อยนะ
1: ผ่าน
0: เปิร์พลต้องมีอะไรที่มัม
1: มันก็มีเยอะหลายอีสาน
0: ผมชอบกินนะเวลาแวะข้างทางพี่ขับรถมาแล้วโอ้โหกินกับข้าวเหนียวเนาะร้อนๆกับ
1: มัมกับไส้กรอกต่างกันยังไง
0: คือมันต่างกัน
1: เยอะเลยผมก็ไม่แน่ใจจริงๆแต่เห็นเวลาไปอีสานเห็นว่าหม่ำมัน
0: นะแต่หม่ำเนี่ยเขาจะแบบโอ้เนื้อมันแน่นกว่าพี
1: ่
0: เนื้อมันแน่นแล้วก็จะมีกินกับพริกกับกระเทียมอร่
1: อ
0: ยกินข้าวเหนียว
1: อาเจนอ่า
0: แต่เจมข้อหนึ่งสองมาสวยไหลมาครับตรงกลางหาเลียวเนียวเมสซี่เลยครับจังหวะนี้เจมมาแล้วมีการได้ปั่นตรงนี้โอ้ติดบล็อกครับเอโซฟเรเดสปั่นตรงนี้มีกองมาแล้วครับเป็นดานโซ่ครับที่มาขวางไว้ติดน่าจะติดบริเวณหน้าอกนะครับเจ็บเลยครับดานโซ
1: ่จุกผู้ตัดสินมองนะครับแต่ก็ไม่เป่าอะไรครับขึ้นอยู่กับเจนที่หน้าเนี่ยครับว่าจะแตะออกหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวดูว่าลุกขึ้นมายังลุกมาได้ครับเควินดานโซ่นะครับไม่ไหวครับจุกครับ
0: ใช่ฮะ
1: ลูกยิงของ
0: โดนเล่นปี
1: ตัดบอลได้ตรงกลางสนามนะครับแล้วก็ทำเร็วเนี่ยเอามาได้เลยครับเป็นตัวทำเร็วนะครับของอาร์เจนตินานะครับเลี้ยงจี้เข้าไปนะครับแล้วก็ส่งให้เอ็นโซ
0: ไม่ได้โดนเล่นปีพี่โดน
1: หัวไหล
0: ่หัวไหล่ฮะ
1: โดนท่อนแขนนะครับท่อนแขนด้านบนนะครับของเควินดานโซก็สมมติว่ามันโดนท่อนแขนจริงๆก็เข้าใจได
0: ้
1: ว่าทำไมถึงเจ็บคือเขาเป็นคือมันกำลังโดนบุกอยู่แล้วก็เข้าใจอ่ะนะโอ้โหจัดของหนักมาครับนิโก้กอนซาเลสกับชูฮูเลียนอัลวาเรสครับ
0: โอ้โหจัดตัวรุกมา2คนครับเลโอเนลสคาโลนีโค้ชของอาร์เจนตินาโอ้โหเอาตัวรุกมา2คนเลยครับ
1: ก็เป็น2ตัวจากแอตเลติกมาดริดนะครับรอลงสนามนะครับนิโก้กอนซาเลสกับฮูเลียนอัลวาเรสครับก่อนหน้านี้เปลี่ยนนิโคลัสโอตาเมนดี้มาแทนคริสเตียนโรเมโรที่เจ็บไปแล้วนะครับอาเจนนาที62นะครับ 1-0 นะครับ
0: เขาว่าทำไมพูดมากจังไม่พูดก็ว่าพูดน้อยก็เดดแอร์อุ้ยเอาใจยากเหลือเกินแฟนรายการเรา
1: จะได้ไม่ง่วง
0: จะได้ไม่ง่วงไงเอ๊ะแล้วเนี่ย
1: เราจะได้ไม่ง่วง
0: ผมจะได้ไม่ง่วงด้วยฮะเมสซี่ได้บอล
1: เอาของกรรมการ
0: ไปเลี้ยงเข้าหากรรมการครับต้องปล่อยบอลออกกลางมานี่ฮะโดยปอโดยพิทักษ์เมสซี่ต้องให้เมสซี่นะจ่ายมาเอาเจนน่าบุกขึ้นมาบ้างครับแม็กคาลิสเตอร์ไหลมาเลี้ยงเมสซี่ข้อ1 2เมสซี่จะไปเลี้ยงเลาะหน้ากรอบเขตโทษมาครับไหลออกขวาให้โบลิน่าโอ้โหเหลือดิโกเดปอเลยครับเปิดไปติดเอทพี่ติดเอทของเกโกริชครับ
1: ใช่ครับเรียบร้อยครับ
0: ติด AGG ครับติดเอทครับของเกโกริชก็เกโกริชบอกอู้ย
1: จบดวงใจครับกล่องดวงใจนะครับของเกโกริชแล้วมองไปตรงข้างสนามออสเตรียยังไม่เปลี่ยนตัวเลยครับจุกไปครับ
0: มีหม่ำก็ต้องมีเท่งพี
1: ่โอ้โหเอาอามาด้าออก
0: เอามาด้าเล่นดีนะ
1: เล่นดีแต่ว่าตัวที่ลงมาก็โหเล่นอวาเรสนะครับต่อไปได้ยิงจอดไปกว่ากันนะครับอีกคนหนึ่งเป็นลาวตาโร่ครับออกมาแล้วครับลาวตาโร่ก็ถือว่าเป็นตัวแบบตัวปั่นป่วนนะนะครับตัวขยันนะครับก็ออกมาละนะครับลาวตาโร่มาร์ติเนสนะครับเป็นนิโก้กอนซาเลสครับลงมาเล่นแทนเปลี่ยน3คนแล้วครับอาร์เจนตินา
0: ไม่ได้ไปบอลโลกปี2022นะนิโก้กอนซาเลส จ็บ
1: เจ็บตอนนั้นน่าจะอยู่ฟิออร
0: ์
1: ถ้าจำไม่ผิดนะครับดิโก้กอนซาเลส
0: แล้วได้บอลครับเอนโซ่เฟรเดสไหลมาเมซี่แต่งเข้าซ้ายจะไปขอยิงบอลตรงนี้แล้วก็โอ้โหปัดปลายมือครับชลาเกอร์แม่เกือบลูกสองของอาร์เจนติน่าครับและลูกสองของเลโอเนลเมซี
1: ่รู้สึกว่าจะไม่ได้ด้วยหรือเปล่าเอามาดูครับเลี้ยงจี้เข้ามานะครับออกมาทางซ้ายนะครับแล้วก็ตวัดยิงนะครับจะส่งไปเสาสองปัดนะครับเนี่ยดูครับโดนมือนะครับของเอสเตอร์ชลาเกอร์นะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ย
0: ล้ำหน้
1: าด้วยนะครับ
0: น่าจะล้ำหน้าไหม
1: ล้ำไหมอ๋อ
0: ไม่ได
1: ้ไม่นะเพราะว่าเมสซี่เลี้ยงมายิงเองนะครับ
0: เลี้ยงออกเองยิงออกเองครับ
1: ภาพช้านี่เหมือนจะโดนชลาเกอร์นะครับปลายนิ้วแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับอ่ะก็เป็นบอลตั้งเตะขึ้นมานะครับของออสเตรียครับยังตั้งเกมอยู่ในกรอบเขตโทษอยู่นะครับไม่ผีผามเปิดยาวนะก็สั่งให้เพื่อนนี่ค่อยๆดันขึ้นไปครับชลาเกอร์ส่งมาที่เควินดานโซ่ครับไม่บุ่มบ่าบุกนะครับอาลาบาครับพาบอลขึ้นมาครับเลยกลางสนามสปิเซอร์นะครับจะตอกส้นเล่นกับไลเมอร์นะครับจะไปติดทางโบลีน่าในทุ่มนะครับออสเตรีย
0: ฟังจาก300ยอดคลิกประจบคลิกการอู้ย300ยอดเนี่ยผมเคยไปนะไปเที่ยวสมัยวัยรุ่นไปกับเพื่อน
1: สวย
0: ชอบมีความรัก
1: นั่นแน่เพื่อนๆนี่คือแฟน
0: เอาต้องไปที่เขามีภูเขาให้มันมีอะไรอย่างเงี้ย
1: มีทุกอย่าง
0: เออไปกับเพื่อนสมัยก่อนสนุกนะ
1: สวยสวยสวยประจบก็เป็นจังหวัดที่สวยนะครับ
0: ใช่
1: ลุยมาครับซาบิเซอร
0: ์เวลายังมีให้กับออสเตรียครับคือด้วยความที่ออสเตรียบุกเข้าใส่เยอะสกอร์นี่โค้ชของเจตนาก็เลยต้องส่งตัวลูกลงไปเพื่อจะไปขู่ด้วยฮะ
1: ก็เป็นไปได้ด้วย
0: ไปขู่แบบอย่างนี้นะ
1: ขู่ดูเลยนะครับ
0: เอาซาบิเซอร์หนีกันตัวมาสวยจะเทินไหมเอาซาบิเซอร์ยังได้ทางซ้ายยอดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้แล้วก็ได้มองหัวเกโกริชครับแม่จังหวะจะขึ้นเนี่ยมีเมดิน่าครับที่เหมือนโอบไหลไว้นะครับก็เลยทำให้ขึ้นไม่ถนัดครับเกโกริชกองหน้าร่างโย่นะครับของออสเตรีย
1: ครับดูครับซาบิเซอร์ทำดีมากนะครับเลี้ยงไถไปทางซ้ายนะครับตรงกรอบเขตโทษแล้วก็ตวัดเข้ามานะครับเกโกริชรูปร่างสูงใหญ่อยู่แล้วได้โบแต่ว่ามันไม่ถนัดเพราะว่ามีฟากุโดเมดินานะครับยืนอัดหลังอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัว3คนเลยโอ้โหอาลาบาออกครับแล้วก็เป็น
0: มาโครฟีโดน่าจะมาแทนอันนั้นตัวบิดลงแล้วพี
1: ่พอสนะออกมาแล้วครับเมื่อสักครู่หมายเลข22ลงไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นทางอเล็กซานเดอร์ปลาสลงไปนะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นวานเนอร์ออกนะครับส่งอนาโตวิชลงมานะครับอนาโตวิชปลาสนะครับแล้วก็ฟีโดครับลงมา
0: ฟีโดเป็นเซ็นเตอร์แบ็คครับพี่น่าจะแทนอลาบา
1: อเล็กซานเดอร์ปลาสก็กองหลังเหมือนกันนะครับก็ตามตำแหน่งเลยครับแทนสเตฟานพอชส่วนอันโตวิดมาแทนพอลวานเนอร์นะครับก็เดี๋ยวมาเล่นหน้านะครับคู่กันกับทางเกโกริช
0: แต่ป้าเนี่ยเล่นฝั่งซ้ายในวีน่าจะไลเมอร์น่าจะโยกไปขวา
1: ก็จะเป็นตำแหน่งถนัดของเขา
0: เดี๋ยวมาดู
1: กันครับว่าจะโยกไปไหมนะครับไลเมอร์
0: น่าโยกไปขวาพี่เพราะว่าป้าเนี่ยเล่นแบ็คซ้ายไงเล่นฝั่งซ้ายอ่ะ
1: ถูกต้องครับเนี่ยป้าหมายเลข22เนี่ยครับไปยืนทางซ้ายแล้วนะครับไลเมอร์ก็โยกมาเล่นแบ็คขวาครับนี่เปลี่ยนทีเดียว3คนเลยครับก็เปลี่ยนเท่ากันแล้วนะครับทั้ง2ทีมครับ
0: ส่งนักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดและยิงมากสุดนะครับของออสเตรียลงมาครับมาโกอนาโตวิช
1: บวกกันแล้วครับลูกนี
0: ้พักดื่มน้ำก่อนพี่
1: ครับผมนะ
0: อนาโตวิชตอนนี้ก็37แล้วน
1: ะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับในช่วงพักเบรกดื่มน้ำนะครับต่อทางอสมทนะครับรวมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับโปรดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ตัวเองชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับก็สามารถร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับ cheer.mcot.net ขั้นตอนนะครับก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นซื้อบัตร Mcot Super Fan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโบดทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับบัตร Mcot Super Fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับก็จะมี Mcot Super Fan Starter นะครับ ราคา20บาทอันนี้จะมีสิทธิ์ได้รับ10ใบนะครับในการร่วมโหวตแล้วก็สุดคุ้มเนี่ยจริงๆต้องเป็นบัตร M-COT Super Fan

0: แอนไดมอนด์นะครับนี่ราคา500บาทได้รับ300ใบนะครับในการที่จะร่วมโหวตของรางวัลนี้ถือว่าโอ้โหคุ้มค่ามากนะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับจากฟาริซอน MPV EV Superwan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทนะครับ1รางวัลก็ 1.59 ล้านบาทนะครับรางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับ5รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่3นะครับเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศ24รางวัล นะครับแล้วก็รางวัลที่4นะครับโกลด์กิฟต์วอลเชอร์นะครับ5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษนะครับสำหรับสมาชิก M-Cord Superfan ก็จะได้รับรางวัลของพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับมีเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็กิจกรรมนะครับจะไปเรื่อยๆนะจนก่อนจนถึงก่อนนัดชิงในวันที่20กรกฎาคมนะครับนัดชิงคือคืน19กรกฎาคมเข้าสู่เช้าของวันที่20กรกฎาคม
0: ครับ
1: ก็ประมาณ15นาที
0: ครับผม
1: ครับผม
0: นะครับเอาคำถามด้วยไหมร่วมสนุกกันไหม
1: ได้เลยได้เลย
0: นะครับฟุตบอลโลก1990นะครับที่อิตาลีโอ้โหดูชาชากิร่าก่อนฟุตบอลโลก1990นะครับที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพนะครับประเทศนี้เนี่ยนะครับชนะโหวตชาติไหนเพื่อเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะอิตาลีได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี90ชนะโหวตประเทศไหนในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกใช่ไหมอาจจะมีแฟนๆที่รู้ก็ได้นะนะครับก็ถือว่าเป็นคำถามแบบร่วมสรุปกันนะเนาะ
1: ใช่ฮะ
0: นะ
1: ฟังจากเชียงใหม่ครับผมไปโทษเบ่งครับโทษเขาส่งไม่เป็นไรเขาส่งมาก็อยากจะคุยกันเนาะ
0: คุย
1: เพื่อนกันฟังอยู่มนุษย์กบ2หมู่ปืนเล็กครับ
0: อ
1: ลิสโกมาติเนสเป็นกองหลังครับใช่ฮะกองหลังหรือพูดผิดหรือเปล่าหรือว่าไง
0: ลิซันโดมาติเนส
1: เออใช่พูดผิดหรือไม่แน
0: ่แต่ลอตาโร่เราเปลี่ยนออกไปแล้ว
1: ฟังจากกาทลักชายแดนเพื่อนบ้านตีนผาหมอยแดงโหผมเคยไปนะผาหมอยแดงนะฮะ
0: อยากไปเหมือนกันนะสังเกตใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่อยากได้ฟุตบอลเดินสายให้เก่งเหมือนเมสซี่โหก็ต้องฝึกกันเน
0: า
1: ะพรสวรรค์เมสซี่พรสวรรค์นะขอบคุณนะครับฟังจาก M-Cord Connect ครับโอ้ซานเดโก้โซลารี
0: ่โซลารี่แล้วก็
1: แม็กซี่โรดิเกส
0: แ
1: ม็กซิโรที่แกเคยยิงใส่เม็กซิโกนะฟุตบอลโลกเลยครับปี2006อดีตนักเตะลิเวอร์พูลด้วย
0: ครับ
1: ของแอตเลติกด้วยโซลารีก็อดีตโค้ชมาดริดอดีตปีกของเรอัลมาดริด
0: ซานติเอโกโซลารี
1: ซานติเอโกโซลารีฟังจากเพื่อนบ้านที่3นาฬิกาครับชัดเจนมากฟังจากกัมพูชาเขาบอกนาทีที่72ครับเมสซี่จะได้เตะมุมเข้าไปทางซ้าย
0: ครับ
1: เมสซี่หยอดโค้งเข้ามาได้โหดเลยโอ้โหโชว์มาที่เสาแรกครับเป็นนะ
0: นิ
1: โก้กอซาเลสครับหม่งลูกนี้วิ่งโถมาบริเวณเสาแรกครับแล้วหม่งสปัดไปที่เสา2ลูกนี้หลุดเสาไปนิดเดียว
0: โอ
1: ้
0: โห
1: โอ้ยเกือบ 2-0 ครับอาร์เจนติน่า
0: พุ่งโฉบเข้ามาถือว่าหาตำแหน่งแล้วก็กะจังหวะได้ดีนะครับนิโก้กอซาเลสนะครับแต่ว่าก็ถือว่าได้ลุ้นเลยนะครับเข้ามาโหม่งแบบเต็มๆเลยนะครับแต่ว่ามันบิดเยอะไปหน่อยครับบอลก็ผ่านหน้าประตูออกไปครับ
1: ใครยิงครับก็ถามมาฮะเมสซี่จ้า
0: ครับเทพเจ้านะก็อาร์เจนตินาได้ยิง6ครั้งนะครับส่วนฝั่งของออสเตรียยิงไป5ครั้งนะครับในเกมนี
1: ้ขอให้เราสุขภาพแข็งแรงนะขอบคุณคุณแขนแมนเชสเตอร์ด้วยนะฮะขอบคุณนะครับดูแลสุขภาพทุกคนนะดูบอลดึกด้วยช่วงนี้ก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนะพี
0: ่
1: ทั้งเราทั้งแฟนรายการทุกท่านครับ10 8นาทีครับจะหมดเวลาออสเตรียโหมในช่วงต้นเนาะต้นครึ่งหลัง
0: ตอนนี้เกมกลับมาทรงเหมือนกับครึ่งแรกอีกแล้ว
1: ใช
0: ่ต้องมากกว่านี้นะครับคือออสเตรียเนี่ยโชคดีที่ชนะจอร์แดนมานะครับในนัดแรกนะครับเดี๋ยวนัดสุดท้ายเนี่ยจะเจอกับแอลจีเรียนะครับด้วยการที่ชนะนัดแรกไปแล้วเนี่ยโอกาสเข้ารอบล็อกเอาท์ก็สูงเนาะเพราะว่า32ทีม
1: ครับ
0: นะครับถ้าเป็นอันดับ3ก็ยังเอาเข้าตั้ง8จากกลุ่ม8ทีมจาก12กลุ่
1: ม
0: นะครับลูกนี้โตขึ้นมาครับไรเมอร์ ตรงกรอบแก้โทษด้านขวา
1: ไหลเมอร์จะไปครับมีนิโก้กอนซาเลสที่ลงมา
0: อ้าวแหมตอกส้น
1: โอ้กอนซาเลสนิโคลัสกอนซาเลสหรือนิโก้กอนซาเลสนะครับเจ็บกล้ามเนื้อในถูกเรียกติดทีมชาติไปแล้วนะบอลโลกครั้งที่แล้วแต่ว่าเจ้าตัวเจ็บกล้ามเนื้อครับ
0: ลูกนี้ไปเข้าข้างหลังนะครับแหมตรงนี้เซเวอร์ชูลาเกอร์นะครับรวดไปหน่อยเดโก้กับสเลฟครับกองจับมาได้หม่งเมื่อสักครู่นะครับลูกแตะมุมนะครับของเดียวเนียเมสซี่นะครับเนี่ยพุ่งเข้ามาโฉบเลยครับ
1: เกือบได้
0: จะสะบัดไปเสาสองแต่ว่ามันบิดมากไปหน่อย
1: ฟังจากลำโพงครับฟังจากพระรามสอง
0: ถูกต้อง
1: ก็ฟังจากลำโพงก็ใช่ฮะฟังจากป่าช้าครับขอให้เหงาฮะอย่าให้เจอนะอย่าให้เจอนะ
0: โอ้โหโดนข้างหลังครับแ
1: หมโอ้ยไหลมาอ้าวไหลเมื่อตลอดโอ้ยไหลเมื่อไปเข้าช้าใส่นิโก้กอนซาเลสครับโอ้ย
0: โดนใบเหลืองไปนะครับ
1: ฟาบริโอเมดินาไม่พอใจครับ
0: อ้าวไหลเมื่อ
1: ตั้งคู่
0: ดูภาพช้าครับ
1: แต่ไลเมอร์ก็เข้าหนักจริงฮะต้องยอมรับว่าเข้าหนักใส่นิโก้กอนซาเลส
0: ครับไปล้วงบอลจากข้างหลังนะครับจากนิโก้กอนซาเลสนะครับ
1: แล้วเมดินาก็เอาเจ้าคืนไงแต่ก็ไม่มีอะไรแค่ผักกันผักอกมันเฉย
0: สีหน้าที่อยากจะเชื่อเมดินา
1: เหลืองทั้งคู่ครับ
0: ครับเตือนไปครับสงบสติอารมณ์
1: ทั้งไลเมอร์ทางฮะแบ็กขวานะของออสเตรียกับแบ็กซ้ายของอาร์เจนตินาครับ
0: ครับผม
1: โดนไป
0: ก็เข้าช่วงประมาณ15นาทีสุดท้ายนะครับ 1-0 นะครับอาร์เจนตินานำจากเมสซี่นาที38
1: ฟังจากซาบัวครับพี่ออสเตรียเหรอ
0: ออสเตรียเลย
1: อ่ะออสเตรียครับขอประตูเดียวก็ยังมีหวังครับออสเตรียไลเมอร์ได้บอลทางขวา
0: บางทีมันโปเช่มาก็เข้าเลยนะ
1: อ้าว
0: ทำไปเล่นไปนะลูก
1: ตัวนี้เราขอมีสมาธิอยู่ที่การพากย์ก่อนนะครับเดี๋ยวหาว่าเราต้องเล่นต้องราวเดี๋ยวโดนด่าพี
0: ่ใครมากแล้วครับช่วงท้ายเกม
1: ชิมิดครับไหลให้ไลเมอร์ทางขวาเดี๋ยวแล้วกระดับมาดาโซยืนขึ้นสูงนะครับคู่เซ็นเตอร์ของออสเตรียทางฟีเดลและเควินดาโซดาโซครับวงกลมกลางสนามอยู่ตรงกลางไหลใกล้ๆให้ไซวาลออกซ้ายไปครับมาที่อันสเตอร์พลัสเนี่ยก็หุบในเข้ามานะแบ็กซ้ายกุญแจแต่ว่าอินเวอร์ตหรือว่าเข้ามาข้างในเล่นมาข้างในครับดาโซขอให้เพื่อนจ่ายยัดตัวนี้ติดครับอาร์เจนตินารอสวนอยู่แล้วแต่ว่ายังได้ครับที่มาสวยชิมิดจะไปผิวไม่ได้แล้วอาร์เจนตินาจะสวนมาครับไหลมาใกล้ๆเมซี่ดึงจังหวะก่อนโดนรุม3ไม่ไหวครับต้องคืนกลับมาที่แมคคาลิสเตอร์เมดินาได้บอลดึงช้าๆกอนซาเลสไม่เร่งไม่รีบครับอาร์เจนตินาเป็นคนใจเย็นชาวเจนตายเล่นช้าๆโอตามาดี้ให้ขวามาโอ้ยเดียปอไปเสียบอลแล้วทำลั่นออกข้างไปนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนตัวก่อนครับจะขึ้นเรือไม่ได้
0: ไม่รู้ว่าฝั่งไหนนะครับอาร์เจนหรือออสเตรียครับเป็นออสเตรียนะครับจะเปลี่ยนตัวนะครับแพทริกวิมเมอร์นะครับมีฟิลจากโบฟบวกนะครับลงมาเล่นแทนทางโรมาโนชมิดครับ
1: ตำแหน่งปีกนะพี่ปีกขวานะแพทริกวิมเมอร
0: ์คนที่4แล้วนะครับออสเตรียครับแพทริกวิมเมอร์ครับลงมาครับมีเวลาประมาณ10นาทีนิดๆครับ
1: ก็วันนี้ชมิดก็เงียบเน
0: า
1: ะ
0: เงียบนะยังไม่มีบทบาทเท่าไหร่นะครับนะของบอลได้ดูดีกว่านะครับเอาลูกนี้จ่ายมาทันนะครับไลเมอร์ตวัดเข้ามาแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาเล่นได้ครับหาลาโตวิทมาช้าไม่หน่อยนะครับแหมอัดเข้าไปใส่ทางศีรษะของเอมี่มาร์ติเนสลงมาบอลยังไม่ค่อยถึงตัวเท่าไหร่นะครับปากรลาโตวิทเปลี่ยนมาแต่ว่าเกมบุกเนี่ยมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวมันไม่เซอร์วิสให
1: ้
0: อาร์ตวิทก็ต้องแน่นนะครับลูกนี้เนี่ยลูกตวัดเข้ามานะครับของคอนราดไลเมอร์นะครับบอลนี่เขาเรียกว่าตีขนานเส้นหลังมาเลยนะครับแล้วก็เอมี่มาร์ติเนสนี่มารับได้แล้วก็อาร์ตวิทเข้าช้าไปนิดนึงครับจังหวะล้มก็มีไปโดนศีรษะของเอมี่นิดนึงลุกขึ้นมาเล่นได้ครับ
1: ฝรั่งเศสพลาดหรือเปล่าพลาดครับพลาดตอนตีสี่นะ ป็นคุณโอ๊ตและคุณโอ๊ตนะครับจะเข้ามาบรรยายนะครับให้เสียงภาษาไทย

0: อาจจะไปเน้นให้เมสซี่มากไปเหมือนกันนะครับอาเชนเนี่ย
1: นักเตะออสเตรียก็เลยลุมก่อนเลย
0: เพราะว่ารู้นะแล้วอย่างเมื่อกี้นี่นิโก้ก็ตวัดเข้ากลางมาก็กะจะให้เมสซี่อะไรโดนตัดบอลไป
1: 10นาทีสุดท้ายครับออสเตรียจะต่อบอลจากบ้านตัวเองขึ้นมาดาโซให้อลิสเดอร์ชลาเกอร์ออกซ้ายไปครับมาโกฟิโดบอลยาวดีกว่าทิ้งยาวๆขึ้นไปเป้าอยู่ที่อาจจะเกรนได้บอลด้วยแล้วจิ๊บมาจังหวะนี้โอ้โหจะจิ๊บออกซ้ายครับให้วิมเมอร์แต่ว่าโดนทางเมดิน่าครับแบ็กซ้ายหกไปเล่นตรงข้างในอีกแล้วเขาเลยเตะทิ้งออกหลังไปโอ้ไม่งั้นวิมเมอร์ได้ซัดแล้วครับ
0: ครับโอ้โหนี่ครับบอลสาดยาวมานะครับแล้วทางเกโกริตพักอกสวยนะครับจะจิ้มออกซ้ายให้วิมเมอร์ครับถ้าเมดีน่าไม่มาเนี่ยเรียบร้อยครับลุงเนี่ยเรียบร้อยแน่แ
1: น่เดฟอออกครับ
0: ครับแล้วก็เป็นเลโดปาเรเดสนะครับจะลงมาเดี๋ยวปาเรเดสนะครับแทนเดฟอครับแล้วก็อีกคนนึงครับเอาเมดีน่าออกเลยครับส่งทางนิโคลัสจะยาฟิโก้ครับลงมาเล่นแทน
1: แบ็กตามตำแหน่งฮะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าดูเดปอในหมดแรงใหญ่ในชัดครับ
0: เริ่มโรยนะเห็นชัดเจนนะครับก็ส่งตัวสดลงมาครับเรียนดูปาเดเดสครับแต่มุมนะครับมาเซลสวิสเซอร์ครับ
1: สวิสเซอร์ครับแต่บนทางซ้ายเปิดเข้ามา มองทิ้งออกไปก่อนครับนิโก้กอนซาเลส
0: อันดาโตวิดนี่เห็นแล้วนะครับจะวิ่งมาโม่งนะครับอย่างน้อยนี่อาจจะทำทางให้เพื่อนได้แต่ว่าโม่งวืดไปนะครับแต่ยังได้บอลอยู่ครับ
1: ฟิโดวางยาวๆขึ้นนำไปเข้ามือครับของเอมี่มาร์ติเนส
0: วางไกลมาตรงเสาสองนะครับมีแพทริกวิมเมอร์นะครับที่รอเล่นอยู่แต่ว่านี่ครับลิซันโดตันทางเกโกริตไว้นะครับแล้วก็มีนิโก้นิโก้กอนซาเลสครับมาประกบวิมเมอร์แต่เกมบุกของจินซ่าก็หายไปเลยเหมือนกันครับเงียบกริบเลยคร
1: ับ
0: ไม่มีเกมบุกเลยตอนนี
1: ้ก็อย่างมีหวังครับอย่างมีหวังคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังครับออสเตรียบอกอย่างนั้น
0: โอ้โหเล่นอัลวาเรสก็ยังไม่ได้บอลน่ะ
1: ลงมาแทบไม่ได้บอลนะ
0: ลงมานานแล้ว
1: เล่นอัลวาเรสแล้วลงมาสักพักแล้วนะ
0: ครับคนที่ได้บอลเยอะคือนิโก้เพราะว่าทางซ้ายนะครับต้องลงไปช่วยเกมรับด้วย
1: ด่านโซ่หลอกอัลวาเรส1ทีไหลมาตรงกลางครับให้ชาเวอร์สลาเกอร์อลิสเตอร์ชลาเกอร์ไหลใกล้ๆครับให้ชาเวอร์ชลาเกอร์ชลาเกอร์ให้ชลาเกอร
0: ์ฮะ
1: ประตูให้กองกลางครับชลาเกอร์ออกซ้ายมาฟีโดถิงยาวๆขึ้นหน้าไม่สวยครับซาบิเซอร์ที่มาจะมาได้เอายังเกี่ยวได้พลัสทันไหมทันก็จริงแต่ว่าโดนดักแล้วครับโมริน่าไหลมาตรงกลางปาเดเดสคืนกลับมาที่โมริน่าวางจากเส้นหลังมานะครับแม็กคลิเตอร์จ่ายขึ้นหน้ามาดูเมสซี่จะแตะอ้อมมาไม่ได้ครับออสเตรียรวมอยู่3คนออสเตรียชิงกลับมาครับฟิโดออสเตรียได้บอลนานเลยครับในหลายนาทีนะครับในช่วงประมาณ7นาทีสุดท้าย
0: คอร
1: ์ดัลไลเมอร์คืนกลับมาเควินดาโซออกซ้ายไปครับฟิโดปราสแบ็กซ้ายของออสเตรียขึ้นข้างในไม่ได้ครับต้องย้อนกลับมาก่อนนะใช่เปล่าขวาสนามที่ดาโซวงกลมกลางสนามครับไลเมอร์ให้แพทริกวิมเมอร์วิมเมอร์ได้ฉีกมาทางขวาเข้ายังไงครับจะเข้ายังไงครับมาเคาะหน้าบ้านเลยครับของอาร์เจนตินาแต่โอ้โหนักเตะเจนตายไม่ให้เข้าครับไม่มีกุญแจให้ฮะ
0: ถือหลังมาเลยครับแหมออสเตรียครับคล้องบอลนานนะครับเคาะไปเคาะมาครับแต่ว่าหลายครั้งที่เราเห็นว่าเนี่ยครับส่งมาตั้งเกมที่แดนหลังใหม่ดานโซ่ครับ
1: โอ้ดานโซ่โดนเร่งเลยครับดานโซ่โดนเร่งแล้วต้องวางยาวขึ้นหน้าไปแล้วบอล2เก็บได้เกโกริชบังครับวีเมอร์จะไปไม่ได้จะมีการเปลี่ยนตัวนะครับออสเตรีย
0: ครับ
1: จะส่งชุกบูเมก้าลงมาครับ
0: คราวนี้ชุกบูเมก้านะครับจากบอรุสเซียดอทมุนด์นะครับเอาเกโกริชออกแล้วครับเต็มที่แล้วครับเกโกริชวันนี้ครับ
1: เกโกริชก็ตัวนี้ต้องถอดนักเตะที่ตัวใหญ่อ่อนเลยครับส่งตัวลุกอย่างชูเวก้าเลยครับ

0: ีความเร็วนะครับลงไปเปลี่ยนแนวทางการโหวตครับของออสเตรเลียครับแต่ดูจังหวะนี้อาร์เจนตินาขึ้นมานาฮัวโมลิน่าขึ้นมาทางขวาไม่เปิดลึกเข้าไปครับย้อนกลับมาก่อนแม็กคาริสเตอร์ตากันใหม่ครับด้านหลังโอตาเมดี้ลิซาโดมาร์ติเนส5นาทีสุดท้ายครับอาร์เจนตินานำออสเตรเลีย1ต่อ0ครับลูกยิงสุดสวยของเลโอนีลเมสซี่นาทีที่38แฟนบอลขออีกลูกหนึ่งเขาบอกแฟนบอลเสียตาย
1: ยังไม่อิ่มนะ
0: ไม่บีบสูงมาจิเรน่าก
1: ็
0: ตอกตรงนี้แหละ
1: น่าจะบีบนะไม่งั้นนี่เจนเล่นสบายเลยครับ
0: เลซันโด
1: โอ้โหว่า
0: วยาขึ้นมาครับให้นิโก้กอสเลตแตกเข้าขวาแล้วยิงด้วยลุนโอติดบล็อกแล้วยิงอีกครั้งในตัวเอโซฟันเดนติดบล็อก2ครั้งครับอาจิเรน่าไม่ได้ลูก2และออสเตรียครับจะสวนขึ้นมาให้ปราสเคาะ1 2กับทางไซมิเซอร์ปราดมาที่ไซมิเซอร์จิ้มในเข้ามาชูเวเวก้า
1: โอ้โหจังหวะเดียว
0: ปราดครับทางซ้ายเปิดเข้ามาโด่งโด่งจังหวะนี้ติดทางตายาฟิโก้บอลชิงกันตรงกลางหยอดเข้ามาอันดาวิดเล่นไม่ได้เอาครับไลเมอร์ออสเตรียขึ้นมาจะดันขึ้นไปสู่ครับคอนราดไลเมอร์ออกขวามาให้วิมเมอร์ทางขวาไม่มีใครครับเพื่อนไม่เติมมาไหลเข้ามาตรงกลางไซวาวให้ชลาเกอร์ซามิเซอร์จากขวาเปลี่ยนมาซ้ายครับปราสเปิดเลียดเข้ามาข้างในติดปาเลเดสหัวทิ้งออกข้างไปก่อน
1: เรียกว่าหมัดต่อหมัดเลยครับโอ้โหแต่รอดไปนะครับออสเตรียเนี่ยบุดบิดจะเสียประตูที่2
0: หมอทุ่มครับออสเตรียซาเวอร์ชลาเกอร์ตบในเข้ามาย้อนหลังให้ดานโซชลาเกอร์ออกซ้ายไปครับปราสแม่นไหมแบ็กซ้ายของออสเตรียไม่เปิดให้คานี่ชุกบูเมก้ากลับมาที่ดาโซขวาสามมาครับไลเมอร์โอ้โหให้ไม่ได้เปรียบกันจังหวะนี้แล้วตาเป็นโอ้เป็นตายาฟิโก้ครับที่ถึงก่อนแล้วก็ได้ฟาครับทางอาร์เจนตินา
1: เขาก็จ้องรออยู่แล้วนะครับตายาฟิโก้ครับกล้องจับไปที่สโคโลนี่มาดูลูกนี้ครับลูกวางยาวของลิซาโดมาติเนสนะครับให้ทางนิโก้กับโซเลตหลุดเลยนะครับเนี่ยครับแต่ว่าจังหวะยิงครับติดบล็อกเควินดานโซครับแล้วก็กระชอกมาเข้าเอนโซก็ยิงมาติดบล็อกอีกเหมือนกัน
0: โอ้คือนิโก้เนี่ยเขาถนัดซ้าย
1: แต
0: ่พอยกล็อกเข้าขวายิงเลยยิงเรียดครับไปติดขาของดานโซที่วิ่งสไลด์มาขวางเอาไว้ครับบอลทะลักมาถึงเอนโซฟอนเดนก็ยิงกันติดอีกครั้งหนึ่งแฟนบอล2อารมณ์ที่แตกต่างคร
1: ับ
0: ในสนามเดียวกันครับแฟนบอลออสเตรียตอนนี้กัดเล็บแล้วครับส่วนแฟนบอลชาวเชนตายก็ร้องรำทำเพลงกันไป
1: รอเฮครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เฮหรือเปล่านะครับลูกเดียวก็ยังไม่แน่เหมือนกันครับ
0: มาโกฟิโดจะไปเองเอ้าไปเสียบอลครับแล้วเสียบอลให้เมสซี่ซะด้วยเมสซี่ดึงหล่อก่อนไหลทีมเข้ามาข้างในสวยครับเอนโซ ฟานเดสมีพื้นที่จ่ายเลยไม่ได้ฝากให้เมสซี่ก่อนครับเมสซี่คือหลังกลับมาเมสซี่คือหลังกลับให้อันดาโตวิชแล้วจะย้อนทางครับออสเตรียวีเมอร์จ่ายมาไม่แม่นกับซาบิเซอร์เอายังได้ครับวีเมอร์ยังได้พุ่งอ้าวพุ่งลงได้ปะปาเลเดสตกลงมาครับปาเลเดสโอตาเมดี้ครับโอตาไม่ใช่ปาเลเดสโอตาเมดี้เนี่ยไปเตะใส่เขาแล้วไปเตะอีกดอกหนึ่งครับ
1: คือเดินประกบหลังเลยนะครับโอตาเมดี้ถูกดิฟาวไปตั้งแต่จังหวะนี้แล้วครับแล้วก็แกก็ไล่เตะไล่ต่อไปเรื่อยไม่โอตาเมนดี้
0: ชูบูเมก้าออกซ้ายให้ซาบิเซอร์นาทีที่89นะครับนาทีสุดท้ายแล้วคือหลังกลับมาก่อนครับฟิโดมาที่อลิสเตอร์ปราสไม่เปิดโค้งเข้าไปข้างในเป็นซาบิเซอร์ที่เปิดด้วยขวาเข้ามาตรงกลางโอ้โหลึกเกินไปครับเข้ามือง่ายๆของเอมิเลโดมาร์ติเนส
1: ก็ยืนรับเลยนะครับมาร์ติเนสครับข้างในมีแค่อนาโตวิชยืนอยู่คนเดียวนะครับลงมาได้บอลเยอะเลยนะครับนิโก้กอนซาเลสครับครองบอลแดนหน้าได
0: ้เมสซี่จ่ายทะยักออกสายมาครับโฮเลสอัลวาเรสได้บอลแล้วลากตัดในเอียงยิงไหมตัดในเข้ามาเหลียงขนานเส้นกรอบเขตโทษมาก่อนไม่ได้ครับต้องคืนเลยกลับมาที่เอนโซ ฟานเดสไหลให้ฟานเดส
1: นี่ครับไม่จะเป็นต้องรีบหรือว่ากดดันอะไรครับนำอยู่ครับอาร์เจนตินาครับคืนหลังมาเรื่อยๆครับเข้ามาในแดนตัวเองครับโอตาเมนดี้ครับมาที่ลิซันโดครับ
0: เล่นกับเวลาครับตอนนี้อาร์เจนตินาแม็กคาลิสเตอร์เอนโซ
1: โอ้สวยครับ
0: แทงทางซ้ายมา

0: ตายาฟิโก้ครับตัดในเข้ามาแล้วออกซ้ายให้นิโก้กอนซาเลสนิโก้กอนซาเลสจะไปโอ้โดนจิ้มตรงนี้ฟรีคิกครับของอาร์เจนติน่า
1: ทดเจ็บ5นาทีครับแล้วก็เนี่ยครับนิโก้ไปโดนเตะก็ยิงเข้าทางครับวิมเมอร์นะครับก็จะรีบแย่งบอลนะครับลูกนี้ครับเสียเหลี่ยมให้กับทางนิโก้กอนซาเลสไปครับยืนขาสกัดแล้วก็ไปย่ำเข้าเท้าเสียบเข้าทางครับไม่ต้องรีบร้อนปล่อยเวลาไหลไปเรื่อยๆครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับ5นาที4ประตูครับก็นำไปดาวซันโวครับเมสซี
0: ่ทนมาแล้วนาที1นาทีครับจ่ายทั้งหมด5นาทีเมสซี่อยู่ที่บอลครับฟรีคิกทางซ้ายเกือบ
1: เรียกเอ็นโซ
0: เกือบถึงสุดเส้นหลังครับ
1: ครับเรียกเอ็นโซจะไปให้เอ็นโซมายืนรอรับบอลหน่อย
0: ย่อไปที่เสาไกลจะให้กับลิซันโดรครับมงเทมไปก่อนครับออสเตรียชูเมก้าจะไป
1: อ้าวไม่เป่าฟาวด้วย
0: ดักไว้ก่อนครับปาเดเดสชูเมก้าพยายามจิ้มอ้อมเขาแต่ว่าล้มก่อนครับบุษเซ่ไม่ว่าอะไรปาเดเดสคืนให้กับอุตาเมดีลีซานโดรมาร์ติเนสคือหลังกลับมาก่อนโอ้นาทวิตโอมาก็แทบไม่ได้บอลเลยเนาะ
1: ครับบอลไม่ถึง
0: บอลไม่ถึงโอ้ยจังหวะนี้ปาเดเดสครับไปนาฟาชูเมก้าแล้วปาเดเดสเหลืองไปเลยครับ
1: ครับชูเมก้านี่เจ็บนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาให้นอนครับลุกขึ้นมาถูขาแล้วก็รีบลุกขึ้นมาครับตรงนี้ก็คงเสียอันตรายครับปาเดเดสโดนไปเหลืองไปก็เราต้องได้ครับลูกนี
0: ้ลงมาเหมือนเรียวเนลสกาโลนี่เหมือนจะสั่งให้ปาเดเดสบอกว่าให้ไปและคุมจังหวะเกมเล่นช้าๆมีโอกาสก็ตัดเกมของออสเตรียให้ได้ประมาณนั้นนะฮะยอดขึ้นหน้ามาติดครับออสเตรียได้อีกครั้งหนึ่งระวังครับระวังครับอาจารย์หน้าเขารอบุกอยู่แล้วครับแต่ว่าเจ้านี้เอนโซเฟรเดโดนจับแฮนด์บอลครับฟรีคิกครับเข้ามาขยับเข้ามาอีกนิดชิดเข้ามาอีกหน่อยครับฟรีคิกของออสเตรีย
1: 2นาทีครึ่งนะครับช่วงทุบระบาดเจ็บนะครับผ่านมาครับก็เดี๋ยวคงไม่มีแท็กติกอื่นแล้วครับสวิสเซอร์นะครับน่าจะเปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษแน่ๆครับ
0: ฟังจากชะอวดนครศรีเหรอพี่ชะอวดเหรอ
1: ชะอวด
0: ชะอวดเหรออ๋อนครศรีอ่ะยอดฟรีคิกครับออสเตรเลียทางขวาแล้วมงตั้งเข้ามาข้างในได้มงเช่นนี้นะครับโอ้โหเฉียวเสาออกไปครับพาทริกวิมเมอร์ครับสำรองของออสเตรียบงเช็ดลูกนี้แต่ว่าเฉียดเสาสองไปนิดเดียว
1: ลูกนี้น่าจะได้ครับน่าจะได้มากครับลูกเปิดของสปิเซอร์นะครับมาเสาไกลให้เควินดันโซ่ครับตามสเต็ปเลยครับมงชงเข้ามาแล้วก็พาทริกวิมเมอร์นะครับกระโดดสูงกว่าชาวบ้านเขาครับแต่ว่าโบไม่ตรงกรอบ
0: โอ้กระโดดเหนือกว่าโอตาเมนดี้ด้วยครับแล้วบอลตกพื้นหล่นไปเสาสองครับโอ้ยรับดังนี้กับทีมงานเสียดายเอาออสเตรียตอนนี้ใช้บอลยาเลยครับอ้าวโดนจิ้มได้ครับเร็วเนี่ยเมสซี่ได้ดานโซจิ้มออกมาแล้วจะสวนครับอาร์ติเซอร์ปราทางซ้ายโอกาสสุดท้ายของออสเตรียมาเชลซาบิเซอร์เข้าข้างในไม่เปิดครับอมบอกเพื่อนยังไม่มีอยู่ข้างในครับ
1: มีอะไรต
0: รงเดีย
1: ว
0: ชูเมก้าจิ้มได้เข้ามาแล้วจะข้อ1 2กับชูเมก
1: โอ้ทันคร
0: ับ
1: เร็ว
0: ยังทันครับโอ้ยังเร็วครับตบหลังเข้ามาให้กับซาบิเซอร์ไม่เปิดอยู่ที่จังหวะเปิดครับปราเปิดไหมเปิดเข้าไปข้างในโอ้โหติดปาเดเดสครับอ้าวแล้วบอลทะลักมาถึงเมสซี่ด้วยเมสซี่มาคนเดียวแต่ว่าอาจารย์ดามา3ครับไหลเข้ามาตรงกลางให้ไปเอาวันนั้นจ่อๆเอาวันนั้นจ่อๆต้องยิงโอ้โหจิตเซฟครับของชาเกอร์ปาเดเดสให้กับเมสซี่ไม่ยิงแล้วทำไมไม่ยิงครับทางปาเดเดสเมสซี่ยิงติดป้อมโอ้โหเมสซี่ยิงการได้ก็เข้าไปเลยครับโอ้โหลูก2ของเมสซี่ครับและของอาจารย์ดาอาจารย์ดาชนะ 2-0 แน่นอนครับ
1: แหมยังยิงจดได้ครับเมสซี่ครับจริงๆมันควรจะยิงตั้งแต่จังหวะของปาเดเดสแล้วนะครับที่เก็บบอลจังหวะ2จากลูกยิงของกูเลตอวาเลสครับปาเดเดสไม่ยิงนะครับแม่จ่ายให้ลูกพี่ลูกพี่ก็ยิงให้นะครับแต่ว่าไปติดบล็อกบอลเจ้ากรรมก็ยังกระเด้งไปเข้าทางเมสซี่ซึ่งเขาก็โอ้โหสุดท้ายยังหาจังหวะยิงได้นะครับมาสุดๆเลยครับ5ประตูของเจนในทัวร์นาเมนต์นี้ครับ
0: มาจากคนนี้คนเดียว
1: โอ้โหเมสซี่คนเดียวครับ
0: โอ้โหเนี่ยแฟนบอลเจนน่าร้องไห้ถอดเสื้อร้องไห้โอ้โหดูครับตื่นตันใจครับนี่สมบัติแห่งชาติของชาวเจนน่าเลยครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ม
0: ัน
1: เป็นใจทุกอย่างนะครับ
0: คือลูกนี้เนี่ยปาเดเดสจะยิงได้แต่ว่าจะไหลให้เมสซี่

0: เมสซี่จะแหวกไปแล้วยิงติดบล็อกครับสุดท้ายเดี๋ยวบอลจิกกักไปจิกกักมาก่อนที่เมสซี่จะจู่ๆก็ยิงครับแล้วบอลลอดขาเข้าไปเลย
1: ครับดูครับแล้วเมสซี่จ่ายให้คูเนียอัลวาเรซลูกนี้เนี่ยโคตรเหนือชั้นเลยนะครับอัลวาเรซก็จับสวยนะครับยิงไปเนี่ยต้องทมทางชลาเกอร์นะครับบล็อกได้แล้วดูเอาครับแหมปาราเดสไปยิงนะครับส่งให้เมสซี่ยิงไปติดบล็อกก็เด้งมาแล้วก็โอ้โห
0: ล้มตัวยิงยิงจังหวะแรกนะครับติดบล็อกก่อนแล้วล้มตัวยิงผ่านลอดขาของนิโคลัสไซวามาแล้วดานโซอยู่ตรงนั้นพอดีดานโซยืนคุมเส้นอยู่บริเวณเสาแรก
1: ไม่
0: เห็นเพราะลอดขาไซวามาฮะ
1: โอ
0: ้เมซี่ครับเกรทิตออฟออลไทม์ครับโกดของแท้ครับนี่ฮะแฟนบอลเอานี่เป็นตุ๊กตาหรือว่าลู่ฮะลู่นะเด็กทารกนะครับ
1: แต่ถ้าเราดูจากมุมเมื่อสักครู่ก็ปาเดเดก็อาจจะมุมแคบไปด้วยนะก็เลือกที่จะจ่ายให้เมสซี่ก่อนนะครับ
0: จบเพ
1: ่ครับก็2-0เนี่ยครับนี่ครับแหมประตูสุดท้ายนะครับก็มาในช่วงทุกประตูก็เป็นประตูที่18นะครับของเมสซี่ครับในบอลโลกรอบสุดท้าย
0: โอ้โหเอ้ายังไม่จบขออภัย
1: เสียงแฟนบอลเฮนว่าจบแล้ว
0: แฟนบอลเฮนว่าจบแล้วขออภัย
1: เพราะว่าไฮไลท์มัน
0: แล้วจะมีลูกสาวหรือเปล่าอัลวาเรซใครกับเมสซี่เมสซี่ฮัตทริก2เกมติดต่อกันเมสซี่แบกแค่1เมสซี่ลากจี้เข้ามาจะต้องตัดเข้าในไม่ได้เมสซี่ไม่เห็นตัวหลังเมสซี่ยังครองเอ้าจะฝืนอ้าวฟรีคิกเมสซี่จะยิงฟรีคิกทิ้งท้ายครับ
1: น่าลุ้นนะ
0: โอ้โหนี่ขนลุกเลยพี่แล้วเมสซี่เนี่ยเขายิงแฮตทริกในฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกไปแล้วจะยิงแฮตทริกครั้งที่2หรือเปล่าติดต่อกัน
1: ก็มี100เยียร์โซเมสซี่แฟน
0: โอ้โห
1: เป็นภาพของคุณยายเน
0: า
1: ะ
0: คุณยายครับอายุ100ปีครับบอกว่าเป็นแฟนบอลเมสซี่มา100ปี
1: อายุ100ป
0: ีอายุ100ปีครับ
1: จังน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วแหละครับลูกนี้ครับได้ลูกฟรีคิกครับแต่ระยะค่อนมันไกลอยู่แต่ว่าก็ถือว่าระยะทำการอยู่นะเมสซี่ยิงแน่ๆครับ
0: เมสซี่เนี่ยฟรีคิกสถานโลกอยู่แล้วครับ
1: ยิงแน่ๆครับเพราะว่ามันยิงก็จบอ่ะครับเข้าไม่เข้าลูกนี้ครับ
0: ระยะแต่ระยะไกลครับระยะประมาณรวมๆ35แล้วเมสซี่ยิงแน่นอนฮะ
1: ฮัตทริกเวลาได้ไหนก็ได้ไหน
0: แต่ปาเลเดสมาขออยู่ใกล้ๆครับปาเลเดสไม่ต้องปาเลเดสไม่ต้องปาเลเดสไม่ต้องเมสซี่ถอยไม่กี่ก้าวเมสซี่ขอยิงเล่นแล้วนั่นก็โอ้โหโค้งไม่พอครับเมสซี่ลูบปากเลยแล้วเมสซี่ครับยิ้มกับแมคคาลิสเตอร์แล้วก็จบเกมครับอาร์เจนติน่าได้2ประตูจากโกดครับแล้วเดี๋ยวเมสซี่2ประตูครับชนะออสเตรียไป2-0ครับ
1: ครับประตูแรกนาที38นะครับประตูที่2ในช่วงทุกประบาดเจ็บเมื่อสักครู่นี่เองครับสุดๆเลยนะครับเป็นเกมที่ออสเตรียไม่ได้แย่เลยครับแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือพวกเขาไม่มีโอกาสยิงอ่ะขาดจังหวะสุดท้ายไปนะครับแล้วก็เจเจน่าได้ลูกทีเด็ดครับจังหวะเข้าทำก็อาจจะไม่ถึงกันเยอะมากแต่ว่ามีทีเด็ดอย่างจากเดียวในเมสซี่เนี่ยครับ
0: โอ้โหแล้วนักเตะของออสเตรียครับสวมกอดกับเดียวในเมสซี่ยอมรับครับ
1: ยอมรับต้องยกให้จริงนะ
0: ต้องยกให้เขาจริงครับวันนี้เลโอเนลเมสซี่ครับ
1: แล้วประตูที่สองเนี่ยอย่าลืมว่ามันสกัดมาแล้วมันมาเข้าเมสซี่พอดีแล้วยิงอยู่คนเดียวอะ
0: บทคน เหมือนบทเดี๋ยวจะเขียนไว้ครับถูกเขียนโดยเมสซี่ครับ
1: ยืนอยู่ในแดนของออสเตรียคนเดียวแล้วไม่นำหน้าเพราะว่ามันก็มีกองหลังออสเตรียที่ยืนรออยู่ด้วยนะครับ
0: บอลมาหาพอดียิงติดบล็อกแล้วบอลมาหาพอดี
1: แล้วจังหวะยิงติดบล็อกก็ยังบอลกระเด้งมาหาให้เขายิงอีก
0: ครับ
1: ก็ไม่มีปัญหาครับอาร์เจนตินานะครับชนะ2นัดรวดเข้ารอบได้แน่อยู่แล้วนะครับส่วนออสเตรียนะครับอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่านัดแรกที่ชนะจอร์แดนมานะครับก็ทำให้มี3แต้มโอกาสเข้ารอบยังสดใสอยู่นะครับยังมีโอกาสอยู่เยอะมากครับนัดสุดท้ายกับไนจีเรียโอ้โหเมสซี
0: ่ที่บอกว่ายายเชียร์เมสซี่คือคุณยายเขาบอกว่าเขาเชียร์เมสซี่มา100ปีก็คือ เขาอายุ100ปี เมสซี่ก็39เนาะ
1: ว
0: ันพุธนี้นะฮะ เขาก็เลยบอกว่าขอเชียร์เมสซี่ตลอดอายุขัยของเขาเลย
1: โอ
0: ้
1: โห
0: มันมากครับมันมากครับเอ้าโอ้โหวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะนะครับ SMS ที่ส่งมานะครับทุกช่องทางนะครับ489899ทางบ้านแดงบ้านดำแล้วก็ทางบ้านฟ้าของเราเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับน้องก้องแล้วก็น้องเจมส์นะครับมาสรุปผลขบวนปมหน่
1: อ
0: ยนะครับแล้วก็มารีวิวคู่ต่อไปนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงคู่ต่อไปนะครับเป็นพี่โอ๊ตกับคุณโอ๊ตจะเข้ามาบรรยายนะครับเป็นคู่ต่อไปเน
1: า
0: ะคู่ของฝรั่งเศสนะพี่
1: ครับผม
0: ครับ
1: ฝรั่งเศส
0: เจอ
1: ใคร
0: เดี๋ยวๆโอ
1: ้แป๊บนึง
0: แป๊บนึงฝรั่งเศสจะ
1: เจอ
0: กับไออิรักเวลาที่4
1: ฝรั่งเศสครับผม
0: ครับแล้วก็ช่วงเช้าป๋าจะมารับช่วงต่อเนาะ
1: นะครับก็จะมีคู่7:00 นนะครับนอร์เวย์กับเซเนกัล
0: แล้วก็
1: 10:00

0: จอร์แดนกับแอลจีเรียก็เป็นคู่ของกลุ่มอาร์เจนตินานี่แหละ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ติดตามกันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผิดพลาดประการขออภัยนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม
0: ่ครับ
1: วันนี้ผมและพี่แป๊กลาไปก่อนนะครับก็ช่วงหน้าอยู่ต่อกับน้องนะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะแฟนๆที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายสมททางอาเซียนสถานีนะครับอยู่กันถึงตีห้านะนะครับสำหรับแฟนบอลที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: บอลโลกสตอรี
4: ่ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม F ของศึก World Cup หนนี้มากที่สุดคือเนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นเนื่องจากทั้งสองทีมมีศักยภาพและมาตรฐานการเล่นที่เหนือกว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างสวีเดนและตุนิเซียโดยทีมชาติเนเธอร์แลนด์มีโอกาสเข้ารอบสูงมากภายใต้การนำทัพของโรนัลด์คูมันทีมชุดนี้มีเหล่าดาวดังที่ค้าแข่งในลีกยุโรปมากมายและถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทีมชาติญี่ปุ่นถือว่ามีโอกาสเข้ารอบสูงเนื่องจากมีกูรูหลายสำนักมองว่าพวกเขามีศักยภาพดีพอที่จะสู้กับเนเธอร์แลนด์ได้เลยทีเดียวโดยทัพซามูไรบลูส์ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะที่ขยับไปค้าแข่งในยุโรปเป็นหลักจุดแข็งของญี่ปุ่นคือระเบียบวินัยและแท็กติกการเล่นที่ยอดเยี่ยมพัฒนาการที่ก้าวกระโดดนี้ทำให้ญี่ปุ่นไม่ใช่ทีมรองบอลอีกต่อไปการเจอกับสวีเดนและตุนิเซียจึงเป็นงานที่ญี่ปุ่นมองถึง3คะแนนเต็มเพื่อการันตีตีตัวเข้าสู่รอบ2ด้านสวีเดนถือว่ามีโอกาสเข้ารอบปานกลางโดยจะมีลุ้นโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะการต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกับเนเธอร์แลนด์ยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปและมหาอำนาจแห่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นทำให้พวกเขาต้องเจองานหนักอย่างแน่นอนส่วนตุนิเซียตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยที่สุดในกลุ่มนี้เพราะมีนักเตะที่อยู่ในระดับโลกค่อนข้างน้อยแม้ว่าพวกเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของความฟิตและความแข็งแกร่งตามสไตล์ฟุตบอลแอฟริกันก็ตาม
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99

0: Eagles.
1: 2:11 นครับกับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บอลโลกในช่วงที่3ของคืนนี้แล้ว
2: ครับผม
1: เป็นช่วงหลังจากที่การบรรยายสดคู่อาร์เจนติน่าเนี่ยเพิ่งจบลง
2: ใช่ครับ
1: วันนี้ก็อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศปรินพงษ์แล้วก็พี่ก้องกิรติครับผม
2: ครับผมสวัสดีน้องเจมส์แล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านรวมถึงคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยทั้ง41สถานีด้วยนะ
1: ใช่
2: ครับผม
1: ก็เพิ่งจบเกมอาร์เจนติน่าสดๆร้อนๆเลยนะพี่
2: ใช่ครับ
1: เป็นเกมฟุตบอลโลกคู่แรกของค่ำคืนนี้สุดมันมาก
2: โอ้โหก็ต้องบอกว่าสุดมันจริงๆนะ
1: ครับ
2: คือกลายเป็นว่าอาร์เจนต้านี่คนอื่นเขาไม่ยิงกันแล้วใช่ไหมน้องเจม
1: มียิงอยู่คนเดียว2นัดเมสซี่นี่กดไปแล้ว5ประตู
2: โอ้เหลือเชื่อเหมือนกันนะ
1: แล้ววันนี้สำคัญคือทำลายสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของบอลโลกไปแล้วด้วย
2: ถูกต้องครับหลังจากที่เกมแรกนี่มาขึ้นมาทาบสถิติเนาะ
1: ครับ
2: ของมิโลสลาฟโคเซ่นะ
1: ครับผม
2: ตอนนี้ก็แซงมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับลิโอเนลเมสซี่18ประตูไปแล้ว
1: ก็18ประตูเนี่ยจาก28นัดฟุตบอลโลก6ครั้งนะพี่ก้อง
2: ใช่ครับ
1: ส่วนโคเซ่เนี่ย16ประตูจาก24นัดบอลโลก4ครั้ง
2: ใช่ครับโอ้คือการลงเล่นถึง28นัดในฟุตบอลโลกเนี่ยว่ายากแล้วนะครับแต่ว่าโอ้การทำประตูไปถึง18ประตูเนี่ยโอ้ยากยิ่งกว่านะ
1: โดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ย
2: ใช่
1: 2นัดกดไปแล้ว5ลูก
2: นั่นกูแสดงให้เห็นเลยว่าอายุไม่ใช่เพียงตัวเลขจริงๆนะ
1: ใช่จริงๆเมื่อกี้ช่วงท้ายเกมเนี่ยเกือบจะลุ้นแฮตทริกนัดที่2ได้ตามไป
2: โอ้ถ้าเกิดแฮตทริกมานี่โอ้ก็กลายเป็นทะลุไปไกลอีกนะ
1: ครับ
2: 2แฮตทริกแล้วนี่ก็ส่งผลให้อาร์เจนตินาครับเก็บ6แต้มเต็มจาก2เกม
1: ครับ
2: ก็แน่นอนว่าการันตีการเข้ารอบแน่นอนแล้วล่ะ
1: ใช่แล้วก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังทีมอื่นนะพี
2: ่
1: ว่าเนี่ยอาร์เจนตินามาครั้งนี้ยังมองถึงการป้องกันแชมป์ได้
2: ใช่ครับ
1: ด้วยขุมกำลังที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วก็ผู้นำทัพอย่างเมสซี่ที่โอ้โหฟอร์มฮอตเหลือเกิน2นัด5ประตู
2: ใช่นี่พูดถึงนอกเหนือจากโอกาสช่วงท้ายเกมแล้วจริงๆตอนเสมอ0-0นี่ก็ได้จุดโทษนะ
1: ใช่
2: แต่ว่ายิงหลุดกรอบไปเมสซี
1: ่จังหวะนั้นเนี่ยโอ้โหแฟนบอลใจแป้วเหมือนกันพี่เมสซี่ยิงจุดโทษไม่เข้าเอาแล้ววันนี้ออสเตรียนี่มาแน่สุดท้ายมาเจอทีเด็ดของเมสซี่2ประตูเลย
2: คือโอ้โหสถิติขึ้นมานี่เมสซี่สร้างโอกาสยิงได้ถึง7ครั้งนะ
1: ครับ
2: เกมนี้คือวิธีการเล่นอาร์เจนติน่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆเนี่ยเมสซี่ก็ยังเป็นคนสำคัญนะน้องเจม
1: ถูกต้อง
2: คือถูกมอบบทบาทได้เป็นเหมือนตัวฟรีในเกมรุกนะ
1: ครับ
2: คือในเกมรุกนี่เขาจะไปตรงไหนก็ได้แหละแต่ว่าเหมือนศูนย์กลางในเกมรุกการขึ้นก่อนจะเข้าทำประตูเนี่ยมันต้องผ่านเมสซี่จริง
1: คือเป็นหัวใจในเกมลุกของอาร์เจนต้าเป็นตัวขับเคลื่อนเกมแล้ว
2: ใช่
1: เป็นผู้นำทัพของอาร์เจนต้าด้วยในฐานะกัปตันทีมแล้ววันนี้ก็ยิง2ประตูซึ่งการเจอออสเตรียเนี่ยไม่ง่ายเลยพี่ก้อง
2: ไม่ง่ายไม่ง่ายเลย
1: แล้วเมสซี่ก็ยิงได้2ประตูสถิติเกมนี้ผมมาดูหลังเกมเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยอาร์เจนต้าก็ไม่ได้เหนือกับออสเตรียเยอะในภาพรวมเพราะว่าท้ายครึ่งหลังเนี่ยออสเตรเลียก็มีโอกาสออสเตรียก็มีโอกาสที่จะลุ้นประตูเหมือนกัน
2: ใช่
1: อาร์เจนต้าเกมนี้ยิงไปทั้งหมด12ครั้งครับเข้ากรอบ4ครั้งส่วนออสเตรียเนี่ยยิง6ครั้งเข้ากรอบแค่ครั้งเดียว
2: ตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อาร์เจนต้าดูจะได้เปรียบนะโอกาสยิงมากกว่าเข้ากรอบมากกว่าในขณะที่ออสเตรียเนี่ยเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวจริงๆออสเตรียมาครั้งนี้เนี่ยตัวผู้เล่นดูจะเหมือนจะเป็นเดิมๆเหมือนกันนะหน้าตัวหลักๆเนี่ย
1: ใช่
2: เรายังได้เห็นดาวิดอาราบาเรายังได้เห็นมาโก้รอตวิชแต่จะเป็นในฐานะบทบาทตัวสำรองละ
1: ครับ
2: แต่ว่ามาตรฐานของพวกเขาเนี่ยก็ถือว่ายังยอดเยี่ยมเหมือนเคยทีมยุโรปตอนนี้น้องเจมไม่มีทีมไหนที่แบบว่าไม่มีมาตรฐานนะ
1: มาตรฐานสูงทุกทีม
2: ใช่ยุโรปตอนนี้มาตรฐานสูงทุกทีมไม่ว่าจะเป็นเราพูดกันตามตรงจะเป็นเกรด A หรือว่าเกรด B เนี่ย
1: ครับ
2: ชั่วโมงนี้ยุโรปก็คือดีหมดจริงๆ
1: หลายๆทีมเนี่ยไม่ว่าจะที่เพิ่งกลับมาบอลโลกในรอบหลายปีอย่างสกอตแลนด์หรือนอร์เวย์เนี่ย
2: ใช่
1: มาตรฐานก็สูง
2: ใช่ครับดูจากเกมแรกเนาะ
1: ครับ
2: ถือว่ายอดเยี่ยมเลย
1: แล้วก็ผมมาดูเรตติ้งเนี่ยหลังเกมเนี่ยมีเรตติ้งของทั้งสองทีมออกมาก็แมนออฟเดอะแมตช์เกมนี้ก็เป็นเมสซี่ตามคาด
2: อันนี้แน่นอน
1: เรตติ้งนี่ 9.2 เลยพี่อันนี้จากเว็บต่างประเทศเขาเป็นคนให้เรตติ้งมาส่วนทางอีกคนหนึ่งที่เล่นดีในเกมนี้ก็เป็นริซันโดมาร์ติเนสที่มีเรตติ้งสูงอีกคนหนึ่งของอาร์เจนตินาครับผมส่วนทางฝั่ง ออสเตรียเนี่ยวันนี้แนวลุกเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยส่งเกกริดลงก่อนแล้วโอกาสก็น้อยส่งครึ่งหลังเนี่ยส่งอันดาโตวิชลงมาก็ไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่หายไปจากเกมได้ซ้ำไป
2: ใช
1: ่ที่จะเล่นดีเนี่ยเป็นทางด้านของนิโคลัสไซวาลกองกลางจากบุนเดสที่ฟอร์มดีหน่อยสำหรับออสเตรียวันนี้ร่วมถึงอาราบ้ากองหลังที่เราคุ้นตากัน
2: สำหรับอาราบ้านะ
1: ก็ทำให้ใช้ชนะเกมเนี้ยอาร์เจนตินาก็2นัดเนี่ย6แต้มเต็มเลยนะพี
2: ่ครับ
1: ส่วนทางด้านออสเตรียเนี่ยก็ชนะไปแค่เกมเดียวดูแล้วอาร์เจนตินาก็เข้ารอบแล้ว
2: เข้ารอบแน่นอนแล้ว
1: ส่วนออสเตรียเนี่ยเดี๋ยวไปรุ่นนัดหน้า
2: ซึ่งจริงๆออสเตรียโอกาสเข้ารอบก็ถือว่าเปิดกว้างมากๆนะครับ พวกเขามี3คะแนนเนี่ยมันอาจจะสุดท้ายถ้าโชคร้ายจริงไม่ได้เข้าเป็นอันดับ2ของกลุ่ม J เนี่ยไม่มีโอกาสที่เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด1ใน8ทีมอยู่นะครับสำหรับรอบแรกนี่ใครที่เก็บ3คะแนนจากเกมแรกได้ก่อนนะน้องเจมส์นะโอกาสสูงโอกาสสูง
1: ครับก็เดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยออสเตรียจะเล่นเกมนะสุดท้ายแล้วเป็นกลุ่มเนี่ยเจอแอลจีเรียซึ่งเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยแอลจีเรียจอร์แดนก็จะเจอกัน
2: ครับ
1: ครับก็ผมไปดูสายนิดนึงอาร์เจนตินาเนี่ยเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยโอ้โหไปจะถ้าเข้ารอบในแชมป์กลุ่มเนี่ยซึ่งก็แชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วจะไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม HP ก็คือกลุ่มสเปนครับไม่อุรุกวัยก็เคปเวิร์ดเนี่ยแหละ2ทีมหรือจะเป็นซาอุก็ได้รองแชมป์กลุ่มนี้จะไปเจออาร์เจนตินาหรืออาจจะเป็นสเปนก็ได้พี่เพราะว่าตอนนี้สเปนก็มีแค่4แต้ม
2: เขาก็ไม่แน่นะเกมสุดท้ายสมมุติว่าจะพัดจะผูเข้าที่2มานี่สนุกเลยนะสเปนอาจจะได้ชนกับอาร์เจนตินาตั้งแต่โหรอบ2เลยก็ได้
1: ใช่แล้วเมสซี่จะมาเจอกับสเปนนะพี
2: ่
1: น่าดูมาก
2: ใช่
1: ครับผมส่วนในเรื่องของสถิติดาวซันโวฟุตบอลโลกเนี่ยก็เมสซี่เนี่ย18ประตูตอนนี้ขยับแซงโคเซ่ไป2ลูกแล้ว
2: ครับผม
1: ส่วนนักเตะที่ผมดูแล้วมีโอกาสที่จะทำรายได้ในอนาคตเนี่ยก็ตอนนี้เอ็มบัปเป้เนี่ย14ประตู15นัดเล่นบอลโลกไป3ครั้งแล้วก็ยังมีแฮร์รี่เคนเนี่ย10ประตูครับที่อาจจะยังลุ้นได้ไหมพี่ตามเมสซี่8ลูก
2: โอ้โหจริงคิดว่าถ้าจะลุ้นเป็นดาวซันโวตลอดกาลเนี่ยอาจจะลุ้นยากนะเพราะว่าด้วยอายุของแฮร์รี่เคนด้วย
1: ครับ
2: อย่างที่น้องเจมบอกว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยมีลุ้นมากกว่า
1: ใช่
2: เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเชื่อว่าครั้งหน้าถ้าไม่โชคร้ายบาดเจ็บเอ็มบัปเป้ก็ยังได้มาอีก
1: ใช่เอ็มบัปเป้ก็อาจจะมีโอกาสอีกสักครั้ง2ครั้งส่วนเมสซี่ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าเดี๋ยวนี้นักบอล30 40กว่าก็ยังเล่น40ต้นๆยังเล่นได้
2: ใช่แล้วไม่แน่ดูเมสซี่เล่นเนี่ย
1: ใช่
2: เดินเล่นด้วย
1: ครับ
2: บางทีไม่วิ่งด้วยก็จะอาจจะเป็นไปได้ครั้งหน้าน
1: อกจากนั้นเนี่ยโหโรนัลโดเนี่ยยิงไปแค่8ลูกนะพี่ก้องจาก23นัดครับส่วนนอกนั้นเนี่ยก็โหไม่มีคนที่ใกล้เคียงเลยที่ยังเล่นณปัจจุบัน
2: ครับ
1: มีกักโปยิงไป7ลูก
2: ไม่มีคนที่กักโป
1: ครับก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของดาวเซนโวฟุตบอลโลกส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางFacebook และ YouTube เดี๋ยววันนี้ผมกับพี่ก้องเนี่ยจะอยู่ถึงตีสี่เลย
2: ครับผม
1: ครับผมก่อนเกมคู่ตีสี่ซึ่งเป็นเกมระหว่างฝรั่งเศสกับอิรักแต่ยังไม่แน่

0: เพราะว่าจะเตะตามเวลาได้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยมีรายงานว่าที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยมีพายุฝนฟ้าคะนอง แล้วตามกฎของ FIFA เนี่ยถ้ามันมีฟ้าผ่าในรัศมีสนาม13กิโลเมตรเนี่ยเขาจะไม่ให้เตะ
1: ใช่
0: ต้องรอลุ้นว่าสถานการณ์จะเป็นไงนะพี่เพราะว่าที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าช่วงบ่ายถึงหัวค่ำที่นั่นเนี่ยจะมีฝนตกแรงแล้วเกมคู่ฝรั่งเศสจะเตะตอน 5:00 นที่นั่น
1: อันนี้ต้องตามเช็คกันดีๆนะครับยังไงติดตามทางนี้ก็ได้ครับฟังเราสองคนไปเดี๋ยวเราอัปเดตให้นะ
0: ใช่แ
1: ต่ว่าสุดท้ายเป็นยังไง
0: ผมเช็คก่อนเข้ารายการเนี่ยยังไม่มีอัปเดตนะพี่ยังเตะตามเวลาเดิมอยู
1: ่ครับผม
0: ครับผม
1: พูดถึงคู่ฝรั่งเศสกับอิรักแล้ว
0: ครับ
1: มีข่าวแลบมาว่าแฟนอิรักนี่จะเล่นคำสาปล็อกกี้นะใส่ฝรั่งเศสเลยนะ
0: ครับ
1: นะน้องเจมมีคำสาปนะเขาบอกว่าแฟนๆกีฬาเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขารู้กันการที่เอาเสื้อทีมไหนหรือผ้าพันคอทีมไหนเนี่ยไปพันหรือว่าสวมใส่ให้กับรูปปั้นร็อกกี้นะร็อกกี้ร็อกกี้คือตำนานนักมวยแต่เป็นในหนังที่ซิลเวสเตอร์สโตลโลนเล่น
0: อ
1: ่ะมันจะมีรูปปั้นร็อกกี
0: ้
1: แบบเต็มตัวเลยอยู่หน้าอาร์ตมิวเซียมในฟิลาเดลเฟียนี่แหละ
0: ครับผม
1: เขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าไปใส่เสื้อทีมไหนหรือมีผ้าพันคอทีมไหนคล้องอยู่เนี่ยทีมนั้นจะไม่ชนะ
0: แล้วก็มีแฟนอิรักเนี่ยไป
1: แน่นอนครับแฟนอิรักหาเสื้อฝรั่งเศสไปให้ล็อกกี้พันคอไปแล้วครับ
0: เขาเรียกว่าสายมูเตลู
1: มูเตลูใช่
0: บ้านเราไม่ใช่แค่บ้านเราทางตอนออกกลางหรือยุโรปก็มี
1: เขาเล่นกันเหมือนกันนะ
0: ใช
1: ่อย่างน้อยไม่ได้ด้วยเลขก็ได้ด้วยกลครับ
0: ใช่อิรักนี่เกมแรกเนี่ยแพ้นอร์เวย์มา 1-4 นะพ
1: ี่ใช
0: ่ก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งในระดับเอเชียแต่ว่าแล้วก็เคยเป็นแชมป์เอเชียนคัพปี2007ที่ตอนนั้นบ้านเราเป็นเจ้าภาพด้วย
1: ถูกต้องหลายๆคนยังจำกันได้ก็ตอนนั้นมียูนิสมามูด
0: โอ้โหใช่
1: เป็นตัวหลักใช่ไหม
0: ชอบยิงไทยเลยคนนั้น
1: โอ้โหของโปรดเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: นะครับจริงๆแกเก่งมากเลยนะเล่นในยุโรปด้วยนะถ้าจำไม่ผิดยูนิสมามูด
0: ครับ
1: เหมือนจะไปเล่นในยุโรปด้วย
0: ใช่แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งมาคว้าแชมป์คิงคัพก็นักเตะหลายๆคนก็มาจากทีมชุดนั้นแหละในชุดที่มาบอลโลกแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่มาจะไม่มีซีนันเอ็กบอลซึ่งเล่นกับอูเทคเป็นอดีตดาวรุ่งแมนยูชุดนี้ก็จะมาเล่นในบอลโลกด้วยส่วนอีกคนหนึ่งที่แฟนบอลน่าจะคุ้นกันดีก็กองหน้าตัวเก่งเขามูฮัมหมัดอาลีที่เคยมีปัญหาที่บ้านเรา
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ใช
1: ่ที่หวดเจจังจังน่ะ
0: ใช่
1: นั่นแหละครับ
0: มูฮัมหมัดอาลีเนี่ยตอนขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยพี่ก้องเขาเป็นนักเตะที่ถูกจับตามองมากตอนเอเชียนคัพปี2019เนี่ยตอนนั้นเขาเป็นดาวรุ่งขึ้นมาแล้วก็ฟอร์มดีในเอเชียนคัพแล้วก็ถูกหลายทีมในยุโรปสนใจเคยมีข่าวกับยูเวนตุสด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยก็เล่นแค่ในเอาดูฮาวอิลใน UAE ไม่ได้ย้ายไปในลีกยุโรป
1: คือปัญหาหนึ่งของพวกนักเตะอาหรับในการจะย้ายไปยุโรปเนี่ยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็การใช้ชีวิตนะ
0: ค
1: ือยิ่งประเทศในตะวันออกกลางที่มีความเคร่งในหลักศาสนามากๆเนี่ยการจะไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าที่วัฒนธรรมต่างออกไปเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากใช้ชีวิตกินอาหารหรือว่ากิจวัตรประจำวันต่างๆเนี่ยการอยู่ในตะวันออกกลางมันอาจจะสะดวกกว่า
0: ใช่
1: นะประเทศมุสลิมมันจะสะดวกกว่านะครับอีกหนึ่งคนของอิรักที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้แฟนบอลชาวไทยรู้จักกันดีเรเบนสุลกาเกมแรกยังไม่ได้ลงสนามนะ
0: ใช่
1: ปากกาหลังวัย34ปีจากการท่าเรือ
0: ใช่
1: ที่ติดชุดนี้ไปด้วยนะครับหนึ่งเดียวจากไทยลีกของเรานะที่ยังเล่นอยู่
0: ถูกต้องแล้วก็ในอาเซียนเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมี5คน
1: อ
0: ีกคนหนึ่งที่ไปเล่นบอลโลกนักเตะอาเซียนแล้วก็เคยอยู่ไทยลีกด้วยคือฟานบูโต
1: ๊ดฟานบูโต๊ดใช่
0: ตอนนี้เล่นอยู่กับเปอร์ซิปบันดุงในอินโด
1: ใ
0: ช่ครับ
1: แล้วก็กองหน้าอุซเบย์มั้ยอีกอร์เซเกเยฟคนนี้เหมือนเคยมาอยู่กับ BG
0: ใช่
1: เซเกเยฟ
0: มาอยู่กับ BG เมื่อ2ปีที่แล้ว
1: ใช่ๆซึ่งเซเกเยฟมาอยู่กับ BG ฟอร์มเฉยๆนะยิงบ้างแต่ไม่เปรี้ยง
0: เจ็บไปเจ็บซะเยอะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไปช่วงหลังเนี่ยแรกๆเนี่ยมาดีตอนที่พา BG ชนะเซี่ยงไฮ้ SIPG ในรอบคัลเลกเอเชีย
1: เอฟซีเอฟซีลีกอะเล่นดีมาก
0: แต่ว่า
1: แบบ
0: ใช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยจะมีนักเตะจากกุราซาว1คนที่เล่นในมาเลเซียแล้วก็นักเตะจากสลังงออีก2คนที่อยู่กับจอร์แดนซึ่งเป็น5นักเตะจากอาเซียนแต่จริงๆเนี่ยบอลโลกครั้งนี้มันมีนักเตะเชื้อสายอาเซียนหลายคนนะ
1: โอ้เยอะ
0: ที่ไปเล่นบอลโลกไออย่างที่ผมจำได้เลยก็มีจิจินี่ไรเดอร์เขาเป็นเนเธอร์แลนด์แต่ว่าเชื้อสายเป็นอินโดแล้วน้องชายเขาเนี่ยเอ็มเมเลโนไรเดอร์เนี่ย
1: เล่นในอินโด
0: ใช่
1: ใช่
0: แล้วก็มี

0: โอ้มีอีกหลายคน
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกันแต่ว่าที่จำได้เนี่ยมีทีนี้ชไนเดอร์หนึ่งคน
1: มีแน่ๆใช่ดัตช์กับอินโดนี่เขาความเกี่ยวพันค่อนข้างเยอะนะ
0: ใช่เพราะว่าแต่ก่อนดัตช์ก็เคยมาปกครองที่อินโด
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่ทีมชาติอินโดเนี่ยก็เลยมีเชื้อสายลูกเซี่ยวทางดัตช์เยอะ
1: ใช่
0: อย่างชุดล่าสุดเนี่ยโหดัตช์เกือบทั้งทีม
1: ล้น
0: ล้น
1: เรียกได้ว่าเป็นดัตช์เวย์นะ
0: ครับ
1: ก็ช่วงก่อนเขาเอาพาทริกไคเวิร์ตนะ
0: ใช่พาทริกไคเวิร์ตมาคุมช่วงนึงแล้วก็มีนักเตะหลายๆคนที่เล่นอยู่ในลีกดัตช์หลายๆคนก็โอ้โหมาจากลีกเอเรียนซีลีกก็มี
1: ใช่ๆเล่นอยู่ในลีกสูงสุดของฮอลแลนด์เลยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งกลายเป็นว่าตัวผู้เล่นที่เป็นเรียกได้ว่าตัวเนทีฟหรือว่าตัวท้องถิ่นอินโดหลังๆแทบไม่เหลือเลยนะน้องเจม
0: ส์ใช่ครับ
1: แทบจะเป็นแบบที่เล่นในต่างประเทศทั้งหมดเลย
0: ก็เขาก็หลังๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะใช้นักเตะที่เป็นอินโดแท้ๆมาเล่นบ้างอย่างซานันต้าที่เป็นกองหน้าของอินโดนีเซียก็พยายามจะดันอยู่แต่พอไปเล่นในดับเอเชียเนี่ยก็ยังเป็นรอง
1: มันไม่ไหว
0: ใช่สุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้พวกออลี่โรมินีที่เป็นลูกครึ่งที่เล่นอยู่ออกฟอร์ดอะไรพวกนั้น
1: ใช่ใช่ใช่
0: อย่างเช่นนักเตะอินโดที่พอจะเล่นกับนักเตะที่เป็นเชื้อสายทางยุโรปได้ก็จะมีแค่เฟอร์ดินาน
1: ใช่มีเฟอร์ดินานด์คนเดียว
0: ใช่เฟอร์ดินานด์ที่เล่นที่ไปฝึกซ้อนไปออกฟอร์ด
1: ไปออกฟอร์ดเหมือนกันแต่แกไปออกฟอร์ดแกก็ไม่ค่อยได้เล่นนะ
0: ใช่ไปอยู่ทีมสำรองเลย
1: แล้วเหมือนส่งไปอาจจะเป็นเรื่องของคอนเน็กชันด้วยนะ
0: ใช่เพราะว่าเจ้าของออกฟอร์ดเป็นคนอินโด
1: ใช
0: ่ครับก็จริงอินโดก็เสียดายเพราะว่าไปถึงรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายในเอเชียแล้วแต่ก็ไปแพ้ซาอุซาอุเล่นสนามเป็นกลางซาอุตอนนั้น
1: เลยกลางซาอุเลยครับกลางกรุงริยาดเลยครับ
0: ใช
1: ่ครับใครจัดสนามไม่อยากรู้มากเลย
0: ก็เอฟซีครับเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มก็มีเจ้าภาพสองกลุ่มมีกาตาร์กับซาอุซึ่งกาตาร์ก็เล่นที่กาตาร
1: ์
0: ส่วนซาอุก็เล่นที่ซาอุ
1: ขอบคุณมากครับ
0: แล้วก็ไปรอบสุดท้ายทั้งคู่
1: คือจะบอกว่าคนพอยิ่งพอกาตาร์กับซาอุแพ้เนี่ย
0: ครับ
1: พวกเราแบบชาวเอเชียบางคนเนี่ยก็จะพูดว่าคือในระดับเอเชียเอฟซีหรือสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเอื้อประโยชน์ให้กับทีมจากตะวันออกกลาง
0: ใช
1: ่ซะเยอะด้วยในหลายๆรายการเลย
0: ครับ
1: นะครับโดยเกมทีมชาติหรือว่าเกมสโมสรระดับเอเชียเนี่ยก็มันเหมือนจะมีการเอื้อประโยชน์ให้นิดนึงนะครับเราก็เห็นกันอยู
0: ่ครับผม
1: นี่ผมมาเปิดดูมาเซลิโน่ฟอรินาในปัจจุบันเขาไปเล่นกับเอเอสเทรนซินนะ
0: ครับ
1: ทีมในลีกสโลวาเกียนะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าน้องเจมจำนวนการลงสนามยังน้อยเหมือนเดิมนะลงไปแค่3เกมเองฤดูกาลล่าสุด
0: ครับผม
1: นะก็แต่เป็นสัญญายืมตัวนะส
0: ั
1: ญญาหลักเขายังอยู่กับออกฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับ
0: ใช่ครับก็จริงๆช่วงหลังๆในอินโดชอบส่งนักเตะไปเล่นในยุโรปซึ่งเป็นลีกแถวเนี้ยบ่อย
1: ใช่ใช
0: ่มีวิกกี้มูลานาแล้วก็ที่ไปเล่นในโปแลนด์แล้วก็มีวินตันสุไลมานที่ไปเล่นทางยุโรปแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ใช่ใช่
0: สุดท้ายก็พอดันนักเตะชาติในชาติอินโดไปเล่นยุโรปไม่สำเร็จเขาก็เลยไปหาพวกเชื้อสายลูกเสี่ยวมา
1: ก็ดูจะง่ายกว่า
0: ครับ
1: นะครับนี่ในบ้านเราเองก็ใช้บริการนักเตะอินโดอยู่ 2-3 คนเหมือนกันนะมีซันนี่วอลช์นะครับกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโอ้คนนี้เป็นตัวหลักเลยนะ
0: ใช่
1: เล่นกับบุรีรัมย์แล้วก็อีกหนึ่งคนก็อัสนาวีมังกุลัม
0: ครับผม
1: ที่ช่วงก่อนก็เพิ่งเจ็บยาวไปเล่นในการท่าเรืออัสนาวีเนี่ยจริงๆเป็นผู้เล่นเชื้อสายอินโดนีเซียแท้ๆที่ผมว่าเขาเก่งมากเลยนะ
0: ใช่เพราะตอนไปเล่นที่เคดิก2นี่เป็นเรียกว่าเป็นโหก็อารมณ์เหมือนตอนที่เรามีชนาธิปไปเล่น
1: ค
0: าโปโล
1: ใช่ใ
0: ช่ใช่
1: ฟอร์มดีแล้วก็ถือว่าชื่อเสียงในอาเซียนเนี่ยเขาใช้ได้เลยนะ
0: ก็มาเล่นกับท่าเรือก็ฟอร์มดีเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ก่อนจะเจ็บยาวไป
0: ใช่
1: น่าเสียดาย
0: ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงโรนัลโดคงเนื้อเต้นอยากทำสถิติจะแย่แต่คงไม่มีทางให้เดินแล้วครับก็อาจจะยิงเป็น8ประตูเอง
1: ใช่อาจจะยากจริงๆนะน้องเจมส์นะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คิดว่าอย่างน้อยๆที่จะพอจะลุ้นได้ก็คือเนี่ยแชมป์โลกนั่นแหละอย่างน้อยสถิติส่วนตัวไม่ได้แต่ว่าด้วยขุมกำลังโปรตุเกสนะ
0: ครับ
1: คิดว่าถ้าเข้าที่เข้าทางเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเต็ง
0: ใช่
1: แต่ดูจากเกมแรกแล้วเป็นไงน้องเจมส
0: ์โหวันนั้นผมบรรยายอยู่กับพี่เอกนพดลด้วยต้องบอกว่ามันเจาะยังไงก็เหมือนกับคองโกนั้นมาดีด้วยเพราะว่าคองโกเนี่ยนักเตะก็ไม่ธรรมดาเลยพี่ก้องมีอย่างนวาซานิกี้ที่เล่นอยู่กับในพรีเมียร์ลีกมีฟันบิซาก้า
1: ลอริซาก้าม
0: ีกองหน้าเนี่ยมีบากัมบูกับกองหน้าของนิวคาสเซิล

0: ยอนวิซ่า
1: ย้อนวิซ่าใช่วันนั้นเนี่ยโปรตุเกสก็ไม่ชนะแถมเกือบโดนเลยไม่ก้อง
0: ใช่จะโดนด้วยคือลูกโตกับของเดียฮองโกเนี่ยอันตรายมากนะครับ
1: ครับ
0: คือเหมือนจริงเขาก็คิดว่าเขาก็อ่านโปรตุเกสมาเหมือนกันนะก็คือวางเซ็นเตอร์3ตัวแบ็ก2ข้างนี่ถือว่าเกมรับดีทั้งคู่นะ
1: ครับ
0: อบิสก้าข้างนึงแล้วก็วันนั้นเป็นมาซูอากู
1: ใช่
0: อีกข้างหนึ่งมาซูอากูเองก็เป็นผู้เล่นที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะแล้วก็วางเกมสวนกลับกันอย่างที่บอกน้องเจมบอกไปยอนวิซ่ากับทางด้านของเซติกบากัมบู
1: ใช่
0: สองคนนี้แข็งแกร่งแล้วก็มีความเร็วกลายเป็นว่าเกมรับลึกของเดียของโกนั้นสร้างปัญหาให้กับโปรตุเกสเลยเจาะไม่ได้จริง
1: ถูกต้องแล้วกลุ่มโปรตุเกสเนี่ยเดี๋ยวยังมีโคลอมเบียซึ่งเป็นทีมแกร่งอีกหนึ่งทีมประมาทไม่ได้รวมถึงอุซเบกิสถานที่เกมแรกชนะแพ้โคลอมเบียมา 3-1 แต่ว่าอุซเบชุดนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งนะพี่เพราะมีกองหลังอย่างอาดุนโคดิลคูซานอฟมีนักเตะอย่างฟาซูลาเยฟที่เป็นที่พูดถึงในเกมแรกด้วยแล้วก็อุซเบชุดนี้นี่เคยได้แชมป์เอเชียนคัพอยู่23
0: ใช่อยู่23
1: ก็ต่อยอดกันมายังมีอย่างเอดอร์สมูรดอฟที่เคยเล่นในอิตาลีด้วยแล้วก็อีกอร์สเกเยฟที่เคยเล่นกับบีจี
0: เล่นกับบีจีใช
1: ่ใช่ก
0: ็ซึ่งขอพูดถึงไฟซูลาเยฟหน่อย
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นเขาในบอลยู23นะ
1: โอ้โหใช่
0: ใช่ไหมจำได้ที่ยิงทีมชาติไทยอ่ะ
1: ครับ
0: ตัวนิดเดียวเองนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าโอ้การเล่นนี่ถือว่าสุดยอดมากไฟซูลาเยฟคือแกไปเรียกได้ว่าไปชุบตัวกับสปาร์ตักมอสโกอยู่นานเลย
1: ครับ
0: นะแล้วก็โอ้โหถือว่าซึมซับการเล่นฟุตบอลในลีกรัสเซียซึ่งจริงแล้วก็เคยเป็นอุซเบกิสถานเองเคยเป็นประเทศหนึ่งในสหภาพโซเวียต
1: ครับ
0: ก็มีความเรียกได้ว่าอยู่กับรัสเซียอยู่แล้วอะวัฒนธรรมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็สบายๆกับการปรับตัวนะทำให้การไปเล่นเนี่ยทำให้ไฟซูลาเยฟมาตรฐานสูงมาก
1: ใช่
0: รวมถึงนักเตะอุซเบย์ทุกคนด้วยนะ
1: ถูกต้องแล้วอุซเบย์เนี่ยยกระดับขึ้นมาเร็วมากเลย
0: ใช่ใช่
1: นักเตะหลายคนเนี่ยตอนนี้ไปเล่นในยุโรปหลายคนด้วยอย่างไฟซูลาเยฟเนี่ยตอนนี้เล่นอยู่กับอิสตันบูลบาซักเซียสูงแค่167แต่เล่นในยุโรปได้ใช่ว่าไม่ธรรมดา
0: เอ้ยขออภัยด้วยเขาเล่น CSKA เราก็ไปติดสปาร์ตักซะแล้ว
1: ใช่ครับก็อายุ22แต่ติดทีมชาติอุซเบย์แล้ว33นัดนะพี
0: ่ชุดใหญ่นะ
1: ใช่แล้วก็นอกจากนั้นก็มีเอลโดสมูลดอฟกองหน
0: ้
1: าจากบาซักเซียที่เคยเล่นกับโรม่าแล้วก็เจนัวมาแล้ว
0: ใช
1: ่ตอนนี้ก็30แล้วแต่ว่าก็ยังเป็นตัวความหวังของทีมเหมือนเดิม
0: ใช่ครับ
1: ครับนอกจากนั้นเนี่ยมีคูซานอฟก็ที่บอกไปว่าเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เผื่อเผยเนี่ยโปรตุเกสดูแล้วไม่ง่ายนะพี
0: ่ไม่ง่าย
1: เดี๋ยวนั้นน่าจะอุดเบย์เนี่ย
0: คือจากสตาร์ทเกมแรกอ่ะถ้ายังไม่ลงตัวแล้วเล่นอย่างนี้เนี่ยเกรงว่าเจออีก2ทีมเนี่ยงานหนักเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าดูแล้วอ่ะได้หือได้อือกว่าเดียของโกพอสมควรเลยล่ะ
1: ใน
0: เรื่องเกมลุกถูกมั้ย
1: ใช่
0: โดยเฉพาะเนี่ยการเจอกับโคลอมเบียเนี่ยพอดีนะโคลอมเบียเนี่ย
1: ครับ
0: เออ
1: มียังมีฮาเมสด้วย
0: ใช่
1: ยังเล่นอยู่มีเจฟเฟอร์สันเลอร์มานักเตะพาเลตมีหลุยส์ซัวเรซกองหน้าจากลิสบอน
0: หลุยส์ซัวเรซ
1: ฟอร์มดีมีหลุยดีอาร์ตด้วย
0: นี่แหละนี่แหละหลุยดีอาร์ตนี่แหละนะแล้วแต่ประตูเนี่ยผมเลือกไปดูนะดาวิดออสปีน่ายังติดอยู่เลย
1: 37แล้วพี
0: ่นะ37ยังแจ๋วนะ
1: แต่อีก2คนนี่ผมก็ไม่คุ้นเลยครับนักเตะจากแอตลาสในเม็กซิโก
0: ใช่
1: แล้วก็อีกคนเนี่ยอันวาโรโมเตโรเนี่ยจากเวเลซาฟิล
0: ใช่
1: ผมยอมรับว่าไม่เคยเห็นฟอร์มเลย
0: ไม่เคยได้ยินชื่อด้วยเอาตรง
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็ออสปีน่าน่าจะดีสุดในชุดนี้
0: ใช่ใช
1: ่ส่วนแนวรับเนี่ยก็มีเยลิมีนาที่ยังเป็นแกนหลักของทีมชุดนี้อยู
0: ่
1: รวมถึงเดวิสันซันเชสอดีตกองหลังสเปอร
0: ์ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองเหมือนกัน
0: ใช่
1: ส่วนคองโกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะเกมแรกนี่เล่นดีมากเลยพี่
0: เล่นดีมาก
1: เจอโปรตุเกสเนี่ยโหนักเตะก็หลายๆคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีไออย่างแนวรับเนี่ยมีอารอนฟาบินซาก้า
0: ใช่
1: มีอักเซลตวนเซเบ้นะพี่แล้วก็มีทางด้านของเซนเซลเอ็มเบมบ้าที่เป็นกัปตันทีมนะเล่นดีด้วย
0: เล่นดี
1: ส่วนกองกลางเนี่ยมีโนอาซาดิกี้จากเซนเดอร์แลนด์แต่เกมแรกเนี่ยเป็นสำรองอีกคนนึงวันนั้นที่เล่นนี่เนี่ยเป็นเอโดคายเอมเบ
0: ้
1: น
0: ัก
1: เตะจากวัตฟอร์ดส่วนแนวลุกเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีการวิซ่าแล้วก็เซริกบากัมบู
0: ใช่บากัมบูนี่35แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เกมแรกเนี่ยต้องบอกว่าโหแกเล่นไป85นาทีอ่ะแล้วเป็น85นาทีที่ไม่หมดอ่ะ เล่นเกมโต้กับวิ่งใส่ไล่ตันกับกองหลังโปรตุเกสอยู่ตลอดนะ
1: ใช่
0: เออคือว่าคุณภาพเป็นยิงนะเซติกบากัมบูเนี่ย
1: บากัมบูนี่ซีซั่นล่าสุดอยู่กับลิเวอร์ตีก็ลง27นัดยิง4ประตูก็อาจจะไม่ได้ยิงเยอะแต่มีประโยชน์ในเรื่องของการเก็บบอล
0: ใช่ความเหมือนแกล้งความเหมือนแกล้ง
1: ครับ
0: นะจริงๆดูรายชื่อมีกาเอลกาคูต้าด้วยนะ
1: อ่าน
0: ี่เป็นอดีตดาวรุ่งที่ถูกจับตา

0: ่านเพราะเดี๋ยวอุชไปอ่านนัดหน้าหนักหน่อยเจอกับโปรตุเกสแต่ต้องบอกว่าใน4ทีเนี้ยอุซเบย์อาจจะดูเป็นรองที่สุดแล้ว
1: ใช
0: ่แต่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะในบอลโลกครั้งนี้เราเห็นแล้วว่าหลายๆทีมเนี่ยโอ้โหพลิกล็อกกันละหนาว
1: ใช่ครับ
0: อย่างเคปเวิร์ดเนี่ยใครจะคิดว่า2นัดเจอสเปนอุรุกวัยเนี่ยจะได้2แต้ม
1: จะได้2แต้มนะ
0: ใช่
1: คือกลายเป็นว่าพวกเขาไม่แพ้เลยนะ
0: ถูกต้อง
1: ได้แต้มแรกว่าดีใจแล้วได้แต้มที่2นี่โอ้โหดีใจยิ่งกว่า
0: เผื่อจะได้เข้ารอบด้วยนะพี่ก้อง
1: ได้ลุ้นเลยล่ะ
0: เคปเวิร์ดเนี่ยก็มาเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้ครั้งแรกนะพี
1: ่
0: แต่ว่าจริงๆแล้วตั้งแต่บูบิสต้ากุนซือเขามาทำทีมปี2010เนี่ยทีมเปลี่ยนไปเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าเคปเวิร์ดเนี่ยพอบูบิสต้าเข้ามาคุมทีมเมื่อปี2010เนี่ยตอนขับแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเมื่อปี2021เนี่ยเข้ารอบ16ที
1: ม
0: ส่วน2023เนี่ยเข้ารอบก่อนรองชาร์เลอร์แต่ชุดนั้นเนี่ยจะมีกัปตันทีมแล้วก็นักเตะคนสำคัญเป็นเบเบ้อดีตสุดยอดปีกแมนยู
1: อุ๊ยอันนี้ออกแนวสัพยอกนะฮะ
0: ครับผมคือตอนนั้นเนี่ยมีเบเบ้แล้วก็ทีมเข้าถึงรอบ20รอบก่อนรองชาร์เลอร์ส่วนคราวนี้เนี่ยมาบอลโลกแบบผ่านแล้วเป็นกลุ่มเลยพี่ไม่ต้องเพย์ออฟด้วย
1: ใช
0: ่แล้วก็มาได้2แต้มสำคัญในการเจอกับสเปนแล้วก็อุรุกวัยที่แบบเล่นดีด้วย
1: ใช่คือโอ้โหกลายเป็นว่าในข้ามคืนอย่างที่เราทราบกันดีนะวูซินย่านะ
0: ใช่
1: ผู้รักษาประตูวัย40ปีนะครับ
0: ครับ
1: ถือว่าแจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์เต็มตัวเลยนะน้องเจม
0: ส
1: ์ด้วยฟอร์มการเซฟแล้วก็โอ้โหกลายเป็นผู้ติดตามใน Instagram แกนี่กระโดดขึ้นเป็นหลักล้านเลยนะ
0: ใช่ครับก็ในฟุตบอลมันจะมีฟุตบอลอาหรับครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเคเบิร์ดก็เพิ่งได้อันดับ4มานะพี
1: ่อ
0: ันดับ3รอบชิงอันดับ3เนี่ยไปแพ้อียิปต์คือเป็นฟุตบอลถ้วยของโซนอาหรับ
1: เขาเตะเขาอยู่ในสันนิบาตอาหรับด้วยเหรอ
0: ใช่ก็ครับผมก็อยู่เคเบิร์ดเนี่ยเป็นหมู่เกาะ
1: เป็นหมู่เกาะ
0: ใช่ในแอฟริกาก็อยู่แถวๆโซนอาหรับอะไรพวกนี
1: ้
0: ก็ปีเนี้ย2026ก็ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด6เกมชนะ2เสมอ3แพ้แค่เกมเดียวนะพี่ก็คือเกมที่แพ้อุ่นเครื่องชิลี 4-2ผลงานเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลย
1: ผลงานดีมากนะเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดนี่เขาเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสไหม
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: เคปเวิร์ดนี่เป็นอาณานิคมของโปรตุเกสแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนานี่เนี่ยจะมีเชื้อสายเคปเวิร์ดนะ
1: เออใช่นานี่เป็นเคปเวิร์ดใช
0: ่ครับผมนักเตะส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่ในโปรตุเกสซะส่วนใหญ่แล้วก
1: ็ใช่
0: ใช่ในลีกรองของยุโรปอย่างที่ผมบอกว่าก่อนหน้านี้จะมีนักเตะอย่างเบเบ้ด้วยแต่ว่าเบเบ้น่าจะเลิกไปแล้ว
1: น่าจะเลิกไปละ
0: นักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดในทีมชุดนี้เป็นไลอันเมนเดสนะพี่99นัด22ประตูครับก็เป็นอีกทีมที่ไปมาก็น่าจับตามองคือทุกครั้งเนี่ยฟุตบอลโลกมันจะมีทีมมามืด
1: ถูกต้อง
0: อย่าง2002เรานับเกาหลีใต้เป็นทีมมามืดได้ไหมพี
1: ่2002นับได้ไหมเอาเป็นว่า
0: เอาเป็นตุรกีดีกว่า
1: เป็นตุรกีน่าจะโอเคกว่าเพราะว่า16กับ8ของเกาหลีใต้อาจจะไม่น่าจดจำเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่แล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นโมร็อกโก
1: ที่เข้ารอบอันนี้ของจริง
0: ใช่เราเข้ารอบลองแล้วไปแพ้ในชิงที่3
1: ใช่
0: ส่วนครั้งนี้มันก็มีหลายทีมที่เหมือนจะเป็นม้าเหมือนกันนะพี
1: ่
0: โดยเฉพาะอาร์เคปเวิร์ด
1: เนี่ยเคปเวิร์ดได้เลย
0: ใช่เคปเวิร์ดหรือแม้กระทั่งผมมองไปที่อีกทีมนึงที่ขุมกำลังเนี่ยดีแต่ว่าเพิ่งกลับมาเล่นบอลโลกในรอบหลายปีก็คือนอร์เวย์นอร์เวย์เป็นทีมหนึ่งที่น่าจับตามองเหมือนกันซึ่ง เดี๋ยววันนี้นอร์เวย์จะลงสนามด้วยนะพี่ช่วงเช้าเลยเจอเซเนกัลในพี่ก้องสำหรับพี่ก้องมีทีมไหนไหมพี่ที่เป็นมามืด
1: จริงๆแล้วมองคล้ายๆกันคือจะบอกว่าจริงๆไม่อยากจะคิดว่านอร์เวย์เป็นมามืดนะเพราะว่าด้วยตัวผู้เล่นเนี่ยมันก็โอเคอยู่
0: เป็นยุคโกลเด้นเจเนเรชั่น
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: ก็ถ้าจะมองเนี่ยม้ามืดเนี่ยก็มีนี่แหละเคปเวิร์ดเพราะว่าพวกเขายังมีลุ้นเข้ารอบอยู
0: ่ครับผม
1: ครับผมรวมไปถึงอีกหนึ่งชาติหนึ่งที่คิดว่าค่อนข้างอยากประทับใจพวกเขาคือกุลาเซา
0: กุลาเซา
1: ที่เพิ่งคว้าแต้มแรกไปด้วย
0: แชมป์คิงคัพปี2019
1: ใช่ครับ
0: ใช่
1: ช่วยบ้านเราเลยนะ
0: ใช่แต่เราไม่ได้เจอเลยพี่เราต้องก่อน
1: เราไปซะก่อนไง
0: ใช่ก็โอ้เป็นทีมหนึ่งที่นัดล่าสุดเสมอใช่
1: เสมอเสมอนะเสมอเสมอเสมอแบบโนสกอร์กับอีกวาดอร์ไป
0: 0-0
1: แต่คือด้วยความที่ประเทศเขาก็เป็นประเทศแบบเล็กๆเหมือนกันอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็เป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์เนาะ
0: ใช่คือลาซาวเป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์นะ คนในประเทศประมาณ 4-5 แสนคน
1: ใช่นี่แหละคือด้วยความที่ประชากรเขาหลัก 4-5 แสนอ่ะมันเลยดูน่าประทับใจกับการ

0: ที่ทำได้ดีขนาดนี้มีแต้มในฟุตบอลโลกเนี่ยถือว่าโอเคเลยล่ะแม้ว่าเกมแรกเนี่ยจะโดนเยอรมันไป 1-7
1: โหเยอรมันก็ยิงเยอะมากเลยเกมแรก
0: โอ้แต่น้ำมาตรฐานมันต่างกันเกินไปอ
1: ่
0: ะแล้วเยอรมันชุดนี้เนาะ
1: อันดับโลกนี่ห่างกันประมาณ70อันดับ
0: อืมใช่
1: คร
0: ับ เนี่ยอย่างกุลาซาวเองจริงๆแล้วผู้เล่นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก็มีอยู่บ้าง
1: ครับ
0: อืมไต่ช่องเลย
1: อันนี้เด็กแมนยู
0: เด็กแมนยูอีกแล้ว
1: น่าจะยุคเดียวกับเบเบ้เบเบ้น่าจะแก่กว่า
0: แก่กว่าเบเบ้น่าจะแก่กว่าช่องนี่น่าจะทีหลัง
1: ใช่
0: ช่องนี่ตอนแรกเขาเล่นทีมชาติอะไรอ่ะขอดูก่อน
1: ตาที่ช่องนี่แต่ก่อนเล่นให้อังกฤษนะพี
0: ่ฮอลแลนด์
1: ฮอลแลนด์ใช่ไหม
0: ใช่ฮอลแลนด์เพราะว่าอย่างว่าล่ะอันนี้คงฮอลแลนด์เนาะ
1: ครับ
0: นี่หลังเกมกับเอกวาดอร์นี่กษัตริย์ฮอลแลนด์เน
1: า
0: ะกษัตริย์พระราชินีนะ
1: ครับ
0: เข้าไปฉลองแซงความดีในห้องแต่งตัวของกุลาเซาด้วยนะ
1: ก
0: ็ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักมากนะ
1: ใช่แล้วก็กุลาเซายังมีอ่ะผมเจอแล้วเป็นกองหน้าจากมาเลเซียซูเปอร์ลีกกาเวนคาสตาเนียกองหน้าจากเปรังตังกานู
0: อ๋อเล่นกับตังกานู
1: ใช่ที่ติดทีมชาติกุลาเซาไปลุยบอลโลกด้วยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีรอยลูมเนี่ยที่เพิ่งเซฟไป15ลูกไงพี
0: ่
1: อีรอยลูมนี่มากุลาเซาชุดที่คว้าแชมป์คิงคัพนะพี่
0: อ๋ออยู่ในชุดนั้นด้วย
1: ใช่มาพร้อมกับจูเรโนบาคูน่าเนี่ยนักเตะจากโวเลนดั
0: ม
1: มาคว้าแชมป์คิงคัพตอนนั้นด้วยตอนนี้เนี่ยอีรอยลูมก็37แล้ว
0: 37ใช
1: ่เล่นในไมอามี่ FC เป็นทีมในสโมสรในระดับเขาเรียกว่ากึ่งอาชีพของสหรัฐไม่ใช่อินเตอร์ไมอามี
0: ่ไม่ใช่อินเตอร์ไมอาม
1: ี่ไมอามี่ FC ครับผม
0: ก็จูนินโยบาคูน่านี่เราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาจากการเล่นกับเบอร์มิงแฮมซิตี้เนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะ
1: ครับ
0: ผ่านมาทั้งฮัตเดอร์ฟิลด์ทาวน์กลาสโกเรนเจอร์แล้วก็เบอร์มิงแฮมซิตี
1: ้ครับ
0: เราคุ้นกันนะ
1: ส่วนเกนจิโกเร่เนี่ยถ้าผมออกชื่อผิดต้องขออภัยด้วยครับก็เป็นอดีตเยาวชนแมนยูเหมือนกันก็ตอนนี้เล่นอยู่กับกุลาเซาเป็นเชื้อสายดัชเหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าหวัดดีค่ะพี่เจมแฟนหนูแล้วอีกคนแฟนใครคะและแฟน99ทุกท่านค่ะฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะทักทายค่ะวันดีหวัดดีพี่หญิงแมนซิตี้นาตั้มหงแดงพี่อาร์ตอ่อนนุชพี่เด็กรถเขียวพี่เวเฟอร์เด็กสิงครับคุณน้าโจผีคุณพี่จืดเองพี่จอนคองหกและลุงบ้อยหงแบรนด์รวมทั้งแฟนรายการทุกมุมโลกนะคะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอน
0: โอ้โห
1: น้องเทยนี่เขามาทักเราทุกชั่วโมงเลยพี
0: ่ทุกชั่วโมง
1: ใช่ทุกชั่วโมงของเก้าเลย
0: โอ้เป็นแฟนรายการนี่เหนียวแน่นมากนะ
1: ใช่ครับผมส่วนข้อความทาง YouTube นี่บอกว่าเมสซี่นะเมสซี่น่าจะคงอีกนานแสนนานครับน่าจะหมายถึง
0: สถิติ
1: ใช่แล้วก็คุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกว่าไม่น่าเชื่อนะนับจากเห็นเมสซี่ลงเล่นเมื่อ20ปีที่แล้วยันวันนี้ยังสุดยอดอยู่เลยแม้แต่ความเร็วยังไม่ตกตามอายุแต่สเต็ปโยกอ่ะแม้ความเร็วจะตกตามอายุแต่สเต็ปโยกการยิงบอลมันเซนบอลติดตัวตลอดการ
0: ใช
1: ่ครับ
0: สิ่งนี้สำคัญเลยนะที่พูดเนี่ยถูกต้องเลยคือความเร็วเมสซี่จะไม่ได้เร็วปุ๊ดปราดเหมือนสมัยวัยรุ่นนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าเล่นฟุตบอลด้วยประสบการณ์เล่นด้วยเซนจริง
1: ๆครับผมเนี่ยได้มีโอกาสดูเกมที่เมสซี่ยิงประตูแรกในฟุตบอลโลกเลยพี่ก้องปี2006เนี่ยเจอกับเซอร์เบียมอนเตเนโก
0: ใช่
1: จำได้เลยนั้นปี2006แล้วมาจนถึงตอนนี้20ปี
0: 20ปีนี่คือแบบว่าถ้าเป็นคนนี่เรียนมหาลัย
1: ใช่
0: ปี2
1: ก็
0: ปี3แล้วอ่ะ
1: 2006นี่ผมอยู่ป.5พี่
0: ป.5ใช่ไหม
1: ใช่ป.5จนตอนนี้ผม30กำลังจะ31ปีนี้แหละยังเล่นอยู่
0: อย่าไปบอกอายุเขาสิ
1: ฟุตบอลโลก6ครั้ง
0: 6ครั้ง
1: ก็ได้เป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้อาร์มเลกาซี่ด้วย
0: ได้เลกาซี่มาเตะ

0: แรกบิซี่วันนี้ครับจังหวะ
1: จังหวะที่เหมือนคอนไซเซลมันหักมาหักคัทแบ็กมาแล้วโรนโดวิ่งปัดหน้ามายิง
0: ใช่ไหมใช่ใช่วันนั้นเนี่ยพอคอนไซเซลลงมาครึ่งหลังเนี่ยแกพาบอลเข้ากรอบเขตโทษ2ครั้งนี้มองหาโรนโดก่อนเลย
1: ใช่เหลือบหาอะไรหาพี่โดเลยคนแรก
0: ไม่ว่าจะโล่งแค่ไหนแกมองหาพี่ก่อนเลยไม่ยิงเองไม่คิดจะยิงเองเลยวันนั้น
1: คือทะลุไปแบบใกล้ประตูมากนะไม่ยัดใดๆทั้งสิ้นนะครับ
0: แล้วจุดนึงที่แตกต่างระหว่างเมสซี่โรนโดเนี่ยคือโรนโดเนี่ยวันที่เล่นกับบุรุเกเนี่ยช่วงนึงเขาก็ยืนรอบอลอยู่หน้าอยู่
1: ใช่
0: ส่วนเมสซี่เนี่ยจะลงมาคอยช่วยเพื่อนทำเกมอย่างนี้เห็นเลยลงมาช่วยตัดบอลลงมาช่วยทำเกมแต่โรนโดนี่ยืนปักหลักเลยแต่ว่าต้องบอกว่าโรนโดก็อายุเยอะกว่าเมสซี่สาม
1: เยอะกว่าใช
0: ่ครับ
1: กับอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นเรื่องของแท็กติกด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสุดท้ายลึกๆโรเบโต้มาร์ติเนซอาจจะกำชับกับโรนโดไว้ว่าให้ทำแบบนั้นก็ได้นะเพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยมีมิดฟิลด์ที่แบบว่าคุณภาพเป็นมดงานอยู่แล้วไงแล้วก็มีตัวริมเส้นที่พร้อมจะทำแอสซิสต์ให
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ส่วนเมสซี่เองบทบาทก็จะเป็นตัวฟรีเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขาก็มีราตาโร่มาร์ติเนซที่หนึ่งคนก็เป็นไปได้
0: ใช่โอ้โหกองกลางโปรตุเกสนี้สองกองกลางยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
1: ครับ
0: วิตินยากับเจ้าเนเบส
1: แล้วเป็นไงเกมแรก
0: เสมอ
1: ครับ
0: แต่ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอีก2นัดที่เหลือ
1: ใช
0: ่ก็ยังกาชื่อโปรตุเกสออกจากลิสต์แชมป์ไม่ได้ไหม
1: ใช่ครับ
0: อย่างน้อยก็เคยได้แชมป์ยูโรมาเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: ใช่ๆนานแล้วเหมือนกันนะ
0: นานแล้วตอนนั้นโอ้แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันโปรตุเกสด้วยขุมกำลังที่ชุดนี้ต้องบอกว่าก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียว
1: คือจริงมันไม่ได้ดีแค่11ตัวจริงไงสำรองที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยก็ใช้ได้
0: ใช่ใช่
1: อย่างอ่ะอย่างเอาง่ายๆว่าเนี่ยคอนไซเซอร์เราพูดถึงเมื่อกี้ลงสำรองนะ
0: ครับ
1: จริงๆเขาเล่นดีมากนะ
0: ครับ
1: แต่พูดถึงคอนไซเซอร์เราก็รู้สึกแก่เหมือนกันนะเราทันตั้งแต่คุณพ่อเขาเล่นอ่ะ
0: โอ้ยผมไม่ทันพี่ก้อง
1: เซอร์จิโอคอนไซเซอร์เนี่ยโอ้เราทันแต่คุณพ่อเลยนะฮะ
0: ผมเนี่ยโปรตุเกสมาทันยุคหลุยคอสตาหลุยฟิโก้ประมาณนั้นช่วงยูโร2004ผมมีโอกาสได้ดูนัดชิงที่เจอกรีซด้วยใช่แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร
1: ่
0: แต่จำได้คือเนี่ยแหละหลุยคอสตาหลุยฟิโก้ตอนบอลโลก2002ไงแล้วก็โรนโดตอนที่ลงเล่นในยูโร2004ก็จำได้อยู่
1: ที่ประเดิมสนาม
0: ใช่แล้วก็จำตอนนั้นแท็กกริสใช่ไหมพี่แล้วก็จำตอนที่โรนโดเขาร้องไห้ตอนนั้นโอ้ยังเด็กอยู่เลย
1: ใช่ใช่ไซเบอร์17น่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ซึ่งยิงเกมกับกรีซเนี่ยมันพลิกล็อกมากๆนะ
0: ครับ
1: กรีซนี่คือเจ้าพ่อตุ๋งเดียวเลยนะเขาตุ๋งเดียวมาตั้งแต่เข้าน็อกเอาท์อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วคือตุ๋งเดียวเขาคือเปิดเตะมุมอ่ะแล้วก็โขกเอา
0: ใช่
1: ตุ้งเลิกแล้วก็รับ 100%
0: ครับตอนนั้นเนี่ยโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพด้วยนะ
1: เป็นเจ้าภาพด้วยใช่
0: แล้วก็โดนกรีซชนะเลยคนเดียวที่ผมจำได้กีชุนนั้นเนี่ยอ่ะผมไม่แน่ใจว่าคารากูนิสอยู่ชุดนั้นหรือเปล่าอ
1: ยู่ชุดนั้น
0: ชุดนั้นใช่พี่
1: จอร์คารากูนิส
0: ใช่แล้วก็แต่ถ้าผมจำได้เลยก็คือนิโคโปลิดิสเพราะว่าโปลิดิสเนี่ยเคยเกือบทำลิเวอร์พูลตกรอบแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมพี
1: ่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: โอลิมเปียกอสที่ลิเวอร์พูลเนี่ย
1: ใช่ใช
0: ่
1: เอาจริงนิโคโปลิดิสเขาเป็นคนที่หนึ่งเลยชื่อเท่ใช่ป่ะ
0: ใช่
1: และสองคือหน้าเขาเหมือนจอร์ดคูนี
0: ่อ๋อ
1: หน้าเขาเหมือนดาวฮอลลีวูด
0: ใช่ใช่
1: หน้าคล้ายจอร์ดคูนี
0: ่ครับ
1: ผมก็จะสีแบบ
0: ขาวขาว
1: ขาวหน่อยแล้วก็หน้าตาเขาคล้ายจอร์ดคูนี่มาก
0: ครับ
1: เออจริงชุดนั้นกรีซหลายๆคนเล่นดีนะ
0: ครับ
1: เนี่ยอย่างในความทรงจำนะมันก็จะมีแบบจอร์ดคารากูนิสที่น้องเจมบอกมีทางด้านของไซตาลิดิส
0: โ
1: หวิงแบ็กฝั่งขวา
0: ผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร
1: ่ใช่ๆชุดนั้นไม่แน่ใจว่ามีเซริออสยานาโคปูลอสหรือเปล่า
0: ของโบ
1: ตันใช่เราจะจำเขาได้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็แน่นอนศูนย์หน้าตัวเก่งก็เลยอันเกลอสชาลิเตอัส
0: ใช่
1: จำได้ใช่ไหม
0: โหหลายคนนี่ชื่อเท่มาก
1: ใช่ชื่อกรีซเนี่ยเท่นะแต่ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นนรกของผู้บรรยายอย่างนึงเหมือนกันนะ
0: ใช่โหใครบรรยายยูโรปีนั้นนี่เจอกรีซก็หนักใจนะพี่
1: เจอกรีซก็กรีซเลยอ่ะ
0: ครับ
1: บอกเลย
0: ก็กรีชุดนั้นเนี่ยก็ได้แชมป์ยูโร2004แล้วเรียกว่าเป็นเท่นิยายกรีซนะพี่
1: ใช่
0: เพราะว่าหลายคนก็อาจจะไม่คิดว่าจะได้แชมป์ซึ่งผมเอาจริงผมก็ไม่ทันยูโรครั้งนั้นแหละแต่ว่าด้วยก็พอที่จะผ่านเรื่องข่าวเรื่องอะไรมาบ้างแต่ผมไม่ได้ติดตามกรีซทั้งทัวร์นาเมนต์นะพี่แต่ว่าฤดูกาลนั้นเนี่ยปีนั้นเนี่ยเขาเริ่มต้นรอบแบ่งกลุ่มด้วยการอยู่กลุ่มเดียวโปรตุเกสด้วย
1: อยู่กลุ่มเดียวกันเขาเจอนัดแรกเลย
0: ชนะด้วยแล้วคนยิงประตูในเกมนั้นของโปรตุเกสเนี่ยคือโรนโดนะพี่แล้วก็รอบ2เนี่ยกรีซก็มาชนะฝรั่งเศสแล้วก็ชนะเช็กก่อนที่รอบชิงชนะโปรตุเกสทีนึง
1: ซึ่งเขาผ่าด่านอรหันต์ไปหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสตอน2004นั่นก็ซีดานนะ
0: ใช่ใช
1: ่ในขณะที่ เช็คหรือว่าเช็คเกียร์ตอนนั้นน่ะ
0: ครับ
1: โทมัสโลซิกี
0: ้
1: กับแยนโคเลอร์นะ
0: ใช่พอเป็นลิเบต

0: ด้วย
1: ฮาร์วีย์เนเวตด้วยมิดฟิลด์บาลองดอร์
0: ใช่เนี่
1: ยคือด่านพักการเลยแล้วชิงกับโปรตุเกสที่เป็นทั้งเจ้าภาพ
0: ครับ
1: แล้วชั่วโมงนั้นมีหลุยฟิโก
0: ้
1: มีลุยคอสต้า
0: ครับ
1: นูโน่โกเมสโอ้โห
0: มันเรื่องแบบนี้หลังๆในทัวร์นาเมนต์ยูโรบอลโลกไม่ค่อยเกิดแล้ว
1: มันเกิดขึ้นยากมากๆจริง
0: ๆอย่างบอลโลกคราวนี้ก็โอ้โหยากเหมือนกันแต่ทีมมาเมื่อจะมีแต่โอกาสที่จะเข้าไปถึงรอบลึกเนี่ยยากหน่อย
1: แต่จริงๆแล้วกรีซชุดนั้นน่ะส่วนหนึ่งกุนซือเขาเก่งมากนะแล้วก็เป็นจอมสร้างปาฏิหาริย์ตัวจริงถ
0: ้
1: าใครจำได้ออตโตเรฮาเกลเจ้าของฉายาคิงออตโตก่อนที่เขาจะทำกรีซได้เทพนิยายยูโรอ่ะคิงออตโตคนเนี้ยเขาเคยพาไกเซอร์สลาเทิร์น
0: อ
1: ่ะขึ้นจากลีกา2แล้วปีต่อมาได้แชมป์บุนเดสลีกา
0: ปีช่วงต้น2000
1: น่าจะประมาณช่วง
0: 9
1: ปลาย90ไกเซอร์ซาวเทิร์นขึ้นมาแล้วได้แชมป์บุนเดสลีกาม าจันมาก็เป็นยุคของน่าจะอูฟเคสเทนมั้งประมาณนั้นประมาณนั้น
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความหน่อยมีข้อความถามว่าตอนนี้สกอร์เท่าไหร่น่าจะหมายถึงคู่เจนีน่าจบแล้วนะพี่
1: จบแล้วครับ
0: ก็ชนะออสเตรีย 2-0 เมสซี่ยิง2ประตูเลย
1: เม
0: สซี่นี่2นัดกดไปละ5ลูกนะพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็บอกว่าบอลโลกปีนี้ยิงเวลาทดเจ็บเยอะไหมครับ
1: ก็ทดตามเวลาแต่ว่าเวลาที่ทดเราจะไม่ได้เห็นเวอร์เท่ากับแบบว่ายูโรครั้งก่อนเนาะ
0: ใช่ยูโรครั้งก่อนบอลโลกครั้งก่อนเนี่ยทดเยอะ
1: ทดเยอะ
0: แต่ว่าคราวนี้มันมีเรื่องของกดเวลาท
1: ุ่
0: มช
1: ้
0: าก็เปลี่ยนเตะช้าก็เปลี่ยนก็เลยเกมมันไหลลื่นตลอดนะพี
1: ่โดนนับนะทุกวันนี้ถ้าใครได้ดูแถวสดจะเห็นว่าบอลทุ่มโดนผู้สินนับนะ
0: ใช่
1: ซึ่งภาพนี้จริงเราจะคุ้นตากับฟุตซอลนะน้องเจมส
0: ์
1: น้องเจมส์ฟุตซอลเขานับ4วิแต่ว่าฟุตบอลเขาให้5วิถูกไหม
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: อ๋อก็เลยในบอลโลกครั้งนี้ก็เราเห็นหลายจังหวะ
1: ที
0: ่มีเปลี่ยนเตะจากโกลคิกเป็นเตะมุมเนี่ย
1: ใช่
0: ใช่ใช่
1: เตะช้าไม่ได้นะครับก
0: ็
1: คือพยายามให้เกมในเกมฟุตบอลมันอยู่ในสนามลดเรื่องของการถ่วงเวลาม
0: ันก็เลยทำให้เกมเนี่ยมันไม่ได้ยืดเยอะเท
1: ่
0: าไหร่สำหรับบอลโลกครั้งนี
1: ้แต่นี่คือถ้าทดเยอะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผู้เล่นเจ็บรวมไปถึงจังหวะที่อาจจะต้องเช็ค VAR
0: ใช่
1: บ่อยครั้งก็อาจจะทำให้เวลาเนี่ยถูกทดออกไปมากน
0: ิ
1: ดนึงนะครับ
0: แล้วก็คุณวีรศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกีดยางทักทายจากทุ่งสงนครครับ
1: โอ้โหขยันมากนะฮะ
0: รายการเรานี่ทางใต้เยอะนะพี่ก้อง
1: ใช่
0: วันที่ผมมาจัดรายการเนี่ยบางคนเนี่ยกำลังทำงานอยู่บางคนนอนฟังอยู่ที่บ้านบางคนก็ไปกรีดยางเนี่ยก็ฟังเราได้ทั้งทั่วประเทศเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีต
1: ั
0: ดยางอยู่ครับ
1: โอ้โหนี่ก็คุณพี่จากนครศรีอีกแล้วนะครับ
0: ครับผ
1: ม
0: แล้วก็ข้อความทาง SMS เนี่ยบอกว่าพี่เจมคะตั้งแต่บอลโลกเปิดสนามมามีดาวรุ่งดวงใหม่หรือช้างเผือกในป่าลึกหรือยังคะประเภทนักเตะฉายแสงในอนาคตพอมีบ้างไหมคะจากน้องเคยลงทุนแฟนนอนโอ้โหผมยังนึกไม่ออกพี่ก้องพอจะมีไหมพี
1: ่
0: ดาวรุ่งที่พอจะแจ้งเกิดขึ้นมา
1: ถ้าใช้คำว่าดาวรุ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่ดาวรุ่งไงมันคือผู้เล่นวัยเก๋าที่ฉายแสงขึ้นมาแต่เราไม่เคยเห็นชื่อมาก่อนไง
0: ครับ
1: อย่างวอซินยาก
0: ับ
1: เอลอยลูม
0: ใช่อ
1: ย่างเงี้ยมันเป็น2คนที่ถือว่าโดดเด่นขึ้นมา
0: แต่อายุเยอะแล้ว
1: อายุแล้วเอลอยลูมมา37อย่างเงี้ย
0: แต่โหถ้าสำหรับผมนี่อย่างที่พี่ก้องบอกว่าจะมีแต่นักเตะที่ไม่ได้เป็นดาวรุ่งอายุน้อยแต่ว่าแจ้งเกิดในบอลโลกครั้งนี้หลายคน
1: หลายคนเลยล่ะ
0: หาถ้ามีอย่างดาวรุ่งหน่อยที่ผมประทับใจฟอร์มก็มียาซินอายาลี
1: ่
0: สว
1: ี
0: เดนที่นัดแรกเนี่ยฟอร์มดีอายาลี่นี่เพิ่ง22แล้วพี
1: ่
0: ที่เกมแรกเล่นดีแล้วก็น้องนั้นเนี่ยดาวรุ่ง
1: พี่นึกออกคนนึงละเราข้าวคนนี้ไม่ได้ไงอายุปวดดี้ไง
0: ปวดดี้อ๋อของมาร์โก้มาร
1: ์โก้ใช่
0: ใช่ใช่เล่นดีในเกมแรก
1: จะมีถ้าเกิดว่าเป็นดาวรุ่งที่อายุน้อยๆเนี่ยก็มีปวดดี้นี่แหละ
0: ครับ
1: ที่เราคิดว่าเขาโดดเด่นมากนะตั้งแต่เกมแรก
0: ถูกต้องแล้วก็เป็น11นักเตะยอดเยี่ยมประจำเกมแรกเลยน
1: ี่
0: จากออฟใต้เขาจัดมาก็ฟอร์มดีเป็นที่พูดถึงมาก
1: ปวดดี้เนี่ย18นะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าใครที่ตามบอลฝรั่งเศสเนี่ยก็อาจจะไม่แปลกใจเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยบัวดี้ในวัย18นะลงเล่นให้ลิวไปมากถึง42เกมในทุกรายการนะน้องเจม
0: ส์42เกม
1: 42เกม
0: ทั้ง4โอ้โหเยอะมาก
1: นี่คือเป็นตัวเลขของผู้เล่นที่มันเป็นตัวหลักแล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วคือเรามองย้อนกลับไปฤดูกาลก่อน36เกม
0: ใช่
1: เนี่ยคือเขาเป็นผู้เล่นตัวหลักของลิวอยู่แล้ว
0: ครับนะผ
1: ม
0: อ่ะมีนาธานเอลบาวนี่ของเยอรมันถือว่าเป็นดาวรุ่งไหมพ
1: ี่ถือ
0: เป็นถือก็ฟอร์มดีทั้งสองเกม
1: ใช่
0: แล้วก็เดี๋ยวย้ายไปบาเยิร์นด้วย
1: ขึ้นยันแม่ไปแล้ว
0: ใช่

0: แล้วก็เฟลิกเมชาก็แต่ว่าอายุก็เกินแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าคราวนี้ก็แจ้งเกิดเต็มตัวเลย
1: ใช่ก็ถือว่าจริงๆแล้วในทีมชาติเฟลิกเมชาเองไม่ได้มีโอกาสเยอะก่อนหน้านี้แต่ว่าหลังจากที่ผ่านเนี่ยเกมแรกไปก็ได้รับเสียงชื่นชมค่อนข้างเยอะเลย
0: ใช่
1: นะ
0: อ่ะอีกคนหนึ่งที่ผมลืมข้ามไปฟอร์มดีมากก็คืออิลาคุนด้าของออสเตรเลีย
1: เออใช่ใช
0: ่สวนเป็นเข้าแล้วสปีดนี่จี๊ดมาก
1: เร็วมากคือถ้าเป็นวินนิ่งเนี่ยสปีดแกก็แดงระดับ 98 99นะแต่ถ้าเป็น FM นี่ก็ประมาณ 20 19
0: ประมาณนั้นเลย
1: ประมาณเลยคิดว่าต้องสปีดอยู่ระดับนั้น
0: ใช่แล้วคุณด้า
1: เนี่ยจริงๆแล้วเขามีชื่อเสียงมาตั้งแต่ตอนเป็น 2-3 ปีก่อนหน้านี้แล้วนะ
0: เขาเคยมาเล่น U17 ที่ประเทศไทยพี
1: ่
0: แล้วก็ตอนนั้นก็โชว์ฟอร์มดีแล้วก็เคยไปอยู่กับบาเยิร์นด้วยแต่ไม่ได้ลงชุดใหญ่เล่นกับทีมสำรองแล้วก็ตอนนี้เล่นอยู่กับวัตฟอร์ดดูการล่าสุดนี้ลงไปเกือบเยอะมากเลยพี่เดี๋ยวผมลองดูตัวเลขนิดนึงเพราะว่าอ่ะลงไป35นัด37นัดในทุกรายการยิง4ประตูถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยแล้วในบอลโลกนัดแรกนี่โอ้โหวันนั้นเล่นงานแผงรับตุรกีแบบเลเทสเลยนะพี่
1: ใช่ใช่ใช่คือปั่นป่วนมากนะ
0: ครับ
1: อีรันคุนด้านี่จริงๆใน FM เนี่ยบางภาคแกบางเซฟแกเก่งนะ
0: ใช่ใช
1: ่ทุกทีมันแย่งกันซื้อเหมือนกันนะ
0: ถูกต้องครับแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนี่เดี๋ยวลุงที่ผมพอจะจำได้แล้วกัน
1: ที่เรานึกออกแบบเร็วๆนะ
0: ครับ
1: ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี
0: ้
1: คร
0: ับผมเดี๋ยวผมดูข้อความต่อบอกว่าโทษเยอะเพราะคูลิ่งเบรกครับเขารวมไหมพี่ก้องคูลิ่งเบรกกับ
1: คูลิ่งเบรกคูลิ่งเบรกจริงๆเขาก็นับเวลาต่อนะเขาไม่ได้หยุดเวลา
0: ใช่
1: ที่เราเห็นในถ่ายทอดสดเน
0: า
1: ะแล้วก็จะเห็นว่าเวลามันก็รันไปเรื่อยๆ
0: ใช
1: ่ก็ส่วนหนึ่งใช่ก็มีผลกับคูลิ่งเบรกเหมือนกัน
0: 3นาที
1: ประมาณนั้น
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณทิติวัฒน์บอกว่าติดตามอยู่งับคุณทิติวัฒน์นี่เมื่อกี้เขาเพิ่งจัดรายการกับน้องเบนซ์นี
1: ่
0: ช่วงเที่ยงคืน
1: น้องแต้มโอเคว
0: ันนี้พี่ก้องจัดน้องแต้ม
1: จัดกับน้องแต้มอยู
0: ่ครับผมแล้วก็บอกว่าฝรั่งเศสหนามเม็ดมีแน่นอนครับ ผมไม่ประมาทดีกว่า
1: ใช่
0: ช่วงนี้บอลที่ว่าขาดเนี่ยบางทีก็ไม่ขาด
1: มันก็ไม่แน่นะ
0: หรือถ้าเราคิดว่ามันไม่ขาดอยู่ดีมันขาดอะอย่างสเปนเนี่ยเจอซาอุนัดล่าสุดสเปนนัดแรกก็ฝืดฝืดมา
1: หนืดหน่อย
0: นัดสองคิดว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยหรือว่าจะไม่ขาดสรุปโอ้โหครึ่งแรกกดไปสา
1: ผิดคาดนะ
0: ขาด
1: คือพอลูกแรกมาแล้วมันไหลไง
0: ถูกต้องหรือบางเกมที่เราคิดว่าน่าจะขาดอ่ะอย่างเอกวาดอร์กับเซาอย่างเงี้ยจบ 0-0 นะพี่
1: อย่าเชื่อนะ
0: ใช่อ่ะแล้วก็มีญี่ปุ่นเนี้ยเจอตุนิเซียเราก็ไม่คิดว่าสกอร์
1: จะขาดขนาดนั้น
0: ใช่ครับผม
1: แล้วกลายเป็นว่าเกมนั้นกลายเป็นการที่ทีมจากเอเชียชนะ
0: ทั้
1: งโลกทิ้งห่างที่สุดด้วยนะ
0: ใช่ญี่ปุ่นเนี้ยก็เป็นสถิติด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นชนะขาดสุดก็คือชนะเดนมาร์กปี2010ที่เคซุเกะฮอนดายิงฟรีคิกใส่โทมัส
1: โซเลใส่ทรายอ่ะใส่ทรายอ่ะ
0: สวยมาก
1: ใช่
0: ชอบมากเลย
1: ทุกวันนี้เขาไปเอาดีทางคอมเมนเตอร์นะ
0: ใช่เขาเคยมาเป็นกุนซือกัมพูชาอยู่ช่วงนี
1: ้ใช่ใช่เขาเป็นเหมือนจริงเขาเป็นเหมือนอารมณ์แบบประธานเทคนิค
0: ครับ
1: แล้วก็เหมือนให้อีกท่านหนึ่งอ่ะเป็นกุนซือ
0: เขาจะมีกุนซือที่เป็นญี่ปุ่นแต่ว่าฮอนดาเนี่ยตอนนั้นเขาเล่นอยู่เมลเบิร์นวิกตอรี่ด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็เหมือนกับต่อสายมาช่วยแล้วก็แต่ว่ามาคุมจริงๆก็คือตอน4เกมที่เจอ
1: มาเต็มตัวมาเต็มตัวซึ่งจริงๆฮอนดาแกเหมือนเป็นนักธุรกิจด้วยนะ
0: ครับ
1: แกไม่ได้ทำแค่เรื่องของแท็กติกในสนามแกทำพวกมาร์เก็ตติ้งทำนู่นทำนี
0: ่
1: ให้หมดเลยนะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วแบบแกเป็นมากกว่าแบบว่ากุนซือในสนาม
0: ใช่
1: แล้วดูลีลาการคอมเมนต์แกนี่ใช้ได้เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: มีความแบบกวนๆนิดนึงอ่ะที่แกแซวเจ้านั่นอ่ะฮันนิบาลอ่ะ
0: ฮันนิบาลเบชปี
1: ้อดีตเด็กเก่าแมนยูอีกแล้ว
0: ใช่ใช่
1: เนี่ย
0: อดีตเด็กแมนยูอีกแล้ว
1: เยอะจังเลยเนี่ยนะ
0: เยอะมาก
1: นะ
0: ครับ
1: แล้วแบบไปเล่นแบบเหมือนเปลี่ยนสัญชาติเล่นเยอะอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมใช่ไหมอย่างฮันนิบาลนี่ตอนแรกเขาเล่นฮันนิบาลเล่นทีมชาติอะไรอังกฤษปะ
0: เดี๋ยวผมลองเช็คดูแต่ว่าตอนนี้เล่นอยู่กับตูนิเซียนะพี
1: ่นั่นแหละแต่ฮอนดาเนี่ยแซวฮันนิบาลแบบว่าเล่นสะเขิน
0: อ
1: ่ะเขาบอกอะไรนะบอกว่าโทษทีเบอร์10ตูนิเซียนี่เขาถนัดข้างไหนเนี่ยแล้วก็เหมือนคู่คอมเมนเตอร์คนเขาบอกว่าอ๋อถนัดขวาฮอนดาบอกเดี๋ยวเขาเมื่อกี้เขาเตะขวาวิดนะอะไรอย่างเงี้ย
0: ฮันนิบาลนี่เดี๋ยวเป็นฝรั่งเศสพี่ก้อง
1: ฝรั่งเศสใช่ไหม
0: ใช่
1: พี่ก้องว่าเขาเปลี่ยนสัญชาติเขาแบบเปลี่ยนทีมชาติเล่นอยู
0: ่ตอนเยาวชนนี้เล่นกับฝรั่งเศสยู16กับ17แล้วก็เพิ่งเปลี่ยนเป็นตูนิเซีย เดี๋ยวเราเบรกก่อนนะพี่ก้อง
1: ได้ครับ
0: แล้วเดี๋ยวกลับ

0: มาช่วงหน้าครับผม
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.netบอลโลกสตอรี
4: ่ทีมที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม G ของศึก World Cup คนนี้มากที่สุดคือเบลเยียมและอียิปต์เนื่องจากความพร้อมของขุมกำลังและชื่อชั้นของนักเตะที่ค้าแข้งในลีกระดับท็อปเหนือกว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างอิหร่านและนิวซีแลนด์อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบทัวร์นาเมนต์แบบใหม่ที่มี48ทีมจะคัดเอาอันดับ1และ2รวมถึงอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้ารอบทำให้โอกาสยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกทีมจนถึงนัดสุดท้ายสำหรับเบลเยียมถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มอย่างไม่ยากเย็นแม้ทัพปีศาจแดงแห่งยุโรปจะอยู่ในช่วงผลัดไปสู่สายเลือดใหม่แต่ขุมกำลังหลักส่วนใหญ่ยังคงเป็นแกนหลักที่เล่นในลีกของยุโรปส่วนอียิปต์ยอดทีมจากแอฟริกาเป็นทีมแต่งอันดับ2ที่มีโอกาสตามเบลเยียมเข้ารอบต่อไปมากที่สุดเพราะจุดแข็งที่สำคัญสำหรับทัพมัมมี่คือระบบทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งและเกมสวนกลับที่เร็วและอันตรายโดยมีแนวรุกระดับโลกคอยเป็นตัวทีเด็ดในการทำลายแนวรับคู่แข่งอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาห์โอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของอิหร่านคือการเปิดเกมบทแย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบอลที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข้งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวทีเวิลด์คัพเป็นรองคู่แข่งชัดเจน
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 3:08 นครับเข้าสู่ช่วงไหนที่นายไลฟ์บนโลกช่วงที่2อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่ก้องจนถึง4:00
1: ครับผม
0: ครับผม
1: อีก1ชั่วโมงนะฮะ
0: ครับ
1: ก่อนที่คู่ฝรั่งเศสกับอิรักจะคิกออฟกัน
0: ผมเช็คล่าสุดเนี่ยสรุปก็ยังเตะได้เพราะว่าตอนนี้นักเตะฝรั่งเศสเนี่ยลงรถโค้ชเข้าสู่สนามแล้วนะพี
1: ่โอเค
0: น่าจะเตะได้แต่ว่าส่วนรายชื่อก็ออกมาแล้วเดี๋ยวรายชื่อเราไปว่ากันช่วงครึ่งชั่วโมงหลังในเรื่องของปีวิวด้วย
1: ใช่
0: ครับผมก็เตะได้แต่ว่าระหว่างเกมถ้าฝนตกหรืออะไรเนี่ยอีกเรื่องนึง
1: ใช่
0: อาจจะมีการหยุดชั่วคราว
1: ใช่
0: ครับผมซึ่งถ้าหยุดชั่วคราวเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนสำหรับผู้บรรยายแล้วก็ผู้สื่อข่าวที่ต้องตามข่าวนะพี่เพราะว่าก็อาจจะจบเช้าเลย
1: ใช่ฮะ
0: ครับผม
1: ล้นแน่นอนนะฮะเวลาจริงๆถ้าเกิดว่าเขาไม่ลงจากรถนี่เขาจะกลายเป็นซีรีส์ใน Netflix นะ
0: เรื่องไหนพี
1: ่ได้ดูยังเดอะบัสอะของฝรั่งเศสอะ
0: ยังไม่ได้ดูเลยพี
1: ่ปีที่ฝรั่งเศสมีปัญหาย
0: ังไม่ได้ดูปีไหนครับพี
1: ่2000เท่าไหร่นะ
0: ถ้า2000ที่มีปัญหาแฟนบอลมั้ย
1: ที่มีปัญหาเรื่องกับเรมงโดมิเนกอะมีปัญหากับเนลกา
0: อ๋อ
1: นั่นแหละ
0: ใช่2006ประมาณนั้น
1: น่าจะ2006ใช่สารคดีจะเป็นหนังแนวสารคดีเดอะบัส

0: เติมบัส
1: ใช่
0: 2010
1: 2010
0: ใช่เพราะ2006เขาชิงเขาชิงอิตาลีถูกไหม
1: ครับผม
0: 2010ที่เอฟลาไปกับตัน
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แฟนฟุตบอลต้องไปดูนะ
1: ครับ
0: เบื้องหลังเบื้องลึกของเหตุการณ์นั้นเฮ้ยเขาก็เก่งนะเขาแบบเขาเอาเขาไปตามนักเตะกับโดมิเนกมาสัมภาษณ์เลยนะ
1: ใช่ไหมพี่
0: ปัญหาคือแบบว่าไปงัดโดมิเนกมาสัมภาษณ์ได้เนี่ยสุดยอดมากนะ
1: จริงๆหนังในNetflix เกี่ยวฟุตบอลดีๆหลายเรื่องนะ
0: เยอะนะยิ่งช่วงฟุตบอลโลกเหมือนเขาแบบเขาทยอยปล่อยมา
1: ครับ
0: มีเยอะมาก
1: วันนั้นเนี่ยผมดูเรื่องของลิเวอร์พูลที่อิสตันบูลก็สนุกใช่ๆแล้วก็มีเรื่องของเดวิดเบคแฮมเนี่ยนานละแต่ก็เป็นอีกเรื่องที่สนุกเหมือนกัน
0: เดวิดเบคแฮมเขาว่าเป็นแบบว่าภาพยนตร์สารคดีประวัตินักฟุตบอลที่แทบจะดีที่สุดอันนึงเลยนะ
1: ใช่พี่
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าแบบด้วยวิธีการเล่าเรื่อง
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องราวของเบคแฮมก็น่าสนใจนั่นแหละ
1: ถูกต้อง
0: ทุกอย่างมันค่อนข้างสมบูรณ
1: ์ครับผมอ่ะตอนนี้เนี่ยก็นักเตะฝรั่งเศสก็ลงรถบัสมาแล้วก็น่าจะเตะได้ตามเวลาก็คือเตะ4
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะเจอกับอิรักครับผ
0: ม
1: ส่วนข้อความก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้4689899ครับแล้วก็ช่องทางFacebook และ YouTube ด้วย
0: อ
1: ่ะเมื่อกี้เนี่ยชั่วโมงที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องดาวรุ่งใช่ไหมพี่กอง
0: ใช่
1: ผมเลยไปหารายชื่อดาวรุ่งที่ทางฟีฟ่าเนี่ยเขาคัดมาเลย
0: มีคัดมาแล้ว
1: ก็มีใครบ้างนะพี่หลายคนเนี่ยก็จริงๆจะเรียกว่าเป็นดาวรุ่งไหมก็อาจจะเกินคำว่าดาวรุ่งไปแล้วมันมีหลายๆคนคนแรกเนี่ยที่เขายกมาเลยเราข้ามไปเลยเมื่อกี้พี่กองเดซิเลดูเอจากฝร
0: ั่งเศสด้วยความที่เราว่าเขาเล่นดีมาจนเราคิดว่าเขาไม่ใช่ดาวรุ่งไง
1: ถูกต้อง
0: แต่ซีดูเอเนี่ยคือเล่นดีมา 2-3 ฤดูกาลละ
1: ครับ
0: เออนะ
1: ก็มาอยู่กับปารีสปี2004แล้วก็เล่นดีต่อเนื่
0: อง
1: พาทีมคว้าแชมป์สโมสรโลกคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกด้วย2สมัยเลยครับผ
0: ม
1: แล้วก็เจ้าเนเบสก็เกินคำว่าดาวรุ่งไปละ
0: ก็เกินไปละเรารู้สึกเรา
1: เอนดิกของลียง
0: เอนดิกมันเหมือนยังไม่ค่อยได้ลงปะ
1: ยังไม่ได้ลงเลยพี่
0: ยังไม่ลงเลยใช่ไหม
1: ใช่แต่ว่าเขาก็จับเป็นอีกหนึ่ง ดาวรุ่งที่น่าจับตามอง แล้วก็คนที่ลงสนามไปแล้วเปาโลคูบาเซ
0: ่ปาโลคูบาเซ
1: ่สเปน
0: อ
1: ือโหยกระดับเร็วมาก
0: ใช
1: ่หลายคนนี่ชื่นชมมากตอนนี้กลายเป็นตัวหลักของบาร์เซโลน่าไปแล้วนะพี่
0: เปาโลคูบาเซ่ยังไม่20นะพี่เหรอ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ป่ะ
1: เออ
0: เก่ง
1: ก็มีอาร์ตกูแลที่ตกรอบไปแล้ว
0: อือ
1: แต่กูแลก็แจ้งเกิดตั้งแต่ยูโรคราวที่แล้วแล้ว
0: ใช่
1: ครับผม
0: พูดถึงกูแลละจริงแนวลุกตุรกีนี่มันโหดมากนะ
1: เคนันยูดิส
0: ยูดิส
1: ใช
0: ่
1: ฮาคันชาโนกู
0: ชาโนกูอีก
1: โอกาส2นั้นเนี่ยสร้างโอกาสไป67ครั้ง
0: คือเฉลี่ยเกมละ30ครั้งอ
1: ่
0: ะ
1: แต่0ประตู
0: แต่0ประตู
1: ใช่ก็ตกรอบไปแล้ว
0: ทั้งที่เขามีโค้ชเป็นตำนานกองหน้านะ
1: วิเชนเซ่มาเตล่า
0: วิเชนโซ่มาเตล่า
1: วิเชนโซ่มาเตล่า
0: เป็นกองหน้าแท้ๆนะครับ0ประตู
1: ผมดูแกนี่นิ่งมากเลย
0: ใช่
1: คือยังไงแกก็นิ่ง
0: แกใช่
1: ใช
0: ่
1: กันเรียบร้อยไปเลยสำหรับตุรกีทั้งที่จริงแล้วหลายคนก็มองได้ซ้ำไปว่าเป็นทีมที่น่าจับตาเพราะว่าตอนยูโรนี่ฟอร์มโหดมากเลยพี่
0: โหดมากโหดมากแล้วประเด็นคือตอนเปิดตัวมาแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยเปิดตัวอลังการซะด้วยมีรถนำมาส่งสนามบินปิดถนนนะ
1: เรียบร้อยเลย
0: เรียบร้อยครับ
1: ไปทีมที่2เลย
0: ครับ
1: ผมแล้วก็มียานเดียวมองเด้ที่ฟอร
0: ์
1: มดีเหมือนกันในบอลโลกคราวนี
0: ้ใช่ใช่ใช
1: ่ก็ว่าที่นักเตะลิเวอร์พูล
0: อุ้ย
1: แต่ค่าตัวน่าจะแพงมาก
0: โอ้โหถ้ายิ่งถ้าเกิดว่าจบดีลหลังฟุตบอลโลกนะขึ้นค่าตัวแน่นอนดีลของเน่เนี
1: ่ยแล้วก็มีอิบราฮิมาซ่านักเตะจากแอลจีเรียซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูฟอร์มเหมือนกันนักเตะจากเลเวอร์คูเซ่นครับแล้วก็นิโก้โอเรลี่จากอังกฤษซึ่งเราคุ้นตากันเป็นอย่างดีเคนนี่ปาเอสนักเตะจากเอกวาดอร์เป็นแนวลุก
0: เคนนี่ปาเอสนี่ก็เด็กที่เชลซีแอบแท็บไปเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็กาจิบโตโมล่านักเตะจากเม็กซิโกซึ่งโดดเด่นมากพี่ในหลายปีที่ผ่านมา
0: คนพูดถึงเยอะกิเบตโมราเหมือนจะเพิ่งจะ17 18เอง
1: ใช่
0: เออ
1: แล้วก็นิโกปาร์ตนักเตะอาร์เจนติน่ากับโคโม
0: ใช่อยู่กับโคโม
1: ครับ
0: ฟอร์มดีมากๆเลยฤดูกาลล่าสุดนะ
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูก้าวิสโควิชกองหลังโคเอเชียอยู่กับสเปอร
0: ์
1: ซึ่งคนนี้เคยหม่งประตูใส่ทีมชาติไทยยู23ด้วยตอนที่เจอกับโคเอเชียเมื่อดูไบครับใช่ๆครับก็รายชื่อดาวรุ่งประมาณนี้ถ้าแฟนรายการคิดว่าคนไหนเนี่ยเป็นดาวรุ่งก็ส่งข้อคุยกันได้นะ
0: ส่งมาคุยกันได้นะ
1: ครับผมเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของข้อความบอกว่าพี่ๆครับลิเวอร์พูลกี่เปอร์เซ็นต์ครับเดียวมองเด้ถ้าไม่ได้ใครจะแทนครับจากคุณกิตภาส
0: กี่เปอร์เซ็นต์น้องเจม
1: ผมเนี่ยไม่ได้

0: ตามข่าวเรื่องเดียวมันได้เยอะนะพี
1: ่
0: แต่มันก็มีกระแสมาว่าอาจจะได้เพราะว่าลิเวอร์พูลต้องหาตัวแทนซาร่าเหมือนกัน
1: ใช่
0: แล้วก็มาเพิ่มตำแหน่งแนวรุกเพราะว่าปีแล้วกักโปรฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บอลโลกนี่คนละเรื่อง
1: โหเหมือนเล่นทีมชาติฮอลแลนด์นี่เหมือนเป็นที่ของเขาอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: กักโปรเนี่ยเล่นทีมชาติเล่นดีจริง
0: ครับ
1: เ
0: ดียวมังเดียนี่ค่าตัวน่าจะแพงอยู่น่าจะระดับเกือบร้อยอยู่นะพี่เพราะฟอร์มอย่างนี้นะแล้วก็ต้องรอดูว่าหลังจบบอลโลกจะเป็นยังไงยิ่งถ้าเล่นดีเนี่ยค่าตัวก็อัพไปอีกลิเวอร์พูลจะสู้หรือเปล่า
1: ใช่จริงๆแล้วการซื้อผู้เล่นหลังทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะโดนโกงค่าตัวอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เหมือนแบบว่าหลายๆคนที่แจ้งเกิดหลังทัวร์นาเมนต์อย่างยกตัวอย่างฮาเมส โรดริเกสเนี่ยช่วงเวลาที่เขาแจ้งเกิดในฟุตบอลโลกอ
0: ่
1: ะพอได้ย้ายทีหนึ่งเนี่ยโหค่าตัวถือว่าพุ่งขึ้นเยอะมาก
0: ครับ
1: ไปแตะหลักสมัยก่อนนี่ก็โหถ้าแตะหลัก 70-80 นี่ก็ถือว่าแพงละ
0: ใช่
1: นะในยุคนั้นนะอย่างดิโอมองเด้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าลิเวอร์พูลอยากได้เนี่ยจะต่อเจอร์เก้นคล็อปได้ไหมเขาเป็นประธานเทคนิคอยู่ไหม
0: ใช่เป็นประธานเทคนิคในเครือไลส์
1: เรดบูล
0: ใช
1: ่แล้วเจ้าตัวต้นสังกัดคืออยู่กับอาเบลไลซิกเนาะ
0: ครับ
1: เลยจริงไปต่อเจอร์เก้นคล็อปได้ไหมพี่ลดได้หน่อยอะไรเงี้ย
0: ก็อาจจะได้หรือก็เอาเจนเขามาคุมด้วยแต่ลิเวอร์พูลเพิ่งได้ไรโอล่าไป
1: เพิ่งได้ลาโอล่าไปนะ
0: พูดถึงตระกูลเรดบูลนี่ล่าสุดที่นักเตะไทยก็กำลังจะไปเล่นเรดบูลแล้วพี
1: ่น้องแบง
0: โฮมิยะโอดิจา
1: ใช่ก็เป็นทีมในเครือเรดบูลเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้เขาคือชื่อทีมเป็นเรดบูลอาร์เบนั่นแหละเดียวดิจาไปแล้ว
0: ใช่ก็มีหลายทีมในบราซิลก็มีในสหรัฐก็มี
1: ใช
0: ่ครับ
1: ก็ถือว่าเรดบูลหรือว่ากระทิงแดงเนี่ยเขาก็ไอ้นิ่มกันนะตอนนี้ชั่วโมงนี้เรื่องของฟุตบอลนะ
0: ใช่มีไลซิกด้วยแล้วก็มีซาบวกด้วย
1: ใช่ซาบวกกับไลซิกนี่อยู่แล้ว
0: ใช่ก็ค่าตัวเนี่ยผมดูประมาณ120-130ล้านยูโรนะพี่ตอนนี้ไปถึง9ปี
1: แพงจริงแต่ด้วยอายุด้วยแหละมันมองในแง่การใช้งานก็ใช้ได้ยาว
0: ๆ
1: ถ้าดีคุณก็ใช้ได้ยาวแต่ถ้าไม่ดีก็เหมือนเอาตังค์ไปทิ้ง
0: ใช่
1: ถูกป่ะ
0: ครับผม อ่ะแล้วก็เรื่องทดเยอะๆนี่พูดไปแล้วนะพี
1: ่ใช่ๆๆ
0: ครับผมเดี๋ยวผมไปดูเรื่องรายอัพของคู่ฝรั่งเศส
1: มาแล้ว
0: กับอิรักหน่อยละกัน
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวจะเตะตอน 04:00 ครับวันนี้ฝรั่งเศสเนี่ยประตูเป็นไม้เมยองครับแนวรับวันนี้มีลูคัสดีนดาโยอุปาเมกาโน่ครับชูนคุนเด้แล้วก็วิลเลียมซาลิบาส่วนกองกลางมีมานูกุโคเน่ครับแล้วก็อังเดรลาบิโอครับแล้วก็แนวลุกมีอุสมานเดมเบเล่เคียนเอ็มบัปเป้ครับไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบสซี่บาโคล่าก็ชุดใหญ่เลย
1: ชุดใหญ่จัดเต็มเลยนะคือแนวลุกฝรั่งเศสเนี่ยตัวเลือกเยอะมาก
0: ครับ
1: นะคือไม่ว่าจะจัดใครลงมาเนี่ยโอ้โหมันดูโหดมันดูอันตรายหมดเลย
0: ครับผม
1: ก็จริงๆแล้วมีการเปลี่ยนบางตำแหน่งเหมือนกันนะจากเกมแรกอย่างเกมแรกเนี่ยแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านของเตโอ
0: ครับ
1: ได้โอกาสลงสนามก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงมิดฟิลด์คู่กลางเนี่ยเกมแรกเขาใช้ชัวเมนี่คู่กับราบิโอ
0: ครับผม
1: เกมนี้ก็มีเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวรุก3คนเนี่ยโอลิเซ่เดเบเล่ยึดตำแหน่งไว้แต่ว่าดิซิลูเอวันนี้ลงมาเป็นสำรอง
0: ครับ
1: นะครับในขณะที่นักเป้าก็แน่นอนเอ็มบัปเป้เป็นกัปตันทีมนะ
0: ครับ
1: ลงสนามอยู่ครับผม
0: ส่วนทางฝั่งอิรักเนี่ยประตูเป็นอาเมดบราซิลครับแล้วรับมีฮุสซันฮุสเซียนอาลีไซส์ทาซีนครับอาคัมฮาชิมแล้วก็มาคัสโดซากี้ครับผมส่วนกองกลางเนี่ยมีอิบราฮิมบาเยสครับซีดานเอ็กซ์เปลแล้วก็อาเมียอารามารีครับแล้วก็ไซส์อิสมาเอลส่วนแนวรุกเนี่ยมีอาเมดคาซีมกับอาเมดฮุสเซียนนะพี
1: ่
0: กับตันทีมเบอร์18ก็วันนี้ที่ไม่มีเนี่ยจะเป็นอาริจัสซิมนักเตะจากอดีตนักเตะโคโมแล
1: ้
0: วก็มูฮันนันอาลีที่ไม่ได้ลง
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็น่าจะเก็บไว้เป็นสำรองทีเด็ดนะมูฮันนันอาลีก็แน่นอนซีดานอีกเบานะอดีตเด็กเก่าแมนยู
0: ครับ
1: วันนี้เป็นจอมทัพเหมือนเดิม
0: ใช่23
1: ปีจริงๆหลังจากแกออกจากแมนยูนี่ก็ไม่ได้ตามแกเลยนะ
0: ก็ไปเล่นอูเทคไหมพี่ใน
1: อูเทค
0: เดนวินซี่ครับ
1: เฮ้ยนี่ดูสถิตินี่ปีล่าสุดยังลงไปเล่นกับยองอูเทคอยู่เลยนะคือทีมสำรองอูเทคใช่ไหม
0: ใช่พี่เป็นทีมอาเยาวชน
1: เล่นในเหมือนดิวิชั่น2
0: ครับ
1: ของฮอลแลนด์เนาะ
0: เ
1: หมือนแจ้งเกิดไม่ได้นะชื่อเท่นะชื่อซีดาน
0: ซีดานอีกเบา
1: ชื่อเท่นะ
0: หัวฟูหน่อย
1: ใช่
0: เตะกองกลางของอดีตแมนยู
1: ใช่
0: ครับก็อ อิรักเนี่ยในรอบคัดเลือกนี่ต้องไปเล่นรอบ4ใช่ไหมพี่ก้อง
1: ใช่ครับ
0: ไปเล่นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเลยกว่าจะได้มาบอลโลกเลยพี
1: ่คือการในโซนเอเชียเนี่ยการที่คุณเล่นหลายรอบเนี่ยไม่ดีนะครับรอบคัดเลือกนะฮะ
0: ครับ
1: ว่าคุณผ่านในรอบแรกๆคือคุณไปเลยนะครับการที
0: ่
1: คุณเล่นหลาย

0: รอบเนี่ยแปลว่าคุณไม่เข้ารอบนะครับ
1: ถูกต้องเขารอบ3เนี่ยรอบ3เนี่ยในรอบ18ทีมสุดท้ายเนี่ยอิรักเนี่ยไปอยู่กลุ่ม B กับเกาหลีใต้จอร์แดนโอมานปาเลสไตน์คูเวตแล้วรอบนั้นเนี่ยอิรักจบที่3และเป็นจอร์แดนกับเกาหลีใต้เนี่ยที่เข้ารอบอัตโนมัติตั้งแต่รอบนั้น
0: เข้าสู่บอลโลกไปเลย
1: ครับส่วนรอบที่4เนี่ยอิรักเนี่ยไปอยู่กลุ่มซาอุที่เล่นกันที่ซาอุเนี่ยแหละแล้วก็อยู่กับอินโดด้วยแล้วอิรักเนี่ยจบรองแชมป์กลุ่มต้องไปเล่นรอบ5
0: ใช่
1: ซึ่งรอบ5เนี่ยเป็นรอบ Inter Confederation Playoff
0: คือเรียกได้ว่าเป็นการเพลย์ออฟระหว่างทวีปนั่นแหละ
1: ครับซึ่งก่อนหน้าจะไปเพลย์ออฟทวีปเนี่ยต้องเพลย์ออฟกับทีมในเอเชียก่อน
0: ครับ
1: ก็คือชนะ UAE 3-2 รวมผล2นัด
0: ใช่
1: แล้วก็ไปเล่นรอบชิง Confederation Playoff เนี่ยชนะโบลิเวีย 2-1 ที่กัวดาลูป
0: สรุปไปเตะที่กัวดาลูป
1: เตะรอบเขาเลื่อนนี่เผลอๆมากกว่าโปรแกรมในบอลโลกอย่างพี
0: ่ครับผม
1: เล่นในเอเชียเนี่ย4รอบไปเล่น5รอบตอนที่เจอ UAE ด้วยแล้วก็ Confederation Playoff อีก1นัด
0: ใช่
1: โอ
0: ้
1: โห
0: คือเรียกได้ว่าทาบทรหดเขาต้องสูงนะฮะการจะผ่านเข้ารอบมาในสถานะนี้เรียกว่าเป็นโควต้าสุดท้ายของเอเชียเลยเน
1: า
0: ะ
1: โควต้าตรงไอ้ 0.5 นั่นแหละ
0: 0.5 ไอ้ 0.5 นั่นแหละเพราะว่าต้องไปเพลย์ออฟกับระหว่างทวีปเน
1: า
0: ะ
1: ก็คราวนี้เอเชียนี่8-9 ทีม8ทีมประมาณนั้นก็อิรักไม่เคยไปเคยไปบอลโลกมา1ครั้งก็ที่เม็กซิโกปี86ตอนนั้นก็ตกรอบแบ่งกลุ่มเลย
0: ครับ
1: ครับผม
0: โอ้จริงๆนี่พอไปดูการเพลย์ออฟนี่ทำไมเขาไปเตะที่กัวดาลูปนั่นเนี่ย
1: น่าจะสนามเป็นกลางเลย
0: โอเค
1: ก็นัดเดียวจบเลย
0: นัดเดียวจบใช่ไม่ได้เตะแบบว่าหลายเกมเหมือนเพลย์ออฟในทวีปเนาะ
1: ครับ
0: เออโอ้แล้วนี่ทีมที่มาเพลย์ออฟเขาคือโบลิเวียกับซูรินามีนะ
1: ใช่สุรินามจากส่วนของเคปส่วนโบลิเวียเนี่ยจากอเมริกาใต
0: ้
1: โบลิเวียก็ผลงานในคราวนี้ถือว่าดีเพราะจริงๆแล้วโบลิเวียแต่ก่อนเป็นทีมเหมือนแจกแต้มเลย
0: ใช่ๆ
1: อยู่บวยของโซนอเมริกาใต้ตลอดแต่คราวนี้ได้มาเพลย์ออฟแต่ว่าก็พลาดไป
0: ใช่มาตรฐานก็สูงขึ้นนะจริงๆเขาโดดเด่นในการเล่นในบ้านเน
1: า
0: ะ
1: โอ้โหสนามที่รับส่งให้พี
0: ่ใช่อยู่บนโอ้โหเรียกได้ว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเลที่สุดในโลกเลยมั้งสำหรับสนามที่เป็นเทียร์ที่ใช้ในการแข่งขันของฟีฟ่าได้นะเล
1: ่
0: นที่ลาปาสมั้งน่าจะเป็นเมืองหลวงเขาน่าจะชื่อลาปาส
1: ใช
0: ่ที่เคยมีภาพพวกนักเตะบราซิลยุคพวกอาร์เดโน่
1: ใช่ใช่ไปเยือนโบลิเวียตอนนั้น
0: แล้วพักครึ่งที่ต้องเอาถังออกซิเจนมานี่แหละ
1: ใช
0: ่เออเพราะว่าแบบว่าอากาศมันเบาบางมากนะ
1: ตอนนั้นเนี่ยผมน่าจะได้ดูเกมนี้อยู่ไปก่อน
0: ใช่ไหม
1: มันจะมีกองกลางของโบลิเวียที่ชื่อคริสเตียโนบัวสักอย่างถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็กองหน้าเนี่ยเป็นที่เคยเล่นในยุโรปที่จำชื่อไม่ได้จริงหน่อย
0: มันมีคนหนึ่งของโบลิเวีย
1: ใช่เป็นกองหน้าที่เล่นในยุโรปผมยาวๆหน่
0: อ
1: ยแต่ผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะต้องลองเช็คแต่ว่านานมากแล้ว
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปดูก่อนเกมคู่นี้นิดนึงฝรั่งเศสเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยก็ชนะเซเนกัลมา 3-1 ครับก็ได้ประตูจากเอ็มบาเป้ช่วงท้ายใช่ไหมพ
0: ี่ใช
1: ่ส่วนทางด้านของอิรักในเกมแรกแพ้นอร์เวย์มา 4-1 คู่นี้เนี่ยเหมือนจะไม่เคยเจอกันมาก่อนนะพี
0: ่นั่นสิที่ตรงนี้พยายามหาอยู่แต่ว่าไม่มีนะ
1: ไม่เจอกันมาก่อนก็ดูแล้ววันนี้ฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะแล้วก็น่าจะผ่านได้แต่ว่าขาดไม่ขาดอีกเรื่องนึง
0: ใช่
1: น่าจะชนะได้เพราะอิรักก็ต้องบอกว่าใหม่สำหรับฟุตบอลโลกในช่วงหลังไม่ได้เล่นมาเกือบตั้งแต่ปี86เลยในเอเชียเนี่ยอาจจะเป็นทีมระดับหัวแถวแต่ว่าพอมาเล่นระดับโลกก็อาจจะประสบการณ์ยังน้อยนะพี่เมื่อเทียบกับฝรั่งเศสหรือเซเนกัลหรือนอร์เวย์ในร่วมกลุ่มส่วนฝรั่งเศสก็นัดแรกชนะมานัดนี้ก็ไม่กดดันเท่าไหร
0: ่
1: เจออิรักด้วยก็น่าจะผ่านได้
0: น่าจะผ่านได้ไม่ยากนะอันนี้ต้องเจมบอกไปว่าจะขาดไม่ขาดเป็นอีกเรื่องนึง
1: ครับ
0: ครับที่จริงเกมแรกกับเซเนกัลไม่ง่ายนะ
1: ใช่
0: เซเนกัลตัวดีเหมือนกัน
1: ครับ
0: เออแล้วก็จริงๆถือว่าเป็นทีมที่ฝรั่งเศสขยาดเหมือนกันนะพวกเขาเคยอัดฝรั่งเศสในเกมประเดิมสนามปี2002
1: ใช่
0: พอจะจำได้อยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เออ
1: ตอนนั้นมีอองรีด้วยอะไรด้วย
0: ตัวดีมากแล้วคือฝรั่งเศสแชมป์เก่าไง
1: ครับ
0: แล้วประเด็นคือเป็นแชมป์เก่าฟุตบอลโลกและเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโรปี2000ด้วย
1: ใช่
0: เออ
1: แล้วก็ตกรอบแรกที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่น
0: ใช่
1: ก
0: ็คือเหลือเชื่อมาแล้วเซเนกัลคือตอนนั้นเหมือนเพิ่งกลับมาฟุตบอลโลกอ่ะ
1: ครับ
0: เธอโผล่มาจากไหนเนี่ย
1: อืม
0: เออ
1: พูดถึงทีมแอฟริกาใต้นี่แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นยุคผม2006เนี่ยจะมีทีมอย่างชื่อแปลกๆอย่างตองโก้นะพี
0: ่
1: อังโกลาทุกวันนี้ไม่มีแล้วเปลี่ยนยุคแล้วเดี๋ยวนี้เป็นคองโกแอฟริกานี่ชาติใหม่ๆจะผัดมาเรื่อยๆ
0: มาตลอดจริงๆนะ
1: อย่างคราวนี้เป็นคองโกกับเคปเวิร์ด เดี๋ยวดูคราวหน้าจะมีทีมแปลกๆก็ได้
0: อาจจะมีไนเจอร์ชาร์ตเอธิโอเปียอะไรนี่มานะ
1: สวาซีแลนด์พวกนี้มา
0: สวาซีแลนด์
1: ใช่ใช่ไนเจอร์เปียอะไรพวกนี้แต่อย่างยุคผมเนี่ยผมชอบอะไรก็มีตองโก้กับไอโกล่า
0: ไอ้นี่ป่ะตินดีแลนด์โตเบโก้อ
1: ่ะตินดีแลนด์โตเบโก้นี่เป็นคอนคาเคฟ
0: คอนคาเคฟเออคอนคาเคฟดิ
1: คอนคาเคฟใช่ในคอนคาเคฟตินดีแลนด์โตเบโก้นี่สอง
0: โตโก
1: โตโกใช่
0: โตโกใช่ไหมอาเดบาย
1: ออาเดบายน่าใช่ไหมพี
0: ่โอ้โหอดีบยอใช่อดีบยอ
1: แล้วก็แองโกล่านี่เป็นกองหน้าอดีตแมนยูมานูโช
0: มานูโชกอนซาเลส
1: ใช่ใช่
0: นึกถึงอยู่คนเดียวเลย
1: สองแองโกล่าตอนนั้น
0: แองโกล่าผู้เล่นก็ชื่อนี่นะชื่อก็จะออกแนวโปรตุเกสโปรตุเกสหน่อย
1: ครับผม
0: ใช่ป่ะ
1: น่าใช่พี่
0: เพราะว่าเหมือนนะก็น่าใช้ภาษาโปรตุเกสแต่พูดถึงโตโกนี่พอหมดอดีบยอนี่ก็เงียบไปเลยนะ
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลย
1: ใช่
0: ที่มันมีเหตุโดนรถบัสโดนยิงอะ
1: ใช่
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
1: ช่ใช่
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
1: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ใช
0: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
1: ช่อ่าใช่ใช่ใช่
0: ซึ่งคาดว่าในอนาคตถ้าแกลงสมัครประธานาธิบดีเนี่ยก็คงจะได้ลุ้นนะ
1: ครับผมมีโอกาสที่
0: มีโอกาสนะจอร์ดเวียร์อย่างไอ้นี่ได้เลย
1: จ
0: ะเป็นได้เลยนะ
1: จอร์ดเวียร์นี่ลูกชายตอนนี้เล่นกับสหรัฐทีมโมทีเวียร์
0: พ่อเป็นประธานาธิบดีไลบีเรียนะครับแต่ว่าลูกเล่นในสหรัฐอเมริกานะ
1: ครับผม
0: น่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ใช่แล้วก็พูดถึงเมื่อกี้ดูข้อความนิดนึงแล้วกัน
0: ครับผม
1: ครับผมบอกว่าถ้าเลิกอุ้ยจะติดตามคุณทั้งสองคนอาจจะอุยเยอะไป
0: อุยเยอะไปขออภัยด้วย
1: ครับขออภัยครับผม
0: เฮ้ยแต่เราไม่เสแสร้งนะจริงบางทีเราก็แปลกใจจริงๆนะ
1: ครับผม
0: ขออภัยด้วยครับคุณผู้ฟัง
1: เรื่องผู้สาประตูอิรักนี่ไม่แน่ใจนะพี่ว่ายังไงเปลี่ยนผู้สาประตูอ่ะแล้วก็บอกอุยไปอ๋อมีคนก็มาบอกว่าอุยไปก็ไม่เป็นอะไรนี่นะประมาณน
0: ี้แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับ
1: ผมแล้วก็ทาง Facebook ก็มี YouTube มี Facebook SMS เข้ามาบอกว่ารับฟังตลอดค่ะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กกต.ชด.21สุรินทร์ที่กกต.ชนี่คืออ
0: ืมไม่แน่ใจครับ
1: ชายแดนไหมพี่เอาตำรวจชายแดนไหมพี
0: ่กกต.ชด.น่าจะเป็นตชด.ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเพราะว่าสุรินทร์เองก็เป็นเมืองชายแดนเน
1: า
0: ะ
1: บ้านคุณแม่ผมอยู่สุรินทร์นะพี่ผมก็มีโอกาสได้ไปบ่อยๆใช่
0: สุรินทร์นี่จริงๆก็คือติดกับบุรีรัมย์เลยเนาะ
1: ใช่
0: จริงๆเป็นเมืองที่จริงๆก่อนที่บุรีรัมย์จะมีทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยสุรินทร์จริงเป็นเมืองที่คือคักเลยนะ
1: ถูกต้อง
0: เขาบอกว่าคนบุรีรัมย์เนี่ยต้องมาเที่ยวสุรินทร
1: ์ครับแต่ก่อนในสุรินทร์มีโรงหนังนะพี
0: ่ใช่หรอ
1: ช่วงเด็กๆผมเคยไปดูสไปเดอร์แมนเนี่ยแหละภาคแรกเลยไปดูกับคุณพ่อที
0: ่สไปเดอร์แมนภาคนู้นเลยปะเนี่ยภาคชื่ออะไรนะภาคแรกเลยอ่ะ
1: ใช่ผมจำชื่อพระเอกไม่ได
0: ้
1: โทบี้
0: โทบี้แม็กควาย
1: ใช่นั่นแหละภาคแรกผมไปดูที่สุรินทร์เลยแต่ก่อนในสุรินทร์เคยคักใช่อ่ะแล้วก็บอกว่าเจมส์ครับดีเจคนใครครับไม่คุ้นเสียงเลยครับข้อมูลแน่นดีครับจากคุณจอนของ6ก็พี่ก้อง
0: พี่ก้องครับ
1: พี่ก้องเป็นนักฟุตซอลนะพี
0: ่ใช่ครับ
1: เล่นกับเกษมบัณฑิตใช่ไหมพี
0: ่ปีนี้ย้ายไปอยู่นครปฐม
1: นครปฐมก็ตามเชียร์พี่ก้องได
0: ้ได้ครับฝากเชียร์ด้วยนะครับจริงๆก็มาจัดรายการช่วงนี้ก็มาในหลายๆบนโลกเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ช่วงก่อนหน้าก็มีแวบๆมาบ้าง
1: ใช่
0: ครับผม
1: จัดกับพี่เจ๋งตอนเที่ยง
0: ใช่ตอนช่วงเที่ยงนะครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าจริงๆนะครับพี่เจมทีมปารีสยังป้องกันแชมป์ยูเซลได้หนูว่าอาร์เจนต์อาจจะป้องกันแชมป์โลกได้นะคะจากน้องเธอลงทุนแฟนนอน
0: ก็เป็นไปได้หมดนะจริงๆนะคุณเธอลงทุนเป็นไปได้หมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าฟอร์มอย่างนี้นะ
1: ใช่โอ้โหแล้วออกสตาร์ทแบบฟอร์มเท่มากโดยเฉพาะมันไม่ใช่แค่ว่าแอนเจลิน่าฟอร์มดีนักเตะผู้นำสำคัญของทีมอย่างเมสซี่ก็ฟอร์มดีด้วย
0: ใช่ใช่
1: คือตอนเนี้ยถ้าเป็นภาษาสนุกเขาเรียกเข้าเบรกใช่ไหมพี่
0: เข้าเบรกเข้าเบรกใช่ใช่
1: เข้าเบรกก็คือ
0: หมดโต๊ะนะ
1: ใช่ผมไปดูนิดนึงก็พูดถึงชาติที่ป้องกันแชมป์โลกได้เนี่ยผมขอดูนิดนึงนะพี่จะมีอิตาลีครับเมื่อปี34กับ38 1934 1938
0: โอ้มันเป็นยุคที่แบบว่าไกลมากเลยนะ34 38เนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่2เองครับ
1: ครับผมก็34เนี่ยชนะเช็กโกสโลวาเกีย
0: ใช่
1: แล้วก็38ชนะฮังการีส่วนหลังจากนั้นเนี่ยเป็นบราซิลครับปี58กับ62 58เนี่ยชนะสวีเดนครับแล้วก็62ชนะเช็กโกสโลวาเกีย
0: นี่ก็เป็นยุคของเปเล่นะ58 62เนี่ย
1: หลังจากนั้นเนี่ยชาติที่ป้องกันแชมป์โลกได้ ไม่มีเลยนะพี่จะมีเยอรมันตะวันออกเข้าชิง2ครั้งติดเมื่อปี82กับ86
0: ตะวันตกตะวันตก
1: อ่ะตะวันตก
0: เยอรมันตะวันตก
1: ไม่มีเลยพี่
0: คืออย่างว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่4ปีมีครั้งนึงนะน้องเทียมนะ
1: ใช่
0: ตัวผู้เล่นมันก็เปลี่ยนผ่านเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านแล้วก็บางทีเนี่ยตัวผู้เล่นถ้าใช้ชุดเดิมก็อาจจะอายุมากเกินไปมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่เหมือนกับทัวร์นาเมนต์ที่จัดทุกปี
1: ถูกต้อง
0: หรือว่าทุก2ปีฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาร์เจนตินามีโอกาสมากคือผู้เล่นชุดเนี้ยมันเปลี่ยนน้อย
1: ครับ
0: ถูกไหมน้องเจม
1: ถูกต้อง
0: ตัวหลักๆมันจะอยู่กันแทบครบเลยนะจากชุดที่คว้าแชมป์ที่กาตาร์เมื่อ4ปีก่อน
1: ครับอาร์เจนติน่าเนี่ยเคยเกือบป้องกันแชมป์โลกได้นะพี่เมื่อปี86เนี่ยเขาชิงและชนะเยอรมันตะวันตกแล้วปี90เนี่ยมาแพ้เยอรมันตะวันตกที่อิตาลี
0: ก็เป็นคู่ชิงคู่เดิม
1: ใช
0: ่ใช
1: ่แล้วก็อีก2ทีมที่เคยทำได้เนี่ยมีบราซิลครับเข้าชิงปี94แล้วปี98แพ้ฝรั่งเศส
0: ใช่
1: ส่วนอีกทีมนึงเนี่ยคือฝรั่งเศสก็คือปี2008ได้แชมป์แล้วครั้งที่แล้วแพ้อาร์เจนตินา
0: ใช่ใช่ใช่นี่ก็เกือบจะป้องกันแชมป์ได้ในยุคหลังๆนะ
1: ถูกต้อง
0: แต่จริงถ้าเราย้อนไปดูก่อนหน้านั้นเนี่ยเยอรมันตะวันตกเข้าชิงฟุตบอลโลก3ครั้งติดนะ
1: ใช่
0: 82 86 90เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยถือว่าดีมาก
1: ๆใ
0: ส่ดีมาแต่สุดท้ายมาประสบเล็ดในปี1990
1: พี่ก้องทันในพี่เยอรมันตะวันตกชุดนั้นชุดที่ทันตอนที่ยังเป็นเยอรมันตะวันตกไหม
0: ไม่ทันมาเป็นเยอรมันนี้ละคือจำได้ลางๆเนี่ยคือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็จะเป็นยูโร96
1: ครับ
0: ถ้าฟุตบอลโลก94เนี่ยจะเหมือนจะไม่ทันเพราะว่าตอนนั้นคือจะเด็กมากๆเลย 3-4 ขวบก็จะเป็นคุณพ่อคุณลุงเล่าให้ฟังมากกว่าแต่จะได้ฟังฟุตบอลโลก94เนี่ยเยอะมากเพราะเป็นเหมือนทัวร์นาเมนต์ที่มีถ่ายทอดสดเยอะมาก
1: ๆใน
0: บ้านเราแล้วก็เนี่ยรุ่นคุณพ่อก็จะเล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นตอนเด็กเนี่ยคุณลุงพี่ชอบโรมาริโอกับโรเบโตบัตโจมากก็จะยัดเยียดให้หลานคนเนี้ยดู2คนนี้แล้วบอกว่าเก่งให้ได้เหมือนบัตโจกับโรมาริโอนะลูก ประมาณนี้
1: ครับผม
0: ก็คือเยอรมันเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นเขาทุบกำแพงเบอร์ลินถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะประมาณช่วงต้นปี90ทำให้พวกเขาเนี่ยมาเป็นเยอรมันนีเดียวอ่ะ
1: ครับผม
0: ก็คือช่วงที่พี่เริ่มดูฟุตบอลละประมาณนี้
1: ครับผมดูข้อความบอกว่าฟุตบอลโลกปีนี้เวลาคนกีดยางเลยครับฟังทุกคู่จาก99คู่สุดท้ายได้ดูสดด้วยก็คือน่าจะเป็นช่วงเช้ามืดไอ้เช้าสายๆเลย
0: เราเรียกว่านี่เป็นสวรรค์ของคนกีดยางแล้วกันนะคร
1: ับถูกต้อง
0: ครับผม
1: ครับผมก็เดี๋ยวอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเตะที่สเปนโปรตุเกสแล้วก็โมร็อกโก
0: ครับ
1: รวมถึงเจ้าภาพร่วมอย่างอาร์เจนตินาอุรุกวัยด้วยก็จะเตะเวลาที่สมควรกับเราแล้ว
0: ครับ
1: ก็คือช่วงกลางดึกถึงช่วงประมาณตีสองตีสามน่าจะเวลาเดิมแล้ว
0: นี่คือเวลาเก่งของพี่น้องชาวไทยนะครับที่ดูกันจนชินแล้ว
1: ติดตามฟุตบอลมาตลอด
0: นี่จริงก่อนช่วงเกมแรกๆอ่ะมีพวกแบบฝรั่งยุโรปเขาทำคอนเทนต์กันนะดูบอลตอนเด็ก
1: ใช่ใช่ใช่
0: ชาวเอเชียคิดในใจพวกเองไม่เคยเจอ
1: ล่าสุดเดี๋ยวผมเห็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ญี่ปุ่นคนหนึ่งพี่เขาทำคอนเทนต์เกมที่ญี่ปุ่นเจอตุนิเซียเนี่ยเขาทำเป็นแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยดูบอลตอนบ่ายโมงแบบคึกๆเลยส่วนแฟนบอลตุนิเซียเนี่ยดูตอนตีห้าพี่โซนฝั่งแอฟริกาเวลาจะใกล้ๆยุโรปใช่แล้วก็อีก4ปีหลังจาก30เนี่ยจะเป็น34ก็จะเป็นที่ซาอุ
0: ที่ซาอุ
1: เวลาก็น่าจะใกล้เคียงกับทางกาตาร
0: ์ใช
1: ่ครับ
0: เราก็อาจจะสบายขึ้นหน่อยไหม
1: ก็สบายขึ้นเยอะเลย
0: สบายขึ้นนิดนึงนะ
1: ใช่ก็ดีเลยพี่ครับผม
0: เวลาสวย
1: อืมอ่ะประมาณนี้สำหรับข้อความครับก็ส่งเขามาคุยกันได้ครับเรื่อยๆอีกครึ่งชั่วโมงนะพี่
0: ใช่
1: พี่ก้อง
0: ก็จะคิกออฟด้วยนะสำหรับคู่ฝรั่งเศสกับอิรักนะครับ
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องโปรแกรมที่เหลือในค่ำคืนนี้นิดนึงนะพี่ก้องแล้วก
0: ็
1: รีวิวกันคร่าวๆครับ
0: โอ้ดีเลยดีเลย
1: ผมขอดูโปรแกรมนิดนึงครับโหค่ำคืนนี้นี่เตะกันยาวๆเลย
0: ไปต่อถึงโอ้ช่วงจบวันนี้ก็จบช่วงเที่ยงเลยนะครับ
1: ใช่
0: คู่เพราะว่าคู่จอร์แดนในอัลจีเรียคู่สุดท้ายเนี่ยคิกออฟ10โมงนะจบก็ประมาณเที่ยงเลยนะครับใครที่อยู่ยาวนี่ก็ถือว่าคุณเป็นยอดมนุษย์นะครับ
1: ใช่
0: ครับผมกินข้าวเช้าแล้วก็กินข้าวเที่ยงแล้วก็นั่งดูไปด้วยก็ได้นะครับ
1: ครับเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่านักจัดรายการทุกคนเนี่ยตั้งคำถามเวลามาจัดรายการพี
0: ่ครับ
1: แฟนรายการท่านไหนดูฟุตบอลโลกครบทุกคู่
0: อยากรู้เหมือนกัน
1: เอาไม่ต้องเอาครบแบบทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ได้เอาวันนึงเนี่ย4คู่ครบหรือเปล่าผมเนี่ยยอมรับเลยพี่แรกๆเนี่ยโหมาแรกๆผมดูตั้งตาดูเลยแต่หลังๆเนี่ยคู่ตี5เนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้ว
0: มอบ
1: ขอดู2คู่แรกแล้วตื่นมาดูคู่สายเลย
0: ใช่ๆๆ
1: แล้วป วันก่อนเนี่ยคู่ตีห้าเนี่ยผมคุยกับพี่เจ๋งพี่เจ๋งก็ตื่นขึ้นมาอ้าวคุยกับพี่หยองเขาตื่นขึ้นมาดูคู่ตีห้าแล้วเป็นเอลกอดอกคือลาซาวที่เสมอศูนย์ศ
0: ูนย์น้ำตาไหลเลยอ่ะ
1: ใช่เลย ก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะเริ่มจากตีสี่นะพี่จริงๆคู่แรกเนี่ยจบไปแล้วคืออาร์เจนตินาชนะออสเตรีย 2-0 แล้วก็คู่ต่อไปตอนตีสี่เนี่ยฝรั่งเศสจะเจออิรักครับ9-9ก็จะบรรยายโดยพี่โอ๊กการกับพี่โอ๊ตสิงห์พงษ
0: ์พี่โอ๊กพี่โอ๊ตนะ
1: แล้วก็7 โมงเนี่ยจะเป็นนอร์เวย์ฮาแลนด์นี่แหละจังสามนัดที่สองพบกับเซเนกัลครับแล้วก็จะเป็นป๋าแป๊ะกับพี่สุเทพคงเปลี่ยนบรรยาย
0: ค
1: ู่นี้นี่เป็นคู่ที่เรตติ้งสูงที่สุดนะพี่ในเกมล่าสุดที่เขาพากเนี่ยใช่
0: ป๋าแป๊ะกับพี่สุเทพเนาะ
1: ใช่แล้วก็คู่สายเนี่ยจะเป็นช่วง10 โมงครับจอแดนเจอแอลจีเรียพี่โจอี้กับพี่บีแหลมสิง
0: โอเค
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ไปดูวันที่คู่อาฝรั่งเศสเดี๋ยวเราไปแล้วนะพี่เด
0: ี๋
1: ยว
0: ไป
1: ดูที่คู่นอร์เวย์แล้วกันครับ
0: ครับ
1: นอร์เวย์นัดแรกก็ฟอร์มดีมากเลยถล่มอิรักมาขาดเลยเกมนี้มาเจอกับเซเนกัล
0: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวผมดูสถิตินิดนึงคู่นี้จริงๆจะบอกว่าสูสีก็ได้นะพี่นอร์เวย์กับเซเนกัลเนี่ย
0: ก็สูสีนะเอาจริงจากตัวผู้เล่นจากอันดับโลกเนี่ยเอาจริงนะเซเนกัลเหนือกว่านะ
1: ใช่
0: เซเนกัลอยู่15นะ
1: ครับ
0: นอร์เวย์31แต่บางทีอันดับโลกเนี่ยอะไรประมาณนี้มันก็หลอกตาได้เหมือนกันนะ
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าคะแนนที่เก็บเนี่ยนอร์เวย์เขาอยู่ยุโรปไงแล้วบอกว่าฟุตบอลมันก็ดูจะแข็งกว่าส่วนเซเนกัลเนี่ยโซน CAF หรือว่าแอฟริกาเนี่ยบางทีมันก็มีทีมที่ยังเป็นทีมแจกอยู่บ้างเวลาที่เขาเจอนะ
1: ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับคู่นี้นอร์เวย์เนี่ย5 เกมหลังสุดชนะ2 เสมอ 2 แพ้ 1ในช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอมาบอลโลกรอบสุดท้ายนัดแรกเนี่ยชนะอิรัก4-1เลยส่วนเซเนกัลเนี่ย5 เกมหลังสุดชนะ2 เสมอ 1 แพ้ 2ก็คือเกมล่าสุดที่แพ้ฝรั่งเศส3-1ส่วนนักเตะที่ลงสนามวันนี้ก็หลักๆของนอร์เวย์เนี่ยจะมีคริสโตเฟอร์อาเยอร์ที่เล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีมาร์ตินโอเดนการ์ดมีอเล็กซานเดอร์ซาลอตแล้วก็หน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์รวมถึงอัตโนนูซาด้วยจากไรซิก
0: ครับผม
1: ครับ
0: จริงๆมีสีน่าสนใจนะคือเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับเริ่มสตาร์ทปักหมุดในฟุตบอลโลกละ
1: ครับผม
0: ยิงไป2 ประตูเกมก่อนนะครับ
1: ฮาแลนด์จริงๆแกชอบทำลายสถิตินะพี่เพราะผมจะไม่ผิดตอนแกเป็นเยาวชนเนี่ยมันจะมีนัดหนึ่งที่เล่นในฟุตบอลโลกเยาวชนหรือยูโรเยาวชนเนี่ยแกยิงไป7 หรือ 8 ลูกเนี่ยตอนที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยแล้วพอไปเล่นกับดอร์ทมุนด์ก็ทำลายสถิติมาเล่นกับซิตี้ก็ทำลายสถิติ
0: คือเป็นคนที่ค่าเฉลี่ยยิงประตูต่อเกมดีมากนะ
1: ใช่
0: คือยิงในยุคนี้ยิงแทบจะเท่ากับจำนวนนัดที่ลงเล่นเลย
1: ก็เฉลี่ยเกือบนั้นละลูก
0: ใช่ใช่เฉลี่ยเกือบ 1.0 เลยอ่ะคือแล้วก็สถิติหนึ่งก็คือฮาแลนด์เนี่ยยิงอย่างน้อย1 ประตูใน17 เกมจาก20 เกมหลังสุดที่เล่นในนอร์เวย์ในเกมอย่างเป็นทางการนะ
1: ใช่
0: คือเรียกได้ว่า17 ใน 20 เกมอ่ะมันต้องมีประตูอ่ะกับทีมชาติอ่ะ
1: ครับผม
0: โหดมากนะครับ
1: ลิเวอร์พูลอยากมีกองหน้าแบบนี้มากเลยพี่ ไม่มีเลย
0: เฮ้ยคุณมีนี่แล้วไงคุณเคยมีดาวินนูนเยสไง
1: ก็มาพร้อมกันยิงก่อนด้วยตอนนั้นนะตอนที่เล่นชัยติชิว
0: เปิดก่อนเลย
1: มาแน่นูนเยสสูสีกับฮาแลนด์แน่สุดท้ายพอดูการเริ่มยิงขาดไปเรื่อยๆทีสุดท้ายตอนนี้นูนเยสไปเล่นในซาอุแล้วครับผมส่วนระหว่างเซเนกัลครับประตูเนี่ยเป็นเอ็ดวาร์เมนดี้ครับซึ่งตอนนี้เล่นในซาอุมีเอลฮาจิมาลิกดิยุบแบ็กจากเวสต์แฮมครับมีปาป้าเกไอซาเกแล้วก็อิสมาลาซารวมถึงซาเดลมาเน่แล้วก็นิโคลัสแจ็คสันแนวลุกนี้ค่อนข้างอันตราย
0: แนวลุกอันตรายเลยครับแนวลุกส่วนมาก3ตัวที่สตาร์ทจะเป็นซาเดลมาเน่นิโคลัสแจ็คสันแล้วก็ทางด้านอิสมาลาซา
1: ครับผม
0: ส่วนมากเป็นแล้วก็มีเรียกได้ว่าตัวสำรองพวกเขาก็มีทีเด็ดอยู่นะ
1: ก็ดูแล้วคู่นี้สูสีไหมพี่ก้อง
0: ก็น่าจะสูสีนะแล้วก็จากเกมแรกที่เซเนกัลแพ้มาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะบีบบังคับให้วันนี้พวกเขาอย่างน้อยต้องมีแต้ม
1: ครับผมว่าเกมนี้นี่สูสีแต่ผมยังชอบนอร์เวย
0: ์
1: ดูแล้วนอร์เวย์น่าจะเฉือนได
0: ้
1: เชื่อใจฮาแลนด์วันนี้น่าจะยิง
0: น่าจะยิงน่าจะยิง
1: ไปต่อกันที่คู่สายครับเป็นคู่ระหว่างกลุ่มเจนะพี
0: ่ครับ
1: จอร์แดนกับแอลจีเรียการเจอกันระหว่างทีมจากเอเชียแล้วก็แอฟริกาใต
0: ้
1: นัดแรกเนี่ยจอร์แดนเนี่ยผมดูก่อนว่าจอร์แดนเนี่ยแพ้อาร์เจนตินามา แพ้ออสเตรียมา1-3
0: ใช่
1: ส่วนแอลจีเรียเนี่ยแพ้เจน่ามา0-3ก็แพ้มาทั้งคู่นะพี่แล้วก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยทางด้านของจอร์แดนเนี่ยโหต้องบอกว่าตัวนี้ไม่คุ้นเลยนะพี
0: ่ไม่คุ้นเลยจ้ะ
1: ใช่
0: ส่วนมากเขาเล่นแถวๆในประเทศกับตอนออกกลางนะ
1: ครับผมส่วนแอลจีเรียเนี่ยประตูเป็นลูกชายของซีดานลูก้าซีดาน
0: อันนี้คนเล็กเนาะ
1: ครับใช่
0: ลูก้าจริงๆเขาตั้งชื่อนี่คิดว่าน่าจะต้องมีความหมายนะเพราะคนโตชื่อเอนโซ
1: ่
0: เขาตั้งตามเอนโซ่ฟาเชสโคลี
1: ่ใช่ไหมครับผม
0: ลูก้านี่ตั้งตามใครอะลูก้ามูนิตอะ
1: ลูก้าเอ็นเดเดไม่ใช่นะพี่
0: ไม่น่าใช่นะ
1: ไม่น่าใช่เลยครับผมก็ส่วนทางฝั่งแอลจีเรียเนี่ยยังมีริจาร์ดมาเลสครับที่เป็นแนวรุกคนสำคัญมีอุสเซมอัวแล้วก็มีอามินกุอิลี่ที่เล่นอยู่ในลีกเอิงใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีนาบิลเบนทาเลบด้วยที่พอจะคุ้นชื่อกัน 4-5 เกมหลังสุดเนี่ยจอแดนไม่ชนะเลยนะแพ้3นัดรวดรวมถึงช่วงอุ่นเครื่องด้วยแล้วก็เสมออีก2นัดส่วนแอลจีเรียเนี่ยชนะ3เสมอ1แล้วก็มาแพ้เกมนัดเปิด3บอลโลก
0: นี่ยิงก่อนครับบอลโลกนี่ฟอร์มแอลจีเรียดีมากนะ
1: ครับ
0: ไม่แพ้ใครมา4เกมที่เราเห็นนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าพอเข้าฟุตบอลโลกเนี่ยเกมแรกเจอเมสซี่แฮตทริกเข้าไป
1: โอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมก็ดูแล้วเกมนี้แอลจีเรียยังเหนือกว่า
0: แอลจีเรียดูดีกว่านะด้วยตัวผู้เล่นคืออย่างผู้เล่นจอแดนเนี่ย
1: ครับ
0: เรามาดูตามรายชื่อเนี่ยเอาจริงนะเขาก็เป็นผู้เล่นที่โอ้โหเล่นอยู่ตะวันออกกลางหมดเลยจริงๆด้วย
1: ก็เล่นอยู่ในจอแดนซะส่วนใหญ่ทีมจากอัลบูเซียนซึ่งเป็นทีมใหญ่ของจอแดนเนี่ยมาเกือบทั้งทีม
0: ใช
1: ่แล้วก็มีนักเตะจากมาเลเซียด้วยก็คือโนอาเอาราวาเดสน
0: ัก
1: เตะจากสลังงอ
0: เล่นจากเล่นในสลังงอมีคนนึงเล่นอยู่ในโมร็อกโกนะเล่นกับราชาคาซาบังกานะ
1: ครับผม
0: เออแล้วนั่นคืออาบูซาริกกองหน้าของพวกเขาม
1: ีจากในฝรั่งเศสคนนึงก็คือมูซาอัลตามารีครับจากแลน
0: จากแลนโอเค
1: นอกนั้นเนี่ยก็เป็นเกือบจะหลีกในประเทศหมดเลยก็อันดับโลกของจอร์แดนเนี่ยผมขอดูนิดนึงตอนนี้อันดับ63ก็ถือว่าสูงอยู่นะพี่สำหรับทีมในเอเชีย
0: ใช่ใช
1: ่
0: จริงๆจอร์แดนเนี่ยประเทศเขาไม่ใหญ่นะ
1: ครับ
0: เออเพราะว่ากันตามประวัติศาสตร์แล้วอะ
1: ครับผม
0: จอร์แดนเนี่ยพวกราชวงศ์กษัตริย์เขาเนี่ยจริงๆต้องเป็นผู้ได้ครองซาอุนะเออตามความจริงอะ
1: ครับ
0: เออเพราะว่าตอนช่วงที่อังกฤษยึดเข้าคลองคาบสมุทรอาหรับเนี่ยช่วงนั้นจริงเขาตกลงกับจอร์แดนไปละเพราะว่าจอร์แดนเนี่ยช่วยอังกฤษในการทำสงครามโลกในการขับไล่พวกนี่แหละเขาเรียกอะไรนะตุรกีเก่าอ่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละช่วงที่อาณาจักรจักรวรรดิออตโตมันออกจากพื้นที่แล้วก็ให้สัญญากับตระกูลเนี่ยฮาชิมัยไว้ว่าจะให้คลองซาอุคาบสมุทรอาหรับเนี่ยสุดท้ายเนี่ยตกลงกันไม่ลงตัวอังกฤษเป็นสัญญาซ้อนก็เลยกลายเป็นว่าเอาซาอุดได้ไปครองซาอุแทนก็เลยเป็นแบบปัจจุบันก็เลยเหลือแค่พื้นที่เล็กๆให้กับราชวงศ์ฮาชิไม
1: ะ
0: ไปครองจอร์แดนแทนประมาณนี้
1: จอร์แดนนี่ลงเตะในอาหรับครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้รองแชมป์นะพี่แล้วชิงนี้แพ้โมร็อกโกครับในช่วงต่อเวลาพิเศษก็ถือว่าเป็นทีมที่ยกระดับมาเป็นแนวหน้าแถวหน้าของเอเชีย
0: จริงๆประเทศไม่ใหญ่นะแต่ว่าชั่วโมงนี้เนี่ยมาฟุตบอลโลกได้นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับ
1: เอเชียนคัพครั้งที่แล้วนี่2023ได้รองแชมป์นะพี
0: ่
1: ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะชนะเกาหลีด้วยในรอบล็อกเอาท์เนี่ยก็ถือเป็นทีมที่ในเอเชียถือว่าแข็งแกร่งแล้วแต่ในบอลโลกอาจจะยังห่างชั้นอยู่
0: ใช่ด้วยประสบการณ์นั่นแหละ
1: ก็ดูแล้วเกมนี้แอลจีเรียน่าจะผ่านได้
0: น่าจะผ่านได
1: ้ครับผม
0: อ
1: ันนี้คือปีวิวทั้งหมดของคืนนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ผมดูข้อความบอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าสู้ๆครับนครปฐมคริสเตียน
0: โอ้ขอบคุณครับโอ้นี่แฟนตัวจริงเลยนะครับ
1: แล้วก็บอกว่าพี่ณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ก้องกิรติกับพี่เจมชอบชอบชอบครับ
0: เฮ้ยนี่พี่เจมเรืองศักดิ์เน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ใช่เลย อาจจะ ชื่อมาจากพี่เจมเรืองศักดิ์แต่ผมน่าจะผมเคยฟังเพลงไม่กี่เพลง
0: ใช่เหรอ
1: ไม่ทัน
0: แต่ชื่อเรามาจากเจมเรืองศักดิ์
1: ใช่น่าจะใช่พี่ช่วงนั้นคุณแม่น่าจะชอบ
0: แต่สมัยนั้นคือพีคมากนะพี่เจม
1: พีคใช่
0: พี่สาวพี่ก็ชอบมากเลย
1: อ๋อ
0: พี่เขาโหพี่เขาหล่อมากอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: พี่เจมเนี่ยคือฟังเพลงอะไรบ้างฟังเพลงอะไรบ
1: ้างข้าวเป็นไก่
0: ข้าวเป็นไก่ต้องฟัง
1: ชาชาชาก็เคยฟัง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ก็ช่วงนั้นเหมือนมีข่าวเขาประสบอุบัติเหตุ
0: ใช
1: ่ก็เลยชื่อเจมก็เลยถ้าคนยุคผมก็น่าจะเยอะหน่อยใช่
0: แกเครื่องบินตกนะ
1: ที่สุราษฎร์
0: ที่สุราษฎร์ใช่แต่ว่าแกรอดชีวิตนะ
1: ถูกต้อง
0: เออเพลงดังๆอะไรไซเลนเลิฟไซเลนเลิฟเคยฟัง
1: มั้ยไม่เคย
0: โหเก่ามากเลยอ่ะ
1: อันนี้ไม่เคยครับ
0: เออโหพี่ชอบมากพี่ชอบทุกวันนี้ยังฟังอยู่เลยนะยังเปิดฟังอยู่เลยนะเจมส์เรืองศักดิ์เนี่ย
1: เดี๋ยวผมไปลองฟังว่าผมไม่เคยได้ฟังเท่าไหร่พี่เดี๋ยวต้องไปลองฟัง
0: ฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจ
1: นะใช่ใช่ใช่

0: ที่จะยื่นเหมือนกันรวมถึงก่อนหน้านี้บ้านเราก็เคยจะมีแผนที่จะยื่นเหมือนกัน
1: แต่พอเรายื่นไปในนามของอาเซียนเวอร์ชันนะร่วมมือกันจับ
0: ครับที่ผมเห็นมาเนี่ยมันจะมีร่วมกันระหว่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินโดนีเซียที่เขาจะยื่นในอนาคต
1: อืมอุ้ยแต่จริงจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาอินโดนี่ก็ไม่ใกล้เท่าไหร่นะ
0: โอ้โหก็ไกลอยู่นะพี
1: ่ไกลนะ
0: ใช่ใช
1: ่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยเขาอยู่ภาคพื้นทวีปเดียวกันถูกปะล่ะ
0: ใช่
1: ใช่แต่ว่าอินโดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่นะ
0: อินโดเนี่ยจะใกล้กับออสเตรเลียหน่อยแต่ว่าอินโดนิวซีแลนด์เนี่ยน่าจะ
1: ใช่อินโดนิวซีแลนด์มันไกลนะ
0: อืม
1: เออ
0: ครับอ่ะแล้วก็ส่วนอาเซียนนี่น่าจะอีกนานเลย
1: อาเซียนน่าจะอีกนาน
0: อีกนาน
1: ดูจากความพร้อมแล้วนะ
0: ครับผม
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามหรือว่าการคมนาคมสัญจรนะ
0: ใช่
1: นี่ตอนนี้นี่ถ้าใครดูถ่ายทอดสดอยู่สัญญาณภาพมาแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: ที่สนามที่ฟิลาเดลเฟียนะ
0: ใช
1: ่พร้อมแล้ว
0: สนามนี้ดูเหมือนจะยังไม่มีฝนนะพี
1: ่ไม่มี
0: แต่ว่าต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในรัศมี13กิโลเมตรเนี่ยถ้ามันมีเกิดพายุหรือมีเกิดฟ้าผ่าเนี่ยเกมต้องหยุดทันที
1: ใช่
0: เพื่อความปลอดภัยของนักเตะนะพี่แล้วไอสถานการณ์แบบนี้เราเห็นจากฟุตบอลสโมสรโลกครั้งที่แล้วเยอะ
1: ใช
0: ่ครับเดี๋ยวผมขอดูข้อความทาง Facebook คุณทักเขาบอกว่าผมดูถ่ายทอดสดแต่หูผมฟังคลื่น99จัดครับไม่ว่าใครจัดคู่ไหนก็โหดมันฮาทุกคู
1: ่น่ารักมากนะครับแฟนรายการเรา
0: ครับก็คืนนี้ก็ติดตามกันได้ยาวๆจนถึงช่วงสายเลยทีเดียวครับผมมีข้อความอีกหรือเปล่าบอกว่าผมดูครบครับทำงานไปดูไปด้วยผมทำงานเที่ยงคืนเลิกเช้าตู่ต่อครับเด็กรถเขียว
1: นี่แหละครับสวรรค์ของคนนอนดึกนอนเช้านะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ดูได้สบายเลยครับ
0: แล้วก็บอกว่าพี่เจมส์คะขอห้าอันดับแชมป์โลกประเทศไหนได้เยอะสุดตามลำดับด้วยค่ะขอบคุณการขาดจากน้องเธอลงทุนเดี๋ยวผมเช็คให้เลยละกันแต่อันดับหนึ่งนี่ยังน่าจะเป็นบราซิลนะพี่
1: บราซิลแน่นอน
0: ถ้าสมัยไม่มีใครมาล้มได้นะเวลานี้
1: ใช่ใช
0: ่เดี๋ยวผมขอไล่เรียงเลยละกันสำหรับอันดับแชมป์โลกครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงอันดับ1นี่บราซิล5สมัยครับ
1: ใช่
0: ปี58 62 70 94แล้วก็ยุค 3R พี
1: ่2002
0: ทรงไดโกโลกไงพี่เป็นตำนานเลย
1: ใช่โอ้เด็กตัดกันลืมเลยนะ
0: ผมเคยตัดด้วยนะพี่ตอนนั้นเนี่ยพี่สาวตัดให
1: ้โอ้สุดยอด
0: คุณแม่เจอปุ๊บเรียบร้อย
1: กำลังจะถามว่าคุณแม่ว่าไงบ้าง
0: ก็ต้องไปตัดทรงต้องไปไถออกพี่ครับผมแล้วก็4สมัยเนี่ยมีเยอรมันครับปี54 74 90แล้วก็2014ตอนนั้นเนี่ยที่บราซิล
1: ครับ
0: ที่ยิงบราซิล7ลูกเลย
1: แฟนบราซิลร้องไห้เลยนะ
0: ใช่แล้วก็อีกทีมหนึ่งที่ได้4สมัยเนี่ยเป็นอิตาลีครับ
1: ครับ
0: ปี34 38 82แล้วก็ปี2006ที่เยอรมันที่มีจังหวะโขกบอลลือโลกไหมพี่
1: ใช่นั่นแหละแล้วก็ที่ฟาบิโอกอสโซ่ฮีโร่แล้วก็หายไปจากโลกฟุตบอลเลยนะ
0: ใช่
1: เก่งเป็นเดียวนะ
0: แล้วก็ปีนั้นคานาวาโร่ได้บอลลงดอ
1: เออใช่
0: เป็นกองหลังไม่กี่คน
1: แทบจะแล้วก็เป็นคนสุดท้ายด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: ที่ได้บอลลงด
0: อคนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าคนเกือบสุดท้ายใช่ไหมพี่ที่จะก่อนที่จะเข้ายุคโรนัลโดเมสซี่
1: ใช่ก็เป็นแทบจะคนท้ายๆก่อนที่ยุคต่างดาวเนาะ
0: ใช่แย่งอยู่สองคนแล้วก็อาร์เจนติน่านี่3สมัยครับอยู่ในอันดับที่ถ้านับเป็นอันดับก็จะอันดับ3เพราะว่าที่2มี2ทีมก็คือเยอรมันอิตาลีใช่
1: ใช่
0: อาร์เจนติน่านี่ได้ปี38 86แล้วก็2022ครับแต่เข้าชิงทั้งหมดเนี่ยโอ้โหก็
1: ชิงไป6ครั้ง
0: 6ครั้งนะพี
1: ่อันนี้น่าชิง6ครั้ง
0: ส่วนอันดับ4ก็มี2ทีมครับฝรั่งเศสปี98กับปี2018แล้วก็อุรุกวัยปีแรกเลย
1: ใช่
0: 30กับปี1950
1: มี50ใช
0: ่ส่วนอันดับ5นี่ก็มี2ทีมครับ ทีมมหาชนพี่อังกฤษ
1: ใช่
0: ปี1966แชมป์โลกที่เวมบลีย
1: ์แล้วก็เป็นเจ้าภาพ
0: สเปนปี2010สเปน2010ก็ยุคไรเทียมทาน
1: ใช่
0: ยุคที่คว้า3แชมป์เมเจอร์ติดตั้งแต่ยูโร2008บอลโลก2010แล้วก็ยูโร2012
1: ในยุคสเปนที่ติกิตาก้ามาใหม่ๆนะ
0: ใช่
1: เสริมนิดนึงอุรุกวัยเนี่ยจริงๆพวกเขาคว้าแชมป์โลก2ครั้งแต่สังเกตว่าดาวบนตราบนหน้าอกเนี่ยเขามี4ดวงเพราะว่า2ดวงแรกอ่ะเขานับโอลิมปิก
0: โอลิมปิกยุคก่อนที่มีบอลโลก
1: ยุคก่อนนี้มีบอลโลกเขานับว่ามันเป็นการชิงแชมป์โลก
0: ครับ
1: เลขขออนุญาตติด4ดวงก็เลยมี4ดวงบนหน้าอกนะครับอุรุกวัย
0: ครับผมโอ้โหแต่ก่อนนี้โอลิมปิกนี่ใหญ่กว่าบอลโลกนะพี่
1: ใช่ๆๆกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ
0: ครับ ส่วนปี2010ก็อย่างที่

0: บอกว่าสเปนชุดนั้นก็ไร้เทียมทาน
1: ใช่
0: เล่นแผนอย่างที่พี่ก้องบอกว่าติกาก้า
1: ใช่
0: ยุคแรกๆเลย
1: เพาะบอลกันนี่เป็นร้อยพาร์ทนะครับ
0: แล้ว2010นี่สเปนได้เกมแรกเลยพี่
1: อ่าใช่
0: แพ้สวิต
1: แพ้สวิตก่อนเลย
0: แล้วก็
1: ไปเป็นแชมป์นะ
0: ใช่แล้วก็มีช็อตที่ตอเลสสะดุดยอดยางไง
1: ใช่เจ็บฮาเลย
0: ช่วงนั้นนี่ตอเลสนี่กำลังจะย้ายแล้ว
1: เรียกว่าใกล้จะเป็นช่วงพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกของตอเลสนะครับ
0: ครับ
1: แต่ตอเลสเขาเก่งเฉพาะตอนใส่เสื้อแดงจริงนะ
0: จริงพี
1: ่เขาใส่เสื้อสีอื่นเขาไม่เก่งนะ
0: 2008มานี่ผมชอบมากเลยผมเนี่ยชอบตอเลสจริงๆเนี่ยทีมชาติผมไม่ได้เชียร์ทีมไหนนะพี่แต่พอตอเลสมาลิเวอร์พูลเล่นสเปนเนี่ยผมเชียร์สเปนเลย
1: ใช่ไหม
0: ใช่ชอบมาก
1: แล้ว
0: ใช่แล้วเวลาผมถามเพื่อนผมเนี่ยในรุ่นเดียวกันน่ะถามว่านักเตะลิเวอร์พูลคนไหนที่ชอบมากที่สุดมีคนตอบตอเลสนะพี่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ตอเลสนั่นเลย
1: เพราะในยุคนั้นนะตอเลสคือทั้งเก่งแล้วก็เท่ด้วยเอาจริงนี่พี่เป็นแฟนแมนยูนะแต
0: ่
1: ว่าชอบตอเลสเหมือนกัน
0: ใช่
1: คือชอบด้วยเรียกว่าคาแรคเตอร์รูปร่างหน้าตารวมไปถึงวิธีการเล่นด้วยตอเลสเป็นผู้เล่นที่แบบว่าชิงเหลี่ยมกองหลังเก่งมากนะ
0: Fox in the box
1: ของจริงเลยอ
0: ่
1: ะคือแบบว่าถามว่าเร็วไหมเร็วแหละแต่ไม่ได้เร็วแบบขนาดเอ็มบัปเป้อะไรเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วก็ถามว่าคมไหมคมแต่ไม่ได้คมขนาดแบบคมแบบกริบๆอ่ะแต่ว่าลูกเก่งคือลูกเหลี่ยมที่ชิงเหลี่ยมมากองหลังอ่ะ
0: ครับ
1: ออกตัวได้เปรียบยืนลายเก่งไม่ค่อยล้ำหน้าเนี่ยคือตอเลสเลยเก่งมาก
0: มันจะมีท่ายิงหนึ่งของตอเลสที่เป็นลูกเป็นซิกเนเจอร์เลยคือไอ้ท่าสไลด์ยิงแกที่เป็นท่าที่ติดตาอยู่
1: ใช่
0: แล้วก็ปีนั้นเนี่ยสเปนเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มแพ้สวิตเซอร์แลนด์นัดแรกส่วนอีก2นัดก็ชนะฮอนดูรัสครับแล้วก็ไปชนะชิลีส่วนรอบ16ทีมเนี่ยชนะโปรตุเกสคู่ปรับเลยชาติบ้านไกลเลงเคียงกันด้วยแล้วก็รอบ8ชนะปารากวัยครับรอบรองนี่ชนะเยอรมันส่วนรอบชิงนี่ชนะเนเธอร์แลนด์ประตูจากอังเดสอินเนสตาในช่วงทดเจ็บ
1: ที่มีเหตุการณ์มอนยันหลักถีบยอดอกกันนะครับรอบช
0: ิ
1: งวันนั้นนะเป็นถือว่าเป็นภาพไวรัลหนึ่งในฟุตบอลโลกนะที่กี่ครั้งก็ต้องกลับมาฉายซ้ำนะฮะ
0: ต้อง
1: กังฟูคิกของไนเจลเดยองนะฮะ
0: ใช่
1: เรียกว่าเต็มอกชาบี้อลองโซ่เลยนะฮะ
0: ครับผมแล้วก็บอลโลกครั้งนั้นเนี่ยกำเนิดปลาหมึกพองเลยพี่
1: ถ่ายแม่นๆนะ
0: ใช
1: ่ถ่ายไม่แม่นโดนย่างแล้วประมาณนะ
0: เรียบร้อยไปแล้ว
1: เรียบร้อยไปแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งจริงตอนนั้นสเปนพูดถึงกองหน้าเขาดี2คนเลยนะเขามีดาวิดบีย่าอีกคนนึงนะ
0: ใช่ดาวิดบีย่า Bia, แล้วก็มีตอเลส
1: ใช่แบ่งมาชุดนี้บ้างไหมสักคนนึง
0: โหดีเลย
1: คุณจะไปเกิดยุคเดียวกันนะ
0: ใช่นอกจากยุคนั้นเนี่ยตอนย้อนกลับไปยูโรก็จะมีกีซ่าด้วยนะพี
1: ่ดันเน่กีซ่าก
0: ีซ่าก็เก่งใช่
1: ปีที่ติดยูโรน่ะเขาเล่นกันแล้วมายอร์กาน่ะยิงลุ้นดาวซันโวลาลิก้าเลยนะ
0: ครับ
1: เนี่ยเจ้าดันเน่กีซ่าเนี่ยจำได้ก่อนจะไปเล่นในตุรกีกับเฟเนบาเช่หรือกาลาตาซาลายนี่แหละ
0: ใช่แต่พอมาดูยุคนี้นี่กองหน้าสเปนไม่มีเลย
1: ไม่มีครับแต่ก่อนหน้านี้คนบ่นออยาสบาวเยอะนะ
0: ครับ
1: เขายิงโชว์ไปแล้ว
0: ถูกต้อง
1: อย่าไปบ่นเขานะ
0: ใช่หรือแม้กระทั่งตอนยูโร2002อ่ะก็ไม่มีกองหน้าพอใช้เชฟไฟเบการเป็นฟอลนาย
1: เป็นฟอลนายโอ้แต่ในยุคนั้นฟอลนายกับติกิตาก้าของสเปนของจริงอ่ะ
0: ถูกต้องครับผม
1: ใครเล่นก็ได้นะ
0: ถูกต้องครับเดี๋ยวผมดูข้อความช่วงท้ายนิดนึงบอกว่าแว็บแรกนึกว่าพี่โก้ดัสกรทองเหล่ามาจัดรายการครับจากคุณธนบดี
1: นี่เอาจริงๆนะ ผมมารายการแต่ละครั้งเนี่ย
0: ครับ
1: คนต้องทักเป็นพี่โก้ดัสกรเนี่ยเม้นหรือสองเม้นตลอดนะ
0: เสียงอ๋อคล้ายๆพี
1: ่งงมากเลยเหมือนเหรอ
0: พี่ก้องเคยเล่นบอลใหญ่ไหมพี่หรือว่าเล่นแค่ฟุตซอล
1: เคยเด็กยุคพี่ต้องเล่นฟุตบอล11คนมาก่อนเพราะก่อนหน้านั้นฟุตซอลยังไม่เข้ามาเต็มร้อย
0: ครับ
1: เล่น11คนมาก่อนครับแต่ว่าด้วยความที่พอฟุตซอลเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าฟุตซอลมันเราไปได้ดีกว่าก
0: ็
1: เลยเลือกเล่นฟุตบอลแต่บอลเล่นได้นะทุกวันนี้ก็ยังไปเตะเล่นเตะแข่งเดินทรงเดินสายก็เตะ11คนได
0: ้ครับผมก็ตามเชียร์พี่ก้องได้นครปฐมเตียน
1: ใช่ครับช่วงนี้ผลงานอาจจะดูลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าสนุกครับบอกเลย
0: ครับผม ผมเคยมีโอกาสไปนั่งดูฟุตซอลพี่กอง
1: ใช่เหรอดูที่ไหนมา
0: ผมไปดูที่ท่าข้ามรอบหนึ่ง
1: ดูที่นู่นเลยเหรอสนามชัยเลยเหรอ
0: เนี่ยไปกับสแตมเนี่ยแหละสแตมบ้านเขาอยู่แถวท่าข้าม
1: เอาเหรอ
0: เขาอยู่แถวสมุทรสงคราม
1: อ๋อสแตมเขาเด็กแม่กอง
0: ใช่ใช่
1: เขาบอกพี่กองอยู่เขาเรียนสถาสมุทรเขาเป็นรุ่นน้องเพื่อนในทีมพี
0: ่อ๋
1: อเล่นสถาสมุทรนักบอลเก่ง
0: เนี่ยพาผมไปดูต้องบอกว่าผมตกใจมากพี่ทางเข้าสนามเนี่ย
1: โอ้เป็นไง
0: โอ้โหลึกมากเลย
1: ลึกมากนะ
0: ที่ท่าข้ามแต่สนุกฟุตซอลแล้วก็เคยไปดูที่บสว
1: บสวมันนี่
0: ใช่
1: อันนั้นสนามติดแอร
0: ์
1: สบายมากสบายมาก
0: พูดเลยว่าชอบตรงนี้แหละ
1: ใช่
0: ติดแอร์เพราะไปดูบอลสนามใหญ่นี่ไม่มีนะพี
1: ่ใช่มันไม่มีแอร์ไง แต่ถ้าไปดูฟุตซอลเนี่ยบางทีแบบโอ้ซื้อขนมไปกินเพลินนะครับคุณผู้
0: ช
1: มถ้าไปดูกันเยอะนะบางสนามติดแอร์นี่นั่งสบายมากเก้าอี้ดี แอร์เย็น
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: ดูไประวังหลับด้วยนะครับ
0: ถูกต้องแล้วแต่ว่าพอไปดูในฟุตซอลที่มันเป็นที่ปิดอย่างนี้เวลาเสียงเชียร์เนี่ยโอ้โหดังก็
1: มันจะอื้อๆหน่อย
0: ต้องครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เปิดฤดูกาลแล้วด้วย
1: ใช
0: ่ก็ตามเชียร์กันได้
1: ใช่ถ้าวันไหนท่านผู้ชมหรือว่าน้องเจมส์อยากไปทักมาบอกได้นะ
0: ครับผม
1: เซอร์วิสดีซะด้วยนะครับทีม
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ช่วงท้ายเดี๋ยวผมไปดู SMS เพิ่มเติมว่าตอนนี้เนี่ยพี่โอ๊ตกับพี่โอ๊กมารอแล้วพี
1: ่รอจานบายรอแล้วนะครับ
0: ไปก็อย่าลืมบอลโลกคู่ต่อไปฝรั่งเศสกับอิรักลงสนามแล้วด้วยตอนน
1: ี
0: ้นักเตะเนี่ยกำลังร้องเพลงชาติอยู
1: ่
0: ก็เดี๋ยวบรรยายโดยพี่โอ๊กกับพี่โอ๊ตติดตามได้ทาง FM 99ทางแอปพลิเคชัน Mcard Connect Facebook แล้วก็ YouTube ครับส
1: ่
0: วนวันนี้เดี๋ยวผมกับพี่ก้องต้องไปแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานทีมภาคมาเตรียมตัว
1: ครับผม
0: ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net บอลโลกสตอรี่
3: ทีมที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม G ของศึก World Cup คนนี้มากที่สุดคือเบลเยียมและอียิปต์เนื่องจากความพร้อมของขุมกำลังและชื่อชั้นของนักเตะที่ค้าแข่งในลีกระดับท็อปเหนือกว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างอิหร่านและนิวซีแลนด์อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบทัวร์นาเมนต์แบบใหม่ที่มี48ทีมจะคัดเอาอันดับ1และ2รวมถึงอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้ารอบทำให้โอกาสยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกทีมจนถึงนัดสุดท้ายสำหรับเบลเยียมถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มอย่างไม่ยากเย็นและทัพปีศาจแดงแห่งยุโรปจะอยู่ในช่วงผลัดไปสู่สายเลือดใหม่แต่ขุมกำลังหลักส่วนใหญ่ยังคงเป็นแกนหลักที่เล่นในลีกของยุโรปส่วนอียิปต์ยอดทีมจากแอฟริกาเป็นทีมแต่งอันดับ2ที่มีโอกาสตามเบลเยียมเข้ารอบต่อไปมากที่สุดเพราะจุดแข็งที่สำคัญสำหรับทัพมัมมี่คือระบบทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งและเกมสวนกลับที่เร็วและอันตรายโดยมีแนวรุกระดับโลกคอยเป็นตัวทีเด็ดในการทำลายแนวรับคู่แข่งอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาห์โอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของอิหร่านคือการเปิดเกมบทแย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบ่อนที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข่งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวที World Cup เป็นรองคู่แข่งชัดเจน
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcard Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Liveบอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: มาแล้ว
7: อุ้ยมาสักครึกเชีย
6: อ๋อ
7: ครับเล่นแบบไอ้บังไง
6: โอ้ยเหรอ
7: บังเจ๋งเลย
6: โอมาอย่างนี้เหรอ
7: เออเอ้าเวลาเข้าอุ้งหูเขาไม่อย่าง
6: น
7: ี้เหรอ
6: โอ้หงอยเลยมาผมอะ
7: เหรอ
6: มาผมเริ่มหลับตื่นตื่น
7: อ๋อเหรอ
6: เดี๋ยวหงอยเดี๋ยวครึกเดี๋ยวหงอยเดี๋ยวคร
7: ึ
6: ก
7: โอ้โหเขาจะเข้าแบบมาแล้ว
6: อ๋ออ
7: ะไรนี่มีนี่อะไรนะ
6: แอปเอฟแล้วเต็มนะ
7: เจอเต็มเลยจอติ๊กต็อกอะไรเงี้ยเต็มเลย
6: เออ
7: เออ
6: ครับ
7: มาอยู่ด้วยกันนะครับก็ตีสี่แล้ววันนี้เตะได้แล้วสรุปแล้วคู่นี
6: ้แน่นะเตะได้แต่เตะจบนะ
7: จบว่าไม่รู้กันคู่ฝรั่งเศสกับอิรักนะ
6: ครับ
7: นะครับเพราะว่าก่อนเกมนี่ก็โอ้โหไปประเด็นตลอดเลยเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศเพราะว่าที่ฟิลาเดลเฟียนะ
6: ใช่
7: เขาบอกจะมีพายุเข้านะ
6: เกมแรกเลยที่อาจจะมีนะฮะและอาจจะเลื่อนนะครับ
7: ไม่แต่อาทิตย์ที่แล้วที่เราเข้าก็ตอนนั้นก็มีนะที่ไมอามี่ฮะ
6: ตอนนั้นก็มี
7: เพรา
6: ะฉะนั้นเหมือนกับว่าเตะไปแล้วมันห่างออกไปเรื่อย
7: ๆ
6: อันนี้พยากรณ์ตอนแรกพยากรณ์ต้องวันกว่านะก่อนเตะเนี่ยก็มีนะ
7: ใช่
6: แต่ว่าเตะได้นะฮะเตะได้
7: แต่ว่าจะมีกลางทางหรือเปล่าไม่รู้นะครับ
6: เกมที่ลินคอล Financial Field นะหรือว่าฟิลาเดลเฟียสเตเดียมนะฮะ
7: ครับ
6: ในสหรัฐอเมริกานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูผู้เล่น11คนแรกกันก่อนแล้วกันนะ
7: ครับ
6: เนี่ยไปดูของอิรักก่อนเลยแล้วกันนะครับนะโอ้โหเป็นไง
7: โอ้นี่เอาของยากก่อนนะ
6: กุนซือก็คือเกรแฮมอาร์โนนะที่เคยพาออสเตรเลียมาเล่นฟุตบอลโลกเหมือนกันนะครับ
7: ครับ
6: วันนี้ก็เปลี่ยนทีมจากชุดแรกที่แพ้นอร์เวย์ 1-4 ไป3คนนะครับผู้สาประตูก็เปลี่ยนนะผู้สาประตูนี่เกมแรกพลาดนะครับเกมนี้เลยโดนดรอปนะครับสำหรับอาเมดบาซิลเอ้ยไม่ใช่อาเมดบาซิลลงมาแทนไอฮาลาวเนี่ยชื่อนะยาลาวฮัสซันใช่ไหมที่พลาดเกมแรกเนี่ย
7: ใช่
6: นี่ก็ได้ออกจอแล้วนะครับอาเมดบาซิลนะฮะแต่เล่นอยู่อิรักนะฮะ
7: แ
6: ผงหลังนี่ใช้ชุดเดิมนะครับก็มีฮุเซนอาลีซาอิดทาซินนะครับอักรามฮาชิมแล้วก็เมอร์ซาสดอสกี้กองกลางเนี่ยใช้ซาอิดอิสมาเอลกับอามีเอาอัมบารีนะฮะเป็นคู่ตัวรับชุดเดิมแต่ว่าเกมรุกนี่ส่งซีดานอิกบาวนะครับลงเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับอาเมดคาเซมนะครับแล้วก็ริมเส้นทางขวานี่เป็นอิบราฮิมบายเยสส่วนกองหน้าก็ยังใช้ไอเมนฮุเซนเหมือนเดิมนะครับ
7: ครับ
6: ส่วนฝรั่งเศสนี่เกมแรกพวกเขาชนะนะชนะเซเนกัลไป 3-1 นะครับเกมนี้ก็เปลี่ยน3คนเหมือนกันนะครับสำหรับดิเดียเดชองนะครับผู้สาประตูเป็นไมเมนยองนะครับกองหลังก็เอาลูกาดีนนะลงมาแทนที่ของเตโอแอกนองเดสนะครับแต่ว่าที่เหลือก็ชุดเดิมนะครับซาลีบาอุปาเมกาโนแล้วก็คุนเดกองกลางไอโกเน่ก็ได้ลงมานะ
7: มานูโกเน่
6: มานูโกเน่ลงเป็นตัวจริงคู่กับราบิโอนะครับแล้วก็ตัวรุกไอแบดลี่บาโคล่าก็ลงมานะครับบาดี้บาโกล่าลงมาแทนดูเอแล้วก็โอลิเฟ่เดมเบเล่แล้วก็หน้าเป้าก็เอ็มบัปเป้นะครับ
7: ครับ
6: เอ็มบัปเป้นี่นัดที่100แล้วนะของนักชายฝรั่งเศสนะ
7: คร
6: ับอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
7: ก็คู่ก่อนหน้านี้ก็เป็นอาร์เจนตินานะชนะออสเตรียไป 2-0 นะ
6: ครับ
7: เมสซี่เหมา2นะครับก็เป็นสถิติใหม่ของฟุตบอลโลกแต่ก็เชื่อว่าสถิตินี้อาจจะอยู่ไม่นานน่ะเดี๋ยวเอ็มบัปเป้ก็ทำลาย
6: ก็ดูแล้วเมสซี่จะไปจบที่เท่าไหร่ไม่รู้นะทัวร์นาเมนต์นี้
7: ใช่
6: ผมนี่เหมายิงอยู่คนเดียวเลยเนี่ยอาเจนเนี่ย
7: ก็5ประตูแกเหมายิงอยู่คนเดียวเลย
6: โอ้สุดยอดมากเลย
7: ยิ่งแก่ยิ่งเก่งอ่ะ
6: นะ
7: หมายถึงว่าในฟุตบอลโลกนะกับทีมชาตินะ
6: นี่
7: แต่สโมสรเก่งอยู่แล้วเลย
6: ก่อนหน้านี้ก็สถิติร่วมกับโคเซ่นะครับ16ประตูนี่ก็18แล้วนะ
7: ใช่เอ้าอิรักสู้สู้ลุยมาลูกนี้ผู้สินบอกไม่ฟาวครับฝรั่งเศสจะโต้แล้วครับมาแต่ว่าตะปบลูกนี้ไม่อยู่ครับเดมเบเล
6: ่ก็ต้องดูเกมรุกวันนี้นะครับของฝรั่งเศสครับบาโกล่าลงมาเป็นตัวจริงนะก็เล่นอยู่ทางซ้ายนะครับเดมเบเล่นี่ก็อยู่ทางขวาแล้วก็เอ็มบัปเป้นี่ก็หน้าเป้าคู่นี้ไม่เคยเจอกันในเกมนานาชาติเลยนะแต่เขามีข้อมูลว่าเขาแบบเป็นนอกสนามนี่เขามีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ
7: อ๋อเหรอ
6: ใช่เหมือนกับว่าฝรั่งเศสก็อยากได้น้ำมันจากอิรักก็อยากจะได้เทคโนโลยีจากฝรั่งเศสอะไรเงี้ย
7: อ๋อครับ
6: ในนอกสนามนี่ดีกันเหมือนอิรานกับอเมริกา
7: อ
6: ะไร
7: ด่านนี้ก็บอกว่ามาที่อะไรนะเตะที่ LA ไงใช่ไห
6: ม
7: ตำรวจได้รับการต้อนรับที่ดีนะ
6: เออ
7: มีเขียนจดหมายขอบคุณด้วย
6: ก็ถือเป็นทีมเต็งทีมหนึ่งนะครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสนะคร
7: ับ ใช่
6: เต็งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะเต็งต้นๆเลย
7: เพราะว่าในบอลโลกนี้ก็ชิงมา2ทีแล้วนะ
6: ใช่
7: 2018เป็นแชมป์นะครับ2022ก็แพ้เจนยิงจุดโทษนะครับชูสกูเด้ครับจ่ายเข้าในมาลูกนี้มาจับไม่อยู่ครับเดมเบเล่เอาไปติดกรรมการครับลูกนี้ ซินานิบาวโอ้เจอบี้แล้วครับอิรักต้องถอยกลับมาตั้งกันใหม่ครับที่ผู้รักษาประตูครับบาซิลอาเมดบาซิลเปิดยาวขึ้นหน้ามาเลยครับโมงเช็ดมาลูกนี้แต่ว่าก็สอนทันครับลูกาดินแต่ทิ้งออกข้างไปก่อน
6: อิรักนี่ยังไม่เคยมีแต้มในบอลโลกนะครับเล่นบอลโลกมา4นัดเนี่ยไม่มีแต้มแพ้รวดเนี่ยครับแล้วยิงได้2ประตูนะประตูที่ยิงได้นัดที่แล้วนี่ประตูที่2เลยนะครับ
7: ก่อนนัดที่แล้วแพ้นอร์เวย์มานะครับ
6: ครับ
7: 1ประตูต่อ4
6: ไอ้คนยิงประตูก็เป็นทำเข้าตัวเองด้วยนะทั้งยิงประตูตัวเองแล้วก็ยิงประตูคู่แข่งเลย
7: ก็ไอเมลุเซนนะ
6: เมลุเซนใช่
7: ทิ้งยาวมาครับก็ถือว่าจี๊ดจ๊าดใช้ได้อยู่นะครับไอเมลุเซนชูสกูเน่ครับกระโดดทิ้งขึ้นหน้าไปหม่งสวนกลับมาอีกทีนึงติดอยู่ที่ลาบิโอลูกาดินครับเอาลงแล้วก็จ่ายขึ้นหน้ามาเอาแล้วครับเอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้โยกเข้าในหลบมาแล้วแล้วก็เจอขัดขาครับโอ้ยเหลืองเลยมานาทีที่6เท่านั้นเองครับรับใบเหลืองไปแล้วครับใบแรกของเกมนี้ครับเอาอัมมารี
6: โอ้โหเอ็มบัปเป้ติดเครื่องแล้วก็กระชากตัดเข้าในนะครับเอาไม่อยู่ครับเอาอัมรีเอาอัมมารีนะครับลูกนี้นี่ต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินเลยนะครับผู้ตัดสินเป็นดรูฟิชเชอร์จากแคนาดานะครับเอ็มบัปเป้นี่เห็นเมสซี่เล่นอย่างนี้เนี่ยยิ่งมุ่งมั่นเข้าไปใหญ่นะขึ้นมาแล้วครับพวกกองหลังครับซาลิบาอุปาเมคาโน่ครับใบเหลืองแรกของเกมนะครับคอนเฟิร์มครับ
7: วางลึกมาเสาไกลครับม่งตั้งมาลูกนี้ติดแต่ว่าไปแยกมาได้แล้วอุปาเมคาโน่ร่วงลงไปผู้ตัดสินบอกว่าไม่ฟาวครับเดี๋ยว VAR เช็คอยู่แล้วนะครับจังหวะแบบนี้เคลียร์ทิ้งมาก่อนครับยังไม่พ้นครับบอลอยู่ที่โอลิเซ่โอลิเซ่ดึงจังหวะรอข้างหน้านี่เตรียมพุ่งแล้วครับแล้วก็เอ็มบัปเป้ตวัดมาลูกนี้น้ำหนักขาดไปหน่อยแต่ว่าผู้ตัดสินบอกว่าเตะทิ้งจังหวะนี้แล้วก็เป็นลูกเตะมุมนะครับจุดโทษเมื่อกี้ก็เคลียร์นะครับผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไร
6: ก็เช็คเรียบร้อยนะครับชี้ไปที่เตะมุมเท่านั้นเลยเกมช่วงแรกนี่ถือว่าอิรักนี่เอาเหมือนกันนะมีจังหวะตอบโต้เหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกนี้ฝรั่งเศสได้เตะมุมครับ
7: เอาม
6: ีเช็คอยู่ฮะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับ
7: น่าจะผ่านเรียบร้อยครับเดมเบเล่ครับเล่นสั้นมาบอลอยู่ที่โอลิเซ่โอลิเซ่คืนกลับไปครับเดมเบเล่ล็อกมาลูกนี้เอ้าไม่ผ่านครับติดซิดานิกบาวชนกันอีกทีนึงบอลออกครับก็ยังเป็นลูกทุ่มนะครับของฝรั่งเศสทุ่มกลับไปตั้งกันใหม่ครับที่ไมเคิลโอลิเซ่โอลิเซ่เลี้ยงตัดในมาครับแล้วก็ออกซ้ายมาอีกทีนึงลูก้าดีนวางเข้ามาลูกนี้ชกทิ้งออกมาได้ครับเบซิลแล้วก็ยิงสวนไปเลยครับเอ็มบัปเป้อีกทีนึงครับซัดลูกนี้ปลิ้นออกหลังไปครับ
6: โอ้จังหวะเดียวจังหวะนี้นี่ได้จบไป3ทีนะครับฝรั่งเศสเริ่มต้องออกแรงเซฟแล้วนะครับอาเมดบาซิลโกของอิรักนะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายนี่เป็นเอ็มบัปเป้ครับถ้ายิงมันไม่ค่อยถนัดนะครับออกไปเยอะครับไม่ได้ลุ้นอะไรนี่ครับมาทุกเกม
7: จากที่ฟานติโน่มีกาลอมเบอร์
6: จ้ะไอ้สองคนก็น่าคุ้นๆนะแต่ไม่ชื่อไม่ออก
7: เพราะไอ้ป้ายชื่อมันจะมาอยู่ข้างหลังไงไอ้ป้ายชื่อข้างหน้านี่มันเป็นของไอ้คนที่อยู่ด้านหน้านะครับโอลิเซ่เจอลุมแย่งไปครับอิรักตัดบอลไม่ได้ครับบอลอยู่ที่ซิดานิกบาวให้เข้านายมาครับอิสมาเอลคืนกลับไปครับซิดานิกบาวยังอยู่ในแดนตัวเองครับฝากซ้ายมาครับดอสกี้ดอสกี้ทิ้งไปข้างหน้าลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับเข้ามือไม้เมยองแล้วก็ฝรั่งเศสได้เร็วมาเลยครับคืนทางซ้ายครับลูกาดินรอตัวพุ่งอยู่ครับหยอดมาลูกนี้เจอดึงครับพูลสินเฉย
6: ก็วันนี้อย่างที่บอกคือเมสซี่ทำลายสถิติไปแล้วสถิติตัวเองแล้วก็สถิติของไอ้โคเซ่นะแต่ว่าวันนี้ถ้าเอ็มบัปเป้สมมุติแฮตทริกนะก็ทำลายสถิติเดิมเหมือนกันนะ16ประตูอ่ะตอนนี้เอ็มบัปเป้นี่14ประตูนะ
7: 14
6: เมสซี่ตั้งไว้18แล้วตอนนี้ถ้า4ลูกก็เท่ากันเลยวันนี
7: ้
6: ซึ่งก็เป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะ
7: เพราะว่าในฟุตบอลโลกนี่มาเป้นี่โหเทพอ่ะ
6: แต่คราวนี้เล็กแต่ละเกมถ้ามันขาดมันขาดเลยนะฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
8: เพราะว่าก็คือพอมันเพิ่มทีมมามันก็จะมีทีมที่

0: มันก็นะ
1: อ
0: าจจะดูห่างๆหน่อย
1: ใช
0: ่ก็เราก็คิดซะว่ามันเหมือนเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายอีกรอบนึงแล้วกัน
1: มันดูอุ่นเครื่องไหม
0: อ
1: ุ่นเครื่องก่อนนี่จะของแท้ในรอบ32ทีมนะ
0: ใช่
1: หวังว่าจะไม่มีทีมใหญ่ทีมไหนตกไปแล้วกันนะแต่ก็ดูก็ไม่น่ามีนะสเปนบราซิลก็รอดละ
0: โอ้ย1-2ก็มาสวยครับเดมเบเล่เปิดเลียดเข้ามาลูกนี้ยังติดอยู
1: ่
0: ป
1: ัน
0: ไว้ชูสกุนเดคืนกลับมาครับแถว2ลาบิโอทางออกมาครับแบดลีบาโคล่าจ่ายมาลูกนี้เผื่อเยอะเหลือเกินครับมาซ้อนทันครับทาชินแต่ว่าก็ต้องรีบเตะทิ้งออกข้างไปครับ
1: คือเท่าที่ดูทีมที่เละเนี่ยนังโลนะส่วนใหญ่จะสู้ประเภทหมูสู้เขียงอ่ะ
0: ใช่
1: แบบว่าจะโต้จะอะไรแบบเนี้ยจะเอาบ้างเนี่ยสุดท้ายโดนแต่ทีมนี้แบบอุดๆเลยนั่นแหละบางทีรอด
0: จะได้ถ้าถือถ้ารับลึกๆเลยแน่นๆอะไรเงี้ยบางทีมันจ่อไม่ได้แต่ถ้าประเภทแบบกะมาโต้ด้วยมาอะไรเงี้ยมีโอกาสโดนสูง
1: ซาอุเมื่อวานเนี่ยโ
0: อ
1: ้จะโต้จะอะไรด้วยก็เรียบร้อย
0: เรียบร้อยใช่นะครับกับอีกอันกรณีนึงก็คือคุณชื่อตูนิเซียนะโดนทุกนัดโอ้โหนัดละ4นัดละ4ครับนัดแรกแพ้5-1นัดที่2โดน4-0
1: กลัวจะปลดโค้ชเลยโค้ชคุมนัดแรกกลัวจะโดนปลดเนี่ย
0: ก็เห็นไอ้นักเตะมันบอกว่าตูนิเซียนักเตะบอกว่าโค้ชคนที่พามานี่คนละคนนะไอซาบีลัมบูชี่เข้ามาทำเดือนเดียวฮะเข้ามาทำเดือนเดียวแล้วก็แกก็ไปเอานักเตะอะไรที่ไหนมาก็ไม่รู
1: ้
0: แล้วก็พอสุดท้ายมาทำนัดแรกอ้าวโดนปลด
1: เละ
0: ก็โดนปลดคือนักบอลก็บอกว่างงมากเลยคนที่แบบช่วยกันพาจากรอบคัดเลือกมาบางคนก็ไม่ติด
1: ไอเดอร์นาใช่ไหมเขามาคุมก็ดูยังไม่ค่อยดีนะสกิลในทีมอ่ะ
0: ใช่เพราะว่ามันโหเขาทีมอื่นเขาเก็บตัวกันมาครึ่งเดือนแล้วอ่ะไอ้นี่บอกว่าซาบิลามูชี่เพิ่งเข้ามาทำเดือนเดียวเองแล้วก็เนี่ยสปิริตมันก็เสียหมดอ่ะเพราะแกก็ไปเรียกตัวที่แบบเด็กใหม่มาอะไรอย่างนี
1: ้ครับซาบิลามูชี่นี่เป็นคนอะไรที่คุ้นๆก็เล่นในฝรั่งเศสนะ
0: ใช
1: ่รู้แกเกิดในตูนิเซียอะไรแบบ
0: ไม่รู้
1: เ
0: งิน
1: เชื้อสายแล้วบ้าง
0: แต่ว่าก็เนี่ยสมาคมฟุตบอลก็เนี่ยมีส่วนเลยอยู่ดีก็ไปเปลี่ยนโค้ชไง
1: ใช่
0: ส่วนฝรั่งเศสเลยก็ขึงอยู่นะครับอิรักก็เหมือนประลองกำลังแป๊บนึงก็รู้แล้วแหละเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวฮะอย่าเพิ่งไปบุกเลยลงไปรับแน่นๆกันก่อนดีกว่าครับ
1: นัดแรกก็โดนมาเยอะนะครับโดนไป4ลูกมีพลาดเองด้วยนะครับ
0: เดมเบเล่ครับกระตุกไปกระตุกมาอยู่ฝากมาให้มาเอ็มบาเป้คืนมาครับเดมเบเล่แล้วก็ยิงลูกนี
1: ้
0: ฉลับเอาไปแยกกันเองดูดมาลูกนี้โอลิเซ่มาแต่ว่ายังมาช่วยขวางไว้ได้ครับอูเตะออกไม่ได้ครับอิรักแต่ทิ้งขึ้นหน้ามาก่อน
1: โอ้โหโกจะรับอยู่แล้วครับเพื่อนมาหม่งตัดหน้าครับเกือบไป
0: โอ้ฮาเชมครับไอ้หนุ่มผมยาวไม่ต้องแย่งเล่นครับวันนี้ได้เล่นทั้งวันแน่ครับกองหลังอิรักอะนอสกี้ครับดักแล้วโอ้โหจะไปคว้าจ่ายครับติดเอ็มบาเป้โยกหนีนิดนึงครับสุดเส้นล็อกไว้ก่อนครับแล้วก็จ่ายเข้าในมามีข้ามหลอกด้วยโอลิเซ่พยายามจะปั่นครับลูกนี้แต่ว่าติดครับโมงทิ้งออกมาก็โอ้โหเหมือนเตะแอดกำแพงครับฝรั่งเศสได้บุกมาใหม
1: ่แต่ฝรั่งเศสเกมแรกครึ่งแรกก็ยิงไม่ได้นะมาแก้เกมครึ่งหลังนะครับโดยชองนี่ลบคำสบประมาทไปเยอะเลยนะ
0: ใช่คือในบอลโลกครั้งนี้ก็เกมลุกดูดันขึ้นเอ็มบาเป้แล้วครับนับหนึ่งแล้วครับเอ็มบาเป้โอ้ยิงด้วยซ้ายครับจากนอกกรอบเขตโทษครับ
1: โอ้แต่คนที่ดีใจพิเศษคือน้องฟ้างนะอยู่ในห้องนะดีใจอยู่คนเดียว
0: เหรออ
1: ๋อเยี่ยมฝรั่งเศสอ่ะ
0: อ๋อ
1: โอ้แต่เกมนี้เต็มไอ้แต่ลูกนี้เต็มข้อยังไงบาเป้โอ้โหไปเปิดช่องนิดเดียวไม่ได้เลยนะครับนี่ครับประตูที่15ครับส่งให้คุณพ่อที่ยืนดูบนอัฐจันทร์นะครับประตูที่15ในบอลโลกครับของคิลิแอนเอ็มบัปเป้ครับแล้วก็ประตูที่3นะครับในบอลโลกครั้งนี้โอ้โหเป็นจังหวะที่อิรักจะตัดได้อยู่แล้วแล้วพลาดนะครับโอลิเซ่คืนมาครับโอ้โหยิงด้วยซ้ายครับลูกพุ่งเข้าหน้าต่างแบบบราซิลนี่หมดสิทธิ์รับครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าบราซิลไม่ได้ลงนะฮะออกคนละบราซิลฮะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: โอ้โหนี่ปัดโดนปลายมือนะครับแล้วก็ปลิ้นเข้าไปครับอาเมดบราซิล
1: โอลิเซ่ก็ได้แอสซิสต์ไปอีก1ลูกนะครับโอ้โหเหมือนโดนเพื่อนบังเหมือนกันนะ
0: ฮ้ยเบซิลนี่มันแปลว่าอะไรไอ้ใบกะเพราอะไรนี่หรือเปล่าใช่ไหม
1: ใช
0: ่บราซิลเนี่ยแต่เดี๋ยวต้องแปลแล้ว
1: ถ้าถามฟิสิกส์อะไรเงี้ย
0: อ๋อทำไมฟิสิกส์พอได้อะ
1: ไม่ได้เหมือนก
0: ัน อ๋อ
1: มาอีกแล้ว
0: โอ้โหเริ่มนับหนึ่งเร็วมากครับโอริเซ่จะดิ้นหนีเข้าในครับ
1: โอ้โหวันนี้คุณว่าจะจบเท่าไหร่โน้ต
0: โอ้โหน่าจะเยอะอ่ะ
1: แล้วอิรักโดนแล้วอ่ะแล้วต้องบุกด้วย
0: ใช่แล้วคือฝรั่งเศสนี่ตัวลุกแต่ละคนนี่แบบโอ้โหมันจัดจ้านทั้งนั้นเลยอ๋อใบโหระพา
1: ใบโหระพาคือใบมิ้น
0: ท์ไม่รู้ใบอะไรมั้งนะใบกะเพราก็ได้นะเขาบอกแปลว่าใบกะเพราก็ได้นี่ไง
1: นั่นที่เรากินกันนี้ก็คือ
0: นี่บาซิเบซิลบาซิลเนี่ย
1: ผัดเบซิลอะไรอย่างเงี้ยเราใส
0: ่โอ้โหเหนือชั้นเลยอ่ะ
1: แล้วนัดสุดท้ายนี่อิรักเจอเซเนกัลเลยนะเดี๋ยวต้องดูอีกคู่นึงนะครับนอร์เวย์กับเซเนกัลนี่จบยังไง
0: ใช่
1: ถ้านอร์เวย์ชนะนี่ก็ลอยตัวนะฝรั่งเศสกับนอร์เวย์แล้วก็นัดสุดท้ายก็เซเนกัลอิรักก็มาตัดกันนะ
0: ถ้าแต่ว่าถ้านอร์เวย์ชนะนี่อิรักก็ยังไม่ตกนะอิรักสมมติแพ้อันนี้ก็ต้องลุ้นคู่หลังด้วยเหมือนคู่นอร์เวย์ด้วย
1: ใช่ต้องให้นอร์เวย์ชนะนะ
0: ไม่งั้นก็อาจจะตกรอบเหมือนกับไอ้หลายๆเคสอะนะใช่ไหมที่แพ้2นัดแรกแล้วตกรอบเลย
1: เพราะว่าวัดเฮดูเฮดก็แพ้อยู่ดี
0: ใช่หมุนโด่งมาลูกนี้ก็ออกข้างไปครับโอ้ยลักก็ยังไม่ได้บุกอะไรเลยเท่าไหร่แล้วครับ
1: โอ้โห
0: ไอเมนูเซนนี่ยังไม่ได้บอลเลย
1: 11ประตูจากการเล่นในทีมชาติฝรั่งเศส12นัดหลังสุดกับเอ็มบัปเป้
0: แต่ว่าอิรักลุยขึ้นมาครับจังหวะนี้จ่ายเข้าในมาแต่ว่าลึกไปหน่อยครับมาถึงไมเมยองครับรับสบาย
1: ถือว่าจ่ายได้เสี่ยงเหมือนกันนะครับจะจ่ายให้อาร์เมนฮุสเซนครับแต่ว่าเมนยองก็รอจ้องอยู่แล้วครับออกมารับได้ไม่ยาก
0: นี่ดูแล้วก็น่าจะงานเบาครับไมเมยองเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเศสก็ครองบอลโดยตลอดครับลาบิโอให้มาครับมาดูโกเน่เอ็มบัปเป้นี่ก็ลงมาเล่นกับเพื่อนๆตลอดนะครับเนี่ยลงมาเชื่อมบอลครับ
1: รู้สึกแบบเล่นทีมชาตินี้กระปรี้กระเปร่านะความสุขเลยแฮปปี้
0: ใช่แล้วผลงานโดยเฉพาะในบอลโลกจับต้องได้แต่ยูโรนี่ก็เงียบกันโอริเซ่ตัดนายมาครับโอริเซ่จ่ายต่อมาอีกทีนึงแล้วก็ให้มาชูสกูเด้ยังดักไว้ได้ครับมาวิ่งก็ระวังผมมันพันกันด้วยนะครับผมยาวเยอะเหลือเกินครับไอ้ฝั่งขวาฝรั่งเศสเนี่ยชูสกุนเด้กับทางโอริเซ่เนี่ยครับ
1: และไอ้บีอักรามอาชิมเนี่ยก็ผมยาวนะของอิรักอ่ะ
0: เออ
1: ไปประกบขึ้นมงกันเนี่ยเผื่อผมพันกันนะ
0: พลิกหนีมาลูกนี้ดอสกี้ครับเจอดักไว้ครับลาบิโอได้ฟาวครับอิรักลาบิโอนี่ตอนนี้ตัดมาสั้นหน่อยครับคุณแม่สั่งนะ
1: แม่มาไ
0: หมน่าจะมาแล้วมั้งไม่งั้นแกเล่นไม่ออก
1: เป็นนักบอลที่แม่ดังกว่าตัวเองคุณแม่มีชื่อเสียงเรื่องความจุนจ้านนิดนึงครับจะวุ่นวายกับการชีวิตลูกเยอะนะ
0: ใช่
1: จะหือจะอือเหมือนกันนะอิรักจะบุกขึ้นมาเมื่อกี้ก็ต้องตัดไว้ก่อนนะครับฝรั่งเศสงั้นอาจจะไปยาว
0: รอพยายามโต้อยู่งั้นนะครับอิรักก็40ปีนะครับไม่ได้มาบอลโลกนะมาครั้งเดียวก่อนนั้นนี่ก็ปี1986นะ
1: ครับ86ตอนนั้นก็ที่เม็กซิโกนะ
0: ใช่
1: แต่คราวนี้นี่ไม่ได้ดูไม่แน่ใจไม่แน่เตะที่เม็กซิโกนะ
0: อันนี้เหรออ
1: ิรักไม่มีนะ
0: น่าจะไม่มีไม่น่าจะมีนะทีมยาวมาลูกนี้ดูติดอีกแล้วครับโอ้โหแล้วก็ล็อกมาสวยครับบาโคล่าบาโคล่าล็อกไปทีนึงโดนสอนอยู่2ครับบาโคล่ายอดกลับมาได้ครับเอ็มบัปเป้เอ้าปล่อยหลอกครับมาไม่ยิงมงสกัดออกมายังไม่พ้นอันตรายครับกุนเด้หนุนไปอีกทีนึงยังติดอยู่ครับยังแย่งกันอยู่แล้วก็สุดท้ายเป็นฝรั่งเศสครับชิงกลับไปต่างกันใหม่ครับอุปาเมกาโน่ปล่อยให้กับอเดียงลาบิโอเล่นครับเดมเบเล่ฝากมาครับชูสกุนเด้ย้อนกลับไปที่เดมเบเล่แล้วก็ทิ้งมาให้กับชูสกุนเด้มาแต่ว่าลูกนี้แรงไม่น้อยครับหลังไปเลย
1: กุนเด้นี่แกเป็นแบ็คหรือแกเป็นปีกกันเนี่ยยังไม่เห็นแกลงเลย
0: ไม่ต้องลงแล้วดูตรงโอ้โหเดี๋ยวคงกองเชียร์ก็ไม่กลัวฝนไม่กลัวอะไรเลยนะ
1: มาเต็ม
0: ไปหมดเลยแน่นมากอันนี้แบ ไม่ดูแล้วไม่ค่อยมีที่ว่างแล้ววันนี้
2: ใช่ใช
0: ่
1: คือเป็นบอลโลกที่คนดูเฉลี่ยเยอะมากนะ
0: ใช่เพราะสนามมันใหญ่มากไง
1: แต่ละที่นี่โอ้โหหกเจ็ดหมื่นนั้นน
0: ่ะแต่ว่ามันก็โดนวิจารณ์เรื่องแบบบางทีมองขึ้นไปบนจันทร์แล้วจะมีเก้าอี้ว่างๆเยอะบางคู่ก็ไม่แน่นแต่ว่าคือสนามมันใหญ่จัด
1: ใช่เพราะสนามมันเหยียบ80,000
0: อ
1: ่ะใหญ่จริงๆ
0: โอลิเซ่จัดแทงครับลูกนี้โดนดักไว้ครับอิรักก็พยายามจะคอไปคอมาแล้วก็สุดท้ายก็เสียบอลกันเองครับชักหงุดหงิดกันเองแล้วครับตอนนี้ซาอิดอิสมาอิลครับ
1: มีฝรั่งก็ทำข้อมูลของดาวยิงตลอดการของฟุตบอลโลกมานะเมสซี่18โคเซ่16โรนัลโด15นะ
0: ใช่
1: มาเป้ก็15นะ
0: โรนัลโดก็เป็นสถิติเก่าฮะโอ้กระชากไปดื้อเลยครับบาโคล่าบาโคล่าสุดเส้นแล้วครับจะคัดลูกนี้ออกไปหรือยังครับยังนะครับก็ไปติดอิรักแล้วก็ออกข้างครับก็ลุยต่อครับฝรั่งเศสลาบิโอครับโอ้อิรักโง่หัวไม่ขึ้นจริงครับลูกาดินบอมเข้ามาครับบราซิลชกทิ้งออกมาได้มาติดอยู่ที่มานูโกเน่ชูสกุนเด้ครับจ่ายต่อมาทางขวาครับเดเมเล่จักกระชากลูกนี้ไม่ผ่านครับติดดอสกี้ดอสกี้โอ้โหไฟบังคับครับต้องลุยไปเองแล้วก็จ่ายไต่เส้นมาลูกนี้ก็ดักสบายครับอุปาเมกาโน
1: โอ้โอลิเฟ่แกโหดโหดนะแตะผ่านเฉยเลยดอฟกี้ยืนบังอยู่นะครับเดมเบเล่นะเดมเบเล่นะผ่านไม่ได
0: ้มาอีกแล้วครับเดมเบเล่ก็วันนี้มาสตาร์ทไปทางขวานะครับให้โอลิเฟ่ไปเล่นข้างในซ้ายก็เป็นบาร์ลีบาโคล่าครับแต่ละคนครับจี๊ดจี๊ดทั้งนั้นลาบิโอ
1: สำรองมีหลายคนนะ
0: โยกมาครับบาโคล่าแล้วก็แม่จะจ่ายต่อเข้ามาข้างในครับบอลไม่ถึงโอลิเซ่แต่ว่าฝรั่งเศสก็ลุยต่อครับลาบิโอหนีเอาตัวรอดกลับหลังมาก่อนครับฝากมาที่ซาลิบากลับมาครับลาบิโอคืนไปที่ซาลิบาโอ้นี่ก็เดินขึ้นมาเล่นอยู่ในแดนอิรักหมดแล้วครับย่าน่าจะตายกันหลายตัวแล้วตอนนี้ฝากขวามาครับเดมเบเล่เดมเบเล่ตั้งป้อมแล้วครับเปิดลึกๆมาเสาสองมาจะขึ้นมงเจอดันนิดนึงครับธรรมทานเป้ปลิวเลย
1: โอ้เด้งแล้วอย่างกับติดสปริงตรงนี้เนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะครับบอลมันห่างเยอะฝรั่งเศสนี่ชนะขาดร้อยสุดในบอลโลกนี่คือผลต่าง4ประตูนะครับนะเคยชนะปารากวัย 7-3 นะครับบอลโลกปี1958ชนะไอร์แลนด์เหนือ 4-0 นะก็58นะครับแล้วก็มี98นี่เคยชนะซาอุ 4-0 เหมือนกัน
0: 58ก็ที่นี่ไงอะไรจุดฟองแตงไงยิง13ประตูอ่ะทัวร์นาเมนต์เดียวอ่ะ
1: ชนะปารากวัยนี่ 7-3 นะครับเล่นรถเมย์นะครับ
0: เอา
1: ช่วงนี้พักไฮเดรชั่นเบรกนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับ
0: เฮ้ยเราก็มีโฆษณาเหมือนก
1: ัน
0: เหรอ
1: แน่นอนบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-Cot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer นะครับ cheer.mcot นะครับแล้วก็ .net ขั้นตอนก็คือลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ซื้อบัตร M-Cot Super Fan ครับเพื่อร่วมกิจกรรมบวชทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับจากนั้นก็บัตร M-Cot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ M-Cot Super Fan นะครับราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับสุดคุ้มกับบัตร M-Cot Super Fan Diamond ราคา500บาทนะครับจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลก็สำหรับภารกิจหลักนี่ก็มีอย่างรางวัลที่1ก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับราคานี่แพงมากนะคุณโรนะราคาเนี่ย 1,599,000 บาทนะครับก็คือล้าน6นะครับตีง่ายๆนะล้าน6นะครับจำนวน1รางวัลแล้วก็รางวัลที่2นี่เป็นจักรยานไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลรางวัลที่3นี่มีตั๋วเครื่องบินของบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะครับนอกจากนั้นยังมี Go Gift Voucher อีก5รางวัลด้วยนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cot Fan จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมพิเศษนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วม สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:00 น.

0: า45ดีของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับแคมเปญของเรานะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับผม
1: ครับ
0: เปลี่ยนตัวซะแล้วเหรอ
1: เอ้าไอ้คนยิงประตูนัดที่แล้วฮะ
0: ไอเมนูเซนออกครับ
1: โอ้
0: อะไรลงมานี่เป็นกองหน้าเหมือนกันนะครับอาลีอัลฮามาดีครับกองหน้าของอิฟสวิตนะครับ
1: อ้าวน่าจะเจ็บหรือเปล่า
0: ใช่เจ็บ
1: แกก็กลุ่มไปที่บริเวณขาหนีบนะครับกองหน้าที่แล้วลงเล่นคู่กันนะ
0: ครับ
1: เนี่ยเบอร์18กับเบอร์9นะครับแต่ว่าเกมนี้ก็อาจจะเลือกซื้อเกมรับหน่อยครับ
0: ครับ
1: ถอดเอาไว้ตัวหนึ่งสุดท้ายก็ต้องมาเปลี่ยนกันเองครับอาลีอัลฮามาดีครับ
0: พอเราบอกว่าอาจจะเจ็บนะครับก็ฟังผู้บรรยายนึกว่าจะมีข้อมูลอะไรนะครับบรรยายก็บอกอาจจะเจ็บเหมือนกันครับ
1: อ้าวนี่มันก๊อปเราไว้วะเนี่ย
0: แต่งคำที่บริเวณคนกันหนีบนะ
1: ใช่
0: น่าจะเจ็บเลย
1: เบซิลครับสาดโด่งขึ้นมาติดหัวลาบิโอครับเอ็มบัปเป้พักได้แต่ว่าก็อิรักแย่งไปครับย้อนมาก่อนครับพาเชมขอสั้นๆครับให้กับอิสมาเอลจะทิ้งยาวแล้วครับให้ริมเส้นวิ่งนะครับเอาแล้วครับทิ้งมาตรงนี้อุ้ยสวยครับอิรักไหนกรอบเขตโทษย้อนกลับมาครับเอามาดิลงมาใหม่ได้ลองยิงเลยครับลูกนี้แต่ว่าติดบล็อก
0: ไอ้ฮุเซนอยู่ตั้งนานมันยังไม่ได้ยิงเลยครับ
1: อ
0: ฮามาดี้ลงมาแป๊บเดียวได้ยิงแล้วนะครับแต่ว่าก็ติดบล็อกไป
1: ยังโดนขวางไว้ได้นะครับ
0: โอ้โหทางโซเชียลนี่ก็เข้ามาดูกันได้นะครับที่ YouTube Facebook นะครับ
1: วันนี้ไม่มี TikTok นะ
0: ไม่มีโอ้แต่ว่าทาง YouTube มีคอมเมนต์เพียบเลยนะครับเดี๋ยวเก็บให้นะ
1: ไม่เป็นไรเรามีเวลาอีกชั่วโมงนึงอ่ะหลังเกมอ่ะ
0: เออใช
1: ่เออถ้าฟ้ามันจะผ่าจะอะไรก็เอาให้อยู่ใน7โมงแล้วเปิดมาลูกนี้มาโมงทิ้งออกมาได้ครับ
0: แล้วถ้ามันไม่อยู
1: ่ก็ส่งต่อให้คู่หลังแล้วมั้งเพราะมันมี7โมงก็มีคู่ใหม่มาแล้วไงใช่มั้ย
0: เวลาเราก็มีแค่นี้นะ
1: ครับ
0: จริงๆเราก็อยากอยู่แหละมันอยู่ไม่ได้นะ
1: ครับมันมีอีก2คู่ไงใช่มั้ย
0: ใช่ๆ
1: เพราะอีกคู่อีกฝรั่งเศสตัวแรกอ่ะเค้ามีแนวคิดว่าอาจจะไปเตะตอนตี2ด้วยนะตี2ของที่นี่นะ
0: มันจะเป็นกี่โมงบ้านเราเนี่ย
1: บ่ายโมงเพราะว่ามันต้องรอหลังอีนี่ไง
0: หลังพายุเหรอ
1: ไม่ใช่แบบว่ามันมีคู่7โมงแล้วมีคู่10โมงอีกไงมันก็ต้องไปรอหลังไอ้คู่นั้นน่ะ
0: รอเสร็จหมดรอเสร็จหมดใช่มั้ย
1: เออแล้วก็ไปเตะทีหลังอ่ะแต่ว่าเค้าก็สุดท้ายมันดูแล้วพายุเนี่ยฟ้าใสเชียว
0: คือพยากรณ์อากาศนี่บอกว่าพายุมันผ่านไปลูกหนึ่งแล้วนะแล้วก็เขาเลยเปิดประตูที่สนามฟิลาเดลเฟียให้แฟนบอลเข้า
1: ครับ
0: สภาพสนามก็อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมนะทุกอย่างนี่เป็นไปตามกำหนดที่สามารถเล่นได้นะครับ
1: ตามมาตรฐาน
0: ใช่ใช่ฝนก็ไม่ตกฟ้าก็ไม่ผ่านะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าคือโปรโตคอลของฟีฟ่าคือถ้ามันมีฟ้าผ่าใช่ไหม8ไม้อ่ะใกล้ๆสนาม8ไม้เขาก็จะต้องยุติแล้วก็อพยพคนเข้าไปอยู่ข้างในนะ
0: ใช่
1: จะมานั่งลอยหน้าลอยตาอยู่บนเทือกเขานี่ไม่ได้นะ
0: เดี๋ยวฟ้าผ่าเอานะ
1: ฟ้าผ่าเอา
0: ครับ
1: แล้วก็เนี่ยสุดท้ายอ่ะแล้วแต่ละครั้งที่มันหยุดอ่ะก็ต้องครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะมาเริ่มใหม่อ่ะแล้วถ้ามันหยุดสัก2ครั้งนี่ก็เกินชั่วโมงแล้ว
0: ใช
1: ่
0: ที่สำคัญคือถ้ามันหยุดเกมแล้วเนี่ยแล้วมันดีขึ้นเนี่ยก็กลับมาได้แต่ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นก็ต้องหยุดต่อไปเรื่อยๆ
1: หยุดไปเรื่อยๆเพราะว่าหยุดแต่ละครั้งอ่ะมันก็ต้องกว่าจะกลับมาก็ต้องเอาคนเข้ามาในสนามนักเตะต้องลงมาวอร์
0: ม
1: มันมีแบบมันไม่ใช่ลงมาแล้วเตะเลยแบบเราไง
0: โอ้โหเกมเมื่อกี้นี้เมสซี่ยิงติดยิงจุดโทษไม่เข้าด้วย
1: ใช่ๆช่วงต้นเกมเลยยิงออกยิงด้วยซ้ายแล้วก็ออกไปแม่ก็แฮตทริก2นัดติดเลย
0: โอ้โห
1: เทพเกินทิ้งมาลูกนี้อีรักชักสู้เหมือนกันนะครับเอ้ยตัวสำรองลงมาที่ใช้ได้นะ
0: เก็บบอลดีไปนะ
1: อิสมาเอลครับออกขวามาขอสั้นๆอยู่ครับบอลอยู่ที่อิสมาเอลคืนไปครับบอลทางขวาฮุเซนอาลีเปิดลูกนี้ไปติดครับได้ไปลูกเตะมุมครับโอ้หลังจากไปหยุดเบรกมานี่อีรักชักดูดีครับ
0: ครับ
1: ว่าน
0: ี่ครับอากาศยังไงก็ต้องคูลิ่งเบรกนะครับ อากาศร้อนอากาศหนาวสนามเปิดแอร์สนามฝนตกก็ต้องมีนะครับ
1: ใช่ไ
0: อเดชันเบรกนะครับ
1: เออเพราะว่าโฆษณาซื้อไว้แล้ว
0: ครับแต่ว่าก็ต้องเน้นนะครับลูกนี้อิรักได้จุดโทษนาทีที่3เอ้ยไม่จุดโทษเตะมุมนะครับทางฝั่งขวาครับนาทีที่30พอดีก็ต้องลุ้นจากลูกอะไรแบบนี้นะครับทีมมันรอง
1: โอ้แต่ว่าดูรูปร่างก็เสียเปรียบเยอะเลยนะครับอิรัก
0: ครับคุณมดแดงบอกว่าฝรั่งเศสขอชนะสวยๆสัก 4-0 ครับ
1: โอ้โห3ยังไม่พออีกอ่ะแล้วก็คือถ้าอิรักวันนี้โดนเร็วอ่ะเดี๋ยวก็ต้องสู้แล้วแหละ
0: ครับ
1: ก็มีโอกาสไหลนะเพราะว่าฝรั่งเศสข้างบนนี่โอ้จี๊ดๆทั้งนั้นครับ
0: ครับ
1: เปิดซ้ายมาลูกนี้แล้วก็ยังไปเกี่ยวมาได้ครับแต่ว่าก็ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วก็บังให้ออกข้างไปครับมานูโกเน่
0: โอ้โหเปิดแรงครับข้ามไปหมดเลยครับโกเน่ก็บังออกข้างไปคือถ้าจะเล่นลูกโด่งก็ยากเหมือนกันนะเพราะฝรั่งเศสนี่โอ้โหกองหลังก็อย่างใหญ่ล้วนๆเลยนะครับตัวเบอร์เริ่มเลย
1: แต่ว่าอิรักช้าไปหน่อยครับลูกนี้กาเซมฝรั่งเศสเซตเกมขึ้นมาใหม่โอ้โหคนเป็นโค้ชฝรั่งเศสนี่ก็ปวดหัวครับนักเตะมันมีให้เลือกใช้เยอะจริง
0: ๆซีดานเลยไม่ไปดีไม่ใช่เดชองเลยไป
1: แต่ว่าจบทัวร์นาเมนต์นี้สุดท้ายแล้วทิ้งมาลูกนี้อ้าวหลุดมาทางซ้ายครับแบลลี่บาโคล่าโอ้แต่ว่าข้างในเพื่อนไปไหนหมดครับเอ็มบัปเป้มาแล้วครับให้มาเอ็มบัปเป้เจอบังอยู่2ครับย้อนกลับมาเดมเบเล่ตั้งป้อมไม่ยิงครับดึงไว้ก่อนแล้วก็ออกซ้ายไปครับแบลลี่บาโคล่าคืนกลับไปครับเดมเบเล่นอกกรอบเขตโทษบอกให้ลูกาดินขยับหน่อยครับแม่เดินทอดน่องเหลือเกินออกเป็นลาบิโอคืนกลับมาครับเอ็มบัปเป้แต่งมาแล้วก็จะบวกครับมาแต่ว่าต้องยังยังครับผู้เล่นดีรักแย่ท้ามาขวางไว้ก่อนลาบิโอครับดึงไว้ต่อมาครับลูกาดินลูกาดินสุดเส้นแล้วเปิดเรียดมาลูกนี้ติดอยู่ที่ทาชินโอ้แต่ว่าอิรักเจอฝรั่งเศสบี้เร็วครับต้องเตะทิ้งขึ้นหน้ามาก็ดักไว้สบายครับซาลิบา
0: ก็เดี๋ยวไปดูฟอร์มลูกาดินกันได้นะครับจะมาเมืองไทยนะครับแอสเซวิลล่านะครับ
1: วิลล่าก็จะมาเตะกับบีจีนะ
0: เตะที่กับบีจีที่ธัญบุรีนะ
1: ครับ
0: แกขึ้นรูปธัญบุรีเนี่ยโอ้โหรูปตึกเต็มเลยนะ
1: เหรอ
0: คือเพราะเขาโปรโมทใน IG ของสโมสรเนี่ย
1: อ๋
0: อเขียนว่าธัญบุรีแต่รูปสีลมชัดเลย
1: เหรอ
0: ตึกเต็มเลยสีลมสยามเลยแถวนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: แถวนั้นก็มีโรงแรมอยู่งั้นนะ
0: ตึกเจริญมากเลยคนไทยบอกธัญบุรีตรงไหนครับ
1: ก็สนามบีจีสเตเดียมเปล่า
0: ใช่ไหมคือรูปอ่ะก็มาเตะบีจีสเตเดียมแต่ว่ารูปที
1: ่อ๋อรูปไปเอารูปแถวสีลมมาร
0: ูปแถวสีลมมา
1: อันนี้คือไอจีของแอสเซวิลล่านะ
0: ใช่ใช
1: ่ตังปอมแล้วครับลูกาดินเปิดมาลูกนี้มงสกัดไว้ดอสกี้มามงคืนกลับไปกับผู้รักษาประตูครับอาเมดบาซิล
0: มีถามพี่โอ๊ตเข้ามานะครับพี่ฟุกเนี่ยย้ายจากทูไปโมโนได้ค่าเซ็น 1M ครับที่สนใจไปภาคที่โมโนกันนะ
1: จริงเหรอ
0: ไม่รู้ครับโอ้ขนาดนั้นเลยฮะ
1: สุดมาก
0: สุดยอดฝรั่งเศสดูไหลลื่นมากครับ
1: ดีกว่ายูโรอ่ะยูโรครั้งล่าสุดนี่แบบโอ้โหอย่างฟืด
0: นะเล่นบอลโลก
1: แบบไอ้ทัวร์นาเมนต์ยูโรเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบว่าน่าจะไปสักทีอะเดอชองอะจริงคือเล่นแบบแล้วตัวลุกอย่างนี้นะแบบเล่นได้แบบนี้อ้าวแต่ว่าแทงมาดูดิแม่แต่ว่าลูกนี้เกี่ยวไปแล้วก็แรงไปหน่อยครับแบลลี่บาโคล่า
0: คือหลายคนก็ตั้งคำถามมาแหละเดชองอะนะที่พาทีมเขาคว้าแชมป์โลกแล้วนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าก็ยังโดนตั้งคำถามอยู่แต่นัดที่แล้วก็ถือว่าลดเสียงวิจารณ์ไปได้เยอะนะครับเพราะว่าแก้เกมลงมานี่ทีมดีเลยข้างหลัง
1: เนี่ยแล้วก็แต่มันก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่ามันก็คุณภาพของในฟุตบอลโลกอ่ะมันก็จะเจอทีมจากทวีปอื่นๆด้วยใช่ไหมมันก็เรื่องของสปีดความเร็วสรีระร่างกายฝรั่งเศสก็จะไม่ได้เปรียบตรงนั้นด้วยนะ
0: มันเลยดูดีนะ
1: เออมันก็เลยเนี่ยดูแบบไหลลื่นอะไรเงี้ย
0: แต่ที่ยูโรมันแบบใกล้ๆกันหมดเลย
1: ใช่
0: โอ้โหไวจริง
1: เดมเบเล่หนีไม่ได้แต่ว่าก็สุดท้ายบอลออกข้างไปแล้วครับแหมมะเร็งผู้ช่วยผู้สิทธิ์หน่อย
0: มีเลสมาเล่นทีมชาตินี่เล่นริมเส้นนะเปเช่นี่เป็นตัวเป้านะครับเดมเบเล่
1: แล้วก็เอาโอลิเซ่ที่โปติเล่นกับสโมสรนี่เล่นเป็นปีกขวานะครับเข้าไปเล่นข้างใน
0: ใช่ก็นัดที่แล้วพอปรับเล่นในดีเลยครับ
1: อืม
0: โอ้ลูกแรกที่แทงให้เอ็มบัปเป้สุดยอดเลย
1: นี่เมื่อกี้ก็เป็นคนจ่ายนะ
0: ใช่ใช่
1: จ่ายให้กับเอ็มบัปเป้ก็ได้ไปอีกหนึ่งแอสซิสต์ครับมาเยสโดนบี้เข้ามาครับขึ้นลำบากครับเพราะฝรั่งเศสก็ขยันวิ่งไล่วิ่งลุมนะครับ
0: ติดตลอดเนี่ยพวกกองหน้ากองกลางนี้ไม่ได้พลิกเลยครับของอิรักตอนนี้บอกว่าแฟนเฉพาะกิจต้องการกี่เม็ดครับ
1: โหไม่ทราบราคาเลยฮะ
0: ต้องบอกเรามานะเราไม่รู้เหมือนกันนะคร
1: ับ ใช่ใช่ขึ้นทางขวาครับชูสกุลเด้หมายว่าข้างหน้าไม่มีปีครับก็ถอยกลับมาก่อนควาเมกาโน่เล่นกับเดมเบเล่ครับจ่ายมา
0: ไอเอาฮามาดี้นี่ย้ายไปอยู่โบตันแล้ว
1: ก็มีนักเตะบางคนก็ย้ายทีมในช่วงมันปิดฤดูกาลไงบางคนก็ไม่มีสังกัดนะอย่างเมื่อวานนั่นเลยนะไอโกใช่ไหมวอซินยาอะไรก็ไม่มีสังกัดแล้วนะ
0: วอซินยาดังเลยตอนนี
1: ้โอ้แล้วไอคนตามไอจีนี่เยอะกว่าแบบเยอะกว่านอยเออร์เยอะกว่าจามามูเซล่าอะไรพวกนี้
0: 15ล้านแล้วมั้ง
1: 15 16ล้านแล้วอ่ะ
0: จากไม่กี่หมื่น
1: อ
0: ่ะ
1: จากเป็นหลักหมื่นอ่ะเออ
0: สุดยอดอ่ะมีผลจริงนะคร
1: ับ ใช่แล้วเมื่อวานแม่มาดูด้วยไงโอ้โหรั่วเชีย
0: ครับ
1: รั่วโชว์แม่เลยอ่ะ
0: เอ้
1: าฝน
0: เอ้า
1: คนดูบนอัฐจันทร์ตอนนี้ใส่เสื้อกันฝนแล้วฮะ
0: คือฝนตกได้นะแต่ว่าอย่าฟ้าผ่านะฮะ
1: เออ
0: แต่ยังไม่มีสัญญาณอะไรนะครับ
1: อ้าวแต่ว่าตอนนี้คนดูใส่เสื้อกันฝนมาแล้วครับแต่ว่านักฟุตบอลยังลุยกันต่อครับอิรักลุยขึ้นมาครับดอสกี้ล็อกครับอยู่นอกกรอบเขตโทษวนแล้วก็สุดท้ายกลับหลังดีกว่าครับดอสกี้โอ้โหเซ็งเลยครับแม่ทำเร็วกันมาแต่ว่าไปต่อไม่ได้ครับ
0: คือมันแน่นหน่อยรถไปมาหมดคือฝรั่งเศสถึงจะบุกเยอะแต่ว่าพอเล่นเกมรับนี่ก็ลงมาทั้งทีมเหมือนกันนะครับ
1: โอ้แล้วเงยหน้าขึ้นมาเจอแบบซาลิบาอูปาเมกาโน่ชูสกุลเด้อย่างเงี้ย
0: โอ้ยังกระตึกนะไ
1: อ
0: ้พวกนี้นี่2เมตรเหยียบ2เมตรเท่านั้นนะ
1: ตัวใหญ่แล้วก็วิ่งเร็วกันทุกคนนะไอ้พวกเนี้ย
0: ไปทางนู้นน่ะทางขวาน่ะทางนู้นก็ดี
1: ก็ดีแล้วน่าจะเบาสุดแล้วลอสกี้ครับอิรักก็เลยเคาะไปเคาะมาก่อนครับโอ้เคาะรอฟ้าผ่าหรือไงพ่อรีบๆเล่นกันหน่อย
0: ครึ่งแรกก็เหลืออีกจะ38นาทีนะครับ
1: เออถ้าจะไปผ่าก็ไปผ่าช่วงพักครึ่งนะเอาลุยขึ้นมาครับบาโคล่าไหลลูกนี้แล้วก็มาติดนิดนึงครับไม่ยิงเองครับบาลีบาโคล่า
0: ครับ
1: โอ้จะไปไหลต่อครับ
0: อู้ยนิดเดียวลูกนี้ถ้าหลุดเนี่ยได้โอกาสยิงแน่นอนครับ
1: โอ้นี่ครับก็ฝนตกชัดเจนโอ้ตกหนักด้วยนะ
0: หนัก
1: นี่คือนี่มันคือพายุมันไปลูกแล้วนะ
0: ไปแล้วไปลูก
1: ไปลูกแล้วนะ
0: แล้วมันมีกี่ลูกเนี่ย
1: ไม่รู้ดิถ่ายหนัง Twitter กันหรือไงเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ว่าคนที่เขาอยู่ที่นู่นนะเขาบอกว่า not delay นะ
1: เหร
0: อ not delay yet นะคือยังไม่ดีเล
1: ย
0: นะ
1: ไม่ดีเล
0: ยแต่เขามี YET มาก็ยังไม่รู้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะดีเลยหรือเปล่าเลยคือตอนนี้ยังไม่ดีเลยนะ
1: ใช่คือเขาบอกคนอเมริกาเขาเจอสถานการณ์นี้ประจำอ่ะบางคนเขาบอกบางทีมันก็เตือนยาวๆมาแต่ว่าสุดท้ายพอถึงเวลาจริงอาจจะยังไม่มีอะไรอะไรเงี้ย
0: แล้วถ้ามีพยากรณ์อากาศเขาเตรียมตัวมาดีอยู่แล้วนะฮะ
1: ใช่ใส่เสื้อกันฝนเมื่อกี้แบบพร้อมเพรียงมากเลย
0: ฝนตกเขาไม่กลัวนะฝนตกนี่โอเคแต่ครบกูฟ้าผ่านะ
1: ครบฟ้าผ่า
0: ฝนตกนี่ก็แข่งได้นะก๊อปเกิร์ฟก็แข่งได้แต่ว่าฟ้าผ่าไม่ได้นะ
1: มันจะมีตัววัดประตูไฟฟ้าไงใช่ไหม
0: ใช่
1: เออฝรั่งเศสก็ขึ้นมาขึงต่อครับสกอร์ตัวนี้ก็ยังเป็นนำฝรั่งเศสนำอยู่ 1-0 นะ
0: ครับ
1: ลูกยิงของเอ็มบัปเป้นะครับก็สู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้ว
0: ถือว่าได้เร็วนะนาที14แต่ว่าหลังจากนั้นก็นึกว่าจะมาเรื่อยๆนะครับ
1: เออ
0: จากนั้นก็ยังไม่มานะ
1: ใช่
0: จะ40นาทีอยู่แล้วนะครับ
1: คือรักก็ยังแบบไม่ได้บุกอะไรสักทีเดียวนะครับก็ยังลงไปเน้นรับกันอยู
0: ่ครับ
1: รอจังหวะโต้สวยๆครับบาเยสพลิกหนีมาครับโอ้โหเจอหลายด่านเหลือเกินครับบาเยสบอกไม่ไหวแล้วครับเจอเสียบไปลูกนี้แล้วผู้ตัดสินไม่เป่าด้วย
0: ฟาวด้วย
1: แต่ว่าไปชิงคืนกลับมาได้ครับอิสมาเอลอ้าวแต่ว่าไปจ่ายย้อนหลังแล้วยิงได้เลยครับโอ้โหมาเอ็มบัปเป้ครับเห็นผู้รักษาประตูออกมาไกลครับ
0: ป ป๊อปเป้เนี่ยโอ้โหแบบชัดเจนมากเลยว่าผมจะเอาแบบอยากทำสถิติอยากยิงเยอะๆแล้วนี้เห็นโกมาไกลหน่อยซัดเลยนะ
1: ว่า

0: อยู่กรอบเยอะครับมีประท้วงขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินเล็กน้อยครับผู้เล่นเอรักว่าทำไมไม่ฟราวนะฟีฟ่าเองก็บอกว่าไม่ยังไม่มีแบบเสี่ยงว่าจะฟ้าผ่านะถึงแม้จะฝนตกก็ตามนะ
1: ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
0: ดูซาซาดูนะถ้าดูจากหน้าจอเนี่ยนะ
1: ใช่ใช
0: ่ตกอยู่ป่ะเนี่ยน่าจะตก
1: น่ายังตกอยู่นะเพราะว่าคนดูก็ใส่เสื้อกันฝนนั่นอยู่ดึงกันอยู่ครับแล้วก็เป็นซาลิบาครับมงได้โอ้ยเจอเสียบล่วงไปครับคราวนี้ต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินครับโอ้
0: หนาเม็ดเลย
1: หนักด้วยครับ
0: รีบมาขอโทษเลยครับซีดานอีกเบา
1: โอ้ยแกเปิดปุ่มมาเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าดีมากมันโดนถักถาครับ
0: ลูกนี้ถ้าโดนขาเข้าไปเต็มๆเนี่ยใบแดงแน่นอนครับดีที่มันโดนถักถาก็เลยไม่โดนอะไรครับ
1: แกจะโดนเหลืองเพราะเอามือไปแตะหน้าอกผู้ตัดสินเนี่ยแหละครับ
0: แตะหน้าอกไม่เป็นไรอย่าปิดปากนะ
1: ป
0: ิดปากแดงเลยนะจ๊ะ
1: นี่เกลว่ามีล่อนนะครับโดนไปแล้วนะโอ้โหมันก็น่าเห็นใจนะบางทีนักบอลมันชินอะ
0: บางทีมันลืมตัวนะ
1: ล
0: ื
1: มตัวมันกดใหม่ไงเอ้าเอ็มบัปเป
0: ้โอ้โ
1: หดูนี่แล้วโอ้โหเอ็มบัปเป้ไม่ได้จบครับมายังช่วยสกัดไว้ได้ครับอิรักแต่ว่ายังออกมาไม่ได้สุดท้ายเสียฟาวครับลูกาดีน
0: โอ้บัปเป้ถ้าเข้าลูกนี้เป็นมีแน่นอนโอ้แกพลิกแกบังแกวนไปเองหมดเลยนะ
1: เนี่ยดึงปุ๊บ
0: โอ้โหหมุนมาทีครับแล้วแตะผ่านอีกตรงกลางอีก2คนจะเตะไม่อยู่ครับแล้วจะคึงอีกทีโอ้โหไอ้ตัวสุดท้ายไอ้ตัวสุดท้ายนะครับแย่ขามาสกัดได้ครับฮุเซนอาลีครับโอ้ไม่งั้นเนี่ยมาเป้ได้2เต็ม
1: โอ้ดูไปยังสวยครับไม่อันนี้คือจะเป็นประตูที่สุดยอดเลยนะครับ
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่จังหวะเทิร์นมานี่ยอดเยี่ยมมากให้มาสวยครับอาแล้วครับบางไว้แต่ว่าเจอดึงลูกลงไปครับฝรั่งเศสก็ตัดฟาวครับอาเดียงลาบิโอ
0: โอ้ลาบิโอนี่ลาบิโอนี่ร้ายจริงลูกนี้นี่เห็นจะเสียทีมจะเสียเปรียบนี่แกรีบชนเลย
1: ก็เห็นกุลกองเต้ก็มานะชุดนี้
0: ใช่ก็เดี๋ยวคือช่วงนี้แต่ละเกมของแต่ละทีมมันอาจจะเว้นนานอยู่นะ
1: อืม
0: จะเกือบๆอาทิตย์อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอบต่อๆไปเนี่ยจะเว้นไม่นานเท่าไหร่นะ
1: ครับโหฝนตกหนักนะเนี่ยดูดิ
0: หนักหนัก
1: เนี่ย
0: นี่ก็เป็นนะสตีฟแมคคาเรนนี่ต้องออกมากลางร่มนะ
1: เออแต่คุณซื้อทั้ง2ทีมนี่รู้งานนะครับใส่สูตรกันมานะทั้งคู่เลยนะเดอชองกับแกมาโนครับหัวสูตรเปียกครับแกก็ไปนั่งอยู่ที่มานั่งสำรองดีกว่า
0: โอ้แต่แฟนบอลนี่กลัวที่ไหนครับสนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับเห็นกล้องนี่เฮฮาน่าดู
1: มาทั้งทีน้อยคุ้มครับเนี่ยเราทุกคนก็เตรียมตัวกันมาเลยนะเนี่ยใส่เสื้อกันฝนกันทุกคนนะ
0: แต่บนโลกนี้เราก็ยังไม่เห็นฝนตกนะเห็นยังเท่าที่ผมดูนี่ไม่มีนั่นแหละนะ
1: ใช่
0: ยิ่งตกหนักๆนี้ก็ยิ่งไม่เห็น
1: นะคู่นี้ตกหนักจริงครับคือพยากรณ์อากาศถือว่าแม่นนะ
0: ใช่
1: อยู่ที่ว่าจะมีฟ้าผ่าหรือว่าแต่ฝรั่งเศสตอนนี้ก็พยายามจะลุยต่อครับแต่ว่าชักจะไม่ค่อยต่อเนื่องเหมือนกันครับดักไว้ได้ครับซีดานอิกบาวโอ้โหหมุนไปหมุนมาครับหมุนไปซ้ายเจอวอริเซ่ครับหมุนมาขวาเจอแบนนี่บาโคล่าครับคืนหลังดีกว่าก
0: ลับบ้านดีกว่า
1: ย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับอิรักที่อาเมดบาซิล
0: เดี๋ยวจะทด4นาทีนะครับครึ่งแรกแล้วถ้าครึ่งหลังฝนตกหนักเนี่ยมันจะมีไฮเดรชั่นเบรกไหม
1: ก็คงมีแหละเพราะว่ามัน
0: ต้องมี
1: มันซื้อมันโฆษณาแหละตามสไตล์กีฬาอเมริกัน
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้อากาศหนาวหนาวนะยังพักคูลิ่งเบรกนะฝนตกด้วย
1: คือแบบต้องบอกบอลโลกครั้งนี้นี่สปอนเซอร์แบบเยอะมากเนี่ยดูดิดูข้างสนามอ่ะ
0: ฟันเละ
1: ฟีฟ่าแบบโอ้โหแล้วปรับเขาบอกว่ามีความปรับให้มันเป็นแบบกีฬาอเมริกันน่ะใช่ไหมมีไฮเดชันเบรกนี่คือข้ออ้างนะครับจริงๆก็คือจะเบรกโฆษณานี่แหละ
0: คือช่วงเวลาที่เบรกจริงๆอะ3นาทีนะแต่ว่ารวมทั้งหมดอะเกือบ5นาทีนะคือโฆษณาได้อีกเกมละ10นาทีอะ104เกมอะโหได้อีกเป็นร้อยล้านดอลลาร์เลยนะ
1: ใช่แล้วเขาบอกว่าคือสถานีทีวีอเมริกาเขาก็เอาไปโฆษณากันหมดแหละแต่ถ้าเป็นของมีฝนตกหนักจริงครับแต่ว่าถ้าเป็นในยุโรปเป็นสถานีเก่าแก่บางทีเขาก็อาจจะไม่ตัดโฆษณาเยอะอะไรเงี้ยหรือบางทีก็อาจจะไม่ตัด

0: แต่มันมีข้อดีอย่างก็คือพอมันโฆษณาเยอะมันก็ทำให้คนที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปเขาก็ไปหารายได้ได้ไงใช่ไหมมันก็ถ้ามองกลับมาในมุมนึงก็คือเขาก็อาจจะจ่ายตังค์ให้ฟีฟ่าได้เยอะขึ้นฟีฟ่าก็ได้ตรงนี
1: ้คือถ้ามองมุมการตลาดดีหมด
0: อ
1: ะแฮปปี้ทุกฝ่าย
0: ใช่
1: จริงเราก็ไม่ได้ถ้าสำหรับผู้บริโภคเองก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะ
0: มันก็มีหยุดพักกินขนมอะไรอย่างเงี้ย
1: ได้พักหน่อยและหลายทีมเองก็ได้โอกาสแก้เกมคือมันเป็นการหยุดแบบจริงจังเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: บางทีมเนี่ยเอาแท็บลงแท็บเล็ตมาแก้เกมกันเลยนะ
0: แล้วมันมีการตั้งข้อสังเกตนะว่าบางทีพอไฮดิชันเบรกปุ๊บอ่ะมันทำให้บางทีมันพลิกกลับมาได้นะ
1: ใช่
0: พลิกกลับมาได้เพราะว่ามันมีหยุดแก้เกมแบบจริงจังอ่ะ
1: ก็อีเกมคู่ไหนผมจำไม่ได้ช่วงแรกๆอ่ะโค้ชยังบอกเลยว่าโอ้โหเนี่ยได้แก้เกมตอนไฮเดรชันเบรกครึ่งหลังเนี่ยแหละเลยกลับมาได้
0: เนี่ยอีรักเนี่ยตอนนี้หลังจากไฮเดรชันเบรกก็ดีขึ้นนะครับช่วงไฮเดรชันเบรกก่อนไฮเดรชันเบรกก็ควอเตอร์แรกอ่ะโอ้โหเละเลย
1: งงหัวไม่ขึ้นเลย
0: โอ้โหไม่ขึ้นแล้วเสียประตูไปด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นครับ
1: โอ้แต่ทำไมเสียประตูเดียวนี่รับได้นะ
0: ถ
1: ึงนะถึงตอนนี้นะครับผู้บรรยายบอกทด4แล้วนี่ทด3เ
0: ลยอ้าวดินหนีไว้ได้ครับสวยครับฮามาดี้เอาฮามาดี้ครับจ่ายเข้านายมาโอ้ให้มาลูนี้ก็ไปติดครับไปติดบาริบาโคล่าโอลิเซ่เจอล้อมอยู่ลาบิโอคืนกลับมาครับซาลิบาแหมก็พยายามจะบีเพสซิ่งนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสก็แกะมาได้สบายๆครับบอลอยู่ที่อุปาเมกาโน่ครับค่อยๆจ็อกกิ้งเดินขึ้นมาครับอุปาเมกาโน่
1: ยังไม่เคยได้แต้มในบอลโลกเลยนะครับอิรักทำมาได้อย่างฝรั่งเศสนี่อย่างเท่นะครับแต่ไม่ได้ได้ป่ะนะฮะ
0: ยากอยู่เงินนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหอยู่กลุ่มแข็งเลยนะอิรัก
1: นอร์เวย์ก็มาดีนะครับ
0: วันนั้นก็อุตส่าห์ตีเสมอได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไปเสียประตูง่ายๆลาบิโอ
1: นอร์เวย์มาดีนี่ไม่ใช่ทีมนะอาหารนะครับมาเต็ม
0: อ๋อครับก็เรื่องฮาแลนด์เขาบอกเป็นอะไรพรีเซนเตอร์อะไรนะซีฟู้ดฟอร์มนอร์เวย์ขายปลาแซลมอน
1: ขายปลาแซลมอนขนอาหารมาไม่รู้กี่ตันเนี่ยทีมนอร์เวย์เนี่ยเอามาทำกินเองที่อเมริกาเนี่ยแล้วนอร์เวย์นี่แบบเขาขึ้นชื่อเรื่องแซลมอนอยู่แล้วนะ
0: ใช่ใช่บางทีก็จับในแถวๆอ่าวตันเกียเนี่ยแหละครับแต่ก็แปะว่ามาจากแซลมอนนอร์เวย์นะ
1: บ้านเขามีไอ้นั่นไหมบุฟเฟ่แซลมอนอะไรอย่างงี้ไหม
0: น่าจะมีนะโอ้สีที่ส้มแปดมาเลย
1: ครับ
0: ปลาแซลมอนเอาจบครึ่งแรกนะครับสุดท้ายฝรั่งเศสแม้ว่าจะบุกหนักแต่ว่าโอกาสยิงจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากนะ
1: ใช่ใช่
0: ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ขึ้นนำไปก่อน 1-0 นะครับจากท่านประธานไปนะครับนาที14
1: ก็ยังแค่ประตูเดียวโอกาสยิงจากเว็บฟีฟ่านี่7ครั้งนะครับตรงกรอบครั้งเดียวนะ
0: อ้าว
1: ได้ประตูด้วยนะ
0: โอ้โหอเมริกาซิลฮะแม่ตรงกรอบครั้งเดียวเข้าเลยครับ
1: ครับ
0: อ่
1: ะก็เกิดเหตุการณ์หลายอย่างนะในครึ่งแรกนะครับโดยเฉพาะฝนตกนะครับ
0: ใช่
1: แต่ว่าก็ยังไม่หยุดนะครับเกมก็ยังดำเนินต่อได้ก็พยากรณ์อากาศว่าอาจจะฝนตกแต่ว่าไม่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรนะครับนาทีนี้นะครับ
0: ฝนก็ยังไม่หยุดด้วยฮะ
1: ครับ
0: ครับนอกจากเกมไม่หยุดเดี๋ยวฝนก็ยังไม่หยุดด้วยก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับ
1: ครับ
0: ว่าสุดท้ายเราจะมีฟ้าผ่าอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะเอาน้องฟิลิปลามาแล้ว
1: พักไหม
0: พักกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาตามในครึ่งหลังกันต่อนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: จอลึก4ทีมกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาแต่งหนึ่งของกลุ่มภายใต้การนำของคริสเตียนพูลิซิชและกุนซือมาริโซ่โปเชตติโน่สหรัฐมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงที่สุด

0: ราะการเล่นในบ้านที่สนาม SoFi Stadium และ Lumenfield จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาเก็บแต้มได้ตามเป้าหมายตุรกีถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มขาขึ้นเป็นอย่างมากนำทัพโดยดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างอาดากึแลนักวิเคราะห์มองว่าตุรกีเป็นคู่แข่งที่อันตรายที่สุดและมีโอกาสเบียดแย่งอันดับหนึ่งของกลุ่มได้เลยทีเดียวปารากวัยทีมจอมตื้อจากอเมริกาใต้ที่มีจุดเด่นด้านเกมรับเสียเพียง10ประตูในรอบคัดเลือกอาจเป็นตัวแปรสำคัญทำให้กลุ่มนี้พลิกผันได้เนื่องจากพวกเขามีรูปแบบการเล่นที่มีวินัยและความแข็งแกร่งด้านออสเตรเลียขุนพลซ็อกเกอร์รูสยังคงมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือด้วยพละกำลังและการเล่นลูกกลางอากาศแม้จะถูกมองว่าเป็นรองในกลุ่มนี้แต่ประสบการณ์ในเวิลด์คัพหลายสมัยทำให้พวกเขาพร้อมจะสู้เพื่อโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดสรุปฟันธงสหรัฐจะใช้ความได้เปรียบในบ้านเข้ารอบเป็นอันดับ1โดยมีตุรกีตามมาเป็นอันดับ2ส่วนปารากวัยต้องลุ้นเป็น1ในทีมอันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุด
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
9: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
10: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
11: กลับมาอยู่กันต่อนะครับตอนนี้ข่าวร้ายมาแล้วนะเพราะว่าที่สนามนี่มันขึ้นมาว่าไอ้ฟ้าจะผ่าแล้วนะฮะ
12: ใช่ครับตอนนี้เขาอพยพคนกันแล้วนะครับในสนามถ้าใครดูเกมอยู่หน้าจอนี่ก็น่าจะเห็นนะครับว่าในสนามตอนนี้นี่เก้าอี้โล่งเลยนะครับเขาให้คนอพยพไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วนะครับเพราะว่ามีพยากรณ์อากาศว่าอาจจะมีฟ้าผ่าที่สนามนะครับ
11: ครับ
12: ก็ถือเป็นครั้งแรกนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเตะมา41เกมไม่มีเลยนะครับ
11: ใช่อา
12: จจะที่พยากรณ์ก่อนบอลโลกเนี่ยมีเตือนๆกันเหมือนกันว่าอาจจะมีนะครับแต่ว่า41เกมก่อนอันนี้ไม่มีครับเกมที่42โป๊ะเชะครับคุณโน้ตครับ
11: ครับ
12: ครับผม
11: เยี่ยมเลย ก็เขาบอกตอนนี้มันมีพายุเข้าอยู่นะครับพายุเข้าอยู่แถวเนี่ยแถวนั้นอ่ะรัฐเพนซิลเวเนียนิวยอร์กเดลาแวร์อะไรพวกนี้นะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาแล้วมันก็ได้รับผลกระทบมาด้วยนะครับซึ่งก็ถ้าใครได้ดูเกมในครึ่งแรกก็จะเห็นว่าตอนแรกก็ฟ้าแบบสงบนะอันนี้หน้าสุดมาแล้ว
12: เดินเข้ามาเหรอเนี่ย
11: นี่ไ
12: งออกนะคือไอดูพวกที่เขาอยู่ที่สนามมันนะแล้วเขาก็รายงานมาเนี่ยเขาบอกว่าที่สนามเนี่ยบอกแฟนๆให้ออกจากเก้าอี้ที่มันเป็นโอเพนซีทอ่ะแล้วคุณนั่งบนแบบที่ที่ไม่มีหลังคาหรืออยู่ในตึกอะไรพวกเนี้ยให้ออกไปนะฮะนั่งตรงนั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็นั่งแบบนั้นนะครับ
11: ใช่ใช่
12: ว่าสนามนี่มันเปิดหมดนะ
11: สนามมันเปิดแต่ว่าจะมีแบบพวกบล็อก VIP อะไรพวกนี้นะที่แบบเพราะสนามอเมริกานี่คือสนามอเมริกันฟุตบอลในบางทีมันก็จะมันจะไม่ใช่เป็นสเตเดียมเหมือนสนามบอลแบบที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอ่ะมันจะมีสร้างเป็นส่วนนู่นส่วนนี่อะไรที่มันแปลกๆขึ้นมาด้วย
12: ครับ
11: เอามาขายอ่ะ
12: คือบางสนามก็มีหลังคานะครับในบอลโลกครั้งนี้นะอย่างที่ดัลลัสเนี่ยก็มีนะแต่ว่าที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยไม่มีนะ
11: ถ้าสนามใหม่ๆที่สร้างมาใหม่ๆเลยอ่ะบางทีมันจะปิดหลังคาได
12: ้ม
11: ันจะงบในการสร้างเทคโนโลยีอะไรเงี้ยมันจะเยอะเลย
12: ครับ
11: อย่างที่ของดัลลัสที่สนามดัลลัสคาวบอยใช่ไหม
12: ใช่
11: นั้นก็เพิ่งสร้างมาไม่นานเนี่ย
12: สนามหลังๆก็มี
11: ของใหม่เลย
12: ถ้า ถ้ามีหลังคานี่ก็ปิดหลังคาเตะได้นะ
11: ใช่
12: เออนะฮะอื
11: ม
12: แต่นี้ไม่มีนะครับที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ย
11: ฟิลาเดลเฟียไม่มี
12: ก็แม่นนะพยากรณ์อากาศเนี่ยนะครับของต่างประเทศนี่ถือว่ามันเป็นชีวิตเขาเลยอ่ะ
11: ใช่
12: ออกจากบ้านอะไรแต่ละวันนี่เขาก็ต้องดูพยากรณ์อากาศกันนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องแม่นยำพอสมควรแล้วนี่เขาก็พยากรณ์อากาศก่อนหน้าเกมตั้งวันนึงแล้วนะครับ
11: ครับ
12: มีข่าวมาก่อนหน้าเกมวันนึงแล้วว่าอาจจะมีแล้วก็เรียบร้อย
11: ใช่ก็คือประเทศพวกนี้ที่มันมีเรื่องฝนเรื่องพายุเข้ามาเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ย
12: ใช่ใช
11: ่คนเขาก็จะคุ้นชินอยู่แล้ว
12: ครับ
11: จะออกจากบ้านเขาก็ต้องเช็คพยากรณ์อากาศก่อนวันนี้ต้องเอาล่มเอาเสื้อกันฝนไปไหมอะไรเงี้ย
12: อ
11: ย่างบ้านเราอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นไง
12: ครับ
11: เออแต่ว่าถ้าเป็นคนอย่างผู้ญี่ปุ่นพวกหลายๆที่นะที่เขาเจอบ่อยอ่ะ
12: โอ้ต้องเช็คตลอดต้องเช็คตลอดนะครับ
11: แล้วยังไงครับตอนนี้ไม่แล้วคือตอนมันเนี่ยโห
12: เนี่ยพีทเอ็กซิส
11: แล้วก็บอกให้ไปคุยกับไดเรกสตาฟนะตอนนี้ก็เลยบุญอาจารย์ก็แต่เนี่ยก็อยู่โล่งๆก็ไม่ไปกันนะ
12: มันก็ยังมีคนนั่งอยู่บ้างนะครับ
11: เออ
12: มันก็ยังมีคนแล้วก็ฝนตกอยู่ในสนามคนที่นั่งอยู่มันก็ไม่รู้อ่านหนังสือไม่ออกหรือว่าดื้อหรือ
11: หรือมันอยู่ข้างบนมันก็ลงมาไม่ได้แบบนี้
12: อ๋อทยอยออกกันอยู่ใช่ไหมเพราะมันติดกันอยู่เหมือนกันนะตรงทางออกนะครับ
11: แต่บางคนก็เหมือนไม่ไปนะนั่งนิ่งอยู่เลยเนี่ยยังไงล่ะเนี่ยไม่แล้วยังไงคือพอมันสมมติตอนนี้มันเป็นชั่วโมงครึ่งไงม
12: ะ
11: แล้วเนี่ยเอามันขึ้นแมตช์ซัสเพนไปแล้วเนี่ย
12: แมตช์ซัสเพนไปแล้วนะครับ
11: ก็คือแมตช์หยุดไปแล้วอ่ะ
12: ไ
11: ม่แล้วยังไงคือมันสมมติมันกลับมาเตะนี่มันก็ต้องนับอีกครึ่งชั่วโมงงี้เหรอ
12: ผมว่า
11: หรือว่าต้องรอฟ้า
12: ใช่ผมว่ามันก็หยุดเริ่มนับครึ่งชั่วโมงตั้งแต่ที่เขาสั่งหยุดอะเริ่มนับครึ่งชั่วโมงก็คือตอนที่เขาให้คนออกใช่ไหมเพราะว
11: ่
12: าจะมีฟ้าผ่าก็เริ่มนับครึ่งชั่วโมงตอนนั้นเพราะว่าถ้ามันครบครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็ครบเวลาพักครึ่งอยู่แล้วใช่ไห
11: ม
12: ถ้าครบเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วก็เนี่ยดูหลังจากก่อนตั้งแต่ที่เขาสั่งจนครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าหากว่าฟ้าเปิดถ้าไม่มีพยากรณ์อากาศว่าฟ้าผ่าอีกแล้วก็กลับมาเตะได้แต่ว่า
11: ไม่ใช่แบบรอให้ฟ้ามันอีอะไรนะไปก่อนเกิน8ไมล์อ่ะ
12: ใช่ก็คือต้อง
11: รอให้ไปก่อน8ไมล์แล้วก็นับไปอีกถอยไปอีกครึ่งชั่วโมงนี่เหรอ
12: ก็คือถ้าในครึ่งชั่วโมงเนี้ยมันไปอ่ะถ้าในครึ่งชั่วโมงเนี้ยมันไปอ่ะก็เตะได้แต่ว่าถ้ามันยังไม่ไปก็รอไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีข้อมูลอะไรแจ้งมามากนะในเสียงภาษาอังกฤษนี่ก็ไม่มีคนพากย์นะฮะหน้าจอนี่ก็ขึ้นว่าแมตช์ซัสเพนนะครับ
11: คนภาคก็น่าจะไปหลบอยู่แล้วมั้ง
12: แต่พูดถึงคนภาคนี่ฟังถ้าฟังภาษาอังกฤษมันก็ฟิลแบบอเมริกันเกมดีเหมือนกันนะคุณโนนะมันเหมือนแบบภาคสำเนียงหรือว่าท่าทางหรือว่าแบบอากัปกิริยาเสียงเสริงอะไรแบบเนี้ยมันออกแนวอเมริกันเกมเหมือนกันนะก็แปลกๆทุกทีเราฟังภาคบอลก็จะอีกฟิลนึงไง
11: ใช่
12: ก็อีกฟิลนึงเหมือน
11: เนี่ยคือสนามเห็นว่าสนามไม่กันมันชอบเป็นอย่างเงี้ยนี่อาจารย์มันก็คือขึ้นไปอยู่มีหย่อมนึงนะด้านข้างอีกหย่อมนึงแล้วมีเสามีอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็มันจะไม่ค่อยเหมือนสนามบอลทั่วไปที่อาจารย์มันจะเหมือนกันหมดไงไอสนามไม่กันมันชอบสร้างอย่างเงี้ย
12: มีติ่งขึ้นไปสูงอันนึง
11: แล้วตรงนั้นมันก็นั่งดูได้นะเห็นว่าตรงหอคอยตรงนั้นมันจะมีนั่งดูได้เนี่ยแล้วก็จะมีบล็อกมีอะไรอย่างเงี้ยสนามมันก็สร้างแบบแปลกๆดีอ่ะ
12: ครับไอ้บนสุดนี่น่าจะตั๋วแบบตั๋ว 2,000 อะไรเงี้ย
11: ถูก
12: สูงถูกหน่อย
11: ถูกแต่ว่าก็ยังแพงอยู่ดีอ่ะบอลโลกครั้งเนี้ย
12: ครับ
11: เพราะเขาไปขายในตลาดมืดกันเยอะนะไปรีเซลไปอะไรเงี้ยเนี่ยก็ในสนามเมื่อขึ้นกราฟิกมานะครับว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าอะไรกำลังจะมาแล้วนะ
12: ครับ
11: ให้คนนี้เข้าไปอยู่ข้างในครับ
12: เช็ค
11: เนี่ยไหนนี่ก็ยังดูดิกลุ่มเนี้ยมันไม่ไปอ่ะ
12: ย
11: ัง
12: เฮฮากันอย
11: ู่
12: เออวะ
11: เต้นแรงเต้นกากันอยู่บนอาจารย์ชั้นบนสุดอยู่เนี่ย
12: ครับเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์พลางๆก่อนดีกว่านะก็ยังเข้ามาเม้นกันได้นะถือเป็นโอกาสได้คุยกันนะฮะ
11: ครับ
12: ไล่ตั้งแต่แรกเลยนะบอกว่าสวัสดีครับนิวยอร์กก็พายุเข้าครับไม่รู้คู่นอร์เวย์เซเนกัลจะยกเลิกไหม
11: ฮะ
12: อันนี้คุณพงศกรบอกมานะครับ
11: อ้าวไอ้ใช่ไหม
12: นี่น้องฟางนี่
11: เ
12: ไปอยู่อเมริกามา

0: 20ปี
1: ครับเ
2: อ
1: โอ้โหนี่ฟังนี่เขามีเปิดแอปนี่พยากรณ์อากาศเลย
2: ฟังนิวยอร์กก็มาเหมือนกัน
1: ผมไม่อยากจะบอกเลยของเราเนี่ยวันก่อนผมไปวิ่งมาวันอาทิตย์อะ
2: เจอคิมซอนโฮไหม
1: ไม่เจอวิ่งลงสวนรถไฟมาโอ้โหฟ้ามืดเลยอะผมวิ่งได้3โลมั้งผมก็รีบกลับไงโอ้ไม่ตกสักเม็ดฮะโคตรเซ็งเลย
2: ครับ
1: อืม
2: ก็พักตอนนี้ก็อย่างน้อยๆอ่ะมีครึ่งชั่วโมงแน่นอน
1: ครึ่งชั่วโมง
2: ครับแต่จะเยอะกว่านั้นหรือเปล่าไม่รู้
1: ใช่คือตอนก็ต้องรอให้ไอ้รัศมี10เท่าไหร่นะ13กิโลเมตรอ่ะก็คือ8ไมล์อ่ะต้องแถวตรงรอบสนามนับไปอ่ะ8ไมล์13กิโลเมตรอ่ะต้องไม่มีประจุไฟฟ้าถึงกำหนดไง
2: ครับ
1: มันถึงจะกลับมาเตะได้นะครับ
2: คือนั้นที่เราพลาดด้วยกันในคู่อะไรก็เสี่ยงนะ
1: คราวที่แล้วก็ที่ไมอามี่เกือบไปเหมือนกัน
2: ครับ
1: ก็มีเตือนนะ
2: ม
1: ีเตือนว่าจะมีพายุ
2: คุณสุภชัยเม้นมาทาง Facebook นะบอกนั่งนิ่งเมาออกมาไม่ไหวหรือเปล่าครับ
1: หมายถึงอะไร
2: หมายถึงคนดูในสนาม
1: โอ้ยนี่เต้นกระโดดโลดเต้นกันเลยก็ไม่กลัวความตายอ่ะ น่าจะไม่ได้อ่านข่าวในเมืองไทยที่เขามีไรเดอร์โดนฟ้าผ่าคือบางทีมันไม่เจอจริงมันก็คิดว่ามันคงไม่ผ่านลงมาเจอเราหรอก
2: ฟ้าผ่าคนตายจริงๆนะ
1: เออ
2: มีเยอะแล้วนะ
1: เจอเยอะนะบ้านเราว่าเยอะนะก่อนนี้ถ้าจำได้มันที่มันมีแคดดี้หรืออะไรบ้างใช่ป่ะ
2: ใช่
1: เออ
2: เห็นข่าวหลายทีคือฟ้าผ่าเนี่ยอันตรายนะครับอันตราย
1: มากอ่ะ
2: เออ
1: ใช่ใช่อ
2: ย่างคุณเจ๋งไงแกเห็นฟ้าร้องฟ้าผ่าแกไม่ออกไปไหนเลยนะ
1: เหรอ
2: กลัว
1: กลัวเหรอ
2: เอออ๋อแกสาบานไว้เยอะไง
1: อ๋อครับ
2: บอกว่าสวัสดีครับคุณโอ๊ตคุณโอ๊กบอลมันมากครับประธานเป้แฮตทริกแรกในบอลโลกหน่อยผมมีแฮตทริกไปแล้วนะฮะเบซิลครับเบซิลคือใบโหระพาถ้าโฮลี่เบซิลใบกะเพราครับ
1: อ๋อนี
2: ่
1: โฮลี่เบซิล
2: ครับผม
1: เหมือนจำได้คุ้นๆว่าเคยเจอตำราอาหารแล้วว่าเบซิลอ่ะใบอะไรสักอย่างเนี่ย
2: ครับ
1: ชื่อโกอิรักเลยเนี่ย
2: ปีนี้นัดชิงขอรีแมตช์อาร์เจนตินาฝรั่งเศสคงเดือดจัด
1: ก็ต้องดูเส้นทางดูสายด้วยนะมันเดายากเหมือนกันนะพอมัน 3-2 ทีมเลยอ่ะเข้ารอบต่อไปอ่ะ
2: นะ
1: เออกะเกงยากเหมือนกันนะ
2: มันไม่รู้ใครเขาไปเจอใครมันเป็นไปได้หมดนะ
1: ใช่
2: ที่3มาอะไรแบบเนี้ย
1: อืม
2: หรือว่าที่1จะไปเจอใครอยู่สายไหนคือเดายากนะครับเดายาก
1: แต่ตอนนี้มันมีแบบบางทีมเข้ารอบเป็นที่1มันก็ไปสร้างเป็นตุ๊กตาไว้แล้วไง
2: วางรออยู่เม็กซิโกใช่ม
1: ั้ยเม็กซิโกอเมริกาเยอรมันพวกเนี้ยเขารอบไปแล้วแล้วเขารอบเป็นที่1มันก็ไปยืนแช่ไว้แล้ว
2: ครับ
1: ไปยืนแช่ไว้แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องรอดูพอจบนัดที่2ของทุกทีมอ่ะมันก็น่าจะพอเห็นภาพได้ชัดขึ้นว่าแบบเฮ้ยตรงไหนมันน่าจะเบากว่าอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช
1: ่ๆนี่คอมมันโดนฟ้าผ่าเปล่าเนี่ยเปิดไม่ขึ้นเฮ้ย
2: น่าจะแบตหมดมากกว่าฮะ
1: เหรอ
2: ครับ
1: ครับ
2: ไม่เสียบปลั๊กไว้ป่ะ
1: เออไม่มี
2: เสียบอยู่นะ
1: เสียบอยู่นะ
2: เอ็มบัปเป้ยิง15ยิงประตูที่15นาทีที่15เป๊ะครับแต่ FIFA นี่น่าจะบอก
1: ว่า FIFA ขึ้นมาเป็น14นะ
2: ใช่ใช
1: ่
2: หยองบอกว่าแกดูบอลโลกทุกคู่เลยจริงไหมครับ
1: อ๋อก็เป็นไปได้นะ
2: โอ้โหดูครบทุกคู่นี่ผมกราบเลย
1: สุดยอดอ่ะ
2: สุดๆอ่ะ
1: วันหนึ่งต้องใช้เวลากับฟุตบอลโลกไปประมาณ13ชั่วโมงอ่ะ11ถึง13ชั่วโมงอ่ะ
2: ใช่ใช
1: ่มั้ยครับเนี่ยอย่างง่ายๆคืนนี้นะคืนนี้นะถ้าคุณอยู่ดูก็คู่แรกมันเที่ยงคืนคู่สุดท้าย10โมงจบเที่ยงวันน่ะ
2: ก็12ชั่วโมง
1: ถ้ามันไม่เลื่อนนะใช่ป่ะแล้วมันหมายว่าคือจบแต่ละคู่เนี่ยอย่างคู่แรกอ่ะจบ 02:00 มาคู่นี้มีเวลาพัก2ชั่วโมงก็คุณจะนอนก็ต้องระวังนอนไม่ตื่น
2: ไม่ตื่น
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่ปกติมันจะชั่วโมงเดียวให้ว่าความห่างชั่วโมงเดียวมันนอนไม่ได้อยู่แล้ว
2: ม
1: ันก็ต้องหาอะไรกินแล้วก็ดูต่อ
2: ใช่ถ้านอนก็คือนอนเลยอ่ะถ้าจะนอนก็ต้องตัดสินใจนอนไปแต่ถ้าจะดูก็แล้วนอนก่อนแล้วจะดูเนี่ยตื่นยากแล้ว
1: คอมพัง
2: เฮ้ยแต่ไอ้กลุ่มนั้นก็ออกแล้วเหมือนกัน
1: นะแล้วมองแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาเตือนจริงจังหนักขึ้นหรือเปล่า
2: ครับไฟดับอ่ะแล้วของเราฝนตกป่าวะ
1: ไม่มี
2: ของเราตก
1: ไ
2: หม
1: คอมเลี่ยงไปแล้วเนี่ยไฟไม่เข้าอ่ะ
2: มันเสียบปลั๊กนี่เหร เนี่ยเมื่อกี้
1: อ๋อมันน่าจะปักไอ้ปักสามตาพังว่า
2: ก่อนลามาก็เหม็นเป็นไรนะพอลามาก็
1: เออ
2: เออ
1: ว่ะลาบอกโอ้โหพวกพี่มีทางเลือกเยอะเหลือเกินนะมาแซวผมเนี่ย
2: อะไร
1: นี่ลามนี่ไงผมว่าอาจจะดูบอลโลกได้เยอะใช่ไหมเพราะแกอยู่เวรตลอดอ่ะผมมาที่ไรก็เจอฟิลิปลามทุกวัน
2: อายุเท่าไหร่เดี๋ยวลาม23
1: 23
2: ระวังระวังสุขภาพนะ
1: ฮะได้แล้วไม่ได้ดับไปเลยอ่ะเอ๊ยังไงอ่ะเอายังไงอ
2: ่
1: ะ
2: เดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ให้นะฮะ
1: คอมดับไปแล้วฮะ
2: โอ้แต่ว่าแต่ว่าตอนเกมหยุดนี่คนดูเยอะกว่าตอนเราพ่ายนังโดน
1: นะ
2: เออทาง YouTube นี่พันหนึ่ง
1: อันนี้มาแล้วมาแล้วเขาเพิ่งตื่นเขาเพิ่งตื่นเออ
2: ขยับอะไรไม่ได
1: ้ขยับห้ามห้ามต้องนิ่งๆเลยนะห้ามเออหอมันปั๊มไม่ค่อยดีโอ้เดี๋ยวตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววเลยนะครับที่สนามเนี่ยเผื่อใครเพิ่งเข้ามาฟังก็ตอนนี้แมตช์มันซัสเพนส์อยู่นะ
2: ครับ
1: เพราะว่าจะมีฝนฟ้าคะนองอย่างที่ตามเขารายงานกันมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วมันมาจริงด้วยยังดีว่าคือเตะไปได้ครึ่งแรกแล้วนะครับฝรั่งเศสนำ 1-0 แล้วก็ต้องรอครับถ้าใครดูกอล์ฟที่อเมริกาใช่ไหมเทนนิสอะไรพวกนี้มันก็จะมีแบบนี้บ่อยๆ
2: ถ้าใครดูแบบนั้นอาจจะชิน
1: ชินใช่
2: ชินเพราะว่ามันหยุดบ่อย
1: หยุดบ่อย
2: คราวนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็ต้องรอจนมันกลับมาได้นะครับ
1: ครับ
2: ตามรายงานที่ไล่ๆดูจากสื่อต่างประเทศนี่ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะว่าจะกลับมาเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับตอนนี้ก็หยุดกันอยู่นะครับนักข่าวของ BBC ที่นู่นก็บอกว่านักข่าวก็ถูกไล่ให้เข้าไปอยู่ในอินไซด์เหมือนกันนะครับอินไซด์ที่มีหลังคานะครับ
1: ก็คือต้องเข้าไปอยู่ข้างในสเตเดียมอ่ะนะมานั่งบนนี่เพราะว่าดวงอาทิตย์มันไม่มีหลังคาเลยนะแต่มันก็ไอ้กล้องมันก็เปลี่ยนมุมอะไรหน่อยก็ได้มั้งอันนี้ไงโอ้โหพูด
2: ปุ๊บ
1: ม
2: ัน
1: เปลี่ยนปั๊บเลย
2: หนักเลยคุณโน้ต
1: หนักฝนตกหนักเลยตอนนี้แต่เนี้ยฝั่งนี้เหมือนมีหลังคาป่ะ
2: ใช่มีข้างบนหน่อยนึง
1: ข้างบนมันมีหลังคา
2: เหมือนถ้าจะนึกภาพก็เหมือนราชมังอ่ะ
1: เออ
2: ราชมังแล้วถ้าคุณขึ้นไปอยู่ข้างบนหน่อยมันก็พอได้นะถ้าฝนตกอ่ะนะ
1: ใช
2: ่หลังคายื่นมานิด
1: เรียกว่าโอ้กันได้นิดนึงอ่ะครึ่งอัธจันทร์น่ะ
2: อ๋อนี่เขาบอกว่าผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามันเกมจะเริ่มช้ากว่าพักครึ่งปกติอะไปอีก15 นาทีณตอนนั้นนะ
1: ณ
2: ตอนที่ประกาศใหม่ๆนะแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอะไร
1: ยังไม่รู้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันยังไม่ไปใช่ไหมไอ้ประจุไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ย
2: ครับ
1: มันก็ต้องรอไปเรื่อยๆแล้วคู่หลังนี้ก็เนี่ยแต่ที่นิวเจอร์ซีย์ใช่ไหม
2: ใช่
1: แต่ที่นิวเจอร์ซีย์ก็แถวโตโซนภาคตะวันออกงานนั่นแหละตรงจุดที่มีพายุอ่ะ
2: โอ้แต่ดูหน้าจอนี่หนักนะครับ
1: ฝนแบบหนักมาก
2: ทีนี้ที่ไม่เห็นแบบไม่เห็นอะไรเลยอ่ะแต่อย่างที่บอกก็คือฝนตกไม่เป็นไรนะ
1: ใช่
2: ต้องดูฟ้าผ่านะครับอ่ะก็
1: โ
2: อ้รอไปพลางๆก่อนนะครับ
1: ก็เรามีเวลาถึง7 โมงอะนะไม่เป็นไรปรากฏคู่ป๋าก็เตะไม่ได้ฮะเรียบร้อยให้คู่พี่
2: ต้อง
1: คู่10 โมงอะ
2: คู่สุดท้ายใครนะ
1: พี่ลิมิงกับพี่บีเปล่า
2: โอ้โห
1: เก็บพร้อมกัน3 คู่เลย
2: ครับผม
1: เออ
2: แล้วมันมีสิทธิ์ที่จะเตะไม่ได้ไหมรถ
1: ก็มันก็อาจจะเลื่อนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเปล่าเพราะไอ้ตรงของนิวยอร์กนี่มันเขาบอกมันอยู่ตรงพายุเลยนะเออ
2: คือตาม
1: เนี่ยพายุเนี่ยเขาบอกมันเกิดตรงแถวนั้นน่ะแหละเนี่ยนิวยอร์กเลยเนี่ยด้วย
2: ครับ
1: ซีเวียทันเดอร์เออสูงใกล้ๆเลยอ่ะแล้วไอ้รอบๆมันก็จะโดนหมดไงจะมารอบๆมันจะโดนหมดอ่ะเดลาแวร์เพนซิลเวเนียอะไรพวกเนี้ย
2: ครับ
1: ค
2: ือตามไอ้ระเบียบปฏิบัติของฟีฟ่าเนี่ยมันก็ไม่มีกำหนดนะว่าจะยกเลิกอะไรเมื่อไหร่คือถ้าดูหน้างานอย่างเดียวนะครับว่าตอนนั้นในเกมมันเป็นยังไงครับซึ่งมันอาจจะเลื่อนไปเรื่อยๆหลายชั่วโมงก็ได้นะมันเคยมีบางเกมที่เลื่อนไป 3-4 ชั่วโมงก็มีไปแล้วนะฮะ
1: ใช
2: ่รอไปเรื่อยๆก็ได
1: ้ต้องรอไปเรื่อยๆแล้วอย่างพอไปบอลทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ย มันไม่ใช่แบบฟุตบอลลีกที่เฮ้ยมันตกหนักก็คุณก็ยกเลิกไปเลยก็ได้แล้วคุณก็ไปเตะวันหลังอะไรเงี้ยบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้มันไม่ได้นะ
2: ใช่
1: เพราะว่ามันก็จะมีนัดต่อไปเขารออยู่แล้วอ่ะ
2: มันส่งผลกระทบหมด
1: ใช
2: ่ส่งผลหมดนะครับ
1: เพราะตอนแรกเนี่ยคู่นี้อย่างที่บอกเขาก็คิดกันอยู่ว่ามันจะเลื่อนไปเตะตอนไหนได้บ้างแต่มันก็จะไปกระทบตรงนี้ว่าเดี๋ยวมันก็จะไปทับคู่อื่นเนี่ย
2: แล้วพอดีก่อนเกมเขาก็เช็คกันแล้วว่ามันพอได
1: ้มันพอได
2: ้ก่อนเกมจริงก็ดีเลย์อยู่บ้างนะแฟนนี่ก็เข้าสนามช้ากว่าปกตินะครับเกมนี้แต่ว่าก็เตะได้ตามเวลาซึ่งเช็คแล้วก็อาจจะช้ากว่าปกติแต่ว่าเข้ามาได
1: ้ตอนแรกก็ฟ้ายังใสๆอยู่เลยนะ
2: เฮ้ยแต่เหมือนคนเดินเข้ามาทางนู้นนะเนี่ยอ๋อเดินออกว่ะเดินเข้า
1: เดินเข้าไปข้างในแล้วอ่ะ
2: เ
1: ดินเข้าไปในนั่นแล้วแสดงยังไม่มีวี่แววจะได้กลับมาเตะอ่ะเพราะเนี่ยตอนแรกพวกนี้เขาอยู่ข้างบนที่มันมีหลังคาปิดกันไว้อยู่นะเขาก็เดินเข้าไปข้างในแล้วหรือไปหาอะไรกินมั้ง
2: ครับโอ้ป่านนี้นี
1: ่
2: ไอ้ตรงใต้อัฐจันทร์นี่คง
1: แน่นไม่หมดอ่ะคนต่อคิวซื้อของกินกันเยอะ
2: เ
1: พราะคู่นี้มันเวลาที่นี่มัน5 โมงเย็นตอนคิกออฟอ่ะ5 โมงเย็นตอนนี้ก็6 โมงน่าจะหิวพอดี
2: ข้าวพอดี
1: เราก็เริ่มหิวแล้วเนี่ย
2: เรานี่ก็5 กว่าแล้วนะผู้ช่วยของเอรักนี่เป็นในนี่ด้วยนะเรเน่มิเลนสตีน
1: ไง
2: ใช่
1: ที่เคยเป็นมือผู้ช่วยของป๋าผู้ช่วยของป๋าก็มีนี่คนหนึ่งไงคาร์ลอสเคยลอสอ
2: ่
1: ะ
2: เดี๋ยวนี้คุมอิหร่าน
1: ไม่ใช่คุมวันนั้นเห็นอยู่ชาติอะไรวะคุมประเทศอะไรวะกาน่าเปล่าวะน่าจะกาน่านะผู้ช่วยป๋าผู้ช่วยป๋าดังๆก็จะมีเนี่ยใช่ไหมเรเน่มูเลสตีนคาร์ลอสเคยลอสแล้วก็อะไรนะแบนคิดใช่ไหม
2: สตีฟแมคคาเลนเนี่ย
1: เจอสตีฟแมคคาเลนพูดถึงผู้ช่วยป๋าก็ล่าสุดนี่ไอริคาโตน่าก็เพิ่งมาเมืองไทย
2: ใช่
1: ที่ซีคอนสแควร์นะ
2: เป็นมีมไปเหมือนกันนะไปขอเสื้อพี่จอมด้วย
1: พี่บาบู
2: ครับ
1: เดี๋ยวนี้บ้านเราก็ซุปเปอร์สตาร์อะไรแบบนี้ก็มาเยอะนะ
2: มาบ่อย
1: คือแบบสมัยเด็กๆนี่คือนักเตะแบบนี้เราพุ่งตรงมันเหมือนได้แต่ฝันถึงอะ
2: เขาไม่ถึงหรอก
1: โอกาสที่มันจะได้เห็นตัวเป็นๆมันแทบเป็นไปไม่ได้อะ
2: ใช่
1: แต่เดี๋ยวนี้มันแบบบางคนก็ไปดูที่สนามก็ได้เจอใช่ไหมแล้วก็บางทีเขาก็มาเมืองไทยมาให้เราเห็นเลยอะ
2: คือคันโตน่านี่คือแบบโอ้โหหลายคนเชียร์แมนยูเพราะคันโตน่านะ
1: ผมเรียกว่าเชียร์แต่ก่อนเชียร์แมนยูเพราะคันโตน่านะชอบมันเป็นคนมีเอกลักษณ์ดีอ่ะ
2: คือเป็นไอดอลของแมนยูของแท้เลย
1: ใช่
2: แมนยูยุคป๋านี่กลับมายิ่งใหญ่ได้คันโตน่ามีส่วนเยอะนะยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็แบบโอ้โหแต่ละลูกแต่ละประตูแต่ละแอคชั่นของแกนี่นะครับ
1: ใช่มันมีประตูสวยๆประตูแบบเทคนิคล้นๆเต็มไปหมดอ่ะ
2: ศิลปินลูกหนังของแท้
1: ศิลปินนะแบบยูนั้นก็จะมีอะไรแมทธิวและทิซีเอนะ
2: ใช่โอ้โหโคตรคลาสสิกแล้ว
1: ม
2: าย้ายทีมด้วยนะ
1: ใช่
2: มีข่าวทุกซัมเมอร์เลยนะครับจะไปโน่นไปนี่ตอนพีคๆนะครับ
1: ครับ
2: แต่แกไม่ย้ายนะครับ
1: ไม่ยอมย้ายใช
2: ่สุดท้ายก็หายไปไหนไม่รู
1: ้เอาหรืออะไรมันก็พอมันมีตัวคลาสสิกแบบนี้ขึ้นมามันก็จะแบบโดดเด่นเนี้ยใช่ไห
2: ม
1: พอแกสคอยอะไรเงี้ยนะ
2: ใช
1: ่
2: คันโตน่านี่
1: วันก่อนผมไปเจอคลิปอ่ะที่แกซ่ามันวิ่งมายิงจุดโทษด้วยกันไขว้อ่ะโหสุดยอดเลยอ่ะบ้าใช้ได้เหมือน
2: โอ้เพี้ยนจัดเลยแกซ่าเนี่ยแล้วผมไปดูไอ้เนี่ยวินนี่โจนคุณดูยังที่ใน Netflix อ่ะ
1: ครับ
2: แล้วมันมีช็อตที่วินนี่โจนแบบประกบกับแกซ่า
1: บีบเอกอ่ะ
2: แล้วบีบเอกอ่ะ
1: ก็อาจจะมีส่วนนะไม่แกซ่าเพี้ยน
2: ไอ้ช็อตนั้นวินเขาก็ถามนะว่าคุณคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยไอ้วินิจโจมันก็บอกว่าผมก็อยากสนุกสนานอะไรเงี้ยอยากกวนๆมันเฉยๆอย่างเงี้ย
1: เหรอ
2: เพราะตอนนั้นแกซ่าดังมากนะถ้าเปรียบเทียบคล้ายๆแบบดาวรุ่งที่กำลังขึ้นมาอย่างเง
1: ี้
2: ยดาวรุ่งที่ทั่วประเทศกำลังจับตานี่แบบโอ้โห
1: นะผมอยากกวนคุณบ้างอ่ะได้ไหม
2: อยู่ดีจับไปเฉยเลย
1: บีบเอกเฉยเลยเป็นแบบภาพดังไปทั่วโลกเลยนะ
2: กลายเป็นหน้าหนึ่งขึ้นหน้าหนึ่งไปหมดเลยเป็นช็อตคลาสสิกเลยแบบดังควบคู่กันไปทั้งคู่เลยนะหลังจากนั้นก็แบบออกงานคู่กันเยอะเหมือนกัน
1: โอ้โหในปัจจุบันคงไม่ได้แล้วแหละโดน VR แน่นอน
2: ไอ้ช็อตนั้นนี่กวนจริงเลยสุดๆเลยนะ
1: ตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววตอนนี้เหมือนอัศจรรย์นี่คนน้อยลงมาอีกนะแทบไม่มีแล้วเนี่ย
2: สนามร้างหมดแล้วอ่ะ
1: แล้วฝนยังตกหนักอยู่เลยอ่ะผมว่ามันน่าจะเกินแบบยังไงอ่ะหลังครึ่งชั่วโมงไปก็น่าจะกลับมาไม่ได้ดูทรงแล้ว
2: ก็ผมดูในเว็บฟีฟ่าล่าสุดเขาว่ารายงานตอนตีห้าสิบแปดนาทีนะเขาบอกว่าก็ไม่รู้อันนี้คือรายงานช้าหรือว่าจะบอกว่าดีเลย์ต่อไปอีก30นาทีก็ไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าพักไอเนี่ยเบรก30นาทีเนี่ยก็ฟีฟ่าก็ประกาศยืนยันว่าเบรก30นาทีก็ฟอลโล่โปรโตคอลอะไรของเขาก็ว่าไปนะฮะ
1: เพราะนี่จริงๆมันน่าจะเกิดแล้วนะเพราะนี่มันตีห้ายี่สิบสองใช่ไห
2: มคือถ้าเตะได้ก็น่าจะลงกันมาแล้วอ่ะถ้าสมมุติว่าพักครึ่ง15นาทีใช่ไหมแล้วก็ต่ออีก15นาทีถ้าสมมุติเตะหยุดครั้งแรกแล้วก็กลับมาเตะได้เนี่ยก็น่าจะกลับมากันได้แล้วแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนกับ
1: ยังอ่ะ
2: ยังต้องต่ออ่ะ
1: เพราะอย่าลืมว่าคือมันจะเตะได้แต่มันก็ต้องคนดูกลับเข้ามาในสนามก่อนใช่ไหมมันต้องคนดูกลับเข้ามาในสนามก่อนแล้วก็เต็มเต็มแน่นแล้วก็แค่กลับมาเตะ
2: ครับ
1: นักเตะก็ต้องมาวอร์มกันดีกะ
2: ครับ
1: ผมว่าก็มีครึ่งชั่วโมงอ่ะขั้นต่ำอ่ะ
2: ครึ่งชั่วโมงอย่างเร็วเลย
1: อืม
2: ผมว่าเผลอๆนู่นแหละ7โมงอ่ะคุณโน้ตฝากป๋าด้วยแล้วกันฝากป๋ากับพิเทพด้วย
1: ใช่ปรากฏคู่ป๋ากับพิเทพก็เตะไม่ได้เหมือนกันเพราะโดนเมื่อนิวยอร์กไง
2: ครับอันนั้นนี่ศูนย์กลางเลยนะฮะ
1: โอ้โหตอนนี้อัศจรรย์ก็โล่งเลยครับ
2: ตอนนี้ก็
1: สนามของฟิลาเดลเฟียอีเกิลนะเนี่ยบนอัศจรรย์มันก็ยังมีป้ายบอกอยู่เนี่ย please exit ก็คือให้ออกจากอัศจรรย์ไปอยู่ข้างในนะครับ
2: คืออีกนานแน่นานแน่แล้วก็เท่าที่เช็คดูนี่ยังไม่มีสัญญาณว่าจะกลับมานะ
1: ครับ
2: ถ้ามันมีแบบว่าประกาศแล้วหรือว่าคนเริ่มทยอยเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรายงานให้ฟังนะ
1: ใช่
2: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณใดเลยที่ว่าจะกลับมานะเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ดีกว่า
1: ค
2: อมเมนต์มาเยอะเลยโอ้คนดูตอนพักที่คนดูเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนะ
1: ก็พุ่นตื่นไง
2: บอกว่าจากเจ๊หมวยมาเฟียรี่ครับโฆษกสนามเพิ่งประกาศว่านักเตะจะลงวอร์มตอนตีห้าครึ่งตามเวลาไทยและน่าจะเตะได้ตอน6โมงเช้านี่คุณซุปเปอร์นี่เม้นเข้ามาบอกทาง YouTube นะครับ
1: อ๋อขอบคุณมากฮะ
2: ครับ
1: ก็ยังดีถ้า6โมงก็จบก่อน7โมงกำลังสวย
2: กำลังเยี่ยมเลย
1: กำลังสวย
2: ครับ
1: ว
2: ่าฝนตกเหรอครับหรือเขากลัวฟ้าผ่าครับ
1: ก็ฝนตกด้วยนะครับแต่ว่าฝนตกไม่ได้ประเด็นเท่าไหร
2: ่
1: เขากลัวฟ้าผ่าเลยนะฮะ
2: ครับใช่ครับ
1: ตามโปรโตคอลของฟีฟ่าไง
2: 3ลูกต้องมีนะฝรั่งเศส
1: โอ้ที่ไม่แล้วนี่มันหยุดไปนานเนี่ยนะ
2: กลับมาเหมือนเริ่มใหม่อ่ะ
1: กลับมาก็ไม่ต้องยังไงก็ไม่รู้นะ คือเราก็ไม่ได้เป็นนักฟุตบอลจริงจังขนาดนั้นนะปกติ
2: ก็เลยไปจริงจังขนาดนั้นแสดงว่าเป็นอยู่บ้าง
1: ก็เคยเล่นบ้าง สมัยแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ย โ
2: อ
1: ้แต่ก่อนทำงานที่เดลินิวอ่ะตั้งตารอเลยตอนเย็นเนี่ยเมื่อไหร่ถึงเวลาตอนเย็นจะได้ลงไปเตะบอลเนี่ย
2: ทำงานเพื่อรอเวลาไปเตะบอลครับ
1: วันไหนได้มาทำงานได้ดีใจเดี๋ยวตอนเย็นจะได้ลงไปเตะบอล
2: แต่พักนานเงี้ยผมว่าไม่มีใครชอบนะ
1: ใช่
2: บอลก็ไม่ชอบ
1: สะดุดหมดอ่ะ
2: ใช่ใช่
1: กำลังเครื่องมาดีๆก็สะดุดหมดต้องไปวอร์มใหม่อ่ะ
2: วอร์มใหม่
1: เริ่มต้องไปวอร์มใหม่เริ่มใหม่เลย
2: จะฉลองนัดที่100ด้วยการซัดอิรักประเดิมเลยบัปเป้ทั้งเมสซี่ทั้งบัปเป้ร้อนกันทั้งคู่กับใจแฟนบอลมากๆเหมือนเล่นเคาะไปเรื่อยๆไม่เร่งด้วยซ้ำถ้าเร่งอาจจะมีเกิน3เนี่ยบอกเข้ามานะครับ
1: ก็เขาก็ไปตามเกมไปเรื่อยๆแหละ
2: ครับ
1: ฝรั่งเศสนะแต่ว่าก็อิรักก็รับแน่นอยู
2: ่โอ้ใช่
1: ก็ยังพยายามไม่ประเจิดประเจอไปแลกอะไรเงี้ยสำหรับอิรักนะก็เลยแบบเพย์เซฟนิดนึง
2: ครับ
1: แต่ว่าครึ่งหลังก็ต้องดูว่าจะยังไงเพราะว่าโอ้นี่นัดแรกก็โดนมาแล้วนะ
2: ใช่
1: เมียก็จะแพ้2นัด
2: นัดแรก 4-1 ครับแพ้ไอ้นอร์เวย
1: ์ครับ
2: ฮาลันจัดไป2นะครับ
1: แล้วบัปเป้นี่ก่อนเกมก็เพิ่งได้เสื้อเป็นหมายเลข58มานะ
2: คืออะไรฮะ
1: ก็เป็นจำนวนประตูที่แกยิงได้ให้ฝรั่งเศส58ลูก58ลูก
2: อันนี้นี่สูงสุดตลอดกาลแล้วใช่ไหม
1: ใช่
2: อืม
1: สูงสุดแล้ว

0: พราะฝรั่งเศสแล้วเรานึกถึงแต่ก่อนมันก็แทบจะไม่มีกองหน้ามีชองเปียปาแปงใช่ไหมแต่ปาแปงกับทีมชาติมีพาตินี่จูฟองแตงเนี่ยที่บอกไว้จูฟองแตงอ่ะที่บอลโลกปี58อ่ะ
1: ครับ
0: ยิงไปคนเดียว13ประตูก็ยังเป็นสถิติมาจนถึงทุกวันนี้นะจูฟองแตงในปัจจุบันแล้วมันคงไม่มีใครทำได้แล้วแหละ
1: คุณว่าเมสซี่มีสิทธิ์ไหม
0: โอ้ไม่ได้หรอกครั้งเดียว13ลูกอ่ะ
1: เอ้ยเหลืออีก6เกมนะ
0: เหรอ
1: ถ้าถึงรอบชิงอ่ะนะ
0: เออเดี๋ยวก็ไม่แน่นะ
1: หรือชิงที่3 2นัดนี่ก็5ลูกอ่ะนะ
0: โอ้โหเดี๋ยวก็ยากนะเพราะถ้ามัน
1: รอบ
0: ลึกๆเกิดมันก็เจอแข็งขึ้นเรื่อยๆ
1: ไอ้คนเริ่มทยอยกลับมา
0: เออคนเริ่มมาแล้วแสดงว่าก็ตามที
1: ่หกโมง
0: มาเฟลี่
1: เดี๋ยวรอดู
0: เนี่ยคนเริ่มกลับ
1: ตีห้าครึ่งนักเตะจะลงมาวอร์มนะครับ
0: ใช่
1: แล้วสนามต้องรีดน้ำไหมฮะ
0: ไม่ต้องมั้ง
1: ไม่น่าจะต้องนะ
0: ไม่แล้วไอ้ฝรั่งเศสรักต้องรีบไปเหมือนสเปอร์เขาหรือเปล่า
1: อ่ะอ๋อเหรอ
0: ทำไมมาสเปอร์ต้องรีบกลับอ่ะ
1: เอ้ยทำไมคุณขยี้กันอย่างนี้เนี่ย
0: เหรอ
1: โจเจ็บปวดมากวันนี้ผมก็ไปนั่งรอสนามอย่างนี้แหละฮะฝนก็ตก
0: ฝนตกแล้วก็เตะไม่ได้ใช่ไหม
1: ผมก็เข้าไปรอเอาไงดีวะคนก็บอกเตะมาเลยรอสนามแล้วที่นั่งที่ผมจองผมจองข้างหน้าด้วยไงอ๋อแล้วมัน
0: กาแบบใกล้ชิดเลยกาใกล้ชิดเลย
1: แล้วไม่มีหลังคาไง
0: เผื่อเจอนักเตะมาส่งยิ้มให้อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ฝนตกๆก็นั่งรออยู่นั่นแหละนักเตะออกมาวอร์มแป๊บๆวอร์มไม่พิธี
0: อ
1: ่ะก็กรี๊ดกันไป
0: ครับ
1: แป๊บเดียวเข้าไปเราก็นั่งป
0: ากแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลย
1: ก็ไม่ออกมาอีกเลยโอ้คือแบบออกมายิงจุดโทษกันให้ดูซะหน่อยก็ยังดีนะทีนี้หายไปเลย
0: เอาไม่เดี๋ยวถ้ากูดูจุดโทษแล้วเดี๋ยวเขาไม่คืนตั๋วหรือเปล่า
1: เขาก็ไม่คืนนะ
0: อันนั้นก็ไม่คืนเหรอ
1: รู้สึกเขาจะมีคืนได้อะแต่หลังแต่ว่าผมไม่ได้เอาคืนอะไรอ
0: ้าวเฮ้ยผมว่ามันไม่ควรเรียกพี่แปลว่าป๋าแล้วควรจะเรียกคุณเนี่ยว่าป๋าแทนเนี
1: ่
0: ยไม่เอาเงินคืนด้วยเหรอ
1: ไม่เลยคือเซ็งอ่ะ
0: อ๋อ oh.
1: หรือผมเป็นคนแบบขี้เกียจอะไรแบบนี้อยู่แล้วอ
0: ๋อคุณจะสมทบทุนในการซื้อชาฟี่ซีมอนมาอยู่ที่ทีมใช่ไหม
1: ครับจะซื้อโตนาลี่แล้วนี
0: ่โอ้โหรวยจัง
1: มีข่าวกับทุกคนเลยแรดฟอร์ดกักโปโตนาลี่ไอ้แล้วนะมาเตอูสเฟนันเดสอะไรจะเอาเขาหมดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ก็จะซื้อเยอะขนาดนี้จนไอ้ลูคัสเบิร์กวาบอกกันอ้วไปดีกว่า
1: เบิร์กวาบอกไม่ไหวแล้ว
0: ตูไปก็ได้ฮะโอ้จะซื้อกาขนาดนี้
1: เบิกว่านี่จะถ้าจะไปนี่ไม่ใช่เพราะไม่รักนะ
0: อ
1: ยากอยู่ต่อนะแต่ว่าโอ้พี่ซื้อขนาดนี้พี่ผมไม่อยู่แล้วพี่
0: จะซื้อขนาดนี้พี่ก็ไล่ผมตรงๆก็ได้ฮะ
1: ครับ
0: โอ้แต่ก็กำไรไม่เหรอเบิกว่าซื้อมาล้านเดียวเองไม่เหรอซื้อมาถูกๆ
1: ล้านเดียวใช่
0: ซื้อมาถูกๆเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เซ็นยาวด้วย
0: เ
1: บิกว่านี่ยื่นไม่20เลยนะ
0: ใช่
1: แล้วตอนนั้นน่ะไปปาดหน้าบาร์เซโลน่าด้วยนะคุณโน้ตนะ
0: เหรอ
1: เออ
0: โอ้โห
1: ตอนนั้นเป็นวันเดอร์คิดเลยแบบโอ้โหแบบแย่งกันนะดูบาร์ซ่าจะเอาอยู่แล้วอ
0: ่
1: ะเจอนะแอนกล่อมเข้าไปมานี่เฉยเลย
0: ครับ
1: ก็ได้เล่นมันไม่ได้เล่นมันคือฤดูกาลก่อนหน้านู้นน่ะฤดูกาลก่อนฤดูกาลที่แล้วอ่ะเขาเล่นดีมากก็ได้แบบได้ลงบ่อยอย่างเงี้ยแต่ฤดูกาลที่แล้วมันเจ็บบ่อย
0: เจ็บบ่อยนะ
1: เลยไม่ต่อเนื่องแต่นี่
0: คนดูก็เริ่มกลับเข้ามาแล้ว
1: แสดงว่าเขา
0: เฮ้ยมันหยุดแล้วมั้งเนี่ย
1: ใช
0: ่โหแต่สนามมันยังเนียนกริปอยู่เลยนะ
1: นะ
0: แบบกริปมากไม่มีน้ำขังไม่มีอะไรเลยอ่ะโ
1: อ
0: ้โหระบบ
1: คุณจะสื่ออะไร
0: ระบบการไม่โทมไงระบบการรีดน้ำอะไรเขาดีนะ
1: ไม่เห็นเขาทำอะไรเลยนะ
0: เออ
1: แสดงว่าไอ้ระบบการจัดการท่อเทิงล่างเขาเนี่ย
0: ข้างล่างแบบทำดี
1: นะ
0: ทำแบบเนียนกริปเลยอ่ะคนดูก็เริ่มกลับเข้ามาขับกลับเข้ามาในสนามแล้วมันเหมือนฝนมันอาจจะซาๆลงแล้วเนาะ
1: ใช่ใช่
0: แต่ก็น่าจะตามแต่ว่านี่ตีห้าครึ่งนึงยังไม่ลงมาวอร์มนะ
1: น่าจะกำลังทยอยมั้ย
0: นักเตะก็ยังไม่กลับมาวอร์มนะอาจจะต้องเลทไปอีกนิดนึงนะ
1: ถ้าตามกำหนดก็ครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงนะเกมจะกลับมาเตะตอนหกโมงนะครับบอกว่าอาร์เจนฝรั่งเศสแอลจีเรียสามตัวไหมสามตัวผ่านแล้วหนึ่งเหลือสองครับ
0: แอลจีเรียก็จะเตะตอน10โมงแล้ววันนี้นะ
1: ครับ
0: นะครับก็บิ๊กแมตช์เลยครับเจอจอแดน
1: โอ้โหนี่ถ้าไม่ใช่บอลโลกนี่จะมีใครดูไหมครับเนี่ย
0: โอ้แปลกเขาว่าบอลโลกบางคนยังไม่ดูเลยตรง
1: ๆแอลจีเรียมีโกลูกซีดานนะ
0: ใช่วันนั้นโดนไปเยอะเลยซีดานหน้าเบ้เลย
1: โดนไป3เม็ด
0: โอ้โห
1: เ
0: มสซี่มันไว้หน้า
1: ลูก
0: ว
1: ั
0: วเลย
1: ใ
0: ช่แต่ตัวดีนะแอลจีเรีย
1: เออ
0: ตัวใช้ได้นะ
1: ใช้ได
0: ้แต่ว่ามันเจออาเจนมันก็ไม่ไหวไง
1: ครับ
0: ไม่ไหว
1: อิรักตัวที่อยู่ท่าเรือได้ลงไหมไม่ยังไม่ได้ลงนะครับ
0: ยัง
1: ไม่ลงยังไม่ลงพักดื่มน้ำในถามว่าในพรีเมียร์ลีกจะมีพักดื่มน้ำมาใช้ไหมครับ
0: ก็ไม่น่ามี
1: น
0: ะฮะ
1: ดูทรงไม่น่าม
0: ีไม่น่ามีอ่ะจริงๆบอลยุโรปอ่ะในสโมสรมันก็จะมีช่วงแรกๆที่มันกลับมาเตะนัดแรก
1: ๆมันร้อน
0: เ
1: นี่
0: ยมันร้อนมากลับมันยังร้อนอยู่นะมันก็เลยคูลิ่งเบรกก็คือมันร้อนจริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่เนี้ยดูดิฝนตกอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวครึ่งหลังก็มีคูลิ่งเบรกอีก
0: น
1: ักบอลบอกโอ้โหเปียกหรือเปียกไงนะพี่
0: ใช่มันจะมาไฮโดรเจนเบรกอะไรไม่ใช่อะไรนะ
1: ไฮโดรเจน
0: เบรกอะไรล่ะ
1: สรรหาชื่อดีเหลือเกิน
0: เขาพยายามทำให้มันก็พูดตรงๆมันก็จะหาทางโฆษณาน่ะแหละ
1: ครับ
0: ไปทำเป็นนั่นไหมเขาไม่ดูดิอากาศมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นไงเย็นจะตาย
1: ร้อนเลยเย็นจะตาย
0: เย็นจะตาย
1: แต่เขามันกดมาแล้วไง
0: ใช่แล้วมันขายโฆษณาไปแล้วใช่ป่ะขายโฆษณาไปแล้ว
1: ไปถามโค้ชถามนักบอลน่ะ 90% น่ะบอกไม่ชอบนะมีบางคนนั่นเองอ่ะที่บอกชอบที่เกมมันต้องมาหยุดต้องอะไรบ่อยๆเงี้ย
0: ก็หลายคนเขาวิจารณ์มันก็วิจารณ์กันมานั่นนั้นแรกๆแล้วเนาะมันแบบใช่ป่ะว่ามันฟุตบอลมันที่เราภาพจำก็คือมันต้องเตะต่อเนื่องครึ่งละ45นาทีไง
1: ใช่
0: อันนี้พอมันไปหยุดมันก็เลยเหมือนเล่นเป็นควอเตอร์ควอเตอร
1: ์
0: ควอเตอร์ละ 22.5
1: ครับ
0: ใช่ป่ะ
1: แล้วมันมีแบบอะไรนะสถิติออกมาแล้วนะคุณโน้ตนะว่าไอ้ที่เขาทำทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะให้เกมเขาเรียกว่าอินเกมอ่ะบอลอินเกมได้เยอะที่สุดถูกไหมคือเกม90นาทีเนี่ยมันจะมีที่อินเกมจริงๆอ่ะไม่ถึง60นาทีนะฮะที่เล่นจริงๆอ่ะแล้วที่เขาพยายามเร่งนักเตะให้เตะมุมเร็วทุ่มเร็วก็เพื่อให้มีอินเกมตัวนี้เยอะแต่ว่าบอลโลกครั้งนี้ทำไมทำมาเวลาอินเกมที่เล่นบอลเล่นจริงอ่ะน้อยกว่าก่อนหน้านี้อีกนะไม่ถึง60นาทีนะฮะ
0: ใช่
1: ประมาณ57นาทีนั้นก็ทำไมทำมาทั้งนั้นที่ FIFA พยายามเร่งแต่ว่าทำไมตัวเลขมันออกมาน้อยกว่าเดิมอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปวิเคราะห์กัน
0: คือมันพยายามแบบทำทุกอย่างเลยเพื่อให้แบบเร่งนักบอลตลอดทุ่มนก5วิอะไรเงี้ยใช่ป่ะเปลี่ยนตัวต้อง10วินะถ้าว่าทุกอย่างเลยแล้วแต่สุดท้ายคุณไปนั่งหยุดเนี่ยแล้วสุดท้ายบอลเนี่ยคู่นึงอะจากภาพจำเราสมัยก่อนก็คือไม่เกิน2ชั่วโมงถูกป่ะไม่เกิน2ชั่วโมงเพราะมันเตะกัน90นาที
1: ครับ
0: ถูกป่ะบวกทดเวลาอะไรหน่อย
1: เต็มที่2ชั่วโมง
0: อีก15ใช่ป่ะมันจะอยู่ภายใน2ชั่วโมงแต่ครั้งนี้สังเกตดูอ่ะก็คือมันจะเกินเวลา2ชั่วโมงมาประมาณ 5-10 นาทีอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆ
0: ใช่ป่ะเพราะมันมีช่วงหยุดเนี่ยไฮเดรชั่นเบรกเนี่ย
1: เพราะเขาบอกว่าคนเราอ่ะหรือว่าสิ่งมีชีวิตอ่ะมันจะพยายามเอาชนะเงื่อนไขพยายามเอาตัวรอดอ่ะคือคุณเจอสถานการณ์หนึ่งใช่ไหมแล้วคุณจะต้องผ่านไปได้คุณต้องหาทางรอดจากสถานการณ์นั้นแล้วคุณก็จะเห็นในฟุตบอลโลกครั้งนี้คือคุณห้ามผมแบบนี้ใช่ไหมอูน้ามผมถ้ามาทุ่มจับบอลแล้วเริ่มนับใช่ไหมไอ้นักบอลมันก็กว่าจะจับกว่าจะไปเล่นกว่าจะอะไรก็สั่งให้เพื่อนให้เสร็จก่อนแล้วพอสั่งเสร็จค่อยมาเล่นบอลเลยมันก็ตัวรอดไอ้ช่วงไฮเดรชันเบรกโค้ชก็หาโอกาสพักใช่ไหมผมแก้เกมเลย
0: ก็มาแก้เกมอะไรอย่างเงี้ย
1: คนมันก็ดิ้นไปเรื่อยอ่ะมันถึงแม้ว่ากฎมันจะออกมาเพื่ออะไรสักอย่างแต่คนมันก็จะหาทางแก้ไปอยู่ได้
0: ใช่ใช่ก็ต้องพยายามปรับตัวแล้วก็หาวิธีการที่มันจะหลบเลี่ยงกฎให้ได้ใช่ไหมอย่างตอนนี้มันปีนี้มันก็มีกฎอะไรเจ็บก็ต้องออกจากสนามมา1นาทีอะไรเงี้ยมันก็ต้องพยายามยื้อ
1: แต่กฎฟุตบอลหรือว่ากฎกติกามารยาทกีฬาต่างๆมันเปลี่ยนตลอดนะ
0: มันปรับไปเรื่อย
1: ๆอย่างเทควันโดอย่างแบดใช่ไหมเปลี่ยนนับแต้มแล้วในฟุตบอลก็เปลี่ยนบ่อย
0: มัน
1: กฎที่มาใช้มันไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ตลอดไอ้เมื่อก่อนมีอะไรนะซิลเวอร์บอลโกลเด้นบอลโกลเด้นอะไรเยอะหมดเลย
0: โกซิลเวอร์โก
1: ซิลเวอร์โกเลยก็เปลี่ยนนะ
0: ตอนนี้ก็เปลี่ยนมันอันไหนใช้แล้วมันไม่เวิร์กมันก็เปลี่ยนไง
1: ใช่ใช่
0: บางทีมันใช้เวลานานหน่อยสบายอย่างถ้าใครจำได้ตอนบอลโลกปี94ใช่ไห
1: ม
0: ที่มันมีกฎว่าไอ้ตัวผู้เล่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับเกมก็จะไม่ล้ำหน้าไงแต่ถ้าก่อนปี94ก็คือล้ำหมดนะบางทีคุณยิงเข้าไปเดี๋ยวเพื่อนร่วมทีมคุณล้ำซึ่งก็ไม่เกี่ยวอะไรเลยก็ไม่ได้นะ
1: ยุคก่อนเราดูบอลกันอย่างนั้นนะ
0: เออ
1: ได้อยู่กับใครล้ำมาล้ำเลย
0: ใช่
1: เด็กยุคนี้อาจจะเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้แต่เมื่อก่อนนั้นเป็นอย่างนั้นนะแบบว่าถ้าต่อให้ไม่ได้มีส่วนในเกมแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก็ถือว่าล้ำ
0: ก็ล้ำหมด
1: และอีกไม่นานก็จะเปลี่ยนนะ
0: อ
1: ีกไม่นานก็จะเปลี่ยนไปว่าตอนนี้คือล้ำนิดเดียวถือว่าล้ำใช่ไหมต่อไปน่าจะเป็นแบบว่าเ ถ้าไม่ล้ำทั้งตัวถือว่าไม่ล้ำนะถ้าเกิดไม่เกินไปทั้งตัวก็ถือว่าไม่ล้ำแหละ
0: เฮ้ยมันจะนี่มัน
1: นักบอลบอลยังไม่มาเลย
0: ช่วยกลับมาวอร์มให้แล้วอุ่นใจหน่อยได้ไหมเนี่ย
1: หรือเขาวอร์มอยู่ในอุโมง
0: เหรอมันต้องมาวอร์มในสนามเปล่าแล้วคนดูมันก็จะกลับมาไม่แน่นเลยนะ
1: ก็เริ่มทยอยทยอยกลับมาแต่สัญญาณดีอยู่
0: ตอนนี้ก็คือฟ้าสว่างขึ้นนะแต่ว่ามันต้องดูประจุไฟฟ้าอะไรนะว
1: ่
0: ามันถ้ามันจะมีฟ้าผ่าอยู่แถวนั้นหรือเปล่า
1: บอกว่าเสียงในหัวคุณโอ๊ตนี่คงมีแบบว่าทำเกิดแต่กระตูอะไรอย่างนี้นะคนที่อยู่ในสนามคงไม่ได้สาบานนะครับไม่กลัวฟ้าผ่า
0: น่าจะไม่มีนักการเมืองไทยไปแถวนู้นไ
1: หมอ๋อบอกย้ายไปโคราชแล้วไอ้ยังสุลก้า
0: ไอ้เลบินใช่ไหมมันจะมีไอ้เลบินสุลก้าไอ้ฟานปูโตสอ่ะ
1: ใครย้ายไปโครา
0: ชน่าจะเลบินเปล่าเพราะตอนนี้เลบินติดไปคนเดียวไง
1: ใช่
0: หมายถึงว่าในเจลีกอะ
1: เขาหยุดทำไมครับคู่ฝรั่งเศส
0: มันมีฝนฟ้าพายุคะนองนะฮะแล้วก็ตามกฎฟีฟ่าไงเขาห้ามถ้ามันมีโอกาสจะเกิดฟ้าผ่าใช่ไหมใกล้ๆสนามในรัศมี8ไมล
1: ์
0: อะนี่ตามกฎเป๊ะๆเลยนะเขาก็จะต้องหยุดไว้ก่อนป้องกันไม่ให้นักเตะโดนโอ้โหแล้วแม้มันก็ดูไม่จืดนะนักเตะโดนหรือกองคนดูโดนฟ้าผ่าอย่าง
1: น
0: ี้เนาะ
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
0: ไม่ได้นะ
1: คือ
0: จะเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยนะ
1: คือกฎก็คือกฎนะประเทศที่แบบว่าเป๊ะเคร่งครัดแบบนี้นะฮะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยนิดเดียวพี่นิดเดียวพี่อย่างนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่ากฎก็มีไว้ให้ปฏิบัติตามอยู่แล้วนะโอ้พี่คนนี้ถามมาดีมากเลยคุณโน้ต
0: ครับ
1: แล้วเลื่อนอย่างนี้ได้โอทีไหมครับ
0: อ๋อก็อยู่ในแพ็กเกจแล้วฮะไม่มันคือของเราอ่ะเขาให้มาเข้าตีสี่ถึงเจ็ดโมง
1: ตามเวลาเราอยู่แล้ว
0: ตามเวลาอยู่แล้วแต่ถ้าเกินอย่างนั้นเราก็ฝากป๋าแล้วล่ะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ผมนี่แหละครับดูทุกคู่โอ้คุณเกมบอก
0: โอ้สุดยอดเลย
1: ยอด
0: ยอดเยี่ยมมากฮะ
1: ครับ
0: โอ้อึดจริงดูทุกคู่นี่คือคุณต้องแบบกินนอนเป็นฟุตบอลโลกเลยนะ
1: คือชีวิตช่วงนี้นี่คุณทำอะไรไม่ได้นะอย่างอื่นนะ
0: เพราะถ้าหมดจากการดูบอลโลกคุณก็ต้องนอนแล้ว
1: ต้องนอนแล้ว
0: นอนยาวๆนะ
1: เออ
0: แสดงว่าคือเป็นคนที่นอนตอนบ่ายใช่ไหม
1: ครับ
0: นอนตอนบ่ายแล้วก็ตื่นเย็นๆมาไปหาอะไรกินอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็มาตั้งตารอดูบอลโลกตอนบางวันมันก็มาห้าทุ่ม
1: ครับ
0: บางวันก็เที่ยงคืนโมงก็ตีสองนะ
1: นี่มีคนนะเขียงนั่งสั่นขาแบบความเลยดับ
0: ฮะ
1: พวกเขียงนั่งสั่นขาแบบความเลยดับ
0: จริงวะเนี่ยทำไมรู้อ่ะผมก็สั่นอยู่เนี่ย
1: เอ๊ะนี่มีกล้องข้างล่างป่ะ
0: ตีฟิลิปลาแอบถ่ายป่ะวะเนี่ย
1: โอ้อุตส่าห์ตื่นมาดูคู่นี้ฝนตกเฉยเลยค่ะ
0: ใช่
1: คุณสุภัชรีบอกนะ
0: แต่เขามีข่าวมาตั้งนานแล้วนะ
1: เ
0: ขามีเตือนมาตั้งนานแล้วว่าคู่นี้จริงๆมันก็เป็นประเด็นอะว่าแบบที่มันจะเตะได้ไหมจะเลื่อนจะยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างงี
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่ามันก็ต้องคุยกันแต่ก่อนเกมอ่ะ
1: คุณพงศกรบอกว่านิวยอร์กนี่วอชปาร์ตี้เลิกแล้วครับซึ่งสนามที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เนี่ย อยู่ไม่ไกลมากก็มีสิทธิ์เลื่อนหรือยกเลิกมั้ง
0: วอชปาร์ตี้ก็เลื่อนเหรอ
1: ไอ้นี่ก็เลื่อนนะที่แฟนโซนนี่เนี่ยก็เลื่อนเหมือนกันนะก
0: ็
1: ต้องรอดูนะครับ
0: ต้องรอดูนะเพราะว่าคู่ถัดไปใช่ไหมนอร์เวย์เจอเซเนกัลก็เตะที่นิวยอร์ก
1: ครับ
0: ท
1: ำไมไม่ติดหลังคาเมทัลชีทครับ
0: ไอ้นี่มาแล้วนี่แกมาโน
1: มีหวังไว้แบบนี้ไว
0: ้แกมาโนก็มาเดินดูสภาพสนามอยู่นะไม่ใช่สภาพสนามแกแต่ฝนมันซาลงเยอะแล้วนะ
1: นี่ก็ปล่อยๆแล้ว
0: ไปปล่อยแล้ว
1: ถอดสูตรแล้วด้วย
0: เฮ้ยเขามีถังมารองน้ำฝนแบบบ้านเราเลยอ่ะ
1: ถังขยะวะฮะ
0: อ๋อ
1: ครับผมพายุเมฆขลาพัดเหรอครับบอลจะยกเลิกไหมครับ
0: ยังนี่ก็เดี๋ยวกลับมาเตะแล้ว
1: ไม่เลิกโอ้โหนี่คุณถามเบซิลคำเดียวนี้มีคนได้ความรู้มาเพียบเลยนะ
0: เหรอ
1: คำว่าเบซิลในภาษาอาหรับซึ่งเป็นภาษาอย่างเป็นทางการของประเทศอิรักมีความหมายหลักว่าผู้กล้าหาญแก้วกล้าหรือเด็ดเดี่ยว
0: เฮ้ย
1: นิยมนำมาใช้เป็นชื่อผู้ชายในตะวันออกกลาง
0: เอาเหรอแต่ผมก็เพิ่งได้ยินไอ้คนนี้นะ
1: แต่เราก็ไม่เคยได้ยิน
0: ไม่เคยได้ยินนักบอลคนอื่นเลยนะ
1: เราเคยได้ยินฮุซงฮุเซนอาลีอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ไอ้วุฒิเซนอาลีอะไรเต็มไปหมด

0: อ่ะโมฮัมหมัดอ่ะ
1: แต่เบซิลนี่เพิ่งเคยได้ยิน
0: เพิ่งเคยได้ยินนะ
1: ใช่อ
0: าเมดอาหมัดเบซิลเนี่ย
1: มัวแต่คุยไม่มีภาคบอลเลยให้มาภาคไม่ได้มาวิจารณ
0: ์อ้าว
1: ก็มาบอลมันไม่เตะ
0: บอลมันยังไม่เตะฮะ
1: ครับ
0: เออ
1: ใจเย็นดิพี่ก็ดูหน่อยดิพี่จบครึ่งแรกไปเหรอครับจบไปแล้วนะฮะ
0: จบครึ่งแรกไปแล้วแล้วก็พร้อมกับการเลื่อนนะ
1: ครับไม่เตะต่อเหรอยกเลิกไหม
0: ยังฮะ
1: ครับ
0: ต้องรอไปก่อน
1: นี่บอกไอ้แว่นมันต่อไว้ไม่อยากให้เตะต่ออะไรเนี่ย
0: เออ
1: ทำไมหยุดเตะครับน่าจะเพิ่งตื่นกันนะครับ
0: ใช่ก็ฝนฟ้าคะนองฮะ
1: ครับรอครึ่งรอรองครึ่งนะเครื่องเย็นไปหมดแล้วครับกลับมาพลิกแพ้นี่ฮาเลยนะครับ
0: เออ
1: เขาไปสาบานอะไรกันมาหรือเปล่าครับกลัวฟ้าผ่า
0: ก็ไม่นะฮะไม่แต่ว่าก็จริงๆบอลโลกครั้งนี้เขาก็มีความกังวลอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าอีกครั้งปีที่แล้วไงชิงแชมป์สโมสรโลกใช่ไห
1: ม
0: มันก็มีคู่หนึ่งไ
1: อ้คู่
0: เชลซีใช่ไหมอันนั้นก็เลื่อนยาวเลยนะ
1: เลื่อนไปสี่ชั่วโมงกว่าคู่
0: เ
1: บอร์ไอ้คู่เชลซีอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าที่สหรัฐอเมริกามันก็เจอเรื่องพวกนี้เยอะไง
1: ครับ
0: แล้วมันคืออเมริกาเนี่ยเมืองมันก็จะอยู่แบบเมืองใหญ่ๆมันจะอยู่ริมชายฝั่งสองฝั่งอะตะวันตกกับตะวันออกใช่ไหม
1: ครับ
0: ตรงกลางไม่ค่อยมีคนอยู่เท่าไหร
1: ่บอกว่าโอ้นี่ถ้ามาติดตามมาบนโลกนี่เฉิดฉายแน่นอนนะฮะของดี
0: ๆเหรอ
1: ประเดี๋ยวฝรั่งเศสโอริเซ่เดมเบเล่มาโคล่าเนี่ยนะ
0: เออ
1: โอ้บาติเตล
0: เขาก็มีช่วงนึงเขาก็เป็นแบบวันเดอร์คิดอยู่งั้นนะใช่ไหมมันก็มีช่วงนึงนะ
1: ช่วงสั้นๆนะ
0: ช่วงแบบ
1: กับเพื่อนเขาที่ขึ้นมาสองคนเชื่ออยู่สเปอร์เหมือนกัน
0: โอ้โหตอนปล่อยไปสเปอร์ได้ผมดีใจดีใจ
1: ผมก็โอ้ยนี่มันดังอยู่นะ
0: เออ
1: เก่งแน่เลย
0: เฮ้ยมันมีคนมารับซื้อแล้ววะ
1: โอ้โหตอนแรกยืมแล้วยังกล้าๆไปซื้อขาดอีกนะเห็นเล่นแล้วยังจะซื้อขาดอีกนะโอ้โห
0: เอองงมากแบบเออ
1: แล้วเนี่ยไอ้ปาลินยาเล่นดีๆจะซื้อหรือไม่ซื้อยังไม่รู้เลยก็ยืมมาเหมือนกันตอนแรกนะ
0: แล้วก็ยืมมาจากบาเยิร์นนะ
1: ก็ยังไม่ชูแต่ฝนก็
0: โอ้ก็ยังตกอยู่นะ
1: จับใกล้ๆก็หนาเม็ดอยู่นะครับ
0: อ๋อไม่ได้ภาพเก่าว่
1: า
0: ภาพเก่าว่า
1: ครับ
0: เนี่ยภาพเก่
1: า
0: ภาพตอนคือฝนน่ะมันตกมาตั้งแต่ตอนแต่ครึ่งแรกแล้วแหละ
1: ครับ
0: ช่วงไปประมาณสัก30นาทีเนาะ
1: ม
0: ันก็เริ่มฝนตกแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็พอช่วงพักครึ่งปุ๊บก็ที่สนามมันก็มีแจ้งเตือนว่าจะมีอะไรอย่างฟ้าผ่ามีอะไรเงี้ย Thunderstorm อ่ะเนี่ยเขาก็ให้คนเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในนะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วแต่ว่าดูทรงเนี่ยผมว่า 6:00 นเนี่ยมันอาจจะกลับมาวอร์มอ่ะหรือเปล่าอ้าวแล้วยังไงอย่างนี้ถ้าเกิดมันจบหลัง 7:00 นไงคู่นี้แล้วเอาแล้วคู่ป๋ายังไง
1: เฮ้ยเราก็ต้องทำตามโปรโตคอลของเราดิ
0: ก็คือ
1: เราก็เวลาแค่นั้น
0: 7:00 นก็แยกย้าย
1: เออเนี่ยเขาก็โปรโตคอลของเราเนี่ย
0: โปรโตคอลเรานี่สติ๊กยิ่งกว่าฟีฟ่าอีก
1: แน่นอนเพราะถ้าไม่ทำตามโปรโตคอลนี่เราเกินไปเราก็ไม่ได้เพิ่มนะ
0: เอาเหรอ ให้ป๋ามาต
1: ่อสวัสดีครับเมื่อคืนเมสซี่ไม่เห็นแทติกชมกันว่าเก่งจังเลยเมื่อนาทีแล้วแฮตติกนัดนี้ไม่เห็นแฮตติก
0: ก็เกือบนะยิงจุดโทษไม่เข้านะ
1: ต้องแฮตติกทุกเกมเลย
0: ยิงจุดโทษไม่เข้านะ
1: โอ้โห
0: ไม่งั้นนี่แฮตติกสองนัดติดดิมันจะยิ่งฮือฮากว่านี้นะ
1: คือเมสซี่อ่ะบอลโลกครั้งนี้ทำลายติดแน่ๆสองอย่างอ
0: ่
1: ะอย่างนึงคือยิงประตูสูงสุดทำลายแล้วอีกอย่างนึงคือแอสซิสต์นะแอสซิสต์ก็สูงสุดอยู่นะ
0: ครับ
1: แปดครั้งนะเดี๋ยวก็ทำลายแน่ๆครั้งนี้นะโอ้สุดยอดจริงอ่ะเหยินใหญ่ยังบอกเลยว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องยอมรับว่านี่คือนักเตะที่ดีที่สุดที่เคยมีมา
0: ก็ใช่อย่างนี
1: ้
0: มันก็บอกว่าพูดว่าเมสซี่นี่คือเป็นนักเตะที่สุดยอดที่สุดตลอดกาลแล้ว
1: โอ้สุดๆจริงๆอ่ะ
0: เพราะว่าคือก่อนหน้านี้เมสซี่มันจะมีตำหนิก็คือผลงานกับทีมชาติใช่ไหมล่ะนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี่มันก็ไม่ใช่แล้วใช่ป่ะเนี่ยในบอลโลกก็ยิงเยอะสุดพาอาร์เจนติน่าเป็นแชมป์ทวีปก็ได้แชมป์โลกก็ได้
1: ได้หมดแล้ว
0: ได้หมด
1: แชมป์โลกก็ได้แล้ว
0: แล้วก็ระดับสโมสรเนี่ยเมสซี่มันก็ยิ่งใหญ่กว่าพวกตำนานแต่ก่อนนะงั้นอ่ะแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันโอ้โหบอลลงดอนี่ถ้วยเต็มบ้านไปหมด
1: ได้จนเบื่อ
0: เออใช่ป่ะมันก็แบบนะ
1: ใช่

0: คือการดูแลตัวเองด้วยนะคุณโนนะ
1: ครับ
0: การแบบคงเส้นคงวาสภาพร่างกายเล่นบอลลูนถึง6ครั้งเนี่ยมีไม่กี่คนในโลกที่ทำได้นะ
1: ใช่
0: แล้วคิดดูเมสซี่ในระดับท็อปถึง6ครั้งนี่มันเหนือมนุษย์มากๆอ่ะโดยเฉพาะ2ครั้งหลังนี่ก็คือพีคสุดๆนะครับจริงๆเขาก็เคยพาทีมเข้าชิงตอน2014ใช่ไหม
1: เ
0: มสซี่ก็ชิงกับเยอรมันแต่แพ้นะ
1: ฮะแพ
0: ้ก็มีท้อๆอยู่เหมือนก
1: ัน มีช่วงนั้นน่ะ
0: อ
1: ยากจะเลิกช่วงที่ไปตกรอบบอลโคปาไม่ได้แชมป์อ่ะไม่ได้ตกรอบไม่ได้แชมป์อ่ะ
0: แล้วจริงคราวนี้คือแบบมีลุ้นแชมป์จริงจังด้วยนะอาร์เจน
1: อ
0: ่ะยิ่งเมสซี่เล่นอย่างเงี้ยโอ้โหแบบน่ากลัวมากอ่ะคือแบบโอ้โหพีกายถวายชีวิตเล่นเพื่อเมสซี่แล้วเมสซี่มาอยู่อเมริกามาเล่นเมเจอร์ลีกสภาพมันก็คุ้นเคยอยู่แล้วใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ความฟิตก็ไม่มีปัญหาด้วยไม่ได้เจอเกมหนักอะไรมา
1: ครับ
0: เล่นมั่งไม่เล่นมั่งนะยิ่งแบบถึงอายุจะเยอะแต่ว่าใช้งานให้ถูกต้องตามวิธีการแล้วก็สภาพร่างกายก็ไม่ได้โรยมากแบบนี้ยิ่งน่ากลัวนะครับ
1: เมสซี่นี่มีสถิติอย่างนู้นนะเมื่อคืนนะเพราะว่าเป็นนักเตะที่พลาดจุดโทษเยอะที่สุดนะ
0: ชมไม่ได
1: ้เมสซี่บอกโอ้โหพี่ต้องก็ได้มั่ง
0: แกยิงเยอะหรือเปล่า
1: แกยิงไป7ครั้งอ่ะคือรับหน้าที่ยิงไป7ครั้งแล้วพลาดไป3ฮะ
0: ในมาถึงในบอลโลกเหรอ
1: ในบอลโลกเฉพาะในบอลโลกก็เยอะที่สุดเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นซามัวอากิยานนะพลาดไป2ครั้งให้กับกาน่า
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้เขาไม่น่านับแบบตอนยิงแบบตัดสินด้วยจุดโทษนี่เขานับไหมหรือว่านับเฉพาะในเกม
1: ไม่แน่ใจนะจะไม่นับมั้ง
0: นี่ไม่น่านับนะ
1: นับอาจจะนับเฉพาะในเกมป่ะ
0: ตอนนี้ก็เริ่มทยอยกลับมาในสนามเกือบหมดแล้วแต่มันจะมีโซนแบบใกล้ๆสนามประเภท VIP ก็ยังไม่มีนะยังว่างโล่งเลย
1: ก็ต้องรอกันโหนี่รอมาจะชั่วโมงแล้วนะ
0: ครับ
1: เนี่ยคือพอมันหยุดแล้วมันนานนะ
0: ดีกว่ามาราโดน่าไหม
1: ดีกว่าสำหรับผมนะแต่ว่าคือมาราโดน่ามันเป็นคล้ายๆผู้มาก่อนเนี่ยใช่ไหมมันเหมือนเป็นต้นแบบให้ใครหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเทียบแบบคือผลงานระดับทีมชาติก็เมสซี่ก็เนี่ยสถิติการยิงประตูในบอลโลกก็เยอะกว่าใช่ไหม
0: ใช่
1: พาทีมอาร์เจนติน่าเป็นแชมป์โลกได้เหมือนกันใช่ป่ะแต่ว่าที่ดีกว่าชัดเจนคือระดับสโมสรน่ะคือมาโลน่าจะแบบมีเมจิกตรงพานาโปลีเป็นแชมป์เกาโชเป็นแชมป์ยูฟ่าคัพใช่ไหม
0: อ
1: ือแต่เมสซี่มัน
0: โอ้โห
1: มันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
0: มันพูดไงแล้วความสำเร็จนี่คือ คือไม่ต้องไปนับอ่ะเยอะเยอะจนแบบโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวของแท
1: ้ใช่แต่คือเมสซี่มันหลายๆลูกมันก็อาจจะแบบด้วยความที่มาทีหลังไง อย่างมาโลน่ามันมีลูกมหัศจรรย์แบบตอนลากครึ่งสนามในบอลโลกปี86
0: ครับ
1: ซึ่งเมสซี่ก็ทำได้นะแต่ว่าทำได้เกมกับสโมสรเนี่ย
0: คือ
1: ยังไม่ได้แบบติดตาตึงใจแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ความชอบมันก็แล้วแต่คน
1: แล้วแต่คนชอบ
0: คนชอบไม่ได้หรอกคนแต่ถ้าอย่างผมอ่ะในรุ่นผมเนี่ยผมถ้าเอาจริงถ้าถามผมว่าความชอบผมก็ยังแบบประทับใจอ่ะจะมาราโดน่ามากกว่
1: า
0: เพราะว่าเราดูตอนเด็กแล้วเราแบบโอ้โหนี่แม่ง
1: โอ้โหนี่ถ้าคุณตอบมาติดแต้วนี่ฮาเลยนะประทับใจมาติดแต้วมากกว่า
0: โอ้ยทำไมคุณต้องพูดชื่อนี้ให้ผมท้ออยู่ด้วยแล้วไม่ไปไหนแล้วนี่มีข่าวจะย้ายเหมือนกันนะ
1: ฮะ
0: ผมนี่ดีใจ
1: จะย้ายด้วยเหรอ
0: เขาไม่แฮปปี้เขาอยากลงตัวจริง
1: อ๋อ
0: เออ
1: ครับ
0: เขาอยากแบบตำแหน่งเขาก็คิดว่าแบบระดับเขาก็ต้องเป็นตัวจริงไงทุกทีมอะไรเงี้ย
1: โอ้โหคนดูนี่ไม่กลับมาเลยอ่ะดูดิยังไม่ถึงครึ่งเลยนะเนี่ยคนดูแบบหรือว่าแต่ว่าก็เริ่มทยอยเดินเข้ามานะ
0: ก็หนาตาแล้วนะ
1: ก็เริ่มแล้วแต่ว่าบางจุดมันก็หรือว่ามันนั่งไม่ได้หรือเปล่าอาจารย์
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อเปียก
1: ไงมันเปียกเปล่า
0: น่าจะแฉะกันอยู่แล้วมั้งเนี่ย
1: โหนี่ก็เป็นภาพ
0: เฮ้ยแต่ก็ฝนหยุดแล้วนะ
1: เออตอนนี้นะตอนนี้หยุดแล้วนะ
0: ฝนหยุดแล้วนะ
1: เออ
0: ก็คู่เราเนี่ยกลับมาเตะได้แน
1: ่
0: ว่าตอนไหนนั่นแหละ
1: ใช่
0: ไปห่วงค
1: ู่
0: น
1: ิ
0: วยอร์กดีกว่า
1: ดีเลยเกมวิวรีซูมเวนเซฟอ้าวก็ยังไม่บอกนะ
0: อ้าว
1: ยังไม่บอกว่าจะกลับมาเตะกี่โมงนะฮะเออ
0: ก็บอกแค่ว่าครึ่งหลังจะดีเลย
1: ์ใช่
0: แต่แล้วก็จะกลับมาแต่ว่ายังไม่ได้ระบุเวลาอะไร
1: ครับไม่ต้องบอกนะฮะรู้อยู่แล้วดีเลย์เนี่ย
0: ต ถ้าไม่ดีเลย

0: ก็เตะไปแล้วล่ะฮะ
1: เออ
0: ครับ
1: ช่วยระบุหน่อยได้ไหมว่าจะกลับมาเตะกี่โมงเนี่ย
0: เออ
1: หรือว่ามันก็ยังไม่ไอ้ประจุไฟฟ้ามันยังไม่ไปนะหรือเปล่า
0: ผมว่าถ้าประจุไฟฟ้ายังไม่ไปเนี่ยเขาไม่ให้ออกมาอย่างนี้นะ
1: เหรอ
0: ผมว่าพวกประจุไฟฟ้าหรือฟ้าผ่าอาจจะน้อยแหละแล้วพวกนี้อาจจะรู้ว่าการเตรียมตัวอะไรแบบเนี้ยการเซตอ่ะเซตเกมอ่ะ
1: แต่ผมก็เคยเจอนะอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายนักบอลมันก็ต้องมาวอร์มในสนามนะมันมาวอร์มแบบโอ้ตั้งกวยเหมือนก่อนเกมเลย
0: ก็คือต้องเริ่มเกมใหม
1: ่เริ่มเหมือนเริ่มใหม่เลยอ
0: ่
1: ะเริ่มนับหนึ่งใหม่กัน
0: อ
1: ่ะโอ้ตอนนั้นเคยเนี่ยไอ้บอลพวกโคปาอเมริกาพวกอะไรพวกนี้มันก็เจอแบบนี้บ่อยมีบางคู่เคยเจอแบบรถติดอ่ะมาไม่ทัน
0: ใช่ใช่
1: นักบอลมาไม่ทัน
0: นักบอลไม่ทันแฟนบอลไม่ใช่แต่นักบอลนะแฟนบอลมาช้าเขาก็ดีเลย์นะ
1: ก็ดีเลย
0: ์บ่อยเจอบ่อยบางทีแบบประท้วงหยุดงานรถไฟหยุดรถรางหยุดรถใต้ดินหยุดอะไรอย่างเงี้ยต้องเลื่อนหน่อย
1: แต่จริงพวกนักบอลทีมบอลพวกนี้เขาจะมีรถตำรวจนำนะเขาจะมีนำทำทางอยู่แต่ว่าถ้ามันรถติดจริงๆมันก็ฝ่าไม่ไหวอ่ะ
0: ครับอ๋อคือตอนแรกมันคงจะประกาศว่าจะกลับมาแล้วแต่ว่าล่าสุดที่รายงานจากสนามก็บอกว่าฟีฟ่าเหมือนกับบอกอีกทีอ่ะว่ายังซัสเพนอยู่นะฮะตอนแรกน่าจะแบบมีการบอกกันแล้วแหละว่าจะกลับมาตอนนี้แต่ว่าพอประกาศจริงๆฟีฟ่าก็บอกว่ายังซัสเพนแล้วก็จะกลับมาก็เนี่ยเป็นอิตเซฟทูดูโซอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยังไม่เห็นนักบอลลงมานะครับ
1: ครับนักบอลก็เลยยังไม่สามารถกลับมาลงสนามได้ตอนนี้ก็อยู่ไปประมาณชั่วโมงแล้วนะชั่วโมงนึงเต็มละ
0: โอ้โหเขามีภาพใต้อัฐจันทร์น่ะคนเต็มเลยนุชเมากันเละเลย
1: เอา
0: ไม่ใช
1: ่คุณเย็นอยู่เลยนะ
0: โอ้ดีนะไม่ใช่เกมสกอตแลนด์อังกฤษอะไรเงี้ย
1: โอ้พวกนั้นนี่เมาเนี่ยผมหัววันแล
0: ้
1: ว
0: เบียร์หมดเมืองอ่ะ
1: เ
0: บียร์หมดบอสตัน
1: อ
0: ่ะ
1: ผมเคยไปดูบอลยูโรใช่ป่ะพวกนี้เวลามันมาเนี่ยตอนนั้นคงไอแลนด์มั้งโอ้บอลเตะเย็นๆมันมาตั้งแต่เที่ยงเดินกีทาทับกันมาอย่างกันจะบุกเมืองเขาว่า
0: โอ้แล้วมากันเป็นกวนเป็นกลุ่มตัวเบลล์มา
1: เดินกันมาแล้วก็พอเราไปตรงแบบย่านแบบใจกลางเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะไปยึดแล้วย
0: ึ
1: ดร้านผับเพิบอะไรไปแล้วโ
0: อ
1: ้เสียงดังสนั่นวันไหวร้องรำทำเพลงก็ได้หัววันน่ะ
0: ใช่ใช่
1: กว่าจะเข้าไปดูบอลก็แอะกันไปแล้วอ่ะ
0: อีกอย่างตอนนั่งรถไฟรถรางไปสนามเนี่ยไอ้พวกเนี้ยถ้าเจอขบวนไหนขึ้นมากันเต็มเลยเนี่ยโอ้โหแม่งร้องรำทำเพลงกันทั้งขบวนเนี่ย
1: ผมก็เจอ
0: ตีกันนะต่างหน้าต่างกันโอ้โหตีกองกัน
1: ผมก็เจอกองเชียร์โปแลนด์เนี่ยเจ้าถิ่นเนี่ยจำได้เลยมันมาสอนผมร้องเพลงด้วยโปสก้า ยาวเชวเน่อะไรของ
0: เขาขอสักท่อนนะ
1: โปสก้ายาวเชวเน่อะไรของ
0: เ
1: ขาน่ะผมก็ไปถามคนไทยเว้ยเขาบอกว่ามันประมาณแบบว่าเราเป็นโปแลนด์แดงขาวอะไรไม่รู้นะโหแล้วพวกนี้มากันแบบน่ากลัวไงวันนั้นเจอไอ้นี่ด้วยรัสเซียตอนยูโร2012อ่ะแล้วก็มาตีกับโปแลนด์เว้ยมาตีกันเว้ยเพราะว่ารัสเซียตอนนั้นมันก็มีเรื่องกับโปแลนด์น่ะมันก็รัสเซียก็เดินมาแบบกีทาทับมาเลยอ่ะโอ้โหเต็มเมืองไปหมดอ่ะ
0: โอ้ยไอ้พวกรัสเซียโปแลนด์นี่มันยุโรปตะวันออกเหมือนกันโอ้โหอย่างน่ากลัว
1: ใช่
0: แล้ว
1: ถ้าไปดูแผนที่ไอ้ตรงโปแลนด์น่ะมันมีแผ่นดินรัสเซียอยู่ด้วยนะแบบเป็นรัสเซียที่มันอยู่แยกมาจากแผ่นดินใหญ่อ่ะ
0: ครับ
1: แต่ไม่เป็นรัสเซียนะ
0: อ๋อมีติ่งอะไรเงี้ย
1: ม
0: ั้ย
1: มีติ่งอ่ะ
0: เป
1: ็นติ่งที่มันแยกมาจากรัสเซียเลยอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไอ้คนตรงนั้นหรือเปล่าอ่ะมันก็เข้ามาดูในโปแลนด์อ่ะ
0: ครับนี่ใน FIFA นี่เขาก็มีให้เล่นๆกันระหว่างพักนะเขาถามว่าคุณคิดว่าใครจะเป็นดาวซัลโวในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้โอ้แต่มันยิงกันเยอะเหมือนกันนะ
0: ทุกคนเลยนะ
1: วันก่อนก็มีโจนาธานเดวิดใช่ไหม
0: แฮตทริกเหมือนกันใช่ไหม
1: แฮตทริกเหมือนกันนะเมสซี่นี่5ลูกไปแล้วนะ
0: 2นัด5ลูกในวัย39ปีแล้วฟุตบอลโลกครั้งที่6โอ้โหโคตรจะเหลือเชื่อ
1: คือมันใครยิงมันก็ยิงอยู่เรื่อยๆอย่างไอของเยอรมันก็ไม่น่าเชื่ออย่างอุนดาร์อย่างเงี้ยนะ
0: สำรองลงมายิง3ลูกเลย
1: โอ
0: ้วันนั้นก็นึกว่าเสมอเลย
1: กลายเป็นทีเด็ดเลยอ
0: ่
1: ะในนี้อุนดาร์อ่ะ
0: โอ้แต่บอลโลกครั้งนี้ดีว่ะดูแบบทีมใหญ่มันเล่นกันดีๆนั่นแหละนะถ้าเข้ามากันหมดนี่น่าจะมันนะ
1: ใช่ก็อย่างที่บอกคือรอบแรกเราก็คิดซะว่ามันเหมือนเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายไฟนอลรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวของจริงก็จะเป็น32ทีมเลยแหละ
0: เคนผมก็มานะ
1: ลีเคนผมก็มีคลิปอยู่นะมีภาพที่โค้ชญี่ปุ่นน่ะขอเซลฟี่แฮร์รี่เคน
0: เออโอ้แล้วยิ้มพอเซลฟี่เสร็จยิ้มปึ้มอกปึ้มใจน่ารักมาก
1: โอ้ในสนามนี่หน้าบึ้ง
0: เ
1: ยอะ
0: โอ้โหแล้วเซลฟี่เสร็จยิ้มอย่างกับเด็ก
1: เซลฟี่แฮร์รี่เคนแล้วแบบยิ้มแบบโอ้โห
0: น่ารักดีอ่ะ
1: น่ารักอ่ะ
0: เออ
1: ฮาจิเมะโมริยาสึ
0: เคยคุมอะไรนะเคยคุมมาเล่นทีมชาติไทยด้วยนะ
1: แพ้ไป
0: คุมญี่ปุ่นมาเล่นกับทีมชาติไทยนะ
1: อยู่23ไง
0: ครับ
1: แล้วมีแพ้แบบมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรืออะไรอ่ะ
0: เออแพ้หรือเปล่าหรือไม่แน่ใจ
1: เลยญี่ปุ่นเขาก็ยังให้ทำต่อไงขึ้นมาคุมชุดใหญ
0: ่ไม่ปลดใช่ไหม
1: ก
0: ็เดี๋ยวอังกฤษก็จะเตะคืนวันพุธนะฮะ
1: ครับ
0: คืนวันพุธเอ้ยใช่บอกว่าหรือคืนวันอังคารนี่วะอังกฤษต้องเตะคืนวันอังคารหรือว่าคืนพรุ่งนี้ก็คือเช้าวันพุธตีสาม
1: ครับ
0: ก็คือคืนพรุ่งนี้ตีสามนะฮะ
1: โหกินนี่ตีสามมาจำเลยนะ
0: ตีสามเออนัดแรกก็ตีสาม
1: ตีสามเนาะ
0: ก็คือคืนพรุ่งนี้นะฮะคืนพรุ่งนี้จะมีเที่ยงคืนมีโปรตุเกสอุซเบย
1: ์ครับ
0: โปรตุเกสอุซเบย์นี่ชิดกับอูเล็กนะฮะแล้วก็ตีสามอังกฤษกาหน้าอันนี้คู่เดิมเลยครั้งที่แล้วก็พี่เอกฮิมกับคุณจุนแล้วก็หกโมงนี่ปานามาโครเอเชียอันนี้ก็คู่เดิมเจ๋งโอ๊ต
1: ครับก็มันตามเวลารายการไง
0: เออแล้วก็แปดโมเก้าโมงเช้าโคลัมเบียกับด็อกเตอร์คองโกนะฮะ
1: ดีอาร์ครับไม่ใช่ด็อกเตอร์
0: เราก็ดีอาร์ไงด็อกเตอร
1: ์
0: ครับพยองเดชกับปูสมชายครับผมครับ
1: อ๋อถ้าเป็นคู่เก้าโมงมันก็จะเป็นจะเพราะจะไม่ใช่เป็นป่าเนาะ
0: อ
1: าจจะเป็นนิยองกับพี่สมชาย
0: ถ้าเป็นคู่7โมงไงพี่เทพ
1: ถ้าเป็นคู่7โมง8โมงไงก็จะเป็นป๋า
0: ครับ
1: ส
0: ่วนวันนี้ก็คู่เรานี่ก็น่าจะกลับมาเตะได้อย่างน้อยๆอาจจะช้าอาจจะทันไม่ทันไม่รู้นะก็เตะคงเตะได้อะ
1: ครับ
0: แต่คู่นอร์เวย์เซเนกัลนี่ลุ้นกันต่อนะฮะ
1: ใช่
0: นอร์เวย์เซเนกัลนี่ปะแปะกับพี่เทพ
1: ตามกำหนดมันจะ7โมงนะ
0: ใช่ๆ
1: คู่นั้นแล้วมันจะเลื่อนไหมถ้าเกิดว่าคู่นี้มันจบช้าแล้วมันจะไม่งั้นมันก็ทับซ้อนสองคู่ดิคู่นั้นมันจะต้องเลื่อนไหมอ่ะก็ไม่รู้เนอะ
0: วุ่นวายจริง
1: เพราะฟีฟ่ามันก็แบบโปรติจบคู่นึงมันจะต้องทิ้งไว้ชั่วโมงนึง
0: เ
1: พื่อจะแบบรันต่อไปคู่สองคู่ต่อไปอ่ะแล้วถ้าคู่นี้มันจบช้าไอ้คู่นั้นมันจะต้องเลื่อนไหม
0: ผมว่าไม่เลื่อนนะถ้าไม่มีอะไรอ่ะนะมันก็เตะได้นะ
1: แต่มันก็จะทับ
0: สองคู่ซ้อนกันหน่อยนะ
1: ซ้อนกันสองคู่นะ
0: เดี๋ยวเราก็รายงานมั้งสองคู่เลย
1: เอ้
0: ยหรือให้พี่เทพกับพี่แปะรายงานดี
1: เ
0: ราต้องทำตามโปรโตคอลนะเดี๋ยวเราจะผิดกฎไปไม่ได้นะฮะ
1: ครับปากฏป๋ามาล็อกประตูเลย ไม่ออก
0: ออก
1: อยู่ต่อไป
0: เหรอ
1: เออ
0: แล้วก็คู่เอก
1: ไม่มีวี่แววเลยเนี่ย
0: แล้วก็คู่เอกประจำวันนี้นะครับจอร์แดนเจอกับแอลจีเรียตอน10โมงนะครับ
1: ครับ
0: โอ้สุดยอดซูเปอร์สตาร์คู่เลยลีหมิงกับบีแหลมสิงห์นะ
1: ไอ้คู่ตอนเช้าๆนี่มันชอบเป็นทีมเอเชียนะเนาะ
0: คู่ตอนเช้านี่คุณเชื่อไหมผมแทบไม่ได้ดูทั้งคู่
1: ผมไม่ค่อยได้ดูมันช่วงเวลานอนไง
0: ยกเว้นญี่ปุ่นวันนั้นอ่ะดูเยอะหน่อย
1: ช่วงเวลานอน
0: เออ
1: ญี่ปุ่นนั้นที่สองผมก็ไม่ได้ดูนะมาดูไฮไลท์เอาอ่ะมันช่วงเวลานอนก็ไม่ไหว
0: เรากลับไปเราก็นอนนะ
1: เออกลับไปก็นั่งทำนู่นทำนี่อะไรหน่อยบางทีมันก็คือก็ไม่อยากเริ่มดูอ่ะเริ่มดูแล้วเดี๋ยวมันก็ติดใช่ไห
0: ม
1: ก
0: ลายเป็นว่าตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ได้ดูสักคู่เลยคือแบบดูไปแล้วแบบหลับไปไม่ได้ดูแบบจริงจังสักคู่เลยคือผมนี่วางแผนแล้วต่อไปนี้คือเลือกเลยเลือกคู่ดีกว่
1: า
0: ไม่เอาแบบอยากดูทุกคู่อะไรอย่างนี้ละแบบเลือกดีกว่าว่าเดี๋ยวคืนนี้ดูคู่นี้คืนนี้ไม่ต้องดูละอะไรเงี้ยนอนดีกว่
1: า
0: แล้วไปเก็บแรงไว้รอบน็อกเอาท์ดีกว่าน ะเพราะว่ารอบน็อกเอาท์เนี่ยมันพลาดไม่ได้สักคู่นะ
1: ใช
0: ่รอบนี้มันยังแบบเนี่ยเดี๋ยวจบเดี๋ยวรอบแรกและสุดท้ายเนี่ยก็คู่ไหนชนะไปแล้วไม่มีลุ้นแล้วก็ทิ้งไปบ้างก็แล้ว
1: ใช่ลองน้องเอามันจะมีแบบบางทีแชมป์กลุ่มมาเจอรองแชมป์กลุ่มเงี้ยไอ้อย่างไอ้บราซิลอ่ะโอ้ต้องไปตัดกับกลุ่มเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะ
0: กลุ่มญี่ปุ่น
1: โอ้โหน่าเสียดายมากเลยอ่ะมากันดี
0: ๆครับ
1: เนเธอร์แลนด์ปีนี้ก็มาดีนะ
0: โอ้โห
1: นัดที่สองในแบบอย่างโหดอ่ะ
0: เป็นไง

0: ฟานเนคเกอร์ผมไง
1: ของคุณเหรอของไบตันไม่ใช่เหรอ
0: ได้แล้ว
1: ได้แล้วเหรอ
0: ได้แล้วได้แล้ว
1: จริงไหมเนี่ย
0: จริงคอนเฟิร์มแล้ว
1: มาแทนมิกกี้ฟานเดอร์เฟนใช่ไหม
0: มิกกี้ก็อยู่
1: อ๋อแต่ว่าไอโรเมโร่จะไปไหมเหรอ
0: แต่มีข่าวล่าสุดว่าไอโรเมโร่ก็อยากอยู่ต่ออีก
1: เหรอ
0: เออพอแล้วเขาไม่เอาแล้ว
1: เฮ้ยทำไมอยากอยู่สเปอร์กันอย่างเงี้ย
0: น
1: ั่
0: นดิสงสัยให้เงินเยอะก็นี่ซื้อจนจะผิดกฎ CSR อะไรแล้วผมไม่รู้เนี่ยซื้อเยอะแล้วเกิน
1: ซื้อเยอะจังเลย
0: อ่ะบอกว่าโอ๊คครับโคเอเชียผมจะรอดไหมผมเชียร์มา40ปีแล้วนะครับวันนี้อายุเยอะแล้วครับ60กว่า
1: โคเอเชียประเทศมันยังไม่ถึง60ปีเลยแล้วยังไม่ถึง40เลยไหมอ่ะ
0: ยูดูยูโกป่ะดูมาก่อนว่าดูยูโก
1: มันเพิ่งแตกประเทศมาตอนพวกปี90กว่าๆเปล่า
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วก็ไปประสบความสำเร็จตอนในฟอง98อ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ว่าโคเอเชีย
0: นะซูเปอร์นะยุคนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: เพราะตอนนั้นอ่ะที่ยูโกมันโดนแบนก็สงครามตอนนั้นปี992อ่ะยูโร92ใช่ไหมแล้วที่เดนมาร์กไม่ได้ไปเล่นแทนไง
0: ใช่ก็ยุคสงคราม
1: ช่วงนั้นกำลังลบกันอยู่อ่ะ
0: พี่ก็น่าจะหมายถึงไอ้เนี่ยหมายถึงยูโกแหละ
1: ยูโกเนาะ
0: ยูโกแต่ยูโกเมื่อก่อนก็สุดจอยสุดจริงก็คุณคิดดูว่าไอ้พวกนี้มันรวมกันอยู่มันจะเก่งขนาดไหนอ่ะแต่มันเกลียดกันนะ
1: ใช่แต่มันเหมือนมันไปได้ไม่สุดอ่ะเพราะว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องเชื้อชาติข้างใน
0: อู้ในทีมนี่คือแบบก็คุณคิดดูว่าคนไม่ถูกกันเหมือนทางเหนือทางใต้ทางอะไรคือปกติลบกันอยู่อ่ะไม่ถูกกันแล้วต้องมาเตะบอลทีมเดียวกัน
1: อืม
0: โอ้แบบสุดๆอ่ะ
1: ก็ดูตอนในตอนช่วงปี90นะที่มันแตกประเทศมาแล้วโคยมันก็มีโคยเชียร์มันมีพวกดาวอซูเคอร์ใช่ไหมไอเดยันสวิตสวิตนี่ไปอะไรมอนเตเนโกมีโรเบิร์ตโปซิเนสกี้มีซามูนิเมียโบบัน
0: สุดๆอ่ะ
1: โอ้แต่ละคนแล้วมันตอนถ้านึกถึงตอนมารวมกันอย่างเงี้ยเนาะ
0: โคตรเทพ
1: ปากดทะเลาะกันข้างในอะไรแต่มันก็ไปได้ไม่ถึงไหนนะยูโกอ่ะแยกมากลายไปในโคเอเชียที่ดูฮือฮากว่าเพื่อน
0: แล้วไปไกลเฉยเลยนะ
1: ไปไกลสุดแล้ว
0: คือโคเอเชียตอนนั้นมันแยกมามันเหมือนได้ตัวดีสุดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ตัวแบบมาอยู่นี่เยอะไอทีมอื่นมันก็มีบางตัว2ตัวโคเอเชียมากันเป็นแพ็คเลย
1: มาเป็นแพ็คแล้วก็ฟองมาแบบฟอง98ก็ประสบความสำเร็จเลยใช่มาแล้วมาฟอง2018นี่ถึงชิงอ่ะใช่มาแพ้ฝรั่งเศส
0: อ่
1: ะแล้วมารอบลึกๆตลอดเนี่ยไอโคเอเชียเนี่ย
0: ใช่
1: เห็นอย่างเงี้ย
0: ก็คราวนี้แล้วแต่นั้นแรกแพ้อังกฤษไปแล้ว
1: แล้วโดนอังกฤษไปแล้ว
0: บอกว่าระวังนะเล่นระวังตัวดีๆพวกเล่นในยุโรปเมสซี่จะปาดเอาบอลลงดอ
1: เสียว
0: ก็โอโดแบร์อีกคนหนึ่งโอโดแบร
1: ์อ๋อ
0: ขาเตา
1: โอ้ดีๆทั้งนั้นดีๆทั้งนั้นตอนนี้ก็จริงๆบอลลงดอนี่เขาก็ลุ้นกันนะฮะเดมเบเล่แฮร์รี่เคนโอลิเซ่เดมเบเล่อาจจะไม่ได้แล้วแหละปีนี้ก็น่าจะเป็นโอลิเซ่แฮร์รี่เคน
0: เดมเบเล่ได้ไปแล้ว
1: แล้วปีนี้ก็อาจจะไม่ได้เด่นเหมือนเดิ
0: ม
1: ใช่ไหมโอลิเซ่กับแฮร์รี่เคนผลงานดีกับบาเยิร์นมิวนิกก็ลุ้นผลงานในทีมชาติ ใช่ไหม
0: คือถ้าดูสโมสรเนี่ยก็ต้องพวกนั้นแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูในทีมชาติเนี่ยแหละในบอลโลกเนี่ยแหละ
1: เพราะว่าอย่างแชมป์ยุโรปมันก็เป็นเปเช
0: ใช่
1: เปเชมันก็กระจายความเด็ดกันไปเนาะ
0: ถ้าสมมุตินะสมมุติฝรั่งเศสได้เอ็มบัปเป้มีสิทธิ์ไหม
1: ผมก็ไม่ให้อ่ะเพราะว่าสโมสรมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นไง
0: แต่ส่วนใหญ่อ่ะมันจะดูบอลโลกดูทัวร์นาเมนต
1: ์ไ
0: ออย่างปีเล็กคู่อ่ะที่มียูโรหรือมีบอลโลกเนี่ย
1: คือ
0: ตอนแรกเราก็คิดว่าผลงานสโมสรเด่นคุณต้องเอามาคิดบ้างแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะคนบ่นจริงมันก็ดูผลงานบอลโลกเป็นหลังจริงนะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถึงแม้จะเด่นๆอะไรมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าบอลโลกเป็นไง
1: เม
0: สซี่อ่ะน่าคิดนะ
1: ก็มีสิทธิ์นะ เกิดแบบได้แชมป์โลกอีกรอบมึงเป็นดาวซันโวด้วยอย่างเงี้ยนะ
0: โอ้โห
1: โอ
0: ้
1: โห
0: โค้ชของแท
1: ้
0: ก็นี่5ลูกแล้วอ่ะดาวซันโวบอลโลกแต่ละที5-6ลูกเองนะ
1: หลังๆใช่ไหมแต่ครั้งนี้มันแมตช์มันเพิ่มขึ้นนะจะขึ้นไปถึงแล้วมันยิงเงินเยอะขึ้นนะ
0: ใช่
1: ก็อาจจะไปถึง10ก็ได้
0: คุณว่าใครที่จะเป็นดาวซันโว
1: ผมว่าเอ็มบัปเป้ไม่มาเป
0: ้ผมว่าแฮร์รี่เคน
1: เฮ้ย ก็ไม่แน่นะแฮร์รี่เคนอ่ะ
0: แล้วนี้จัดการหน้ามีสองลูกไปอุนดาบอะไรก็น่ากลัวนะ
1: แล้วแฮร์รี่เคนมีนี่ด้วยปานามา

0: ารองรับอยู
1: ่
0: ของเดิม
1: มีพี่แหม่มบารมารองรับอยู
0: ่เออบารมาที่2018ก็โดนไปยิดเละเทะอ่ะ
1: แล้วเจอกันนัดสุดท้ายด้วย
0: เฮ้ยแล้วเจนมันเหลือเจอใครอ่ะอ๋อจอแดน
1: เฮ้ย
0: ผมเปลี่ยนเป็นเมสซี่ดีกว่า
1: เมสซี่นั่งแล้ว
0: เหรอ
1: เออผมว่าโอ้โหต้องพักแล้ว
0: โอ้เอออ
1: าจจะลงครึ่งแรกอะไรอย่างเงี้ยลงครึ่งแรกถ้ายิงก็ยิงถ้าไม่ยิงผมว่าอู้หรือไม่ก็พักเลยยังได้เลย
0: เออเออเขาล่อไปแล้วด้วย
1: ใช่คือในวัย39อ่ะมันก็ต้องแบบโอ้สลับใช้งานเพราะว่าอย่างที่บอกคือรอบนี้มันอาจจะพักเกือบอาทิตย์นะตีว่า 5-6 วันต่อทีมเงี้ยแต่ว่าถ้าน็อกเอาท์แล้วอ่ะมันไม่ได้พักนานขนาดนี้แล้วนะ
0: ครับตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาเตะนะรออีกตอนแรกมันทิศทางมันดูดีนะ
1: แต่นี่ก็เนี่ยดูดิเหมือนฝนตกแล้วป่ะเนี่ย
0: เหมือนฝนมันตกลงมาอีกแล้ว
1: คนก็หายไป
0: คนมันก็ซาลงมาอีกอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าไอ้ตอนที่มันเตือนพายุอ่ะมันบอกว่ามันจะมีพายุอ่ะจนถึง19นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นไงไอ้นี่มัน19แล้วนะ
1: ตอนนี้19นาฬิกา8นาทีนะฮะ
0: เออใช่ไหม
1: ใช่
0: ตามเวลาที่นู่น
1: เราก็พยายามเช็คข้อมูลจากสื่อทางนู้นนะแต่ว่าก็เขาก็ทราบเท่ากับเราตอนนี้แหละก็คือแค่ดีเลย์อยู่ที่สนามว่าก็บอกแค่นี้นะฮะ
0: ใช่
1: แล้วจะกลับมาเมื่อมันปลอดภัยเขาว่างี้แล้วฝนตกมาอีกแล้วคุณรถ
0: ฝนเนี่ยตกมาอีกแล้วด้วยภาพมัวๆมาอีกแล้ว
1: ใช่
0: เออข่าวหน้าไม่ต้องไปเตะแล้วนะที่อเมริกาเนี่ยเ มียนก็ไปเตะตรงกลางประเทศอ่ะเพราะว่าพายุเข้าไม่ถึงใช่ไหม
1: ไม่งั้นก็ไปเตะสนามที่มีหลังคา
0: เออ
1: สร้างให้มันมีหลังคาสร้างหลังคาเพิ่มเข้ามาเฮ้ยพูดถึงสร้างสนามนี่โอเดฟอร์ดก็จะสร้างใหม่เอ้ยไม่ใช่โอเดฟอร์ดนี่แมนยูก็สร้างสนามใหม่นะโน้นก็ได้ที่แล้วนะได้ที่อยู่แถวโอเดฟอร์ดห่างไปประมาณไม่กี่ร้อยเมตรเอง
0: แต่ไม่ได้ทุบโอเดฟอร์ดใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจ
0: เพราะบางทีเขาก็ทุบสนามเก่าใช่ไหมสร้างใหม่แล้วก็ทุบของเก่า
1: ใช่ผมว่าน่าจะทำใหม่เลย
0: แต่โอเทฟอร์ดมันก็สร้างใหม่แต่ว่าของเก่าก็อาจจะไม่ทุกเอาไปที่ท่องเที่ยวได้นะ
1: เพราะว่าเหมือนไฮบิลลี่ใช่ไหมไปทำเป็นโรงแรมอะไร
0: ทำเป็นโรงแรมอะไรอย่างเงี้ย
1: เออ
0: บางทีมันก็เป็นคือถ้าใครเป็นแฟนแมนยูก็อยากไปโอเทฟอร์ดสักครั้งนึงอ่ะ
1: ใช่
0: อืม
1: เหมือนผมมาเสียดายไม่ได้ไปไวท์ฮัตเลน
0: ไม่เคยไป
1: ไม่เคยไป
0: แล้วตอนนี้มันทำอะไรไปแล้วอ่ะทุบไปแล้ว
1: ก็ไวท์ฮัตเลนก็อยู่ที่เดิมเนี่ยสนามใหม่ก็อยู่ที่เดิมแต่ขยายขึ้น
0: อืม
1: แต่แมนยูเนี่ยมันห่างไปประมาณ300-400เมตรอ่ะสิบเลยแม่งจะสร้างใหม่แล้วก็เป็นแสนเลยนะเขาบอกจะให้มีเป็นแสนที่นั่งอ่ะ
0: โอ้โ
1: หคือใหญ่มากอ่ะ
0: อืม
1: ชามอ่างแบบโอ้ใหญ่พอๆค้ำนัวอย่างเงี้ยน่ะ
0: ทำให้มีหลังคาด้วยนะ
1: อ๋อ
0: จะได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเลื่อนหญ้าเยอะกันได้อยู่นะ
1: เออแต่ว่าคือมันเลื่อนได้แต่ว่าเขาก็มีการวิเคราะห์กันว่าที่นักเตะสเปอร์เจ็บบ่อยอ่ะ
0: เพราะเลื่อนหญ้าเนี่ยเหรอ
1: ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าพื้นสนามนี่แหละเพราะมันไม่ได้เป็นพื้นที่มันติดกับดินจริงๆไงอ๋อมันก็เหมือนว่าเลื่อนเข้าเลื่อนออกตลอดอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่มันอาจจะหาเหตุผลอะไรที่มาอ้างก็ได้นะแล้วก็มีการพูดถึงในประเด็นนี้เหมือนกัน
0: ครับ
1: อ๋อนี่เขาบอกว่ามันเบรก2ครั้งแล้วคุณนุช
0: อ้าว
1: อันนี้คือครั้งที่2
0: ครั้งที่2แล้วเหรอ
1: ใช่
0: อ๋อคือตัวแรกที่มันจะกลับมาเตะ
1: ใช่
0: ที่มันบอกว่าจะมาวอร์มตอนตีห้าครึ่งแล้วพอสุดท้ายก็ยังไม่ได้นะอันนี้
1: กันดีเลย
0: โค้ชสองคนก็คุยกันแล้วเนี่ยแกมาโนกับดีเดชอง
1: แล้วเหมือนพี่น้องกันเหมือนกันนะลักษณะเหมือนกันเลยนะว่ะ
0: เนี่ยก็คุยกันแล้วเอาไงดี
1: เอาไงดีเพื่อนเราได้เวลานัดแล้วเนี่ย
0: ต้องกลับโรงแรมแล้วนะความจริงยังไงฮะแต่คนดูก็ยังไม่เข้ามานะเนี่ยกว่าจะเอาคนดูเข้ามาอีกก็น่าจะมี
1: เข้า
0: น้อยมีผมว่ามีครึ่งชั่วโมงอ่ะ
1: ใช่
0: มีครึ่งชั่วโมงแล้วนี่ฝนดูเหมือนจะตกลงมาเพิ่มอีก
1: ตกมาเรื่อยๆนะก็อยู่กันไปแบบนี้ก่อนนะก็เดี๋ยวเอาไงอ่ะเราอ่ะ
0: ฮะ
1: เราเอาไงอ่ะ
0: ก็ไม่รู
1: ้ฮะโปรดิวเซอร์ทั้งหลาย
0: ไม่ได้มีแผนการอะไรกันไว้ด้วย
1: ไม่ได้มีโปรโตคอลด้วยเรา
0: แล้วมันมีคู่ต่อไปด้วยไงแล้วคู่ต่อไปมันไม่เลื่อนใช่ไหมยังไม่เลื่อน
1: ยังไม่มีนะยังไม่มีรายงานอะไรนะฮะ
0: เออ
1: จ จ็คพอตจริงเนี่ย
0: นอร์เวย์กับเซเนกัลตัวออกมาแล้วด้วยนะตัวออกมาแล้วด้วย
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเตะแล้วเนี่ยอีกไม่ถึงชั่วโมงอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: นอร์เวย์ก็ตัวเดิมเลยนะครับซอลอสเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์แล้วก็นูซ่ายืนเป็น3ตัวรุกนะครับแล้วก็มีโอเดกาทำเกมมีเบอร์เก้นะยืนเป็นหน้าแผงหลังอ่ะ
1: ครับ
0: คู่เซ็นเตอร์ก็ใช้อาเยอร์กับทางเฮกเกมซ้ายก็เป็นมอลเลอร์วูฟนะครับขวาก็ไรซอนก็ชุดเดิมอ่ะ
1: ครับ
0: ชุดเดิมจากที่ชนะอิรักมา 4-1 นะครับส่วนเซเนกัลนี่ตัวรุกนี่ก็จะมีสมัยลาซานะนิโคลัสแจ็กสันแล้วก็ซาดิโอมาเน่นะแล้วก็มีเกย์สองคนน่ะ
1: ชื่อนะชื่อนะ
0: เออ
1: โอ้พูดแล้วตกใจ
0: มีนิซากานะเกย์กับไอ้อะไรนะ
1: อ
0: ีกคนนึงอ่ะชื่ออะไรนะป๊าบเกย์อ่ะป๊าบเกย์กับอีดิซากานะเกย
1: ์
0: ครับใช่
1: แล้วคู่
0: แล้วมันชื่อมันจะชอบซ้ำๆด้วยนะ
1: คู่จอแดนไนจีเรียออกย
0: ัง
1: ฮะ
0: ยังต้องรอ9โมงมั้งฮะมันจะออกก่อนประมาณชั่วโมงนึงอ่ะ
1: โอ้อยากฟังลีหมิงแบบรายงาน11คนแรกก่อน2ทีมนี้จริงๆเลย
0: อ้าวโอ้ยไอ้เซเนกัลนี่มีคนชื่อซาอยู่ 3-4 คนน่ะ
1: ซา30คนเกย์อีก30คน
0: เอออิสมาอิลาซามามาดูซาป๊าบมาตาซาเนี่ย
1: ป๊าบมาตาซาใช่
0: เออป๊าบมาตาซา
1: ป๊าบไม่ลงใช่ไหมป๊าบมาตาซาไม่ลง
0: สำรอง
1: นี่อัปเดตจากพี่หมวยนะ
0: ครับ
1: บอกว่ามีฟ้าแลบมาอีกเมื่อสายเวลา 5:36 นาทีตามเวลาประเทศไทยนะฮะเท่ากับว่าต้องบวกเวลาเพิ่มมาอีกครึ่งชั่วโมงเพราะต้องมีการวอร์มอัพใหม่ครับผมก็นับจาก 5:36 นาทีไป
0: ครึ่งชั่วโมงนี้มันก็เกินแล้วนะมันก็
1: 6 โมง 6 นาที
0: ใช่ไหมแต่คนดูมันยังไม่เข้ามาเลยนะนี่มันออกไปอีกเนี่ย
1: โอ้อาจจะต้องเลื่อนอีกรอบอ่ะ
0: เออเผื่อๆมีแลบมาอีก
1: อีกรอบดู
0: อ๋ออ
1: ีกรอบและอีกรอบต่อไปเรื่อย
0: ๆแต่ว่าก็คือถ้าเทียบกับตอนฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพปีที่แล้วมันก็4ชั่วโมงใช่ไหมคู่นั้นอ
1: ่
0: ะเชลซีกับอะไรอ่ะ
1: มีถามกันมาเยอะว่าอีกคู่เลื่อนไหมนะฮะ
0: ก็ตัวมันออกแล้วนะ
1: เออ
0: ตัวมันออกแล้วนะ
1: ครับ
0: อาจจะไม่เลื่อนก็ได้หรือเปลี่ยนไปเป็นเออไม่ควรนะ
1: เดี๋ยวถ้าคู่นั้นลงสนามเลยแล้วดูควบคู่ไปด้วย
0: ไม่ถ้ามัน7โมงมันจะไม่ลงเราก็ส่งต่อให้ป๋าเลยไงใช่ไหมเพราะป๋าก็จะได้เข้ามาบรรยายคู่นอร์เวย์กับเซเนกัลแทน
1: มันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วคุณนุช
0: ใช่ใช
1: ่ตามโปรโตคอลเราง
0: ั้นเราก็ต้องพยายามลุ้นให้มัน
1: ไม่ต้องกลับมา
0: ผมคิดในใจ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอเสียงในหัวผมพูดได้ไงยกเลิกการแข่งขันแล้วครับคนดูเริ่มออกจากสนามแล้ว
0: จริงไหมเนี่ย
1: ใจเย็นวิยางวิ
0: เออมันไม่น่ายกเลิกได้นะ
1: ถ้ายกเลิกนี่มันต้องอะไรแอบแบนดอนใช่ไหม
0: อ่ะบันเออบันดัน
1: ซัสเพนอยู่นะ
0: ตอนนี้มันขึ้นซัสเพน
1: ครับ
0: แล้วมันถือสมมติมันยกเลิกมันจะไปเตะวันไหนอ่ะใช่ไหม
1: โอ้ยกเลิกยาก
0: ไม่ได้หรอก
1: ยาก
0: มันก็ต้องเลื่อนไปเรื่อยๆอ่ะ
1: ถ้ามันเลื่อนไปเรื่อยๆอ่ะ
0: ใช่แล้วผมเคยเจออยู่รายการนึงเว้ยตอนลาลิก้ามั้ง
1: เออ
0: มันอย่างเงี้ยมันมีอย่างแล้วคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็ขึ้นแบบยกเลิกอ่ะทีมงานว่าแจ้งให้ผู้โผกลับบ้านด้วย
1: ปรากฏเตะ
0: ปรากฏว่ากลับมาเตะกันด้วย
1: เรียบร้อย
0: โอ้แบบขับไปถึงกลางทางอ่ะทีมงานบอกพี่ไม
1: ่แล้วก็กลับมา
0: แล้วก็ช่างมันเถอะแล้วก็ปล่อยผ้าไปก็ไปยืนยายไปบอกพี่จริงๆมันกลับมาเตะกันนะพี่โอ
1: ้แล้วได้ตังค์ไหม
0: ก็ได้
1: ด้วยเดิมด้วย
0: คือทีมงานเขาคงแบบไม่รู้ว่าจะทำไงเขากับพี่กับบ้านไปเถอะ
1: ก็บอกเองอย่างนั้น
0: มันรออย่างเงี้ยนานงั้นไง
1: ครับ
0: แต่จำไม่ได้แล้วตอนนั้นมันมีเรื่องอะไรอ่ะเพราะบางทีมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับคนดูอะไรเงี้ยบางครั้งนะ
1: คือถ้าไม่ใช่แบบเรื่องอันตรายอะไรเงี้ยไม่ใช่เรื่องแบบมีการยิงกันฆ่ากันเนี่ยอันนั้นอ่ะมันก็เลื่อนไปได้เรื่อยๆใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องสภาพอากาศ
0: มันก็
1: เป็นถ้ามันอันตรายแบบก่อการร้ายอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะต้องยกเลิกได้
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าอันนี้คุณก็เลื่อนไปดิเลื่อนไปเรื่อย4-5ชั่วโมงก็รอกันไปดิ
0: เพราะสนามมันก็ไม่ได้ใช้จัดต่ออะไรอยู่แล้วไงมันก็คนไอ้คนซื้อตั๋วมาแล้วมันก็อยากดูให้จบแหละ
1: ไม่มีคู่ต่อไปอยู่แล้ว
0: ใช่
1: นักบอลก็ไม่ต้องรีบไปขึ้นเครื่องบินเหมือนสเปอร์ด้วย
0: ครับ สเปอร์แล้วก็อิหร่านเนี่ยอิหร่านก็ต้องรีบออกนอกประเทศนะ
1: ถ้าเป็นอิหร่านไม่แน
0: ่เอออ
1: ิหร่านบอกโอ้จองตั๋วไว้ตอนนี้เล่นไม่ได้แล้วต้องรีบไปขึ้นเครื่อง
0: เออเพราะอิหร่านมันต้องจองตั๋วเครื่องบินนะใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: อืม
1: ตอนนั้นสเปอร์ที่มาที่เลื่อนที่ไม่ได้เตะก็
0: เขาก็จองตั๋วเครื่องบินไว้เขาจะต้องไปต่อไงพ
1: อ
0: พวกนี้เวลามาทัวร์มันก็จะต้องแบบไปสิงคโปร์ใช่ไหมไปมาไทยมาอะไรเห็นเขาบอกจะมีทีมนอกจากแอสตันวิลล่าจะมาไทยอีกนะ
1: ก็มีคุณบาวเขาโพสต์เนี่ยแหละเขาบอกเซอร์ไพรส์กว่า
0: ใช่เห็นมีคนบอกให้เป็นเชลซี
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่รู้จริงเปล่าแต่แอสตันวิลล่ามาแน่นอนมาเตะกับบีจี
1: ครับ
0: อืม
1: มีคนถามมาเยอะยุติเพราะอะไรยังไม่ได้ยุตินะฮะเลื่อนครับ
0: นะครับแต่มันเริ่มมาชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะตอนในคู่นี้มันเตะตีสี่นะแล้วมันก็เตะจนจบครึ่งแรกแต่ตอนเตะครึ่งแรกใบฝนมันก็ตกแล้ว
1: อ่
0: ะแล้วเนี่ยมันก็ยังกลับมาเตะไม่ได้เลย
1: มันตกหยุดอยู่เงี้ยฮะตอนนี้ก็เริ่มเหมือนจะหยุดนะถ้าดูหน้าจอเนี่ย
0: ใช่
1: แต่คนก็ยังไม่กลับเข้ามานะครับป๋าน่าจะให้พี่โอ๊กับพี่โอ๊ตภาคต่อนะครับอ้าวรอภาคจบเกมเลยครับไม่งั้นจะเบิกไม่ได้นะครับ
0: เบิกได้นี่อยู่มา3ชั่วโมงแล้วเนี่ย
1: อยู่กันต่อไปก่อนนะฮะ
0: ก็ยังไม่กลับมาเตะนะครับดูทรงแล้วน่าจะอีกนานน่ะ
1: ครับ
0: วันนี้ยังไม่มีวี่แววเลยนะครับเนี่ยคือถ้ามันจะกลับมาได้อ่ะมันก็ดูจากคนดูก็ได้คนดูมันต้องแน่นๆนี่ยังหลงเหลงอยู่เลยฮะ
1: คือถ้าอยากรู้ก็ฟังเรานี่แหละฮะถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ซื้อแพ็คเกจเขานะเพราะเดี๋ยวเราติดขอบจอรายงานเลยคือถ้าเขาไม่ประกาศว่ายกเลิกอ่ะมันก็มีสิทธิ์กลับมาเตะได้ตลอดนะฮะ
0: ใช่
1: แต่ก็คือยังไม่ได้ว่าจะไม่มีอ่ะถ้าแบบนี้ก็คือเดี๋ยวจะกลับมาเตะแต่ว่าเพียงแค่ว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะ
0: มันจะช่วงเวลาไหนเท่านั้นเองแล้วก็เหมือนกับเขาก็เหมือนฟีฟ่าแล้วก็อะไรเขาก็คิดไว้แล้วแหละว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เพราะรายการไอ้ขับเวิร์คคัพมันก็ฟีฟ่าเป็นคนจัดนี่แหละใช่ป่ะมันก็เคยเจอมา4ชั่วโมงอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยของเรานี่ก็ไม่แน่อาจจะทุบสถิติเดิม
1: ปรากฏว่าไปจบตอนมอเตอร์อินเทนอะไรเงี้ยป่ะใบ 2ใบ 3เลยก็เลยก็ถ้าหัวค่ำบ้านเขาก็ 2-3 ทุ่มก็เย็นๆบ่ายบ้านเราอ่ะนะ
0: ใช่
1: ก็อาจจะไปถึงตอนนั้นก็ได้นะ
0: เพราะตอนนี้ของที่อเมริกาก็ประมาณทุ่มกว่าแล้วนะใช่ไหมทุ่ม19
1: เออว่ะนะ
0: ทุ่ม19แล้วนะ
1: ครับ
0: อืม
1: ภาคครึ่งเดียวก็ได้ครึ่งเดียวนะครับเขาบอกมานะครับ
0: อืม
1: เราเบิกตามเวลา
0: เบิกตามเวลาเราเขียนเบิกไว้แล้ว
1: ครับ
0: เอ้ยลืมเขียนเบิกเลย
1: ยังไม่ได้เขียนเลย
0: ก็เนี่ยต้องรอต่อไปนะมันคือก็อย่างที่เมื่อกี้ของพี่หมวยแจ้งอะนะมั้ยถ้ามันมีฟ้าแลบมาอีกมันก็เริ่มนับใหม่ไง
1: อืม
0: คือมันจนกว่ามันจะเซฟอ่ะพอเซฟเสร็จแล้วอ่ะก็นับไปอีกครึ่งชั่วโมง มันถึงจะกลับมาเล่นได
1: ้
0: กลับมาคิกออฟใหม่ถ้าเกิดว่าระหว่างนี้มันเหมือนเฮ้ยมันเหมือนจะหายแล้วนะแล้วอยู่ดีเกิดมันมีฟ้าแลบมาอีกก็เริ่มนับใหม่ไปเรื่อยๆอ่ะ
1: ครับนะอย่าพูดบ่อยนะฟรีทีวีโมโน29เขาถ่ายสดเข้ารายการอะไรเนี่ยจอไว้ทุกทันทีหมายถึงไงคู่นี้มีถ่ายฟรีป่ะ
0: ไม่รู้คู่ไหนนะ
1: ไม่รู้คู่ไหน
0: ไม่รู้เขาถ่ายคู่ไหนเหมือนกันมันจะมีประมาณวันละคู่เนาะ
1: วันละคู่
0: วันละคู่อ
1: ่
0: ะ
1: แล้วเขาบอกว่าวันละคู่เนี่ย17คู่ใช่ไหมรอบแรกเนี่ยแล้วเขาบอกรวมทั้งหมดอ่ะเขาจะถ่ายอย่างต่ำคือ40คู่40-50คู
0: ่ก็อาจจะไม่ถึงหรอกคือมันตอนแรกมันก็คงเข้าใจว่าคือยังไม่เคาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คิดแบบว่าจะตั้งใจแต่ว่าพอถึงเวลาจริงอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเฮ้ย
1: เพราะฉะนั้นเพราะถ้าเขาถ่ายตามนั้นน่ะไอเกมรอบน็อกเอาท์เนี่ยได้ดูกันเยอะเลยนะ
0: ได้ดูครบเลย แต่ผมคิดว่ามันก็คงอาจจะไม่ขนาดนั้นมาก
1: เพราะมันเหลืออีกตั้งถ้าสมมติว่าตีแล้ว40คู่สมมตินะก็เหลืออีกตั้ง23คู่
0: ใช่มันก็หมายว่ารอบน็อกเอาท์ต้องดูกับ
1: เรียบเลย
0: พอรอบน็อกเอาท์มันจะประมาณ32คู่ว่ะ
1: ใช่ใช่
0: 32คู่คิดว่าเขาคงไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเพียงตอนแรกที่เขาพูดก็อาจจะแบบว่ามันยังไม่ได้คอไฟนอลไงใช่ป่ะก็เขาคล้าไว้ก่อนก็คิดว่าจะให้ดูแต่ว่าพอถึงเวลาจริงก็อาจจะแบบต้องมาคอกันอีกทีอะไรอย่างงี้ไหมอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันก็ต้องยอมรับว่าครั้งนี้เขาว่ามองโลเขาว่าซื้อ

0: แบบกระทันหันมากไง
1: ไม่มีโฆษณาเลยมีแต่โฆษณาของเขาเองเลย
0: ใช่มันกระทันหันมากอ่ะ
1: โอ้โหแบบทุ่มสุดๆเลยนะ
0: อืมคือถ้ามันซื้อล่วงหน้าอย่างครั้งหน้าเขาซื้อล่วงหน้าอย่างเงี้ยเขาก็จะไปทำการตลาดทำอะไรได
1: ้
0: ถนัดถนีกว่าน
1: ี้ได้
0: จะมาถนัดถนีกว่านี้แล้วครั้งหน้ามันเตะที่ยุโรปด้วยใช่ป่ะมีสเปนโปรตุเกสมาร็อกโกใช่ไหมที่เป็นหลักๆอ่ะ
1: นี่น่าจะเป็นชาติแรกของโลกเลยนะที่ได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งหน้าเนี่ย
0: ก็อาจจะมีบางคนเขาก็ซื้อพ่วงอยู่นะ
1: อ๋อมีก็ซื้อพ่วงเหมือนกัน
0: เออมีอยู่นะ
1: อืม
0: เออ
1: แล้วครั้งหน้าเราอาจจะได้ไปบอลโลกก็ได้นะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เออก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะ
0: อ
1: ่
0: า
1: เออใช่ไหม
0: ครับโอ้ผมเลิกหวังไปแล้ว
1: อาจจะเพิ่มเลยเขาอาจจะเพิ่ม68ทีมนี่ไงฟีฟ่าบอกมีสิทธิ์จะเพิ่มเขาครั้งหน้ามาครบ100ปีนะบนโลกอ่ะ
0: เออเดี๋ยวมีข่าวจะเพิ่มเป็น64
1: ใช่ไหม60เท่าไหร่แล้วนี
0: ่เออ60กว่าม
1: ีสิทธิ์นะ
0: อืม
1: เออทำเป็นเล่นไปเป็นไปได้เอ้ยเริ่มลงมาแล้วเว้ย
0: ใครเนี่ยแล้วลงมาแล้ว
1: เออ
0: น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ส
1: นาม
0: เนี่ยมาตั้งกรวยตั้งอะไรเนี่ยเออมันต้องมาวอร์มแบบจริงจังกันใหม่
1: อ
0: ่
1: ะเดี๋ยว7โมงพอดีเตะได้7โมง
0: โอ้เรียบร้อยเนี่ยเอาเริ่มมาตั้งกรวยกันแล้วมามาน
1: ี่มาชัวมาชัว
0: คือยังคือยังไงมันกลับมาเตะอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เห็นว่ามันจะกี่โมงแล้ว
1: เตะมันเตะแน่นอน
0: เตะอยู่แล้วเพราะมัน
1: จะจ
0: บคู่นี้เพราะว่าบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้มันเลื่อนยากมาก
1: วิจารณ์
0: แล้วแฟนบอลเนี่ยบางคนเขาต้องไปต่
1: อ
0: ใช่ป่ะบางคนมันเพราะแฟนบอลพวกนี้มันตามทีมชาติไงใช่ป่ะพอมันจบแล้วนี้ปุ๊บสมมติว่าน้ำไปเล่นที่อื่นมันก็ต้องตามไปเชียร์ที่อื่นที่เมืองอื่น
1: ต้องขึ้นเครื่องบงเครื่องบินอะไรไปต่อ
0: เออบางคนมันจองตั๋วยาวๆไว้ไปดูแบบเนี้ยเขาต้องไปต่อถ้าเกิดไม่ใช่แบบพรุ่งนี้มาเตะเงี้ยบางคนมันก็ดูไม่ได้แล้วมันจะวุ่นวาย
1: ครับเพราะไหนๆไปแล้วอ่ะมันก็ถ้าดูแบบดูไม่กี่คู่ก็น่าจะได้
0: นี่นี่มาแล้ว
1: เออ
0: ตอนนี้ก็ถ่ายไปที่ห้องแต่งตัวนะครับเอาไอ้นั่นถือกระเป๋ามาไหมอ่ะ
1: กระเป๋าสัมภาระ
0: อ๋อ
1: กระเป๋าของก็ลงไปวอร์ม
0: เออ
1: เฮ้ยคุณอย่าพูดให้ป๋ากับพี่เท่ก็ใจเสียดิ
0: ฮะ
1: ยังไงเขาก็ต้องพลาดอยู่แล้วคนนี้เนี่ยก็ผม
0: แต่ว่าเริ่มที่จะเนี่ยเดินลากกระเป๋าน่าจะเป็นของที่จะเอาไปให้นักเตะวอร์มนะครับ
1: อันนี้นี่น่าจะกลับมาอีกไม่นานละอีกไม่นานอ้าวป๋ามาแล้วสวัสดีครับ
0: อ้าวป๋าสวัสดีครับ
2: ถ้ามาก่อน7โมงเองบรรยายไปเลยนะ
0: น่าอ้าวนั่นไง
2: หลัง7โมงกูเข้า
1: เสียงสวรรค์มาแล้ว
0: โอ้โห
2: ก็รายงานโพลิคู่ไปด้วย
1: เฮ้ยแต่ผมว่าคงจะหลัง7โมงนะพี่
0: อ้าว
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: เออ
0: ป๋าสมบทปีกซ้ายแล้วฮะ
1: คือยังไงก็ก่อน7โมงอยู่แล้วคุณโน้ตแบบเนี้ย
0: เ
1: พราะว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: ถ้าแบบนี้ลงมาเตะ
0: ป๋าสมบูรณ์ปีกซ้ายแล้วโยนมาแล้วป๋าโยนมาแล
1: ้
0: ว
1: โยนไปเบ็คแฮมเลยหรือว่าก็7โมงพอดีอ่ะอีกก็ครึ่งชั่วโมงอ่ะโน้ตเพราะลงมาวอร์มก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะ
0: ฟีฟ่าแบบอยากจะให้เริ่มเลขสวย
1: ๆไม่เอาจริงอยู่ได้นะแต่จะให้เราเขียนถึงกี่โมงอ่ะ
0: ก็ต้อง8โมงเลย
1: อยู่ได้
0: ก็เดี๋ยว
1: เขียนถึงกี่โมงก็บอก
0: ตอนนี้นักเตะก็อยู่ในห้องแต่งตัวก็แบบพยายามอบอุ่นร่างกายกันอยู่นะเพราะว่าคือข้างในอ่ะเขาก็คงอุบุลร่างกายกันไปแหละแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมาวิ่งสปรินต์ใช่ไหมในสนามวิ่งวอร์มตอนนี
1: ้ใช่
0: เขาก็มีเอากลวยเอาอะไรมาตั้งไง
1: คือมันก็เป็นนัดแรกของบอลโลกครั้งนี้เหมือนกันนะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นักเตะก็คงจะงงๆเหมือนกัน
0: อันนี้อันซูลก้า
1: แต่ก็ดูนักเตะผ่อนคลายดีนะทั้งที่โดนนำอยู่นะฮะ
0: ใช่
1: อิรักนะ
0: อิรัก
1: จับแต่อิรักนะฮะยังไม่ไปจับ
0: ยังไม่ได้ไปห้องแต่งตัวฝรั่งเศส
1: อันนี้มันก็ไอ้นั่นเนี่ยฮาชิมเนี่ย
0: กองหลังอ่ะไอ้หนุ่มผมยาว
1: แต่เกมของนอร์เวย์กับเซเนกัลก็ยังไม่มีรายงานว่าจะอะไรเลื่อนอะไรขึ้นมา
0: ก็ตามกำหนดเดิมนะ
1: ตามกำหนดเดิม
0: ตามกำหนดเดิม
1: ครับคือต่อให้มันฝนตกอ่ะเกมนั้นนะพูดถึงเกมนั้นต่อให้ฝนตกมันก็ไม่เลื่อนนะเอ้ยมันก็ไม่ยกเลิกนะ
0: ม
1: ันแค่เลื่อนไปมันก็แค่เลื่อนไป
0: มันก็เลื่อนไปใช่แต่ว่าก็อย่างที่เราคุยกันแหละว่าฝนตกอะมันไม่ได้ประเด็นนะประเด็นมันคือไอ้ฟ้าผ่าฟ้าแลบฟ้าร้องอะไรเนี่ยไม่ได้ไง
1: นี่บอกเขาบอกมาแล้วรถ
0: ว่า
1: ทุ่ม55เอ้ยทุ่ม55เนี่ย
0: เอ้าก็คือ6:55
1: บ้านเรา
0: เฮ้ยสำรองเสื้อสวยอะ
1: สำรองชุดวอร์ม
0: เออ
1: ไอ้นี่ไอ้
0: แม็กซองละครัว
1: เ
0: มื่อกี้ชัวร์ไม่นี่

0: ชมินี่นี่เขาบอกว่านัดหลังจากนัดแรกแล้วก็ยังไม่ค่อยได้ซ้อมเท่าไหร่นะ
1: เจ็บปะ
0: มีปัญหาน่าจะเป็นอาการบาดเจ็บอ่ะ
1: ไอ้ชมินี่นี่ก็มีข่าวนะ
0: มีข่าวกับสเปอร์เหรอ
1: ครับจะเอาเขาหมดเลย
0: โอ้โหทีมคุณจะเล่นแผน010เหรอฮะซื้อแต่กองกลาง
1: ตอนนี้ข่าวมั่วมากเลยก็ถ้าตามเวลาที่เขาระบุมาถ้าตามเวลาก็คือ6:55บ้านเรา
0: ครับ
1: นะ
0: แบบนี้เดี๋ยวเราก็น่าจะตามๆสองคู่ไปเลยนะ
1: ครับ
0: แต่มันมีจอเดียวนะก็คู่นอร์เวย์อาจจะอัปเดตผลแล้วกันเนาะ
1: ติดให้แล้วกัน
0: เ
1: ดี๋ยวดูไปด้วยครับผมเพราะว่าตอนนี้นักเตะกำลังจะลงมาวอร์มเฉยๆนะฮะ
0: อ
1: ีกประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะ20 นาทีครึ่งชั่วโมงนะฮะแจ็คพอตเลยนะฮะครับผมยาวไป
0: อ๋อก็คือตอนนี้น่าจะ6:30นี่ฮะไอ้มาเป้มาแล้ว
1: ครับ
0: ก็คือต้องกลับมาวอร์มแล้วก็กำหนดที่จะกลับมาคิกออฟกันอีกทีก็คือ 6:55 เบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนนะ
1: ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกนะ
0: เออ
1: แต่เขาคงเช็คพยากรณ์อากาศกันพอสมควรแล้วล่ะนะ
0: คงก็ถ้าคือถ้ามันยังมีประตูไฟฟ้าหรืออะไรมันก็ไม่ให้นักเตะมาวอร์มหรอก
1: อ๋อนี่ถ้าตามที่ฟีฟ่าขึ้นมาบอก
0: 6:50แมตช์วิวรีสตาร์ทแอด20:50นะตามเวลาโลคอลไทม์นะบ้านเรา6:50
1: คุณเนทสำเนียงดีแบบนี้ได้ไปเป็นรัฐมนตรีได้นะพูดไทยคำอังกฤษคำเยี่ยมเลย
0: ผมก็ไม่นึกว่าม
1: ันจะรีสตาร์ทได้เร็วขนาดนี้ช้าขนาดนี
0: ้ก็ตอนนี้นักเตะก็กำลังจะกลับมาลงสนามนะครับ
1: ครับถ้าไม่มีอะไรนะฮะ
0: ถ้าไม่มีอะไรก็
1: หวังว่าไม่มีอะไรนะ
0: วอร์มกันก่อนแล้วก็กลับเข้าห้องแต่งตัวใหม่แล้วก็เดินออกมาอีกทีนะตามกำหนดการเดิมป่ะตามกำหนดปกตินะ
1: ใช่ไหมครึ่งนึง
0: อ่า
1: ปกติ
0: อีกครึ่งนึงโอ้โหนี่
1: ก็เท่ากับว่าเตะพร้อมแค่จะพร้อมคู่นั้นเลยคู่นอร์เวย์เซเนกัลนะคู่นั้นก็7:00 นะ
0: นี่ก็หยุดไปคือดีเลย์ไป2 ชั่วโมงได้นะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ป่ะ
1: ใช่
0: 2 ชั่วโมงแล้วเพราะว่าไอ้คู่นี้มันเตะตีสี
1: ่
0: มันจบครึ่งแรกก็ประมาณก่อนตีห้า
1: ตีว่าเกือบเกือบตีห้านะก็2 ชั่วโมงพอดีเลย
0: สองชั่วโมงนะ
1: ครับ
0: แต่ฝรั่งเศสนี่เหมือนพร้อมลบเลยนะเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดเลยมาเรียบร้อยฮะ
1: ครับเหมือนอยากลงเต็มแก่แล้ว
0: โอ้ยช่วยช่วยไอ้ตัวสำรองอะไรก็เปลี่ยนอ๋อแม่มันเสื้อวอร์มใช่ไหม
1: เสื้อวอร์มไอ้นี่เขาอยู่สนามนะของ BBC ก็บอกว่าคอนเฟิร์มได้ว่าตอนนี้มี a little bit brighter แล้วนะฮะคือเหมือนฟ้าโปร่งขึ้นมานิดแล้ว
0: ครับ
1: โปร่งแล้วก็ออกไปดิ
0: รีบไปวอร์มเร็ว
1: เออ
0: แต่ฝนก็ยังมีอยู่นะเนี่ยยังมีตกอยู่บ้างปรับปรายนะครับ
1: โอ้ไอ้ภาพจับช็อตนี้แล้วนึกถึงแมตช์แรกที่เมสซี่มาเดินนำโอ้โหแบบทรงแบบลูกพี่มากเลยนะเหมือนลูกพี่แก๊งอะไรอย่างเดินนำลูกน้องออกมาเลยหลายคนได้เห็นภาพนั้นนะโอ้โหแบบดูออร่าแบบมากเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่แล้วเหมือนทุกคนก็พร้อมใจแบบนะ
1: สนับสนุน
0: อยากเป็นลูกน้องเมสซี
1: ่พี่กายถวายชีวิตจริงๆอ่ะ
0: แต่มาเป้มันก็มีประเด็นไงที่มันมีปัญหาไอ้คนละกองเต้ป่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: มีข้ออันนั้นก็คอรหาอยู่ตรงนั้น
0: ที่มันมีแมตช์หนึ่งที่กองเต้สมเป็นปลอกแขนมากับทันทีมอ่ะเลยมาเป้เป็นตัวสำรองก็ไปเรียกไอ้รายานแชกีบอกเฮ้ยไปเอาปลอกแขนมาจากไอ้กองเต้ดิ
1: โอ้โหอะไรแล้วมีช็อตเดินใกล้กันไม่ทักกันด้วยท
0: ัก
1: ท
0: ุ
1: กคนน่ะไม่ทักกองเต้อ่ะ
0: เ
1: ออแต่เป็นกัปตันทีมทำอย่างนี้ไม่ได้นะสมมติคุณเป็นกัปตันทีมนะ
0: มันนะอาจจะมีแบ่งเป็นพักพวกอยู่ในทีมหรือเปล่า
1: โอ้แล้วฝรั่งเศสเนี่ยหลายก็ดีนะ
0: ก็ก่อนหน้านี้ที่มันไม่ค่อยประสบความสำเร็จก็บางทีมก็ไปจะเรื่องพวกนี้แหละ
1: เรื่องภายในเอง
0: ภายในที่ชอบทะเลาะกันเองอ่ะ
1: คือแต่ละคนมันซุปเปอร์สตาร์ทั้งนั้น
0: อ
1: ่ะแล้วแบบไวห้าวห้าวคนที่เซลสุดๆอ่ะมั่นใจตัวเองสุดๆและเก่งสุดๆอ่ะคุณเอามารวมกันแล้วมันเล่นด้วยกันได้ยากมากนะฮะ
0: ใช่ใช่ก็มันจะมียุคก่อนนู้นที่มันประสบความสำเร็จก็ยุคไอ้พาตินี่ใช่ไห
1: ม
0: ในแชมป์ยูโรปี84แล้วก็บอลโลก96ก็เข้ารอบรองไงดูนะมันมี4ฐานเสือกองกลางอ่ะแล้วก็หลังจุกยุคนั้นน่ะก็ไม่ประสบความสำเร็จนะนี่มันก็มีตัวดีๆ
1: อีกพักหนึ่งเลยนะ
0: ปลาแปงอะไรพวกนี้นะ
1: ตีกันเหมือนกันน่ะ

0: แล้วก็จะมาเป็นยุคซีดานอ่ะที่ก็กลับมาประสบความสำเร็จได
1: ้คือถ้ามันรวมใจกันได้อ
0: ่
1: ะ
0: ม
1: ันก็มีลุ้นอ่ะ
0: เพราะตอนนั้นซีดานก็แชมป์ฟองเก้าแปดกับยูโร2000ใช่ป่ะแล้วพอไปยูโร2002ก็เรียบร้อยซีดานเจ็บ
1: เลยนี่ไงซีดานก็มีเนี่ยลงอยู่เนี่ย
0: ซีดานอีกบ่าวอ
1: ่
0: ะคนละคน
1: โอ้โหคุณโอ๊ต
0: โอ้โหฝนยังหนักอยู่เลย
1: กล้องอย่ามาใกล้ๆฝนอย่างหนาเนี่ยไหนบอกอลิตบิดไบเตอร์แล้วเนี่ย
0: เออโอ้โหพอกล้องสูงนี่ฝนมันยังตกอยู่เลยนักเตะก็ต้องใส่ชุดแบบเสื้อแบบ
1: กันฝนน่ะ
0: เออแต่ว่าไม่ได้แบบมีฮูดคลุมอ่ะ
1: เอาฝนตกไม่เป็นไร
0: อ
1: ย่าฟ้าผ่าแล้วกันแต่รายงานจาก BBC จาก FIFA เขาบอกเคลียร์นะ
0: เคลียร์แล้วนะ
1: ก็เคลียร
0: ์ก็แต่อย่างที่เราคุยกันว่าฝนตกมันได้แต่ว่าห้ามมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่า
1: ถ้าบ้านเขาก็ฝนตกได้ไม่มีปัญหาแต่บ้านเราเนี่ย
0: ไม่ได้ครับฝนตกหนักมันสนามก็เตะไม่ได้แล้วฮะ
1: ครับผมบ้านเราเลยฝนตกเสียวนะฮะ
0: ใช่ที่บ้านเรามันต้องมีสนามแบบนี้นะ
1: นะ
0: มันควรจะมีอ่ะ
1: เหมือนแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: อ่
1: ะ
0: นี่ฝนตกหนักนะเนี่ย
1: หนักมากอ่ะ
0: หญ้ามันแบบไม่มีอะไรเลยอ
1: ่
0: ะ
1: หนักกริปหนักมา2ชั่วโมงเลยนะคุณโดนน่ะไม่ได้เพิ่งหนักด้วยนะโอ้โห
0: แต่ว่าถ้าคิดในแง่ดีเราก็ได้ดูนักเตะวอร์มนะ
1: โอ้นี่แง่ดีสุดๆเลย
0: เออ
1: โอ้ปลอบใจตัวเองดีมากเลย
0: อ่านี่ไงโอ้ตีเราก็ไม่ค่อยได้เห็นไงนักฟุตบอลวอร์มนะ
1: ถ้าเราเป็นนักบอลเป็นโค้ชดูนะต้องดูนะ
0: เออ
1: เออ
0: เนี่ยว่านำวอลก็ตั้งกวยกันยังไงอะไรอย่างงี้นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะปกติเราไม่ได้เป็นนักบอลอาชีพแบบนี้นะไปถึงก็เล่นเลย
1: ไม่มีอะวอร์มเบิร์ม
0: มีวอร์มเบิร์มอะ
1: ลงไป5นาทีก็เหนื่อยแล้วแฮก
0: เออ
1: นี่ฟีฟ่าก็ยังถามต่อเนื่องนะคนว่างเขาถามว่าคุณคิดว่าฝรั่งเศสจะไปไกลแค่ไหนในบอลโลกครั้งนี
0: ้ผมว่าเฮ้ยแต่ว่าเขาบอกมันจะอาจจะถ้ารอบ16หรืออะไรมันจะต้องไปตัดกับเยอรมันนะตามเส้นทางอ่ะโ
1: อ
0: ้เยอรมันก็มาใช้ได้อยู่นะ
1: คือต้อง16นี่คือต่ำสุดนะ16นี่คือต่ำสุดอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่มันต้องดูสายทีอ่ะตอนนี้ภาพมันยังไม่ชัดอ่ะเพราะว่าคือรายการแบบเนี้ยถ้ามันจะประสบความสำเร็จมันต้องมาหมดอ่ะ
1: ดวงด้วย
0: ดวงด้วยอ่ะอย่างล่าสุดเยอรมันในนิโก้ชอร์เตอร์เบย์ก็เจ็บ
1: เจ็บโอ้โหโคตรสวย
0: พักยาวไปแล้ว8สัปดาห์บอลโลกก็อดเล่นไปแล้ว
1: โอ้ยังสวยแล้วเล่นดีด้วย
0: เนี่ยมันก็ต้องดูตรงจุดนี้ด้วยว่าตัวเจ็บเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างอังกฤษเนี่ยดีๆมาแต่แฮร์รี่เคนเจ็บสักตัวนึงอ่ะ
1: จบเลย
0: โอ้ร้องเลย
1: อังกฤษเจ็บนี่ไอ้แฮร์รี่เคนเจ็บนี่อังกฤษก็จบเลย
0: เออ
1: เออ
0: ใช่ป่ะ
1: กาซาก้าก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วย
0: มันก็ดูสภาพร่างกายดูสายด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ป่ะดูสายด้วยนะว่าแบบเฮ้ยสายมันเบาหรือเปล่าหรือบางทีมันอาจจะเป็นสายหนักแต่ว่าพอรอบลึกๆแล้วเราได้ไปเจอคู่ต่อสู้ที่มันพลิกล็อกมาใช่ป่ะมันพลิกล็อกมา
1: คือฝรั่งเศสในกลุ่มไอใช่ไ
0: หม
1: กลุ่มไอเนี่ยมันจะถ้าเป็นที่หนึ่งนะมันจะไปเจอที่สามตั้งเป็นไปได้ที่สามตั้งห้ากลุ่มของโน้ตกลุ่มซีกลุ่มดีกลุ่มเอฟกลุ่มจีกลุ่มเอชอ่ะ
0: ใช่
1: ดังนั้นมันคาดเดายากนะ
0: คาดเดายากแล้วก็ต้องมันก็ต้องว่ากันรอบต่อรอบด้วยพอรอบหน้าอีกใช่ป่ะ
1: ใช่
0: สมมุติรอบหน้าจริงๆคุณอาจจะต้องเจอเยอรมันอ่ะสมมุตินะรอบ16อ่ะแต่ว่าเยอรมันมันอาจจะพลาดตกรอบไปก่อนอย่างเงี้ยคุณก็มาเจอเบาหน่อย
1: แต่ถ้าคุณเป็นที่2กลุ่ม I เนี่ยคุณไปเจอที่2กลุ่ม E กล
0: ุ่
1: มที่2กลุ่ม E ถ้าสมมุตินะถ้าเป็นที่2กลุ่ม I ไปเจอที่2กลุ่ม E กลุ่ม E ก็กลุ่มเยอรมันอย่างนี้ป่ะเยอรมันไอวอรี่โคสต์เอกวาดอร์กุลาเซา
0: แต่เยอรมันมันเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วอ่ะ
1: แชมป์กลุ่มไปแล้วเออๆ
0: ใช่
1: ก็ถ้างั้นฝรั่งเศสก็คงไม่เจอรอบหน้าร
0: อบหน้าไม่เจอแต่ว่าเขาบอกน่าจะต้องไปเจอรอบ16หรืออะไร
1: สายต่อไปใช่ไหม
0: เออ
1: โอ้โหหนักว่ะ
0: ฝนใช่ไหม
1: เราเ
0: ลยอ๋อครับ คือเยอรมันตอนนี้คือเป็นทีมเบอร์หนึ่งสายบนเลยเป็นทีมเบอร์หนึ่งสายบนเลยของฝรั่งเศสเป็นแชมป์กลุ่มไอใช่ไห
1: ม
0: เนี่ยตามเส้นทางมันจะต้องเจอรอบ16ถ้าฝรั่งเศสเป็นแชมป์กลุ่มไอ
1: ถ้าแชมป์กลุ่มไอใช่ใช่ใช่
0: เจอรอบแล้วเป็นแชมป์กลุ่มไอ
1: แล้วรอบ16ด้วย
0: ต้องไปเจอรอบ16
1: ไอ้รอบ 3-2 เนี่ยเจอใครยังไม่รู
0: ้
1: แต่ถ้าชนะทั้งคู่ไปเจอรอบ16แน่
0: ใช่
1: แล้วเตะที่นี่ด้วยที่ฝนตก
0: เนี่ยที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ย
1: ครับผม
0: เออใช่ป่ะมันก็คือมันรันแบบตุ๊กตาไว้คร่าวๆอะไรอย่างงี
1: ้ตอนนี้ก็มี3ทีมที่พัก
0: เหรอ
1: ก็ดีเหมือนกันนะ
0: พักก่อนก็แหละ
1: พักเลยมั้ยยาวเลย
0: อ๋อครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmaniaฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: บอลโลกสตอรี่
7: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนีย
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพMCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะ แต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบ

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: กลับมาแล้วคุณโน้ต
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็ตอนนี้นักเตะก็ยังวอร์มกันอยู่นะ
1: ครับ
2: ยังอยู่ในสนามกันอยู่เลยนะครับมาเล่นลิงชิงบอลกันอยู่เนี่ย
1: โอ้แล้วเมื่อกี้กล้องจับใกล้ๆในสนามใช้ได้เหมือนกันนะคุณโน้ตแฉะใช้ได้เหมือนกันนะโอ้มีน้ำขังเป็นจุดๆเหมือนกันนะ
2: ก็เริ่มมีน้ำขังแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเตะได้แหละขอให้อย่ามีฟ้าแลบฟ้าผ่าอย่างเดียวแต่ก็พอเนี่ยนักฟุตบอลเล่นกันอยู่ในสนามก็เห็นนะน้ำกระจายอยู่เงิน
1: คือถ้าไม่ตกมาหนักๆอีกมันก็คงจะค่อยๆระบายไปนะแต่เมื่อกี้นี่มันตกหนักมาหลายๆช่วงนะตลอด2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ
2: ก็นี่คือหยุดไป2ชั่วโมงแล้วนะ
1: ใช่
2: เพราะว่าเขาบอกว่าผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาจบคือ
1: นี่รีบน้ำกันด้วยมาเหมือนกันด้วยรีบน้ำ
2: รีบน้ำ
1: ใครอย่ามาแซวบ้านเรานะฟีฟ่าก็มีนะ
2: ใช่ทีมเมกาก็มีนะครับอุปกรณ์นี้นะรีดน้ำในสนาม
1: ครับผม
2: เพราะบอกวันเป่าจบครึ่งแรกไปตอน 4:49 นะ
1: ครับ
2: ตามเวลาบ้านเราอ่ะ 4:49 นะ
1: ก็ชั่วโมง2ชั่วโมงนิดๆ
2: แต่ว่าก็ดูทิศทางน่าจะกลับมาเตะได้แต่ว่าฟ้ามืดแบบเขาเรียกสนามมันมืดๆแล้วนะตอนเนี้ย
1: โอ้แต่นี่ละเอียดดีว่ามีเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะฮะอ๋อว่าสภาพสนามมันอาจจะต้องเปลี่ยนสตาร์ทนะ
2: เปลี่ยนสตาร์ท
1: ดูแล้วเตรียมความพร้อมกันอยู
2: ่ครับ
1: ตามเวลาที่เขาระบุก็คือบ้านเราคือ6:55อีก10นาทีนะครับ
2: ใช่
1: 10นาที
2: คือตอนแรกบอกโฮปปิ้งนะว่าแบบ จะกลับมาแข่งได้ตอน6:50แต่ดูทรงแล้ว6:50น่าจะยังไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วล่ะ
1: ครับแต่เราก็ป๋าก็คอนเฟิร์มแล้วนะพักต่อไปนะ
2: ออกครับ
1: เดี๋ยวเองพักต่อไปแล้วเดี๋ยวคู่นี้จบแล้วรีบออกเลยนะภาพที่ให้ดูนี่เป็นภาพสดมีให้ดูเป็นภาพสดหรือบรรยายอย่างเดียว
2: อ๋อเป็นบรรยายอย่างเดียวฮะ
1: ถ้าของเราก็บรรยายอย่างเดียว
2: ถ้าอยากจะดูมีภาพด้วยต้องทางโมโนแม็กซ์นะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นี่มีคุณเซียนสเตชันเนี่ยมาเดี๋ยวคู่7โมงเข้ามาบรรยายกัน4คนเลยครับอบอุ่นดีภาคคู่ไข่คู่มันครับเสียงคงตีกันเหมือนเป็นงานปิดทองนะฮะ
2: ดีฮะ ครับเยี่ยมเลย
1: ทำไมบอลยังไม่เตะครับ
2: เลื่อนอยู่จ้ะ
1: มันฝนตกนะฮะ
2: ฝนตกครับ
1: สักครู่อีกสัก10นาทีนะฮะ
2: แต่ว่าตอนนี้นักเตะเริ่มจะเดินกลับเข้าไปแล้วเดี๋ยวถอดชุดแล้ว
1: คือถ้าแบบ
2: ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเรา
1: ถ้าแบบนี้โอเคอย่ามีอีกแล้วกันไม่ใช่เข้าไปสัญญาณฟ้าผ่ามาอีกแล้วหยุดไปอีกครึ่งชั่วโมง
2: ร้อยไปแล้วฮะ
1: ครั้งแรกยังพอทนครั้งที่สองยังพอทนครั้งที่สามเนี่ยพอเลยนะฮะ
2: ไม่นี่แสดงว่ามันสามสี่ครั้งแล้วนะเพราะว่า
1: ก็สอ
2: นแรกเลยมันตีห้าครึ่ง

0: ฝนตกครับผ
1: ฝน
0: ม
1: ตกจ้ะ
0: ครับเพิ่งมาดูคู่ฝรั่งเศสไปอะไรเนี่ยคนไม่ได้ดูกันเยอะนะอาจจะเพิ่งตื่นนะครับ
1: อ้าวยังวอร์มอีกเหรออ
0: ืมอย่าอ้าวสิคุณโน้ต
1: นี่ไงยังมาซ้อมยิงประตูอีกเหรอ
0: ก็ถอดชุดแล้วจะอะไรกันอีกอะ
1: ไปซ้อมในเกมเธ
0: อมาโคล่าบอกไม่ไหวแล้ว
1: หน้าในง่วง
0: หน้าบาโคล่าฮะ
1: หน้าเราเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เออ
0: เอาส่วนคู่ที่นิวเจอร์ซีย์ก็เตะนะ
1: เตะ
0: ดูยังไม่มีวี่แววของฝนอะไรนะ
1: ฟ้าใสเจอคู่นั้นอ่ะ
0: ก็นักเตะก็ลงสนามมาแล้วตอนนี้ก็อีกประมาณ10กว่านาทีนะครับของเราถ้าตามกำหนดนี่ก็จะเตะใน2นาทีนะฮะ
1: แต่มันยังน่าจะ 6:55 แหละดูทรงแล้ววันนี้มันจะมาซ้อมยิงประตูกันอยู่เลยอ่ะเนี่ย
0: เตะไหม
1: เจ็ดโมงด้วยนะ
0: เตะไหมเตะหรือเปล่าหรือเตะแค่ครึ่งหลังหรือเตะแค่ครึ่งเดียวครับ
1: หมายถึงคู่เราเนี่ยแหละก็มาเตะต่อครึ่งหลังไง
0: นัดนี้ฝรั่งเศสเตะน่าจะนัดหน้านะเตะที่นิวเจอร์ซีย์ถ้าเลื่อนนัดหน้าไม่ได้เตะแล้วที่นี่ต้องไปเตะที่บอสตันส่วนอิรักนัดหน้าเตะไกลถึงโตลอนโต
1: โตลอนโตก็อยู่ใกล้ใกล้โตลอนโตอยู่ใกล้ใกล้เลยเพราะโตลอนโตมันคือแคนาดาแต่ว่ามันติดชายแดนตรงนี้เลย
0: ครับ
1: ติดชายแดนแถวๆนี้แหละก็แต่ว่าคือมันอาจจะเขาเรียกว่าอยู่เราจะบอกใกล้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าอเมริกาประเทศมันใหญ่มากไงใช่ไหมประเทศมันใหญ่มาก
0: คือเอาเป็นว่าไม่ถึงกับไกลแล้วกัน
1: ธรรมชาติมันอยู่ชายแดนอเมริกานี่แหละ
0: เป็นโตลอนโตข้ามประเทศไม่ถึงกับข้ามฝั่งอะไรขนาดน
1: ั้
0: น
1: มันแค่แบบข้ามชายแดนไปมันก็เป็นโตลอนโตแต่ว่ามันก็นั่นแหละคือตามโปรแกรมมันก็ต้องเตะอัดให้เสร็จอ่ะใช่ไหมเพราะว่าอีกจุดหนึ่งก็คือมันมีผลกับการนัดสุดท้ายด้วยไงเขารอบตกรอบด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าแฟนบอลน่ะบางทีเขาตามทีมใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างบางคนจบนัดนี้เขาก็ต้องบินต่อหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: มีบอกว่าวางกรวยนี่ตั้งจุดตรวจฉี่หมวกกันน็อกต้องมาครบเลยนะครับ
1: อ๋อนั่นด่านบ้านเราฮะครับเมื่อคืนเพิ่งเจอมาเหมือนกัน
0: เหรออ
1: ืม
0: เป่าไหม
1: ก็มีบ้าง
0: อืม
1: แต่ว่าเวลาเข้าด่านนะแนะนำว่าแบบเราต้อง
0: ใจดีทุกเสือ
1: ใจดีใจดีแต่พอพูดปุ๊บเขาก็รู้เลย มาหก
0: ยิ้มไว้ก่อน
1: เอออ
0: ย่าพุ่งพูดอะไร
1: ผมพูดอะไร
0: เงินยิ้มไว้ก่อนข้าจะใจดีปล่อยเข้าไป
1: แต่พอพูดปุ๊บไปข้างหน้า
0: ชัดเลย
1: เออข้างหน้า
0: ครับ
1: มันจะมีคนที่เขาให้เข้าเราคนเลี้ยวเข้าไปจอดใช่ไห
0: ม
1: ร
0: อกันเต็มเลย
1: ใช่
0: ครับ
1: โอ้ยมีกินแบบอาหารให้พลังและเจลนะ
0: ใช่อันนี้สำรอง
1: มาดี
0: ก็แฟนคึกคักดีเหลือเกินนะ
1: เออ
0: สนุกสนานอะไรขนาดนั้นเนี่ยในสนามมีเปิดเพลงมั
1: ้ยไม่รู้ฮะแต่กองเชียร์เริ่มแน่นแล้วนะนี่เริ่มกลับมาแล้วนะครับกองเชียร
0: ์ก็ไม่มีนะดูฟัง
1: ใช่อ่ะก็เหมือนแบบเขาเออแต่ของต่างประเทศเขาเวลาเจอกล้องเจออะไรเขาเล่นกล้องอ่ะ
0: enjoy นะ
1: อืม
0: เอาส่วนที่อีกสนามนึงนี่ไอ้นี่จะลงแล้วนะฮาลันเดี๋ยวเราก็ถ้าคู่นี้คู่ไหนเตะก่อนก็ดูคู่นั้นไปก่อนนะ
1: ของคุณนี่ใช่ไหม
0: เออ
1: ของผมมันต้องแบบนี่ดูไป
0: ช่วยกันดูไปนะฮะ
1: ตอนนี้เรามี2จอแล้วนะฮะมีจอแท็บเล็ตอีกอันนึง
0: ครับอีกคู่ก็ลงสนามแล้วนะครับไม่ต้องกลัวอะไรคู่เล่นได้นะฮะ
1: ครับ
0: ครับ คู่เรานี่ก็ฟ้าโปร่งแล้ว
1: เออ
0: โอเคอยู
1: ่โอ้นี่คนดูเริ่มกลับมาแน่นแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ก็ 68,000 มั้งสนามเนี้ยลินคอนที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ย
0: ครับ
1: มันจุประมาณ 68,000 นะ
0: แล้วนี่คือเกมแรกนอกจากเกมแรกที่ฝนตกแล้วนะ
1: อืม
0: เขายังคอนเฟิร์มนะว่านี่จะเป็นเกมแรกที่ไม่มีคูลิ่งเบรกครึ่งหลังนะฮะ
1: เฮ้ยโฆษณาหมดแล้วฮะโฆษณาไป2ชั่วโมงครับ
0: 2ชั่วโมงเต็มอิ่มแล้วครับไม่ต้องแล้ว
1: โฆษณาหมดแล้วไม่รู้จะอะไรมาโฆษณาแล้วครับ
0: ครับถ้าเตะได้ก็ไม่มีนะฮะไม่มีคูลิ่งเบรก
1: ไม่มี
0: เปียกแฉะกันนี่ไม่ต้องเบรกแล้วนะ
1: อะไรนะไฮเดรชั่นเบรกนะ
0: ครับ
1: เฮ้ยแต่กองเชียร์อิรักมันก็มาเยอะนะ
0: อืมโอ้โหแล้วดูแบบสนุกสนานกันมากเลยเอนจอยเกินเบอร์ไปนะ
1: อืม
0: ดูแบบเอ๊ะสนุกอะไรกันไหนอ๋อช่วงนี้คงรอรีดน้ำมั้ง
1: รีดน้ำรีดน้ำอยู
0: ่

0: อ้าวนี่เลื่อนมาเป็น 7:00 นแล้ว
1: โอ้ยเลื่อนไปเรื่อย
0: เ
1: ออถามสักคำไหมเนี่ยจะเลื่อนจะเลื่อนเนี
0: ่
1: ย
0: เราถ้าเลื่อนอีกรอบเลยไปแล้วนะฮะ
1: นี่เตะพร้อมกันเลยนะสรุปแล้วเนี่ยไปที่นู้นเนี่ยร้องเพลงชาติกันแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: อืมอ่ะ 7:00 น 7:00 น
0: สรุปจะกลับมาเตะต่อตอน 7:00 นนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้นะนะตอนนี้นะ
1: เอานะเตะเหอะ
0: เพราะเนี่ยก็คือนักเตะทั้งสองทีมก็ยังวอร์มมันอยู่นะครับ
1: ใช่
0: ไม่ใช่กลับมาเตะช้ากว่าอีกคู่นอร์เวย์นะ
1: ผมก็กลัวอย่างนั้น
0: ฮ่าเลย
1: เราก็ดูคู่นี้ไปหมดแล้วกัน
0: เออ
1: เออชัวร์คู่นี้มันจะเตะกันอันนี้คู่นี้ยังไงก็ 7:00 นแน่แต่ไอ้คู่เราเนี่ย 7:00 นป่ะไม่รู้เนี่ยยังเต็มสนามอยู่เลย
0: วอร์มอยู่เลยอ่ะ
1: ถึงไม่ถึง10นาทีแล้วอ่ะ
0: โอ้โหยังรีดน้ำอยู่เลย
1: ก็ทำอะไรกันนะก็เตะสิเดี๋ยวก็มาอีกแล้วรอรีดน้ำเหรอ
0: เออน่าจะนั่นละกรรมการ
1: กรรมการนี่เป็นแคนาดานะครับ
0: โอ้นอร์เวย์เราเนี่ยเคารพธงชาติแล้วนะครับ
1: ของเราอีกชั่วโมงเดียวเราจะเคารพธงชาติเหมือนกันนะฮะ
0: เอออีกคู่หนึ่งนอร์เวย์กับเซนิกาลนะ
1: ครับ
0: ตอน 7:00 นนะครับส่วนคู่ฝรั่งเศสนี่เตะครึ่งนึงนะ
1: ก็ย้ำว่าฝรั่งเศสนำอยู่ 1-0 นะครับจากประตูของคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับนาทีที่14ครับ
0: ใช่
1: เป็นประตูที่15นะครับในฟุตบอลโลกของเอ็มบัปเป้ด้วยนะครับถ้าเกมนี้ยิง4ลูกก็เท่ากับเมสซี่นะครับ
0: ครับ
1: 14นี่ไป18แล้วนะ
0: เมสซี่18ลูกแล้วเมื่อคืนเป็นอาร์เจนตินาชนะ 2-0 นะครับเผื่อใครเพิ่งตื่นมานะ
1: ครับ
0: ชนะออสเตรีย 2-0 นะครับเมสซี่เหมา2นะแต่ว่าพลาดจุดโทษนะครับ
1: เหมา2แบบพลาดจุดโทษต่อให้มาจุดโทษลูกด้วยนะ
0: อืม
1: โอ้สุดสุดนะ
0: ยิงแล้วก็หลุดกรอบออกไปเองนะครับเมสซี่แต่โก้พุ่งไปถูกทางนะ
1: ครับ
0: แต่ก็ยิงออกไปเอง
1: อืม
0: กองเชียร์กลับมาแน่นๆแล้วนะครับเตรียมน่าจะเตรียมเตะแล้วแหละ
1: อืมคุณเคยไหมภาคบอลทีเดียว2คู่เนี่ย
0: ก็เนี่ยเดี๋ยวรอบแรกสุดท้ายก็ต้องตาม2คู
1: ่ต้องพร้อมกันนะ
0: เออ
1: เออนัดรอบหน้าต้องมีอีกจอป่ะเนี่ย
0: เออต้องมี2จอนะ
1: ต้องมีจอนะ
0: หรือว่าก็มีต้องเปิดดูทาง iPad อ่ะใช่มั้ย
1: ช่วยตัวเองไป
0: เออแม้ว่าต้องมี2จอ
1: ตอนนี้ร้องเพลงของเพลงชาติเซเนกัลอยู่นะครับ
0: ครับ
1: แต่คู่เราไม่ต้องร้องเพลงชาติแล้วนะ
0: อืมแล้วเนี่ยเดี๋ยวฝรั่งเศสกับเซเนกัลที่ชื่อมันคล้ายๆนะระวังผิดสนามนะ
1: ฮะไอ้นักเตะเซเนกัลนี่เล่นในฝรั่งเศสก็ได้นะหลายคน
0: โอ้หลายตัวเกิดในฝรั่งเศส
1: เออใช่เพียบเลย
0: ที่คนมันนัดที่แล้วมันแซวไงว่าไอ้คนเกิดฝรั่งเศสอ่ะเล่นในเซเนกัลไงคนเกิดเซเนกัลเล่นในฝรั่งเศสแต่จริงไม่ใช่นะฝรั่งเศสมันก็ส่วนมากมันเกิดในฝรั่งเศสนั่นแหละเออแต่ว่าเซเนกัลอ่ะหลายตัวเลยเกิดในฝรั่งเศสนะแต่ว่าฝรั่งเศสหลายคนมันก็เป็นเชื้อสายมาจากแอฟริกาไงใช่ไหม
1: ใช่ใช่โอ้ฝรั่งเศสแท้ๆหา
0: ไม่มีแล้ว
1: เออน้อยมาก
0: มากแล้ว
1: ไอ้คนขาวๆที่เราคิดว่าฝรั่งเศสมันก็มีเชื้อนะมีเชื้อเท่านั้นน่ะนะ
0: อย่างกิสมันเงี้ยใช่ไหม
1: กิสมันสเปนไหม
0: เออตอนแรกก็นึกว่าฝรั่งเศสแท้ก็ไม่ใช
1: ่โยลิสนี่ก็เหมือนไม่ใช่นะ
0: มันจะเป็นผสมหมดแล้วล่ะ
1: ไอ้อะไรนะไอ้ผมยาวๆของอาร์เซนอลอ่ะใช่ไห
0: มผม
1: เปอร์ตี
0: เปอร์ตี
1: นี่มีผสมไหม
0: ไม่แน่ใจ
1: มันจะมีเหมือนกันนะ
0: เออ
1: ผสมเท่านั้นแหละแบบฝรั่งเศสจริงๆเนี่ยคุณหายาแต่ว่าเขาก็เป็นคล้ายๆแบบโอเพนอยู่แล้วนะ
0: ใช่
1: เขาก็แบบ
0: คือเขาก็เป็นชาติ
1: แบบนี้ของเขาด้วย
0: ไปล่านะนิคมมาสมัยก่อนเนี่ย
1: ก็ย้ำอีกครั้งมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับในโซเชียลว่าเตะไหมก็เตะนะฮะเดี๋ยวก็จะลงนะครับ
0: ตอนนี้ก็วอร์มขั้นสุดท้ายกันแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนคู่เซเนกัลก็กำลังจะคิกออฟเหมือนกันก็น่าจะพร้อมกันนะถ้ามันไม่เลื่อนไปอีกนะครับ
1: คู่นอร์เวย์เซเนกัลนี่จะเริ่มแล้วนะครับ
0: แต่ว่าเราก็ตามคู่ฝรั่งเศสเป็นหลักแล้วกันเนาะ
1: ครับไอ้คู่นี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรตื่นเต้นเดี๋ยวรายงานให้ฟังนะครับ

0: ครูเตะโมงยังเตะปกติไหมครูเตะโมงปกตินะครับ
1: กำลังจะลงแล้วฮะ
0: ไอ้นี่ไอ้กรรมการนัดแรกนี่ใช่ไหม
1: ใช่กรรมการบราซิลอะ
0: ยูตันซัมเปโยที่ไล่ออก3คน
1: อ
0: ะคู่ลาเวเนี่ยนะ
1: ครับ
0: นัดแรกแกแจกไป3แดงนะฮะนัดนี้จะมีอีกหรือเปล่าครับ
1: สร้างชื่อเลย ตอนนี้ก็มีแดงไปเท่าไหร่8ใบใช่ไหม
0: VR นี่ก็เป็นบราซิลนะครับอะไรโรดัลโฟ
1: ทอสกี
0: ้เอ้ยโหชื่อบราซิลเป็นอย่างนี้เนี่ยปาฏิหาริย์จะเกิดจริงไหมสกอร์ต่ำหน่อยเถอะลงสนามยัง
1: ยังฮะเอาตอนนี้เขาลงมาวอร์มกันอยู่เนี่ยโ
0: อ
1: ้ยังเต็มสนามโอ้ผมว่ามันรอรีดน้ำอ่ะ
0: รอรีดผ้าได้ไหม
1: อ
0: ๋
1: อไม่ได้ฮะนั่นเขามีทีมงานคิดแมนของเขาอยู่แล้วคือนี่ดูทรงแล้วเผื่อเตะช้ากว่าอีกคู่นอร์เวย์เนี่ย
0: คือพวกนี้มันก็คือตามภาษาแบบสากลมันก็ต้องเป๊ะตามระเบียบตามอะไรเขาอะนะถ้ามันไม่ได้นะมาตรฐานเขามันก็เตะกันไม่ได้ก็ต้องเอาจนได้นะฮะทำจนแบบมันได้อยู่ในมาตรฐานเนี่ยมันก็จะต้องรอนิดนึงเนี่ยผมว่าเตะหลังก็นี่เจ็ดโมงแล้วเนี่ย
1: เนี่ยดูกราฟิกอะไรมันก็คล้ายกีฬาอเมริกันเกมเนี่ยให้นักบอลมาทำท่าใช่ไหม
0: เอาแต่กรรมการมาแล้วนะ
1: กรรมการมาแล้ว
0: กรรมการคู่เราเนี่ยนะครับ
1: กรรมการเนี่ยแหละครับน่าจะเบิกโอทีไม่ได้
0: กรรมการน่าเครียดเลยถึงว่า
1: ได้เป็นแมตช์เนี่ยกรรมการบอกโอ้โหราคาเดิมฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: กรรมการบอกโอ้โหฟีฟ่าหยุดไป2ชั่วโมงขายโฆษณาเพิ่มไปตั้งเยอะขอหน่อยดิ
1: ฟีฟ่าบอกโน้ราคาเดิมฮะ
0: แล้วก็9ว่าไงฮะ
1: ฮะ
0: 99ว่าไง
1: อ้าวเราก็ใส่ไว้4ไง
0: ตามเวลา
1: ตามเวลาตามเวลาอ้าวใกล้แล้วนี่นักเตะมารวมพลกันแล้วครับ
0: ปั๊บเชา
1: ปั๊บเจ้า
0: ปั๊บเทล
1: ก็เหมือนไอ้อะไรมาลิกเจ้าอ่ะมาลิกเชาอ่ะ
0: มาลิกเชาของของนิวใช่ไหม
1: ใช่ก็แต่ก่อนเราก็เรียกเทียวเทียว
0: มาลิกเชาม
1: าลิกเชาเหมือนไอ้คิมมิชอย่างเงี้ยมันก็บอกชื่อมันต้องอ่านว่าโยซัวนะโยซัวเรียกตัวทัวร์นี่โมโหนะคิมมิชบอกต้องโยซัวเท่านั้น
0: โยโมโหด้วย
1: ตอนนี้เหมือนฝรั่งเศสก็รอน้ำไหลลงอ่ะเร็วๆดิ
0: อาจจะคู่นอร์เวย์เริ่มแล้วนะ
1: ก็กำลังจะคิกออฟครับตอนนี้ร
0: อพร้อมกันเลยอ่ะ
1: โอ้ยคิกออฟไปแล้ว
0: เตะแล้วเนี่ย
1: คู่นอร์เวย์เขี่ยไปแล้วนะครับ
0: ครับ
1: นอร์เวย์ใช้ชุดเดิมนะฮาแลนด์ซอลอสแล้วก็นูซ่านะครับเป็นตัวรุกด้านบนนะ
0: ชุดเดิมหรือว่าชุดสีเดิม
1: อ๋อใช่ฮะ
0: วันนี้เปลี่ยนชุดนะชุดสีเข้มแล้ววันนี้นะนอร์เวย์นะคร
1: ับ นอร์เวย์ชุดสีดำใช่ไหม
0: สีดำใช่เซเนกัลชุดสีขาวครับ
1: ครับนอร์เวย์นัดแรกชนะอิรักมา 4-1 นะครับส่วนเซเนกัลแพ้ฝรั่งเศส 1-3
0: กลุ่มเดียวกันเลยนะครับ
1: ส่วนคู่ฝรั่งเศสอ้าวเคลียร์แล้วครับ
0: โอ้เริ่มต้นตรงเวลาเป๊ะเลยคุณนท์ 7:01 นาทีเอาเลียดไปนาทีนึง
1: ก็กลับมาเตะต่อแล้วนะครับคู่นี้ในครึ่งหลังนะฝรั่งเศสกับอิรักนะครับฝรั่งเศสนำอยู่ 1-0 นะ
0: ครับ
1: ตีจากเอ็มบัปเป้ครับนาทีที่14
0: หลังจากที่หยุดไปประมาณเกือบ5นะครับเกมก็กลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเกมที่ฟิลาเดลเฟียนะครับ
1: ประมาณ2ชั่วโมง10นาทีโดยประมาณ
0: ครับแต่ระหว่างนี้ถ้ามีอะไรก็หยุดได้นะฮะยังหยุดได้เสมอนะครับ
1: ก็ถ้าเกิดมันฟ้าแลบมันกลับมาเนาะ
0: ใช
1: ่บอลทุ่มของอิรักครับดอสกี้ก็ต้องดูนะครับว่าหยุดไปเนี่ยมันจะช็อตกันหรือเปล่านะครับแต่อิรักเนี่ยตอนที่ได้เบรกไปช่วงกลางครึ่งแรกก็ดีขึ้นนะหลังจากชื่อต้นๆ นี่สู้ไม่ได้เลยนะครับ
0: แต่บริเวณแถวๆซุ้มมานั่งสำรองฝั่งซ้ายของฝรั่งเศสนี่ก็มีน้ำขังอยู่นิดๆเหมือนกันนะครับวิ่งและน้ำกระจายนะครับ
1: น้ำในสนามเยอะนะเอาแล้วครับไปแล้วครับโกเน่ลุยมาเองครับแต่ว่าโดนชะลอไว้ก่อนครับจ่ายต่อสั้นๆมาโอลิเซ่โอ้โหตามมาเป็นพวนเลยโอลิเซ่วนกลับหลังดีกว่าครับอู้แต่ว่าดูแล้วบอลมันช้าสปีดมันช้ากว่าเดิมนะครับมันติดน้ำ
0: ติดน้ำหน่อย
1: ติดน้ำนะครับโอลิเซ่ครับออกทางซ้ายลูกาดินเขี่ยมาให้มาเป้ครับเจอเข้าเร็วอย่างได้ทุ่มครับฝรั่งเศส
0: โอ้ส่วนคู่นอร์เวย์นี่เริ่ม